0: ถ้าเป็นญาติเป็นครอบครัวที่ไว้ใจก็ว่ากันแต่ถ้าเป็นคนนอกอันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องการติดเชื้ออย่างอื่นด้วยอันดับแรกสำคัญที่สุดคือปิดปากแผลไว้ก่อนทำให้เส้นเลือดตีบแล้วเลือดมันจะหยุดเองค่ะ
1: คืออันนี้สำหรับแม่บ้านอยู่ในครัวอย่างพ่อบ้านหรือคนส่วนบางทีไปถางหญ้าถางอะไรเนา
0: ะ
1: อันนั้นแรงกว่าเราอีกนะคุณปิยะชั
0: ย
1: ก็ปฐมพยาบาลคล้ายๆลักษณะเดียวกันไหม
0: แผลเปิด
1: ไ
0: ม่เหมือนกันจะต้องใช้ตัวช่วยเพราะว่าบางทีสมมติตัดกิ่งไม้แล้วโดนมีดโดนอะไรที่เขาตัดหญ้ามันจะมีความคมกว่านี้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นอาจจะต้องใช้ผ้าค่ะขยุ้มหรือผ้าพันต้องมีตัวช่วยอันนี้ต้องมีตัวช่วยมืออย่างเดียวไม่น่าจะพอเพราะว่าแผลเขาจะใหญ่เลือดเขาจะออกเยอะ
1: นะคะ
0: สมมติผ้ารอบแรกพันไปแล้วยังไม่ออกประกบต่อไปเลยนะคะพับไปเรื่อยๆอย่าดึงออกไม่งั้นเกล็ดเลือดจะหลุดออกไปด้วยค่ะ
1: นะคุณฟังอีกอันนึงน้ำร้อนลวกน้ำร้อนลวกอะเต่าแชร์ของเต่าก่อนนะน้ำร้อนลวกหรือว่าโดนของร้อนนะทำกับข้าวเนี่ยอันดับแรกนะยาสีฟันเลยแม่บอกไม่ใช่ลูกมันต้องว่านหางจระเข้อันไหนแน่คุณวิชาติ
0: ท็อปฮิตมากสำหรับยาสีฟันเนี่ยค่ะ
1: ใช
0: ่จริงๆคุณเต่ามาเขาเรียกว่าวิธีคิดในการปฐมพยาบาลเนี่ยถูกแต่วิธีการน่ะผิดนะคะวิธีคิดคืออะไรคุณเต่าเวลาทายาสีฟันแล้วคุณเต่ารู้สึกยังไง
1: มันก็เย็นๆแสบๆกันนะ
0: ถูกต้องค่ะจริงๆเวลาโดนของร้อนๆนะคะแล้วทำให้เกิดเป็นแผลไหม้หรือแผลผุพองเกิดขึ้นเนี่ยหลักการมาถูกต้องเลยเราต้องใช้ความเย็นระบายความร้อนแต่ความเย็นของคุณเต่าเนี่ยใช้ผิดวิธีไปหน่อยนึงจริงๆความเย็นที่หาง่ายมากที่สุดคือน้ำเลยค่ะดังนั้นยิ่งทำกับข้าวหรือโดนอะไรพวกนี้นะคะอันดับแรกเลยคุณเต่าต้องเปิดน้ำก๊อกเนี่ยหรือถ้าสมมติว่าน้ำก๊อกอาจจะหาไม่เจอแต่ว่าเจอน้ำในตู้เย็นแล้วก็เทใส่แล้วก็เอามือแช่อย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่วิธีการนะคะว่าการแช่เนี่ยจะนานขนาดไหนโดยปกติถ้าตามหลักการก็บอกว่าแช่ประมาณ20นาทีหรือเรารู้สึกปวดแสบปวดร้อนน้อยลงเอาน้ำล้างก่อนเลยค่ะระบายไปเลยเปิดน้ำก๊อกไหลผ่านไปเรื่อยๆหรือแช่น้ำอย่างที่บอกอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นคุณเต่าค่อยใช้ว่านหางจระเข้หรือบัวหิมะเนี่ยครีมพวกนี้มาทีหลังแต่ถ้าคุณเต่าใช้พวกครีมโปะไว้ก่อนความร้อนมันก็ออกตามรูขุมขนไม่ได้มันก็ยิ่งลงลึกอันนี้แผลไหม้ของเราก็จะมีความรุนแรงดังนั้นเบื้องต้นทำให้รูขุมขนเรากว้างๆไว้ก่อนนะคะแล้วก็ใช้น้ำเย็นน้ำปกติก็ได้นะคะถ้าหาน้ำเย็นไม่ได้ยังดีกว่านะคะแล้วก็พวกยาค่อยมาทาหลังจากเราแสบร้อนน้อยลง
1: โหคุณปิยะชัดพอเราพูดคุยกันถึงเรื่องของการปฐมพยาบาลในวันนี้นะมีคุณผู้ฟังเขาส่งมาถามกันเยอะเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงก่อนได้ไหมคะช่วงหน้าเรามาคุยต่อในเรื่องของการปฐมพยาบาลในมิติอื่นเช่นกระดูกหักสัตว์กัดหมากัดแมวกัดหรือขับมอเตอร์ไซค์ไปรถล้มแขนหักหรืออะไรอย่างนี้เนาะคุณปิยะชัดเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีไหมคะ
0: ได้เลยค่ะ
1: นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
0: ค่ะ
2: ช่วงคุยชัดกับหมอกาชาติ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัพ

0: 61
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได้
2: 7นาฬิกา7นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาในช่วงที่2ค่ะขอบคุณ FPT สร้างสรรค์เสียงดีให้กีฬานะคะทุกวันศุกร์ที่1แล้วก็ศุกร์ที่สุดท้ายของเดือนนะคะคุณผู้ฟังเราจะพูดคุยกับคุยชัดกับหมอกาชาตินะคะวันนี้ก็คุยชัดกับหมอกาชาติค่ะได้รับเกียรติจากคุณปิยชัดเทพรัตน์นะคะท่านเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลแล้วก็สุขภาพอนามัยของสภากาชาดไทยเราคุยกันเรื่องของวันปฐมพยาบาลโลกนะคะตั้งสติให้ทันช่วยชีวิตให้เป็นวันปฐมพยาบาลโลกจะตรงกับเสาร์ที่2ของเดือนกันยายนนะคะเราพูดคุยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปแล้วในเบรกแรกแล้วกลับมาเบรกที่2ยังอยู่กับคุณปิยชัดค่ะคุณปิยชัดค่ะกลับมาค่ะ
3: ค่ะ
2: ค่ะนี
3: ่
2: มีคุณผู้ฟังถามกันเยอะเลยเนี่ยเรียนถามนะครับถ้าเลือดกำเดาไหลก็บีบจมูกไปเลยใช่ไหมครับอันนี้น่าคิดเลือดกำเดาไหล
3: ใช่ค่ะใช่
2: ทำยังไง
3: เลือดกำเดาไหลก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ส่วนใหญ่คนมักจะทำผิดก็คือส่วนใหญ่เอาทางผู้ตัวน้อยก่อนเราต้องแชร์กันเนาะ
2: แชร์กัน
3: เราจะได้รู้ว่าเอ๊ะคนส่วนใหญ่เขาคิดยังไงปกติถ้าในสมัยเด็กๆหรือเราลูกหลานเราเลือดกำเดาออกเนี่ยทุกคนจะบอกเอาเงยหน้าลูกเงยหน้า
2: ใช่เงยหน้าลูกเงยหน้า
3: ใช่ค่ะแต่เมื่อกี้ที่คุณผู้ฟังถามมาเนี่ยแล้วบอกว่าเอามือบีบจมูกอันนี้ถูกต้องเลยค่ะ เราปรับวิธีเอามือบีบจมูกตรงประมาณตรงดั้งอะตรงใกล้ๆหัวตาประมาณนี้นะคะตรงดั้งมันจะคุณต่อมาลองทำแบบประกอบไปด้วยได้นะคะเราจะรู้สึกว่าเวลาบีบปุ๊บมันจะชานะคะพอบีบแล้วให้ก้มหน้าลงนะคะ
2: เอาไม่ได้เงยหรอคะไม่ได้เงยหน้า
3: ถ้าเงยหน้าบางทีอย่างที่บอกเวลาเลือดมันออกเนี่ยมันจะมีลิ่มเลือดจากเกล็ดเลือดตัวที่เราเคยคุยกันก่อนในเบรกแรกนะคะบางคนถ้ามันออกเยอะมันจะกลายเป็นก้อนใหญ่แล้วถ้าเราเงยหน้าปุ๊บเอาโหรุนแรงตรงที่ว่าสำลัก
2: ล
3: ิ่มเลือดใช่ค่ะดังนั้นถ้าเราก้มหน้าปุ๊บลิ่มเลือดมันจะไม่เข้าหลอดลมค่ะ
2: ค่ะบีบแล้วก้มหน้า
3: ถูกต้องค่ะใช่เลยแต่ถ้าสมมติว่าบีบนานเกินไปแล้วนะคะแล้วก็มันไม่หยุดสักทีอันนี้ต้องหาคุณหมอนะคะเพราะว่ามันเคยมีกรณีศึกษาที่หลายท่านมีการเกิดการแตกของเส้นเลือดในโพรงจมูกซึ่งเป็นเส้นเลือดที่ใหญ่แล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตนะคะอันนี้ต้องถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องปกติเพราะปกติแล้วเนี่ยเวลาเรากดห้ามเลือดเราก้มหน้าหรืออาจจะใช้น้ำแข็งประคบตรงบริเวณหน้าผากหรือโหนกตรงหัวช่วงตรงหัวคิ้วนะคะใช่ค่ะมันก็จะทำให้ช่วยทำให้เส้นเลือดหดตัวได้แต่ถ้าทำทั้งสองวิธีแล้วก็คือบีบก้มหน้าแล้วประคบน้ำแข็งก็แล้วเลือดยังไม่ออกยังไม่หยุดนะคะไปโรงพยาบาลทันทีค่ะ
2: นะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังนะคะบอกว่าอย่างนี้ค่ะอยากให้มีคลิปสอนแบบละเอียดแล้วก็เปิดอบรมให้ได้ทำจริงในวันหยุดบ้างนะครับอาจารย
3: ์อันนี้ขอน้อมรับนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นทางศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทยเนี่ยมีช่องทางที่เป็นคลิปในการปฐมพยาบาลในแต่ละหัวข้อในช่องของ YouTube นะคะของศูนย์ฝึกอบรมพิมพ์คำว่าศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลได้เลยหรือแม้กระทั่งในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ Facebook นะคะหรือใน TikTok เราก็จะมีคลิปสั้นๆเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ในหัวข้อบางหัวข้อที่สามารถศึกษาด้วยตัวเองได้หรือแม้กระทั่งตัวเขาเรียกว่าเป็นการเรียนออนไลน์ทุกวันนี้ก็ต้องมีการเรียนออนไลน์เบื้องต้นเป็นการเรียนด้วยตัวเองได้นะคะพิมพ์คำว่าเรียนรู้กับกาชาดได้เลยนะคะในนั้นจะมีหัวข้อต่างๆให้เรียนรู้แล้วก็บางหัวข้อได้รับใบประกาศนียบัตรด้วยนะคะ
2: นะคะ
3: ค่ะ
2: มีคุณผู้ฟังถามบอกว่าตอนนี้เห็นการทำ CPR ช่วยคนหมดสติอยากให้คุณปิยชัดพูดถึงการทำ CPR อย่างถูกวิธีได
3: ้
2: ไหมแทนที่จะช่วยกับกลายเป็นซ้ำเติมเลยบางคนแบบทำบางคนทำโอ้ขึ้นไปขย่มบนตัวนี้โอ้ไม่ไหวเรียนรถเสียวแทน
3: ค่ะคือหลักการในการทำ CPR นี้วันนี้ต้องขออนุญาตเขาเรียกว่ากล่าวคร่าวๆเพราะการทำ CPR ตรงนี้มันเป็นทักษะจะต้องเห็นของจริงแล้วก็ต้องลองลงน้ำหนักจริงแต่วันนี้เรามารู้หลักการง่ายๆนะคะหลักการเบื้องต้นวันนี้อันดับแรกเขาเรียกว่าใช้6ปอปาเนอะ
2: 6ปอ
3: ในการปอปาจำแบบง่ายๆสั้นๆเลยค่ะอันดับแรกเจอคนหมดสติปอที่1นะคะประเมินความรู้สึกตัวเหมือนที่เราบอกประเมินสถานการณ์และประเมินความรู้สึกตัวนะคะประเมินยังไงเมื่อกี้3 นจำได้ใช่ไหมคะ
2: หน้า
3: หน้าม
2: ีปฏิกิริยาโต้ตอบ
3: หน
2: ้
3: าอกหน้าท้องถูกต้องถ้าพบว่าหน้าไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบหน้าอกหน้าท้องไม่มีการขยับเขยื้อนใดๆแสดงว่าคนนี้หมดสติและหยุดหายใจแน่นอนปอที่2มาทันทีค่ะคุณตอน้อยขาน
2: ั่
3: นก็คือประกาศร้องขอความช่วยเหลือเราต้อง
2: ช่วยด้วยค่ะทำนี้มีคนหมดสติช่วยด้วยค่ะ
3: เราอย่าวันแมนโชว์แล้วประกาศร้องอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องบอกให้คนนั้นไปโทรเบอร์1669ถูกต้องค่ะแล้วตอนนี้มันมีเครื่องอุปกรณ์อันนึงที่จะช่วยทำให้การทำ CPR ประกอบกับเครื่องนี้จะทำให้ผู้รอดมีโอกาสรอดได้มากขึ้นเราเรียกว่าเครื่อง AED ตอนที่หนึ่งนะคะประเมินเนา
2: ะ
3: แล้วประเมินเมื่อกี้ทั้งปลุกทั้งอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะ
2: อันที่สอง
3: ประกาศร้องขอความช่วยเหลือค่ะต่อไปอันที่สามปั๊มค่ะปั๊มคือการกดหน้าอกค่ะอันนี้สำคัญเหมือนเมื่อกี้ที่คุณตอน้อยพูดเลยการกดหน้าอกต้องหาตำแหน่งที่ถูกต้องในอดีตคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าหัวใจอยู่ด้านซ้ายก็เลยจะไปวางมือตรงด้านซ้ายปรากฏว่ากระดูกหักค่ะอันนี้หวังดี
2: กดซี่โครงร้าวอะไรเงี้ย
3: ถูกต้องถูกต้องหัวใจจริงๆพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ตรงกลางนะคะดังนั้นตรงเมื่อกี้ที่มีท่านผู้ชมถามถึงเรื่องของท่านผู้ฟังถามถึงเรื่องว่าลิ้นปี่อยู่ตรงไหนแนวกระดูกหน้าอกตรงนี้ล่ะค่ะแต่ว่าไม่ได้วางตรงลิ้นปี่นะคะต้องวางตรงกระดูกหน้าอกเลยค่ะที่มันแข็งๆนะคะแล้วใช้ส้นมือย้ำว่าส้นมือส้นอื่นไม่ได้บอกเฮ้ยเพื่อนฉันตัวใหญ่ฉันขอส้นอื่นห้ามค่ะห้ามแรงไปเอาส้นมือสองมือซ้อนกันแล้ววางตรงกึ่งกลางของกระดูกหน้าอกนะคะแล้วกดลงไปให้ลึกค่ะประมาณ 5-6 เซนอันนี้เราคือทฤษฎีเนาะแต่บางคนบอกโอ้โหมันจะไปรู้ได้ไงวะเนี่ยลึกไม่ลึกเลยต้องฝึกค่ะเมื่อกี้กี่ปอแล้วคะ
2: 3ปอแล้วประเมินประกาศปั๊ม
3: ใช่พอปั๊มเสร็จค่ะต่อไปปอที่4เปิดทางเดินหายใจนะคะในกรณีที่เป็นครอบครัวเดียวกันหรือคนที่เรารู้จักนะคะเราสามารถเป่าปากเพื่อช่วยชีวิตจะทำให้ประสิทธิภาพการทำ CPR ดีมากแต่ถ้าเป็นคนที่เราไม่รู้จักนะคะเราใช้วิธีการปั๊มอย่างเดียวจบแค่ปอ3ได้ค่ะ
2: ไม่ต้องขึ้นป .4 และป .3 พอ
3: ไม่ต้องแล้วค่ะป .3 พอนะคะป .4 ก็คือเปิดทางเดินหายใจเพื่อดูว่ามีอะไรอุดกันอะไรหรือเปล่าแล้วเตรียมปต่อไปนะคะบีบจมูกแล้วเป่าปากค่ะ
2: เป่าปาก
3: ใช่วิธีการเป่าปากก็คือบีบจมูกเป่าปากแค่2ครั้งพอนะคะไม่ใช่เป่าหน้าตาดีเป่า10อะไรอย่างนี้ไม่ได้บีบจมูกเป่าครั้งที่1แล้วปล่อยลมนิดนึงเหมือนมีคาร์บอนไดออกไซด์ออกบีบจมูกเป่าครั้งที่2พอแล้วกลับมาปั๊มอีกเป็นไซเคิลรอบสุดท้ายแค่นี้เองค่ะไม่ยาก
2: ห้าละห้าปอละปอหก
3: ใช่ค่ะปอหกก็คือปั๊มอีกรอบมันจะทำเป็นไซเคิลเนี่ย
2: นะคะไอ้นี่เราคิดถึงนอกจากคนที่เป็นลมหมดสติแล้วนะ
3: ค
2: ิดถึงอีกอย่างหนึ่งนะคุณปิยะชัดคนจมน้ำอ่ะพอขึ้นมาลักษณะคล้ายๆกันไหมฮะ
3: เหมือนกันเลยแต่อูดดีมากที่คุณต่อน้อยถามคำนี้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ค่ะเวลาเจอคนจมน้ำจะเข้าใจว่าฉันต้องเอาน้ำออกจากปอดก่อนว
2: ิ
3: ่งโอ้วิ่งพลาดกันก็วิ่งกระแทกกระทันหลุดสารพัดเสียเวลามากค่ะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งการที่คนหมดสติหยุดหายใจออกซิเจนในร่างกายจะหายนะคะสมองทนต่อการขาดออกซิเจนได้แค่ 4-6 นาทีนั้นนี่คือนาทีทองถ้าคุณต่อน้อยหมดแต่อุ้มพลาดป่าเสียเวลาไม่รู้กี่รอบแล้วผ่านไปกี่นาทีแล้วก็ไม่รู้และที่สำคัญคือจมไปกี่นาทีแล้วก็ไม่รู้ดังนั้นเวลาช่วยคนจมน้ำปุ๊บมาถึง5ปอเลย6ปอตามด้วยไอ้ที่ว่ารอบสุดท้ายของเราที่ต้องทำเป็นไซเคิลนะคะทำตามแบบหลักการนั้นไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะเอาน้ำออกจากปอดเพราะว่าเวลาที่เรากดหน้าอกค่ะมันก็เหมือนกับสิ่งสำลักที่เมื่อกี้เราคุยกันว่ามันจะมีการกดหน้าอกแล้วมีแรงดันในช่องปอดดังนั้นน้ำอะค่ะเวลาเรากดหน้าอกนะคะน้ำจะพุ่งออกเองโดยอัตโนมัติค่ะ
2: นะคะเราเห็นในละครนะโอ้พระเอกไปช่วยนางเอกเมาส์ทูเมาส์อะถูกไหม
3: เขาทูเมาส์เกือบถูกค่ะ
2: เกือบถูก
3: แต่ว่าพระเอกลืมเปิดทางเดินหายใจ
2: นะฮะนะ
3: ก็เปิดทางเดินหายใจเพราะว่าถ้าไม่เปิดทางเดินหายใจลิ้นมันอุดหลอดลมค่ะ
2: นะคะสิ่งที่คุณปิยะชัดพูดถึง6ปอนะคุณผู้ฟังต้องทำอย่างรวดเร็วนะต้องทำอย่างเร็วภายในกี่นาทีอะไรก็ว่าไปการปฐมพยาบาล6ปออย่างที่คุณปิยะชัดพูดเนี่ยเราต้องทำภายในกี่นาทีคะ
3: ก็คือ 4-6 นาทีที่บอกการทำเนี่ยการทำ CPR เราอาจจะทำระยะเวลานานได้แต่การค้นพบผู้บาดเจ็บแล้วช่วยให้เร็วที่สุดภายใน 4-6 นาทีหรือนาทีทองที่ดิฉันบอกจะช่วยให้เขารอดชีวิตได้มากขึ้นเพราะอย่างที่เราคุยกันแล้วว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะพบผู้บาดเจ็บเราไม่ทราบว่าเขาหมดสติมานานกี่นาทีแล้วถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยสมองขาดทนต่อการขาดออกซิเจนได้แค่ 4-6 นาทีซึ่งถ้าสมมุติ เจอปุ้งปั้งล้มตรงนี้เลยรถช่วยชาร์จทันที
2: อ
3: ันนี้โอ้เป็นบุญของทั้งคู่เลยทั้งผู้ช่วยและผู้บาดเจ็บแต่ถ้าสมมติว่าอย่างเมื่อกี้คุณต่อน้อยยกตัวอย่างเดินเล่นหรือไปออกกำลังกายในสวนสาธารณะกว่าคุณต่อน้อยจะผ่านมาเจอเขาเราก็ไม่รู้ว่าเขาหมดไปเท่าไหร่
2: อาจจะหมดไปแล้ว4นาทีก็ได
3: ้ถูกต้องแต่การช่วยไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปคำนวณว่ามันจะผ่านไปกี่นาทีก็แล้วแต่เอาเป็นว่าเจอปุ๊บช่วยให้เร็วที่สุดเลย
2: ค่ะมันมีอีกอย่างนึงคุณปิยะชัดเช่นปัจจุบันอยากรู้ว่ามันมีความเชื่อผิดไหมยกอย่างที่เราคุยกันเรื่องช้อนเรื่องงัดปงงัดปากอะไรเงี้ยที่ช่วยพยาบาลปฐมพยาบาลเบื้องต้นแบบผิดยังมีให้เห็นบ้างไหมคะตอนเนี้ย
3: โอ้เยอะเลยเมื่อกี้ที่เราคุยกันก็มีหลายเรื่องนะคะแต่จะมีผิดอีกเรื่องนึงก็เมื่อกี้อย่างห้ามเลือดที่เราคุยเนาะ
2: ฉัน
3: ชนะเราไม่เอาแล้วนะ
2: คะ
3: แล้วแม้กระทั่งแผลไหมยาสีฟงยาสีฟันล
2: ง
3: นะคะหรืออะไรนะเมื่อกี้ที่เราคุยกันอีกเรื่องของการสำลักบางคนก็ทำวิธีผิดกรณีจมน้ำแล้วล้วงค
2: ออ
3: ันนี้ห้ามเด็ดขาดนะคะแล้วก็จริงๆมีอีกหลายเรื่องหมากัดค่ะ
2: นี่กำลังจะถามหมากัดแมวกัดยังไงเบื้องต้น
3: ทำยังไงเอาคุณต่อน้อยที่เท่าที่ค
2: ุณเราแชร์กันนะเราแชร์กันนะหมากัดหนับแรกเลยจำได้ตอนเป็นเด็กเคยโดนกัดทีหนึ่งแม่จะล้างน้ำสบู่จากนั้นจะพาไปสถานีอนามัยที่หมู่บ้านมีสถานีอนามัย
3: ถูกต้องแต่มันมีบางคนพอหมากัดปุ๊บเขาบอกว่าเขาต้องการให้แผลปิดเนาะเขาก็จะหาอะไรบางอย่างเนี่ยทุบปากแผล
2: โอ้ยนี่เดี๋ยวแชร์ถ้าอย่างนั้นน่ะที่หมู่บ้านก็มีคนสองกลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มไปหาหมออย่างที่คุณแม่ต่อเป็นกลุ่มที่สองมาเลยสมุนไพรเคี้ยวพ่นปิดปาก
3: ใช่
2: ไหมปิดปากแผล
3: ใช่ผิดอันนี้ผิดอย่างรุนแรงยิ่งหมากัดนะคะต้องรีบไปสถานรักษาพยาบาลที่เขามีวัคซีนฉีดนะคะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วอะค่ะล้างทำความสะอาดบาดแผลก่อนล้างเยอะเหมือนที่คุณต่อน้อยทำถูกต้องเลยนะคะพวกแผลสัตว์กัดหรือเพราะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหมาแมวทั้งนี้นะคะหรือว่ากระรอกหนูต้องอย่าไว้วางใจนะบางคนบางทีบางเราว่าไอ้หนูไม่น่าเป็นอะไรไอ้นี่แหละค่ะกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมดเนี่ยด้วยตัวของเขาเองเนี่ยเป็นแหล่งที่จะสามารถรับโรคพิษสุนัขบ้าได้อยู่แล้วดังนั้นถ้าเราล้างแผลไม่สะอาดแล้วก็ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีโอกาสถ้าจำได้เมื่อปีที่แล้วที่กรุงเทพรณรงค์เรื่องของหมาแมวจรแล้วก
2: ็
3: มันจะมีเคสที่ว่าเกิดสุนัขจรหลุดออกมาแล้วกัดคนในเขตนะคะอันนี้ค่ะต้องเป็นหลักการเดียวกันก็คือล้างทำความสะอาดแผลให้มากที่สุดล้างซอกสบู่หลายๆรอบไม่ต้องกลัวเปลืองเลยค่ะล้างไปเลย10รอบได้ยิ่งดีนะคะแล้วไปโรงพยาบาลหรือไปคลินิกหรือไปอะไรก็ได้ที่ก็มีวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าบางท่านอาจจะต้องฉีดปฏิยากร่วมด้วย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะคะ
2: คุณ
3: อันนี้ที่ทำผิดค่ะ
2: ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเคยโดนขู่ว่าเดี๋ยวฉีดรอบสะดือ15เข็มนะอะไรเงี้ยโอ้กลัวมากกลัวว่าเมื่อก่อนจำได้เลยนะคะมันมีอีกสัตว์ประเภทหนึ่งกลุ่มหนึ่งนะคุณปิยะชัดอันนี้เราเต่าแชร์ก่อนพวกตะขาบพวกแมลงป่อง
3: อ
2: ่ะสมัยเป็นเด็กเราจำได้เลยยายโดนตะขาบกัดแล้วน้าโดนตะขาบกัดแล้วยายก็ไปเอาหัวหอมแดงอะมาทุบแล้วก็โรยด้วยผงชูรสแล้วก็เอาพวกเนี้ยคุกก็ปิดบาดแผลอันนี้ผิดใช่ไหมคะ
3: หลักการเหมือนจะถูก
2: แต่
3: วิธีการผิดนิดนึงจริงๆพวกตะขาบแมงป่องกลุ่มนี้ค่ะเขาบอกว่าพิษของเขาเวลามากัดเราตัวพิษเขาจะมีความเป็นกรดนะคะคำว่าเป็นกรดคืออะไรมันจะทำให้เกิดการบวมแดงดังนั้นวิธีการเราต้องใช้ด่างในชีวิตเราง่ายมากค่ะคืออะไรคะน้ำกับสบู่เดี๋ยวละค่ะล้างเช่นการล้างเพื่อจะลดพิษที่เป็นกรดให้มากที่สุดแล้วก็ถ้ามันปวดหรือบวมมากใช้น้ำแข็งประคบค่ะแล้วก็ยังไม่ดีทายาได้นะคะตรงนี้บางทีอาจจะต้องใช้ยาถ้าถึงบางคนแพ้มากอย่างเงี้ยค่ะ
2: ประเภทพวกพึ่งต่อแตนก็เช่นเดียวกันใช่ไหมกลุ่มเดียวกันไหม
3: กลุ่มเดียวกันทำพิธีเหมือนกันแต่มีความต่างนิดนึงในกรณีของพวกพึ่งต่อหรือแตนต้องดูก่อนว่ามีเหล็กในไหมเหล็กใน รู้จักใช่ไหมคะเวลาเรามันต่อยเราปุ๊บมันจะเห็นสีดำ
2: ฝัง
3: นิดๆใช่ที่มันฝังอยู่ต้องเอาเหล็กในออกก่อนเพราะว่าถ้าคุณต่อน้อยไม่เอาเหล็กในออกนั่นคือตัวพิษเขาอยู่ตรงนั้นแล้วค่ะต่อให้ล้างให้ตายมันก็ไม่ออกดังนั้นต้องเอาเหล็กในก่อนออกมาก่อนวิธีการเอาเหล็กในออกไม่ยากแล้วแต่กรรมวิธีแต่ละคนบางคนก็จะใช้เหมือนรูกุญแจค่ะกดเนื้อหรือบางคนกดปากกาเนี่ย กับปากกาที่แบบมันเหมือนมันคล่อมแล้วทำให้เนื้อมันบุ๋มลงไปนะคะเออเอาอย่างไรก็ได้แล้วแต่วิธีการของแต่ละคนแล้วก็ค่อยเอาแหนบดึงเอาเหล็กในออก
2: ค่ะนะคะ
3: แล้วค่อยไปล้างน้ำค่ะ
2: ไอ้ทุบผมแดงกับผงชูรสไม่ใช่นะไม่ใช่
3: ผมแดงอย่าดูถูกภูมิปัญญาชาวบ้าน
2: ใช้ได้เหรอใช้ได้เหรอ
3: ผมแดงมีฤทธิ์เป็นด่างค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่ากรรมวิธีกว่าจะไปหาหอมแดงเจอก็อาจจะยากนะคะน้ำก็จะบูดง่ายกว่า
2: เออนะคะคุณฟังโอ้ได้รับความรู้มากๆเลยสุดไม่มีเหตุการณ์หนึ่งอ่ะขออนุญาตนะคะคุณสมมุติเหตุการณ์ก็แล้วกันขี่มอเตอร์ไซค์ไปรถล้มโอ้ยข้อมือส้นขาหักสิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไรถ้าเราไปเจอเขาจะช่วยเขาอะ
3: อันดับแรกเนอะเวลารถล้มการบาดเจ็บมันจะมีทั้งความรุนแรงแบบเล็กน้อยก
2: ับ
3: ความรุนแรงเยอะคำว่าเล็กน้อยก็แค่พลิกหรือเคล็ดที่ชาวบ้านเขาเรียกเนอะ
2: คลิกยอก
3: แคลนเคล็ดหรือยอกนั่นแหละค่ะถ้ากลุ่มนี้นะคะไม่ยากเลยวันนี้ขออนุญาตเป็นตัวย่อเช่นกันจะได้ง่ายๆใช้4ยอค่ะ
2: เอามาเดี๋ยวนะ3นอ6ป4ยอมาแล้วค่ะ
3: 4ยอ4ยอคือหยุดคือหยุดการเคลื่อนไหวค่ะยอที่2เย็นใช้ความเย็นประคบสังเกตให้ดีนะคะทั้งหมดที่ปิยสัตย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยเราจะใช้ความเย็นก่อนความร้อนเสม
2: อ
3: นะคะยอที่2เย็นแล้วเนาะประคบบริเวณที่ได้รับการบาดเจ็บยอที่3หยุดแล้วนะคะเมื่อกี้หยุดเย็นยอที่3นะคะถ้าในกรณีที่มันบวมเราอาจจะต้องใช้ผ้ายืดคุณตอนนั้นนึกออกไหมคะผ้ายืดที่มันเป็นอันน่ะพันเอาไว้ค่ะเพื่อจะทำให้เส้นเลือดฝอยเล็กๆที่มันอาจจะเกิดการบาดเจ็บแล้วฉีกขาดอะค่ะมันจะทำให้เส้นเลือดตีบแล้วก็หดนะคะทำให้เลือดลดน้อยลงไม่ออกมากมันก็จะลดปวดลดบวมได้เมื่อกี้หยุดแล้วเย็นแล้วยึดด้วยการพันผ้าม้วนยืดเมื่อกี้ที่ว่านะคะแล้วอันสุดท้ายค่ะเราเวลาไปหาโรงพยาบาลหรือนั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็จะยกอวัยวะส่วนนั้นให้สูงมันก็จะช่วยลดปวดลดบวมได้ค่ะ
2: คือ
3: ยออันนี้ถ้าเป็นแบบบาดเจ็บเบาๆเน
2: า
3: ะแต่ถ้าถึงขั้นหักเลย
2: ค่ะ
3: หักเลยอันนี้รุนแรงนิดนึงยังใช้สียอได้นะคะแต่ห้ามบิดห้ามดัดห้ามดันบางคนแค่สมมติเอ๊ะดูเหมือนมันแค่ข้อศอกมันเบี้ยวนิดหน่อยดันกลับไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวค่ะไม่ได้ค่ะเพราะบางคนมันเกิดเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อแล้วก็เอ็นมันมีการฉีกขาดเนาะข้อศอกก็ไม่เหมือนกันดังนั้นห้ามเลยค่ะห้ามบิดห้ามดึงห้ามดันกลับค่ะ
2: นะคะคุณผู้ฟังตั้งแต่3นอแล้วอันนั้นเราไปเจอคนที่เป็นลมล้มหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ใช
3: ่
2: 3นอให้สังเกต3นอสังเกตหน้าสังเกตหน้าอกแล้วหน้าท้องอะไรก็ว่าไปนะคะว่ามีปฏิกิริยาตอบโต้หรือไม่อย่างไรแล้ว6ปอเนี่ยในกรณีที่ทำ CPR ถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: หน้า6ปอประเมินประกาศขอความช่วยเหลือปั๊ม
3: นะเปิดทาง
2: เปิดเปล่าเปล่าปั๊มอีกครั้งนึงส่วน4ยอมเมื่อสักครู่เรายกสถานการณ์เช่นขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วรถล้มแล้วก็คุณปิยชัดก็บอกว่าให้แยกเป็น2กรณีเช่นอุบัติเหตุเบาๆก่อนอย่างเจ็บเคล็ดขัดยอกอะไรก็แล้วแต่หยุดการเคลื่อนไหวประคบเย็นยืดผ้ายืดแล้วก็สำคัญพอถึงบ้านหาหมอเสร็จแล้วก็ยกขาสูงๆหน่อยเอาไว้ว่าสูงๆหน่อยต้องดู4ยอที่สำคัญอุบัติเหตุร้ายแรงกับเบาๆเนาะคุณปิยชัดเนี่ยแล้วก็เอาล่ะเราพูดกันทั้งหมดเนี่ยคนอยากช่วยอ่ะแต่สั่นทำอะไรไม่เป็นเลยอ่ะแต่ไปเจอน้องคนนึงไปเจอโอ้ยฉันอยากจะช่วยฉันก็ตกใจทำอะไรไม่เป็นเลยอย่างเง
3: ี้
2: ยต้องทำไงฮะ
3: ไม่ยากค่ะเราสามารถคือช่วยไม่ต้องลงมือทำก็ได
2: ้เรียกให้คนมาช่วย
3: วิธีการขอความช่วยเหลือแทน1669ช่วยคุณได้เยอะค่ะแล้วบางทีอย่างที่คุณตอนไหนพูดว่าบางครั้งเรามีความรู้เนาะแต่ตื่นเต้นตกใจต
2: ั้
3: งสติไม่ทันบางทีช่วยผิดช่วยถูกดังนั้นตั้งสติได้ปุ๊บโทร1669เลยแล้ว1669เนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่เนาะบางครั้งเขาให้ความคำแนะนำเราหรือบางทีเขาถามเราผ่านการอบรมมาหรือยังรู้เรื่องไหมเขาก็จะบอกเป็นสเต็ป1234แต่ถ้าไม่นั้นปุ๊บเขาก็จะเดี๋ยวจะส่งรถมายังไงก็ต้องจัดส่งรถถ้าสมมติว่ามันมีความรุนแรงขั้นรุนแรงมากขึ้นที่จะจำเป็นต้องใช้อุปกรณ
2: ์ค่ะนะคะคุณปิยชัดมีคุณผู้ฟังแชร์เรื่องนี้มาลงท้ายด้วย5090ผมเคยเจอนะคะผู้หญิงหมดสติผมก็ทำตามขั้นตอนเหมือนที่ฟังมากำลังจะสังเกตลมหายใจคือเอานิ้วไปทาบดูแล้วก็สังเกตไม่ชัดก็จะเปิดเสื้อดูพอดีมีคนเดินเข้ามาเขามาด่าผมซะงั้นว่าฉวยโอกาสเรื่องเวรกรรมจริงๆเลยนะครับเนี่ยผมจะช่วยคน
3: แสดงว่าเข ขาดขั้นตอนการประกาศนะคะจริงๆจริงๆคำว่าประกาศในที่นี้เบื้องต้นอันดับแรกในส่วนใหญ่เวลาที่เปลี่ยนสัตว์ทำแม้กระทั่งเราเป็นบุคลากรทางการแพทย์บางทีเราไม่ได้ใส่ยูนิฟอร์มเน
2: า
3: ะล่าสุดขออนุญาตเล่าเลยค่ะปักซอยบ้านเลยค่ะค
2: ุ
3: ณมอเตอร์ไซค์ชนกันกับรถใหญ่นะก็เปลี่ยนสัตว์นั้นก็ไปเดินซื้อกับข้าวที่ตลาดนี่แหละค่ะเปล
2: ี่
3: ยนสัตว์เลยบอกว่าโทษนะคะดิฉันผ่านการอบรมปฐมพยาบาลแล้วก็เป็นพยาบาลมีความรู้เรื่องนี้เราต้องประกาศตัวเราเองก่อนเรายินดีช่วยให้ความรู้ค่ะการประกาศเมื่อกี้มันมีการประกาศเพื่อปกป้องเขาเรียกว่าดูแลตัวเราเองด้วย
2: นะคะทำให้พอเราพูดถึงเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นคุณปิยชาติทำให้ถึงคิดถึงตู้ยาเมื่อก่อนเป็นตู้ยาที่ทุกบ้านต้องมีติดไว้นะมียาดงมียาแดงคุณปิยชาติแนะนำนิดนึงได้ไหมกล่องยาหรือตู้ยายาอะไรที่จำเป็นบ้างที่ต้องอยู่ในตู้หรือกล่องยานั้น
3: ยาสามัญประจำบ้านในปัจจุบันที่เขาจัดเป็นเซตเนี่ยถูกต้องเลยแน่นอนอันนี้จะขออนุญาตไม่ใช้ยาตัวอื่นเยอะๆเพราะในปัจจุบันคนเรามีการแพ้ยามากขึ้นด
2: ัง
3: นั้นสิ่งที่เป็นยาจำเป็นนะคะอันดับแรกเลยพวกอย่างแอมโมเนียที่เป็นกลุ่มยาดมอันนี้ช่วยได้เพราะบางทีคนเป็นลมเขาก็สามารถดมได้หรือแม้กระทั่งโดนสัตว์พิษเมื่อกี้ก็ยังสามารถเพราะแอมโมเนียคือด่างถ้าสมมติหาน้ำไปล้างไม่ได้ก็ใช้แอมโมเนียเช็ดถูได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นแอมโมเนียมีเป็นประโยชน์พาราเซตามอลก็ได้ค่ะแต่ต้องระวังเพราะบางท่านเนี่ยเวลาปวดเวลาบวมมากๆนะคะยาพาราบางคนแพ้นะคะทั้งที่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพารามีแพ้ด้วยเหร
2: อ
3: ม
2: ี
3: คนแพ้แล้วค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มยาแก้แพ้ที่เป็นเม็ดเหลืองๆที่เราเรียกว่า CPM อันนี้ก็ช่วยได้แต่จริงๆแล้วถ้าหลักของการปฐมพยาบาลเปียสขอแนะนำเลยนะคะโดยปกติเวลาที่เราสอนให้ความรู้ประชาชนเรามักจะไม่ให้เรื่องของยาในการปฐมพยาบาลเพราะหลักการของการปฐมพยาบาลคือประยุกต์สิ่งที่อยู่ณสิ่งรอบข้างมาช่วยอย่างฉุกเฉินก่อนยาเป็นหน้าที่ของบุคลากรหรือเป็นคนที่มีองค์ความรู้นะคะที่เขาจะบอกว่ากินอะไรได้ไม่ได
2: ้
3: ด
2: ัง
3: นั้นในกระเป๋าปฐมพยาบาลถ้าจะแนะนำจริงๆแล้วเนี่ยยาถ้ามีก็ไม่เป็นประเด็นแต่ว่าเราต้องรู้ว่าวิธีว่าคนนั้นแพ้หรือไม่แพ้อะไรแต่สิ่งที่อยากให้มีมากที่สุดคือผ้าสามเหลี่ยมผ้าสามเหลี่ยมสังเกตไหมลูกเสือทำไมถึงต้องมีผ้าสามเหลี่ยมแม้กระทั่งอาสาสมัครในยูนิฟอร์มของอาสาสมัครต่างๆเขามีผ้าสามเหลี่ยมเพราะว่าเวลาเกิดการบาดเจ็บเมื่อกี้ปิยชาติพูดแล้วว่าถ้ามันเกิดการบาดเจ็บรุนแรงเลือดออกเยอะเราต้องใช้ผ้าหรือตัวช่วยในการขยุ้มกดห้ามเลือดเราจะใช้เสื้อผ้าเราก็กระไรอยู่เนาะผ้าสามเหลี่ยมหรือผ้าชุดหน้าผ้าอะไรที่เรามีอยู่เนี่ยแหละค่ะเอามาช่วยมันก็เป็นประโยชน์ดังนั้นอุปกรณ์ในชุดปฐมพยาบาลเน้นพวกนี้ค่ะผ้าก๊อซผ้าสามเหลี่ยมแล้วเมื่อกี้ผ้าม้วนๆจำได้ไหมคะ
2: ผ้ายืด
3: เป็นขัดยอกใช่ค่ะผ้ายืดตัวนั้นล่ะค่ะใช้ได้ตรงนี้ดีเลยนะคะดังนั้นยาเนี่ยอย่าใส่เยอะนะคะใส่อุปกรณ์พวกอย่างที่บอกหรือบางครั้งอะค่ะตัวปิยชาติเองเนี่ยจะมีกระเป๋าปฐมพยาบาลที่จะมีเป็นลักษณะของเหมือนหนังสือเล่มแต่ปัจจุบันหนังสือคนก็ไม่ค่อยมีแล้วเนาะแต่ของตัวเองในรถอะค่ะจะมีเป็นหนังสือที่หนาพอสมควรเผื่อเราประยุกต์ทำไม้เฟือกให้เขาได
2: ้อ๋อนะคะ
3: ค่ะ
2: โอ้โหเสียดายมากเลยคุณปิยชาติคะเวลาหมดมีคุณผู้ฟังบอกว่าต้องเชิญคุณหนูปิยชาติมาออกอากาศอีกรอบนะคะเพราะยังมีหลายเรื่องที่เป็นประโยชน์ยังไม่ได้ถาม
3: ยินดีค่ะ
2: นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณปิยชาติเทพรัตน์นะคะรองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทยนะคะเรามาคุยกันเนื่องในวันปฐมพยาบาลโลกตั้งสติให้เป็นช่วยชีวิตให้เป็นนะคะตั้งสติให้ทันช่วยชีวิตให้เป็นวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนลาไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะ
1: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
0: ฟัง Active Radio ไม่ใช่

0: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
1: สนับสนุนโดย
2: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: เฮ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
6: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

0: 7:37:04สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569แรม7ค่ำเดือน9ปีมะเมียพี่ปายยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา 9:00 น.สวัสดีพี่แปะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: ไม่เป็นไรอ่ะก็เป็นเรื่องของนะฮะอัศนีวสันต์ซึ่งจัดคอนเสิร์ตใหญ
0: ่
1: แล้วก็ยืนยันนะว่าย้ำชัดๆครั้งสุดท้าย
0: ครับ
1: แต่แม่แค่รอบแรกก็เกิดปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าที่นั่งของมูลค่าตั๋วที่แพงที่สุด 7,500 เขาต้องมีการยกพื้นขึ้นมาให้สูงกว่า 6,500 เล็กน้อย
0: ครับ
1: มีปัญหาเขามันยุบตั้งแต่รอบแรกเลยก็เลยต้องเลื่อนคอนเสิร์ตไปนะชดเชยให้ในวันที่9นะครับก็เพิ่มอีก1วันเมื่อวานก็กลายเป็นวันแรกคอนเสิร์ตคนก็ยังเชื่อมั่นนะฮะเรื่องของพื้นที่เรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ความที่ชื่นชอบศรัทธาต่ออัศนีวสันต์อยู่แล้วหมื่นกว่าคนเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ต่อรอบตัวไม่เหลือนะครับ
0: คนต้องการไปชมคอนเสิร์ตของอัศนีวสันต์ในรอบนี้เยอะมากนะครับถ้าคนที่รู้จักหรือว่าอยู่ใน Gen X อะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่ง Baby Boom บางส่วนต้องการไปดู
1: ครับ
0: เพราะว่าอัศนีวสันต์เนี่ยตอนนี้เนี่ยน่าจะใกล้ๆ65
1: มากกว่านั้นนะผมว่า
0: หรือว่าใกล้70แล้วก็ได้นะ
1: ใช่ๆ
0: เกินทั้งคู่เกิน60ปีพอสมควรแล้ว
1: พี่น้องคนจังหวัดเลยนี่นะฮะอัศนีวสันต์โชติกุลนะผมก็ใช้นะฮะเพลงของอัศนีวสันต์น่ะหากินไปได้หลายงานนะ
0: ฮะ
1: ไม่ต่ำกว่า 5,000 งานผมว่าตั้งแต่เด็กนะครับก็ชื่นชมนะฮะแล้วก็ร้องอยู่ปัจจุบันก็เป็นนะผู้ลอย
0: ๆ
1: นะฮะเป็นเพลงประจำกายก็นี่คือไม่เป็นไรปัญหามาปัญญามีนี่เป็นเรื่องนะฮะเขาเรียกว่าสัจธรรมเลยนะถ้าปัญหาไม่เกิดเลยปัญญาบางทีก็ไม่ค่อยได้ใช้แต่ถ้าปัญหาเกิดบ่อยๆแสดงคนนั้นน่ะไม่มีความฉลาดและก็เฉลียว ก็เดือดร้อนในกลุ่มวันแรกนะเพราะบางคนอาจจะมีธุระปะปังอื่นไง
0: ครับ
1: รออยู่แล้วก็อาจจะไม่ได้ชมแต่คืนตั๋วคืนเขาเรียกว่าคืนเงินให้ตามหน้าตั๋วน่ะแล้วก็บอกว่าภายในวันที่6นะแล้ววันที่7ออกมาขายต่อนะคุณเต้ถ้าอยากซื
0: ้อ
1: นะใครอยากจะดูอ้าวอัศนีวสันต์นะฮะ
0: อัศนีวสันต์โชติกุลนะฮะก็ถ้าเป็นวงการเพลงเขาเรียกอะไรนะจิโกโอหักใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: อารมณ์ประมาณ
1: จิโกโอหักซึ่งวงใหม่ๆปัจจุบันเนี่ยคงจะหาโหแฟนคลับได้เขาเรียกว่าเหนียวแน่นขนาดนี้คงยากนะ
0: ครับ
1: เป็นเพลงปุ๊บปั๊บหายดังเร็วไปเร็วแต่พวกอัศนีวสันต์พวกนี้เนี่ยโอ้มันคงเส้นคงวาอยู่เป็นตำนานเลยนะฮะอ่ะก็ใครชอบเพลงไหนยังไงของอัศนีวสันต์ก็ส่งมาได้นะครับเราจะอ่านออกอากาศวันนี้ฮะครับเอาละเรื่องอื่นๆที่น่ายินดีแล้วครับแหมไอ้นี้นะครับไม่เป็นไรเพราะว่าได้เงินเพิ่มเยอะเลยนะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงเมื่อวานนี้ไปทำเนียบรัฐบาล
0: เป็นเงินชุดเดิมใช่ไหมแต่นายกกดปุ่ม
1: กดปุ่มฮะ
0: ใช่ไม่ผมเช็คดูแล้วเนี่ยไม่ใช่เงินใหม่นะ
1: ไม่ใช่เงินไงเงินใหม่ครับเพราะว่าตอนแรกให้11ล้านเศษนะที่11ล้านเศษเนี่ยแบ่งกันนี่นักกีฬาได้คนละ 600,000
0: ครับ
1: แล้วตอนหลังอ่ะเขามีการเพิ่มจากกองทุนพัฒนาเนี่ย อีก3ล้าน
0: ฮะ
1: เป็น14ล้านเศษเนี่ยเมื่อวานท่านนายกก็โอ้โห
0: กดปุ่ม
1: ให้กับนักกีฬาวอลเลย์ได้ดูวูมือถือรับกันไปเลยนะยินดีปรีดากันแล้วก็ยังนะครับให้น้องชมพู่เซตบอลให้ท่านนายกนะ
0: ฮะ
1: คือเล่นเป็นนะเล่นเป็นในแง่การเมืองนะแต่วอลเลย์ก็เล่นไม่เป็นครับผม
0: ใช
1: ่ๆเมื่อวานดูท่าแล้วเนี่ยผมมือเซตเด็กชิ้นรถเก่าเลยรู้เลยแต่ก็เป็นความใส่ใจแล้วก็ประโยคหนึ่งนี่ถึงกะฮาเลยนะฮะ
0: งานอะไรอ
1: ่ะก็ท่านนายกบอกว่าขอบคุณมากที่สร้างความสุขแล้วก็ช่วยรัฐบาลโดนด่าน้อยลงนายกพูดเองครับแล้วก็ที่ยินดีอีกก้อนหนึ่งนะคุณพิษโพธารามิกนะครับก็นัดหมายให้ไปที่สตูดิโอที่ถนนชัยพฤกษ์กับนนทบุรีอ่ะตอนแรกประกาศเขาได้แชมป์เอเชียจ่าย5ล้านไงคุณเทพ
0: ครับ
1: เพิ่มอีก5ล้านก็เป็น10ล้านครับสรุปแล้ว14บวก10กัน24ล้านเศษนะฮะนอกเหนือจากนี้ก็มีดอกไม้พระราชทานด้วยนะครับ จากท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์ประธานกรรมการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวานก็มอบหมายพลอากาศเอกปรัชญาพรหมบุรมนะหัวหน้าส่วนราชการตำหนักราชฤทธิ์รุ่งโรจน์ปิยนาถวชิรพันธ์เป็นประธานในพิธีมอบแจกันดอกไม้ตุ๊กตามอนรี่กระเช้าสุขภาพและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมกีฬาพระราชทานแก่คณะกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่ทีมทุกท่านนะครับ
0: ครับ
1: ก็ยินดีด้วยแล้วก็บินไปนาโกย่าเรียบร้อยนะครับเที่ยงคืน40เมื่อคืนโดยการบินไทยครับไปฝึกซ้อมกันต่อเนื่องอยู่ที่นั่นหมายมั่นจะสร้างประวัติศาสตร์ฉาก2ในรอบ1เดือนเลยนะ คือการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเคยดีสุดคือได้เหรียญเงินประมาณนี้ส่วนน้องลัลนาเราเป็นอย่างไรครับ
0: ก็ไม่มีปัญหานะครับ
1: ไม่มีปัญหาได้ลงเล่นในคอร์ต
0: ใช่เซ็นเตอร์คอร์ตแล้วก็แพ้นะครับ
1: โอ้นั่นคือปัญหาเล็กๆครับ
0: ถือตามอันดับของโลกแล้วเนี่ยก็แพ้ไป2เซตรวดนะครับแพ้ลินดานอสโควานะครับแชมป์วิมเบิลดันหญิงเดี่ยวไป2เซตรวดด้วยคะแนน4-6แล้วก็2-6นะครับลัลนาธารฤดีแพ้ไปก็ได้เงินรางวัลไปประมาณ6ล้านกว่านะครับเช่นเดียวกับมนัญชียาสว่างแก้วเพราะว่าตกรอบ2เหมือนกันนะครับ
1: 6ล้าน2แสนบาทไม่ใช่เงินปลอบใจนะฮะนี่เป็นเงินรางวัลในการเล่นอาชีพสูงสุดของชีวิตเลยนะ
0: ครับ
1: กราบ
0: ส่วนมือ17ของรายการนะครับอเล็กซานดราเอลล่าซึ่งถือว่าณขณะนี้เนี่ยในระดับเอเชียเนี่ยเธอน่าจะเป็นมือวางอันดับ2ของเอเชียนะเป็นรองนาโอมิโอซากะคนเดียวเท่านั้นยังได้ไปต่อนะครับเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จเธอไม่ต้องแข่งขันในรอบคัดเลือกนะครับสำหรับอเล็กซานดราเอลล่ายอดเยี่ยมมากฝีมือพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เอาชนะคู่แข่งจากยูเครนก็คืออเล็กซานดราไดนาชินานะครับของยูเครนไป2เซตรวด6-1แล้วก็6-4ผ่านเข้าสู่รอบ3ได้สำเร็จนะครับในบรรดามือวาง10อันดับแรกตอนนี้ยังอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นไอยาน่าซาบาเรนกาเอเรน่าลาบากิน่าเจสิก้าเปกูล่าโคโคกอล์ฟนะครับอันเดรียเมียร่าอันเดียว่าลินดานอสโควานะครับแคโรลินามูโชวาอีกาสวนเทคนะครับเอเรน่าสวิตโตลิน่าแล้วก็อแมนดาอานิซิโมวาอยู่กันครบเลยนะครับไม่มีพลิกล็อกใดๆเลยนะครับส่วนในประเภทชายเดี่ยวนะครับ
1: โอ้คาร์ลอนคาราซทำเสียวในเซตแรก
0: ฮะ
1: แพ้ก่อนนะแต่หลังจากนั้นกวาดเรียบเลยฮะ3-1เซตครับ
0: คาร์ลอนคาร์ลอสคาราซยังอยู่ในเส้นทางนะครับ10อันดับแรกตกไป3คนก็คือฟิลิกอานอร์อาร์สมีนะครับของแคนาดามือ3ของรายการโนวัคโยโควิชอันนั้นรอบแรกเลยนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่รอบแรกคืออาร์เธอร์ฟิลนะครับจากฝรั่งเศสส่วนมือ1ของรายการอเล็กซานเดอร์ซาเวเรฟคาร์ลอสเซนคาร์ลัสมือ2ของรายการฟาบิโอคาโบรีมือ5ของรายการอเล็กเดอร์มินอร์นะครับมือ6ของรายการดานิเอลเมเวเดฟมือ7เบนเชลตันมือ8นะครับแล้วก็เทเลฟิสนะครับมือ9นะครับยังอยู่กันครบครันนะครับนี่คือเทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปีนี้นะครับ US Open ที่สหรัฐอเมริกานะครับแชมป์เก่าก็เป็นคาร์ลอสเซนคาร์ลัสนะครับถ้าเป็นประเภทชายเดี่ยวถ้าเป็นในประเภทหญิงเดี่ยวก็คืออายนาซาบาเรนกานะครับทั้งคู่ชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวยังอยู่กันครบเลยนะฮะก็ลุ้นต่อไปส่วน
1: ฟุตบอล U20 ของเราเกม2
0: ครับ
1: เจอกับเติร์กเมื่อคืนนี้กรุงเทพบ้านผมฝนตกหนักมากแต่ที่สนามฝนเรียบร้อยไม่มีนะครับแข่งกันสนุกดีฮะว่าเกมของเติร์กดีกว่า UAE อ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เพิ่งแรกเสมอกัน 0-0
0: แต่เขาบอกว่าที่มาตรฐานเหมือนเดิมนะครับคือกรรมการ
1: ครับ
0: นะฮะกรรมการ
1: ขาดเกินเกินแล้วฮะ
0: กรรมการก็ขาดเกินเกินแล้วก็ไม่ทันเกมเหมือนเดิมนะเขาว่างั้นนะ
1: ของเราโดนหัวตู้มแทนที่อย่างนะฮะเป่าปี๊ดเรานึกว่าจะไปแจกใบเหลืองนักเตะเติร์กเปล่าเอาหมดเวลาครึ่งแรกแยกย้ายเฮ้ยทำไมไม่ลงโทษกันไอ้ที่ผมก็ยังงงอยู่นะ
0: กรรมการเป็นอินเดียนะครับนัดแรกกรรมการเป็นซีเรียที่เจอกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นี่แหละแล้วทำเรื่องประท้วงไปเนี่ยพอประท้วงเสร็จเขาบอกว่าไอกรรมการคนนั้นเนี่ยคงไม่ได้ตัดสินไทยอีกอ่ะแล้วก็ตักเตือนตักเตือนนะไม่ได้มีทันบนอะไร
1: ผลครึ่งหลังนะฮะเราทำได้1ประตูโอ้โหนี่เป็นประตูสำคัญเลยนะครับตอนนี้เราเข้ารอบการันตีแล้วแต่จะเป็นแชมป์กลุ่มหรือไม่รออีกนัดหนึ่ง
0: เมื่อวานนี้ในกลุ่ม F นะครับซึ่งไทยลงสนามเอาชนะเติร์กเมนิสถานไป1ประตูต่อ0ส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับคู่แรกปรากฏว่าอิรักนะครับเอาชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์2ประตูต่อ1ดังนั้นตอนนี้ไทยเป็นเจ้าภาพด้วยและนำเป็นจ่าฝูงในกลุ่มนี้นะครับ2นัดชนะรวด2นัดมี6คะแนนอันดับ2เป็นเติร์กเมนิสถานนะครับมี3คะแนนแล้วก็อันดับ3เป็นอิรักนะครับมี3คะแนนต้องการเพียงแค่สักแต้มเดียวเพื่อยืนยันการันตีการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้แต้มเลยเนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงถ้าไม่ได้แต้มในการเจอนัดสุดท้ายกับอิรักสมมติเฉยนะสมมติแพ้อิรักเนี่ยก็มีโอกาสเป็นที่2นะเพราะว่าถ้าแต้มเท่ากันเนี่ยประตูได้เสียเสร็จแล้วก็head to head และ head to head เนี่ยเราเจอกับอิรักไงถ้าแต้มเท่ากันเราแพ้อิรักเนี่ยก็อิรักก็จะเป็น1ไปนะครับนี่คือกลุ่ม F ส่วนกลุ่มอื่นๆนะครับผลการแข่งขันเป็นดังต่อไปนี้ในกลุ่ม A เล่นที่คาซัคเล่นที่คีร์กีสถานนะครับปรากฏว่าเมื่อวานคีร์กีสถานแพ้คาบ้านต่อเลบานอนไป2ประตูต่อ3ในกลุ่มนี้นะครับเกาหลีใต้นำเป็นจ่าฝูงนะครับ1นัดมี3คะแนนเลบานอน2นัดมี3คะแนนแล้วก็คีร์กีสถาน1นัดยังไม่มีคะแนนนะครับก็ถอนตัวก็คือฟิลิปปินส์ถอนตัวไปนะครับในกลุ่ม A ในกลุ่ม B เมื่อวานนี้มีการแข่งขัน2คู่บังกลาเทศแพ้ต่อซีเรีย0-3แล้วก็อินเดียแพ้อุซเบกิสถาน0ประตูต่อ4กลุ่มนี้เจ้าภาพอย่างอุซเบกิสถาน2นัดชนะรวด2นัดมี6คะแนนตามมาด้วยอินเดีย2นัดมี3คะแนนแล้วก็ซีเรีย2นัดมี3คะแนนนะครับบังคลาเทศแนวโน้มตกรอบสูงนะครับ2นัดยังไม่มีคะแนนในกลุ่ม C แข่งที่เวียดนามนะครับย้ำว่ากลุ่ม C แข่งที่เวียดนาม
1: เมื่อวานนี้เวียดนามแพ้นะ
0: เมื่อวานนี้นะครับเกาหลีเหนือชนะอิหร่าน 2-1
1: โอ้โหนี่เกม2 6แต้มแล้ว
0: ใช่แล้วก็ปาเลสไตน์ชนะเวียดนาม 2-1
1: เวียดนามร่วงดิ
0: เวียดนามตกรอบฮะเล่นที่เวียดนามเนี่ยครับเวียดนามมีความหวังมากเพราะว่าโค้ชของเขาเป็นญี่ปุ่นแล้วก็เป็นทีมที่สร้างมาอย่างต่อเนื่อง
1: เอ๊ะทำไมคนญี่ปุ่นช่วงนี้ไม่ค่อยสู้ดี
0: อันนี้ไม่แน่ใจไง
1: ก็เคยมี
0: ก็เป็นเกาหลีเหนือนะครับชนะรวด2นัดมี6คะแนนนะครับสอว่าจะได้ไปต่อแล้วก็อิหร่านมี3คะแนนเท่ากับปาเลสไตน์ต้องไปดูถึงนัดสุดท้ายนะครับเกาหลีเหนือจะเจอกับปาเลสไตน์แล้วก็อิหร่านพบกับเวียดนามเวียดนามจะมีสักแต้มหนึ่งหรือไม่ในชุดนี้นะครับตกรอบแรกไปเรียบร้อยแล้วในกลุ่มดีอัฟกานิสถานแพ้ต่อทาจิกิสถาน1ประตูต่อ4บาเรนนะครับแพ้ต่อจอร์แดน1ประตูต่อ2กลุ่มนี้จอร์แดนนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะครับมี6คะแนนจาก2นัดตามมาด้วยทาจิกิสถานแล้วก็บาเรนนะครับทั้ง2มีเท่ากันคือ3คะแนนส่วนอัฟกานิสถานตกรอบนะครับ2นัดยังไม่มีคะแนนในกลุ่ม E ซาอุดิอาระเบียนะครับเอาชนะโอมาน3ประตูต่อ2แล้วก็กาตาร์ชนะฮ่องกง3ประตูต่อ0 ในกลุ่มนี้กาตาร์เจ้าภาพ2นัดมี3คะแนนเท่ากับโอมานทีมจ่าฝูงของกลุ่มเป็นซาอุดิอาระเบียนะครับ2นัดมี6คะแนนส่วนฮ่องกงตกรอบนะครับในกลุ่ม F ผมรายงานไปแล้วก็คือไทยนั่นเองในกลุ่ม G มีแข่งขัน2นัดนะครับญี่ปุ่นชนะเขมรไป8ประตูต่อ0นะครับแล้วก็เยเมนชนะคูเวต3ประตูต่อ1
1: เขมรโดนอะไรยิง8ลูกนะฮะ
0: ญี่ปุ่น
1: ญี่ปุ่น
0: นะฮะญี่ปุ่นก็ถลุงไปนะครับโค้ชของญี่ปุ่นก็เป็นญี่ปุ่นเลยนะครับใช้ผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นนะครับยูโซฟอนาโคชินะครับของญี่ปุ่น
1: ชุดนี้ของเขมรโค้ชไม่ใช่ญี่ปุ่นนะ
0: ฮะของเขมรใช่ไหม
1: ครับ
0: เดี๋ยวดูได้อยากรู้เหมือนกัน
1: ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีชุดใหญ่ของเขาเป็น
0: ใช่โค้ชญี่ปุ่นนะ
1: ก็เป็นญี่ปุ่นอยู่แล้ว
0: ยาสุชิโร่โยชิดะนะครับโค้ชเขมรเป็นญี่ปุ่นนะ
1: โดนญี่ปุ่นเลยโดน8เลย
0: โดนญี่ปุ่นซึ่งใช้โค้ชญี่ปุ่นถลุงไป0ประตูต่อ8
1: ครับ
0: ในกลุ่มนี้เนี่ยเขมรเป็นเจ้าภาพนะครับญี่ปุ่น2นัดมี6คะแนนสอว่าจะได้ไปต่ออย่างแน่นอนนะครับเยเมน2นัดมี3คะแนนกัมพูชา2นัดมี3คะแนนส่วนคูเวตเดี๋ยวนี้ตกลงไปมากนะครับแพ้รวดทั้ง2นัดเลย

0: โอ้ตั้งแต่สงครามคราวโน้นอ่ะนะ
1: ครับ
0: กับอิรักอ่ะประเทศนี้โอ้โหเขาเรียกว่าการพัฒนาหยุดชะงักเลยนะ
1: ครับแล้วก็กลุ่ม H นะครับออสเตรเลียเสมอกับมาเลเซีย2-2อินโดนีเซียชนะลาว3-0ในกลุ่มนี้อินโดนีเซียนะครับ2นัดมี4คะแนนเท่ากับออสเตรเลียแล้วก็มาเลเซียอยู่ในอันดับ3นะครับ2นัดมี2คะแนนเจ้าภาพอย่างลาวยังไม่มีแต้มนะครับก็ที่1ของแต่ละกลุ่มเข้ารอบโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ที่2 7ที
0: ม
1: จาก8ทีมเข
0: ้
1: ารอบ
0: เนี่ย
1: เข้ารอบนะครับก็ลุ้นกันต่อ
0: ไปเป็น15รวมเจ้าภาพ
1: เจ้าภาพคือจีนนะฮะ
0: แข่งกันช่วงเดือนมกรา
1: ใช่ครับ
0: ครับหา4ชาติ
1: ใช่
0: ไปชิงแชมป์โลกนะฮะ
1: ครับ
0: นะมันก็ขั้นตอนไม่เยอะไม่ลุงลังไม่ลำบากแต่ถ้าเอาใจใส่กันมากกว่านี้มันน่าจะมีเส้นทางที่ดีกว่านี้นะ
1: ครับ
0: จะได้ไปบอลโลกเป็นครั้งแรกโดยชุดนี้ยังไม่เคยไปเราเคยไปบอลโลกก็คือ17ปี
1: 20นี่ยังไม่เคยไป
0: แต่นี่17ปีแล้วก็โอ้โหแข่งกับใครก็สู้กันไม่เคยได้แล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: อ่
1: ะไปที่แบดมินตันนะครับท่านผู้ฟังแบดมินตันในรายการ China Master 2026นะครับที่ประเทศจีนชิงเงินรางวัล1,250,000 US ดอลลาร์นะครับ
0: เป็นเยอะเงินเยอะ
1: ซูเปอร์750นะครับบรรดามือวางตอนนี้ในชายเดี่ยวเนี่ยวิลกุลวุฒิสารนะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จนะครับก็เอาชนะหลูกวางซูของจีนไป2-0เกมนะครับ21-17แล้วก็21-12รอบต่อไปไปเจอของหนักเลยนะครับวิลกุลวุฒิสารเป็นมือ3ของรายการไปเจอกับแอนเดรส แอทอนเซนนะครับซึ่งช่วงหลังเนี่ยเราค่อนข้างไม่ชนะนะครับจากเดนมาร์กต่อไปนะครับนี่คือหนึ่งเดียวของไทยที่ยังเหลืออยู่นะครับแล้วก็แบดมินตันชายเนี่ยมันจะมีสวิงไปมาเรื่องของอันดับโลกนะครับต้องดูว่าวิลถ้าเขารอบไปลึกๆเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันที่จะขึ้นไปเป็นมือ1ของโลกในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเพราะว่ามือหนึ่งของรายการนะครับจอนาธานคริสตี้จากอินโดนีเซียตกรอบ2ไปเรียบร้อยแล้วคริสโตปอฟนะครับของฝรั่งเศสยังอยู่แล้วก็มาวิลกุลวุฒิสารเนี่ยนะครับดีที่สุดวิลต้องเหนือกว่าคริสโตปอฟนะครับอันดับถึงจะมีโอกาสกลับไปเป็นมือหนึ่งของโลกได้นะครับส่วนหญิงเดี่ยวนะครับเรียบร้อยไปแล้วพรปวีช่อชูวงศ์เนี่ยตกรอบแรกรัชนกอินทนนท์ตกรอบ2นะครับอันเซยองยังอยู่หวังซียี่ยังอยู่แล้วก็อากาเนะยามากุชิของญี่ปุ่น1-2-3ยังอยู่นะครับสุพนิดาเกตทองเอาชนะนักแบดมินตันจากไต้หวันไปได้นะครับชูปินเฉียนนะครับจากไต้หวันไป2-0เกม29-27นะครับแล้วก็21-15รอบ8คนสุดท้ายเจอของหนักเลยนะครับอากาเนะยามากุชิอีกแล้วมือ3ของรายการนะครับนี่คือหญิงเดี่ยวส่วนประเภทชายคู่ไม่มีปัญหาเพราะว่าไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันส่วนหญิงคู่พี่น้องตระกูลเอี่ยมสะอาดถือว่ายอดเยี่ยมนะครับยังอยู่ในเส้นทางเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้สำเร็จนะครับเอาชนะคู่ของมาเลเซียมือ5ของรายการเลยนะ
0: นั่น
1: ไป2-1เกม21-16 17-21แล้วก็21-19นะคร
0: ับ คู่นี้ขอให้สมบูรณ์อย่าให้ใครเจ็บ
1: ใช่ครับ
0: เก่ง
1: เบญจภาเอี่ยมสะอาดนะครับกับทางด้านของนันทการเอี่ยมสะอาดนะครับพี่น้องตระกูลเอี่ยมสะอาดเข้าไปรอบ8คนสุดท้าย8คู่สุดท้ายนะครับคู่ผสมของเราก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าซับเซรีแต้รัตนชัยกับทางด้านของภคพลธีรรัตน์สกุลนะครับเจอคู่มือ1ของรายการจากจีนที่ไม่มีปัญหาก็คือแพ้ไป1-2เกม
0: โอ้โหนะครับเจอกันแต่รอบแรกๆ
1: คู่ผสมเราไม่เหลือแล้วดังนั้น
0: หญิงกับปอไม่ได้มา
1: หญิงคู่บาสกับปอปอไม่ได้มาก็เหลือแต่ซับเซรีไง
0: ครับ
1: หญิงคู
0: ่บาสกับเฟน
1: บาสกับเฟนไม่ได้มาใช
0: ่ปอปอเป็นคู่กับน้องอีกคนแล้วโคโม่โคโม
1: ่หญิงคู่พี่น้องตระกูลเอี่ยมสะอาดเหลืออยู่นะครับชายเดี่ยววิลกุลวุฒิแล้วก็หญิงเดี่ยวสุพนิดาเกตทองนะครับเหลืออยู่3ประเภทเท่านั้น
0: พี่เมย์ก็ไปแล้ว
1: ฮะ
0: พี่เมย์ก็ไปแล้วเห็นวันแรกชนะอยู
1: ่รัชนกตกรอบไปแล้ว
0: ตกรอบแล้วโ
1: อ้ก็สบายใจได้นะครับ
0: ดีละตกรอบเร็วๆจะได้ไปช่วยงานเอเชียนเกมไง
1: ครับ
0: เอเชียนเกมจะเริ่มวันที่19นี่แล้วนะครับ
1: ใช่ครับ
0: พิธีเปิดนะฮะส่วนฟุตบอลนะครับเอเชียนเกมของเรานะตอนนี้ธวัชชัยก็พอใจระดับหนึ่งนะถ้าให้คะแนนก็ประมาณ7/10กับตัวผู้เล่นที่ได้มาเพราะว่า3ผู้เล่นตัวเก่งนี่ต้องให้ชุดใหญ่เขาคือเสกสรรราตรีคกนาคำยกชัยพลอดทนนะฮะคืนไปติดชุดใหญ่ฟีฟ่าอาเซียนครับที่เหลือนี่ก็

0: 16กันยาบอลหวยออกเจอกับคีร์กีสถาน
1: ครับ
0: บ่าย2 20กันยาเจอกับฮ่องกงบ่าย2 23กันยาขอให้นัดนั้นเป็นนัดชี้ขาดว่าเราจะเข้าเป็นที่1หรือที่2เจอกับญี่ปุ่นนะฮะเจ้าภาพ
1: ครับ
0: 17นาฬิกา30นาทีเตะกันในสนามที่บ้านเรานะฮะใช้รถยี่ห้อนี้มากที่สุดครับโตโยต้าสเตเดียมอยู่ที่เมืองไอจิการา
1: และคนญี่ปุ่นคนนี้นะคือทิ้งทวนนะ
0: ยังไงฮะ
1: ทิ้งทวนในเอเชียนเกมส์นี่เลย
0: แกจะไปไหนครับ
1: กลุ่มชุดใหญ่ฮะ
0: โอ้
1: อันนี้ชัดเจนแล้วนะ
0: ช
1: ุ
0: ดใหญ่ชัดเจนเอานักเตะที่ดีสุดแล้วก็พาขึ้นชุดใหญ่ไปด้วยหลายคนแล้วเอาละครับนะฮะส่วนบอลลีกไทยนะสัปดาห์นี้ก็จะเริ่มนะฮะเป็นนะเกมแรกแล้ววันที่5นี่สิงห์เชียงรายเจอกับชลบุรีนะครับทรูแบงคอกเจอกับศรีสะเกษราศีสไลน้องใหม่เจอท่าเรือนะฮะแล้วก็มีวันอาทิตย์นะครับอยุธยาเจอราชรีแล้วก็ลำพูนเจออุทัยนะฮะแล้วก็สุโขทัยเจอกับบุรีรัมย์วันนี้คู่แรกนะปัตตานีเจอกับ BG
1: คร
0: ับ ใช้สนามนะตินสุรานุลเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: สนามสวยเพราะสนามปัตตานีกำลังนะปรับปรุงซ่อมแซมไม่งั้นไม่ผ่านไง
1: ครับ
0: ส่วนฟุตบอลลีกนะครับของอังกฤษวันนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะคริสตันเข้างานนะครับ
1: น่าจะเข้าเดี๋ยวผมเช็ค
0: ผมบอกโปรแกรมคู่วันเสาร์ก่อนนะอิปสวิททาวเจอริเวอร์พูลนิวคาสเซิลเจอบอร์นมัธคู่นี้เตะเร็วนะครับ18:30 เบรนท์ฟอร์ดเจอซันเดอร์แลนด์ไบรตันเจอรีดยูไนเต็ดฟูลแลมเจอคริสตันพาเรสแมนซีเจอควินทรีฟอร์เรสเจอสเปอร์ฮาวเจอวิลล่าแมนยูเตะวันไหนครับ เดี๋ยวไปเช็คให้แต่ตอนนี้ต้องพักกันก่อนครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสภาวุ่นกลางดึกรวมเสนอนับองค์ประชุมหลังโสภณยอมรับยติไฟใต้ลากยาวถึงสัปดาห์หน้าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างการพิจารณายติด่วนด้วยวาจาแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสอบถามนายโสภณสารำประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้คำมั่นว่าที่ประชุมจะพิจารณายติดังกล่าวจนจบและมีการลงมติว่าจะส่งให้รัฐบาลหรือให้คณะกรรมการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรชุดใดดำเนินการต่อไปหรือไม่โดยนายโสภณยอมรับว่าตนเองได้แจ้งต่อที่ประชุมแล้วในช่วงเย็นวานนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองคนติดภารกิจและตนต้องทำหน้าที่ควบคุมการประชุมจนถึงเวลาประมาณ20นาฬิกาซึ่งตนไม่คิดว่าจะเกิดเหตุวุ่นวายและสามารถบริหารเวลาได้รวมถึงจำนวนผู้อภิปรายที่ส.ส.รัฐบาลเข้าชื่อ27คนฝ่ายค้าน5คนยังไม่นับรวมการชี้แจงจากผู้แทนคณะรัฐมนตรีดังนั้นตนจะใช้เวลาพิจารณาอีกพักหนึ่งก่อนขอปิดประชุมเพื่อพิจารณาต่อในสัปดาห์หน้า

0: และจะให้รองนายกรัฐมนตรีหรือผู้เกี่ยวข้องมาร่วมรับฟังเพื่อชี้แจงในคราวเดียวกันทำให้นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนยืนยันว่าฝ่ายค้านพร้อมทำหน้าที่ต่อเพื่อให้การพิจารณาเสร็จสิ้นแม้จะกินเวลาจนถึง 23:00 น.เพื่อไม่ให้ยัตติยืดเยื้อแต่นายโสพลระบุว่าตนทำหน้าที่คนเดียวไม่ไหวถึง7ชั่วโมงทำให้นายรังสิมันต์ได้เสนอที่ประชุมนับองค์ประชุมก่อนจะมีการประท้วงจากส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลตามมาโดยนายโสพลได้ขอปิดการประชุมในเวลา 20:25 น.ตำรวจท่องเที่ยวพัทยานำโดรนบินดูความปลอดภัยนักท่องเที่ยวชายหาด Walking Street และแหลมบาลีไฮตำรวจท่องเที่ยวเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาเป็นเครื่องมือในการตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองพัทยาโดยมีการนำโดรนขึ้นบินตรวจการที่บริเวณชายหาดถนน Walking Street และท่าเรือแหลมบาลีไฮเพื่อสอดส่องสถานการณ์และดูแลนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังเหตุผิดปกติและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ระหว่างการปฏิบัติภารกิจยังมีการใช้ระบบเสียงประชาสัมพันธ์2ภาษาตลอดเส้นทางการบินเพื่อแจ้งเตือนประชาชนและประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากหลายคนหยุดชมการทำงานของโดรนและให้ความสนใจต่อเทคโนโลยีที่เจ้าหน้าที่นำมาใช้ในการดูแลความปลอดภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับอันโดนี่อีราวล่าเปิดเผยว่าบรัดเล่บาโกล่ามีโอกาสได้ลงประเดิมสนามให้กับทีมลิเวอร์พูลในเกมพรีเมียร์ลีกวันศุกร์นี้อันโดนี่อีราวล่าเฮดโค้ชของลิเวอร์พูลเปิดเผยว่าบรัดเล่บาโกล่าแนวรุกตัวใหม่มีโอกาสประเดิมสนามให้ทีมทันทีในเกมเยือนอิปสวิชทาวน์คืนวันศุกร์นี้หากการฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันเป็นไปได้ด้วยดีนอกจากนั้นกุนซือชาวสเปนิชยังเปิดเผยได้ว่าชื่นชอบทัศนคติของบรัดเล่เป็นอย่างมากที่แสดงความต้องการอยากย้ายมาค้าแข่งกับทีมอย่างชัดเจนโดยกุนซือลิเวอร์พูลมองว่าบราโกล่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สามารถเล่นได้ทั้งแนวรุกฝั่งซ้ายและฝั่งขวาหลังเคยเริ่มต้นกับโอลิมปิกลียงด้วยการเล่นทางฝั่งขวาแต่ตำแหน่งที่จะใช้งานจะขึ้นอยู่กับคู่แข่งและรูปเกมที่จะใช้ต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่หลังจากที่ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเอาชนะเติร์กเมนิสถาน1ประตูต่อ0เก็บชัยชนะ2นัดติดต่อกันในศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F ด้านโค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นตีกุนซือทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าช่วงแรกก็ค่อนข้างอึดอัดรูปเกมของเราค่อนข้างเหนื่อยรับส่งบอลช้ากว่าคู่แข่งในเกมนี้เติร์กเมนิสถานก็มาดีเราก็แก้เกมในช่วงพักครึ่งน้องๆก็สามารถทำได้ตามเป้าหมายในการเก็บ3แต้มพักครึ่งเราก็พยายามกำชับในเรื่องของการไม่เสียบอลและการเล่นพื้นที่ระหว่างลายรวมถึงการครอสเราซ้อมมาบอกเด็กว่านี่เป็นจุดที่เราต้องการจนเราได้ประตูก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทำประตูได้จากการซ้อมเกมต่อไปกับอิรักในวันอาทิตย์นี้ตอนนี้สถานการณ์ไทยยังไม่การันตีเพราะว่าอิรักก็ต้องการ3แต้มเพื่อเข้ารอบเราจะหวังแค่แต้มเดียวก็ไม่ได้เราต้องเล่นตามวิธีการของเรามุ่งหวังเอาชนะเพื่อความชัวร์และการันตีในการเข้ารอบจึงจะเป็นเกมที่หนักเรามองมาตั้งแต่แรกว่าเกมจะหนักขึ้นเรื่อยๆเราก็ต้องพยายามกลับไปแก้ไขเพื่อเอาชนะในเกมต่อไป
2: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
6: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อฟกอล์ฟกรอบกว่ามันกว่าในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: 8นาฬิกา8นาที13วินาทีนะครับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของ Morning Talk บอกเราชาวกีฬานะครับขอบคุณชูโฟติกนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับสวัสดีแฟนรายการที่รับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live ของ FM 99 YouTube ของ FM 99นะครับแล้วก็ผ่านทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับของบมจ.สมท.ที่รวบรวมทุกสื่อของบมจ.สมท.ไว้ในแอปพลิเคชันเดียวนะครับ SMS พูดคุยกับเราหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจสบายๆนะครับสไตล์ Morning Talk 4689899นะครับ4689899นะครับ
2: ครับมาสำรวจหน้ากีฬากันนะครับของ Daily New ก่อนวันนี้ภาพก็ต้องแน่นอนละครับภาพของบอกว่าโชว์ลีลาคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยก็ต้อนรับคณะนักกีฬาวอลเลย์บอลแล้วครับแล้วก็มีภาพที่นะฮะน้องชมพู่เซตบอลไปให้อันเดอร์นะฮะก็เล่นเป็นนะฮะเล่นเป็นในแง่การเมืองนะครับผมอนุทินปล่อยมุกขอบคุณสาวไทยช่วยรัฐบาลไม่โดนด่ากดปุ่มมอบเงิน14ล้านนะฮะช่วงส่งความสุขช่วยรัฐบาลไม่โดนด่านี่นะแสดงว่าท่านนายกก็ฟังรายการเราด้วยนะครับ เรือใบซ้อมสนามจริงมั่นใจคว้าทองเอเชียนเกมนะฮะพลเรือเอกชนุตนาเวศนะภูติกรอุปนายกสมาคมกีฬาเรือใบก็เชื่อมั่นนะครับว่าเราส่งเข้าร่วมชิงชัย8ประเภทเนี่ยตอนนี้นักกีฬาและผู้ฝึกสอนเนี่ยเตรียมจะเดินทางไปฝึกซ้อมล่วงหน้านะฮะในวันที่9เพื่อเข้ากับสภาพอากาศแล้วก็กระแสน้ำมั่นใจว่าจะได้ประมาณ 3-4 เหรียญ นะประมาณนี้แต่อย่างน้อยต้องหนึ่งในนั้นคือเหรียญทองด้วยนี่เชื่อมั่นครับกีฬาทางน้ำเราเก่งฮะเสมึกฟันธงทีมสปรินต์ไทยมีลุ้นฟันเหรียญเสมึกเราก็ฟันธงว่าทีมสปรินต์ของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นจายอังสุธาสาวิทนะฮะนรเศรษฐาดาบุญมาแล้วก็ยืนยงเพชรลักษณ์มีโอกาสนะฮะที่จะคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งแล้วก็มีโอกาสที่จะควอลิฟายเข้าร่วมแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลกที่จีน 14-18 ตุลาด้วยหลังเอเชียนเกมนะครับโค้ชวังเตรียวติวเข้มรู้เท่าทันกติกาใหม่เริ่มในเอเชียนเกมประมาณนี้ส่วนของนะครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐภาพค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะอยู่หน้ากีฬาก็คือภาพของน้องรวงข้าวลลนาธาราฤดีมือ76ของโลกนะฮะดวลกับมืออันดับ6จากเช็กนะครับลินดานอสโควาก็เล่นกันที่นครนิวยอร์กแล้วก็แพ้ไป 4-6 2-6 ได้รับเงินรางวัลปลอบใจนะฮะแต่โอ้ผมไม่ใช่เรียกว่าปลอบใจแล้วกันเป็นเงินรางวัลนะฮะในการผ่านเข้าสู่รอบ2ใน6ล้าน2ครับแล้วก็หงแดงฟูลทีมจัดทัพชุดเก่งเยือนอิปสวิชนะหวังเก็บชัยชนะในนัดแรกลิเวอร์พูลนี่สมานเกินเสมอกันมา2เกมนะ
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็เวียดนามวันนี้ข่าวอะไรเนี่ยแชมป์เทยิน17ปีก็มีฟุตบอลเด็กนะเยาวชนนานาชาติเทยินยู17นิวเจเนเรชั่นครับนะยังอยู่ที่บ้านเราเรือใบปรับตัวบินซ้อมสนามจริงอันนี้เรือใบไม่ใช่แมนซี่นะครับทีมทัพเรือใบของไทยนะฮะแล้วก็ประมาณนี้ฮะส่วนหน้าหนึ่งของไทยรัฐวันนี้เรื่องวอลเลย์บอลไปอยู่หน้าหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ฟัง
1: ครับ
2: ของหน้าหนึ่งไทยรัฐด้านบนเลยนักตบสาวไทยรับทรัพย์ 24.7 ล้านหลังเป็นแชมป์เอเชียได้ตั๋วไปโอลิมปิก2028หนูเปิดทำเนียบยินดีมีภาพนะฮะตอนที่ชูถ้วยด้วยนะครับคือทางสมาคมได้จะมอบถ้วยนี้นะ
1: ครับ
2: ให้กับทางรัฐบาลแต่นายกอนุทิน

0: อกไปทำให้เหมือนมาแล้วกัน
1: อ
0: ันนี้อยากจะให้ไว้กับสมาคมเก็บเพราะเป็นประวัติศาสตร์นะครับนะก็มีภาพด้วยแล้วก็อื่นๆประชุมสภาฟาดกันเดือดมาริกาตัดพี่น้องโรมวันหลงภูมิใจไทยชิงตัดหน้าชงปัญหาไฟใต้สกัดฝ่ายค้านไงนะแล้วอีกคนนี่ชงเรื่องอะไรรู้ไหม
1: คร
0: ับสสสงขาภูมิใจไทยชงเรื่องน้ำท่วมน่านแต่ละเรื่องแล้วก็ตอบกันแต่ละคนขึ้นมาตอบกันกินเวลาได้เยอะเลยครับผมอื่นนี่แสดงซ่อมก้าวกันยาโชว์อัศนีวสันหรือของเงินคืนเหตุพื้น VIP สุดก็แล้วแต่นะใครที่ไม่พร้อมจะดูก็มาของเงินคืนแต่ถ้าใครอยากจะดูก็วันที่9นะฮะต้องคืนก่อนวันที่6แล้ววันที่7เอาตั๋วมาขายนะครับเรามีภาพด้วยที่นั่งนะฮะซึ่งเขามียกขึ้นอยู่ตรงกลางอ่ะตรงกลางด้านหน้าๆนะครับนะเป็นพื้นยกระดับขึ้นมาสำหรับนะตั๋วแพงสุด 7,500 เมื่อวานก็มีครอบครัวนะฮะของอดีตนายกผู้หญิงนะครับผม
1: คร
0: ับ ไปดูด้วยก็ไม่ได้ดูฮะวันแรกนะวันแรกไม่ใช่เมื่อวานนะวันแรกนะครับแล้วก็จับลิขสิทธิ์ถ่ายบอลนอกซิลผู้บริหารเว็บพนันออนไลน์ก็เมื่อวานเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ร่วมกับทางทรูอะไรประมาณจัดมินอะไรพวกนี้นะครับไปจับกลุ่มพวกที่ละเมิดลิขสิทธิ์ไงไปเก็บถูกกว่านะอย่างผมนี่ต้องจ่าย 6,000 กว่าใช่ไหมฝั่งนู้นเขาเก็บไม่กี่ตังค์เองอะไรอย่างเงี้ยก็ความเสียหายเขาว่ามูลค่ารวมๆประมาณ 2,000 ล้านเลยนะไปดู Daily News สักหน่อยนะก่อนเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซต์วันนี้ต้องมีวิเคราะห์บอลด้วยแล้ววันนี้ข้อความก็เยอะจริงๆฮะของ Daily News สุพนัทซัดอนุทินตีมึน Data Center จี้แก้ช่องโหว่กฎหมายแจ้งตึกพระราม9ซุกคลังน้ำมันนะครับก็สรุปแล้วต้องเอาน้ำมันออกเนาะเมื่อวานก็ไปแจ้งความสน.มักกะสันเรียบร้อยภาพหน้าหนึ่งก็มีภาพนะฮะการถ่ายรูปหมู่ร่วมกันของคุณอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็รัฐมนตรีอีกหลายท่านรวมทั้งคณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะฮะเนี่ยเป็นภาพถ่ายตรงบันไดภาพนี้สวยภาพนี้สวยฮะ
1: ครับ
0: จัดมุมจัดฉากดีฮะผู้ว่าก้องศักดิ์ไปร่วมด้วยนะวันนี้ก็มีงานเลี้ยงอำลาอะไรนะฮะด้วยรักให้ผูกพันผู้ว่าก้องศักดิ์นะเย็นนี้นะกันครับโลมเสี่ยมรัฐบาลเกลือเป็นหนอนป้อนข้อมูลอภิปรายกรรมาธิการไล่บี้ชัยชนกแจงสินบน40ล้านแล้วก็อื่นๆนี่ก็จบพ.ย.นี้คือพฤศจิกายนนี้คดีโกงสอบคนสุจริตเลือกบรรจุได้มท.4แอนรับโยงการเมืองไม่รู้โกงในอำเภอเขาบอกว่าการสอบนะฮะในอำเภอนี่ 3-4 ครั้งที่ผ่านมามีโกงนะ
1: ครับ
0: แล้วก็วันนี้มีสมรักคำสิงอยู่หน้าหนึ่งด้วยนะฮะฮีโร่สมรักวอนช่วยอำนาจหนีพ้นวงจรเดิมไปสอนมวยเด็กๆอำนาจดื้อเรื่องที่ไปติดเหล้าไงนะฮะมีปัญหาก็สมรักมาอ้อนวอนให้ไปช่วยกันหน่อยส่วนเรื่องของเด็กม.3ที่กำแพงเพชรอ่ะยอมรับเลยนะเอาปืนพ่อนี่ตั้งใจจะไปยิงครูอ่ะ
1: ครับ
0: เครียดถูกแกล้งด้วยนะฮะฉกปืนพ่อบุโรงเรียนพ่อตำรวจเนี่ยคือก็เก็บไว้อย่างดีเรียบร้อยนะครับท่านผู้ฟังอยู่ในรถนะแต่น้องเขารู้อ่ะว่ามันอยู่ในรถอ่ะ
1: ครับ
0: ไปซื้อค้อนมานะครับทุบกระจกรถแล้วขโมยปืนพ่อโอ้เป็นปืนประจำกายนะปืนใช้ในหน้าที่ของตำรวจนะครับพร้อมอาวุธพร้อมกระสุนนะประมาณนี้ครับก็ตอนนี้โดนแจ้ง4ข้อหาหนักไปอยู่สถานพินิจแล้วนะครับอ่ะเราต่อสายเข้าสู่ช่วง Sport Insight ครับ
2: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: เป็นไงบรรยากาศเมื่อวานได้ดูบ้างไหมสาวสาววอลเล่นะฮะท่านนายกนะฮะชวนไปเยี่ยมหน่อยก็คึกคักดี
3: พอไปเยี่ยมไปถึงไปรับเงิน
0: เงินเขาให้อยู่แล้วกองทุน14ล้านจะไปกดศพที่นั่นนะ
3: ครับก็ต้องไปถ่ายรูป
0: หน่อยถ่ายรูปหน่อยนะแหมมันไม่มีเงินอื่นเพิ่มไงเราตอนแรกก็คิดว่าจะมีเงินเพิ่มนักหน่อยนะก็14ล้านบวกของทางแจ๊สอีก10ล้านก็รับซับกันไปยินดีด้วยนะครับสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศท่านนายกก็ยอมรับนะช่วงส่งความสุขช่วยรัฐบาลไม่โดนด่าคนใช่ครับยอมรับตรงๆเป็นไงเมื่อวานดูน้องละละนาครับดูสดๆคาตาครับ

0: ยได้แต่ว่าก็โอเคนะเพราะว่าก็เป็นคนไทยคนที่สามที่ได้ไปเล่นในหลุยอาร์มสตรองสเตเดียมนะ
1: คอร์ดนี้นะ
0: จากจากแคมเมรีนพาราดอนแล้วก็มีลาลานานี
1: ่
0: แล้วก็ได้ออกถ่ายทอดสดด้วยเรื่องออกถ่ายทอดสดนี่น่าจะไปจะเป็นคนแรกนะ
1: เพราะที่มีออกอากาศสด
0: อีกสองท่านนั้นจะไปสั่งคุณพราดอนนี่น่าจะตอนนั้นออกอากาศสดก็เล่นที่วิมเบิลดันไม่ใช่ที่ US Open นะ
1: ครับครับ
0: ก็ทำได้ดีแล้วคุณแพ้แชมป์วิมเบิลดันคนหนึ่งคุณแพ้รองแชมป์ US Open คนหนึ่งแต่ก็ไม่ขี้เลย
1: อนาคตเป็นไงฮะลัลนาธาราฤดีเด็กทุ่งสงนครศรี
0: ก็สไตล์เขาก็บูดูเดือดดีฮะก็ก็วิ่งสู้ฟัดมากเ
1: ม
0: ื่อมีโอกาสนะมีโอกาสจะสะสมประสบการณ์จริงๆแล้วบอกเงิน6ล้านนี่ไม่ใช่มากที่สุดนะว่าคนที่ได้มากที่สุดเนี่ยเขาได้8ล้านกว่า
1: ใคร
0: คนไทยอ่ะมนัญชยาฮะที่วิมเบิลดันฮะ
1: มนัญชยาเคยได้8ล้านเหรอฮะ
0: ครับเพราะเขาเข้าถึงรอบ3ไง
1: โอ
0: ้ไม่ใช่6ล้านสูงสุด
1: 6ล้าน2นี่คือสูงสุดของลัลนาธาราฤดีในชีวิตอาชีพแต่อีกคนได้8ล้านน้องใหม่ก็ยินดีด้วยนะครับตอนนี้โลดแล่นอยู่ในเทนนิสโลกระดับอันดับต่ำกว่า100เราก็จะเห็นน้องผู้หญิง2คนของเราน้องใหม่ทั้งรวงข้าวนี้ในรายการอื่นๆทุกรายการที่เป็นรายการใหญ่ๆเลยใช่ไหมครับ
0: ก็การสแลมเขาได้ไปแน่ได้เมนดรอแน่นะ
1: คร
0: ับ ส่วนรายการอื่นๆรายการพันหนึ่งอะไรแบบนี้แล้วแต่เจ้าตัวจะสมัครไปสมัครไปนี่ก็ถ้าเป็นรายการเล็กหน่อยที่บอกว่าวันนั้นมีคำถามว่าทำไมต้องไปรอบคัดเลือกเพราะว่าบางรายการเขารับแค่32คนรับแค่16คนแบบนี้คุณก็ต้องไปควอลิฟายแต่ถ้าเป็นการแสลมเมนดรอใหญ่เขารับ128คนคุณก็ได
1: ้ขึ้นรายการ
0: 124
1: รับมากรับน้อยอย่าง US Open นี่เขารับร้อยกว่าคนใช่ไหมเขารอบนะรอบเมนดอนนะ
0: อันนี้ก็ตอบคำถามนั้นไปแล้ว
1: ครับเรียบ
0: อันนั้นก็อยู่ที่คุณเลือกถ้าคุณเลือกในการพันเนี่ยอาจจะได้64ตอนนี้ละลานา70กว่า
1: 76
0: ต
1: ้องไปคัด
0: มานันเจียพวกนี้เดี๋ยวก็บอกก็ข่าวหลังจากรายการนี้อาจจะเหลือละ50 60ก็มีโอกาสไปรายการใหญ่ๆโดยไม่ต้องคัดเลือกนะ
1: ผมว่าอันดับต้องต่ำกว่า76แล้วครับเข้าถึงรอบ2ระดับแกรนด์สแลม
0: ได้ถ้าอันดับ50นี่คุณไปตรงไหนก็ไม่ต้องคัดเลือก
1: มีโอกาสจะได้เหรียญในเอเชียนเกมไหมครับเพราะว่าทั้ง2คนมีชื่อติดทีมชาติไปด้วยคู่แข่งเราในพวกจีนพวกอินโดพวกญี่ปุ่นเกาหลี
0: แข่งอย่างเอล่าของ
1: ฟิลิปปินส์
0: เอล่าน
1: ั่นเก่งกว่าเราเนาะ
0: แล้วก็จีนอย่างพวกฟางจางช่วยพวกหวังซิ่งอยู
1: ่
0: อะไรพวกนี้เขายังอยู่ว่าเป็นคู่แข่งที่อินโดนีเซียก็มีคนหนึ่งที่เข้าเมนรอเข้าผ่านรอบ2รอบ3ไปอย่างเจนนี่เทียนนะหรืออย่างญี่ปุ่นก็มีโอซากะมีอะไรอีกหลายคนกัน
1: โอซากะไม่น่าเล่นในเซนเกมนะ
0: ก็ไม่แน่
1: ครับครับหลังคู่แข่งก็โอ้ยากพอสมควรเหมือนกันนะกรุงเทพตอนแรกเราดูเหมือนจะง่ายนะพอเอ่ยนามมาแต่ละชื่อของจีนของฟิลิปปินส์นี่อ้าวขึ้นกระดวงแล้วครับจะเจอกันรอบไหนอย่างไรบ้างนะฮะแบดมินตันก็เหลือน้อยแล้วครับรายการ750เงินล้านกว่าบาทแข่งกันที่จีน
0: แบดมินตันก็เหลือน้อยก็ยังเหลือน่ะ
1: ยังเหลือไงยังเหลือน้อยฮะ
0: เหลือคู่ก็เจอญี่ปุ่นอีกแล้วก็เดี๋ยวก็เจอญี่ปุ่นอีก
1: ทำไมช่วงนี
0: ้อีกอันหนึ่งก็คือผู้ชายหลังเราก็ไปเจอเดนมาร์ก
1: วิว
0: เดนมาร์กเดิมพันเนี่ยมันคือเดิมพันของอันดับหนึ่งโลก
1: โอ้รายการนี้ชี้เลยนะ
0: มีโอกาสจะได้อันมือหนึ่งโลก
1: ว
0: ิวก็เป็นคู่รักคู่แค้นกันอยู่คู่นี้นะส่วนใหญ่เราจะแพ้เขาส่วนนายรณียามากุชิที่จะเจอกับสุพนิดาเกศทองนั่นก็ของเราก็เหนื่อยหน่อยคู่หญิงนี่ก็คู่หญิงก็ยัง
1: สะอาด
0: ยังมีโอกาสมากกว่าในใน

0: สามคู่นี้ต้องถือว่ายังมีโอกาส
1: ก็ประมาณนี้นะความเคลื่อนไหวของกีฬาไทยๆเอาละครับตัดกลับไปที่พรีเมียร์ลีกแล้วครับวันนี้3คู่คุณสุเทพเลือกมาด้วยมือตัวเองเลยสูสีดูดีหมดครับคู่แรก
2: ก็พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับสัปดาห์นี้ไม่มีแข่งวันจันทร์นะ
1: ไม่มีบาเดน
2: แต่มีแข่งคืนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเลือก3คู่นะครับท่านผู้ฟังก็เลือกคู่อาร์เซนอลกับเชลซีเลือกคู่เอเวอร์ตันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าจะละไว้ดีแมนยู
1: อ๋อแมนยูอย่าละไว้ในฐานที่เข้าใจ
2: แล้วก็อีกคู่นึงก็คืออิปสวิชเนี่ยแหละกับลิเวอร์พูลนะฮะก็ไปที่คู่ของเอเวอร์ตันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนนะครับคู่นี้แข่งวันอาทิตย์นะครับเวลา 20:00 นตรงวันอาทิตย์นะฮะเล่นที่สนามฮิลดิกิสันสเตเดียมนะครับของเอเวอร์ตันเขาบอกว่าคริสตันบอกว่าเอเวอร์ตันเนี่ยสามารถที่จะรั้งตัวเฮลิสันอาร์มสตรองกองกลางดาวรุ่งเอาไว้ได้แต่กับล้มเหลวในการคว้าตัวกองหน้ามาร่วมทีมนะครับแล้วก็ผมรู้ว่าสไตล์ของเอเวอร์ตันเนี่ยต้นฤดูกาลเนี่ยจะเป็นอย่างนี้2เกมเนี่ยชนะได้1แล้วก็เสมอ1มี4แต
1: ้
2: มนะครับมันก็จะเป็นทีมที่แฟนบอลได้ลุ้นไปแล้วก็อยู่ในระดับเนี้ยในช่วง 2-3 ฤดูกาลหลังที่ผ่านมาทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยผมรู้ดีว่าแฟนบอลบางส่วนเนี่ยมองว่าผมเนี่ยมักจะมองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในแง่ลบนะครับดังนั้นผมอยากจะชี้ว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะชนะได้ตั้งแต่2เกมแรกแล้วแต่พวกเขาอ่ะทำไม่ได้นะครับสำหรับเกมในนัดนี้เนี่ยเล่นที่บ้านของเอเวอร์ตันผมขอทายว่าผลการแข่งขันที่น่าจะเป็นที่พอใจที่สุดนะครับและมีความเป็นไปได้มากที่สุดนั้นน่าจะเสมอกันไป1ประตูต่อ1 AI ให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาชนะเอเวอร์ตัน 2-1 นะฮะ
1: โอ้โหมีแย้ง
2: แต่ว่าคริสตันให้เสมอ 1-1
1: เสมอ 1-1 คริสตันบ้านเอเวอร์ตันนะบอลคู่นี้เตะวันอาทิตย์ 20:00
0: เอเวอร์ตันก็มีโอกาสเสมอโอกาสสูงคู่นี้นะ
1: เหมือนคริสตัน
0: ถ้าจะมีผู้ชนะก็ต้องเป็นเจ้าบ้าน
1: แมนยูได้แค่แต้มเดียวนะประมาณนี้แต่ผมมองว่ามันเข้าที่เข้าทางแล้วหลังจากแต้มบุญในเกมแรกให้กับเฮานะฮะ3แต้มแน่นอนครับชนะ 1-0 ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่ที่2
2: คู่ที่2เลือกเกมคืนนี้เลยนะฮะ 20:00 คืนนี้เลยอิปสวิชทาวน์นะครับพบกับลิเวอร์พูลอิปสวิชทาวน์เนี่ยตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของอิปสวิชทาวน์เนี่ยเหนือกว่าลิเวอร์พูลนะเพราะว่าแข่ง2นัดแพ้นัด1ชนะนัด1มี3แต้มส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยเสมอ2นัด
1: 2แต้ม
2: มี2แต้มนะฮะ
1: อิปสวิชแต้มเท่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะ
2: แต่ว่าแต้มอันดับติดกันนะฮะอันดับ12กับ13อิปสวิช12แล้วก็ลิเวอร์พูล13นะครับ
1: ครับ
2: เกมคู่นี้เนี่ยคริสตันบอกว่ามิสเตอร์ฟิลเนี่ยอดีตครูสอนคณิตศาสตร์ของลูกสาวเขาเนี่ยเป็นแฟนบอลของอิปสวิชทาวน์นะครับแกก็มีลูกเล่นอย่างนั้นแล้วก็ทีมนี้เนี่ยหลายคนอยากให้ทีมนี้กลับมาสู่ในลีกสูงสุดอีกครั้งหนึ่งผมก็เป็นเช่นนั้นอิปสวิชทาวน์เนี่ยทุ่มเงินเกือบ200ล้านปอนด์เพื่อดึงนักเตะใหม่ๆมาเสริมทีมเพื่อหวังที่จะอยู่รอดในฤดูกาลนี้แล้วผมเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยเขาจะบุกใส่ลิเวอร์พูลอย่างเต็มที่แน่นอนเพราะว่าเขาไม่ใช่บอลรับแล้วโต้รับแล้วต่อโต้นะครับส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยน่าจับตามองไปที่แบดลีย์บาโคล่านักเตะใหม่ที่จะลงเป็นตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลหรือไม่นะครับจะลงแต่ตัวจริงเลยหรือไม่ก็บอกน่าจับตามองมากตอนนี้เนี่ยข้อสังเกตของคริสตันก็คือว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะมีแนวรุกหลายคนที่ถนัดเล่นทางฝั่งซ้ายกุนซืออย่างอันโตนี่อิราอูล่าเนี่ยมีทางเลือกในเกมรุกมากมายแต่ที่ผมกังวลสำหรับลิเวอร์พูลก็คือเกมรับว่านักเตะเนี่ยจะปรับตัวเข้ากับสไตล์การเล่นเพรสซิ่งสูงแล้วก็เน้นเกมรุกของเขามันทำให้เขาจะเสียประตูเป็นประจำและลิเวอร์พูลก็แสดงให้เห็นแล้วว่าใน2นัดที่ผ่านมาจบที่2ประตูต่อ2ทั้ง2นัดแต่ในนัดนี้เนี่ยผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลน่าจะกลับมาได้แล้วลิเวอร์พูลจะบุกมาชนะอิปสวิชทาวน์ถึงถิ่น2ประตูต่อ1 AI ชี้ว่าลิเวอร์พูลจะบุกมาชนะอิปสวิชทาวน์ได้3ประตูต่อ1
1: ทั้ง AI ทั้งคริสตันครับทางเดียวครับ3แต้มกับลิเวอร์พูลครับ
0: ไม่มี3แต้มก็อยู่ลำบากแล้วนะ
1: นัดที่3
0: น่าอยู่ไม่มี3แต้มอยู่ลำบากเสมอมา2นัดนี่ก็ต้องถือว่าเสียรังวัดไปเยอะแล้วนะนะครับ
1: ครับตามนั้นไม่สวนกุหลาบครับ
0: ตามด้วยสินไป
1: ครับด้วยสินนะ
2: คู่นี้เป็นคู่ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งวันอาทิตย์นะครับเวลา 22:30 นะฮะ
1: ลอนดอนดาร์บี้แมตช์
2: เป็นเกมคู่ที่ไม่สำคัญใดๆนะครับอาร์เซนอลแชมป์เก่านะครับเปิดบ้านที่เอมิเรตสเตเดียมพบกับเชลซี
1: ทั้งสองทีมในบ้านนะฮะ
2: พบกับเชลซีทั้งสองทีมเนี่ยมีความเหมือนกันคือ6คะแนนเท่ากัน
1: ครับ
2: ยังไม่แพ้มาทั้งคู
1: ่ยังครับ
2: แล้วก็ชนะรวดทั้งคู่นะฮะ
1: คืนวันเสาร์นี่จะมีทีมแพ้แล้วครับ
2: อาเตต้ามิเกลอาเตต้าสเปนนะครับแล้วก็อาลองโซสเปนนะครับแล้วก็รุ่นราวคราวเดียวด้วยแต่ที่อาลองโซเหนือกว่าอาเตต้านิดนึงก็คือว่าอาลองโซเนี่ยอดีตทีมชาติสเปนส่วนอาร์เตต้าไม่ติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่นะ
1: โอ้นี่โค้ดก็ขมเล็กน้อย
2: ขมเล็กน้อยคริสตันวิเคราะห์อย่างนี้ฮะ
1: ครับ
2: เขาบอกว่าฟอร์มการเล่นของอาร์เซนอลเนี่ยดูติดขัดไปบ้างในนัดล่าสุดที่เจอกับแอสตันวิลล่าในขณะที่ผมเนี่ยชอบสิ่งที่ซาบีอาลองโซทำกับเชลซีณปัจจุบันเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับการครองบอลและนั่นไม่ใช่แนวทางที่เชลซีใช้เพื่อหวังผลการแข่งขันคือไม่เน้นการครองบอลแต่เน้นผลการแข่งขันมันดูจะเป็นเรื่องแปลกนะครับเพราะว่าตอนที่ผมดูรูปแบบการเล่นของเบลลูคูเซนทีมเก่าของซาบีอาลองโซเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาเน้นการครองบอลได้อย่างเหนือชั้นแล้วก็คว้าแชมป์บุนเดสลีกาไปแต่ครั้งนี้เนี่ยสไตล์ของอาลองโซเปลี่ยนไปดังนั้นเนี่ยมันก็เลยน่ากังวลตรงที่ว่านี่มันเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแล้ว2นัดที่แล้วเนี่ยเชลซีลงเล่นเห็นว่าพวกเขาแทบจะไม่ได้ครองบอลเลยนะฮะคือไม่ได้ครองบอลเหนือกว่าคู่แข่งเลยในเกมกับฟูลแลมเนี่ยพวกเขาครองบอลไปแค่ 38% และลดลงเหลือ 25% เท่านั้นในเกมที่พบกับไบรตันแต่ทั้ง2เกมเนี่ยพวกเขาชนะทั้งคู่ผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะแผนการเล่นหรือว่าไม่มีนักเตะที่มีศักยภาพในการครองเกมกันแน่แต่ผลการแข่งขันเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนบอลของเชลซีชื่นอกชื่นใจหรือว่ามีความสุขนะครับในขณะเดียวกันอาร์เซนอลเป็นทีมที่แข็งแกร่งและเขาเสริมนักเตะเข้ามาเนี่ยทำให้ทีมเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นถ้าคุณถามนักวิจารณ์ฟุตบอลเนี่ยแทบจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอาร์เซนอลจะสามารถป้องกันแชมป์ในฤดูกาลนี้ไว้ได้
1: ใครก็ตอบอย่างนี้เลย
2: จุดเด่นของทีมของอาร์เตต้าก็คือพวกเขาสามารถปรับเปลี่ยนสไตล์การเล่นได้หลากหลายรูปแบบนะครับพวกเขาถล่มแมนซิตี้ในคอมมูนิตี้ชิลด้วยฟุตบอลที่สวยงามและเล่นได้ดีแล้วกับเกมคอมมูนิตี้นะครับก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็สามารถเค้นฟอร์มจนสามารถเอาชนะนัดที่ยากอย่างเอาชนะแอสตันวิลล่ามาได้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าเกมจะออกมาในรูปแบบใดผมยังเชื่อมั่นว่าแชมป์เก่าจะชนะนะครับคริสตันให้อาร์เซนอลชนะเชลซี3-1 AI ให้เสมอกัน2-2
1: 3-1 เยอะไปไหมคุณธีรชัย
0: รักพี่เสียดายน้องนะ
1: ยังไงต้องไปเสียดายเชลซีฮะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ใชผมไม่ชอบอลองโซ่ด้วยไง
1: โอ้
0: คือแล้วยิ่งเห็น2นัดที่เขาเล่นนี่มันเอนเตอร์เทนสุดๆเลยนะ
1: อ
0: ืมเชลซีตอนนี้มันสไตล์มันเอนเตอร์เทนคนดูมากเลยนะแต่ว่ามันมาเล่นอาร์เซนอลแล้วจะไปบอกว่าเชลซีจะชนะอาร์เซนอลในบ้านอาร์เซนอลเนี่ยมันเป็นไปไม่ได
1: ้ครับ
0: ผมสั้นใจนะคู่นี้อาจจะแบ่งกันคนละแต้มนะ
1: เสมอ
0: ถ้าจะมีผู้ชนะก็ต้องเป็นเจ้าบ้าน
1: ครับผมเพิ่งนึกได้เชลซีก็จะมีตัวเก่ากว่า2ตัวด้วยใช่ไหม
2: ใช
1: ่ของอันเจ
2: ้าแดงเดือดสั้นนะ
1: ไอ้นี่ตัดทำอะไรไม่ได้2คนนี้จะลงสนามโอ้เห็นหน้าเสมอเหมือนกันนะกุญแจยันแล้วนะแต่บ้านอาร์เซนอลน่ะกำลังคึกด้วย
0: มันเดินทางกันไม่ไกลมาก
1: แม้ว่าจะฝืดฝื
0: ด
1: เกมล่าสุดได้วิลล่าไปลูกเดียวคนอื่นก็ยิงวิลล่ากัน 3-4 ลูกไง
2: เ
1: ออก็เลยดูแปลกๆไงโอกาสเสมอมีนะ
0: ดูเกมแล้วโดนยิงหลายลูกอ
1: ่
0: ะ
1: จริง
0: เหรอดูเกมแล้วหวาดเสียวหวาดเสียว
1: พอไปเน้นเกมรับซะเยอะเนี่ยอาร์เซนอลซื้อตัวก็เน้นกองหลังงั้นเลยโอกาสเสมอมีนะฮะเจอทีมเอนเตอร์เทนอย่างเชลซีน่าจะเป็นอย่างนี้ครับจะได้สนุกหน่อยนะทิ้งแต้มบ้างนะครับอย่าทิ้งหายเดี๋ยวจะเหมือนในลีกบ้านเราเนาะเออผมมองเสมอเหมือนคุณธีรชัย
2: อืม
1: ครับ
2: ก็ประมาณนี
1: ้คานคริสตันหน่อยโอ้โหให้อาร์เซนอล 3-1 เลย
0: เยอะไปเยอะไป
1: เยอะไปเยอะไป
0: แต่พูดนี้ผมว่ามันจะออกสูงนะ
1: ออกสูงหมายถึงเสมอ 3-3 อย่างเงี้ยเหรออ
0: ะไรแบบนั้นน่ะยิงกันแหลกโอ้สไตล์เอนเตอร์เทนน่ะ
1: มันต้องให้เชลซีขึ้นนำก่อนถึงจะออกอย่างนั้นแต่ถ้าอาร์เซนอลนำก่อนนี่จบเลยแต่อะอาร์เซนอลไม่แพ้แต่อาจจะเสมอได้หน้านี้ค่อนข้างจะเยอะนะฮะประมาณนี้บอลไทยเราขอข้ามแล้วกันนะหรืออยากจะพูดสักคู่ไหมฮะ
0: ไทยลีก
1: ต้องผ่านบอลไม่มีคู่ในสูสีเลยนะ
0: คือมันปอบจั่วหัวก็รู้แล้วว่าใครจะแชมป์แล้วนี่ม
1: ัน
0: ก็
1: มันมีคู่สูสีด้วยเรื่อง
0: ไม
1: ่
0: มี
1: ก็ลุ้นน้องใหม่3ทีมนะ
0: เล่นไปสัก 2-3 เกมแล้วดูว่าใครจะขึ้นมาทาบรัศมีแล้วค่อยว่ากัน
1: ดูใครมีแววหน่อย
0: เอาใจช่วยประจุ FC ของโค้ชอัจฉริยะไปก่อน
1: ครับ
2: ผมมีตัวเลขอันหนึ่งที่น่าสนใจ ที่เขารวบรวมมานะฮะก็คือเรื่องของราคาบัตรเข้าชมเนี่ยตรงข้ามกับอัศจรรย์มีหลังคานะเพียงแค่อย่างบางสนามนะ
1: ครับ
2: สนามที่กีฬาสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือว่าสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยตรงข้ามอัฐจันทร์มีหลังคานะ120บาทเอง
1: 120
2: เออส่วนอัฐจันทร์มีหลังคาเนี่ยหรือว่าอัฐจันทร์ที่ประธานนั่งเนี่ย
1: 300
2: ส่วนใหญ่เนี่ย200บาทเองนะ
1: 200
2: มีแพงหน่อยก็ที่ช้างอารีนาเนี่ย300ถึง 2,000 ส่วนที่เหลือเนี่ยประมาณ180บ้าง200บ้าง
1: ครับ
0: 2,000 นะ
2: ฮะ
0: 2,000 บาทแล้วค่าตั๋ว
2: ช้างอารีนาพี่แ
1: ม่บุรีรัมย์
0: ใช
2: ่
1: ที่นั่ง VIP เขาไง
2: ใช่300ถึง 2,000 พี่แม่300ถึง 2,000 ในฝั่งมีหลังคานะในฝั่งประธานนะฮะ
1: ครับมันมีบูธพิเศษอยู
2: ่
1: สนามเหมือนเลสเตอร์ทุกกระเบียดนิ้วเลย
0: ทางบีจีทางอะไรเขาก็มีบูธพิเศษมีห้องแอร์ห้องอะไร
1: มีอันนั้นส่วนจะแขกรับเชิญเน
2: า
1: ะ
2: บีจีเนี่ยบีจีเดี๋ยวนะฮะ
1: ดูที่ตั๋วตรงนี้ขายยังไงที่มีถั่วให้กินด้วย
2: BG 200ถึง 1,800
1: 1,800
2: 200ถึง 1,800
1: BG
2: แต่ว่าอย่างแพสสเตเดียมเนี่ย180ถึง220
1: โหไม่มีบล็อกนั้นหรอ
2: ราชบุรี2
0: ก็ไม
1: ่มีบล็อก
2: ราชบุรี200นะครับ3อ่าวเนี่ยของพี่เตี้ยเนี่ย200
1: ครับ
2: ชลบุรีเนี่ย200
1: ครับ
2: ระยองเนี่ย150
1: โอ้วันนี้ระยองจะเล่นกับประจวบด้วยวันนี้นะ
2: ถ้าไปที่สนามทะเลหลวงนะอัฐจันทร์ฝั่งประธาน
1: สุโขทัย
2: 120
1: 120ไม่มีบล็อกอีกเหมือนกัน
2: แล้วก็ถ้ามีอีกสนามหนึ่งนะก็คือสนามที่ตินสุรานนท์ที่จะประเดิมวันนี้
1: อัศนีใช้
2: ก็120นะ
1: 120โอ้เทียบกับตั๋วอัศนีวสันนี้คนละเรื่องเลยนะฮะ
2: ใช่ครับ
1: งั้นเป็น 7,500 6,500 นะฮะ 3,500 เงี้ยครับ
2: ช่วยกันเข้าไปให้กำลังใจนะครับให้เต็มสนามทุกสนามนะ
1: ครับประมาณนี้จะพูดถึงอัศนีวสันสุดท้ายจริงๆไหมครับผมชอบสักเพลง2เพลงไหมครับ
0: คือจะพูดถึงอันนี้ก็เมื่อวานก็ยังมาวิเคราะห์กันอยู่ว่าก็เดชบุญเหมือนกันนะ
1: เดชบุญว่า
0: ที่ไปพบไง
1: อ๋อครับ
0: ว่ามันมีอะไรถ้าไม่นั้นเดี๋ยวก็จะเป็นข่าวเป็นข่าวก็อยู่เป็นอาถรรพ์เดือนสิงหากันยาครับพี่ดีว่าไปเจอนะไม่เจอยุ่งกันนะ
1: นี่ความสำคัญของคอนเสิร์ตนี้ขนาดสคบนะต้องเข้าไปดำเนินการสอบสวนเรื่องนี้ด้วยนะครับ
0: เป็นข
1: ่
0: าว
1: เป็นข่าว
0: แล้วก็เป็นดูมันก็ดูในเรื่องของการดูเรื่องชดเชยเรื่องอะไรไงแต่จริงๆคนจัดเขาก็หนึ่งเขาก็ตัดสินใจตรงนี้นี่เขาก็รับผิดชอบแสดงถึงความรับผิดชอบเต็มที่แล้วนะไอ้นู่นไอ้นี่อะไรต่างๆอยากยอมหยุดยกเลิกทำนู่นทำนี่อะไรไปสงสารเจ้าป้อมเลยฮะก็แต่ยังคือใกล้ๆก็ยังอยากเล่นแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำอะไรได้นะเขาก็เป็นคนดีนะ
1: ครับ
0: เออปืนน่ารักอ่ะก็เสียดายเหมือนกันก็คงต้องกลับมาเล่นอีกครั้งนึงนะครับ
1: ครับก็อย่าเพิ่งเลิกเลยนะบางทีอาจจะมีพิเศษสักงานสองงานเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: อัศนีตอนนี้ผู้ฟังเราส่งมาเรื่องอายุ71วสันต์69เรื่องเล่าจากธีรชัยวันศุกร์
0: ก่อนเรื่องเล่าก็มีวิพากษ์วิจารณ์เรื่องสนุกเกอร์หน่อยเมื่อคืนของเราก็ทำได้ดีนะ หมูนพลแพ้จอห์นนิกกินส์ไปวันก่อนแพ้ 4-3 แต่เมื่อคืนนี้เรียกว่าถึงฎีกาเหมือนกันนะแมนน่ะแมนนครปฐมเขาเข้ารอบไปนะเขาเพิ่งพ้นโทษแบนไง
1: กลับมาเล่น
0: จอห์นนิกกินส์ก็สู้ได้ถึงแพ้ไปแพ้เฟรมตัดสินเหมือนกันนะแล้วก็โหเรียกว่าโอ้สนุกมากคู่นี้ก็ถือว่านักสนุกเกอร์ไทยในรายการนี้ก็ต้องทำได้ดีแล้วก็มันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเล็กน้อยเกี่ยวกับที่จอห์นเมอร์ฟี่เขาก็เรียกเขาก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าไอ้รายการฤดูกาลนี้มันไปรวมรายการ3รายการใหญ่ไว้ในจีนในช่วงเวลาเดียวกันสับในวงการสนุกเกอร์เรียกไซน่าสวิงเนี่ยเขาบอกว่ามันนานเกินไปมัน3รายการที่มันอยู่อาทิตย์เป็นอาทิตย์นี่มันต้องอยู่ถึง6อาทิตย์นะ6อาทิตย์นี่ก็เดือนครึ่งเขาบอกมันไม่ไหวนะคือมันอยู่ในที่เดียวในเดสทิเนชันเดียวกันเนี่ยมันก็นานไปเหมือนกันเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ไชน่าโอเพ่นแล้วก็อู่ฮั่นโอเพ่นนี่ก็ทำให้การไปอยู่เนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างเช่นมาร์ควิลเลียมเนี่ยเดินทางกลับอังกฤษคืนวันอาทิตย์ลงแข่งเบติสโอเพ่นวันจันทร์แล้วก็แพ้ไปเลยแพ้ 4-0 ให้กับเดวิดคิวเบิร์ตไปเลยตัวเขาเองก็ไม่รู้เขาไม่ได้พูดตัวเขาเองก็เหมือนกันนะก็ไปล่าไปอีกวันก็แพ้ให้เดวิดคิวเบิร์ตเหมือนกันอีกปัญหาหนึ่งเขาก็บอกค่าใช้จ่ายคือนักกีฬาระดับท็อปนี่อาจจะรับมือกับการอยู่จีนเพิ่มได้แต่ว่าผู้เล่นที่ไม่ได้ระดับท็อปล่ะที่พักค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกอะไรต่างๆนี่มันก็ทำให้มีปัญหาเหมือนกันก็ฝากไว้พิจารณาเพราะว่าจอห์นเมอร์ฟี่นี่เขาก็ไม่ใช่ผู้เล่นอย่างเดียวนะเขาเป็นกรรมการของไอสหพันธ์แบดมินตันไอสหพันธ์ WST นี่เวิลด์สนุกเกอร์ด้วย ก็เป็นเรื่องที่ก็ดูแล้วเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่ามันก็มีปัญหาเหมือนกันจัดมากเกินไปก็ไม่ได้นะที่จีนตอนนี้จริงๆต้องน่าชอบนะเพราะรายการมันเพิ่มนะ
1: ยิ่งเพิ่มก็ยิ่งมีเงิน
0: ยิ่งเพิ่มยิ่งดีแต่เพียงว่ามันคล้ายๆกับว่าไปอยู่ที่เดียวกันมากเกินไปเพราะว่าถ้าคุณตกรอบแรกใช่ไหมรายการนี้คุณต้องอยู่อีกอาทิตย์กว่าๆถึงจะไปรายการหน้าไงสรุปแล้วถ้าคุณตกรอบแรกทั้ง3รายการแต่คุณอยู่6อาทิตย์มันไม่ไหวไงมันไม่ไหวเท่านั้นเองก็หัดกิน
1: เป็ดปักกิ่งให้เป็นก็จบ
0: ก็ต้องแต่จริงๆค่าของชีพมันก็ไม่น่าจะแพง
1: ใช่ถูกกว่าดอนๆเยอะ
0: ส่วนกับผมว่าดีคือมีทัวร์นาเมนต์ดีกว่าไม่มีนะนะไม่แห้งแล้งอดอยากปากแห้งก็ว่าเขาพอมีรายการก็ต้องไปจัดกันว่ากันไปนี่ก็เป็นมุมมองของสนุกเกอร์ที่เล่าสู่กันฟังก่อนจะมาเรื่องเล่านะครับเรื่องราววันนี้ปิดท้ายของสัปดาห์นี้ชีวิตนี่เป็นของขวัญล้ำค่าอย่างที่สุดที่เรามีนะคือเราเกิดขึ้นได้มา
1: เกิดมานี่ถือเป็นบุญแล้วครับ
0: เกิดมาก็ถือว่าเป็นบุญแล้วเพราะฉะนั้นนะต่อเมื่อชีวิตเนี่ยเราก็ต้องทำความดีก็ต้องทำให้ชีวิตมีความสุขแล้วก็สามารถที่จะทำประโยชน์สูงสุดเท่าที่แต่ในการมีชีวิตของเรานี่จะมีคุณค่าแต่แน่นอนล่ะครับว่าชีวิตในที่นี้นี่หมายรวมถึงการมีจิตใจที่สามารถนึกคิดได้นะแล้วก็ต้องถือว่าในความมีชีวิตเนี่ยสรรพสิ่งทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่ก็มนุษย์นี่ก็ต้องถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐแล้วก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาแล้วอย่างว่ามีทั้งบุญแล้วก็ต้องถือว่าโชคจะถือว่าโชคดีก็ได้นะสำหรับการที่ครั้งหนึ่งเราเกิดมาเป็นมนุษย์มีชีวิตถึงแม้ว่ากายจะไม่สมประกอบแต่ว่าหากมีจิตใจที่ทำงานได้เป็นปกติชีวิตนี้ก็สามารถเปิดโอกาสให้เราได้พบสิ่งที่ดีงามมีความสุขได้ไม่น้อยกว่าคนอื่นหรอกครับชีวิตกับความทุกข์เป็นสิ่งที่ยากแก่กันไม่ได้ครับคุณสุเทพคุณยุทธพงศ์ท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: เป็นเรื่องจริงนะดังมีสำนวนที่ชาวพุทธคุ้นเคยกันดีว่าการเกิดก็เป็นทุกข์ เมื่อเกิดมาแล้วไม่มีใครหนีความแก่ความเจ็บความพลัดพรากและความตายไปได้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเกิดมาแล้วจะพ้นทุกข์ไม่ได้ผู้ที่แก่ชราแต่ไม่มีทุกข์มีอยู่มากผู้ที่เจ็บป่วยแต่ใจจิตใจสดใสก็มีอยู่ไม่น้อยคือแก่คือจริงๆส่วนใหญ่แก่มันก็คิดมากแล้วก็ทุกข์อ่ะแต่ว่าแก่แล้วทำให้จิตใจสบายๆไม่ทุกข์ก็มีอยู่มากมายคนที่เจ็บป่วยก็แต่ว่าจิตใจยังสู้จิตใจยังสดใสก็มีอยู่ไม่น้อยทุกข์กายก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องประสบทุกข์กายนี้แหมเจ็บไข้ได้ป่วยไอ้นู่นไอ้นี่แข้งขาเป็นนู่นเป็นนี่เราก็เป็นกันทุกคนนะแต่ทุกข์ใจอ่ะนะมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะไอ้ทุกข์ใจนี่มันอยู่นานนะไอ้ทุกข์กายไอ้ทุกข์กายเนี่ยบางทีเป็นนู่นเป็นนี่ฟกช้ำดำเขียวมันก็นะแต่ไอ้ทุกข์ใจนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นชีวิตนี้นี่เราสามารถให้อิสระแก่เรานะในการที่ยกจิตให้อยู่เหนือทุกข์ได้ก็เมื่อทางใดที่เราทุกข์ใจเราก็พยายามที่จะยกระดับของจิตใจให้อยู่เหนือทุกข์ได้ดังนั้นไม่ว่าจะชีวิตนี้จะเต็มไปด้วยความลำเค็ญเพียงใดก็ขอเชิญชวนว่าเราก็ไม่ควรจะไปชิงชังชีวิตจะไปประชดประชันอะไรชีวิตโอเคมันคนเราอย่างนั้นก็จะมีคำว่าเกิดมามันมีบุญวาสนาไม่เท่ากันแล้วบางคนเกิดมาบนกองเงินกองทองบางคนเกิดมาอยู่ความทุกข์ยากลำบากเพราะฉะนั้นก็ยกจิตให้อยู่เหนือทุกข์จำเค้นเพียงใดก็อย่าไปชิงชังประชดประชันชีวิตเลยก้มหน้าเขาเรียกหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะก็ต่อสู้กันไปก็หมายถึงว่าถ้าเป็นเรื่องนี้ก็ต้องเปิดใจรับแล้วครับทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันให้เต็มที่ก็แล้วกันนะเราแต่ละคนก็มีวิถีของการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันโชคชะตาในการรับความทุกข์ความสุขก็ไม่เหมือนกันนั้นเมื่อเกิดมาแล้วครั้งหนึ่งในช่วงชีวิตหนึ่งอะไรที่ดีที่สุดอะไรที่แย่ที่สุดก็เปิดใจรับมันแล้วก็ทำให้มันทำทุกอย่างให้มันเต็มที่ถ้าทุกข์มากก็หาทางแก้ไขรับปัญหาให้เต็มที่สุขมากก็ใช้ประโยชน์จากสุขนั้นก็ทำให้ชีวิตของเรามีความสุขให้เต็มที่ความทุกข์นั้นหากเรารู้จักมันอย่างถูกต้องก็จะกลายเป็นนี่ในทางธรรมแล้วนะคุณสุเทพนะท่านมหาสุเทพนะ
2: ครับ
0: หากเรารู้จักมันอย่างถูกต้องก็จะกลายเป็นประตูสู่ธรรมที่ลึกซึ้งได
2: ้
0: กระจายความทุกข์นั้นเป็นเครื่องดับทุกข์นั่นแหละเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ก็ได้ย้ำเตือนแล้วว่าทุกข์น่ะมีไว้ให้เห็นนะแต่ว่าไม่ใช่ให้เป็น
2: ใช่ครับ
0: นะทุกข์ก็มีไว้ให้เห็นแต่ว่าไม่ใช่ให้เป็นฉะนั้นหากคิดได้อย่างนี้วางใจได้อย่างนี้เราก็จะเป็นมิตรกับทุกประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตครับท่านผู้ฟังครับรวมทั้งเมื่อมีประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาวางใจได้อย่างนี้แล้วทุกมีไว้ให้เห็นไม่ใช่ให้เป็นแล้วนี่การใช้ชีวิตก็จะสามารถที่จะทำให้ชีวิตการใช้ชีวิตนั้นเกิดประโยชน์ได้สูงสุดเท่าที่จะทำได้มันก็จะเป็นในมุมของปรัชญาหรืออุดมคติของชาวพุทธนะในการใช้ชีวิตนั่นก็คือนิพพานนั้นเป็นบรมสุขอย่างนี้เขาจึงจะเรียกว่าเป็นมิตรกับชีวิตอย่างแท้จริงทุกมีไว้ให้เห็นมิใช่ให้เป็นครับก็เลยจะฝากกลอนนี้ไว้ในสุดสัปดาห์วันศุกร์ดังนี้ครับทุกมีไว้ให้รู้เห็นทันไม่ใช่เป็นไปสันโศกแค้นจองจิตพินิจพันคลาดเคลื่อนสติแหรู้เท่าทันจิตแม้นละได้ใจสบายทุกมีไว้เห็นไม่ใช่เป็นละได้ใจสบายก็หวังว่าท่านผู้ฟัง จะมีสุขมากกว่ามีทุกข์มันต้องค้ากันไปแต่ขอให้สุขมากกว่าทุกข์แล้วก็สุขตลอดไปทั้งสุดสัปดาห์นี้แล้วก็ตลอดถึงจะพบกันในวันจันทร์หน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยมยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
2: 8:48 น. 13วินาทีนะครับช่วงสุดท้ายของ Morning Talk บอกเราชาวกีฬานะครับ
1: ชีวิตใจยังอยู่ก็สู้กันไปหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน
2: ครับ
1: นะเล่นกอล์ฟครับผม นะเสาร์นี้ก็ปัญญารามเหมือนเดิมหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินข้างๆก็คุยกับน้องแคทดี
2: นี
1: ่อ่ะไปดูข้อความมันนี่เยอะจริงๆครับขอบคุณทุกข้อความนะครับ4689899เริ่มกันที่ข้อความแรกอ๋ออิจฉาคนไทยจังอยู่ๆก็มีน้ำมันผุดขึ้นมาตั้ง200,000 ลิตรที่กทม.น่าชื่นใจแทนคนไทยเนาะที่ยุคนี้ได้นายกที่มีบุญวาสนาแบบนี้จากอังเกิลวุ้นเส้น ป๋าคุณดุเทพวันอาทิตย์ที่6นี้เป็นวันเกิดของโมร็อกโกหรือ
2: อะไรนะ
1: คุณแอปเคียวซีน่าจะเป็นวันเกิดของแกช่วยอวยพรหน่อยนะครับเพราะผมไม่ค่อยมีคนที่เคารพอวยพรให้สักเท่าไหร่ครับจากคุณแอปเคียวซีขอบคุณมากๆครับเกิดวันที่6วันอาทิตย์นี้
2: วันอาทิตย
1: ์นี่ยังไม่ถึงแต่ขอให้อวยพรก่อนเพราะรายการเราไม่มีในวันอาทิตย์ไง คุณแอปเขาอยากให้นะครับคนข้างวัดอย่างกรุงเทพอวยพรหน่อยครับ
2: ก็มีความสุขนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างแง่บวกแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงนะครับดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทนะ
1: ครับของผมเอาแบบรวดเร็วเลยนะขอให้นะครับเชลซีบุกไปชนะอาร์เซนอลเลยแล้วขอให้สุขภาพของนะคุณแอฟแข็งแรงนะครับส่วน8499บอกว่าไอ้ส่วนตัวผมอะนะเกิดไม่ทันเพลงเข้ารายการแต่ฟังแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเพลงได้นะร้องคำเดียวเกือบทั้งเพลงแล้วก็มีแต่เสียงดนตรีบนไปบนมาอย่างเดียวคือไม่ชอบสไตล์ดี
2: เองเลยนะ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะมันก็มีปัญญาแฝงอยู่นะแต่สไตล์นี้บอกไม่ชอบนะปัญหามาปัญญามีเนี่ยนะ
2: แต่ว่าของคืน99ของเราเนี่ยปัญญามีมาตลอดนะ
1: ครับครับ
2: เพราะอย่างน้อยก็สุดในประมาณ20กว่าปีอ
1: ่ะมีหมอปัญญาอยู
2: ่หมอปัญญาของเรานะเป็นที่รักของเรา
1: คอนเสิร์ตบอกว่าสุดท้ายจริงมันเกิดปัญหาไงแต่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยเพลงนี้ก็เลยเลือกเพลงนี้นะนี่ไงวันเกิดของผมวันที่6รบกวนป่าคุณเทพช่วยอวยพรด้วยก็ใช่ละส่งมา2ข้อความครับจัดให้เรียบร้อยสวัสดีครับป่าพลเทพตอนนี้นายกแค่ดูว่าทำไรแล้วได้แสงหรือเป็นภาพที่ดีเขาก็จะทำนะครับเหตุผลเพราะทำอะไรไว้เยอะนะฮะก็ตอนนี้อยากให้เปลี่ยนแปลงการปกครองเลยครับผมคุณป้อมใจเย็นสิปัญหามันแก้ได้ในสภานะแต่ถ้ามันแก้ไม่ได้จริงนะมันทำอะไรมันเกินเลยไปเดี๋ยวเขาก็ชวนเดินลงถนนเองแหละครับนักเตะคนไหนชอบงานผสมตอบนิกวูทูมาดูดิ
2: คนิกฮะ
1: นิกวูทูมาเดอร
2: ์สุดท้ายทีมชาติเยอรมันไง
1: ที่ย้าย
2: ไปอยู่ยูเวนตุส
1: จ
2: ากนิวคาสเซิลไปยูเวนตุส
1: เขายืมตัวไปแล้วนะ
2: ใช่ครับ
1: นะครับ ป๋าพวกนี้มันเกิดผมนะผมอายุย่าง27แล้วนะน้องอาร์มอ
2: ุ้
1: ยยังแต่งชุดนักเรียนมาเดินอสมทอยู่เลยตอนนั้นเรียนมัธยมปลายครับอุ้ยจังเลยนะ
2: มีความสุขมากครับ
1: โอ้นี่เลยเป็นเจ้าเพศแล้วนะ
2: พ
1: ระรามมอร์นิ่งทอล์กบอกเล่าไม่เหงาแน่จันทร์ศุกร์สนุกแท้

0: ให้แลเหลียวข่าวกีฬามากมีมิเปล่าเปลี่ยวไม่ห่อเหี่ยวแน่นอนในตอนเช้าป๋าแปะและพี่เทพเก็บความรู้ช่วยเชิดชูทุกอย่างให้ห่างเศร้าอยู่ที่ไหนใกล้ๆในใจเรามิใช่เบาเด่นได้ไม่เป็นไรจบด้วยชื่อเพลงไงพี่เทียนขอบคุณครับ
1: ครับพี่เทียนครับ
0: สวัสดีครับป๋าพี่เทพบ้านผมอยู่แถวมิทีนตรงแยกมิทีนจะมีการสร้างสะพานข้ามรถขาเข้าเออใช่ใช่มีการสร้างสะพานข้ามแยกไงมันเป็นขาเข้านะฮะขาเข้าเมืองตอนนี้กำลังเจาะถนนทำอยู่ต่อหม้อแล้วก็ทำการย้ายท่อประปาขนาดใหญ่และสาธารณูปโภคครับอืมก็เนี่ยเขารออยู่พอทางรถไฟมันเสร็จไงเสร็จนะแต่วิ่งไม่ได้นะไอ้สายสีส้มอ่ะมันว่างๆมั้งก็เลยทำถนนข้ามทางแยกอีก
1: อันนี้แจ้งให้ทราบ
0: งบเหลือ
1: แจ้งให้ทราบ
0: ครับก็เมื่อก่อนจะมีอยู่3เส้นสุขาภิบาล1สุขาภิบาล2สุขาภิบาล3หลังนั้นก็มีการเปลี่ยนชื่อสุขาภิบาล3นี่เป็นรามคำแหงสุขา2ก็เป็นเสรีไทยสุขา1บ้านผมไงเป็นนวมินทร์นวมินทร์นี่จะเจริญก่อนเพื่อนเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่กรมทางหลวงเขาดูแล
1: ครับ
0: 4เลนตั้งแต่แรกเลยนะเพราะบ้านคุณสมัครสุนทรเวชอยู่ตอนนั้นเป็นหลวงพี่ครับกับคมนาคมแกส่วนเสรีไทยกับเราก็แบ่ง2เลนครับผมของบ้านผมเป็น4เลนตอนนี้ก็พัฒนาเท่ากันแล้วเดี๋ยวนี้เรียบร้อยตอนนี้เลยพัฒนาไกลกว่าผมอะมีถนนข้ามแยกเลยนะบ้านผมยังไม่มีเลยคุณสมบัติมีบุรีคุณต้องดีใจนะลวงข้าวชนะประเภทหญิงคู่เข้ารอบ32นะครับอยู่ใน
1: ประ
0: เภท
1: ใช่ครับก็ไปเจอกับอิงกริสนิวซึ่งจะจับคู่กับเกียโรน่ามอริสันมอรันนะครับ จากเม็กซิโกนะครับ
0: นี
1: ่คือเราไม่ต้องไปวันต่อไปเพราะเพิ่งลงเพิ่งเข้ารอบ
0: วันเดียวลงรายการเลยนะ
1: เธอจับคู่กับนักเทนนิสจากญี่ปุ่นนะครับก็เป็นเอน่าชิบาฮาร่านะคร
0: ับ ก็ไปรอบลึกๆเลยรับทราบอีกก้อนนึง
1: ใช่ครับ
0: ดีเจทั้งสองครับพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้คู่ไหนจะไม่ละไว้ในสถานที่เข้าใจนะจะแจ้งด้วยนะครับผมคู่แมนยูผมไม่ยอมให้ละนะฮะที่เราละก็คือลิเวอร์พูลว่าแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: มีแมนซีนะที่เราละไว้เพราะแมนซีผมไม่น่าจะพลาด
1: ใช่แมนซีกับโคเวนทร
0: ี
1: คือทีมหนึ่งแพ้รวดทีมหนึ่งชนะมารวดนะฮะ
0: มีอยู่คู่ที่สูสีมากเลยนะฟอร์เรสต์เจอสเปอร์
1: ฟอร์เรสเจอสเปอร์ใช่ไหม
0: ฟอร์เรสเล่นในบ้านนะฟอร์เรสของอีวอลเวอร์กาสเนอร์เนี่ยส่วนสเปอร์ของโรเบโต้เดเซบีเนี่ยสเปอร์สองนัดนี่ยังไม่เอาอ่าวไม่เอาทะเลเลยนะ
1: ครับ
0: ได้นักเตะแมนซีมาเสริมอีกสองคนนะซาวิโอแล้วก็โอมามามูดเนี่ยเขาชี้ไปที่คู่ไหนนะคู่นี้
1: เดี๋ยวนะฮะ
0: น่าจะ
1: แมนซีใช่ไหม
0: ไม่ใช่ฮะฟอร์เรสเจอสเปอร์ฮะเตะ3ทุ่มวันเสาร์คู่นี้สูสีดูดีเหลือเกินฮะ
1: อ๋อ1-1ฮะ
0: 1-1ใช่มั้ย
1: ใช
0: ่ฟอร์เรสมี1คะแนนสเปอร์ยังไม่มีแต้ม
1: ใช
0: ่ให้เสมอกันไป1-1แบ่งแต้ม
1: แต่ว่า AI ให้สเปอร์จะบุกมาชนะ2-1
0: โอ้น่าจะปลอดภัยขึ้นถ้ายังไม่ชนะนี่ทีมใหญ่อย่างสเปอร์นี่โอ้โหแย่เลยนะ
1: แต่ถ้าแพ้เนี่ยนะลำบากเลยเพราะตอนนี้แกบวยนะสเปอร์แกบวยอยู่นะตอนนี้กินบวยอยู
0: ่หวยกับวิลล่าด้วยนะอ้าวท่านนายกฟังรายการนี้รายการงั้นขออนุญาตบอกผ่านนะครับว่าทำตัวให้ดีๆนะครับโอ้คุณป้อมก็ประเทศไม่ใช่บริษัทโอ้เข้าใจครับผมเข้าใจครับแล้วที่ดินกับการรถไฟก็ป่าสงวนนี่ก็ไม่ใช่ของใครของมันอันนี้เข้าใจครับเขากำลังดำเนินการอยู่อย่างเงียบๆแล้วก็ช้าๆอยู่นะครับน้องลวงข้าวลลนายังอยู่ในเส้นทางยูเอสเวนเพราะเธอลงแข่งประเภทคู่กับสาวญี่ปุ่นเข้ารอบ2แล้วครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: คนตามเธอเยอะนะส่งมา2คนแล้วผมก็ยังสงสัยอยู่ดีถ้าอาร์เซนอลกับเชลซีแบ่งกันคนละแต้มแล้วอีกแต้มมันหายไปไหนถ้าไม่ใช่ขอมันอยู่ได้ไหมครับคุณป้อมก็มุกนี้พอแล้ว
1: ผมสนใจที่ว่าทีมไหนจะแพ้ก่อนเพราะว่าอาร์เซนอลชนะมารวดนะครับในขณะที่เชลซีก็ชนะมารวด
0: จะมีทีมใดทีมหนึ่งสต็อปเรื่องการชนะทำไมผมต้องเสียเงินเป็นพันเพื่อไปนั่งดูบอลนะฮะซึ่งเอาที่ของการรถไฟไปทำด้วยนะครับก็มีคนอื่นเขาอยากเสียเราไม่อยากเสียก็ไม่เป็นไรคุณป้อมบ้านไกลรถยังไปเลยแต่สนามนี้เป็นสนามที่เขาใช้เวลาในการสร้างเร็วมากนะ
1: ใช
0: ่ทุกแบบทุกอย่างเอามาจากเลสเตอร์นะครับพอรู้ไหมว่าน้องเน่ต้อง

0: ไปนะครับ Data Center พร้อมน้ำมันเป็นแสนลิตรมีจริงเหรอพี่ยุทธก็จริงสิครับเจ้าหน้าที่ของรัฐไปเจอมันเป็นน้ำมันดีเซลเข้าไว้สำรองกรณีถ้าไฟของการไฟฟ้านครหลวงมันติดขัด
1: ครับ
0: เพราะว่าไอ้พวก Data Center มันหยุดไม่ได้ไง
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องมีเครื่องไฟสำรองอยู่ใช้น้ำมันเติมฮะโอ้ตุนไว้ 200,000 ลิตรนี
1: ่คือ
0: เขาเคลื่อนไหวตรงนี้ไม่มีใครรู้นะ
1: ใช่แล้วเขาสร้างจะเสร็จแล้วนะก็แปลกมากนะ
0: ก็แปลก
1: รัฐบาลไม่เคยรู้เลยฮะเขาสร้างจะเสร็จเลย
0: พอมารู้ตอนเขากำลังจะเปิด
1: กำลังจะเปิดเนี่ยรู้
0: แล้วตอนนี้อู้รู้กันใหญ่เลยนะฝั่งกรรมการดูนี่นั่นนะท่านนายกก็สั่งนะ
1: อ
0: ีกนิติอีกแล้วครับมีอยู่คนเดียวครับคนทำงานครับ
1: กรม
0: เป็นประธานครับ
1: กรมพัฒนาธุรกิจพลังงานก็เตรียมที่จะแจ้งความคือไอ้หลักการตรงเนี้ยData Center เนี่ยเขาไม่อยู่ในเมืองหลวงฮะเขาต้องมาอยู่ในเมืองที่มันแบบเมืองเฉพาะอะไร
0: ก
1: ัน
0: ดานกันดานประชาชนน้อยแห้งแล้งอะไรอย่างเงี้ย
1: ของเราตรงข้าม
0: โอ้โหอยู่ใกล้ๆสมทผมแล้วอยู่ข้างโรงพยาบาลพระราม9เลยนะ
1: แล้วมันมีที่อื่นอีกนะอันนี้เป็นที่เดียวนะมันยังมีที่อื่น
0: นี่เราเพิ่งรู้ที่แรก
1: เ
0: พราะตอนเขาขออนุมัติก่อสร้างเขาไม่ได้บอกเป็น Data Center เป็นโกดังประมาณนี
1: ้แฟนรายการในYouTube บอกว่าอคติให้ชัดคริสตันเนี่ยเวลาวิจารณ์แมนยูอันนี้ก็ว่ากันไปเขาบอกว่าขยะ
0: แม่นแล้วค่อยว่า
1: เขาบอกขยะมีอยู่ทั่วเมืองเนี่ยทำอะไรได้บ้าง
0: เก็บสิครับ
1: คือบังคับใช้กฎหมายเองเต็มที
0: ่
1: ฮะอันนั้นดีสุดนะครับ
0: จริงๆเรื่องขยะนะถ้าเราไม่ช่วยเก็
1: บ
0: เราก็อย่าช่วยทิ้งเท่านั้นเองบางคนทำเป็นขยันนะโอ้ยก้นบุหรี่ทิ้งในท
1: ่อ
0: ทิ้งในโถปัสสาวะโทษพวกนี้ทิ้งพื้นยังดีกว่านะครับ
1: ใช่ครับ
0: พวกนี้แหมขยันแล้วโง่เนี่ย
1: เขาบอกว่าสัปดาห์นี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยจะพิสูจน์ชัดเจนว่าคาริกกับคุณชายเนี่ยใครเจ๋งกว่ากัน
0: อาจารย์
1: ที่ก็ว่ากันไป
0: รอดู
1: เวลาหมดแล้วนะครับพี่ปายุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: ทำงานผิดกฎหมายชี้โทษหนักทั้งคนจ้างและแรงงานร้อยเอกหญิงภัตตารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับสถานประกอบการนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายทั้งนี้รัฐบาลเตือนไปยังนายจ้างสถานประกอบการรวมถึงประชาชนทั่วไปงดเว้นการจ้างงานหรือใช้บริการคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอาทิงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยงานขับขี่ยานพาหนะเนื่องจากเป็นการกระทำเข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานคนต่างด้าวพุทธศักราช2560หากนายจ้างหรือสถานประกอบการรับคนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์ทำจะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนและหากกระทำผิดซ้ำจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนหรือทั้งจำทั้งปรับและถูกห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเร่งดัน SME ใช้สิทธิ์ FTA ลดต้นทุนเพิ่มแต้มส่งออกนางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME ผ่านการใช้สิทธิประโยชน์จากการตกลงการค้าเสรีเพื่อลดต้นทุนทางภาษีเพิ่มโอกาสเข้าสู่การค้าต่างประเทศเร่งเตรียมผู้ประกอบการรองรับความต้องการการตกลงการค้าเสรีไทยEFTA ที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ช่วงต้นปี70ล่าสุดกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์รายงานช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน69ผู้ส่งออกไทยใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ FTA รวมมูลค่า 48,069 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1.57 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.33 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นสัดส่วนการใช้สิทธิร้อยละ 80.83 มูลค่าสินค้าส่งออกได้รับสิทธิพิเศษภายใต้ FTA รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่า FTA สามารถช่วยลดต้นทุนสร้างแต้มต่อสินค้าไทยได้จริงแต่รัฐบาลมองว่ายังมีช่องว่างในการเพิ่มการใช้สิทธิ์โดยเฉพาะบางตลาดที่ผู้ประกอบการยังใช้ประโยชน์จากสิทธิทางภาษีไม่เต็มศักยภาพจึงต้องเร่งแก้ข้อจำกัดด้านข้อมูลความเข้าใจกฎถิ่นกำเนิดสินค้าขั้นตอนการใช้สิทธิ์เพื่อให้ผู้ประกอบการรายเล็กสามารถเข้าถึงประโยชน์ FTA ได้มากขึ้น ไทยตอนบนยังต้องเฝ้าระวังฝนจับตาน้ำโขงสูงกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนช่วง 4-7 กันยายนประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0: เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังขณะเดียวกันพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงยังต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดจากน้ำที่ไหลลงมาตอนบนประกอบกับหลายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักและฝนตกสะสมจึงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนริมแม่น้ำส่วนพายุโซเดลขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงแล้วโดยไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: เดียว FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับทีมชาติกาน่าแต่งตั้งคาร์ลอสเคโรสกลับมาเป็นเฮดโค้ชอีกครั้งสมาคมฟุตบอลกาน่าหรือ GFA ประกาศแต่งตั้งคาร์ลอสเคโรสกุนซือชาวโปรตุเกสกลับมาเป็นเฮดโค้ชทีมชาติอีกรอบหลังอำลาตำแหน่งไปราว2เดือนสำหรับเคโรสเข้ามารับงานนี้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาจากนั้นเจ้าตัวนำกาน่าผ่านเข้าถึงรอบ32ทีมสุดท้ายศึกฟุตบอลโลก2026แล้วต่อมามีการประกาศว่ากุนซือรายนี้ได้ลาออกจากตำแหน่งโดยทางสมาคมฟุตบอลกาน่าเปิดเผยว่าการแต่งตั้งเคโรสกลับมาคุมทีมรอบนี้เพราะเชื่อว่าประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับทีมชาติกาน่าของเคโรสจะทำให้ทีมเดินหน้าไปได้อย่างแน่นอนต่อที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปล่อยตัวชิโดโอบีกองหน้าดาวรุ่งวัย18ปีย้ายไปร่วมทีมวิลเลียมทเวสสโมสรในศึกเอเรดิวิซีเนเธอร์แลนด์ด้วยสัญญายืมตัวตลอดฤดูกาลตามข้อมูลจากฟาบิซิโอโรมาโน่นักข่าวชื่อดังชาวอิตาลีระบุว่าการย้ายทีมครั้งนี้เป็นสัญญายืมตัวโดยไม่มีเงื่อนไขซื้อขาดขณะที่แมนยูยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของโอบีว่าจะก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ได้ในระยะยาวสำหรับโอบีประสบปัญหาในการหาโอกาสลงสนามกับทีมชุดใหญ่เนื่องจากการแข่งขันภายในทีมโดยการย้ายไปวิลเลียมทเวมีเป้าหมายเพื่อให้เขาได้รับโอกาสลงเล่นมากขึ้นและจะได้พัฒนาฝีเท้าต่อไป
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
3: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: กอล์ฟทริก
5: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
6: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 9:10 น.นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Golf Trick กับทาง FM99 Active Radio นะครับวันนี้วันศุกร์ครับอยู่กับผมเตวิทยาคังดิษฐ์แล้วก็โค้ชในตำนานนะครับคาถาทองไวทยานนท์พี่เจี๊ยบของเรานั่นเองสวัสดีครับ
1: คุณผู้ฟังครับสวัสดีครับโปเตครับ
0: สวัสดีครับพี่เจี๊ยบครับก็เป็นอีกครั้งนึงครับที่ตอนนี้กลายเป็นรายการ Golf Intent นะครับหรือ Motor Trick เลือกเอา SMS ส่งมาได้ครับ4689899นะครับ4689899แล้วทาง YouTube Live ของ FM99 Active Radio ช่วง Golf Trick ได้เลยนะครับ พูดคุยกันได้เลยช่วยผมจัดรายการแล้วก็มีคำถามอะไรเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือวงสวิงหรืออะไรก็ตามส่งเข้ามาได้เลยครับนะครับพูดคุยกันได้เลยนะฮะอ่ะก็ตามที่เรารู้กันว่าวีคนี้เป็นการแข่งขันโซฮามครับ เพราะฉะนั้นลีก
1: นะฝั่งคุณครับสตรี
0: ใช่เพราะฉะนั้นลีกสตรีแล้วก็ลีกของฝั่งผู้ชายอย่างPGA ทัวร์ก็จะมีการหยุดพักกันเพื่อให้
1: ให้เกียรติ
0: สาวๆเขาได้ไปสู้กันนะครับสาวๆจากอเมริกาแล้วสาวๆจากยุโรป
1: ครับ
0: แต่งานนี้มีคนไทยไปเล่นได้หนึ่งคนใช่ชื่อว่าซิลินบูติเย
1: ่
0: นะคือถามน้องถามน้องเปนโนแล้วตอนที่มาสัมภาษณ์บอกว่าซิลินบูติเย่นี่เขาเป็นคนไทยใช่ไหมพี่แกฟังภาษาไทยออกแต่พี่แกพูดไม่ชัด
1: ใช่ใช่ใช่
0: ด่าแกรู้แซวแกรู้จัก ตอนนี้แกเล่นให้กับทางฝั่งฝร
1: ั
0: ่งเศสแล้วก็อยู่กับยุโรปนะครับประมาณนั้นนะก็เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการแข่งขันของ PGA ทัวร์นะครับแล้วก็จะไม่มีการแข่งขันของ LPGA แต่จะมีการแข่งขันของ DP World Tour อยู่นะครับรายการ Omega Master นะฮะรายการ Omega European Master ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับตอนนี้ก็ผู้นำเป็นจีน
1: ครับ
0: อันผิดขออภัยนะอาชูวูจากจีนนำเดี่ยวอยู่ที่7อันเดอร์
1: ครับ
0: นี่นะฮะที่สองเป็นอินเดีย
1: ครับ
0: ชามาชูบาคา
1: ชามาชูบาคาน
0: ะครับนะชามาชูบาคานะครับแล้วก็ถ้าที่สองร่วมก็จะเป็นนางด้าของนิโคลาวอนเดลลิงชูเซนจากเยอรมนีแล้วก็ท็อดไคลเมตจากอังกฤษแล้วก็ทริสตันโรเลนส์จากแอฟริกาใต้แองเจลอารอยอโยราจากทางด้านของสเปนนะครับอยู่ที่2ร่วมเนาะส่วนของไทยเนี่ยพี่อาร์มเกียรติเดชอภิบาลรัฐของเราอยู่ที่อันดับ90ร่วมครับมีด้วยกันอีเวนต์พาส่วนสะดมแก้วกาญจนาอันดับ43ร่วมมีด้วยกัน2อันเดอร์ครับ
1: ครับ
0: สำหรับ2ไทย2คนไทยนะครับ
1: ครับ
0: พี่เจี๊ยบถึงกับงงไปเนี่ยล่ะสำเนียงผมเกินเจ้าของประเทศใช่มั้ยล่ะ
1: เ
0: ซ็นเจ้าของภาษา
1: ความสามารถพิเศษครับ
0: สำเนียงเกินเจ้าของภาษาไปหน่อย
1: คร
0: ับ นะประมาณนี้แล้วก็ถ้าเป็นทางด้านของเอเชียนทัวร์เนี่ยก็รอสำหรับวันที่17ถึง20ก็คือประมาณวีคที่2เป็นต้นไปนะครับ
1: ครับ
0: วีคที่3วีคที่3ประมาณวีคที่3สำหรับรายการหยางเต๋อทัวร์นาเมนต์นะครับที่ไต้หวันนะครับลิงโคอินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟแอนด์คันทรี
1: คลับ
0: คนไทยไปเพียบเลยฮะ
1: ครับ
0: แจ๊สเจนวัฒนานนท์สุธิพัฒน์ประทีปเทียนชัยภูสิทธิ์ทรัพย์อภรมัยเอกประฤทธิ์วูรัตนนท์วรรณศรีจันทร์สดมแก้วกัญจนาวนจากยุโรปลงมาเล่นด้วยนะ
1: ครับ
0: ชื่อมีชื่อเอนเทอร์อยู่นะแล้วก็ภูมิศักดิ์แสนศิลป์นะครับเมื่อวานพูดก็ไม่เคยเจอตัวเป็น
1: ครับ
0: นะฮะตาใสใช่
1: ตาใส
0: นะแล้วก็แดนไทยบุญมา
1: ครับ
0: สาริศสุวรรณรัตน์นะครับประวิตรตั้งกมลประเสริฐนะครับ
1: 30คนนะคุณ
0: ชลทิศ
1: ดูวันนั้นน่ะถามว่าใครไปบ้างเนี่ยบอก30คน
0: ยกมือกันหมดชลทิศชื่นบุญงามสุธิเศรษฐีประคองเวสุธิยงเจริญชัยอัตยุทธวินัยเจริญชัยกันเจริญกุลสุรัตสารัตวงชัยสิทธิ์พัชระคงวัดใหม
1: ่
0: พรหมมีสวัสดิ์ทรัพย์ชัยนิราช
1: ครับ
0: ทีเคไปด้วยรัชานนท์ฉันทานวัฒน์นะครับทวิตพลไทยก็ไปชื่อขึ้นอยู
1: ่
0: แล้วก็ทานพิสิทธิ์ออมสินก็ไปนะครับวัดรุนวะอรุณเล็มแก้วก็ไป
1: วรุณอิ่มแก้วที่เว็บ
0: ไปกันไปกันเยอะเลยครับ
1: ไปทำไมไปแข่งขันคนนี้นี่เป็นเขาเรียกอะไรนะเขาจะไม่ให้เข้าวีซ่าเข้าประเทศแล้วนะ
0: ทำไมครับ
1: เก่งเกินไปไต้หวันทีไรนี่แบบเอาแล้วเดี๋ยวก็มีลุ้นตลอดนี่เป็นไง
0: ครับครับก็ประมาณนี้สำหรับเอเชียนทัวร์ครับรอกันก่อนรอกันนิดหนึ่งนะฮะประมาณนี้แหละ
1: ก็เป็นจริงๆเป็น2รายการ 2รายการที่ติดกันเลยนะครับในช่วงของในเดือนนี้นะครับเป็นคุ้มมากสำหรับการเดินทางของนักกอล์ฟไทยก็เลยมีคนไปกัน
0: เยอะหน่อย
1: เยอะหน่อย30คนอะเท่าที่ทราบมานะครับก็ชื่อมีใครบ้างอย่างที่โปเตไล่ฟังไปแล้วเมื่อสักครู่นี
0: ้3ไล่ไม่ครบนะ
1: ยังไม่ครบยังไม่ครบแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับก็คือเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าตอนนี้นะครับในลีดเดอร์บอร์ดของเอเชียนออเดอร์ออฟมอลิตเนี่ยอันดับ1เนี่ยคนดีสุดของคนไทยแล้วกันอันดับ6คือประวิตรตั้งกำลังประเสริฐ
0: ว้าว
1: นะครับดูอยู่ว่าตอนนี้กำลังลุ้นขึ้นไปได้เท่าไหร่นอกจากประวิตรแล้วตอนนี้ยังคนอื่นยังแบบแหมปีนี้เราโดนทางฝั่งไต้หวันกับทางฝั่งออสเตรเลียเนี่ยนะครับมาแซงขึ้นไปเยอะเหมือนกันนะครับก็ดูว่า2รายการนี้ซึ่งแข่งที่ไทเปนะครับทั้ง2รายการเลยนะครับติดกันเลย2สัปดาห์เลยเนี่ยนักกอล์ฟไทยของเราจะทำได้ดีขนาดไหน
0: ครับ
1: ก็เป็นรายการที่หลายคนหมายมั่นปั้นมือนะนะหมายมั่นปั้นมือว่าจะเอาแน่เลยเพราะอย่างยิ่งพี่เว็บนะฮะพี่เว็บนะฮะก็ยังติดนะฮะเนื้อกระทะเนื้อย่างผมอยู่นะฮะได้แชมป์มาหลายแชมป์แล้วผมก็ยังไม่ได้กิน
0: เมื่อวานไปเจอ2สีพี่น้อง
1: ครับ
0: ซับอัปปไม
1: ครับ
0: ทั้งพี่เจ็ด
1: ครับพี่เจ็ด
0: แล้วก็
1: ทั้งพี่ภู
0: พี่ภูสิทธ์นะครับ
1: ครับ
0: ก็เจอกัน
1: พี่เจ็ดคือสัตยาคุณสัตยา
0: ครับ
1: นะครับ
0: มากันน่ารักเชียนะสองพี่น้องแต่ไม่คุยกันนะ
1: สามแล้วเมื่อวานมีตัวน้อยของ
0: พี่
1: ภู
0: ไปหนึ่ง
1: น่ารักมากนะ
0: นะฮะก็นะสำหรับเอเชียนทัวร์ยังไงก็รอลุ้นกันนะครับเพราะว่าจบจากหยางเต๋อจะไปเป็นเมอร์คิวรีไต้หวันมาสเตอร์ต่อเลย
1: ครับ
0: นะครับเงินรางวัลเท่ากันเล่นกันคนละสนาม
1: ครับ
0: ครับยังไงก็จะช่วยจะเชียร์กอล์ฟไทยกันด้วยนะจ๊ะ
1: หยางเต๋อเนี่ยคนไทยคุ้นเคยพอสมควรทีเดียวนะครับได้ไปเล่นกันบ่อยมากนะครับแล้วผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยคุ้นชื่อรายการอยู่แล้วหยางเต๋อเนี่ยนะครับก็ทำผลงานกันค่อนข้างได้ดีนะครับ
0: ครับนะฮะอ่ะต่อมามีข่าวที่หลายคนตกใจ
1: ครับ
0: แล้วก็ตกใจอย่างมากศาลของฟลอริดา
1: ครับ
0: นะฮะออกมาบอกว่าไทเกอร์วูดส์นั้น

0: ถูกแบนจากการขับรถเป็นเวลา5ปีข่าวออกมาแล้วนะครับจากที่คดีความของไทเกอร์วูดที่เรื่องเมาแล้วครับหรือเรื่องอะไรสักอย่างนี่แหละก็โดนออกมาแล้วนะครับว่าทางฝั่งของฟลอริดาสเตทหรือว่ารัฐฟลอริดานั้นห้ามไทเกอร์ขับรถเป็นเวลา5ปีย
1: ึ
0: ดใบขับขี
1: ่ครับ
0: แล้วถามมีคนก็ตลกถามด้วยว่าต่อไปนี้ไทเกอร์จะสามารถขับรถกอล์ฟในสนามกอล์ฟได้ไหม
1: ครับ
0: ทางอัลเทนี่ของเขาก็บอกว่าไม่แน่อาจจะไม่ได้เพราะในใช้คำว่าหมายได้ไหม
1: คำพิพากษา
0: วิพากษาที่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าห้ามยุ่งกับวีฮิเคิลทุกชนิดเป็นเวลา5ปี
1: สิ่งขับเคลื่อนนะครับที่มีล้อนะ
0: ฮะก็คือจักรยานก็ไม่ได้นะเพราะมีล้อ
1: ใช
0: ่อะไรก็ไม่ได้
1: แล้วเนี่ยคำนี้อย่างวีฮิเคิลมันต้องเป็นยานยนต์นะยานยนต
0: ์มอไซค์ห้าม
1: ใช่
0: จักรยานไฟฟ้าห้าม
1: ใช่อ
0: ะไรก็ตามที่สามารถเคลื่อนที่โดยตนเองได
1: ้ไ
0: ม่ได้นะฮะแล้วก็ทำให้ทุกคนออกมาบอกว่าต่อไปนี้เราก็อาจจะได้เห็นไทเกอร์น้อยลงสักพักเป็นเวลา5ปี
1: ไม่แน่ป่ะ
0: พี่แกไม่ขับรถแล้วพี่แกเดินไม่ค่อยไหวแล้วนี่หลังจากตอนนั้นที่คว่ำเจเนซิสคว่ำมาทีนึงเจเนซิสคว่ำทีนึงกลับมาเสร็จก็มาขับไอ้ลินคอน
1: ครับ
0: แล้วก็โดนตำรวจเรียก
1: ครับ
0: ว่าน่าจะเมาหรือน่าจะอะไรสักอย่างใช่นะ
1: คือไม่ได้บอกว่าไม่ได้กล่าวหาว่าเขาใช้ยาเสพติดนะครับแต่ว่ายาที่เขาใช้เนี่ยมันมีส่วนผสมของตัวยาบางชนิดที่ทำให้เกิดมีผลต่อเรื่องของการตัดสินใจนะก็เลยศาลก็เลยพิจารณาว่ามันไม่ควรอ่ะถ้าคุณใช้ยาคุณก็ไม่ควรขับรถ
0: ครับ
1: นะครับไม่ใช่ว่าไปกล่าวหาว่าไทเกอร์เนี่ยเป็นผู้ติดยาเสพติดสารเสพติดอะไรนี้ไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: ขอให้เข้าใจด้วยคร
0: ับ ไทเกอร์ไม่ใช่ครับไม่ได้เป็นคนติดครับแค่ใช้ยา
1: แค่ใช้
0: น่าจะยาระงับปวดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมั้งเกินโดสไปนิดนึง
1: เกินโดสแล้วก็ต่อเนื่องเกินระยะเวลาที่เขาให้แพทย์ให้ใช้ด้วย
0: นะ
1: คร
0: ับ ก็ตามนั้นนะครับ
1: เอาตรงๆมันที่นู่นน่ะมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนคือการซื้อยาที่นู่นมันไม่ใช่ว่าคุณยีเดินเข้าร้านแล้วบอก
0: มันต้องมีใบสั่งแพทย
1: ์ขอยานี้ไม่ใช่แต่ว่าก็ด้วยความเป็นไทเกอร์ครับเขาจะหายาแบบเพี้ยนง่ายๆน่ะขอจากทีมแพทย์ขอจากอะไรเงี้ยจริงๆคนที่โดนควรจะโดนลงโทษควรจะเป็นทีมแพทย์ด้วยนะเพราะคุณให้ไทเกอร์เกินกว่าลิมิตเกินกว่าที่มันควรจะเป็นนะฮะ
0: คร
1: ับ ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ยังไงก็ตามในยุคหนึ่งเนี่ยปีคนเจเนเรชั่น Y นะครับก็จะหลายคนเล่นกอล์ฟเพราะไทเกอร์เอางี้ดีกว่าเขาเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับวงการกอล์ฟมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจริง
0: ไม่ใช่ลินคอนแล้วจำได้แหละเป็น
1: บิวิกเปล่า
0: โรเวอร
1: ์โรเวอร์หรือบิวิก
0: โรเวอร์โรเวอร์โรเวอร์โรเวอร์ชนด้วย
1: ครับ
0: ชนที่จูปิเตอร์นะครับ
1: ฟลอ
0: ริดาก็ชนแหละก็ชนแหละ
1: ครับ
0: ใช้คำว่าชนที่ตอนนั้นมาคือเขาไปชนรถ
1: ที่คว่ำอ
0: ่
1: ะที
0: ่
1: คว
0: ่
1: ำเป็นบิวิกเพราะว่าเป็นเพราะว่าเขาเป็นพรีเซนเตอร์ของบิวิกอยู่ไงเขาใช้บิวิก
0: ตอนในข่าวเขาบอกว่าเป็นโรเวอร์นะ
1: เอ้าเหรอ
0: เป็นแลนโรเวอร์
1: แล้วน่าจะโดนฟ้องเรื่องละเมิดสัญญา
0: เป็นแลนโรเวอร์ล้มแต่ไอตอนที่ออกไอตอนที่เป็นทัวร์นาเมนต์ไอเจเนซิสอินวิเทชั่นตอนนั้นที่ล้มหนักแล้วเละทั้งคันเลยนั้นน่ะเป็นเจเนซิสแล้วทุกคนก็บอกว่าถ้าไม่ได้เจเนซิสก็ตายแล้วแน่ๆแต่ตอนนี้ก็เป็นโรเวอร์นะครับ
1: ครับ
0: นะฮะก็น่าจะสำหรับพี่เสือก็พักผ่อนไปนะฮะทุกคนบอกแล้วว่าให้พี่เสือหาคนขับรถได้แล้ว
1: คร
0: ับ แต่ไม่รู้ว่ายังไงเพราะว่าเราก็รู้ว่าคนยุค90
1: ใช่ชอบขับเอง
0: การขับรถยนต์การขับรถยนต์นะใช้ว่ารถยนต์ที่เป็นเอนจินไม่ใช่มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็ยังคงเป็นมนต์เสน่ห์อะไรบางอย่างอยู่สำหรับคนในยุค90
1: ครับ
0: นะครับ
1: สำหรับความขออนุญาตแสดงความคิดเห็นสำหรับคนที่เล่นกอล์ฟแล้วขับรถยนต์ได้นิดหน่อยอย่างผมคือรถอะไรก็ตามจะรถยนต์รถไฟฟ้ารถอะไรเนี่ยความสุขการขับรถมันก็คือมีนะเช้าๆเวลาออกจากบ้านแบบฟ้ายังไม่มืดแล้วแบบขับรถไปเล่นกอล์ฟที่สนามกอล์ฟตอนเห็นพระอาทิตย์ขึ้นกลางทางอะแสงฟ้ามันสวยมากนะผมเชื่อแฟนรายการเราอะเป็นนักกอล์ฟส่วนใหญ่เนี่ยนะครับออกจากบ้านเนี่ยตีสี่ตีห้าอะไรเงี้ยนะ
0: ออกบ้านตีสี่ตีห้า
1: ใช่สมมติอย่างบ้านผมอยู่ตอนเหนือของกรุงเทพเนี่ยนะครับผมจะไปนครนายกเนี่ยไปรอยัลฮิลซึ่งผมแอบไปบ่อยๆไม่บอกโปเต้เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ปกติไม่รู้ด้วย
0: ครับผม
1: ผมก็จะจากบ้านที่แบบฟ้ายังไม่มืด
0: ฟ้ายังไม่มืด
1: ฟ้ายังไม่สว่าง
0: พี่ออกฟ้ายังไม่มืดเลยเหรอพี่ออกก่อนล่วงหน้าวันเลย
1: ฟ้ายังไม่สว่างนะแล้วก็จะมันจะไปสว่างแถวๆเลยรังสิตข้อ

0: 10คลอง11อะไรแบบนั้นน่ะ
1: เลยมสวไปหน่อยละ
0: ใช่ๆซึ่งมันตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นเขตต้นไม้ใหญ่ละจะมีแสงเริ่มแบบผ่านพ้นปลายฟ้าแล้วก็เลาะยอดไม้มาละมันจะเห็นความสวยงามของธรรมชาติ
1: ครับ
0: เพราะนั้นบอกเลยว่ามันเป็นอีก1อารมณ์ที่โอ้ใครไม่เคยสัมผัสเนี่ยเชิญชวนนะครับ
1: ครับ
0: หลายคนตื่นเช้าอยู่แล้วเนี่ยออกขับรถจากบ้านแล้วไปเล่นกอล์ฟยามเช้ามันเป็นอะไรที่มีความสุขมากจริง
1: ครับ
0: ครับแล้วผมเชื่อว่าไทเกอร์เขาคงอารมณ์เดียวกันแหละขับรถเองมันสะดวกกว่าไงการจะต้องมีคนขับรถเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าเขาต่างประเทศเขาไม่เหมือนบ้านเราว่าจะต้องให้คนขับรถมานอนอยู่ที่บ้านเราไงนึกออกใช่ไหมครับเขาออนไทม์อ่ะคือเขาใช้เวลาเป็นตัวกำหนดอ่ะคุณมาหาผม6โมงเช้านะคนขับรถต้องมาแล้วถ้าบอกว่าให้ผมจะออกจากบ้าน4:00เงี้ยคุณต้องมาหาผม4:00นะใช่ระดับไทเกอร์ทำได้อยู่แล้วแต่มันไม่ใช่เรื่องอ่ะบางครั้งอ่ะจะไปหาอะไรกินในหมาดนิดๆหน่อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: จะ
0: ขับเองเถอะ
1: แต่เป็นไทยง่ายคือจะไปซอกแซกไม่ได้มีคนรู้อ่ะ
0: ใช่ถูก
1: มีพยาน
0: เด่นหนึ่งมันไม่สะดวกนะครับการขับรถเองมันสะดวกกว่า
1: ครับ
0: เศร้าเลยครับ
1: ก็ทำใจไปนะครับยังไงก็นะเมื่อทำอะไรผิดก็ต้องมีการลงโทษหรือไม่ตั้งใจหรือตั้งใจก็แล้วแต่นะครับอ่ะสำหรับเราสองคนก็ได้ไปเมื่อวันพุธเนาะว
0: ัน
1: พุธเราได้ไปเขาใช้คำว่าเป็น flagship store
0: ครับ
1: ของประเทศไทย
0: อัน
1: ใหม่ของแบรนด์กอล์ฟ Titleist
0: ครับ
1: ชื่อว่า Titleist Bangkok K Village
0: ครับ
1: ง่ายๆคือผมให้คำนิยามว่าเป็นสวนสนุกแห่งใหม่ของ Titleist อยู่ที่
0: K Village
1: ครับ
0: ซอยสุขุมวิท26หรือซอยอารี
1: ครับผม
0: ครับ
1: คือเมื่อคุณเดินเข้าไปสิ่งแรกที่คุณจะเจอคือเปิดเข้าไปปุ๊บด้านขวาคุณจะเจอกองที่เต็มไม่ใช่เรียกกองชั้นที่เต็มไปด้วยลูกกอล์ฟเชลลูกกอล์ฟนะครับ
0: เดี๋ยวผมขออนุญาตแทรกโปรเตนนิดนึงขออธิบายเรื่องที่ตั้งนิดนึง
1: ได้ครับผม
0: คือหลายคนเล่นกอล์ฟอยากไปแต่ว่าอาจจะไม่รู้เข้าแนะนำว่าคือซอยสุขุมวิท26เนี่ยครับรวมถึงซอย24 22เนี่ยมันทะลุถนนพระราม4เควิเลตเนี่ยจะอยู่ฝั่งถนนพระราม4นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะไปอ่ะแนะนำว่าให้ไปทางฝั่งพระราม4จะสะดวกกว่า
1: ครับ
0: นะครับเข้าทางนั้นจะง่ายกว่า
1: ก็ตามที่พี่เจ๊บอกครับเพราะตอนผมไปผมก็เปิด GPS ไปครับผมไม่รู้ว่าเส้นทางไหน
0: ครับเข้าทางไหนเข้าทางพระราม4ป่ะคุณเข้าพระราม4ป
1: ่
0: ะ
1: ไม่ผมมาทางโรงแรมแกรนด์โฟวิงอ่ะ
0: สุขุมวิทอันนี้ก็จะซอกแซกรถติดหน่อย
1: ติดใช่แซกด้วย
0: แต่ถ้าพระราม4ลงทางด่วนท่าเรือนะครับแล้วก็เข้าแยกเกษมราษฎร์นะครับเล
1: ี้
0: ยวซ้ายเข้าซอยอารีด้านหลังก็คือสุขุมวิท26นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็จะเข้าถึงเควิลเลจเลย
1: ครับ
0: ง่ายมากนะ
1: ก็พอเข้าไปในร้านอย่างที่บอกครับลงขาที่จอดเควิลเลจปุ๊บเดินมาจะอยู่ตรงจริงๆถ้าเราดูถ้ามาทางสุขุมวิทอ่ะแล้วขับรถเข้ามาทางโซนสุขุมวิทผ่านเควิลเลจมันจะอยู
0: ่ขวามือ
1: เห็นเต็มๆเลย
0: เป็นอาคารของจะเป็นเหมือนแบบอะไรเป็นโชว์รูมเลยนะ
1: ใช่โชว์รูมมีทั้งสนามพาร์ทให้ลองพัตเตอร์ทุกชนิดนะครับ
0: ด้านหน้าเป็นสนามพาร์ท
1: ข้างในก็จะมีห้องที่เป็นฟิตติ้งใช้แท็กแมนด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็ข้างในเราจะเหมือนกับที่เราเห็นในรายการทีวีของฝรั่งแล้วก็เป็นไทเทอริสแลบเลย
0: โหใหญ่มากนะห้องฟิตติ้งหรือว่าห้องที่เป็นจอซิมูเลเตอร์ของเขาเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ขนาดความกว้างนะครับผมประเมินคร่าวๆด้วยสายตาต้องมี7เมตรนะความกว้างนะ
1: ครับ
0: ไม่ความยาวความยาวเนี่ยต้องมีประมาณ10มั้ยเป็นอย่างน้อยอ่ะ
1: ได้ถ้านับจากประตูเข้าไปนะ
0: ใช่ต้องมี10เมตรเป็นอย่างน้อยอ่ะใหญ่มาก
1: ครับ
0: เพราะว่าบริเวณกำแพงด้านข้างเนี่ยสามารถที่จะเป็นชั้นเก็บอุปกรณ
1: ์
0: สำหร
1: ับ
0: ฟิตติ้งเนี่ยคือถ้าเป็นร้านฟิตติ้งทั่วไปนะครับก็จะใช้พื้นที่ประมาณสัก50ตารางเมตรอ่ะฝั่งละ5ก็จะเต็มละแต่อันเนี้ยคือของ Titleist เนี่ยฟูลไลน์นะเต็มแบบทั้งเหล็กทั้งไดเวอร์ทั้งหัวไม้ทั้งทุกอย่างนะแล้วก็ยังก้านในสต็อกอีกนะเต็มหมดนะแต่ก็ยังมีพื้นที่ว่างๆด้านจอยเพียบเลยคือมันใหญ่มากจริง
1: ก็มีทัวร์แวนให้ครับเป็นทัวร์แวนขึ้นเป็นเหมือนทัวร์แวนอ่ะ
0: มันไม่ทัวร์แวนมันใหญ่กว่าทัวร์แวนอันนี้มันใหญ่มาก
1: แล้วก็
0: มันเป็นฟูลลี่เลยอ่ะเนี่ย
1: มีจอมอนิเตอร์ให้คุณประมาณ40นิ้วได้มั้ยหรือ35นิ้ว2จอวางอยู
0: ่ครับ
1: สำหรับคนถนัดขวาจะเห็นเลย
0: ใช่
1: แต่สำหรับคนถนัดซ้ายต้องตีเสร็จลานเข้ามาดูนะฮะแล้วก็ที่สำคัญตรงนั้นถ้าคุณต้องการหาเสื้อผ้าไททลิสในตระกูลทัวร์ฟิต
0: ทัวร์ฟิต
1: ทัวร์ฟิตเอส
0: ครับ
1: อะไรหรือโปรที่เป็น
0: S คันนี้มาจาก Slim นะครับ
1: หรือที่เป็นฝั่งมาจากฝั่งเกาหลี
0: ครับ
1: เป็นThailand Koreaที่เน้นเรื่องแฟชั่นในการออกรอบที่ดูมีอะไรมากหน่อย
0: โอ้ใส่แล้วดูหล่อมาก
1: แต่ไม่มีไซส์ผมครับท่านผู้ฟัง
0: ขออนุญาตอธิบาย นี่เป็นถ้าเป็นสไตล์เกาหลีโคเรียนสไตล์เนี่ยมันจะดูแบบทีถ้าใครดูละครซีรีส์อ่ะส่วนใหญ่
1: นักตรงนั้นอ่ะ
0: พระเอกจะใส่ทรงนั้นอ่ะ
1: ทรงนั้นอ่ะ
0: แบบนั้นแหละแต่อย่าหวังว่าเราใส่แล้วเราจะเป็นอาจจะได้ครึ่งนึงอ่ะเสริมความหล่อขึ้นมานิดจริ งๆนะ
1: พี่เจี๊ยบยังใส่ได
0: ้ผมพยายาม
1: ผมเดินไปคุยกับคุณออรี่มา
0: ครับ
1: มีไซส์ผมไหมคุณออรี่บอก
0: ไทเทเนียมไม่เลือกอยู
1: ่นั่น
0: คำเดียวกับที่โปไก
1: ่พี่บี
0: ไทเทเนียมไม่เลือกคุณ
1: ไทเทเนียมเขาพูดน่ารักนะเขาบอกว่าต้องลองดูก่อน
0: ครับ
1: อาจจะมาในบางแบบ
0: คืออย่างนี้ครับต้องอธิบายว่ามันมีทั้งในที่เป็นทัวร์ฟิตนะ
1: ปกติ
0: สไตล์แล้วก็เป็นชุดที่เป็นชุดลำลองก็มีสำหร
1: ับ
0: คนปกติก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใครรูปร่างแบบไหนก็ลองไปดูได้ประเด็นที่สำคัญคือมันสวยมาก
1: ใช่ครับ
0: ผ้านี่คือแบบโอ้โหมันเป็นความละเอียดเป็นผ้าตะข่ายผ้าตะข่ายเป็นผ้าถักชั้นดีไงมันไม่ใช่ผ้าแบบผ้าโรงงานแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะเป็นรูพุนๆอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ว่ามันจะมีลักษณะความละเอียดเนื้อผ้ามันจะดีใส่แล้วจะสบายมากไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนนะแล้วใส่แล้วก็จะแบบอากาศเย็นก็จะไม่เย็นมาก
1: หมวกมีทุกชนิดทุกสีและทุกแบบ
0: ใช่
1: นะฮะ
0: แล้วยังสามารถสั่งได้ด้วยว่า
1: จะเอาแบบนี้เรื่องนี้อย่างนี
0: ้ครับ
1: ลูกกอล์ฟคุณที่เดินเข้าไปทางขวาคุณจะเห็นเครื่องสกีลูกกอล์ฟทันที
0: ครับ
1: คุณซื้อแล้วคุณสามารถสั่งได้เลยว่าคุณจะเอาโลโก้ไหนสกรีนอย่างไร
0: 1กล่องนะเงื่อนไข1กล่องขึ้นไป
1: ถูกต้องครับ
0: ครับผม
1: และที่สำคัญมีลูกกอล์ฟที่เป็น Thailand Edition
0: ถ้าเป็น Edition พิเศษ
1: เรามีกางเกงช้าง
0: ครับ
1: ทำไมเราจะมีลูกกอล์ฟช้างไม่ได้
0: ใช่
1: นี่นะฮะทางไทเลสมีลูกกอล์ฟช้างให้คุณใช้แล้วแ
0: ต่อันนี้เป็น first collection นะ
1: เป็น
0: ช้างอนาคตข้างหน้าเนี่ยอาจจะเป็นรถตุ๊ก
1: ๆมีแล้วตุ๊ก
0: ๆมีแล้วเหรอ
1: มีแล้วช้าง
0: อาจจะเป็นอย่างอื่นอีกก็ได้อะไรที่เป็นไทย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ช้างเนี่ยเป็น first edition แต่มันจะดูเหมือนช้างของช้างฝั่งอเมริกาหน่อย
0: กราฟิก
1: มันจะดูแบบน้ำเงินแดงอ่ะมันจะเหมือนอีกยี่ห้อนึงหน่อยของอเมริกานะครับแล้วก็อีกยี่ห้อนึงไม่ใช่ยี่ห้อกอล์ฟนะแต่คือมันจะเหมือนกับไอ้ที่เขาหาเสียงกันอ่ะมีฝั่งนึงเป็นช้างอยู่ฝั่งนึงเป็นนก
0: ครับ
1: มันจะเป็นช้างทรงนั้นหน่อยแล้วก็เดินเข้ามาหน่อยก็จะเจอฝั่งของไทยอีดิชั่นอีกอันนึงซึ่งตอนนี้เพิ่งเปิดเป็นตุ๊กๆอีดิชั่น
0: ครับ
1: จะเป็นถุงใส่ลูกกอล์ฟซึ่งเอาไปใส่อันอื่นก็ได้นะครับแต่ในภาพ
0: เป็นถุงเก็บของเล็กๆ
1: ใช่
0: ขนาดประมาณสัก5นิ้วคูณ3นิ้วแล้วมีซิปแล้วเพราะว่าหนังเป็นหนังดีมากนะ
1: ใช่พี่กะสเกลเขาได้ขนาดเรือผมจับผมก็ไม่รู้เลยเนี่ย
0: ประมาณแต่ผู้ฟังจะได้เห็นภาพว่ามันขนาดไหน
1: แต่ที่แน่ๆ
0: ใส่โทรศัพท์มือถือก็ได้
1: ใส่ได้ใส่เป๋าตังก็ได้
0: ครับใช่เป็นเหมือนแบบกระเป๋าประจำตัวกระเป๋าติดตัวเวลาเล่นกอล์ฟแล้วเราอยากกลัวอะไรจะกระจายตายเงี้ย
1: ใช้คำว่าในยุคก่อนน่ะคือกระเป๋าเสียที่ถืออ
0: ่ะกระเป๋าหนีบอ่ะ
1: กระเป๋าหนีบอ่ะกระเป๋าหนีบอ่ะตรงนั้น
0: ผมว่ามันเหมาะอ่ะคุณพูดแบบนี้ใช้ในยุคก่อนนี่คุณผู้ฟังก็หาว่าผมสูงอายุสิ
1: โอ้ยพูดว่าไงปัจจุบันคนเขาใจน้อยอ่ะน
0: ะอะไรนะคนหัวร้านใจน้อยคนใจน้อยที่คนแก่ใจน้อยด้วย
1: ไม่มันเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นลายตุ๊กๆครับ
0: น่ารักน่ารักดีน่ารักดี
1: แล้วก็ถ้าคุณซื้อจะอยู่ราคาประมาณ 1,830 บาทพร้อมลูกกอล์ฟไททัลิสครึ่งโหล
0: เฮ้ย
1: ที่บอกได้ขนาดนี้เพราะอะไรรู้ไหม
0: เ
1: ดินไปหยิบละ
0: เท่าไหร่นะ 1,830 บาทพร้อมลูกกอล์ฟครึ่งโหล
1: ใช่
0: 6ลูก
1: ใช่
0: แต่ถ้าเกิดคุณซื้อลูกกอล์ฟ12ลูก1โหล 2,000
1: ไม่รู้จำไม่ได้
0: เออ
1: แต่รู้แค่ว่าที่เดินไปหยิบและอ่านราคาเพราะว่ากะจะซื้อกลับ
0: อันนี้คุ้ม
1: กะจะซื้อกลับแล้วนะ
0: เออ
1: แต่ว่าด้วยความที่เขามีวันนั้นมีงานแน่นมากครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็น
0: การเขาไม่เปิดบินเลยนะเขาไม่เปิดบิน
1: เปิด
0: อ๋อเปิดเหรอ
1: เปิดตอนพี่เจี๊ยบกลับไปแล้วเปิดกันเป็น 40,000 ผม
0: ดีแล้วล่ะไม่เสียตังค์
1: ผมจะซื้อแล้วผมหยิบใบขึ้นมาดูแล้วที่พูดอนุญาตพูดราคาเพราะว่า
0: ครับ
1: จะกระชิงละมีแข่งขันด้วยวานสำหรับสื่อแข่งขันพัดครับ
0: ครับ
1: 6หลุมเกมพา2 6หลุม
0: ครับ
1: ใครทำสกอร์ดีที่สุด ได้พัตเตอร์ฟรีนะ
0: พัตเตอร์สกอตตี
1: ้แคมรอน
0: เ
1: ลือกรุ่นได้เลยว่าจะเอาอันไหน
0: ผมได้แค่ลุ้นครับคุณผู้ฟัง
1: นี่เขาตีนี่เขาตีสองอันเดอร์แชมป์ได้สามอันเดอร์
0: โอ้โหเสียใจจริงเลย
1: แล้วก็มี
0: แต่จริงอ่ะคือเน้นไปร่วมกิจกรรมไม่ได้เน้นของรางวัลหรอก
1: ใช่แล้วก็มีเรื่องของการตีดรายเวอร์ครับทุกคนก็แข่งตีให้ไกลแต่ GTS ของทาง Titleist เนี่ยเน้นเรื่อง stability and speed แต่ stability มาก่อนเพราะฉะนั้นเขาจะแข่งตีตรงครับ
0: ครับ
1: แข่งตีตรงคือไลตีเข้าไปที่แลกแมนครับแล้ว
0: เครื่องจะวัด
1: แอคซิสออกมาเท่าไหร่เท่านั้นแชมป์เท่าไหร่รู้ไหมครับท่านผู้ฟัง
0: ครับ
1: ให้เดา
0: ครับ
1: แอคซิสคือองศาการเอียงของลูกกอล์ฟที่ออกไป
0: ความเฉยอ่ะคืออย่าไม่รู้ว่ามันต้องตรงที่สุดอ่ะ
1: บีเดียมเท่าไหร่5องศา
0: 5ฟุต
1: 5ฟุต
0: ความห่างจากป้อมไดเวอร์นะไดเวอร์นะไลดิสแตนซ์เนี่ยประมาณ230กว่าๆนะครับตีแบบคือไปถึงเขาก็พี่ตีเลยพี่เป็นคนแรกผมเป็นคนแรกเลยนะ
1: เขามีมินิมัมเลยนะว่าต้องตีประมาณ200กว่า
0: ใช่ใช่ก็ไปถึงก็ตีไม่ได้วอร์มไม่ได้เลยโป้งโป้งสามบอลบอกว่านี่จับแล้วนะพี่อ้าวเอาแล้วเหรอเอาแล้วเรียบร้อยก็ไปทางขวา5ฟุตนะใกล้เป้าหมายที่สุด5ฟุต
1: ครับแชมป์ที่ได้ driver GTS กลับบ้านไปตัวไหนก็ได้เนี่ย
0: ครับ
1: เขาตี axis 0
0: ก็คือ
1: มันตีตรงเป็นท่ออะไรครับ
0: ตรงเป็นลวดเลย
1: ตีตรงเป็นท่อเลย
0: ฮะใคร
1: พี่เต้ฟูของเราพี่เต้ฟูส่วนคนที่ได้พัตเตอร์ไปคือแฟนของตรออุ๋ย
0: รู้กันทั้งประเทศแล้วคราวนี้หากินไม่ได้แล้วพี่เต้
1: ฟูเป็นคนที่ตีตรงมากครับตรงมากแล้วระยะประมาณ345หลาเลยนะ
0: 345หลาเลย
1: ใช่พูดไปก่อนให้แกไม่มีใครลุ้นด้วยประมาณนั้นครับสำหรับการ
0: นี่คุณรุ่นน้องครับ
1: รุ่นน้องผม
0: เรียกเขาผมยังไม่ซัดเขาเลย
1: เขาน่ารักเขาน่ารักแล้วก็มีคนไปเยอะแยะนะครับสื่อเสิร์ฟไปเพียบผมเจอพี่สเตฟงสเตฟานไปกันเต็มเลย
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็อย่างที่บอกมีการกระชิงไม่ว่าจะเป็นถุงกอล์ฟเสื้อผ้าหรือหมวกอะไรไปเรียบร้อยแล้วในงาน
0: ถุงกอล์ฟสวยมากถุงกอล์ฟที่หายากๆนะครับตัวสแตนด์แบ็กที่เป็นตัวหนังสังเคราะห์ที่มีในทัวร
1: ์ครับ
0: นะครับที่ร้านทั่วๆข้างนอกเนี่ยไม่มีขายแล้วแต่ที่นี่มีอยู่นะ
1: ครับ
0: ยังมีอยู่นะครับตั้งโชว์อยู่แล้วราคาเนี่ยผมถามผมยืนคุยกับคุณวัชระการพักดีนะครับผู้จัดการถามว่าเฮ้ยพี่ราคาถ้าซื้อที่เนี่ยมันจะเป็นแก๊ปที่ลูกค้าข้างนอกจะมีส่วนต่างหรือเปล่าเขาจะได้สิทธิพิเศษอะไรหรือเปล่าเขาคุณวัชระบอกว่าซื้อที่เนี่ยคือราคาไพลิสแน่นอนพี่คือถูกที่สุดแล้วใช่ป่ะ
1: ใช่
0: แล้วก็น่าสนใจเพราะว่าพอมาประเมินจริงแล้วเนี่ยอย่างถุงกอล์ฟที่ตัวสแตนด์แบ็กที่เป็นหนังที่ใช้ในทัวร์เนี่ยตัวนี้ข้างนอกอะตั้งขาย 12,900 ผมเดินไปดูป้ายราคาทีแรกอะตกใจอะ 600,000 เฮ้ยอ๋อมันเป็นราคาโคเรียน
1: คือที่เข้ามา
0: พอคอนเวิร์ตเป็นเงินไทยละ 10,000 เอ้ยโอเคมันถูกกัน 2,000 3,000 อะ
1: ที่เข้ามาเป็นป้ายอะครับ
0: ครับ
1: อันที่มาเป็นป้ายที่ผมไปดูอะถ้าเป็นของไทยเอดิชั่นจะเป็นราคาไทยแต่ถ้าเป็นของที่เป็นเหมือนลักษณะของเกาหลีเอดิชั่น
0: มีป้ายเกาหลีด้วย
1: มันจะเป็นป้ายยูนิเวอร์แซลที่มีเกาหลีด้วย
0: ใช
1: ่แต่ว่าเราจะไม่ได้เห็นเงินไทยก่อนเราจะเห็นเงิน
0: เกาหลีก่อนใช่ผมพลาดไปดูตกเฮ้ย 600,000
1: เงิน
0: ไทยเลยเฮ้ยไม่ใช่พอดูที่อ๋อข้างหลังมีป้ายไทย 10,000 ซึ่งถูกกว่าร้านทั่วๆไปนะซึ่งถูกกว่าร้านทั่วๆไปเขาบอกว่าอันนี้เป็นภายในส่วนกลางข้างนอกเนี่ยเขามีส่วนลดเอาเป็นว่าคุณอยู่ใกล้ที่ไหนคุณก็ลอง
1: ไปที่นั่น
0: เอาราคานี้ไปแค่นี้โคเชียไปเจรจา
1: ไปเจรกันดูแล้วกันนะครับ
0: นะครับ
1: แล้วก็ถ้าคนที่ไม่สะดวกจะไปที่บางนาสามารถทำ
0: ฟ
1: ิตติ้ง NFC ได้เหมือนกันเพราะที่ Key Village ก็ถือเป็น NFC อีกที่หนึ่งเหมือนกัน
0: ครับเป็นโนด
1: National Fitting Center เหมือนกันนะครับก็สนุกสนานครับงานเมื่อวานนะสนุกสนานมากไม่ใช่เมื่อวานในวันพุธสิวันพุธสนุกสนานมากครับมีได้ของรางวัลกลับกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เป็นที่สวนสนุกแห่งใหม่ของไททอลิสพอคุณเข้าไปมันจะมีเป็นเหมือนกับสวนสนุกจริงๆอ่ะที
0: ่
1: เป
0: ็นวันอ่ะ
1: จิ้มเพื่อทำนู่นทำนี่
0: มีแอคทิวิตี้ให้ใช้
1: มีเยอะแยะครับ
0: ครับ
1: คนที่จะเข้ามาเริ่มเล่นกอล์ฟก็เข้าไปศึกษามาให้กับไททอลิสได้หรือเข้าไปลองดูจับสัมผัสกับไททอลิสแบบใหม่ๆได้
0: ครับ
1: นะครับ
0: ครับ
1: ก็มีเสื้อมีห้องรองเสื้อ2ห้อง
0: ครับ
1: นะฮะข้างหลังเนี่ยที่บอกเป็นกรีนพาร์ทขนาดใหญ่เลย
0: ครับใหญ่มาก
1: ข้างในก็มีตัวลอนช์มอนิเตอร์ขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน
0: ครับ
1: นะครับก็เต็มที่ครับมีที่นั่งพักมีอะไรครบสเปคมีน้ำดื่มขวดไททอลิสด้วย
0: ที่เด่นจริงๆ ผมว่ามีอีกมุมนึงที่น่าสนใจมากๆเป็นบริษัทเดียวกันแต่ว่าไม่ได้เป็นแบรนด์คือฟู้ดจอย
1: เอาฟู้ดจอยเอาฟู้ดแลบไปลง
0: ใช่ฟู้ดแลบคืออะไรฟู้ดแลบคือเครื่องวัดรูปเท้าแล้วก็ไซส์เท้าที่มันถูกต้อง
1: ครับ
0: นะครับสำหรับ พอเท้าเข้าไปยืนเนี่ยมันจะบอกเลยว่าลักษณะเท้าเราเป็นยังไงต้องใช้รองเท้าแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็จะทำให้เราเลือกรองเท้าเป็นฟิตติ้งของเราเองคนเดียวเลยล่ะ
1: ครับ
0: แต่ไม่ใช่ว่าเลือกปุ๊บแล้วได้วันนั้นไม่ใช่นะครับก็คือต้องเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1: การผลิตทีนึงใช่
0: แต่ว่ามันเป็นการฟิตที่แบบ 100% อ่ะไม่มีคำว่าผิดพลาดล่ะครับเนี้ย
1: แต่ถ้าคุณอยากจะได้ของเลยผ่านกอล์ฟแลบถ้าเท้าคุณอยู่ในโซนสแตนดาร์ด
0: normal
1: บวกลบ
0: ครับ
1: คุณสามารถคว้าได้เลย
0: ใช่มีนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะเอาแบบฟิต 100% เลยที่นั่นมี
1: ครับ
0: เครื่องฟิตติ้ง
1: เดี๋ยว
0: เราพัก

0: สักครู่ก่อนไหมครับโปรเต
1: ดีครับ
0: นะครับเดี๋ยวมาช่วงที่2ยังมีตกค้างอีกนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวยังมีข่าวสารในวงการกอล์ฟต่อพักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซิมไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
0: ครับกับคำบรรยายช่วงที่2ของรายการกอล์ฟทริกนะครับอยู่กับผมเตวิทยาคังดิษฐ์นะครับแล้วก็โค้ชเจี๊ยบครับกฐาทองไวทยานนท์
6: ครับสวัสดีครับ
0: เรามาดู SMS กันหน่อยดีกว่าครับครับในช่วงที่2 SMS ส่งมาได้เลยครับ4689899นะครับแล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ช่วงกอล์ฟทริกได้เลยนะครับ
6: ครับ
0: สวัสดีครับโปเตโค้ชเจี๊ยบนะครับจริงครับผมก็เป็นคนนึงที่ชอบ2ปีก่อนขับรถออกจากบ้านไปพุทธมณฑลสาย3ตอนตี5เพื่อขับรถไปตีกอล์ฟที่ราชคามคนเดียว
6: โอ้
0: ผมใช้ทางด่วนพระอาทิตย์ตอนขึ้น
6: พระอาทิตย์จะขึ้น
0: จะขึ้นตอนใกล้ๆลงบางปะอินยิ่งช่วงปลายปีหมอกนั้นหนาด้วยบรรยากาศ
6: ดีมาก
0: มากนะฮะ
6: ที่ออฟตอน 6:00 นท่ามกลางหมอกอากาศก็เย็นประมาณ 18-20 องศาฟินสุดๆครับทุกอย่างมันดีไปหมดเลยยกเว้นสกอร์ผมจากพี่ป้อม
0: ไม่เชื่อไม่เชื่ออันหลังไม่เชื่อ
6: พี่ป้อมครับ29นะครับพี่29ตุลานะครับงานกอล์ฟของเรานะฮะกอล
0: ์
6: ฟของ
0: 99
6: กอล์ฟทริก
0: ครับผม
6: นะครับเป็นวันพฤหัส
0: ครับ
6: ที่วินเทจ
0: ครับ
6: พี่อยากไปดูพระอาทิตย์ขึ้นด้วยกันกับผมไหมฮะกอล์ฟเราตีตอนบ่ายนะพี่แต่ว่าผมจะเชิญพี่ไปนั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นก่อนแล้วรอ
0: ไปทำโดเรมอนอะไรครับ
6: โอ้จริงๆผมเห็นด้วยกับพี่ป้อมเลยนะครับมันถ้าคนที่เคยสัมผัสอาจจะรู้อย่างที่ผมเคยมีคนมาถามผมนะครับลูกศิษย์เคยมาถามว่าทำไมโปรถึงเล่นเป็นกอล์ฟผมว่าทำไมเหรอ
0: ให้ผมเดาไหม
6: คุณลองเดาอ่ะผมว่าคุณเดาไม่ถูกจริง
0: ถ้าเริ่มเล่นทำไมพี่เจี๊ยบถึงเริ่มเล่นกอล์ฟพี่เจี๊ยบน่าจะถูกใจพัตเตอร์สองสามอันในนั้น
6: ใช่ใช่ดึงเข้าพัตเตอร์ไม่ใช่คือในยุคที่แบบตอนเริ่มต้นทำงานใหม่ๆเนี่ยเป็นสื่อมวลชนนะครับเราทำงานดึกมากมาตีสองตีสามเพราะว่าเวลาทำข่าวกีฬาเนี่ยการแข่งขันกีฬาส่วนใหญ่ของโลกเนี่ยมันอยู่ฝั่งยุโรปกับฝั่งอเมริกา
0: อยู่ฝั่งตรงข้ามเรา
6: ใช่แล้วกว่าเราจะได้นอนเนี่ยตีสี่ตีห้าบางทีนะนะครับช่วงเวลาตื่นก็คือบ่ายโมงบ่ายสองนะครับสมัยเรียนก็คือเรียนภาษามาตลอดนะครับเรียนทั้งฟิตร่างกายมาเป็นนักกีฬาเลยล่ะแล้วก็พอเริ่มทำงานเนี่ยมันไม่ได้ออกกำลังจะชวนเพื่อนเตะบอลเพื่อนบอกเตะบอลอะไรเขาทำงานกันอยู่อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าพอเราจะไปเตะบอลเราก็ต้องทำงานก็ไม่ได
0: ้
6: ก็เลยต้องหากีฬาอะไรที่มันทำคนเดียวทีแรกจะไปเล่นสควอช
0: สควอชไม่เล่นคนเดียวได้ด้วยหรอ
6: ได้เล่นแบบน็อกไปเรื่อยๆไงนะแต่คอร์ตมันก็ไม่เปิดไงในช่วงเวลาที่เรา
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
6: ่แล้วยังไงดีวะนะครับจนกระทั่งมาเจอกอล์ฟโอเคประเด็นคือมันเริ่มซ้อมคนเดียวได้แต่ก็คิดว่าเขาอาจจะตอนนั้นคิดว่าคนเล่นได้ไม่นานหรอกเพราะมันไม่รู้จะเล่นยังไงพอได้ไปเดินครั้งแรกออกรอบนะครับที่รอยัลฮิลล์นครนายกประมาณ6โมงเช้าอ่ะอากาศเย็นๆเดือนพฤศจิกายนอ่ะ
0: โอ้โห
6: นี่แค่นี้คุณยังโอ้โหเลยใช่ป่ะ
0: ใช่
6: มันเป็นสวรรค์จริงๆนะครับ
0: พอยุคผมไปไม่ทันแล้วยุคผมเกาหลีเต็มแล้ว
6: 6โมงนี่แบบเดินไปนี่คือยังมีแต่หมอกพระอาทิตย์ยังไม่มาเพราะว่ามันสว่างแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นพระอาทิตย์เพราะเขามันบัง
0: ใช่ๆๆ
6: ใช่มั้ยครับแล้วในแฟร์เวย์เนี่ยจะมีหมอกเรี่ยอยู่ตามพื้นดินอ่ะ นะครับเรียอยู่ตามพื้นดินสูงสักประมาณคืบนึงอะไรเงี้ยอันซีนจริงนะ
0: อันซีน
6: แล้วจังหวะที่แสงมันพ้นยอดเขา

0: มากระทบหมอกอะครับ
1: ครับ
0: ไอ้พวกหมอกพวกนี้มันฟุ้งกลายเป็นไอกลายเป็นออกซิเจนขึ้นมาแบบรู้สึกเลยว่าเรารู้สึกสดชื่นเลยอะเพราะว่าคืนนั้นก่อนหน้านั้นน่ะเราซัดมาเต็มเหนียวเลย
1: ซัดไ
0: รบูเลเบิลซัดมาแบบลงไปยืนลงไปยืนในทีออฟยังมึนๆอึ้งๆยังไม่ร้อยอะแต่พอได้ออกซิเจนตรงนั้นเข้าไปรู้สึกว่า
1: สาง
0: นี่ไงนี่คือสวรรค์ที่เราถามหามาทั้งชีวิตจริงนะแล้วนี่เป็นประโยชน์เป็นคุณของกีฬากอล์ฟเลยนะหลังจากนั้นผมแทบจะวางแก้วเลยนะพี่เต๋อเชื่อไหม
1: ครับ
0: เบาลงไปเยอะมากเลยกับเรื่องของการปาร์ตี้ยามค่ำคืนเนี่ยเพราะว่าเหตุผลก็คือเพราะว่าจะนอนเพื่อจะได้ออกรอบตอนเช้าจริงๆมันเป็นอะไรที่พิเศษสุดๆจริงๆนะคนที่ไม่เคยออกรอบตอนเช้านะครับ อยากจะเชิญชวนโปเต้นะลองดูโปเต้ไม่ค่อยออกรอบเช้าใช่ไหมผมรู้
1: เช้า
0: เช้าอ่ะ
1: ผมไม่ออกไนท์กอล์ฟ
0: โอเคนึกว่าเล่นแต่ไนท์กอล์ฟ
1: ไม่เล่นผมเล่นไนท์กอล์ฟ
0: แล้วเล่นก้าวหลุมด้วย
1: ใครก้าวหลุม
0: โปเต้เล่นก้าวหลุมเอาแค่พอมีเหงื่อมีกลิ่นแล้วก็กลับบ้านใช่ไหมผมรู
1: ้ตอนเช้าอ่ะนะ
0: กอล์ฟไนท์กอล์ฟอ
1: ่ะไนท์กอล์ฟผมไม่เล่นไนท์กอล์ฟกลางคืนมันมีแมลงผมไม่ชอบ
0: ดูแก้ตัวเป็นพลวันยังไงก็ไม่รู
1: ้ไม่ได้แก้ตัวเรื่องจริงเพราะไนท์กอล์ฟมันมีแมลงผมไม่ชอบนะ
0: ขอบคุณพี่ป้อมครับส่งข้อความเข้ามาคุยกัน
1: มาทาง YouTube นะครับพี่ซูเปอร์ฮีโร่บอกว่าช่วงโซฮัมครับเราก็จัดทีมญี่ปุ่นทีมไทยทีมเกาหลีชนกันเลยครับทีมละ6คนแข่งว่าฟอร์แมตทีมผมว่าคนสนใจไม่แพ้กันนะครับจริงครับเรื่องคนสนใจแต่
0: จะโดนวันนามเยอะเลยนะครับ
1: สปอนเซอร์จะสนใจไหม
0: แล้วผมว่ามันจะโดนประเด็นคือมันจะโดนประนามคือสาเหตุที่เขาอย่าง PGA หรือว่ารายการอื่นๆเนี่ยเขาหลบให้ก็เป็นเพราะว่าเรื่องนี้แหละเรื่องสปอนเซอร์แล้วก็คนจะได้สนใจไปที่โซฮามครับจริงเขาให้เกียรติคุณสุภาพสตรีจริงอยู่เราจัดสตรีด้วยกันก็จริงแต่ว่าเราน่าจะโดนประนามเยอะเลยนะพี่ว่าแล้วทำไมต้องมาจัดชนกัน
1: เออเรื่องชนอ่ะใช่แต่ถ้าเราขยับเวลาจัดแล้วญี่ปุ่นแข่งกับไทยแข่งเกาหลีชนกัน
0: เป็นทีเหมือนกันอันนี้น่าสนใจ
1: น่าสนใจครับน่าสนใจดีเลยครับ
0: ก่อนหน้านี้เราเคยมี
1: นะ
0: กอล์ฟทีมแบบนี้นะแล้วก็สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีในนามของสมาคมกอล์ฟสตรีในอดีตเคยจัดอยู่เหมือนกันนะนะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยหายไป
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ตามระเบียบครับ
0: ครับเดี๋ยวตอนนั้นเป็นไทยกับญี่ปุ่นส่วนใหญ
1: ่ตรงดินแดงใช่ไหม
0: คุณพี่แรปพาดทักเข้ามาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เรื่องลิฟยังคิดไม่ออกครับพี่เจี๊ยบแต่วันนี้ขอถาม2ท่านว่าตอนแบ็คสวิงจุดสูงสุดแขนซ้ายต้องตรงไหมครับโปรส่วนใหญ่เวลาดูภาพช้าแขนซ้ายตรงมากมีผลกับสวิงอย่างไรครับ
1: ครับ
0: โปเตตอบ
1: จริงๆแล้วเรื่องแขนซ้ายตรงแขนซ้ายไม่ตรงมันเป็นเรื่องของเลเวอร์หรือว่าคานดีคานงัดครับ
0: ครับ
1: คือปกติคานดีคานงัดที่คนเขาใช้กันส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่2อันคือข้อมือ
0: ครับ
1: แล้วก็ไม
0: ้จุดหมุน
1: จุดข้อมือกับหัวไหล่อะไรเงี้ยครับมันก็เรียกว่าแค่คือการที่มีการคล็อกอัพข้อมือหรือว่าการฮินช์อัพข้อมืออาจจะเป็น2เลเวอร
0: ์ครับ
1: คือมีตรงข้อมือแล้วมีตรงคอไม้1อันนะครับตอนที่เราดาวสวิงลงมาแต่ถ้าคนที่มีแขนซ้ายงอก็จะมี3เลเวอร
0: ์ครับ
1: ก็จะมีตรงมือข้อศอกแล้วก็ถ้าเป็นในรูปจะชี้คอไม
0: ้แ
1: ต่ถ้าเป็นเรื่องอีกเรื่องปัจจุบันเขาจะบอกว่าตรงหัวไหล่
0: ครับ
1: นะครับก็จะมี3จุดข้อดีของการที่มี3เลเวอร์คืออะไรระยะมาแน่นอน
0: อือ
1: เพราะมันมีจุดดีดจุดเค้าเรียกจุดกระจายแรงเพิ่มจุดเสริมแรงเพิ่มแต่ข้อเสียของมันคือทิศทางมันไม่ค่อยมา
0: เออ
1: นะเพราะมันมีระยะไอ้นั่นมากขึ้นคนที่มีเลเวอร์เดียวแขนตรงเลยแต่ข้อมือไม่มีเคยเห็นนักกอล์ฟหญิงใช่มั้ยที่ขึ้นไปแล้วไม่เคาะข้อมือแล้วแขนตรงๆแล้วไม้ชี้ออกเยอะๆอย่างนั้นน่ะ
0: ครับ
1: เค้าก็จะมีความแม่นสูงมากเลยแต่เค้าก็จะระยะจะไม่ได
0: ้
1: นะฮะถามว่าส่งผลต่อสวิงยังไงบ้างมั้ย
0: ก
1: ็เรื่องระยะเรื่องระยะครับแต่ถามว่าทำไมเห็นโปรทัวร์ส่วนใหญ่เขาถึงไม่งออ
0: ่าม
1: ันขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของ
0: กล้ามเนื้อเขาทำได้แล้ว
1: กล้ามเนื้ออะไรนะไตเสพไบเสพ
0: ครับ
1: ของเขาบางคนไตเสพไบเสพนะอันที่อยู่ข้างหน้า
0: ใบ
1: ใบอยู่ข้างหน้าเน
0: ี่
1: ยใหญ่มากจนพับไม่ได้ก็มีครับ
0: ครับ
1: นะฮะประมาณนั้นประมาณ
0: จริงๆถ้าในหลักการเนี่ยครับไม่จำเป็นจะต้องตรงเหยียดแบบไม้กางเขนไม่จำเป็นแต่ว่าพยายามยืดออกมันให้มันได
1: ้ห่าง
0: ห่างจากจุดศูนย์กลางลำตัวมากที่สุดเพราะว่ายิ่งอาร์คยิ่งห่างออกไปมากเท่าไหร่นั่นก็คือคานที่มีแขนยาวมากเท่านั้น
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับเมื่อเราสร้างจุดหมุนด้วยไหล่กับข้อมือกลับมาแล้วเนี่ยอย่างที่โปเตบอกเนี่ยยิ่งแขนยาวนะครับหรือว่าจุดอาร์คยาวคานยาวเท่าไหร่เนี่ยแรงดีดที่กระทำต่อลูกกอล์ฟมันก็ยิ่งสูงตามไปด้วย
1: ใช่ครับเพราะว่าตอนที่เราขึ้นไปอาร์คเรายาวเท่าไหร่ขากลับลงมาเวลาเราเร่งความเร็วลงมาอาร์คมันจะแคบลง
0: ใช
1: ่และการที่เราขึ้นแคบแล้วลงแคบมากๆเวลาเราดาวสวิงลงมามันจะไม่สามารถกวาดได้มันจะเป็นทุบซะหมดนะครับเขาถึงบอกว่าสมัยใหม่เนี่ยขึ้นอาร์คกว้าง
0: ๆ
1: แล้วคีปอาร์คให้ได้หน่อยไม่ต้องหดลงมาเยอะ
0: โฮไว้อย่าเพิ่งลงมาน
1: ะครับ
0: นะครับ
1: ม
0: ีผลทางเรสวิงตอบไปแล้วนะ
1: โอเค
0: เคยลองพยายามทำส่วนใหญ่จะมีอาการเกร็งมากเกินไปตอนดาวสวิง
1: ถ้า
0: เกร็งตอนดาวสวิง
1: ถ้าพยายามยืดให้ซ้ายตรงแล้วเองเกร็งตอนดาวสวิงเลิกทำครับแล้วก็แค่คีปข้อศอกขวาให้ห่างตัวนิดนึง มันจะเป็นการเพิ่มอาร์คมากกว่าถ้าข้อศอกขวาชิดตัวมันจะอาร์คน้อย
0: ครับ
1: นะครับไม่ต้องไปสนใจเรื่องซ้ายครับสนใจเรื่องขวา
0: ครับ
1: ถ้าขวาห่างได้ยังไงโอเคอยู่แล้วเพราะเวลาเราแบ็กสวิงไปเนี่ยทำแบบนักกอล์ฟถนัดขวาด้านขวาจะเป็นตัวกำหนดอาร์ค
0: ครับ
1: ด้านซ้ายมันต้องตามมือขวาอยู
0: ่
1: แล้วแค่นั้นเองครับไม่มีปัญหานะครับ
0: ครับผมผม
1: ถ้าเราออเทนซ้อมสวิงที่บ้านเองโดยฟังจากเสียงเท่านั้นถ้าโดนดีถือว่าโอเคไหมครับพอดีไม่อยากเสียเวลาฝ่ารถติดไปสนามได้ครับไม่ต่างครับไม่ต่างฟังเสียงดูแล้วก็ดูความรู้สึกแล้วก็ดูพื้นก็ไปซื้อไอ้นั่นมาครับไอ้ที่เป็นพื้นตีที่มันมี2ด้านนะครับที่รูปไปแล้วจะขึ้นเป็นสีนึงแล้วรูปกลับมาจะเป็นอีกสีนึงอ่ะเอาไว้เช็คเรื่องหลังลูกอะไรนิดหน่อยก็จะได้เลยครับ
0: จริงๆอันนี้ผมค่อนข้างเห็นต่างโปรตีนนิดนึงนะผมจะห่วงเรื่องของไฟบอล
1: เพรา
0: ะถ้าต
1: ี
0: แค่เต็นท์น่ะเราจะไม่เห็นไฟบอลว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าไอ้คำว่าตีโดนแล้วฟังเสียงเนี่ยผมคิดในกรณีสมมุติเราตีเหล็กยาวเนี่ยครับ เหล็ก4เงี้ยเวลาผมตีมันก็จะโดนเต็มเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าขออภัยนะฮะตะกั่นตายหมดบ้านเลย
1: ตะกั่นตายหมดบ้าน
0: คือมันเลียดเกินไป
1: อ๋อต่ำไป
0: ใช่อันนี้แหละที่ห่วงเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้พี่ถ้ามันไม่มีจริงเลยก็ต้องหาอาจจะเป็นพวกมินิไมโครก็ได้เล็กๆอ่ะเครื่องซิมูเลเตอร์เล็กๆสักอันหนึ่งสมัยเดี๋ยวนี้เนี่ยหมื่นกว่าบาท
1: ครับ
0: นะครับผมว่ามันจะพอให้เราเห็นตัวเลขได้ว่าลอนส์กี่องศาพอเรารู้ลอนส์เนี่ยเราจะรู้ว่าบอลมันลอยจริงหรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้สำคัญส่วนขวาซ้ายอันนี้ก็ดูสปินเอาแล้วก็ดูไซส์สปินเอาว่ามันเท่าไหร่อะไรยังไงไอ้เครื่องพวกนี้มันบอกได้สมมติ R ขึ้นมา1,700 เนี่ยสปินไปทางขวา 1,700 ก็รู้แล้วบอลเฟดแน่นอนอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้จะช่วยได้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งแต่กินก็ได้อย่างที่โปเตบอกนะมันฟังเสียงเนี่ยมันรู้แน่นอนว่าคอมเพรสหรือไม่คอมเพรสมันจะต่างกันมันจะแปะแปะกับมันจะดังปักถ้าปักแน่นๆเนี่ยใช่โดนแน่นอน
1: ครับแล้วก็อย่างที่พี่เจ๊บอกครับถ้าใช้พวกนั้นเอาแอปมือถือก็ได
0: ้แอปมือถือก็ได้ครับเอาแบบธรรมดาราคาไม่ต้องสูงมากดาวน์โหลดส่วนใหญ่เสียงเงินฟรีไหมแอปมือถือเดี๋ยวนี
1: ้ฟรี3วัน
0: ฟรี3วัน
1: ฟรี3วันฟรี5วันไม่เกินนะครับสวัสดีครับโปรเตรายการนี้เปลี่ยนอีกแล้วหรอครับเปลี่ยนจากรายการกอล์ฟทิกเป็นกอล์ฟอินเทนอีกแล้วหรอครับพอดีใช้ AI พิมพ์นะครับไม่ได้พิมพ์เองครับ
0: คุณชูชาตินะฮะ
1: ครับพี่ระบ้าบอกเรื่องระยะไม่รู้แต่อาศัยโดนดีตามเสียงน่าจะระยะดีตามนั้นก็เป็นไปได้ครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่เรื่องไฟอีกเรื่องนึงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับคือถ้าโดนดีระยะมันมาแน่พี
1: ่ครับ
0: ครับ
1: ถ้าทั้งสองท่านถ้าเป็นผู้มีอำนาจในวงการกอล์ฟจะมีกฎอะไรที่อยากเปลี่ยนครับ
0: โอ้โหพี
1: ่หาเรื่องอีกแล้ว
0: พี่ต้องตอบคำถามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมไม่ได้ก่อนผมไม่ยอมครับเราสองคนตอบแล้วแต่พี่ไม่ยอมตอบครับพี
1: ่ครับ
0: 29ต่อคอถ้าไปเชียร์ทั้งสองท่านสนามให้เข้าไหมครับให้เข้าครับให้เข้า
1: เข้าครับเข้า
0: ให้เข้านะครับเราปิดสนามอยู่แล้วนะครับเราปิดสนามอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ถ้าไปเชียร์เฉยๆไม่ได้พี่มันต้องไปทานอะไรด้
1: ว
0: ยกัน
1: ต้องไปเล่นด้วยถึงจะดี
0: ต้องไปทานอะไรด้วยกันนะ
1: ครับ
0: นักก็คนไหนชอบดีใจ
1: ตอบ
0: เจสันเฮ
1: นี่
0: เ
1: ว
0: ฟเด
1: เจสันเด
0: ให้ไหม
1: ถามคุณสิ
0: ผมรู้คุณค่า
1: ถามคุณสิ
0: เฮ้ยผมโอเคขอบคุณครับคุณอัมซ่าหายไปนานขอบคุณขอบคุณที่ไม่ลืมกันขอบคุณที่ยังรักกันเราคิดถึงผมคิดถึงคุณอัมซ่านะหายไปเลยผมคิดถึงอยู่นะ
1: ครับวันที่19ตุลาก็ไปเป็น99ที่วินเทจชุดเหล็กห้ามมีเกิน14อันหรือไม่ครับจากโปซันต้ามาเพื่อจ่ายนี
0: ่ก็ตามกติกาครับใช้ตามกติกาเลยนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษ
1: ไม่ได้พิเศษถามว่าเอามาเกินได้ไหมก็แล้วแต่ครับ
0: จริงๆถ้าสำหรับคนแข่งขันน่ะขอให้14
1: 14พอ
0: เพราะว่ามันจะเป็นการแข่งขันแดงกับน้ำเงินด้วยนะครับตามกติกานะครับ
1: เพราะวันนั้นผมเห็นปีที่แล้ว
0: ครับ
1: ไม้กอล์ฟทั้งหมด20อัน
0: เยอะไป
1: เวท4ตัว
0: ครับ
1: ชิปเปอร์อีก1
0: ครับ
1: แล้วก็มีไฮบริดอีก3ตัว
0: ครับ
1: จากชุดเดิม
0: ไม่เป็นไรแต่ว่า
1: สงสารอย่างสงสารอย่างเดียว
0: แคดดี้นั่นเป็นแคดดี้ในทัวร์เขาไม่รับนะเขาบอกคุณไม่เอาออกให้เหลือ14อันก่อนนะก็เอาเป็นว่าสนุกสนุกร่วมกันละกันนะครับนะแต่ว่าสำหรับท่านที่แข่งขันเนี่ยจริงๆก็คงไม่มีใครว่าอะไรท่านแหละแต่ว่าท่านจะเขินๆนิดหน่อยเวลาคู่แข่งเข้ามาทำเป็นยืนมองเฮ้ยทำไมไม่กอล์ฟท่านเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวท่านจะเขินเลยนะครับเอาแบบสนุกร่วมกันในกติกาใกล้ๆกันดีกันดีกว่า
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะทาง YouTube ส่งมาบอกว่าเกรงใจโซฮามเขาเข้าใจครับก็ใช่ครับนะแต่เขาไม่ได้เชิญเรานี่นาอันนั้นมันเป็นเรื่องของเขาครับเขาทำอยู่ของเขาอยู่แล้วตอนนั้นเขายังไม่รู้จักประเทศที่เรียกว่าไทยแลนด์ด้วยซ้ำ
0: ใช่ใช่เพิ่งปีนี้เองนะครับที่ลีดเดอร์บอร์ดของ LPGA ไทยเนี่ย LPGA โลกเนี่ยไทยเข้าไปเยอะมากปีนี้นะ2ปีอย่างมากนะ
1: แต่ถ้าร
0: อดูเขาหน่อยนะครับรอดูเขาหน่อย
1: ถ้าถามว่าโซฮามครับจัดมาแต่เมื่อไหร่นะโอ้ประเทศไทยเรายังไม่มีกีฬากอล์ฟเลยครับตอนนั้นยังไม่บูมเลยยังเล่นอยู่ในโซนรอยัลด้านบนอยู่ด้วยซ้ำเพราะโซฮามเขาก็จัดตั้งแต่ปี19กว่าๆนู่นคนจัดก็ปิง
0: อันนี้ผมต้องกลับไปอ่านประวัติศาสตร์เขาอีกรอบจำไม่ได้
1: คนจัดก็ปิงโซฮามเนี่ยนามสกุลของปิงเลยเพราะว่าคาร์เซนโซฮาม
0: ครับ
1: เป็นเจ้าของบริษัทปิง
0: ครับ
1: นะครับเป็นสปอนเซอร์หลักทุกปีนะครับเป็นคนหนองเลยนะครับ
0: คุณพิรพัฒน์บอกว่าได้ครับพี่เจี๊ยบสุขหน้านำเสนอนะพี่เจี๊ยบไม่แน่ใจข้อสอบตัวเองเอาเป็นว่าคือจะเรียนอย่างนี้ครับพี่หนึ่งไม่พี่อย่าไปซีเรียสอยู่กับข้อสอบตัวเองมากนักหรือว่าแขนตัวเองมากนักนะครับให้รู้สึกว่าฟิลในการสวิงเนี่ยมันไม่มีมนุษย์หรือว่านักกอล์ฟคนไหนบนโลกที่จะทำได้ตามโมเดลสวิง 100% หรอกครับพี่เพราะสวิงเนี่ยมันต้องเกิดจากสรีระของเรา
1: ใช่
0: นะครับถ้าสรีระของเรามันได้เท่านี้นะครับมันก็จะออกมาแค่นี้จริงๆไปฝืนมันเดี๋ยวบาดเจ็บนะครับประเด็นคือเราเล่นแล้วมันได้หวังผลตามที่เราตั้งใจนะครับแล้วทำออกมาไม่จำเป็นต้อง 100% ครับพี่ผลงานมาออกมาสัก 70-80% ก็ต้องแฮปปี้กับมันละที่เหลือปล่อยให้เป็นเรื่องของพระเจ้าหรือว่าเรื่องของธรรมชาติมาลงโทษละกันแล้วเรามีหน้าที่แก้ไขทำให้มันดีที่สุดเท่านั้นเองพอพี
1: ่
0: ที่สำคัญคือถ้ายังไม่มั่นใจจริงเดี๋ยวเรานัดกันไปซ้อมด้วยกันพี่ที่ AC Diving Lane นะครับเราช่วยกันดูได้นะครับให้คำแนะนำได้แล้วก็ข้อสำคัญคือไม่เสียค่าใช้จ่ายนะพี่ช่วยกันดูได้
1: ครับผมครับ
0: คุณพี่เชียร์ลิเวอร์พูลบอกว่าเมื่อวานไปออกรอบหลังไม่ได้จับไม้มา2เดือนไปซ้อมก่อนออกรอบ1ชั่วโมงมีติดปลายนวมกับเพื่อนนิดหน่อยแต่ไม่น่าเชื่อตีดีกว่าช่วงที่ตีบ่อยๆครับได้มา9พาแต่เขาอะไรนะ
1: แต่ขาเดินเนี่ยลงบันไดบ้านยังไม่ได้เลยฮะ
0: อ๋อ
1: เดี้ยงได้มา9พาแต่เดี้ยง
0: ครับโอ้ดีใจด้วยครับดีใจด้วยนะฮะ
1: อ่ะโซฮามครับมันเริ่มปี1990
0: อืมครับ
1: ถามว่าตอนนั้นประเทศไทยเราผู้หญิงดังหรือยังช่วงปี90ช่วงนั้นก็พี่อุ๋ย
0: เปิ้ลมีแล้วเรามีคนเดียว
1: เข้าไปทั้งนั้นน่ะเพิ่งจะเริ่มนะครับก็น่าจะไม่ทันนะครับ
0: ครับ
1: จัดเมื่อไหร่ครับ AC
0: เดี๋ยวเราแจ้งกำหนดอีกทีหนึ่งของเดือนหน้าเนี่ยจริงๆเราจะจัดกันทุกๆประมาณสัปดาห์ที่2อังคารที่2ของเดือนใช่ไหมครับเดี๋ยวขอนัดกันอีกครั้งหนึ่งว่าเดือนนี้จะเป็นช่วงไหนเพราะว่าเราเพิ่งไปถ่ายมาที่ Royal Hill
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมจะประกาศฝากโปรเตประกาศอีกทีถ้าวันไหนผม
1: ได้ครับได้ครับได้
0: นะครับแล้วก็เชิญทุกท่านเลยครับท่านที่สนใจไปซ้อมด้วยกันนะครับในวันเวลาที่เดี๋ยวเราจะกำหนดเพราะส่วนใหญ่จะเป็นวันอังคารนะ
1: ครับ
0: วันอังคารประมาณ10โมงนะครับ
1: ครับ
0: ไปซ้อมแล้วก็ไปดูแก้ไขวงสวิงกัน
1: ครับ
0: ใครมีปัญหาอะไรตีแล้วออกขวาออกซ้ายอยากจะเพิ่มระยะหรือว่าเหล็กไม่คมไดเวอร์ไม่ลอยอะไรยังไงนะครับไปช่วยกันดูตรงนั้น
1: สำหรับคนที่ตีไปข้างหลังผมกับพี่เจี๊ยบสามารถทำให้ตีไปข้างหน้าได้ครับ
0: ตีข้างหลังก็ลงแล้วนะครับเดี๋ยวจะแจ้งอีกครั้งนะครับพี่Okay.
1: ไม่ต้องกลัวนะสามารถมาร่วมสนุกร่วมซ้อมกอล์ฟด้วยกันได้ครับเล่นกอล์ฟด้วยกันได้ก็สำหรับคนอีกคนที่อยากมาแบบว่าช่วยมีปัญหาเลยอ่ะช่วยแก้ไขเลยอ่ะส่งเข้ามาทาง Facebook Page ของ99ก็ได้นะครับ inbox เข้ามาที่อยู่และไม่ใช่ที่อยู่ชื่อปัญหาแล้วก็ address สำหรับตอบกลับ
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นเบอร์มือถือหรือ Line ID

0: เป็นฮิลก็มีบ้าง
1: แหลมฉบัง
0: แหลมฉบังก็มีบ้างนะครับไปนอกสถานที่กันแล้วจริงๆเราตั้งใจอยากจะทำอีเวนต์ให้แฟนๆเนี่ยมาไม่จำเป็นต้องรอปีละครั้งอ่ะไปออกรอบด้วยกันบ่อยๆด้วยซ้ำไปแต
1: ่
0: ขอเวลาสักนิดนึงค่อยๆนะครับค่อยๆปรับค่อยๆทำกัน
1: อยากจะขอมาเจอหน้ากันที่งานที่วินเทจก่อน
0: ใช่ครับใช่
1: แล้วเดี๋ยวยังไงคุยกันนะครับพ
0: ี
1: ่นั่นบอกว่าสวัสดีนะครับคุณนัทสอนตามจนวันนั้นจะมาถึงโปเตเก็บผมส่งนี่ไว้นะครับผมอยากถ่ายรูปจะพยายามจ้ะโอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับ SMS และ YouTube เลยนะครับวันนี้ผมกับพี่เจี๊ยบขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Golf Trick ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุลฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเปิดประชุม Data Center นัดแรกรับทราบข้อกังวลประชาชนส่งภาครัฐเร่งกำหนดมาตรการสร้างความเชื่อมั่นลดผลกระทบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ทับ2569โดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกต้องขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือกำหนดทิศทาง Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลแต่การเติบโตของ Data Center มาพร้อมกับการท้าทายและการใช้ไฟฟ้าน้ำที่ดินและสาธารณูปโภคส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นหน้าที่ภาครัฐต้องเร่งกำหนดมาตรการลดความเหมาะสมเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นฝากให้คณะกรรมการชุดนี้พิจารณาประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบโดยเฉพาะสถานะทางกฎหมายให้ชัดเจนด้านผู้ว่าชัดชาติยอมรับกฎหมายมีช่องว่างชงทบทวนแก้ผังเมืองนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบ Data Center พื้นที่กทม.ว่ากรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบที่ถนนพระราม9ซอย6จากการตรวจสอบย้อนหลังพบว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันแต่เมื่อมีข่าวมีการร้องเรียนเข้ามาในส่วนของกทม.จะดูแลเรื่องใบรับรองการก่อสร้างอาคารปัจจุบัน Data Center แห่งนี้ยังไม่ได้รับใบรับรองการเปิดให้ใช้อาคารได้ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานต่างๆมีการก่อตั้ง Data Center 6จุดแต่ได้รับอนุญาตเพียง3จุดการประชุมวันนี้จะพูดคุยเรื่องผังเมืองและคำจำกัดความของ Data Center ว่าจะต้องมีขนาดเท่าใดต้องมีการแก้ไขกฎหมายควบคุมอาคารหรือไม่ขณะที่คพ.จับตาเสียง Data Center เดินหน้าตรวจสอบเชิงป้องกันแนะเปิดข้อมูลให้ความรู้ชุมชนนายสุรินทร์วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าลงพื้นที่ร่วมกันกับนายพรพรหมวิกิเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจติดตาม Data Center 2แห่งได้แก่ Telehouse Thailand เขตห้วยขวางและ Damax Digital Thailand เขตสวนหลวงโดยดูระบบการทำงานด้านประเด็นสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและเห็นว่าเสียงประเด็นที่ควรติดตามเนื่องจากเป็นหนึ่งข้อกังวลของประชาชนจึงแนะนำให้มีการตรวจวัดระดับเสียงร่วมกันเพื่อให้ทราบข้อมูลและความสามารถในการวางแนวทางป้องกันหรือแก้ไขทั้งนี้ Data Center ทั้ง2แห่งที่ลงพื้นที่ยังไม่มีการร้องเรียนเรื่องเสียงโดยคพ.แนะนำผู้ประกอบการพิจารณาจัดทำแดชบอร์ดเป็นข้อมูลระดับเสียงเพื่อให้ชุมชนโดยรอบสามารถรับรู้และติดตามข้อมูล Data Center ทั้ง2แห่งซึ่งยังไม่พบความผิดปกติที่เป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมโดยระบบทำความเย็นมีลักษณะไม่แตกต่างจากระบบที่ใช้ในอาคารขนาดใหญ
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Active Radio ไม่สนุกผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ FM 99 Active Radio

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับไบเออร์เลเวอร์คูเซนเป็นทีมที่ใช้เงินเสริมทัพมากที่สุดในบุนเดสลีกาซัมเมอร์นี้ทัพห้างขายยาไบเออร์เลเวอร์คูเซนเป็นทีมที่ใช้เงินมากที่สุดในบุนเดสลีกาซัมเมอร์นี้โดยลงทุนไปประมาณเกือบ160ล้านยูโรในการเซ็นสัญญาผู้เล่นใหม่ถึง19คนมากกว่าบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ที่ตามมาเป็นอันดับ2ด้วยตัวเลข108ล้านยูโรและอันดับ3บาเยิร์นมิวนิกใช้เงินไป107ล้านยูโรสำหรับเลเวอร์คูเซนปรับปรุงทีมใหม่แทบทั้งหมดโดยดึงตัวอัลฟองโซ โมเรร่าเคนเนตไฮส์ฮอนลูก้าเออร์ไลน์เกลาดูเอมูซาดิอาบีฟากุนโดเมดินาเอนจิคูราบอมบ้ามิเกลกูเตเรสรวมไปถึงผู้เล่นคนอื่นๆที่ย้ายมาจากสโมสรต่างๆทั่วประเทศเยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีและโปรตุเกสด้วยตอนที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
0: ฟุตบอลไทยเดลี่
1: หลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักเตะทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ออกมาแล้วโดยชุดนี้มียศกรบุรพาเจฮานาฟีมามะชวันวิทซาเล้าอุสมาเทียงคำที่เป็นตัวนำทัพแต่ไม่มีเสกสรรราตรีค้าคณะคำยกและชัยพลอดทนนั่นโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลกล่าวว่าไม่กังวลเรื่องสภาพร่างกายของนักเตะเพราะนักเตะพรีซีซั่นมาแล้วแค่มาเซตเทคนิคเซตระบบเรื่องนักเตะชุดนี้นั้นถือว่าพอใจเพราะชุดนี้อยู่กันมาหลายแคมป์ปรับตัวไม่ยากส่วนคนที่ขึ้นชั้นไปติดชุดใหญ่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับนักเตะที่จะได้สามารถพัฒนาตัวเองต่อไปในศึกอาเซียนครับ
0: ฟุตบอลไทยเดลี
2: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
5: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
6: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
7: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์ครับแล้วก็อาจารย์ธรดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ครับต้องขออภัยท่านผู้ฟังนะฮะวันนี้ผมขออนุญาตมาทางสายโทรศัพท์ติดภารกิจครอบครัวฮะระหว่างที่รอสายอาจารย์ธรนะครับย้ำอีกทีนะฮะส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยกันที่0898899หรือไลฟ์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับมาที่ข่าวดีของประเทศไทยกันนะฮะกรุงเทพมหานครเนี่ยคว้าอันดับ1นะครับเมืองไนท์ฟลายที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2569ครับก็ได้รับการจัดอันดับนะฮะจากนิสสันไลฟ์สไตล์อันดับโลกไทม์เอาท์นะครับจัดอันดับให้กรุงเทพเป็นเมืองที่มีไนท์ไลฟ์ดีที่สุดในโลกประจำปี2026นี้นะครับประธานโทษพูดพศผิดนะฮะขยับจากอันดับ13ในปี2025นะครับขึ้นครองอันดับ1แซงหน้าเมืองท่องเที่ยวชื่อดังอย่างเบอร์ลินนิวยอร์กเมลเบิร์นแล้วก็เซาเปาโลนะครับสำหรับการจัดอันดับนะฮะอ้างอิงผลสำรวจความคิดเห็นจากคนในพื้นที่กว่า 24,000 คนนะครับแล้วก็ร่วมกับการประเมินจากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านไนท์ไลฟ์ของทัพเอาทั่วโลกนะครับโดยที่กรุงเทพมหานครเนี่ยได้คะแนนความสนใจจากผู้เชี่ยวชาญ 95%และ 73% ของชาวกรุงเทพมหานครที่มองว่าไนท์ไลฟ์ของเมืองกรุงเทพเนี่ยอยู่ในระดับดีถึงยอดเยี่ยมครับอาจารย์มาแล้วใช่ไหมฮะอาจารย์สวัสดีครับ
8: ยังไม่เสียบสายไม่เสร็จรอไปก่อน
7: จุดเด่นของกรุงเทพ นะฮะคือความหลากหลายของประสบการณ์ยามค่ำคืนนะครับตั้งแต่มีความหลากหลายในเรื่องของสตรีทฟู้ดไนท์มาร์เก็ตตลาดกลางคืนบาร์คลับดนตรีสดรวมไปจนถึงรูฟท็อปบาร์นะฮะพร้อมกับมีย่านแฮงเอาท์ที่มีเอกลักษณ์อย่างซอยนานาเยาวราชสีลมซึ่งตอบโจทย์นักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มครับสำหรับ10อันดับเมืองที่มีไนท์ไลฟ์ที่ดีที่สุดในโลกนะฮะใน2026ได้แก่กรุงเทพมหานครเบอร์ลินนิวยอร์กเมลเบิร์นซาโปโลเมดิญินโจฮันเนสเบิร์กไบตันปักกิ่งแล้วก็อัมสเตอร์ดัมครับก็เป็นข่าวดีฮะอาจารย์ฮะ
8: เชื่อได้เหรอ
7: ไม่รู้สิ
8: ไม่ไอ้เมืองที่ผมฟังมาทั้งหมดก็โอเคแต่มันมีไบตันขึ้นมาไม่เหรอแต่ผมได้ยินว่าไบตัน
7: ใช่ไบตันครับน่าจะเป็น
8: ไบตันมันทีมฟุตบอลไหม
7: เออ
8: เมืองไบตันทำไมโอ้โหมันซึ่งมันเทียบเท่ากับปักกิ่งได้ที่มันประชากรต่างกันประมาณสักพันเท่าเลยแต่โอเคฮะเราเชื่อใครก็ไม่รู้ครับพอดีผมฟังไม่ทันแต่ก็อย่างน้อยสุดเมืองไทยกรุงเทพก็ได้เป็นเมืองแฮงเอาท์ใช่ไหมเขาเรียกเมืองอะไรไหม
7: เป็นเมืองที่ไนท์ไลฟ์ครับดีที่สุดในโลกประจำปี2026
8: ใช่ดีนะฮะเมืองเปิดมันตีห้าเดี๋ยวพี่
7: ก็อย่าไปขัดเขานี่ที่พัทยานี่ก็โอ้โหคาดว่าเงินจะสะพัดเป็นร้อยล้าน
8: เมื่อวานผมอ่านล้านเดียวทำไมวันนี้มันกลายเป็นร้อยล้านเลยโอเคร้อยล้านก็ร้อยล้าน 5,000 คนคนละเท่าไหร่วะคนละหมื่นก็เป็น5,000 คนก็ได้จะได้อะร้อยล้านก็แต่มันไม่ได้เกิดคือยุคนี้เนี่ยมันดราม่าเล็กๆน้อยๆกับเรื่องอะไรที่มันคือสมัยผมเด็กๆเนี่ยนะตอนยุคสงครามเวียดนามเนี่ยไอเรือแบบนี้ที่เข้าพัทยาทุกอาทิตย์เพราะฉะนั้นก็โอเคหนนี้ก็ถือว่านานๆมาที
7: จริงๆเนี่ยเพราะว่าเป็นนาวิกโยธินแล้วมั้งผมว่าก็เลยเป็นข่าวดังเพราะว่าถ้าพวกเรือครุยลงมานี่ก็หลักเดียวกันนะฮะเผลอๆมากกว่าด้วย 6,000 7,000 ก็มากันทุกอาทิตย์อยู่แล้ว
8: ไม่ใช่ฮะแล้วไม่ได้สมัยก่อนที่ผมพูดถึงเรือทหารอย่างเดียวคือพัทยาเนี่ยสร้างขึ้นมาด้วยเพราะว่าทหารอเมริกามาพักเรือครับตอนนี้พัทยาบูมๆเมื่อก่อนมันก็เป็นพัทยาก็บูมเล็กๆแต่พอไอ้ช่วงบูมจริงๆเมื่อชุก1970 1980เนี่ยก็คือยุคเนี่ยแหละยุคที่ทหารมาอเมริกามาพักผ่อน
7: อ
8: ย่างก็ดีนะฮะก็ไม่เป็นไรครับผมว่าแต่ที่ทหารนี่เขามีระเบียบวินัยอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดเขาทำอะไรผิดเนี่ยเขาโดนหนักเพราะฉะนั้นก็เขาก็แฮงเอาท์อย่างมีความสุขแต่ก็คงไม่ก่อปัญหาอะไรให้เรา
7: ในขณะที่ประสาทหินพนมรุ้งครับอาจารย์ครับเตรียมตัวไปดูกันได้นะฮะงานจะมี8ถึง10ไม่ใช่งานจะมีเหตุการณ์ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้นสาดแสงส่องตรง15ช่องประตูที่ประสาทหินพนมรุ้งเนี่ยเขาจะมีวันที่8ถึง10กันยายนนี้นะครับไปรอชมกันได้ตั้งแต่ 5:30 น น่าจะต้องไปก่อนนะเพราะว่ามีตำแหน่งที่ผมเคยไปเนี่ยทุกจุดที่มองเห็นได้ชัดเจนมีเจ้าที่เจ้าทางมีคนไปนอนรอแล้วฮะตั้งแต่เมื่อคืน
8: เขาต้องถ่ายภาพนี่
7: ใช่ครับ
8: เขาช่วยไม่ได้เขาอุตส่าห์มานอนรอจะไปทำอะไรเขาได้เขาทุ่มเทกว่าเขาควรจะได้รับในจุดที่เหมาะสมมากกว่าก็อันนั้นก็ต้องยอมรับนะฮะให้ทำไงอ่ะ
7: จ
8: ะไปนอนก่อนเขาดินอนตั้งแต่วันนี
7: ้ครับถ้าใครไม่ทันดูรอบนี้นะเขามีอีกรอบนึงนะครับครั้งที่4วันที่5ถึง7ตุลาคมครับแต่ว่ารอบนี้เป็นพระอาทิตย์ตก5:55
8: เดี๋ยวเราแล้วก็มีให้เลือกนะเราลองเสิร์ชดูกันได้แต่ถ้าเกิดฟ้าปิดก็เดี๋ยวเขาบริการสปอตไลท์ให้ก็แล้วแต่ละกันโลกนี้ใครจะไปตอบได้ฟ้ามันจะปิดหรือเปล่าฟ้าปิดมองไม่เห็นแสงพระอาทิตย์ขึ้นมองไม่เห็นก็ช่วยไม่ได้นะฮะก็เราไปเสี่ยงกันแล้วกันจริงๆประสาทพนมรุ้งก็เป็นจุดแรกที่น้องลิซ่าเปิดตัวเพลงมิวสิกแรกๆเลยถ้าผมจำไม่ผิดนานมากแล้วแต่ไม่ที่พูดถึงน้องลิซ่าเพราะวันนี้เพิ่งปล่อยอันไหนล่าสุดมา
7: ครับ
8: สวัสดีค่ะเฮลโลสวัสดีค่ะนะฮะก็หลายคนก็คงเห็นดูๆกันผ่านๆตากันแล้ว
7: ครับ
8: แล้วหัวลำโพงผ คุณหมีไม่ดูดีกว่าพูดแต่ครับใช่ไหม
7: หัวลำโพงเหรอฮะ
8: ไม่ใช่น้องลิซ่า MV ใหม่ล่าสุดเพิ่งออกเมื่อเช้ามั้ง
7: ก็ผมเพิ่งดูมาเมื่อกี
8: ้ก็หัวลำโพงไงร้องเต้นๆหัวลำโพงจิ้วๆมีรถตุ๊กๆด้วยแล้วก็มีมวยไทยหน่อยนึงก็ถือว่าเป็นการโปรโมทประเทศไทยรวมทั้งก็เป็นเพลงแบบแนวน้องลิซ่านะฮะซึ่งผมก็ฟังแทบจะไม่ออกเครียดฟังออกรูประโยคแรกแล้วก็คำว่า JDY แล้วหลังจากนั้นผมก็ฟังแทบจะไม่ออกเลยไม่ได้หมายความว่าน้องลิซ่าร้องไม่เก่งนะฮะหมายความว่าผมอาจจะไม่ทันกับเพลงที่ร้องในจังหวะแบบนี้ผมชอบเพลงแบบ My Way มากกว่า
7: อ๋อ My Way
8: เราช้าๆได้ฟังทัน
7: อืมครับเดือนใหม่แล้วครับอาจารย์ฮะไทยช่วยไทยพลัสใช้หรือยังครับเดือนสุดท้ายแล้วเดือนที่4
8: เก็บไว้ของคล้ายๆก็เป็นสมบัติก้อนสุดท้าย
7: อ
8: ื
7: ม
8: เป็นเงินที่เขาเรียกเงินก้นถุงเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆแล้วเห็นเลยไหนอ่ะไม่เห็นมีพี่แววเลยว่าจะต่อ
7: ไม่รู้ถามผมแล้วผมถามใครอาจารย์ต้องโทรไปถามเขาแล้วแหละ
8: ไม่รู้เราเรียกร้องมาตลอดรายการตั้งแต่เดือนแรกจนถึงเดือนนี้แล้วบอกให้ต่ออีก4ปีนะฮะเรายังยืนยันคำเรียกร้องคำเดิมของเรารวมถึงเรื่องของท่องเที่ยวที่จ่ายครึ่งเดียวที่มีแต่ข่าวคราวแต่กติกาหรือวันเวลายังไม่กำหนดออกมาเนี่ยมันก็ทำให้นักเที่ยวไทยรู้สึกเศร้า
7: อ้าวมีข่าวออกมาจากทำเนียบบอกว่าเริ่มตุลาเนี่ยฮะ
8: อ๋อเหรอแล้วมันกติกามันคืออะไรยังไม่รู้กติกาหรือกันยาตุลาเดือนหน้าแล้วจะเตือนตังไว
7: ้เออเนี่ยแปลกผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
8: เอาโอเคนะฮะเราว่าคุณหมิงรู้เจอไปค้นหาได้เมื่อไหร่ก็เอามาบอกกันแล้วกันว่ากติกาเป็นไงมันคือกติกาแบบคร่าวๆเนี่ยเราได้ยินมาหลายคนแล้วแต่เอาแบบกติกาของจริงเนี่ยยังไงท่าไหนถึงจะได้ขึ้นหนึ่งกับการไปเที่ยวเนี่ยก็เขาคอนเฟิร์มเมื่อไหร่เราก็คงจะเอามาแจ้งให้คุณผู้ฟังทราบเพราะมันเป็นข่าวที่สำคัญที่สุดในโลก
7: ครับในขณะที่อาจารย์ธรก็มีข่าวดีนี่ฮะจะพูดสักหน่อยไหมฮะ
8: ข่าวอะไรผมไม่รู้เลยผมมีข่าวดีอะไรข่าวดีผมต้องเกี่ยวกับเงินอย่างเดียวครับพวกรางวัลไม่ได้เป็นสาระ
7: อุ้ย
8: ก็คือจ้างให้คุณผู้ฟังทราบได้ไหมฮะ UN เขาเลือกผมเป็น SDG Star SDG มี17 ข้อ 17ไม่มีเพราะงั้นก็มีก็คือผมได้14ครับ14ก็คือชีวิตใต้น้ำชีวิตใต้วารีนะฮะตามคำอันนี้ผมตั้งของผมเองนะฮะก็ผมรู้สึกว่าชีวิตใต้น้ำคำมันอ่อนด้อยเหลือเกินก็เลยตั้งให้มันเพราะขึ้นมานิดนึงนะฮะก็ SDG ก็คืออะไรที่คนไทยอาจจะเริ่มคุ้นเคยแล้วเพราะอยู่กับเรามานานมันเป็นโครงการ10ปีของ UN นะฮะซึ่งจะสิ้นสุดในปี2030หรืออีก4ปีข้างหน้านะฮะคือจริงๆเนี่ยผมเป็นตั้งแต่ครั้งแรกแล้วเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ SDG 14แล้วก็หนที่2นี่เขาตั้งกันมาเพื่อที่จะขมวดปมตอนก่อนจบโครงการ4ปีก่อนจบโครงการเนี่ยเขาก็ยังเรียกผมอยู่นะ
7: โถก็มันมองแล้วก็ในประเทศไทยก็ต้องเป็นจันทรมั้งฮะ
8: ต้องเหมาหมดยิ่งกว่าน้องลิซ่าจะไม่ต้องห่วงนะฮะอาจารย์ทอไม่ได้ตังค์เลยนะครับยังเสียเวลาเพื่อชีวิตเพื่อโลกต้องไปถ่ายทำสปอตอะไรเต็มไปหมดเลยโดยที่ไม่ได้ตังค์เลยสักบาท
7: มาอาจารย์วิยุก็ไม่ได้ตังค์ฮะผมก็ไม่มีค่าตัวไม่มีตังค์เหม
8: ือ
7: นก
8: ัน ไม่ใช่เพราะงั้นอาจารย์ทอนทำงานเพื่อสังคมและมวลมนุษยชาติ
7: ขอบพระคุณครับขอบพระคุณแทนโลกชาวโลกทั้งหลายไปเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมกันหน่อยฮะสะสมตั้งแต่1มกราคมนะครับมาจนถึงวันที่29สิงหาคม2569ไปกันที่5ดับแรกครับหน้าตาเหมือนเดิมจีน3ล้าน5มาเล2ล้าน6อินเดีย1ล้าน5รัสเซีย1ล้าน1แล้วก็5เกาหลีใต้ 765,000 ครับ
8: นี่ไงผมบอกคุณเหม่งไปตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าเกาหลีใต้ลดลงตรงไหนผมหาข้อมูลตรงไหนผมก็ไม่เจอเคยเจอว่าเกาหลีใต้ลดลง
7: ก็ไม่อยากจะขัดนะแต่เดี๋ยวให้เชิญเจ้าตัวเข้ามาคุยเองพูดเองแล้วกันนะ
8: เออเราบอกพูดนะก็780,000

0: 78นี่ลดลงครึ่งนึงเหรอ
1: ไม่ได้ลดลงครึ่งนึงลดลงเขาบอกลดลง
0: ไม่จริงอ่ะลดลงเลยลดลงก็ลดกันจิ๊บๆหน่อยๆไม่ได้ลดแบบขั้วภาพจนถึงรู้สึกกับสะดุ้งเราไปเกาหลีอ่ะลดแต่เกาหลีมาเราเนี่ยผมไม่เคยได้ยินอันไหนว่าลดอย่างมีนัยยะสำคัญนะฮะแต่ก็ยังไงก็ติดอันดับ1ใน5อยู่ดีอ่ะ
1: อืมใช่ฮะแต่ไต้หวันก็ตามมาห่างๆนะฮะ700,000เหมือนกันห่างกันประมาณสัก 60,000 ได้
0: แล้วไต้หวันชอบเมืองไทยอยู่แล้วจริงๆเขาไม่ชอบเมื่อเช้านี้เพิ่งอ่านเรื่องของคุณลุงญี่ปุ่นที่มาชิวพัทยาคุณลุงญี่ปุ่นจะลางวันพฤหัสพอเลิกงานเสร็จจะวิ่งใส่สูทขึ้นเครื่องบินแล้วก็บินมากรุงเทพแล้วก็วันศุกร์ลางานศุกร์เสาร์ชิวพัทยาแล้ววันอาทิตย์กลับคุณลุงบอกทำติดต่อกันมาหลายเป็นปีแล้วคุณลุงชอบใจมาก
1: โอ้ฮะ
0: เขาเรียกหลงเสน่ห์พัทยาอย่างแท้จริง
1: มาทางฝั่งของรายได้บ้างครับในส่วนของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับมีใช้จ่ายในเรื่องของสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวนะฮะให้ประเทศไทยจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยสะสมนะครับตั้งแต่1มกราคมถึง29สิงหาคมนะครับอยู่ที่1 ล้านบาทครับ
0: เนี่ยนะมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคม8เดือนใช่มั้ย
1: ใช่ใช่
0: ไม่แต่เดือนได้1 ล้านล้านแล้วจะไปถึงเป้าเราอยู่เท่าไหร่อ่ะ
1: เดี๋ยวนี้ต้องรวมกับนักท่องเที่ยวในประเทศด้วยชาวไทย
0: ไม่เป้ามันแยกกันนี่มันมีเป้าแยกก็คือเป้าต่างชาติกับเป้าไทย
1: รู้สึก2.2 ล้านหรือเปล่า2.3 ล้านประมาณนี
0: ้แล้วจะ8 เดือนได้1 ล้านล้านเอง1 ล้านล้านเองเหรอ
1: เดี๋ยวนี้มันต้องโกรสมันมี
0: โกรสอะไรหรือ4 เดือนจะได้1.3 ล้านล้านเหรอ
1: ไม่ร
0: ู้เหมือนกันมาเอาไว้ทอเข้ามาสัมภาษณ์ในรายการก็ถามเขาด้วยกันบอกอาจารย์ทอนฝากถาม
1: ครับครับครับในฝั่งของนักท่องเที่ยวชาวไทยเที่ยวไทยนะครับเดินทางท่องทั้งหมดเนี่ย134.64 ล้านคนครั้งนะครับก็เป็นรายได้สะสมเนี่ย779,000 ล้านบาทนะครับตีคนห้วนว่า800,000 ล้านก็ได้ประมาณน
0: ี้ก็แปลว่า8เดือนได้มา 1.8 ล้านใช่ไหม
1: 1.8 ล้านล้านฮะ
0: ก็นั่นน่ะเอาว่าง่าย 1.8 ล้านล้านแล้วเป้าเรามัน3ล้านล้านไม่เจอ
1: ไม่ใช่เขาปรับ
0: เบาเท่าไหร่ปรับเท่าไหร่
1: มาแล้วปรับที่ 2.6 ล้านล้านฮะ
0: 2.66 เหรอ
1: 2.6 ล้านล้านบาทครับเป้ารวม
0: ก็เหลืออีกเท่าไหร่เหลือ8เอาเลยโอเคอ่ะป้าเป้านั้นก็เป้านั้นไม่ว่ากันเอ้าสู้ๆแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับผมมากมายผมไม่ได้ทำท่องเที่ยวผมสนใจแค่ไทยช่วยไทยเท่านั้น
1: ผมไม่ได้เป็นคนตั้งครับเหมือนผมต้องไปทำเอง
0: ไม่รู้ผมไม่ทราบอะไรทั้งสิ้นผมสนใจแค่ไทยช่วยไทยแค่พันบาทเท่านั้นผมไม่สนใจเงินล้านล้านผมสนใจ 1,000 บาทต่อเดือน
1: ทั้งตัวเลขรายได้ทั้งเป้าหมายรายได้ผมก็รับเข้ามาแล้วก็พูดอีกทีนึงซักแหม
0: ไม่ได้ซักเดี๋ยวนี้เขานิยมซักนี่เหรอรู้สึกเพียงแต่ว่าผมแค่สงสัยไม่ได้ซักแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับคุณผู้ฟังอย่าไปสนใจเลยสนใจพันบาทว่าจะจบเดือนนี้หรือเปล่า
1: ไปที่ข้อความกันหน่อยดีกว่าข้ามไปเลยคุณณัฐสรครับทักทายมาสวัสดีครับดร.พี่เม่ง
0: สวัสดีครับ
1: คุณชัยสิทธิ์เทาเวลเลอร์สวัสดีครับอาจารย์ธรคุณเหม่งอาจารย์มีมุมมองความคิดเห็นเกี่ยวกับรถบ้านเคลื่อนที่ในประเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างไรบ้างครับรถบ้านเคลื่อนที่เหรอโอ้โห
0: รถบ้านก็คือรถบ้านนะไม่ต้องรถบ้านก็ต้องเคลื่อนที่อยู่แล้วนะอย่างแรกก็คือรถบ้านดีนะฮะจริงๆมันเป็นที่นิยมในเมืองนอกมานานมากแล้วแต่เมืองไทยตอนนี้เนี่ยก็เริ่มนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยตามอุทยานต่างๆเรื่องต่างๆก็เขาก็เริ่มมีพื้นที่ให้สำหรับรถบ้านไปจอดมีค่าอัตราค่าบริการชัดเจนอย่างเขาใหญ่เนี่ยมีที่จอดอย่างดีเลยมีปลั๊กไฟให้เสียบมีห้องน้ำแล้วก็เรารถบ้านเข้าไปมีอัตราค่าบริการสำหรับการจอดรถบ้านแล้วก็ใช้ไฟฟ้ามีหมดเลยครับเพราะผมเดินไปดูมาเรียบร้อยแล้วผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีพวกอย่างเอกชนเนี่ยเปิดเพิ่มขึ้นในอุทยานก็คงได้ระดับนึงอ่ะแต่เอกชนก็จะเปิดเหมือนกับลานกลางเต็นท์อ่ะแต่ถ้าเกิดในเมืองนอกเนี่ยมันน่าจะสักหนึ่งชาติแล้วอ่ะเขาเรียกคาราแวนพาร์คในเมืองเนี่ยพอดีผมขับรถเที่ยวบ่อยในเมืองนอกก็คือในเมืองเนี่ยตั้งแต่สมัยผมเรียนแล้ว30-40 ปีแล้ว

0: เวลาผมขับไปในออสเตรเลียเนี่ยผมขับเกือบทั้งประเทศแล้วมันไปเมืองแต่ละเมืองไม่ว่าเมืองเล็กเมืองใหญ่เนี่ยจะมีคาราวานพาร์คหมดทั้งนั้น
1: คร
0: ับ แล้วเราก็จะเข้าไปได้คาราวานพาร์คซึ่งคาราวานพาร์คเนี่ยจะมีให้เลือก2แบบแบบนึงก็คือเอารถแบบรถบ้านอ่ะแบบลากมาเลยอ่ะแล้วก็จอดเสียบปลั๊กไฟหรือจะเป็นรถบ้านอีกท่าไหนก็เสียบปลั๊กไฟอีกแบบนึงก็คือมีคาราวานให้เรียบร้อยเราเช่าคาราวานแล้วก็ไปนอนได้เลยคือไม่ต้องลากรถบ้านขับรถเก๋งธรรมดาเนี่ยเข้าไปแต่ก็นอนก็นอนในรถบ้านคือเขามีรถบ้านจอดถาวรอยู่ในนั้นคือคาราวานทางนี้ทั้งในอเมริกาทั้งในประเทศพวกใหญ่ๆพวกนี้เขานิยมยุโรปอาจจะไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าเกิดอเมริกาญี่ปุ่นนี้ก็น้อยมากแต่ถ้าเกิดไปอเมริกาออสเตรเลียนี่เห็นชัดมากนิวซีแลนด์ก็เหมือนกันสมัยก่อนที่เราเคยนิยมกันเมื่อ20-30 ปีก่อนก็คนไทยจะไปเที่ยวนิวซีแลนด์เราก็จะเช่ารถบ้านแล้วก็ขับเที่ยว
1: ครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นในเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าความนิยมก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าก็จะมีโดยเฉพาะคนสูงวัยหลังเกษียณมีเพิ่มขึ้นที่เราสามารถที่จะขับรถไปแล้วก็ไปนอนหรือพวกครอบครัวเด็กเล็กๆก็ไปกับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะมีเพิ่มขึ้นแต่ก็คงไม่พีคเหมือนกับในยุโรปหรืออเมริกาที่การท่องเที่ยวรถบ้านนี่ไปไกลมาก
1: ครับถ้าถามในมุมมองของผมด้านท่องเที่ยวผมว่าก็ดีครับให้มีการท่องเที่ยวหลากหลายก็ดีเพราะว่าตามจุดอุทยานต่างๆเขาก็ทำที่จอดรถบ้านที่ให้สำหรับคนที่มาจอดเที่ยวอุทยานก็มีด้วยเท่าที่ผมเห็นนะฮะ
0: เขาใหญ่นี่แน่เขาใหญ่นี่แน่การันตี
1: เขาใหญ่นี่มีแล้วก็มีแบบให้อยู่ยาวด้วยแต่ว่าไม่ได้ให้ยาวมากขนาดที่ว่า3เดือน4เดือน6เดือนอะไรแบบนั้น
0: ไอ้เนี่ยเขาเรียกย้ายสัมมโนประชากรไม่เรียกเที่ยวพี่ย้ายไปอยู่เขาใหญ่6เดือนเนี่ยไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าย้ายสัมมโนใช่
1: เขาบอกว่าอย่างนี้ฮะทางฝั่งของเจ้าที่เขาบอกว่าคือไม่อยากให้อยู่ยาวแต่ว่าคนที่มาอยู่เนี่ยก็เห็นใจเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ป่วยมาใช้ให้ธรรมชาติเยียวยาเป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายอย่าง
0: น
1: ี้ฮะ
0: อ๋ออย่างนั้นให้เขาเถอะสงสารเขา
1: ครับ
0: ให้เขาเถอะเพราะว่าผมว่าคือเขาก็อยากได้คือในต่างประเทศเนี่ยมีหลายญี่ปุ่นเนี่ยเห็นชัดเลยฮะก็จะมีพวกอย่างเงี้ยก็คือเป็นคล้ายๆรีสอร์ทเพื่อให้ผู้ป่วยช่วงสุดท้ายหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจเนี่ยไปอยู่กันยาวๆเลยมันเป็นที่อากาศดีๆสงบมีบริการเรื่องการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเมืองไทยก็เราก็เริ่มเลยนะไอ้พวกการท่องเที่ยวทางการแพทย์อะไรพวกเนี้ยแล้วก็การท่องเที่ยวแบบพักฟื้นอะไรพวกเนี้ยผมคิดว่าอันนั้นเป็นแนวคิดที่ดีครับ
1: ครับข้อความส่งเข้ามาที่เพจ Quality Travel นะครับสเปอร์ที่นี้จะหลงป่าฟอเรสต์ไหมครับอาจารย์ไม่น่ารอด
0: ทุกทีนะฮะจำปีที่แล้วได้ไหมฮะปีก่อนหน้านั้นมั้งที่วิล่าแพ้ต่อกัน5นัด
1: ปีนี้ก็จะ
0: มาแล้วสุดท้ายวิล่าก็ได้ไปแชมเปี้ยนลีก
1: โอ้ย
0: ใช่เราจะมีโค้ต้าไทยเราไม่อยากไปแชมเปี้ยนลีกบอกแล้วไงเราแค่ไม่อยากได้ที่17ได้ที่16เราก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จแล้วจะไปเดือดร้อนอะไรแพ้อีก5นัดเราก็ไม่ได้เดือดร้อนก็เป็นสปีดอัพเอาที่16เอาครึ่งหลังฤดูกาลยังทันเลย
1: ฮะฤดูกาลหน้าก็ไปลุ้นแชมเปี้ยนชิพกัน
0: เอาแล้วที่16ก็ไม่ต้องลุ้นแล้วเหลือคุณมัดคุณไม่มัดใหญ่ไฟสูงคือเล่นอะไรก็ได
1: ้อุ๊ยแต่ลิเวอร์พูลผมฮะคืนนี้4:00 PM ครับอาจารย์ฮะไปเยือนอิปสวิชเนี่ยสงสัยจะเสมอ2-2เหมือนเดิม
0: ลิเวอร์พูลเนี่ยนะเจอแต่ทีมน้องใหม่อ่ะยังเอาชนะไม่ได้เลยอ่ะควรจะพิจารณามากกว่าผมไม่ได้ผมเป็นแฟนหงส์นี่ผมเครียดเนี่ยเพราะว่าอย่างน้อยสเปอร์ที่แพ้มาก็ยังแพ้ทีมบิ๊กๆในพรีเมียร์ลีกอยู่ด้วยกันมาตลอดหงส์เนี่ยหงส์นี่เจอน้องใหม่หมดแล้วไม่ใช่เหรอลองเจี๊ยบๆพวกเจอเป็ดเจอลูกไก่นะลูกเพราะฉะนั้นก็พยายามให้เอาชนะน้องใหม่ได้สักทีนะฮะ
1: ร้องเจ็บเตี้ยมจิ๊บเป็นลูกไก่อยู่ในกำมือเขานะ
0: เนี่ยก็ลองพยายามแล้วกัน
1: นี่พูดถึงลิเวอร์พูลพูดถึงอะไรเนี่ย
0: พูดถึงลิเวอร์พูลเนี่ยแหละไม่ได้พูดถึงใครเลย
1: ครับกย15ที่ทากันยุงเกี่ยวอะไรกับเดือนกันยาไหมครับ
0: พอดีไม่ได้เป็นคนคิดครับอันนี้คำถามนี้ตอบได้เลยว่าไม่ทราบครับกยมันก็แปลว่ากันยุงไม่อยู่หรอครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเดือนกันยาก็กยก็ย่อมาจากกันยุงไงตรงไปตรงมาจะตาย
1: อ ไปข้อความต่อไปนะฮะขนงผักบุ้งจีนคณะกระลำดอกบล็อกเกอรี่กะเพราหมูกรอบผัดกับผักอะไรอร่อยสุดครับกะเพราหมูกรอบมั้ง
0: คือที่พูดมาทั้งหมดนี่ให้เลือกเมนูหนึ่งใช่ไหม
1: หมูดอกหมูกรอบทำกับอะไรอร่อยกินเฉยๆก็อร่อยแล้วมั้ง
0: ตั้งแต่ผมกินเนี่ยผมกินคะน้านะแต่บางคนเขาชอบกินกะเพราหมูกรอบไงแต่ผมชอบกินคะน้าหมูกรอบเพราะผมไม่กินหรอกกะเพรามันแล้วแต่คนแต่ถ้าเกิดเมนูโหลๆถ้าเกิดกินข้าวราดหน้าก็ต้องกะเพราหมูกรอบแต่ถ้าเกิดกินกับข้าวต้มก็ต้องคะน้าหมูกรอบแม่มีให้เลือก
1: คุณใช้ขาหมูกรอบได้ไหม
0: ก็ได้อะไรหมูกรอบมาทำกับอะไรก็ได้แต่อันนี้เขาก็บังบอกเมนูถามเมนูฮิตไม่ใช่เหรอ
1: ใช่เมื่อวานนี้เพิ่งกินเองหมูกรอบทำเองด้วยฮะ
0: ว่างขนาดนั้นเหรอ
1: ไม่ได้ว่างหรอกก็ทำไปทำงานไปฮะฝั่งหนึ่งก็ทำงานแล้วก็อบหมูกรอบไงมันไม่ได้ใช้เวลาเยอะ
0: ก็เหรอไม่เคยอบเลยดีได้เดี๋ยวเอาไทยช่วยไทยไปสั่งหมูกรอบมากินดีกว่า
1: อุ้ยนี่แผ่นดินไหวซึ่งจะไหวเมื่อวันสองวันก่อนครับอาจารย์ฮะ
0: แต่ดีมันไหวทุกวันเออ
1: เป็นงั้นไป
0: มันจริงๆอ่ะแต่มันจะไปเดือดร้อนเลยแผ่นดินไหวมันไม่สุริยุปราคาหรือฝนดาวตกที่3ปีเกิดฝน5ปีเกิดฝนมันแบบแผ่นดินในโลกนี้มันไหวทุกวันครับไหวเบาไหวแรงเท่านั้นถ้าเกิดมันเป็นแผ่นดินไหวเบาๆเราก็อย่าไปพูดถึงเลยนะเสียเวลาชีวิตดูน้องลิซ่าร้องสวัสดีค่ะดีกว่า
1: เออจริงๆเดี๋ยวไปพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องลิซ่ากันหน่อยวันนี้น้องขี่รถตุ๊กๆซะด้วยอ่ะไปพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Variety Travel ครับพักกันสักครู่ครับค่ะพักกันครับ
2: Variety Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 461
1: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
2: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับอาจารย์ธร ดร. ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์แล้วก็ผมเบ่งพิพัฒน์นะครับในวันศุกร์ที่บรรยากาศต้องบอกนะฮะแดดแจ้งแดงแจ๋อาจารย์ธรมาฟ้าใสครับ
3: จะมาฟ้าใสอยากจะได้ข่าวกรมอุตุบอกว่ามีพื้นที่เสี่ยงน้ำฝนขอให้เลือกเป็นจังหวัดนะฮะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าท่วมไปแล้งไป
2: อ๋อครับครับ
3: มันมีปรากฏการณ์นี้อยู่ในโลกนะฮะเป็นศัพท์ทางวิชาการพอดีผมจำไม่ได้แล้วโทษที precipitation whiplash สักอย่างหนึ่งก็คือในพื้นที่ตรงนึงเนี่ยฝนตกน้ำท่วมแต่อีกตรงนึงเนี่ยแห้งแล้งมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกับโลกร้อนครับ
2: แต่ผมได้ยินปภ.เขาบอกแจ้งเตือนนะฮะน้ำอะไรนะน้ำทะเลหนุนท่วมแน่กรุงภาคกลางเนี่ยแล้วก็กรุงเทพมหานคร6จังหวัดนะครับตั้งแต่วันที่7ถึง13กันยายน
3: เข้าใจช่วงปลายปีน้ำเริ่มน้ำหนุนใหญ่เริ่มมาแล้วฮะไม่ว่าจะเป็นกันยาตุลาพฤศจิกาจะแรงหน่อยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครก็จริงๆคนที่อยู่โดนน้ำทะเลหนุนเนี่ยคุ้นกันอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็อยู่ในพื้นที่ที่ทุกปีมันก็จะหนุนเพียงแต่ว่าก็ขออย่าให้ฝนตกหนักตอนน้ำหมุนแล้วกันเดี๋ยวแค่นั้นซึ่งปีนี้ไม่น่าจะรุนแรงเท่ากับปีที่แล้วครับ
2: ฮะเปิดลิซ่าสวัสดีดูอีกรอบ
3: ก็ดีผมจะฟังออกแต่สวัสดีค่ะกับเจมิงบา
2: ครับฮะก็จริงๆน้องก็พยายามดึงสินค้าไทยโปรดักต์ไทยแล้วก็ใช้สถานที่ไทยนะอย่างเยาวรอบก่อนก็ถ่ายที่เยาวราชกลางดึกเลยรอบนี้ก็ขี่ตุ๊กๆโชว์แล้วก็ไปที่หัวลำโพงก็พยายามผลักดันประเทศไทยเหมือนกันนะครับ
3: นั่นน้องเป็นคนไทย
2: ฮะ
3: ใช่มันตรงไปตรงมาใช่ไหมคนไทยถ้าเกิดมีโอกาสเราก็ต้องพยายามช่วยผลักดันชื่อเสียงประเทศชาติอยู่แล้วเพราะมันเราเป็นคนไทยมันไม่มีคำตอบเลยง่ายดายมากกว่านั้นแล้ว
2: ฮะทำไมกลางกรุงถึงกักตุนน้ำมันได้ครับไม่รู้ไม่เกี่ยว
3: ไม่รู้ไม่ทราบใช่ถูก
2: ฮะไปถามผู้ว่าเอาอุ๊ยโควิดปัจจุบันยังน่ากลัวไหมครับอาจารย์เห็นคนติดกันเยอะเลย
3: มีฮะนิสิตผมหายไปตั้งเยอะบางทีหายไปเกือบครึ่งห้อง
2: เพราะติดโควิดนี่แหละครับ
3: ใช่
2: อ
3: ๋อเขาเขียนมาส่วนจะไปแอบจีบสาวผมก็ไม่รู้ก็คือว่าง่ายๆว่าตอนนี้ก็ระบาดอยู่นะฮะ 8-9 หมื่นคนเดือนที่แล้วจำไม่ผิดแล้วก็มีผู้เสียชีวิตก็ขอแสดงความเสียใจด้วยแต่มันก็คล้ายๆกับกลายเป็นโรคเหมือนไข้หวัดใหญ่อะเข้าใจใช่ไหมซึ่งแต่ละปีก็มีคนเสียชีวิตมีคนติดกันมันก็กลายเป็นคล้ายๆกับโรคที่มันคนก็ชายชินไปแล้วแต่ก็ต้องระวังตัว
2: ถามว่าทำไมถึงอาจารย์ถามว่าทำไมถึงไม่มาเรียนหนังสือก็ป่วยครับเป็นไข้จบจะไข้อะไรก็แล้วแต่ไข้
3: แล้วเดี๋ยวนี้เขาต้องส่งบัตรใบรับรองแพทย์อยู่ดีมาพูดเราได้ง่ายไม่ได้นะฮะแต่ก็ตอนนี้เนี่ยก็ระวังตัวกันไว้นิดนึงแต่ก็คือมันก็ไม่กลับไปสู่สถานการณ์เดิมหรอก
2: เ
3: พราะว่าตอนนี้มันแพร่มาพอสมควรแล้วมันคนก็มีภูมิคุ้มกันอัตราเสียชีวิตก็ไม่ได้สูงมากมายถ้าเกิดเทียบกับสมัยก่อนนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคนก็ใกล้จะอดตายอยู่แล้วคือติดน้องดาวไอ้คำที่ได้ตายจริงแล้ว
2: อะไรเนี่ยผมบอกว่าถ้ามีข่าวต่อไทยช่วยไทยพลัสช่วยรีบแจ้งเลยนะครับอาจารย์นี่อาจารย์เขาขายตรงนะ
3: เรามันเหนียอยู่แล้วเราลอย
2: ข้อมูลจากที่รู้มาเนี่ยเขาไม่มีงบประมาณแล้วนะรัฐบาลน่ะ
3: ต้องเลิกทำอย่างนู้นนี่นั่นเรียกว่าเอาเงินมาจ่ายตรงนี้เยอะ
2: ๆบอกใครฮะบอกใครฮะ
3: บอกใครเลยบอกรัฐบาลคนไหนฟังอยู่ก็ตามใจอย่างนี้นะอย่างอื่นอยู่เจอมานั่งโปรโมทนั่งคิดนั่งพยายามจะทำ KPI นู่นนี่นั่นอันนี้เห็นกันอยู่ชัดๆว่าคนชอบก็เอาเงินมาลงตรงนี้ง่ายๆตรงไปตรงมาผู้คนก็มีความสุขเพราะว่าตอนนี้น้ำมันก็พุ่งจิ้วจิ้วไปเรื่อยๆแล้วกองทุนใกล้แสนแล้ว นะติดลบนะฮะติดลบติดลบใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ขาดทุนก็เลยติดลบมาเพราะฉะนั้นก็ขอให้มีความสุขดีกับกองทุนแล้วก็ราคาน้ำมันโลกก็ไม่มีลงเลยตอนนี้จะ90กว่าเป็น96แล้วอันนี้ล่าสุดอัปเดตล่าสุดเพิ่งเปิดดู96เหรียญเบรนท์นะฮะซึ่งเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ว่าน้ำมันก็จะไม่ลงมีแต่เพิ่มแล้วกองทุนก็แตะแสนแล้วล้าน
2: อยากให้อเมริกายกคนขึ้นบกที่ระยองมั้งครับมันจะเป็นไปได้เหรอฮะมันไม่มีท่าเรือนะ
3: มันมีท่าเรือเนี่ยมันเป็นท่าเรืออุตสาหกรรมคงไม่สามารถขึ้นได้เพราะงั้นท่าเรือที่ขึ้นได้อย่างเดียวคือท่าเรือแหลมฉบังนี่แหละ
2: อ๋อแต่ว่าใจล่มๆเห็นว่าทางแถวๆพัทยาหรือทางฝั่งของอ่าวอุดมนี่แหละขอถ้าผมจำไม่ผิดนะเขามีเตรียมสร้างท่าเรือน้ำลึกแต่เป็นรับเรือครุยครับสามารถจอดได้จริงแค่ประการใดไม่ทราบเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
3: ก็ตอนนี้เขาคงสร้างนะครับเพราะว่าตอนนี้ท่าเรือแหลมฉบังก็ขยายระยะที่3แล้วเพื่อที่ให้เรือใหญ่กว่านั้นเข้ามาจอดได้นะฮะก็คิดว่าจะเอาลมก็อยู่ใกล้ๆกันนะเขาก็คงสร้างท่าได้มันไม่ได้ยากถ้าเกิดลองมีร่องน้ำเข้ามา
2: ครับอเมริกายกคนขึ้นบกแล้วเขาจะเที่ยวทะเลไหมครับอาจารย
3: ์นะครับทุกทีครับเขาเป็นทหารเรือครับ
2: ผมว่านะเขาอยู่บนเรือนี่เขาไม่ได้แตะน้ำหรือเปล่า
3: เออไม่ต้องแต่แล้วเดี๋ยวมากเขาอาจจะดีใจมาเดินเล่นหน่อยนึงแต่เขาคงมุ่งหน้าเข้าบาร์ก่อนนะเป็นผมทำอย่างนั้นเขาอาจจะมีวินัยมากกว่าผมก็ได้แต่ถ้าเป็นผมอยู่ในทะเลมา200วันผมพุ่งเข้าบาร์อย่างเดียวเลยไม่ต้องคิดอะไรมากอ๋อรู้ไหมว่ามันเขามีหมาด้วย
2: หมามากับ

0: ใช่ทหารอเมริกันนี่แหละฮะเป็นหมาใช่หมาอะไรเป็นหมาทหารเหรอครับ
1: หมาทหารที่กัปตันแฟนทอม
0: โอ้ไม่รู้เลยคุณ
1: เออมาเป็นหมาเป็นพันเดียวกับสู้มาบ้านผมด้วยลาบาร
0: อครับ
1: เขามีไว้บนเรือหนึ่งตัวมีไว้ฮิวใจ
0: อ
1: ื
0: ม
1: เฮ้ยจริงๆหน้าที่คือฮิวใจคือทหารบางทีก็เครียดบางทีก็เบื่อบางทีก็อะไรก็มาเล่นกับน้องหมาเออไปเล่นกับน้องหมาก็ฮิวใจจริงๆใช่ไหมพี่ของไอ้หมาตัวนี้คือฮิวใจเลยไม่ใช่หมาเอาไว้ต่อสู้ฆ่าศึกมีไว้ฮิวใจแต่ผมก็มานั่งคิดอยู่ว่าทหารมีอยู่ 5,000 คนบนเรือมีหมา1ตัวเนี่ยถ้าเกิดทุกคนเดินแค่เดินผ่านแล้วตบหัวหมาเล่นๆเนี่ยเข้าใจใช่ไหม
0: ตายเลยหมาเนี่ย
1: หมาตัวนี้ต้องโดนตบหัววันละ 5,000 ครั้ง
0: แค่ลูกหัวนี่ก็เจ็บแล้วอ่ะ 5,000 ครั้งเนี่ย
1: มันเป็นงงว่าทำไมมันมีตัวเดียวสงสารหมาน่าจะมีสักโหลด้วย
0: ลูกหัว 5,000 ครั้งต่อวันว่าขนร่วงหมดแล้ว
1: เดี๋ยวไปอยู่เหมือนกันผมก็งงๆเหมือนกันว่าทำไมมันถึงมีตัวเดียวสงสารด้วยทำไมมีตัวเดียวน่าจะมีสัก 2-3 ตัว
0: แต่ฮิวใจเนี่ยได้ยินจากแมวเยอะหมานี่เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันแต่ว่าเรื่องที่จะขอบทำไมก็ไม่มีสัก10ตัวนะเรือออกไปเ
1: ลยผมไม่รู้เลยนะนี่ผมไม่ทราบเป็นมันมาชื่อกับตามแสนเท่าคุณเมงเตือนดูก็ได้ตั้งออกมันมีข่าวออกมาเป็นระยะ
0: ไม่เป็นไรครับอาจารย์พูดแล้วเรียบร้อยทางเขา มีน้องฟังถามเข้ามาครับบอกว่าเดือนกันยายนแล้วครับถ้าจะไปดำน้ำดูปะการังไปที่ไหนได้บ้างก็เหลือแต่ฝั่งภาคตะวันออกปะ
1: ตอนนี้เนี่ยมันช่วงหน้าฝนสับสนนะฮะคือก่อนหน้านี้สักเดือนหนึ่งเนี่ยบอกให้ไปโลซินได้แต่พอเข้ากันยานี่มันเริ่มเข้าเปลี่ยนละมันเป็นช่วงกันคือคุณผู้ฟังต้องเข้าใจว่ากันยากับตุลาเนี่ยมันเป็นเดือนที่ฝนตกหนักที่สุดของประเทศไทยนะเป็นช่วงที่ฝนตกหนักที่สุดของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยบอกได้ยากว่าลมไปยังไงถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยสองเดือนนี้เนี่ยผมจำศีลเนี่ย
0: อยู่บ้านดีกว่าเก็บตังค์ไว้
1: เที่ยวเก็บตังค์ไว้ลุยเดือนพอเข้าตุลาเนี่ยไปปลายตุลามันก็ไปฝนต้นหนาวละปีนี้เห็นก็บอกว่าหนาวอาจจะมาหนาวอาจจะไม่หนาวมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีจังหวะให้รีบไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นผมเก็บตังค์ไว้ไปตะลุยเขียวๆปลายฝนต้นหนาวดีกว่าส่วนเดือนกันยาตุลาเนี่ยเป็นช่วงที่บอกตามตรงว่าถ้าไปทะเลก็ไปกินข้าวไปนอนดูฝนตกอ่ะ
0: อยู่ริมฝั่งหาของอร่อยทานดูฝนตกดูหาดทรายเอาเท้าแตะๆน้ำเล่น
1: ก็ประมาณนั้นนะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่อันดามันก็ยังไม่เปิดอ่าวไทยก็แล้วแต่จังหวะลม
0: ครับก็เมื่อวานนี้คุยกับคนที่จันทบุรีเขาบอกว่าที่จันทบุรีแถวๆเจ้าเหลามีจุดดำน้ำปะการังน้ำตื้นที่ใหญ่ที่สุดในตอนออกด้วยนะฮะอาจารย์ฮะ
1: ก็หาดเจ้าเหลาไงมีมานานแล้วแต่ตอนนี้ฟอกขาวไปเยอะ
0: ครับ
1: ผมพูดความจริง
0: ไปกันที่เพจ Quality Travel ครับเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นอาจารย์ไปเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยไหมครับไม่ไปหรอก
1: ผมไปญี่ปุ่นนะชัดถูกเดี๋ยวร้อนหน้าหนาวบอกว่าอาจารย์ทอนจะหายหน้าจากญี่ปุ่นไปช่วงหน้าร้อนช่วงตอนนี้เริ่มแล้วดูใบไม้ร่วงแล้วคนไทยก็เริ่มขยับกันกระดี้กระดาแล้วผมมีเพจเที่ยวญี่ปุ่นกับทุกเพจอ่ะเพราะงั้นผมก็ติดตามเพจเที่ยวญี่ปุ่นพวกนั้นเริ่มกระดี้กระดาเริ่มมีแผนที่ใบไม้ร่วงออกมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าเริ่มจากตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยก็คงจะมีคนกลับไปญี่ปุ่นเยอะ
0: ครับผมเดาว่าฟอร์เรสจะชนะสเปอร์ครับอาจารย์ครับ
1: เขาบอกแล้วไงผมเราตัวเองที่16อ่ะที่16ก็ลูกก็ประสบความสำเร็จแล้วอ่ะชนะก็ชนะเลยก็ลองดูแล้วกันเราจ่ายไปเท่าไหร่ตอนจบถึงไม่ได้ NDI มาเพราะโดนปาดหน้าเราก็ยังได้นักเตะอะไรก็ไม่รู้มาอีก2คน
0: ครับ
1: คือจริงๆเนี่ยสเปอร์มีนักเตะใหม่เข้ามา10คนนะฮะขาดคนเดียวเท่านั้นสร้างทีมใหม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าไอ้นักเตะที่วิ่งอยู่ในสนามของสเปอร์ปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างกันเยอะเพราะงั้นก็ต้องใช้เวลาปรับทีมก็คือตัวดีๆเราขายไป
0: ครับ
1: ตัวแปลกๆเราเก็บไว้
0: ครับน้องใหม่เฮานะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าอาจารย์ว่าเฮาจะชนะนัดที่3ไหมครับ

0: มันก็มันเป็นเขาเรียกว่าช่วงแรกฮะช่วงแรกบางทีก็ขึ้นได้แต่ก็ต้องให้เก็บแต้มไว้ก่อนนะยังไงก็ต้องเอาให้ได้สักจริงๆเก็บตอนแรกไว้เผื่อมันตอนหลังมันร่วงมันก็จะได้ไม่ตกชั้นส่วนแอสตันวิลล่าบอกตามตรงว่าฟอร์มผมยังดูไม่ออกฮะเดนอูไนก็มึนเหมือนกันเขาเสียตัวหลักไปหลายคนเพราะฉะนั้นเขาต้องใช้เวลาในการปรับทีม
1: นี่แอสตันวิลล่าก็ของเดวิดไม่ใช่ก็ทีเอเวอร์ตันของเดวิดมอยนะครับก็รับการมาเยือนของพี่แดงด้วยโอ้โหมันหยดติ่งเลยคู่นี
0: ้มันหยดติ่งครับเพราะว่าอย่าไปดูถูกเอเวอร์ตันเอเวอร์ตันเจอผีก็ถ้าเกิดผีไม่ช่วงผีก็เหนื่อยแล้วจริงๆผีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้อย่าให้ตัวเลขปีไอ้นัดที่แล้วมาหลอกตานะครับเพราะผมดูครึ่งแรกที่ไปแทบไม่เป็นเลยพอดีมันจะลื่นล้มเท่านั้นอย่างที่บอกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูแล้วกันคู่นี้น่าจะสนุกครับ
1: ครับบนเรืออเมริกามีทหารที่เป็นผู้หญิงไหมครับถามเป็นความรู
0: ้มีครับ
1: ไหมเนี่ย
0: มีฮะมีทหารเป็นผู้หญิง
1: ครับ
0: อันนี้คอนเฟิร์มเพราะว่าเห็นตอนถ่ายรูปตอนคนขึ้นเนี่ยมีผู้หญิงอยู่ด้วยทหารผู้หญิงเนี่ยทหารหญิงนะฮะแล้วก็ปกติในตอนนี้ทหารหญิงเนี่ยในกองทัพอเมริกาก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนะฮะเป็นนักขับคอเป็นอะไรต่างๆก็มีฮะเขาเปิดค่อนข้างโอเพนให้ผู้หญิงเข้าไปด้วย
1: ครับทำไมอาหารทะเลที่กินร้านติดทะเลถึงแพงไม่ถูกครับทั้งๆที่ติดทะเลเอ้าเขาก็ต้องม
0: ีค่าใช้จ่ายที่ริมทะเลมันแพงไง
1: คร
0: ับ แต่ร้านติดทะเลนี่ก็แล้วแต่ร้านนะถ้าเกิดไปกินแถวพัทยาหัวหินเนี่ยมันก็หรือไม่กระทั่งเลยยองเองก็แพงเราไปกินที่แปลกๆเลยเวลาผมไปกินที่กิ่งอำเภอสุขสำราญไม่เห็นแพงเลย
1: ผมไปกินที่แถวอะไรนะบางสะพานอ่ะบางสะพานน้อยบางก็ถูกเอง
0: ไปกินที่ไหนก็แล้วแต่ที่ไง
1: ที่นครศรีธรรมราชไม่มีคนเลยร้านนี่แหละชาวบ้านกิน
0: ก็คือแล้วแต่ที่คือจริงๆความหมายน่าจะเป็นว่าทำไมที่ร้านอาหารในที่แหล่งท่องเที่ยวมันพึ่งแพงเพราะว่าถ้าเกิดเป็นทะเลที่คนไม่ค่อยเที่ยวกันไม่ค่อยไปกันเนี่ยมันก็ถูกครับผมกินมันประจำกับระนองเนี่ย
1: ครับมีคนของนักท่องเที่ยวมีคนที่ดูแลเรื่องของท่องเที่ยวของจังหวัดรองเป็นผู้ประกอบการพวกนี้นะฮะของเมืองรองเนี่ยเขาบอกว่าการที่ลดอายุของวีซ่าของนักท่องเที่ยวเนี่ยจาก60เหลือ30วันเนี่ยมันมีผลกระทบทำให้เขานักท่องเที่ยวต่างชาติที่เลือกจะเดินทางท่องเที่ยวที่เมืองหลักไม่เดินทางต่อไปที่เมืองรองอาจารย์คิดว่าไงฮะ
0: มันคือมันจะไปดูเฉพาะการท่องเที่ยวไม่ได้เพราะว่าเราก็ต้องดูสาเหตุที่เขาลดด้วยว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดเราแก้สาเหตุเหล่านั้นได้เราก็อาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้เพียงแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดความเทาขึ้นในเรื่องอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องลองดูว่ามันจะมีทางออกหรืออะไรบ้างแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจว่าบางเมืองรองมันขยายตัวจนสูญเสียอัตลักษณ์ของมันไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็คนไทยก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ดีนะเงียบลงหน่อยนึงนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงขึ้นมาหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่มุมมองฮะโชคดีผมไม่ทำงานด้านนี้ฮะโชคดีจัง
1: ครับ
0: เพราะงั้นผมไม่จำเป็นต้องตอบคำถามให้มันชัดเจนขนาดนั้น
1: จังหวัดที่พึ่งพาการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่อย่างภูเก็ตเขาก็บอกว่าเอ๊ยยังรับได้อีกมาได้เลยได้ทุกเดือน
0: ภูเก็ตมันไม่เรืองรองแล้วภูเก็ตมันเมืองโคตรหลักแล้วเจ้าเนี่ยเขาบอกโคตรหลักนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ภูเก็ตเนี่ย
1: ค่ะอุ้ยเป็นงั้นไปอ่ะแต่ถ้าฝั่งของอีสานเขาก็บอกว่าเขาก็ยังได้นะมีแต่คนลาวข้ามาช้อปปิ้งตามตะเข็บชายแดน
0: ก็มันก็อย่างนี้คือต่อให้ไปอเมริกาหรือไปอะไรก็มันก็มีเมืองที่มีคนเยอะกับมีที่เมืองที่คนเที่ยวน้อยทั้งโลกก็เป็นอย่างนั้นนะครับผมรับประกัน
1: ถ้าเที่ยวชมความสวยงามของป่าป่าเปลี่ยนสีใบไม้เปลี่ยนสีอย่างนี้ไปเที่ยวที่ไหนดีครับอาจารย์ครับ
0: ญี่ปุ่นเดี๋ยวทททเขาโกรธเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงไม่เปลี่ยนสีเหรอมันไม่เปลี่ยนสีเราต้องไปดูหน้าแรงอ่ะ หน้านี้เราไม่เปลี่ยนนะจะให้ผมบอกไงแล้วก็ของญี่ปุ่นก็เปลี่ยนตามซีซั่นอากาศหนาวมาเขาก็เริ่มเปลี่ยนสีแต่ของเราเนี่ยมันเปลี่ยนตามหน้าฝนหน้าแล้งตอนนี้มันเขียวปี๋มันก็ไม่แล้งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะไปเที่ยวชมในพวกป่าเบญจพรรณนะครับที่เปลี่ยนสีสวยๆก็คือป่าเบญจพรรณภาคเหนือก็มีภาคตะวันตกแถวตากแถวการแถวนั้นเนี่ยก็มีฮะเพียงแต่ว่าของเราเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วแล้วจากนั้นมันก็กลายเป็นสีแดงสีแดงฉานสีแดงสีแดงนี่เข้าใจใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับแปลว่า
1: ฉานสีแดงฉานนี่คือดอกไอ้พวกใบเมเปิลอะไรอย่างนี้ป่ะ
0: ไม่ใช่ไฟ
1: ออกไฟ
0: ใช่แดงฉานเลย
1: ไฟป่าไฟป่า
0: เมเปิลเราต้องไปดูเมเปิลเราไม่มีต้องไปดูต้นนะกล่วมแดงใช่ไหมที่น้ำตกบนภูกระดึงผมเคยไปดู
1: เขาบอกกล่วมแดงคือใบเมเปิลต้นเมเปิลไม่ใช่เหรอฮะ
0: ถ้าเมเปิลมันมีตั้งกี่ร้อยชนิดพูดอย่างกับเมเปิลมีชนิดเดียวเมเปิลแต่ละที่ก็ต่างกันกับที่เขานิยมญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าเมเปิลเนี่ยมันมีเมเปิลใบเล็กน่ารักขณะที่ถ้าเกิดไปแคนาดาที่ใช้ใบเมเปิลเนี่ยเป็นสัญลักษณ์อยู่บนธงชาติดูซ้ำอันนั้นใบใหญ่ก็คือมันก็เลยแล้วแต่ว่าคุณชอบแบบไหนที่เขานิยมญี่ปุ่นกันเพราะว่าเมเปิลมันน่ารัก
1: ถ้าไม่ได้สนใจแค่เรื่องใบไม้นะถ้าเที่ยวในประเทศไทยผมว่าก็มีต้นที่มอกเกษตรกำแพงแสนนะชมพูพันทิพย์ก็สวย
0: มันเกี่ยวอะไรใบไม้เปลี่ยนสีวะ
1: ก็ไม่ใบไม้เปลี่ยนสีแต่ต้นไม้เปลี่ยนสีนะ
0: สวยอ๋อถ้าเกิดต้นไม้เปลี่ยนต้นไม้เปลี่ยนสีดอกไม้เนี่ยดอกไม้นี่ของเราเนี่ยหลายที่สวยนะครับผมชอบมากอย่างสุพรรณนิกาวิ่งไปนครนายกเนี่ยโอ้ยสวยมากเลยหรือไม่ก็ถนนเมืองไทยถ้าเกิดเป็นช่วงแรงๆเนี่ยดอกคูณออกเต็มเลยเนี่ยผมก็ชอบนะครับผมว่าต้นเมืองไทยบางทีสวยจะตายหานุกยูงเนี่ยสีแสดเป็นทั้งต้นดอกคูณสีเหลืองเป็นทั้งต้นอะไรเงี้ยสุพรรณิกาเป็นก้อนๆ น่ารักเพราะงั้นผมว่าเมืองไทยถ้าเกิดพูดถึงป่าเปลี่ยนสีเนี่ยผู้ไปดูหน้าไปดูป่ากำลังผลิใบแล้วก็ทุ่งหญ้าระบาดสัตว์ออกมาแล้วก็ดอกไม้กำลังบานอันนั้นผมชอบจริง
1: มาทุ่งหญ้าระบาดนี่ไปดูได้บนเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไปกันที่ข้อความครับทำไมกุ้งล็อบสเตอร์กุ้งมังกรที่เวียดนามถึงถูกกว่าที่ไทยดูคลิปคนไทยไปกินสตรีทฟู้ดตัวละ200กว่าบาทเองก็ค่าของชีพมั้ง
0: ไม่ถ้าเป็นบางทีทุกคน
1: แค่น
0: ั้
1: นแหละ
0: บางทีก็สองถ้าเกิดไปกินถึงหน้าที่เลี้ยงเขาอ่ะของเราก็ไม่ได้แพงละนองกุ้งมังกรที่เขาเลี้ยงกันที่ละนองผมก็เคยไปกินแต่ถ้าเกิดเข้ามาแหล่งท่องเที่ยวก็ดีแล้วมันแพงๆหน่อยมันก็จะได้รายได้เยอะๆส่วนจะมีปัญญากินไหมก็ไม่ต้องกินไปดูกุ้งเด็กเมื่อกี้เพิ่งอ่านเลยนะกุ้งเดินขบวนของคุณเองเห็นชอบโปรโมทเขามีวันเวลาออกมาแล้วนี่
1: เขาบอกว่าไปดูได้แต่ห้ามลงน้ำก็ตั้งแต่วันที่1กันยาไปถึงวันที่30กันยาตลอดทั้งเดือนกันยานะครับมีอัปเดตละกุ้งเดินกันคึกคักเลยตั้งแต่มีเขามีรูปของวันที่3เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาถ่ายมาโพสต์บนแก่งลำดวนกุ้งเต้นเป็นเพจของเขาเลยโดยเฉพาะนะฮะโอ้โหเดินกันแล้วนึกอยากกินกุ้งเต้นขึ้นมาเลยฮะอาจารย์ฮะ
0: จะสุดจริงๆน่าจะเดินลงกระทะเนี่ย อย่านะครับหาดูยากเพราะฉะนั้นก็เลยใครอยากไปดูก็ไปดูกุ้งเนี่ยกุ้งเดินขบวนเนี่ย
1: แต่เขามีเรื่องบอกเรื่องของอากาศไปด้วยสภาพอากาศสภาพภูมิอากาศนะครับก็บรรยากาศเนี่ยคือฟ้าครึ้มฝนมีฝนตกนะครับกุ้งก็ขึ้นมาเป็นระยะแหละแต่ว่าระดับน้ำเนี่ยแรงมากห้ามลงเล่นน้ำใครจะไปลง
0: น้ำก่อนให้กุ้งลงไปดิ
1: ทางฝั่งของอุตรดิตถ์อาจารย์ไปกินรังสาดไหมผมไม่ได้กินรังสาดมานานแล้วนะเคยกินช่วงนี้หลังๆมาเนี่ยหลายปีมาเนี่ยได้กินแต่ลองกองที่อุตรดิตถ์เขามีงานรังสาดลองกองหวานฮะจะจัดที่18ถึง27กันยายนนี้อาจารย์ชอบกินผลไม้นะฮะรังสาดลองกอง
0: ก็กินได้ถ้าเกิดลองกองผมชอบครับผมแต่ลองกองผมชอบสุดตำหยงนะภาคใต้ผมชอบมากลังสาดก็อย่างเหมือนคุณเหม่งอ่ะก็กินนิดหน่อยไม่ได้กินมากแล้วแต่เรียกว่าจะให้พูดตรงใจหรือเปล่า
1: ตรงใจเลยฮะอาจารย์ฮะ
0: ไม่ได้กินมา10ปีแล้ว ลองกองมันกลบความแข็งแกร่งของนางสาบไปหมดแล้วยิ่งหลังๆนี่ AR อะไรก็กินแต่ทุเรียนผมไม่ได้กินนะฮะเปิดเวลาก็เห็นแต่คนกินทุเรียนเมืองก็เลยนะแต่ก็ลองกลับไปขวนกลับคืนสู่รสชาติของรังสาดซึ่งรังสาดอุตรดิตถ์เขาก็ดังมานานแล้ว
1: ครับต้นพญาเสือโคร่งที่ดอยอ่างขางก็สวยครับอ๋ออ่างขางใช่ๆที่ดอยอ่างขางเนี่ยพญาเสือโคร่งเขามีทั้งพญาเสือโคร่งมีทั้งซากุระญี่ปุ่นแท้ๆก็มีด้วยนะมีต้นบ๊วยอีกต่างหากครับไปให้เลือกชมเลือกดูเลือกได้เดือนนี้ไม่ซ้ำกันเลยนะที่อ่างขาง
0: แต่ไม่ใช่ตอนนี้นะครับก็ลองติดตามกันเองแล้วกันว่าช่วงไหนมีเดี๋ยวเพียบเลยเดี๋ยวนี้มันมีหลายที่เลยนะฮะแต่นั้นมันอีกหลายเดือนนะยังไม่ต้องพูดถึงหรอก
1: ก็ต้องเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูจากฤดูหนาวสู่ฤดูร้อนนะครับร้อนนิดๆดอกพญาเสือโคร่งก็จะเริ่มเบ่งบานออกมา
0: ปีนี้ไม่ร้อนนิดๆหรอกปีนี้ร้อนเยอะแล้วปีหน้ามีปีนี
1: ้อะไรเนี่ยมาซิโอสโฟร์เนเดสย้ายไปอยู่ซอเซนตันทีมตกชั้นย้ายไปเวสต์แฮมทีมตกชั้นย้ายมาสเปอร์อ๋อเดี๋ยวเอาใหม่ผมเรียกใหม่มาซิโอสโฟร์เนเดสย้ายไปอยู่ซอเซนตันซอเซนตันก็ตกชั้นย้ายอยู่เวสต์แฮมก็ตกชั้นย้ายมาอยู่สเปอร์ก็อี
0: พวกคือเข้าใจทีมคนที่มันมีเงินหน่อยสิฮะจ่ายไปตั้ง400 ล้านอันนี้ไม่นับขายออกนะเอาเฉพาะซื้อนะเป็นเงินคนรวยนี่เคยเห็นคนรวยตกชั้นนั่นเหรออ
1: ืม
0: เรื่องการแซวเลยพวกนี้ไม่มีประโยชน์อะไรกับแฟนสเปอร์ครับเพราะว่ายังไงเราก็รู้ดีว่าทีมเรารวย
1: นะครับได้โขลงทุนสักขนาดนี้ครับได้ลุ้นแชมป์เป็นชิปแน่นอนฮะ
0: ถ้าเกิดมันจะตกชั้นเดี๋ยวมกราก็ซื้อมันอีกสัก200
1: อาจารย์เห็นอย่างไรกับที่ครม.ปรับเตรียมปรับกฎขอใช้ประโยชน์ในเขตป่าเพิ่มกิจกรรม16ประเภทบ้าง
0: ผมเห็นวูบๆนะฮะโทษทีแต่ผมไม่ได้อ่านในรายละเอียดนะครับเพราะงั้นก็เลยขออนุญาตไม่วิจารณ์ในรายละเอียดตรงส่วนนั้น
1: ครับ
0: เห็นครับแล้วก็การปฏิเสธง่ายๆแบบซื่อๆโอ้ถ้าเกิดซื่อนะก็ผมทำทะเลครับป่าให้โทรไปถามมือที่สืบอ๋อมีวันสืบเพิ่งผ่านมาในวันที่สืบแม่เดี๋ยวผมก็ต้องไปพูดที่ไหนวะที่กรุงเทพหอศิลป์กรุงเทพเนี่ยมือที่สื่อเพื่อจัดทุกปีฮะผมแค่เป็นเจ้าประจำครับจะขึ้นไปพูดในงานของพี่สืบที่มือที่สืบจัด
1: แต่ผม
0: ปัญหาคือผมจำไม่ได้ว่าวันไหน
1: อุ้ยไปถามเขา
0: ผมจำไม่ได้ว่าเขาติดต่อทางไหนแต่เข้าใจไม่ผิดเนี่ยก็คือมันเป็นเสาร์อาทิตย์อยู่แล้ว
1: คอนเฟิร์มคิวเขาแล้วแหละฮะขนลุกแทนเจ้าภาพเลยครับ
0: คอนเฟิร์มแล้วฮะก็คุณเหม่งไม่ต้องห่วงหรอกหลายเรื่องเนี่ยผมขนลุกแทนผมทั้งนั้นนะเพราะว่าจริงๆก่อนจัดรายการนี้ก็มีรายการวิทยุโทรมาว่าจะเข้าตอน10:45
1: ไม่ได้
0: แต่รายการไม่ใช่ไงผมก็บอกเขาไปแล้วก็ไม่ได้เขาเศร้าใจมากเลยเพราะว่าคล้ายๆกับผมรับปากเขาไปแล้วผมก็จำไม่ได้เพราะว่าวันนี้มันเป็นไม่ใช่วันปกติไงฮะคุณเมงมันความผิดพลาดของคุณเมงมันปรับไปปรับมาจนผมมึนตึบเพราะวันนี้วันศุกร์นะฮะปกติชานทอนจะไม่มาพบกับพวกเราในวันศุกร์แต่เนื่องจากมันมีหลายกรณีเหลือเกินมันก็เลยทำให้ผมโผล่มาวันศุกร
1: ์ไม่เป็นไรครับก็ขอบคุณอาจารย์ฮะแต่พูดถึงเรื่องของรายการนะมีคนฟังรายการเราเยอะนะฮะรวมทั้งค่ายอื่นๆด้วยนะเขามีทั้งทีวีทั้งวิทยุเห็นปรับรูปแบบรายการเนี่ยเหมือนเราเป๊ะๆ เลยขาดคนเดียวเลยไฮไลท์คือขาดอาจารย์ธรนะอาจารย์ฮะ
0: อ๋อครับรายการอื่นจ้างนะฮะอันนี้รายการที่ทำเป็นงานอะไรดีเลกไม่รับค่าตัวได้เพราะว่ามันสนุกดีแก้เซ็งเป็นแบบว่ารายการอื่นนี่จ้างเลยนะครับงานอะไรดีเลกจบแค่รายการนี้นะครับ
1: เมื่อเช้าผมดูแว็บๆทีวีช่องหนึ่งเหมือนเป๊ะๆเลยมีข่าว PR งานเทศกาลประเพณีโอ้โหใส่ทั้งรายการนะรายการทีวีเนี่ยใส่ทั้ง10เทศกาลโอ้โหทั่วทั้งประเทศไทย
0: ในรายการเราไม่ได้มุ่งเน้นทางนั้นนะฮะเราเรียกว่าด้นไปนาทีต่อนาทีนะฮะเราคงไม่เคยมีสคริปต์เราไม่มีหัวข้อด้วยซ้ำคุณผู้ฟังถามแล้วก็ตอบตามนั้น
1: ไอ้ที่พูดงานเทศกาลประเพณีก็แค่ขั้นเวลารออาจารย์พร้อมเท่านั้นเอง
0: ก็เรียกว่าง่ายๆว่าเรารายการเราอยู่แบบว่านาทีต่อนาทีนะฮะสบายใจได้เราไม่เคยมีสคริปต์
1: ครับสดจริงๆฮะไม่งั้นก็เปิดคือถ้าเขาบอกให้เปิดเพลงได้ผมก็เปิดเพลงนะไม่พูดหรอก
0: เปิด
1: พูดข่าว
0: พอแล้วไม่ต้องเปิดแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่มีแม้กระทั่งดีเจใช้วิธีการอัดตั้งรายการล่วงหน้าผมฟังอยู่

0: 10:59 เราจะร้องเพลงช้างลาท่านผู้ฟังไปดีไหมฮะอาจารย์ฮะ
1: ครับก็อำลาอะไรกันนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคราวหน้านะฮะ
0: ครับอาทิตย์หน้าเจอกันครับเราวันนี้ลาขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: วาไรตี้ชาเวล

0: Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcard Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเลขานายกเผยเลื่อนกินข้าวกระชับความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาล6กันยายนนี้ออกไปก่อนเนื่องจากนายกติดภารกิจนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่าจากกำหนดการเดิมวันที่6กันยายนที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้นัดหมายรัฐมนตรีและแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลร่วมรับประทานอาหารณบ้านพักส่วนตัวย่านบางพลีนั้นเบื้องต้นได้เลื่อนกำหนดการดังกล่าวออกไปก่อนเนื่องจากในสัปดาห์หน้านายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญส่วนจะจัดงานดังกล่าวเมื่อไหร่นั้นนายกรัฐมนตรีจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งอนุทินสวนเทงณัฐพงศ์บอกไม่รู้เรื่องหลังวิจารณ์รัฐใช้งบแก้ไฟใต้ล้มเหลวย้อนถามหากไม่กล้าหาญจะเป็นรัฐบาลได้อย่างไรนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ล้มเหลวโดยนายกรัฐมนตรีหัวเราะก่อนจะกล่าวว่าเขาไม่รู้เรื่องรัฐบาลไม่มีทางจะใช้งบอะไรแล้วล้มเหลวซึ่งรัฐบาลต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศให้คุ้มค่าและงบประมาณทุกอย่างที่รัฐบาลใช้ต้องคิดมาก่อนไม่ใช่เหมือนมีเงินในกระเป๋าอยากใช้อะไรก็ได้ส่วนนายณัฐพงศ์ขอให้นายกรัฐมนตรีใช้ความกล้าหาญทางการเมืองในการแก้ปัญหานายกรัฐมนตรีหัวเราะอีกครั้งก่อนบอกว่ารัฐบาลไม่มีความกล้าหาญจะเป็นรัฐบาลได้อย่างไรขอสื่ออย่าถามอะไรที่เป็นการตอบโต้ไปมาซึ่งเรามีระบบรัฐสภาในการตรวจสอบก็สามารถเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้หากเกิดความไม่มั่นใจก็สามารถยื่นยติอภิปรายทั่วไปหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจได้พันธบัตรรัฐบาลออมพลัสครั้งที่2ประชาชนจองซื้อเกลี้ยง 2,000 ล้านในเวลาไม่กี่วินาทีผู้สื่อข่าวรายงานพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสเป็นที่ฮอตฮิตโดยเช้านี้เวลา 8:30 น.กระทรวงการคลังเปิดจองพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสบนบอเลสบม.ในปีงบประมาณ 2,569 ครั้งที่2ประชาชนจองซื้อเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาทในเวลาไม่กี่วินาทีขณะที่การเปิดขายผ่านบอเลสบม.รอบแรกช่วงเดือนกรกฎาคมใช้เวลาเพียง21วินาทีเท่านั้นพันธบัตรรอบนี้มีให้เลือก2รุ่นรุ่นอายุ3ปีดอกเบี้ยคงที่ 1.80% ต่อปีรุ่นอายุ10ปี 2.80% ต่อปีและปรับเงื่อนไขจากรอบแรกจากเดิมรอบแรกที่จำกัด3ล้านบาทต่อครั้งปรับลดลงเหลือสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งเพื่อชะลอการเหมาซื้อจำนวนมากและเพิ่มโอกาสการกระจายให้คนอื่นเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ยังคงเกณฑ์การจัดสรรให้คงเดิมคือใช้ระบบจองก่อนได้ก่อนธนาคารกรุงไทยระบุพันธบัตรที่หมดอย่างรวดเร็วตอกย้ำความสำเร็จการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการลงทุนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งนี้กระทรวงการคลังระบุหากพลาดโอกาสจองผ่านวอลเลตสบม.ยังมีโอกาสการจองซื้อออมพลัสผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มหรือผ่านบัญชีหุ้นวงเงิน 2,000 ล้านบาทในวันที่ 7-9 กันยายนนี้จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์รวมถึงแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งจัดสรร Small Lot First จะทราบผลการจัดสรร10กันยายนหากไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับไม่ครบตามจำนวนวงเงินจองซื้อจะได้รับเงินคืนในวันเดียวกัน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: ฟัง Active Radio

0: ติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับชนาธรบิลเปิดตัวเจ้าฟลุกวราวุธและเจ้าเติ้ลดานุพลเข้ามาร่วมทีมชนาธรบิลทีมในศึกไทยลีก2เปิดตัวเจ้าฟลุกวราวุธสวัสดิ์กองกลางวัย24ปีและเจ้าเติ้ลดานุพลโสภาพผู้รักษาประตูวัย22ปีเข้ามาร่วมทีมโดยวราวุธถือเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของจามจุรียูไนเต็ดในศึกไทยลีก3ซีซั่นที่ผ่านมารับบทบาทกัปตันทีมพร้อมทำหน้าที่ขับเคลื่อนเกมในแดนกลางส่วนรายที่2ดานุพลโสภาพเริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลกับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีก่อนเข้าสู่ฟุตบอลอาชีพกับอัสสัมชัญยูไนเต็ดตั้งแต่ฤดูกาล2022เป็นต้นมาและค้าแข่งกับทีมจนถึงฤดูกาล2025ถึง2026โดยทำผลงานได้น่าประทับใจก่อนที่จะย้ายมาเฝ้าเสาให้กับทัพนกใหญ่พิฆาตต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดตจีแรนคิงนักข่าวจากแมนเชสเตอร์อีเวนิ่งนิวส์รายงานว่าอองโตนี่มาร์กซิยาลอดีตกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากกลับมาลงเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหลังเจ้าตัวหมดสัญญากับสโมสรมอนเทเร่ในลีกเม็กซิโกและกลายเป็นนักเตะฟรีเอนต์อยู่ในขณะนี้โดยตามรายงานระบุว่าอดีตกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับข้อเสนอจากเอเวอร์ตันและตัวแทนของมาร์กซิยาลได้มีการติดต่อไปยังหลายสโมสรในอังกฤษทั้งลีดส์ยูไนเต็ดคริสตัลพาเลสนิวคาสเซิลยูไนเต็ดซันเดอร์แลนด์และท็อตแนมฮอตสเปอร์ด้วยอย่างไรก็ตามต้องติดตามกันต่อไปว่าจะมีทีมไหนที่เซ็นสัญญาคว้าตัวเขามาร่วมทีมจริงหรือไม่ช่วง Premier
1: League Update และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อาโกย่านะครับพี่แอดบอกไว้นะครับในที่นายไลท์ก่อติดเอเชียนเกมนะครับวันศุกร์ที่4กันยายน2569อยู่กับน้องดนรัศมีวิมลดารากรและผมเจียงทรงศักดิ์วานุจิตนะครับ
1: มาอีกแล้ว
0: มาอีกแล้วเมื่อวานนี้ก็สลับวอลเลย์บอลหน่
1: อ
0: ยให้นิกเข้ามาพบปะแฟนๆหน่อยนะฮะ
1: ดีมากเลย
0: ดีมากเลยนะเพราะว่าเออพี่อยู่กับนิกเนี่ยพี่สบายเลยนะไม่ค่อยได้พูดเลยอ่ะนิกพูดอยู่คนเดียว
1: หน้ามาบ่อยๆนะ
0: เออหน้ามาบ่อยๆพี่ชอบนะนะครับตัวเท่ากันนะฮะเออนะครับอ้าววันนี้ก็มาอยู่ด้วยกันเข้ามาทักทายแล้วก็คุยกันได้เหมือนเดิมนะ
1: ครับ
0: นะครับ489899แล้วก็ทุกช่องทางของออนไลน์ของ FM 99นะครับอ้าวตอนแรกว่าจะมีแขกรับเชิญพิเศษวันนี้ M ยังไงฮะ
1: โอ้เขาก็เบี้ยวเราเหมือนเดิมครับพี
0: ่อ้าวเมื่อกี้ก็เออพี่ผมเตรียมข้อมูลมาแล้วพี่
1: อืมอ้
0: าวเมื่อกี้เห็นจะมาไม่มาสรุป
1: ต่อหน้าเขาก็เออออไปอย่างนั้น
0: ครับ
1: แล้วรับหลังเขาก็ค่อยๆเงียบหายไป
0: อ๋ออื
1: ม
0: ก็เขาใช้เสียงหัวเราะนะครับกลบเกลื่อน
1: ใช่
0: สิ่งที่เขาทำนะฮะ
1: ใช่
0: เวลาเขาทำผิดเขาจะหัวเราะนะ
1: เ
0: หมือนสมยศแดงยวนเลยอ่ะจะยิ้มเห็นเหงือกแล้วก็จมูกบานนิดนึงสมยศแดงยวนนะฮะเวลาทำผิดนะฮะครับ
1: เออ
0: เออนะอ้าวเมื่อกี้ก็เปิดเพลงขอพี่แอนคาร์ดาไปนะครับช่วงนี้โอ้เอเชียนเกมมาแล้วนะ
1: ใช่แล้ว
0: เพราะตอนนี้เมื่อวานนี้เนี่ยไปส่งหรือเปล่านอนเมื่อคืนที่ผ่านมาไงทัพนักกีฬาไทยนะครับที่เดินทางไปเก็บตัวเป็นน่าจะเป็นชุดแรกนะก็ที่แยกไปอ่ะเนาะนะครับก็คือทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเราไง
1: ครับ
0: นอนเมื่อวานนี้
1: ใช่แล้ว
0: นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนมาเที่ยงคืนกว่าๆเนาะก็เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยสำหรับทีมลู่ยางสาวไทยของเราครับก็โอ้สรุปแล้วเนี่ยอัดฉีดเท่าไหร่อ่ะนอน
1: โอ้โห
0: เพราะว่าไปโมโนคุณพิษพัทรมิตรนะซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทแจ๊สไงนะครับให้เพิ่มจาก5ล้านนะเป็นโบอีก5
1: ใช่แล้ว
0: เป็น10ล้านเลยล่ะเออหลังจากที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติก็ให้อีก3ล้านใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับผมใช่ไหมฮะอืมก็แต่ว่าที่แน่นอนก็คือทีมลูกยางสาวไทยของเราได้รับเงินแน่นอนนะก็คือรับไปรวมแล้วเนี่ย24ล้านบาทด้วยกันนักกีฬารับไปคนละเท่าไหร่600,000
1: ใช่แล้ว
0: เห็นว่าเอสเบสเด้งเลยนะเมื่อวานนี้ที่ไปพบนายกใช่ไหมครับ
1: เข้าแอปเลย
0: เข้าแอปเลยว่าเข้าหรือยังครับ
1: สรุปแล้วตัวเลขอยู่ที่เกือบ25ล้านเลยนะครับพี่
0: ครับ
1: 24ล้าน700,000บาทครับ
0: ครับ
1: เงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติก็คือเรียกง่ายๆเงินของรัฐบาล
0: อ
1: ่ะ14ล้าน760,000ตีกลมๆก็เกือบ15ล้าน
0: อ
1: ่ะจริงๆมัน 11.76 ล้านก็คือประมาณ12ล้านบาท
0: ครับ
1: ตามหลักเกณฑ์ขั้นต้นเนี่ยแต่ว่ารัฐบาลเขาเพิ่มมาอีก3ล้านเพราะว่ามันเป็นอีเวนต์ใหญ่ไงได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกนะครับก็เลยเพิ่มให้พิเศษก็คือเรียกได้ว่าเพิ่มตรงไหนได้ก็เพิ่มให้หมดเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกครั้งประวัติศาสตร์จริงๆที่เราได้ไปโอลิมปิกนะฮะก็เพิ่มมาอีก3ล้านรวมจากรัฐบาลเนี่ยนะฮะ
0: ครับเป็นยังไง
1: ก็เลยหยุดอยู่ที่14,760,000คุณพิษโพธารามิกของโมโนของแจ๊สเนี่ยบวกไปอีก10ล้าน
0: โอ้โห
1: ก็เลยกลายเป็น24,760,000เลย
0: อืม
1: ร
0: ับเต็มๆนะ
1: ใช่แล้ว
0: ก็เป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมลู่ยางสาวไทยของเรานะครับเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาก็เดินทางไปเรียบร้อยนะแต่ก็มีคุณสมพรใช้บางอย่างนะครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับเดินทางไปส่งด้วยเดินทางด้วยเที่ยวบิน TG648นะครับไปเห็นว่าไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองอะไรเมืองซากะ
1: ใช่แล้ว
0: ซากะอยู่ตรงไหนนนท์ใครดูซิ
1: จะดูแมปเลยเหรอฮะ
0: ก็
1: ว่าอยู่ใกล้ไหมล่ะ
0: เออเห็นนะผมเห็นฟังบทสัมภาษณ์นะของทางคุณสมบัติใช้บางอย่างนะนะครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยบอกว่าเหมือนทางเทศบาลเมืองของซากะเนี่ยเขาติดต่อมาบอกว่าอยากจะให้ทีมวิทยาสาวไทยของเราเนี่ยไปเก็บตัวที่นั่นจะได้ดูแลดูแลให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งทีมวิทยาสาวไทยแล้วก็สมาคมบอกเอ๊ะก็เป็นเรื่องที่ดีนะเราจะไปเก็บตัวแล้วมีคนดูแลด้วยไงเขาติดต่อมาเลยนะ
1: ผมเช็คแล้ว ซากะ
0: โอ้อยู่ใต้นะ
1: ห่างจากนาโกย่าคนละภูมิภาคของประเทศเลยครับ
0: เขาอยู่ทางตอนใต้ใช่ไหม
1: ค่อนข้างไกล
0: ครับ
1: ถ้าเดินทางโดยรถเนี่ยโอ้โหเกือบ900โลอ่ะขับรถประมาณเกือบ11ชั่วโมง
0: ครับโห
1: แต่เขาก็มีรถไฟที่เดินทางประมาณสัก3ชั่วโมงครึ่งถ้าเป็นชินคันเซ็นนะ
0: ครับ
1: ถ้าเครื่องบินก็3ชั่วโมงก็เท่ากับว่าทีม
0: ก็เหมือนไปเก็บตัวกับทีมเดียวกับวอลเลย์บอลชายไหมเพราะว่าเดี๋ยวเขาแข่งแชมเปี้ยนชิพแล้วไงทีมชายของเราอ่ะที่ฟุกุโอกะเหมือนกันไง
1: สุดสัปดาห์นี้
0: ใช่ใช่ใช่ใช่นะครับเอ้าก็เดินทางไปเรียบร้อยนะนะครับเห็นนะนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลไทยก็บอกว่าทางเหมือนทางการของซากะเขาทักมาบอกว่าไปเก็บตัวที่เมืองเขาไหมนะครับซากะอยากให้ไปเก็บตัวไงซึ่งคิดว่าการไปเก็บตัวฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นเรื่องที่ดีในกีฬาของเราจะได้ปรับตัวให้คุ้นชินนะครับกับบรรยากาศที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับได้ซ้อมกับทีมแชมป์ลีกของญี่ปุ่นนะโอ้เห็นว่าต้องเจอกับทีมแชมป์ลีกของญี่ปุ่นเลยนะ
1: ใช่แล้ว
0: แชมป์ลีกล่าสุดนะปีที่แล้วก็ถือเป็นเรื่องที่ดีทำให้ทีมเราได้เพิ่มศักยภาพครับและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในเรื่องของวอลเลย์บอลเพราะไทยกับญี่ปุ่นก็เป็นเหมือนเพื่อนกันนะอยู่ในเรื่องของวอลเลย์บอลนะส่วนเอเชียนเกมครั้งนี้คาดหวังก็แน่นอนฮะเชื่อมั่นว่านักกีฬาทุกคนจะยังคงรักษามาตรฐานเอาไว้ได้นะครับทุกคนยังคงมีความมั่นอยากจะสารฝันเหมือนกับที่ไปโอลิมปิกเกมเพราะในเอเชียนเกมยังไม่เคยได้เหรียญทองเลยปกติจะไม่เคยบอกนักกีฬาว่าต้องชนะแต่คราวนี้บอกกับนักกีฬาว่าเฮ้ยต้องได้แชมป์แล้วนะ
1: พูดเองเลยใช่ไหม
0: พูดเองเลยว่าต้องคว้าแชมป์ไม่ได้นะไม่ได้กดดันนะแต่ว่าต้องได้แชมป์นะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็พูดถึงทีมวอลเลย์บอลหญิงแล้วเดี๋ยวมีต่อแน่นอนเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับ หลายคนก็ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นนะแต่เมื่อกี้ที่พี่เจ๋งถามมาว่าไปซ้อมอยู่ที่เดียวกับทีมชายหรือเปล่าไม่ใช่นะ
0: คนละเมืองใช่ไหม
1: ทีมชายเนี่ยเขาไปซ้อมเตรียมแข่งอยู่ที่ฟุกุโอกะ
0: ครับ
1: เราก็จะแข่งชิงแชมป์เอเชียนัดแรก
0: วันพรุ่งนี้
1: พรุ่งนี้
0: เจอกาตา
1: ใช่
0: เห็นวานูแม็กยิงสดด้วยไง
1: ใช
0: ่
1: ก็ญี่ปุ่นเหมือนกันแต่ว่าคนละเมือง
0: ครับ
1: ซึ่งเท่ากับว่าการเดินทางของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยที่เดินทางไปญี่ปุ่นตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็เท่ากับว่าเป็นทัพแรกของเราเลยนะ
0: ทัพแรก
1: ไห
0: ม
1: ทัพแรกสิ
0: ทีมวอลเลย์บอลเนาะทั้งชายและหญิงอันนี้คือเขาแยกไปใช่ไหม
1: ทีมวอลเลย์บอลชายเขาไปแข่งชิงแชมป์เอเชีย
0: ครับ
1: หมายถึงว่าการจะไปแข่งเอเชียนเกมเนี่ยเท่ากับว่าทีมวอลเลย์บอลของเราไปก่อนใครเลย
0: ครับ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราอ่านข่าวกันเนี่ยทีมฟุตบอลเนี่ยจะไปก่อนใช่ไหม
0: ครับ
1: ทีมฟุตบอลเขามีกำหนดจะเดินทาง13กันยาก็คือสัปดาห์หน้าม
0: าไปแล้ว
1: 13กันยาแต่ว่าทีมวอลเลย์ไปก่อนเลยเนี่ยก็เรียกว่าผมว่าน่าจะเป็นแผนที่เขาวางไว้แล้วอยู่แล้วไหมแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่เราติดตามจากการประชุมของคณะกรรมการโอลิมปิกเนี่ยเขาบอกว่าทีมฟุตบอลจะไปก่อน
0: ครับ
1: อันนั้นน่าจะไปแบบ
0: ชุดใหญ่
1: ไปแบบชุดใหญ่ของ
0: ชุดใหญ่ชุดแรกเนาะ
1: ทีมไทยที่ส่งไปอ
0: ันนี้แยกไป
1: อันนี
0: ้แยกสมาคมไป
1: แยกไปเองคนเดียวสมาคมเดียวเลย
0: ใช่ใช่ก็โหกว่าจะแข่งไอ้ทีมลูกยางสาวไทย

0: เรากว่าจะแข่งก็นานอยู่นะนนนะ
1: ใช่ไห
0: มเพราะว่าแมตช์แรกเจอคีกิสถานที่จะเป็นวันที่10กว่านะ
1: ใช่
0: อืมโปรแกรมอ่ะใช่ไหมล่ะ
1: เช็คให
0: ้เพราะว่าเจอคีกิสถานเป็นทีมแรกไง
1: มันแข่งหลังฟุตบอลอีกนะ
0: ครับ
1: เราจะแข่ง16ฟุตบอลเนี่ย
0: โอ
1: ้มันแข่งก่อนนะ
0: ครับ
1: ฟุตบอลชายเนี่ยในเอเชียนเกมเนี่ยนะฮะแข่งอ๋อ16
0: อืม
1: เหมือนกัน
0: สมุทรสาครเลย
1: คือไอ้วอลเล่เนี่ยเขายังไม่กำหนดโปรแกรมแข่งแบบชัดเจนเพียงแต่ว่าเขาวางเอาไว้ว่าแข่งเริ่มวันแรก16แล้วก็จะไปจบ22กันยา
0: ครับ
1: แต่ถามว่าเราจะแข่งวันไหนเขายังไม่ได้ระบุออกมาชัดเจนนะ
0: อืม
1: แล้วก็เดี๋ยวเชื่อว่าหลังจากซ้อมที่ซากะเสร็จก็คงจะเดินทางไปปักหลักซ้อมล่วงหน้าต่อที่ในหมู่บ้านนักกีฬาแหละเนาะในเช่นเกมนะ
0: ใช่โอ้16กันยานี่ไปเกือบ2สัปดาห์นะนน
1: โอ้โหเรียกว่าแบบ
0: ไปปรับตัวที่ญี่ปุ่นใน2สัปดาห์เลยอ่ะ
1: อยากให้พร้อมเต็มที่อ่ะ
0: โค้ชออสเนี่ยก็บอกเหมือนกันว่าเก็บตัวครั้งนี้จะได้เจอทีมซากะฮิซามิสึสปริงแชมป์ลีกญี่ปุ่นด้วยนะซึ่งคนเราไปเลือกที่ดีซึ่งการเตรียมตัวก็จะต้องเตรียมทุกด้านนะทั้งสุขภาพความฟิตความแข็งแรงและพละกำลังเป็นเรื่องสำคัญรวมทั้งรักษาสภาพจิตใจของทุกคนไม่ให้กดดันจนเกินไปส่วนนักกีฬาที่เหลือ12คน74เนาะจากชิงแชมป์เอเชียก็ต้องบริหารจัดการให้ดีคู่แข่งก็มีทีมที่เปลี่ยนแปลงจากศึกชิงแชมป์เอเชียรอบแรกก็จะมีเตอร์คีกิสถานเนาะมองโกเลียและชาลิสไทเปก็ต้องศึกษารายละเอียดของทุกทีมและต้องรักษาร่างกายนักกีฬาไม่ให้บาดเจ็บเพราะตั้งเป้าว่าต้องคว้าเหรียญให้ได้ในเอชเกมในครั้งนี้ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเจ้าภาพเขาเล่นเต็มที่และจีนก็เต็มที่เช่นกันเขาก็หวังที่จะแก้มือเราไง
1: ใช่แล้ว
0: ในเอชเกมในครั้งนี้นะ
1: ใช่แล้ว
0: ครับ
1: เป็นยังไงเมื่อวานคุณนิกวิเคราะห์ว่ายังไง
0: ก็หมายถึงทีที่ปลดไปได้ไหม
1: เรามีโอกาสได้ทองไหม
0: ก็มีสิทธินะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่มีมายูชิกาวะไม่มีลิเบโร่โคจิมะ
1: อ
0: ีกคนหนึ่งคือชิมูมาระตัวบล็อกเกอร์เร็วไอ้ตัวบอลเร็วเขาก็ไม่ม
1: า
0: สามคนเนอะโดยเฉพาะมายูชิกาวะเนี่ยตัวตบเขาสำคัญเลยนะไอ้ตัวผู้หญิงที่ตัวตบกระโดดสูงอ่ะ
1: ตัวลากเลย
0: เขาไปเก็บตัวที่อิตาลีกับสโมสรเขาอ่ะก็พูดตรงเรามีลุ้นนะชุดนี้ชุดกำลังได้ที่เลย
1: ทีเนี้ยก็ต้องฝากความหวังไว้ที่ซาโตะ
0: ใช่
1: ฝากความหวังไว้ที่วาดะ
0: วาดะสองคนตัวตบเขาอ่ะ
1: ซึ่งในชิงแชมป์เอเชียเนี่ยสองคนนี้โชว์ฟอร์มไม่ออก
0: ครับ
1: ไม่รู้ว่าในเอเชียนเกมจะโชว์ฟอร์มออกหรือเปล่า
0: ใช่นะฮะก็ส่วนทางชมพู่นะครับพรพันธ์เกิดปราดกับนันทีมือเซตทีมชาติไทยบอกว่าเป็นเรื่องดีมากนะที่เราไปเก็บตัวก่อนเข้าร่วมเอเชียนเกมเพราะหลังจบศึกชิงแชมป์เอเชียได้พักไป3วันการไปญี่ปุ่นครั้งนี้ก็จะไปปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศและเรื่องหาด้วยส่วนที่ชุดเกมต้องลดตัวผู้เล่น12คนเป็นเรื่องของสตาฟคนในการวางแผนในการใช้ผู้เล่นแต่ละเกมแต่ก็ไม่อยากตัดน้องที่ร่วมทีมมาด้วยทางโค้ชออสจึงให้ทั้ง14คนไปด้วยไง
1: โอ้ดีๆๆแบบนี้
0: เพราะว่าน้องแบมๆไงจิตรภานาหนอแล้วก็น้องไก่ใช่มั้ยวิมลรัตน์ธนพันธ์นะครับก็ไปด้วยไม่ว่าน้องไก่กับแบมจะไม่มีชื่อในเอเชียนเกมครั้งนี้แต่ว่าก็ให้ทั้ง2คนเดินทางไปด้วยนะครับผมไปเก็บตัวด้วยอ่ะส่วนการได้แชมป์เอเชียแล้วจะได้เหรียญทองเอเชียนเกมด้วยหรือไม่คงวัดกันไม่ได้ต้องดูว่าวันนั้นฝีมือใครเล่นดีกว่ากันแต่หวังที่จะติดเหรียญรางวัลให้ได้ก็ลุ้นกันนะนะครับเพราะว่าทีมลูกยางสาวแฝดของเรานะครับดีสุดคือการได้เหรียญเงินเอเชียนเกมเมื่อปี2018แพ้จีนที่จาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียครับและเหรียญทองแดง2ครั้งครับปี2014ที่เกาหลีใต้และปี2022ล่าสุดที่เราไปได้เหรียญทองแดงมาที่หางโจวนะครับ
1: ผมมีเสียงกัปตันชมพู่ด้วย
0: เฮ้ยไปสัมภาษณ์มาใช่ไหม
1: สัมภาษณ์มาเลย
0: เฮ้ยสุดยอด
1: ไปฟังเสียงน้องชมพู่กันเลยดีกว่าครับ
0: เป็นยังไง
2: การที่ระเบียบการแข่งขันในชิงเกมแบบลดจาก14เหลือ12คนแต่มันมีผลต่อสมรรถนะของทีมมากน้อยแค่ไหน
3: ก็นิดนึงแต่ว่าไม่ได้ทั้งหมดจริงๆเราเป็นนักกีฬาแล้วก็สตาฟโค้ชทุกทีมนะของทีมเราอย่างยิ่งเนี่ยเราก็ต้องรู้ถึงการเรียนรู้ว่าถ้าเราลดตัวผู้เล่นเหลือ12คนเนี่ยเราจะต้องวางแผนจำกัดหรือใช้ผู้เล่นในแต่ละเกมยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซ ึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสตาฟโค้ชแต่ว่าถ้าถามถึงหนูอะหนูมีความรู้สึกว่า

0: สภาพจิตใจนิดนึงที่แบบว่าโอ๊ยก็ไม่อยากจะแบบตัดน้องที่แบบร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันแล้วเราก็ไปชิงแชมป์เอเชียมาก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าศักยภาพค่อนข้างดีดังนั้นแล้วมูดนะตรงนี้อ่ะมันเลยทำให้อาจารย์ออสอะค่ะเอาทุกคนไปทั้งหมดเอาทุกคนไปทั้งหมดแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ดีในเรื่องของสภาพจิตใจแต่ว่าในการแข่งขันเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าการตัดตัวมันไม่ได้เกิดขึ้นหลังจากวันที่เราคว้าแชมป์มันเกิดขึ้นมาเมื่อ2เดือนที่แล้วดังนั้นแล้วนะตอนนั้นอ่ะโค้ชเขาก็ตัดสินใจได้ดีที่สุดแล้วค
1: ่
0: ะ
1: คือว่าเป็นไปตามที่นิกบอกนิกคุณธีรวัฒน์เมื่อวานนี้ที่มาจัดรายการด้วยกันก็บอกว่าเขาส่งรายชื่อไปก่อน1เดือนเลยแล้วปรากฏว่าเอเชียนเกมไอ้ชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมาน้องแบมเขาผลงานดีด้วยไงก็เลยไปตัดน้องทำไมต้องเรียนให้ทราบว่าทีมงานสตาร์โค้ชเขาส่งไปก่อนเพราะว่าต้องส่งรายชื่อให้กับคณะกรรมการของเอเชียนเกมไงใช่ไหมนะครับก็เลยมันต้องมีดราม่านะแต่ว่าทีมงานก็เอาน้องทั้งสองคนไปด้วยนะทั้งแบมแล้วก็น้องไก่นะ
2: ครับ
1: ครับผม
2: ก็เปรียบเสมือนว่าไปด้วยกันแหละ
1: ไปด้วยกันแหละไปซ้อมไปเก็บตัวเพื่อที่จะให้น้องได้อย่างน้อยก็ถ้ามีใครบาดเจ็บถ้าเปลี่ยนตัวได้ก็ว่ากันนะเนาะ
2: ใช่แล้ว
1: นะครับเออนะอ่ะก็ลุ้นกันหน้าทีมหรืออย่างสาวไทยว่านี่ก็ไปมีคนไปส่งเยอะเหมือนกันนะ
2: ม
1: ีแฟนของออมสินไงศาสิปภาจันทวิสุทธิ์ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: ครับผมไอ้ศาสิปภาสิเซฟฟอร์จะได้ไปสู่นะฮะก็มีคุณแม่มาส่งด้วย
2: ใช่
1: แล้วมีผู้ใหญ่บ้านที่เป็นสปอนเซอร์มาส่งด้วยเออน่ารักดีเมื่อวานที่แฟนคลับไปกันเยอะเหมือนกันนะนน
2: ใช่แล้วครับ
1: ใช่ได้นะ
2: ขนาดดึกนะ
1: ดึกนะนักข่าวก็ยังไปกันเพียบเลยนะนะครับเมื่อวานนี้นะครับอ้าวก็ติดตามกันนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับวอลเลย์บอลสาวไทยของเรานะครับไปล่าเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับนัดแรกนะครับทีมลูกยางสาวไทยของเราเจอกับคีกิสถานนะโนนะ
2: ใช่แล้ว
1: นะครับเนาะ
2: แต่ว่าไม่ได้บอกวันเวลาแข่งชัดเจนนะ
1: ยังไม่มาใช่ไหม
2: หรือเท่ากับว่าตอนนี้เดี๋ยวจะมีลงเทรนนิ่งแมตช์กับสโมสรจากญี่ปุ่น6กันยายน
1: ครับ
2: แล้วก็มีแมตช์ทางการวันที่12กันยายนเท่านี้ก่อน
1: ครับ
2: นะครับส่วนกำหนดการแข่งขันเอเชียนเกมยังไม่ออกมานะครับอย่างที่บอกไปคือทางฝ่ายจัดเขาวางไว้แค่คร่าวๆคือวันที่16ถึง22นะฮะนี่คือโปรแกรมของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในเอเชียนเกมนะฮะ
1: ครับ
2: เมื่อวานนี้มีน้องเฟิร์นวริศราศรีทาเลิศด้วยนะครับที่ให้สัมภาษณ์นะ
1: ม
2: ีเสียงมาฝากกันฟังเสียงน้องเฟิร์นบ้างดีกว่าสวัสดีครับน้องเฟิร์นครับ
1: อุ๊ยสุดยอด
2: เป็นยังไงบ้างความรู้สึกก่อนจะไปแข่งเอเชียนเกมครับ
3: แต่พอเห็นยอดเงินเข้าก็หายเหนื่อยเลย
4: ลาสีจับนะครับวันนี
3: ้นิดหน่อย
4: ฮะได้ไปโอลิมปิกแล้วได้แชมป์เอเชียแล้วนะครับต่อไปคือเหรียญทองเอเชียนเกมส์ก็ต้องบอกว่าเป็นกีฬาคาดหวังสูงเลยทีเดียวความรู้สึกของเราเป็นไงบ้าง
3: พวกเราก็จะดูในทุกแมตช์ตั้งแต่แมตช์แรกจนถึงไปแมตช์สุดท้ายที่เราแข่งขันก็จะพยายามทำให้เต็มที่ก็อยากเอาเหรียญทองกับประเทศไทยให้ได
4: ้ในมุมมองของเฟิร์นนะครับทีมเนี่ยต้องลดลงเหลือ12คนมีผลต่อสมรรถภาพทีมมากน้อยแค่ไหน
3: สำหรับตัวหนูก็รู้สึกว่าก็มีนะคะเพราะว่าตัวเปลี่ยนมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆค่ะเพราะว่าจาก14ก็เป็น12ก็หายไปตั้ง2คนก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะ2คน
4: ครับแล้วก็ตัวเสา3คนเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องเล่นทั้งโทรนาเมนต์ด้วยถือว่ามันเอาอยู่มั้ยฮะโทรนาเมนต
3: ์เอาอยู่ค่ะหนูมั่นใจในตัวพี่บุ๋มบิ๋มกับพี่อมสิน
4: เราด้วยใช่มั้ย
3: หนูด้วยค่ะมั่นใจด้วยเหมือนกัน
5: ส่วนตัวเป็นเอเชียนเกมครั้งแรกเลย
3: ใช่ค่ะ
5: มองไงบ้างโทรนาเมนต์นี้มันแตกต่างกับอะไรอื่นไหม
3: ของหนูก็คิดว่ามันเป็นแมตช์แรกที่เป็นครั้งแรกที่หนูได้เล่นก็อาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะในแมตช์เอเชียนเกมก็อาจจะสู้ให้เต็มที
4: ่ค่ะดูจากโปรแกรมแล้วก็เพื่อร่วมกลุ่มของเราเป็นไงบ้างครับในรอบแรกครับผม
3: ก็คิดว่าไม่อยากประมาทค่ะก็คิดว่าสู้ได้จะพยายามสู้ให้เต็มที
2: ่ขอบคุณน้องเฟิร์นด้วยครับผม
1: นี่สัมภาษณ์เองนะ
2: สัมภาษณ์กับมือ
1: สุดยอด
2: เล่นงานเสียงชัดเจน
1: อุ้ยสุดยอดเลยอ่ะ
2: คือผมจะบอกว่าจริงๆเอเชียนเกมเนี่ยผมว่านักกีฬาเนี่ยอยากได้ทอง
1: ครับแน่นอนเพราะว่า
2: เงินอัดฉีดเนี่ย2ล้านเลยนะ
1: 2ล้านดิ
2: เหรียญทองอ่ะ
1: เหรียญทองใช่ไหม
2: เยอะกว่าชิงแชมป์เอเชียนะ
1: ครับ
2: ชิงแชมป์เอเชียนี
1: ่เท่าไหร
2: ่600,000เองนะ
1: 600,000
2: ที่เมื่อวานยอดเงินเด้งเข้าใน
1: แอปเด้งเข้านี่เท่าไหร่2 ล้าน
2: 2 ล้าน
1: คนละนะ
2: เหรียญทองนี่2 ล้านนะเหรียญเงิน1 ล้าน
1: ครับ
2: แล้วก็เหรียญทองแดง500,000อยากให้น้องๆคว้าไปเลย
1: ครับ
2: 2 ล้านเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วมาถึงขนาดนี้แล้ว
1: ครับ
2: ก็อยากสร้างประวัติศาสตร์ต่อแต่อย่างที่กัปตันชมพู่บอกแหละคือจะไปหวังว่าตอนนี้เราเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียแล้วเราจะไปมองว่าต้องได้ทองเอเชียนเกมแน่ๆเนี่ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะมันอยู่กับคู่แข่งด้วยว่าวันนั้นใครจะทำได้ดีกว่ากัน
1: ครับ
2: เพราะเราก็ต้องยอมรับว่าอ่ะคู่แข่งหลักๆของเราทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนเนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดาเขาเจอเราไปแล้วเขาก็ต้องไปแก้ทางเราให้ได้แล้วบุคลากรในประเทศของเขานี่ก็เก่งๆทั้งนั้นทีเนี้ยแหละมันก็ต้องไปวัดกันในสนามวันนั้นแหละว่าใครดีกว่ากัน
1: ครับ
2: ก็ต้องแบบว่าคือเผื่อใจไปบ้างกีฬามันมีแพ้มีชนะน้องชมพู่บอกแล้ววันเล่ไม่มีเสมอนะ
1: เออใช่
2: เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่วันนั้นแหละว่าใครจะทำได้ดีกว่ากัน
1: ครับผมติดตามนะ
2: ใช่แล้ว
1: นะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทีมลูกยางสาวไทยของเราเมื่อวานนี้คุณพ่อของน้องเพียวก็มาส่งด้วยนะอาชิตฟอนโคยศไง
2: ครับ
1: คุณพ่อก็โอ้ให้กำลังใจลูกสาวตลอดนะเดินทางมาส่งด้วยนะครับอ้าวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไหมนน
2: ได้เลยเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบ SMS กันนะฮะทาง4689899เห็นมีส่งมาทักทายหลายคนแล้วนะฮะทั้งคุณกฤตภาสจากคุณ FC ยุทธนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบกันแต่ว่าก่อนจะไปเบรกกันเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นิดนึงกับคุณผู้ฟังก่อนนะครับคุณผู้ฟังครับยุคนี้นี่เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนนะครับแต่ว่าความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้ครับขอแนะนำคาชิว่าครับรุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรครับที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวครับนี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยนะครับเพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติกข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานที่สำคัญคือความอัจฉริยะครับมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวครับตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกอและรับประกันนานถึง1 ปีเต็มครับโปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
2: ย้ำนะครับ990บาทสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการครับทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทโทรเลยครับ02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania นะฮะ
1: ครับ
2: ส่วนอีก1ผลิตภัณฑ์ก็คือเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่านะครับเครื่องนี้ต้องบอกเลยว่าเอาใจสายสุขภาพครับที่ชอบทานอาหารเฮลตี้เครื่องนี้คือเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่าความจุ1ลิตรที่มาพร้อมกับการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายครับใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสทำให้การปั่นอาหารละเอียดยิ่งขึ้นครับไม่ใช่แค่ทำน้ำธัญพืชเท่านั้นที่ทำได้นะครับยังทำเมนูอื่นๆได้อีกหลากหลายเมนูครับไม่ว่าจะเป็นโจ๊กอาหารเสริมเด็กนมถั่วเหลืองน้ำผลไม้ปั่นสมูทตี้ฟังก์ชันครบครับจบในเครื่องเดียวเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคละแบบคละสี2ใบด้วย
1: ครับ
2: โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania ครับผม
1: ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาว่ากันต่อนะครับกับ99 Live กับ Nation Game ครับ
6: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
7: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเชมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect
9: แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
10: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
11: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
2: แล้วฮะกลับมาอยู่กันต่อกับนายที่นายไลฟ์นะครับทาง FM 99นะฮะยังอยู่กับผมนนท์แล้วก็พี่เจ๋งนะฮะ
1: ครับผมก็รายงานข่าวของอำนาจลื่นเลิศหน่อยไหมนนท์เพราะว่าอำนาจลื่นเลิศก็เคยเป็นอดีตนักชกทีมชาติไทยที่ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะ
2: ใช
1: ่และไอชิเกะก็น่าจะไปด้วยอ่ะล่าสุดเป็นไงบ้างว่าเห็นว่าต้องกลับไปบำบัดอีกครั้งหนึ่งที่อุบลราชธานีไงก็เคยไปแข่งขันเอชเกมได้เหรียญทองแดงที่กวางโจวด้วยนะนนท์ปี2010อ่ะ
2: ครับ
1: คุณเพชรไงนะครับก็ตอนนี้อายุ46ปีแล้วเนาะ
2: ครับ
1: ซึ่งล่าสุดก็คือคุณโจนี่มือปราบก็ต้องมาเดินทางจากอุบลมั้งนะครับเดินทางมาที่ที่ชลบุรีนะครับมารับตัวอีกครั้งหนึ่ง
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เจ้าตัวไปบำบัดที่อุบลกับคุณจอนนี่มือปราบแหละก็ดีขึ้นแล้วก็กลับมาที่สระชาก็กลับมาปรากฏว่าเป็นเจ้าตัวก็ยังมีอาการคล้ายๆคนมึนเมาอ่ะ
2: อาจจะกลับไปดื่มอีกอ
1: าจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งไงนะครับอดีตล่าสุดนะฮะก็ส่งตัวนะครับอำนาจนะครับอดีตนักชกเหรียญทองแดงเอเชียนเกมนะครับที่กวางโจวปี2010นั้นในรุ่นไลท์ฟลายเวทครับไปรับการรักษาที่ที่โรงพยาบาลจิตเวชประจำจังหวัดอุบลราชธานีอาจจะเป็นสีมาโพหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอาจารย์ที่ถูกล็อกตัวเมื่อคืนนะครับหมอได้ให้ยาสลบนอนยาวจนถึง6โมงเช้านะครับ6โมงเช้าวันนี้นะนะฮะแล้วก็มาฟื้นตอนหมดฤทธิ์ยานะครับยังมีอาการแบบอันนั้นอยู่แบบต่อต้านนิดหน่อยอ่ะผลการตรวจปัสสาวะนะครับก็มีอันจิมิสารในร่างกายเนาะ
2: ครับ
1: นะครับเท่ากับว่าพอกลับไปถึงบ้านที่สิเดชาก็ไปเสพอีกครั้งหนึ่งและดื่มอาจจะดื่มบ้างจนสิหลุดและคลุ้มคลั่งอีกครั้งหนึ่งนะฮะเห็นว่าช่วงสายที่ผ่านมาส่งไปรักษาต่อที่อุบลแล้วนะ
2: ครับ
1: นะครับก็ส่งกำลังใจให้กับทางด้านเจ้าเพชรนะ
2: แล้วเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายเนี่ย
1: ครับ
2: ทางพี่สมรักทำสิง
1: พี่บาส
2: ก็ได้ไปพบกับญาติพี่น้องของอำนาจรื่นเริงด้วย
1: ครับ
2: นะฮะก็เมื่อวานนี้เนี่ยมีผู้สื่อข่าวเขาเดินทางไปที่ร้านอาหารในตำบลสุรศักดิ์ที่ศรีราชานะครับก็เดินทางไปพบญาติพี่น้องของอำนาจรื่นเริงนะครับหลังอำนาจกลับมาเยี่ยมบ้านแล้วก็เมาสติหลุดไปซึ่งพี่สมรักพี่บาสเนี่ยก็มาที่ร้านด้วยเมื่อวานนี
1: ้ครับ
2: นะฮะพี่บาสก็เลยมีการให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าหลังจากทราบข่าวเนี่ยก็ตั้งใจจะเดินทางมาหาอำนาจเพื่อพูดคุยแล้วก็ปรับความเข้าใจซึ่งอำนาจก็ถือว่าเป็นรุ่นน้องของพี่บาสคนหนึ่งในแคมป์มวยสากลก็เป็นห่วงไม่อยากให้เขากลับไปเหมือนเดิมเพราะว่ากำลังไปได้ดีนะเสียดายที่พอมาแล้วไม่เจอนะก็อยากมาเตือนสติเพราะว่าเขาเป็นฮีโร่ของใครหลายๆคนแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาวัยรุ่นแล้วก็เยาวชน
1: ครับ
2: ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้หันมาชกมวยได้หันมาออกกำลังกายกัน
1: เพราะว่าตอนแต่ว่าตอนโอลิมปิกเกมปี2008นะเจ้าตัวเนี่ยลงเหมือนลงในนิสสันคาร์เลยนะแต่นักกีฬาที่น่าจับตามองหนึ่งในร้อยอ่ะเพราะว่าเส้นทางของเขาก็จากที่เคยหลงผิดไปอยู่ในข้างในอ่ะข้างในเรือนจำแล้วก็สามารถที่จะต่อยมวยแล้วก็ติดทีมชาติได
2: ้
1: ตอนแรกเขาลงเป็นเหมือนสตอรี่ของอำนาจนั้นดังมากตอนนั้นนะฮะ
2: ก็พี่บาสบอกว่าจริงๆอ่ะไม่ทราบว่าอำนาจเนี่ยมีปัญห

0: เรื่องอะไรหรือเปล่าซ
1: ึ
0: ่งจอห์นนี่ก็น่าจะดูแลเป็นอย่างดีนะทำไมถึงกลับมาดื่มสุราและขับรถแบบนี้ก็สุดท้ายอยากจะฝากข้อความถึงเจ้าเพชรนะครับอำนาจรื่นเริงบอกว่าหากสั่งเมาแล้วเนี่ยอยากให้ตั้งสติแล้วก็กลับมาเป็นคุณครูของเยาวชนต่อไปและสุดท้ายก็ฝากพี่จอห์นนี่ช่วยดูแลและให้โอกาสเจ้าเพชรอีกสักครั้งหนึ่งและไม่ต้องให้กลับมาที่ศรีราชาอีกเลยเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
1: ครับ
0: ส่วนคุณแม่ของเจ้าเพชรก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าอยากให้อำนาจอยู่ที่นั่นไปเลยนะอยากให้อยู่กับคุณจอห์นนี่ไปเลยเพราะว่าเขามีระเบียบวินัยแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนก็ต้องขอบคุณพี่จอห์นนี่มือปราบด้วยที่ปรับปรุงเจ้าเพชรให้มีนิสัยดีแล้วก็อยากขอโอกาสอีกสักครั้งให้อำนาจกลับมาทำหน้าที่และปรับปรุงตัวหากคิดถึงญาติพี่น้องไม่ต้องมาแล้วที่ศรีราชา
1: ครับ
0: เดี๋ยวญาติไปหาเอง
1: อืม
0: กลัวเหตุการณ์มันจะซ้ำรอย
1: ใช่ฮะนะครับอ้าวก็ส่งใจไปเนาะนะครับอำนาจเนาะโอ้โหเจ้าตัวก็เหมือนจะดีนะแต่ว่าก็กลับมาเหมือนเดิมอ่ะ
0: ใช่อ
1: าจจะมีเห็นคุณแม่ก็หวั่นใจเหมือนกันว่าแบบเอ๊ะกลับมาแล้วเป็นเหมือนเดิมก็เป็นเหมือนเดิมจริงอ่ะเนาะ
0: ผมว่าต้องให้เวลา
1: ครับ
0: ต้องแบบรักษาให้หายขาดไปเลยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบกลับมา
1: ครับ
0: เปลี่ยนตัวเองให้ได้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติละกันเนาะ
1: ใช่ฮะ
0: ผมมีเรื่องของเรือใบในเอเชียนเกมแล้วก็มี
1: เป็นไงเป็นไง
0: เทควันโดเทควันโดเทควันโดมายังไง
1: เทควันโดใช่ฮาตลอดเลย
0: เทควันโดนะฮะเอาเทควันโดก่อนละกันเมื่อวานนี้เนี่ยที่สมาคมกีฬาเทควันโดนะฮะทางบิ๊กเอครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกไทยนะฮะในฐานะนายกสมาคมกีฬาเทควันโดก็ได้เปิดให้สื่อมวลชนเข้าไปทำข่าวนะฮะสำหรับนักกีฬาชุดลุยเอเชียนเกมส์19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นะครับบิ๊กเอก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเทควันโดเนี่ยมีการเก็บตัวแล้วก็ส่งชิงชัยในเอเชียนเกมส์8คนด้วยกันชาย4หญิง4เดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยจะไปที่เขาใหญ่นะไปเก็บตัวที่เขาใหญ่ก็เป็นที่เก็บตัวประจำอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ก็เปลี่ยนบรรยากาศให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมกันบ้างนะครับแล้วก็ต้องการให้ทุกคนมีสมาธินะครับแล้วก็จะได้เดินทางไปญี่ปุ่นครั้งนี้บิ๊กเอบอกว่าถือเป็นครั้งที่หนักที่สุดมากกว่าทุกครั้งนะครับส่วนตัวมีความกังวลครับเพราะว่าการแบ่งน้ำหนักเนี่ยมันไม่เหมือนเดิ
1: ม
0: ที่ผ่านมาทั้ง4เกมและเอเชียนเกมเนี่ยเขาจะแบ่งน้ำหนักตามสหพันธ์เทควันโดโลก
1: ครับ
0: แต่เอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยเขาแบ่งน้ำหนักตามโอลิมปิกทำให้เหลือแข่งแค่หญิง4ชาย4หญิง4รุ่นชาย4รุ่นซึ่งตรงนี้เนี่ยไทยเสียเปรียบนะครับเนื่องจากระยะห่างระหว่างน้ำหนักมันมากกว่าปกติครับเช่นเจ้าหยูบัลลังก์ทัพทิมแดงเนี่ยที่เคยได้เหรียญทองในเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้วเนี่ยลงเล่นในน้ำหนัก63กิโลกรั
1: ม
0: แต่ครั้งนี้63กิโลกรัมไม่มีแล้ว
1: ครับ
0: มีแต่59แล้วก็ไป68เลยซึ่งถ้าลดน้ำหนักลงมาแข่ง59เนี่ยมันก็ลดน้ำหนักลำบาก
1: ครับ
0: เพราะว่าน้ำหนักจริงๆของเจ้าหยูคือ65ทำให้เจ้าหยูต้องไปเล่น68แบบนี้เนี่ยเสียเปรียบเพราะว่าคนอื่นเขาเล่น68อยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบิ๊กเอบอกว่าก็ได้กำชับโค้ชว่าต้องวางแผนนะครับเพราะว่าเราเบากว่าเขาแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสู้ไม่ได
1: ้ครับ
0: ก็ต้องพยายามเต็มที่ครับอย่างไรก็ตามทัพเทควันโดไม่ได้มีอยู่คนเดียวนะครับยังมีรุ่น67กิโลกรัมหญิงใบเตยสัจจิการทองจันทร์นะครับรุ่น49กิโลกรัมอิมพัชรกันภูลเกิดแล้วก็อีกหลายคนที่จะสร้างผลงานได้เช่นเดียวกันก็นี่คือตัวความหวังของเรานะเจ้าหยูคนแรก
1: ครับ
0: แล้วก็มีน้องใบเตยสัจจิการทองจันทร์ในฝ่ายหญิงน้องอิมพัชรกันภูลเกิดนี่ก็หวังได้เหมือนก
1: ัน น้องเอ็มเนี่ยคือเมื่อวานนี้พี่ก็ไปนะครับไปพอดีทางสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยนะครับนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดและโค้ชชัยชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอน และโค้ชคิมอ่ะค
0: ิ
1: มนายอนอ่ะโค้ชทารามอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ต้อนรับสื่อมวลชนอิมเนี่ยพัชระกันพูนเกิดเนี่ยที่จริงเขาแข่งขันในรุ่นเล็กกว่านี้นะ46กิโลกรั
0: ม
1: อันนี้ขึ้นมาสูงเป็น49กิโลกรัมก็เป็นรุ่นของน้องเทนนิสแล้วก็ที่จริงเนี่ยรุ่น49ก่อนหน้านี้ที่เป็นตัวแทนนะของทางไอ้เจ้าไอ้น้องเทนนิสอะภริพักวงพัฒนกิจก็คือน้องกีตาร์อะไรนะกมลชลกสีเคนอะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวผลงานซีเกมไปได้เหรียญเงินไงสมาคมก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วดูยังเอ๊ะหรือเปลี่ยนนี่ไหมนะครับก็มีการขยับนะก็เลยเป็นน้องอิ่มก็ตัวอาจจะรุ่น46อ่ะแบกน้ำหนักอ่ะ
0: เหมือนเจ้าอยู่อ่ะ
1: ก็อาจจะพูดตรงก็เหนื่อยหน่อยแต่ก็มีลุ้นนะครับ
0: คือเราก็ต้องเอาเทคนิคไปสู้อ่ะ
1: ใช่
0: ถ้ามาบวกกันเรื่องพละกำลังเนี่ยยังไงคนน้ำหนักเยอะกว่ามวลกล้ามเนื้อมันเยอะกว่ามันได้เปรียบอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แรงมันเยอะกว่า
1: ใช่ก็คือเขาปรับน้ำหนักมาเป็นเหมือนโอลิมปิกเกมไง
0: ใช
1: ่มันก็เลยเป็น4กับ4ไงผู้ชาย4แล้วก็หญิง4นะฮะ
0: ก็บิ๊กเอยังเปิดเผยด้วยนะครับว่าการที่ไม่มีเทนนิสพาณิพักแล้วเนี่ยรู้สึกเหงานิดหน่อยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเทนนิสนี่เป็นคนที่สร้างสีสัน
1: ถูก
0: แล้วก็ผลงานนี่ก็แน่นอนการันตีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ไปแต่ละครั้งนะครับแต่ไม่เป็นไรครับครั้งนี้ก็มีหน้าใหม่เข้ามาก็หวังว่าจะคว้าเหรียญกลับมาได้ส่วนภูมิเซ่ท่ารำนะครับทางบิ๊กเอก็บอกว่าก่อนไปเช่นเกมส์ท้าภูมิเซ่จะไปแข่งชิงแชมป์โลกที่เกาหลีนะก็ไม่ได้เป็นห่วงเรื่องของการบาดเจ็บอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ต้องปะทะกันมันไม่ใช่ประเภทต่อสู
1: ้ครับ
0: ก็หวังว่าจะได้เหรียญทองกลับมาแล้วก็ต่อยอดไปยังเอเชียนเกมส์โค้ชเชล่ะโค้ชเชว่ายังไง
1: โค้ชเชนะฮะก็บอกว่าเหนื่อยเหมือนกันนะนะครับหนักใจอ่ะเพราะที่ผ่านมา
0: โค้ชเชต้องพูดยังไงฮะสำเนียงยังไง
1: แมวเซ่นะฮะ ทั้งเอเชียเกมและโอลิมปิกเกมเวลาประท้วงก็จะได้คะแนนคืนประสบความสำเร็จมาหลายครั้งแต่ก็ต้องยอมรับตามสาพันธ์คิดว่าอาจจะมีปัญหาเนาะแต่ก็ไม่คิดว่าพยายามเต็มที่เน
0: า
1: ะพูดถึงกติกาใหม่ของสาพันธ์เทควันโดที่ห้ามเฉลนห้ามเฉลนหมายถึงว่าเวลาที่โดนศีรษะอย่างเงี้ยปกติถ้าว่าสมมติพี่เนี่ยสมมติหันหลังเตะเพราะมันได้6แต้มใช่ไหมเปลี่ยนจาก5เป็น6อ่ะที่หันหลังแล้วก็เตะที่ศีรษะเดี๋ยวจะได้6แต้มถ้าเตะบริเวณขมับมันจะเข้าเซ็นเซอร์พอดีในเกาะตรงเฮดการ์ดเน
0: า
1: ะมันจะมีเซ็นเซอร์พอดีถ้าโดนโอ้แต้มมันก็ขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะถ้าแรงพอแต่คราวนี้มันมาเฉลนบ่อยเพราะว่าอะไรมันเป็นโดนบริเวณจมูกบ้างโดนคางบ้างโดนหางคิ้วบ้างอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยซึ่งมันระบบหน้ากากมันไม่ได้มันได้ครอบค
0: ุมมันไม่ขึ้น
1: เซนเซอร์ไม่ขึ้นไม่มีเซนเซอร์อยู่ตรงนั้นไงมันเป็นโล่งๆเลยไม่ล่ะก็เป็นเลยไปเฉลนที่บริเวณนี่ไงฮะว่าไอ้เท้ามันโดนปลายเท้ามันโดนขนจมูกไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นรีภาพช้ามาไอ้ภาพช้าดูซิโดนไหมเน
0: ี่
1: ยก็เป็นเฉลนเนี่ยเป็นที่มาว่าทำไมเขาถึงยกเลิกเฉลนไปคำตัดสินของผู้ตัดสินหลักจะเป็นคำเป็นผลการแข่งขันสุดท้ายเลยคำตัดสินสุดท้าย
0: ห้ามโต้แย้งใด
1: ห้ามโต้แย้ง
0: โอ้โค้ชเชเซ็งเลยครับ
1: โค้ชเชแต่ก่อนก็จะมีหลายครั้งโอลิมปิกเกมที่ผ่านมาไหมที
0: ่
1: เทนนิสเนี่ยเวลาหันหลังเตะมันจะได้ค่าแต้มใช่ไหมแต่ก่อนเตะโต้เตะที่ศีรษะแล้วโค้ชเชก็จะเฉลน
0: ใช่เพราะว่าโค้ชเชนี่เขาแมนอยู่แล้วครับ
1: โอ้นี่โค้ชเชไม่ใช่คนต่างประเทศนะโค้ชเชเป็นคนเกาหลีใต้มาอยู่เมืองไทยโดนแล้ว
0: ผมสายตาดีอยู่แล้ว
1: ครับนักกีฬาเขาจะรู้
0: ครับ
1: อย่างเช่นเทนนิสเนี่ยเวลาแข่งรอบชิงหรือว่าเอเชียนเกมหรือโอลิมปิกเกมที่ผ่านมาเนี่ยเทนนิสเนี่ยเวลาเขารู้ตัวนะว่าเอ้ย
0: มันโดนมันโดน
1: เขาจะยกเลยเขายกมือให้กับโค้ชเลยโค้ชเชก็บอกเอ้ยใช่ไหมได้ไหมแชร์เล่นเลยก็มั่นใจกับนักกีฬาไง
0: แล้วบวกกับโค้ชเชเนี่ยเขาก็เห็นชัดอยู่แล้วตรงนั้น
1: ว่าโดน
0: เขารู้อยู่แล้วว่าโดนหรือไม่
1: ว่านิ้วเท้าอนิ้วอะไรนิ้วหัวแม่โป้อะนิ้วเท้าอ่ะโดนบริเวณอาจจะปลายจมูกอาจจะโดนคางโดนหน้าอะไรอย่างเงี้ย
0: เขาแม่นอยู่แล้ว
1: เขามั่นใจว่าโดนเนี่ยก็แต่ว่าครั้งนี้สาพันธ์เทควันโดเขายกเลิกไปแล้ว
0: อย่างนี้ถ้ากรรมการตัดสินผิดก็ผิดเลยว่าง่ายๆ
1: ผิดเลย
0: แล้วแบบเนี้ยพูดถึงถ้าเกิดจะมีตุกติกอ่ะ
1: ก็
0: ทำไงอ่ะเป็นไปได้นะ
1: มันแข่งญี่ปุ่นนักกีฬาเขาไม่แน่ใจว่ามีมากน้อยแค่ไหนเนาะ
0: พูดถึงอ่ะมันก็ไม่เข้าใครออกใครนะ
1: ครับ
0: ถ้าเรามองแบบแฟร์ว่าถ้าเขาตัดสินผิดพลาดจริง มันก็เป็นดวงไม่ดีไป
1: คอยพูดถึงศีลหลักพูดศีลที่หนึ่งอ่ะจัดศีลเลย

0: ถ้าถามว่าเฮ้ยบางทีผู้ตัดสินเขาก็เป็นมนุษย์นะ human error อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้อะเกิดเขาไม่ได้แบบจะเอียงข้างไหนหรอกแต่มันตัดสินพลาดจริงๆอ่ะโอ้เสียหายนะ
1: ครับ
0: นักกีฬาแต่ละคนก็แบบว่าทุ่มเททั้งหมดอ่ะก็ต้องลุ้นตรงนี้ด้วยแล้วกัน
1: ครับ
0: ก็ต้องมีเรื่องของโชคมีเรื่องของดวงเข้ามาเกี่ยวหน่อยผมว่ามันต้องมีผิดอ่ะ
1: ใช
0: ่ผมว่ามันต้องมีผิดไม่งั้นตอนแรกจะตั้งกฎให้ชาเลนจ์ทำไมอ่ะแล้วเราก็เห็นหลายครั้งแล้วว่าเฮ้ยพอชาเลนจ์เนี่ย
1: ครับ
0: มันผิดจริงนะ
1: เออใช
0: ่โอ้แบบนี้ก็แม
1: ่ลุ้นกัน
0: ต้องลุ้นเรื่องของปรากฏการณ์ธรรมชาติด้วยนะ
1: โอ้ก็เหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยนะฮะแต่ว่าก็เจ้าหยูก็แบกน้ำหนักขึ้นมาเหมือนกันไงเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเจ้าหยูเนี่ยจะแข่งขันไม่ใช่รุ่นนี้รุ่นใหญ่รุ่นเล็กกว่านี
0: ้ครับ
1: เจ้าหยูมาลังจะแข่งขันในรุ่นจะเป็น64มั้ยเอเชียนเกมส์ครั้งสุดอ่ะ
0: อ
1: ันนี้เจ้าหยูขึ้นมาเท่าไหร่68เลย
0: ใช
1: ่โอ้โห
0: ครั้งที่แล้ว63
1: 63เลยใช่มั้ย
0: แต่ครั้งนี้63ไม่มี
1: 68เลย
0: มันต้องขึ้นไป68เลย
1: ขึ้น5โลที่ดูด้วยกัน
0: เพราะว่าต่อยลงมา59ก็ไม่ไหว
1: และพวกที่ขึ้นมาด้วยเราขึ้นมาพร้อมกันหรือคนที่ลดลงมาน้ำหนักสูงแล้วลดลงมาอีกอ่ะมันก็มาอยู่ในรุ่นนี้ไงมันก็ยากอยู่นะ
0: กลายเป็นว่ามาอัดกัน
1: ครับ
0: รุ่นมันเหลือน้อยลง
1: ถูก
0: แต่โค้ชเชก็บอกว่าอยู่บัลลังก
1: ์
0: บัลลังก์นี่คือความหวังสูงสุดนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าครั้งก่อนนี้เขาได้เหรียญทองเอเชียนเกมส์ครับไปโอลิมปิกเกมมาแล้วครับ
1: ครับ
0: ได้แชมป์โลกมาอีกครับแต่ก็ไม่อยากให้เขารู้สึกกดดันครับ
1: ครับ
0: เพราะว่ากีฬาครับกีฬามีแพ้มีชนะครับ
1: ครับ
0: อยากให้เล่นสบายสบายครับโฟกัสกับการแข่งขันครับ
1: ครับ
0: ก็ยืนยันว่าอยู่ครับ
1: หางเป็น
0: โคเชโคเชครับ
1: โคเชโคเชมาเองนะถ้าโคเชมาเนี่ยพี่ไม่เกี่ยวนะ
0: เหมือนไหมครับ
1: โอ้เหมือนกับเหมือนครับแต่ผมไม่เกี่ยวนะครับผมไปก่อนนะครับ
0: โคเชก็ใจดีครับโคเชใจดีครับ
1: ใจดีครับ
0: ส่วนผู้หญิงครับยอมรับว่ารุ่นใหญ่ครับของเราตอนนี้อาจจะยังยากนิดหน่อยครับถ้าจะหวังอาจจะหวังที่รุ่นเล็กครับ
1: ครับ
0: แต่ก็ไม่อยากเจาะจงว่าเป็นรุ่นอะไรครับไม่อยากกดดันนักกีฬาครับ
1: ครับ
0: เป้าหมายขอสัก1เหรียญทองจบครับ
1: ครับผมก็รู้กันนะ
0: ของเราไปชาย4หญิง4นะแจ้งรายชื่อกันหน่อย
1: ได้เลย
0: เดี๋ยวทุกคนจะคิดว่ามีแต่เจ้าหยูบัลลังก์ทัพทีมแดงคนเดียวผู้เป็นเจ้าของท่าดีใจยกกาดแบบแสบสนิทสิทธิ์ใจนะ
1: เมื่อวานนี้พี่ขอให้เขาให้น้องทำด้วย
0: ทำไหม
1: บอกว่าอยู่ทำตอน
0: ขอให้จัด
1: ที่ทำได้นี่ได้ครับพี่แล้วอยู่ก็คิดในใจพี่นักข่าวคนนี้ให้ทำทำไมมัน
0: เ
1: นี่ยพี่หวังทำให้น้อย
0: น้องก็บอกว่าก็ได้
1: เพราะว่าพี่ไปลงคลิปนี่คนดูเยอะนะเป็นล้านเลยนะล้านวิวนะ
0: ทำไหม
1: ล้านวิว
0: พอได้ยินล้านวิวทำเลย
1: น้องทำเลยน่ารักดีนะครับ
0: จริงๆเทควันโดใช้แต่ขานะ
1: ไ
0: ม่ได้ใช้มือนะ
1: แซฟในสีใสหน้า
0: แสดงว่าน้องก็ชอบถ
1: ู
0: กใจท่านี
1: ้ครับ
0: ก็นอกเหนือจากอยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงแล้วนะฮะยังมีฟาอีสศิรวิทย์มหมัดรุ่น68
1: ครับ
0: มีรุ่น58สำหรับฟาอีสนะแล้วก็68เนี่ยเป็นเจ้าอยู
1: ่ครับ
0: 80เป็นไอออนกฤตยศนะครับแล้วก็รุ่นมากกว่า87กิโลกรัมเป็นแจ็คฮูดี้เมอร์เซอร
1: ์ลูกครึ่ง
0: ส่วนผู้หญิงครับ4คนรุ่น49กิโลกรัมอิมพัชรกันพูนเกิดรุ่น57กิโลกรัมขนมจีบนัดกมลวาสนารุ่น67กิโลกรัมใบเตยสัสิการทองจันทร์แล้วก็รุ่นมากกว่า67กิโลกรัมลูกแก้วกัญจนารักษ
1: ์
0: ชื่นชูกลิ่น
1: ครับ
0: นี่ก็คือเรื่องของเทควันโดก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาความหวังของเรา
1: ใช่ฮะแล้วก็ส่วนโค้ชของเราโค้ชอีนายอนนะ
0: ว่ายังไง
1: ไม่ใช่คิมนายอนก็มีน้องอมสินด้วยไงอมสินก็เป็นชุดที่ได้แชมป์เอเชียนเกมปี2018ที่ได้ทองแรกของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมที่ประเทศอินโดนีเซียอมสินตัวนี้โห
0: เป็นโค้ชแล้วใช่ไหม
1: ออมสินเป็นโค้ชแล้วเหรอ
0: เป็นทีมงานโค้ชนะ
1: 8ปีเป็นโค้ชไปแล้วน้องออมสินยังเด็กอยู่เลยอ่ะ
0: แล้วออมสินนี่ ทุกสายตาจับจ้องน้องแน่นอน
1: น่ารักไง
0: สปอตไลท
1: ์ใช่ใช่
0: คนจับจ้องที่น้องออมสินคนเดียวเลย
1: ถูกต้องน้องออมสินก็ผมไม่มาคิดเลยเฮ้ยเอ้าออมสินมาเป็นทีมงานสตาฟโค้ชเลยเหรอฮะออมสินอะไรออนวีศรีสากิจอะนะครับก็บอกว่าเหมือนปีนี้ไอชิเกมอะเขาจะรวมรุ่นมั้งมีประเภทฟรีสไตล์แล้วก็อีกประเภทหนึ่งมารวมกันถ้าเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเทควันโดพุ่มเซ่เนี่ยเดี๋ยวทัพไทยเนี่ยจะไปแข่งชิงชุดโลกก่อน
0: ใช
1: ่ก่อนจะไปเอเชียนเกมซึ่งอันนั้นเขาแข่งแยกประเภทเลยจะประเภทฟรีสไตล์แล้วประเภทท่ารำได้ไห
0: ม
1: แต่ว่าเอเชียนเกมก็จะรวมรุ่นรวมสองอย่างเลยซึ่งเราบอกว่าดีนักกีฬาของไทยเรายังมีที่แบบได้ทั้งสองประเภทคือเก่งทั้งสองประเภทอ่ะไม่ใช่ส่งสองคนมั้ย
0: ครับ
1: พุ่มเซ่ใช่ไหมผู้หญิงชายครับ
0: ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะทั้งพุ่มเซ่แล้วก็ทั้งต่อสู้เลย
1: ใช่
0: ไปดูเรื่องของเรือใบบ้างครับวางแผนส่งทัพนักแล่นใบไทยบุกซ้อมล่วงหน้า
1: ครับ
0: ที่เอเชียนเกมส์นะครับเชื่อว่าน่าจะได้ 3-4 เหรียญและมีโอกาสคว้า1ทองครับโดยทางพลเรือเอกชยุทธนาเวศภูติกรครับอุปนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้เปิดเผยถึงความพร้อมนะครับบอกว่าทีมเรือใบเนี่ยเก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่มีนาแล้วแล้วก็ตระเวนแข่งอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งนักกีฬาและผู้ฝึกสอนทั้งหมดเนี่ยเตรียมจะเดินทางไปฝึกซ้อมล่วงหน้าที่คายโยยอชฮาร์เบอร์9กันยายนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศกระแสน้ำแล้วก็กระแสลมของสนามแข่งจริงให้ได้มากที่สุดก็นักกีฬาเพิ่งจะผ่านการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ญี่ปุ่นเมื่อเดือนสิงหาคมมาเองนะครับโดยมี26ชาติซึ่งตอนนี้ในระดับเอเชียเนี่ยถือว่าเราติดท็อป3อยู่แล้วในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เนี่ยจากที่เปรียบเทียบสถิติและแรงกิ้งของนักกีฬาในทวีปเอเชียด้วยกันเราน่าจะได้ 3-4 เหรียญ นะแต่ว่าจะได้เท่าครั้งที่แล้วคือ2ทองหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมหนักที่สนามแข่งขันจริงทักษะและความแข็งแกร่งของนักกีฬาด้วยรวมถึงสภาพอากาศในวันแข่งด้วยโดยรวมแล้วก็คงจะไม่อยากกดดันนักกีฬาเหมือนกันวางเอาไว้ที่อย่างน้อย1ทอง
1: ครับ
0: แต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ย2ทองบอกว่าลึกๆก็อยากได้2ทองแหละ
1: ครับ
0: แต่ยังไม่อยากกดดันนักกีฬาครั้งที่แล้ว2023ที่หางโจที่จีนเนี่ยเราได้2ทองจากอิลก้าโฟหม่อมหลวงไวคาพานุพันธ์แล้วก็นพพัสสรขุนบุญจันทร์ในประเภทหญิงซึ่งขณะนั้นนักกีฬาเนี่ยเป็นระดับเยาวชนแต่ว่าปัจจุบันอายุเกินที่จะไปแข่งประเภทเดิมแล้วประมาณนี
1: ้ครับ
0: นะครับก็ของเรานี่แข่ง8ประเภทเรือเดี่ยว4ลำนักกีฬา4คนแล้วก็เรือคู่อีก4ลำนักกีฬา8คน
1: ม
0: ีเรือเดี่ยวกับเรือคู่
1: ครับ
0: น่าจะได้โดยรวม 3-4 เหรียญ
1: เนาะโอ้เหรอเรือใบก็ไปเงียบๆก็ได้นะ
0: เขาว่าน่าจะได้ 3-4 เหรียญแต่ทอง
1: ได้อยู่นะ
0: มองไว้ที่1ก่อนครั้งที่แล้วถือว่า
1: เพื่อไม่กดดันนะ
0: ครั้งที่แล้วดีได้มา2เหรียญเลยนะ
1: เออใช่เนี่ยคือกีฬาอย่างเช่นเทควันโดพุ่มเซ่ที่พี่เล่าให้ฟังอะของโค้ชอินายอนที่ไปเอเชียนเกมบางคนก็ยังแปลกใจเฮ้ยอะไรได้เหรียญทองเอเชียนเกมจำน้องจายได้ไหมทีเจอ
0: ่
1: ะ
0: จายอัง
1: ทัศวิทย์
0: อ
1: ่ะที่ประเภทคิรินอ่ะนะครับตอนนั้นก็ได้เหรียญทองมาแบบโอ้โหบุญบิดเหมือนกันเนาะ
0: ใช่
1: ทุกคนเลยสงสัยจายคือใครนักกีฬาลูกครึ่งออสเตรเลียไม่แบบเซอร์ไพรส์อ่ะนี่กีฬาแบบเซอร์ไพรส์อ่ะนะครับก็เอเชียนเกมครั้งนี้ก็หวังว่าเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์เหมือนกันเนาะ
0: ใช่ต้องมีแบบพวกม้ามืดอ่ะมาแล้วก็เรียกว่าสร้างชื่อเสียงในเอเชียนเกมเลยแหละ
1: หมายถึงฟุตบอลไงฟุตบอลแล้วก็มีลุ้นเหมือนกันนะว่าไหม
0: โอ้โห
1: ใช่ไหม
0: ฟุตบอลชายเหรอ
1: ครับ
0: คนลุ้นเหนื่อยหน่อยนะ
1: เอาเหนื่อยเหรอ
0: เหนื่อยนะ
1: เหนื่อยเหรอเฮ้ยแต่ว่าบอลยูยี่สิบเมื่อวานนี้เราชนะไอ้เติร์กเมนิสถานนะ
0: คนละชุดกัน
1: คนละชุดกันเหรออ ่
0: านั่นจริง
1: ชนะ2นัดติดเลยนะ
0: กลุ่มเราแข็งไงบอลชายกลุ่มเราแข็ง
1: จากปันปันปีในศึกฟุตบอลในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก2027นะซึ่งเราอยู่ในกลุ่ม F เกม3ได้เจออิรักนะในวันอาทิตย์นี้นะครับเวลา 19:30 นาทีไปซื้อบัตรหน้าสนามได้ที่ชมบุรีสเตเดียมนะหลังจากที่เมื่อวานนี้เราก็โอ้โหเก็บ ได้3แต้มเต็มนะชนะไป1ประตู

0: 5ยันเที่ยงนะครับคุณ FC ยุบวันนี้เดี๋ยวตี2รอฟังปั่นโค้งๆนะครับตอนที่2ลิเวอร์พูลเจออิสบิทนะทางวิทยุ FM 99แล้วก็ทางออนไลน์ของ99นะครับคุณกิติภาคถามมานะครับบาโคล่าลงไหมมีข่าวว่าจะลงนะอ้าวข้อความวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจ้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: จองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัส 2,000 ล้านบาทหมดภายในไม่กี่วินาทีจอแจ๊บุกชาร์จสุดหล่อสิงคโปร์คลุ้งคลั่งสั่งยาพิษในดักเว็บวางแผนเทใส่แทงน้ำคอนโดหวังสังหารหมู่เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดจ่อยิงพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวเป็ด5นัดซ้อนก่อนใช้ปืนกระบอกเกี่ยวกันปลิดชีพตัวเองดับสยองลิซ่าเดบิวต์ MV เพลงสวัสดีค่ะ7โมงเช้ายอดวิวพุ่งทะลักใกล้แต่3ล้านวิวแล้วทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
3: ้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะข่าวพักเที่ยงมาแล้วนะคะวันนี้อยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดีโลกค่ะอยู่ด้วยกันจนถึง 12:30 นาทีนะคะข่าวความเคลื่อนไหวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะก็ทักทายไปยังทุกท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศด้วยค่ะวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นนะคะ
3: ใช่ประเด็นแรกขอมาที่เรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะคะก็เป็นความคืบหน้าเรื่องของ Data Center ที่วันนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการด้าน Data Center ครั้งที่1ทับ2569มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือร่วมกันกำหนดทิศทาง Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจดิจิทัลแต่การเติบโตของ Data Center ก็มาพร้อมกับความท้าทายนะคะอย่างเช่นเรื่องของการใช้ไฟฟ้าน้ำที่ดินและสาธารณูปโภคผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ก็เป็นหน้าที่ของภาครัฐค่ะที่ต้องเร่งกำหนดมาตรการเพื่อความเหมาะสมแล้วก็ให้เกิดความเชื่อมั่นลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจึงอยากจะฝากให้คณะกรรมการชุดนี้ไปพิจารณาประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบรอบด้านโดยเฉพาะสถานะทางกฎหมายนะคะตรงนี้ก็ต้องดูให้ชัดเจนไม่ให้มีปัญหาภายหลังค่ะ
4: ค่ะมีทางผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ด้วยนะคะผู้ว่ากทม.ค่ะวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center นะคะเรื่องของการตรวจสอบ Data Center ในพื้นที่กทม.คือกรมธุรกิจพลังงานเขาก็เข้าไปตรวจสอบนะคะอย่างที่ถนนพระราม9ซอย6เนี่ยตรวจสอบย้อนหลังค่ะก็พบว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่มีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันนะคะแต่ว่าพอมีข่าวเรื่อง Data Center ก็มีการร้องเรียนเข้ามาบ้างส่วนกทม.จะดูแลเรื่องใบรับรองการก่อสร้างอาคารปัจจุบัน Data Center แห่งนี้นะคะก็ยังไม่ได้รับใบรับรองค่ะการจะเปิดใช้อาคารได้ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานต่างๆนะคะซึ่งก็ให้ข้อมูลนะคะว่าการก่อตั้ง Data Center 6จุดนะคะได้รับอนุญาตเพียง3จุดเท่านั้นในที่ประชุมก็จะมีการคุยเรื่องผังเมืองและคำจำกัดความของคำว่า Data Center ต้องมีขนาดเท่าไหร่ต้องมีการแก้ไขกฎหมายควบคุมอาคารหรือไม่ค่ะส่วนทางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะคะนายสุรินทร์วรกิจธำรงค่ะบอกว่าได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่ากทม.ตรวจติดตาม Data Center 2แห่งนะคะก็คือ Telehouse Thailand เขตห้วยขวางค่ะแล้วก็อีกแห่งหนึ่งก็คือDamac Digital Thailand เขตสวนหลวงค่ะก็ดูระบบการทำงานดูเรื่องสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนเห็นว่าเรื่องเสียงก็เป็นประเด็นที่ควรติดตามเนื่องจากเป็นหนึ่งในข้อกังวลของประชาชนนะคะก็แนะนำว่าให้มีการตรวจวัดระดับเสียงร่วมกันค่ะทั้งนี้ Data Center ทั้ง2แห่งที่ลงพื้นที่ก็ยังไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องเสียงเข้ามานะคะกรมควบคุมมลพิษ แนะนำให้ผู้ประกอบการพิจารณาจัดทำแดชบอร์ดเปิดเผยข้อมูลค่ะเช่นระดับเสียงเพื่อให้ชุมชนโดยรอบสามารถรับรู้และติดตามข้อมูลได้และทั้งสองแห่งดังกล่าวก็ยังไม่พบความผิดปกติที่เป็นประเด็นด้านสิ่ง

0: แวดล้อมนะคะโดยระบบส่วนที่มีข้อกังวลเรื่องของระบบความเย็นของ Data Center นะคะก็บอกว่ามีลักษณะไม่แตกต่างจากระบบที่ใช้ในอาคารขนาดใหญ่อื่นๆค่ะ
1: ค่ะมาที่เรื่องที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อวันนี้นะคะพูดถึงนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิกรณีนะคะที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การที่รัฐใช้งบดับไฟใต้ตัวนายณัฐพงษ์มองว่าเป็นการใช้งบที่ล้มเหลวนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ล้มเหลวโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีหัวเราะนะคะก่อนจะกล่าวบอกว่าตัวคุณเท้งเนี่ยไม่น่าจะรู้เรื่องนะคะรัฐบาลไม่มีทางที่จะใช้งบอะไรที่ล้มเหลวรัฐบาลต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศให้คุ้มค่างบประมาณทุกอย่างที่รัฐบาลได้ใช้ไปตรงนี้คิดมาก่อนอยู่แล้วไม่ใช่มีเงินในกระเป๋าอยากจะใช้อะไรก็ใช้ตรงนี้นายณัฐพงษ์ไม่น่าจะเข้าใจส่วนที่นายณัฐพงษ์ขอให้นายกรัฐมนตรีใช้ความกล้าหาญทางการเมืองในการแก้ปัญหานายกรัฐมนตรีหัวเราะอีกครั้งค่ะก่อนจะบอกว่ารัฐบาลที่ไม่มีความกล้าหาญจะเป็นรัฐบาลได้อย่างไรขอสื่ออย่าถามอะไรที่เป็นการตอบโต้ไปมาซึ่งเรามีระบบรัฐสภาในการตรวจสอบก็สามารถเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้ได้หากเกิดความไม่มั่นใจก็สามารถยื่นยติอภิปรายทั่วไปหรือว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะประเด็นเรื่องของการนัดทานข้าวที่ก่อนหน้านี้นะคะถ้าจำได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ประชุมครม.สัญจรมีการพูดถึงการจะนัดทานข้าวกันนะคะระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลวันที่6กันยายนล่าสุดเลื่อนแล้วค่ะนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยนะคะบอกว่าจากกำหนดที่วันที่6กันยายนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนัดหมายรัฐมนตรีแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลร่วมทานอาหารด้วยกันที่บ้านพักย่านบางพลีบ้านพักนายกนะคะเบื้องต้นก็เลื่อนกำหนดออกไปก่อนเนื่องจากสัปดาห์หน้านายกมีภารกิจสำคัญค่ะส่วนงานการทานข้าวจะนัดกันอีกเมื่อไหร่นั้นเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีแจ้งให้ทราบค่ะ
0: ค่ะก่อนจะไปพักนะคะดูเรื่องของบอนออมพลัสกันนะคะเป็นรอบ2แล้วนะคะก็ปรากฏว่าวันนี้เปิดให้มีการจองซื้อนะคะบอนออมพลัสนะคะก็เป็นการซื้อผ่านสบอวอลเล็ตสบมในแอปเป่าตังนะคะก็ปรากฏว่าฮอตฮิตมากๆเลยค่ะเปิดขายตอน 8:30 นะคะก็จองเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาทในเวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองค่ะเปิดรอบแรกไปตอนเดือนกรกฎาคมตอนนั้นใช้เวลา21วินะคะครั้งนี้ก็ในเวลาที่ไล่เรียกกันเลยนะคะพันธบัตรรอบนี้ก็มีให้เลือกนะคะอายุ3ปีดอกเบี้ย 1.8% ต่อปีและอายุ10ปีดอกเบี้ย 2.8% ค่ะแต่ก็ยังมีทางเลือกให้กับผู้ที่พลาดนะคะสามารถจองซื้อผ่าน Bond Connect Platform ค่ะหรือผ่านบัญชีหุ้นวงเงิน 2,000 ล้านในวันที่ 7-9 กันยายนจองซื้อขั้นต่ํา 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์นะแล้วก็แอปพลิเคชันสตรีมมิ่งจะจัดสรรแบบ small lot first นะคะก็คือจะจัดสรรในจำนวนที่น้อยก่อนนะคะจนกว่าจะครบวงก็ถึงจะจัดสรรเพิ่มขึ้นค่ะโดยจะทราบผลการจัดสรร10กันยายนค่ะด้านการประปานครหลวงหรือกปน.เขามีการแถลงความสำเร็จในการระดมทุนจัดหาเงินกู้ในรูปแบบสัญญาเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมหรือว่ากรีนโลนครั้งแรกของรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคด้านน้ำวงเงิน 3,200 ล้านบาทมีผู้เสนอวงเงินกู้สูงถึง3เท่าของวงเงินที่ต้องการค่ะเงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปสนับสนุนการขยายกำลังการผลิตน้ำประปาของโรงงานผลิตน้ำประปามหาสวัสดิ์นะคะให้พร้อมรองรับปริมาณความต้องการของน้ำที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะ
1: ค่ะช่วงหน้าค่ะติดตามนะคะรองจ๋อสารวัตรแจ๊ค่ะรวบหนุ่มลอดช่องหนีคดียาเสพติดมาซ่อนตัวในไทยกว่า3ปีนะคะก็ไปพบว่ามีการสั่งซื้อสารพิษแล้วก็สารประกอบวัตถุระเบิดจำนวนมากด้วยอ้างว่าจะทำร้ายตัวเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตำรวจไม่ปักใจเชื่อรายละเอียดติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: M-COT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-COT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะคนเดียวทำเสียวทั้งคอนโดค่ะเมื่อตำรวจไปรวบตัวชาวสิงคโปร์หนีคดียาเสพติดมาซ่อนตัวอยู่ในไทยนะคะพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมสารวัตรแจ๊ะนะคะเข้าจับกลุ่มโจแอลอายุ40ปีสัญชาติสิงคโปร์ในคอนโดดังย่านบางแคยึดของกลางไอซ์3กรัมอุปกรณ์การเสพสารเคมีประกอบวัตถุระเบิดสารอันตรายดินประสิวครึ่งกิโลโซเดียมเมตาไบซัลไฟสารละลายแอมโมเนียนะคะมีกรดไนตริกด้วยบอเร็กซ์ด้วยอุปกรณ์2ชิ้นกระป๋องแก๊ส5กระป๋องเงินสด 200,000 โทรศัพท์มือถือ2เครื่องแล้วก็หลักฐานการสั่งสารพิษสังหารหมู่นะคะรวมมูลค่า 18,000 ขออภัยค่ะ 18,000 บาทสำหรับพฤติการค่ะเมื่อปลายเดือนมกราคมปี69นะคะทางปปส.ได้รับแจ้งเบาะแสมีชาวสิงคโปร์คนหนึ่งมากบดานอยู่ในไทยมีพฤติกรรมเสพยาไอซ์คุ้มคลั่งลงมือทำกระทำความรุนแรงกับร่างกายนะคะกักขังหน่วงเหนี่ยวในลักษณะคล้ายพวกวิปริตทางเพศหลังรับแจ้งค่ะทางพลตำรวจตรีธีรเดชนะคะนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจแกะรอยนานกว่า3เดือนค่ะเพราะว่าตัวตนของมิสเตอร์โจแอลนี้เป็นคนลึกลับมีการประสานงานกับสำนักงานปราบปรามยาเสพติดกลางสิงคโปร์จนมาสืบทราบว่ามิสเตอร์โจแอลคืออาชญากรระดับเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยของสิงคโปร์หลังจากก่อคดีอาญาแล้วก็คดียาเสพติดยาวเป็นหางว่าวที่สิงคโปร์นะคะใช้ใบหน้าที่หล่อเหลาดูอ่อนกว่าวัยแฝงตัวมาในไทยนานเกือบ3ปีในคราบนักศึกษาเล็ดล่อสายตาเจ้าหน้าที่มาได้เพราะว่าไม่มีชื่อในบัญชีหมายจับอินเตอร์โพล2สัปดาห์แห่งการไล่ล่าผู้ต้องหารายนี้ค่ะชุดสืบสวนก็ไม่พบร่องรอยใดๆได้เพียงเบาะแสเล็กน้อยเท่านั้นนะคะว่าคนร้ายชอบไปหาสาวเอ็นย่านกลางเมืองแม้จะยากนะคะแต่ว่าก็เป็นทางเดียวที่เหลืออยู่ในการสืบสวนเจ้าหน้าที่จึงมีการแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวตระเวนหาข่าวในย่านนั้นนานนับสัปดาห์จนกระทั่งพบสาวเอนเตอร์เทนคนหนึ่งระหว่างที่ชุดสืบสวนปลอมตัวเป็นเสี่ยไปพูดคุยก็ปรากฏว่าพบว่าผู้หญิงคนนี้รู้จักมิสเตอร์โจแอลชุดสืบสวนไม่รอช้าค่ะก็รีบไปถอนเงินเพื่อจะมาซื้อดื่มกับผู้หญิงคนนี้นะคะเพื่อเป็นการจะมาพูดคุยนะคะซึ่งหญิงสาวรายนี้นะคะก็พูดกับตำรวจบอกว่ามิสเตอร์โจแอลมักจะใช้ความรุนแรงกับเธอกระทำด้วยความรุนแรงจนเส้นเลือดในตาเธอแตกและยังเล่าอีกว่าปัจจุบันเนี่ยมีอาการคุ้มคลั่งตัดเพ้อชักชวนให้เธอกระโดดตึกไปพร้อมๆกันขู่ว่าจะใช้มีดทำร้ายเธอและที่น่ากลัวที่สุดคือการวางแผนจะนำยาพิษใช้สังหารหมู่นะคะใส่ในแทงค์น้ำในคอนโดด้วยนะคะอันนี้เป็นคำขู่ที่ผู้หญิงคนนี้ให้การไว้ในตอนแรกชุดสืบสวนคิดว่าเป็นเพียงเทคนิคการสร้างเรื่องราวให้กับสาวดิ้งเท่านั้นเพื่อเรียกร้องความสนใจจากแขกนะคะจนกระทั่งสืบสวนได้เจาะลึกลงไปจนพบหลักฐานนะคะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ต้องทำงานอย่างรวดเร็วและรัดกุมก็ไปพบว่ามิสเตอร์โจแอลเขาสั่งซื้อยาพิษจริงๆนะคะเพื่อจะใช้สังหารหมู่นะคะซึ่งยาพิษตัวนี้มีความรุนแรงกว่ามอร์ฟีน 10,000 เท่าจำนวน20กรัมยาที่ใช้ในการการุณยฆ่าสัตว์หรือว่าการประหารชีวิตอีกจำนวน10กรัมสั่งซื้อจากดาร์กเว็บค่ะพร้อมกับชำระเงินอย่างเรียบร้อยแล้วตามทฤษฎีทางเคมีปริมาณยาดังกล่าวสามารถจะฆ่าชีวิตผู้คนได้จำนวนมากนะคะหากลงมือจริงๆทั้งนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางตำรวจนะคะบุกเข้าไปคอนโดย่านบางแควางกำลังเฝ้าก่อนบุกชาร์จจับกุมตัวมิสเตอร์โจแอลได้สำเร็จค่ะตรวจค้นยาเสพติดนะคะแล้วก็ของกลางอย่างที่กล่าวไปในช่วงแรกในชั้นจับกุมนายโจแอลรับสารภาพให้การว่าตนเองอยู่ที่สิงคโปร์ถูกจับกุมดำเนินคดีข้อหายาเสพติดมาแล้ว3ครั้งนะคะทั้งนี้นะคะครั้งที่1นะคะ ติดคุกนะคะ2ปีครั้งที่2 3ปีครั้งที่3 5ปีแล้วก็ยังถูกเฆี่ยนอีก3ครั้งด้วยนะคะแล้วก็หลังก่อเหตุนะคะเมื่อออกมาก็มาอยู่ที่ประเทศไทย

0: ทางรอพลตำรวจตรีธีรเดชนะคะก็บอกว่าจากพยานหลักฐานก็ถือว่าเป็นแผนประทุษกรรมที่เราพบในโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาแล้วก็มีการเตรียมการเกี่ยวกับสารพิษร้ายแรงด้วยน่ากลัวมากๆเลยค่ะ
1: ค่ะอีเหตุการณ์หนึ่งนะคะเป็นคดียิงกันนะคะยิงกันตายนะคะโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลพบุรีค่ะมีเหตุการณ์ยิงกันขึ้นที่บริเวณตลาดโต้รุ่งวงเวียนสะแก้วอำเภอเมืองลพบุรีค่ะผู้เสียชีวิตชื่อนายเพ็ญภาคอายุ62ปีนะคะก็ถูกยิงด้วยปืน11มม.เข้าที่ชายโครงซ้ายทะลุขวาที่แขนซ้ายที่หัวไหล่ขวาหัวไหล่ขวารวมทั้งหมด5แผลด้วยกันค่ะเมื่อตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุนะคะนอกจากจะพบศพของนายเพ็ญภาคแล้วห่างกันไป10เมตรริมฟุตบาทก็พบศพนายกู้เกียรติอายุ64ปีค่ะก็ถูกยิงนะคะเป็นการยิงตัวเองค่ะที่ขมับขวาทะลุซ้ายค่ะแล้วก็ข้างตัวก็มีปืนพกออโตเมติกขนาด11มม.ตกอยู่1กระบอกนะคะตรวจในร่างกายก็พบปืนขนาด11มม.อีกกระบอกนะคะเน็บอยู่ที่เอวในสภาพพร้อมขึ้นลำพร้อมใช้งานเลยค่ะและในกระเป๋ากางเกงก็ยังมีแมกกาซีนสำรองบรรจุกระสุนขนาด11มม.เต็มแม็กอีก7นัดนะคะภรรยาของนายเพ็ญภาคนะคะให้การทั้งน้ำตาว่าก่อนเกิดเหตุสามีนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ที่ด้านหลังร้านเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะส่วนตนเองนั้นอยู่หน้าร้านค่ะต่อมาได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดนะคะหันไปก็เห็นนายกู้เกียรติกระหน่ำยิงสามีค่ะตนก็อุ้มลูกวิ่งหนีเอาชีวิตรอดผ่านไปประมาณ3นาทีได้ยินเสียงปืนดังอีกนัดหนึ่งเมื่อปืนสงบลงก็พบว่าสามีเสียชีวิตและนายกู้เกียรติหลังจากยิงสามีของตนแล้วก็เดินไปที่ข้างร้านนั่งสูบบุหรี่แล้วก็ใช้ปืนยิงตัวเองตายค่ะสำหรับสามีและก็นายกู้เกียรติเคยเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนค่ะแต่ว่าขัดแย้งเรื่องการยืมเงินเคยมีเหตุชกต่อยกันนะคะเหตุการณ์ก็ผ่านมานานค่ะต่างคนต่างอยู่นะคะแต่ว่านายกู้เกียรติก็ยังคงมาเดินวนเวียนหน้าร้านวันละหลายรอบค่ะจนวันเกิดเหตุนายกู้เกียรติมานั่งกินลำไยที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนั่งมองสามีของตนที่กำลังขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่สักพักก็เดินไปเจาะยิงสามีจนล้มคว่ำค่ะเจ้าหน้าที่ก็ร่วมกันพิสูจน์ศพนะคะก่อนที่จะมอบให้ทางมูลนิธิร่วมกตัญญูนำส่งนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ
0: ค่ะอีกข่าวนึงสั้นๆนิดนึงนะคะเพราะเมื่อกลางดึกเจ้าหน้าที่สนธิกำลังตรวจร้านคาราโอเกะในหมู่11ตำบลนางแลอำเภอเมืองเชียงรายค่ะก็ไปพบเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีให้บริการ4คนนะคะก็เลยตั้งข้อหากับเจ้าของร้านนะคะแล้วก็พบว่าไม่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการมีพนักงานหญิง10คนในจำนวนนี้เยาวชนต่ำกว่า16ปี2คนอายุ17ปี2คนแล้วก็ยังมีเด็กหญิง14ปีมารอรับพี่สาวด้วยก็แจ้งข้อหาไป5ฐานความผิดนะคะทางนี้เจ้าหน้าที่นำตัวทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการของทีมสหวิชาชีพสัมภาษณ์คัดแยกผู้ที่อาจเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ก่อนดำเนินการตามกฎหมายช่วงนี้พักกันครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะชาวบ้านค้านตั้งสุสานชาวยิวในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะซึ่งเป็นชาวบ้านตำบลเสม็ดใต้จังหวัดฉะเชิงเทราที่ออกมาคัดค้านสุสานยิวลักลอบฝังศพกลางชุมชนด้านอำเภออบต.เร่งตรวจสอบพื้นที่จากกรณีที่มีการตรวจสอบพบจังหวัดฉะเชิงเทรามีสุสานที่ไม่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายอยู่ในพื้นที่ตำบลเสม็ดเป็นตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าซึ่งก็พบนะคะมีตัวแทนชาวไทยค่ะยื่นขออนุญาตจัดตั้งในปี2564แต่ภายหลังมีชาวบ้านประมาณ60คนนะคะแล้วก็มีชุมชนใกล้เคียงกับสุสานรวมตัวกันหน้าสุสานคัดค้านไม่ให้นำศพเข้าฝังบริเวณสุสานโดยใบมรณบัตรระบุว่าฝังที่สุสานยิวเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ชุมชนโรงเรียน

0: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและแหล่งน้ำเกษตรกรรมเหตุการณ์มาโป๊ะแตกในปี2567ความจริงปรากฏว่าเมื่อมีรถบรรทุกศพมาส่งผิดบ้านทำให้ชาวบ้านช่วยกันสกัดกั้นไม่อนุญาตให้นำศพเข้าไปฝังตรวจสอบพบมีการลักลอบฝังไปแล้ว1ศพแล้วก็มีการขุดหลุมรอไว้อีก 4-5 ศพด้านอบต.เสม็ดใต้ชี้แจงว่าเคยอนุญาตให้สร้างรั้วและเรือนรับรองเท่านั้นแต่ใบอนุญาตหมดอายุตั้งแต่ปี2567และคณะกรรมการอำเภอมีมติไม่อนุญาตให้ต่ออายุชาวบ้านยังคงหวาดระแวงนะคะแล้วก็เฝ้าระวังความผิดปกติอย่างเข้มงวดทั้งการสร้างกำแพงสูงการปรับหน้าดินล่าสุดค่ะทางอำเภออบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเข้าเปิดประตูตรวจค้นพื้นที่อย่างละเอียดในวันนี้เพื่อจะดำเนินการตามกฎหมายช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ค่ะมาเรื่องที่เภสัชกรที่ป่าตองภูเก็ตเขาเตือนภัยนะคะก็เป็นการโพสต์ข้อความเตือนภัยจากเภสัชกรหนุ่มคนหนึ่งค่ะผ่านทาง Facebook นะคะก็เตือนร้านขายยาในพื้นที่ป่าตองค่ะบอกว่าตัวเขานั้นเจอเหตุการณ์ระทึกกลางดึกนะคะวันที่2กันยายนประมาณหลังเที่ยงคืนนิดๆนะคะมีลูกค้าชาวอาหรับเข้ามาขอซื้อยาค่ะแล้วก็มาพูดคุยขอความช่วยเหลือก็เลยวางใจนะคะพอได้คุยกันแต่จากนั้นเนี่ยลูกค้าคนดังกล่าวไปหยิบกระเป๋าผ้าที่อยู่ใต้เบาะรถจักรยานยนต์แล้วหยิบน้ำหอมออกมาพ่นใส่ตนจนเปียกชุ่มค่ะโดยเภสัชกรท่านนี้บอกว่าพอถูกไอ้เจ้าน้ำหอมนี้พ่นใส่นะคะแค่20วินาทีเริ่มมีอาการใจเต้นเร็วแน่นหน้าอกแล้วรู้สึกว่าจะวูบค่ะก็เลยตัดสินใจไล่คนดังกล่าวเนี่ยบุคคลดังกล่าวออกจากร้านไปแล้วก็โทรเรียกรถพยาบาลจากโรงพยาบาลป่าตองมารับนะคะต่อมาเจ้าตัวก็มาเผยความคืบหน้าค่ะว่าตอนที่ขึ้นรถพยาบาลไปทีมแพทย์ก็วัดความดันโลหิตได้160ต่อ100มิลลิเมตรปลอดนะคะแล้วก็มีจำเป็นจะต้องให้สารน้ำทางหลอดเลือดด้วยค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่เวรเปลนะคะก็บอกว่าเนี่ยทางเภสัชกรท่านนี้ก็เป็นคนที่2แล้วในพื้นที่ป่าตองที่ประสบเหตุดังกล่าวนะคะเขาก็เลยออกมาเตือนนะคะความปลอดภัยของเภสัชกรในพื้นที่แล้วก็ฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ช่วยดูแลความเรียบร้อยด้วยค่ะ
1: ค่ะกรณีมีหมอปากแซบด่าคนไข้แล้วก็เหยียดเรื่องของการใช้สิทธิ์รักษาบัตรทองนะคะล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยประเด็นแพทย์ในคลินิกเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญากับระบบหลักประกันสุขภาพหรือบัตรทองนะคะออกมาด่าคนไข้นะคะว่าใช้สิทธิ์30บาทเป็นคนชั้นล่างตามที่ปรากฏข่าวตามสื่อออนไลน์สร้างความกังวลใจต่อประชาชนจำนวนมากตรงนี้กระทบความรู้สึกของผู้ป่วยครอบครัวผู้ป่วยโดยตรงรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขไม่นิ่งนอนใจกับกรณีที่เกิดขึ้นสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีเพื่อชี้แจงให้ประชาชนรับทราบพร้อมกันนี้เลขาธิการแพทยสภาได้ดำเนินการตรวจสอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมตามข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานและกระบวนการทางกฎหมายหากผลการตรวจสอบพบมีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพตรงนี้ก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
0: ค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะตั้งแต่7โมงนะคะก็มาเปิดดู MV ใหม่ของลิซ่านะคะลาลิสามโนบาลซึ่งก็มีการเดบิวต์เป็นเขาเรียกว่าเป็น EP นะคะเหมือนเป็นอัลบั้มขนาดเล็กออกมาแต่ว่าเพลงแรกที่โปรโมทออกมาก่อนนะคะแล้วก็มาเปิดแบบเต็มๆวันนี้ก็คือสวัสดีค่ะนะคะเป็น Official Music Video ค่ะก็ปรากฏว่ายอดก็พุ่งแรงนะคะเพราะว่าคนไทยก็รอดูผลงานของเธอแล้วก็เช่นเดียวกับแฟนๆของเธอที่อยู่ทั่วโลกด้วยค่ะทีนี้วันนี้เนี่ยหลังจากที่ดู MV ของลิซ่ากันไปแล้วสวัสดีค่ะนะคะก็ใช้คำทักทายในภาษาไทยเข้ามาเป็นชื่อเพลงแล้วก็ปรากฏว่านอกจากนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไทยใส่เข้าไปเพียบเลยนะคะเราเห็นมวยไทยนะเราเห็นรถตุ๊กๆนะคะเราเห็นสถานที่ถ่ายทำที่เป็นอาคารที่มีเอกลักษณ์นะคะอาจจะเป็นอาคารเก่าที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพรวมไปถึงสถานีรถไฟหัวลำโพงด้วยค่ะก็มีการบอกว่าลิซ่าเองก็นำเรื่องราวความเป็นไทยนั้นมาตีความและเรียบเรียงใหม่ในแบบฟิวเจอริสติกค่ะแล้วก็มีท่าเต้นที่ทรงพลังการแต่งกายที่ก็มีการดัดแปลงมาผสมผสานความเป็นไทยลงไปนะคะก็แน่นอนค่ะท่อนที่ติดหูก็คงจะเป็นคำว่าสวัสดีค่ะเฮลโลสวัสดีค่ะนะแล้วก็ต่อจากนี้ไปก็คงจะทำให้คนทั่วโลกนะคะก็ได้รู้ถึงคำว่าสวัสดีค่ะของคนไทยค่ะล่าสุดก็เปิดผ่านไปแล้ว5ชั่วโมงนะคะก็มียอดวิวไปแล้ว10ล้านวิวค
1: ่ะก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบที่มักจะสร้างปรากฏการณ์นะคะเวลาที่เธอมีผลงานออกมาเนี่ยคนก็ติดตามกันเยอะเลยนะคะในเวลาไม่ถึงชั่วโมงเมื่อช่วงเช้าเหมือนแบบล้านแป๊บเดียวเนี่ยล้านเลยนะ
0: ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงปีทองหรือช่วงเวลาทองของ ผู้หญิงไทย
1: ผู้หญิงไทย
0: เพราะว่าสร้างชื่อเสียงมากเลยนะคะไม
1: ่
0: ว
1: ่
0: าจะเป็นน้องเน่ๆนะคะหรือว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงไทย
1: ใช่นะคะก็เนี่ยแหละค่ะก็มาถึงทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยที่ตอนนี้เขาไปแล้วนะคะบินไปญี่ปุ่นเตรียมพร้อมลุยศึกเอเชียนเกม2026ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีแฟนคลับไปรอส่งแน่นสนามบินเลยค่ะทั้งนี้นะคะในช่วงเวลา 22:30 นของเมื่อคืนที่บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีบรรดากองเชียร์แฟนคลับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะเดินทางไปส่งทัพนักตบสาวไทยไปกันคึกคักเลยนะคะสำหรับนักตบสาวไทยก็ไปทำภารกิจสำคัญในการแข่งขันเอเชียนเกม2026โดยหนึ่งในภาพความประทับใจก็คือออมสินสสิภาพรจันทวิสูตรเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตำแหน่งหัวเสานะคะเธอได้พบกับคุณแม่และบรรดาญาติพี่น้องที่เดินทางมาจากอยุธยาเพื่อมาส่งและให้กำลังใจนะคะซึ่งตัวออมสินสสิภาพรพูดเองเลยว่าเพิ่งจะได้พบคุณแม่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงสงกรานต์เพราะว่าต้องเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างหนักเลยสำหรับการแข่งขันรายการต่างๆการที่ได้พบแม่ญาติพี่น้องในครั้งนี้ถือเป็นกำลังใจสำคัญอย่างมากเลยนะคะทำให้มีกำลังใจเต็มเปี่ยมก่อนจะไปทำหน้าที่เพื่อทีมชาติไทยออมสินและแม่ต่างผลัดกันหอมแก้มนะคะบรรยากาศอบอุ่นรอยยิ้มของครอบครัวรวมไปถึงแฟนคลับที่เดินทางมาร่วมส่งทัพนักกีฬาด้านกัปตันผู้พรพันเกิดปราดมือเซตและกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวถึงความพร้อมก่อนออกเดินทางนะคะบอกว่านักกีฬาทุกคนมีสภาพร่างกายและจิตใจที่พร้อมแม้ต้องพบกับทีมที่แข็งแกร่งแต่ทุกคนก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจเกินร้อยที่จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดกัปตันผู้นะคะยังฝากถึงแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ทีมโดยตลอดพร้อมขอให้ติดตามเชียร์เป็นกำลังใจให้ทัพนักกีฬานะคะเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนแล้วก็ย้ำว่าทีมชาติไทยจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อชื่อเสียงของประเทศเมื่อคืนได้ติดตามไลฟ์เหมือนกันนะคะเห็นคุณรัศมีแข
0: uh-huh.
1: เดินทางไปส่งที่สนามบินด้วย
0: ค่ะ
1: นะคะก็ว่าคนนี้เขาก็แก้บนต้องแก้บนด้วยไหม
0: เขาวิ่งไปแบะบ้างแล้วนะคะเพราะว่ามีการ
1: วิ่งผ่อน
0: วิ่งรอบวัดพระแก้วใช่ไหมคะแล้วก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าเห็นบอกว่ารอบหนึ่งมันประมาณ2 กิโลอ่ะ บนว่าก
1: ี่รอบอ่ะ
0: 100 รอบ
1: นะ
0: ก็เลยขอผ่อนนะแล้วก็มีการโพสต์ข้อความว่าเหมือนจะวิ่งไปแล้ว3 รอบเลยแล้วตรงนองเนี้ยนะคะมาที่ข่าวต่างประเทศค่ะข้อพิพาทเหนือหมู่เกาะฟอกแลนด์นะคะที่เคยทำให้อาร์เจนตินาทำสงครามกับสหราชอาณาจักรปะทุเป็นความตึงเครียดขึ้นมาอีกค่ะหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ค่ะผู้นำสหรัฐจะเปลี่ยนนโยบายชาติแล้วก็ยุติการสนับสนุนอังกฤษในข้อพิพาทนี้ค่ะท่าทีของนายทรัมป์ก็เป็นเหตุผลหลักที่นายฮาเวียร์มิเลย์ประธานาธิบดีของอาร์เจนตินาที่เป็นพันธมิตรแนบแน่นกันนำมาเปิดแถลงข่าวค่ะโดยบอกว่าจะออกกฎหมายเร่งรัดมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อบริษัทที่ขุดเจาะน้ำมันใกล้กับหมู่เกาะฟอกแลนด์ซึ่งเขายืนกรานว่าเป็นพื้นที่อธิปไตยของอาร์เจนตินาทั้งในทางประวัติศาสตร์และทางกฎหมายโดยเขาบอกว่ากระแสลมแห่งการเปลี่ยนแปลงมาถึงแล้วนะคะเพื่อสนับสนุนการอ้างสิทธิ์ของอาร์เจนตินาเหนือหมู่เกาะฟอกแลนด์ค่ะโดยยกถึงคำกล่าวของนายทรัมป์นะคะที่ว่าจะพิจารณาจุดยืนของสหรัฐค่ะปัญหาการแย่งชิงดินแดนอธิปไตยเหนือหมู่เกาะฟอกแลนด์ในมหาสมุทรแอตแลนติกก็ผ่านมากว่า40 ปีแล้วนะคะที่2 ประเทศเขาทำสงครามแย่งชิงดินแดนกันแต่ก็ยังคงเป็นประเด็นพิพาทอย่างดุเดือดอยู่จนขณะนี้บริษัทน้ำมัน2 แห่งของอังกฤษและอิสราเอลมีกำหนดจะเริ่มการสำรวจในแหล่งน้ำมันซีไลออนที่มีปริมาณน้ำมันสำรอง 1,700 ล้านบาร์เรลค่ะซึ่งนายมิเลย์บอกว่าอาร์เจนตินานั้นยอมไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นอันตรายร้ายแรงอย่างชัดเจนค่ะซึ่งท่าทีของผู้นำอาร์เจนตินาก็ออกมาหลังจากที่ไม่กี่วันก่อนทรัมป์บอกว่าเขาอาจจะทบทวนท่าทีเป็นกลางเกี่ยวกับอธิปไตยของหมู่เกาะฟอกแลนด์ถ้าสหราชอาณาจักรไม่เพิ่มงบประมาณด้านการป้องกันประเทศค่ะ
1: หมดเวลาแล้วค่ะข่าวพักเที่ยงวันนี้นะคะติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณสสิธรกุวังคดิโลกดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปพร้อมกัน
0: สวัสดีค่ะ
2: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: เกาะกระแสกีฬาไทย ดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ
4: ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับรายการเกาะกระแสกีฬาไทยครับประจำวันศุกร์ที่4กันยายน2569ครับก็วันนี้อยู่กับผมเบนซ์พิรพัฒน์ชมดวงแล้วก็พี่เอ็มณัฐพลสุนทรัพย
1: ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฮะสวัสดีครับน้องเบนซ์ครับ
0: ครับก็วันนี้พี่เอ็มมาแทนพี่เจม
1: ใช่ครับผม
0: วิสิตเลิศปรินพงษ
1: ์ใช่ฮะ
0: 1วัน
1: ใช่ครับพี่เจมเขาไปไหนครับ
0: ก็ติดภารกิจส่วนตัว
1: โอเคภารกิจส่วนตัวนะฮะ
0: แต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่เอ็มก็ยังพร้อมที่จะรายงานข่าวสดข่าวกีฬาไทยให้ท่านผู้ฟังเนี่ยอยู่กันยาวๆตั้งแต่12:30 นจนถึงเวลา13:00 น
1: ใช่ครับ
0: นะครับเพราะวันนี้เนี่ยก็ถือว่ามีข่าวที่อาจจะเรียกได้ว่ามีกีฬาที่แข่งขันกันน้อยแต่ว่าข่าวเนี่ยยังคงจัดเต็มแล้วก็เข้มข้นเหมือนเดิม
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับผมก็มีข่าวหลายข่าวเลยโดยเฉพาะเมื่อวานนี้เนี่ยมีหลักๆคือฟุตบอล
1: ใช่ครับ
0: รุ่นอายุไม่เกิน20 ปีแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงฟุตบอลนะครับก็จะส่งสามารถส่งข้อความมาคุยกับเรา2คนได
1: ้ SMS นะครับ4689899นะครับผมร่วมมาจัดรายการกับเราได้2คนเนาะ
0: ครับรวมถึงทางช่องทาง YouTube ของ FM 99 Active Radio ด้วยครับ
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวเมื่อช่วงเช้านี้เนี่ย
1: ช่วงเช้ามีอะไรเอ่ยเบน
0: ก็จะมีข่าวของแบดมินตันไทย
1: ครับรายการอะไรเอ่ย
0: ลีนิงไชน่ามาสเตอร์
1: ใช่ครับ
0: 2026
1: ถูกต้องฮะ
0: ก็เป็น
1: ซุปเปอร์วอลทัวร์750เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็เป็นรายการก่อนที่จะปูทางไปสู่เอเชียนเกม
1: ครับ
0: ในวันที่19
1: ใช่ฮะ19
0: นี้19นี้เนี่ยจะเปิดอย่างเป็นทางการแต่ก็จะมีบางชนิดกีฬาที่แข่งขันกันก่อน
1: ใช่ฮะ
0: เช่นฟุตบอลฟุตบอลเนี่ยก็เริ่มแข่งตั้งแต่วันที่
1: 14รอบแรกเน
0: า
1: ะ
0: นะครับแต่ว่าช่วงเช้านี้มีแบดมินตันแบดมินตันเนี่ยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไทยเราเนี่ยลงแข่งไปแล้วถึง2ประเภทนะพี่เอ็ม
1: ใช่ครับพี่เบน
0: มีหญิงเดี่ยว
1: หญิงเดี่ยว
0: หญิงเดี่ยวเนี่ยเป็นเมซ้ายเน
1: า
0: ะ
1: สุภนิดาเกตทอง
0: เจอใครครับ
1: ครับอากาเนะยามากุชินะฮะ
0: มือ
1: วางอันดับ3นะครับก็น่าเสียดายนะเบนต้านทันไวไม่ไหวจริง
0: ๆ
1: เขามาแรงเขามาดีด้วย
0: ใช่
1: ครับก็แพ้ไป21-18และ21-16ครับเบน
0: ก็
1: ใช่ฮะก็ดูติเส้นทางครับผมในรอบนี
0: ้แพ้ไป0-2เกม
1: ใช่ครับ0-2เกมเลย
0: คือเมื่อวานนี้เนี่ยเมซ้ายเนี่ยเอาชนะทั้งในรอบ16เนี่ยเอาชนะชิวปินเจียน
1: ใช่ฮะ
0: เป็นนักแบดมินตันหญิงจากไชนีสไทเป
1: ครับ
0: ก็ชนะมาได้2-0เกม
1: ใช่เบน
0: นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็เจอศึกหนัก
1: ศึกหนักเลย
0: เจอกับอาการนี้
1: เรียกได้ว่าอาจจะเป็นเต็ง2จากอาเซยองได้เลย
0: คือ
1: คิดว่าอย่างนี้ใช่ครับ
0: นะครับก
1: ็
0: ทำให้เมซ้ายครับจบที่รอบควอเตอร์ไฟนอลหรือรอบ8คนสุดท้าย
1: ใช่ครับ
0: นะครับผมก็แพ้อาการนี้ไปในขณะที่อีกคู่หนึ่งครับอีกประเภทหนึ่ง
1: ใช่ประเภทนึงฮะ
0: จะเป็นประเภทหญิงคู
1: ่คู่ครับผม
0: ในรอบก่อนรองชนะเลิศครับแข่งกันที่คอร์ต2ก็เป็นคู่เรียกได้ว่าเป็นพี่น้องเอี่ยมสะอาดตระกูลเอี่ยมสะอาด
1: น
0: ะ
1: มูนาเนาะ
0: ครับ
1: โอเค
0: ก็เป็นเบญภาเอี่ยมสะอาดกับนันทการเอี่ยมสะอาด
1: ใช่ครับ
0: เจอกับหญิงคู่จากญี่ปุ่นนะเป็นซายากะฮิโรตะกับอายาโกะซากุราโมโต
1: ใช่ฮะ
0: แต่ซากุราโมโต
1: แต่เกมแรกเนี่ย21-19โ
0: อ
1: ้สุดยอด
0: คือ
1: นิดเดียว
0: หญิงคู่เราออกนำก่อน
1: ใช่นิดเดียว
0: ในเกมแรกแล้วเกมที่2กับ3เนี่ย
1: ครับ
0: ทางหญิงคู่จาก
1: ญี่ปุ่น
0: ญี่ปุ่นเนี่ยแก้เกมดี
1: ใช่แก้เกมดี
0: นะครับก็
1: ใช่เราไม่สามารถที่จะต่อกรกับเขาได้ซึ่งเราก็ในเกมนั้นเหนียว
0: ครับ
1: เขาเหนียวมากต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นเข้ามาดีกว่า
0: ใช่
1: นะฮะ
0: ก็ทำให้เกมที่2เนี่ยเราแพ้เขาไป13-21
1: ครับ
0: แล้วเกมที่3เนี่ย
1: 21-18
0: ใช่ก็เฉือนกันไปทำให้คู่ของเบญภากับนันทการ
1: ครับ
0: ก็ตกรอบในรอบก่อนรองชนะเลิศ
1: ใช่ฮะ
0: นะครับ
1: ก็เวลาการขาดคือ59 นาทีเนาะก็เกือบ1ชั่วโมง
0: ใช่ก็ทำให้ครับแบดมินตันไทยเราเนี่ย
1: หมดแล้ว
0: จะเหลือแค่เพียงกุลูด
1: วิวกุลูดใช่ครับ
0: กุลูดวิทิศสาร
1: จะแข่งกันในเวลาถ้าไม่ผิดพลาดนะฮะท่านผู้ฟังน้องเบนครับ17:10 นนะวันนี้แข่งที่คอร์ต2ก็สามารถดูได้ที่ช่องทาง True Sport 2นะครับ
0: อื
1: มโอเค
0: ก็มีถ่ายทอดสด
1: ใช่ถ่ายทอดสด
0: แล้วเจอกับ
1: ทาง True Sport
0: ใ จอกับเรียกได้ว่าเจอกันค่อนข้างบ่อย
1: บ่อยมาก
0: แอนดอสแอนทอนเ
1: ซนใช่ครับแอนดอสแอนทอนเซน
0: ก็เป็นมือ5ของรายการ
1: ถูกต้องจากเดนมาร์ก
0: อืมก็
1: ซึ่งงานนี้ก็ไม่ง่ายสำหรับคุณวิวกุลวุฒิวิทยสารของเรา
0: จริงๆเจอกันผมรู้สึกเหมือนจะเจอกันที่
1: จัด
0: เจแปนด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เหมือนจะเจอกันที่บ้านเราด้วย
1: ใช่ฮะ
0: เป็นรายการก่อนหน้านี้
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับผมเป็นแบงคอกโอเพ่นเนาะ
1: ไม่ใช่ฮะเป็นแบงคอกโอเพ่นเป็นรายการแบดมินตันระดับโบทัวร์หรือเปล่า
0: จัดที่บ้านเราใช่
1: ที่บ้านเรา
0: โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น
1: เป็นไทยแลนด์โอเพ่น
0: โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่นแล้วรอบล่าสุดเนี่ยวิวเราแพ้ให้กับแอนดอสแอนทอนเซนไป
1: ใช่ครับ
0: 2-1อ้ํา1-2นะครับก็ถือว่าเจอกันบ่อยเลยสำหรับ2คนนี้นะ
1: ใช่ครับผม
0: แล้วชิงแชมป์โลกครั้งที่แล้วเนี่ย
1: ก็เจอกันอีก
0: ก็เจอกัน
1: ใช
0: ่อื้อ
1: ก็สลับกันแพ้สลับกันชนะ
0: ใช่
1: ใช่ครับผม
0: ก็3ก็จริงๆเอาใจช่วยสำหรับเจ้าวิวกุลวุฒิวิทยสารครับ
1: ใช่ครับผม
0: ก็ณตอนนี้เนี่ยน่าจะเหลือเป็นคนสุดท้ายแล้วสำหรับครับแบดมินตันไทย
1: ถูกต้องฮะ
0: ส่วนเมื่อวานนี้เนี่ยก็จริงๆวิวเราก็ผ่านเข้ารอบมาก่อนหน้านี้ก็เจอกับ
1: ลูกองซูใช่ครับมือ30ของโลกจากจีนฮะ2-0เก
0: ม
1: นะครับซึ่งก็ลำบากเหมือนกันคุณวิวรู้ใช่ก็เกมแรกชนะไป 21-17 ตอนเกมที่2เป็น 21-12 ก็คือขึ้นคอเหมือนกัน
0: ใช่
1: วิวกุลวุฒิของเรา
0: ส่วนหญิงเดี่ยวไทยเราวันนี้เนี่ยเมซ้ายเราเจาะตกรอบแล้วแต่เมื่อวานนี้เนี่ยอีกคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นระดับซีเนียร์อย่าง
1: พ
0: ี่เมย์รัชนกอินทนนท
1: ์ครับ
0: ก็เมื่อวานนี้เนี่ยถือว่าแพ้ไปแบบน่าเสียดาย
1: ใช่ฮะจากบัลแกเรียฮะ
0: เป็นคาโรยาน่าครับดาวนาวบันโตวา
1: ใช่
0: เป็นนักแบดจากบัลแกเรีย
1: ใช
0: ่ก็ถือว่าแพ้ไปแบบน่าเสียดายพอสมควรเพราะว่า
1: เกมแรก
0: เนี่ยนะ
1: เล่นถึงดิวกันเลยนะ
0: ใช่ก็เกมแรกเนี่ยพี่เมย์เราแพ้ไป20-22
1: ใช
0: ่ส่วนเกมที่2เนี่ยบัลแกเรียเหมือนเราบัลแกเรียเหมือนยันไว้ได้นะก็เอาชนะไป21-17
1: ครับ
0: ก็ทำให้พี่เมย์เราตกรอบในรอบ16คนสุดท้าย
1: ยุติเส้นทางไปนั่นเอง
0: ครับก็เป็นภาพรวมของแบดมินตันไทยที่ณเวลานี้จะเหลือพี่วิวกุลวุฒิวิทยสาร
1: ใช่ครับเหลือคุณวิวนะฮะ
0: ก็ติดตามชมถ่ายทอดสดได้ทาง
1: ใช่ฮะ True Sport 2ครับผม
0: ครับผม
1: ใช่ครับ True Sport 2ฮะ
0: Andros Tenonsen
1: เวลาอาจจะประมาณ 5:10 หรืออาจจะเร็วกว่านี้ก็อยู่ที่คู่ก่อนหน้านี้ว่าจะแข่งจบเร็วหรือไม
0: ่ครับ
1: ใช่ฮะก็ต้องมาลุ้นและร่วมกำลังใจเชียร์คุณวิวกุลวุฒิวิทยสารกันฮะ
0: ครับ
1: ใช่ครับผม
0: เป็นความพร้อมของทัพแบดมินตันในเป็นรายการที่จะก่อนที่จะนำไปสู่การแข่งขันเอเชียนเกม
1: ใช่ฮะ
0: แล้วเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยเราก็ขนทัพกันไปแบบแกนหลักอยู่ครบเลย
1: ใช่ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นหมิวพรปวีที่ก่อนหน้านี้ตกรอบแรก
1: ใช่ครับแล้วก็บาสเฟรมใช่ไหม
0: บาสเฟรมนี่น่าจะไปนะ
1: ไปได้เลยเพราะว่ารายการนี้ไม่ได้ลงแข่ง
0: ใช
1: ่พักเพื่อไปแข่งรายการเอเชียนเกมโดยเฉพาะเลย
0: ก่อนหน้านี้ทางพี่บาสมีการบาดเจ็บในชิงแชมป์โลกก็เลยต้องถอนตัวนะครับผมก็เป็นภาพรวมสำหรับแบดมินตันไทยในรายการ China Master ครับ
1: ใช่ครับเบน
0: ก่อนที่จะไปเอเชียนเกมในวันที
1: ่19
0: 19
1: ใช่เหลือไม่กี่อีกสัปดาห์นึงเองนะฮะเบนใช่ครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ส่วนเมื่อวานนี้ครับก็มีเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงไทย
1: วอล
0: เลย์บอลหญิงไทยช่วงณเวลานี้เนี่ยถือว่าฟีเวอร์มากๆ
1: ใช่ฟีเวอร์มาก
0: หลังจากที่คว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4
1: ใช
0: ่เป็นการป้องกันแชมป์2สมัยติดต่อกันและยังสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าตัว
1: โอลิมปิกใช่ครับ
0: เป็นครั้งแรก
1: ของวอลเลย์บอล
0: ใช
1: ่ครับ
0: นะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีเรียกได้ว่าเดินทางกันแล้วนะหลังจากที่กลับมาตั้งแต่วันที่31
1: ใช่ครับ
0: นะครับเมื่อวันที่31ก็เป็นวันจันทร์ช่วง4ทุ่มบ้านเราที ่สุวรรณภูมิก็มีเวลาได้อยู่กับครอบครัวหรือมีเวลาได้พักผ่อน2วันเท่านั้น
1: ใช่เอ้คุณไปนี
0: ่ผมไม่ได้ไปครับเป็นพี่เจมไป
1: เอาพี่เจมไปอ๋อโอเคพี่เจมเนาะ
0: ก็วันนั้นเนี่ยโหให้การต้อนรับกันอบอุ่นเลย
1: มาก
0: แล้วเมื่อวานนี้ก็เข้าพบกับนายกรัฐมนตรี
1: ใช่ครับท่านนายก
0: รวมถึง
1: อนุทินชาญวีรกุลนะครับท่านนายกรัฐมนตรี
0: ก็เป็นเรียกได้ว่าฟีเวอร์สุดๆสำหรับวอลเลย์บอลหญิงไทยแล้ว เมื่อวานนี้เนี่ยก็เข้าพบกับผู้สนับสนุน
1: กับ
0: อย่างแจ๊สกับโมโน
1: ใช่ฮะแจ๊สโมโนหลัก
0: เขาก็ให้เขาเรียกว่าเงินอัดฉีดนะครับแล้วก็เป็นการให้เงินอัดฉีดก่อนที่จะไปเอเชียนเกมบินไปที่ญี่ปุ่น
1: ใช่ครับ
0: นะครับก็
1: ล่าสุดไปยังไงฮะนักทัพนักวอลเลย์ลูกยางสาวไทย
0: ก็ออกเดินทางกันตั้งแต่เมื่อคืนละ
1: ใช่ฮะ
0: ออกเดินทางกันตั้งแต่เมื่อคืนเลยก็เรียกได้ว่าพักกันค่อนข้างน้อย
1: ใช่
0: บินไปเพื่อที่จะเตรียมตัวสำหรับเอเชียนเกมโดยเฉพาะ
1: ใช่
0: นะครับแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยทางนายกสมาคมอย่างวอลเลย์บอลไทยเนี่ยนายสมพรใช้บางอย่าง
1: ใช่ครับ
0: เขาก็ตั้ง
1: เป้าว่าไงเอ่ย
0: ตั้งเป้ากับวอลเลย์บอลหญิงไทยภาพรวมของวอลเลย์บอลในเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยเขาตั้งเป้าโดยเฉพาะวอลเลย์บอลหญิงนะติด1ใน3
1: รอบ1ใน3เลย
0: คือมีเหรียญเขาหวังมีเหรียญ
1: แต่ว่า
0: จะถ้าเป็นไปได้ก็เหรียญทอง
1: ใช่หวัง
0: แต่ว่าตั้งเป้าไว้คือ1ใน3ก่อน
1: แน่นอนฮะก็ต้องต่อกรกับจีนกับญี่ปุ่น
0: ใช่
1: ซึ่งคิดว่าญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะต้องนิดนึงเพราะว่าครั้งนี้เขาเป็นเจ้าภาพด้วยคุณเบนซ์อาจจะแบบอ่ะพูดกันง่ายๆครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฮะไม่ยอม
0: ครับ
1: ไม่ยอมแน่
0: ใช่
1: แข่งในบ้านเขาเนี่ยเขาก็แบบต้องเต็มที่อยู่แล้วทุกคน 100% ฮะใช
0: ่ก็ครับ
1: ครับผม
0: ก็สำหรับทัพวอลเลย์บอลหญิงไทยเราเนี่ยในเอเชียนเกมเนี่ยจะอยู่กับไชนีสไทเป อยู่กลุ่ม C นะ
1: ใช่ครับกลุ่ม C ฮะ
0: เจออยู่กับไชนีสไทเปครับคีร์กีสถานแล้วก็มองโกเลียส่วนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเจ้าภาพอยู่กลุ่ม Aจะเจอเพื่อนบ้านของเราอย่างอินโดนีเซียแล้วเนปาล
1: ใช่ฮะ
0: ส่วนจีนครับเป็นมหาอำนาจลูกหนังเอ้ยลูกยางของเอเชีย
1: ใช่เอเชียใช่ลูกยาง
0: ก็อยู่กับคาซัคสถานกับฟิลิปปินส์ในกลุ่ม B ส
1: ่
0: วนคู่ปรับร่วมอาเซียนอย่างเวียดนาม
1: ครับ
0: อยู่กับเกาหลีใต้ฮ่องกงและกาตาร์ในกลุ่ม D
1: โอ้โหหนักเหมือนกันเนี่ยเวียดนาม ใช่ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นไทยเราเนี่ยก็ถือว่ามีลุ้นนะสำหรับในเอเชียนเกมครั้งนี้แล้วโค้ชออนเนี่ยก็นำทัพบินตรงเลย
1: จากประเทศไทยสุวรรณภูมิฮะบินตรงสู่ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วฮะณปัจจุบันตอนนี้เน
0: า
1: ะ
0: มีสัมภาษณ์ด้วยนี่พี่เอ็ม
1: ใช่ครับมีสัมภาษณ์
0: ก็เมื่อวานนี้ทางด้านของนายกสมาคมครับ
1: ใช่ครับ
0: สมพรใช้บางอย่างก็เชื่อมั่นว่านักกีฬาทุกคนจะรักษามาตรฐานเพื่อแชมป์เอเชียนเกมได้ครับแล้วก็อยากจะสร้างประวัติศาสตร์ต่อเนื่อง
1: ใช
0: ่สุวรรณ
1: ผมทำได้นะ
0: ใช่ก็มีลุ้นนะ
1: ใช่มีลุ้นครับ
0: ด้วยโมเมนตัมรวมถึงขว
1: ั
0: ญกำลังใจนะเวลานี้ถือว่าดี
1: มาก
0: ครับ
1: มาเต็มอิ่ม 100% 100% เลยฮะ
0: ครับ
1: ใช่
0: ส่วนโค้ชออชเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกร
1: ครับ
0: ก็พยายามที่จะรักษาสภาพร่างกายทีมเราให้ดีพอตั้งเป้าที่จะเอาเหรียญให้ได้นะในเอเชียนเกมครั้งนี้ซึ่งก็ไม่ง่ายครับ
1: ใช่ครับ
0: นะก็เป็นเขาเรียกว่าควันหลงของวอลเลย์บอลไทยที่จะไปลุยศึกเอเชียนเกมก็ออกเดินทางกันเมื่อคืน
1: ใช่ครับ
0: นะคร
1: ับ ถึงญี่ปุ่นเรียบร้อย
0: ใช่
1: ใช่ฮะ
0: ก็เดี๋ยวเราไทยเราเนี่ยก็มีอีกรายการเป็นของประเภททีมชาย
1: ใช่ครับ
0: ก็ลงทำการแข่งขันในชิงแชมป์เอเชียนะครับก็เดี๋ยวจะ
1: AVC ไหม
0: AVC
1: เหมือนกัน
0: แ
1: ต่
0: ผู้ชาย
1: ผู้ชายนี่โค้ชนี่เป็นปาร์คอยู่ไหมฮะ
0: เป็นปาร์ค
1: เป็นปาร์คเนาะเป็นปาร์ค
0: คร
1: ับ
0: ก็เดี๋ยวไทยเราเนี่ยเท่าที่ผมจะได้เจอแข่งกันวันพรุ่งนี้นะวันที่5ใช่ก็ไทยเราครับอยู่กลุ่มเดียวกับกาตาร์เกาหลีใต้แล้วก็ไชนีสไทเปนะครับแข่งวันที่5เวลา 17:00 นเจอกาตาร์ก่อนเลยก็เป็นวันอีกประเภททีมชายที่ถือว่าอยากให้เข้ารอบลึกๆนะ
1: ใช่ครับ
0: สำหรับวอลเลย์บอลหญิงวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยนะครับก็ลุ้นเอาใจช่วยนะครับสำหรับทัพลูกยางไทยเราทั้
1: ง
0: ประเภททีมหญิงแล้วก็ประเภทที
1: มชายใช่ฮะ
0: แต่เมื่อวานนี้เห็นว่าในงานที่ทางวอลเลย์บอลหญิงเข้าพบกับผู้สนับสนุนอย่างแจสโมโนเนี่ยก็บรรดาผู้สื่อข่าวเขาถามเรื่องของลิขสิทธิ
1: ์
0: ฟีฟ่าอาเซียนครับหรือฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่เป็นรายการรับรองโดยฟีฟ่า
1: เป็นยังไง
0: เมื่อวานนี้เนี่ยโหก็
1: ขับข้างเน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่ารายการ FIFA อาเซียนเนี่ยมันก็ใกล้เข้ามาแล้วนะ FIFA อาเซียนเนี่ยถือว่าเป็นรายการที่FIFA จัดตั้งเพื่อมาเขาเรียกว่าเหมือนจัดมาเพื่อที่จะเอาเขาเรียกว่าเจาะตลาดกับทางเอเชียหรือทางอาเซียนนี่แหละ
1: ใช่ครับ
0: นะครับผมก็เมื่อวานนี้มีการพูดถึงความคืบหน้าเรื่องของลิขสิทธิ์เนาะว่าจะมีใครซื้อบ้าง
1: ใช่ฮะ
0: โดยที่ศึก FIFA ASEAN Cup จะแข่งกันตั้งแต่วันที่21กันยายนนี้ก็โหอีก 2-3 อาทิตย์นึง
1: 24ใช่ไหมฮะหรือ21ครับ
0: 21
1: 21อ๋อกันยา
0: ครับก็
1: แล้วทางแจ๊สเป็นยังไงครับว่าไงบ้าง
0: มีผู้สื่อข่าวถามเขาถามว่าทางแจ๊สโมโนพร้อมไหมกับลิขสิทธิ์ FIFA ASEAN Cup
1: ครับ
0: ก็เห็นว่าทางแจ๊สกับโมโนเนี่ยเขายังไม่เหมือนยกลงข่าวนะ
1: ใช่ยังไม่พร้อม
0: ใช่เพราะว่าเหมือนราคาลิขสิทธิ์แพงมาก
1: ใช่ครับสูงอาจจะเสี่ยงที่ไม่มีการดูถ่ายทอดสดได้

0: ก็
1: ณเวลานี้
0: ใช่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า
1: ครับ
0: ฟีฟ่าตั้งไว้ร้อยล้านแล้วก็มีการลดหลั่นกันมาเหลือ80
1: ล
0: ้
1: าน
0: แต่มันก็ถ้าพูดกันตามตรงไทยเราเตะในบ้านเนี่ยแค่2นัดเท่านั้น
1: อ่าฮะ
0: เตะ2นัดเน
1: ี่ยมันก็มีหรือเปล่าม
0: ันก็ถ้ามองในแง่ของภาคธุรกิจก็จะพิจารณาถึงความคุ้มค่า
1: ใช
0: ่ว่าคุ้มค่าไหมกับการลงทุนในครั้งนี้
1: แค่2แมตช์เอง
0: ใช่นะครับก็ยังต้องลุ้นกันต่อไปสำหรับ FIFA เส้นครับ
1: ใช่ครับเบน
0: เป็นรายการที่ FIFA เนี่ยรับรองแล้วมีผลกับแรงกิ้งโลกด้วยคืออ่ะอย่างรายการที่เป็นของคนใดครับเนี่ย
1: ที่ผ่านมานี้เอง
0: มันไม่ใช่ช่วง FIFA Day ด้วย
1: ใช่มันก็เป็น FIFA Day
0: นะครับผมก็เดี๋ยวมารอลุ้นแล้วก็ติดตามข่าวสารกัน
1: ครับ
0: ว่าจะมีข่าวดีไหมอ
1: ัปเดตไหม
0: ใช่ใช่ครับ
1: ใช่ฮะ
0: อืม
1: ต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่ผมว่าอีกไม่นานหรอก
0: ใช่
1: ไม่นานเราจะได้บทสรุปแล้วล่ะ
0: ใช่ก็ต้องมารอดูกันส่วนข่าวความเคลื่อนไหวของเทนนิสเราเมื่อวานนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตกรอบทั้งคู่นะทั้งลวงข้าวและละนาแล้วก็พี่ไหมมาเลชย
1: า
0: ตกรอบในรอบ2
1: ครับ
0: แต่ว่าวันนี้เนี่ยลวงข้าวเนี่ยลงทำการแข่งขันในประเภทหญิงคู่แล้วเอาชนะหญิงคู่จากญี่ปุ่นไปได้นะส่วนลวงข้าวเนี่ยจับคู่กับเอนัทชิบาฮาระนะครับก็จับเป็นนักเทนนิสสาวญี่ปุ่น
1: เนาะ
0: เป็นมือคู่อันดับ73ของโลกแล้วก็วันนี้ลงทำการแข่งขันในประเภทหญิงคู่รอบแรกครับในศึกแกรนด์สแลม US Open 2026เป็นแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี
1: ใช
0: ่ก็ชิงเงินรางวัลเนี่ย3ล้าน5แสนบาทนะครับแข่งกันเมื่อวานนี้ก็สำหรับลวงข้าวเนี่ยคว้าชัยเหนือคู่ของเพตันสเติร์นและก็คิมเบอร์รี่เบอร์เรลเป็น
1: คิมเบอร์รี่ฮะ
0: เป็นหญิงคู่อ่ะอย่างเพตันสเติร์นเนี่ยเป็นนักเทนนิสจากสหรัฐส่วนเบอร์เรลเนี่ยเป็นนักเทนนิสจากออสเตรเลียมาจับคู่กันก็เอาชนะไปได้2ต่อ1เซตแรกเนี่ยเราแพ้ไปก่อนนะ3ต่อ6แล้วก็กลับมาชนะได้แบบขาดลอย6ต่อ2และ6ต่อ3
1: ใช
0: ่ก็ลวงข้าวเนี่ยยังอยู่บนเส้นทางของ US Open ครับก็จะผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคู่ของจูเลโนโอโมสและอินกริดนิวนะครับผมจูเลนาโอโมสเนี่ยเป็นมือคู่40โลกจากเม็กซิโกส่วนอินกริดนิวเนี่ยเป็นมือคู่72ของโลกจากเอสโตเนียก็ลุ้นเอาใจช่วยสำหรับทัพนักเทนนิสไทยเราเพราะว่าลวงข้าวเนี่ยเดี๋ยวไปแข่งเอเชียนเกมด้วยนะในรอบนี
1: ้ใช่ครับ
0: นะครับผมส่วนเมื่อวานนี้มีข่าวของฟุตบอลไทยเรา
1: อยู่20เนาะ
0: ใช่
1: ฮะ
0: ก็ต้องบอกว่าชนะ2นัดเลย
1: ใช่ครับ
0: เมื่อวานนี้ถือว่าผลงานเป็นไปตามเป้านะเอาชนะทางด้านของเติร์กเมนิสถานนะครับถึงแม้ว่าครึ่งแรกเนี่ยจะไม่มีประตูนะเพราะว่ารูปเกมเนี่ยต้องยอมรับว่าเติร์กเนี่ยก
1: ็คุมเกมได้ดีกว่าย
0: ันเกมไว้ได้ด
1: ียันเกมไว้ดีกว่าใช่คร
0: ับ ใช่ก่อนที่จะมาได้ประตูชัยจากทางด้านของศิวาพิกุลหอม
1: ใช่ครับเบอร์14ครับแล้วก็นาทีที่21นะฮะฉันทวัฒน์กาติปใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมฮะฉันทวัฒน์กาติปเบอร์ที่21ฮะ
0: ครับ
1: นาทีที่21ใช่ครับ
0: ก็เป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในเกมนี้นะครับแล้วเมื่อวานก็ทำให้ไทยแล้วเนี่ยคว้าเก็บเพิ่มเป็น6แต้มนะ
1: ยังต้อง
0: ก็แต่ว่าก็ยังไม่ได้การันตีว่าจะเข้ารอบสุดท้ายซึ่งนัดหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะเจอกับทางด้านของอิรัก
1: อิรักใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่เดี๋ยวนั้นหน้าเนี่ยเจอกับอิรักในวันที่6กันยายน
1: อิรักนี่มี3แต้มเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เพราะว่าอิรักเนี่ยเอาชนะ UAE มาได้1สองต่อ1เมื่อคือแข่งก่อนไทยเรานะครับแต่ว่า UAE เนี่ยแพ้เรามาก่อนในนัดแรกก็ทำให้ UAE เนี่ยน่าจะตกรอบแล้วการันตีการตกรอบแล้วแหละ
1: ใช่
0: นะครับ
1: ติดลบ2ด้วย
0: ใช่
1: ใช
0: ่ส่วนไทยเราเนี่ยต้องลุ้นนัดสุดท้ายนะ
1: ใช่ครับ
0: รุ่นนัดสุดท้ายเนี่ยจะเจอกับอิรักครับ
1: ใช่ฮะในวันที่6กันยายนนะฮะเวลา1ทุ่มครึ่งนั่นเองก
0: ็
1: เป็นวันอาทิตย์นี้นะครับดูได้ที่ชมรีสเตเดีย
0: ม
1: ใช่เอ้พี่เจมเขาไปดูป่ะเนี่ย
0: พี่เจมไม่น่าไป
1: ไม่น่าไปอ่ะปกติชมบุรีเขาไม่พลาดใช่ไหมฮะ
0: สามโอ้โหแต่ว่า
1: อ๋อเหรอ
0: ชมบุรีเนี่ยก็เป็นสนามที
1: ่
0: จัดแข่งขันค่อนข้างบ่อยนะ
1: ใช่ครับ
0: ในรุ่นที่เป็นรุ่นระดับเยาวชน
1: ถูกต้องครับ
0: หลายๆทัวร์นาเมนต์เลยในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับก็ทำให้สถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยไทยเราเนี่ยหลังอันดับ2
1: ใช
0: ่รังอันดับ2ของกลุ่มจะอยู่กับก็จะมีเติร์กเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ฮะเติร์ก2และ1ฮะ
0: อ๋ออยู่อันดับ1
1: อยู่อันดับ1เลยฮะ
0: ขอไปด้วยครับ
1: ใช่ครับไม่เป็นไรครับ
0: ก็อยู่อันดับ1
1: 6 point ครับ
0: ครับ
1: เป็นแต้ม6ฮะ
0: ก็นํามีแต้มนําเป็นจากฝูงมี6แต้มแล้วเดี๋ยวเติร์กเนี่ยมี3แต้มรังอันดับ2ในขณะที่อีรังเนี่ยก็มี3แต้มเท่ากัน
1: ใช่ครับ
0: รังอันดับ3ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องมารอลุ้นนัดสุดท้ายนะครับว่าไทยเราเนี่ยจะเข้ารอบไหมคือถ้าพูดกันตามตรงก็มีโอกาสเข้ารอบสูงเพียงแต่ว่าถ้าเราแพ้เกิน3ลูกเนี่ยก็น่าจะตกรอบเลยนะ
1: ใช่ฮะ
0: เออ
1: ก็จะพบกับอิรักนะครับในวันที่6กันยาถ่ายทอดสดทางทูชันนาวและไทยรัฐทีวีนะครับ
0: ครับ
1: ใช
0: ่ก็แข่งกันเวลา 19:30 นาที
1: ใช่ครับเบน
0: ซ์ไ
1: ปฟังฮะ
0: ก็เดี๋ยวเอาใจช่วยนะเพราะว่าถ้าไทยเราไปแข่งรอบสุดท้ายเนี่ยก็ถ้าแข่งรอบสุดท้ายก็จะเอาทีม4ทีมในรอบรองเนี่ยไปแข่งฟุตบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปี
1: ฟุตบอลโลกอยู่20
0: นะครับก็รอบสุดท้ายรู้สึกจะแข่งกันที่จีนไหมนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็ถ้าเราผลงานดีอย่างต่อเนื่องเนี่ยแล้วเข้าไปถึงรอบรองเนี่ยเราก็จะไปฟุตบอลโลกนะรุ่นอายุไม่เกิน20ปีครับ
1: ใช่ฮะ
0: ก็ถือว่าน่าจับตามองสำหรับทัพช้างศึกไทยเรารุ่นอายุไม่เกิน20ปีครับก็ถือว่าเอาใจช่วยนะเพราะว่านัดสุดท้ายเนี่ยควรจะชนะอิรัก
1: ควรจะชนะอิรักมากกว่า
0: ควรจะชนะอิรักขอเกียบประตูก็ได้แต่ว่า
1: ชนะ
0: เนี่ยก็จะการันตีเข้ารอบสุดท้าย
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: แล้วก็มีเด็กน้อยคนหนึ่งนะฮะชื่อสิวาพิกุลหอมนะครับเด็กทัพหลวงสูตรทีโร่ช้างศึกอยู่20นะครับเบน
0: ซ์
1: คือเด็กไทยคนนี้เคยผิดหวังจากการคัดเลือกตัวหลายครั้งแล้วนะครับซึ่งมาทำได้ในอยู่20คว้าชัยชนะ2นัดติดกันในศึกแชมป์เอเชีย2017รอบคัดเลือกนี้ใช่ครับเขาบอกว่าเส้นทางไม่ใช่ง่ายเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ครับวันนี้ครับ
0: อืม
1: ใช่
0: ก็เดี๋ยวรอบสุดท้ายแข่งกันที่จีนที่หางโจวก็จะแข่งกันปี2027ครับช่วงระหว่างวันที่24มีนาคมถึง10เมษายนนะครับก็ลุ้นให้ไทยเราเนี่ยเข้าถึงรอบสุดท้ายนะแล้วหลายคนเนี่ยชื่นชมไปที่ภูมิรพี
1: ฮะ
0: ภูมิรพีเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้รักษาประตูเป็นเด็กที่ถือว่าทำผลงานดีต่อเนื่องเลยทั้ง2นัด
1: ใช่ครับ2นัด
0: คือโอ้โหทั้ง2นัดนัดแรก
1: มาก
0: เจอ UAE เนี่ยเซฟไม่รู้จะเซฟไงนะ
1: เซฟไงใช่ฮะช่วยทับสังศึกอยู่ที่10ได
0: ้ตลอดแล้วเมื่อคืนก็เล่นดีมากหลายคนเนี่ยชื่นชมแล้วคิดว่าอนาคตเนี่ยน่าจะขึ้นมา
1: ชุดใหญ
0: ่ชุดใหญ่แล้วน่าจะน่าจะมีพัฒนาการที่ดี
1: ใช่ครับของชุดใหญ
0: ่นะครับผม
1: ครับ
0: นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของกีฬาไทยเราแล้วเดี๋ยววันนี้มีไทยลีกเปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการ
1: เป็นยังไงบ้างคุณเบน
0: ก็คู่แรกเนี่ยจะเป็นปัตตานีกับบีจีปทุม
1: ครับน้องเบน
0: ก็แข่งกันเวลา 19:00 น
1: ใช่ครับผมก็วันเสาร์ฮะสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดพบชลบุรี FC ฮะครับแล้วก็ 18:30 นอีกคู่นึงฮะชูไปเข้ายูไนเต็ดพบศรีสะเกษยูไนเต็ดนะฮะแล้วก็ราศีสายยูไนเต็ดนะฮะพบกับการท่าเรือ FC นะครับ1ทุ่มตรงนะครับแล้วก็เลื่อนอีกนิดนึงเป็นเวลา1ทุ่มครึ่งนะฮะระยอง FC นะครับพบกับ PT ประจวบ FC นะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่6กันยายนนะฮะอยุธยายูไนเต็ดพบราชบุรี FC เวลา 18:00 นนะฮะ
0: ครับ
1: ลำพูนวอริเออร์นะครับเปิดบ้านต้อนรับอุทัยธานี FC นะครับเวลา 18:30 นนะครับคู่สุดท้ายนะครับเป็นบิ๊กแมตช์ได้ไหมเบน
0: ซ์ใน
1: สัปดาห์นี้เนาะสุโขทัย FC นะครับเปิดบ้านเจอบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะฮะเวลา 18:00 นตรงนั่นเอง
0: ก็เป็นไทยลีกกลับมาเปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการแล้วครับ
1: ใช่ตื่นเต้นจังเลย
0: ก็เดี๋ยวใช่ก็เดี๋ยวมาติดตามข่าวกีฬากันได้ในสัปดาห์หน้าก็เป็นความพร้อมสู่เอเชียนเกมเดี๋ยววันนี้ผ
1: ม
0: เบนซ์พิรพัฒน์ชมดวงแล้วก็พี่เอ็มท่านณัฐพลสุนทรับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์

0: 1-6736
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4

0: สาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรมีเป้าหมายอย่างไรและจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไรสำหรับรายการคุยกับครม.อนุทินจะชวนรัฐมนตรีมาพูดคุยแบบตรงไปตรงมาไม่ในประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนทั้งแนวคิดเบื้องหลังการกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนงานในแต่ละด้านตลอดจนคำถามและข้อสงสัยที่ประชาชนต้องการคำตอบรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ให้ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลจากผู้กำหนดและรับผิดชอบนโยบายโดยตรงเพราะนอกจากการรับรู้ว่านโยบายคืออะไรแล้วสิ่งสำคัญคือประชาชนควรได้ทราบถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดจากการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบประชาชนสามารถติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 นทางโทรทัศน์ NBT M.HD หมายเลข30และททบ5และช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้าพอ JIC สวนเดือดอาชญากรรมสงครามไม่ใช่เรื่องพาดหัวย้อนถามกัมพูชา BM21 ใครยิงพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการสถานการณ์และผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือพอ JIC ได้กล่าวถึงกรณีที่สื่อกัมพูชานำความเห็นของช่างภาพข่าวชาวฝรั่งเศสมาระบุว่าการกระทำของทหารไทยอาจเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามว่าประเทศไทยเคารพเสรีภาพของสื่อและสิทธิ์ในการตั้งคำถามแต่คำว่าอาชญากรรมสงครามเป็นข้อกล่าวหาทางกฎหมายที่ร้ายแรงจำเป็นต้องพิสูจน์ด้วยข้อเท็จจริงและหลักฐานไม่ใช่จากความเห็นหรือภาพเพียงด้านเดียวพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่าหากจะตรวจสอบว่าใครละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศควรตรวจสอบเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยมาตรฐานเดียวกันโดยประเทศไทยมีหลักฐานเกี่ยวกับการยิงจรวด BM21 จากฝ่ายกัมพูชาเข้าสู่พื้นที่พลเรือนของไทยรวมถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่14ธันวาคม2568ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศรายงานว่าจรวด BM21 ตกในพื้นที่พลเรือนอำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษพลเรือนไทยเสียชีวิต1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายคำถามทางกฎหมายจึงง่ายกว่าใครยิงจากที่ใดเป้าหมายคืออะไรและผลกระทบต่อพลเรือนคืออะไรการตัดสินใจเหตุการณ์ใดเป็นอาชญากรรมสงครามเป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายและมีผู้มีอำนาจตามกฎหมายไม่ใช่หน้าที่ของ JIC ที่จะตัดสินแทนศาลทรงศักดิ์สั่งสทนชเร่งสำรวจ22ลุ่มน้ำหาที่กักเก็บน้ำทำแก้มลิงนายสมศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและในฐานะกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำเหนือที่จะไหลลงมาว่าพยายามเน้นย้ำให้สทนชเร่งสำรวจลุ่มน้ำต่างๆซึ่งมีมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วโดยแจ้งไปยังทุกจังหวัดทุกหน่วยงานให้เตรียมความพร้อมโดยเฉพาะเรื่องการดูแลประชาชนที่อาจจะเกิดภัยต่างๆและเห็นตรงกันว่าจะต้องทำพื้นที่รับน้ำเพิ่มเติมภายหลังจากลดหายไปหรือถูกทำลายไปบ้างทางนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่หาดใหญ่นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เสนอทำแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำซึ่งตรงกับแนวทางของตนที่เห็นว่าควรทำพื้นที่รองรับน้ำเพิ่มเติมโดยจะต้องทำในทุกพื้นที่ซึ่งนอกจากจะขยายพื้นที่รับน้ำและระบายน้ำแล้วจะต้องทำพื้นที่รับน้ำเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในตอนหน้าแล้งดังนั้นต้องเริ่มสำรวจใน22ลุ่มน้ำที่มีอยู่ว่าตรงจุดใดที่จะสามารถทำพื้นที่เก็บกักน้ำหรือแก้มลิงตามโครงการพระราชดำริได้บ้าง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับกาเบรียลมาร์ตินาลีเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของอัลฮิลาลอย่างเป็นทางการแล้วกาเบรียลมาร์ตินาลีปีกทีมชาติบราซิลยุติเส้นทางคาแข่งกับอาร์เซนอลอย่างเป็นทางการหลังย้ายไปร่วมทัพอัลฮิลาลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งลีกซาอุดิอาระเบียด้วยค่าตัวการันตี60ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,600 ล้านบาทพร้อมเซ็นสัญญา4ปีและสวมเสื้อหมายเลข7

0: รายงานระบุว่านอกจากค่าตัวการันตี60ล้านปอนด์แล้วดีลนี้ยังมีโบนัสตามเงื่อนไขเพิ่มเติมรวมถึงอาร์เซนอลยังใส่เงื่อนไขรับส่วนแบ่งจากการขายต่อในอนาคตเอาไว้ด้วยสำหรับดาวเตะวัย25ปีปิดฉากช่วงเวลา7ปีในถิ่นเอมิเรตส์สเตเดียมเพื่อออกไปหาความท้าทายใหม่โดยคาดว่าเจ้าตัวจะได้รับค่าเหนื่อยสูงกว่าที่เคยรับกับปืนใหญ่ซึ่งอยู่ที่มากกว่า 180,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์อันโตนี่ราล่าผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลออกมาปกป้องการวางแผนขุมกำลังของสโมสรหลังถูกตั้งคำถามถึงการเสริมทัพในตำแหน่งแบ็คขวาและแดนกลางพร้อมยืนยันว่าลิเวอร์พูลยังมีนักเตะที่มีคุณภาพและสามารถรับมือกับปัญหาการบาดเจ็บได้สำหรับลิเวอร์พูลออกสตาร์ศึกพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ด้วยการเสมอ2นัดติดต่อกันทำให้เริ่มมีเสียงวิจารณ์ถึงความไม่สมดุลของทีมโดยเฉพาะการขาดตัวเลือกในตำแหน่งแบ็คขวาก่อนเกมบุกเยือนอีฟสวิชทาวน์คืนวันศุกร์นี้และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรารัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend ครับพบกันเป็นประจำนะครับ 13:00 นในวันทำงานและ 14:00 นในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ครับกับ Motor In Trend นะครับวันนี้ผมคทาทองไวยทยานนท์อยู่กับพี่โจ้ดินทรัตน์บุญฉลวยสวัสดีครับพี่โจ้ครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
5: ครับวันนี้เรา2คนอยู่ในสถานีนะครับไม่ได้ออกไปทดสอบรถที่ไหนเพิ่งจบงาน Big Motor Sale กันไปนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้ไปทดลองรถรุ่นใหม่ตอนนี้รอดูยอดขายนะครับรอดูการเปิดตัว
6: มีเมื่อวานนะใช่ไหมที่ถามว่ายอดขาย Big Motor Sale ผ่านไปทั้งหมด10วันนะครับจัด10วันนะ
5: เท่าไหร่เดี๋ยวแจ้งก่อนวันนี้คุณฟังส่งข้อความเข้ามาได้4689899นะครับนั่งคุยกันนะครับอยู่ที่สถานีตอบกระทู้สด
6: ๆร่วมกันจัดรายการ
5: รับรองไม่หนีกลับบ้านจะ6ชั่วโมงจะ7ชั่วโมงผมก็อยู่กับคุณผู้ฟังผมแข็งแรง
6: นะครับยอดทั้งหมดในงาน Big Motor Sale ที่ผ่านมานะเป็นช่วงกลางปีนะครับ
5: ครับ
6: ช่วงกลางปีที่มีการต้องบอกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นการกระตุ้นยอดขายรถยนต์กลางปีนะครับ
5: ครับ
6: ยอดขายทั้งหมด10อันดับ10อันดับนะครับเป็นรถจีนตึ๊ดๆรถจีน8
5: อันดับ
6: จีน8ยี่ห้อใน10ยี่ห้อที่ขายเนี่ย1ถึง10เนี่ย
5: ครับ
6: 1ถึง10ท็อป10เนี่ยนะครับเป็นรถจีน8 Mercedes-Benz อยู่อันดับ8นะครับ
5: ครับ
6: แล้วก็ Ford อยู่อันดับ9
5: อ
6: ันดับ10ก็ยังเป็นรถจีนอยู่ทั้งหมดคือรถจีนหมดเลยที่พูดมา
5: ครับ
6: ทั้งหมด 11,165 คัน
5: ครับ
6: ครับเป็นเอาที่1หรือว่าที่10ก่อนล่ะ
5: เอาที่10ก่อนสิ
6: อวตารครับอวตารขายได้108คันFord ขายได้111คัน Mercedes-Benz 193คัน Nivo นี่ก็ดูคันเล็กๆน่ารักสวย
5: ๆที่ทำราคาไม่ได้นะ
6: 201คัน
5: เฮ้ย
6: Deepal
5: ครับ
6: 478คัน
5: ครับ
6: Lidara เป็นไง Lidara อยู่อันดับ5นะคร
5: ับ
6: Lidara นี่คือพิกอัพไฟฟ้านะฮะ
5: ครับ
6: 590คันมาแล้วครับคนอยากได้พิกอัพไฟฟ้าเริ่มมาแล้วนะฮะ Lidara นะครับแล้วก็เลพาสครับมาใหม่เลยนี่น้องใหม่สุดๆเข้างานครั้งแรกกดไป636คัน
5: ครับ
6: นะครับแล้วก็ GAC ครับรวมๆกันหลายๆรุ่นนะ 1,173 คัน
5: ครับ
6: อันดับ3กับอันดับ4ที่ต่างกันแบบเกือบเท่าอ่ะนะ
5: อื้อ
6: เชอร์รี่ครับเชอร์รี่นี่คือเชอร์รี่หมดเลยนะเชอร์รี่ Q เชอร์รี่ V23 เชอร์รี่ V27 ไม่รู้อ่ะรวมๆมานะครับ
5: ครับ
6: 2,289 คัน
5: ครับ
6: ที่เป็นเชอร์รี่นะครับส่วนอันดับ1เป็น โอบูด้าแอนเจคู
5: ่ครับ
6: 5,000 กับ28คัน
5: อ
6: ืมโอบูด้าแอนเจคู่เนี่ยเจคู่มีรถเยอะเยอะกว่าโอบูด้ามี C5
5: ครับ
6: EV คันเดียว
5: ครับ
6: นะครับก็รูปทรงก็สวยดีขับดีอยู่สำหรับ C5 นะ
5: ครับ
6: แต่โอบูด้าเอ้ยแต่เจคู่นี่มีตัว J5 EV ใช่ไหม J6 T J6EV J6 T J6 RE EV
5: ครับ
6: โอ้โหเยอะแยะไปหมดแล้วก็มีตัวใหม่อีกตัวนึงคือJ5 EV Ultra เป็นตัวที่เพิ่มความจุแบตเตอรี่เข้ามาเพิ่มหลายสิ่งหลายอย่างตามที่ลูกค้าต้องการว่าตัวเนี้ยมันต้องการอะไรแล้วคุณดักได้อะไรและระยะทางที่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เพิ่มตัวนี้เข้ามานะครับ
5: ครับ
6: ก็ทำให้มันขายดีขึ้นไปแต่ว่าราคามันสูงขึ้นส่วนที่เป็นอะไร J5 อ่ะ J5 EV Max Plus ก็ต้องรีบซื้อก่อนที่ราคาจะปรับขึ้นมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าอย่างที่พี่เจี๊ยบบอกคือราคามันน่าเสี่ยง 500,000 กว่าบาทมันดูแล้วไม่น่าจะบาดเจ็บมากมายหากว่าวันหนึ่งเขาจะจากไปนะครับแล้วก็ในราคาเนี้ยวัดได้ขับรถไฟฟ้าด้วยก็ถือว่าไม่แพงแล้วก็โหมดการใช้งานต่างๆการขับขี่ก็คุ้มค่านะครับซึ่งทั้งหมด10อันดับนี้ไม่มี BYD นะ
5: ไม่มีเกตบอล
6: คือ BYD เกตบอลอะไรเงี้ยเขาได้แจ้งไว้ในงานอยู่แล้วว่า
5: เขาจะไม่ส่งยอด
6: ขายเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่เข้ามาอยู่ในยอดพวกนี้นะครับซึ่ง BYD เขาก็มีโปรโมชั่นแคมเปญหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับก็เลยทำให้รู้สึกว่าการแข่งขันมันเลยไม่เต็มที่ยอดขายมันก็เลยแบบทางผู้จัดงานก็คงไม่แฮปปี้ที่แบบว่ายอดแบบยอดคุณมีแต่ไม่ส่งเงี้ยกลายเป็นยอดโชว์อยู่ 11,000 กว่าคัน
5: ครับ
6: แต่ถ้าเกิดมี BYD มีคนอื่นที่แจ้งยอดขายเข้ามาเขายอดก็จะไปมากกว่านี้ไงนะครับเรา
5: ซึ่งผมมองว่ามันน่าจะสูงนะอย่าง GWM กับ BYD ก็ปกติก็มียอดอยู่แล้วอ่ะ
6: ใช่แล้ว
5: ต้นด้วยนะ
6: แล้วคึกคักด้วยนะในบูธของ GWM เขาก็มีแทงค์500ดีเซลตัว 3,000 เทอร์โบใหม
5: ่ครับ
6: นะครับส่วน BYD เขาก็มีตัวพิเศษขึ้นมา2ตัวนะครับเป็นเพิ่มความจุแบตเตอรี่แล้วก็เพิ่มตัวชาร์จอ่ะให้มันมีการชาร์จได้แบบเร็วขึ้นแรงขึ้น
5: ครับ
6: ทำให้ระยะเวลาการชาร์จสั้นลงรวมถึงเดนซ่าเงี้ยเขาไม่แจ้งเลยไงก็เลยไม่ทราบว่ามันจะไปถึงไหนละอย่างนี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นยอดที่ติดค้างของเมื่อวานที่พี่เขาบอกไว้นะครับ
5: ครับ
6: ส่วนข้อความทาง YouTube รอสักครู่นะครับ
5: กำลังไลฟ์อยู่สักครู่นะฮะ
6: แล้วก็มีข้อความทาง468 9899
5: ถามว่าครับ
6: DMI
5: ครับ
6: REEV
5: ครับ
6: PHEV ต่างกันอย่างไรครับ
5: เอาอันแรกแยกออกไปก่อนเลย PHEV
6: PHEV
5: Plug In Hybrid
6: เป็น Plug In Hybrid ก็คือเป็นระบบ Hybrid
5: ที่สามารถเสียบปลั๊กเติมไฟได้
6: ชาร์จไฟได้นะครับ
5: ครับ
6: ถามว่า REEV ชาร์จไฟได้ไหมก็ชาร์จได้นะ DMI ชาร์จได้ไหมก็ชาร์จได
5: ้
6: DMI ก็เป็น Dual Mode Intelligent นะครับอันนี้เป็นระบบ Hybrid ของ BYD
5: ครับ
6: นะครับซึ่งถ้า BYD เนี่ยเขาทำระบบ Hybrid เนี้ยมานานมากแล้วนานตั้งแต่แบบนานนะตั้งแต่ก่อนจะมีบริษัทรถยนต์ก่อนที่เขาจะขาย BYD ก่อนที่จะทำอะไรอีก
5: ครับ
6: คือทำระบบนี้ทำระบบ Hybrid ขายให้กับ Toyota มาตั้งนานแล้วแล้ววันนี้ก็พัฒนาขึ้นไปเป็น Dual Mode Intelligent นะครับก็คือระบบมันจะช่วยให้การขับขี่เนี่ยฉลาดขึ้น
5: ครับ
6: ใช้ไฟฟ้ามากขึ้นใช้ไฟฟ้าเป็นหลักเครื่องยนต์จะสตาร์ทติดตอนไหนจะทำยังไงเนี่ยไม่รู้เรามีหน้าที่
5: ขับเราไม่รู้เลยเราไม่รู้จริง
6: มันก็คือระบบที่แบบมีความพิเศษแล้วก
5: ็ครับ
6: หน้าที่ของคุณคือขับแล้วเดี๋ยวจะชาร์จตอนไหนจะใช้ไฟจะใช้น้ำมันจะอะไรเงี้ยเราจะรู้ก็คือตอนเราคลิกดาวน์หนักๆปังเครื่องยนต์มอเตอร์มาทำอย่างเงี้ยอันนี้จะรู้ว่าอันนี้คือ Dual Mode Intelligent ก็คือมี EV Mode Parallel Mode Series Mode สลับการทำงานอยู่ตลอด
5: ครับ
6: 3อันนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บสลับไปนะครับ
5: ครับ
6: เราจะรู้ตอน Parallel Mode เท่านั้นเองว่าพอเราคิดดาวต้องการอัตราเร่งแซงขึ้นมาทันทีเนี่ยเครื่องยนต์และมอเตอร์จะช่วยกันทำงานตอนนั้นเราจะรู
5: ้ครับ
6: ส่วนPHEV ก็เป็นระบบไฮบริดปกติที่เป็นชาร์จไฟได้ถ้าถือว่าถ้าถามตัวนี้นะ
5: ครับ
6: PHEV เก่าสุดเป็นระบบที่เก่าสุดนะครับแล้วก็ Dual Mode Intelligent กับ REEV เนี่ยหรือว่า Lens Extended Electric Vehicle เนี่ยมาใกล้ๆกันนะครับก็สำหรับตัว REEV นั้นก็คือถ้าจะบอกว่ามันเป็นไฮบริดไหม
5: ครับ
6: มันก็ใช่ แต่เขาจะไม่ยอมรับ

0: สำหรับคนที่ใช้ REEV นะเขาจะบอกว่าอย่าเรียกเขาไฮบริดเขาจะเหนือกว่านะครับเขาจะบอกอย่างนั้นว่าเขาจะเหนือกว่าเพราะว่ามอเตอร์ไฟฟ้าจะทำงานมากกว่ามากกว่าทุกสิ่งอย่างใดไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เรารถคันนี้จะขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าแล้วก็จะใช้มอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อน
1: ครับ
0: อย่างนี้เขาเลยจะบอกว่าเขาเนี่ยค่อนข้างจะกระเดียดไปทางรถ EV นะแต่ว่าเขามีเครื่องยนต์นะซึ่งมันก็จะไปใกล้เคียงกับ e-power ของนิสสันอีกใช่ไหมครับอันนี้เขาบอกว่าของเขาเนี่ยมอเตอร์จะขับเคลื่อนก่อนเลยใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนรถแล้วก็ใช้มอเตอร์เนี่ยเป็นตัวกำลังใช้ไฟฟ้าเป็นกำลังขับเคลื่อนมากกว่าเครื่องยนต์ถ้าไฟฟ้าต่ำในระดับที่ไอ้ต้องชาร์จเครื่องยนต์จะติดขึ้นมาหรือว่าจังหวะเบรกจังหวะยกชะลอคันเร่งมันจะเก็บไฟอะไรอย่างเงี้ย REEV จะเน้นไปที่ไฟฟ้ามากกว่าซึ่ง DMI ก็จะคล้ายๆกันนะครับส่วน PHEV นี่คือสลับไปสลับมาอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นไฮบริดแบบเก่าPHEV นี่เก่าเลยนะ
1: ครับ
0: คือไฮบริดที่มีปลั๊กเติมไฟได้ทั้ง3ตัวนี้เติมไฟได้หมดนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันแตกต่างกันโคตรแตกต่างกันแล้วแต่เทคโนโลยีนะครับ DMI ก็เขาก็เรียกอีกอันนึง REEV เขาก็อีกยี่ห้อหนึ่งเรียกนะ
1: ครับ
0: นะครับก็ข้อดีข้อเสียก็แตกต่างกัน
1: ครับ
0: น
1: ะถ้าให้พี่โจเลือกพี่โจเลือกซื้ออะไร
0: ตอนนี้เหรอระยะทางเน
1: ี่
0: ย
1: REEV ป
0: ่
1: ะ
0: REEV กับ DMI สูสีสูสี
1: หนึ่งครั้งเนี่ย1,400เกิน1,400เกินเขาว่า
0: แล้วแต่รถแล้วแต่รถ1,200ได้เงี้ย1,000อย่างเงี้ย DMI กับ REEV เนี่ยเกิน1,000อ่ะ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นรถอะไรนะบอกว่าเกิน1,000
1: แต่ปลั๊กอินนี่คือปลั๊กอินก็ต้องบอกเป็นเทคโนโลยีที่มาก่อนเขาอะนะ
0: มาก่อนเขาใช่คร
1: ับส่วนใหญ่อยู่ในรถยุโรปเยอะ
0: ก่อนหน้านี้จะเป็นไฮบริดถูกไหม
1: ครับ
0: ไฮบริดอย่างเงี้ยยังไม่มีปลั๊กเสียบเติมไฟได้ก็คือแบตเตอรี่เนี่ยต้องรอการชาร์จจากเครื่องยนต
1: ์ครับ
0: ชาร์จจากการเบรกชาร์จจากการอะไรก็แล้วแต่พอมีปลั๊กด้วยเพิ่มปลั๊กมาดูเจ๋งขึ้น
1: เพิ่มการเพิ่มการสร้างไฟมากขึ้น
0: แต่ตอนนี้คือเขาบอกว่าของเขานี่ใช้มอเตอร์ปั่นล้อเลยแล้วก็เป็นไฟฟ้ากับเครื่องยนต์เลย
1: ครับ
0: อย่างนี้ก็ว่ากันไป
1: ครับผมสวัสดีครับคุณพี่ทั้งสอง Fortuner ปี2012เครื่อง 3.0 ขับ2ราคาเท่าไหร่ครับขอบคุณครับคุณพี่สุดหล่อทั้งสองอันนี้ต้องรีบตอบเลยพี
0: ่200,000กว่า
1: hey.
0: ผมดูแล้วผมดู
1: Fortuner นะปี
0: 2012ก็ส่งขายก็200,000กว่าบาทมีเยอะแยะ
1: อ๋อ
0: 200,000กว่ามีให้เห็นนะครับดูดีๆนะบางทีรีบกดไป200,000กว่ารีบกดเข้าไปดูจะเป็นเครื่อง 2.7 ก็มีนะถ้าจะหาดีเซล 3.0 ก็ผมว่า200,000กลางๆผมเห็นมีบางคนแต่งไว้หล่อๆด้วยนะมีทั้งแบบมีแต่งแล้วไม่แต่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ความชอบเลยบางคนภายในก็ยังเก็บเดิมอยู่บางคนก็ใส่เครื่องเสียงเจาะเจออะไรเต็มไปหมดก็ดูบางทีก็ดูโอ้เยอะไป
1: เดี๋ยว
0: แล้วลองดู200,000
1: ตัวนี้มันเป็นถ้าหลังเดือนถ้าตัวนี้เป็นก่อนหน้าแชมป์นะแต่ว่าปี2012เนี่ยมันมีตัวที่ไมเนอร์เชนเป็นหน้าแชมป์ไง
0: มันมีคือตอนพี่ถ้ารถปี12เนี่ยนะจะหน้าแชมป์หรือหน้าเดิมหรือหน้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีทั้งแบบปีหน้าเก่าแล้วผมแต่งมาแล้วแล้วเปลี่ยนหน้าเป็นหน้าแชมป์ก็มี
1: อ่ะเข้าใจคือถ้าหน้าเก่าอ่ะไอตัวนั้นมันจะเป็นเกียร์4สปีดแต่พอเป็นตัวหน้าใหม่หน้าแชมป์เนี่ยมันจะเป็นเกียร์5สปีด171แรงม้าไงราคามันจะดีดกว่านั้นหน่อยนึง
0: อ่ะก็ใช่ก็คือดูราคาก็ต้องดูเอาต่ำสุดก็ต้องเลือกดูไงเพราะว่าเดิมทีมัน163แรงม้า
1: ครับใช่
0: 163เนี่ยนะวันที่
1: 163ก็ไม่ไหวจะเบรกละ
0: วันที่มันออกมานะวันที่มีD4D ออกมานะ D4D มาเกิดขึ้นในบ้านเรานะ
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้ขับ Tiger Mighty X เนี่ย
1: ครับ
0: วิ่งไปต่างจังหวัดกว่าจะแซงรถได้คันนึงอ่ะโผล่หัวไปเชนเกียร์เอาไม่พ้นกลับมาใหม
1: ่
0: เร่งใหม่เอาไม่พ้นอีกแล้วกลับมาใหม่กว่าจะเร่งได้ก็น้ำปี
1: ครับ
0: พอมี D4D เนี่ยคราวนี้รถเก่งที่วิ่งอยู่เนี่ยถ้ามันลิฟต์ไฟปุ๊บๆถ้าไม่หลบแป๊บเดียวถึงท้ายรถแล้วนะ
1: ครับ
0: 163แรงม้าพี่ว่าวันนั้นแรงไหมล่ะพ
1: ี่
0: ข
1: ับ มา
0: 63แรงม้า
1: ครับ
0: แรงมากนะครับแล้วพอของพี่บอกเป็นความเร็วปลาย5สปีดเนี่ยประหยัดกว่าอยู่แล้ว
1: 171แรงม้า
0: 5สปีดเนี่ยมันประหยัดกว่าเพราะว่าความเร็วปลายรอบมันจะต่ำเพราะเกียร์มันนะอัตรา
1: ตัวเกียร์มันเพิ่มขึ้น
0: มันก็จะทำให้รถเนี่ยมันลอยลำดีกว่าจะประหยัดกว่าในเรื่องของเวลาเดินทางยาว
1: ๆครับ
0: สองแสนกลางๆมีพี่ให้เห็นมีให้เห็น
1: ครับสวัสดีครับผ่านรถ7ที่นั่งใช้เดือนหนึ่งไม่เกิน1,000โลเน้นจอดเมื่อวานบอก XL7 ไม่น่าเล่น
0: มีตัวไหนน่าเล่นมีตัวไหนแนะนำครับ
1: เดือนใช้พันไม่เกิน1,000โล
0: ใช้พันโลอ่ะ XL7 ที่นั่ง

0: 7ที่นั่งมันเยอะมากเลยนะผมว่าถ้าเป็นผมนะ
1: ผมเลือกอินโนวา
0: อินโนวาก็ได้อินโนวาก็โอ้โหอินโนวาเจ๋งเลยไม่ใช่ได้อินโนวาเจ๋งเลย
1: เออ
0: แต่ผมอ่ะ
1: พี่จะเป็นตัวคริสตัลตัวใหม่หรือจะเป็นตัวเก่าก็ได้
0: ใช่ใช่
1: แล้วมีทั้งเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์ดีเซล
0: ถ้าเกิดว่าในเลเวลเดียวกันนะเวลอส
1: อ้าวโตโยต้าเวลอส
0: โตโยต้าเวลอส
1: ในเลเวลจะเป็นใหม่กว่าไง
0: ในเลเวลเดียวกันเนี่ยในรถที่พิกัดใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยเวลอส
1: ครับ
0: แต่ถ้าผมนะผมมองอันนี้นะผมมองเอาผ่านไฮบริดตัวบอดี้เก่าอ่ะมีอยู
1: ่
0: 300,000กลางๆเป็นไฮบริดด้วย
1: ครับ
0: นั่งสบายด้วยแล้วเพราะไฮบริดอ่ะแบตเตอรี่มันก็ไม่ได้แพงมากแบตไฮบริดมันรับได้ชั่วโมงเนี้ย
1: ครับเดี๋ยวผมจะดู Innova ราคาว่า
0: แล้วพี่ลองดูเวลอสกับ LX XL7 ดูดิแต่ว่าตัวนี้มันไม่เท่าไหร่พี่ถึงแม้จะเป็นรุ่นแบบถ้าเป็นพี่รุ่นเลือกที่มันมีมอเตอร์ไฟฟ้าที่เขาเรียกว่าไฮบริดอ่ะมันไม่ใช่ไฮบริดจริงๆนะ
1: ใช่ครับ
0: คือไฮบริดมันมีหลายเลเวลนะครับอันนี้มีมอเตอร์ไว้ช่วยปั่นเพื่อเวลาแบบสร้างอัตราเร่งตอนแซงแค่นั้นเองมันไม่ได้ช่วยแบบไม่ได้แบบไฮบริดจริงๆนะครับ
1: ครับ
0: ก็ไม่ค่อยถึงได้บอกว่าดูตัวอื่นก็ได้
1: อย่าง Innova สมมุติถ้าเกิดเอาปีแบบไม่ต้องเก่ามากนะครับเอาสัก5ปีนะปีนี้ปี2026ใช่ไหมครับ
0: พี่ลองดู XL7 เป็นปีอะไรอ่ะพี่ลองเอาตัวปีเดียวกันดิ
1: เมื่อวานนี้พี่เขาถามไม่ได้บอกว่า XL7
0: ปี XL7 เนี่ยมันขายเริ่มขายปีอะไร
1: อ่
0: ะ
1: อ๋ออ๋อเดี๋ยวสักครู่
0: แล้วก็ดูอันบนเดี๋ยวผมดูข้อความก่อนไปก่อน
1: ครับผม
0: สอบถามครับขับสอบถามสวัสดีครับสอบถามครับแล้วขับเคลื่อนด้วยอะไรครับขับเคลื่อนด้วยอะไรบ้างครับด
1: ้
0: วยเครื่อง
1: อ๋อไฟฟ้าไอ้นี่ HDMI เมื่อกี้เนี่ย
0: ด้วยเคอร์กี้จำไม่ได้ครับขอโทษทีเครื่องยนต์หรือขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าครับ PHEV DMI อ๋อ PHEV ก็เป็นเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับและ DMV เนี่ยหรือ DMI ที่พี่พิมพ์มาเนี่ยผมว่านะ DMI ก็เป็นเหมือนกันครับเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมดอะ DMI IEV PHEV คือมีเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า
1: ครับ
0: ด้วยกันทั้งคู่ครับเป็นระบบการทำงานที่คล้ายกันหมดเลย
1: ก็คือมีเพลาแหละเพลาปั่นล้อนั่นแหละ
0: มันก็มีแบบว่าเนี่ยเป็นเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าทำงานร่วมกันครับ
1: ครับ
0: นะครับ
1: XL7 เนี่ยเริ่มต้นปี2000นะครับราคาถ้าปี2000ตอนนี้ราคาอยู่400,000ต้น300,000ปลายม
0: ี
1: นะครับ พอเป็น Innova ปี2000ก็ราคาสูงกว่านิดหน่อยนะครับราคาอยู่ประมาณสัก400,000ปลายแต่500,000แล้วแต่
0: อินโนวามันจะใหญ่กว่า
1: ใหญ่กว่า
0: อินโนวาจะได้ใหญ่กว่า
1: แล้วอินโนวารุ่นนั้นมันจะเป็นตัวคริสตัลถ้าคริสตัลเนี่ยมันจะ500,000กว่าเลยนะครับ500,000กลางถึง500,000ปลายแล้วแต่รุ่นเหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับแล้วถ้าเป็นอะไรนะพี่ชอบอะไรนะแคมเอาพาดตัวไหนนะ
0: เอาพาดพี่ดูใน300,000ก็กลางมีเอาพาดไฮบริด
1: เอาพาดไฮบริดปีรุ่นปี2000ลงมาขึ้นมานะ
0: ใช่ใช่
1: แล้ว
0: มีพี่ก็ถามต่อว่า
1: ครับ
0: BYD มี REEV หรือเปล่าครับ BYD เขาใช้ระบบเขาเรียกว่า DMI ครับ Dual Mode Intelligent ครับเขาใช้ชื่อนี
1: ้ครับ
0: ซึ่งประหยัดพอๆกันอาจจะเรียกชื่อไม่เหมือนกันนะแต่ว่าเขา BYD เขาเรียก DMI ซึ่งวันนึงเนี่ยผมเคยครั้งแรกเลยเนี่ยไปขับ DMI เนี่ยไปขับที่จีน
1: ครับ
0: แล้วก็สัมภาษณ์ผู้บริหารมาคือพี่เติ้งนี่แหละคุยกับพี่เติ้งนึกว่าแกพูดผิดแกบอกว่าเราด้วยระบบ DMI เนี่ยเวลาเราขับรถไปเที่ยวพาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับคุณสามารถขับรถออกไปต่างจังหวัดโดยที่ไม่ต้องเติมน้ำมันเลยเราก็เอ๊ะแกพูดผิดหรือเปล่าวะแกขับรถออกไปเที่ยวต่างจังหวัดพาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดเสาร์อาทิตย์เนี่ยไปต่างจังหวัดกลับมาบ้านไม่ต้องเติมน้ำมันเลยเราก็หรือแกจะพูดว่าไม่เติมไฟวะแกพูดผิดหรือเปล่าเงี้ย
1: ครับ
0: ไปเช็คคือยังไม่ได้ไปถามเขานะ
1: ครับ
0: ว่าเขาพูดผิดหรือเปล่
1: า
0: พอดูสเปคเช็คอะไรเรียบร้อยเสร็จว่ารถมันไม่ต้องเติมน้ำมันจริงพี
1: ่ครับ
0: มันพอในถังเดียวเนี่ยมันวิ่งได้พันกว่าโลแล้ววันนั้นมันคือซีเลออนซิกที่ไปขับที่นู่นนะที่ไปขับที่จีนนะครับ
1: ครับ
0: แล้วพอกลับมาบ้านเราเนี่ยในจีนเนี่ยถ้ามันถังน้ำมันขนาด65ลิตรพอในวันนั้นเนี่ยเข้ามาในไทยถ้าเกิดว่าคุณมาทำแล้วถังน้ำมันคุณ45ลิตรไม่เกินนี
1: ้ครับ
0: คุณจะได้ภาษีพิเศษขึ้นไปอีกก็กลายเป็นว่า45ลิตร
1: ครับ
0: วิ่งได้พันกว่ากิโลเราก็แบบโอ้โหไปพันกว่าโลไปกับเสาร์อาทิตย์มันไม่ต้องเติมน้ำมันได้นะ
1: ครับ
0: นะฮะ

0: ันนี้เขาก็โอเพ่นแล้วนะ65ก็ได้นะไม่จำเป็นต้อง45แล้วนะครับ
1: ครับเมื่อกี้ที่ค้างไว้เรื่องของราคาเอาผาดเนี่ยมันคนละเรื่องนะพี่อีกราคาเลยนะถ้าเป็นเอาผาด
0: ก็ 350,000 ไง
1: ตัวไหนไม่รู
0: ้ไม่เป็นไรพี่ดูตัวไหนว่าพี่ดูตัวไหนมา
1: ไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าก็คือตอนเนี้ย Innova Veloz ใช่ไหมพี่ให้ดู Veloz
0: ลองดู Veloz นะครับ
1: VelozToyota Veloz ก็เป็นถ้าVelozอ่ะจะเป็นลักษณะใกล้เคียงกับ
0: ใกล้เคียงเลยใกล้เคียงเลย
1: เพราะว่าถ้าเป็นตัว Innova มันอาจจะแบบใหญ่กว่ากันเยอะเลย
0: ใช่ใช
1: ่นะครับเดี๋ยวนะฮะVeloz โอเคVeloz เนี่ยเปิดปี2022เป็นรุ่นแรกตอนนี้ราคานะครับปี2022นะ อยู่ประมาณ 400,000 กลาง
0: ก็ได้ไหม
1: ก็ใกล้ๆเคียงกัน
0: ใกล้เคียงกับ XL7 ผมว่าพี่ขับVeloz
1: น่าใช้กว่า
0: น่าใช้กว่า
1: น่าใช้กว่าในเรื่องของความทนทานและบริการหลังการขาย
0: แล้วเบาะภายในเขาปรับได
1: ้ดีด้วย
0: เยอะเลยเยอะเลย
1: ข
0: ับ
1: ด
0: ี
1: ด้วยนะครับ
0: ภายในเบาะมันแบบปรับเอนนอนอะไรเงี้ยผมว่ามันสะดวกต่อการใช้งานมากกว่า
1: ครับโอเคมาดูทางข้อความทาง YouTube บ้างนะครับอุ้ยยังมีข้อความอีก
0: นี่เนี่ยทาง YouTube เลยอันนั้นผมโอเคหมดแล้ว
1: ครับผมข้อความทาง YouTube นะครับตอนนี้ไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณกระติบบอกว่าสุดสัปดาห์แล้วพี่ไปสำรวจตลาดยกพลขึ้นบทพัทยากันบ้างไหมครับอีไม่ได้ไปครับพี่ก็ดีครับเป็นหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบ้านเราไม่รู้ดีหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: แต่เขามาบ่อยนะ
1: ใช่
0: จริงก็มาบ่อยนะ
1: อันนี้ภายใต้สนธิสัญญานะครับอันนี้เราก็ต้องบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับสถานการณ์ตะวันออกกลางนะเพราะเรากับสหรัฐเนี่ยเราทำสนธิสัญญากันอยู่เขาสามารถมาจอดพักได้อะไรได
0: ้แล้วมาบ่อย
1: แล้วเสียก็มาได
0: ้มาบ่อยมากมาบ่อยมากนะครับมาบ่อยคือถ้าแปลว่าเขาเรียกว่า midway
1: ใช่
0: จอดปุ๊บจริงๆเนี่ย
1: มันต้องผ่านตรงนี้ไง
0: คือผ่านตรงนี้แล้วมันก็พัทยามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชื่อดังด
1: ัง
0: มาก
1: ดีด้วย
0: นะครับ
1: ผมชอบ
0: คือจริงแวะพัทยาแล้วก็ถ้าจะแวะภูเก็ตอีกสักนิดนึง
1: เขาต้องแวะภูเก็ตก่อนดิเพราะเขามาจากมิดเดิลอีสต์เขามาจากตัว
0: ก็ใช่ไงคือควรจะแวะจากคุณดิ่งเข้ามานี่เลยไง
1: อ๋อก็ชัดเจนไงจริงๆคือแวะภูเก็ตง่ายกว่าด้วย
0: ใช่ล่
1: องน้ำลึกกว่าด้วย
0: แล้วก็เร็วกว่าด้วยไม่ต้องเข้ามาถึงนี่มาแต่ก็ยอมที่จะต้องมาพัทยา
1: ใช่
0: นะก็น่าจะเอาใจหนุ่มๆบนเรือ
1: เขาจะมาดูว่าเขาชี้จันอยู่ไหน
0: แล้วก็เมื่อวานมีเพื่อนผมโทรมาบอกว่าเฮ
1: ้
0: ยคุณอย่าลืมนะมันไม่ได้มีแค่นาวิกหนุ่มๆนะ
1: ครับ
0: นาวิกผู้หญิงก็มี
1: ไอ้ยะ
0: เป็นไงเพื่อนผมบอกขาดนะเพื่อนผมโทรมาชวนผมอะ
1: คำถามต่อมาก็คือคุณพี่ผมหล่อไหมครับถามว่าสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้สุดหล่อทั้งสองท่านนี่ยังไงเช้านี้ตื่นขึ้นมาสู่อากาศเย็นๆครับพี่แนะนำเส้นทางขับรถเที่ยวช่วงเสาร์อาทิตย์นี้หน่อยครับจะไปเที่ยวไหนดีครับที่ไม่ไกลจากกรุงเทพพัทยาเลยพี่ ไปดูนาวิกหญิงไม่ใช่ล้อเล่น แต่จริงๆก็คือจริงๆอ่ะเส้นพัทยาเนี่ยถ้าขับรถเที่ยวจริงๆผมแนะนำนะพี่ขับเส้นนี้ดีนะครับเส้นพัทยาเนี่ยเราจุดแหล่งท่องเที่ยวของคนไทยมีเยอะมากซึ่งคนไทยเนี่ยไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมเยือน
0: มันมีทางด่วนมันแล้วนี่มอเตอร์เวย์ยาวไปเลยได้
1: ใช่ครับ
0: นะ
1: ใช่ครับก็คือผมแนะนำให้ไปถึงเส้นนี้เลยครับเส้นระยองนะครับอาจจะไม่ถึงก็ได้นะแถวแถวสมัยสารแถวแถวบ้านอำเภอแถวแถวเนี้ยนะครับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเยอะมากครับพี่แล้วก็ข้อดีของเส้นนี้คือเรื่องของถนนหนทางอ่ะมันดีกว่า
0: ใช่
1: นะครับอาหารการกินก็สะดวกสบาย
0: เยอะ
1: นะครับโรงแรมที่พักห้องน้ำห้องท่าแล้วก็มันมีสมัยนี้เขาเรียกคาเฟ่ชิคชิคคาเฟ่ที่วัยรุ่นชอบไปโพสถ่ายรูปกันอะไรกันเนี่ยเยอะมากหรือแม้กระทั่งมันไม่ได้มีแนวเดียวแบบร้านกาแฟแนวเดียวไงมันมีโรงแรมช
0: ็
1: อกโกแลตแฟคทอร์เล็กแฟคทอรี่อะไรเงี้ย นะมันมีแบบโอ้เยอะแยะมากมายมีคาเฟ่มีกาแฟหรือจะเป็นร้านขนมไทยมีตลาดเฉพาะทางมีโอ้มันมีเยอะมาก
0: แต่ไม่ต้องไปตลาดน้ำสีภาคนะเพราะว่าที่นั่นก็มี
1: นะครับ
0: พี่บ่าวนนไทย
1: บ
0: อกว่าวันนี้จะไปใช
1: ้ M6 นี่ก็อีกเส้นหนึ่งที่น่าไปนะครับเส้นนี้ก็น่าไปจริง
0: ๆครับ
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้ไปท่องเที่ยวแถวเนี้ยราชบุรีนะครับกาญจนบุรีเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเยอะมากแล้วตอนนี
0: ้M6 นี่ไปสุพรรณได้ไหมไม่เกี่ยวนะไปไม่ได้นะต้องสุพรรณก็ไปเส้นเดิมใช่ไหม
1: มันจะอ้อมอะไปมันอ้อม
0: ไปได้แต่มันอ้อมใช่ไหม
1: ใช่ครับนครถมมาได้นะครับหรือว่าจะลงสายใต้ก็M6ได้

0: ออกตัวนครชัยศรีเร็วเลยนะครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปนะครับ M6 นี่ก็น่าไปอีกเส้นนึงนะครับพี่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้เลือกนะอากาศเย็นๆอากาศดีๆแบบนี้นะโหตอบยากถ้าชอบความแบบคึกคักสะดวกสบายหน่อยก็ไปสายพัทยานะครับแต่ว่าต้องอย่าไปเน้นที่ไปตัวจังหวัดไอ้ตัวเมืองพัทยานะครับไปรอบๆพัทยาแถวๆชีจันอย่างเงี้ยเออสวยเดี๋ยวนี้นะครับแล้วก็เลยไปแถวบ้านอำเภอแถวแสมสารแถวเนี้ยน่าเที่ยวมากนะครับรวมไปถึงชายหาดแถวกลางอ่าวเขาเรียกกลางอ่าวก็คือโรงเรียนชุมพลเกตแก้วสัตหีบน้ำทะเลกำลังสวยเลยนะครับช่วงนี้หรือจะข้ามไปนอนบนเกาะก็ได้ใช่แต่ถ้าชอบชีวิตสันโดษอยากไปบวชหรืออยากจะไปพักผ่อนแบบส่วนตัวเส้นเมืองการนี้ก็สวยงามนะครับพี่อากาศดีด้วยนะครับจะไปให้ถึงกาญจนบุรีหรือจะไปแค่ลาดบุรีผมว่าลาดบุรีก็ดีนะครับไปดูอุตสาหกรรมเขาเรียกอะไรนะเกษตรแปรรูปเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับน่าสนใจมากๆเส้นลาดบุรีครับพี่แนะนำเลยนะครับ
1: มีพี่ก็ถามมาบอกว่าสวัสดีครับ
0: ครับ
1: พี่โจครับ
0: สวัสดีครับ
1: พรุ่งนี้จะไปรับรถแรปเตอร์ดีเซลเช็คอะไรบ้างครับเป็นพิเศษไหมครับ
0: ครับ
1: หนึ่งแรปเตอร์ดีเซลถ้าพี่ไปรับรถมาอันนี้เป็นรถใหม่หรือมือสองอ่ะพี่ที่ไปรับรถเนี่ยถ้ารถใหม่ก็ไม่ต้องดูอะไรถ้าเป็นรถมือสอง
0: ก็ต้องดูรถใหม่ก็ต้องดูอันนึงที่คนส่วนใหญ่ลืมไป เอกสารพี่เอกสารเรื่องทะเบียนเดี๋ยวนี้ต้องดู
1: แรปเตอร์ดีเซลเนี่ยตอนนี้ล่าสุดจะไม่มีแล้วนะถ้าเป็นรุ่นใหม่สุดจะไม่ทำดีเซลแล้วเพราะว่าตลาดส่งออกเป็นอ
0: าจจะเป็นรุ่นตกค้าง
1: เป็นเบนซินนะครับหรือว่าถ้าเป็นมือสองเนี่ยเป็นโมเดลเพราะถ้าเกิดแรปเตอร์นะผมชอบตัวแรกมากกว่ามือตัวสอง
0: ครับ
1: ตัวสองมันดูโตๆไปหน่อยตัวแรกมันก็เจ๋งดีนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าถามผมแล้วถ้าเป็นรถมือสองนะพี่ก็เช็คของเหลวครับ
0: ครับ
1: ถ่ายมันเครื่องมันเกียร์อะไรพวกเนี้ยนะน้ำมันอะไรนะตัวคูลเลนต์อะไรต่างๆเช็คพวกของเหลวพวกนี้ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ลองดูว่าโหมดการทำงานต่างๆมันยังใช้ได้อยู่ไหมลองเปลี่ยนโหมดการขับขี่กดดูขึ้นไหมมันใช้งานได้ไหม
0: ครับ
1: นะเพราะว่า
0: ระบบมี
1: แ
0: บบพวก
1: ใช่แซนโหมดแล้วเรื่องเกียร์นะครับเรื่องเกียร์เนี่ยเรื่องเกียร์เดี๋ยวเผลอๆไปเจอของเก่าที่มันตกค้างอยู่เงี้ยนะก็ไม่น่าจริงๆก็ไม่น่ามีอะไรถ้าใช้แรปเตอร์ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นปิกอัพที
0: ่เพอร์ฟอร์มาน
1: ซ์อ่ะใช่แล้วก็ไม่ได้มาเน้นบรรทุกอะไรเป็นรถแบบปิกอัพแบบคอยสปริงนะครับใช้งานได้ยังไงดีอ่ะเอาเป็นว่ามันเป็นเหมือนฮ็อบบี้ดีกว่านะสำหรับคนใช้ลักเตอร์นะชอบความสนุกสนานอยากมีปิกอัพนะครับขับแบบเวลาเรามีรถสปอร์ตแล้วเราก็อยากขับปิกอัพเหมือนเพื่อนบ้างก็ต้องลักเตอร
0: ์รถใหม่ป้ายแดงครับ
1: รถใหม่ป้ายแดงอ่ะครับ
0: ครับ
1: ไม่ต้องเช็คอะไรดูไม่มีต้องเช็คมากมาย
0: ดูสีรอบคันดูอย่าให้มีริ้วรอยละกันแล้วก็ไฟนะครับไฟส่วนใหญ่ที่เขาดูกันนะก็คือไฟอย่าให้มันมีไอ้น้ำหรือยังมีแต่ปกติ
1: ผมว่ามัน
0: ไม่น่าตก UC น
1: ะ
0: ดูพื้นฐานทั่วไปแล้วก็อย่างที่บอกครับพี่เรื่องของเอกสารถึงจะเป็นรถใหม่ป้ายแดงเนี่ยต้องดูว่าเล่มทะเบียนป้ายแดงเนี่ย
1: ป้ายแดงเนี่ยป้ายแดงจริงไหมป้ายแดงปลอมพี่โดนจับขึ้นมานะพี่จ่าย
0: ป้ายแดงจริงต้องมีเลขขสปั๊มนะครับเป็นปั๊มนูนเหมือนกัน
1: ใช่ใช่
0: นะครับ
1: ผมว่าไอ้เรื่องอย่างอื่นไม่เท่าไหร่เอกสารอย่างที่พี่เจี๊ยบบอกนะขสเนี่ยป้ายแท้หรือเปล่าเคลียร์กันให้ดีถ้าโดนขึ้นมาเนี่ยเป็นป้าย
0: ถ้าเซลล์บอกมันไม่มีอะพี่บอกถ้าไม่มีเนี่ยรับรถไม่ได้นะครับ
1: ใช่
0: พี่ต้องยันกับเขาเลยเขาจะยืนยันว่าพี่เอาป้ายนี้ไปก่อนไม่โดนหรอกถ้าโดนเขา
1: โดนยังไงอะ
0: ใช่เพราะเอาเข้าจริงตอนนี้เขาจับมากแล้วเขารณรงค์ด้วยเรื่องป้ายแดงปลอม
1: แล้วพี่จะโดนแบบสมมติไปเจอที่แบบเขี้ยวๆ
0: โอ้เขาไม่เยอะพี่เอกสารถือเป็นเอกสารราชการปลอมนะครับ
1: ปลอมเป็นเอกสารราชการหนักอีก
0: ไม่ใช่แบบไม่ใช่แค่ว่าคุณใช้ทะเบียนผิดประเภทไม่ใช่นะอันนี้เจตนาปลอมแปลง
1: ไม่ติดซะดีกว่านะ
0: ใช่ไม่ติดซะดีกว่านะหนักเลยนะพี่อันเนี้ยนะครับต้องระวังเรื่องเอกสารป้ายแดงแล้วก็เรื่องของการประกันต้องดูด้วยว่าคัฟเวอร์แบบไหน
1: ไม่ประกันออกจากโชว์รูมคัฟเวอร์แล้วหรือยัง
0: เออคัฟเวอร์หรือยังคัฟเวอร์แบบไหนนะครับ
1: ออกมาบางทีแบบเซลล์ก็แจ้งแล้วออกมาถึงปุ๊บความคุ้มครองยังไม่เกิด
0: ประกันและพรบคุ้มครองบุคคลที่3มีหรือเปล่าออ
1: กมาปุ๊บเนี่ยมันเคยมีคนที่ออกรถแล้วแบบประกันน่ะยังไม่แอคทีฟ
0: ใช่
1: ทำแล้วแต่ประกันยังไม่แอคทีฟออกมาแล้วหมั่งกับรถเงี้ย
0: ครับ
1: เคลียร์ก็ไม่รู้เรื่องเลยเซลต้องมานั่งรับเรื่องนี้เซลผิดนะ
0: ใช่
1: ถ้าอย่างเงี้ยเซลผิดนะแจ้งปล่อยรถ
0: ถึงเวลาเขาจะทำได้เต็มที่คือพี่ขอช่วยหนูหน่อยลดราคาค่ารับต้องรับผิดชอบ
1: มันไม่เกี่ยวไง
0: ซึ่งมันไม่ควรจะเป็น
1: ประกันเราก็จ่ายไปแล้ว
0: และไอ้เรื่องพวกนี้มันทำได้ก็คือคุณแ ดำเนินการให้มันครบถ้วนตามกระบวนการมันก็
1: แล้วค่อยปล่อยรถ
0: เออมันก็จบแล้วถ้าไม่พร้อมก็บอกเราว่าไม่พร้อมนะครับไอ้เรื่องเลิกปล่อยรถอะไรนะผมว่าเลิกมันไม่ได้มีเลิกเดียวอะถ้ามันไม่ได้จริงๆนะพี่ผมยอมเลื่อนออกไปดีกว่าน
1: ี่แล้วก็เตรียมตัวเที่ยวเลยดีเซลคุ้มพี่ซื้อตัวนี้คุ้มสุดแล้ว
0: ครับ
1: ผมว่าดีเซล
0: ขอให้เออใหม่ๆ
1: ขับสนุก
0: ใช้เวลาเรียนรู้กับมันสักนิดนึงเพราะว่าแรปเตอร์เนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างไฮเทคโนโลยีนะครับมีระบบให้เรียนรู้เยอะๆเยอะแยะเลยโดยเฉพาะหมวกกัน
1: ผมมีรีวิวนะผมเคยแรปเตอร์ไปขึ้นเดโน
0: ่
1: แล้วผมก็กดแบบไม่ได้วัดกับเขาผมก็กดเล่นๆเงี้ย
0: ครับ
1: อยู่บนเดโน่เนี่ยซัดไป200กว่ามายังไม่ได้ทำเลยนะรถเดิมๆ
0: ขนลุกเลย
1: มัน
0: 200กว่ามานี่มันกระโดดเป็น
1: มันไม่ใช่มันจริงๆม้ามันก็ไม่ถึงหรอกแต่ว่ามันเป็นรถที่จูนมาแบบต้องบอกว่าพอใช้วัด AF วัดอะไรเนี่ยมันคือรถที่จูนออกมาเป็นเขาบอกว่านี่คือกราฟเป็นกราฟในฝันของจูนเนอร์
0: ครับ
1: แรปเตอร์ที่จูนออกมาพอวัดดูจากกราฟดูจากอะไรแล้วเนี่ยคือมันสูงมากแต่ว่าพอทอร์ควิ่งขึ้นไปปื๊ดพอถึงจุดที่มันแบบสูงมากปุ๊บมันจะตัด
0: ครับ
1: แรงม้าอย่างเงี้ยขึ้นไปปื๊ดมันไปได้อีกแต่มันตัดถ้าชอบสนุกอ่ะพี่ไปหาที่ปลด
0: ลองดูเอ้ยเหยียบรถยังใหม่อยู่เลยใจเย็นๆเ
1: ล
0: ย
1: ปลดเพิ่ม
0: ไอพี่เขาใช้เดิมๆไปก่อนโ
1: อ
0: ้รถเขาจะป้ายแดงอย่าพึ่งใจเย็น
1: ลองดูผมมีรีวิวอยู่แบบมันมากผมเอาไปขึ้นเดโน่มา
0: ครับเรียนรู้กับมันสักนิดนึงก่อนพี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของระยะเบรก
1: รถมันขับสนุกแล้วมันขับสนุก
0: เรื่องของระยะเบรกแล้วเรื่องของการควบคุมนะช่วงล่างมันอาจจะถ้าพี่ขับกระบะแบบตึ๊บๆมามันจะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่มันนุ่มแล้วก็หนึบมากดีมากช่วงล่าง
1: คอนเสิร์ตสุดท้ายของอัศนีขอหนึ่งบทเพลงครับพี่ๆทั้งสองที่ชอบที่สุดครับคิดไปก่อนพี่คิดไปก่อน
0: เยอะมาก
1: ตอนนี้มีเทศกาลกินปลาลำตะคองครับเชิญชวนนะครับพี่บ่าวนอนครับ
0: ลำตะคองเหรอฮะ
1: ของตอนนี้แสดงว่า
0: M81 ฮะ
1: ไม่ใช่ลำตะคองก็คือถนนสายเก่าเป็นถนนที่ถนนมิตรภาพสายเก่าที่ยังเหลืออยู
0: ่ครับ
1: ทุกวันนี้ถนนน่ะมิตรภาพมันก็ยังมีอยู่ถูกป่ะแต่มัน
0: มิตรภาพเรายังเหมือนเดิมโจ้ไม่ต้องห่วง
1: ที่วิ่งเข้าปากช่องเนี่ยมันก็ที่วิ่งที่ไม่เข้าปากช่องคือถนนเส้นใหม่บายพาส
0: ครับ
1: ถนนผ่านปากช่องคือมิตรภาพ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่ามิตรพอถึงปุ๊บมันก็จะเลี้ยววนออกไปมันจะมีทางไปอะไรนะบ้านจันทึกเลยเนี่ยนี่คือมิตรภาพเส้นเก่าไปถ่ายได้เลยมีทางขึ้นอีกฝั่งด้วยแต่ถ้าน้ำเยอะขึ้นไม่ได้รถมันก็จะวิ่ง
0: เขาร
1: ถตรงนี้นะวิ่งถนนเนี่ยมันจมน้ำอยู่เป็น10ปีนะพอน้ำลงรถถนนก็ยังเรียบอยู
0: ่ใช่ครับ
1: วิ่งแข่งถ้าน้ำท่วมถนนหน่อยๆเนี่ยนะเขาจะมีเทศกาลจับปลา
0: เ
1: ราสามารถไปแข่งกับเรือหางยาวได้เลยวิ่งคู่เรือหางยาวได้เลยนะบนถนนเส้นนี้ถ้ามีอย่างเงี้ยนอกจากปลาแล้วมีกุ้งด้วยนะครับตัวเบลเลอร์เลยนะบีบ่
0: าวเจอกันครับพี่บ่าวผมดูละผมนี่แหละผมบอกจากผมมีแผนจะไปนครนายก
1: ทีมรักพี่เจี๊ยบครับคืนนี้จะชนะได้ยังไงครับนี
0: ่หมายถึงอะไรฮะ
1: ผมไม่รู้ผมอ่านที่พี่กระติบเขาส่งมา
0: ฟุตบอลหรือเปล่าฮะ
1: นี่ครับบอกว่าอยากไปมากเลยครับพี่ๆออโต้ซาลอนเขาจัดที่เวียดนามใช่ไหมครับมีสระผมด้วยใช่ไหมครับพี่น่าจะคนละซาลอนละ
0: เ
1: ขาบอกว่าถึงจะแก่ขึ้นอีกปีแต่ความน่ารักที่มีเพิ่มขึ้นทุกวันปอลอพรุ่งนี้วันเกิดผมย่าง27นะครับพี่อามซา
0: แฮปปี้วันเดย์
1: ครับพี
0: ่ขอใหแข็งแรงในทุกๆวันเลยพี
1: ่มีความสุขมากๆนะครับ
0: ลืมตามาก็มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาครับพี่เงินทองไหลมาเทมาครับเพื่อนฝูงมีแต่คนดีๆเข้ามาพบเข้ามาหาและสาวสวยมาลุมรักครับพี
1: ่นี่ เดือนนี้ทุกวันจันทร์เป็นวันธงชัย
0: ครับ
1: แต่ก็เป็นโลกาวนา
0: พัดเหรอพอสอด้วย
1: พรุ่งนี้ดีสุดครับเสาร์5ทำได้ทุกอย่างขอให้โชคดีครับพี
0: ่พรุ่งนี้ใครจะออกรถนะเมื่อสักครู่ใช่ไหม
1: ไปรับรถพรุ่งนี้ไง
0: ดีนะครับอย่างสมมติถ้าเกิดมันคุยผมคุยกันในแง่แบบอาจจะพอไปตรวจรับเรียบร้อยพอรับรถเสร็จปั๊บเราจะใช้วิธีนี้ได้ไหมพี่ผมรับเรียบร้อยแล้วแต่ขอฝากไว้ก่อนเก็บของให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอีก2วันมาเอางี้ได้ไหมถือเป็นการรับรถไหม
1: เพื่อไม่ทำ
0: ได้เลิกได้เลิก
1: พี่ทำเพื่ออะไรดีกว่าผมอยากรู้พี่ทำเพื
0: ่อ
1: พี่ว่างมาก
0: ตามเลิกวัน
1: ไม่มีหรอกซื้อรถใหม่อยากขับทุกคนแหละซื้อรถเสร็จเลื่อนแล้วจอดไว้จอดไว้แล้วเป็นรอยขึ้นมาบอกพี่รับรถไปแล้ว
0: เออว่าไม่ได้นะมันต้องรับ
1: เขาพี่มารับรถไปแล้วพี่มาจอดฝากแล้วถ้าเป็นรอยอ่ะใครจะเคลียร์อ้าวไม่มี
0: ครับ
1: มีด้วยว่ะ
0: ซื้อรถมาฝากสักครู่ดีกว่าครับคุณฟังขอทานน้ำหน่อยเดี๋ยวช่วงที่2กลับมาติดตามมอเตอร์อินเทรนด์กันต่อครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Motor in Trend ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
0: กลับเข้ามาช่วงที่2ของมอเตอร์อินเทรนด์นะครับกลับเข้ามาช่วงนี้เรายังพูดคุยกันต่อทาง4689899นะครับส่งข้อความเข้ามานะครับทาง YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เรา2คนสแตนด์บายอยู่ที่สถานีนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับมีเมื่อกี้มีข้อความส่งเข้ามาบอกว่าเดือนนี้มีเทศกาลกินปลาลำตะคองนะคุณผู้ฟังถามเข้ามาเที่ยวไหนดีนะครับผมก็เลยดูรายละเอียดให้นะครับมีตั้งแต่1ถึง7กันยายนนี้
1: ก็คือถึงวันจันทร
0: ์ถึงวันจันทร์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่พลาดสัปดาห์นี้ไม่ทันแล้วนะต้องไปสัปดาห์นี้แล้วนะครับเออน่าสนใจอย่าง
1: ย
0: ิ่ง
1: เดินทางสะดวกถ้าจากกรุงเทพเดินทางสะดวก
0: ครับพี่โจ้ย้ำอีกทีวิธีการเข้าไปที่เขื่อนลำตะจุดที่เขาจัดงาน
1: ก็คือเข้าไปในถ้าวิ่งจากกรุงเทพใช่ไหม
0: ครับเส้นมิตรภาพไป
1: ถึงปากช่องก็เลี้ยวเข้าปากช่องไปเลย
0: ครับ
1: แล้วก็วิ่งยาวไปเลยครับผ่านอะไรนะ
0: โรงพยาบาลปากช่องนานา
1: เลยไปอีกไกลเลยแล้วพอทางโค้งที่มันจะวิ่งขึ้นไปกลับไปถนนสายหลักอ
0: ่
1: ะกลับไปเส้นบายพาสอ
0: ่
1: ะมันจะมีแยกเล็กๆตรงเนี้ยอะไรมันเหมือนซอยนะ
0: เออ
1: มันจะดูเหมือนซอย
0: ฝั่งตรงข้ามเหมือนต้องเลยตลาดไปก่อนนะความ
1: เลยไปไกลเลยไปไกลตรงนั้นมันอยู่ตรงโค้งอ่ะมันเหมือนซอยแต่ว่าเข้าไปมันเป็นถนนเก่าคือสภาพเก่าเลยแล้วคุณจะเห็นถนนเก่าที่แบบอยู่อย่างเงี้ยถนนเส้นเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากถนนที่ใช้สัญจรในอดีตนะ
0: ครับ
1: ถนนเส้นไม่ใหญ่คือเส้นเก่าของจริงเลยพื้นยังเป็นแบบเดิมอยากเห็นของเดิมที่สร้าง
0: ปูนนะ
1: พื้นที่มันอัดหินใส่อะไรนะแบบพื้นถนนเก่าบอกไม่ถูกไงเขาเรียกอะไรอ่ะแต่ว่ามันเจ๋งมากอ
0: ่
1: ะให้ดูว่ามันจมน้ำมาเก็บผลิตไปอ
0: ่
1: ะ
0: สภาพมันยังดีอยู่เลยอ่ะมันไม่มีกร่อนอ่ะ
1: ถนนมันยังแบบไม่มีหลุมบ่อมีแปะๆเหมือนในกรุงเทพอ่ะไม่มีอ่ะ
0: ครับ
1: เออถนนที่จมอยู่ในเขื่อนอ่ะคือถ้าไปน้ำลงเยอะๆเนี่ยมันจะเห็นวัดเห็นอะไรอยู่แล้วว
0: ิ่งได้หมดเลยถ้าน้ำลงนี่คือวิ่งไปทะลุ
1: ฝั่งอีกฝั่งนึงได้
0: มีสภาพได
1: ้เพราะล่าสุดเนี่ยผมเอารถไปแหละ
0: ครับ
1: ผมขับไปแล้วผมก็พาเนี่ยพี่บอมน้องๆอะไรเงี้ยจากบ็อกซ่า
0: แล้วบ็อกซ่า
1: ขึ้นไปก็วิ่งไปทะลุอีกฝั่งนึงขึ้นไป
0: ครับ
1: แต่ว่าไม่มีเทศกาลอะไร
0: อือครับตอนที่ผมไปกับพี่โจ้กับพี่โจ้เขาก็ขับรถแล้วก็แข่งกับเรือหางยาวคือเรื่องยาวก็วิ่งในคลองในลำตะคลองนะฮะเราขับรถวิ่ง
1: บนเราอยู่บนถนนนะเราจะลงไปในเทียบใกล้ๆเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจะจมน้ำ
0: ครับ
1: แต่ก็น่าไปน่าไปอาหารปลาเปิ้ลเนี่ยสดๆนะฮะ
0: ครับน่าสนใจน่าสนใจจริงๆคุณนัทสอนทักเข้ามาบอกสวัสดีครับพี่เจพี่โจ้นะครับแล้วก็คุณมิสเตอร์รัชนนท์นะรัชนมบอกว่าสวัสดีครับทั้งสองท่าน
1: ครับ
0: เส้น M6 ขาออกไม่จำเลขเหล่านี้ไม่จำเลขเหล่านี้กบ7
1: กม15กม28จมกม48กม58แค
0: ่ด่านพวกเหล็ก ขาเข้า
1: อ๋อ67กม49กม13เบาๆกันหน่อยนะครับปลมิตรภาพสายเก่าเรียกบ้าน
0: บ้านท่าง
1: อยท่างอยท่างอยหนองสาหร่ายครับ
0: ครับ
1: เลยกองข้างแสงของทหารไป
0: นี่นี่นี่ขอบคุณครับตรงนั้นก็แวะเยี่ยมคุณสมจิตจงทหอด้วยนะ
1: สาหร่ายโอ้สมจิตตอนนี้ก
0: ็บ้านที่อยู่ตรงนั้นแหละ
1: เขาก็ตอนนี้เขาก็เที่ยวเดินสายดูแลนักมวยอยู่นะ
0: ตอนนี้เยี่ยมพี่มนัสบ้างอะไรบ้างนะ
1: นะครับ
0: นะครับย้ำอีกทีกิโลเมตรที่7กิโลเมตร15 28 48 58นี่ก็ตั้งกันเขาแบ่งกันเป็นโซนอ่ะโซนละ10กิโลอ่ะส่วนขาเข้า67 43แล้วก็13นะครับมิตรภาพใช่ไหมอันนี้คือสาย M6 นะ M6 ทางด่วนสายใหม่นะครับคุณพี่อำนาจนะครับเสียงหล่อสวัสดีครับพี่ทั้งสองอยากทราบข้อมูล EV มู่หลิงด้วยครับ
1: มู่หลิงมู่หลิงมู่หลิงหรือมู่หลิง
0: มู่หลิงอ่ะพี่เขียนมู่หลิง
1: มันคือมู่หลิงใช่ไหม
0: น่าจะนะแล้วถ้ามวยไทยได้แชมป์นายกต้องต่อยมวยโชว์ไหมครับขอบคุณครับ ติดตามตลอดเวลาอ๋อที่ท่านไปทีมวอลเลย์บอลเข้าไปเยี่ยมนายกที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วท่านเซตกับนักกีฬาวอลเลย์
1: ก็ต้องต่อยโชว์นะ
0: ผมอยากให้ท่านต่อยโชว์กับนักมวย
1: พี่เจี๊ยบยังทำงานอยู่ที่สยามสปอร์ตอยู่ไหมครับ
0: ไม่แล้วครับไม่แล้วครับ
1: อันนี้ได้หนีหนี้มาหรือว่าอะไร
0: คิดอย่างนั้นก็ได้พี่ คือบางครั้งคนเราก็เวลาคนมารักมากๆเราก็อยากหลุดพ้นออกจากอ้อมกอดเลย
1: คือแบบใครๆก็หลงรักตั้งแต่เข้าประตูมาจนถึง
0: พอแล้วพี่พอแล้ว
1: อ่ะบูลิงอะไรนะบีวีใช่ไหม
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็
1: คือจริงๆผมว่ามันก็มันได้ราคาแหละพี่แต่ถ้าถามผมอ่ะพี่มีตัวอื่นไหมไงเขาอยู่นานแล้วนะไอ้บูลิงเนี่ยแต่เขาก็เป็นปิกอัพเป็นน้ำมันเป็นอะไรเข้ามาเรื่อยๆนะแต่ว่าคันนี้เขาเพิ่งทำผมว่าแบบถ้าพี่มีตัวอื่นในใจอย่างเงี้ยแต่ถ้าพี่ชอบอ่ะมันก็ได้ครับ399เริ่มต้นถูกนะ
0: เป็นรถอาจจะแบบถ้าใช้ไปตลาดเล็กๆใกล้ๆอย่างเงี้ย
1: ถ้า399เนี่ยคันเนี้ยนะ
0: ไปจีรี่ EX2 ดีกว่ามั้ย
1: ไป EX2 ดีกว่า
0: เนาะอันนี้นอกจากไปตลาดใกล้ๆแล้วไปพัทยาได้เลยนะ
1: ไม่ EX2 มันเหนือกว่าในทุกด้านในทุกมุมผมว่าถ้ารถในกลุ่มเนี้ย399 400,000 หน่อยๆนะครับEX2 มันทำมาเหนือมากม
0: ัน
1: ทำให้คนอื่นน่ะขายลำบาก
0: ก็
1: มันทำมันดันทำรถมาดีกว่าชาวบ้านเขาในกลุ่มนี้มันก็เลยถ้าเอาเงินราคาที่เราจ่ายเท่านี้กลมๆสัก 400,000 เนี่ยนะมันหาตัวอื่นมาเปรียบเทียบแล้วสู้ได้อ่ะมันลำบาก
0: ครับ
1: มันก็เลยทำให้ยอดขายเขาก็ดีนะยอดขายเขาดีถ้าพี่ลองดูไอ้ตัวบูหลิงพี่ลองไปลองขับบูหลิงแล้วพี่ไปลองขับ EX2 ดู
0: ครับ
1: จะได้รู้สึกว่ามันคุ้มนะ
0: ลองเปรียบเทียบดูเองนะผมเปรียบเทียบเอง
1: ผมบอกไปพี่ถ้าพี่ชอบบูหลิงพี่ก็แบบ
0: ก็คงอยากได้บูหลิง
1: พี่มันข้อมูลไม่ได้สนับสนุนที่พี่ต้องการไง
0: ครับ
1: แต่ถ้าเอาดีๆเนี่ยคุ้มเงินน่ะลองไปขับคันนี้ดู
0: ครับพี่มีตัวเลือกอื่นนะครับพี่จะรู้สึกว่าเออมันมีตัวเลือกอื่นจริงๆลองดู
1: โอ้ยแล้วก็ระยะทางได้น้อยกว่าด้วยนะครับระยะทางเขาได้ชาร์จเต็มเนี่ยเขาได้333เองนะ
0: ครับ
1: 333กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้ง
0: ซึ่ง
1: ตัวเนี้ย
0: เอ็กทูก
1: ็ได้มากกว่าไป400กว่าถ้าสเปค400กว่า
0: ครับแล้วเขาใกล้สเปคเขาไม่ได้แบบ
1: แล้วชาร์จสมมติว่า NEDC ของเขาเนี่ย
0: ครับ
1: บอกตัวเลขที่บอกมามันวิ่งได้ใกล้จริงด้วย
0: ใช่
1: ใกล้จริงๆคือ4
0: จุดเด่นเลย
1: อันนี้333เนี่ย
0: ครับ
1: 333อาจจะวิ่งไปถึง300ด้วยนะนะมันก็ลำบาก
0: อยากให้ไปลองก่อน
1: ท็อปสปีดเนี่ยอันนี้120อันนั้นมากกว่าหน่อยแต่ว่าพอเลยท็อปสปีดขนาดเนี้ยวิวหมดทุกคัน
0: ไม่อยากให้ขับแบบนั้นนะครับไม่อยาก
1: ร้อยหนึ่งก็วิวแล้วทั้งนั้นคันเนี้ย
0: ครับ
1: อันนู้นน่าจะ110 120เนี่ย120มีอาการเยอะถ้าสัก100หน่อยๆไม่เกิน110ผมว่ายังขับได้อยู่นะ
0: ครับ
1: วิ่งต่างจังหวัดวิ่งแรงยังได้อยู่ยังดีอยู
0: ่ครับ
1: ลองดูครับ
0: ครับโจ้แล้วเจฟชองแล้วพี่กติแม่ดูพี่มีความสุขนะครับเวลาผมโดนเขาถล่มเนี่ย
1: พี่เจฟเนี่ยเขาไปไหนใครๆก็รักครับบางทีเนี่ยใครไม่รักเขาก็รักก่อน
0: ฮะ
1: เพื่อให้เขาได้รักต่อ
0: เดี๋ยวไหนมะไม่ใช่นะไม่ใช่ผมย้ำเลยว่าไม่ใช่กลับมาเรื่องนี้ดีกว่าผมอยากถามว่าพี่โจ้ครับ
1: ครับ
0: ถ้าพี่โจเป็นเนี่ยพี่โจก็เป็นสื่อมวลชนที่ทำงานมานานประเทศไทยเนี่ยมีรางวัลคาร์บเดอะเยียร์ที่มอบโดยสื่อมวลชนให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต
1: ์สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นคนมอบนะครับ
0: พี่คิดว่าปีนี้ในนามสื่อมวลชนเนี่ยควรจะมอบรางวัลคาร์บเดอะเยียร์ให้กับรถที่เป็นรถไฟฟ้าไหมครับ
1: ก่อนหน้านี้เขาแยกนี่เขามีรถไฟฟ้าแล้วก็รถที่เป็นน้ำมัน
0: เข้าใจ
1: ICE เนี่ย ICE นี่คือ internalcombustion engine นะฮะก็คือรถสันดาปภายในนะครับก็คือรถที่มีการจุดระเบิดด้านในภาษาไทยก็คือสันดาปภายในอย่างเง
0: ี้
1: ยเขาก็มี ICE มี EV
0: ครับ
1: มี hybrid เขาจะแยก3กลุ่มอย่างนี้แล้วก็รถจะต้องมีเงื่อนไขในการเปิดตัวตั้งแต่ในเดือนไหน
0: ถึงเดือนไหน
1: อย่างนี้แล้วก็รถบางรุ่นเนี่ยถ้าเกิดแบบไอ้อย่างที่ผ่านมามีเหตุที่แบบว่ามอเตอร์ไซค์ Honda
0: ครับ
1: ไม่มีโมเดลใหม
0: ่อ่า
1: ไม่มีโมเดลใหม่แล้วก็ส่งรถเข้ามาเขาบอกว่าไม่ได้มันรถคุณไม่ผ่านหลักเกณฑ
0: ์ครับ
1: คุณเติมแค่เกียร์ชิปเตอร์อย่างเงี้ยที่เปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้อง e-cup อะไรเงี้ย
0: ยังไม่ต้องบีบคลัตช์
1: แต่ว่าไม่ได้เป็นโมเดลใหม่อันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นโมเดลใหม
0: ่ครับ
1: ก็งอนไปซึ่งกฎเกณฑ์อ่ะผมโอเคตรงที่บอกเออเฮ้ยคุณก็แข็งนะ
0: ครับ
1: นายกสมาคมหรือว่าคนที่ทำงานของสมาคมก็แข็งก็ไม่ยอมไง
0: ครับ
1: ไม่ยอมให้คนหน้าบอกงั้นผมจะไม่สนับสนุนก็เรื่องของคุณดิเขาก็ไม่ให้เพราะว่าเกณฑ์ก็เป็นอย่างนี้ไง
0: ครับ
1: อะไรเงี้ยคุณก็ต้องมีโมเดลใหม่แล้วก็คุณต้องส่งรถมาให้สื่อมวลชนได้ขับ
0: ครับ
1: แล้วเขาก็จะไปขับเขาได้ลงคะแนนก่อนหน้านี้ใครได้ทดสอบก็ได้ขับแล้ว
0: ครับ
1: ก็จะมีคนนึงจะมีสิทธิ์ให้กี่แต้
0: ม
1: ค
0: ุ
1: ณก็จะไปลงคะแนนกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วเหลือเข้ารอบจนเหลือน้อยที่สุด
0: ครับ
1: แล้วก็ได้หนึ่งรุ่น
0: ที่เป็นคาร์ฟรี
1: รถยนต์น้ำมัน1รุ่นคุ้มค่าใช่ไหม
0: ครับ
1: คุ้มค่ากับแล้วก็การใช้งานดีอะไรเงี้ยมันก็จะมีหัวข้อให้ลงคะแนน
0: ครับความแข็งแรงด้วยนะอยู่ในหัวข้อนั้นด
1: ้
0: วย
1: หลายๆอย่างรวมกันก็คือ1คันรุ่นเดียวไม่เหมือนกับซื้อที่ในงานแล้วซื้อที่เยอะเอาไป10รางวัลซื้อที่น้อยก็ตามสัดส่วนเงี้ยไม่ใช
0: ่ครับ
1: อันนั้นไม่นับคาร์บเดียร์คาร์บเดียร์ต้องเป็นมาจากต้องมาจาก
0: สมาคมผู้สื่อข่าว
1: ผู้สื่อข่าว
0: รถยนต์
1: เ
0: ล
1: ยคันคือหนึ่งเดียวเท่านั้นอย่างเงี้ย
0: ครับผมถามนิดเดียวพี่ตอบให้ยาวเลย
1: ผมตอบไม่ได้ไงว่าผมตอบรุ่นไหนไงผมเลยตอบอย่างอื่นไง
0: อ๋อผมจะถามว่าถ้าต่อไปอ่ะเมื่อรถไฟฟ้ากับรถสันดาปภายในรวมถึงไฮบริดแล้วเนี่ยมันมาเยอะแล้วมันมีความหลากหลายทางกายภาพกันขนาดเนี้ยเป็นไปได้ไหมครับที่มันจะเลือกมาเลยคันเดียวในใจพี่โจ
1: อ๋อแบบน้ำมัน EV ไฟฟ้าอะไรไม่รู้อะ
0: แบ่งด้วยเลนส์ราคาเลยไม่เกิน 500,000 บาท1รุ่นไม่เกิน
1: 1ล้าน
0: 1รุ่นไม่เกิน2ล้าน1รุ่นอะไรอย่างนี้เลย
1: ว่าถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้โอเคกว่า
0: ใช่ไหม
1: เพราะว่ามอเตอร์ไซค์มันเอาไปรวมกัน
0: เออ
1: รางวัลที่ได้เงี้ยBMW GS ตัว 1,300
0: กับ
1: Honda กับ Yamaha ที่เข้ารอบมา Nmax เงี้ยแบบ
0: เ
1: ฮ้ยมันคิดไม่ได้ราคามันต่างขนาดนั้น
0: ต่างกันเยอะเลยไป
1: เอาความคุ้มค่าเงี้ยตอนนี้เขารวมแบบนี้อยู่นะ
0: ครับใช
1: ่ผมเห็นแบบอะไรว่ามอเตอร์ไซค์คันไม่กี่หมื่นกับรถมอเตอร์ไซค์คันละล้านกว่าบาท
0: ครับ
1: คันละล้านก็ต้องได้
0: ยังไงก็ต้องดีกว่า
1: เออลองล้มแม่ลองล้มแล้วค่าซ่อมดูแม่ว่าใครบาดเจ็บกว่าเงี้ยมันเงี้ยป่ะ
0: อ๋อนึกว่าล้มสมาคมโอ้พี่จะล้มด้วยเหรอ
1: ไม่พี่จะพูดไปเดี๋ยวเขาได้ยิน
0: ดีไหมถ้าเราแบบเพิ่มกฎเกณฑ์ว่าเราเชิญชวนคุณผู้ฟังแฟนๆรายการเราดีกว่าให้คุณผู้ฟังคิดว่ารถคันไหนที่น่าจะเป็นรถยอดเยี่ยมในใจคุณผู้ฟัง
1: มันต้องปลายปีตอนนี้ดูไปก่อนปุ๊บแล้วเดี๋ยวปลายปีใช่ไหมเหลืออีก4เดือนเนี่ยตั้งแต่มกราที่มีการเปิดตัวมาจนถึงปลายปีแล้วเรามาดูกันว่าคุณผู้ฟังเนี่ยชอบรุ่น
0: แต่คุณฟังไม่ได้ขับรถแบบเราไงไม่ได้ขับเยอะแบบเรา
1: ก็ชอบรุ่นไหนไง
0: อ๋อชอบนะชอบ
1: รุ่นไหนไงเออผมจะได้เราก็ได้โหวตว่ารุ่นนี้เป็นแบบ
0: แล้วเราแจกไปอะไรดีรางวัลไปอะไรพวงมาลัย3พวง10
1: 3พวงไม่มีแล้ว มาจากไหน3พวง10 โอ้โห
0: รวยอยู่เลย
1: อะ 3พวง10
0: เออดีมั้ยคืออยาก
1: เอามาเอามา
0: เพื่อจะได้เป็นกำลังใจ
1: ลองหารางวัลดูว่าชอบคันไหนเอามาเลยแบบเอาคนละคันได้คนละ1คันพออ่
0: ะอย่าเพิ่งส่งมาตอนนี้นะ
1: รวมไว้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันธันวาดิ
0: ธันวาเลยเออแล้วเดี๋ยวเรามาดูซิว่ารถอะไรน่าจะเป็นรถยอดเยี่ยมจากรายการของเร
1: าร
0: ถในใจของคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเราจะเอาข้อความนั้นส่ง
1: ไปบริษัทเอารถที่เปิดตัวในปีนี้นะไม่ใช่แบบ โอ้ผมรถชอบรถเก่ารถเก่าไว้อีกเดียวอีกหัวข้อหนึ่ง
0: เอาตั้งแต่รถที่เปิดตัว1มกราคมเป็นต้นมานะครับนะครับเอาเฉพาะบ้านเรานะไปเอาแบบรถแบบโอ้รถจากยุโรปอะไรอย่างงี้ไม่เอานะเอาที่ขายบ้านเรา
1: ธันวานี่เราหยุดเลย
0: ครับ
1: รถที่จะเปิดเดือนธันวาเราไม่
0: เอ
1: าเราจะได
0: ้คนธันวาเยอะนะงานบิ๊กอ่ะไองานเอ็กโปอ่ะ
1: เขาเปิดพฤศจิกายนไงเขาไปเดือนพฤศจิกายนไง
0: ใช
1: ่ๆพอเปิดปุ๊บหลังจากนี้เราก็มาดูว่าเรามาถึงปุ๊บสิ้นปีเราได้รู้ว่าคันไหน
0: ครับ
1: เยอะสุดนะ
0: ครับอืม
1: พี่จอย
0: ครับสวัสดีครับพี่เชฟพี่โจ้อยากรู้ว่าทหารเรือหญิงสหรัฐแจ่มๆไหมครับพี่เจี๊ยบ
1: นะเห็นไหมคำถามเหล่านี้จะเป็นพี่เป็นคนตอบหมดเลยนาวิกยานาวิกโยธินหญิงนี่รายการตัวนี้พี่เจี๊ยบ
0: ครับผม
1: สี่กันยาวันนี้ปัตตานี FC น้องใหม่ประเดิมเจอบีจีปทุมจะผ่านไหมครับไทยลีกหนึ่ง
0: โอ้โห
1: ถ้าเรา
0: เอาใจช่วยอ่ะ
1: ถ้าเรามีโอกาสได้ขึ้นมานะยังไงเนี่ยวันเนี้ยข้อเท้าหักผมก็ต้องสู้
0: อืม
1: เอาใจช่วยขึ้นมาใช่และบีจีปทุมเนี่ยก็เขาแชมป์
0: โคตรเดียว
1: เขาเหนียว
0: แล้วเป็นละ
1: ทุ่มก็ต้อง
0: โอ้
1: ก็ต้องสู้น้องใหม่ขึ้นมาถ้าเอายันเสมอได้คนละแต้มก็แฮปปี้แล้วถ้าไม่โดนย้ำกลับไปนะ
0: ครับ
1: ขึ้นมาแล้วยันเสมอได้1แต้มก็
0: ผมให้กำลังใจอ่ะส่งใจช่วยเชียร์วันเนี้ยอ่ะ
1: คนไทยชอบบอลลอง
0: ครับ
1: นะ
0: อืมหน้าตาของท่านเหมือนคนหล่อคณะ AV Room
1: อ
0: ันนี้มันดีไหมพี่
1: อันนี้ต้องดีนะ
0: ดีนะนะครับเมืองทองเจออุตรดิตถ์น้องใหม่ที่3วันนี้จะประเดิมผ่านไหมจ้า
1: ซัดฉลุยผมบอกเลย
0: ใครฉลุยอุตรดิตถ์ฉลุย
1: อุตรดิตถ์ฉลุยแน่นอน ผมบอกเลยอันนี้ผมในฐานะที่คนเคยเชียร์เมืองทองผมบอกเลยอุตรดิตถ์คุณผ่านฉลุยแน่นอนนะครับถ้าให้ดีติดทุเรียนหลงมาด้วยนะหลงหลินมาด้วยนะ
0: แล้วจะผ่านง่ายเหรอ
1: จะผ่านเลยบอก
0: น
1: ี่
0: มันแก๊งลี่ไถเราอ่ะนะครับ
1: คือต้องบอกนะไอ้หลนอะไรนะหลินหลงอะไรเนี่ยนะต้องโทษพี่ยุทธนะมันทำให้ราคาแพง
0: นี่มีผู้ฟังถามขึ้นมาพี่โจ
1: ้ว่า
0: จอดรถแล้วมีน้ำมันหยดที่พื้นหน้ารถเกิดจากอะไรได้บ้างครับ
1: โอ้พี่ต้องเช็คเลยครับว่าอะไรบ้างที่มันหยดมาเพราะว่าผมก็ตอบไม่ได้ว่าน้ำมันที่หยดเนี่ยน้ำมันพาวเวอร์น้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องเพราะมันจุดเลือดรั่วซึมเลือดรั่วซึมมันมีเยอะหมด ใช
0: ่พี่ต้องดูต้องเอาเข้าอู่
1: พี่เห็นมันหยดเนี่ยพี่ต้องไปยกดูมุดดูใต้ท้องว่ามันมาจากจุดไหน
0: หาคราบมันครับ
1: มันจะมีคราบเต็ม
0: ร่อยมัน
1: ถ้าให้ดีคือล้างพื้น
0: ครับ
1: ล้างรถฉีดอะฉีดน้ำมันล้างคราบสกปรกเหล่านี้หมดแล้วรอดูอะไรมันหยดมาใหม่
0: แต่จริงๆถ้าจะให้ช่วยจริงๆก็อย่างที่พี่โจบอกอะเอาขึ้นฮ้อยไปเข้าอู่ขึ้นฮ้อยดีกว่าให้ช่างดูให้เพราะว่าบางครั้ง
1: ถ้าน้ำมันพาวเวอร์เนี่ยน
0: ้
1: ำมันพาวเวอร์น้ำมันเกียร์เหมือนกัน
0: สีแดง
1: น้ำมันเครื่องอีกแบบหนึ่ง
0: ครับนะครับคุณจะรีบดูนะอันนี้อย่าปล่อยไว
1: ้อะไรเนี่ย 80% เหลือ0ครับเวลาเขาพูดถึงระยะทางรถไฟฟ้าหมายถึงวิ่งจากแบบ 100% เหลือ0หรือจากไม่เข้าใจชาร์จถ้าชาร์จเนี่ยไป80จาก30ไป80อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับครับ
1: แล้ววิ่งถ้าวิ่งเนี่ยแบตเนี่ยที่เขาบอกมาสเปคเนี่ยคือวิ่งเหลือ0เลยนะ
0: ครับ
1: นะครับชาร์จเต็ม 100% วิ่งได้เท่าไหร่แต่ว่าไม่มีใครวิ่งเหลือ0หรอก
0: ครับ
1: เพราะเหลือ0มัน
0: ก็คือต้องยกยานแม่
1: ต้องสไลด์นะครับ
0: ครับผมอ่ะเวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณทุกข้อความนะครับทุก SMS ที่ส่งเข้ามานะครับวันนี้เรา2คนผมคทาทองไวยานนท์และพี่โจ้ดินทรัตน์บุญฉลวยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
6: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
7: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงต่อโฆษณาโทร0816583461

นี้เวลา 14:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันบอร์ด Data Center เร่งจัดทำข้อมูลให้เป็นชุดเดียวกันและเร็วที่สุดนายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

0: าวภายในวันที่11กันยายนรวมทั้งมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดรหัสธุรกิจหมวดเฉพาะของ Data Center ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเร่งจัดระเบียบและวางกติการ่วมกันในการกำกับดูแล Data Center โดยเห็นชอบให้ Data Center ครอบคลุมถึง Data Center ทุกประเภททั้งที่มีวัตถุประสงค์ใช้เองภายในกิจการของตนเองหรือบริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือการกำกับดูแลกิจการจะใช้กับ Data Center ทุกประเภทเห็นชอบร่างนโยบายกำหนดให้ Data Center มากกว่า2เมกะวัตต์เป็นกิจการประเภทอุตสาหกรรมจัดตั้งกลไกการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมและความคุ้มค่าของ Data Center แบบรวมศูนย์เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรไฟฟ้าและน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศกำหนดเกณฑ์การประเมินในมิติต่างๆเพื่อพิจารณาจัดทำมาตรฐานทางเทคนิคและกรอบแนวทางปฏิบัติทั้ง4มิติและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำประเด็นเสนอคณะกรรมการบอร์ดภายในเดือนกันยายน2569นี้ชัยชนกเดินหน้าจัดระเบียบ Data Center เปิดตัวแดชบอร์ดรวมศูนย์ดึงข้อมูลทุกกระทรวงติดตามเรียลไทม์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการจัดระเบียบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐร่วมกันเป็นหลักเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกันหลังจากที่ผ่านมาข้อมูลและการทำงานกระจายอยู่ตามกระทรวงต่างๆโดยรับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานอาทิกรุงเทพมหานครกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการส่งมอบข้อมูลที่จำเป็นทั้งนี้นายชัยชนกกล่าวว่าจากข้อมูลที่ได้มานำมาจะทำแดชบอร์ดรวมศูนย์แบบไลฟ์ซึ่งรวบรวมข้อมูลสำคัญทุกมิติไว้ในจุดเดียวไม่ว่าจะเป็นข้อมูลโครงการ Data Center ทั้งหมดข้อมูลโครงข่ายสายไฟฟ้าข้อมูลผังเมืองและข้อมูลกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องการรวบรวมข้อมูลเข้าสู่แดชบอร์ดเดี๋ยวนี้จะช่วยให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลเข้าใจภาพรวมและติดตามสถานะของ Data Center ได้แบบเรียลไทม์ตั้งแต่กลุ่มโครงการที่กำลังจะสร้างอยู่ระหว่างการก่อสร้างไปจนถึงโครงการที่เปิดดำเนินกิจการแล้วซึ่งจะกลายเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการประสานงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคตเร่งล่าคนร้ายซุกบึ้ม20กิโลกรัมระเบิดระบบสูบน้ำอบต.ลิดลเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงพร้อมชุดพิสูจน์หลักฐานและ EOD เข้าตรวจสอบพื้นที่โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของอบต.ลิดลอำเภอเมืองจังหวัดยะลาหลังเมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมาได้รับแจ้งเกิดเสียงดังคล้ายระเบิดดังสนั่นในพื้นที่ที่เกิดเหตุพบแผงโซลาร์เซลล์กว่า10แผงเสียหายจากแรงระเบิดใกล้กันพบตู้ควบคุมแผงวงจรระบบสูบน้ำถูกเผาหายและยังมีผ้าชุบน้ำมันที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุเบื้องต้นพบคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังดับเพลิงพร้อมบรรจุดินระเบิดและเหล็กเส้นดัดและเหล็กเส้นตัดน้ำหนักรวม20กิโลกรัมก่อเหตุโดยใช้วงจรระบบตั้งเวลาพร้อมใช้ผ้าชุบน้ำมันลอบวางเพลิงหลังก่อเหตุคนร้ายอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีเจ้าหน้าที่จึงปิดกั้นพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวม DNA และรอยนิ้วมือแฝงของคนร้ายอย่างละเอียดเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยอมรับว่าการส่งรายชื่อผู้เล่นได้แค่12คนจากปกติ14คนเพื่อลุยศึกเอเชียนเกมส์ตามกฎการแข่งขันส่งผลต่อสภาพจิตใจหลังทุกคนร่วมกันสู้จนคว้าแชมป์เอเชียพร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมส์มาได้สำเร็จส่วนเป้าหมายในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ชมพู่เปิดเผยว่าต้องติดเหรียญแต่ขออนุญาตไม่พูดว่าเหรียญอะไรส่วนเรื่องถ้าได้แชมป์เอเชียแล้วก็ต้องได้เหรียญทองเอเชียนเกมด้วยหรือไม่ชมพู่ตอบว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่จุดที่จะมาชี้วัดว่าถ้าได้แชมป์เอเชียแล้วพอมาเอเชียนเกมส์จะต้องได้เหรียญทองเท่านั้นเพราะรูปแบบเกมเปลี่ยนแปลงได้ตลอดการแข่งขันมีแพ้มีชนะวอลเลย์บอลไม่มีเสมอดังนั้นแล้วอยู่ที่ว่าณวันนั้นในสนามใครเล่นดีมากกว่ากันต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
5: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
4: เอสเตวาวินเลียนแนวรุกชาวบราซิลเริ่มกังวลถึงโอกาสลงสนามกับเชลซีหลังได้รับโอกาสลงเล่นไม่มากนักในช่วงต้นซีซั่นภายใต้การคุมทีมของชาบี้อลอนโซ

0: โดย ESPN Brazil รายงานว่าเอสเตวาลได้เปิดใจกับคนใกล้ชิดว่าเขากังวลว่าจะไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากนักในยุคของกุนซือชาวสเปนทั้งนี้นับตั้งแต่ชาบี้ลอนโซเข้ามาคุมทีมสิงโตน้ำเงินครามลงเล่นไปแล้ว3เกมเอสเตวาลได้ลงเล่นเพียง7นาทีเท่านั้นในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่พบกับฟูลแลมก่อนออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมคาราบาวครับขณะที่เกมล่าสุดกับไบรตันเขาไม่ได้ถูกส่งลงเล่นเลยแม้แต่นาทีเดียวช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ์
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
5: เออเอาดิ
4: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพง
5: ได
4: ้ เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
5: เออดี
4: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
6: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
7: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการคันเลิฟไลฟ์นะครับทาง FM 99ที่ประดิโอขึ้นไปแข็งแรงวันนี้วันศุกร์นะครับโอ้เร็วมากวันศุกร์วันนี้อยู่กับอาจารย์สันติสมนมลไม่ช้อยนางลำนะครับแล้วผมสมเกียรติคุณานิติพงศ์นะฮะ SMS เข้ามาจัดรายการร่วมกันนะครับ4689899 4689899นะครับเอาละครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์นะครับก็มีเรื่องราวดีๆฝากกับคุณผู้ฟังไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหลือ4ที่สุดท้ายนะครับกับทริปสุด Exclusive เม็ดมูเตออนทัวร์นะฮะอันนี้ขึ้นเม็ด107เนี่ยเขาจัดพาคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเรียกว่าชวนสายมูสายเที่ยวนะฮะบินตรงลงจีนเลยนะฮะจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองฮะนะฮะเมืองเฉินตูฉงชิ่งอู่หลงนะครับนำทีมมูเนี่ยโดยคุณเกรดคุณเกตนะฮะท่านจะไม่แม่หมอมนขาวสถานที่ที่การันตีนะครับสวยงามทุกที่เลยนะแล้วก็ต้องบอกว่าไปเที่ยวนี้นะจะพาไปภูเขาสี่ดรุณีครับอันนี้ต้องบอกว่ารับลมหนาวปะทะลมหนาวเลยนะที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วนะนั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุนฟ้านะครับพาไปเรียกว่าสามสะพานสวรรค์ท้าทายความเสียวบนระเบียงกระจกยักษ์ต่อด้วยผ่อนคลายนะฮะท่ามกลางทุ่งอันนี้เขาเรียกว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนนะทุ่งนี้ก็ชื่ อุทยานเขานางฟ้านะครับสวยงามมากนะนอกจากนั้นแล้วนะครับยังพาไปเสริมสิริมงคลนะครับสำหรับผู้ที่ไปกับเราเที่ยวนี้มูแน่นอนนะทั้งสวยทั้งมูเลยนะครับมงคลยิ่งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้กับความก้าวหน้าณวัดลั่วหันลั่วหันก็ได้นะอารามโบราณพันปีนะใจกลางเมืองฉงชิ่งนะครับอันนี้ต้องควรไปนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังตามรอยเส้นทางสายบุญครับณวัดต้าฉือเฉินตูนะกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจุดเรียกว่าประวัติศาสตร์ทีเดียวนะครับในสมัยที่พระถังกัมจังนะพระถังกัมจังนะครับเคยศึกษาพระธรรมนอกจากนี้นะครับยังได้เดินช้อปปิ้งนะได้เดินช้อปปิ้งย่านฉุงชีลู่นะสุดชิคนอกจากนั้นแล้วนะครับยังบอกคุณผู้ฟังได้เลยว่าเที่ยวนี้นะครับเราก็จะจัดอาหารมื้อพิเศษกับการเดินทางเที่ยวนี้เพลินมากอาหารมื้อพิเศษนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการดูแลอย่างอบอุ่นตลอดการเดินทางนะครับ6วัน5คืนนะครับเราจะไปกันวันที่24ถึง29ตุลาคมแหมอากาศกำลังดีเลยทีเดียวราคาเพียง 43,900 บาทครับเพราะฉะนั้นการไปเที่ยวครั้งนี้คุ้มค่ามากนะไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่รีบจองนะครับเหลือ4ที่สุดท้ายโทรศัพท์ไปเลยครับสอบถามเพิ่มเติมนะครับที่โทร0814986322 0814986322หรือที่ LINE

0: ครับ oa@med107 จองด่วนครับก่อนที่นั่งจะเต็มนะครับเพราะนั้นเหลือน้อยแล้วนะครับเราไปที่อาจารย์สันติเสียงบุญไม่ช้อยนางลำครับ
1: สวัสดีครับคุณสุเกียรติคุณานิติส่งและสวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกครับ
0: ครับผม
1: สันติเสวยนิมนต์แม่ช้อยนางลำความรู้คู่ความอร่อยและความอร่อยคู่คุณธรรมคุณธรรมสูงสุดคือความกตัญญูรู้คุณคนครับคุณสุเกียรติครับท่านผู้ฟังด้วยครับวันนี้จะแนะนำให้ไปกินร้านที่มีปูเยอะแยะที่สุดสุดจะภาวนาเลยนะครับร้านนี้ชื่อร้านแม่วันนาคุณนิเกศเคยได้ยินมาก
0: ครับ
1: แต่ก่อนเราดูว่าแม่วันนาอยู่ที่หนองมนเมืองชนบ้านผมแต่ไม่ใช่นะครับร้านแรกเขาเปิดมา45ปีแล้วท่านผู้ฟังเขาเปิดที่ซอยรามกำแพง
0: 24
1: ทางเข้าอะไร
0: ไม่ก็เปิดที่ดาวกำแพง
1: ทางเข้าอีแบกอะเข้าไปกันนะอร่อยมากๆเดี๋ยวผมจะพลังงานความตามไทยให้ฟังเลยนะครับว่าเขามีอะไรปูบ้างที่อร่อยพร้อมทั้งราคาด้วยจะไปซื้อได้เลยนะครับไปซื้อที่ร้านเขาเลยเนี่ยซอยรามกำแพง24นะอันแรกเนี่ยผมขอแนะนำห้อยจอปูจัมโบ้ไส้ทะลักครับคุณสมเกียรติ
0: ครับผม
1: นี่โอ้คุณเคยไปร้านแม่วันนาหรือยังที่หนองมนอ่ะ
0: เคยไปแล้วครับ
1: คุณก็รู้ว่าเขาเนี่ยมันยอดถึงกันเป็นผมก็เลยเรียกว่าแม่วันนาราชินีปูนะปูเยอะที่สุดห้อยจอปูนะจัมโบ้ไส้ทะลักครับไส้มันทะลักจริงๆตอนใหญ่เส้นเขาขายเป็นเส้นเลยนะ
0: ครับ
1: เส้นมึงแค่280บาทนะครับและในเส้นเนี่ย280บาทมันจะมี5รุ่นใหญ่ๆถ้ารักเลยท่านดูฟังอันนี้ต้องไปซื้อก่อนถ้ามาร้านเนี่ยวันนั้นจะว่ามาร้านกระแพง24หรือจะไปที่หนองมนเนี่ยนะครับอันแรกต้องสั่งเลยอีกอันหนึ่งเขามีห้อยจอกันเชียงปูเขาเลือกเอาเฉพาะกันเชียงปูมาทำนะครับดึงเส้นแค่160บาทครับคุณเกียรติ
0: ครับ
1: ปูจริงๆปูม้าเนี่ยนะครับมันเนื้อเขาสดๆหวานๆเนี่ยบอกแม่วันนาราชินีปูนะทานที่ต่อมาเอาเรามาลองกินกุ้งมั่งนะมันคู่กันนะห้อยจ้อกับแห่กึ้นเนี่ยเขาคู่กันแต่วันนาก็มีแห่กึ้นใช้กุ้งแชร์บวย1เส้นเส้นหนึ่งสามารถเป็นแหกกินได้5ชิ้นเส้นเส้นหนึ่งนะอันได้เป็น5ชิ้น50บาทเท่านั้นคุณเกียรติกินได้ยังไงแหกขึ้นกุ้งแชร์บวยแท้ๆเลยคุณสมเกียรติ
0: ครับ
1: อีกอันหนึ่งเนี่ยปูจ๋าไอ้ปูจ๋านี่ความจริงมันไม่ใช่ของคนไทยนะผมเลยศึกษามาเป็นของพวกโปรตุเกสทำกินผมก็ไปกินที่มะเก้าปูจ๋านี่ตัวละ50บาทคุณที่หวายาหยีกินไม่หมดเลยนะครับตัวมันใหญ
0: ่
1: ครับอีกอันนึงต้องทานให้ได้นะครับห่อหมกปูห่อหมกปูหนึ่งกล่องกล่องหนึ่งเนี่ยมีสองกระทง120บาทครับคุณสมเกียรติที่ผมเคยไปกินเมื่อกี้เรียงนะครับ
0: ครับ
1: ก็อีกอันคือน้ำยาปูเนี่ยมาสมเกียรติเจอแล้วตกใจเลยปูเต็มไม่หมดเลยนะครับเต็มน้ำยาหมดเลยนะครับเต็มหัวเคยกินน้ำยาปูของหลายแห่งเลยนะไม่เอ่ยชื่อนะครับปูไม่สะใจไม่ถึงใจนะที่ผมกินวันนี้เลยก็ซื้อมาเป็นกล่องเลยนะครับกล่องหนึ่งนี่ก็กินได้สัก 2-3 คนน่ะ160บาทแต่ว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์เขาจะมีเมนูพิเศษ
0: ครับ
1: เป็นปูม้านึ่งเป็นเต็นนะครับเอาปูม้าไปเป็นมันนึ่งกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดจะซื้อเป็นกล่องก็ได้นะครับกล่องละ452บาท
0: ครับ
1: สองเยอะเลยเต็มไปหมดเลยครับ

0: ุณฟังครับร้านแม่วันนาเนี่ยนะครับจะไปกินที่เมืองชนที่หนองมนก็ได้แต่ว่าเราอยู่กรุงเทพมันต้องไปไกลแล้วครับมาแค่ซอยรามคำแหง24เนี่ยแหละครับ
1: ครับ
0: เขาเปิดขายแต่6โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดวันจันทร์เหมือนร้านแม่ช้อยใจหลวงครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เอาเบอร์โทรศัพท์ไปคุณเกียรติคุณจะไปกินอย่างสมเกียรติก็ได้นะ
1: ไปถ่ายได้ไหมฮะ
0: ได้เลยคุณลูกสาวแม่วันนาชื่ออะไรนะเอิญไปหาลูกสาวเขาน่ะเพราะว่าวันนาตอนนี้แกหกล้มใช่ไหมหกล้มนะครับไปหาลูกสาวแกชื่อคุณเอิญ
1: ครับ
0: บอกมาจากผมแนะนำมาให้ไปถ่าย
1: ครับผม
0: ถ้าเป็นร้านเขาคุณจะตกใจคือเขาจะมีของทะเลจากเมืองชนทุกอย่างก
1: ิน
0: พันอาหารที่กินกับอาหารทะเลไม่ว่าซอสตีราชาหรืออะไรต่ออะไรกระปงกระปุยอะไรล่ะมีหมดแล้วครับเบอร์โทรศัพท์ท่านถูกฟังโทรไปเลยคุยกับคุณเอิญโทรศัพท์
1: 090
0: 568
1: 568
0: 5692
1: เอาชีครับอาจารย์
0: ได้090 568 5692
1: โอเค
0: คุณเดินมาที่นี่แหละมาที่รังกำแพงดีกว่า24ไม่ต้องไปถึงมนหรอก
1: ครับ
0: เออคุณมาแล้วคุณโอ้ยคุณถ่ายรูปสวยเลยอย่างปูม้าแล้วเนี่ยโอ้ยจะเห็นมันจะมันแค่จริง
1: ๆ
0: เรียกว่าแม่วันนาราชินีปูม้านะครับ
1: อันนี้ร้านเป็นแบบเหมือนขายเทคเอาเวแต่ไม่มีนั่งกินใช่ไหมอาจารย
0: ์ไม่มีไม่มีไม่มีมีเทคเอาเวแล้วก็มีพวกแก๊บเกิดมาเต็มตลอดผมนั่ง
1: แต่อาจารย์อย่างอาจารย์ไปเขาก็จัดที่นั่งให้ได้
0: ไม่ได้ผมจีก็จัดให้ผมคนเดียวซื้ออย่างบาเดียวคุณเกียรติคุณจะเอาไง
1: เราต้องไปถ่ายรายการเราก็ต้องมีนั่งชิม
2: อ๋อประเด็นที่เจ๊ก็ต้องขอเขา
0: ต้องข
1: อขอขนมพี่หวานเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะใช่ค่ะที่เกียรติคืออย่างเมื่อกี้ถ้าหวานมาถ่ายใช่ไหมคะเราลงในเพจในนี้ของเราอยู่แล้ว
1: ของเพจ
2: ก็ขอเพื่อนอาจารย์เป็นพิเศษนะคะแต่นี้ถ้าโดยปกติเขาไม่มีนั่งหน้าร้านค่ะเพราะร้านนั้นไม่สะดวกที่จะจัดให้ที่นั่งเพราะว่าเนาะมันมีพื้นที่นิดเดียวเอง
1: ครับ
2: แล้วก็พวกลูกพวกเขาปลูกกับพวกอะไรนะแอปทั้งหลายอยู่อ่ะมันก็จะนิ่งมาตลอดอีกคนก็เดินซื้อตลอดอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือ
2: ไม่หยุดมันจะยากนิดนึงที่จะนั่งทานค่
1: ะ
2: ต้องซื้อกลับบ้านอย่างเดียวค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยไม่ก็อาจจะยืนทานเป็นถ่ายรายการของกินอย่างสมเกียรตินะจ๊ะอภิวา
2: ถ้าของพี่เกียรติเดี๋ยวพี่เกียรติโทรบอกแล้วกันนะเดี๋ยวจะโทรบอกเอิญให้ว่าขอเป็นหามุมนิดนึงให้
1: พี่
2: เก
1: ียรติ
2: เราอะไรกับเอิญ2คนอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับ
2: ตอนนี้พิเศษค่ะ
1: ขอบคุณครับพี่หวา
2: ขอบคุณนะคะค
1: ่
2: ะ
1: นะร้านวันนานะแม่วันนา
0: แม่วันนา
2: แม่วันนานะพี
1: ่แม่วันนา
2: แม่วันนาลูกชิดหอยจ้อนะหอยจ้อแม่วันนาต้องมีหอยจ้อขึ้นก่อนค่ะพี
1: ่หอยจ้อแม่วันนา
2: ค่ะรับมาแผง24ที่ดูในแมปได้เลยค่ะมันจะขึ้นมาใหญ่โตเลยค่ะ
1: เคยขับรถผ่านไปเวลาไปเอแบกไปซอย24ไปกินก๋วยเตี๋ยวนะพี่หวานไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวลุงจำเนียนน่ะก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมู
2: ใกล้ๆตรงนี้ใช่มั้ยคะ
1: ใกล้เลยจากแม่วันนาไปไม่ถึง500เมตรมั้ง
2: เขาขายกี่โมงคะพี่
1: เขาขายตลอด24ชั่วโมงอ่ะ
2: อ๋อเผื่อเดี๋ยวจะแวะไปหรือเปล่าเพราะว่า
1: แวะไปเลย
2: ค่ะเพราะว่าอย่างเงี้ยเวลาเราออกไปขายทีแล้วก็พยายามเก็บร้านที่มัน
1: ใช่
2: ใกล้ๆกันได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถาม
1: เพราะจำเนียนอ่ะเพราะจำเนียนกับยายตุ๊กอ่ะก๋วยเตี๋ยวตำลึงกระดูกหมูที่ก็ต้มกระดูกหมูที่ 2-300 โลอ่ะ
2: ก็เป็นตำนานเลยเนาะ
1: ใช่ใ
2: ช่นานแล้วเหมือนกัน
1: เนี่ยพี่จิตไปให้ตาเปิดตั้งนานแล้ว
2: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะถามน้องเทนโกกุก่อนนะถ้าไม่
1: มี
2: ธ
1: ุ
2: ระที่ไหนจะแวะถ่ายค่ะ
1: พอตรงไปปุ๊บพอเข้าตรงปั๊มเชลอะ
2: ค
1: ่ะปั๊มเชลเลี้ยวซ้ายก็ร้านก็อยู่แล้ว
0: ตอนนี้นั่งที่ร้านหนึ่งปูม้า
1: อ๋อ
2: แล้วเกิดจะย่านนี้ไงคะ
1: หนึ่งปูม้าอร่อย
0: อร่อยมาก
2: โอ
0: ้ที่ปลากระพงขาวย่างเกลือนะอร่อยมากครั้งแรกผมกินกับไอ้ปลากระพงขาวเนี่ยย่างเกลือต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ด
1: ครับ
0: แต่วันนี้เขายกน้ำจิ้มแบบคนจันทบุรี
1: อ๋อเหรอพริกเกลือ

0: ได้หรอ
1: น้ำจิ้มใดถั่วนะน้ำตาลหวานไอ้เราก็บอกอุ้ยไอ้ปลามันคาวไปเจอของหวานมันจะยิ่งกินไม่ได้สิที่ใดได้นี่หมดไปละคุณเต๋อเห็นโกกุหมดไปหนึ่งตัวละ
0: นะร้านหนึ่งปูม้านะครับอยู่ในซอยเดียวกันนี่แหละ
1: นี่ละเขาใกล้ๆกัน
0: ครับ
1: แล้วก็มันกินนี่อันนี้กันเด็กตอนนี้ก็นิยมมากนะเด็กเก่งน
0: ะ
1: ปลาหมึกซาซิมิสดๆเลย
0: ครับ
1: ไปกินมาเอาปลาหมึกที่ยังไม่ว่ายน้ำเลยยกขึ้นมาแล้วมาไล่สไลด์นะกินบางปางกินกับโซยูนะแล้วก็ไอ้ปลาสบิ
0: ครับ
1: โอ้โหอร่อยมากปลาหมึกสดที่มันเนื้อมันหวานเลยเวลากินแล้วก็นึกถึงตอนที่ลงเรือไปจับปลาหมึกนะ
0: ไปได้หมึกได้หมึก
1: อะไรนะ
0: เขาเรียกไปได้หมึกใช่ไหมจารย์
1: ไปได้หมึกนั่นไม่ได้ในเรือก็เลยจับปลาหมึกเลยไปก็เลยจับหมึกเลยได้ไม่ได้ไม่มีไม่กี่ตัวได้ก็มันจะถีบมันมีกระดานถีบแบบมันชนนะ
0: หนึ่งปูม้า
1: หนึ่งปูม้าแม่วันนาไอ้จ้อแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปพ่อจำเนียงใช่ไหม
0: โอ้โหแกฝากความคิดถึงมากเลยบอกอาจารย์หายไปเลย
1: 20ปีแล้วรู้จักเขาตั้งแต่สมัยเขาอยู
0: ่ศรีนครินทร์นะ
1: ร้านก็เป็นลูกจ้างอยู่แล้วก็มาเปิดเอง
0: แถวศรีนครินทร์ใช่ไหม
1: ใช่นั่นแหละร้านแรกเลยเชิญเยาวราชเขาจะขายอยู่แบบมันทำนะอร่อยสุดมากเออว่าจะเขาว่าเรื่องเราคุ้มสิเสาร์อาทิตย์นี้จะกินอะไรดีก็เมื่อวันก่อนผมไปหาแม่สีเทาที่บางเสร่มาเนี่ย
0: ครับ
1: นะแม่สีเทาก็ไม่ไหวแล้วไม่ได้ทำแล้วอายุมากแล้วเขาเล่าไปแล้วไหมจำได้ป่ะ
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้แกป่วยติดเตียงแต่แกสู้นะสมเกียรติสู้นะสองปีกันสามารถเดินเดินป่อเลยแกเป็นนักสู้อ่ะแกขี่รถปอร์เช่นะ
0: จักรยาน
1: จักรยานปอร์เช่คาราวานยังอยู่ไปถึงก็ไอ้แม่ที่เขาอ่ะค่ะไม่พาเพชรมาด้วยเหรอลูกชายเราไอ้ที่จะมาจะจะมาเขารับป้าเขาขอเป็นลูกบุญธรรมก็จะไม่มีลูกนะ
0: ครับ
1: โอ้โหจะให้อย่างดีไหมจะได้ไอ้ตลาดบางเสร่เนี่ยทั้งตลาดจะเป็นของแกแต่ผู้ปกครองตลาดรวยมหาศาลแต่ที่สำคัญคือแกไม่ได้ทำอาหารขายก็จริงแต่ก็ยังทำน้ำปลาอยู่น้ำปลาของที่บางเสร่เนี่ยนะเป็นปลากระจับ
0: กระตักใช่ไหม
1: เออกระตักเนี่ยล่ะแต่ถ้าฝรั่งเนี่ยก็เรียกแอนโชวีแอนโชวีเลยนะครับมันอร่อยจริงๆผมไปหาแกเนี่ยทีไรต้องนะพี่เจ้าน้ำปลามีหรือเปล่า
0: ครับ
1: ก็วันนี้ไปหาเมื่อวันก่อนเนี่ยนะก็บอกมีอยู่นะแต่คนก็จะแฝงเข้าไปอะนั่นน่ะจะอาจารย์หนุ่มตีมาไม่เป็นไรเราจะให้มาเราก็ไปได้มาได้น้ำปลาโอ้ดีใจมากเลยน้ำปลาแกอร่อยจริงๆพูดจริงๆนะคนกินเป็นเนี่ยจะรู้เลยผมไม่รู้ว่าใครนะใครว่ายี่ห้อไหนอร่อยกว่ากันปะ
0: ครับ
1: แต่น้ำปลากระตักอันโชวีของแม่สีเฉาเนี่ยทำอะไรก็อร่อยจะเอามาเป็นต้มยำทำแกงอะไรเนี่ยมันอร่อยทั้งนั้นผมก็เลยบอกว่าเอาคุณยี่หวาเราที่ที่ร้านแม่ช้อยดอยหลวงเล่นเรื่องน้ำปลาแม่สีเทาบางเสร่ปลากระตักอันโชวี่ของฝรั่งเนี่ยนะครับเมนูแรก
0: ครับผม
1: คุณนะ
0: ครับผม
1: คุณที่ว่าไปเอาปลากระพงเนี่ยกระพงขาวใช่ไหมเรามาทอดกรอบเลยนะคุณเกียรติ
0: ครับ
1: ถามแม่แต่มันกรอบพอควรแล้วไม่กรอบมากนะครับมากินกับยำน้ำปลามอนซึ่งเราไม่ต้องทำบ่อยแล้วครับไอ้ยำน้ำปลามอนเนี่ยนะมอนนี่ก็มีน้ำปลาแต่เขาเอาน้ำปลาของเนี่ยของพวกมอนเนี่ยเขาจะมายำมันจะมันไม่เหมือนกับไอ้น้ำปลาพริกมะนาวแบบคนไทยนะครับ
0: ครับผม
1: คนมอนก็มีน้ำปลามอนนี่เขายำโอ้เครื่องเคราครบปรังจุดเกียรติฟังครับปลากระพงทอดแล้วกินกับยำน้ำปลามอนเนี่ยโอ้ยอร่อยอร่อยจริงๆครับแม่นางเอกไอ้ ไอ้เยื้องอ่ะพี่ใหญ
2: ่พี่เน่ง
1: ไอ้เน่ง
0: อัชลา
1: ตอนโพธาราม
2: อัชลาเล่าสัจจาค่ะ
1: อัชลาเล่าสัจจาเป็นมอญอยู่โพธาราม
0: ครับ
1: ก็เองผมมีเมียมอญแต่เมียผมยังยำน้ำปลามอญไม่เป็นแหละเขาเป็นมอญปากเก็ตไอ้มอญโพธารามก็เรียกมอญใหม่ก็ไอ้มอญใหม่นี่มาที่หลังไงมอญแถวปากเก็ตแถวปะตุ้มสามพวกเนี่ยเป็นมอญสมัยอยุธยา
0: ครับ
1: หรือนั้นมอญแถวปากรัดก็เป็นมอญมันใหม่เหมือนกันฉะนั้นท่านผู้ฟังต้องมาลองกินยำน้ำปลามอญนะครับมอญเก่าสมัยอยุธยามากับพญาเจงกับบุญเกิงเลยเนี่ยไม่ทำไม่เป็น
0: ครับ
1: แต่คุณยี่หวาก็ไปยืนแม่เหน่งเขาอัตรารอดสตัง
0: ครับ
1: มาเอามากินนะครับมาปักพุงมาทอดนะอร่อยมากแต่ถ้าแม่เหน่งนี่แหละผมรักกันมากอัชลาเราสตาร์เนี่ยเขาจะใช้ปลาตะเพียนผมก็บอกว่าในเอาไว้หนึ่งปลาตะเพียนเองเนี่ยก้างมันเยอะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมแล้วก็ปลากระพงเนี่ยก้างมันน้อยๆเนี่ยนะครับมากินกับจำน้ำปลามอน
0: ครับ
1: เราโอเคนะครับไปหนึ่งเมนูแล้วอันที่สองนี่คุณยี่หวาคิดเองเอาสันคอหมูมาทอดกินกับน้ำปลาอันนี้ไม่มอนนะน้ำปลาของแม่สีเทาบางสะเลต่อด้วยกะหล่ำปลีผัดน้ำปลา
0: ครับ
1: ปกติเราก็ทำอยู่แล้วแต่ว่าใช้น้ำปลาทั่วไปไม่ได้ดีเดะอะไรเหมือนกับแม่สีเทาบางสะเลเนี่ย
0: ครับ
1: โชวี่หรือบักกระตักเนี่ยมันอร่อยมากแล้วอีกอันหนึ่งปีไก่ต้มน้ำปลาไอ้ปีไก่ต้มน้ำปลานี่เราต้องยอมรับความจริงเลยปีไก่ต้มน้ำเขาไม่ได้ต้มน้ำปลานะร้านนกน้อยหรือน้องนกอะไรเนี่ย
2: ต้มเค็ม
1: อันต้มเค็มอันนั้นต้มเย็นอันนี้เราต้มน้ำปลาไม่เหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: เก็บได้นานกินได้นานอร่อยได้นานนะครับอีกอันหนึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับน้ำปลากันแกงส้มพริกขี้หนูกับปลาทะเลเป็นพวกพริกหนูนี่ของโบราณนะคุณเกียรติ
0: ครับ
1: ผมแม่ชมพู่เขาที่ละบ้านอีสานก็มีแกงส้มพริกขี้หนูกันแต่ไม่เหมือนกันสูตรไม่เหมือนกันนะสูตรของนี่ของเราของคุณแม่ยีหวายันยีเขา
0: แกงส้มพริกขี้หนู
2: โอเคร
1: ถไทยรถมันนะพูดสิใครจะไปกินแม่ชมพู่ไปกินบ้านอีสานนะก็มี
2: ก็ไปกินในแจ๊
1: กในแจ๊กเขาก็มีนะแจ๊กรถเด็ดแจ๊กบางละมุงอ่ะ
0: ครับ
1: เขาก็มีแต่ว่ารถใช้รถมันนะรถชุนยี่หวาก็การส้มพริกขี้หนูรถของเขาแล้วเราใช้ปลาทะเลคุณสมเกียรติ
0: ครับ
1: อันนี้แถมตอนนี้สะเดาแถวในสวนผมอ่ะ
0: นี่มาแล้วเหรอ
1: ฮะ
0: มาแล้วสะเดา
1: สะเดาเมื่อวานเลยแล้วก็กินกับปลาดุกย่างคุณสมเกียรติ
0: ครับ
1: ปลาดุกลุยนะปลาดุกนาเนี่ยนะอุยย่างนะโอ้ย
2: ไม่นานนะ
1: ไม่นานหรอไม่นานก็อร่อยละนานไม่หรือถือไม่นานก็อร่อยแล้วเกลียด
0: ครับ
1: ว่าสะเดานี่มันอร่อยจริงนะปลาหวานเนี่ยต่อแม่ลีใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ของเราทำเองนะปลาหวานเราทำเองใช่ไหมทำเองเราไม่ได้เอาของแม่ลีเอาน้ำปลาของแม่สีเทาบางสลีมาทำอยากกินอะไรบอกพ่อคุณเลยสั่งมา
0: โอ้วันนี้มีหลายแม่แล้วเกิน
1: หลายแม่เลย
0: แม่วันนาแม่อาลีแม่สีเทา
1: แม่ยี่หวา
0: แม่ยี่หวาแม่ชมพู
1: ่แม่เน่ง
0: แม่เน่งอัชลาเชื้อรอดศาสตรา
1: โอ้ถ้าขึ้นด้วยตัวแม่นี่ก็เก่งแม่จริงใช้แม่ไม่ได้แต่ช้อยนางรำเนี่ยไม่ต้องอื่นใครแล้วก็แม่ไม่ต้องวะ
0: แต่แม่ช้อยนางรำคลอดลูกไม่ได้สิ
1: ก็ให้เองสมเกียรติไปคลอดแทนแล้ว
0: เอาไหมเอาแล้วพูดแล้วนะพูดแล้วนะพูดแล้วนะ
1: ได้เชื้อแล้วเหรอได้เชื้อจากไหน
0: ไม่รู้อาจารย์นั่นแหละ
1: อย่าพูดบ้า ที่ดินกูยังไม่ได้นะเขาพ่อ
0: โอ้ยมันก็ต้องมีเรื่องมีราวกันก่อนสิอยู่ดีจะให้ฟรีๆได้ไง
1: มีเรื่องอะไรกับกูไอ้อะไร
0: เดี๋ยวเราคุยหลังไมค์เรื่องนี้พูดออกไมค์ไม่ได
1: ้พูดเลยพูดไปเลย
0: ไม่ได้เดี๋ยวโดนจัดเดี๋ยวโดนไม่ได้จัดรายการ ใช่ไหม
1: ใช่แล้วทางการบุกบังเราที่เจอการรักแม่ช้อยดอยหลวงครับ
0: ครับผม
1: เท่าไหร่คุณที่ว่าศูนย์สองท่านหลวงจอ02
0: ครับ
1: 526
0: 526
1: 9099
0: โอเคได้เลยครับอาจารย์เดี๋ยวเราพักกันสักครู
1: ่ดีครับเอลิซาเบธดีแล้วก็ว่ากันมาวันนี้พูดได้หลายเรื่องนะครับ
0: ได้เลยครับ
1: ขอบพระคุณครับ
0: แล้วครับคุณผู้ฟังครับก่อนจะพักนะครับยุคนี้เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนแต่ความสะดวกเนี่ยโอ้โหนะความสะดวกก็ต้องไม่ทิ้งทิ้งไม่ได้ขอแนะนำคาชิว่านะคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวที่เรียกว่าดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรครับที่ไม่ได้มีแต่แค่หุงข้าวนะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเรามีไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยนะเพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษนะสำหรับการหุงข้าวแบบเขาเรียกว่าข้าวแบบแยกน้ำอ่ะนะตัวหม้อข้างในเขาเคลือบนันสติกข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานบอกกับคุณผู้ฟังได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเรามีเขาเรียกว่าความสำคัญคือความอัจฉริยะครับมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนะแล้วก็นึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวนะฮะตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจได้ด้วยมาตรฐานมอกนะฮะแล้วก็รับประกัน1ปีนะครับโปรโมชั่นครับจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทครับเพราะฉะนั้นโอกาสนี้ต้องรีบเลยนะเหลือ990บาทครับนะจาก 2,990 สั่งซื้อได้เลยนะครับเขาเรียกว่าถ้าซื้อช่วงนี้มีของแถมด้วย2รายการด้วยกันนะครับมีทั้งที่คีบนะฮะแล้วก็มีตัวคีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่เฉพาะของแถมนี่ก็เกือบ300บาทแล้วนะเพราะนั้นแล้วถ้าสั่งตอนนี้นะครับโทรได้เลยฮะ02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทนะสะดวกซื้อสนุกช้อปต้องช้อปแมนเนียครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วง2ครับ
3: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 1-6-7-3-6 Color of Life ดำเนินรายการโดย
1: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ์
2: กลับมาช่วง2กับคาร์เลอร์ไลฟ์นะครับทาง FM 99อิทธิบริโรขึ้นแรงแข็งแรงไปที่อาจารย์สันติสมุนครับอาจารย์ครับยังไม่มาไม่เป็นไรครับก็ต้องบอกว่าน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยนะครับบอกคุณผู้ฟังหลายครั้งแล้วล่ะถามว่าจริงๆอ่ะเขาอร่อยจริงนะฮะแล้วก็โอ้โหซื้อกินแล้วเนื้อแน่นของอร่อยหอมหวานมากเพราะฉะนั้นวันนี้จะเล่าให้ฟังว่าน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยของดีจากทะเลใต้แม่อารีได้ใส่ใจทุกหยดโดยคัดสรรกุ้งแห้งคุณภาพเนื้อแน่น

0: นี่นะเพราะเขาอยู่ที่หนองจิกปัตตานีเนี่ยนะครับแล้วก็หอมหวานผสมกับน้ำตาลมะพร้าวแท้และวัตถุดิบชั้นดีทุกขั้นตอนครับพิถีพิถันเหมือนงานคราฟครับบอกเลยเลยเพราะอาจารย์สันติกับทีมงานเราเนี่ยได้แวะไปเยี่ยมโรงงานแล้วนะครับต้องบอกว่ารสชาติเนี่ยนะครับของแม่อารีเนี่ยน้ำปลาหวานแม่อารีไม่เหมือนใครสูตรต้นตำรับเนี่ยกลมกล่อมและหมุนลิ้นสูตรเผ็ดแซ่บพอดีแบบมีระดับเพราะฉะนั้นต้องบอกได้เลยว่าน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยนะครับตอนนี้ทานคู่กับพวกผลไม้รสเปรี้ยวเนี่ยโหอร่อยมากอร่อยจนลืมไม่ลงจริงๆหรือจะใช้ทำอาหารนะครับรสชาติก็ยิ่งลงตัวต้องบอกเลยว่าน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่น้ำจิ้มแต่คือรสชาติแห่งความใส่ใจหาซื้อได้แล้วตามร้านค้าชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven นะทูปไอท็อปท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตกูเม่มาร์เก็ตโลตัสนะครับวิลล่ามาร์เก็ตฟู้ดแลนด์และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับอาจารย
1: ์อื
0: มพอพูดถึงน้ำปลาหวานแม่รีแล้วก็เปรี้ยวปากจริง
1: อ
0: ืมเรามาดูเรื่องราวของ SMS นะอาจารย
1: ์ได้ครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์สันติและพี่สมเกียรติวันนี้ผ่านคลองด่านจัดปลากุแลมาครึ่งกิโลอยากถามอาจารย์ฮะปลากุแลอาจารย
1: ์แล้วใครชุบได้ปลาเพื่ออะไร
0: อยากถามอาจารย์วิธีทำคร่าวๆครับว่าต้องใส่อะไรบ้างน้ำจิ้มจากคุณจอยบางจาน
1: ปลากุแลไม่ต้องทำอะไรมากเลยแล่บางๆนะคนเรือเนี่ยนะเขาแร่บางๆแล้วก็เอาไอ้ปลากุแลเนี่ยไปเขย่ากับน้ำทะเลเดี๋ยวมันจะเค็มเข้ามาเลยน้ำทะเลมันจะเข้าเนื้อปลาคุณต้องรู้ดิปลามันโปรตีนอ่ะโปรตีนไปเจอกับโซเดียมคือเกลือเนี่ยมันเกิดรสชาติที่ญี่ปุ่นเรียกปรุงมาไม่ขึ้นมาทันที
0: ครับ
1: แต่ที่อร่อยอย่างนั้นเราต้องทำน้ำจิ้มกินนะคุณโผกเลยนะสามเกลือก็แต่ละของที่กระเทียมพริกไทยเนี่ยแล้วก็พริกขี้หนูนะแล้วก็บีบมะนาวไปหลังจากนั้นคุณก็ตากแล้วคุณเนี่ยที่คุณไปเขย่ากับน้ำทะเลนะครับ
0: ครับ
1: เอามาจิ้มนะคุณเอ้ยคุณจะได้รสชาติมันอร่อยจริงๆและคนเมืองชนอย่างผมเนี่ยนะครับเขาเชื่อว่าการกินปลากุแลเนี่ยมันไม่แข็งแรงอย่างชาวเรือเนี่ยชาวเรือที่เขาออกทะเลเนี่ยเขาเนี่ยถือว่าได้ปลากุแลมานี่โอ้ก็เขามีแห้งอ่ะเขามีแห้งของสมเกียรติคุณสมเกียรติเคยกินไหมล่ะ
0: โอ้เคยกินนานแล้วจาน
1: เออชอบไหม
0: ชอบครับ
1: พี่ผู้ชายเนี่ยผมนั่งกินอยู่ที่ร้านหนึ่ง
0: ปูม้าปูม้ากินปลาอะไรล่ะ
1: นะ
0: กินปลากุแลเหรอ
1: ไม่มีมีปลากินปลากระพงขาวย่างเกลือ เกลือต้องมากินเลยเคยมาแม่ถ่ายแม่ถ่ายกินอย่างสุขเกียรติไหมล่ะ
0: ถ่ายไปแล้วแต่ว่าบอกได้เลยว่าถ้าใครที่อยากกินหนึ่งปูม้าเนี่ยของทะเลเขาสดมากแล้วก็ร้านหลวงเขานั่งสบายจอดรถสะดวก
1: ห้องแอร์นี่นั่งห้องแอร์
0: เนี่ยก็อยู่รามคำแหง24นี่แหละแต่ต้องเข้าไปสุดๆหน่อยนะเขาจะมีทางตัดใหม่อ่ะ
1: ได้ตัดใหม
0: ่ร้านสะดวกมากสบายมากอาหารอร่อยมาก
1: ที่จอดรถเยอะ
0: ครับ
1: เข้ามาก็จะเห็นปูม้าเต็มหมดเลย
0: ปูม้าปูทะเลล็อบสเตอร์เต็มไปหมดหนึ่งปูม้า
1: ได
0: ้เขาเป็นเจ้าแห่งปูม้าจริงเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ตัวเขาใหญ่ๆนั่นแหละนะก็เป็นร้านอาหารอีกร้านหนึ่งที่เป็นร้านประจำของพวกนักแสดงอาจารย์แต่ก่อนเนี่ยเขาต้องกินประจำเพราะว่าแต่ก่อนเขาอยู่ตรงหลังราชมังคลาไงพอเราไปจัดกีฬาช่องสามมั่งกี่อะไรโอ้ยพอเลิกปุ๊บทั้งดาราเต๋าสมชายตอนนี้อะไรโอ้ยกินกันเป็นร้อยคนแต่ก่อนเขาอยู่หลังร้าน
1: นี้ไม่ผิดหวังนะดูฟังมาเถอะไม่ผิดหวังจริงของเขาอร่อยจริง
0: หนึ่งปูม้าเยหนึ่งไม่อยู่มั้งนะ
1: นะ
0: คุณหนึ่งอยู่ไหมครับ คุณนิดกับ

0: นุชกับนิด
1: คุณนิดไปเมืองจีนหรือแต่น้องสาวคือคุณนิด
0: คุณนิดทำแกง
1: คุณนิดทำแม่ตัวเลยตัวเอง
0: ทำแกงป่าให้ไหมล่ะ
2: ใช่มีไหม
1: จะคุยบ้างไม่ได้คุณนิดมาคุยกับสมเกียรติหน่อยเพราะอันนี้เลยสมเกียรติออกรายการวิวให้เอาเขาจะกินอะไรกันคุยกัน
0: พี่นิดสบายดี
2: สบายดีค่ะ
0: โอ้ร้านสะดวกเนาะจอดรถง่ายแล้วอาหารทะเลสดๆเข้าไปถึงเจอเลยทั้งโอ้ยปูม้าปูทะเล lobster สารพัดมีหมดแล้วก็ที่สำคัญพี่นิดเขาทำแกงป่าอร่อย
2: ค่ะ
0: โอ้แต่ว่าแกงป่าไม่มีขายเนาะ
2: แกงป่าแสนตุ้ง
1: เขาแสนตุ้งเลยครับเครื่องแกงแสนตุ้งเลยโอ้จากบ้านนี่แสนตุ้ง
0: แต่ว่าไม่มีขายที่ร้านเนาะ
2: ไม่ได้ขายในร้านค่ะขายแต่แกงป่าปลาเห็ดโคนอย่างเดียวค่ะ
0: อ๋อเมนูเรามีกี่เมนูอันหนึ่งปูม้า
2: โอ้มีเยอะมาก
0: แล้วก็เดี๋ยวนี้เนาะห้องแอร์นั่งสะดวกเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ค่ะมีชั้นล่างเป็นห้องแอร์ชั้นบนเป็นโอเพ่นค่ะ
0: ครับแล้วเปิดกี่โมงถึงกี่โมงล่ะ
2: เปิด10 โมงเช้าถึง4 ทุ่มค่ะ
0: ทุกวัน
2: ทุกวันค่ะ
0: เบอร์โทรศัพท์ล่ะ
2: 089
0: ครับ
2: 140
0: ครับ
2: 4800ค
0: ่
2: ะ
0: ไปใช้บริการได้เลยนะครับ10 โมงเช้าถึง4 ทุ่มนั่งกินแบบสบายๆแล้วของทะเลเขาสดนะฮะต้องบอกเลยแล้วเมนูมีเยอะมาก1ปูมาถ้าใครอยากดูก็เข้าไปดูในกินอย่างสมเกียรติก็ได้นะครับในกินอย่างสมเกียรติเราไปถ่ายวันก่อนแล้วพี่นิดเนาะ
2: ค่ะใช่ค่ะ
0: โอ้กับข้าวเพียบแล้วน่ากินหมดอร่อยหวานโอ้ปูนี่หวานมากเนาะ
2: ค่ะ
0: ช่วงนี้นะปูไหมปูม้าไหมช่วงนี
2: ้ช่วงนี้ไม่ค่อยไม่ใช่นะปูม้าเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามันมีมรสุม
0: ก็มีแต่ไม่เยอะ
2: ใช่มีค่ะแต่ร้านเราจะมีตลอด
0: ใช่เพราะชื่อหนึ่งปูม้าไม่มีได้ไงเน
2: า
0: ะ
2: นะคะพยายามหาปูเข้าร้านตลอดเลยค่ะ
0: นะว่ายน้ำเลยแหละ
2: ค่ะ
0: ปูว่ายน้ำได้เลยครับพี่นิดวันหลังจะแวะไปครับ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: หนึ่งปูม้านะครับซอยรามคำแหง24อันนี้เป็นตัดใหม่เน
1: า
0: ะ
1: ได้จ
0: ้ะนะฮะอาจารย์มาดูเอสเอ็มเอสต่อนะอาจารย์นะ
1: ได้ครับ
0: กุ้งมังกรกับล็อบสเตอร์เหมือนกันไหม
1: กุ้งมังกรกับล็อบสเตอร์มันไม่เหมือนกันนะคุณเกียรติ
0: เหมือนไหม
1: ไม่เหมือนกันเลยล็อบสเตอร์เนี่ยมันเป็นของฝรั่งมั้งค่าเขาล็อบสเตอร์เนี่ยแถวนู้นแหละบอสตัน
0: อ
1: ะ
0: เมนบอสตันอะไรพวกนี้เน
1: า
0: ะ
1: เมนไม่รู้เนี่ยล็อบสเตอร์ไอ้มะกุ้งมังกรมันของคนไทย
0: มังกรเจ็ดสีภูเก็ตอะ
1: ใหญ่ใหญ่กระจายผมเนี่ยนะกุ้งมังกรเราอร่อยกว่า
0: ครับ
1: และที่อร่อยมากต้องกินซาซิมิสดๆเลยและที่อร่อยยิ่งนั้นคนไทยเนี่ยเอาเลือดของกุ้งมังกรเนี่ยไปกินนะ
0: ครับ
1: มาเทใส่แก้วแล้วก็เอา
0: เครื่องดื่มเครื่องดื่มน้ำบัตรลมอ่ะ
1: เทไปเฮ้ยสีของเลือดกุ้งมังกรมันเปลี่ยนเป็นสีฟ้าว่ะสมเกียรติ
0: อืม
1: เคยกินหรือเปล่า
0: เคยกินครับ
1: โอ้แล้วคือดึกแล้วคือลืมไปแล้วหวานเจี๊ยบเลยหวานจริงๆนะครับคุณแต่ไอ้ lobster มันไม่มีเลือดให้เรากินเนี่ยฝรั่งมีก็บ้างไม่ได้ฝรั่งกินไม่เป็นนะผมก็บอกเอากุ้งมังกรกับ lobster มาผมบอกเอา lobster ไปผมเอากุ้งมังกรมา
0: เออ
1: มัน
0: เอ๊ะที่ร้านหนึ่งปูม้าเขาขายกุ้งมังกรใช่ไหม
1: เฮ้ยแม่มังกร
0: แม่หนึ่งปูม้าหนึ่งปูม้า
1: หนึ่งปูม้ามีกุ้งมังกรหรอไม่มีมีบางวันมีบางวันตอนนี้ไม่มีใช่ไหมบางวัน
0: เพราะวันที่ไปถ่ายรายการเจอตัวเบลเลอร์เลย2 ตัว 3 ตัว
1: เออกินป่ะ
0: ก็ไม่ได้กิน
1: ถ้าทำไมไม่กิน
0: เราก็กินอย่างอื่นเราก็กินปูม้า
1: ไม่กุ้งก่อนเนี่ยนะเนื้อมันเนี่ยนะกินซาซิมิเนี่ยเนื้อมันอร่อยจริงๆนะหวานจะเป็นคล้ายๆกับไอ้ผมไม่จะเปรียบเทียบอะไรดีต้องเปรียบเทียบกับไอ้นั่นมั้งส้มโออ่ะตีส้มโออย่างนั้นอ่ะเออแต่กินส้มโอมันออกเปรี้ยวมั่งหวานมั่งนิดๆแต่ไอ้กุ้งก่อนเนี่ยเนื้อมันกรอบ
0: ก็เมื่อเดือนสิงหาเนี่ยไป เดือนสิงหาไปภูเก็ตอาจารย์เขาเป็นเทศกาลกุ้งมังกรกุ้งมังกรเจ็ดสีนั่นแหละไปที่ร้านตู้กับข้าวแล้วเขามีเทศกาลแบบลดราคาคนโอ้โหคนไปกินกุ้งมังกรเยอะ
1: ก
0: ุ้
1: งมังกรต้องเลือกกินเจ็ดสีนะ
0: กุ้งมังกรเจ็ดสีที่ร้านตู้กับข้าวเดี๋ยวถ้าอาจารย์ไปภูเก็ตวันไหนเนี่ยเชิญคุณคิมกับคุณกบเจ้าของร้านน่ะเขาเชิญไปเลยกุ้งมังกรเขาโอ้โหเขาเป็นเจ้าใหญ่ของภูเก็ตร้านตู้กับข้าว
1: หวานไปกัน
0: ไปเลยเดี๋ยวจัดที่พักให้ร้านตู้กับข้าวเนี่ยอาหารเขาเป็นแบบอะไรฮะ
1: จัดที่พักให้หรือเปล่า
0: จัดที่พักให้เรียบร้อย
1: ต้องค้างไปภูเก็ตค้างอย่างน้อยก็ต้อง1คืน
0: แล้วร้านตู้กับข้าวเนี่ยกิน3วัน3คืนก็เมนูไม่ซ้ำเลย
1: เอาดีจะได้ไปลงเพจเขียนเพจลง
0: ใช่แล้วก็ตัวกุ้งมังกรเขาพอดีเดือนที่แล้วมันเป็นเทศกาลกุ้งมังกรลดราคาโ
1: อ
0: ้คนเขาไปสั่งก็กุ้งมังกรเจ็ดสีนี่แหละเต็มไปหมดแล้วเมนูเขาหมูพวกหมูฮ้องพวกกับข้าวใต้ทางภูเก็ตอร่อยมากร้านตู้กับข้าวอาจารย์ไปเมื่อไหร่บอก
1: ไปนี่ต้องไป
0: ต้องไป
1: จัดคิวก่อน
0: จัดคิวก่อนนะร้านตู้กับข้าวอร่อยมากสวยมาก
1: เดี๋ยวไปกินกุ้งมังกรนี่ไม่ได้กินเลย
0: นั่นแหละเดี๋ยวจัดให้เลยครับ
1: ครับ
0: ได้เลยอาจารย์วันนี้อาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหม SMS หมดแล้ว
1: นี่ก็พบกันหน้าที่ร้านแม่ช้อยใหญ่หลวงเจ้าที่นี้นะครับน้ำปลาอย่างดีจากสีเทาบางเสลอันโชวีครับ
0: นะ
1: มีเมนูที่ทำจากน้ำปลาของแม่สีเทาอันโชวีปากตักขณะที่บางเสลหลายสิบรายการเลยครับไม่ผิดหวังเลย
0: โอเคได้เลยครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์เราต้องเอาใจสายสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังที่ชอบทานอาหารเฮลตี้นะเพราะว่าอันเนี้ยขาดไม่ได้เลยต้องเครื่องนี้นะเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่าเครื่องนี้เนี่ยนะครับมีความจุ1ลิตรที่มาพร้อมกับการทำงาน8ฟังก์ชันด้วยกันนะครับหน้าจอ LED นะบอกคุณฟังได้เลยว่าใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากแซนเลสทำให้การปั่นอาหารเนี่ยละเอียดเนาะเพราะนั้นอันนี้ใช้ดีนะไม่ใช่แค่ทำน้ำธัญพืชอย่างเดียวนะสามารถที่ยังทำเมนูอื่นได้อีกหลายเมนูด้วยกันนะครับเช่นเอาไปทำโจ๊กนะครับแล้วก็ทั้งโจ๊กทั้งอาหารเสริมเด็กนะนมถั่วเหลืองน้ำอย่างเงี้ยนะตัวน้ำเนี่ยน้ำเขาเรียกน้ำไอ้น้ำผลไม้ปั่นนะสมูทตี้ฟังก์ชันครบจบในเครื่องเดียวนะครับเพียง990บาทแถมฟรีนี่มีแถมฟรีด้วยนะตัวกระบอกน้ำคละแบบคละสีอ่ะ2ใบราคานะครับไม่แพงถ้าใครอยากได้นะครับก็โทรสั่งได้เลยนะครับที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปก็ต้องที่ช็อปแมเนียนะครับราคาก็อยู่ที่เนี่ยนะราคาอยู่ที่990บาทครับซื้อเลยนะครับมีประโยชน์สำหรับคนที่รักษาสุขภาพอ่ะเฮลตี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไว้แล้วว่าน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยนะครับอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแล้วก็เน้นๆรสชาติเข้มข้นนะครับหาซื้อได้แล้วนะครับจากร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับบอกได้เลยว่าโอ้ยกินแม่อะไรแล้วสบายใจนะอร่อยอร่อยเลยนะฮะจริงๆผมก็พูดถึงตัวภูเก็ตก็เลยอยากสรุปกับคุณผู้ฟังนะครับอาทิตย์สัปดาห์หน้าคงไม่ได้พูดถ้าไม่ได้ถามมานะครับคือผมไปภูเก็ตมาเที่ยวนี้5วันเนี่ยผมทำรายการไปทั้งหมด15ร้านแต่วันนี้กินอย่างสมเกียรติเนี่ยทุ่มนึงนะฮะวันนี้ทุ่มนึงนะเปิดในเพจของ FM99 กินอย่างสมเกียรติก็จะเป็นร้าน ซุปเปอร์มังร้านข้าวต้มที่ราคาถูกอร่อยรสชาติจัดจ้านนะอยู่ที่ตรงสตรีวิท2นะแล้วก็วันที่7นี้ก็จะย้ายไปอยู่ที่ซอยนาคนิวาส48นะครับอร่อยมากเดี๋ยวดูได้คืนนี้เลยครับสำหรับตัวภูเก็ตที่จะเล่าให้ฟังเป็นสุดท้ายเป็นสรุปสุดท้ายนะครับคือผมไปภูเก็ตมา5วันไปถ่ายกินอย่างสมเกียรติแล้วก็ถ่ายปองปากหมาของแท้คือมันจะเป็น TikTok ถ้า TikTok เนี่ยเป็นปองปากหมาของแท้ของผมเองนะครับส่วนกินอย่างสมเกียรติของเพจ FM99 จะบอกว่าร้านที่ไปกินมาเนี่ยนะครับจะสรุปร้านพอไปถึงวันแรกลงเครื่องก็ไปกินโกเบนโกเบนนี่คือข้าวต้มแห้งอร่อยมากนะจากโกเบนก็ไปกินโกเบนแล้วก็ไปกินข้าวต้มกระดูกหมูปะผมไปพักที่ป่าตองเป็นข้าวต้มกระดูกหมูร้านเล็กๆเลยนะก็อร่อยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ไปกินร้านตู้กับข้าวร้านตู้กับข้าวเนี่ยเป็นร้านอาหารที่แบบสวยงามเพอร์เฟกต์รสชาติดีนะฮะมีของทะเลมีของพื้นบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพี่คิมกับพี่กบเนี่ยเขารังสรรค์อาหารมาหลากหลายมากนะฮะวันนั้นไปกินก็โอ้หมูห้องอร่อยมากนะฮะมีตัวปลากระพงปลาเก๋านะฮะกุ้งมังกรแล้วก็มีอาหารเช่นใบเหลียงผัดไข่นะฮะแล้วก็มีอาหารใต้อ่ะอาหารใต้ที่รสชาติดีเลยอ่ะแวะไปได้เลยนะครับร้านตู้กับข้าวเขามี2สาขานะครับดูเข้าไปดู TikTok สมเกียรติก็ได้นะครับนอกนั้นก็ไปร้านตู้กับข้าวแล้วก็ไปร้านผักกากองร้านผักกากองเป็นร้านเปิดใหม่นะครับก็อร่อยนะเซิร์ชเข้าไปดูได้เลยนะครับเป็นอาหารปากใต้เหมือนร้านตู้กับข้าวนะครับแต่เขาเป็นเพื่อนกันนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ไปกินขนมที่วันก่อนบอกนะขนมร้านลี่ถิงลี่ถิงเนี่ยของคุณกอล์ฟดาราเก่าของไฟตาก็เป็นขนมแบบอร่อยหลายอย่างนะครับถ้าอยากกินโอเอ๋วก็บอกเขานะน้ำเต้าหู้ก็แบบออริจินอลเลยนะไม่ใส่น้ำตาลก็มีจะใส่น้ำตาลก็มีใส่เครื่องก็มีแล้วก็ยังมีขนมไอศครีมกะทิทำเองนะแล้วก็มีขนมฮอกไกโดเยอะนะครับไปร้านลี่ถิงอยู่ใกล้โรงพยาบาลกรุงเทพนะครับแล้วก็มีร้านขนมเปี๊ยะไข่ทะลักร้านจีเมร้านนี้ก็โหเป็นร้านลับจริงๆเข้าไปดูได้เลยร้านจีเมนะครับอร่อยมากแล้วก็ยังมีร้านเต๊กกับตำร้านเต๊กกับตำก็เป็นอาหารฝรั่งกับอาหารอีสานรวมกันแล้วก็มีอาหารเยอะมากหลายเป็นร้อยอย่างนะไปกินเยอะหลายร้านมากสรุปภูเก็ตไปแล้วนะครับไว้วันพรุ่งนี้มีร้านเสาร์อาทิตย์แล้วก็เจอกันวันจันทร์กับพี่กิ่งแก้วและผมสมเกียรติวันนี้สวัสดีครับ
3: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์

0: 1
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันศาลปกครองเตือนกสทช.บิดเบือนคำสั่งศาลคดีหมอสรณะเข้าข่ายผิดกฎหมายสำนักงานศาลปกครองชี้แจงกรณีสำนักงานกสทช.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งศาลปกครองสูงสุดรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่1/2569ลงวันที่21 กรกฎาคม 2569สำนักงานศาลปกครองตรวจสอบแล้วพบว่าข้อความในข้อ3ข้อ4ข้อ5ของเอกสารข่าวดังกล่าวได้โดยเฉพาะข้อความที่ว่าการตีความถึงการเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องซึ่งจะนำไปสู่การเป็นผู้มีสิทธิ

0: ่อเนื่องในการปฏิบัติงานและเกิดความเสียหายต่อการจัดทำบริการสาธารณะอย่างต่อเนื่องกระทบต่อความเชื่อถือของกรรมการกสทช.เจ้าหน้าที่ผู้ประกอบกิจการและสาธารณชนที่มีต่อผู้ฟ้องคดีก็ดีสำนักงานศาลปกครองขอแจ้งให้ทราบว่าการนำข้อความเพียงบางส่วนไปปรากฏในคำสั่งของศาลไปเผยแพร่โดยไม่สมบูรณ์ครบถ้วนในลักษณะที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับคำวินิจฉัยและเหตุผลในการวินิจฉัยของศาลเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งสำนักงานศาลปกครองจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปจึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันกทม.สั่งชะลอโครงการ Data Center ที่ยังไม่ก่อสร้างทบทวนภายใน1เดือน DE จัดระเบียบเปิดตัวแดชบอร์ดรวมศูนย์นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าให้ประชาชนมั่นใจการให้บริการไฟฟ้าน้ำประปาและผังเมืองในภาพรวมจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆทั้งสิ้นโดยไฟฟ้าน้ำประปาส่วนภูมิภาคเตรียมพร้อมสั่งชะลอการจ่ายระบบให้แก่โครงการdata center ที่ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างออกไปก่อนแม้ว่าบางแห่งจะมีการทำข้อตกลงล่วงหน้าไว้แล้วก็ตามเพื่อรอข้อสรุปมาตรการใหม่จากคณะกรรมการในขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าวันนี้มีความชัดเจนมากขึ้นในการกำหนดนิยามให้ data center เข้าสู่หมวดอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนถือเป็นสัญญาณที่ดีในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่ประชาชนใน5ด้านได้แก่การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการจัดวางผังเมืองเพื่อระบุพิกัดที่เหมาะสมการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารเรื่องระยะเว้นระยะร่นความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองอย่างเข้มงวดโดยกระทรวงพลังงานตลอดจนความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคอย่างน้ำและไฟฟ้าส่วนอีก3โครงการที่เหลือซึ่งยังไม่อนุมัติในขั้นตอนสุดท้ายจะถูกสั่งชะลอไว้ก่อนเพื่อทบทวนรายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดรอบคอบโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปเชิงนโยบายที่ชัดเจนจากคณะกรรมการภายใน1เดือนด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าจากข้อมูลที่ได้มานำมาจะทำแดชบอร์ดรวมศูนย์แบบไลฟ์ซึ่งรวบรวมข้อมูลสำคัญทุกมิติไว้ในจุดเดียวไม่ว่าจะเป็นข้อมูลโครงการData Center ทั้งหมดข้อมูลโครงข่ายสายไฟฟ้าข้อมูลผังเมืองและข้อมูลกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลเข้าใจภาพรวมและติดตามสถานะของ Data Center ได้แบบเรียลไทม
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับพรีเมียร์ลีกเปิดเผยรายชื่อ8นักเตะที่ได้เข้าชิงรางวัล นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนสิงหาคมพรีเมียร์ลีกเปิดเผยรายชื่อ8นักเตะที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนสิงหาคมออกมาแล้วโดยผู้เข้าชิงทั้ง8คนมีดังนี้บรูโน่เฟร์นันส์จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดริคาร์โดคาราเฟียรี่จากอาร์เซนอลโคพาเมอร์จากเชลซีโรยันชายกีจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ชัวเปโดรจากเชลซีโยฮันวิซ่าของเบรนท์ฟอร์ดมาบาดูซองการ์เร่ของเบรนท์ฟอร์ดและคอนสแตนตินอสโซลาคิสจากฮัลซิตี้สำหรับรางวัลนี้แฟนบอลสามารถร่วมโหวตได้ผ่านทางเว็บไซต์ EA Sport จนถึงเวลา 18:00 นของวันที่7กันยายนหลังจากนั้นจะนำคะแนนโหวตจากแฟนบอลไปรวมกับคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญด้านฟุตบอลและกัปตันทีมในพรีเมียร์ลีกเพื่อหาผู้ชนะซึ่งจะประกาศผลในวันศุกร์ที่11กันยายน
3: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่หลังจากที่ไทยลีกเปิดให้ทุกสโมสรขึ้นทะเบียนนักเตะสำหรับลุยศึกฤดูกาล 2026 ถึง 2027ปรากฏว่ามีผู้เล่นต่างชาติมากถึง155คนจาก29ประเทศซึ่งบราซิลคือชาติที่ได้รับการจ้างงานมากที่สุดถึง82คนหรือเรียกได้ว่าเกินครึ่งตามมาด้วยญี่ปุ่นสเปนฟิลิปปินส์เกาหลีใต้ฝรั่งเศสเซอร์เบียออสเตรเลียและโปรตุเกสตามลำดับทั้งนี้ตลาดนักเตะยังไม่ปิดทำการซึ่งทุกสโมสรสามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อได้รวมถึงบางทีมสามารถขึ้นทะเบียนนักเตะต่างชาติยังไม่ถึง10คนก็สามารถเพิ่มชื่อเข้าไปได้เช่นกัน

0: ลไทยเดลี
1: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Techno for Life
4: ดำเนินรายการโดย
5: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
6: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
7: เส้นทางของมืออาชีพต้องมีอาวุธที่ทรงพลัง Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับ High End ดีไซน์สุดเท่ไหลลื่นทุกช็อตด้วยการ์ดจอ RTX รุ่นใหม่ล่าสุดทรงพลังด้วย Intel Core Ultra Processorออกแบบมาเพื่อเล่นเกมและทำงานพร้อมกันได้มันสุดไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อน 3D Aerobase Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กของเกมเมอร์ตัวจริงสนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
8: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
9: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: 15:09 น.นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Techno for Life นะครับขึ้น FM 99 อสมทประจำวันศุกร์ที่4กันยายนนะครับพุทธศักราช2569นะฮะกับเรื่องราวของเทคโนโลยีอุปกรณ์ IT รอบตัวที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์กล้องถ่ายภาพทีวีโดรนแอคชั่นแคมนะครับหรือแม้แต่ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันนะฮะแล้วก็ AI ด้วยนะครับที่เราเข้ามาเอาเข้ามาพูดเยอะขึ้นนะครับในระยะหลังนะฮะรวมไปถึงวิดีโอเกมที่น่าสนใจแล้วก็จะนำข่าวสารมาอัปเดตพูดคุยกันให้ท่านผู้ฟังรับทราบนะครับพบกับผมนะฮะบอยสืบสกุลศรีสาครนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับการกลับมาของน้องเค้กภูทินาถนะครับ
11: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับเป็นไงครับไม่ได้เจอกันแบบสดๆมาร่วม3เดือน
10: 3เดือนนะ
11: ถึงแม้2ถึง3เดือนนะถ้าผมจำไม่ผิด
10: นะฮะก็พบกับพวกเรานะฮะได้ทุกวันศุกร์ต้นเดือนแล้วก็ปลายเดือนนะครับส่วนศุกร์กลางเดือนเนี่ยจะมึงเรื่องของกล้องกับการถ่ายภาพโดยอาจารย์สยามทรัพย์สีทองนะครับ
11: ครับผม
10: SMS ของเราครับท่านผู้ฟังฮะ4689899นะฮะก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยสอบถามนะครับเรื่องแกดเจ็ตเรื่องไอทีทั่วไปจัดมาได้นะครับท่านใดที่จะสอบถามเรื่องของวิดีโอเกมนี่น้องเค้กกลับมาประจำการแล้วนะฮะ
11: ได้ทุกเรื่องครับผม
10: ครับสอบถามมาได้เช่นกันนะครับท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังผ่านช่องทางอื่นๆของเราได้ด้วยนะครับที่ fm99activeradio.mcord.net นะฮะหรือ YouTube นะครับ fm99activeradio นะครับ
11: ครับผม
10: ก่อนอื่นนะฮะเช่นเคยนะครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติขอขอบพระคุณนะครับบริษัท Acer Computer จำกัดแล้วก็ขอขอบพระคุณนะฮะชูโฟติกนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับ
11: ครับ
10: ช่วงนี้ไฟตกไฟเกินไฟกระชาก
11: ครับ
10: ฝนตกฟ้าผ่าต้องระวังนะ
11: ต้องระวังต้องมีต้องคือต้องมีแล้วนะครับผม
10: ของมันขาดไม่ได้นะครับสำหรับคือไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อแบบโอ้โหสำรองไฟทั้งบ้านนั่นก็เวอร์ไป
11: นั่นก็เวอร์ไป
10: เอาเฉพาะอุปกรณ์ที่เรารักและกันนะคอมพิวต้องคอมพิวเตอร์นะครับอุปกรณ์ที่มันอ่อนไหว
11: ครับ
10: ปัจจุบันเนี้ยพอดีอย่างนี้ครับน้องเค้ก
11: ครับผม
10: มีคนในบอร์ด Reddit เขาบอกว่าจะไปใช้ทำไมอ่ะ UPS เพราะว่าปัจจุบันแต่เขามีเหตุผล
11: เขามีเหตุผล
10: เขาบอกว่าปัจจุบันเนี้ยเอากันตรงๆคือไอตัวหม้อแปลงเขาใช้คำว่าอะไรอ่ะไอ power supply อ่ะ
11: ครับ
10: มันก็มีวงจรที่ ที่
11: ป้องกัน
10: ไฟกระชากไฟไอ้พวกนี้เป็นวงจรเป็นมาตรฐานหลักอยู่แล้ว
11: ครับ
10: นะครับอันนี้ที่เขาว่ามานะ
11: ครับผม
10: อันดับแรกนะครับอันดับ2เวลาที่คอมพิวเตอร์มันจะพังเนี่ยมันไม่พังหรอกครับที่มันจะพังเนี่ยมันคือฮาร์ดดิสก์ซึ่งอดีตมันเป็นแบบเข็มปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ
11: เป็นแฟลชเมมโมรีหมดแล้ว
10: เป็น SSD เป็นอะไรหมดแล้ว
11: ครับผม
10: เขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นไฟตกไฟเกินหรืออะไรอ่ะคอมพิวเตอร์ผมมันไม่มี UPS ไม่เห็นมันจะพังเลยอ่ะก็ว่ากันไป
11: ก็ว่ากันไปก็
10: เขาก็มีเหตุผลของเขาอ่ะ
11: ครับผมแต่ผมนี่เลิร์นฟอร์มเดอะฮาร์ดเวย์มาแล้วก็ต้องซื้อกันไว้นะครับผม
10: ฮาร์ดเวย์นี่คืออะไรครับ
11: คอมพัง2รอบครับในเดือนเดียว
10: มันทำไมอ่ะมันไฟกระชาก
11: ใช่ครับกระชาก2รอบติดในเดือนเดียวกันด้วย
10: โอ้แล้ว power supply ไม่ช่วยอะไรเลยหรือช่วยไม่ไหว
11: ช่วยแค่ไม่กันให้ไม่ไปกระทบกับฮาร์ดแวร์ตัวอื่นครับก็คือที่พัง2รอบนี่คือพัง power supply ทั้ง2รอบเลยผมก็เลยคิดว่าแบบไม่ได้ละต้องหาทางป้องกันละเพราะที่บ้านช่วงนี้ก็คือแบบไฟตกค่อนข้างบ่อยด้วยก็แบบบางทีช่วงเนี้ยเปลี่ยน power supply ไอ้ตัวมีตัว UPS เข้ามาแล้วมันก็ได้ยินเสียงปี๊ปๆแบบไฟมันแบบเกินไฟมันแบบลดอะไรเงี้ยก็มีการเตือนว่าแบบสำรองไฟไว้แล้วอะไรเงี้ยก็ช่วยได้มากครับ
10: วันนี้มีคุณอตอนนะอตอนนิมอตอนนิมโตใน YouTube บอกไม่มีเสียงยังไงมีเสียงไหม
11: น่าจะมีเสียงป่ะ
10: น่าจะต้องมีนะครับยังไงไม่ใช่อันนี้ดูผ่าน YouTube เนาะ
11: ครับผม
10: ไม่มีเสียงลืมเปิดเสียงหรือเปล่า
11: ครับผม
10: นะครับถ้ายังไม่มีอีกก็แจ้งมาได้นะ
11: ครับผม
10: นะครับวันนี้คอนเทนต์ของเราก็จะพูดกันในเรื่องของน้องเค้กเคยได้ยินกลุ่มอาการผิดปกติทางจิตแล้วก็พฤติกรรมในยุคเสพติด AI ไหม
11: พอจะเห็นผ่านๆมาบ้างแต่ว่าในรายละเอียดลึกนี่ไม่แน่ใจว่ามันมีเป็นอะไรเป็นยังไงนะครับ
10: เดี๋ยววันนี้นะฮะ
11: ครับ
10: เพราะว่าตอนนี้ยิ่งช่วงนี้ AI ก็นะ AI พาสปอร์ตนี่ไปสมัครกับเขายังอ่ะ
11: ไม่ได้สมัครครับมี Gemini ใช้อยู่แล้วรายเดือนก็เลยแบบไม่ได้สมัครครับ
10: โอเคก็หลายๆท่านนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของ AI เนี่ยจริงๆแล้วอันเนี้ยมันเป็นผลวิจัยมาจากทางต่างประเทศซึ่งต้องยอมรับว่าทางต่างประเทศนะน้องเค้กนะ
11: ครับ
10: เขาใช้ AI มาก่อนหน้าเราอย่างน้อยสักปี2ปีไหมต้องมีอ่ะ
11: ต้องมีแหละ
10: ต้องมีอ่ะปี2ปีแต่ปัจจุบันมันก็แลกกันทันหมดแล้วล่ะแต่ว่าจะบอกว่าต่างประเทศเนี่ยเขามีการทำวิจัยมาเรียบร้อยแล้ว
11: ครับ
10: มันจะมีกลุ่มอาการผิดปกติทางจิตซึ่งอันนี้น่าสนใจนะครับ
11: ครับผม
10: อันนี้คนที่เขาทำวิจัยเนี่ยเขารวบรวมข้อมูลแล้วก็ไปปรึกษากับจิตแพทย์รวมไปถึงทำแบบทดสอบจนได้ผลสรุปออกมามีหลายหมวดเลย
11: ครับ
10: เดี๋ยวเราจะมาเล่าสู่กันฟัง
11: ครับ
10: นะครับผมแต่ก่อนอื่นเดือนนี้มีเกมอะไรออกบ้าง
11: โอ้สิงเดือนกันยายนนี่ผมพูดได้ว่าค่อนข้างน่าประหลาดใจตรงที่มีเกมออกที่น่าสนใจเยอะมากๆครับเริ่มกันที่ช่วงต้นเดือนกันก่อนที่หลายคนน่าจะได้เล่นกันแล้วนะครับผมเกมแรกครับ The Blood of Dawn Walker ครับถามว่าอันนี้เป็นเกมอะไรเป็นเกมแนว RPG ครับซึ่งเป็นผลงานจากอดีตทีมสร้างผู้สร้างของทางเกม The Witcher 3นะครับผมซึ่งขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วในเรื่องของการทำเกม RPG ในการเล่าเรื่องสไตล์เล่าเรื่องสไตล์แฟนตาซีนะครับช
10: ื
11: ่อชั้นเขาดีอยู่แล้วเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์คนหนึ่งที่ได้รับพลังแวมไพร์เข้ามาแล้วก็ต้องหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านที่แบบโดนรุกรานจากพวกปีศาจเผ่าพันธุ์ต่างๆหรือว่าเรื่องชาวบ้านเรื่องของการตามล่าอะไรอย่างงี้ครับผมจากตอนแรกที่แบบเราจะเป็นมนุษย์ธรรมดาที่แบบที่ได้รับพลังแวมไพร์มาอาจจะยังไม่กล้าแกร่งมากแต่ว่ามันก็จะมีตัวเลือกทางศีลธรรมด้วยที่เราต้องเลือกว่าเราจะรับพลังแวมไพร์แต่ว่าความเป็นมนุษย์ของเราจะลดลงไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นเกมแนวเน้นเนื้อเรื่องที่น่าติดตามนะครับ
10: เกมที่เดี๋ยวนี้เกมขออภัยเดี๋ยวนี้เกมที่แบบว่าเวลาเราเล่นนะ
11: ครับผม
10: แล้วก็เราสามารถกำหนดชะตากรรมจะบอกอะไรดีกำหนดความดีความเลว
11: คร
10: ับ กำหนดว่าตัวละครตัวนี้จะต้องพัฒนาไปในแบบที่ฉันต้องการแนวเนี้ยจริงๆแล้วระยะหลังผมว่า10ปีให้หลังแล้วกัน
11: ครับผม
10: ต้องบอกว่าไม่ใส่ไม่ได้นะ
11: มันเยอะขึ้นมาก
10: มันต้องบอกว่าเกมโดยเฉพาะเกมที่มีในส่วนในเรื่องของ narrative
11: ครับผม
10: การในเรื่องของการพัฒนาอารมณ์ของตัวละ

0: พรเนื้อเรื่องเนี่ยความดีความเลว Red Dead Redemption
1: อืมครับ
0: ไม่ใช่เกม RPG แต
1: ่มีระบบ Honor System อ่ะ
0: ถูก
1: ครับผม
0: ล่าสุดเห็นไหมฮะใน Grand Theft Auto 6
1: ตัวอย่าง Extended Look เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
0: ไปเล่นกับหมา
1: ตัว Honor System ขึ้น
0: มี Honor System ขึ้นอันนี้เราไม่รู้จริง
1: ๆ
0: ว่ามันคือคนที่เขาดูไอ้ตัวเทรลเลอร์ตัวนี้เขาเห็นว่าเวลาตัวละครเนี่ยไปเล่นกับสุนัขอ่ะมันมีไอ้รูปหน้ายิ้มไอคอนหน้ายิ้มแล้วแบบเป็นมีรัศมีเหมือนเทวดาเนอะ
1: ครับผม
0: ปิ้งขึ้นมาก็คือ Honor System นั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าเราไม่เห็นเกรดอันนี้นะเราไม่เห็นเกรดอันนี้ขึ้นก็ไม่รู้ว่ามันจะยังไงเดี๋ยวต้องรอดูตอนเกมออก
1: ครับผม
0: ซึ่งจะขัดใจคนที่ชอบเล่น Grand Theft Auto มั้ยเพราะว่าเอาตรงๆGrand Theft Auto คนที่เล่นผมฟันธงเลยเกินครึ่งเล่นมาเกรียนทุกคนอ่ะน้องเคเล่นแล้วเกรียนมั้ยล่ะ
1: ก็เคยเกรียนบ้าง
0: เอ้ามาผมเกรียนประจำอยู่แล้ว
1: ครับผมก็เคยเกรียนบ้าง
0: ทีนี้ต้องมาดูว่าระบบนี้มันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือเกมแรกช
1: ื
0: ่อเกมอะไรนะครับเมื่อกี้นี้
1: The Blood of Dawn Walker ครับ
0: พัฒนาโดย
1: เป็นทางบันไดนำโคที่เป็นผู้จัดจำหน่ายครับผม
0: นะฮะมีเกมอื่นๆที่น่าสนใจอีกไหม
1: เกมต่อไปครับอันนี้ก็เพิ่งออกวันนี้เลยสดๆร้อนๆก็ครับเปิดให้เล่นเมื่อตอน11โมงวันนี้ก็คือ Onimusha Way of the Sword นะครับภาคต่อของเกมHack and Slash ยอดนิยมในอดีตที่ถ้าใครจำหน้าพี่ทาเคชิคานาชิโร่ได้นะครับผมซามูราสุเกะอันนี้ก็เป็นภาคต่อภาคล่าสุดของเกมที่ว่านี
0: ้เขายังใช้คนเดิมไหม
1: เปลี่ยนคนแล้วครับเปลี่ยนตัวเอกด้วย เปลี่ยนตัวเอกด้วยภาคเพราะตัวเอกภาคนี้คือมิยามาโตะมุซาชิ
0: โอเคแล้วเขาเอาคนที่เป็นโมชั่นแคปเป็นใครอ
1: ่
0: ะ
1: เป็นดาราผู้ล่วงลับครับผมจำชื่อเขาไม่ได้ก็ต้องอาจจะต้องไปนี่นิดนึงแต่ว่าคือตัวรูปลักษณ์ได้รับการอนุญาตจากตัวของครอบครัวเขาแล้วว่าให้ใช้ได้นะครับผ
0: ม
1: ก็มีการแบบเรื่องนี้ก็เป็นมหากาพย์เหมือนกันในการขอลิขสิทธิ์เพราะต้องใช้เวลาในการขอสิทธิ์เนี้ยนานถึง3ปีเลยกว่าทางครอบครัวเขาจะอนุญาตนะครับแต่โดยรวมระบบก็ยังเป็นแฮกแอนด์สแลชที่น่าสนใจมีเดโมให้ลองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ซื้อก็บอกว่าอาจจะดูเหมือนง่ายแต่จริงคือเกมมันค่อนข้างที่จะท้าทายในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับมีการแบบดูดตัวโซดูหรืออะไรพวกนี้เพื่อพัฒนาตัวละครให้เก่งขึ้นนะครับผมศัตรูก็จะมีจังหวะจากคนในการเข้าต่อโจมตีหรือว่าจัดการเราในรูปแบบต่างๆกันไป
0: ครับ
1: เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจผมว่าปีนี้แคปคอมนี่ค่อนข้างมือขึ้นนะครับพี่บอย
0: ยังไงครับ
1: มีทั้ง
0: แพร็กมาต้า
1: ไอเรควิมแล้วก็มาโอนิมุชะต่อปีหน้ามีอะไรอีกปีหน้ามีร็อกแมนดูเอาไดรฟ์ออกปีหน้า
0: แนวไหนไซส์สโกร์หรือไง
1: ไซส์สโกร์เหมือนเดิมเนี่ยครับขึ้นชื่อว่าร็อกแมนนะพี่บอย
0: ย
1: ังไงก็ต้องเป็นไซส์สโกร์อยู่แล้วออกปีหน้าเหมือนกันครับ
0: ครับ
1: ส่วนสตรีทไฟเตอร์ก็เริ่มซีซั่นใหม่แล้วนะครับผมมีตัวละครใหม่ให้เล่นปรับบาลานซ์ซึ่งต้นปีจะมีตัวละครรับเชิญจากเกม Final Fantasy 7มาด้วยก็คือทีฟานั่นเองนะครับก็ใครเป็นสายต่อสู้ก็รอเล่นกันนะครับ
0: ครับเดี๋ยวไปที่ข้อความกันหน่อยนะฮะอาจารย์นี้จาก YouTube นะครับ
1: ครับผม
0: นะฮะคุณ BBW นะครับกลับมาแล้ว2คนดีใจนะครับชอบ2คนนี้คุยกันขอบคุณนะฮะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ณัฐสรนะครับนิวส์รูมนะครับคุณณัฐสรสวัสดีครับพี่เค้กพี่บอยสวัสดีนะครับ
1: กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับขอบคุณที่ยังคิดถึงกันนะครับผม
0: โอเคมี2เกมเองเหรอ
1: มีอีกพี่บอยมีอีกสำหรับแฟนๆบน PS5 นะครับมาเวลวูเบอรีนครับออกวันที่15กันยายนนี้ผลงานจากค่าย Insomniac ที่ขึ้นชื่อลือชามาแล้วจาก Marvel Spider-Man ทั้ง3ภาคภาคที่1ภาค Miles Morales แล้วก็ภาคที่2อันนี้ก็ Wolverine ก็จะเป็นภาคแรกที่จะไม่ลง PC แล้วเนื่องจากทาง Sony ปรับเปลี่ยนนโยบายในการที่จะวางจำหน่ายเกม Single Player ที่จะไปวางจำหน่ายเฉพาะ PS5 เท่านั้นนะครับ
0: ครับ
1: ชาว PC ก็หมดสิทธิ์ไป
0: อันนี้เราอันนี้ตัวผมเองอ
1: ่
0: ะตอนที่น้องเค้กไม่ได้มาเนี่ยได้เคยมีบอกท่านผู้ฟังไปแล้วว่าเหมือนกับว่าหลังจากที่เขาประชุมผู้ถือหุ้นล่าสุดเนาะ
1: ครับ
0: เขากลับลำและเขามองว่าตัว PC อ่ะครับท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: มันกลับไปทำให้ยอดขายเขามันไม่ดีเท่าที่ควร
1: ใช่
0: นะครับผมเชื่อว่าเขาคงมีอินไซเดอร์อะไรบางอย่าง
1: ผม
0: เชื่อแบบนั้นนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าอย่าลืมว่าเขาก็โอ้โหบริษัทระดับเนี้ย
1: ระดับเนี้ย
0: นะครับเขาต้องมีอินไซเดอร์อะไรบางอย่างเขาก็เลยตัดสินใจนะครับเผื่อท่านใดที่ตกข่าวไปหรือว่าไม่ได้เปิดฟังนะครับก็โซนี่เขาก็ตัดสินใจว่าเขาบ่งมือ

0: ถอยทับ
1: โบกมือถอยทับเรียบร้อยนะครับ
0: สำหรับเกมซิงเกิลเพลเยอร์
1: อืมบน PC เพราะฉะนั้นใครที่โอ้โหจะรอเล่น Ghost of Yotei แล้วกันอาทิตย์เพิ่งออกไป
0: บ๊ายบาย
1: ไม่ต้องรอนะครับ
0: หรือ Star Lost ที่ออกไปก็ไม่ต้องรอนะครับ PS5 เท่านั้นตอนนี้
1: ใช่เขามองว่าความแข็งแกร่งของเขาคือตัว
0: แบรนดิ้ง
1: ตัวแบรนดิ้งแล้วก็อะไรอ่ะคือตัวเกมที่มันจะดึงดูดคนเล่นให้กลับมาอีโคซิสเต็มของเขา
0: ครับ
1: นะครับประมาณนี้นะฮะอ่ะต่อเลยมีเกมอะไรอีกไหมครับ
0: มีอีกครับจริงๆมีเยอะมากสำหรับเดือนนี้ก็เอาเป็นแบบเอาสั้นๆแล้วกันมี Control Resonance ภาคต่อของเกมจาก Remedy ที่เป็นแนวเมโทรวาเนีย
1: เฮ้ยอันนี้น่าสนใจ
0: ครับผมก็เป็นเรื่องต่อติแต่ว่าตัวเอกจะไม่ใช่เจสซี่เบเดนแล้วจะเป็นน้องชายของเจสซี่แทนก็จะเป็นแบบจะเป็นผมดูตัวอย่างก็คือแบบโอ้โหแอบนึกถึงเกมยุคเก่าอย่างโปรโตไทป์เหมือนกันเพราะมีการแบบสวมเกราะมันเป็นแบบห่อหุ้มแต่ว่าคิดว่าเกมน่าจะยังเป็นแนวเมโทรวาเนียที่น่าสนใจในรูปแบบ3มิติเหมือนเดิมนะครับผม อีกหนึ่งเกมเหมือนกันใครที่ปีที่แล้วใครที่ชื่นชอบ Silent Hill F Silent Hill เขาทางโคโนมิบอกแล้วว่าจะพยายามออกแบบปีต่อปีให้ได้ปีนี้ก็เป็นภาค Townsfall นะครับผม
1: ค่ายไหนเป็นคนทำ
0: อันนี้ไม่เป็นค่ายนอกเหมือนกันโคโนมิตอนนี้หลังๆนี่คือเขาจะเป็นแบบ provider พวกลิขสิทธิ์ให้ค่ายนอกไปทำผมจำชื่อค่ายไม่ได้แต่ไม่ใช่ Blooper ตอนนี้กำลังติดทำหลายเกมมากแต่หนึ่งในนั้นคือ Silent Hill 1 Remake
1: Silent Hill ภาคแรก
0: ครับผม
1: Remake ก็คือทำใหม่หมด
0: หลังจากที่ภาค2 Remake มันแบบบูมเลยคือพูดถึงภาค2 Remake กับพี่บอยตอนเราดูตัวอย่างตอนแรกคือแบบเฮ้ยมันตัดมายังไงเนี่ยทำไมมันดูแบบไม่น่าเล่นเลยอ่ะแต่พอของจริงออกตอนนี้ขายได้3ล้านชุดแล้วนะครับ
1: 3ล้านชุดแล้ว
0: ครับผม
1: อืม
0: ถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับ Blooper Team นะครับผม
1: ค่ายนี้เขามีของ
0: จริงส่วน Townsfall เป็นยังไง Townsfall ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่ Silent Hill จะไปเกิดขึ้นในเมืองทางฝั่งยุโรปภาคนี้จะไม่ได้เน้นสู้แล้วไม่เหมือนภาค F ที่แบบคนเล่นก็บอกเฮ้ยนี่มัน Dark Soul หรือเปล่าทำไมมันแบบมี แพลงแพรี่อะไรพวกนี้ด้วย อันนี้จะเน้นสเตลแล้วครับเน้นสเตลกับเน้นการแก้ปัญหาจะกลับไปเป็น Silent Hill แบบในสไตล์ที
1: ่ Survival
0: เป็น Survival Horror แล้วไม่ได้แบบเป็น Action Horror แบบภาค F แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ
1: โอเค
0: แถมอีกหนึ่งเกมแล้วกัน
1: เสริมเสริมน้องเค้กนิดนึงท่านใดที่อยู่วงการซีนีมาโตกราฟีนะครับแล้วชอบเล่นเกมด้วยนะฮะแนะนำนะครับเดี๋ยวเราลดราคาก็ได้ Silent Hill F ผมแนะนำจริง
0: ๆ
1: นะ
0: ครับ
1: ในเชิงของซีนีมาโตกราฟีการวางฉากการใช้หมอกควันการจัดแสงการใช้สีที่มันคอนทราสต์ตัดกันนะครับการสร้างแอมเบียนที่น่าอึดอัดในหลายๆอย่างนะครับยิ่งถ้าคุณเป็นผู้กำกับหนังแนวเนี้ยผมคิดว่าฟังรายการเสร็จเนี่ยนะครับไปซื้อคอมพิวเตอร์มาเครื่องนึงลงทุนกันขนาดนี้เลยแล้วกัน ไปซื้อคอมพิวเตอร์มาเครื่องนึงนะฮะเอาที่มันรันเกมนี้ได
0: ้อ่
1: ะแล้วคุณลองเล่นดูเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่เคยลองอ่ะผมมองว่าน่าเสียดายเกมเนี้ยผมกล้าพูดได้เลยว่าทางทีมโปรดักชันนะครับทำออกมาได้ดีจริงๆอย่าไปนึกถึงพวกอะไรอ่ะ Resident Evil Requiem อันนั้นเขาดีอยู่แล้ว
0: อันนั้นดีอยู่แล้วแต่อาจจะแปลกๆหน่อย
1: มันก็จะมีความอันนั้นคือยกขึ้นหิ้งไป
0: ครับ
1: แต่ความอาร์ตผมว่าให้ Silent Hill F อาร์ตกว่าเยอะ
0: ครับผม
1: ใช้คำว่าอาร์ตนะครับนะครับประมาณนี
0: ้ครับผม
1: ครับผมต่อเลยครับน้องเค
0: ้กแถมอีกหนึ่งเกมแล้วกันครับสำหรับเดือนกันยายนใครที่เป็นสาวก Warhammer ที่คิดถึงเกมแนว Real Time Strategy ที่แบบเป็นแบบซีรีส์ Dawn of War นะครับตอนนี้ฝันของทุกท่านเป็นจริงแล้วนะครับภาคที่4ครับที่หลายคนรอคอยจะวางจำหน่ายในวันที่17กันยายนนี้นะครับผมสำหรับเกมเนี้ย Dawn of War เนี่ยก็เป็นเกมที่แฟน Warhammerชื่นชอบกันมานานแล้วหลัก20ปีนะพี่บอย
1: ครับ
0: เป็นเกมที่แบบอยู่ยงคงกระพันมานานมากและภาคต่อจากภาค3เนี่ยก็นานมากเหมือนกันก็เกือบ10ปีเหมือนกันอันนี้แบบภาคใหม่มียูนิตใหม่ไฟล์ใหม่ระบบการเล่นใหม่ยกเครื่องใหม่แต่ยังเน้นความรวดเร็วในการต่อสู้เหมือนเดิ
1: ม
0: จุดเด่นของ Dawn of War คือทีมเนี้ยคือทีมที่ทำเนี่ยเขาเคยทำเกมอย่าง Company of Heroes มาก่อนเขาจะเป็นเกมวางแผนในสไตล์ที่แบบเน้นความรวดเร็วรีบเก็บทรัพยากรรีบปั๊มยูนิตมาสู้กันแล้วก็วางแผนในการต่อสู้กันเลยนะคร
1: ับ
0: ใครที่ชอบเกมวางแผนก็รอเล่นกันได้ครับ17กันยายนนี้ครับ Dawn of War 4
1: ครับDawn of War นี่เขา เขาเริ่มมาจากเกมกระดานหรือว่ามันเป็นเกมมาก่อนแล้วค่อยไปเป็นกระดานหรือยังไงมันมีประวัติไหม
0: จริงจริง Warhammer นี่มันก็เป็นแบบเป็นเทเบิลท็อปเหมือนกันแหละแต่ว่าเป็นเทเบิลท็อปที่เล่นกันค่อนข้างอลังการอะไรเงี้ยแค่คิดว่าเป็นก้อนใหญ่ก็คือเป็นตัวของ Warhammer แล้วกันพี่บอย Warhammer ก็มีสื่อบันเทิงแตกแขนงออกไปเยอะแยะมากอย่างปัจจุบันเนี่ยเราก็มีเกมที่มาจากจักรวาล Warhammer เยอะมากทั้งอย่าง Total War ก็เป็นของ Creative Assembly ที่เขาทำเป็นเกมแนววางแผนแบบ Turn Based Total War ก็เป็น Real Time Strategy หรือว่าจะเป็นเกมแบบ Co-op ก็มีนะพี่บอยอย่าง Vermintide หรืออะไรพวกนั้นน่ะ
1: Space Marine
0: Space Marine
1: อันนี้เป็น FPS มั้ย
0: น่าจะไม่ใช่ FPS น่าจะเป็น TPS นะพี่บอยแต่เป็นชูตเตอร์นั่นแหละแต่ว่าเป็นชูตเตอร์แบบโคออปที่เล่นกันแบบดูเดือดเลือดพล่านอะไรงี
1: ้
0: มีหลายเกมมากในจักรวาล Warhammer แต่ว่าที่ขึ้นชื่อหนึ่งในเกมที่ขึ้นชื่อขึ้นหิ้งก็คือ Dawn of War นะครับ
1: นะครับที่ถามไม่ใช่อะไรฮะที่ผมถามน้องเค้กไม่ใช่อะไรครับท่านผู้ฟังไม่เคยเล่น
0: อ๋อ
1: คือจริงเหมือนมีใน account นะแต่ทำไมไม่เคยเล่นไม่รู้ไม่มันเป็น RTS ที่หรือว่ายุคนั้นผมเล่นแต่คอมมานด์แอนด์คอนเคอร
0: ์ก็อาจจะเป็นได้
1: ไม่ใช่คอมมานด์แอนด์คอนเคอร์มาก่อนป่ะ
0: มาก่อนเยอะเลยพี
1: ่ก่อนเยอะนะ
0: ครับผม
1: อ่าฮะแล้วพอหมดยุคเขาแล้วค่อยมาเป็น Warhammer ป่ะ
0: ก็ใช่แต่ว่าในช่วงนั้นน่ะเกมโมบ้ามันเริ่มเข้ามาครองตลาดพี่เราก็เลยแบบอาจจะเฟดแบบเกมที่แบบเกมวางแผนให้คนไปเล่นโมบ้ากันหมดแล้วอ่ะในขณะเดียวกันเกม Real Time Strategy อ่ะคนมันเริ่มเล่นน้อยลงขนาด StarCraft เองคนก็ไม่ได้เล่นเยอะเท่าเดิมแล้ว
1: ใช่นะครับเพราะว่า StarCraft เนี่ยจะบอกว่าหลายๆอย่างนะครับ อันนี้ผมใช้ในการสอนเด็กผมที่มหาลัยด้วยนะ
0: ครับ
1: คือปัจจุบันเนี้ย1ความเป็นทีมอ่ะสำหรับ StarCraft เนี่ยมันไม่มี
0: ครับ
1: นะครับมันออกแนวโซโล่2สกิลที่ใช้ทักษะที่จะควบคุมยูนิตหรืออะไรหลายๆอย่างอ่ะสำหรับคนรุ่นใหม่แล้วกันผมใช้คำว่าคนรุ่นใหม่นะ
0: ครับ
1: มันภาษาอังกฤษเขาอะไรนะโอเวอร์เวมเกินไปป่ะโอเวอร์เวมเกินไปอ่ะคือมัน
0: เยอะเกินอ่ะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรคือจะทำอันไหนก่อนอะไรเงี้ยในขณะเดียวกันโมบ้าเราก็แค่แบบคลิกให้ยูนิตเดินแล้วก็มีสกิลให้ใช้4แบบ
1: ถูก
0: รู้ว่าแพสซีฟอะไรงี้รู้ว่าต้องไปตีคลิปตัวนี้นู่นนี่นั่นมันผมพูดอย่างนี้ดีกว่าพี่บอยเรามองว่ามันเป็นสกิลเซตคนละแบบกันในการเล่นเกมนี้นะครับ
1: SMS มาฮะถามก่อนเบื่อสิ้นเดือนติดงานไม่ได้ฟังโอ้ยไม่ได้นะครับต้องเปิดฟังนะฮะนี่โมโหนะเนี่ยโกรธนะเนี่ย
0: ครับผม
1: นะครับผม Resident Evil ภาพยนตร์น่าดูไหมครับดูตัวอย่างหนังกันหรือยัง
0: โอ้โห
1: ผมกล้าพูดเลยนะครับด้วยผู้กำกับที่ผมชอบมากนะฮะ
0: คน
1: น
0: ี้คุณแฟชทริกเกอร
1: ์โอ้โหคือเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้น้องเค้กหาข้อมูลผู้กำกับเขากำกับหนังเรื่องอะไรมาบ้างนะ
0: Weapons เป็น Weapon กับ Barbarian ซึ่งเป็นหนังสยองขวัญน้ำดีทั้ง2เรื่องเลย
1: ถูกแต่Weapon เนี่ยก็จะอีหยังวะนิดหน่อยแต่ว่าผมมองแบบนี้นะครับ
0: ครับ
1: ภาพยนตร์หรือซีรีส์อะไรก็ตาม
0: ครับ
1: ที่ทำให้คุณนั่งดูตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายแม้ฉากจบมันจะอีหยังวะ
0: ค่อนข้างอีหยังวะ
1: แบบอีหยังวะคือแบบว่าเฮ้ยเอาจริงดิจบนี้จริงเหรอ
0: ครับ
1: แม้เราจะไม่แฮปปี้แม้เราจะไม่โอเคแต่นั่นคือเขาทำสำเร็จแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: ทำให้คุณน่ะลุ้นทำให้คุณอยากรู
0: ้
1: ทำให้คุณสงสัยตั้งแต่ต้นจนจบได
0: ้ครับ
1: อันนั้นผมถือว่าซักเซสแล้ว
0: ครับผม
1: นะครับในเชิงของภาพยนตร์แล้วผมกับน้องเค้กนี่ก็ดูภาพยนตร์มาไม่น้อยนะครับผมเคยบอกในรายการหลายครั้งแล้วว่าผมอ่ะจริงๆแล้วอยากจะพูดถึงเรื่องอนิเมะกับเรื่องภาพยนตร์ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวมันจะขาดคอนเซปต์รายการไปหน่อย
0: ใช่ครับมันต้องเน้นเรื่องอันนี้ไปก่อนพูดได
1: ้ผมกล้าพูดเลย Resident Evil ตัวเนี้ย
0: น่าดู
1: จริง
0: ๆน่าดูมาก
1: นะครับผมเดี๋ยวนะฮะคิดว่าปลายเดือน
0: วันที่24ครับ
1: เดี๋ยวมันเข้าวันไหนเนี่ย
0: ของไทยเข้าวันที่24แต่ว่าที่อเมริกาจะเข้าก่อนที่อเมริกาจะเข้าวันที่18
1: โอ้
0: ก็หลบสปอยกันให้ดีครับอันนี้บอกไว้ก่อน
1: ต้องหลบสปอยกันหน่อยนะ
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าจะบอกว่าแล้วเนื้อเรื่องมันอิงอะไรกับ Universe ของ Resident Evil มั้ย
0: เป็นพาร์ทนึงละกันคือแบบเป็นอีกเรียกว่าเป็นอีกไทม์ไลน์นึงดีกว่าของ Resident Evil เพราะมีการรีเฟอร์ถึง Raccoon City มีการรีเฟอร์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นของ Umbrella อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบโดยตรงหรือว่าพูดถึงตัวละครที่อยู่ในเกมนะครับ
1: จริงๆแล้วเอาตรงๆนะหนังที่หนังหรือซีรีส์หรืออะไรไม่นับแอนิเมชันนะครับแอนิเมชันก็ บางอันก็ผมก็ว่ามันก็ประหลาดแต่จำเป็นต้องดูเพราะว่ามันจะไปเติมเต็มไทม์ไลน์ของตัว Resident Evil เนาะ
0: ครับ
1: นะครับผมว่าหนังหรือภาพยนตร์มันยังไม่ขนาดนั้น
0: อ
1: ะ
0: ใช
1: ่จริงๆอะควรจะต้องทำให้มันแหวกไปเลยแต่ถ้าจะไม่ทำให้มันแหวกทำแบบ Last of Us ได้ไหมอะLast of Us เนี่ยดีมากนะครับ
0: แต่ว่าผมว่าด้วยความมันเป็นภาพยนตร์นะพี่บอยมันมีเวลาจำกัดในการเล่าเรื่องอะ
1: ม
0: ันก็ต้องแบบเปลี่ยนการนำเสนอให้มันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มันแตกต่างแล้วก็คือให้มันน่าสนใจด้วยอันนี้มันเป็นโจทย์ที่ทางผู้กำกับก็ต้อง
1: ยาก
0: ไปทำใช่ครับ
1: ครับผมอ่ะแต่เอาเป็นว่า Resident Evil ภาพยนตร์ในภาคของภาพยนตร์ล่าสุดนะครับ
0: น่าดูมากครับ
1: อันนี้เดี๋ยวผมหลังจากที่ไม่ได้ไปดูภาพยนตร์มานาน
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวผมคงต้องไปเสียตังค์ดูแล้วล่ะนะครับ
0: ครับผม
1: มีข่าวอะไรอื่นอีกไหมครับก่อนจะเบรก
0: ก็มีจริงๆก็มีเรื่องของ GTA ที่เราคุยกันเนาะว่าเฮ้ยเราดูแล้วมันเป็นยังไงบ้างกับ Extended Look 20เกือบ30นาทีที่เขาปล่อยมาทาง Netflix แต่ว่า Netflix นี่ให้ดูก่อน6ชั่วโมงต่อมาก็ดูบน YouTube ได้ปกตินะครับเป็นไงบ้างพี่บอยที่ได้เห็นมา
1: ตอนแรกเอาเรื่องเทคนิคก่อนแล้วกัน
0: ครับ
1: คือผมเป็นคนที่เล่นเกมแบบแนวเสพศิลปะ
0: ครับ
1: นะครับผมชอบอะไรที่มันดูแล้วมันอิ่มเอมทางอารมณ
0: ์
1: เอาเรื่องของแสงเงาก่อน
0: ครับ
1: นะครับตอนแรกผมงงมากเลยอันเนี้ยเขาบอกว่ามันแคปเจอร์มาจาก PS5
0: ธรรมดา
1: ไม่ใช่โปรด้วย
0: ใช่ครับ
1: แล้วเฟรมเรทมันน่าจะ30
0: ผมคิดว่าน่าจะแคป30
1: น่าจะแคปอยู่ที่30ผมมองว่าทำออกมาได้ไม่แย่เลยครับเผลอๆเนี่ยถ้าเอา30เฟรมแล้วถ้าทำให้มันลื่นคืออย่างนี้ฮะ
0: ครับ
1: ถ้าท่านใดที่เคยเล่นเกมตระกูลแนว Elden Ring
0: แคป60
1: เขาจะแคปที่60อันนี้เขามีเหตุผลเพราะว่าในเรื่องโ
0: คออ
1: ปในเรื่องของการปล่อยเวทในเรื่องของ
0: เรื่องจำนวนศัตรูที่อยู่ในจออะไรอย่าง
1: เงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเขาแคปไว
0: ้
1: แต่เชื่อมั้ยน้องเค
0: ้
1: ก Elden Ring ที่60เฟรมอ่ะผมเล่นแล้วทำไมมันสมูทมากเลยอ่ะ
0: คือไร้รอยต่อจริง
1: คือมันไร้รอยต่อมันเนียนมันแบบมันเหมือนเล่นที่120เฟรมอ่ะนะครับมันคือมันสมูทจริงๆมันสมูทจริงๆผมหวังว่าGrand Theft Auto ถ้าเขาแคปไว้30เฟรมสำหรับคนที่เล่น
0: คือ
1: ต้องบอกว่าคงไม่มีใครไปซื้อ PS5 Pro เพื่อมาเล่นเกมนี้เกมเดียวหรอกมั้งฮะหรือมี
0: อาจจะมีได้ข่าวว่าตอนนี้คือราคาเครื่องคอนโซลเริ่มขยับแล้วด้วย
1: เหรอ
0: ใช่ครับมีเห็นผมมีในกลุ่มของคนเล่นบนเครื่อง PS4 PS5 ตอนนั้นเขาบอกว่าเริ่มมีพวกแบบรีเซลปล่อยราคาร้อนๆกันเยอะมากแล้วนะครับราคาและคือราคาทางโซนี่ก็เริ่มปรับในทุกตัวด้วยก็เลยแบบอาจจะลำบากกันหน่อยสำหรับใครที่จะหาเครื่อง PS5 เพื่อที่มาเล่น GTA 6นะครับตอนนี้ลำบากหน่อย
1: ครับ
0: อ่ะมาพูดถึงตัวอย่างกันต่อ
1: ตัวอย่างอ่ะ
0: ผมมองว่านี่คือโลกที่มันยกระดับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งของ Grand Theft Auto และเดส2ทำให้เราอึ้งมาแล้วเมื่อปี 2018-2019 คือมันอึ้งจริงๆคือแบบโหวิดีโอเกมมันทำได้ขนาดนี้เลยเหรออ
1: ืม
0: GTA 6มันขยับขึ้นไปอีกพี่บอยและผมคิดว่าในช่วง 4-5 ปีเนี้ยหลังจากที่ Grand Theft Auto 6ออกมาจะยังไม่มีเกมไหนที่สามารถไปสู้ได้เลย
1: โอ้โห
0: ถ้าในเรื่องของทั้งเรื่องของเงินทุนเรื่องของการลงทุนลงแรงพัฒนาต่างๆนานารายละเอียดต่างๆที่มันก็แบบเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้จำเป็นกับตัวเกมอะแต่ว่ามันมีไว้เพื่อที่ให้มันมีอยู่อะเพื่อให้มันสมแต่มันช่วยเพิ่มความแบบ immerse อะนั่นแหละคือเกมไหนก็ยังแบบในขณะที่เกมอื่นยังต้องคิดว่าแบบมีตรงนี้อยู่ในเกมแล้วมันจะทำให้มันจะเหมาะสมหรือเปล่ามันโดนจะดีไหมเวลาพอหรือเปล่า GTA ไม่ครับถ้ามีเหรอมีก็ใส่ไปดิแล้วคือระบบต่อสู้หรือระบบอะไรพวกนี้ผมมองว่าแบบมันคล้ายกับ Red Dead 2นะ
1: โอ้โหผมว่ามันคล้ายเลยล่ะว่ามันเรียกได้ว่า
0: ถ้าจะเป็นเกมเดียวกัน
1: ถ้าจะเป็นเกมเดียวกันอัศจรรย์ Why not อ่ะเพราะบริษัทเดียวกันอ่ะ
0: เพราะแบบเดียวกันทำทีมเดียวกันทำก็โอเคแล้วคือมันระบบมันดีอยู่แล้วอ่ะอะไรที่มันไม่พังก็ไม่ต้องไปซ่อมมันผมมองอย่างนี้นะก็มันก็เลยทำให้ความคาดหวังสูงมากจริงๆเป็นเกมที่ทุกคนคาดหวังและไม่อยากให้มันเฟลเลยซึ่งผมคิดว่าเฟลยากอ่ะอาจจะมีเทคนิคอลอิชชูเกิดขึ้นให้เห็นนิดหน่อยแต่ว่าไม่น่าแบบมีเรื่องใหญ
1: ่ครับ
0: ส่วนชาว PC ก็ปี2ปีนะครับรอกันหน่อย 2027 2028น่าจะได้เล่นกัน
1: น่าจะต้องมี2ปี
0: คิดว่าเหมือนกันครับ
1: ปีอ่ะปีแรกจะมีข่าวมาก่อนตามสูตรเลย
0: ตามสูตรเลย
1: เดี๋ยวเนี่ย

0: GTA 6แล้วก็จะใส่ชื่อที่มันดูแบบ elegant สวยงามอยู่ด้านหลัง
1: enhanced หรือว่าแบบ next gen edition อะไรก็ว่าไป
0: ถูกต้องถูกต้องนะ
1: ขนาด GTA 5ที่วางจำหน่ายมา13ปีอ่ะพี่บอยคือยังมีหลายชื่อเลย enhanced next gen นู่นนี่นั่นอะไรเต็มไปหมด
0: ถูก
1: ใช่ไหม
0: นี่ล่าสุดมีคนใน YouTube
1: ครับ
0: เขาไปเขาไม่แน่ใจว่าตัวเขาคงเป็น developer เขาคงไปเปิดอะไรบางอย่างไว้แต่ผมเห็นหลายคลิปแล้วหลายเกมแล้วตัว GTA 5เขาเปิด DLSS 5
1: อ๋อมันมีไฟล์หลุดมาพี่บอย
0: หรอ
1: ใช่ครับมันมีไฟล์ของ DLSS 5หลุดมานักมอดก็เอาไปเล่นแร่แปรธาตุเอาไปใส่กับทุกเกม
0: หูมันหลุดมาจาก Nvidia เลยเหรออ
1: ่าหลุดมาจากค่ายเกมค่ายหนึ่งแล้วกัน
0: ค่ายเกมสมมติว่าเขาเรียกว่าเป็น developer tool นะ
1: ใช่คร
0: ับก็คือว่าค่ายเกมค่ายเนี้ยระบบ security อาจจะย่ำแย่
1: ค
0: นก็เลยแฮ็กเข้าไปเอาไอตัว DLSS 5
1: ครับ
0: เอาออกมาเขาเรียกว่าอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: ออกมาก่อน
0: ดัดแปลงเอามาให้เข้ากับเกมนู้นเกมนี้เกมนั้น
1: ใช่ครับ
0: โอ้
1: แล้วภาพที่มันออกมาสำหรับเกมที่ใช้เทคนิคในการทำกราฟิกแบบโฟโตเรลิสติกอ่ะคือมันอัพเลเวลขึ้นมาจริงๆพี่บอย
0: หูมันสวยมากเลยนะ
1: ใช
0: ่ของแล้วตอนแรกผมนึกว่าไอ้มัน AI หรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบว่าเป็นวันแมนโปรเจกต์ที่แบบลงทุนทำใหม่ใส่เท็กเจอร์หรือเปล่า
1: ไม่ใช่นี่คือDLSS 5
0: เขาแคปเจอร์ไอ้นี่ให้ดูเลยครับทั้งกราฟทั้งอะไรหลายๆอย่าง
1: ครับ
0: ท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: มันไม่ใช่เกมแกรนด์เทฟต์ออโต้5เกมเดิมอ่ะคือมันหน้าตาของเทรเวอร์เอฟเฟคเวลาขับรถบนถนนหรืออะไรคือมันดูดีแบบ
1: แต่ว่าบางทีมันก็เอ็กซ์แคลเรตอ่ะคือแบบบางทีมันก็มากเกินไปหน่อยคือแบบอย่างลูกไมเคิลอ่ะที่เห็นนะฮะคืออายุยังไม่20เลยทำไมหน้าเหี่ยวจัง
0: อ๋ออ๋อถูกต้องเขาเรียกว่ามันไปแคตตาไลซ์มันไปเร่งเขาเรียกว่าเทคเจอร์พื้นผิวเอจิ้งอะไรอย่างเงี้ยเห็นด้วย
1: ครับผมนะครับนิดนึงแต่ว่ามันเป็นอีกระดับจริงๆอ่ะคือแบบจากตอนแรกที่มันปล่อยตัวอย่างมาคือมันดู AI สล็อปมากๆแต่พอเป็นตัวจริงอันนี้ออกมาคือแบบเฮ้ยมันทำได้จริงว่ะนั่นแหละพ
0: ี่
1: บอย
0: นะฮะคุณบิวนะครับสวัสดีครับพี่เค้กพี่บอยสวัสดีด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวจริงๆ GTA 5เนี่ยยังมีอีกหลายประเด็น
1: ครับผม
0: แต่เดี๋ยวเราไปพักเบรกกันเดี๋ยวก่อนจะเบรกขอสักข่าวนึงก่อนดีกว่าไหม
1: ครับผม
0: นะครับผมจริงๆแล้วอยากจะอ่านในเรื่องของ Sony ที่ชดเชย
1: ยอม
0: จ่ายชดเชย 7.85 ล้านดอลลาร์ยุติคดีผูกขาดแต่อันนี้จะยาวหน่อย
1: ครับผม
0: อันนี้เดี๋ยวเอาไว้ด้านหลังได้เดี๋ยวเรามาข่าวที่น่าสนใจของหัวเว่ยกันก่อนดีกว่า
1: ครับผม
0: คือท่านผู้ฟังครับปกตินะนาฬิกาสมาร์ทวอชเนี่ยเราต้องการอะไรจากมันบ้างน้องเค้กต้องการอะไรจากนาฬิกาสมาร์ทวอชบ้าง
1: วัดก้าวเดินตั้งปลุกเรื่องสุขภาพเรื่องตั้งวัดคะแนนเวลานอนหรือว่า
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: วัดชีพจรก็เป็นฟังก์ชันพื้นฐานของสมาร์ทวอชนี้แหละ
0: นะครับหัวเว่ยวอชครับดีตัว D3 นะครับ
1: ครับผม
0: มันจะมีอยู่ฟังก์ชันนึงนะครับผมมันสามารถพองไอ้สายนาฬิกา
1: สายอย่างเงี้ยนะ
0: ถูกเพื่อวัดความดันเราครับ
1: โอ้มันก็เหมือนกับเครื่องวัดความดันในคลินิกในโรงพยาบาลอะไรพวกนี
0: ้เหมือนกันทุกอย่างแล้วที่สำคัญเขาผ่านหลายๆประเทศแล้ว
1: ครับ
0: นะครับผมผ่านแลบผ่านอะไรได้รับการรับรองมาแล้วว่าตรงมันอาจจะไม่ได้ตรงแบบเหมือนเครื่องละหมื่นหมื่นหรือเครื่องละหลายๆหมื่นที่ใช้ในโรงพยาบาลระดับท็
1: อ
0: ปแต่รับรองว่าสมมติว่าความดันที่คุณวัดได้เนี่ยมันเท่านี้รับรองว่ามันไม่ได้แบบมีต่างกันน่าเกลียดเอาแบบดูเบื้องต้นได้ 100%
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ medical proof นะฮะปกติเนี่ยตัวนี้ปกติลำพังเนี่ยก็ขายดีอยู่แล้วแต่นี่เขาออกรุ่นใหม่มาคือรุ่น D3
1: ครับผม
0: นะครับรุ่น D3 เนี่ยหน้าจอนะฮะเป็น OLED นะครับ MOLED OLED นะ
1: OLED
0: นะครับขนาดใหญ่นะครับเกือบ2นิ้ว
1: โอ้ใหญ่มาก
0: เกือบ2นิ้วนะ
1: ใหญ่กว่านี
0: ่ตัวเรือนนะครับบางลงจากรุ่นที่แล้วนะฮะเหลือแค่11มิล
1: บางลงอีก
0: นะครับผมน้ำหนักเบาแค่40กรัม
1: ครับ
0: ผมจะไม่บอกว่ามันจะแตกต่างกับสมาร์ทวอททั่วไปยังไงเพราะอะไรฟังก์ชันก่อนหน้านี้ที่สมาร์ทวอททำได้ไอตัวนี้ทำได้หมดที่สำคัญเลยนะครับฟีเจอร์ที่ใช้งานจริงของไอตัวนี้คือฟีเจอร์วัดความดันโลหิตนะครับ แบบambulatory แล้วกันผมก็ไม่ใช่หมอนะไม่รู้จะเรียกไง ambulatory blood pressure นะครับซึ่งมันสามารถตั้งค่าให้ตรวจวัดความดันโลหิตของคุณแบบอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ครับผม
0: ตัวนี้ผมบอกได้เลยท่านใดที่รักคุณ

0: ุณพ่อคุณแม่หรือซีเรียสกับการอาจจะเป็นความดันสูงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่แน่ใจว่าตอนนี้ความดันเราอยู่เท่าไหร
1: ่
0: ผมแนะนำรุ่นนี้เลยครับ
1: ครับผม
0: แนะนำว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเหลียวมันจะวางจำหน่ายน่าจะประมาณปลายเดือนนี
1: ้ครับ
0: นะครับผมแน่นอน
1: ราคาเท่าไหร่พี่ปอย
0: อเมริกาอด
1: โอเค
0: เพราะว่าอเมริกาไปแบนเขาไง
1: ใช่ใช่
0: นะครับผมอเมริกาไปแบนเขาเข้าใจว่ารุ่นก่อนหน้านี้ดีหนึ่งอ่ะที่ตอนนู้นอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยยังขายได้แล้วตอนนี้ดีสองดีสามมันคือพอไปแบนหัวเว่ยอ่ะเขาก็ไม่มีสิทธิ์เอานาฬิกานี้เข้าไปขายผมก็ถือว่าน่าเสียดาย
1: ครับ
0: น่าเสียดายราคาตกอยู่ประมาณหมื่นไปลายครับหมื่นสี่หมื่นห้า
1: ก็ถือว่ามาตรฐานของสมาร์ทวอทตัวท็อปเนาะ
0: ตัวท็อปแต่ตัวเนี้ยลองถ้าผู้ฟังลองไปเซิร์ชดูนะครับลองไปเซิร์ชตัวช่วงเบรกก็ได้ครับจะได้เห็นภาพการทำงานของมันชัดเจน
1: ครับผม
0: นะครับหัวเว่ยวอช D3 ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะซื้อมาให้คุณแม่ผมใช
1: ้ครับ
0: เพราะคุณแม่ผมเป็นความดันสูงนะครับผม
1: ครับ
0: อ่ะตอนนี้15นาฬิกา43นาทีเนาะเดี๋ยวเราเบรกกันสักนิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมบอยสุนทรกุลแล้วก็น้องเค้กนะครับจะมาเล่าข่าวกันต่อแล้วก็จะมาตอบคำถาม SMS ที่4689899ของ Techno for Life ครับ
1: ครับ
2: Techno for Life
3: ดำเนินรายการโดย
2: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
5: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
6: Acer Swift 814 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Co-Pilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 814 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
7: Acer
8: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
9: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
10: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: Techno for Life
3: ดำเนินรายการโดย
2: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
11: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
0: 15นาฬิกา45นาทีนะครับกลับมาช่วงที่2ของรายการ Techno for Lifeกับการตอบคำถาม SMS นะฮะแล้วก็ยังอยู่กับผมนะครับบอยสุนทรกุลศรีสาครแล้วก็น้องเค้กปูทิน่าวงพระจันทร์นะครับ
1: ครับผม
0: SMS ของเรานะครับ4689899นะครับอันแน่นอนก่อนจะเข้าสู่ช่วงของรายการนั้นก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีของเรากันก่อนนะครับชูโฟติกฮะเป็นที่หนึ่งในเรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าจากประสบการณ์ยาวนานกว่า15ปีนะฮะมี UPS ตั้งแต่800 VA ไปจนถึง 1,000 kVA นะครับผมสามารถป้องกันไฟตกไฟเกินไฟกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านเสียหายนะฮะชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานะครับ
1: ครับผม
0: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะฮะ02-186-3010หรือ www.chuphotic.comชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณนะครับ
1: ครับผม
0: โอ้นี่ SMS เข้ามาก ระจายเลยนะครับมาสอบถามเรื่องของหัวเว่ย Watch เมื่อสักครู่นะครับจริงๆเราควรจะต้องเก็บค่าโฆษณาเขาได้นะแต่อันนี้คืออย่างนี้ฮะ
1: ครับ
0: ผมแค่จะบอกว่าอะไรอ่ะคือผมอ่ะเป็นคนที่คลั่งกัดเจ็ดนอกจากจะเป็นเกมเมอร์แล้วอ่ะชอบดูภาพยนตร์ชอบดูหนังอ่านมังงะเรื่องแกดเจ็ตเนี่ยขอให้ผมได้ซื้อเหอะท่านผู้ฟัง
1: ครับผม
0: ไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าเตารีดที่บ้านมี2ตัวแล้ว
1: 2ตัวแล้ว
0: เพี้ยนมาละผมอ่ะ
1: ครับผม
0: คือผมรู้สึกว่าไอ้เตารีดตัวเนี้ยมันทำไมมันไอ้น้ำมันออกมาไม่สะใจไปแล้วไปอ่านเจออีกอันนึงวิธีการให้ไอ้น้ำมันจะเป็นอีกแบบนึง
1: ครับ
0: ผมก็เลยลองซื้อมาลอง
1: เป็นไงพี่บอย
0: มันก็เหมือนกันแหละ
1: สุดท้ายเหมือนกัน
0: เครื่องฉีดพื้นเครื่องอะไรอ่ะเครื่องอบผ้าเครื่องล้างจานไม่ว่าจะเป็นอะไรหลายอย่างพัดลมผมซื้อหมดอ่ะท่านผู้ฟังนะครับผมไม่งั้นผมไม่ได้มาจัดตรงนี้แน่นะฮะอ่ะแค่จะบอกว่าไอเทมตัวเนี้ยมันน่าสนใจจริง
1: ๆครับ
0: นะครับผมมองว่าเวอร์ชั่นที่แล้วเนี่ยมันยังมีความดีเลย์อยู
1: ่
0: นิดๆหน่อยๆแต่เวอร์ชั่นเนี้ยเขาปรับปรุงมาเดี๋ยวแต่ขอผมไปลองก่อนนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าแน่นอนด้วยเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนผ่านมันต้องดีกว่าเดิมอยู่แล้วล่ะ
1: ใช่แล้ว
0: นะครับผมก็ตัวแอบมีคนถามมามันจะซิงกับหัวเว่ยมันจะซิงกับตัวเฮลอะครับของหัวเว่ยโหลดท่านใดที่ใช้ Android ไม่ต้องห่วงมันสามารถโหลดได
1: ้ครับ
0: นะครับผมโหลดเป็นตัวอะไรนะ
1: APK
0: ได้ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับผม
1: มี SMS พี่บอยยังใช้ Amazfit Neo จอขาวดำเก่าๆอยู่เลยครับแต่แบตไม่ค่อยอืดแล้ว
0: นะฮะจริงๆเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยมันเป็นเรื่อง
1: ตามการเวลาน
0: ะครับผมจริงๆแล้วในเรื่องของเรายกตัวอย่างรถไฟฟ้าแล้วกัน
1: ครับ
0: คนจะเห็นภาพมากขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยสำหรับคนที่ซื้อมาเนี่ยสำหรับท่านใดที่ชาร์จปั๊มอย่างเดียวเลยไปชาร์จ DC อย่างเดียวเลยครับไม่ได้ติดตัววอลชาร์จที่บ้าน
1: ครับ
0: แบตเตอรี่มันจะไปเร็วมากนะ
1: เพราะอะไรครับ
0: เพราะความร้อนไงชาร์จ DC มันแรงไง
1: มันต้องให้แบบทำรอบอ่ะ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นทิปเล็กๆน้อยๆให้ท่านผู้ฟังนะครับโทรศัพท์มือถือนะฮะตัวฟาสต์ชาร์จก็ดีแต่ผมมองว่าใช้เท่าที่จำเป็นใช้เท่าที่จำเป็นสมมติว่าแบตเตอรี่คุณเหลืออยู่20แล้วคุณกำลังจะนอนแล้ว
1: ค
0: ุณควรจะต้องมีที่ชาร์จอีก1ตัวคุณไปขุดมาจากพระเจ้าหาวยุคไหนก็ได้ที่มันสโลว์ชาร์จแบบสุดๆอ่ะ
1: ครับเร็วมาก
0: ให้มันแบบว่าคุณนอน4ทุ่มคุณตื่น7โมงเช้าแล้วให้มันเต็มอ่ะแล้วมันจะค่อยๆชาร์จไปเรื่อยๆอันเนี้ยแบตเตอรี่จะถนอมกว่าย ิ่งเปิดใช้ร่วมกับฟังก์ชันชาร์จแค่80หรือ 90% ของแล้วแต่ละยี่ห้อนะอันนี้จะยิ่งทำให้ถนอมแบต Samsung ของผมใช้รุ่น S24 เชื่อไหมครับแบตเตอรี่เฮลของผมอะยัง 90% อัพอยู่เลยนะครับผมอันนั้นผมเพราะผมใช้เทคนิคนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาที่เรื่องของตัวอะไรนะ GTA ก่อนจะไปปิดสรุปเดี๋ยวข่าวอีกข่าวหนึ่งเดี๋ยวผมปิดสรุปให
1: ้
0: วันนี้นะฮะตัว GTA เนี่ยแกนเทียบออโต้5มีตรงไหนที่น้องเค้กประทับใจแบบสุดๆไหม
1: 5กับ6ใช่ไหม
0: ครับขออภัย6ขออภัย
1: ผมมันหลายส่วนมากพี่บอยทั้งเรื่องของการตัดเทเลอร์เองอะไรเองเรื่องของความมีชีวิตชีวาของเมืองอ่ะมันแบบมันยกระดับขึ้นไปจริงๆคือโอเคมันอาจจะเป็นแบบถ้าท่านมองในภาพรวมก็คงเป็นแบบเกมแอคชั่นโอเพนเวิลด์ทั่วไปแหละแต่ด้วยความเป็นล็อกสตาร์เนาะมันจะชอบมีตัวของเหตุการณ์หรือว่าการยกระดับเล็กๆน้อยๆที่ไม่ว่ายังไงค่ายอื่นก็ไม่สามารถสู้ได้ระบบฟิสิกส์ที่เขาใช้มาในภาค4คือตัวยูโฟเรียอันนี้เราน่าจะเคยเล่าให้ท่านผู้ฟังไปประมาณรอบ2รอบเนาะ
0: ครับ
1: ว่าตัวล็อกสตาร์เนี่ยเขาลงทุนซื้อกับทำตัวระบบฟิสิกส์ของเขาที่เรียกว่ายูโฟเรียขึ้นมาถามว่าทำไมใช้ได้มันแพงมากหลักสิบล้านอ่ะที่จะมาใช้กับเกมเขานะครับค่ายอื่นเขาถึงไม่ได้ซื้อคือทั้งเรื่องของการแบบการลำดับการเล่าเรื่องอ่ะมันดูมีความสมจริงมากขึ้นแล้วก็มีความเป็นแบบแต่ยังมีความเป็นภาพยนตร์อยู่มีความเวอร์วังในสไตล์ของฮอลลีวูดอยู่ตัวของเมืองที่เขาอันนี้คือเขาเริ่มการทำการตลาดแล้วพี่บอยคือมันมีแบบ ทั้งนิตยสารทั้งตัวสตรีมเมอร์ที่เขาได้ไปเล่นก่อนเยอะมากนะครับเขาบอกว่าเควสหลักของเกมอ่ะจะถูกล็อกไว้ด้วยจำนวนเงินของตัวละครที่ตัวละครเก็บไว้ได้กล่าวคือถ้าเงินไม่พอเควสไม่เดินไม่สามารถทำเควสได
0: ้เหรอ
1: ใช่ครับ
0: คล้ายๆกับตัวเงินนี่คือเป็น
1: ตัวเงินสะสมของ
0: ประสบการณ์ไปเป็นค่าประสบการณ์ไหม
1: ไม่เชิง
0: ใช้แทนตรงนั้นได้ไหม
1: ไม่เชิงแต่คือพูดถึงค่าประสบการณ์เกมมีระบบคล้ายๆเกม RPG อยู่ก็คือเราสามารถกินออกกำลังกายเหมือนกับภาคแฟนเดียแต่จะมีความละเอียดมากกว่า
0: ก็เหมือนกับ Red Dead ที่ว่าเราวิ่งบ่อยๆเราก็จะอึดขึ้น
1: ก็คล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่าจะมีความละเอียดขึ้นก็คือแบบเรื่องของ Honor System เราพูดไปเมื่อเบรกที่แล้วแยกกัน2ตัวละครนะครับระหว่างเจสันกับทางตัวละครอีกตัวนึงที่เป็นผู้หญิงนะครับแยกกันนะครับลูเซียนะครับคุณจะเอาเจสันไปเป็นไซโคพาธก็ได้หรือจะเป็นลูเซียเล่นเป็นคนดีที่แบบเป็นโปรเฟสชันนอลที่มีค่า Honor System สูงก็ได้แยกจากกันและทั้ง2ตัวละครเนี่ยจะมีค่าเรื่องของระบบความสัมพันธ์อีกทำอะไรร่วมกันบ่อยๆค่าความสำคัญจะขึ้นซึ่งก็น่าจะส่งผลต่อเนื้อเรื่องหรือว่าการดำเนินเรื่องราวด้วยนะครับระบบมันลึกกว่าเดิมมากพี่บอย
0: จริงๆจริงๆที่น้องเค้กพูดมาน่าสนใจนะครับ
1: ครับ
0: แต่สิ่งที่ผมเสริมให้ผมชอบทุกอย่างของเขาอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: นะครับแต่ที่ผมชอบมากๆในเกม Grand Theft Auto เกือบทุกภาคเลยคือความหลุดโลกของไซด์เควสคือมันเป็นไซด์เควสที่ผมมองว่าคนคิดต้องมีจิตที่มันวิปลาสนิดหน่อยอ่ะไปคือไปแอบ
1: ค่อนข้าง
0: ไปแอบดูคนเขาทำกิจกรรมกันไปแอบถ่ายวิดีโ
1: อ
0: หรือไปไล่เก็บนักธุรกิจชื่อดังแม้มันจะเป็นชื่อนามแฝงแต่ว่าม
1: ันก็รู้
0: อ่ะแล้วการเสียดสีสังคม
1: ครับผม
0: Facebook นะครับในเกมนั้นคืออะไรล่ะ Live Invader
1: ใช่
0: นะครับผมแค่ชื่อแอปพลิเคชันก็ไม่น่าใช้แล้ว
1: นั่นแหละ
0: นะครับประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมชอบ
1: ครับ
0: และสิ่งที่ผมอยากให้มันเป็นของ Grand Theft Auto 6
1: ครับ
0: คืออยากอย่างน้อยอยากให้มันเหมือนกับ Red Dead Redemption ตรงจะผมไปช่วยคนโดนงูกัดแล้วกัน
1: ครับ
0: แล้วผมก็ส่งเขาไปแล้วเรียบร้อยหรือผมจะปล้นเขานั่นอีกเรื่องนะผมส่งเขากลับเมืองไปแล้วพอผมกลับไปเมืองนั้นใหม่ปรากฏว่าคนที่เราช่วยเขาว่าเขาจำเราได้แล้วเขาก็บอกว่าเชิญคุณไปเลือกซื้อของในร้านนี้ได้ฟรีคือโลกมันอินเทอร์แอคกับเราอ่ะ
1: ใช
0: ่ผมอยากให้มันเป็นอย่างเงี้ยกับ GTA 6สมมุติว่ามันเป็นแหละ
1: ใช่แล้วคือระบบการหนีตำรวจภาคนี้ก็ละเอียดขึ้นมากนะพี่บอยตำรวจจะไม่ได้แค่ดาวขึ้นคือแค่เราหนีแล้วก็หาย
0: เหมือนดาวมันเยอะขึ้นได้ป่ะ
1: ดาว6ดาวพี่ 6ดาวครับแต่ว่าตำรวจจะจํา1รถที่เราขับ2เรามากันเป็นเรามาคนเดียวหรือมาเป็นคู่3เสื้อผ้าที่ใส่หรือว่าแม้กระทั่งแบบอื่นๆต่างๆนานาจะมีการบันทึกไว้ว่าไอ้เนี่ยแต่งตัวแบบนี้มาเป็นคู่นะขับรถอันนี้นะซึ่งเราต้องไปคอยแก้ทีละเปลาะว่าจะทำไงให้ดาวมันหายถาวรครึ่งดาวมันจะมีการกระพริบขึ้นสีดาวด้วยขึ้นเป็นสีแดงข
0: ึ้
1: นเป็นสีแดงว่าแบบตำรวจยังตามได้อยู่มันยังจำเราได้อยู่ว่าเราขับรถอะไรเราแต่งตัวแบบไหนระบบเสื้อผ้ามีการพรางหน้าด้วยการแบบปิดหน้าใส่หน้ากากหรืออะไรพวกนั้นอะไรก็ว่าไปเพื่อที่จะเข้าไปปล้นในร้านมินิมาร์ทอันนี้บอกก่อนว่าเกือบทุกร้านในเกมเราสามารถเข้าไปปล้นได้นะพี่บอยเกือบทุกร้านและคือยิ่งมีระบบที่ว่าเนื้อเรื่องล็อกตามเงินที่ต้องหาที่มีอีกเราก็ต้องไปหาเงินจากการปล้นหรือว่าไปทำกิจกรรมอื่นๆที่มันได้เงิน
0: อ
1: ่ะผมคิดว่าตรงนี้จัดเต็มแน่นอน
0: นะครับก็ต้องรอการปลายปีเนาะ
1: ครับผมปลายปีครับ
0: ฮะเดี๋ยวเรามาที่คอนเทนต์ที่เราสัญญาว่าจะคุยกันตั้งแต่แรกนะครับก่อนส่งท้ายรายการนะครับพิลึกแต่มันเป็นเรื่องจริงนะครับผมเรามาทำความรู้จักกลุ่มอาการผิดปกติทางจิตแล้วก็พฤติกรรมในยุคเสพติด AI
1: มันเป็นยังไงพี่
0: มันเป็นยังไงใช่ไหมครับมันเป็นยังไงจะบอกว่าอะไรดีเคยสังเกตอาการของตัวเองหรือของเพื่อนร่วมงานไหมลองสังเกตตัวเองก่อนก็ได้เวลาเราจะทำอะไรเนี่ยแม้แต่การวางแผนอะไรที่มันง่ายๆเนี่ยนิ้วเรามันจะคอยไปแตะไอคอนในการถาม AI อยู่เสมอ
1: ๆไอที่เป็นตัวดาวๆอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: อะไรนั่นน่ะ
1: ค
0: ือหมดสิ้นแล้วซึ่งความคิดของตนเองอย่างสิ้นเชิงตัดสินใจอะไรไม่ได
1: ้ครับ
0: นะครับผมนะฮะเดี๋ยวตรงเนี้ย มันจะมีเพจดังด้านข้อมูลต้องบอกว่าระดับโลกเลยนะครับชื่อ Information is Beautiful เนี่ยโดยคุณเดวิดแม็กแคลเลสนะครับกับร่วมกับ

0: ศาสตราจารย์คาร์ลนิวพอร์ตแล้วก็แฮนนาปิโตสกานะครับนะครับได้เขาได้ทำรีพอร์ตออกมานะครับรวมแนวคิดพฤติกรรมจากการพึ่งพาเทคโนโลยี AI ในชีวิตประจำวันมาให้เราสำรวจตัวเองกันนะครับ
1: ครับ
0: มีอาการจริงๆมันเยอะมากแต่เนื่องจากเวลาจำกัดนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าแต่อาการที่อาจจะเป็นอันตรายจริงๆนาซีซิซึมจาก AI นะครับมันคืออาการอีโก้ที่แบบพองโตขั้นสุดจากการที่เราคุยกับ AI ที่มันช่างประจบช่างประจบคือหอหมกกับเราไปทุกเรื่องอุ้ยเก่งมากเลยครับอุ้ยคุณฉลาดมากเลยครับคุณนี่อันนี้คือไอเดียที่ระดับสุดยอดมากเคยเจอป่ะ
1: เคยเจอเลยครับคือแบบจนเราต้องแบบบอกมันว่าแบบเบาๆลงหน่อยก็ได้อยากให้ข้อม
0: ูลอันนี้นะครับต้องเป็นพฤติกรรมทางจิตที่ต้องระวังนะครับถ้าเราเสพติด AI มากเกินไปมันจะทำให้คนใช้งานเนี่ยพัฒนาความเชื่อมั่นซึ่งความเชื่อมั่นเนี่ยมันดีแต่มันจะเกิดความเชื่อมั่นแบบผิด
1: อันนี้ไม่ดี
0: ว่าเฮ้ยของข้าเนี่ยเจ๋งสุดของเราเนี่ยเจ๋งสุดเพราะเราถาม AI มาแล้วมันบอกแบบนี้
1: ครับผม
0: นะครับผมตรงนี้ต้องแยกแยะนะครับว่าที่ AI บอทมันชมเราเนี่ยมันเป็นความอัจฉริยะจริงๆหรือเปล่า
1: ใช่
0: นะครับผม
1: ต้องดูดีๆ
0: cognitiveLaticy อาการสมองฝ่อจากการใช้ AI ภาวะกล้ามเนื้อสมองความจำการคิดวิเคราะห์นะครับเกิดการรีบแบนลง
1: เพราะมันไม่ได้ใช้งาน
0: ถูกต้องเพราะเคยชินกับการโยนงานที่ให้สมองคิดทั้งหมดเนี่ยไปให้ AI คิดแทนนะครับผมเขามีตัวอย่างนะครับเขามีการรีเสิร์ชมาแล้ว คนที่ใช้ AI อย่างหนักมันจะเกิดอาการนี้นะฮะแล้วก็ AI psychosis นะครับคือการปักใจเชื่อแบบสุดกู่ว่า AI คือทุกอย่าง AI คือตัวแทนของเผ่าพันธุ์มนุษย
1: ์อันนั้นก็เกินไป
0: นะครับทั้งความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมความรักนะครับไปจนถึงสามัญสำนึกเลยว่าเชื่อ AI หมดนะครับผมซึ่งอันเนี้ยไม่แปลกเพราะว่าในยุค AI ยุคแรกๆรัฐบาลหรือบริษัทเอกชนใหญ่ๆก็ประสบปัญหานี้เหมือนกันนะครับผมด้วยการปัจจัยรูปโครงสร้างนู่นนี่นั่นเพื่อต้อนรับ AI หรืออะไรยังไงนะฮะนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเทคโนโลยีเนี่ยมันยังไม่รู้เลยว่ามันทำงานได้คุ้มสเกลจริงหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะครับจริงๆโอ้โหยังมีต่อแต่มาหมดเวลาแล้ว
1: โอ้แย่แล้ว
0: นะฮะ15:59 นะครับหมดเวลาลงแล้วสำหรับเรื่องราวของกาเจ็ตแล้วก็เทคโนโลยีในวันนี้นะครับขอขอบพระคุณทุกการรับฟังทุกคำติชมนะฮะช่วงต่อไปนะครับพวกกับช่วงของสปอร์ตไกด์กับอาหมอกันต่อครับวันนี้ผมบอยสุนทรกุลศรีสาครและน้องเค้กภูตินาถวงศ์ประจันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Techno for Life ดำเนินรายการโดยในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลดนุชาเผยเปิด Data Center แล้ว35แห่งรอพิจารณาอีกกว่า100โครงการนายดนุชาพิทยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์กล่าวแถลงหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569ว่าผลการประชุมคณะกรรมการวันนี้จะไปกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ต่างๆให้ครอบคลุม Data Center ทั้งที่เป็นการทำเพื่อให้บริการคนอื่นและทำใช้เองเพื่อให้เกิดความเข้มข้นในการกำกับดูแลครั้งต่อไปนโยบายของคณะกรรมการชุดนี้เห็นตรงกันว่าเมื่อได้เส้นแบ่งที่ชัดเจนแล้วว่า Data Center ขนาดใดที่ต้องมีการกำกับดูแลอย่างเข้มข้นจะถูกนำมาจัดเป็นประเภทอุตสาหกรรมขณะเดียวกันจะต้องระบุเป็นหมวดธุรกิจเฉพาะสำหรับ Data Center ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความชัดเจนนอกจากนี้ยังมีคณะที่ดูเรื่องความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิทัลกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำใช้ไฟและการใช้พลังงานแรงงานซึ่งจะต้องมีการจัดทำขึ้นพร้อมกันนี้ต้องดูเรื่องของอาคารว่าควรมีลักษณะและที่ตั้งจุดใดรวมถึงการสำรองไฟเพื่อให้เกิดความปลอดภัยส่วนสุดท้ายคือการดูเรื่องมาตรฐานสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจไม่ใช่การทำ EIA แต่เป็นลักษณะข้อจริยธรรมด้าน

0: รวมจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆทั้งสิ้นโดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคและการประปานครหลวงได้เตรียมพร้อมสั่งจ่ายการสั่งชะลอการจ่ายระบบให้กับโครงการ Data Center ที่ไม่ได้เริ่มการก่อสร้างออกไปก่อนแม้ว่าบางแห่งจะมีการทำข้อตกลงล่วงหน้าไว้แล้วก็ตามเพื่อรอข้อสรุปมาตรการใหม่จากคณะกรรมการซึ่งจะเน้นกำกับดูแล3ด้านหลักได้แก่ผังเมืองการให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าวันนี้มีความชัดเจนมากขึ้นในการกำหนดนิยามให้ Data Center เข้าสู่หมวดอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนถือเป็นสัญญาณที่ดีในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้กับประชาชน5ด้านได้แก่การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการจัดวางผังเมืองเพื่อระบุพิกัดที่เหมาะสมการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารเรื่องระยะเว้นระยะร่นความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองอย่างเข้มงวดโดยกระทรวงพลังงานตลอดจนความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคและน้ำไฟฟ้าปัจจุบันมีการขออนุญาตทั้งหมด6โครงการขนาดตั้งแต่9ถึง23เมกะวัตต์โดยแบ่งเป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติและเปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ช่วงปี2565ถึง2567ซึ่งกรุงเทพมหานครจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจอย่างเข้มข้นเพื่อประเมินว่ามีผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชุมชนรอบข้างหรือไม่เพื่อนำมาใช้เป็นบทเรียนเชิงข้อมูลต่อไปส่วนอีก3โครงการที่เหลือซึ่งยังไม่อนุมัติในขั้นตอนสุดท้ายนายชัชชาติยืนยันว่าจะต้องถูกสั่งชะลอเอาไว้ก่อนชายฝั่งจีนเผชิญฝนตกหนักหลังไต้ฝุ่นโซเดลขึ้นฝั่งมณฑลฟูเจี้ยนและกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนเผชิญกับฝนตกหนักระลอกใหม่ในเวลาที่เกิดน้ำท่วมหนักจากพายุไต้ฝุ่นโซเดลขึ้นฝั่งครั้งที่3ตามแนวชายฝั่งเมื่อวานนี้หน่วยงานท้องถิ่นอพยพนักเรียนปิดโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมระงับการขนส่งสาธารณะและบังคับใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อรับมืออุทกภัยในพื้นที่ชายฝั่งหลายแห่งตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมมีประชาชนหลายแสนคนถูกอพยพออกจากพื้นที่ตอนใต้ของจีนเนื่องจากพายุหลายลูกที่ขึ้นฝั่งซึ่งโซเดลเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่7แล้วที่พัดถล่มจีนปีนี้ตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาของจีนการเกิดพายุถี่มากขึ้นมาจากปรากฏการณ์เอลนิโยและความกดอากาศสูงในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกมีกำลังแรงทำให้พายุไต้ฝุ่นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตรงไปยังชายฝั่งตะวันออกของจีน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับมาร์กอส ยอร์เรนเต้ประกาศเลิกเล่นให้ทีมชาติสเปนอย่างเป็นทางการมาร์กอส ยอร์เรนเต้นักเตะสารพัดประโยชน์ของตราหมีแอตเลติโกมาดริดแห่งศึกลาลิก้าสเปนประกาศอำลาการเล่นให้ทีมชาติสเปนแล้วในวัย31ปีหลังผ่านภารกิจสุดท้ายอย่างการมีส่วนนำทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026สำหรับยอร์เรนเต้เริ่มติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่ตั้งแต่เมื่อปี2020ติดธงไปทั้งหมด27นัดรวมถึงการได้ลงเล่นฟุตบอลโลกผลล่าสุด3แมตช์นอกจากนี้เจ้าตัวยังผ่านทัวร์นาเมนต์เมเจอร์อื่นอย่างฟุตบอลโลก2022และฟุตบอลยูโร2020มาแล้วอีกด้วยตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
5: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
4: ลิเวอร์พูลประกาศรายชื่อนักเตะชุดลุยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสฤดูกาล2026ถึง2027ออกมาแล้วโดยนักเตะตัวหลักหลายรายอยู่กันครบแต่ว่าไม่มีชื่อของเฟเดริโกเคียซาปีกชาวอิตาเลียนกับวาดารุเอนโดกองกลางตัวเก่าชาวญี่ปุ่นสำหรับเคียซาปัจจุบันมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อจึงยังไม่ได้ลงเล่น2เกมแรกในพรีเมียร์ลีกส่วนเอนโดกลับมามีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แต่ก็ไม่ได้ลงเล่นก่อนจะถูกตัดชื่อออกในศึก UCL รอบลีกเฟสแล้วเป็นเจมส์แมคคอนเนลกองกลางวัย22ปีเข้ามาแทน
5: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
4: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร

0: FM 99
1: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
2: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: สวัสดีครับพบกับสปอตไกด์ในวันศุกร์นะครับก็มีเป็นประจำอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ 16.00 นถึง 17.32 นนะครับวันนี้เราเน้นหนักในเรื่องของบอลไทยนะครับใครมีข้อความที่ต้องการรู้เรื่องราวในเชิงลึกก็ SMS 4689899นะครับวันนี้ก็มีประเด็นค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องราวของฟุตบอลแล้วก็เรื่องราวของกีฬานะครับแต่ผมขอเริ่มต้นด้วยนะครับเรื่องของการพานะครับแฟนบอลไปดูแดงเดือดนะครับ19ถึง25พฤศจิกายนนะครับอย่างที่ผมประชาสัมพันธ์มานะครับก็ไปกัน7วันนะครับตั้งแต่วันที่19กลับวันที่25พฤศจิกายนนะครับไปดูบอลแดงเดือดเนี่ยกับคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนยูเป็นเรียกว่าประเด็นหลักเลยนะครับแล้วก็ไปครั้งเนี้ยนะครับเนื่องจากเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาผมก็เลยตัดค่าใช้จ่ายที่รกรุงรังออกนะครับแล้วก็จัดเต็มในเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็เรื่องที่จำเป็นนะครับก็บินด้วยสายการบิน Emirates Airline พักโรงแรม4ดาวนะครับแล้วก็ไปครั้งเนี้ยนะครับไปดูฟุตบอลแดงเดือดคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนยูที่สนามแอนฟิลด์นะครับแล้วก็นั่งที่นั่งเนี่ยยืนยันว่าลองโลเวอร์นะครับคือคนที่เดินทางไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยไอ้เรื่องที่นั่งไม่ได้ใส่ใจนะครับแต่พอไปถึงแล้วเนี่ยถ้าไปนั่งหลังประตูไปนั่งโอ้โหอัปเปอร์โลเวอร์เงี้ยมันดูแล้วแบบว่าไม่เห็นเลยยังจำไม่ได้ว่านักบอลเป็นใครเนี่ยประเด็นผมถึงบอกว่าทุกครั้งที่ไปเนี่ยผมถึงบอกว่าต้องนั่งลองโลเวอร์ที่นั่งติดนะครับติดขอบเลยนะครับตั้งแต่แถวที่1ถึงแถวที่20นะครับก็ตั๋วค่อนข้างแพงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะไปเนี่ยผมแนะนำนะครับจะไปกับใครก็ตามเนี่ยครับที่นั่งต้องเป็นลองโลเวอร์นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ไปแล้วต้องทำก็คือไปทัวร์สเตเดียมนะครับคือไปเที่ยวนะครับสนามแข่งขันของลิเวอร์พูลของแมนยูแบบเจาะลึกเลยนะครับทุกห้องเปลี่ยนตัวห้องของรางวัล นะครับแล้วก็ทุกห้องนะครับในสนามของแอนฟิลด์กับโอลด์แทรฟฟอร์ดแบบทุกซอกทุกมุมนะครับพอทัวร์สเตเดียมเสร็จก็จะพาเข้าไปที่เมกะสโตร์นะครับเป็นที่ขายของสโมสรนะครับจะมีเวลาอย่างน้อย2ชั่วโมงกับการซื้อของมาฝากนะครับคนที่เมืองไทยนะครับนอกจากของฝากนะครับของลิเวอร์พูลแมนยูแล้วบางคนบอกว่าต้องซื้อของมาฝากนะครับพักพวกเพื่อนฝูงนะครับอยากได้แบรนด์เนมราคาถูกอันเนี้ยเราพาไปที่เอาท์เล็ตแต่ครั้งเนี้ยผมจะพาไปที่เอาท์เล็ตเมืองแมนเชสเตอร์นะครับแล้วก็เรื่องของอาหารเนี่ยไปทุกครั้งนะครับสิ่งที่ผมพาไปก็คือเป็ดย่างโฟร์ซีซั่นล็อบสเตอร์เบอร์เกอร์บัฟเฟ่อาหารบราซิลนะครับแล้วก็ฟิตแอนด์ชิปอาหารพื้นเมืองของคนอังกฤษนะครับอาหารมื้อที่เหลืออยู่นะครับทุกมื้อนะครับไม่หรูหราแต่ทานได้แบบสบายๆเลยครับส่วนการไปเที่ยวเนี่ยไปลอนดอนเนี่ยแน่นอนนะครับพระราชวังบักกิงแฮมมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ลอนดอนอายบิ๊กเบนแล้วก็บ้านเรือริมแม่น้ำเทมส์แต่ไม่ได้ล่องเรือนะครับเพราะค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพงแล้วเราจะไปเที่ยวเมืองเบอร์มิงแฮมลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์และที่ผมรีเควสต์ก็คืออยากพาท่านไปชมมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของโลกอยู่ที่เมืองออกฟอร์ดใกล้ๆลอนดอนนะครับไปครั้งนี้นะครับผมรับ30ที่นั่งตอนนี้นะครับเหลืออยู่16ที่นั่งที่ยังไม่ได้จ่ายเงินนะครับราคาเพียง 163,000 บาทนะครับเราจะนับว่าคนที่ไปแน่นอนก็เมื่อจ่ายเงินเรียบร้อยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์086-035-4000หรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับแค่ 163,000 บาทนี่รวมนะครับค่าทำวีซ่ารวมทิปนะครับไกด์ทิปคนขับรถเรียกว่าคุณจ่าย 163,000 นะครับแล้วก็ไม่ต้องจ่ายอะไรอีกเลยนะครับก็เรียกว่าไปสบายๆนะครับไปดูฟุตบอลคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนยูที่สนามแอนฟิลด์19ถึง25พฤศจิกายนนะครับราคา 163,000 บาทนะครับต้องรีบเลยนะครับเพราะว่าผมรับนะครับได้แค่30ที่นั่งนะครับ086-035-4000จะแอดไลน์หรือโทรศัพท์มาก็ได้นะครับอ่ะมาพูดถึงเรื่องราวของกีฬานะครับก็คงขอเริ่มต้นด้วยการแข่งขันแบดมินตันแล้วกันน้องอ๋อนะครับเพราะว่าวันเนี้ย ข้ามาถึงรอบ8คน8คู่สุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็มีนักกีฬาไทยลงแข่งขันด้วยจะเป็นใครบ้างอ่ะน้องอ๋อเชิญเลยครับ
2: ก็ต้องบอกว่าวันนี้นักกีฬาไทยมาถึงรอบก่อนรองชนะเลิศเนี่ยไม่กี่คนพี่หมอ
1: ครับ
2: รายการนี้แต่ว่าก็ต้องบอกว่ามือวางคนที่ได้แชมป์โลกอย่างรายการนี้พาเรทกันจอดป้ายตั้งแต่รอบต้นๆเลยนะ
1: ครับ
2: หลายคนแซวว่าเอ๊ะเตรียมจะไปล่าเหรียญทองเอเชียนเกมมากกว่าหรือเปล่า เพราะว่าต้องไม่ลืมนะครับเหรียญทองเอเชียนเกมเนี่ยเงินรางวัลเยอะกว่ารายการนี้นะ
1: ครับ คือแต่ละสมาคมเนี่ยนะครับก็เวลามีการแข่งขันระดับอาชีพเนี่ยเงินรางวัลไม่เท่ากันนะครับแต่ถ้าคุณได้เหรียญทองเหรียญเงินที่เอเชียนเกมเนี่ยเงินรางวัลเยอะแน่
2: แน่เพราะรายการนี้มันแค่ระดับ750นะครับ China Master เนี่ยนะครับแต่ว่าจะไปว่าอย่างนั้นก็ไม่ถูกเนาะนักกีฬาไปเนี่ยเขาก็เต็มที่ทุกคนนั่นแหละเพียงแต่ว่าวันนั้นมันหลุดฟอร์มไปบ้างหรือเปล่าหรืออย่างน้องเมย์เมื่อวานเนี่ยที่แพ้แบลกเรียเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่านักแบบแบลกเรียรายเนี่ยไม่ธรรมดานะพี่หมอเพราะว่าเคยเจอนักแบดไทยมาแล้วในการแข่งขันชิงแชมป์โลกประเภททีมตอนนั้นอูเบอร์ครับลายนี้ก็สร้างความปวดหัวให้กับนักแบดไทยน้องเมย์ก็เคยเจอแล้วก็เฉือนชนะเขามาแบบบุดวิดเคยชนะนักแบดไทยมาแล้วด้วยในตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนาบันโตว่าเนี่ยอยากให้จับตาดูดีๆนะลายนี้นะครับก็ถือว่าเป็นนักแบดแบกเกเรียที่มีอนาคตตอนนี้ผมเชื่อว่าเขาน่าจะซ้อมอยู่ที่ฝรั่งเศส
1: ครับ
2: กับพวกโปป๊อปอ่ะนะครับ
1: คือเมื่อวานเนี่ยผมได้พูดคุยกับน้องเจตในเรื่องการแพ
2: ้ครับ
1: ผมนั่งดูอยู่นะน้องโอ้น้องอ๋อ
2: ครับ
1: ผมว่าเมย์ไม่สมบูรณ์ยังไม่เต็มร้อย
2: ยังมีอาการเจ็บหลังนะพี่หมอเพราะว่าก่อนหน้าจะมาตีรอบเนี้ยถ้าใครได้ดูนะเกมที่ตีรอบแรกวันแรกเนี่ยตีไปมีอาการน่าจะมีเจ็บหลังเพราะว่าเอามือไปจับหลังตัวเองอยู
1: ่ใช่
2: นะครับเพราะฉะนั้นแต่เห็นได้ว่าในเกมเนี่ยนำเยอะนะก็คิดว่าน่าจะตีแบบประคองแต่ทีนี้พอถูกเขากดดันอ่ะมันก็เลยหลุดผมว่าก็เมย์เองผมเชื่อว่าเขาก็อยากจะรักษาสภาพเพื่อไปเอเชียนเกมเพราะถือว่าน่าจะเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายในชีวิตของพี่เมย์แล้วล่ะ
1: ใช่
2: นะก็อยากจะไปทุ่มทางนู้นมากกว่า
1: ครับคือแต่ที่อ๋อพูดเนี่ยเห็นด้วยนะคือฝีมือเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนักแบดแบลกเรียคนนี้นะครับผมว่ายิ่งเล่นยิ่งดีนะ
2: ครับ
1: นะครับก็ทำให้ศูนย์พันสำหรับแบดมินตันนะครับสำหรับน้องเมย์ตกรอบแล้ววันเนี้ย
2: วันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้ว
1: เรียบร้อย
2: นะครับก็คือเมซ้ายสุพนิดาเกตทองก็แพ้ให้กับอากาเนยามากุชิวาง3ในรอบนี้ไป18 21 16 21สกอร์เนี่ยทั้ง2เกมพี่หมอมีทำได้ดีนะ
1: ครับ
2: ตีเสมอ15 15ทั้ง2เกมแล้วก็มาหลุดคืออันฟอร์เออร์ง่ายเกินไป
1: คือลูกที่เสียเนี่ยเราเสียเอง
2: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเกิดจากเกมบุกของเขาเลย
2: ใช่
1: เราเออร์เลอร์แบบง่ายๆอ่ะแล้วอันนี้ก็ยังแก้ไม่หายนะสำหรับเมซ้ายสุพนิดา
2: ดูจังหวะจะโคนในการตีเหมือนเมแบบมันไม่ค่อยนิ่งอ่ะบางจังหวะมันควรจะนิ่งเพื่อดูลูกแบบดีๆแล้วค่อยไปแต่นี่แบบมันเหมือนคนแอคทีฟตลอดอ่ะเออร์เลอร์ตลอดมันก็เลยแบบจังหวะบางทีมันก็ค่อมเกินไปเร่งเกินไปมันก็เลยเสียง่ายไปหน่อย
1: น่าเสียดายนะ
2: ครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ดูเขาเรียกว่าการแข่งขันไทยๆที่เราถ่ายทอดมาเนี่ยเราจะนึกว่าเราแพ้แบบสู้ไม่ได้แต
2: ่
1: ผมเห็นด้วยว่า
2: เมื่อเช้านี่สูสีมากครับแล้วเราก็มาหลุดเองคือตีกับอาการนี้ต้องอดทน
1: ใช่
2: นะครับขณะที่อีกหนึ่งรายการที่น่าเสียดายเหมือนกันนั่นก็คือหญิงคู่พี่หมอ
1: ครับ
2: สองพี่น้องเอี่ยมสะอาดมุนาอันนานะครับเบญญภาแล้วก็นันทการก็แพ้ให้กับคู่ญี่ปุ่นซายากะฮิโรตะกับอายาโกะสกุราโมโตะกับของคู่นี้คู่เก่าของญี่ปุ่นที่เขาเพิ่งจะมาจับคู่กันนะครับได้น่าจะตั้งแต่ปีที่แล้วกลางปีที่แล้วมา
1: ครับ
2: เราแพ้ไปแบบน่าเสียดายมาก1ต่อ2เกม
1: ครับ
2: 19 20ขออภัย21 19 13 21 แล้วก็18 21เกมสุดท้ายเนี่ยนำ17 14
1: ครับ
2: แล้วก็ปิดไม่ได้โดนแซงแบบน่าเสียดายมากเมื่อเช้านี
1: ้คือต้องอ๋อการกลับมาของพี่น้องเอี่ยมสะอาดครั้งเนี้ยผมว่าดูดีมาก
2: ดูดีพี่หมอ
1: แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพร่างกายที่ดูแข็งแรง
2: ครับ
1: แล้วก็เล่นได้ดีอ่ะผมว่าเล่นได้ดี
2: คือ
1: พี่น้องอ๋อพูดเห็นด้วยนะผมก็ดูนะผมว่าคือเราน่าจะผ่านญี่ปุ่น
2: เสียดายเมื่อเช้าเนี่ยคือนันทกาเนี่ยเจ็บผ่าหลังผ่าเข่าปีที่แล้วเนี่ยพักเกือบทั้งปี
1: ใช่
2: นะครับแล้วก็กลับมาเล่นในรอบเนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่น้องๆ น่าจะมั่นใจขึ้นนะผมว่ารายการนี้คือเบญจภาเนี่ยคนน้องเนี่ยมีลูกหนัก
1: ครับ
2: นะครับถ้านันทการเข้าที่เข้าทางมากขึ้นชัวร์มากขึ้นผมว่าน่าจะเป็นความหวังได้นะเพราะว่าตอนนี้ถ้าพูดตามตรงในประเทศไทยของเราหญิงคู่นี่ก็น่าห่วงเพราะนอกจากคู่นี้แล้วก็จะไปมีคู่แพทกับกัจจังนะครับฮไดทิพย์มิจฉาดกับนภภากรตูมคาสถานซึ่งระหว่างที่แข่งรายการเนี้ยมันก็มีอีกรายการนึงที่อินโดเป็นรายการเล็กหน่อยเราไปในวางหนึ่งน
1: ะ
2: แต่ไปโดนไต้หวันตบซะกระจุยเลยพี่หมอทั้งวางหนึ่งวางสองเลยของเราไปรายการเนี้ย
1: ครับ
2: แพทกัจจังในวางหนึ่งวางสองก็จะเป็นคู่ทารากับน้ำว้าก็คือพัทรินเอี่ยมวารีศรีสกุลกับสาริสาจันแพง
1: ครับ
2: ก็ตกรอบกันหมดเลยแล้วแพ้แบบแพ้เยอะด้วย
1: ใช่ก็น่าเสียดาย
2: น่าห่วงน่าห่วง
1: วางหนึ่งวางสองนี่แบบแพ้แบบดูแล้วไม่ดีอ่ะแพ้ขาดลอยเลย
2: คือน่าห่วงมากพี่หมอผมบอกว่ายิ่งปีหน้านะ15แต้ม
1: ครับ
2: แบตมันจะต้องเร็วขึ้นต้องแข็งแรงขึ้นตอนนี้เห็นไต้หวันเห็นฮ่องกงนะพี่หมอ
1: ครับ
2: ในเอเชียตอนนี้โดยเฉพาะไต้หวันเนี่ยโอ้โหแต่ละประเภทเนี่ยขึ้นมากันเป็นแผง
1: ครับ
2: เยอะมาก
1: ก็เป็นน่าเป็นห่วงนะครับ
2: ครับ
1: ก็ต้องบอกว่าเนี่ยยังเหลืออยู่หนึ่งเดียวของเมืองไทยเซวิลกับแอนเดรสแอนทอนเซน
2: ครับก็จะแข่งคู่ต่อไปแล้วล่
1: ะ
2: ตอนนี้อยู่ในคอร์ดพี่มิวนี่เนี่ยอยู่ในคอร์ด2นะคู่แรกกำลังแข่งอยู่สำหรับช่วงบ่ายก็เป็นคู่ผสมเดี๋ยวเซวิลจะเจอกับเพื่อนเลิฟแอนเดรสแอนทอนเซนเป็นคู่ต่อไป
1: เราพบกับเขา2ครั้งหลังเราแพ้ทั้ง2ครั้ง
2: ครับ
1: แล้วก็ครั้งเนี้ยในมุมมองของน้องอ๋อมองว่าวิวพอที่จะมีโอกาสชนะแอนเดรสแอนทอนเซนไหม
2: มีพี่หมอเพราะว่าแบตคู่เนี้ยมันออกได้ทุกหน้าคือใครจะหลุดก่อนกันมากกว่านะผมว่านะแล้วก็ถ้าพูดถึงความแน่นอนสมาธิเนี่ยน่าจะอยู่ฝั่งเราแอนเดรสแอนทอนเซนเขาจะเป็นแบตสไตล์แบตเอนเตอร์เทนหน่อยนะมีลูกหาลูกหลุดให้เห็นบ่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าวิวมีเกมลุกเสริมเข้าไปอีกสักนิดนะผมว่ามันถ้ารับทั้งเกมมันจะไม่ค่อยดี
1: ครับ
2: ไปแข่งที่จีนเนี่ยลูกแบตสปีดมันค่อนข้างจะเร็วอ่ะแบตจีนเอ้ยแบตลูกแบตเนี่ยแมตช์รายการเนี่ยค่อนข้างจะเร็วนะไม่ได้ตื้อเหมือนที่วิวอาจจะชอบ
1: ก็ส่งแรงใจไปช่วยด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าเหลือคนเดียวละนะครับสำหรับรายการChina Master นะครับ
2: ส่วนอีกรายการหนึ่งพี่หมอขอสักนิดก็เป็นรายการที่อินโดนี่แหละนะครับอินโดนีเซียมาสเตอร์ก็เหลือคู่เดียวเหมือนกันเดี๋ยวกำลังจะลงสนามเหมือนกันนะครับก็จะเป็นในประเภทหญิงคู่นะครับเป็นอนิชาจงสถาพรพันธ์กับโสภิตาวิทเลอร์นะครับก็เดี๋ยวจะเจอกับนักแบดเจ้าถิ่นอินโดนีเซียมายาสาลีกับวาดาโยก็ถือว่าเราเป็นรอง
1: ครับ
2: ก็เหลือคู่เดียวหญิงคู่ในแผ่นดินอินโด
1: ครับ

0: ก็ต้องบอกว่าต้องรีบเลยนะครับแล้วเนี่ยเอเชียนเกมเนี่ยอ
1: ัน
0: นั้นเมื่อวันจันทร์เนี่ยผมสัมภาษณ์สุจิตราเขาก็บอกว่าน่าจะมีเหรียญนะครับเอเชียนเกมเนี่ย5ประเภทเนี่ยทั้งแล้วก็ประเภททีมชายทีมหญิงเขาบอกเราน่าจะมีเหรียญ
1: ทีมหญิงผมว่าน่าจะได้เหรียญนะในประเภททีม
0: ฮะ
1: แล้วก็ในประเภทบุคคลเนี่ยรอดูจับสลาก
0: ก็วิวก็มีโอกาสนะผมว่าชายเดียวเนี่ยเรามีโอกาสแล้วก็คู่ผสมก็ผมก็ยังมองว่ามีโอกาส
1: คู่ผสมก็ยังมีนะครับมันจะอยู่ที
0: ่
1: ตอนเนี้ยบาสเฟมเนี่ยรายการที่จีนเนี่ยไม่ได้ไปเพราะว่าพักรักษาตัวก็ต้องไปดูว่าเมื่อถึงเอเชียนเกมความสมบูรณ์จะขนาดไหนนะเพราะว่าในเอเชียนเกมเนี่ยการจับเข้าสายเนี่ยมันจะไม่เหมือนพวกเวิร์ลทัวร
0: ์ครับ
1: คือแต่ละประเทศได้2คู่2คนเขาจะแบ่งขึ้นบนขึ้นล่างเลยจะไม่อยู่ในสายเดียวกันนะครับ
0: ก็ต้องบอกว่าเอเชียนเกมเนี่ยนะครับถ้าเป็นฟอร์มอลเป็นทางการก็19กันยาถึง4ตุลาคมนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นมหกรรมกีฬาของคนเอเชียนะครับก็ต้องบอกว่าสมาคมกีฬาเกือบทุกประเภทเนี่ยก็ส่งนักกีฬาไปแข่งขันนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อวานเนี่ยนะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ย ก็ออกเดินทางแล้วนะครับไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองซากะประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่4ถึง13กันยาเหตุผลที่ไปเนี่ยก็เพราะว่าโค้ชออสหัวหน้าสตาฟโค้ชนะครับดร.เกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรก็บอกว่าเป็นการวางแผนการฝึกซ้อมก่อนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันจริงนะครับก็ต้องบอกว่าวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยจะแข่งขันกันระหว่างวันที่16ถึง22กันยายนนะครับแล้วก็ก่อนเดินทางเนี่ยนะครับก็มีการไปพบปะนะครับกับไปที่ทำเนียบรัฐบาลพบกับท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับแล้วก็ได้เรียกว่าได้รับกำลังใจนะครับได้รับเงินอัดฉีดโอนสดเลยเมื่อวานโอนสดเลยนะครับ
1: นักกีฬาก็ก่อนเดินทาง
0: ก็ยิ้มย้
1: ำ
0: แจ่มใสนะครับแต่ที่เมื่อวานเนี่ยนะผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ข่าวยืนยันออกมาว่าทางคุณพีทโพธารามิก
1: ครับ
0: ประธานบริหารของจัสมินแล้วก็โมโนเนี่ยท่านบอกว่าจริงๆท่านสัญญาว่าถ้าได้แชมป์เอเชียเนี่ย
1: ครับ
0: ท่านให้5ล้านแต่ปรากฏว่าข่าวที่ออกมาบอกว่าคุณพีทเนี่ยเบิ้ลให้เป็น10ล้าน
1: โอ้โห
0: อันนี้ต้องปรบมือให้นะน้องอ๋ออันนี้ผมชื่นชมนะ
1: ครับ
0: ผมถือว่า
1: พรพันธ์ยังบอกกับตันผู
0: ้
1: นะบอกว่านี่คือกำลังเสริมเบื้องหลังอย่างดีเพราะว่าเงินที่เอามาอัดฉีดนักกีฬาทีมวอลเลย์บอลเนี่ยมันไม่ได้แค่กลุ่มนักกีฬานะพี่หมอนี่ลงไปถึงฝ่ายวิทย์ฝ่ายแพทย
0: ์ใช
1: ่ทุกอย่างในการเริ่มต้นกว่าจะเป็นวอลเลย์บอล
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็ต้องปรบมือให้คือเนี่ยหน่วยงานเอกชนอย่างเงี้ยเราต้องชื่นชม
1: ครับ
0: นะครับคือการให้กำลังใจนะครับแล้วก็ไม่พูดเยอะนะครับสัญญาว่าให้5ล้าน
1: เอาไปสิบ
0: เอาไปสิบ
1: มันทะลุเป้าม
0: ันทะลุเป้า
1: โอ้โหงานนี้แบบไม่มีอะไรต้องมาหยุดความร้อนแรงอะพี่หมอตบเกาหลีตบญี่ปุ่นตบจีนเนี่ยมันแบบครบ
0: ใช่น้องหมอแล้วก็ประเด็นก็คือเราโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมมากนะครับชั่วโมงเนี้ยนะครับนี่จริงๆแล้ววอลเลย์บอลหญิงเนี่ยมันจบตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วนี่วันศุกร์แล้วนะ
1: โอ้โหกระแสนี่ผมบอกเลยนะแต่อย่างนึงนะพี่หมอผมไม่อยากให้น้องๆเอาครับว่าตัวโอลิมปิกแชมป์เอเชียใส่บ่านะไปเอเชียนเกมครั้งนี้ไปเล่นให้สนุก
0: ครับ
1: แล้วก็ไอ้พวกเกรียนทั้งหลายถ้าน้องล้มเหลวจากเอเชียนเกมเนี่ยอย่าถล่มผมบอกเลยว่ากีฬาไปถึงบางช่วงเวลาเนี่ยมันควรจะต้องให้มันตกลงมาบ้างแล้วมันจะค่อยๆถีบกีฬาผมไม่อยากมันไม่มีใครที่ไหนหรอกพี่หมอมันจะเป็นกราฟพุ่งขึ้นตลอด
0: ใช่น้องหมอแล้วขอโทษนะ
1: ครับ
0: ชิงแชมป์เอเชียกับการแข่งขันเอเชียนเกมมัน
1: ไม่ต่างกัน
0: ไม่ต่างกันแล้วทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนทั้งไทยเนี่ยพูดถึงชั่วโมงเนี่ยแพ้ชนะกันได
1: ้ใช่ใช
0: ่เห็นด้วยกับทั้งอ๋อนะคืออย่าไปคิดว่าตัวเองเนี่ยนะครับได้แชมป์เอเชียแล้วเราต้องชนะ
1: แล้วจะแพ้ไม่ได้มันแพ้ได้กีฬาเนี่ยมันอยู่ที่วันนั้นเหมือนกันแต่ว่าถ้าเห็นจากฟอร์มล่าสุดนะพี่หมอนะ
0: ครับ
1: บอลแรกรับดีเซตเตอร์ของเรามีประสิทธิภาพจนได้รับ MVP รายการแล้วก็ลูกเสิร์ฟเราจี้ได้ผมว่า

0: มันเป็นการบ้านที่สตาฟโค้ชวอลเลย์บอลชุดเนี้ยแก้ไขได้ถูกจุดอ่ะพี่หมอ
1: ใช่คือเราเองเนี่ยเราต้องยอมรับนะน้องว่าในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเนี่ยโอ้โหของเราเนี่ยมันมาไกลแล้วกันนะครับแล้วก็เล่นได้ดีแบ
0: บ
1: เราต้องยอมรับเลยว่าน้องๆทุกคนเนี่ยพัฒนาแล้วก็หลายคนที่เคยปรามาสดร.เกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรเนี
0: ่
1: ยเนี่ยเขาทำสำเร็จแล้วเขาทำให้คนไทยมีความสุขนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเดินทางไปครั้งนี้โอ้โหเราจะเห็นเลยว่าอย่างเนี้ยเอาบทเริ่มต้นนะเนี่ยผมเพิ่งรู้มาว่าจริงๆแล้วอย่างชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเขาส่งผู้เล่นได้14คนแต่ปรากฏว่าไปเอเชียนเกมเนี่ยมันส่งได้แค่12คนนะครับดร.เกียรติพงษ์ก็พูดชัดเจนว่าถ้าจะตัดใครเนี่ยมันน่าเสียดายเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเอาไปทั้งหมด14คนนะครับแล้วก็ถามว่าจะไปตัดตัวตัดใครออกแต่ก็จะเหมือนอยู่ในทีมอะนะครับคือคุณได้เล่นนะครับไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วพอสองคนไม่ได้เล่นแล้วจะไม่ได้อยู่ในที
0: ม
1: อันนี้ก็เห็นด้วยนะคือจะตัดใครตัดยากนะน้องอ๋อนะ
0: ใช
1: ่ใช่มันน้องๆทุกคนเนี่ยมันก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาใช่ไหมแล้วถ้าคุณจะไปตัดใครทิ้งเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่อ่ะนะมัน
0: แต่ว่าถึงวันแข่งก็ต้องตัดอะพี่หมอก็ต้องมันเป็นตามระเบียบ
1: ตามระเบียบนั่นเราเข้าใจได
0: ้ก็แต่ว่านี่คือบอกว่าใช้คำว่าเป็นของขวัญตอบแทนการทุ่มเทของทุกคนที่ฝึกซ้อมกันมานะครับแล้วก็ต้องไม่ลืมคนที่ไม่ได้อยู่ในชุดนี้ด้วยร่วมซ้อมกันมาบางคนบาดเจ็บ
1: ใช่
0: ไม่ได้เล่นในรายการนี้อย่างคนสวยของผมน้องเตยอย่างเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะผมเชื่อว่าพอไปถึงอีก2ปีใช่ไหมโอลิมปิก
1: ครับ
0: อะไรมันก็ยังเปลี่ยนได้นะ
1: ครับ
0: เพราะไม่รู้ใครจะฟอร์มหลุดใครจะดีขึ้นมา
1: ไม่ได้หมายความว่าชุดนี้ทั้งชุดจะได้ไปนะมันขึ้นอยู่ว่า
0: ฟอร์มถึงวันนั้นน่ะใครจะดีที่สุด
1: ใช่
0: ก็ต้องรักษาคนที่ติดอยู่ชุดนี้ก็ต้องรักษามาตรฐานตัวเองแล้วพัฒนาหนีคนที่กำลังไล่ตามนะครับคนไล่ตามก็ต้องไม่ท้ออ่ะ
1: คือเรื่องอย่างนี้มันคือการแข่งขันน่ะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าคุณดีจริงก็ไม่น่าจะมีปัญหา
0: คนที่ไม่อยากเป็นที่สุดคือโค้ช
1: ใช่การตัดตัว
0: โอ้โหนี่แบบ
1: เห็นได้เลยนะ
0: ม
1: ัน
0: เป็นช่วงเวลาโหดร้ายในชีวิต
1: ติดตามได้นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขายืนยันแล้วเขาบอกว่าวอลเลย์บอลหญิงนะครับทุกนัดที่ลงสนามนะครับPPTV เนี่ยจองเลยถ่ายทอดสดนะ
0: ครับ
1: แต่มันดูได้หลายช่องทางเพราะว่าใครที่ติดตามดูเอเชียนเกมก็เลือกดูเอาแล้วกันเพราะว่าดิจิตอลทีวีก็มีนะครับแล้วก็ทางทูวิชั่นก็ถ่ายทอดสดด้วยนะครับแข่งนะครับ16ถึง22กันยายนนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับท่านนายกนะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ไปส่งนะครับที่สนามบินแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าการไปครั้งเนี้ยสมาคมก็ต้องลงทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะว่าการเดินทางไปตั้งแต่วันที่4แล้วก็ไปเก็บตัวฝึกซ้อมเนี่ยนะครับแล้วเราจะเข้าไปอยู่ในเขาเรียกว่าเขาเรียกแคมป์หรือว่าหมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยนะครับจะเข้าไปได้เนี่ยหลังวันที่13นะครับก็เชื่อมั่นนะครับเพราะว่าโปรแกรมการวางแผนมีการอุ่นเครื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องชมสมาคมเลยว่าคือไปเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับว่าเราเองเนี่ยถ้าเราวางแผนดีเนี่ยมันช่วยได้เยอะแล้วในรอบแรกเนี่ยเราอยู่ในสายเดียวกับคีร์กีสถานมองโกเลียแล้วก็ไชนีสไทเปก็ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหานะครับสำหรับเรื่องราวของวอลเลย์บอลนะครับมาพูดถึงอีกนิดเทควันโดนิดหนึ่งคือเทควันโดเนี่ยพอหมดน้องเทนนิสไปแล้วเนี่ยก็มีโอกาสผมมีโอกาสได้คุยกับท่านนายกนะครับคุณพี่บอลศรีวิกรนะครับท่านก็บอกว่าไอ้เรื่องของการฝึกซ้อมในเรื่องของการเตรียมทีมเนี่ยก็ต้องบอกว่าชัดชัยชเวนะครับดำเนินการดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเรามีการเก็บตัวและส่งชิงชัยในเอเชียนเกมครั้งนี้ทั้งหมด8คนแบ่งเป็นชาย4หญิง4นะครับซึ่งบอกว่าเราเนี่ยก่อนเดินทางไปเราไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่เขาใหญ่ต้องบอกว่าไปเนี่ยครั้งนี้หนักแน่นอนนะครับมีความกังวลนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องของการแบ่งน้ำหนักเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับทุกครั้งด้วยนะครับสหพันธ์เทควันโดโลกเนี่ยเขาเอา

0: เอเชียนเกมครั้งนี้แบ่งน้ำหนักตามโอลิมปิกเกมทำให้เหลือการแข่งขันแค่หญิง4รุ่นชาย4รุ่นซึ่งทำให้เราเสียเปรียบเนื่องจากระยะห่างระหว่างน้ำหนักนั้นมากกว่าปกติเช่นหยูบัลลังก์ทับทิมแทงที่เคยได้เหรียญทองในเอเชียนเกม2022เคยลงเล่นในน้ำหนัก63กิโลกรัมแต่ครั้งนี้63กิโลกรัมไม่มีมีแต่น้ำหนัก59และก็กระโดดไป68ซึ่งก็ทำให้หยูเนี่ยลงมาเล่น59อาจจะเป็นเรื่องที่ลำบากเพราะว่าลดน้ำหนักเยอะมากเลยน้ำหนักตัวจริงๆของหยูอยู่ที่65
1: ครับ
0: นะครับอ่ะก็เอากำลังส่งกำลังใจไปช่วยนะครับเราก็บอกว่านอกจากน้องหยูแล้วเนี่ยนะครับก็มีน้องใบเตยสศิการทองจันท
1: ร
0: ์นะครับแล้วก็มีน้องอิมพัชรกันภูลเกิดนะครับก็ต้องยอมรับนะว่าการไม่มีน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจเนี่ยสมาคมก็ต้องแบกภาระแล้วโค้ชเชชัดชัยชเวเองก็บอกว่าก็รู้ว่ามันเป็นงานหนักแต่จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับนักกีฬาเอเชียนเกมชุดนี้นะครับประเภททีมชาย58กิโลกรัมก็คือน้องฟาอีดศิรวิทย์มหามัดรุ่น68กิโลกรัมนะครับก็เป็นหยูบัลลังก์ทับทิมทองนะครับรุ่น80กิโลกรัมเป็นน้องไอออนกิตยชะนะครับรุ่นมากกว่า87ก็เป็นแจ็ควูดี้เมอร์เซอร์หญิงนะครับ49กิโลกรัมเป็นน้องอิมพัชรกัน57กิโลกรัมน้องขนมจีบนัทกมลวาสนารุ่น67กิโลกรัมน้องใบเตยศศิการทองจันทร์แล้วก็รุ่นมากกว่า67กิโลกรัมก็เป็นน้องลูกแก้วกันนารักชื่นชูกลิ่น
1: น้องขนมจีบนี่ก็เป็นลูกหลานในแวดวงสื่อของเรานะ
0: ก็เรียกว่าเป็น เรื่องราวของกีฬานะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนะผมพยายามจะเก็บให้หมดเลยนะครับไม่น่าจะมีอะไรเหลือแล้วนะครับ
1: ก็ยังมีที่ไปแข่งแบบเงียบๆจบไปเงียบๆก็ไอ้รักบี้7คนชิงแชมป์เอเชียนะพี่หมอ
0: ครับ
1: ของท่านนายกใหญ่ของเราคนหล่อของเราเนี่ย ทีมหญิงไปได้อันดับ3นะพ
0: ี่
1: หมอเดี๋ยวแบบข่าวเงียบมากอ่ะ
0: คือจริงๆอ่ะผมไม่ได้รายงานเหตุผลจริงๆทั้งท่านนายกต้นคุณธนประจวบเหมาะนะครับแล้วก็น้องๆเนี่ยนะครับหลายๆคนที่อยู่ในสมาคมรักบี้เนี่ยเขาก็โทรมาบอก
1: ครับ
0: เขาบอกว่าสูสีมากนะครับเพียงแต่ว่าเราแพ้นิดหน่อยเราก็ได้อันดับ3
1: เพราะว่าในทีมหญิงเนี่ยของเราเนี่ยประเภทที่ว่าไปเอเชียนเกมครั้งนี้ก็น่าจะมีลุ้นนะ
0: ครับ
1: ค
0: ือเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับจังการจับสลากด้วยแล้วก็ดูว่าเขาเรียกว่าเส้นทางจะเป็นอย่างไรแต่ฝีมือเนี่ยเขาบอกใกล้เคียงกันนะ
1: ก็รอบชิงอันดับ3เนี่ยเราชนะฮ่องกง17ต่อ12จุดเสื้อสวยเลย
0: เสื้อสวย
1: เสื้อวันนี้เอ้ยลักบี้สวยมาก
0: อุ๊ยเดี๋ยวผมต้องไปถามดูแล้ว
1: จริง
0: ๆยังไม่ได้เห็นเลย
1: สวยพี่หมอเพราะว่าอย่างตอนเอเชียนเกมเนี่ยก็เป็นไอตอนซีเกมเป็นกระแสจำได้ไหมครับที่แบบคนตามหาเสื้อเบสบอลเสื้อรักบี้กัน
0: คนที่ผลิตคือการสปอร์ต
1: ใช่แต่ตอนไปชิงแชมป์เนี่ยผมไม่รู้ของยี่ห้อไหนนะ
0: เดี๋ยวน้องส่งมาเดี๋ยวผมลองถามดูให้
1: เพราะว่าเห็นแต่รูปแต่ว่าลูกรักบี้มันบางโลโก้มองไม่เห็นว่ามาจาก
0: ไม่เป็นไรนะอ่ะเดี๋ยวเรามาที่ข้อความเลยนะครับ SMS 4689899นะครับก็3ข้อความแรกก็อัมซ่าภรรยาของอดัมไม่ขยับครับอิฟดิ้งหมอพี่อ๋ออัมซ่ามาเยาะงับนักกอล์ฟคนไหนที่ชอบใช้ที่เย็บกระดาษตอบแม็กโคมาแหมอันนี้ตรงตัวเลยนะครับน้องอัมซ่าสวัสดีครับหมอวันนี้ผมขอฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ป๋องด้วยครับขอบคุณมากครับหมออันนี้ต้องบอกว่าก่อนเข้ารายการเนี่ยสัก10นาทีเนี่ยนะครับผมโทรไปหาป๋องกับพลทองพรับนะครับไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขาไม่รับสายแล้วก็ก่อนเข้ารายการสัก5นาทีเนี่ยป๋องโทรกลับมานะครับก็ได้พูดคุยกันคือป๋องกับพลทองพรับเนี่ยเขาไปไกลมากแล้วเขาไปผมบอกได้เลยว่าโอ้เป็นคนเก่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลากหลายอ่ะนะครับมีเรื่องเดียวที่เขาไม่เก่งอ่ะเขาเล่นบอลไม่เก่งอันนี้ผมพูดยืนยันทุกครั้งเลยนะแล้วอย่ามาบอกว่าโอ้ยเขาเป็นโอ้โหเป็นตัวเด่นตัวดังของกรุงเทพคริสเตียนไอปีที่ได้แชมป์ที่ป๋องอยู่เนี่ยเป็นตัวไสยศาสตร
1: ์
0: คือไอคนใส่เบอร์9แล้วไม่ลงสนามเนี่ยเขาบอกว่าจะได้แชมป์แล้วก็ได้แชมป์ แต่ถามว่าป๋องมีส่วนร่วมไหมไม่มีครับอันนี้ยืนยันแน่นอนอันนี้ผมกับป๋องสนิทกันแล้วก็พูดคุยกันบ่อยมากเลย

0: ขอให้ป๋องมีความสุขนะครับมีครอบครัวที่น่ารักแล้วก็เมื่อกี้ได้อวยพรป๋องว่าอย่าให้เวลากับการทำงานนะครับทั้งหมดเพราะว่าครอบครัวกำลังน่ารักแล้วก็ป๋องเองเนี่ยป๋องต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับก็ไอ้เรื่องการเขาเรียกว่าฝีมือไม่ต้องห่วงนะครับป๋องไปไกลมากเลยนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะอามซ่าอีกข้อความหนึ่งส่งกลอนช้าไม่ว่านะพี่จ๋าแอบลั่นลาแอบลั่นลาการทำงานชนสุขีวันเสาร์5กันยาเวลาดีเพราะพรุ่งนี้เป็นวันเกิดเพลิดเพลินใจนะอามซ่าก็ขออวยพรให้อามซ่ามีความสุขนะมีความเจริญแล้วก็มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับส่วนคุณเทียนท่าฉลอมน้องอ๋อต้องเป็นน้องอ๋อแล้ว
1: อ่ะก่อนไปพูดก่อนพี่เทียนเนี่ยผมเจอแล้วยี่ห้ออะไรเสื้อรักบี้เฮลิออส
0: เดี๋ยวส่งมาเดี๋ยวส่งมานักข่าวเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวตอนพักคุยกัน
1: มาที่กรอนประจำวันศุกร์นะครับวันศุกร์ทุกไม่มีดีแน่นอนใจไม่ร้อนตอนนี้ไม่มีแสงฟ้าสลัวมัวนิดจิตแจ่มแจ้งไม่เปลี่ยนแปลงปัดเป่าเราเฝ้าฟังสปอตไกด์หมอเมาไม่เหงาใจสุขสดใสใกล้ออกก็จริงจังข่าวกีฬามามากฝากความหวังเหมือนมนต์ขลังฝังใจให้สนุกนะครับ
0: จากพี่เทียนนะพี่เทียนเขาตั้งใจแต่งให้อ่านเลยนะคือวันธรรมดาแล้วเขียนมาบอกผมว่าเฉพาะไอ้กรอนของเขาวันที่หนุ่ยมากับอ๋อเนี่ยขอให้เป็น2คนนี้อ่านแล้วเขาว่าเนี่ยเขาใช้เวลาแต่งน้อยมากนะเพราะเขาจะต้องดูรายละเอียดว่าน้องอ๋อเข้ามาหรือยังหรืออะไรเงี้ยขอบคุณพี่เทียนมากนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ข้อความกรอนเพราะๆนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซิงค์สแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 2016736สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
1: สนับสนุนโดยงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
2: กลับมาพบกับสปอร์ตไกด์ในช่วงที่2นะครับมีเป็นประจำนะครับช่วง 16.00 นถึง 17.30 นวันศุกร์ก็เป็นหนักไปทางเรื่องราวของฟุตบอลไทยนะครับแน่นอนเมื่อคืนเนี้ยนะครับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือก AFC U20 Asian Cup 2027 Qualifier ระหว่างทีมชาติไทยพบกับเติร์กเมนิสถานนะครับซึ่งก่อนการแข่งขันคู่นี้นะครับมีการแข่งขันในกลุ่มเรานะครับระหว่างอิรักกับ UAE แล้วก็ปรากฏว่าอิรักชนะด้วยสกอร์ 2-1 ทั้งที่นาทีสุดท้ายเนี
3: ่
2: ย UAE ได้จุดโทษแต่ปรากฏว่ายิงไม่ได้ก็เลยทำให้แพ้ไปทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยนะครับลงแข่งกับเติร์กเมนิสถานในนัดแรกเราชนะ UAE มา 1-0 เมื่อวานนี้น้องอ๋อดูแล้วเป็นไงบ้างครับ
3: ก็ต้องบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยเป็นครึ่งที่ไม่ค่อยดีซะเท่าไหร
2: ่
3: นะพี่หมอเพราะว่าเกมเล่นไปผ่านไปสัก15นาทีเนี่ยเรากลับมาเป็นรองเติร์กแต่ว่ายังโชคดีที่เกมรุกของเติร์กมันยังไม่หลากหลายไม่เฉียบขาดพอที่จะเจาะแนวรับของเรานะครับแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยจะเห็นว่าจังหวะสปีดบงสปีดบอลอะไรมันดูดีขึ้นนะครับแล้วก็มาได้ประตูชัยประตูเดียวแต่ต้องบอกว่าเกมเมื่อวานเนี่ยเทพีแห่งโชคก็อยู่กับเราหลายจังหวะโดยเฉพาะจังหวะสุดท้ายของเกมเลยต้องเสียประตูละโชคดียิงวืดโหมไม่โดน
2: ใช่
3: โอ้โหลูกนั้นสกิดโดนสักนิดเดียวเนี่ยตุ้งตะข่ายแล้วก็จะกลายเป็นความสวยของเราเลยล่ะในเกมสุดท้ายซึ่งถึงขนาดเนี้ย6แต้มเต็มก็จริงนะพี่หมอ
2: ครับ
3: แต่ก็ยังมีสิทธิ์ตกรอบนะครับเพราะว่าเกมแรกอย่างที่พี่หมอบอกอะ UAE ได้จุดโทษช่วงทดเวลานาทีสุดท้ายดันยิงไม่เข้าถ้าลูกนั้นเข้านะเมื่อวานนี้6แต้มเนี่ยเราการันตีการเข้ารอบไปแล้ว
2: คือเมื่อวานเสมอนะเราจบเลยเราชนะเราจบเลยนะ
3: แต่ทีเนี้ยพอ UAE ตีเสมอไม่ได้มันก็ความซวยก็มาตกกับเราอีก
2: ใช
3: ่6แต้มไม่เพียงพอต่อการเข้ารอบเพราะถ้าวันอาทิตย์นี้เกิดแพ้ 1-0 นะสกอร์ 1-0 นะตกรอบครับ
2: ครับ
3: เพราะว่าเมื่อมาทำมินิลีกแล้วเนี่ยลูกได้เสียเราเป็นรอง
2: ครับ
3: ของเติร์กกับอิรักเนี่ยมันจะเป็น2เสีย2ขณะที่ของเราเนี่ยตอนเนี้ยเราได้1เสีย1จากเกมที่ชนะเติร์ก
2: ครับ
3: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปเจออิรักแล้วเราแพ้อิรักมาทำมินิลีกเนี่ยเราจะเป็นแค่1เสีย1เท่านั้นเอง
2: ใช
3: ่
2: คือการที่อิรักเมื่อวานชนะเนี่ยมันทำให้ค่อนข้างสับสน
3: ครับ
2: กับการแข่งขันในนัดสุดท้ายของทีมชาติไทยเราชนะมา2นัด6คะแนนนะครับแต่อิรักเนี่ยต้องบอกว่ามี3คะแนนนะครับในขณะที่เติร์กเมนิสถานก็มี3คะแนน
3: ครับ
2: นะครับ UAE ตกรอบแน่นอนแล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราเนี่ยเสมอเราเข้ารอบนะครับเราชนะเราเข้ารอบแต่แพ้ 1-0 ก็ถือว่าตกรอบเลยนะครับมินิลีกเป็นรองแล้วก็จะแข่งวันที่6กันยาตอนทุ่มครึ่งนะในมุมมองผมเนี่ยน้องอ๋อคือผมนั่งดูอยู่ตลอด90นาทีเนี่ย
3: ก็
2: พูดยังไม่เกรงใจจักรพันธ์ปั่นปีน้องโบ้นะเล่นไม่ดีผมใช้คำว่าเล่นไม่ดีในนัดแรกเนี่ยเท่าที่ฟังเหตุผลบอกว่าเด็กยังตื่นเพราะว่าอายุน้อยพอลงไปเล่นแล้วเนี่ยประสิทธิภาพลดลงแต่นี่นัดที่2แล้วแล้วเมื่อวานเนี่ยที่ผมดูนะผมก็มองว่าคู่ต่อสู้ของเราเนี่ยนะครับเติร์กเมนิสถานเนี่ยก็ไม่ได้ดูดีกว่าเราเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราเองต่างหากไอ้เรื่องของเกมบุกนะครับประสิทธิภาพในเกมรุกเนี่ยผมว่าเรายังทำได้ไม่ดีแล้วเห็นด้วยเลยกับที่น้องอ๋อพูดเลยว่า เราโชคดีมากๆเลยคือต้องบอกว่ากองหน้าของเติร์กเมนิสถานเนี่ยนะครับผมเนี่ยสังหรณ์และเบอร์9กับตันทีมเขาเนี่ยผมว่าเขาเก่งเลย
3: ใช่
2: นะเพียงแต่ว่าเขาผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไม่สามารถทำประตูได
3: ้
2: ก็เลยทำให้เราชนะนะครับเติร์กเมนิสถาน
3: 1-0
2: แล้วน้องอ๋อบอกว่าอ่ะวันที่6เนี่ยเราจะเจอกับอิรักเนี่ยน้องอ๋อพอดูว่าเราผ่านไหม
3: ถ้าดูฟอร์มอิรักเล่นมา2แมตช์นะพี่หมอผมว่าควรจะผ่านนะไม่ควรแพ้อย่างน้อยเสมอแต่ฟุตบอลขอแค่เสมอเนี่ยมันเล่นยากมากแล้วก็ไอ้พวกขอเสมอเนี่ยตกรอบมาเพราะไอ้ขอแค่เสมอเนี่ยมาเยอะต่อนักแล้ว
2: ใช่
3: นะครับซึ่งเกมเนี่ยผมว่าความกดดันมันจะอยู่ที่เรามากกว่าคืออิรักอ่ะมันไม่มีอะไรเสียพี่หมอฟุตบอลแบบเนี้ยมันต้องเปิดหน้าใส
2: ่
3: เพราะฉะนั้นถ้าจังหวะโต้ของเราดีๆนะแต่ฟุตบอลไทยตอนเนี้ยอย่างที่บอกอ่ะปัญหาคือตั้งแต่ชุดใหญ่ยันชุดเล็กอ่ะหน้าเป้าเราไม่มีหน้าเป้าธรรมชาติหายากมากตอนนี
2: ้คือต้องอ๋อผมใช้คำอย่างนี้ผมดูทุกทีมนะเพราะว่ากลุ่มเนี้ยนะเราเองเนี่ยก็ไม่ได้เหนือกว่าทีมอื่นมากมายคือแข่งกันใหม่ก็มีโอกาสแพ้ชนะเหม
3: ือ
2: นกันนะครับอิรักเนี่ยนะครับผมมองว่าเขาน่าจะทำได้ดีกว่านี้แต่สองนัดที่ผ่านมาดูแล้วก็ไม่เท่าไหร
3: ่
2: นะฝากไปยังทีมงานนะครับน้องโบหรือว่าน้องแบงค์นะครับจักรพันธ์ปั่นปีนะครับวันที่6คุณต้องผ่านให้ได้นะถ้าคุณจะเข้ารอบนะแล้วถ้าคุณตกรอบเนี่ยคุณแก้ตัวไม่ได้นะครับกับเรื่องราวทั้งหมด
3: คือถึงตรงนี้มันยังเบาใจได้อย่างนึงพี่หมอไม่ตกดิวิชั่นแน่นอนบอลไทยตอนนี้ปีหน้ายังไงก็ยังได้เล่น20ปีเพื่อมีโอกาสต่อยอดไปถึงเยาวชนโลกผิดกับเวียดนามนะพี่หมออ
2: ี
3: กกลุ่มหนึ่งทางเวียดนามเป็นเจ้าบ้านเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นอันดับบวยของกลุ่มแล้วเพราะว่าแพ้มา2นัดเกมสุดท้ายจะเจอกับอิหร่าน
2: ครับ
3: คือแพ้อีกเป็นบวยนี่ตกเลย
2: น้องอ๋อเขาโชคร้ายนะ
3: ครับ
2: กลุ่มเขาเนี่ยเขามีเนี่ยอิหร่านมีปาเลสไตน์
3: เกาหลีเหนือ
2: แล้วเกาหลีเหนือเขาแพ้มา2นัดแพ้เกาหลีเหนือแพ้ปาเลสไตน
3: ์แม้เจอปาเลสไตน์นะพี่หมอควรชนะมากยิงแบบไปหลุดไปจ
2: ่อ
3: ๆยิงอะไรก็ไม่รู้คือฟุตบอลมาจะแพ้แล้วโดนปาเลสไตน์โต
2: ้
3: มาเสียโดนแบบตัดหลังอะตัดหลังแบ็กอะ
2: ใช่
3: สองลูกเลย
2: คัทแบ็กสองลูกเลยอันนี้ก็เลยทำให้แพ้ไปเลยผมตกใจนะผมต้องไปดูไฮไลท์อะนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าฟุตบอลเนี่ยมันเล่นสวยโอกาสยิงมากไม่ได้หมายความว่าชนะ
3: ใช่ครับ
2: นะครับก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลอายุไม่เกิน20ปีเอา16ปีนิดนึงเป็นไงบ้างฮะตอนนี
3: ้16ปีตอนนี้เงียบกริบนะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าหลังจากสายออกมาแล้วเนี่ยก็ยังพอจะเบาใจได้นะพี่หมอว่าสายไม่ได้หนักหนาสาหัสยังมีโอกาสที่จะเข้ารอบได้แล้วก็อย่างที่ผมเคยเอามาบอกนะครับเท่าที่ไปสอบถามจากบรรดากูรูบอลขาสั้นเนี่ยเขาว่า17ปีชุดเนี่ยมีทรัพยากรให้โค้ชเอกเลือกมากมายเลย
2: ถูกต้อง
3: อยู่ที่ตาโค้ชเอกจะถึงหรือเปล่า
2: ใช่
3: แล้วก็งานเนี่ยไม่มีนายทุนตอนนี้สมาคมเอามาทำเองเนี่ยเพราะฉะนั้นโค้ชเอกสามารถเลือกได้เต็มที่ไม่ต้องเกรงใจใครแล้ว
2: ใช่คือคนที่ไปดูแล้วก็เขาเรียกว่าติดตามบอลเด็กเนี่ยนะเขาออกมาพูดกับผมเลยว่าโอ้โหเด็กเล่นหลายคนเด็กดีมากเด็กดีเด็กชุดเนี้ยเขาบอกว่าเด็กดีมากก
3: ็
2: ขึ้นอยู่ก็โค้ชเอกจะเลือกใครแล้วกันนะครับ
3: สำคัญเลยนะพี่หมอนะทั้ง17ทั้ง20เนี่ยจบทัวร์นาเมนต์ผมอยากเห็นสมาคมต่อยอดพวกเนี้ยไม่ใช่จบ AFC จบ AFF แล้วมันไม่มีทัวร์นาเมนต์เลยทั้งปีทั้งชาติ
2: คือไอการต่อยอดเนี่ยคือมันต้องเป็นคนที่คุกคีนะแล้วเข้าใจนะคือผมก็มองว่าคือสรุปพอนายกเนี่ยผมว่าท่านมีเรื่องราวที่ต้องดูแลเยอะมากนะครับแล้วก็ไอเรื่องของการพัฒนานะครับเรื่องราวของฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยผมเห็นด้วยนะของไทยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยน้องอ๋อก็เห็นคือพอจบแล้วจบเลย
3: ใช่
2: ไม่มีการสานต่อเลยนะครับความต่อเนื่องก็ไม่มีพัฒนาก็ไม่มีนะครับมันก็เลยทำให้เนี่ยพอขึ้นจาก16มาเล่น19ชุด20ไปเล่น23มันไม่ต่อ
3: มันไม่ต่อยอดนะครับคืออย่างสมัยก่อนเนี่ยโหตอนสักย้อนไปสัก 5-6 ปีก่อนผมยังดีใจนะไอ้ตูล่งครับอ่ะพี่หมอที่ฝรั่งเศสจัดเรายังเคยได้ไปเล่นแต่ได้ไปเล่นครั้งเดียวหลังจากนั้นไม่เคยได้ไปอีกเลยแต่ญี่ปุ่นซาอุอะไรพวกนี้มันมีทีมไปร่วมการแข่งขันรายการแบบนี้ตลอดไปยุโรปไปนู่นไปนี่เพราะฉะนั้นมันจึงไม่แปลกครับที่ฟุตบอลเขาจะพัฒนาแล้วก็มีตัวใต้ตัวแทนขึ้นมา
2: ก็เห็นนะพัฒนาในเรื่องของเรื่องฟุตบอลทีมชาติไทยตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าในอาเซียนเองเนี่ยทุกชุดเนี่ยเราไม่ได้เป็นพี่เบิ้มแล้วนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องยอมรับแล้วนะครับอ่ะ23ปีเดี๋ยวช่วงท้ายค่อยคุยเพราะว่ามันต้องใช้เวลานานผมได้ยินมาว่าชุดใหญ่ที่แอนโทนีฮัสซันเนี่ยจะประกาศรายชื่อเนี่ยตอนนี้ยังประกาศไม่ได้เพราะว่าติดขัดในเรื่องของการพูดคุย
3: ขอตัวกันอีกเนี่ย
2: เจรจา
3: ครับ
2: อันเนี้ย
3: จนมีข่าวไม่ค่อยจะสู้ดีกระเทือนไปถึงลีกอีกแล้ว
2: ใช
3: ่ถ้ามันเป็นอย่างที่ข่าวมานะอยู่ยาก
2: คือคำว่าอยู่ยากเนี่ยผมว่าความหมายเดียวกับที่ผมคิดเลยคือถ้ายังปล่อยให้สโมสรนะสร้างข้อแม้กับสมาคมได้เนี่ยมันก็จะทำให้เอาว่าแอนโทนีฮัสซันก็ทำงานยากนะครับคือตัวผู้เล่นที่อยากได้อาจจะไม่ได้ทั้งที่เป็นฟีฟ่าเดย์
3: ใช่แล้วจะไปตอบโค้ชวังของผมได้ยังไง
2: เนี่ยผมไม่พูดถึงโค้ชวังเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวว่ากันแต่เนี่ยผมจะถามเพราะตอนนี้ที่ผมได้ยินมานะเขาบอกชัดเจนเลยว่าคือเอาง่ายๆผู้เล่นตัวหลักบางคนของ

0: บางสโมสร
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ตัวที่ได้ส่วนใหญ่ไม่ใช่เกรด A เกรด B ของสโมสรใหญ่
1: ๆเนี่ยแหละคือจะเอาอะไรก็ไม่เอาสักอย่างสมาคมฟุตบอลไทยนะครับแล้วก็อย่างล่าสุดเนี่ยน้องมันแคปมาจอมาให้ผมดูเนี่ยการให้สัมภาษณ์ของอุปนายกฝ่ายเทคนิคเนี่ยไม่รู้อะไรนักหนากับเรื่องโอนสัญชาติไปเอาต่างช่องต่างชาติมาเล่นท่านทำไมไม่นั่งคิดเรื่องพัฒนาแผนฟุตบอลไทยให้มันออกมาเป็นรูปธรรมสักทีท่านอยู่มา2ปีแล้วเนี่ยเรายังไม่เห็นอะไรชัดเจนเลยตอนนี้ไปมั่วสารวนอะไรไม่รู้กับเรื่องไอ้เวียดนามมีต่างชาติมาเล่นไปเคมไปดิสเครดิตของเพื่อ
0: คือเรื่องเนี้ยคือแต่ละประเทศเนี่ยไม่ต้องไปวิจารณ์เขา
1: ครับ
0: นี่ในมุมมองผมเนี่ยถ้าถามว่าถ้าเราทำอย่างถูกต้องแล้วถ้าจะมีผู้เล่นที่เป็นฝรั่งก็ได้แล้วมาเล่นในทีมชาติไทยผมรับได้นะ
1: ครับ
0: ถ้าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ผมรับได
1: ้คือในส่วนผมนะพี่หมอไอตัวต่างชาตินี่อย่าเพิ่งไปมองตอนเนี้ยผมอยากเห็นแผนพัฒนาฟุตบอลประเทศไทยให้มันเกิดขึ้นสักทีไปเขาใหญ่ก็แล้วสัมมนากันก็แล้วแต่มันไม่ออกมาเป็นรูปธรรม
0: คือพอบทสรุปของการสัมมนาการเสวนามันก็ไม่มีอะไรที่นำมาใช้เลย
1: เป็นเรื่องไปผ่านงบไปสร้างความมั่นคงให้ออร์แกไนซ์มากกว่าออร์แกไนซ์ชอบจัดบ่อยๆผมชอบ
0: เงินเยอะอันนี้เข้าใจ
1: ไอ้เรื่องนักฟุตบอลต่างชาติเข้ามาเล่นในลีกไทยเยอะแยะมากมายผมก็เห็นดีด้วยนะว่าส่วนหนึ่งมันก็มาช่วยยกระดับแต่อีกส่วนหนึ่งเราทำไมไม่มีแผนที่จะพัฒนาเด็กไทยให้มันขึ้นมามีความสามารถที่จะเป็นความหวังได้ว่าวันหนึ่งเราจะมีลุ้นไปฟุตบอลโลกกับเขาบ้าง
0: ครับชาติหน้าตอนบ่ายด้วยโอ้โหเหตุผลผมพูดคำนี้นะน้องอ๋อเมื่อกี้อ่ะไหนๆคุยเรื่องนี้ผมพูดให้ฟังเมื่อตอนเที่ยงวันนี
1: ้
0: ผมมีนัดทานข้าวกับคนในวงการฟุตบอลนะแล้วก็เขาก็พูดเขาก็บอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยถ้าเราพูดอย่างไม่เกรงใจก็กลับไปที่เดิมอีกอะว่าปัญหาว่าเนี่ยในการเขาเรียกว่าอนุญาตให้ผู้เล่นต่างชาติ7คนลงสนามแล้วก็ไม่ต้องมีโควต้าเอเชียเขาบอกว่าถามว่าดีไหมแต่ถามว่าดีในแง่ไหนเขาก็คือพูดไปมันก็กลับไปที่เดิมอีกนะครับผมก็บอกว่าเรื่องเนี้ยสมาคมต้องมีแผนนะเอาปีเนี้ยเมื่อปีแล้วผมก็พูดคำนี้นะปีเนี้ยคุณให้7คนนะ
1: ครับ
0: ปีหน้าประกาศเลยว่าเหลือ5เพราะอีกปีอ่ะเหลือ4ก็ได้แล้วเหลือ3เหลือ2มันก็ยังมีเค้าเรียกว่ามีแผนที่ชัดเจนไม่อย่างนั้นเนี่ยถามว่าการที่คุณอนุญาตให้ลงเล่นผู้เล่นต่างชาติเล่น7คนเนี่ยมันเอื้อประโยชน์ให้กับทีมใหญ
1: ่ครับ
0: ผมพูดดู
1: บอกว่าตอนเนี้ยเราได้โควต้า FC แชมเปี้ยนลีกเพิ่
0: ม
1: เพราะทีมใหญ่ไปสร้างผลงานอย่างผมถึงย้ำอยู่เสมอลีกคุณดีไม่ดีคุณดูที่ทีมเล็กที่สุดอยู่ได้หรือไม
0: ่
1: ทีมเล็กอยู่ไม่ได้ก็แสดงว่าลีกคุณยังไม่ได้มาตรฐานอันนี้เราไปอะไรอ่ะพี่หมอว่ามันสร้างภาพลวงตาให้ตัวเองว่ากูเก่งแต่เมื่อไปถึงระดับทีมชาติจริงๆเรายังล้าหลังคนอื่นเขาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นชาติหน้าตอนบ่ายผมว่ามันเร็วเกินไปต้องเอาไปอีก10ชาติถึงจะไปบอลโลกพี่หม
0: อน้องอ๋ออีกนิดหนึ่งนะผมเนี่ยได้พูดคุยนะเนี่ยอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงไทยลีกไทยลีกกำลังจะเปิดนะพะงาบอยู่เนี่ยเขาบอกเลยว่าเอาเป็นว่าวิ่งหาเงินวิ่งหาตัวนะเอาว่าจากศรีสะเกษทั้งสองทีม
1: ครับ
0: อันนี้บอกได้เลยว่าคนที่อยู่ศรีสะเกษและเป็นคนผู้หลักผู้ใหญ่เขาพูดกับผมว่าพี่จะเอาอะไรไปสู้ล่ะเม็ดเงินแค่จะบริหารให้ทีมเนี่ยเล่นจนครบกำหนดการแข่งขันของลีกก็เหนื่อยแล้วนะครับไอ้ผู้เล่นต่างชาติเนี่ยถ้าอย่าว่าแต่ตัวเลข7หลักเลย6หลักก็ไม่มีปัญญาแล้วถามว่ามันจะดูการแข่งขันมันจะดูสูสีไหม อันนี้เขาคุยกับผมผมก็พูดไม่คือบอกน้องอ๋อผมพูดไม่ออกนะเพราะผมก็รู้อยู่ว่ามันวนไปที่เดิมอีกแล้ว
1: ใครสัมผัสฟุตบอลไทยผมว่ามันมีคำตอบอยู่ในตัวอยู่แล้วพี่หมอนะว่ามันเพราะอะไรนะครับดังที่บอกอะวันนี้เรามีสมาคมอยู่ใต้อำนาจสโมสรนะ
0: ผมอยากให้นะแอนโทนีฮัสซันประกาศมาเลยว่าผู้เล่นที่อยากได้อาชุดที่จะแข่งขันเน
1: ี่
0: ยประกาศมาทั้ง30คนก็ได
1: ้
0: ว่าคุณอยากได้ใครแล้วสโมสรไหนจะถอนค่อยมาถอนจะได้รู้ไม่อย่างตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเหตุผลที่ไม่กล้าพูดว่านู่นนี่นั่นเพราะกลัวผมบอกกลัวรังสีสโมสรใหญ
1: ่
0: ๆมันก็เลยทำให้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้
1: ใช่
0: ไหมแล้วเนี่ยถามว่าการแข่งขันเนี่ยผมถามน้องอ๋อว่าจะสูสีไหมไทยลีก
1: ก็เปิดถ้วยแทงไปแล้วนี่พี่หม
0: อ
1: บุรีรัมย์ไม่ได้แชมป์โต๊ะพนันถูกกฎหมายนี่ต่างแดงเขายังไม่กล้าเปิดเลยพี่หมอ
0: ไม่เปิดเขาไม่คือผมบอกแล้วเนี่ยคือเอาง่ายๆว่าแชมป์เนี่ยเอาตั้งแต่ยังไม่เปิดลีกนะ
1: ครับ
0: ยังไงก็เป็นบุรีรัมย
1: ์ปีทุกปีต่อไปนี้ครับบอลไทยอ่ะลุ้นที่2ที่3สนุกกว่าลุ้นแชมป์
0: ใช่แล้วเมื่อวานเนี่ยน้องเจก็ถามผมว่าไอ้ตัวผู้เล่น10คนของบุรีรัมย
1: ์
0: ทั้งหมดที่ประกาศเนาะว่านี่มีรายชื่อมาหมดนะถามน้องอ๋อคำว่าเงินเดือนเนี่ยเอาเงินเดือนอย่างเดียวเดือนละเท่าไหร
1: ่โอ้โหผมว่าบุรีรัมย์รายจ่ายแต่ละเดือนเนี่ยไม่ต่ำกว่า15 20ล้านน่ะนะ เพราะฉะนั้นคิดดูแล้วกันว่าไทยลีกเงินรางวัลเท่านี
0: ้
1: ค่าลิขสิทธิ์ไทยเขามีส่วนแบ่งเท่านี้มันจะไม่พอได้ยังไง
0: ถ้าจะทำให้ทุกคนสบายใจนะรายชื่อนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดอันนี้ฮะสั้นประกาศออกมาเลยเนี่ยแล้วก็มาบอกว่าไอ้นั่นไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: ครับ
0: ช่วงนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99สนับสนุนโดยงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
3: เวลา 17 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลเอกนัทส่งทีมสุดซอยพลังงานฟันเพิ่มอีก5คลังน้ำมันกักตุนเก็งกำไรประวิงเวลาปฏิเสธการขายในช่วงวิกฤตนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานเดินทางมายังสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เพื่อดำเนินคดีกรณีตรวจพบความผิดปกติในการรับและจ่ายน้ำมันของคลังน้ำมันอีก5แห่งโดยมีพลตำรวจโทพิทยาสิริรักษ์กรรมการการแข่งขันทางการค้าเป็นผู้รับหนังสือนางสาวทิติพัฒน์เปิดเผยว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ส่งทีมสุดซอยพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณการรับเข้าและจ่ายออกน้ำมันของคลังน้ำมันทั่วประเทศในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม2569พบว่าบางคลังมีความผิดปกติจึงมอบหมายให้คณะอนุกรรมการร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานเรียกผู้ประกอบการต้องสงสัยรวมถึงกลุ่มลูกค้าของคลังน้ำมัน33รายจากทั่วประเทศเข้ามาให้ข้อมูลในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาโดยพบเพิ่ม5คลังที่มีพฤติกรรมทางธุรกิจผิดปกติโดยบางคลังมีปริมาณน้ำมันคงเหลือเฉลี่ยสูงกว่าปกติประมาณถึง 1.67 ล้านตันจึงเป็นข้อสังเกตที่นำข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานส่งให้กขค.และกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งหลังจากนี้ทางกขค.จะตรวจสอบหากพบพฤติกรรมเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้าจะเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายปัจจุบันทีมสุดซอยได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ค้าทั้งหมด21รายท็อปการและสมอ.บุกทลายโกดังแพร่กษายึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไร้มอ.ก.กว่า 7,400 ชิ้น พลเอกนักรบปุณบัวทองประธานกรรมการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการบังคับใช้กฎ

0: สัญชาติจีนเป็นผู้เช่าจากการตรวจค้นโดยละเอียดพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์หลากหลายชนิดไม่มีเครื่องหมายมอกไม่มี QR code ได้แก่พัดลมติดผนังพัดลมตั้งพื้นโคมไฟ LED แบตเตอรี่หม้ออบรมร้อนปืนนวดไฟฟ้ารวม 7,411 หน่วยมูลค่ากว่า 2,500,000 บาทจึงได้ทำการยึดอายัดของกลางทั้งหมดไว้ดำเนินคดีประกรณ์แจ้ง11ข้อหลักกฎหมายยืนยันคำสั่งทางปกครองบังคับใช้ทันทีชี้ถูกไล่ออกราชการต้องงดจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนสวัสดิการนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงหลักกฎหมายว่าด้วยคำสั่งทางปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมโดยระบุถึงหลักการสำคัญในกฎหมายปกครอง11ข้อโดยเน้นย้ำคำสั่งทางปกครองประกอบด้วยคำสั่งทางปกครองจะมีผลใช้ต่อบุคคลเมื่อผู้นั้นได้รับการแจ้งซึ่งเป็นไปตามมาตรา42พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองผลของคำสั่งทางปกครองก่อให้เกิดการโอนเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธิ์ของผู้อยู่ใต้บังคับคำสั่งทางปกครองนั้นเมื่อใดที่ได้รับคำสั่งทางปกครองคำสั่งนั้นก็มีผลแล้วและกลไกตามกฎหมายในขั้นตอนต่อไปจะมีผลทันทีเช่นหากมีคำสั่งไล่ออกจากราชการต้องงดการจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนสวัสดิการนับตั้งแต่วันนั้นส่วนการโต้แย้งคำสั่งทางปกครองทางกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้เฉพาะก็ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือหน่วยงานอื่นก่อนแล้วจึงจะไปฟ้องศาลปกครองต่อได้หากกฎหมายกำหนดวิธีการไว้เฉพาะก็ว่าไปตามนั้นเช่นให้ฟ้องตรงต่อศาลปกครองเลยเป็นต้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: ติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับแมนยูไนเต็ดรอคว้าตัวลูอิสฮอลปีหน้าพิซซาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจที่จะคว้าตัวลูอิสฮอลแบ็คซ้ายของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดมาสู่ทีมโอลด์ทราฟฟอร์ดแต่จะเคลื่อนไหวอย่างจริงจังในปีหน้าเผื่อว่าค่าตัวจะถูกลงกว่าเดิมสำหรับฮอลเป็นเป้าหมายเสริมทัพอันดับหนึ่งของแมนยูในตำแหน่งแบ็คซ้ายช่วงตลาดซื้อขายนักเตะฤดูร้อน2026ที่เพิ่งปิดลงไปโดยนิวคาสเซิลพร้อมพิจารณาขายเขาแต่ก็ตั้งค่าตัวสูงถึง75ล้านปอนด์และแมนยูก็ไม่ได้ยื่นข้อเสนอแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามแมนยูยังไม่ปิดโอกาสที่จะคว้าตัวฮอลในปี2027และตามรายงานล่าสุดจากเดอะซันระบุว่าแมนยูเตรียมยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในปีหน้าและคาดว่าค่าตัวของนักเตะจะถูกลงด้วยต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศยืนยันว่าการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล 2026 ถึง 2027 จะมีการนำ VAR มาใช้เฉพาะ5เกมสุดท้ายของฤดูกาลและรอบเพลย์ออฟเท่านั้นเนื่องจากภาระหนี้สินที่สมาคมฟุตบอลยังต้องชำระอีกกว่า200ล้านบาททำให้ต้องบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับสถานะทางการเงินอย่างไรก็ดีในส่วนของเงินสนับสนุนนั้นสมาคมฟุตบอลยืนยันว่าทุกสโมสรในลีกอาชีพจะยังคงได้เท่าเดิมโดยไทยลีก1ได้รับ15ล้านบาทไทยลีก2 4ล้านบาทและไทยลีก3 1,250,000 บาท
2: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่ครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น.

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
2: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: ก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: กลับมาพบกับสปอตไกด์ในช่วงสุดท้ายนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวของบอลไทยนะครับก็ฝากนะครับสำหรับใครที่อยากจะสนุกกับยางรถยนต์ดันลอปนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้นะครับเลือกคู่อาร์เซนอลพบกับเชลซีนะครับดาร์บี้แมตช์กรุงลอนดอนนะครับก็ง่ายๆนะครับเขียนคำว่ายางรถยนต์ดันลอปแล้วก็อาร์เซนอลจะชนะเสมอหรือแพ้เชลซีด้วยสกอร์เท่าไหร่แล้วก็ส่งมาที่086035 4000นะครับผู้ที่ตอบถูกจะได้ล่มดันลอปนะครับ3ท่านนะครับที่บอกถูกทั้งผลการแข่งขันแล้วก็สกอร์การแข่งขันนะครับต้องเขียนคำว่ายางรถยนต์ดันลอปนะครับอาร์เซนอลจะชนะเสมอหรือแพ้เชลซีด้วยสกอร์เท่าไหร่ส่งมาที่086035 4000ครับอ่ะต้องอ๋อชุด23ปีชุดเอเชียนเกมผมไม่รู้จะตั้งชื่อว่าชุดอะไรดีเพราะว่าเดี๋ยวสะเทือนใจกันเปล่า
2: ๆเอาชุดที่ดีที่สุดณเวลานี้กันชุดอะไร
1: นี่ประกาศ
2: ชุดรับบริจาค
1: คือเรื่องอ๋อชุดเอเชียนเกมเนี่ยที่ทางโค้ชวังธวัชชัยดำรงตระกูลเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชประกาศออกมาแล้วเก็บตัวที่7นะครับแล้วก็ออกเดินทางวันที่12นะครับอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยมาแค่ไหนซ้อมแค่นั้น
2: ฮะใช
1: ่แล้วก็ปล่อยให้กลับไปเล่นให้กับสโมสร
2: ก็เปิดลีกศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เสร็จปั๊บวันจันทร์เข้าแคมป
1: ์
2: ฝึกซ้อมแล้วก็เดินทางวันที่13ก็คือ12กลางคืนน่ะ
1: 12กลางคืน
2: ครับ
1: นะครับแล้วก็ลงสนามนัดแรกวันที่16
2: ครับ
1: นะครับ20แล้วก็23ถามน้องอ๋อนิดนึงนี่คือคำถามเรื่องยศสกรบุรพา
2: ก็อย่างที่เคยมาบอกแหละพี่หมอเคลียร์จบแล้วก็คือราชมังคลาแค่ปากซอย
1: คือผมจัดจะต้องอ๋อผมเข้าใจต้องอ๋อพูดชัดเจนสรุปคือเขาเรียกว่าเป็นการถอยกันคนละก้าว
2: ครับ
1: อันเนี้ยเมื่อวานนี้ผมพูดกับน้องเจตว่าผมเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะอันนี้ผมไม่ถือว่าชลบุรีเขาเรียกว่าใจแคบเพราะชลบุรีเองก็บอกว่าโอเคแต่อยากให้กลับมาช่วย
2: อ
1: ันนี้ก็จบไปนะสำหรับเรื่องราวของทีมชุดเอเชียนเกม
2: ก็เดี๋ยวค่อยไปทำตั๋วหายที่ญี่ปุ่นเอา
1: ก็จบนะครับสำหรับคำถามที่ผมถามให้แล้วแล้วก็รายชื่อมีแล้วขอให้เชื่อมือนะครับธวัชชัยดำรงองค์ตระกูลคือไปได้ไกลแค่ไหนผมไม่รู้นะ
2: ครับ
1: แต่รับรองว่าคนนี้พูดน้อยต่อยหนัก
2: ก็เหมือนซีเกมแหละพี่หมอทำไปแก้ปัญหาไปมันก็ไปจนถึงรอบชิงได
1: ้
2: เอเชียนเกมครั้งนี้ก็เหมือนเดิมมาอีรอบเดิมคือตัวผู้เล่นก็ต้องรอเขาบริจาคมาจนถึงวินาทีสุดท้ายจะให้ใครมาบ้างแล้วที่สำคัญคือพอมันมาถึงเวลาเนี่ยอย่างที่พี่หมอพูดเมื่อช่วงที่แล้วอ่ะฟีฟ่าเดย์ยังบังคับใครไม่ได้เลยประเทศไทย นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังอะไรมาก ทำให้มันดีที่สุดซึ่งวันนี้ก็มีการแถลงข่าวนะมิเตอร์เพจนะครับคุณชันวิทย์ผลชีวินเนี่ยเขาก็ไปให้สัมภาษณ์เอาไว้ซึ่งผมอ่านแล้วสายหัวพี่หมอคำสัมภาษณ์เขาอะ
1: อันเนี้ยผมบอกนักอ๋อนะคือผมไม่กล้ายกมาเป็นประเด็นที่มาพูดจริงๆผมจะพูดตั้งแต่ช่วงแรกแล้วนะแล้วผมอ่านคำสัมภาษณ์อ่ะนักอ๋อพูดมา
2: ไม่อยากพูดเหมือนกันนะคือแบบถ้าสมองคิดได้แค่นี้ฟุตบอลไทยมันก็ถึงไม่ได้ไปไหนไงพี่หมอนะผมบอกเลยว่าอย่าไปอ่านเลยท่านผู้ฟังผมพูดให้ฟังนะมันไม่เห็นอะไรอนาคตเลยคำสัมภาษณ์ของคนที่เป็นอุปนายกฝ่ายเทคนิคของสมาคมฟุตบอลยังพูดได้แค่นี้นะครับขณะเดียวกันบอกว่าฟุตบอลหญิงมีความหวังจะได้เหรียญเนี่ยผมบอกเลยยากรอบแรกคุณจะผ่านหรือเปล่าคุณไปอยู่ที่ไหนมาญี่ปุ่นไต้หวันเวียดนาม ฟุตบอลเขาพัฒนาไปขนาดไหนแล้วฟุตบอลหญิงเนี่ยไต้หวันกับเวียดนามนี่ไปฟุตบอลหญิงโลกนะครับรอบสุดท้ายเข้าไปมาแล้ว
1: คือคนทำงานของสมาคมเนี่ยมันต้องกล้าที่จะ ออกมาแสดงความมั่นใจแล้วก็บอลทีมชายเนี่ยปัญหาเยอะนะครับถามว่าคนที่รับผิดชอบอย่างหัวหน้าสตาฟโค้ชอย่างคุณธวัชชัยดำรงตระกูลเนี่ยคือเป็นคนที่ไม่ออกมาพูดถึงปัญหาเลยแล้วก็ก้มหน้ารับกรรมนะครับกับการทำงานไม่ว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับถ้าเป็นผมเป็นอันเนี้ยเป็นคนของสมาคมผมจะบอกว่าคือเราเนี่ยมั่นใจว่าทีมชายเนี่ยจะเรียกว่าสามารถสู้กับทุกทีมได้ทางสมาคมพยายามจะช่วยเหลือซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันดูดีกว่ากับการออกมาพูดว่าดูแล้วทีมหญิงมีโอกาสมากกว่ามันทำลายน้ำใจกันด้วย นะอ่ะจะไปพูดเลยนะ
2: คร
1: ับเพราะว่าเดี๋ยว
2: เราไทยลีกเราดีกว่า
1: เออนะไทยลีกเราดีกว่าเพราะว่า
2: ทีมชาติตอนนี้อย่าไปอะไรกับมันนักหนาเลยนะครับแล้วก็ไอรายการอุปโลกอาเซียนฟีฟ่าครับเนี่ยที่อยากจะเป็นแชมป์ฟีฟ่าอาเซียนครับเนี่ยไม่รู้จะเอาไว้เพื่ออะไรไอรายการแบบเนี้ย
1: ผมก็ไม่เห็นด้วยนะมาไทยลีกว
2: ัน
1: พรุ่งนี้ไอ้วันนี้ดิปัตตานีพบกับ VG ปทุม
2: ก่อนไปไทยลีกเอาข่าวใหญ่นี้ก่อนล
1: ่
2: าสุดเพิ่งจบงั้นหมาดๆนี่เลยพี่หมอก่อนเข้ารายการสัก2ชั่วโมงนะพอผมเดินเข้ามาถึงสถานีก็บอกพี่หมอแล้วเรียบร้อยพี่หมอก็รู้ก่อนผมอีกนะ20ล้านบาทครับที่เราคุยกันมาว่าสถานีต่อไปของ C4 คณะคำยกจะไปอยู่ที่ไหนตอนแรกBG ตีราคากันอยู่ประมาณสัก5ล้านนะพี่หมอถ้า BG เขาเสนอแต่ว่าตอนหลังบอกว่าดีลนี้ BG เขาเปลี่ยนนโยบายแล้วต่อไปนี้ BG จะทำเป็นสโมสรที่สร้างเด็กปั้นเด็กเพื่อส่งต่อทีมชาติเขาจะเน้นนโยบายว่าเอาเด็กเนี่ยส่งไปฝึกที่ญี่ปุ่นพี่หมอ
1: ครับ
2: แล้วมาสนับสนุนทีมชาติไทยเขาก็เลยมองว่าเออถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเขาอยากจะเป็นพันธมิตรกับเมืองทองเพราะในค่ายเมืองทองเนี่ยมีนักเตะระดับเยาวชนที่เก่งๆมากมายเขาก็อยากจะสนับสนุนในส่วนนี้ให้ส่งนักเตะของเมืองทองโดย BG เป็นผู้สนับสนุนไปฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นนะครับขณะเดียวกันในส่วนของตัวคณะคำยกก็เลยสรุปว่าเป็นแบงคอกยูไนเต็ดคว้าตัวไปครอบครองในหลักราคา20ล้านบาท
1: ครับ
2: แพงไหม
1: คือถ้าเป็นเงินสดเนี่ยก็น่าตกใจ
2: ครับ
1: แต่อันนี้มันมีดีลที่น่าจะลงตัวทั้งสองฝ่าย
2: ครับเมืองทองได้เงินมาก็เอาไปเคลียร์หนี้อ่ะพี่หมอ
1: ครับ
2: ทั้งหนี้เสื้อผ้าหนี้นู่นหนี้นี่โดยเฉพาะเงินเดือนนักกีฬาก็เอาไปเคลียร์กันจบก็ทำให้ทิสตองโดก็จะไปอยู่ชลบุรีเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
2: ก็เดี๋ยวจะขึ้นทะเบียนกันที่ชลบุรีนะครับแล้วก็ในส่วนของเมืองทองที่วันนี้ไปเยือนอุตรดิตถ์คนนักเตะไปได้แค่15 16คนเองเท่านั้นนะ
1: ครับ
2: 1 3คนเนี่ยเป็นผู้รักษาประตูเพราะฉะนั้นลงไปเล่นแล้วจะเหลือตัวสำรองที่เป็นนักเตะของเมืองทองอยู่ 2-3 คนเท่านั้นเองในเกมวันนี
1: ้ครับ
2: ก็ถือว่า C4 จบไปแต่ว่าเมืองทองก็จะได้ลิวันตินโยลิวันดินโย
1: ลูกชาย
2: ของลิวันโดมาเล่นที่เมืองทองหนึ่งฤดูกาลโดยที่แบงคอกจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
1: ใช
2: ่นะครับ
1: ก็ปรบมือให้แบงคอกครับกับการรับภาระให้
2: ครับ
1: เพราะว่าถ้าให้เมืองทองรับภาระตอนนี้
2: ไม่ไหว
1: ไม่ได้อันนี้ก็พูดไปอ่ะน้องอ๋อเขาอยากฟังวันนี้ปัตตานีพบ VG ปทุมนะครับเป็นนัดแรกเปิดฤดูกาลนะครับไปแข่งที่สนามตินนสุรานนท์
2: ครับผม
1: นะครับเขาบอกว่าปัตตานีหัวหน้าผู้ฝึกสอนชื่อหาญณรงค์ชุนหะคุณากร
2: โค้ชหานี่ตอนนี้เป็นโค้ชตัวจริงนะแต่ถ้าโค้ชตามทะเบียนเนี่ยจะเป็นโค้ชโก้เพราะว่าโค้ชโก้นี่เขาโกลายเส้นส
1: ่
2: วนโค้ชหาญเนี่ยกำลังเรียน A ลายเส้นที่ลาวอยู
1: ่ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นโค้ชตัวจริงคือโค้ชหาน
1: ครับ
2: โค้ชในนามโค้ชโก้ก็ต้องบอกว่าสภาพทีมปีนี้ถือว่าได้ตัวผู้เล่นที่น่าสนใจแล้วก็ที่ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยนะจากข่าวเนี่ยตอนหน้าที่เราเอามาคุยกันเนี่ยพี่หมอ
1: ครับ
2: หลายๆทีมตัวผู้เล่นจากข่าวที่คุยกันไว้เนี่ยที่คือแจกมาเนี่ยบางทีมก็ไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็มีนะ
1: ครับ
2: แต่ว่าถ้าแล้วเท่าของเอาของปัตตานีที่ขึ้นทะเบียนกันมาเนี่ยตัวนักเตะใหม่ๆที่น่าสนใจก็จะมี อันเมดาเปเรล่าเนโต้นะครับเป็นกองหน้าชาวบราซิลนะครับมีกองหน้าจากสเปนอิกนาซิโอเดโลโลโยล่าอัมเบอร์เดย
3: ์
2: นะครับจากสเปนนะครับมีผู้รักษาประตูจากบัลแกเรียก็คือดามยานอฟเนี่ยที่เข้ามาเสริมแล้วก็จะมีพวกตัวเก่าๆที่อยู่กับปัตตานีมาอยู่แล้วนะครับก็อย่างเอกชัยสำเลนัทวุฒิสาและเอกเจนพบโพขีพวกนี้เพราะฉะนั้นในเกมเกมรับมือเกมแรกเนี่ยผมว่าไปเล่นบอลที่ใต้เนี่ยกองเชียร์ปัตตานีน่าจะมาได้นะสงขลาปัตตานีนี่ร้อยกว่าโล
1: คนเต็มแน่นอนไม่ต้องพูดถึงกอง
2: สนามแตกผมว่าสนามแตก
1: เห็นด้วย
2: เพราะว่าเป็นนัดแรกของปัตตานีหน้าประวัติศาสตร์ใหม
1: ่
2: นะครับที่ขึ้นมาสู่ลีกสูงสุดส่วน BG ที่ไปเยือนก็เท่าที่เช็คจากยิ่งรักพี่ลงพักดีไอคนนี้หลายนามคุณช่วงนี้ทั้ง AA ทั้ง BG เลย
1: ต้องชื่นชมน้องน้องเก่ง
2: นะครับก็บอกว่ากัปตันเจไปด้วยน
1: ะ
2: ร่างกายอาจจะยังไม่สมบูรณ์แต่ติดทับไปที่สงขลาด้วยในวันนี้นะครับก็ตัวหลักๆที่ยังอยู่ก็พวกกฤษฎาตาแมนสารัตอยู่เย็นนะแล้วก็ได้ตัวใหม่ๆมาเสริมอย่างอัครพลพุ่มวิเศษบีออนเจมพิชยะหรือไม่แต่พวกนักเตะต่างชาติที่เสริมทัพในฤดูกาลนี้พี่หมอไปกันเต็มทัพนะเพราะฉะนั้นเกมนี้ด้วยชื่อชั้นต่างๆถ้า BG หวังจะลุ้นติดหัวตารางลุ้นแชมป์ไปยาวๆเนี่ยเกมนี้ควรจะต้อง3แต้มเท่านั้นนะ
1: ครับคือจัดเต็มอ่ะวันนี้ผมดูรายชื่อของ BG ปทุมนะคือเรียกว่าชุดใหญ่อ่ะเท่าที่ทางวลาดิเมียร์วูโยวิชนะเขาซ้อมมานะคร
2: ับ
1: ตัวหลักไม่ว่าจะเป็นพัตติกุปตับสั้นวาลิชูทองสารัตอยู่เย็นจิสตากาแมนสรุปน้องอ๋อมองว่าใครจะชนะคู่นี
2: ้ผมก็ยังคือเมียบอกว่าให้อยู่ทีมใหญ่เมียไม่ด่าทางบ้านไม่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นเกมแรกเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่า BG น่าจะเอาความเก่าไปบดนะครับแต่ว่าก็ต้องไม่ลืมนะปัตตานีปีนี้ไอ้ข่าวที่มีตัวผู้เล่นเสริมไม่กี่คนเนี่ยแต่เท่าที่ผมเช็คดูจากรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนนะพี่หมอ
1: ครับ
2: ต่างชาติเขาก็มาเต็มแม็กเหมือนกันนะบราซิลเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยก็6คนแล้วนะ
1: ฮะ
2: มีฝรั่งเศสอีก1มีสเปน1มีบัลแกเรีย1เพราะฉะนั้นเขาเต็มแม็กเหมือนกันนะ
1: ครับคือหน้าเสือเนี่ยเอาว่าชื่อชั้นน่ะมันสู้ BG ไม่ได้หรอก
2: ครับ
1: นะครับแต่เล่นที่เขาเรียกว่าเล่นในบ้านนะครับต่อหน้าแฟนบอลมันก็ทำให้บอลสนุกขึ้นคู่เนี้ยถามผมก่อนเลยผมมองว่าถ้าจะชนะ BG ปทุมก็เฉือนผมว่าไม่
2: ขาดไม่ขาด
1: ไม่มีขาด
2: ถ้าดูบอลของโค้ชหาตั้งแต่ปีที่แล้วนะก็เป็นบอลคอนโทรลเหมือนกันนะ
1: ใช่
2: คล้ายๆกันกับบอล BG นี่แหละ
1: บอลภาคพื้นดินนะครับแล้วก็ได้ตัวคือถึงแม้จะเป็นเกรดบีเกรดบีเกรดซีแต่มันก็น่าจะทำให้ทีมดีขึ้น
2: ก็ยืมตัวมาอย่างโพลิเทโลอย่างนัทยศพลเยี่ยมนะครับยืมมาจากบียูอย่างบุญทวีอย่างเงี้ย มันก็น่าจะพอลงไปฟัดอ่ะโดยมีพวกพี่ใหญ่อย่างเอกชัยสำเลอย่างเจนพบโพขีก็น่าจะช่วยประคองแล้วก็สายเลือดใหม่แดนใต้บรรดานักเตะทางใต้นี่ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องทักษะเนาะพี่หมอ
1: ผมมองว่า BG เฉือนแล้วกันนะครับเอาวันเสาร์สิงห์เชียงรายพบชลบุรี FC
2: ก็คู่นี้สิงห์เชียงรายเนี่ยเรื่อยมาเรียงๆนะของโค้ชฮั่นนะโค้ชฮั่นนี่น่าจะเป็นโค้ชใหญ่ปีนี้แหละแต่ชื่อในนามก็จะเป็นโค้ชบอก่อนเพราะโค้ชบอวรวุฒิวังสวัสดิ์นี่เขาก็อบรมโปรไลเซนต์อยู
1: ่
2: นะครับซึ่งถ้าดูชื่อชั้นแล้วเนี่ยบาซินยกแผงมาเต็มไม่หมดเลยนะพี่หมู
1: รายชื่อน
2: ี่เงียบๆเนี่ยแต่เอาบาซินมาเยอะนะครับแล้วก็ไปได้ฮาริสจวดนะนักเตะสิงคโปร์กลับเข้ามาเสริมที
1: ม
2: มีโปรตุเกสมามีเวนเดลเงี้ยพวกนี้ก็จะบอกว่า ฟุตบอลเชียงรายก็ยังเป็นทีมที่

0: ไม่หมูที่จะให้ใครมันล้มได้ง่ายๆนะ
1: ใช่คือตัวเก๋าอย่างวิกเตอร์คาโดโซก็ยังอยู
0: ่
1: แล้วก็มีสิทธิโชคกันหนูมีกุสตาโวชูดมีฮอเก้เอดูอาร์โดนะครับ
0: แนวรับเนี่ยมันก็ยังมีธนศักดิ์ศรีใสพวกตัวเก๋า
1: ๆ
0: อย่างผู้รักษาประตูผมก็ชอบนะอภิรักษ์วรวงศ์เนี่ย
1: อภิรักษ์วรวงศ์อ
0: าจจะแบบชื่อไม่ดูใหญ่แต่ฝีไม้ลายมือเหนียวหนึบใช้ได
1: ้
0: พอสลานนออกจากเชียงรายเนี่ยอภิรักษ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวตายตัวแทนที่ดีเลยสำหรับ
1: ผลงานดีด้วยผมบอกว่าใช้ได้เลยส่วนชลบุรีเป็นไงเปลี่ยนแปลงเยอะไหมน้องอ๋อ
0: ชลบุรีก็ทิศซองโดอย่างที่เมื่อกี้บอกไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเพราะฉะนั้นก็สัปดาห์นี้ยังจะเล่นไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวอื่นๆของโค้ชอ้นก็ต้องเรียกว่าเสริมทัพไปได้ดีนะได้ของเราวิทยาศาสตร์ไปเสริมแดนหน้านะครับไปบวกกับชาววัดวีรชาตินะครับอย่างชาญรงค์พรมศรีแก้วแล้วก็ยังจะมีดาวรุ่งอย่างยศกรบุรพาครับอีกคนเนี่ยเพราะชื่อว่าชลบุรีก็เต็มแม็กอะฤดูกาลนี้นะครับปีที่แล้วได้รอบแล้วล่ะผมว่าสนุกคู่นี้บอลสูสีอีกคู่นึงก็มาเจอกันเร็วไว้หน่อย
1: คู่นี้ผมมองคล้ายๆอ๋อนะต้องบอกว่าผมว่าโอกาสเสมอสูง
0: ใช่ใช่ใช่มีสิทธิ
1: ์มีสิทธิ์ดูคือบอลของรังสรรค์เนี่ยนะถ้านอกบ้านเนี่ยนะเหนียวแน่นแน่น
0: อ
1: นนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกัน
0: ครับ
1: ทูแบงคอกพบกับศรีสะเกษ
0: ทูแบงคอกนี่ก็ได้ข่าวดีไปแล้วนะครับปีนี้มาฮือฮากันเอาวันนี้แหละได้ค่าคณะคำยกไปก็น่าจะไปเพิ่มมิติแดนกลางได้หน่อยนะเพราะว่าแดนกลางของทูแบงคอกก็ต้องบอกว่าเป็นม้าแก่ซะเยอะแล้วเดี๋ยวนี
1: ้ทั้
0: งปกเก้าเองกับตันเตอร์เองนี่ก็30กันแล้วนะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นพอได้คณะไปน่าจะไปเพิ่มความสดให้กับทูได้ในนัดต่อไปเนาะเกมนี้คณะยังเล่นไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวผู้เล่นที่ยังอยู่แล้วก็มีชื่อชั้นนี่ก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็ยังเดี๋ยวได้จอห์นพาทริกสตราวใช่ไหมมาเสริม
1: ใช
0: ่ได้มูเซนซาร่าเป็นนักเตะของโอมานเป็นกองหน้าโอมานนี่ก็น่าจะทำให้แดนหน้าของทูแบงคอกน่าจะหวือหวาขึ้นนะปีนี้แต่วิชันอินอลามไม่ได้เล่นนะวันนี้
1: ไม่ได้เล่นนะ
0: ครับ
1: ส่วนศรีสะเกษเนี่ยโอ้โหของสมชายช่วยบุญชุมเนี่ยสงสารนะดูรายชื่อแล้วผมดูโอ้โหมันห่างชั้นว่าที่จะพอได้นะอย่างสิทธิโชคกันหนูนะครับนอกนั้นนี่ผมดูแล้ว
0: นอกนั้นอย่างที่บอกครับเป็นฟุตบอลที่ระดับที2อ่ะ
1: ถูก
0: เอาตัวรอดได้ในที2แต่ว่าถ้าขึ้นมาเล่นในระดับลีกสูงสุดแล้วเนี่ยก็หนักใจแทนนะช่วยอ่ะนะครับ
1: สู้ไม่ได้หรอกผมว่าแพ้ผมว่าแพ้มากกว่า1ประตูด้วยสำหรับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวจะไม่จบราศีสลายพบการท่าเรือ
0: ก็น่าจะเสร็จท่าเรือเลยล่ะคู่นี้มันราศีสไลด์ของโค้ชต่อยอ่ะถ้ายันได้ทั้ง20นาทีก็เก่งแล้วล่ะ
1: ครับ
0: นะครับที่จะเจอกับท่าเรือที่มาแบบเต็มแม็กจริงๆฤดูกาลนี
1: ้
0: นะครับหวังจะไปเบียดกับบุรีรัมย์เลย
1: ใช่
0: นะครับ
1: โอ้โหนี่จัดเต็มเลยนะแล้วก็โหทั้งตัวไทยตัวนอกนี่โอ้โหเรียกว่าพร้อมมากนะครับสำหรับการท่าเรือท่าเรือชนะนะผมดู
0: ครับ
1: ชนะผมว่า
0: ไม่น่ามีพลิก
1: ไม่น่ามีพลิกแล้วก็เจ้าบ้านราศีสลายสู้ไม่ได้หรอกโอ้โหนี่วันนี้ฟังจากผู้ใหญ่ทางศรีสะเกษพูดแล้วผมว่าแพ้เยอะด้วยแพ้มากกว่าประตู
0: บอลโค้ดเต๋ยก็จะเป็นบอลประเภทที่ตื้อหน่อยแล้วกันครับถ้าเรือก็ต้องอดทนอ่ะบอลโค้ดเต๋ยจะเป็นบอลกรุ๊ปเทคนิคค่อนข้างจะดีเพียงแต่ว่าเด็กจะเอาไปใช้ได้กันเยอะแค่ไหนคุณภาพนักกีฬา
1: ครับแล้วก็ทุ่มครึ่งระยองพบประจวบ
0: คู่นี้เป็นคู่ที่รักพี่เสียดายน้องเป็นดาวรุ่งทั้งคู่นะปีนี้ประจวบเองผมว่าทีมของเขาของโค้ชเตี้ยเนี่ยมันดีอยู่แล้วแล้วก็ยังเสริมตัวผู้เล่นต่างชาติเข้ามาอีกนะครับทั้งบราซิลแล้วก็ได้แอนดอร์ทาวเซนเข้าไปเนี่ยผมก็คิดว่าปีนี้ประจวบน่าจะหวังลุ้นที่บอลถ้วยเล็กสุดได้
1: ครับ
0: นะครับ
1: คู่นี้ใกล้เคียงสูสีแต
0: ่สูสี
1: แต่ผมมองว่าระยองไม่แพ
0: ้
1: ผมชอบระยองในบ้านนะ
0: ระยองของโค้ชโดนัทนะครับ
1: อัตพรชลิตาพรนะครับอ่ะนัดแรกอาจจะมีนั่นแล้วก็วันอาทิตย์นะครับอยุธยาพบราชบุรี
0: เสร็จราชบุรีครับ

0: ตอบง่ายเลยคู่นี้เพราะอยุธยาเองก็ต้องบอกว่าของโค้ชจักรกิจเนี่ยก็เป็นโค้ชสายเลือดใหม่อีกคนนึงน
1: ะ
0: เติบโตมาจากการเป็นเจ้าหน้าที่ทีมตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
1: ครับ
0: นะครับอยู่กับพวกพี่ชายมานะครับก็พัฒนาตัวเองจนได้โปรไลเซนแล้วแล้วก็เป็นโค้ชใหญ่ให้กับอยุธยาในฤดูกาลนี้ตัวผู้เล่นเนี่ยที่ได้มาเนี่ยก็ยังไม่ใช่แบบบิ๊กเน
1: ม
0: นะครับแต่ว่าเมื่อมาเจอกับราชบุรีที่เขาเตรียมทีมเพื่อเล่นแชมเปี้ยนลีกอ่ะเพราะฉะนั้นก็น่าจะไม่รอด
1: ไม่รอด
0: ครับ
1: ผมดูไม่รอดเลยยังไงผมว่าราชบุรีชนะเลยนะครับแล้วก็ลำพูนพบอุทัยธานี
0: คู่นี้ค่อนข้างจะสูสีนะลำพูนตัวผู้เล่นของเขาก็ไม่ได้หนีหายกันไปเยอะนะครับเป็นเดนิสอมาโต้กุนซือชาวเยอรมันเนี่ยก็ยังน่าจะเคี่ยวพอนะผมว่านะที่จะไม่แพ้ในเกมแรก
1: เห็นด้วยเลยแล้วอุทัยธานีอเล็กซานเดอร์กามาด้วยผมชอบเลยผมดูเสมอ
0: ครับ
1: คู่นี้นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งสุโขทัยพบบุรีรัมย์คู่สุดท้าย
0: โอ้ยโคตรเกินเลยรับของใหญ่เลยตั้งแต่แมตช์แรกโคตรเกินนี่เป็นสตาฟอยู่ในสุโขทัยมาก็หลายปีนะครับแต่ว่าปีนี้ด้วยตัวเองมาอบรมโปรไลเซนแล้วก็ขึ้นมาเป็นโค้ชใหญ่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไปเจอบุรีรัมย์เนี่ยไม่น่ารอดอยู่แล้วล่ะ
1: สกอร์ต้องบอกว่าเท่าไหร่คู่นี
0: ้ผมว่าไม่น่าขาดหรอกบอลเปิดฤดูกาลโค้ชเกินผมว่าเขาน่าจะไปเน้นรับแล้วล่ะนะครับเพื่อไม่ให้เสียเร็วยื้อได้นานเท่าไหร่ก็จะดีที่สุดสำหรับพวกเขาในเกมนี้นะครับเพราะว่าคุณภาพอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบุรีรัมย์เขาเอาถ้วยไปไว้ที่บ้านเรียบร้อยแล้ว
1: สู้ไม่ได้แพ้เท่าไหร่แค่นั้นผมบอกนะข้อความนะครับยศสกอร์ตอนแรกบอกไปประจวบเท่าไม่ไปตอนนี้อยู่ชลบุรีแน่นอนแล้ว
0: ไม่มีข่าวนะเคยมีเหรอจะไปประจวบไม่มี
1: นะครับบอกใช่แล้วครับเห็นด้วยกับความคิดของทั้งสองคนนะครับในเรื่องของสมาคมอันนี้ก็อย่าพูดเยอะเลยนะครับเห็นด้วยกับพี่อ๋อนะครับไม่มีแผนพัฒนาฟุตบอลที่ชัดเจนนะครับเรื่องโอนสัญชาติก็แล้วแต่มุมมองแล้วกันนะครับก็บอกว่าวันนี้กระต่ายแก้วเจอปืนใหญ่ปัตตานีนะหมอนะครับแล้วก็บอกเรื่องโค้ชหลังอันนี้ก็เอานะเป็นเรื่องที่เขาบทบาทไม่เหมือนกันเอาพอแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าข้อความจริงๆมันเยอะ
0: ก็เดี๋ยววันนี้ไปดูบอลกันทุ่มหนึ่งนะครับทั้งไทยลีก1ไทยลีก2เนาะก็ลุ้นกันสนุกโดยเฉพาะแฟนเมืองทองแมตช์นี้อาจจะต้องทำใจให้มีนักเตะไปถึงอุตรดิตถ์แค่15 16คนเท่านั้นเอง
1: เวลาหมดแล้วนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมทุกวันศุกร์นะครับเรื่องราวฟุตบอลไทยวันนี้ผมกับทั้งอ๋อลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
4: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43

0: มส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลง

Facebook, YouTube, เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: สนับสนุนโดย
1: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ 17:34 นะครับเข้าสู่นายที่นายกูรูกันแล้วนะครับวันนี้เจอกันกับวันศุกร์สุดสัปดาห์พอดีเลยครับแล้วก็เป็นช่วงต้นเดือนด้วยวันนี้วันที่4 กันยายน 2569นะครับวันนี้เพียงนพดลผมอุอรเทพประจำการตรงนี้เหมือนเดิมจนถึงเวลา1 ทุ่มโดยประมาณนะครับสวัสดีเพียงด้วยครับ
3: สวัสดีครับคุณอู๋ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
2: ครับวันนี้มาเต็มที่แล้วก็เตรียมตัวพร้อมที่จะดูฟุตบอลคืนวันนี้แล้วนะเพียงนะ
3: ข่าวอื่นไม่เอาละ
2: ไม่เอาเลยนะ
3: รอตีสอง
2: รอตีสอง
3: แล้วมันจะเสมออีกหรือเปล่า
2: แหมวันนี้มาลงล็อกเต็มเขาเรียกว่าอะไรเต็มโปรแกรมเต็มที่เลย
3: แล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะได้ดูฟุตบอลกลางสัปดาห์ละฟุตบอลยุโรปกลับมาออกสตาร์ทเป็นแมตช์เดย์แรกเน
2: า
3: ะ
2: ก็เท่ากับว่า
3: จะมีแค่แชมเปี้ยนลีกสัปดาห์แรกอ่ะ
2: ถูกมีแค่รายการเดียวเพราะฉะนั้นสุกเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัส
3: ก็ดูได้มีฟุตบอลให้ดูทุกวัน
2: ทีนี้ทุกวันละทุกวันละเพราะว่าอย่างวันนี้วันศุกร์เนี่ยเขาก็เหมือนจะมาต้อนรับว่าเฮ้ยวันนี้โปรแกรมฟุตบอลทุกลีกมาเต็มทั้ง5 ลีกชั้นนำเลยนะวันนี้มาครบทุกลีกเลย
3: ครับผม
2: นะครับเพื่อเป็นน้ำจิ้มก่อนที่จะลุยกันในวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์เหมือนเดิม
3: ใช่
2: ครับแล้วก็คืนวันนี้เนี่ยที่พี่เอกบอกตีสองนะคืนนี้อิปสวิชจะเจอกับลิเวอร์พูล2-2นะเอาไหม
3: เอาถ้าได้ก็ดี
2: เฮ้ยตอนนี้นี่จะ1 แต้มไม่ได้แล้วพี
3: ่ใครแฟนหงที่คิดว่าลิเวอร์พูลจะชนะขาดอ่ะ
2: อ
3: ย่าไปหวัง
2: เฮ้ยคืนนี้ต้องปลดล็อกหรือเปล่ามันอัดอั้นไง
3: ผมว่าถ้าลิเวอร์พูลจะชนะนะคุณดูอันนี้พูดกันก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาพรีวิวช่วงท้ายผมว่าก็ได้แค่เบียดอ่ะ
2: เฮ้ยพี่ต้องแสดงความมั่นใจหน่อยสิ
3: ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร
2: ่แต่อีฟสวิตนะที่แล้วโอ้โหเละเทะเลยนะ
3: ในบ้านก็ดีนะ
2: อ๋
3: อไม่ง่ายแต่ลิเวอร์พูลกับอีฟสวิตเนี่ยฤดูกาลฤดูสองฤดูกาลที่แล้วว่าเจอกันแมตช์เดย์แรกนะลิเวอร์พูลชนะ2-0นะ
2: โอ้ยงั้นเอาเหมือนเดิมก็ได
3: ้กลัวมันจะไม่เหมือนเดิม ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เลย
2: เออนะครับเดี๋ยววันนี้เรื่องความพร้อมแล้วก็ตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามเพราะว่าแฟนๆลิเวอร์พูลก็ลุ้นอยู่ว่านักเตะตัวใหม่ค่าตัวแพงจะออกสตาร์ทตัวจริงให้เห็นเล่นวันนี้เลยไหม
3: ครับผม
2: เจ้าบัลเล่บาโคล่า
3: หรือจะเก็บไว้เล่นกับแอตเลติโกมาดริด
2: แล้วก็ใช้ชุดเดิมที่มันแบบคือในวันที่ต้องการชัยชนะก็พยายามจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันมากเพราะวันนี้เนี่ยลิเวอร์พูลยังต้องการจะชนะเกมแรก
3: ครับผม
2: ของซีซั่นนี้มาก
3: ๆแมนยูเกมแรกก็แพ้เกม2ก็ชนะไปแล้วนะ
2: ครับ
3: ลิเวอร์พูลไม่แพ้ก็จริงแต่แค่2แต้มไง
2: เดี๋ยวค่อยว่ากันยาวๆนะคร
3: ับเพราะว่าค่ำคืนเนี่ยฟุตบอลถ้าไม่นับแค่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยลีกเอิงก็มี
2: ครับ
3: บุนเดสก็มีเกาโชก็
2: ม
3: ีพวกทีมที่จะเล่นยุโรปอย่างค่ำคืนนี้ลาลิก้าสเปนก็น่าดูนะเบติสกับเรอัลมาดริด
2: ครับ

0: ก็สนุก
1: มาดริดกำลังร้อนแรงด้วย
0: ใช่
1: นะครับก็
0: ไม่ใช่ดีให้เกมรับนะมาดริดของน้ำมูอ่ะ
1: โหย
0: เกมบุกก็โหด
1: คือเกมลุกอ่ะอยากจะบอกว่าทีมเวิร์กมันมีให้เห็นเยอะขึ้นในซีซั่นนี้นะชุดขาวอ่ะการเข้าทำการยิงประตูมันดูสลัดสลวยไปหมดเลยอ่ะ
0: เกมลุกอ่ะชื่อชั้นอ่ะมันโหดอยู่แล้วประธานเป้จูดวีนี
1: ่
0: พุกอาดากูแลอะไรอย่างเงี้ย
1: เพียงแต่ว่าที่ผ่านมามันอาจจะ
0: เกมรับมันห่วยไง
1: ใช่แหละแล้วเกมลุกมันก็อาจจะไม่รู้นะผมดูเขาเล่นมาในลาลิก้าในช่วงต้นซีซั่นเนี่ยผมว่าเขามีความเป็นทีมเวิร์กมากขึ้นแบบชัดเจนเลยโดยเฉพาะเกมรุกนะ
0: อ
1: ันนี้น่ากลัวเพราะว่าขู่เขาทำพวกซูเปอร์สตาร์ให้มันลงตัวได
0: ้
1: ทีนี้เนี่ยการลุ้นแชมป์เนี่ยยาวๆเพราะว่าเปิดมาเนี่ยมหาอำนาจ2ทีมเขาก็ชนะหมดเลย
0: ใช
1: ่ไม่มีสะดุดเลย
0: ครับ
1: นะครับก็ส่วนลีกเอิงเดี๋ยวคืนวันนี้เนี่ยก็จะมี2คู่นะพี่
0: ครับผม
1: นะครับก็จะคัดพวกที่จะไปลุยฟุตบอลยุโรปมาโดยเฉพาะบิ๊กแมตช์อย่างปารีสแซงต์แชร์แมงจะเจอกับโมนาโกนะครับเจอกันตั้งแต่เกมแรกๆนะครับของซีซั่นเลย
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็อย่าลืมนะนอกจากบอลเทศแล้วนะครับวันนี้บอลไทยพี
0: ่
1: ก็ถึงเวลาเปิดฤดูกาลไทยลีกนะครับเรียบร้อยแล้วนะวันนี
0: ้ครับ
1: เพราะว่าเดี๋ยวช่วงเวลา1ทุ่มนะครับทั้งไทยลีก1แล้วก็ไทยลีก2นะครับจะลงเล่นเกมแรกของซีซั่นวันนี้เนี่ยไทยลีก1จะเป็นคิวของน้องใหม่นะครับปัตตานี FC เจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ด
0: ครับผม
1: แล้วก็ไทยลีก2เนี่ยไทยลีก2เป็น2ทีมน้องใหม
0: ่
1: น้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนขึ้นมาอย่างอุตรดิตถ์เจอกับน้องใหม่ที่เพิ่งตกชั้นลงมา
0: ครับผม
1: เมืองทอง
0: น
1: ะครับไทยลีก2ก็น่าสนใจนะครับอุตรดิตถ์
0: เ
1: จอเมืองทอง
0: ไทยลีกได้มั้ย
1: เรียกได้เรียกได้เรียกได
0: ้มีภาคคู่ไหนสัปดาห์นี้
1: เดี๋ยววันเสาร์อาทิตย
0: ์
1: เดี๋ยวเจอวันเสาร์อาทิตย์ในไทยลีก2
0: ครับผม
1: นะครับก็จะเป็นพวกคู่ของจันทบุรีขอนแก่นอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี
0: ้ฝากดูไทยลีกโคราชด้วยนะ
1: ให้กำลังใจโคราชกันหน่อย
0: โคราชนี่ก็โอ้ไม่รู้จะตกแล้วตกเลยเปล่า
1: เพราะผมว่าบอลไทยมันยากเสมอเพราะว่าพอการเปลี่ยนซีซั่นปุ๊บเนี่ยโดยเฉพาะลีกรองๆเนี่ยโอ้โหมันทีมมันแทบจะเปลี่ยนทั้งทีมอ่ะพี
0: ่
1: คือนักเตะย้ายเข้าย้ายออกมันแทบจะไม่เหลือเปอร์เซ็นต์เยอะเลยนะที่นักเตะเก่าจะอยู่อ่ะ
0: ใช่ใช่
1: ส่วนใหญ่พอจบปุ๊บหูหายไปหมด
0: น่าจะทั้งทีมเลยทั้งจะทั้งโลกนะพอทีมตกชั้นบางทีมันก็ต้องปล่อยนักเตะที่มีค่าเหนื่อยเยอะ
1: ๆ
0: ขายนักเตะที่มีราคาที่มันขายได้เลยเนี่ยผมว่าบอลไทยก็เป็น
1: เหมือนกันคล้ายๆกันแต่ว่าบางทีมที่แบบอาจจะไม่ได้ตกชั้นไม่ได้ขึ้นชั้นเลยนะแต่ว่าทีมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงระดับเกือบทั้งทีมอยู่แล้วส่วนใหญ่
0: ใช่
1: นะคร
0: ับ หนึ่งทุ่มนะวันนี้ฟุตบอลไทย
1: ครับ
0: เล่นที่สงขลาไหมเกมหน้า
1: ใช่เพราะว่าที่สนามปัตตานีเองเขาปรับปรุงอยู
0: ่
1: ก็เลยต้องมาเล่นที่ตินสุรานนท์ที่จังหวัดสงขลานะครับ
0: ครับผม
1: ก็โปรแกรมฟุตบอลคร่าวๆของวันนี้นะนะครับแล้วก็ข่าวสารจะค่อยคุยกันต่อไปเรื่อยๆนะครับ
0: ก็ในพรีเมียร์ในยุโรป4ซีซั่นที่หลักเรื่องตลาดซื้อขายมันก็เงียบไปแล้วเนาะเดี๋ยวก็คงจะไปบูมอย่างวันนี้พวกตุรกีปิดตลาดไหม
1: วันนี้วันน่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วอ่ะ
0: มันจะมีตุรกีอยู
1: ่ใครไม่มีที่ไป
0: พวก5ลีกหลักยุโรปมันปิดไปแล้วเดี๋ยวตุรกีจะไปช้อนเอา
1: พวกซาอุดีอาระเบียด้วย
0: อ
1: ะไรทำนองเนี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนที่ยังเป็นนักเตะหลายสังกัดพี
0: ่ก็ฟรีทรานสเฟอร์ย้ายตลอด
1: อันนั้นน่ะอันนั้นคือต้องจับตามองบางคนเนี่ยอาจจะมีสโมสรแต่ตอนนี้กำลังคุยกันอยู
0: ่
1: บางคนไม่น่าที่จะไม่มีต้นสังก
0: ั
1: ด
0: มีดีลใหญ่ไหมวันนี้
1: ไม่มีแต่ดีลที่เรารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับว่ามันจะอะไรยังไงนะคร
0: ับ ลิชาร์ลีซอนจะไปเขาเรียกว่าผนึกพลังกับโอนาน่ากับบางโมที่แท็บซอนเน
1: าะใช่เพราะว่าข่าวล่าสุดเขาบอกว่าเขาไม่มีชื่อลงเล่นในสควอตของพรีเมียร์ลีกไปแล้ว
0: ลิชาร์ลีซอนบอกอย่ามาคุยกับผมเรื่องเงินแค่ได้จากของเดิมขึ้นมา3เท่าเองผมอยากเล่นกับโมซาล่า
1: คือมันเยอะมากเลยนะ3เท่าอ่ะ3เท่านี่คือพนักผมไม่อยากจะเชื่อนะว่าสามเท่า
0: ซอนอยู่สเปอร์ถึงแสนป่ะ
1: ผมว่าก็น่าจะ
0: ถ้าถึงก็แสนต้นๆนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าจะเยอะมาก
1: แต่มากกว่าเดิม3เท่าก็เยอะมากนะคือใจปั้มมากเลยลิซาอูไม่ใช่ลิซาอูลิ
0: ตุรกีไม่ต้องไปซาอูก็ได้
1: ใช่
0: ตรงนี้ก็ได
1: ้3เท่านึกว่าไปลิซาอูนะทำเป็นเล่นไป
0: ใช่โอ้โหแต่สมมติว่าเดาๆกันนะอยู่สเปอร์ได้ประมาณสักแสนนึง
1: ครับ
0: ไปอยู่นู่นก็3แสนนะ
1: ใช่
0: คือทำไมตุรกีก็เขาทุ่มแล้วนักเตะยุโรปชอบไปอ่ะภาษีถูกกว่าหรือเปล่า
1: ผมว่ามีส่วนเป็นไปได
0: ้
1: แล้วก็

0: อ๋อจากการที่เขาแบบดึงนักเตะดังเข้าไปเรื่อยๆผมว่าลีฟมันก็ดึงดูดความน่าสนใจเข้าไปอีกอ่ะ
1: มันเป็นยุโรปที่มีทั้งยุโรปแล้วมีมุสลิมก็อยู่ได้
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: แล้ววัฒนธรรมผมว่ามันหลากหลาย
1: ใช่ใ
0: เป็นเมืองที่แบบน่าจะน่าอยู่อ
1: ้าวขนาดนักกีฬาไทยเรายังไปเล่นที่ตุรกีก็มีเลย
0: วันนั้นวัน
1: เล่นบอล
0: ใช่ไหมนะครับลีกตุรกีก็เลยดึงดูดความน่าสนใจไปเยอะเลยในซีซั่นนี้นะครับ
1: ผม
0: ส่วนช่วงแรกของเรานะครับขอขอบคุณกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบนะครับโดยบริษัทอาหารยอดคุณด้วยนะครับ
1: ครับช่องทางในการติดต่อนะครับ SMS 468-9899
0: ครับ
1: พูดคุยกันได้เหมือนเดิมแล้วก็โซเชียลเพจ Facebook แล้วก็ YouTube FM 99ก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์กัน
0: ครับ
1: ส่วนพรีวิวก็เอาไว้ช่วงท้ายเนาะ
0: ใช่
1: ช่วงท้ายก็คงจะได้มานั่งพรีวิวฟุตบอลกันนะคร
0: ับโปรแกรมเราก็ไล่บอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจวันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่แต่ละทีมเขาส่งรายชื่อนักเตะไปเล่นฟุตบอลสโมสรยุโรปกันถ้าทีมไหนมีนักเตะสควอชมันใหญ่บางคนโดนตัดมันก็จะเป็นข่าวอย่างทีมที่จะเล่นคืนวันนี้อย่างลิเวอร์พูล
1: ครับผม
0: ที่เป็นข่าวกันอยู่ก็คนที่ไม่มีชื่อไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับลิเวอร์พูลนะครับโอ้โหตอนแรกผมเห็นผมก็เห็นใจเขานะนะครับหวยมาออกที่เฟเดริโกเคียซ่า
1: จริงๆเคียซ่ามีข่าวจะย้ายนะ
0: ครับ
1: ก่อนหน้าเนี่ยแต่คนที่ย้ายไปเลยคือเคอร์ติสโจนแล้วก็ฮาวิเอเลียส
0: อันนั้นขายขาดไปเลยเอเลียสนี่ยืมตัวใช่ไหม
1: ก็ไม่แน่ใจว่าดิวยืมแล้วก็ออปชั่น
0: ซื
1: ้อขาดแล้วไปเห็นไปชูเสื้อหมายเลข10อยู
0: ่ก
1: ับทางด้านบาเลนเซีย
0: อุตส่าห์เห็นพอเคียซ่าไม่มีชื่อในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเราก็รู้สึกเราเป็นเคียซ่าเราก
1: ็
0: ความรู้สึกนะความรู้สึกมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าโหแค่แชมเปี้ยนลีกยังไม่ติดเลยเว้ย
1: ก็แสดงว่ามันก็ไม่ได้อยู่ในขายที่เขาจะใช้งานไง
0: ก็คืออาจจะเป็นในลีกอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็คือคงเป็นตัวช้อยลำดับท้ายๆของลิเวอร์พูลไปเลยนะครับ
1: เอเลียสโดนบาเลนเซียยืมตัวไปจน
0: ยืมตัว
1: สิ้นเดือนมิถุนายน2027
0: ครับ
1: ก็คงจะพ่วงออปชั่นซื้อขาดนั่นแหละ
0: ค
1: าวินแลมซี่ก็โดนไอ้เจ้าเอ็นดุกเว่ที่เซ็นเตอร์ตัวสูงๆอ่ะ
0: อันนั้นคือ
1: เรเมนเต้ก็ยืมไป
0: อันนั้นไม่ได้ work permit ก็เลยต้องไปนะครับเล่นที่อื่นก่อน
1: ครับเห็นลิเวอร์พูลเสริมประตูมาอย่างไอ้เจ้าอามีนเปสซี่ประตูฮังการีอันนี้ก็ฮาร์ดเบิร์กก็ยืมตัวไปใช้งานหนึ่งซีซั่นเหมือนกัน
0: ครับส่วนอีกคนหนึ่งที่ไม่มีชื่อก็คือวาตารุเอนโดนะครับที่หลุดไปที่เป็นหลักๆของลิเวอร์พูลในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับทำให้มิดฟิลด์เนี่ยพอไปไล่ดูรายชื่อจากเว็บไซต์ของยูฟ่าแล้วเนี่ยนะครับลิเวอร์พูลจะส่งกองหลังใส่ชื่อมานะครับดูในปริมาณที่มันแบบชัดเจนมากกว่าตัวกลางนะเพจพวกมิดฟิลด์จะมีฟอร์เรนเวียสโดมินิกโซบอสไลน์อเล็กซิสแม็กอัลลิสเตอร์บิกตอร์มูนยอสเรียนกาเฟนแบกนะครับแล้วก็มีชื่อของเจมส์แม็กคอนเนลมาด้วยนะครับแต่ว่าเคียซ่ากับเอนโดหลุดไปส่วนตัวรุกก็จะมีอเล็กซานเดอร์อีซากโคดี้คักโปนะครับอูโกเอกิติเก้เนี่ยรอหายจากการบาดเจ็บแล้วก็
1: ม
0: ีบาเล่บาโคล่าส่วนแนวรับก็จะมีได้ตั้งแต่โจโกเมสเฟอร์จิลฟันไดเชอร์มี่ชักเก้มิลอสเคอร์เคสคอนเนอร์บรัดลีย์นะครับโจวานนี่เลโอนี่คอตาซิมิการ์ดเจอร์มี่ฟิมปงโรนันอาราโฮแล้วก็บรรดาตัวสำรองอย่างลุคแชมเบอร
1: ์ครับ
0: แล้วก็อีซักมาบาย่าด้วยส่วนอีกคนหนึ่งนะครับผมดูแล้วมิดฟิลอาจจะดูน้อยไปหน่อยนะดูน้อยไปนิดนึงก็ตัดเคียซ่ากับเอนโดออกไป
1: ครับผม
0: ครับก็แต่ละทีมก็อาจจะมีประเด็นแตกต่างที่มันไม่เหมือนกัน
1: มันขึ้นอยู่กับกุนซืออ่ะ
0: ครับ
1: ว่าเขาจะเลือกใช้งานอะไรยังไงเพราะว่าอย่างเคียซ่ากับเอนโดอาจจะมองในเรื่องของสภาพร่างกายด้วยไม่มีส่วนร่วมหรือมองอีกมุมนึงคือไม่อยู่ในแผนของโค้ชอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วตำแหน่งของเขาก
0: ็ไปทับ
1: คนอื่นเล่นเล่นแทนได้สบายอะไรอย่างเงี้ย
0: ไหนจะมีไอสควอชของบรรดานักเตะดาวรุ่งอีกอ
1: ่
0: ะที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเป็นอีกชุดนึงที่สามารถดึงมาเล่นโดยที่ไม่ต้องใส่ชื่อก็ได้
1: ใช่
0: ที่เป็นพวกเยาวชนอ
1: ่
0: ะ
1: ลิสคูมาร์ก็เล่นได
0: ้ครับ
1: เอ็น
0: ลีโอ
1: ไอเจ้าลีโอไอเทรนิโอนี่พวกนี้ก็ตำแหน่งมิดฟิลด์หมดอ่ะ
0: ครับ แต่จะได้แทนเคียซ่ามันก็เลยเป็นข่าวเป็นประเด็นในวันนี
1: ้ก็มี
0: เพิ่มเติมขึ้นมา
1: อยู่ยุคของสล็อตก็ไม่ค่อยมีโอกาส
0: ครับนี
1: ่อยู่ในยุคของคอปก็ไปเจ็บพอมาเปลี่ยนโค้ชใหม่นึกว่าจะเกิดใหม่ก็
0: มันก็น่าคิดนะ
1: ใช่ๆ
0: สิ่งที่แฟนบอลกำลังแบบเห็นใจแล้วก็อยากจะให้เขามีโอกาสปุ๊บเนี่ยแต่ว่าอย่างที่พี่เอกไล่มาในแต่ละคนมันก็น่าคิดว่ากุนซือแต่ละคนก็มองว่าเขาเป็นตัวเลือกลำดับท้ายเลย
1: ฟอร์มที่มันพีคๆกับตอนนี้อยู่กับยูเว่ทีมชาติอิตาลีไปไหนไ
0: หายไปแล้ว
1: เคียซ่าเป็นคนที่สปีดเร็วมากนะ
0: ขยันด้วย
1: ข
0: ยันแล้วแพชชั่นในเกมนี่คือมันชัดเจนอยู่แล้ว
1: ผมว่าคนคาแรคเตอร์พ่อกับลูกคนละเรื่องนะเอ็นริโก้จะดูแบบเป็นศิลปินลูกหนังจะดูคลาสสิกดูแบบเหนือแต่ลูกเนี่ยขยันวิ่งคู่ฟัดแต่ก็เจ็บบ่อย
0: อันนี้ปัญหาเรื่องของผมว่าสภาพร่างกายนี่แหละทำให้เขาถูกมองว่าเป็นตัวเลือกลำดับท้ายๆไปเลย
1: ครับผม
0: ส่วนที่ประกาศการย้ายตัวเพิ่มเติมก็ดีลอย่างเป็นทางการเป็นเรื่องของกราเบียลมาติเนลลี่นะพี
1: ่
0: นะครับก็สุดท้ายทางอัลฮิลาลเขาก็ยืนยันการได้ตัวเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: นะครับ70ล้านยูโรจากอาร์เซนอลกราเบียลมาติเนลลี่
1: โอ้ขายออกก็เยอะนะ
0: ขายออกด้วยมูลค่าที่สูงมากครับในของอาร์เซนอลเลยนะครับ
1: ครับก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะไปเล่นซาอุด้วยมั้ย
0: ครับ
1: เขาทุ่มอยู่แล้วโ
0: อ
1: ้70ล้านเนี่ย
0: 70ล้าน
1: กับฟอร์มกันเล่นที่ผ่านมาถือว่าขายราคาดี
0: ดีนะดีนะ
1: ราคาดีเลย
0: ราคาที่แบบผมว่าอาจจะเยอะแต่ก็แต่ก็มาติเนลลี่นะวันไหนเล่นดีก็หาตัวจับยากเหมือนกัน
1: นี่ถ้าว่าซื้อบูโน่คิมาไลซ์มากับขายไอ้เจ้ามาร์ตินลี่ออกอ่ะถ้าบอกว่ากำไรขาดทุนนิดเดียวเองอ่ะ
0: ครับ
1: ถ้าจะเสียก็ไม่ได้เยอะอ่ะ
0: ก็ถ้าเป็นตัวปอนประมาณ60ล้านปอน
1: ซื้อกิมไลมา75ล้านปอนอ่ะ
0: ครับ
1: คุณขายมาร์ตินลี่เท่าไหร่อ่ะ
0: 60ล้านปอน
1: 60
0: หรือ70ล้านยูโรเนี่ยแหละ
1: 60ล้านปอนก็เท่ากับว่าน
0: ิดหน่อย
1: 15ล้านโอ้โห15ล้านกับอาร์เซนอลจิ๊บ
0: ๆแต่ว่าย้ายมานี่ยังเป็นตัวจริงไม่ได้นะ
1: เจอร์วิสเคลลี่
0: เจอร์วิสเคลลี่ก็ไป
1: ก็
0: ไม่คิดว่าจะคนพบ
1: ไอ้เจ้าอาร์เจนต้าเห็นเพชรเม็ดงามอะช่วงท้ายดูการที่แล้วอะ
0: ย้ายมา
1: วิสเคลลี่บอกโหขอบคุณไอ้เจ้าซูบีที่ช่วงเจ็บอะ
0: แล้วก็ตักตัวเองขึ้นมาเล่นเป็นมิดฟิลด์
1: ไป
0: ใช่นะครับก็ถือว่าเป็นดีลที่ขายนักเตะแพงมากที่สุดครั้งหนึ่งของอาร์เซนอลเลยนะ
1: ครับผม
0: ครับกาเบียลมาร์ติเนลลี่ก็ประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการเมื่อครู่นี้แล้วนะครับส่วนดีลที่มันจะเป็นฟรีเอเจนต์ที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้นะครับให้จับตามององโตนี่มาร์เซียลของฟรี
1: อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยมาร์เซียล
0: โอ้30แล้วมั้งต้อง3แล้วอ่ะ
1: มาร์เซียลเขาเก่งตั้งแต่16 17อ่ะ
0: องโตนี่ต้อง30แล้วอ่ะเดี๋ยว30เท่าไหร่หรือเปล่าเดี๋ยวผม
1: จะไม่ผิดตอนที่เขาอยู่กับโมโนโกเขาเป็นดาวรุ่งโน1ของลีกก่อน
0: ยุโรป
1: นะ
0: ของยุโรปเลย
1: ใช่ใช่ใช่
0: ตัวท็อปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วมาพรีเมียร์ลีกเกมแรกผมจำได้เลยมันยิงลิเวอร์พูล
0: เลี้ยงตัดจากซ้ายไปซับเลยผมจำได้
1: ยิงลิเวอร์พูลอ่ะ
0: โอ้ปัจจุบัน30พอดี
1: 30พอดีเล่นตุรกีเล่นซาอุได้หรือในยุโรปผมว่าก็ยังเล่นได้อยู่นะ
0: เพราะว่าเขาเพิ่งกลับมาจากลีกเม็กซิโกไปอยู่กับมอนเทเล่แล้วหกระเหินไปมอนเทเล่เลยนะเพราะว่าตอนออกจากแมนยูเนี่ย
1: รุ่นพี่แท็กชวนเปล่าชียักเคยไปอยู่เม็กซิโก
0: อ๋อไอ้พวกที่เม็กซิโก
1: แล้วชียักไม่มีมีรูปปั้นที่หน้าสนาม
0: เล่นนานแล้ว
1: ใช่
0: นั้นเล่นนานมากคือเขาไปอยู่กับ AEK Athens ในลีกกรี
1: ซ
0: แล้วก็มามอนเทเร่แต่ตอนนี้เนี่ยหมดสัญญาแล้วนะครับมีข่าวว่าทีมในพรีเมียร์ลีกสนใจจะดึงมาเป็นขุมกำลังกองหน้าในซีซั่นใหม่นี้นะครับ
1: ทุกทีมน้องใหม่อ่ะน่าลองผมว่ามาเซียค่าตัวอาจจะไม่แพงเหมือนอิฟสวิทหรือโคนทรีที่เขาดึงโรนิยี่มาเอาอาทีแบบเนี้ย
0: ครับ
1: เพราะว่าผมว่ามาเซียประสบการณ์น่าจะช่วยได้อยู่มั้ง
0: แต่มาเซียมันฟรีด้วยไงตอนเนี้ย
1: ใช่
0: มันไม่มีค่าตัวด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งทีมที่ตกเป็นข่าวเนี่ยไม่ใช่ทีมน้องใหม่ด้วยนะท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันนะเพราะเอเวอร์ตันเนี่ย
1: เขามี 2B อยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
0: เขาไปปล่อยเบโต้แล้วพี่
1: ปล่อยอันนี้ปล่อยยัง
0: ปล่อยไปแล้วเบโต้ย้ายออกไปแล้วไปยืมตัวกับฟิออร
1: ์นี่แสดงว่าเอลต้าก็คงจะมั่นใจว่าน่าจะได้มาร์เซียลเพราะ
0: ใช่ตร
1: งหน้าเหลือใครอ่ะ
0: คือตอนแรกที่เขาปล่อยเบโต้เนี่ยเขาไปดีลกับไอ้โฟลารินบาโลกุนไงกองหน้าของโมนาโก
1: อ่า
0: แล้ว ดิวมันล่
1: ม
0: พอดิวมันล่มเทนี่เคว้งเลยเหลือเทโนบาลีคนเดียว
1: ทีนี้มันก็ต้องหาแค
0: ่
1: ฟรีทรานสเฟอร์อย่างเดียวอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ฟรีทรานสเฟอร์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยมองว่าตัวเลือกที่เอเวอร์ตันกำลังมองอยู่ก็คงจะเป็นอองโตนี่มาร์เซียลเพราะว่าคงเป็นดิวที่แบบเอาแล้วกันคง
1: เอามาไว้ก่อน
0: เพราะตลาดมันปิดแล้วอ่ะคุณก็ต้องดึงตัวที่มันฟรีเอเจนต์เข้ามา
1: เพราะถ้าไม่มีเนี่ยโอ้โหเอเวอร์ตันนี่สวยนะเพราะเพิ่งขาย NDI ไป
0: ใช่ตังค์เรามีแต่ใช้ไม่ได้
1: ทำไมผมเห็นสีหน้าคุณดูเหมือนยิ้มแย้มเหมือนรูปปากรองเนี่ย
0: รูปปากเรื่องอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: ก็นี่แหละสัปดาห์นี้คุณไปเยือนที่ฮิลติคอนสเตเดียมไงไม่มี NDI
0: ยิ่งไปเยือนด้วย
1: แบรี่คนเดียว
0: ยิ่งไปเยือนด้วยก็ยังยอมแล้วว่าเล่นลำบากโอ้แต่ว่าพูดถึงเอเวอร์ตันนี่ NDI ก็โหเป็นสมบัติล้ำค่าของเอเวอร์ตันเลยนะก็เสียไปละ
1: เป็นเราก็ขายอ่ะถ้าอยู่กับทีมแบบนี้ถ้านักเตะเอ่ยปากอยากจะย้ายอ่ะอย่าไปขวางเลย
0: แต่มันถูกไปพี
1: ่
0: ผมว่าฝีเท้าอย่าง NDI ด้วย
1: ค่าตัวแสดงว่าสัญญาก็คงเหลือไม่เยอะหรอก
0: ค่าตัวมันน้อยไปประมาณเท่าไหร่นะ60 70ล้านปอนด์ประมาณนั้นน่ะ
1: ถ้าเป็นยุคก่อนเนี่ยถือว่าแพงแต่ถ้าเป็นยุคนี
0: ้ถูกไป
1: มาร์ตินเนลลี่ยิง70อ่ะNDI เนี่ย
0: NDI ผมว่าเขาอันตรายมากนะ
1: สัญญาสมบูรณ์นะ4ปีถ้ายังเหลือ 3-4 ปีอ
0: ่
1: ะผมว่า 80-90 ขายได้สบาย
0: นะครับตอนนี้นี่ก็เลยมองว่าเอเวอร์ตันเองเป็นตัวเต็งที่มีโอกาสจะคว้า
1: อองโตนี่มาร์เซียล
0: เพราะว่ากองหน้ามันตัวหลักมันเหลืออย่างที่เราบอกแค่เทโนแบรี่คนเดียวจะดีลกับบาโลกุนก็จะได้ก็ไปล้มเหลวแล้ว
1: เอาก็ต้องเอาอ่ะ
0: ต้องเอาไว้ก่อนส่วนอีกคนหนึ่งอันเนี้ยไม่รู้เป็นข่าวจริงข่าวปลอมแต่ว่าพอเห็นข่าวแล้วก็น่าสนใจคือเจดอนซานโชยังไม่มีที่อยู่นะครับ
1: เฮ้ยคุณอู๋ขัดนิดนึงเดี๋ยวผมลืมเจมี่วาร์ดี้ก็เป็นอีกคนนึงที่เหมือนจะมีข่าวกับเอเวอร์ตันนะ
0: จะกล่าวพี่เมลิกเนี่ยก็ต้องหาตัวที่มันไม่มีสังกัดอ่ะ
1: ใช่
0: โอ้โหแต่ว่าวาร์ดี
1: ้ถ้า
0: อายุเยอะแล้วนะ
1: เอามาทั้งคู่เลยวาร์ดี้คงเล่นได้ไม่ทั้งซีซั่นหรอก
0: ก็ให้วิ่งแค่บางเกมให้เล่นสัก 15-20 นาทีสุดท้ายอ่ะไปสปีดฉีกกองหลังหน่อย
1: จริงๆเพราะเจมี่วาร์ดี้ปีที่แล้วไปเล่นกับเคลโมเนเซ่ทีมตกชั้นแต่เขาก็ยิงอยู
0: ่ก็ใช้ได้ในวัยอายุของเขาอ่ะนะแต่ว่าไปแบกทีมไม่ไหวว
1: าร์ดี้ไม่ต้องมาเอลตันหรอกไปช่วยเลสเตอร์ดีกว่า
0: ในลีกวัน
1: เนอะในลีกวันอ่ะ
0: ถ้าเป็นอย่างนั้น
1: เลยผมว่าสบาย
0: แฮปปี้เอนดิ้งนะ
1: โชว์หล่อเลยผมไม่เอาค่าเหนื่อย
0: โอ้โห
1: ผมขอช่วยต้นสังกัดว่าอย่าลืมนะวาร์ดี้ถ้าไม่มีเลสเตอร์
0: เขาก็ไม่ได้
1: คุณจะไม่ได้แชมป์พรีเมียร์คุณจะไม่ได้ติดทีมชาติอังกฤษเลยอย่างเงี้ย
0: ก็จะไม่เป็นวาร์ดี้อย่างทุกวันนี
1: ้ใช่
0: เพราะเป็นคนที่เอาจริงๆก็มาดังตอนที่อายุเยอะแล้วเหมือนกัน
1: หลายคนพวกเจมี่วาร์ดี้ลูเบิร์ตฮูด
0: ครับ
1: เวสมอร์แกนเนี่ย
0: ทั้งทีม
1: นักเตะที่เขาไม่เอาอ่ะ
0: แ
1: ต่ไอลาเนียรี่ไหม
0: ครับ
1: ปั้นอยู่ในแชมป์อ่ะ
0: ก็ทีมโอ้โหชุดนั้นนี่คือผมว่าถ้าให้คนมองอีกทีนึงก็ไม่น่าได้แชมป์
1: ใช่ใช่
0: แต่ทำได้แชมป์นี่คือก็สุดยอดอยู่แล้วนะครับส่วนรายของเจดอนซานโชเนี่ยอันนี้ล่าสุดเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือเปล่าก็มีข่าวกับทีมในลีก UAE ที่ชื่อว่าสโมสรฟาลคอนอาราเบียนหรือว่าอาราเบียนฟาลคอนนี่เป็นทีมของที่คุมโดยจอนโจเชลวีนะ
1: ผมว่าอาจจะเหมาะเพราะเวลาว่างไม่ต้องทำอะไรรอตีกอล์ฟอย่างเดียว
0: จอนโจเชลวีคุมอยู่แล้วไม่ใช่พี่มันเป็นทีมระดับลีกรองมันไม่ใช่ลีกสูงสุดของ UAE ด้วยนะมันลีก2
1: แสดงว่าซานโชเองคงไม่ซีเรียสไม่ได้ทวินหากับการที่จะต้องเล่นบอลอะไรมากมาย
0: แต่ไม่รู้ว่าแต่คือเขาว่าสนใจแต่ว่าซานโชสนใจเขาหรือเปล่าไม่รู้ไงคือโอ้โหถ้า
1: ก็ไม่แน่นะคุณหนูจำได้ไหมแก๊งอังกฤษอะเวลาเบรกช่วงสองสัปดาห
0: ์ผ
1: มชอบบินไป UAE นะไปตีกอล์ฟกัน
0: หรือแม้กระทั่งช่วงกลางซีซั่นมันจะมีช่วงที่อาร์เซนอลมาพักร้อนที่ตะวันออกกลางแล้วกลับไปแล้วฟอร์มดีแต่นี่มันดิวิชั่น2
1: เอ้ย
0: สำหรับซานโชก็เกินไป
1: ไปซาอุยังโอเคนะ
0: ย
1: ูอีผมว่าบอลไม่ดัง
0: ตอนแรกผมเห็นชื่อทีมไหนวะเนี่ยอาราเบียนฟาลคอนแต่มันเป็นข่าวเพราะว่าจอนโจเชลวีแกคุมทีมอยู
1: ่ไปอยู่กับอัลซาร์ดีกว่าไหม
0: อันนั้น
1: ไปอยู่กับบอมบี้ดีกว่าไหม
0: มหาอำนาจของกาต้าดีกว่าก
1: าต้า
0: ไม่คิดว่าสมมุติถ้าไปจริงก็โอ้โหคงเป็นอะไรที่แบบดูเกินคาดเหมือนก
1: ัน
0: นะ
1: ที่อังกฤษไม่อันนี้คือฟรี
0: แล้วเพราะเป็น
1: ฟรีแล้วต้านไม่เอาหรือว่ามีกีริตอยู่แล้ว
0: น่าจะเรื่องมากด้วยแหละค่าเหนื่อยแพงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ
1: แต่ไปยูเอีถ้าเรื่องเงินไม่น่าจะซีเรียส
0: นะไม่น่าจะซีเรียสแต่เขาจะยอมไปเล่นในลีกที่มันแบบเป็นลีกเล็กๆขนาดนั้นหรือเปล่
1: า
0: ครับก็ คงต้องรอตามกันอีกทีนึงนะครับแต่เชื่อว่าด้วยวัยแล้วก็ชื่อเสียงเนี่ยก็คงต้องหาทีมเล่นแหละจะมาปล่อยว่างๆแล้วก็ปล่อยชีวิตให้มันไม่มีทีมเล่นมันก็เกินไป

0: 26ปีเองนะครับเจดอนซานโชอ่ะ
1: เ
0: ออ26ปีแล้วชีวิตทำไมมันขึ้นสุดลงสุดขนาดน
1: ี้ซานโชเก่งเร็ว
0: แต่มันก็ล่วงเร็วเหมือนกัน
1: แต่อายุแค่นี้มัน
0: ไวไป
1: แล้วเขาก็ไม่ได้มีปัญหาการบาดเจ็บหนักนะ
0: ก็เรื่องผมว่าน่าจะเป็นเรื่อง
1: ถ้า
0: วินัย
1: สมมติถ้าเป็นเหมือน
0: ความตั้งใจทัศนคติ
1: เซบาสเตียนไดสเลอร์ที่แบบเจ็บเล่นไม่ไหวเออมันยังโอเค
0: ครับก็นะทั้งเชลซีวิลล่าอะไรก็ยืมเขาไปหมดแล้วก็ไม่ดีก็ดีไม่สุดสักที
1: บอกแล้วมาอยู่ FC
0: โซ
1: เดี๋ยวให้เจสซี่บินติดต่อให้
0: บิน
1: ไทยลีกไง
0: โอ้ให้ทาวเซนติดต่อ
1: มาบีจีมาท่าเรือมาบุรีรัมย์เงี้ยเอ้ยผมว่ามันนะแล้วทาวเซนเล่นได้
0: ทาวเซนยังติดใจเมืองไทยยังไม่กลับเลยเนี่ยตอนนี้เอออ
1: ่ะประมาณนี้ก่อน
0: ครับเดี๋ยวมีข่าวอะไรเดี๋ยวช่วงหน้าอัปเดตกันอีกทีนึงแล้วกันส่วนข้อความก็ส่งมาคุยเพิ่มเติมมาได้นะครับ
1: SMS
0: แล้วก็ Facebook YouTube ด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาอ่านกันตอนนี้พักเคารพธงชาติกันก่อนครับ

0: 9
1: สนับสนุนโดย
2: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

ฟรีดิโอ FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @

สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 3 2 1 Sell ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sellภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
2: wow.
1: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: เฮ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใคร

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
5: 18นาฬิกา5นาทีครับกลับเข้ามาช่วงที่2ของนายที่นายกูรูกันต่อนะครับช่วงนี้ขอขอบคุณครับกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อความที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาทักทายกันหน่อยนะครับทั้งทุกๆช่องทางเลยนะพี่เอก
6: ครับผม
5: เดี๋ยวไปดูใน SMS ก่อนแล้วกันนะครับข้อความแรกในช่วงของเราบอกว่าวันอาทิตย์นี้ม้าลายผมจะสอนเชิงอโมริมให้ดูครับเดี๋ยวเจอหลัง4ของผมจะได้เล่นกับหลัง3จะเอาให้เละเลยนะฮะเฮ้ยแต่พี่ริมตอนนี้เขาว่าทั้งร้อนแรงเลยนะพี่ริมนี่เปิดซีซั่นมานี่ก็เอาใหญ่เลยเดี๋ยวดูโปรแกรมหน่อยว่า
6: เขา
5: เจอกันตอนไหน
6: ปีที่แล้วมิลานสองทีมแล้วมั้งมิลานยูเว่อะ
5: ไม่ได้ไป
6: มาแห่โค้งสุดท้ายอ่ะ
5: อ
6: เสร็จโคโมโรม่า
5: ใช่
6: แล้วไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเงินมหาศาลเลยนะครับ
5: แต่ยูฟ่าก็บอกก็ดีเอาสองทีมนี้มาเล่นยูโรป้าดีมันก็เลยเป็นสีสันของถ้วยใบกลางของยุโรป
6: ครับ
5: นะครับขึ้นมาอีกนิดนึงยูเว่เจอกับมิลาน
6: ตีหนึ่ง
5: ตีหนึ่งสี่สิบห้านะ
6: อืมที่ตูรินด้วย
5: ตีหนึ่งสี่สิบห้าของคืนวันอาทิตย์ของคืนวันอาทิตย์นะครับ
6: สัปดาห์นี้ฟุตบอลเกาโชโอ้โหจริงมีโรม่าตาลันต้า
5: อ
6: ินเตอร์นาโปลีด้วย
5: ครับ
6: ก็มัน
5: อ
6: ่ะ
5: เออใช่
6: โ
5: ปรแกรมใหญ่เลยนะครับแต่มาเจอกันตั้งแต่ช่วงแรกๆของซีซั่นเลยนะครับ วันอาทิตย์นี้ก็อ่ะนะครับจะสอนอโมริมให้ดูอ่ะเดี๋ยวจัดไปนะสำหรับมาลายูเวนตุสสวัสดีพี่เอกฮีกับพี่อู่เทพครับเริ่มมาไทยลีก2ก็มันแล้วครับจากคุณนันทพงศ
6: ์สวัสดีครับ
5: เพราะว่าปัตตานีได้เล่นอาจจะบอกว่าในบ้านก็ไม่เชิงนะเล่นที่สงขลาก็แฟนๆก็ต้องเดินทางจากปัตตานีขึ้นมาที่สงขลา
6: ครับ
5: เพื่อมาตามเชียร์ทีมรักตัวเองแต่เชื่อว่าน่าจะมากันเยอะ
6: ปัตตานีเป็นทีหนึ่งนี่ใช่ไหม
5: ผ
6: มว่าพอโคราชพอเมืองทองหล่นไปที่สองก็สนุกเพราะเป็นสองทีมใหญ่
5: ใช่ครับวันนี้ไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองก็เริ่มต้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวดูไทยลีกสองด้วยวันนี้สนุกแน่นอนนะครับอุตรดิตถ์เจอเมืองทองก็ถูกคาดหมายว่าเป็นตัวเต็งที่จะต้องเลื่อนชั้นน
6: ่
5: ะทั้งเมืองทองทั้งพลังการด้วยทั้งสองทีมที่ตกชั้นลงไป
6: หนองบัวก็ทีมใหญ่นะหนองบัวก็ยังทีสองเนาะ
5: ใช่ครับโดยเฉพาะพลังการเนี่ยได้อาจารย์ปาร์คไปคุ
6: ม
5: อาจารย์ปาร์คคุมทีสองอ่ะพี่คิดดูเป้าหมายมันไม่มีอย่างอื่นแล้วแหละ
6: แล้วได้ข่าวว่าเมืองการก็ทุ่มไม่อั้นนะ
5: โ
6: อ้เขาปล่อยจอยให้คุมเลยนะ
5: คือใครไม่ฟิตใครไม่วิ่งเนี่ยผมว่าอยู่ยากความฟิตเนี่ยเราต้องดูว่าพลังการจะวิ่งขนาดไหน
6: พี่ตุ๊กปีพงต้องไปหาเพื่อนบ่อยๆนะต้องมาเที่ยวเมืองการบ่อย
5: ๆโอ้ยเดี๋ยวนี้ขึ้นทางด่วนแป๊บเดียวถึงแล
6: ้
5: วเมืองการแป๊บเดียว
6: เมืองการมันเอ็มอะไรโคราชเนี่ยเอ็มหก
5: เอ็มหกเมืองการเอ็มอะไรไม่รู้แต่ว่าน
6: ั่นดิน
5: ั่นแหละวิ่งแป๊บเดียวไม่ถึงชั่วโมง
6: เดี๋ยวนี้เส้นทางพวกมอเตอร์เวย์พวกอะไรอย่างเงี้ยเส้นลงใต้ก็เปิดแล้วนี
5: ่ครับ
6: เปิดทดลองใช้แล้วนี
5: ่เส้นไหนพี
6: ่ไอพาราสองมอเตอร์เวย์พาราสอง
5: เอาพาราสองใช่ใช่ใช
6: ่ไปอีสานเอ็มหกเปิดนานละส่วนไปเมืองการก็สักพักละปีแล้วอ่ะ
5: ใช่เวลาสองคนบอกวิ่งไปนี่เป็นคลื่นเลย
6: ข้างบนเหรอ
5: เหมือน
6: ข้างล่าง
5: พื้นมันไม่ดิ

0: ที่อ่ะ
1: ก็เหมือนเส้นบางนา
0: เหมือนข้างบนอ่ะ
1: อ้าวหรอ
0: เออผมพื้นมันไม่รู้นะผมยังไม่เคยไปเขาลงในโซเชียลอยู
1: ่รถคุณเติมยางลมไม่ดีเปล่าคุณอู๋ต้องไปลอง
0: อะไรอ่ะ
1: คุณต้องไปลอง
0: อ๋อเราไปเมือง
1: ไปหัวหินเนี่ยไปเล่นเส้นบางนาสองเนี่ย
0: เหมือนนี่ไงถนนที่ไหนนะที่บางนาตาดอ่ะเอียงไปข้างแล้วพี่ใช่พี
1: ่โอ้แต่เส้นนานแล้ว
0: นานแล้วนานแล้วเออมันจะเท่ๆหน่อยนะสวัสดีคุณนันทพลอีกรอบหนึ่งนะครับบอกสรุปดีลมาลิกโฟฟาน่าจากลียงทีครับเห็นว่าแย่งตัวกันถึงตอนตรวจร่างกายเลยจริงมาลิกโฟฟาน่าคือถ้าใครได้ตามข่าวในตลาดนักเตะเนี่ยมาลิกโฟฟาน่าเป็นปีกจากโอลิมปิกลียงที่ทีมในพรีเมียร์ลีกสนใจทั้งซันเดอร์แลนด์และคริสตัลพาเลซ
1: ครับ
0: แล้วพอผมไปนั่งทำนั่งไล่อ่าน
1: ไทม์ไลน
0: ์ย้ายแล้วพี่ย้ายไปซันเดอร์แลนด์ละซันเดอร์แลนด์เปิดตัวมาลิกโฟฟาน่าเรียบร้อยแล้ว
1: น
0: ี่
1: น
0: ึ
1: กถึงปีที่แล้วเนาะซันเดอร์แลนด์ไอ้พวกซาดิกี้ทาวบี้เลเฟที่แบบซื้อตัวไม่เบอร์ไม่ใหญ่แต่ว่าเล่นดีทุกตัว
0: อืมแต่ว่ามาลิกโฟฟาน่าตอนที่อยู่กับโอลิมปิกลียงก็เป็นเขาเรียกอะไรตัวรุกที่ดูจี๊ดจ๊านมาก
1: ๆ
0: คือไทม์ไลน์อย่างนี้ครับคือเขาพร้อมจะย้ายทีมอยู่แล้วมาลิกโฟฟาน่าแล้วซันเดอร์แลนด์กับพาเลนเนี่ยสนใจด้วยกันทั้งคู่พี่เอกนะครับแล้วทีเนี้ยตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าทั้งสองทีมเนี่ยเจรจาแล้วก็พูดคุยกับมาลิกโฟฟาน่าแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าตัวเรื่องตัวเลขเนี่ยพร้อมที่จะให้กับโอลิมปิกลียงแล้วก็พร้อมที่จะให้กับนักเตะนะครับทีเนี้ยการแย่งตัวมันก็เป็นไปอย่างดุเดือดนะครับเขาบอกว่าเช้าวันนึงเนี่ยดูเหมือนว่ามาลิกโฟฟาน่าเนี่ยจะย้ายไปซันเดอร์แลนด์ละแต่ทีเนี้ยกุนซือฝั่งของคริสตัลพาเลซก็คือปีแอร์ซัสปีแอร์ซัสเคยคุมลียงเคยทำงานกับมาลิกแกก็เลยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยไปคุยและความสัมพันธ์อันดีบอกเฮ้ยโน้มน้าวไงเฮ้ยคุณมาเซลเฮิร์สพาร์คมาคริสตัลพาเลซดีกว่าแล้วก็คุยกับมาลิกโฟฟาน่าเฮ้ยโฟฟาน่าเปลี่ยนใจ
1: จะมาลอนดอนจากอีสานมาลอนดอน
0: ใช่จะไปตอนแรกจะไปไอซันเดอร์แลนด์อยู่แล้วก็เปลี่ยนใจเฮ้ยไปทำงานกับเจ้านายเก่าที่ลอนดอนดีกว่านะครับแต่ว่าซันเดอร์แลนด์พอรู้ข่าวซันเดอร์แลนด์ก็ไม่ยอ
1: ม
0: แล้วทีเนี้ยเขามองว่าทั้งคู่เนี่ยนะครับแล้วก็มีการดีลกันตลอดเวลาจนกระทั่งเครื่องบินเจ็ตของทั้งสองสโมสรเนี่ย
1: ไปรับเลย
0: พร้อมไปรับเจ้าตัวเลยเขาบอกว่าที่สนามบินมีทั้งเครื่องบินของซันเดอร์แลนด
1: ์
0: มีทั้งเครื่องบินของคริสตัลพาเลซพร้อมไปเอาตัวมาลิกโฟฟาน่ามานะครับแล้วก็มีการเพิ่มค่าธรรมเนียมค่าตัวค่าเอเย่นต่างๆเนี่ยให้ไปนะครับเขาบอกมีรายงานว่าเห็นว่าโฟฟาน่าเนี่ยนะครับขึ้นเครื่องบินลำหนึ่งเพื่อไปตรวจร่างกายนะครับในฝรั่งเศสซึ่งพาเลซกับซันเดอร์แลนด์พร้อมที่จะเข้ามานะครับย่างตัวด้วยเขาบอกเนื่องจากเวลาในตลาดนักเตะเนี่ยมันเหลือน้
1: อ
0: ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาบอกว่าดิวเนี่ยเจ้าของของซันเดอร์แลนด์เนี่ยที่เป็นสวิตที่
1: ใจถึงกว่าหรอ
0: ใจถึงกว่านะครับเขาบอกเจ้าของซันเดอร์แลนด์เนี่ยบินไปลียงนะครับอาจจะเป็นเครื่องบินอีกลำด้วยนะคือลำหนึ่งเนี่ยส่งไปรับตัว
1: เจ็ตส่วนเจ็ต
0: เขาก็จะนั่งเครื่องบินเจ็ตไปคุยเอง
1: อันนึง
0: ใช่แกขึ้นเครื่องบินส่วนตัวไปคุยมากับมาลิกโฟฟาน่าเป็นการส่วนตัวแล้วก็แทรกแซงดีลนี้นะครับแล้วทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยมาลิกโฟฟาน่าเลยย้ายไปซันเดอร์แลนด
1: ์ก็ไม่ใช่ไฮแจ็คนี่ก็ตามเดิม
0: ก็เป็นการแข่งขันกันแบบดุเดือดมากอ
1: ่
0: ะ
1: เอาจริงๆคุณซื้อซันเดอร์แลนด์เอลบิสก็ฝรั่งเศส
0: ก็ฝรั่งเศสก็ฝรั่งเศสเหมือนกันเขาบอกค่าตัวตอนเริ่มต้น26ล้านคุยไปคุยมาพอมันแข่งกันเนี่ยไปจบที่31ล้านปอนด
1: ์โอ้เพิ่มอีก5ล้าน
0: เพิ่มอีก5ล้านลียงบอกคุยไปเลย
1: พาเลซก็เสียค่าน้ำมันเครื่องบินเจ็ตฟรี
0: ผมถือว่ามันการแย่งตัวเหมือนแบบเขาก็เก่งนะแต่มันก็ไม่ใช่นักเตะระดับท็อปไงคือแต่ว่าซันเดอร์แลนด์กับพาเลซก็ต้องการทั้งคู่ไงมันก็เลยเป็นข่าวว่าโอ้ทั้ง2ทีมไม่มีใครยอมใครแต่สุดท้ายฝ่ายที่ชนะกลายเป็นแมวดำซันเดอร์แลนด์ไป
1: โอ้ตรงกลางดาวรุ่งเพียบแล้วน่ะพวกละอ่อนอะ
0: แต่มาลิกมันเป็นตัวลากตัวเลี้ยงตัวจี้อะ
1: ตรงกลางตัวเก่ามีชาก้าอยู่แล้ว
0: ครับ
1: มีใครพวกทาวบี้ซาดิกี้เลเฟรโอ้โหตัวดีเพียบเลย
0: มีตัววิ่งอยู่แล้วซันเดอร์แลน
1: ด์แล้วซันเดอร์แลนด์ไปลุยนี่ด้วยนะยูโรป้าลีกนะ
0: มันก็เลยต้องเสริมตัวหนักๆหน่อย
1: ไอเราก็ตกใจเอ๊ตัวเดียวกับที่ลิเวอร์พูลซื้อไปว่าหวานอ๋อคนละตัว
0: อันนี้มาลิก
1: ไอนี่มันไอเกสซองเลยจากซันเยเตียนอะคนละตัว
0: คนละตัว
1: คนละตัวกัน
0: ใช่อันนั้นมันอันนี้มัน21ปีแล้ว

0: นะครับเขาบอกว่าส่งเครื่องบ
1: ิน
0: ไป
1: จอดเลยหน้ามันเยอะนะ
0: เยอะชื่อมันซ้ำชื่อมันโหลนะฮะ
1: เดี๋ยวลองติดตาม
0: ส่วนหนึ่งก็บอกก็ต้องชื่นชมความทุ่มเทของเจ้าของของซันเดอร์แลนด์นะครับที่แบบลงทุน
1: ก็
0: เดินดีลด้วยตัวเอง
1: วัยรุ่นใจร้อนไง
0: เออใช่
1: วัยรุ่นใจร้อนแล้วมีตังค์ไง
0: เออนะครับ
1: ซันเดอร์แลนด์สัปดาห์นี้เดี๋ยวนะ
0: คือมาริโ
1: ทมาน่าจะไปยืนเบนฟอร์ด
0: คือเล่นในฝรั่งเศสแต่ว่าเขาเป็นนักเตะทีมชาติเบลเยีย
1: ม
0: คือเกิดที่เบลเยียมแต่ว่าเล่นในฝรั่งเศสมาก่อนนะครับ
1: ครับผม
0: ก็ตามนั้นแหละครับเรื่องของมาริโทมา
1: น่าแสดงว่าตัวนี้น่าจับตา
0: จริง
1: ถ้าถึงขนาดลุมจีบลุมเครื่องบินเจ็ตไปรอผมก่อนหน้านี้เสิร์ชไปตามเฝ้าไอ้แดงอาซานี่ยังโอเคนะบินไปริวนี่ยังพอเข้าใจได้
0: คือไอเนี้ยมันเขาบอกว่ามันพร้อมย้ายทีมพี่แล้วมันไปตรวจร่างกายร
1: อ
0: ว่าเฮ้ยร่างกายมันเยี่ยมนะ
1: พร้อมอยู่แล้ว
0: แต่ไม่รู้ว่าไปทีมไหน
1: จะซ้ายหรือขวา
0: ไม่รู
1: ้คือไอของเดิมเนี่ยมันซันเดอร์แลนด์มันพร้อมเซ็นอยู่แล้ว
0: ใช่
1: แต่พาเลทเขาจะมาแปะจะมาปาดหน้า
0: เพราะว่าโค้ชพาเลทปิอาซาเขาเคยทำงานที่ลียงเขาเคยคุมฟอร์ฟาน่าอยู่แล้วแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไป
1: พาเลทก็ต้องหาตัวมาเติมอะเน
0: า
1: ะ
0: พาเลทมัน
1: พาเลท
0: ก็ก็
1: ต
0: ้
1: องเตือนว่าเสียต้องโค้ชด้วย
0: บอกพรุ่งนี้บาเลบ้ามีสิทธิ์ได้ลงให้กับแมนยูเกมแรกเลยไหมครับ
1: หายทันไหม
0: ผมว่าต่อให้สภาพร่างกายกลับ
1: ม
0: าม
1: ันอาทิตย์ไม่ใช่หรอ
0: กลับมาผมว่าอย่าเพิ่งลงเลยคือเอาอะไรที่มันลงตัวจากเกมที่ชนะอีฟสวิตก็อย่าเพิ่ง
1: เมนูกับเชลมันดีอยู่แล้ว
0: ใช่ก็พี่คิดดูเนี่ยแมนยูซื้อกองกลางมา3ตัวเพื่อแย่งกันเป็นตัวจริงกับคอบบี้เมนู
1: แต่เดี๋ยวแมนยูเองเดี๋ยวมีเกมกลางสัปดาห์กลางสัปดาห์นี้มีแชมเปี้ยนลีก
0: ครับ
1: กลางสัปดาห์หน้ามีคาราบาวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเว้ยอย่าเพิ่งไปรีบเลยผมว่าไปปล่อยให้ลงแมตช์คาราบาวยังโอเคกว่า
0: อย่าเพิ่งไปรีบร้อนอะไรเลย
1: ใช่
0: ลงตัวแล้วก็ให้มันตัวแบบนั้นไปก่อน
1: พักยาขึ้นมานี่ซวยนะแล้วตลาดปิดแล้วด้วย
0: ครับก็อย่าเพิ่งลงเลยนะครับสวัสดีครับอยู่บนมอเตอร์เวย์ M6 กำลังเดินทางจากโคราชกลับกรุงเทพฟังทาง M-Cord Connect ครับจากคุณทองหยอด
1: โอ้สวัสดีพี่ทองหยอดด้วยนะครับเดินทางปลอดภัย
0: ครับ
1: สบายสบายขับ M6 เติมน้ำมันให้เต็มถังนะ
0: แค่นั้นแหละหมดข้างบนเพื่อเอาไว้กันเหนียวเผื่อรถติดเผื่อแบบการจราจรมันนะครับติด
1: หรือไม่ก็แวะลงบักช่องนอนเขาใหญ่สักคืนนึง
0: เออโอ้ช่วงนี้ฝนตกด้วยนะ
1: ฝนตกก็ดี
0: ใช่
1: จะได้มีหมอกนะ
0: จริงแล้วมันอากาศมันจะแบบเขาจะเย็น
1: ๆ
0: เปียกๆหน่อยกำลังดีนะครับว่าคุณอู๋แมนยูของเราจะบุกไปอัด F ของจุนบอกเมนู3แอซิดแรดฟอร์ดแฮตทริกหงคุณเอก3แต้มแล้วคุณจืดเอง
1: ผมนี่เสียวมากเลยพี่จืดคืนนี้ ผมฟีวิวฟุตบอลผมอ่ะผมให้เชียร์ยูสิตด้วยนะ
0: จะบ้าหรือเปล่า
1: จริงจริง
0: พี่ถือเคล็ดอะไรหรือเปล่า
1: ไม่ผมว่าถ้าลิปูชนะก็ไม่น่าจะขาด
0: ไม่น่าขาด
1: ผมว่าแค่เฉือนน่ะ
0: เพราะว่า2เกมที่ผ่านมาก็เสียประตูก่อนตลอด
1: ใช่
0: แล้วต้องเป็นฝ่ายไล่คืนตลอด
1: ใช่
0: แล้วก็
1: ประเภทของบอลเยอะ
0: ๆบุกเยอะๆได้แทบตาย
1: ขอ3แต้มพอพี่จืดเกมเนี้ย
0: ส่วนเจอเอเวอร์ตันก็ไม่ง่ายครับแมนยูเพราะว่าเอาจริงๆผมว่าถ้าแมนยูเจอเอเวอร์ตันเป็นทีมกลางๆผมว่ามันพร้อมพลิกพร้อมอะไรได้ตลอดอยู่แล้ว
1: ไม่มีเบโต้ไม่มี NDI มันก็ยังโอเคโดยเฉพาะ NDI อ่ะ
0: แล้วเวลาแมนยูเล่นนอกบ้านด้วยผมว่ามันก็ไม่ได้ชัวร์มากอยู่แล้วถ้าเล่นในบ้านมันพอมีความคาดหวังเพิ่มเติมขึ้นมาได
1: ้ครับ
0: ถ้าหงขายซาร่าฤดูกาลที่แล้วน่าได้ค่าตัวอาจถึง100ล้านปอนด์นะครับ
1: ถ้าขายให้ทีมซาอุดิอาระเบียมันก็ประมาณไหน
0: สัญญามันเหลือเท่าไหร่ปีเดียว
1: ปีเดียวเห็นเขาบอก70-80ล้านไม่น่าถ้าเป็นเกาะสัก2ปีที่แล้วน่าจะถึง
0: แต่ว่าผมว่าเกิน 50-60 เนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับก็ไปเขาเรียกว่าไปแยกทางยกเลิกเขาเองนะให้เขาเป็นอิสระเอง
1: ก็โหก็ถือว่าใช้ซาร่าคุ้มแล้วซื้อมาไม่กี่สิบล้านเอง
0: ใช่ซื้อมาถูกแบบไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วนะครับสวัสดีค่ะน้าเอกน้าอู๋ค่ะแฟนก้าวๆทุกท่านฟังอยู่นะคะกำลังเดินทางไปตั้งลูกน้าเอกไม่มั่นใจทีมรักเลยหรือคะเจอน้องใหม่มันต้อง3แต้มอ่ะน้าเอกน้าเอกอย่ามาป๊อดสิคะต้องมั่นใจทีมรักตัวเองหนูขอฟันธงเลยผมคืนนี้เก็บชัยสบาย3แต้มชัวร์น้าเอกจากคุณเธอลงทุนแฟนนอน
1: จัดกับมนมัมมี่เยอะนี่ติดเชื้อละ
0: ล่ะ
1: ต้องให้เขาข่มอ่ะต้องถ่อมตัวไว้ก่อน
0: เอ้ยพี่แต่ว่าอีฟสวิตผมว่าลิเวอร์พูลชนะได้

0: ไม่พลาดหรอกคือคุณจะไม่ชนะ3
1: ผมก็คิดว่าชนะแต่คิดว่าคงชนะไม่ขาดอ่ะคือประเภทจะยิงทะลุกำแพง2ลูก3ลูกเน
2: ี่
1: ยผมว่าไม่ง่าย
2: ไม่ง่าย
1: เพราะว่าเราต้องโฟกัสไปที่แชมเปี้ยนส์ลีกกลางสัปดาห์ด้วยไง
2: เพราะว่าเดี๋ยวเจอแอตใช่ไหม
1: ใช่
2: เจอแอตเลติโก
1: แล้วกลางสัปดาห์หน้าเจอสเปอร์อีกนะ
2: เออเว้ย
1: คาราบาวครับอ่ะ
2: ก็ต้องเตรียมเผื่อหน้าเผื่อหลังด้วย
1: คาราบาวครับรอบ3เนี่ยทีมที่ไปเล่นในยุโรปอ่ะเขา
2: สัปดาห์นู้น
1: เขากลับมาแล้วเขากลับมาเล่นแล้ว
2: แต่เห็นเดี๋ยวกลางสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็จะมีบางทีมที่เล่นด้วยแต่ว่าโปรแกรมมันจะน่าจะคาบเกี่ยว2สัปดาห์นะพวกบอลคาราบาวนะครับ
1: ครับ
2: บอกว่าใครผ่านพรีเมียร์เล่นที่ไหนก็ได้นะครับเหมือน DJ 99ภาคบอลที่ไหนก็รับนะครับจากคุณ7383นะครับมาถึงนักเตะที่เคยเล่นพรีเมียร์ลีกเอาง่ายๆผมว่า5ลีกดังนั่นแหละ5ลีกใหญ
1: ่ใช่ๆๆ
2: ถ้าคุณอยู่ระดับลีกชั้นนำได้แล้วเนี่ยมันก็น่าจะไปลีกอื่นได้ไม่ยากใช่ครับเห็นสภาพเมืองทองแล้วใจหายทำไมไม่มีใครซื้อชื่อยังขายได้นะว่าไป
1: ก็ตอนแรกมีข่าวที่มาดามแป้งยังไปซื
2: ้อ
1: ไงแต่มันก็ดูแปลกๆนะมาดามแป้งก็อยู่เบื้องหลังเค้าเรียกว่าเป็นเหมือนกับเจ้าของท่าเรือ
2: ครับ
1: จะไปเทคโอเวอร์เมืองทองมันก็แหมทั้ง2ทีมเนี่ยมันก็เป็นคู่แข่งกันน่ะ
2: ใช่นะครับก็เน้นใช้ระบบเยาวชนดาวรุ่งไปนะเมืองทองแล้วก็ผสมกับตัวเก่าบางตัว
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะคาดว่าอิสวิทจะโดน7ลูกอ่ะครับปลอลิภูยิ่งใหญ่กว่า
1: โอ้เอาชนะก็พอ
2: เอาให้มัน3แต้มก่อนคือชั่วโมงเนี้ยผมว่าอย่าไปเอาที่ผลการแข่งขันที่มันแบบยิ่งใหญ่หรือว่ามันดูโอเวอร์เลยมากนะมันแค่สามคะแนนสามคะแนนแรกของซีซั่นมาสักทีเถอะ
1: เออว่ะนี่ยุคสล็อต2เกม6แต้มนะ
2: เออ
1: ฤดูกาลที่แล้วอ่ะ
2: อันนี
1: ้6แต้มนะ
2: อันนี้เป็นโครงการ9ทีละแต้มนะทีละ1แต้ม1แต้ม
1: ของเรามีไทยพัด
2: ไทยช่วยไทย
1: ไทยช่วยไทยอ่ะ
2: เดือนสุดท้ายนะพี่ใช่ป่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
2: เดือนสุดท้ายแล้วอันนี้เดือนที่4แล้วจบเกมลิเวอร์3แต้มครับเสมอ 3-3 อุ๊ย
1: กลัวจะอย่างนั้นนะดิเอามุมเสมอจะคิดว่าไม่มีแล้วหนูไอ้พวกประเภทบอลต้นฤดูกาลเนี่ย
2: คืออิฟสวิตอ่ะเวลาไปไล่ผมไปไล่ดูผลงานการเล่นในบ้านย้อนกลับไปแม้กระทั่งตอนพวกเขาเล่นในแชมเปี้ยนชิพเอ้ยก็ในบ้านก็เหนียวนะในระดับแชมเปี้ยนชิพก็เอาเรื่องอยู่
1: ใช่ใช่ใช
2: ่คือขึ้นชื่อว่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านแพ้ยากมากอ
1: ่
2: ะว่างั้นเถอะแต่นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในแชมเปี้ยนชิพไง
1: ก็เพิ่งเขาเรียกว่าเพิ่งเจอกันเมื่อ2ปีที่แล้วเอง
2: ผมพี่ดูล่าสุดที่เขาแพ้ในบ้านอ่ะผมกดไปเรื่อยๆอ่ะหุ้ยแพ้ในบ้านแบบในแชมเปี้ยนชิพเนี่ยยากมากนะคือในบ้านนี่คือแบบแข็งจริงแต่จะใช้ได
1: ้
2: ใช้ได้ในพรีเมียร์ลีกหรือเปล่าไม่รู้
1: อย่าลืมนะบอลลิเวอร์พูลจะชอบจะกลัวบอลสวนกลับเร็วนี่มีฟาตาบูมีเอ็นซีโซ
2: เอซิโซต้องระวัง
1: แล้วแบ็คพวกไอ้เจ้าลิฟเดวิสเจคอบกรีฟก็ยังอยู่นะ
2: ไอตัวเปิดดีๆด้วย
1: ใช่แบ็คซ้ายจอมลุยก็ยังอยู่นะ
2: คือพวกนี้มีประสบการณ์นะครับคืนนี้เดี๋ยวรู้กันที่พอร์ตแมนโรสนะหงเริ่มต้นแบบนี้ไม่กดดันดูปีก่อน5เกมแรกใครก็ว่าม้วนเดียวสุดท้ายเอาแบบนี้ก็ดีใช่ไหมแบบไม่กดดันดี
1: ก็ผมว่าลิเวอร์พูลคงไม่ได้หวังแชมป์หรอกผมว่าก็จะหวังท็อปโฟอ่ะ
2: เห็นอาร์เซนอลขนาดนั้นมันก็นะมันก็
1: ใช่ทีมที่จะตามหน้าเสือฤดูกาลจะเริ่มอ่ะทีมที่จะต้องไปเบียดลุ้นแชมป์กับอาร์เซนอลก็คงจะซิตี้ทีมเดียวแหละ
2: ใช่เหมือนเดิม
1: อ่ะแมนยูลิเวอร์พูลเชลซีก็อาจจะลุ้นเป้าหมายสูงสุดคือท็อปโฟแหละคุณหนูแต่ถ้าแชมป์มามันก็ถือว่าเป็นกำไรอ่ะ
2: ครับ
1: แล้วก็ไปทำผลงานให้ดีในฟุตบอลยุโรปอะไรอย่างเงี้ย
2: ซิตี้เขาก็ดูการเสริมทีมเขาก็พร้อมท้ารบกับอาร์เซนอลแล้ว
1: ฟุตบอลสุดท้ายมันได้เอ็นโซมานี่ทันเวลาพอดีอ่ะ
2: เนาะเอ็นโซแล้วมิดฟิลด์แต่ละคนมันระดับ
1: แล้วพอ
2: ร้อยล้าน
1: พอเสริมมิดฟิลด์มาโอ้โหคุณมีทั้งลูกบูลูกบุญนะเอ็นเลียสกับเอ็นโซเงี้ย
2: มีบูอัดดี้อะไรอีกนะ
1: ใช่
2: ตัวสดๆดาวรุ่งใหม่ๆ
1: แล้วแชกี้2เกมแรกโหโคตรดีย
2: ิ่งเล่นยิ่งมั่นใจนะชาก
1: ี้นี่ไม่มีไอ้เจ้าเชอร์มี่โดกูก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะ
2: ใช่ดูข้อความใน Facebook กันหน่อยนะครับ
1: ครับผม
2: ท่านนี้คุณเจี๊ยบบอกว่าขอนแก่นฝนถล่มน้ำท่วมหลายจุดบอกสมัคร AS 199ปัตตานีมาแล้วจากคุณเจี๊ยบขอนแก่นนะครับ ใครสมัครแล้วก็เปิดดูได้เลยนะครับ
1: ครับผม
2: สาลิกาดงลุ้นพื้นที่ยุโรปได้ไหมครับจากเด็กสาลิกาดง
1: อู้ถ้าดูจาก2เกมแรกผมว่าลุ้นได้นะ
2: ยุโรปไหนยุโรป
1: ยุโรปฟุตบอลยุโรปมันได้หมดอ่ะ
2: เอา
1: คอนเฟอเรนซ์ก็ได้ยูโรป้าก็ได
2: ้พอได้นะ
1: คือถ้าไม่คิดอะไรเยอะนะคุณหนู
2: น
1: ิวคาสเซิลไปคอนเฟอเรนซ์เลยไปเอาแชมป์ก่อน
2: เป็นแชมป์เลย
1: เออไปเอาแชมป์ก่อนไปยูโรป้าไม่ง่าย
2: แต่ไปคอนเฟอเรนซ์เนี่ยมันเล็งยากไงพี่เพราะมันโควต้าเดียว
1: คือนิวคาสเซิลเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินเขาเป็นทีมมีเงินอยู่แล้วเพียงเพราะว่าคุณได้ไปยุโรปบ่อยๆไปขยายเพดานในการใช้เงินให้มันเยอะขึ้น
2: ครับ
1: ผมว่าถ้ามองในเรื่องของเจ้าของทีมอ่ะมันคงอยากไปแชมเปี้ยนลีกกันแหละแต่ถ้าเป็นนักเตะคุณดูคุณไปยูโรป้าเป็นรองแชมป์กับไปคอนเฟอเรนซ์เป็นแชมป์อ่ะอุ้ยนักเตะมันมีโทรฟี่นะเว้ย
2: ม
1: ันมีโปรไฟล์นะแล้วคุณได้แชมป์คอนเฟอเรนซ์คุณก็ไปเล่นยูโรป้าลีกหรือถ้าเสริมทัพดีๆมกราคมคุณจบท็อปไฟท็อปโฟคุณไปแชมเปี้ยนลีกอันนี้แบบโหงานดีเลยนะ
2: ครับเขาพยายามจะเขาก็สุดเหยียดของเขาแล้วนะในการเสริมทีมอ่ะเน
1: า
2: ะ
1: แต่ทีมแบบทีมระดับนี้เป้าหมายสูงสุดเขาก็คงแชมเปี้ยนลีกกันแหละคงแชมเปี้ยนลีกกันแหละ
2: ก็ต้องวางเป้าหมายไว้ให้สูงมากที่สุด
1: ใช่ใช
2: ่ก็อีกเรื่องนึงนะครับ
1: เพราะเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาของนิวคาสเซิลแต่ปัญหาคือมันใช้ไม่ได้
2: ใช่ครับคือก็เห็นตัวล่าสุดในวันสุดท้ายก็มาติอัสเฟรนันเดสพาโดตัวนี้เคยมีข่าวกับอาร์เซนอลด้วยปีทีมชาติเบลเยียม50ล้านเลยนะแล้วซื้อจากไหนรู้ป่ะซื้อจากลิวอีกแล้วลิวนี่ตัวขายนะลิวนี่คือแบบใครดีซื้อขายไหมขายไม่ค่อย
1: ลิวเลยนะเป็นทีมปั้นขายอยู่แล้ว
2: ใช่ลิวนี่คือแบบ
1: เพียบเลย
2: แล้วทำเงินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ยุคไหนแล้วนะลิวเนี่ย
1: โอ้ยก่อนหน้านั้นโอริกี้ก็ใช่
2: อ
1: าซาก็ใช
2: ่ใช่ตัวท็อปๆนี่คือแบบลิวแบบจัดมาให้ตลอดเลย
1: ไอ้จูธานเดวิสไปแบบฟรีหรือว่าได้ตังค์เนี่ย
2: ไปไหนไอ้ไป
1: ยังอยู่ปะ
2: โคมาลิน
1: เออที่ย้ายออกอ่ะ
2: น่าจะยืมตัวนะถ้าจำไม่ผิดนะที่ย้ายออกจากยูเว่ใช่ไหมไปอยู่อันเลติโกมาลิน
1: อันนั้นคือยูเว่เขาได้ฟรีจากลิวไปแล้ว
2: ใช่
1: อ
2: ๋
1: ออ
2: ันนี้เขาน่าจะปล่อยให้หมียืมมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับ เพราะว่ายูเว่เขาได้เกมรุกนะครับเข้ามาใหม่หลายคนละคุณบพิษสวัสดีด้วยนะครับวันนี้ BG โดนปืนใหญ่ปัตตานียิงไส้แตกนะครับคุณจคุณธนากร
1: น่าดูนะ
2: น่าดูน่าดู
1: ผมคิดว่าคนน่าจะมีโอกาสเต็มสนามอ่ะ
2: ครับบอกบอลไทยยู20ต้องไปเจอใครเมื่อไหร่คะ2นัดที่แล้ว ไทยโดนอ่วมทั้ง UAE อะไรเนี่ยทั้งกรรมการโดดถีบซึ่งหน้าแกล้งตาบอดไม่เป่าอะไรเลยบอกสนใจแหละฮะ
1: นี่ชิงแชมป์เอเชีย
2: เพราะว่าเราชนะมา2เกมเมื่อวานเราชนะเติร์กนี่ใช่ไหมโ
1: อ
2: ้ตอนช็อตสุดท้ายผมหัวใจจะวายกลับบ้านไปเปิดดูทันพอดีเกือบโดนตีเสมอ
1: ของเราชนะ UAE มา 1-0 ชนะเติร์กมา 1-0
2: ใช่ครับ
1: นั่นก็ว่าที่เหลืออยู่ก็คุณเดี๋ยวเจออิรักเนี่ย
2: โปรแกรมนัดสุดท้ายใช่ไหม
1: ใช่เจออิรัก
2: ผมดูแป๊บหนึ่ง
1: วันที่6
2: ใช่วันที่6เจออิรัก
1: ใช่ใช่ๆวันที่6
2: ครับ
1: วันอาทิตย์เลย
2: ก็ที่ชลบุรีนะครับ
1: ครับผม
2: เมื่อวานนี้มันมีช็อตนาทีลูกสุดท้ายแล้วมั้งหมดเวลาแล้วพี่เติ้งเปิดเข้ามาแล้วมันโล่งๆเลยนะกระโดดยิงไม่โดนแล้วพอมันไม่โดนบอลมันกระดอนแล้วมันมีตัวหลังม
1: า
2: ตัวหลังมันกระดอนบอลข้ามหัวนิดนึงไม่งั้นหม่งเข้าคือเรารอดมา2ช็อตแบบเฮ้ยเมื่อวานนี้โชคดีมาก
1: จริงๆเมื่อวานก็เปิดดูด้วยทำงานด้วยใครก็มีโอกาสเยอะอยู
2: ่แล้วช็อตสุดท้ายคือถ้าเข้าไปเราก็โดนตีเสมอแล้วไม่มีเวลาแก้ตัวแต่สุดท้ายรอดมาได้เพราะช็อตนั้นปุ๊บเราไม่โดนตีเสมอนักเตะเราโอ้โหสุดเลยอ่ะสุดเลยแบบโอ้ชนะโน้ยอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยสวัสดีครับบอลไทยเมื่อวานฟอร์มเป็นไงบ้างครับจากคุณชุติเทพ
1: ก็โอเค
2: พอชนะได้ก็โอเคอ่ะเราชนะมา 1-0 ทั้ง2นัดก็เจอทั้ง UAE เจอทั้งเติร์กผมว่าก
1: ็คู่แข่งไม่ธรรมดานะ
2: ไม่ธรรมดา
1: เติร์ก UAE อิรักเนี่ยมันเป็นไปโซนแบบตัวใหญ่หมดเลย
2: ครับสวัสดีครับส่วนมากได้เงินจากคนเข้าดูบอลในสนามใช่ไหมครับถึงมีปัญหาเรื่องการเงินช่วงโควิดหมายถึงใครครับเนี่ยคุณต้นไม้ส่งมานะ
1: ถึงทีมโดยรวมอย่างนี้เหรออ
2: ๋อ
1: ก็หลายอย่าง
2: ก็เป็นรายได้ส่วนหนึ่ง
1: สปอนเซอร์การขายขายตั๋วขายของมันก็ใช่หมดเลย
2: การขายของนี่ก็เป็นอีกเงินก้อนใหญ่เหมือนก
1: ัน
2: นะ
1: ใช
2: ่ของที่ระลึกเสื้ออะไรเงี้ยเวลาที่โดยเฉพาะแมตช์ที่เล่นในบ้านตัวเอง
1: เพราะสนามสนามนึงในบางทีมันไม่ใช่แค่ดูฟุตบอลอย่างเดียวนะมันจัดอีเวนต์ด้วยม
2: ี
1: ทัวร์สนามด้วย
2: ใช่
1: บางที่เขาก็ทำเป็นคอนเสิร์ตเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้หมดอ่ะ
2: ครับ
1: ช่วงโควิดมันก็ปิดหมดเลยไง
2: มันก็
1: ทำอะไรไม่ได
2: ้เออมันก็ชะงักไปอยู่ดีๆ
1: ก็มีแค่ลิกเดียวลิกในอาเซอร์ถอดเสื้อเชียร์ด้วยช่วงโควิดใหม่ๆอ่ะ
2: จะมีลิกด้วยเบลารุสพี
1: ่เออนั่นแหละ
2: มันไม่หยุด
1: เตะกันโค้งมุมโค้ง
2: เบลารุสแล้วก็มันจะมีลิกแถบคอนคาเคฟบางลิก
1: แล้วเราไม่เคยแล้วเราไม่เคยคิดนะว่าเราจะต้องมานั่งดูฟุตบอลแบบอินช่วงโควิดอ่ะ
2: ไอตอนโควิดอ่ะมีลิกเบลารุสกับลิกโบลิเวียที่มันไม่หยุด
1: เตะกันนะ
2: เตะอยู่ผมจำได
1: ้
2: ลิกเบลารุสนี่ไม่ได้สนโลกอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวดูข้อความใน YouTube กันหน่อยละกันสวัสดีคุณสกายแมนใน Facebook ด้วยอีกหนึ่งข้อความนะครับ
1: ครับ
2: คุณปลั๊กสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกคุณอู๋ครับวันนี้มีข่าวมันๆทั้งท้ายอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมข้อความมันขาดหายไปนะครับ ทั้งท้ายกสิกรทั้งที่สนทองหล่อเพลินมากครับอ๋อผมเห็นบางข่าวแล้วผมเห็นบางข่าวแล้ว
1: ข่าวอะไรผมไม่ได้ตามเลยวันนี
2: ้โอ้ยมันจะมีคลิปที่เขาเรียกมีปัญหาขัดแย้งกันเรื่องเขาว่าปัญหาขัดแย้งส่วนตัวนี่แหละพี่ต้องไปดูคลิปครับน่าจะที่สอนอทองหล่อนะ
1: ในโซเชียลมีแน่นอนใช่ไหม
2: ที่เขาแบบขี่จักรยานมาใช่ไหมแล้วเขาโดนผลักล้มลงมาอะไรเง
1: ี
2: ้ยแล้วเขาสลิงแตกเขาจะเอาเรื่องเลย
1: แสดงว่าในโซเชียลมีแน่นอนอ่ะ
2: มีแน่นอนมีแน่นอนนะครับนี่ไงเขาบอกเพิ่งรู้ว่ารถจักรยานของอาจารย์สมชัยคันละ 200,000 ครับจริงเหรอผมก็เพิ่งรู้คนที่เขามีปัญหามีปัญหากระทบกระทั่งกันนะที่เขาโดนผลักล้มจากจักรยานจักรยานคันละ 200,000 เลยเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมยังไม่ได้ตามข่าวเลยนะครับสวัสดีครับเมื่อก่อนช่อง7ช่อง3ถ่ายบอลยุโรปถ่ายทุกนัดไหมครับเมื่อก่อนไม่
1: ทุกนัด
2: ไม่ทุกนัดสิ
1: จะถ่ายทุกแมตช์หรือว่าถ่ายทุกสัปดาห์
2: เหมือนแมตช์เดย์
1: ใช่
2: มันต้องมาน
1: ัดที่หนึ่งไอ้คู่นี้น่าสนใจ
2: ถ่ายทุกนัดไม่ได้อยู่แล้ว
1: ใช่
2: เพราะว่าช่องทางมันมีแค่นั้น
1: ถ่ายทุกสัปดาห์ใช่
2: อ
1: าจจะคู่วันคู่แมตช์เดย์ที่หนึ่งก็เจาะแมนยูแมตช์เดย์ที่สองอ่ะลิเวอร์พูลแมตช์เดย์ที่สามกับบาร์ซ่าอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: แล้วเราก็จะลุ้นว่าพอเขาประกาศโปรแกรมว่าคืนนี้เขาจะถ่ายคู่ไหน
1: เราต้องดูสปอร์ตโฆษณาในทีวีด้วยนะว
2: ่
1: าเขาจะลงคู่ไหน
2: พอเป็นแมนยูปุ๊บเนี่ยโอ้โหเอาละเตรียมตั้งนาฬิกาปลุกแล้ว
1: ต้องทีวีอย่างเดียวนะ
2: ทีวี
1: แอปพลิเคชันไม่
2: ม
1: ีช่องทางเถื่อนหาดูยากนะเมื่อก่อนนะ
2: เน็ตมันไม่
1: ม
2: ี
1: มี
2: คือต่อให้มีเน็ตคุณก็ไม่มีเถื่อนให้ดูเมื่อก่อนเน็ตความเร็วมันต่ำมากดูไม่ได้อยู่แล้ว
1: ต้องดูฟรีทีวีอย่างเดียวอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่เมื่อก่อนจำได้ 1:45 แชมเปี้ยนลีกเตะผมต้องตั้งนาฬิกาแล้วตีหนึ่งครึ่งพอตื่นที่นู่น2:00 กว่าก็จะตื่นวันนี้บอลจบ
1: มันเฝ้ารอนะเมื่อก่อนนะ
2: มัน
1: ผมว่าการดูฟุตบอลรอบดึกมันมีความสุขนะ
2: แล้วแบบภาพเมื่อก่อนแบบตื่นมาดูในห้องมืดๆนะเปิดแล้วก็มีแสงในทีวีแล้วก็นอนดูหลับบ้างตื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: มัน
2: ซึ่งเมื่อก่อนมันไม่มีมือถือมาเล่นฆ่าเวลามาเล่นเกมมันไม่มีอะไรเลยอ่ะคุณก็ต้องตื่นมาดู
1: เต็มที่คุณก็คืออ่านหนังสือพิมพ์ฆ่าเวลารอ
2: ใช่
1: ค
2: ือพอบอลจบแล้วก็ไม่มีอะไรก็นอนต่อ
1: แล้วหลังเกมจะหาหลังเกมเหมือนทุกวันนี้ไม่มีนะ
2: ไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะแบบเมื่อก่อนจะไปคุยกับเพื่อนอะไรเนี่ยมันต้องตื่นมาดูไม่งั้นไปโรงเรียนคุยไม่รู้จะคุยอะไรกับเพื่อน
1: ใช่ใช่ใช
2: ่บอกพรุ่งนี้หงจะสมานฉันอีกนัดไหมครับพี่เอกนัดที่แล้วมาข่าวดันเสนอหน้าบุกใส่ผีเลยเจอผีสูบผมสวนไส้แตกแต่พรุ่งนี้ผมว่ามาข่าวน่าจะเล่นเกมรับรอสวนนะครับแล้วเกมสวนกลับทำได้ดีด้วยหงพี่เอกระวังนะครับ
1: มันอยู่ที่โค้ชวางแผนล้วนๆเลยคืนนี
2: ้
1: ถ้าเปิดหน้าสู้มั่นใจลิเวอร์พูลชนะ
2: ในบ้านไม่ถึงขั้นตั้งรับนะผม
1: แต่ถ้าเล่นแบบบัดๆอ่ะผมว่ามีโอกาสมีแต้มเพราะลิเวอร์พูลเวลาดันเกมสูงจะสูงมากแล้วหลังจะช้า
2: แต่ผมเชื่อว่าคืนนี้พอเล่นในบ้าน
1: ไม่บ้
2: า
1: ผมยังกลัวนะพวกเอ็นซีโซ่ฟาตาวูอะไรพวกนี้
2: เอ็นซีโซ่น่ากลัว
1: นะ
2: เอ็นซีโซ่เร็วมากถ้ามีพื้นที่ให้เขาแบบลากไปเนี่ยโอ้โหตามยากนะ
1: ใช่นี่เล่นดีในบอลโลกแล้ว
2: ใช่ครับ อ๋อเมื่อวานที่ผมบอก SK คือ Ed Woodward โอ้โหแล้วใครจะไปเข้าใจเลยครับคุณธัญเทพนะฮะบอกทิ้งมรดกบานไว้เยอะจนถึงตลาดนี้ผมให้คะแนน6เต็ม10กลางถือว่าดีหลังถ้าไม่เจ็บมันพอหมุนได้เพราะจากที่เอาโยโรมาเล่นแบ็คขวาผมรู้เลยไม่ซื้อแบ็คซ้ายแน่ๆนะครับอ๋อผมก็ไม่รู้ว่าพอเมื่อวานผมกับพี่เอกที
1: ม
2: ใครว่า SK ก็ไม่รู้ไงคือเราไม่ได้สนใจว่าเรียกเขาแบบนี้นะฮะคุณนัทสอนสวัสดีครับพี่เอกนพดลแล้วพี่อู๋เล็กด้วยนะ
1: สวัสดีครับ
2: คุณพรชัยบอกว่าดีครับพี่เอกคุณอู๋นอนกับเชลซีโรเจอร์จะแฮตทริกและมาดูไอเก้จะยิงให้ทีมเก่าจบ 0-4 ครับขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ซูเปอร์ซันเดย์คู่เอกสัปดาห์นี้นะ
2: เดือดเดือดเพราะว่าฝั่งเชลซีเขาก็ร้อนแรงเหลือเกินร้อนแรงแบบนี้คุณต้องเจอของแข็ง
1: ทีนี้ได้ดูกลิ่นของเอาจริงอาร์เตต้าลองโซ่เล่นทันกันนะ
2: ครับ
1: คู่เนี่ย
2: ใช่แต่เชลซีก็ต้องระวังหลังบ้านหน่อยคือคุณยิงเยอะคุณก็เสียเยอะเชลซีช่วงนี้นะ
1: ครับ
2: อย่าให้ทีมใต้อยู่ลีกสูงสุดนานๆครับจากคุณนันทพงศ์บอกมา
1: ก็ต้องมีอ่ะเอาจริงๆทีมล่าสุดก็น่าจะสงขลาหลังจากนั้นมาก็ไม่มีทีมไหนขึ้นมาเลยอ่ะ
2: ใช่นะครับก็ต้องตามใน T2 เพราะว่า T2 ซีซั่นนี้มันจะมีสตูลสตูลเลื่อนขึ้นมานะครับแล้วก็มีสงขลาของเดิมปัตตานีเขาก็ย้ายขึ้นไปเล่น T1 ไปละ
1: ครับ
2: แต่น่าเสียดายนี่ไงนารายูไนเต็ดอ่ะที่ไลเซนซิ่งไม่ผ่านก็เลยต้องล่วงไปเลย
1: แต่จริงๆอ่ะมีคือมีไว้ทุกฤดูกาลมันก็ดีเพราะว่าคำว่าไทยลีกเนาะ
2: ครับ
1: มันจะได้มีทุกภูมิภาคไง
2: ใช่แล้วพอมาตรวจพวกมาตรฐานขับไลเซนซิ่งอะไรอย่างเงี้ยบางทีมก็เลยไปต่อไม่ได
1: ้ครับ
2: อย่างอะไรอีกสโมสรนะตราดเหมือนกันนี่ก็ต้องตกชั้นไปทั้งที่ตัวเองก็นะครับไม่ได้ตกชั้นอยู่แล้วคืนนี้3แม็กได้3แต้มครับบอกว่าคืนนี้ให้เสมอกัน 1-1 นะครับบอกเมื่อก่อนฟังจาก99อย่างเดียวเลยครับจากคุณนิวัตรนะครับตอนนี้ก็มีทั้ง YouTube มีทั้ง Facebook นะพี่เอก
1: ใช่เลย
2: นะครับบอกว่าข่าวที่หงไม่ส่งชื่อเคียซ่ากับเอนโดลงยูฟ่าแต่ส่งชื่อเอกิติเก้เลโอนี่บราดลีย์ที่เจ็บแทนหรือครับเอกิติเก้มีชื่อนะเดี๋ยวผมดูก่อนบรัดลีย์ก็มี
1: แบลลี่มี
2: แบลลี่แล้วก็เลโอนี่ก็มี
1: ใช่ฮูโก้อิกิติเก้ก็มีนี่แสดงว่าเขาคิดว่าอิกิติเก้จะหายทันหลังจากจบรอบลีกเฟสแต่มันก็ปลายปีนะ
2: ลีกเฟสเอาจริงๆว่ามันจะจบ
1: มันก็8แมตช์นะ
2: มันจบกุมภาเปล่ามันจะจบข้ามปีอ่ะน่าจะกุมภา
1: ใส่เผื่อไว้อะไรอย่างเงี้ย
2: แต่ไม่ใส่เคียซ่านะก็แปลกเหมือนกันนะ
1: เร็วนี่ยังมีชื่อเลย
2: คือผมไม่ดูกองหลังเลยกองหลังเยอะโอ้เฮ้กองหลังส่งมาเพียบเลย
1: แต่ไอ้ดาวรุ่งบางคนที่มันใส่ไอ้พวกที่เป็นเด็กเยาวชน
2: อีกกลุ่มนึง
1: มันเล่นได้อยู่แล้ว
2: มันเล่นได้อยู่แล้ว
1: ตามเงื่อนไข
2: อะไรอย่างงี้มันเป็นชื่ออีกส่วนนึงที่มันนะครับเป็นชื่อ
1: แต่ถ้าเป็นชุดซีเนี่ยก็ไม่มีเคียซ่ากับเอ็นโด
2: ใช่
1: แต่นอกนั้นมีหมดอ่ะไอ้พวกนักเตะใหม่อย่างมูนยอร์ดอาราโคอิกิติเก
2: ้
1: บาโคล่าแบดลี่อ่ะมีหมดเลย
2: โจโกเมสก็มีโกนี่4คนเลยนะโกมีเจ้าเฟรดดี้วูดแมนแล้วก็ตัวยาร์อส
1: อ
2: ีกคนหนึ่งนะครับโกจะเป็น4คน
1: ครับผม
2: บอกอีซังแฮตทริกครับนะโอ้คืนนี้โหเอางั้นเลยเหรอแต่นัดที่แล้วก็ยิงแล้วนี
1: ่
2: ทั้งมูนยอร์ดทั้งอีซักกดมาแล้วทั้งคู่ผมว่าคืนนี้ลิเวอร์พูลไม่น่าเปลี่ยนทีมตามความพี่นพมนะ
1: ผมคิดว่านั่นแหละจะไม่มีนักเตะอังกฤษออกสตาร์ทเลยวันน
2: ี้แล้วก็ไม่น่าเปลี่ยนทีมด้วยเดาเอานะครับบอกมีภาคไลฟ์สดลิเวอร์พูลไหมครับคืนนี้2:00มีใช่ไหมพี่เอก
1: เห็นน่าจะมีนะ
2: เพราะเห็นเขาตั้งจออยู่อ่ะ
1: ครับ
2: เขามีโปรโมทหรือยังผมยังไม่ได้เข้าไปดูเลยมีไม่ฟังเดี๋ยวผมถามทีมงานหน่อยมีปะคืนนี้มีเนาะใช่ไหม2:00นะฮะติดตามกันได้นะครับนัดนี้หงกระหายชนะมากครับเม็ดหนึ่งมีลุ้นแน่ลุ้นเม็ด2ยาวๆจากคุณไก่101
1: จัดไป
2: ไก่101บอกให้ลุ้นเม็ด2ได้เลยนะครับ เดี๋ยวพักกันก่อนแล้วกันนะพี่เอก
1: ครับผม
2: คืนวันนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาดูพรีวิวกันในช่วงเบรกหน้าลิเวอร์พูลแล้วก็ความเคลื่อนไหวของโปรแกรมการแข่งขันในคู่อื่นด้วยอีกทีนึงเนาะ
1: ครับ
2: นะครับตอนนี้พักกันก่อนคู่เดียวครับ

0: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

0: 1
1: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดย
3: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: กลับมาเบรกสุดท้ายของนายที่นายกูรูครับ18:40 นะครับเมื่อพูดถึงมันฝรั่งแท้ทอดกรอบอีกหนึ่งแบรนด์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คงเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานนั่นก็คือแบรนด์ก๊อฟกรอบนะครับโดยบริษัทอาหารยอดคุณเซนด้าอีกหนึ่งแบรนด์ที่อยากจะมาแนะนำคือมันฝรั่งแท้ก๊อฟกรอบผลิตจากมันฝรั่งสดคัดสรรอย่างดีแผ่นหนานะครับแผ่นหนามากๆสะใจเคี้ยวเพลินในทุกๆคำก๊อฟกรอบมีให้เลือกอร่อยหลายรสชาติด้วยกันครับกับรสชาติแรกซองสีน้ำเงินรสดั้งเดิมซึ่งรสนี้เนี่ยจะแตกต่างจากรสอื่นด้วยนะเป็นรสชาติเดียวที่เป็นแผ่นเรียบได้รสมันฝรั่งแบบเต็มๆคลาสสิกโดนใจรสชาติที่2ครับรสสาหร่ายซองสีดำเป็นรสที่เรียกได้ว่าเป็นเบสเซลเลอร์หอมสาหร่ายแบบเน้นๆได้ฟิลสไตล์แบบเจแปนนิสรสชาติที่3ครับชิคเก้นบาร์บีคิวซองสีขาวหอมกลิ่นบาร์บีคิวเคี้ยวเพลินไม่มีเบื่อรสชาติที่4รสต้มยำกุ้งซองสีน้ำตาลหอมกลิ่นเครื่องต้มยำไทยแนะนำให้ซื้อเป็นของฝากเพื่อนต่างชาติได้เลยรสชาติที่5รสเฟรนช์ชิลลี่ซองสีแดงขาวเผ็ดร้อนสไตล์ฝรั่งเศสอร่อยเด็ดเผ็ดกำลังดีและรสชาติใหม่ล่าสุดกับรสชิคเก้นซอสเซจชีสเข้มเต็มซองครับซึ่งตอนนี้เนี่ยได้พรีเซนเตอร์เป็นคุณกันนภัทรอินใจเอื้อที่ได้เปลี่ยนลุคของคุณกันจากเดิมมาเป็นสไตล์ร็อกที่มีวากแบบชาวร็อกสตาร์ในปีนี้ก็จะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันกับคุณกันและใครอยากเห็นคุณกันนภัทรในแบบชาวร็อกและกิจกรรมดีๆไปติดตามได้ที่ Facebook Instagram TikTok ของ Youthful Food นะครับหาซื้อก๊อบกรอบได้แล้วที่ Lotus Big C Tops Tops Deli Macro Mac Value Max Smartจิฟฟี่และเดอะมอลล์ในช่วงนี้ดูฟุตบอลต้องก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
5: ครับผมมาดูโปรแกรมฟุตบอลในค่ำคืนนี้กันหน่อยนะครับเพราะว่า5ลีกหลักมีโปรแกรมลงเล่นในวันศุกร์ฟราเดย์ไนท์เนี่ยทุกลีกเลย
4: ครับผม
5: ผมแจ้งโปรแกรมก่อนนะหนูพรีเมียร์ลีกมีอิปสวิชกับลิเวอร์พูลนะครับบุนเดสลีกาสตุตการ์ดกับ FC โคโลนเกาโชก็มีเจนัวกับโคโมนะครับลาลิก้าสเปนวันนี้มีเรอัลเบติสกับโซอากับทนาเรอัลมาดริดซึ่งเล่นแชมเปี้ยนลีกทั้งคู่เลยแล้วก็ลีกเอิงฝรั่งเศสวันนี้2คู่เที่ยงคืนโอลิมปิกลียงเจอโอแซแล้วก็ปารีสแซงแชกแมงเจอโมโนโกโอ้โหบอลลีกแมงดีๆมาเล่นมาสุกหมดเลยอ่ะ
4: ทีมใหญ่ทั้งนั้นเลยนะ
5: โ
4: ดยเฉพาะเปเชนี่บิ๊กแมตช์เลย
5: อ่ะไปพรีวิวลิเวอร์พูลฮะคุณอู๋ฮะ
4: ได้เลยครับ
5: ที2ตรงนะครับ
4: อันนี้เป็นคู่แรกของสัปดาห์นี้ในพรีเมียร์ลีกนะครับ
5: ครับ
4: ก็อย่างที่ทราบผลการแข่งขันมานะครับอิปสวิชนี่ก็เพิ่งไปบุกไปแพ้แมนยูที่โอลด์แทรฟฟอร์ดมาเละเทะเลย2-5นะครับแต่ว่าเกมแรกของซีซั่นนี้เนี่ยเขาเปิดบ้านชนะซันเดอร์แลนด์มาแล้ว 2-1 นะครับ
5: ครับผม
4: แล้วก็พอไปเล่นในฟุตบอลคาราบาวครับก็เล่นในบ้านเอาชนะเลสเตอร์ทีมที่เพิ่งตกชั้นไปเล่นในลีกวันมา 3-1
5: ครับ
4: คือเท่ากับว่า2เกมแรกที่เขาได้เล่นในบ้านเขาชนะทั้งคู่แล้วก็เพิ่งไปเยือนแมนยูแล้วก็แพ้เละเทะนั่นแหละนะครับ
5: ครับผม
4: ส่วนลิเวอร์พูลผลการแข่งขันนะครับไม่มีอะไรมาก 2-2 ทั้ง2นัด
5: สกอร์เดียวกันเลย
4: เยือนนิวคาสเซิลแล้วก็กลับมาเฝ้าบ้านกับฟอร์เรสต์นะครับเสียประตูก่อนแต่ก็เป็นฝ่ายไล่ตามกลับมาตีเสมอได้ทั้ง2นัดด้วยสกอร์2-2ทั้ง2นัดโ
5: อ
4: ้โดยเฉพาะลูกจุดโทษนะครับนาที90เท่าไหร่นะพี่90++7+8
5: ประมาณนั้น
4: ประมาณนั้น
5: ครับผม
4: นะครับวันนั้นก็เกือบไปเหมือนกันนะครับนะครับก็วันนี้ความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งของลิเวอร์พูลก่อนแล้วกันนะครับลิเวอร์พูลก็คาดว่าไม่น่าจะมีการเปลี่ยนตัวหรือว่า11ตัวจริงจากเกมก่อนหน้านี้นะพี่เอกนะครับผู้รักษาประตูก็พวกอาริซงเบคเกอร์เกมรับก็เชอร์มี่ชักเก้เฟอร์จิลฟันไดมิลอสเคอร์เคสแล้วก็เชอร์มี่ฟิมปง
5: มิดฟิลด์
4: นี่ต้องใช้ใครคู่ตรงกลางเนี่ย
5: จะเป็นกาเฟนแบกโซโบก็ได้หรือว่าจะเป็นแม็กลิสเตอร์กับซูบอสไลก็ได้เพราะว่าคือจับใครลงได้หมด
4: ครับ
5: จะต้องถ้าผมว่าโซโบยืนพื้นแน
4: ่
5: ถ้าแม็กก้าลงกับแฟนแบกก็สำรอง
4: ครับ
5: แต่ถ้ากาเฟนแบกลงก็แม็กก้าก็ต้องสำรอง
4: เพราะว่าผ่านมา2เกมการออกสตาร์ทมันยังแตกต่างกันอยู่ตรงนี้อยู่
5: ใช
4: ่ส่วนตัวรุกเนี่ยน่าจะลงตัวที่ฟอรินเวียสโคดี้กักโปแล้วก็วิกตอร์มุนยอส น่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์อีซักน่าจะตามนี้
5: ใช่
4: แล้วฝั่งกักโปฝั่งไหนมูนยอดฝั่งไหน
5: ผมว่ากักโปอย่าไปฝืนธรรมชาติเขาเลยเขาเล่นดีสุดอ่ะก็คือริมเส้นทางฝั่งซ้าย
4: ครับ
5: ส่วนมูนยอดอ่ะไอ้นัดล่าสุดที่เขายิงประตูได้อ่ะ
4: ม
5: ันก็จากการขึ้นทางฝั่งขวานะ
4: ก็เป็น
5: ฝั่งเขาแล้วกดด้วยเท้าขวา
4: ใช่นะครับอ่ะก็เดี๋ยวลองดูแผนของลิเวอร์พูลนะครับอีกทีหนึ่งส่วนเจ้าบ้านอิปสวิชทาวน์นะครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นเคลเชอร์เพนเกมรับก็จะมีทั้งเจคอบกรีฟกับอิซาดิยอบแบ็กก็จะเป็นดาราโอเชแล้วก็เจ้าลิฟเดวิสตัวนี้เปิดบอลอันตรายนะครับมิดฟิลด์ก็ซาชาลูคิชเล่นกับนะครับมาเซลิโนนูนเยสตัวรุกก็มีตัวญี่ปุ่นอย่างไดเซนมาเอดาฮูลิโอเอ็นซิโซแล้วก็อับดุลฟาตาวูนะกองหน้าอาจจะต้องเช็คฟิตของเจ้ากองหน้าอย่างเอมาซอนนะครับเล็กน้อยถ้าไม่มีปัญหาก็คงจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงได
5: ้ครับ
4: นะครับก็ยังคงเอาจริงๆมีตัวที่มีอาการบาดเจ็บอยู่อีกหลายคนนะฝั่งเจ้าถิ่น
5: ครับ
4: แต่ฝั่งลิเวอร์พูลก็น่าจะตามนี้
5: นะ
4: ครับพี่เอกยังคงคิดว่าลิเวอร์พูลจะเก็บชัยชนะได
5: ้คิดว่าลิเวอร์พูลน่าจะเบียดได
4: ้
5: ขอแค่เบียดพอคือต้องเอา3แต้มแรกกลับมาก่อน
4: ครับ
5: อย่างอื่นค่อยว่ากันถ้าดูจากชื่อชั้นของนักเตะลิเวอร์พูลอ่ะมันดีหมดอ่ะแต่เพียงว่าระบบมันยังไม่ได
4: ้ก็2ซีซั่นก่อนที่เจอกันเนี่ยลิเวอร์พูลบุกไปเอาชนะ 2-0
5: เป็นแมตช์เดย์แรกเลย
4: เกมแรก
5: เกมแรกเลยลิเวอร์พูลเปิดหัวชนะอิปสวิช 2-0
4: โอ้แล้วก็กลับมาเล่นที่แอนฟิลด์นี่กดไป 4-1 2นัดยิงอิปสวิชไป6ลูกเสียให้อิปสวิชแค่ลูกเดียวผมว่าวันนี้มันเป็นไฟบังคับแล้วมันพลาดไม่ได้แล้วผมว่าลิเวอร์พูลจะ
5: สัก 2-1
4: บุกชนะอิปสวิช
5: 2-1 3-2 อะไรอย่างเง
4: ี้
5: ย
4: แล้วก็ในใจลึกๆคิดว่าพอเขาเล่นในบ้านเนี่ยเขาก็คงไม่ได้จะไปแบบรัดกุมอะไรมากด้วยแล้วสมมุติถ้าลูกเกมลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายขึ้นนำไปก่อนผมว่าบอลอย่างอิปสวิชอ่ะเขาพร้อมที่จะเปิดพื้นที่เล่นกับลิเวอร์พูลมากขึ้นแล้วถ้าเปิดพื้นที่เล่นกับลิเวอร์พูลมากขึ้นเนี่ยผมว่าประตูที่2เนี่ยไม่น่ายากนะ
5: ความถ้าหลังไม่พลาดเองนะ
4: ถ้าหลังไม่พลาดเอง
5: ถ้าหลังไม่พลาดกันเองนะถ้าไม่วิ่งตามตูดเขาต้อยได้ต้อยกลางเสียดายลิเวอร์พูลไม่มีตัวตัดเกมอ่ะเสียดายตรงนี้แหละ
4: ผมว่าได้ผมให้ลิเวอร์พูลชนะเอางี้ดีกว่าส่วนตัวผมว่า3ประตูต่อ1
5: เฮ้ย
4: 3-1
5: คุณพูดเอาใจผมป่ะ
4: ไม่ผมว่าอิปสวิชเองดูจากวันที่เล่นกับแมนยูแล้วผมว่าเขาไม่ได้รัดกุมแล้วก
5: ็
4: ไม่ได้เนี้ยบอย่างที่คิดอ่ะ
5: ค
4: ือถ้าคุณปล่อยให้แมนยูยิง5ลูกได้อ่ะมันก็ไม่โอเคแล้ว
5: โอ้ถ้าลูกนั้นแลมเมนไม่เซฟถ้า 2-0 ก็เหนื่อยนะ
4: ใช่ก็เหนื่อยเหมือนกันผมว่าลิเวอร์พูลเอง
5: เอาแค่ประคองสถานการณ์เอาตัวรอดให้ได้ลิเวอร์พูลอ่ะ
4: จะอื่นๆหน่อยแต่ว่าถ้าอิปสวิชแบบพร้อมที่จะทวงคืนผมว่าลิเวอร์พูลจะเล่นง่ายขึ้นสามหนึ่งแล้วกัน
5: อยู่ที่ว่าสกอร์แรกจะมาฝั่งไหนถ้ามาฝั่งของอิปสวิชเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องอ่ะ
4: ถ้าลิเวอร์พูลจะทำแบบเดิมจะเสียประตูให้คู่แข่งไปก่อนก็แล้วแต
5: ่ช่วงหลังมาสล็อตไทม์ครอปไทม์มันไม่ค่อยมี
4: แต่ว่าอย่างที่บอกคือเขาเป็นหนึ่งในทีมที่ผลงานการเล่นในบ้านเนี้ยบนะครับ
5: อ
4: ิปสวิชอันนี้ก็ห้ามประมาทด้วยบางที่ที่เราดูพรีวิวเนี่ยที่หนึ่งเขาให้ลิเวอร์พูลชนะ 3-0 เลยนะพี
5: ่เฮ้ย
4: จริง
5: มูตะคอเหรอ
4: เออ
5: ให้3เลยเหรอ
4: เขาให้ลิเวอร์พูลชนะ 3-0
5: ว้าผมว่าลิเวอร์พูลเสียประตูอีกวันนี
4: ้ผมก็คิดว่าน่าจะเสียแหละเล่นกับอิปสวิชเขามีตัวรุกที่มันดูปาดเปรียวแล้วก็รวดเร็วอยู่แล้วนะครับอ่ะแล้วก็คู่อื่นต่อนะครับไปที่คู่ไหนต่อดีนะพี่เอกเดี๋ยวคืนนี้ผมดูโปรแกรมก่อน
5: เอานี่เลยมาดริดเลย
4: มาดริด
5: เบติสมาดริด
4: ในลาลิก้าสเปนแข่งในช่วงเวลาตีสองนะคร
5: ับผม
4: มาดริดเล่นมาชนะทั้ง3เกม
5: โหดมาก
4: โหดมาก
5: เกมรุกก็โหด
4: ดูจังหวะลีลาการเข้าทำมันดูแบบน่ากลัวมากนะครับขณะที่เรอัลเบติสเนี่ยออกสตาร์ท2เกมแรก6คะแนนเต็มแล้วเพิ่งมาพลาดในเกมล่าสุดบุกไปแพ้เลบันเต
5: ้ครับ
4: โดนเลบันเต้ยิง5ลูก
5: โอ้ใช่ใช
4: ่วันนั้นที่มันเสมอ2-2
5: ครั้งคราวน้อย
4: นะครับอ่ะนะครับ
5: ช่วงแรกยังสูสีเลยนะโดนนำไล่ตีเสมอโดนนำไล่ตีเสมอ
4: แล้วพอหลุด
5: แล้ว
4: หลุดยาวๆเลยนะครับก็มาดริดกลางสัปดาห์เดี๋ยวจะมีโปรแกรมฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกรออยู่ด้วยนะครับก็ได้สิทธิ์มาเล่นวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีไปเลยนะครับแล้วการสัปดาห์พวกเขาจะเล่นกับอินเตอร์มิลานด้วยนะครับ อ่ะมาดริดวันนี้เนี่ยนะครับตัวรุกเชื่อว่าโชเซ่มูรินโญ่ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงทีมนะครับทั้งคิลิอันเอ็มบัปเป้จูดเบลลิงแฮมวินีซูสจูเนียร์อาดากูแลเฟเดริโกวาเวเดหรือแม้กระทั่งแบนาโดซิวานะครับมีอิบราฮิมาโคนาเต้กับดีนเฮาเซนแบ็กก็จะเป็นเดนเซลดูมฟริสกับมาร์คคูเรย่าโกก็จะเป็นติโบกุกตัวส่วนการไปเยือนเบติสที่มีทั้งอิสโกมีเดอะหมุนแอนโทนีแล้วก็มีคูโชเอนเดสกองหน้าตัวอันตรายของเขาแล้วก็โรดิโกริกเกลเม่แล้วมีตัวคุมเกมอย่างมาร์คโรก้ากับปาโบฟอร์นาวด้วย
5: อัปเดตยังไม่หายเนาะ
4: ใช่ใช่ก็ทั้งพวกโลเซลโซนะครับก็ยังเจ็บอยู่นะพี่เอก
5: มันติดทำได้นะ
4: แต่ไปเยือนเบติสไม่ง่าย
5: บอลเบติสเป็นทีมเล่นในบ้านดี
4: เล่นในบ้านแข็งแล้วก็เป็นจุดขายด้วยซีซั่นที่แล้วเสมอกับเรอัลมาดริดได้ 1-1 นะพี
5: ่
4: ถัดกลับไปซีซั่นก่อนชนะมาดริดได้ด้วย 2-1 ในบ้านนี่คือตัวแสบเลย
5: แต่มาดริดวันนี้ต้องชนะ2นะ
4: โหยคือมาดริดเนี่ยไม่มาชนะที่บ้านเบติสเนี่ย4นัดติดต่อแล้วนะ4ซีซั่นติดแล้วนะ
5: แต่ผมว่ามาดริด
4: ได้ได้เลยนะ
5: ไม่น่าจะยิง 1-2 หรอกชนะอยู
4: ่ออกเบียด
5: ออกเบียด
4: เหมือนกันเพราะวันนี้น่าจะปลดล็อกแต่ว่าน่าจะเป็นเกมที่ดูอึดอัดน่าดู
5: ครับผม
4: ครับ
5: มาดริดส่วนเปเช่ไปเลยไหม
4: ครับ
5: โมร็อกโก
4: โอ้เปเช่เจอโมร็อกโกวันนี้เปเช่น่าจะนะครับทั้งคริชาคอรัสเคเลียอุสมันเดมเบเล่แล้วก็วันนี้จะได้เจอทีมเก่าตัวเองก็คือมาร์กเนสอากิอุส
5: ครับผม
4: ไปซื้อมาจากโมร็อกโกนี่แหละแล้วกองกลางฟาเบนลุยส์วิตินยาแล้วก็ชัวเนเวสพร้อมลงแบบไม่มีปัญหานะครับ
5: ครับผม
4: ส่วนโมนาโกนะครับอเล็กซานเดอร์โกโลวินมีตัวมิดฟิลด์อย่างเจ้าเดนิสซากาเรียนะครับมาดูคูลิบาลีแล้วก็กองหน้าก็คงจะเป็นพาริสบรูเนอร์นะครับ
5: ครับผมมินามิโนหายเจ็บยัง
4: เจ็บอยู่ยังขึ้นชื่อว่าเจ็บอยู่นะ
5: ครับ
4: ทั้งฟลอรินบาโลกุนนะครับโมเมซาลิซูทาคุมิมินามิโนะเนี่ยน่าจะเจ็บอยู่นะครับ
5: เพราะจริงๆก็เจ็บตั้งแต่ก่อนบอลโลกนะ
4: ใช่
5: มินามิโนะ
4: ส่วนเปียเชลนี้อาจจะไม่ได้ใช้งานดีเซเรดูเอนะตามข่าวว่าความฟิตไม่ค่อยดีเท่าไหร่
5: แบ็คซ้ายมีปัญหาหมดเลยเหรอเปียเชล
4: เมนเดสใช่ไหม
5: เมนเดสติดทดแบนลูก้าเดนก็มีปัญหาการบาดเจ็บ
4: ครับก็ใช่
5: เคยมีไอ้เจ้าลูก้าอีกตัวนี
4: ่ลูก้ามันไม่อยู่แล้วไหม
5: หรือว่าเตโ
4: อไม่อยู่แล้วดิใช่ไหม
5: เนี่ยเห็นลูคัสเอรงเดสอ่ะ
4: เอายังอยู่ใช่ไหม
5: โ
4: อเคเพราะจำไม่ได้ว่าย้ายไปหรือยังนะฮะก็ใช้ไอซาอีเอเมลี่เล่นได
5: ้
4: ซาอีเอเมลี่เล่นได้
5: หมด
4: ถ้าเอลิเก้เล่นเรื่องไหนเล่นได้หมด
5: บอก
4: ใช่เล่นได้หมด
5: จัดการให้ครับป๋า
4: ไม่รู้เล่นโกได้หรือเปล่าผมเห็นเล่นมาทุกที่แล้วกับเซนเตอร์ที่ยังไม่เคยเห็น
5: คืออยู่เบสเชต้องแบบต้องพยายามเล่นให้ได้เยอะๆหน่อย
4: จริงสู้ไม่ได้อ่ะผมว่าโมนาโกชั่วโมงนี้แล้วยิ่งมาเยือนด้วยผมว่าโดน
5: นะผมว่า2ลูกน่าจะยิงถึง
4: ใช่ๆๆอ่
5: ะส่วนเกาโชซะหน่อยว่าเป็นคู่ที่น่าดูมากครับ
4: ครับ
5: เพราะโคโมทีมเยือนก็จะบุกไปเยือนเจนัว
4: โอ้โหโคโมนี่นัดที่แล้วซ่ามากๆนะนะครับผลการแข่งขันนี่บุกไปเอาชนะนาโปลีมา
5: ครับ
4: 2-1 ขณะที่เจนัวนี่2นัดในเซเรียอาแพ้รวด
5: ครับผม
4: สถานการณ์ไม่ค่อยดีแต่ว่าเจนัวไปเจอของยากด้วยแหละ
5: ก็เจอนาโปลีเจอลาโอ
4: มันก็หนักอะนะ
5: ครับ
4: แล้วสู้ยากเหมือนกันนะครับนะครับโคโมวันนี้นี่ตัวเพลย์เมเกอร์เก่งอย่างนิโก้ปาสหรือแม้กระทั่งมาตินบาตูรีน่านะครับอาซาเน่ดียาวแล้วกองหน้าก็คือเจ้าทาซอสดูวิคาสพร้อมล่าตะข่ายใส่เจนัว
5: ผมว่าเสร็จโคโมอีกอะ
4: นะ
5: โคโมน่าจะเก็บได้
4: ผมว่าบอลกำลังมั่นใจแล้วก็เป็นบอลที่แบบคือเพิ่งบุกชนะนาโปลีมาด้วยแล้วเจนัวกำลังเป๋ๆแบบนี้ไม่น่าต้านได้นะครับ
5: อีกสักหนึ่งคู่บุนเดสหน่อย
4: ครับ
5: กาดเจอกับทางด้าน FC โคโลนว่านัดล่าสุดไม่ไหวเปิดหัวบุนเดสลีกาเนี่ยโดนบาเยิร์นอัดไป5
4: ก็ยกเว้นก็ได้ถ้าเจอบาเยิร์นก็คุณก็ต้องแพ้อยู่แล้วอ่ะ
5: เพราะก่อนหน้านี้โดนฮันซ่าแอบบุกไปเยือนฮันซ่าลอสซอก 4-0 นะเป็นฟุตบอลเดฟเบย์โพคาวนะ
4: ครับ
5: แต่เจอพี่เสือไม่ไหวนะ
4: ไม่ไหวไปเยือนด้วยมันพร้อมโดนอยู่แล้วอ
5: ่
4: ะใครไปเยือนก็โดนทั้งนั้นแหละครับชั่วโมงนี้ส่วนโคโลนก็เปิดบ้านเฉือนเอาชนะฮอฟเฟนไฮม์มา3-2เดี๋ยวดูเฮดทูเฮดนิดนึงว่าคู่นี้นี่ซีซั่นที่แล้วสตุตการ์ดชนะไปกลับเลยนะ
5: ชนะในบ้าน 3-1 บุกไปเยือนชนะ 2-1
4: ครับ
5: เจอกันในบุนเดสลีก้า5นัดหลังสุดสุดการเนี่ยชนะไป4เสมอ1เกมไม่มีแพ้บ้าโคโลนเลย
4: head to head ดีกว่าเนาะ
5: ใช่
4: มั่นใจกว่าเยอะเลยอ่ะแล้วก็ตัวรุกตัวเนี่ยครับที่คุ้นเคยอย่างคริสฟูริกเจมี่เลเวลลิง
5: มีอุนดาฟนะ
4: ใช่แล้วก็เพลย์เมคเกอร์คนเก่งอย่างแองเจโลสติลเลอร์ก็ยังอยู่กับสตุตการ์ดเหมือนเดิ
5: ม
4: ชนะแหละถ้าไม่ชนะก็น่าผิดหวัง
5: นะผมว่าบอลน่าจะตามทรง
4: ใช่เกมในบ้านแล้วนะที่แล้วโดนมาหนักด้วย
5: อ่ะลียงอีกสักคู่นะ
4: น
5: ะ
4: ลียง
5: เพราะลียงมันจะเตะก่อนปริสแซงแชคแมงนะ
4: คืนนี้เขาจะมี2คู
5: ่ลียงเจอโอแซ
4: ลียงเจอโอแซเดี๋ยวผมเปิดพรีวิว
5: ลียงเนี่ยอันดับ4นะโอแซอันดับที่18บวยเด18
4: อ่ะอ๋อเพราะออกสตาร์ทไม่ดีนะ
5: เพราะว่าแพ้มา2เกม
4: ครับ
5: ลียง2นัดเก็บไป4แต้ม
4: เอ้ยดีกว่าเยอะเลยลียงก็นำโดยลุอิสโอเพนด้านะครับย้ายไปจากยูเวนตุสนะ
5: ครับผม
4: แล้วก็ยังมีตัวเก่าอย่างโกรองตังโตลิโซที่เป็นตัวหลักๆแล้วก็ตัวเก่าอย่างไม่ใช่ตัวเทคนิคอย่างไทเลอร์มอร์ตันชั้นเชิงกัน
5: ของดีดีไปขาย
4: เทคนิคสูงไอ้ผมเห็นเขาเล่นเขาเชิงสูงมากเลยนะ
5: ก็เด็กปั้น
4: ดีมากเลยไทเลอร์มอร์ตัน
5: เนี่ยสล็อตขาย
4: มากเลยเล่นแบบดูแบบนิ่งมากอ่ะนะครับแต่เจอโอซาชั่วโมงนี้มันก็ไม่ควรพลาดนะผมว่าลียงเล่นในบ้านนะครับก็ต้องเน้น3คะแนนไว้ก่อน
5: นี่ผมไปพอไปดูไลน์แอปคร่าวไอ้กองหลังของโอแซมีชื่อดิโอมองเด้อ่ะโหดิโอมองเด้เยอะมากนะ
4: โอ้โหชื่อ
5: ก่อนหน้านี้ดิโอมองเด้หลังของลิสบอนนี่ก็ใช่
4: ใช่ใช่ใช่ตัวใหญ่ใหญ
5: ่เกมลูกแอสซิสก็ดิโอมองเด้
4: ใช
5: ่
4: ผมว่าก็พอๆ NDI อ่ะ
5: ฟัวฟาน่าพวกนี
4: ้
5: ม
4: ี
5: ชื่อเยอะมากอ่ะผมว่าเสร็จดียงอ่ะ
4: ไอ้แก๊งคูลิบาลี
5: บอลห่างเกินผมว่าน่าจะชนะได้
4: คือแล้วโอแซเองผมว่าเป็นบอลที่กล้าได้กล้าเสียประมาณนึงด้วยเขาก็ไม่ได้รัดกุมเก่งนะครับ
5: ครับผม
4: นะครับคืนวันนี้ก็ตามนี้นะครับมาเก็บข้อความช่วงที่เหลืออยู่ให้หมดแล้วกันนะครับคืนนี้หน้าห่างภาคคู่ใครผมยังไม่รู้เลยนะ
5: ไม่ทราบ
4: เลยแต่หน้าห่างมาภาคลิเวอร์พูลคืนนี้นะครับบอกว่าฟันธงเล็กครับมาดูจระเข้ยิงทีมเก่าแน่นอนจากแฟนเชลซีนะครับสมัยก่อนซื้อซ็อกเกอร์ไปเรียนเพื่ออ่านและดูผลบอลสลับกับเพื่อนคนละวันก็เล่มนึงก็อ่านทั้งห้องเมื่อก่อน
5: ใช
4: ่คือเล่มนึงก็
5: เปลี่ยนกันซื้อ
4: แล้วบางทีเนี่ยโดนดึงไปไงไอคนนี้เอาหน้านี้ไปอ่านไอคนนี้เอาหน้านั้นไปอ่านก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เพราะสุดท้ายแล้วซื้อมาฉบับนึงมันก็จะล่องลอยไปนะครับไม่ครบผมยูฟ่าจากช่อง11 ITV 37ถ้าจำไม่ผิดนะครับ อะไรเนี่ยมาจากแฟนผีตัวพ่อครับเดวิดเจียงผมไม่รู้เขาเรียกอย่างนั้นมาก่อนนะฮะ มีภาคตี2แบบนี้วันธรรมดาบอลยุโรปก็มีภาคแล้วใช่ไหมครับ
5: อันนี้ยังไม่ยืนยันนะเดี๋ยวต้องรอถามทีมงานนะครับว่าจะมีภาคปกติหรือเปล่า
4: ครับบอกว่าพี่เอกพรุ่งนี้วันเกิดผมหมูกระทะดีไหมจากอาร์มซ่า
5: ดีจัดไป
4: เขาบอกว่าแก่ขึ้นอีกปีความดีไม่เคยมีความโสดนี่เหนียวแน่นท่านแน่บอกทำไมนิตยสารสปอร์ตภูไม่ลงข้อมูลทีมไทยลีกครับไม่รู้เหมือนกันครับวันนี้ไม่ทราบเลยนะฮะพี่สมชายมาวันไหนอีกจะรอฟังเบื่อซ้อและหยองมากอุ๊ย
5: เห็นหยองมากเลย
4: พี่หยองมาแล้ว
5: เห็นหนูพี่ปูไม่สบายมั้ง
4: พี่ปูยังไออยู่ไหมพี่หายแล้วใช่ไหม
5: ว
4: ัน
5: นี้เหรอหยองพี่ปูมาวันนี้ไหม
4: มาวันนี้ไหม
5: โอเคโอเค
4: เขาจะมาวันไหนพี่หยองวันพุธถามพี่หยองให้แล้วมีคนบอกว่าพี่สมชายจะมาวันพุธนะฮะ
5: ครับ
4: สองท่านครับวันนี้ค่ายวันเกิดผมจากหงชนอวยพรหน่อยวันเกิดเขาใช่ไหม
5: โอ้งั้นก็เอาสามแต้มไปก่อนเลย
4: อันนี้เป็นของวันที่ดีที่สุดละ
5: หงแดงเก็บ3แต้มฉลองวันเกิดพี่หงชนแล้วก็ร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรง
4: ครับมีคนถามว่าเก้เจ็บถึงช่วงไหนโหเก้
5: มันมีข่าวว่าหลายเดือนน่ะถ้าเร็วสุดก็ปลายปีอ่ะ
4: น่าจะมีปีหน้าลุ้นๆได
5: ้เพราะเห็นบอกเจ็บคล้ายๆกับไอ้คิมเบมเบ้อ่ะ
4: ไอ้เอ็นร้อยหวาย
5: เอ็นร้อยหวาย
4: ขาใช
5: ่
4: ไหม
5: ใช่แล้วแบบอาการหนักมากอ
4: ่ะครับเอาใจช่วยครับ 1-2 น่าจะได้นะครับบาโคล่าครึ่งหลังให้ลิเวอร์พูลบุกชนะ 1-2 นะฮะ
5: ขอแค่ชนะพอ
4: ครับ
5: สกอร์ไหนก็ได
4: ้วันนี้ปัตตานี FC น้องใหม่ที1ประเดิมเจอ BG จะผ่านไหมครับ โอ้ก็ไม่ง่ายนะบีจี
5: น่าจะสนุกทุ่มนึงด้วย
4: ใช่ครับเนี่ยกำลังเตะละนะครับก็เนี่ยแหละยักย้ายไปดูบอลไทยกันดีกว่า
5: ครับผม
4: นะครับวันนี้หมดเวลาของนายที่นายกูรูแล้วนะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร
1: ์ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุข

0: ื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
4: สิบเก้านาฬิกาห้านาทีนะครับสวัสดีแขวนๆที่เคารพนะวันศุกร์มาถึงแล้วนะครับนี่คือนินทากีฬาโลกนะวันนี้วันศุกร์ที่4กันยายน2569นะครับผมพยัคฆ์เดชประจำการอีกสักครู่นะพี่หลี่หมิงน่าจะตามเข้ามาเพราะวันนี้นี่รถติดใช้ได้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะโอ้โหเรียกว่าหลายพื้นที่เนี่ยแน่นตึงมาเลยผมนี่เลาะว่ะแอบดอดขึ้นทางด่วนมาเลยไม่คุ้มเลยวันนี้ขึ้นโทเวมาด้วยนะโอ้สองต่อเรียบร้อยโดนไปร้อยกว่าบาทบ่นอะไรเนี่ยวันนี้ก็อยู่กันเหมือนเดิมนะครับ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับฟุตบอลไทยลีกนัดเปิดฤดูกาลออกสตาร์ทกันแล้วนะครับวันนี้นี่ก็มีทั้งไทยลีก1แล้วก็ไทยลีก2นะครับที่ออกสตาร์ทอย่างละ1คู่นะครับไทยลีก1นี่ก็ปัตตานี FC นะครับเล่นเป็นทีมเหย้านะแต่วันนี้ไปเล่นที่สงขลานะที่ตินสุรนนท์นะครับรับการมาเยือนของ BG ปทุมยูไนเต็ดก็เพิ่งออกสตาร์ทกันไปตอน1ทุ่มตรงนี่เองนะครับแล้วก็ไทยลีก2ไทยลีก2นี่ก็ออกสตาร์ท1คู่เช่นเดียวกันก็คืออุตรดิตถ์นะครับอุตรดิตถ์ FC เจอกับเมืองทองยูไนเต็ดที่หมอนไม้สเตเดียมชื่อสนามเนี่ยผมชอบมากเลยสนามที่อุตรดิตถ์เนี่ยนะครับแล้วก็เว็บไทยลีกก็ลวนไปแล้วนะฮะอะไรเด้งเข้าเด้งออกอะไรวะเนี่ยนะมานัดแรกๆอย่าเพิ่งทำอย่างนั้นสิฮะเปิดที2ไม่ได้ด้วยแต่ว่าโอ้โหดูจากภาพแล้วนี่ที่ตินสุรนนท์วันนี้แฟนๆปัตตานีนี่มากันเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าจากปัตตานีมาเนี่ยน่าจะไม่ไกลนะน่าจะขับรถสักไม่เกินชั่วโมงอ่ะเห็นเคยได้ยินเขาว่ากันว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวต้องสอบถามคนในพื้นที่เดี๋ยวมานะว่าจากปัตตานีมาสงขลาเนี่ยมันไกลขนาดไหนแล้วก็โอ้แฟนๆปัตตานีเนี่ยข่าวเนี่ยเขาบอกตั๋วเนี่ยทะลุ 10,000 ใบไปแล้วนะครับแล้วก็จากความจุ 25,000 ที่นั่งนะประมาณสำหรับตินสุรนนท์นะครับตั๋วเนี่ยทะลุ 10,000 ใบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นถือว่าความตื่นเต้นนะครับสำหรับไทยลีกฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะไม่กำลังอ่ะเปิดฉากขึ้นมาแล้ววันนี้1คู่ก่อนนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์ก็ยังมีอีกเต็มเหยียดเสา4อาทิตย์อีก3นะฮะเป็น8คู่ด้วยกันนะครับย่อยเตะกันอีก3แมตช์เดย์นะก่อนจะพักฟีฟ่าเดย์ในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้นะครับของเราก็ทีมชาติไทยก็จะเข้าสู่ฟีฟ่าอาเซียนนะครับดูคนเต็มเลยนะโหเห็นแล้วก็น่าชื่นใจนะครับเพราะว่าบอลไทยลีกเนี่ยสนามที่คนจะแน่นอย่างนี้เนี่ยก็เอาพูดตรงๆอ่ะถ้าไม่ใช่แบบทีมใหญ่จริงๆก็หายากมันนะเพราะว่าแต่ว่าปัตตานีนี่ก็เป็นทีมที่เรียกว่าแฟนๆเนี่ยเหนียวแน่นมาแต่ไหนแต่ไรนะครับระดับเล่นที2เนี่ยเขาบอกว่าแฟนบอลเฉลี่ย

0: ทั้งฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเกือบ 7,000 คนนะครับทั้งที่เป็นทีมในT2นะเหลือเชื่อนะครับบางเกมเนี่ยที่เป็นเกมสำคัญหรือว่าเป็นเกมฟุตบอลถ้วยที่ทีมใหญ่ไปเยือนเนี่ยอย่างบุรีรัมย์ราชบุรีอะไรก็เคยไปเยือนที่เรนโบว์สเตเดียมปีที่แล้วเนี่ยบอกว่าโอ้โหทะลุ10,000คนมีให้เห็นเป็นประจำนะครับแต่ปีนี้นี่ยังไปเล่นที่เรนโบว์สเตเดียมไม่ได้นะเขาบอกว่าปรับปรุงลู่วิ่งอยู่ไม่เกี่ยวกับสนามมึงได้งบมานะเป็นสนามกีฬากลางสนามอบจ.นะมึงได้งบมาปรับปรุงลู่วิ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องย้ายวิกมาเล่นที่ตีนสุรานนท์กันก่อนนะครับก็น่าจะช่วงฟีฟ่าเดย์หลังจบฟีฟ่าเดย์น่าจะเสร็จนะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขออภัยฮะ
0: รถติด
1: ว่ารถไม่ติดนะฮะ
0: นึกว่ารถไม่ติดทำไมไม่เปลี่ยนแบตสตาร์ทไม่ติด
1: ก็วันนี้มันมีน่าจะอุบัติเหตุไฟไหม้หรือเปล่าไม่ทราบนะฮะเพราะรถหวอๆเนี่ยวิ่งผ่านทางไปทางเทพลีลาลีมิงเต็ดติดอยู่ที่ SC Park
0: ครับ
1: ประมาณ10นาที
0: ไปทางจูปิเตอร์แดนซิ่ง
1: ไม่รู้ที่ไหนฮะช่วยส่งข่าวกันมาด้วยนะครับโอ้โหส่วนที่สนามตินลสุรานนท
0: ์
1: บ้านรีหมิงครับแม่วันนี้ต้องเชียร์หน่อยทีมปัตตานีบ้านพี่เมืองน้องยะรานะฮะนี่ก็เป็นแมตช์เปิดสนามไทยลีกนะครับ
0: จากปัตตานีมาที่สงขลานี่ไกลไหมพี
1: ่ปัตตานีมาสงขลาเหร
0: อ
1: ก็มาชั่วโมงเสร็จชั่วโมงครึ่งนะฮะเพราะว่าก็พอๆกันกับ
0: สงขลาย
1: ะรามาหาดใหญ
0: ่เ
1: พราะว
0: ่
1: าพอยะราเนี่ยมันตรงไปปุ๊บมันจะเลี้ยวขวาตรงนั้นเขาเรียกอะไรวะโคกโพ
0: ดีๆนะผมช่วยไม่ได้ด้วยนะผมไม่รู
1: ้ก็ไม่เป็นไรครับพูดไปก็ไม่มีใครรู้จำไม่ค่อยได
0: ้
1: ชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ถ้ามันเลี้ยวขวาไปยะราจะผ่านวัดช้างให้นะครับจะไปโคกโพนาประดู่ถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็จะเข้าปัตตานีก็กึ่งๆอ่ะประมาณชั่วโมงครึ่ง
0: ครับ
1: ชั่วโมงครึ่ง
0: ก็เอาเป็นว่าจากปัตตานีไปสงขลาเนี่ยก็พอๆกับจากสงขลาไปปัตตานี
1: ไม่ใช่ฮะไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช่ด้วย
1: มันยังไงถ้าหยองนะ
0: จบยังไงดี
1: จะไปยังไงดีเอาเพราะว่าประมาณว่าอย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาเลย
0: เอ้า
1: ก็จะมายังไงกันแล้วแต่เขาประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่ง
0: เลยพี่เลย
1: แล้วก็มันก็ถือว่าเป็นการขึ้นมาสู่ลีกสูงสุดของชาวปัตตานีซึ่งเขาก็ตื่นเต้นแหละแล้วก็เป็นแฟนพันธุ์แท้กันก็มากันเยอะนะฮะ
0: แล้ว
1: โดยธรรมชาติ
0: ทีมจากโซนภาคใต้เนี่ยมันไม่มีในลีกสูงสุดมานานแล้ว
1: 11
0: ปีแล้วนะพี่
1: เดิมก็มีสงขลานะ
0: ตอนนั้นเป็นบัวชน
1: อ
0: ่ะ11ฤดูกาลแล้วนะ
1: จริงๆเนี่ยอย่างสุราษฎร์ธานีก็เป็นเมืองใหญ่แล้วก็มีนายหัวนะฮะนายหางนี่เยอะนะครับเศรษฐีมากมาย
0: นี่ไงนายหัวแปะ
1: นายหัวป่าแปะอ่ะ
0: นายหัวป่าแปะ
1: ป่าแปะนี่เขาไม่ได้ร่ำรวยเพราะว่าแกตอนเด็กๆแกขายหอยอยู่หอยแครงหอยแครงหอยแมงผู
0: ้
1: ไม่มีเหม็นไม่มีเหม็นเชิญบะดมเลย
0: หอยดำๆนี่ฉันเททิ้งน้ำไปเลยเชียวหอยลวกหอยโหลหอยกิโลละบาทเดียว
1: ของเหม็นๆเนี่ยป่ากินหมดละกินเองนะแกจนตอนนั้นเนี่ยป่าแปะนะฮะ
0: สู้ชีวิต
1: ใช่
0: ทุกวันนี้ก็ยังสู้อยู่ฮะ
1: ทุกวันนี้ก็สบายแล้วเพราะว่าแกเกษียณ
0: สู้กับการจราจรตอนเช้า
1: โอ้แกยังด่าไหมสารวัตรโจ
0: ้ไม่รู้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ตื่นมาฟังแกเท่าไหร
1: ่อ้าว
0: ช่วงบอลโลกได้ฟังบ่อย
1: ๆฟังแกภาคด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็วันนี้ก็นอกจากมีปัตตานีกับบีจีแล้วนะครับนะตีสองนะแฟนหงแดงตะแคงฟ้านะครับ ตามเชียร์ไปเจอกับม้าเขียวนะฮะ
0: ม้าขาวพอ
1: เอาละโอ้
0: อิปสวิท
1: อิปสวิททาวนะครับ
0: ครับ
1: นี่เป็นยังไง
0: ก็ยังไม่ได้แข่งฮะ
1: ก็เอาได้ยองเดี๋ยวนี้นะแม่พอสมชายลูกพี่เองกลับมานะ
0: คือคืน
1: ชักแม่ซ่าเลยนะ
0: คือคืน
1: แม
0: ่โอ้แกนี่กระปี้กระเป๋าเลยช่วงน
1: ี้ได้ข่าวว่าไปกินกันร้านสมบัติไก่ย่างเลยอ่ะ
0: ไม่ใช่
1: ฮะ
0: เอาทรงเป็ดปลาโลแค่นี้ก็พอแล้ว
1: เหรอ
0: เ
1: แกสั่งน้ำสิงมาปะ
0: ยังผมห้ามแกไม่ทัน
1: เหร
0: อ
1: ถ้าไม่ห้ามแกสั่งละ
0: ไม่แน่เหมือนกันอารมณ์คลึ้มๆแกบอกว่าโอ้สองสามเดือนแล้วนะไม่ได้แตะเลย
1: อ๋อเหรอไอ้แกไม่สบายนี่ประมาณครึ่งปีนะแสดงว่าแกแตะมาประมาณ4เดือน
0: มันมีช่วงที่มันดีเหมือนจะดีขึ้นไปอยู่ช่วงนึงไง
1: อืม
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: แกก็โอ้โหช่วงนั้นแกก็ตุนใหญ่เลย
1: น
0: ะสดอึกๆไปเลยเรียบร้อย
1: อืมโอ้เกมเข้มข้นมากเนี่ยเสียบกัน3จังหวะเลย
0: ครับ
1: นะ
0: ของปัตตานีวันนี้นี่ก็ปัตตานีนี่เป็นทีมน้องใหม่ที่มีนักเตะใหม่เข้า13คนนักเตะเก่าออก13คนนะเปลี่ยนทีมเยอะมากนะครับ
1: อืม
0: แล้วก็นักเตะใหม่ที่ลงวันนี้ก็อย่างชัยวัฒน์บุราณ
1: กลา
0: บนี่ไปจากท่าเรือนะ
1: โอ้
0: มีนัสนันท์พี่สำริดนี่ไปจากชลบุรี
1: อือหือ
0: แล้วก็ตัวต่างชาติเนี่ยจากเดิมโควต้า4คนเนี่ยขึ้นที1อัพเป็นโควต้า10คน
1: กลา
0: บก็มากันให้เพียบไปหมดเลยทีนี้อ้
1: าว
0: ส่วนของ BG วันนี้ก็ชนาธิปนี่ฟิตมาเล่นตัวจริงนะตอนแรกนี่คาดกันว่าอาจจะไม่ทันชนาธิปนี่เจ็บตั้งแต
1: ่ลงนะ
0: เจ็บตั้งแต่เกมกับเมืองทองเมื่อปลายฤดูกาลที่แล้วอ่ะ
1: ครับครับ
0: แต่ว่านี่วันนี้ฟิตกลับมาเป็นตัวจริงนะครับนี่ได้บอลอยู่จ่ายเข้าเขตโทษไปแล้ว
1: คือแฟนบอลที่เข้ามาชมเนี่ยนอกจากมาให้กำลังใจแล้วด้วยความที่ทีม BG ก็ถือว่าเป็นทีมที่มีซุปเปอร์สตาร
0: ์ครับ
1: นะฮะนี่มาซีเจเมื่อกี้เลี้ยงบนเปลี่ยนเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็ยิงแล้วครับโอ้โหมีการยิงอื้อหือ
0: ยิงขึ้นฟ้าไปเลยลูกนี
1: ้ครับ
0: ฟาบิโอคอฟแมนนี่เป็นไงนี่อีกหนึ่งตัวใหม่ตักเตะใหม่เยอะจริงใครดูไทยลีกปีนี้เนี่ยไม่ต้องปีนี้ทุกปีแหละก
1: ็
0: โอ้โหตัวใหม่เนี่ยต่างชาติที่เปลี่ยนกันแทบจะยกทีมเกือบทุกทีม
1: โอ้
0: นะครับอย่าง BG นี่ต่างชาติเดิมที่เหลืออยู่เนี่ยมีที่ลงวันนี้นี่มีแค่ลานิวซานตาน่าคนเดียวนะที่เหลือได้เปลี่ยนยกกระบี
1: ่ครับ
0: นะครับตัวไทยลงวันนี้ก็ชนะทิพย์ปัตริกกฤษฎากาแมนวาริชูทองสี่คนที่เหลือเป็นต่างชาติหมด
1: เหรอ
0: ครับ
1: โอ้ส่วนปัตตานีล่ะปัตตานีนี่มองผิวเผินอย่าทึกว่าเป็นต่างชาตินะฮะเพราะว่าพี่น้องไทยมุสลิมของที่นั่นเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นก็เล่นฟุตบอลก็อาจจะติดทีมมา
0: ปัตตานีนี่วันนี้ตัวไทย5คนต่างชาติ6ประตูเป็นต่างชาติเลยวันนี้ปัตตานีประตูเป็นบัลแกเรีย
1: โอ้นี
0: ่นะครับ
1: ไหวไหมพอไหวไหมน่าจะไม่รู้ยังไงเดี๋ยวรอดูยาวๆก็แล้วกันนะเดี๋ยวมีการยิงประตูขึ้นมาได้เนี่ยก็จะแจ้งให้กับท่านผู้ฟังทราบนะครับ
0: มีทีสองด้วยนะวันนี้นะ
1: อ
0: ุตรดิตถ์กับเมืองทองที่อุตรดิตถ์สเตเดียมหรือว่าหมอนไม้สเตเดียมนั่น
1: ครับ
0: นะครับก็ออกสตาร์ทพร้อมกันตอนหนึ่งทุ่มนี่แหละ
1: ได้ได้โอเคก่อนอื่นเดี๋ยวลืมนะก็ขอแสดงความเสียใจย้อนหลังกับคุณยักษ์ช่องเจ็ดสีหน่อยนะครับที่สูญเสียคุณพ่อนะครับที่ก็งานก็เรียบร้อยไปแล้วที่สกลนครนะฮะ
0: ไม่รู้เรื่องเลยเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วก็คุณยักษ์เนี่ยก็บอกไม่เป็นไรครับทำบุญย้อนหลังได้นะฮะ นะฮะแกก็บอกว่าครอบครัวโลช้างสารนะครับนะโดยคุณนันทิพงษ์เนี่ยก็คุณพ่อสนั่นนะครับไม่ใช่ขจรประสาทนะฮะสนั่นโลช้างสารเนี่ยก็ได้ชาปนกิจไปละเรียบร้อยแล
0: ้
1: วนะครับวัดป่าสุทธาวาสนะครับคุณยักษ์ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ไปร่วมงานแล้วก็ร่วมทำบุญนะโดยเฉพาะสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะคุณพี่โคโลนนะฮะคุณพี่เหม็นเนี่ยแกเชื่ออะไรนะที่จริง
0: ไปทูลเนี่ย
1: ไปทูลชิติมากรคุณ
0: เอาพี่เดี๋ยวเขาปลด
1: จำชื่อไม่ค่อยได้
0: เดี๋ยวเขาปลดพี่ออกจากสมาคม
1: จำได้จะชื่อเล่น
0: อ๋อครับ
1: แม่จำได้แต่บิ๊กดกนะฮะพันลบศรีไพวันเลขา
0: วันนั้นชอบมากเลยข่าวมิดเดิลเพลสนี่แหละใครไม่รู้ใครเขียนข่าวส่งเหมือนกันนะเลขาธิการสมาคมคุณวันลบเรียบร้อย
1: เรียบร้อยไปนะ
0: แกชื่อพันลบนะ
1: ใช่ใช่แล้ววันนี้มีแถลงข่าวด้วยนี่มิสเตอร์เพรสนะครับ
0: ใช่ไหม
1: มิสเตอร์เพรสก็เป็นการ ลั่น
0: ครั้งสุดท้ายแล้วมั้ง
1: ใช่
0: ไ
1: หมรบ

0: สำหรับเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับ
1: ครับ
0: ที่กำลังจะเริ่มขึ้นในอีกสัปดาห์หน้านี้ละนะฮะก็มีสมาคมฟุตบอลนี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: นะนี่วันนี้ก็มีท่านนายกโคโรนนะฮะไปทูลไปร่วมแล้วอาจารย์หลังไปใช่ไหม
1: ใช่ส่งประธานเทคนิคไปสำหรับสมาคมฟุตบอลนะ
0: ครับ
1: นะครับวันนี้นี่7สมาคม
0: เ
1: จ็ดสมาคม
0: ครับครับก็คือวันนี้เนี่ยนะครับมีหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยด้วยนะครับพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะนะครับท่าน เปิดตัวร่วมงานแถลงข่าว
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็ท่านก็บอกว่าแม่เที่ยวนี้เนี่ยเราไปน้อยเหลือเกินนะน้อยกว่าครั้งที่แล้ว นะฮะไปแค่694คน
1: ครั้งที่แล้วเท่าไหร่นะ
0: ครั้งที่แล้วเนี่ยประมาณ900คนนะฮะเยอะกว่าจีนเจ้าภาพนะครับครั้งนี้ก็เลยแบบทางญี่ปุ่นเขาขอร้องมานะฮะ
1: อ้าวญี่ปุ่นเยอะอ๋อญี่ปุ่นเจ้าภาพ
0: เอาไม่งั้นประธานโอลิมปิกญี่ปุ่นซวยอีกนะฮะ
1: เดี๋ยวท่านนายกรัฐมนตรีซานาเอะจะเรียกไปคุยอีก
0: เรียกไปด่าสิเต็มทีเป็นยังไงเป็นเจ้าภาพเนี่ยน้อยกว่านักกีฬาไทยนะครับก็เขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยได้เชิญทุกฝ่ายของสมาคมที่ร่วมแข่งขันมาเนี่ยมาสอบถามแน่นอนครับทุกสมาคมแกก็ต้องบอกว่าพร้อมผมพร้อมแล้ว
1: มีไหมแบบไปนั่งยังไม่พร้อมเลยครับนักกีฬายังไม่มาซ้อมเลยไม่พร้อมเลยเนี่ยไม่จะไปแข่งเนี่ย
0: ผมเนี่ยไม่อยากไปเลยขอไม่ไปทำไม
1: แต่ซ้อมแล้วเบิกพี่เลี้ยงนะ
0: เอาพี่เลี้ยงเบิกหมดแล้วผมขอไม่ไปได้ไหมครับ
1: ครับผม
0: เนี่ยก็เดี๋ยวรอดูท่านหัวหน้าคณะนักกีฬาคนใหม่พลเรือเอกอภิวัตรีบิงก็ยังไม่รู้จักท่านเลย
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ต้องทำความรู้จักหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวตรงช่วงเอเชียนเกมนี่น่าจะต้องเจอกันบ่อย
0: ใช่ไปถึงท่านก็คงจะล้วงกระเป๋าเหมือนเดิ
1: ม
0: นะฮะ
1: ทำไมฮะมันหนาวมือ
0: หยิบไอ้นี่ไงพินช้างเข็มกัดช้างโอลิมปิกให้นักข่าว
1: ครับผม
0: นะฮะแหมอ้าวก็เยอะไปนิดนึงในแง่ของลีหมิงคิดว่ามันควรจะมีคุณภาพมากกว่านี้ในการคัดเลือกตัวนะครับ
1: ครับ
0: แต่พูดไปแล้วก็ไลบอยนะฮะส่วนแกนสปอตเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นสปอนเซอร์หลักด้านผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าให้กับบ้านอัมพวันมา22ปีแล้วนะครับเที่ยวนี้เนี่ยนะฮะก็ออกชุดกีฬานะครับเอาภาษาไทยก็แล้วกันนะภาษาอังกฤษก็อ่านว่าไงก็หยองนะ
1: ไหนนะเดี๋ยวนะผมดูก่
0: อ
1: น Prince of Spirit
0: เหรอแปลว่าอะไรฮะ
1: ก็สายใยแห่งจิตวิญญาณไง
0: เหรอ
1: เขาเขียนไว้ข้างหลังในพอดี
0: อ้าวพอดีแปลเลยใช่ไหม Spirit นี่วิญญาณใช่ไหม
1: ใช่แบบจิตวิญญาณ
0: จิตวิญญาณจิตวิญญาณโอ้แล้ว
1: เพชรนี่มันประมาณว่าถักทออ
0: ๋ออ๋อเหรอ
1: ร้อยลูกปัดอะไรเงี้ย
0: อืมโอเค
1: นะครับ
0: ก็
1: เป็นถูกปากก็ไม่รู้แล้วทีนี
0: ้ลวดลายพระราชทานด้วยนะครับมาสนับสนุนสินค้าไทยนะฮะ
1: ครับเขาเห็นไปรับกันเยอะแยะเนี่ยพี่ไปรับมายังฮะ
0: ไม่รู้เหมือนกันเขาเตรียมให้ลีมิงหรือเปล่าเนี่ย
1: มีชื่อจะให้ต้องเตรียมสิ
0: ต้อยแม่กองแกก็ลีลาเยอะอีกนะฮะ
1: ทำไมฮะ
0: วันนี้ถามเต้ยแม่กองว่าเนี่ยเสื้อไอดีการ์ดแกบอกแกจะไปให้เอาให้เนี่ยนะฮะตั้งแต่ประมาณปีเดือนที่แล้วเนี่ยฮะ
1: โ
0: ทรทักไปแกก็บอกช่วงนี้แกไม่ว่าง
1: แกหนีไปเที่ยวอยู่ฮะไปเที่ยวอยู่แถวบ้านผมในปานบุรีส่งข้อมูลภูวิลล่ามาใหญ่เลย
0: แกบอกแกไม่ว่างช่วงนี้ยุ่งนะฮะยุ่งอะไรกันนะแล้วลีมิงก็บอกว่าตอนนี้เรื่องเสื้อผ้าแกนสปอร์ตโทรไปแจ้งคุณบียังนะไม่ใช่บีแหลมสิงห์นะ
1: ครับ
0: คุณบีนี่ก็เป็น
1: พี่บีแกนสปอร์ต
0: ดูแลประชาสัมพันธ
1: ์
0: แล้วก็เรื่องเสื้อผ้ากับสื่อนะครับ
1: เห็นวันนี้แกลงรูปอยู่นี่มีเจ้ไวไวก็ไปรับแล้ววันนี
0: ้เอาเหรอ
1: จ
0: ะไปด้วยเหรอไวไว
1: เอาก็รายการสปอร์ตโฟกัสไง
0: ออ
1: กรายการไงใส่ออกรายการ
0: โอ้เออ
1: จันอาจต้องใส่ออกรายการ
0: ครับครับ
1: แล้วก็ของเจ้ไวไวด้วยชุดหนึ่ง
0: เออผมเออก็แล้วก็เต้

0: ว่าพี่บีก็คงเป็นบีแกนสปอร์ตเนี่ยแกไม่ได้บอกว่าจะให้ผมนะครับพี่ลีนะลีมิงก็บอกอะไรวันลีลาเยอะเหลือเกินวีไอพีการ์ดอยู่แล้วนะแม่แกบอกจะเยอะอย่าเยอะนะฮะแกก็สวนกันมาเลยพี่ก็ไปจัดการของพี่เองแล้วกันนะ
1: ช่วงนี้ไม่อยู่
0: แกขี้เยอะเหมือนกันนะ
1: ช่วงนี้ไม่อยู
0: ่อารมณ์แปรปรวนพอแกไปเที่ยวอ่ะ
1: ไปเที่ยว
0: ก็โถแล้วก็บอกว่าช่วงนี้ยุ่งเราก็ว่ายุ่งอะไรกันนักหนานะ
1: โอ้แต่แกดีจริงนะวันนั้นขนาดไปงาน BG นี่กาจะกินให้สนั่นให้แบบมันๆนั่นหน่อยนะกินให้เต็มเหนียวนั่นหน่อยกดว่ามีงานต่อแล้ววิ่งไปรับทีมวอลเลย์ต่อย
0: โอ้โห
1: กินได้นิดๆหน่อยๆก็ต้องไปแหละ
0: เลยพกใส่เป้ไปประมาณสัก 5-6 ป๋องรู้สึก
1: เดี๋ยวกาดสุวรรณภูมิรวบฮะ
0: ครับผมอ่ะก็ส่วน
1: แต่สวยดีนะพี่ผมยังอยากได้เลย เดี๋ยวผมซื้อเลยตัวนึงจะเก็บ
0: ก็
1: สีเงินเดี๋ยวผมซื้อเลย
0: เออดีๆอย่างรายได้เยอะ
1: เดี๋ยวผมซื้อตัวนึง
0: สนับสนุนหน่อย
1: เพราะว่ามันไม่ได้ไปมันขอเขาเกรงใจ
0: ก็นี่ไง
1: อะไรฮะ
0: เอาของเต้ยไงให้เต้ยขอมาแล้วก็เสื้อเต้ย
1: โอ้ใส่ไม่ได้นะเต้ยเล็กไซส์เล็กกว่าผมเยอะเลย
0: อืม
1: วันนั้นไปที่ BG เนี่ยผมกะเสื้อ BG เนี่ย 2XL เนี่ยผมว่าผมได้นะไปถึงเนี่ยพอดีเปี้ย
0: เพราะฉะนั้น
1: โชว์เฮดมิวไปเลย
0: เดี๋ยวยองก็รอหลังเอเชียนเกมสักสัก6เดือนน่ะ
1: ทำไม
0: มันก็จะลดราคาไงยอมใช่ไหม
1: มันจะไม่เหลือสิตอนนั้น
0: ครับครับก็สรุปนะครับ
1: ข่
0: าวกีฬาที่เป็นความหวังดีกว่าแต่ว่ามันก็ไม่มีหวังสักสมาคมเลยครับ
1: เอา
0: พ
1: ู
0: ดตรงๆนะนะขี่ม้านี่เขาก็บอกว่าแม่หวัง3อีเวนต
1: ์
0: นะจะได้ไหมขี่ม้ายากนะ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่ได้ตามแบบใกล้ชิดเลยไม่รู้ว่าเขาเต็งขนาดไหนเหมือนกัน
0: คือสมาคมขี่ม้าเนี่ยติดภารกิจครับไม่ได้เข้าร่วมงานแต่ส่งข้อมูลมาหวัง3อีเวนต์มีเหรียญทั้ง3อีเวนต
1: ์มีเหรียญใช่ไหม
0: แล้วทำไมไม่มา
1: ระบุว่าเหรียญทอง
0: ทำไมไม่มา
1: ไม่ทราบอ่ะ
0: ส่วนเรือพายผู้จัดการมานาวากาศเอกนพพรเทพธรณีนะครับ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าโอ้โหจีนญี่ปุ่นเนี่ยเขาระดับโลกอะนะครับของเรานี่ประเภทบึดจำบึดนะฮะก็หวังจากเรือสลาลมกับแคนูสปรินต
1: ์
0: คาดว่าจะได้5เหรียญ
1: เรือพายนี่บางท่านเนี่ยนึกภาพเป็นเรือหางยะเรือเรือยาวบ้านเราก็ไม่ใช่นะคนละอย่างนะ
0: ครับ
1: อันนั้นจริงๆก็มีแข่งนะแต่ว่าเขาแยกกันใช่ไหมพี่
0: ใช่ใช่ครับ
1: อันนั้นก็เรียกเรือมังกรเลย
0: เออนั่นโอ้โหนั่นนักกีฬาเป็นร้อยเลย
1: ครับ
0: ก็ยอมรับว่าเหรียญทองยากนะฮะฟันดาบก็บอกว่าอาจโชคดีมีเหรียญติดมือมานะฮะกีฬาฟันดาบของเราเราเรื่องฟันดาบนี่เราไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่เรื่องชักดาบเนี่ยดีมากนะฮ
1: ะคุ้นเคยดี
0: ชักกันตลอดบางทีก็ชักไม่ชักดาบกับชักอย่างอื่น
1: ไปละโอ้โหน่ากลัวกว่าชักดาบอีกนะ
0: ทำไมจะน่ากลัวทำไมฮะบางทีมันก็เพลียนะฮะส่วนไตรกีฬา
1: โอ้โหนายกไหมฮะวันนี้เคลียร์คอ
0: ว่าจะหิ้วน้ำขึ้นมาเนี่ย
1: โอ้โหเสียงเคลือใช่
0: เป็นน้ำขวดใหญ่ด้วยไม่เลยไม่อยากเยื่อเดี๋ยวพักค่อยไปนี่ก่อน
1: ครับ
0: ตีแบะมาวันนี้นะฮะแม่หมดแรงตอนนี้ต้องหยอดตาด้วย
1: โอ
0: ้ตาเริ่มแห้ง
1: ตับไปตับบาดนี่โรคลุมเล้าไม่แพ้พี่สมชายเหมือนกันนะเจ็บนู่นเจ็บนี่เหมือนกันนะพี่นะ
0: ใกล้ละอย่าเป็นแบบสมชายดิ
1: เออ
0: โอ้ยังแข็งแรง
1: แกเนี่ยหายไอปั๊บเนี่ยเจ็บแขนปวดแขนสองข้างเลยแกบอกเอ
0: ้รีมิงก็เจ็บแขนเหมือนกัน
1: ผมรู้ว่าทำไมแกเล่าให้ฟังบอกว่าตกกลางคืนตอนนอนเนี่ยแกก็ยกมือถือดูเนี่ยและแขนก็ถือเจ็บเนี่ยไปเสพไม่เหลือ
0: ต้องยืดบางแล้วบางทีนอนทับแล้วคอตกหมอนอะไรเงี้ยบางทีมันไม่ได้ต้องยืดต้องอะไรค่อยๆเวลาตื่นมาก็อย่ารีบๆปึ๊ดขึ้นมาเลยไม่ได้ต้องคอ

0: ิกขึ้นมาได้แล้ว
1: ทีละสเต็ปนะฮะ
2: ครับ
1: อ่ะก็ไตกีฬาก็พยายามทำเต็มที
2: ่
1: นะฮะ
2: ก็ทำเต็มที่ทุกสมาคมอ่ะ
1: เหรอ
2: มีแบบผมไปได้ผมเล่นๆดึง
1: ๆโอ้ไม่คือไตกีฬานี่นะมันต้องมีไม่ใช่ว่าร่างกายหรือเทคนิคการซ้อมดีนะจักรยานเนี่ยมันต้องใช้ของแพงด้วยนะ
2: ถูก
1: นะ
2: เฉพาะฟีนคาร์บอนนี่ก
1: ็โ
2: อ้ของพี่สมชายก็เป็นแสนแล้วอ่ะพี่ก็คิดดูเลยของนักกีฬาจะขนาดไหน
1: นักกีฬานี่เขาบอกว่าต้องประมาณ 200,000
2: ครับ
1: เพราะว่ามันต้องแบบเบาวิ่งเลยใช้นิ้วยกนิ้วเดียวได้อ่ะใช่ไหม
2: แล้วของนักกีฬานี่มีลืมล้อหน้าไหมฮะลืมสมชายไปถึงสนามแล้วลืมล้อหน้า
1: ส่วนใหญ่นักกีฬาจะลืมเติมลม
2: เขาอยากตัน
1: โอ้ดักก็ลืมร้อย
2: ครับผม
1: เ
2: ออโอ้ชอบมากเลยพี่สมชาย
1: ทำไม
2: ไปถึงที่แล้วใส่ชุดเรียบร้อยเอาจักรยานลงนะลืมล้อหน้าไปที่บ้านไม่ได้เอาล้อหน้าไปผมบอกพี่ขี่ล้อเดียวไปเลย
1: ธรรมดา
2: ละ
1: เรื่องนี้ต้องรอบคอบบางทีรีบๆตีกอล์ฟเหมือนกัน
2: นึกว่าเอาขึ้นไปแล
1: ้
2: ว
1: โอ้เคยครั้งหนึ่งไปถึงสนามกอล์ฟเลยจองแคดดี้ด้วยแคดดี้ร
2: ออ๋อแคดดี้มารอตรงไอ้ทางวงทางจุดที่จอดรถวนไปจอดปั๊บเป็นไง
1: แคดดี้เปิด
2: เอาถุงลง
1: ในถุงกอล์ฟ
2: อ่
1: ะเฮ้ยมีด้วยดิ
2: ล่ะมีในถุงกอล์ฟข้าวอ่ะนาย
1: ไม่มีอ่ะมีแต่กะละมังกับกางเกงในอยู
2: ่เอ้าน
1: ะแม่ลืม
2: ล่ะเอาละทำไงเขิน
1: บอกเอ้ามีเอาลง
2: ล่ะ
1: ตายหาละเอาไป200ไปแล้วก็ขับกลับบ้าน
2: แคดดี้บอกเออดีเว้ยไม่ต้องเดินด้วยไม่เมื่อย
1: มันไม่ดีดิมันเดินนี่มันได้มันได้พันนึงอะอย่างน้อยอะใช่ไหมเออแล้วมันไม่ต้องไปต่อคิวใหม
2: ่
1: นะเราก็บอกพอละ200พอแล้วขับเป็นทุกขลาภอีก
2: ทำไมอะ
1: เอ้าเข้าบ้านไม่ได้ดิก็ต้องไปนอนจอดนอนแถววัด
2: อะเอาไม่ดีเลยกลับเร็วซ้อว่า
1: เอ
2: าเดี๋ยวเคยตัว
1: เสียฟอร์มลืม
2: เดี๋ยวเคยตัว
1: นะต้องไปนอนข้างวัดนะรอเวลาสี่ย่าจะโบงได้เวลาละ
2: ครับผม
1: โอ้เข้าบ้าน
2: เออ
1: แล้วต้องทำตัวแบบเสื้อให้มันไอ้นี่ด้วยนะ
2: เอาน้ำบ่ม
1: ๆให้มันแบบ
2: เหมือนเปียกเหงื่อ
1: เปียกเหงื
2: ่อ
1: นะฮะไม่งั้นไม่สมจริงอีก
2: ครับ
1: นะฮะโดนจับได้อีก
2: ทำให้ชีวิตมัน
1: ยุ่งจริงๆเลย
2: สรุป
1: ปัญจกีฬาดีกว่า
2: ครับ
1: ปัญจกีฬาเนี่ย
2: ปัญจานี่ห้านะมันมีอะไรบ้างเนี่ยปัญจกีฬา
1: ไม่รู้เหมือนกันละก็บอกว่าส่งผู้ชาย3ผู้หญิง2นะแล้วก็มีควอลิฟายด้วยนะ
2: ครับ
1: นะครับแต่ว่าเราได้แค่ผ่านมาคน2คนแต่ว่าญี่ปุ่นบอกไหนๆก็มาเพิ่มมานะครับก็เลยไปแข่งก็ท่านพลเรือโทชนินบอกว่าครับไปหาประสบการณ
2: ์ครับ
1: นะฮะไม่รู้จะไปหาที่ไหน
2: ล่ะ
1: ก็ไปหาเอเชียนเกมเพราะว่าบ้านเราเงินเยอะ
2: ปัญจกีฬานี่เขาบอกว่าปัญจกีฬาสมัยใหม่เริ่มต้นด้วยฟันดาบสากลต่อด้วยว่ายน้ำฟรีสไตล
1: ์
2: ต่อด้วยขี่ม้าแล้วก็เอาคะแนนมารวมกันก็นักกีฬาที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดเข้าเกณฑ์ก็จะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปแข่งอีก2ประเภทคือวิ่งกับยิงปืน
1: เอาเหรอ
2: โ
1: อ
2: ้โหมันเอามารวมกันได้ยังไงวะเนี่ย ของเรานี่ภูริศโยเฮืองนี่เคยแข่งอยู
1: ่ครับ
2: ปีนี้ก็น่าจะเป็นภูริศนี่ละมั้ง
1: นะโอ้อ้าวก็แสดงว่าหวังติดท็อป4นะฮะ
2: ครับ
1: ไม่ติดท็อปทีครับขอเป็นท็อป4ส่วนบอลดีกว่าอาจารย์ฝรั่งนะครับ
2: อาจารย์หลังพอฮะ
1: ดร.ชาญวิทย์ผลชีวินนะฮะอาจารย์หลังนี่ตีกอล์ฟกะลีหมิงบ่อยหลังๆ
2: คร
1: ับ แกตีวงดีมากอาจารย์หลังเพราะว่าลูกสาวเนี่ยไปเป็นโปรอยู่ที่สหรัฐอเมริกา
2: อ๋อ
1: นะครับ
2: ครับ
1: ลีหมิงเนี่ยล่าสุดไปตีนี่ยิ่งตียิ่งเละเจ็บแขนเจ็บไหล่ไปกระแทกพื้นเดี๋ยวหยุดยาวหลังโอลิมปิกเกมเนี่ยมาให้โปรจับแบบเริ่มต้นใหม่เลยนะฮะถ้ายังไม่ดีเลิกละโยนถุงก๊อฟลงคลองเลยมันสมชายสายลมอ่ะแกโดนกินจนเกลี้ยงเลยก็ยังถุงก๊อฟลงน้ำเลย
2: หักดิบ
1: แกนักต่อสู
2: ้
1: อาจารย์หลังบอกเลยว่า

0: ของเรานี่นะในโลกนี้คงไม่มีใครเหมือนเราละ
1: เอา
0: เพราะว่าเราส่งยศกรบุรพาเนี่ยไปแข่งก่อนแล้วเราก็ส่งกลับมาให้ชนดีแล้วเราก็ส่งไปเก่งนะฮะค่าเครื่องบินนี้ยังไม่รู้ใครออกเลย
1: เรียกว่าบินเนี่ยสมมติแข่งชนบุรีปั๊บวันรุ่งขึ้นบินไปญี่ปุ่น มีเวลาซ้อมวันหนึ่ง
0: อ
1: ีวันแข่ง
0: ออ
1: ให้ทีมชาติแข่งทีมชาติเสร็จปั๊บวันรุ่งขึ้นบินกลับไทยมีเวลาซ้อมชนบุรีวันหนึ่งแข่งชนบุรีเสร็จอีวันหนึ่งบินไปถึงญี่ปุ่นใหม
0: ่โอ
1: ้โหมันเป็นยศกรนี่แฮปปี้เลยถ้าบินการบินไทยมีสะสมใหม่กันเพลินเลย
0: อาจารย์ลังบอกว่าเราได้ผู้เล่นดาวรุ่งที่ไม่ใช่ตัวหลักเต็มร้
1: อ
0: ยนะครับ
1: ก็มีบางคนที่ชุดใหญ่เขาเอาขอไปก็เขาบอกเขาหาลือร่วมกันระหว่างเทนนิสซันกับโค้ชหวังเนี่ยแล้วก็วางแผนร่วมกันว่าชุดไหนจะใช้ตัวผู้เล่นคนไหนซึ่งชุดใหญ่มีก็แล้วมีสิทธิ์จะได้เลือกก่อนแล้วเขาก็คุยกันแหละคุยกันว่าใครจะอยู่ชุดไหนบ้างซึ่งตัวที่เล่นในเช่นเกมได้แล้วแต่ว่าชุดใหญ่จะเอาไปเล่น FIFA ASEAN Cup เนี่ยหลักๆ ก็มีคาคณะกับเสกสรรนะครับที่ต่อไปเล่นชุดใหญ่ไม่ได้เล่นในเช่นเกมนะครับชัยพลด้วยป่ะชัยพลนึกจะไปเช่นเกมมั้ง
0: คืออาจารย์หลังบอกว่ามองรอบ8ทีมน่าจะไปถึง
1: ครับ
0: ก็ดูกลุ่มดูที่เราอยู่เนี่ยก็น่าจะไม่มีปัญหานะเจอคีร์กีสถานมีญี่ปุ่นนั่นเอง
1: ครับ
0: ที่ให้เขาไปก่อนนะยอม
1: ผมว่าก็ใช้ได้เหมือนกันนะ
0: หือเหรอ
1: ผมว่าใช้หนักใช้ได้เหมือนกันน
0: ะอยู่23เราเล่นดีรวมทีมกันทำมาตลอด
1: เหรอ
0: พี่วังพี่วังตอนนี้กำลังดีใจอยู
1: ่ครับทำไม
0: เอ้าเกาะลันตาเนี่ยเขามีงบแล้วจะสร้างสะพานแล้วมันตลกเหลือเกินฮะมันมีสะพานเชื่อมเกาะสองเกาะครับแต่ฝั่งไปเกาะเนี่ยงบหมด
1: โ
0: คตรขำเลยนี่จะพึ่งได้นะใครจะไปเที่ยวเกาะลันตาก็รีบไปเที่ยวนะฮะเพราะเดี๋ยวเขาทำสะพานข้ามไปได้แล้วความเจริญนี่มันจะเข้าไปอยู่ที่นั่นเพื่อนลีหมิงอยู่ที่นั่นขายพวกเหล้าพวกเบียร์พวกวายอยู
1: ่
0: เป็นดั้งเดิมเลยบุกเบิกนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าจะแนะนำไปเที่ยวกอลันตานี่ให้ไปเที่ยวประมาณช่วงปลายกันยาถึงต้นตุลาเพราะว่าชาวต่างชาติยังน้อยมากแต่ถ้ากลางตุลาเนี่ยนะต่างชาติจะแห่กันเข้ามาและดังมากกอลันตาอยู่สวยมากนะครับ
1: เกาะทางใต้ดีสวยๆทั้งนั้นนะ
0: ใช่
1: เป็นเดสติเนชันของฝรั่งแบบเยอะแยะเลยหลีเป๊ะเกาะตาชัยอะไรพวกนี้เนาะ
0: ตาชัยนี่มันไม่มีที่พักนะหยองนะ
1: ขับนั่งเรือไปเที่ยว
0: นั่งเรือเขาก็ไม่ให้เข้าแล้วสิ
1: อ่ะเหรอ
0: เออลองเคาะไปดูที่เกาะตาชัยดิหยองคือมันมีช่วงหนึ่งเนี่ยคนจะเข้าไปเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยเข้าไปแล้วรู้สึกอาจารย์ธรเนี่ยแกจะออกมาบอกว่ามันมีปัญหาในเรื่องการไปทำลายแมวปะการัง อะไรพวกเนี้ย
1: ครับ
0: ห้ามขึ้นเกาะ
1: อันนี้บอกว่าสถานะนี่ยังปิดเกาะยังไม่มีกำหนดเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศนะ
0: คือลีหมิงเคยขึ้นไปหลายครั้งตอนไปดำแบบสกูบ้าเนี่ยมันก็ดั้งเรือดิงกี้แล้วขึ้นไปตอนนั้นเขายังไม่ห้ามมันก็จะมีไอ้ปูยี่ห้อหนึ่งอะรู้ไหมที่จะยี่ห้อหนึ่งปูเผ่าพันธุ์หนึ่งอะ
1: ชนิด
0: เป็นเผ่าพันธุ์มีปูชนิดหนึ่งลองเคาะดูดิเขาจะไปนอนแอบอยู่ในต้นไม้ในโพรงอะไรเงี้ย
1: ปูมะพร้าวเหรอ
0: ไม่ปูอะไรนะฮะนี่น่าจะมาทำส้มตำเหลือเกิน
1: ปูไก่ไข่หลง
0: โอแม่ปูไก่ไข่หลงน้องครงละมีใครเต็มท้อง
1: ปูได้ชื่อว่าปูไก่เพราะก้ามคู่หน้าเสียดสีจนเกิดเสียงร้องคล้ายลูกไก่เป็นปูบกขนาดใหญ่กระดองกว้าง 8-20 ซม
0: ใช่ไหมใช่ไหม
1: ไม่รู้เหมือนกันนะใช่ของพี่ทีวี
0: นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเป็นอันซีนอยู
1: ่ครับ
0: นะครับตอนนี้หลี่หมิงก็เสียดายอ่ะคือในมุมหลี่หมิงเนี่ยพอเราปิดเนี่ย คนที่อยากไปใช่ไหม
1: อ
0: ุทยานมึงก็เก็บไปดิ 2,000 ใครจะไปเก็บให้มันแพงไปเลยใช่ไหมจากเดิมเก็บสมมุติ200 300ค่าอุทยานเก็บไปเลย 2,000 ใครจะมาก็มา

0: ใครไม่มาก็ไม่ต้องมาแล้วมันจะได้จำกัดปริมาณคนใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วคุณจะไปปิดทำไมคุณมีของอยู่ในตัวเองไม่รู้คิดกันยังไงนี่มึงบางทีครับแม่เดี๋ยวขึ้นไปเป็นอธิบดีเองเลยดีกว่านะฮะ
1: มันเที่ยวอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: เออ
0: ยองนี่ก็มั่วเหมือนกันนะ
1: เอาทำไม
0: เราหลีเป๊ะตาชัยว่าเฉยเลย
1: ไม่รู้
0: ดีว่าเราร
1: ู้ได้ยินชื่อไงเคยได้ยินชื่อ
0: ดีว่าเรารู้นะ
1: แ
0: ต่ไม่รู้นี่ก็คงอืออไปตามหยอกอีก
1: เราไม่ถูกอ่ะพี
0: ่
1: ไม่ถูกอ่ะอยู่ทางใต้ไม่ใช
0: ่อะไร
1: เกาะไอ้เดี๋ยวไม่ได้
0: ก็เกาะมันก็ต้องอยู่ทางใต้อ่ะทะเลมอยู่ทางใต้หมดแหละแต่ว่ามันเขาไปเที่ยวเขาไม่ให้เข้าแล้วไงตาชัยอ
1: ่
0: ะ
1: ห
0: ยอกบอกว่าไอ้ลีเป๊ะก็ไม่มีอะไรไปก็ร้อนนั่งสปีดโบ๊ทไปก็เหนื่
1: อ
0: ยแต่อย่างว่าเราไปมาหลายรอบแล้วเราก็ไม่ค่อยนั่นใช่ไหมกลับมาที่เอเชียนเกมสรุปแล้วเนี่ย14เหรียญทองนะฮะยองจดๆกันไปด้วยนะ มีคูราบยูยิตสูเทควันโดกอล์ฟกีตาร์อันนี้อย่างละหนึ่งมีเรือใบ1 นะครับ นอกจากนั้นตะก้อหวัง4เทคบอลมั่นใจ3
1: ครับ
0: นะฮะอีสปอร์ต1นะครับ
1: ไอ้ที่ว่าหวังนี่คือแน่ๆเนี่ยที่แบบชัวร์ๆเลยเนี่ยมีกี่อย่าง
0: ชัวร์ๆนะ
1: บอลตะก้อเนี่ย
0: นี่มีว่าตะก้อ2อ่ะชัวร์นะแต่4นี่ก็50 50อ่ะ
1: ครับ
0: ชายนี่นะชายเดียวเนี่ยประเภทเดียวนะครับก็มันก็จะมีปัจจัยหลายอย่างอ่ะ
1: แต่เทคบอลเนี่ยผมว่าชัวร์
0: เหร
1: ออืม
0: โอ้มั่นใจเลยยอง
1: เตะบอลนี่เราระดับแชมป์โลกไง
0: อีสปอร์ต
1: อีสปอร์ตไม่ค่อยมีเล่นกันเน
0: าะนายก
1: ครับ
0: เจอนายกนะฮะพี่สันติแกบอก1เหรียญมีแน่นะครับ2เหรียญแปลข้างหน้า
1: อืม
0: เพราะฉะนั้นสรุปแล้วชัวร์ๆนี่น่าจะสัก 7-8 เหรียญทองอ่ะจอง
1: ครับ
0: นะจ๊ะจบข่าว
1: ก็หมดแล้วนะ
0: Mid the place
1: ครั้งสุดท้ายไปแล้ว
0: เพราะว่าอาทิตย์หน้านี้ก็จะแข่งกันแล้วนี่ยอง
1: เริ่มวันที
0: ่อย่าง
1: ชนิดแรกนี่รู้สึกจะวันที่10มั้ง
0: วันที่10ใช่ไหมฮะ
1: ครับแต่บอลเรานี่นัดแมตช์แรกวันที่16ยังมีบอลหญิงด้วยนะบอลหญิงนี่เมื่อวานนี่โค้ชอันเฟดก็ไปนะเนติพงศ์ศรีทองอิน
0: ไปทำไมฮะ
1: แกไปช่วยร่วมแถลงข่าวไงแกเป็นโค้ชทีมหญิงอยู
0: ่อันเฟดนี่ดังตอนช่วง4เกมครับที่18ที่เชียงใหม่อ่ะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นกำลังฮอตเลยนะครับ
1: แต่ว่าบอลหญิงของเราเนี่ยอยู่กลุ่มเดียวกับญี่ปุ่นเวียดนามไต้หวันโอ้โหเวียดนามนี่หลังๆเราก็ไม่ไปต่อกันแล้วนะ
0: จะเป็นรองสิ
1: ญี่ปุ่นนี่ไม่ต้องพูดถึงนี่ครับแชมป์โลกมาแล้วนะครับ
0: ครับครับ
1: ก็เหนื่อยหน่อยนะบอลหญิงส่วนบอลชายนี่ของเรานี่รอบ8ก็คือผ่านรอบแรกอ่ะพูดง่ายนะครับของเรามีญี่ปุ่นคีกิสแล้วก็ฮ่องกงความโชคดีก็คือเราเนี่ย2แมตช์แรกนี่เจอคีกิสกับฮ่องกงนะถ้าเจอญี่ปุ่นก่อนนี่ผมก็เครียดเหมือนกันนะ
0: โ
1: อ้ว่าแต่2แมตช์เกิดแพ้ญี่ปุ่นไปแมตช์นึงเนี่ยโอ้โห2แมตช์ที่เหลือนี่มันลุ้นกันแบบเหงื่อตกกีบแหละแต่ถ้าคีกิสกับฮ่องกงนี่ชนะ2แมตช์รวดไปแล้วเนี่ยเกมกับญี่ปุ่นก็โอเคเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนี่ก็สามารถเรียนอนุมานได้ว่าน่าจะเข้ารอบไปแล้วไม่ต้องลุ้นเยอะ
0: โอ้โหแล้วเรียบร้อยไปนะเรื่องซีเกมจบไปเป็นเรื่องหนึ่ง
1: รอบ8นี่เราจะไขว้ไปเจอกลุ่ม B นะกลุ่มที่มีจีน UAE อิหร่านเกาหลีเหนือโ
0: อ
1: ้โหแข็งปักเลยกลุ่ม
0: ครับก็เข้ารอบ8แล้วก็อย่างเงี้ยเอ้ยแบตเป็นไงแบตดูวิวไปไง
1: แพ้ไปแล้ว
0: อ้าวอะไรเนี่ยแพ้เท่าไหร
1: ่แอนตอนเซนแพ้เกมตัดสิน
0: เกม3นะ
1: ครับ
0: ก็โดนวิพากษ์วิจารณ์อีกแล้วครับ
1: บอกวิวนี่เกม3นี่ตอนแรกตาม3ต่อ11นะแล้วก็ไล่แซงมานำ16 15แต่ว่าช่วงท้ายนี่ก็แซงพี่กันไปพี่กันมาส่วนแอนตอนเซนเข้าป้ายไปเต็มสกอร์ให้ชนะไปเกมตัดสินเนี่ยแอนเดอร์เซนชนะไป21-18
0: ก็สูสี
1: ครับ
0: นะ
1: เท่ากับว่าไทยนี่หมดเลยเสร็จขาดนี้รอบ8
0: โอ้อะไรเนี่ย แม่อ๋อสงสัยออมแรงไว้โอ้วิวเนี่ยเดี๋ยวเข้าไป
1: เล่นเอเชียนเกม
0: หนักเก็บตัวไว้สำหรับเอเชียนเกมอืม
1: เป็นจริงไม่ต้องออมก็ได้นะรายการนี้มีโอกาสขึ้นมือหนึ่งโลกด้วยนะ
0: อย่างนี้ไม่ได้ขึ้นเลย
1: อย่างนี้
0: ใช่ไหมสะดุดอีก
1: ชวดไป
0: โอ้โหเกี้ยงเลย
1: ครับ
0: แล้วหญิงเดียวอ่ะหญิงเดียวอังเชยองก็เข้าไปนะนะฮะ
1: ที่เข้ารอบ4นี่ก็มีอันเชยองมีโทโมกะมิยาสกิมีอากาเนะที่ชนะน้องเมไปเนี่ยนะ มีซ้ายเนี่ยนะครับ
0: ครับครับ
1: แล้วก็อีกคนก็คือสอนรามน้ำเพชรนะหวังชื่อยี
0: ่
1: หน้าเหมือนเหมือน4คนที่เข้ารอบลองในรายการนี้นะครับ
0: ครับครับ
1: ก็อันเซยองเจออากาเนะแล้วก็โทโมกะมิยาสกิที่เจอหวังเจียวยี
0: ่
1: ครับ
0: เป็นลุ้นต่อในเอเชียนเกมครับแบดมินตันนะแต่ก็คงมีลุ้นละมีลุ้นแหละเพราะว่าวิวนี้ก็ถือว่าถ้าวันทัวร์นาเมนต์นั้นเล่นดีขึ้นมานะก็เอาชนะใครได้หมดนะครับ
1: ครับ
0: โอเคเอาเลือกตื่นต่อเลยยองเรื่องบอลไทยเมื่อวานนี้อยู่20ปีนะกลับไปได้ดูช่วงท้ายเกมนำมาละ 1-0 ก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายนะยองเล่นใช้ได้นะชุดนี้นะไม่ชมหน่อยอะยองเอ๊
1: มันบอลเด็กนะพี่มันก็ แลกกันไปแลกกันมานะ
0: ก็อยู่20อย่างน้อยก็ได้เห็นพัฒนามีตัวที่จะขึ้นมาหลายตัวเหมือนกันนะใช่ไหม
1: อย่างไอ้เจ้าฟิตรี่ปาวลิศบุญมาเลิศเงี้ยก
0: ็
1: เป็นดาวรุ่งที่เขาจับตามองกันอยู
0: ่
1: ศิวกรผลสันของบีจีเงี้ยนะไปเล่นอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็เกมรับอย่างวิชั่นอินาลามเงี้ยก็เป็นเคยซ้อมกับทีมชุดใหญ่มาแล้วอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไปเช่นเกมด้วยนะวิชั่นนะครับมีชื่อไปเช่นเกมด้วยกองหลังเดี๋ยวปีนี้น่าจะได้เห็นวิชั่นเล่นไทยลีกมากขึ้นนะกับทรูแบงคอกอยู่ในเต็ดนะครับปีแล้วนี่ได้ลงบอกไม่แน่ได้ลงครับเกมของเกมแต่ว่าเป็นดาวรุ่งที่ดังขึ้นมาแล้วกับบอลนักเรียนแล้ว
0: ใช่
1: บอลกรมพละกับกรุงเทพคริสเตียน
0: โอ้อะบอลคู่ของปัตตานีนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ยัง 0-0 อยู่แล้วก็เป็นช่วงทบเวลาบาดเจ็บแค่1นาทีเองนะแสดงว่าไม่มีเกมหยุดอะไรไปมากมายนะครับ
1: ส่วนที่อุตรดิตถ์ที่หมอนไม้สเตเดียมเนี่ยนี่เตะบอลลึดดำนากันเนี่ยลุยฝนกันอุตลุดหมดเลย
0: เราไม่หยุดเหรอเนี่ย
1: มันฝนมันหยุดไปแล้วอะแต่สนามเนี่ยโอ้โหเตะบอลไปตกแปะ
0: เดี๋ยวนี้เรื่องประจุไฟฟ้าอะไรต้องระวังนะครับ
1: แล้วที่เมืองทองที2นี่ไม่มี VR ด้วยนะ
0: เออใช่ประกาศแล้ว โอ้โหเราก็เครียดแทนผู้ตัดสินเลยนะ
1: เพิ่งประกาศวันนี้ว่าไม่มี VR
0: เครียดมากนี่ VR มันแมตช์นึงเนี่ยคิดว่าใช้งบเท่าไหร่สักแสนหนึ่งได้ไหมจอง
1: เขาเคยมีตัวเลขนะแต่ผมจำไม่ได้
0: เออ
1: ก็เคยมีตัวเลขเฉลี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าถ้างด VR ไปที2เนี่ยมันจะใช้งบประมาณในการทำ VR เนี่ยประมาณ20ล้านต่อปีนะครับตรงนี้ก็ทุ่นไปตรงนี้ไป
0: ครับ
1: แต่ว่าเขาไปใช้เอา5นัดสุดท้ายนะกับรอบเพลย์ออฟนะครับสำหรับ VR วันนี้ที่อุตรดิตถ์เนี่ยทีมงาน VR นี่ไปเซตระบบไปหมดแล้วด้วยนะ
0: เ
1: ขาเพิ่งประกาศยกเลิกไปใช่ไ
0: หมก็ทำไมเป็นอย่างนั้นนี่ดูลีลาแมสซี่เจมีเขาโอ้โหมีการแม่เลี้ยงมันแสดงความเหนือชั้นเลยล่ะครับนี่ครับนี่เอาจ่ายบอลชมปุ๊บป่าจ่ายพลาดเลย
1: งั้นเราพักก่อนดีกว่าพี่48ละ
0: ไอ้เซเว่นมาแล้ว48 98 99เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร
4: ์ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค ค้กก็จบในหม้อเดียวมาตร

0: ฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
2: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
4: สนับสนุนโดย
5: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
6: เอาช่วงที่2นะครับนิทานกีฬาโลกวันศุกร์นะฮะสบายๆนะครับก็
7: ไทยลีก1ไทยลีก2นัดเปิดฤดูกาล2คู่นี่ยัง0-0นะจบครึ่งแรกแล้ว
6: นะ
7: ปัตตานีกับ BG ก็0-0ไทยลีก1
6: แล้ว
7: ไทยลีก2นี่อุตรดิตถ์กับเมืองทองก็ยัง0-0
6: พรีเมียร์ลีกนะครับก็คืนนี้นะฮะแล้วก็พรุ่งนี้ก็ตื่นเต้นอีกละลีมิงนะครับก็จะเริ่ม 18:30 นาทีนิวคาสเซิลนี่เล่นดีมากนะนะใช่ไหม
7: มีแล้วก่อนเปิดซีซั่นมีแต่คนเป็นห่วงว่าตัวหลักออกเยอะโค้ชเลียน
6: ครับ
7: แต่ว่า2นัดแรกนี่ใช้ได้ทีเดียว
6: ใช้ได้ฟอร์มนะบอลมัดก็ถือว่าเป็นทีมที่เอาตัวรอดได้ตลอดนะกลางๆนะหยองนะฮะเท่ากับที่พรุ่งนี้นะครับก็คู่เอกเนี่ยน่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้กับโคนทรี
7: แฝงแลมพาร์ดเจอทีมเก่า
6: เออก็อยากจะดูฟอร์มนะครับของนักเตะค่าตัวแพง
7: ครับ
6: เนี่ย
7: หลายคนบางคนลืมไปแล้วนะว่าแลมพาร์ดนี่เคยเล่นกับแมนซิตี้ด้วยนะ
6: มีช่วงใหญ่จะเล่นเชลซีจะจำเชลซีได
7: ้ภาพจำก็เป็นเสื้อเชลซีมากกว่า
6: โอ้โหแต่โคนทรีนี่ก็น่าห่วงเหมือนกันไหมยอง
7: ก็แพ้รวดมา2เกม
6: นะฮะ
7: หนักหน่อยครับเพราะว่าทีมน้องใหม่ก็จะสไตล์นี้แหละ
6: ครับ
7: ก็ออกสตาร์ทไม่ดีนี่ว่าเหนื่อยนะ
6: ใช่ใช
7: ่ทีมน้องใหม่นี่มันต้องเริ่มต้นดีๆหน่อยนี่มันจะมีโมเมนตัมในการไปเรื่อยๆอ่ะ
6: นี่ก็ตอนนี้มา2ตัวกำลังมาแรงนะครับก็คืออาร์เซนอลกับแมนซินะฮะยอง
7: ครับ
6: นะ
7: หลังจากปิดตลาดไปนี่ก็เสริมกันคนละหนุบคนละหนับซิตี้นี่โอ้โหรัวๆเลยนะ
6: ใช่นะครับ
7: ปีนี้นี่ซิตี้เนี่ยระดับ100ล้านปอนด์ในกี่ตัวล่ะ3 2มีเอเลียตแอนเดอร์สันเอนโซ่เฟร์นันเดส
6: โอ้โหกลางแน่นปึ๊กเลยนะ
7: 2คนนี่ก็คนละ100กว่า
6: เออ
7: เอนโซ่นี่125เอเลียตแอนเดอร์สันนี่100เท่าไหร่นะ116มั้ย
6: ครับ
7: เอาตังค์ที่ไหนมาเยอะแยะนะไม่โดน financial fair play บ้างไงก็ไม่รู
6: ้ก็เขาคงแบบวางแผนมาแล้วนะไม่โดนหรอกยองก็พรุ่งนี้ติดตามกันได้นะครับทั้งไทยลีกไทยหลบนะครับแล้วก็พรีเมียร์ลีกนะฮะ
7: นี่ไทยลีกนี่ผมไปดูชื่อทีสองนะพี่ไปดูชื่อเมืองทองนะ
6: เออเมืองทองเพิ่งตกชั้นไป
7: 11ตัวจริงเนี่ยก็เรื่องหนึ่งเป็นเลือกไปดูชื่อผู้เล่นสำรองเนี่ยวันนี้ส่งผู้เล่นสำรอง5คน
6: ทำไม
7: แล้ว5คนนั้นเป็นประตู2คน
6: โอ้
7: เหลือผู้เล่นเอาฟิลให้เปลี่ยน3คน
6: โอ้โห
7: เพราะว่าเมืองทองนี่เขายังติดแบนลิสต์ของฟีฟ่าอยู่เรื่องเคลียร์เงินขั้นเหนื่อยอะไรเงี้ยมีนักเตะไปฟ้อง
6: ครับ
7: ทำให้ตอนนี้เขายังลงทะเบียนนักเตะใหม่ไม่ได้

0: ั้นพวกที่เป็นนักเตะใหม่เนี่ยเกมนี้ไม่มีเลย
1: อ
0: ย่างพวกเจริญศักดิ์วงกรพวกตัวต่างชาติใหม่แหละแกชื่ออะไรนะผมลืมไปแล้ว
1: ครับ
0: มีแค่เคมเตอร์คิมดงซูที่เป็นตัวเดิมมาลงได้ที่เหลือลงไม่ได้อีก2คนเนี่ยแหละครับเหลือผู้เล่นแค่นี้เมืองทอง
1: โ
0: อ้แต่ว่าเดี๋ยวพอเขาเคลียร์เรื่องนั้นเรื่องแบนลิสต์ของ FIFA ได้เดี๋ยวก็ลงทะเบียนได้กันเหมือนเดิม
1: ใช่
0: ดูว่าจะเป็นยังไงบ้างเมืองทองปีนี้นะ
1: นี่อีกอันนึงเรื่องลิขสิทธิ์นะครับตอนนี้โดยเฉพาะรายการ FIFA อาเซียนคัพนะฮะก็บอกว่าตอนนี้ทางแจ๊สนะครับ
0: เป็นไง
1: ด็อกเตอร์โสรัตอัศวประภานะครับบอสใหญ่จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลนี่ครับแกบอกว่าโอ้โหราคานี่ดูแล้วไม่ไหวอะนะฮะ
0: 20กว่าล้าน
1: อืม
0: แบบนอนเอ็กซ์คลูซีฟด้วยนะไม่ใช่เอ็กซ์คลูซีฟแบบว่าใครซื้อมาถ่ายก็ได้เนี่ย20กว่าล้าน
1: คือมันไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจของฟุตบอลโลก
0: ไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวกันอีกแยกออกมาอีกนะฮะ
0: ฟีฟ่าบอกไม่เกี่ยวกัน
1: โอ้โหแล้วทำไงอ่ะถ้าไม่ได้ดูในคนไทยรอดูนัดชิงอ
0: ่ะก็ไม่รู้ทำไงรอนัดชิงไม่ได้ดูก็ไม่ได้ดูนัดชิงด้วย
1: เขาจะแถมให้อะไรเงี้ยนะฮะ
0: คือไอ้20กว่าล้านเนี่ยก็คือทั้งทัวร์นาเมนต์คาดว่าจะอย่างนั้นนะทั้งทัวร์นาเมนต์ซึ่งรวมถึงเกมอื่นในกลุ่มเดียวกับเราด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็ถามว่าถ้าไม่ใช่ไทยเตะเนี่ยใครจะดู
1: เออ
0: ถึงว่าไทยเตะเนี่ยเจอปากีอยู่สายเดียวกับปากีหรือบางอะไรที่จำไม่ได้
1: ปากีฮะ
0: เจอปากีเจอปากีนี่ก็อะไรใครรู้เนี่ยบอลแบบเนี้ยขายลิขสิทธิ์20ล้านใครจะซื้อ
1: ซื้อไหมไทยรัฐทีวีว่าไงเทียบ
0: ก็มันไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของสมาคมก็ไทยรัฐเขาไม่เกี่ยวอยู่แล้ว
1: อ๋อโอเคครับก็เป็นลุ้นกันแล้วกันนะครับว่าเราจะได้ดูบอลพวกอย่างนี้หรือเปล่านะ
0: ก็ทีนี้ก็ไปลุ้นว่าคือเดิมเนี่ยรายการของ FIFA ที
1: ่
0: เราไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยพื้นที่ที่ไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์เนี่ย FIFA ปกติเขาจะปล่อยให้ดูฟรีนะ
1: เหรอ
0: ปีที่แล้วอะไรเนี่ยที่ผ่านมาเงี้ย
1: ครับ
0: บอลโลกรอบคัดเลือกชิงอะไรบอลหญิงชิงแชมป์โลกอะไรเงี้ยก็ได้ดูทางเว็บ FIFA Plus อะไรพวกนี้แต่คราวนี้ไม่รู้เป็นงั้นเปล่า
1: ไปทางช่องทางนั้นนะ
0: ครับก็ต้องเข้าไปสมัครสมาชิกอะไรเลยลงทะเบียนกับ FIFA ในเว็บเขาแล้วก็ดูอะไรเงี้ยนะ
1: อา
0: จจะยุ่งยากหน่อย
1: ก็หาทางเอากันแล้วกันนะ
0: ครับ
1: รีบก็ไม่รู้จะทำไงร้านข้าวต้มก็อดดูอีกละ
0: จะไปนั่งมันเขาไม่ถ่ายก็ไม่รู้จะเปิดที่ไหนให้ดู
1: เออใช่ไหม
0: เ
1: ด็กเสิร์ฟก็ร้านต้อยพจนานี่ช่วยคัดๆมาหน่อยนะฮะ
0: ทำไมเสิร์ฟทำงานไม่ดีเหรอเสิร์ฟไม่ดี
1: เสิร์ฟดีฮะแต่ว่าพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องเลยสั่งอย่างได้อย่าง
0: อ๋อสั่งไส้ย่างไปลากสายยางมาให้เน
1: ี
0: ่ยเอาไส้ย่างอ๋อนี่ไงนี่ครับนี่ไงครับสายยาง
1: เอาบูรี่เขาอีกหยองแน่หลีหมิงกำลังตอนนี้คุณลิลลี่คนที่สองมาละทำงานเข้าตาซอ
0: มีลิลลี่คนที่สองนี่เหรอ
1: โอ้ลิลลี่คนแรกนี่มาอยู่ได้ไม่ถึงเดือน
0: ไปแล้ว
1: ขออนุญาตไปทำงานกับสามีที่โรงงาน
0: โอ
1: ้คนที่สองมาชื่อลิลลี่อีก
0: โอ
1: ้นะ มาทำงานได้5วันละซอนี่เข้าตา
0: เหรอ
1: โอ้โหทำงานนี่ขัดถูชวีวัน
0: เข้าตานี่ตรงไหนตรงอ้วน
1: นะ อ้วนด้วย
0: ซอชอบตรงนี้แหละ
1: มาทำงานสะอาด
0: อ๋อครับ
1: แม่กางเกงมังกี้หรือมิงนี่แกพับอย่างมาเรียงเรียงโอ้โหแม่นานๆจะได้รับคำชมแล้วก็สบายใจไป
0: ดี
1: นะ
0: ไม่ต้องหาใหม
1: ่ทีนี้ถ้าคุณมาลิกลับมานี่จะทำไงวะ
0: เอา
1: ไม่เอาละคุณมาลินี่เงินเดือนให้เยอะเกิน 15,500 กลับมานี่ต้องลดมาเริ่มต้นใหม่ 12,000
0: นี่เงินเดือนเกือบเท่าผมตอนเป็นนักข่าวเลย 15,000
1: 15,500 แกทำมา3ปีกว่าละ
0: โอ้ยผมเป็นนักข่าวมา10กว่าปี
1: มีโบนัสด้วยนะก็ลีมิงเนี่ยทำครบปีนึงได้เดือนนึงเพื่อสร้างแรงจูงใจ
0: ครับ
1: นะฮะยังไม่อยู่เลยดูจริงลาออก
0: เนี่ยมีก็เรียกมีปัจจัยบางอย่างในชีวิตต้องตัดสินใจอะไรอย่าง
1: น
0: ี้มั้ง
1: จะกลับมานี่เดี๋ยวต้องปรับเงินเดือนไปเริ่มต้นที่ 12,000 เหมือนเดิม
0: อ้าวแต่ว่าเดี๋ยวพักแล้วพี่มีข่าวต้นชั่วโมง
1: ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับ

0: ินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
1: สนับสนุนโดย
2: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร

0: 02-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2- ขณะที่เวลา 20 นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10 นาฬิกาที่พระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทยบริษัท TCM Corporation จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทยจำกัดมหาชนและบริษัทปุ๋ยแม่โจ้การเกษตรแสงสายทองจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระนางจามเทวีวัดป่าธรรมโสพลวัดกลางวัดสิริจันทรนิมิตจังหวัดลพบุรีวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดป่าสุปัญญารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดเจ้าอามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดพระนครจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดบางเขียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ในวันนี้มีพระราชสิริวัชิระเวทีวัดพระนางจามเทวีจังหวัดลพบุรีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอมตะชีวิตตกถาเวลา 14:30 น.จังหวัดสุรินทร์บริษัทไดกิ้นอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดบริษัทเบอร์แทรม1958จำกัดและคณะนิสิตเก่าอักษรศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น51เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดเกาะสุวรรณารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดมงคลภูการามวัดเกิดการอุดมวัดสายสุวพันธ์วัดพลาหารจังหวัดปทุมธานีและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.โรงพยาบาลลำพูนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตปศวประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตรและบริษัทนันทวันจำกัดเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดเวรุวนารามกรุงเทพมหานครวัดเสนหาจังหวัดนครปฐมวัดนาหนองวัดเขางูวัดพญาไม้จังหวัดราชบุรีและวัดตีตะเร็ดจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.องค์การแรงงานระหว่างประเทศสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศบริษัททูเกเตอร์ไทยแลนด์จำกัดสมาคมจิรพรอาชีพค้าสลากและสมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ได้โอกาสในประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพมาจากวัดอนุคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลารอยจังหวัดสุรินทร์4รูปวันนี้คณะบุคคลและประชาชนจากจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิกไกลวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหารทรายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์และวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทางนี้สำนักพระชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ยกเว้นวันที่มีพระราชพิธีสำคัญตามประ

0: กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าฮัลโหลพี่ป๋อง
1: ว่าไง
0: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
1: เออเอาดิ
0: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
1: ได
0: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
1: เออดี
0: เฮ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
2: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
3: ช่วงสุดท้ายนะครับ
4: ครับ
3: คักกันหน่อยนะวันศุกร์ละ
4: ทำไมซึมอ่ะช่วง
3: อยู่ซึมตาก
4: ็แม่
3: ต้องหยอดตาตาแห้งไม่ใช่ตาแหกนะ
4: ครับ
3: หมอก็ดีดี
4: ทำไม
3: เอายาหยอดตาแล้วก็แถมให้กลางคืนป้ายตานอนด้วย
4: เหรออ
3: ืมแล้วจะมาให้ทำไมยาป้ายตาเราก็กึม
4: เพื่ออะไรคือสรรพคุณของมันคืออะไรยาป้ายตาเพื่อให้หลับสนิท
3: เพื่อตาติดกันเนอะจะได้ลืมตาไม่ขึ้น
4: เอาขี้ผึ้งหยอดก็ได้ฮะ
3: ยังงงอยู
4: ่
3: นะแล้วก็เราก็กลุ่มกลุ่มขึ้นไปทุกคืนเลยลืมไม่ได้ป้ายเลยครับเมื่อวานเลยยั่วเอามาป้ายตอนนอนกลางวันดีกว่านะจะได้ใช้หน่อย
4: ไหนๆก็เอามาแล้ว
3: แล้วก็ลีมิงเนี่ยก็เขามีอะไรเนี่ย OPD เหรอ OPT OPD ไง
4: คืออะไร
3: ก็เรียกอะไรไม่รู้ประกันน่ะ
4: อ๋อ
3: มันได้ครั้งละ 2,000
4: อ๋อ
3: แกก็จ่ายยาจ่ายไปจ่ายมาเกินไป500อีก
4: ต้องจ่ายส่วนต่างอีก
3: ก็ยังบอกหมอครับยานี้ไม่เอานะ
4: เอาให้อยู่ในวงเงินประกันนะ
3: 2,000 นะ
4: เออ
3: แ
4: หมหมอบอกเลือกนะหมอบอกเลือกเยอะอีกอ่ะ
3: เหรอแล้วหมอนี่นะสมัยนี้นะมือไม้แข็งมากเลยเจอคนไข้อย่างหลี่หมิงนี่ก็น่าจะต้องยกมือว่องยกมือไหว้หน่อยไม่มีเลยนะแกก็คงไม่ไหว้อะแล้วเราจะทำยังไงเราก็ต้องไปชิงไหว้แกก่อนนะสวัสดีครับคุณหมอ
4: เป็นอาชีพที่ได้รับการนับหน้าถือตาว่างั้น
3: อ๋อครับครับสู้หมอนวดหลี่หมิงไม่ได
4: ้โอ้เป็นไง
3: อายุ70ละ
4: โอ้โหยังไหว้ละ
3: เรียกหลี่หมิงเจ้านายเจ้านายมามามาถอดเสื้อถอดเสื้อเลยเจ้านาย
4: ใจเย็นนะ
3: เดอะเราก็ถอดเสื้อนวดดิ
4: อ๋อครับ
3: แม่เจ้านายประคบไหมประคบไหมประคบร้อนไหม
4: อ
3: ื
4: ม
3: ไม่ชอบเมื่อไหร่มันดีนะมีสมุนไพร7ชนิด
4: มีอะไร
3: เดือดลมเดินดีชีวิตคงมีสุขขีชื่นบาน
4: หัวหอมกระเทียมพริกโหระพากระเพรา
3: ก็ใส่ไปนะฮะมันดีว่าโอ้ดีอ่ะแล้วเท่าไหร่อ่ะชั่วโมงละ500หมอไม่เอาฉันนวดอย่างนี้แหละชั่วโมงละ250พอ
4: เวลาจะแบบว่ากลิ่นหอมอโรมาเทอราปี
3: อืมเคยนวดแล้วบางทีโอ้โหแกประคบแล้วโอ้โหแสบร้อนอะ
4: เอาละ
3: ไม่เอา
4: ครับ
3: นะแล้วต้องให้แก้ผ้าอีกก็ไม่เอาเขินเ จ้านายนุ่งเกงในตัวเดียวก็ได้อ๋อวันนี้ไม่ได้นุ่งมาพอดีไม่เอา แกก็ตื้อเหลือเกินนะ
4: เออ
3: แหม500สงสัยก็ได้ส่วนต่างเยอะหรือเปล่า
4: เหรอมันก็ต้องอย่างนั้นสิฮะมันก็ยิ่งได้เยอะก็ต้องแบ่งเยอะไง
3: นะแต่แกนวดดีมากเลยหมออายุมากแล้วนี่ฝีมือแกชืดเป็นรูดอุ้ยร้องอืมแล้วก็แกกดดิ
4: หลีดเส้นนี่คลาย
3: ทำไมนิ้วแกแข็งวะโอ้โหอู้อู้โอ้ยแหมปรากฏว่าพอตอนหลังมารู้เคล็ดลับตอนแต่งตัวแกเป็นไอ้ไม้ที่เป็นแข็งแข็งอ่ะแกเอามาแทนมือแกไงโอ้โหทำไมมือแข็ง
4: มีไม้กลมๆไว้รีดเส้น
3: เออแล้วแต่ฝีมือมากเลยหมอ
4: ฝาก
3: ขอเบอร์หน่
4: อ
3: ยเรียกมาดูที่บ้านหน่อยจะปั๊มเลย
4: โอ้
3: 70แล้ว
4: อ่ะแล้วไม่มีแรงสู้นี
3: ่อ้าวจองชอบเหรอ
4: เออโอ้
3: นี่พูด
4: อ่ะยังไง
3: พูดถึงฟุตบอลไทยลีกของเราเนี่ยมันครบ30ปีของการเขาเป็นเรียก
4: แบบ
3: เป็นกีฬาอาชีพอ่ะไม่ถึงนะ
4: 30นี่คือ

0: นมาจากเซมิโปรเป็นไทยลีกครั้งแรกเนี่ย30ปีที่แล้วพร้อมเจลีก
1: เฮ้ยตอนนั้นเซมิโปรนี่นี่มิงจำได้ว่ายุคด็อกเตอร์ศักชัยทัพสุบรรณแกเป็นผู้ว่ากกท.เนี่ย มันช่วงเอเชียนเกมเอ้ยช่วงหลังเอเชียนเกมนะ2542
0: ครับ
1: 42 52 62 20กว่าปีเองมั้ง
0: คือ
1: ถ้ารวม provincial league นี่อาจจะถึงนะ
0: ไอ้ provincial league เนี่ยมันมารวมกับไทยลีกทีหลังพี
1: ่อ๋อ
0: มันมาควบรวมตอนที่ยุคที่กกท.คือ provincial league มันเป็นของกกท.ถูกไหม
1: ใช่
0: แล้วก็ไทยลีก
1: เป็นของกีฬาอาชีพ
0: แล้วก็มารวมกันทีหลังแต่ว่าฟุตบอลไทยลีกครั้งแรกเนี่ยคือตอนนั้นมันเป็นสปอนเซอร์มันยังเป็นยี่ห้อน้ำเมาอยู่เลยปัจจอนมักย่าง
1: เหร
0: อจอนนี
1: ่โอ้
0: เตอร์
1: ไม่ใช่เซียงชุนนะไม่ใช่เซียงชุน
0: นั่นแหละครั้งที่หนึ่งตีมีตลกเล่นขั้นเวลา
1: อ๋อครับครับ
0: ยุคที่เป็น
1: เชิญวินเนี่ย
0: ใช่
1: โอเค
0: กันพอได้ครั้งที่หนึ่งก็2539
1: 30ปีแล้วนะถ้าพูดกันในแง่ของพัฒนาการของกีฬาฟุตบอลอาชีพก็ถือว่าม
0: าไกลนะ
1: มาถือว่าโอเคเลยนะ
0: ใครจะไปคิดว่ายุคหนึ่งเนี่ยค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด4ปีมัดรวมเป็นพันล้านนะ
1: ครับ
0: พีกอ่ะ
1: แล้วก็รวมถึงมาตรฐานของฟุตบอลไทยลีกของเรานี่ก็ถือว่าถ้าเทียบกับในอาเซียนเนี่ยเราไปแล้วนะ
0: สามสิทธิ์เบอร์หน
1: ึ่งเราไปแล้วนะแล้วเราสามารถที่จะไปแข่งขันในระดับที่เกือบชนะเกาหลีญี่ปุ่นแล้ว
0: สัมประสิทธิ์เราเนี่ยอันดับ4เอเชียมั้ย
1: เออถือว่าโอเคเลยนะครับ
0: 4อันดับ5เนี่ยประมาณ
1: นี้ก็ใจเย็นๆนิดนึงใจเย็นนิดนึงนะ
0: ครับ
1: รออีกสัก 3-40 ปีน่ะไปบอลโลกแน่นะ
0: วันนั้นงานเปิดตัวไทยลีกเนี่ยมาดามแป้งก็พูดถึงประเด็นนี้ว่าสัมประสิทธิ์มันดีขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะแล้วก
1: ็ใช
0: ่การเดินทางจากลีกในวันที่ยุคเขาแบ่งเป็นยุคอ่ะ3อ่ะ10ปีแรกเป็นยุคที่แหมคนดูน้อยเหลือเกินต้องแบบทุกภาคส่วนหาสปอนเซอร์กัน
1: ใช่แต่ก่อนไม่มีผู้ชมไม่มีแฟนคลับนะ
0: เตะสนามกลาง
1: ใช่
0: เตะสนามเทพสดินเนี่ย
1: แล้วก็เดี๋ยวนี้ทุกสนามนี่ดูดิมีแฟนมาเชียร์กันแล้วก็มีกลุ่มมีก้อนสนามก็พัฒนาแล้วก็การจ้างนักเตะต่างประเทศนี่นะ
0: ครับ
1: มีมูลค่ากันขึ้นมานะครับ
0: ทีมเมืองทองจะสาวกันแล้วฮะใจเย็นนะ
1: อ้าวทำไม
0: เมืองทองอุตรดิตถ
1: ์เริ่มกี่โมงเมืองทองเนี่ย
0: พร้อมกัน
1: อ๋อเหรอฮะ
0: พร้อมกัน
1: นะ
0: เนี่ยไม่มี
1: ศูนย์ศูนย
0: ์ไม่มีนี่ไม่มี VR นี่เหมือนไอ้นี่เลยนะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะหรือลองอังกฤษก็ไม่มี VR
1: อ๋อเหรอเขาก็เซฟเหมือนกันนะ
0: คืออันนี้ของอังกฤษเนี่ยไม่รู้ทำไมเพราะว่าตอนนัดแรกของฤดูกาลนะผมเคยเจอข่าวเนี่ย
1: รู้
0: สึกจากกุนซือนอริชมั้งแกก็บ่นและสัปดาห์ถัดมาเนี่ยแกมาแถลงข่าวนี่แกไปนั่งไล่ชื่อทุกลีกในโลกที่ใช้ VR นะ80กว่าลีกผมไม่อ่านไอ้เวิร์ดคำแถลงข่าวเขานะ
1: ครับ
0: บอกเนี่ย80ลีกทั่วโลกเนี่ยลีกอาเซียนลีกภูมิภาคเล็กๆนี่เขายังมี VR ใช้ทำไมลีกรองอังกฤษซึ่งมูลค่ามหาศาล
1: รายได้เงินของแกไม่น่ามีปัญหานะ
0: เออทำไมไม่มี VR
1: น่าจะมีนะ
0: ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยผมไปนั่งอ่านแกไล่ชื่อมาเนี่ยมีไทยลีก1ไทยลีก2ด้วยนะ
1: แต่ว่าของเรา
0: ปรากฏว่าไทยลีก2ไม่ใช่
1: ไม่มีละไม่เอาละ
0: ดำ
1: เขาข้อมูลแกต้องอัปเดตแล้วละ
0: เออ
1: ใช่ไหม
0: ก็เหตุผลก็ต่างมีเหตุผลของตัวเองแหละสมาคมก็ต้องการแบบ
1: เซฟมากกว่า
0: ทุนค่าใช้จ่าย
1: เซฟมากกว่าเพราะเขาจะจ่ายเยอะนะ VR เนี่ย
0: แต่ว่าทีมนี่เขาก็แบบเขาลงทุนกันเป็นหลายสิบหลักสิบล้าน
1: อ
0: ่ะ
1: คือตอนนี้คือพอมี VR มันเคลียร
0: ์
1: มันตัดสินแล้วมันไม่มีคลางแคลงใจ
0: ใช่คือทีมเขาลงทุนกันหลักสิบล้านหลักหลายสิบล้านเงี้ย
1: เขาก็ไม่อยากจะผิดพลาด
0: เกิดมาเสียผลประโยชน์จากการเป่าผิดพลาดครั้งนึงเนี่ยมันก็เสียหาย
1: ใช่
0: เสียหาย
1: แล้วก็ถ้าผิดจังสุจริตไม่เป็นไรนะ
0: เ
1: อาดีไม่ดีเดี๋ยวมันจะมีพวกจ้างล้มบงล้มบอลจ้างกรรมการกันอีกนะ
0: ครับ
1: นะฮะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับของเรา
0: ตอนนี้นี่ยังไม่มีประตูเลยนะทั้งสองสนามทั้งทีหนึ่งทั้งทีสอง
1: ภาคใต้นี่คือริมจะเรียนปัตตานีเนี่ยอาจจะเจอปัญหาเวลาเจ้าบ้านเนี่ยในช่วงเดือนธันวามกรา เพราะฉะนั้นเพราะช่วงนั้นเนี่ย
0: ทางใต้
1: จะมีฝน
0: ครับ
1: นะฮะ
0: เขาบอกว่าทางใต้นี่พอละภาคอื่นหนาวทางใต้ฝนตก
1: ถูกต้องถ้าลมหนาวมานะใต้จะเจอนะครับก็เ แม่คิดถึงยาราเลยเนี่ยทีมยาราของหลีหมิงเนี่ยเมื่อไหร่มันจะขึ้นมานะสงสัยหลีหมิง
0: ก็จริงๆอ่ะอ๋อนันนาลาไม่ใช่ยาลาจริงๆปีนี้ต้องเป็นนาลาขึ้นทีสองด้วยนะ
1: เหรอ
0: แทนทีสามปีแล้วไงแต่ว่าขับไลเซนซิ่งไม่ส่ง
1: เสียดาย
0: มีปัญหาเรื่องขับไลเซนซิ่ง
1: ยารานี่เดี๋ยวเอาเพื่อนลีมิงอนุกูลกันยายนไปช่วยหน่อย
0: โตต้องเป็นโค้ชใหญ่เลยทีนี
1: ้นาย
0: ไม่ต้องไปโค้ชประตูแล้ว
1: แต่ว่าไม่ต้องแกมีไลเซนส์หรือเปล่าแล้วแกจบไม่รู้โปรได้ยัง
0: ถ้าทีสามก็ยังไม่ต้องโปร
1: เลยเส้น
0: ไ
1: ม่ต้องโปรจ้ะแล้วลีมิงว่าไปเรียนเลยดีกว่าปะ
0: ล่ะ
1: แฟนรายการคุณเฮงเนี่ยเขาไปดูไอ้ลีมิงเล่นบอลเนี่ยให้กับกองทุนเนี่ยก็งงเลยมีฟุบฟับมีไข้ด้วยระยองนะ
0: ไอที่พี่ถ่ายคลิปมานะ
1: เป็นไง
0: ผมระห่วงเป็นห่วงพี่มากเลยนะกลัวจะเหยียบบอลล้มเลย
1: โอ้มีกระชากหลบด้วยนะบี
0: ตัวไปบอลไม่ไป
1: บอลลั่นบอลลั่น
0: โอ้ผมเห็นเลยอ่ะคนที่เข้ามากันพี่
1: อ
0: ่ะเขาก็แบบพยายามหลบยืนเฉยๆพยายามหลบไปพี่ผ่านไป
1: ครับ
0: เอ๊ะทำไมบอลไม่ไป
1: นี่วันนี้ก็ไปตีแบตก็ไปสอนสาวๆเขาก็ยังตีไม่ก็เป็นนะแม่ชื่นใจเด็กอาจารย์เด็กอาจารย
0: ์โอ้ย
1: กวนลีมิงนี่ลีมิงสอนมันหมดอ่ะสอนไปสอนมานะมันตอนนี้มันตีอัดใจเราอ่ะโอ้โหตามวัยตามวัยสนุกสนานนะครับ
0: ผมชอบมากเลยนะไทยลีกเนี่ย
1: ทำไม
0: พวกทีมต่างจังหวัดเนี่ยมันจะมีสปอนเซอร์ที่แบบ
1: ได
0: ้ร้านค้าท้องถิ่น
1: มาช่วยกันนะ
0: ค้าเหล็กมีอะไร
1: ตุยง
0: ก็ชวนดิ
1: ตุยงนี่เป็นอำเภอเมืองเป็นเมืองอ่ะตุยง
0: มันดูแบบท้องถิ่นดีผมชอบ
1: ใช่มีรัดจิบเซ็งยาลาไหม
0: เอาถ้าพี่แบบไปลงสปอนเซอร์ได้ไปจ่ายเขาสักหมื่นสองหมื่นนี่ได้ป้ายนะแต่ว่าอาจจะอยู่รอบนอกอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ก็ช่วยกันนะ
0: เ
1: พื่อนลีหมิงอยู่กระบี่นะแกก็จะคิดช่วยอยู่เหมือนกันนะแกมีร้านทองอยู
0: ่ครับ
1: นะฮะหมื่นสองหมื่นก็ช่วยกันนะ
0: เดี๋ยวผมไปลงในนี่ดีกว่าหัวหินมาเลเลน่า
1: ทำไม
0: ส่งป้ายไปลงหน่อยเจ๊ปุ้ยปานบุรี
1: ไ
0: ม่มีกิจการอะไรอยากโปรโมทแม่ตัวเองเฉย
1: เลอะเหาให้แกดีใจนะเอารูปให้แกเซอร์ไพรส์หน่อยเซอร์สักสองหมื่น
0: แม่เนี่ยมีป้าย
1: ถ่ายทอดนะนะ
0: เก็บปุ้ยปานบุรี
1: อ๋อแม่ชื่อปุ้ย
0: ครับผม
1: พ่อชื่อเตี้ย
0: อุ้ยเขารู้กันหมดเลยทีนี
1: ้โอ้ชื่อเป็ดพรทิพย์นั่งกินกระดกเลยจริง
0: อันนั้นปุ๋ย
1: ฮะปุ๋ยพอดีปุ้ย
0: ครับ
1: โอ้ตอนนี้แมสซี่เจนี่โอ้ล้อมกันอยู่7คนนะแมสซี่เจแม่
0: ทำไมให้แรงขนาดนั้น
1: เบิ้ลบอลไปเพื่อจะไปเอาครับเพื่อนนี้โอ้โหชายซะแบบขอโทษครับ
0: คือทีมที่มันเปลี่ยนต่างชาติเยอะอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาจูนกันนะ
1: ใช่ใช่
0: เจ้ามักโนเมื่อกี้นี่จ่ายแล้วแรงเลย
1: ไอ้บีจีนี่เติมให้มันอีกนิดหน่อยนะดีๆหน่อยเนี่ยมีลุ้นเลยนะบอลของเขาเนี่ยมีตัวดีๆเยอะทีมชาตินะฮะ
0: คือตัวไทยไม่เป็นรองใครแต่ว่าตัวต่างชาติที่เอามา
1: เนี่ยเกรดบอลอาจจะยังเป็นรองอยู่แต่ว่ามันก็อยู่ที่โค้ชอ่ะถ้าโค้ชทำให้ดีๆเนี่ยนะมันจะเป็นเกมไทยลีกที่จะตื่นเต้นมากขึ้นนะไม่ใช่ว่าเตะกันไปเหลืออีก10นัดละโอ้โหบุรีรัมย์เตรียมขาด
0: ก็ปีนี้ถ้าบุรีรัมย์ไม่เป๋เองก็น่าจะอย่างนั้นแหละ ดูตัวแกแล้วโอ้เอามาจากลีกเอิงอย่างเงี้ย
1: อ
0: ูลอสเงี้ยนะคือเกรดตัวต่างชาติของบุรีรัมย์นี่เขาจ่ายค่าเหนื่อยแพงกว่าชาวบ้านเขามันก็ได้ตัวที่เกรดดีกว่าแบบชัดเจน
1: ใช
0: ่บุรีรัมย์นี่ต่างชาติ10เท่าไหร่นะเอามา16มั้ง
1: 14
0: 14หรือ16เนี่ย
1: ค
0: ือเล่น5ถ้วยบางคนมาไม่ได้เล่นไทยลีกนะไม่มีชื่อเล่นไทยลีกเล่นบอลถ้วยอย่างเดียวของ BG ก็เหมือนกันลูคัสแอนเดอร์เซนในเกมแรกไม่มีชื่อเล่นไทยลีก
1: โอ้โหนี่ตอนนี้กลายเป็น BG พับสนามแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ยองเอาเชียร์ยาไม่ใช่ยาลาปัตตานีของหลีหมิงก่อน
0: เปิดบ้านเปิดบ้าน
1: ปัตตานีนี่มันอยู่ใกล้บ้านหลีหมิงเนี่ยประมาณ 4-50 โลนะแต่ยังไม่เคยเป็นเคยไปนอนดีกว่าตอนเด็กๆเพราะว่าแม่ของแม่เนี่ยเขาเรียกอภอแกขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ไปนอนใช่ๆแต่ว่าหนังเรื่องอะไรนะอาม่าอะไรนะที่ดังๆอยู่ตอนนี้ยอง
0: อาม่าหลานม่าเหรอ
1: หลานไม่ใช่หลานม่าดิหนังอะไรหนังไทยเนี่ยหนังอาราม่านี่มันเขาบอกน่าดูมากเลยนะ
0: เหรอ
1: เดี๋ยวลีมิง
0: ฮะ

0: จดหมายถึงอาม่า
1: อ้าวจดหมายถึงอาม่า
0: ได้พี่มนช่วย
1: เ
0: ขาช่วยผมก็ไม่รู้
1: ไม่ใช่หลานม่านะจดหมายถึงอาม่าเออเนี่ยจดหมายรักถึงอาม่าเนี่ย
0: เ
1: ขาไปดูนี่คนจีนเขาบอกโอ้โหมันนึกถึงเพื่อนลิมิงเนี่ยไปดูสมัยก่อนนี่อยู่ยะรานี่นะต้องแอบเรียนภาษาจีน
0: เ
1: พราะว่าทางรัฐบาลไทยเขาบอกว่าคอมมิวนิสต์นะฮะแล
0: ้
1: วก็พ่อแม่อากงอาม่าลีบิงเนี่ยมาจากเมืองจีนนะเว้ยมานั่งเรือนี่มารอดมาได้ยังไงเมื่อมาลงปัตตานีแล้วจากปัตตานีมาอยู่ยะราได้ยังไงก็ไม่รู
0: ้
1: นะโอ้โหก็ถือว่าสู้ชีวิตมาก
0: ช่วงนั้นนี่เขาไม่ให้เรียนภาษาจีนนะ
1: ใช่ใช่
0: คือไอ้คำว่าเรียบร้อยโรงเรียนจีนนี่ก็มีที่มาแต่ว่าโรงเรียนที่เป็นจีนเนี่ยโดนไล่ปิดอะไรเงี้ย
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: สมัยจบปอผมเคยอ่านเจอมัน
1: นะต้องไปดูหน่อยจดหมายรักถึงอาม่าจะออกแล้วนะครับมีเรื่องราวว่ากันว่ามันละไม้คล้ายกับบรรพบุรุษของคนจีนที่มาบุกเบิกอยู่ในยุคนั้นนะนายยองนะ
0: ครับ
1: ก็เรียกว่าเสื้อผืนหมอน2ใบมีหมอนข้างด้วยบางคน
0: อ๋อมากับเมียหมอนคนละใบ
1: เหรอต
0: ัวนี้นี่เสื้อหายเลยแต่หมอนละ
1: นะบางทีไม่มีหมอนข้างนะนะฮะมีมุ้ง
0: ห
1: ยองทำไมเขาไม่กางเต็นท์ไปเลยว่าแต่ก่อนนะ
0: โอ้โหหอบเต็นท์มาแล้ว
1: เอาไปดูกันแล้วกันนะ
0: ครับ
1: อ้าวโมเพลินละตอบข้อความดีกว่า
0: ใต้เลยครับ
1: นะฮะข่าวกีฬาไม่ค่อยมีอะไรเลยวันนี้นะ
0: นี่บอลวอลเล่แล้วก็ไปก็พูดกันไปหมด
1: แล้ววอลเล่วอลเล่ไม่ได้พูดถึงเลยอ
0: ่
1: ะเดินทางไปแล้วนะต
0: ้
1: องไปเชียร์หน่อยนี่มีต้องไปดูหน่อยวอลเล่นะ
0: ครับ
1: ไปดูรอบรองกับรอบชิงแล้วกัน
0: เออละ
1: โค้ชออสนี่เกียรติศักดิ์ไอ้เกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรเนี่ยนะ
0: เ
1: ห็นมันตั้งแต่เล่นสิงคโปร์4เกมครั้งที่16อ่ะตอนนั้นยังหนุ่มๆอยู่เลย
0: ครับ
1: นะฮะติดทีมชาติครั้งแรกนะครับ
0: ก็เดินทางไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นนะก
1: ่
0: อนเข้าเอเชียนเกม
1: ใช่
0: ก็ส่งใจเชียร์กันต่อ
1: เอามาข้อความนะครับภรรยานำไม่ขยับมาแล้วอัมซ่านะครับนักกอล์ฟคนไหนชอบดีใจครับตอบเจสันเดย
0: ์ง่ายดีเว้ย
1: มันขำเว้ยฮาเลยเจสันเดย์นะฮะอ
0: ั
1: มซ่าแม่ขำไว้ก่อนรามคำแหง35แยก15เหตุ204ไฟไหม้นี่ลิหมิงเลยมาช้าวันนี้น่ะ
0: เหตุ204นี่คือไฟไหม้ใช่ไหม
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: นี
0: ่เป็นภาษาวิทยุเขานะ
1: ก็จอดรออยู่ที่เนี่ย SC Park เพราะฉะนั้นไม่ใช่ความผิดลิหมิงนะลิหมิงมาเนี่ย ทันนะนะเจอไฟไหม
0: ้ยังไม่มีใครว่าอะไรฮะ
1: เอาต้องด่าตัวเองหน่อย ออกตัวซอสจะมีใส่หนวดแบบทนายตั้มบ้างไหมนะวันนี้เขาต่อยกันนะตลุดเลยนะ
0: อันนั้นคนละเคส
1: คนละเคสกันนะ
0: อันนี้ทนายตั้ม
1: กับอะไรนะ
0: พี่กัน
1: กันจอมพลังโอ้เมื่อวานนี้ฟังพวกท่านประธานกับสสอภิปรายกันมันมากเลยแล้วก็เล่นการเมืองเขาถึงใช้คำว่าเล่นการเมืองเนี่ยนะมันดึงเชงดึงเกมอะไรนะ
0: คร
1: ีมิงก็อยากจะให้คนไทยเนี่ยได้ตระหนักรู้สนใจเรื่องการเมืองหน่อยยองสนใจมั้งไหมเนี่ยไม่ค่อยสนใจฟังเลย
0: สนใจตามสมควร
1: อืม
0: เอางี้แล้วกัน
1: แล้วเลือกอะไรเนี่ยแบตเตอร์แม่กองไหมส้ม
0: เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
1: เอาเหรอเออ
0: แล้วแต่อารมณ
1: ์โอเคซอคนเขาขี่จักรยานมาดีๆไปผักเขาล้มเอาไปทำแม่
0: น
1: ัก
0: เลงเ
1: ออแกครับไม่รู้เหมือนกันนะอารมณ์นะฮะอำนาจเขาดื่มยี่ห้อไหนครับ
0: เอา
1: ไม่ต่างข้ามวันต้องจับมือกับเตียงก็เห็นใจเขานะอย่าไปอะไรเขาโอ้โหน่าเห็นใจมากนะครับ
0: มันเป็นเรื่อง
1: ใครไม่เป็นไม่รู้นะ
0: มันเป็นเรื่องของความป่วยแล้วแหละ
1: ไม่ใช่แล้วก็เขาก็มันถูกทอดทิ้งอ่ะชีวิตไม่มีใครอยากเป็นอย่างนี้หรอกนะครับขอรายชื่อคนภาคคืนนี้ลิเวอร์พูลมีนะครับทางขึ้นเมืองไทยแข็งแรงติดตามฟังกันได้นะ
0: ฮะไม่รู้ใครภาคนะ
1: ใช่
0: ๆตีสองนะครับกูอิปสวิชกับลิเวอร์พูลนะ
1: ตกลงตอนเที่ยงเลิกจัดแล้วใช่ไหมครับฟังไม่ได้เลยเซ็งมากอ้าวเหรออ
0: ๋อมันไอ้นี่เห็นก็มีคนส่งมาบอกว่าวิทยุมันมีปัญหา
1: เอาเป็นปัญหาอีกแล้วบ่อยจังเลย
0: ฟังวิทยุนะ
1: เฉพาะทางวิทยุนะฟังทาง Facebook ก็ได้นะครับ
0: ลาม
1: นะต้องสงสัยพี่น้องแท็กซี่ป่ะ
0: ไม่รู้
1: เสียย้องเก่งอังกฤษมีเสียแรงเด็กพรหมานุสรน้ำเงินชมพู
0: อุ้ย
1: นี่
0: อย่าบอกว่าผมเก่งอังกฤษแล้วถ้ารู้ว่าผมเรียนเอกอังกฤษเนี่ยแล้วพูดได้แค่ดีเนี่ยมันจะเสียขนาด

0: เอาละคือไม่ต้องพูดมากหรอกพูดให้ฝรั่งมันรู้เรื่องก็พอแล้ว
1: เออเดี๋ยวมันจะเสื่อมเสียเกียรติของคณะครับว่าทำไมได้แค่นี
0: ้ครับ
1: เออ
0: ได้เหรียญเอเชียนเกมกับเหรียญกับแชมป์อาเซียนอันไหนดูดีกว่ากันอ้าวก็ต้องเอเชียนเกมสิครับนะฮะแหมเฮ้ยโอ้โห
1: จ่ามักโนมงลูกนี้นี่จ่าเลยครับเฉียดเสาเฉย
0: ทองลงหนักครับเจ๊ข้อมูลเรียลไทม
1: ์เหรอ
0: ก็ไม่เป็นไรมีขึ้นมีลงฮะนะลงก็ซื้อขึ้นก็ขายสวัสดีครับอาอีหมิงกับพี่ยองรอฟังเสียงในไฮไลท์ครับ
1: เอา
0: พุนันทพงศ
1: ์เอาทำไมไม่ฟังตอนอ๋อไอ้นี่น้องลุงนี่นี่ฟังสดไม่ได้เพราะมันภาคตีสามด้วย
0: อ๋อเหรอฮะ
1: นี่อดีตเด็กฝึกงานอสมทนี่แหละ
0: ครับครับ
1: ลูกน้องพออสมยศ
0: ยองพักหลังปล่อยไก่บ่อยจังนะจากเอฟซีเจ๋ง
1: ที่บ้านเลี้ยงไก
0: ่เอาซอรีมิงคืนนี้จะฮาโลลิภูมิไหมถ้าไม่ได้ดูก็นอนฮะนะ
1: ร
0: ีมิงเฉพาะฮาโลเฉพาะดูเพื่ออรรถรสในการชมนะครับแล้วตีสองดูไม่ไหวฮะซอเจอหมอไม่ไหวบนลองเจอแบบที่เป็นข่าวจะทำไงฮะก็สวนสิ
1: ไม่รู
0: ้พี่หมิงเปิดวาร์ปหมอนวดหน่อยครับมาอะไรดึงตึงอยู่พอดีครับ
1: ละ
0: ก็ร้านแถวบ้านนะ
1: เดี๋ยวมาแย่งคิว
0: คุณใกล้ไหนกันที่นั้นนะอย่าเจาะอย่าไปเอ็นเรื่องของรีบิงเลยป้าเขาอายุ70แล
1: ้
0: วแกนวด2ชั่วโมงเสร็จแกกลับเลยทะลุเป้าซอครับอนุคุณกัญญายนเป็นอะไรกับอะไรนะฮะ
1: พี่ปั๊บต้นกันยา
0: พี่ปั๊บต้นกันยาฮะ
1: จากคุณกิติสิงหาคมเอาไป
0: สิครับปัดหรือเปล่าม
1: ีแต่เดือนทั้งนั้นเลย3คนเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้เป็นอะไรกันฮะจดหมายรักถึงอาม่าเนี่ยมีฉากยิงกันไหมจะได้นั่งรับสมชายไปดูฮะไอ้หนังนี้ไม่ใช่กดหนังไทยนะ
1: หรอ
0: หนังจีนหรือเปล่าไม่
1: ร
0: ู้ไม่รู้นะสวัสดีครับพี่เบงพี่หยิกหยองวีคนี้ฮาวี่เบิร์นกะแดนบานของนิวคาสเซิลจะเป็นตัวจริงไหม
1: เป็นไง
0: หมอยศริน
1: อันนี
0: ้ฮาวิฮะ
1: อันนี้คุณวางมั้ยนี่วะ
0: เออวางหรือเปล่าวะ
1: อันนี้มันฮาวิบานกับแดนเบิร์นนะคุณสลับกัน
0: เอ
1: าตาม
0: เออแต่เขาเล่นดีมากนะวันนั้นหนิงดูนิวคาสเซิลนะ
1: ครับ
0: เป็นเกมบุกที่สนุกมากนะฮะ
1: เออ
0: แม่วางนะไปคุณหมอนะเดี๋ยวเถอะฝากข่าวให้ยองประกาศพระเอกอะไรนะฮะยอง
1: ยูซูรุเหรออ
0: ืมจืดเอง
1: พระเอกหนังเอวี
0: เหรอ
1: บักจืดบักจืด
0: โอ
1: ้โหแฟนๆเอวีรู้จักกันดีฮะคนนี
0: ้เอาเหรอฮะ
1: เออแล้วทำไมผมไม่รู้จักกับเขาด้วยเนี่ย
0: ก็นั่นสิทำไมรีบิงไม่รู้จักเลยวะ
1: ครับผม
0: ไม่ได้สนใจนายแบบสนใจแต่นางเอก
1: เหรอ
0: สวัสดีครับพี่หมิงพี่หยิกยองคืนนี้หมอปัญญาภาคคู่อาจารย์สกา
1: ครับ
0: คู่ริวฟูใช่ไหมจากหมอยศรินนะฮะ
1: ส่วนทาง Facebook คุณสกายแมนคุณตียินสวัสดีนะครับคุณภควัตคุณเจี๊ยบบอกพี่ลิมิงครับยองไปภาคยองไปพัทยาแอบดูทหารอเมริกาขึ้นเรือหนีตามไปแล้วครับ
0: อื
1: มอะไรใครนั่งอยู่นี่แหละ
0: เออ
1: คุณปิติพลบอกคืนนี้พี่ยองภาคคู่ลิภูไม่ฮะไม่ได้ภาคฮะนอนดูอยู่บ้านคุณจักรชัยบอกวันนี้ครับอัศนีสักเพลงฮะ
0: ก็โห
1: เป็นไงเวทียุ
0: ค
1: ไปแต่เมื่อวานนี้รอบ2ผ่านกันด้วยดีนะ
0: เจ้าว่ารักกัน
1: ย้อนวันพุธหลังจัดดินทาประชุมต่อพี่สมนี่ดิ้งได้ยังยังใจเย็นๆก่อน
0: แกกินไอติมอ่ะ
1: ครับเออกินทางไอติมเมื่อกี้ผมสั่งไงแกสั่งด้วยเสียโก้บอกวัดดียามค่ำครับไม่ค่อยเห็นอาซ้อมิงหยองเทพบุตรวันไทยอ่านข้อความทางเฟซเลยอันนี้มาแล้ว
0: อ่านสิ
1: เอเอสต้องสมัครดูไทยลีกครับใช่ครับก็แพ็กเกจ Payall นี่คือดูได้ทุกอย่างที่เขามีไทยลีกด้วยบุนเดสด้วยนู่นด้วยนี่ด้วยนะครับอันนี้บอกว่าสวัสดีครับคู่นางไวคุณกูซูนอะไรเนี่ยนะพี่หยองคู่ BG ไม่คิดจะยิงกันเลยหรอครับ
0: เขาก็เฉียดฉิวกันอยู่หลายลูกนะ BG ก็น่าได้ประตูมากกว่า
1: อาร์เซนอลเชลซีอาทิตย์นี้เชียร์ทีมไหนดีครับ
0: อาร์เซนอลเชลซีเหรอน่าดูอาร์เซนอลสิ
1: เออเหรออ
0: ืมเชลซีก
1: ็ได้อยู่นะ
0: เสียตัวเอโชเฟรนเดสไปละนะฮะ
1: คุณชาติบอกเก่งทั้งสองคนเลย
0: เก่งเรื่องอะไรฮะ
1: แล้วก็ปีถามว่าพี่เจ๋งไปไหนครับนอนฮะตอนนี
0: ้อ๋อเหรอจะนอนวันหนึ่งประมาณ18ชั่วโมงอะ
1: ส่วนทาง YouTube นะครับคุณปั๊กคุณณัฐพงศ์สวัสดีนะครับตอนนี้ดูไทยลีกอยู่ที่ตินสุรนนท์กับที่อุตรดิตถ์นี่อากาศคนละเรื่องเลย
0: ทำไมฮะ
1: ที่อุตรดิตถ์นี่ฝนตกเละเลยฮะ
0: เออแต่กรุงเทพฝนจะน้อยแล้วนะช่วงนี้นะฮะ นะจะเริ่มร้อนๆแล
1: ้ววันนี้บอกวันนี้หยองฮาครับเรียกว่าทรงศักดิ์สองก็ได
0: ้เหรอ
1: ดีไหมเนี่ย
0: โอ้โหจะดีใจหรือเสียใจวะเนี่ย
1: ถ้าพี่สมอยากมาจัดนินทาทุกวันหยองสะดวกไหมสะดวกมากครับ
0: เออ
1: โอ้โห
0: เหรอ
1: แกคืนสังเวียนแล้ว
0: แกนี่ใกล้ละใกล้ละ
1: ใกล้อ
0: าทิตย์ละสองวันเดี๋ยวรอหลังใกล้ก่อน
1: เดี๋ยวนี้นักบอลเลิกใส่สตั๊ดสีชมพูแบบตอนบอลโลกแล้วเหรอครับก็แล้วแต่ใครจะใส
0: ่โอ้บอลโลกฮิตมากนะ
1: คือบางทีมันใส่มันเป็นรุ่นใหม่เขาออกก็ใส่พร้อมกันหมด
0: ครับ
1: นะครับตอนนี้ไม่มีงานเลยครับกุ้มยิงอ่ะพี่บ๊อบสู้ๆนะพี่วันนี้วีคนี้หยองภาคคู่ไหนบ้างครับมีแต่ไทยลีกครับวีคนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เชียงรายชลบุรีนะจ๊ะ
0: โอ้หาวดบอดไทยลีก
1: ว่าเสียอะไรเราพร้อมลงถนนแล้วครับกระทรวงดิจิตอลจะมาปิดเว็บของเราได้ยังไง
0: เอ้าแล้วสมัคร AI มั้ยไหมยอง
1: ไม่ได้ยังไม่ได้สมัครเลยพี
0: ่อ้าว
1: มันไม่ได้ใช
0: ้เออ
1: ข่าวทหารมากันต่อยกันเขาแย่งอะไรกันครับ
0: ก็ธรรมดาคนหมู่มากบางทีนะฮะเขามาก็ดีเศรษฐกิจดีแต่บางทีเขามาก็ไม่ได้ว่าจะต้องมาเที่ยวผู้หญิงหรอก
1: ครับ
0: เที่ยวผู้ชายก็เยอะ
1: เอ้าใครภาคบอลดีสุดในประเทศครับป๋าแป๊ะพี่สุเทพซ้อมหมิงน่าสมหรือบังเบ่งน่ะหยอง
0: พอสุเทพไง
1: ต้องอย่างนั้น
0: อันดับ1
1: ครับเมื่อกี้ผมเช็คปัตตานีมาสงขลาระยะ112โลครับ
0: ครับ
1: ประมาณ2ชั่วโมง
0: รวมๆ2ชั่วโมงชั่วโมงกว่าก
1: ะลำหยองตัดผมมาใหม่แล้วครับใช่ฮะสบายหัวดีคิดยังไงดีฮัตสันจะเอาจริงแล้วครับ
0: อุ้ยฮัตสันนี่เค้าเก่ง
1: เอาแต่ไม่ทันแล้วพี่หมดเวลาแล้วพี่บนมารอแล้ว
0: ก็
1: เ
0: ดี๋ยว
1: ครบอ่านไม่ครบ
0: ปัตตานีบีจีนะฮะติดตามต่อแล้วก็บอลไทยบอลไทยนะดูกันด้วยนะครับขอให้โชคดีมีชัยเสาร์อาทิตย์นี้เดี๋ยวเจอกันนะโอ้โหวันเวลาเดินเร็วมากนะก็ดูแลสุขภาพสิ่งสำคัญนะหยองนะ
1: ครับ
0: ปีนปีนชักชิกวันนี้ลีมิงไปแล้วครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมส์ครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43ชนิด

ถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกันฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Spot Relaxดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน

0: วงคนบ้าครับจากรัฐโอไฮโอฮะ9คน9สมาชิกที่มีข่าวเล็ดลอดออกมาว่าเนเน่อาจจะหยิบหนึ่งในไม่กี่เพลงที่สามารถเล่นบนเวทีได้เนี่ยไปในรอบไฟนอลผมก็คิดว่าจริงๆมีประมาณ 3-4 เพลงที่ผมคิดนะผมเอาเพลงนี้แล้วกันนะฮะสำหรับ Psychosocial ครับอยู่ในอัลบั้มชุดที่5ของ The Slipknot
1: ดูเต็มกันนะ
0: เป็น Hard Heavy Metal จริงๆมันเป็นช่วงหลังๆจะเป็น Heavy Nu Metal
1: Heavy Nu Metal
0: ช่วงหลังจะเป็น Heavy แรกๆเนี่ยเป็น Hard Heavy ซึ่งก่อนหน้านี้วงนี้เนี่ยสมาชิกมี9แต่วนไปวนมาประมาณ20นะฮะก่อนจะเป็น Slipknot เล่น Death Metal มาก่อนพอเล่นเดธพอเปลี่ยนมาเป็นสลิปน็อตมาเป็น

0: Art Heavy คือ
1: นี่ก็วง
0: เบาลง
1: ม
0: าหน่อย
1: วงโปรดของผมในวงนั้น
0: ชอบชอบชอบชอบชอบชอบชอบนะครับก็เปลี่ยนแนวไหมสำหรับเนเน่ที่ผ่านมาก็บอกก็สองเพลงแรกเป็นออเซอร์ทีฟนะเพลงที่สามนี่เป็นกรันเพลงนี้เป็น Art Heavy จะถ่ายทอดมาเป็นกรันได้ไหม
1: น้องก็ดูแล้วได้ทุกแนวนะ
0: ได้หมดแล้วที่สำคัญมันมีความเล็ดลอดแต่ผมไม่เชื่อว่าจะใช้สลิปน็อตนะในมุมผมนะคุยกันตรงนี้ก่อนนะผมไม่เชื่อว่าจะหยิบเพลงสลิปน็อตไปเล่น
1: รอบที่แล้วพี่ก็เดาไม่ถูก
0: ผมก็เดาไม่ถูก
1: แต่ประมาณ
0: แต่ว่าคุณดูไลฟ์สดป่ะไลฟ์ของน้องกับคุณพ
1: ่อไม่หลุดเขาบอกว่ามีเซอร์ไพรส
0: ์หลุดสลิปน็อตมาเนี่ยที่กลับมาจากอเมริกางวดนี้แล้วก็หลุดสลิปน็อตมาแต่ผมเชื่ออย่างว่าคุณเองคุณ
1: ผมว่าวงอเมริกาแน่
0: ๆวงอเมริกาอยู่แล้วเพลงอเมริกาแน่นอนแต่ผมเชื่ออยู่อย่างเว้ยงานนี้ได้เห็นโอโซน
1: ก็เห็นมาว่าจะไปทั้งวง
0: นี่ไงเห็นนะผมเชื่อว่าเห็นโอโซน
1: ได้ไปโชว์แน่ยังไงก็ได้ไปโชว์แน่ๆ
0: เฮ้ยไอ้บุญสู้นะเว้ย
1: เก่งทุกคน
0: โคตรเก่งเลย
1: วงวะน่ะ
0: MK Chopper
1: ล่าสุดน้องที่เล่นคีย์บอร์ดอ่ะเขาซื้อคีย์บอร์ดแบบเก๋มาให้ละ
0: เฮ้ย
1: จริง
0: นี่กาขึ้นไปโยกเลยอ่ะ
1: ฝรั่งเขาซื้อมาให
0: ้โหจริงเหรอ
1: จริง
0: มีการขึ้นไปโยกแล้วสุดยอดผมว่าเชื่อดิเราไปคิดจินตนาการว่าเดี๋ยว AGT จะ
1: เมื่อไหร่เนี่ยอาจารย
0: ์เดือนนี้20แล้ว22มั้ง
1: ปลายเดือน
0: ช่วงเกือบปลายเดือนผมก็เลยจะบอกว่าเฮ้ยหลายคนคาดเดาว่า AGT จะเอาวงดังๆมาแจ
1: ม
0: ผมว่าไม่ต้องเอาโอโซนนี่แหละ
1: คือถ้าเอาวงดังมาแจมอะเวทีนี้มันก็จะเหมือนกับกลับมาดังระเบิดอีกทีนึงนะ
0: นี่รู้
1: ก
0: ี่
1: ไรพออันนี้ผมก็ได้ดูตามพวกคอมเมนต์บอกรายการนี้มันซบเซาไปนาน
0: AGT ซบเซาไปนาน
1: ก็มาบูมเพราะว่าเนเน่นี่แหละ
0: ใช่ใช่ใช่
1: คนให้กลับมาดู
0: ใช่
1: AGT เนี่ย
0: ระหว่างเอาคิดส์แบนด์กับวงดังๆสลิปน็อตไม่น่ามาหรอก9คน
1: อ
0: ่ะ
1: อยากให้เพลงน้องจินไปร้องอ่ะแตงโมโชว์ความเป็นไทยนะ
0: ไอ้บ้า
1: เออเป็น
0: เขาไม่อิน
1: ฮะ
0: เขาไม่อิน
1: อ่ะฝรั่งเธอไทยก็อาจจะเซิร์ฟก็ได้
0: ไอ้ไทยเซิร์ฟมันโหวตมันต้องใช้อเมริกาโหวตนี
1: ่
0: นี่ล่าสุดเขาได้โกลเด้นบัสเซอร์อีกคนได
1: ้เพลงร้องหญิงลีอะไรเง
0: ี้ยใช้เพลงอเมริกานี่แหละแต่ว่าคือระหว่างเอาวงดังกับโอโซน
1: ทั้งสองเลยATTจัดให้ได้เชื่อผมเถอะ
0: มามิกกันเลย
1: ใช
0: ่
1: จะเอาโอโซนไปอย่างเดียวมันไม่ได้พี่คือถ้าได้วงดังมานั่นเท่ากับว่าคุณปลุกกระแสนะ
0: ในใจอยากได้ใคร
1: โหเมทัลลิก้าก็ได้เนวาน่าก็ได้สลิปน็อตก็ได
0: ้เนวาน่าต้องไปปักทูบอ่ะมันไม่ได้แล้วมือกองมาอยู่ฟูลเฮเตอร์แล้ว
1: หลายเขาก็ต้องหาแบ็กอัพใหม่ได
0: ้คือวันนี้ถ้าจะเรียก
1: จริงมันแค่มาโชว์พี่มนมันไม่ได้เล่นคอนเสิร์ต
0: ถ้าวันนี้
1: โชว์มันก็สองเพลงสามเพลง
0: วันนี้จะเรียกมาได้นะเมทัลลิก้าผมว่าตัดไปเลยยากโหแต่ละวงคือยากหมดเลย
1: ACDCใช่ไหม
0: คุณได้ก็หงำเกินไปละฝั่งนั้น
1: อ้าวโอ้โหแค่ลงมาโยกกีตาร์นี่ก็มันแล้ว
0: เอามากี่คนอ่ะเอามาแค่สองสามคนเหรอ
1: ก็ไม่รู้ว่าแล้วแต่เขาว่าจัดอ่ะฝ่ายจัด
0: แต่ผมอยากได้กินเดย์ว่ะผมอยากเห็นพี่อังสตองขึ้นมาโยกผมอยากได้กินเดย์ว่ะจริงๆผมว่าเขามีสามชิ้นแล้วมันง่ายในการเซตอัพเขาจะ
1: ไม่เยอะไม่เยอะ
0: มันไม่เยอะโอโซนไม่ต้องก็ได้แต่ขึ้นมาแล้ว3ชิ้นอ่ะแล้วเนเน่มาแจมเนี่ยผมว่ามันก็โอเค
1: ผมว่าโอโซนไปเนี่ยเขาจะเล่นในนามของแบรนด์เขาอันนี้อาจจะเป็นโชว์พิเศษที่ไม่ได้เกี่ยวกับเนเน่
0: เฮ้ยเขาจะได้ขึ้นเหรอมันไม่น่าถ้า
1: ก็มีข่าวว่าไปทั้งวงนะอาจารย
0: ์คือไปทั้งวงแน่แต่ว่า
1: ไปทำไมอ่ะถ้าไม่ไปโชว์อ่ะ
0: มันต้องโชว์ในนามเนเน่เว้ยเนเน่อาจจะวันไฟนอล
1: AGT เนี่ยเขาอะไปเล่นในนามศิลปินเดียว
0: มันไม่ได้ประกวดไง
1: ไม่เป็นวง
0: เขาจะให้ขึ้นทำไมมันไม่ได้ประกวดมันเปลืองเวลา
1: ก็ใช่ไงถ้าเน่จะโชว์อะมันก็ต้องเป็นอีกทามิ่งนึงที่อยู่ใน AGT นั่นแหละแต่ว่าเป็นการโชว์ทั้งวงแต่ประกวดอะเน่คนเดียวอยู่แล้ว
0: ผมว่าอย่างนี้นะ
1: คุณเชื่อโอโซนไปประกวด
0: ไม่ใช่ไม่ใช่คือเอาขึ้นไปแจมมันเหมือนกับว่าเอาวงดังมาแจมอะเขาจะอารมณ์ป่ะมันเป็นโชว์เหมือนกันคือเนเน่มาโชว์แต่ว่าเอาโอโซนมาแจมมาแจมในโชว
1: ์
0: มาแจมในโชว์เนเน่ก็ได้เห็นคิสแบนที่เปิดหัว
1: ก็จะเป็นอีกการโชว์หนึ่ง
0: ผมว่าเป็นโชว์ประกวดเลยเป็นโชว์แบบโชว์สุดท้ายอ่ะ
1: ถ้าโชว์ประกวดผมว่ายาก
0: อย่างนี้เลยคือไม่

0: มีใครที่จะเอามาโชว์เฉยๆเว้ยผมเชื่อว่าเวที AGT มันไม่ได้เปิดกว้างขนาดที่แบบ
1: ก็เนี่ยลงไปกี่คลิป
0: วะไม่เข้าใจเข้าใจ
1: แต่มันแหวกทุกกฎของ AGT มาแล้วนะ
0: แต่ผมก็ไม่เชื่อผมก็เชื่อว่าถ้าโอโซนจะขึ้นไปแจมคือไปแจมแบบประกวดเลยคืออันนี้คือวงฉัน
1: เน่พูดแบบนี้ผิดกฎเลยนะ
0: ไม่รู้
1: อ่ะแล้วเขาทำทำไมล่ะเนี่ยเมื่อมันผิดกฎอ่ะ
0: มันไม่ผิดดิจะผิดยังไงอ่ะ
1: เอ้าเขาไปดีอยู่ไม่ใช่
0: แต่คุณอย่าลืมผมก็เลยบอกว่าแล้วถ้าวงอื่นมาแจมมันคือการประกวดเหมือนกัน
1: เอานักศิลปินคนอื่นเขาแบ็กอัพคนอื่นมาล่ะ
0: ได้ดิก็ได้ได้ดิไม่เกี่ยว
1: มาคุณจะมาเปลี่ยนกฎ
0: ไม่เขาทำแบบนี้กันมาก่อนได้คือเอามาเซอร์ไพรส์ได้คุณเป็นนักร้องเดี่ยวคุณเอามาร้องอีกคนหนึ่งสมมติว่าคุณไปร้องใครคุณขึ้นไปร้องสมมุติเลยไปร้องไมเคิลแจ็คสันแล้วก็เชิญไมเคิลแจ็คสันมาได้เนี่ยตัดทูบมาก็ได้อะไรก็ได้มันมาแล้วกัน
1: ก็อาจจะเป็นหลังจบโชว์หรือเปล่า
0: ไม่จบขึ้นมาประกวดเลยแล้วไมเคิลแจ็คสันมาประกวดมันทำได้มันเคยทำมาก่อน
1: นี่ก็ได้เปรียบเลย
0: ก็ไม่รู้ก็แล้วแต่คุณแล้วแต่ AGT แล้วแต่บางทีขึ้นมามันก็อาจจะไม่ได้ใจก็ได้ไงถูกป่ะบางคนแบบมันไม่ใช่เว้ยมันก็ได้ไม่เกี่ยว
1: เป็นผมไม่ต้องไปวุ่นกับในนี้หรอก
0: แต่ถ้าถามผมนะ
1: ไปเป็นโชว์พิเศษพอให้น้องมันโซโล่เดี่ยวนั่นแหละ
0: คือไอ้โชว์พิเศษอ่ะผมว่า AGT ไม่เปิดโอกาสให้
1: เอา
0: ผมว่าเขาไม่เอาเปิดอ่ะถ้าโอโซนจะไปคือไปนั่งดูถ้าไม่ให้ขึ้นนะมึงก็ไปนั่งดูไปเป็นกำลังใจ
1: โอโซนไปเปิดหมวกตรงไหนก็ได
0: ้อันนั้นก็ว่ากันไปอันนั้นว่ากันไป
1: คนดูมันก็ดังอยู่แล้ว
0: อันนั้นว่ากันไปซึ่ง
1: AGT ไม่ให้ขึ้นเหรอก็ไม่ได้ง้อนี่
0: ข้างหน้าเลยไหม
1: เจอจบโชว์ก็
0: หน้าเทเตอร์เลย
1: แข่งเสร็จก็
0: เปิดตรงนั้นเลย
1: เปิดตรงนั้นเลย
0: โอ้โหตำรวจล็อกเอง
1: ตำรวจไม่กล้า
0: คนสีนี่เอ้ยโอ้ยบีจีเกือบนำครับโอ้นะฮะ
1: สัปดาห์ก่อนโน้นโหพี่หลอกผมซะหน้าหงายเลย
0: อะไรสิ
1: ที่บอกว่าไทยลีกเปิดเป็นแบบเครื่องสัปดาห์ที่แล้ว
0: นะฮะ
1: แต่เราก็งงว่ามันยังเปิด
0: นะครับก็วันนี้เปิดนัดแรกนะบีจีไปเยือนที่สงขลาแต่เล่นกับปัตตานีสถานที่ไม่พร้อมครับที่แลนโบสเตเดียมปรับปรุงอยู่คาดว่าน่าจะใช้ได้ต้นปี
1: คนชาร์จสุรชาตินั่นน่ะ
0: นี่ไง
1: โอ้ยชาร์จไม่โดน
0: ดาวรุ่งวัย40ปี
1: ถ้าโดนหายเลยครับ
0: นะฮะก็ยัง0-0อยู่นะปัตตานีนะครับยื้อกับ BG ปทุมมาได้0-0ผมรู้สึกแฮปปี้จังเลยอ่ะรู้สึกว่า
1: เยอะมาก
0: ใช่ผมรู้สึกว่าไทยลีกมันครบแล้วว่ะเอก
1: ใช่ไง
0: มันครบแล้วนะ
1: เพราะตั้งแต่วัวชนแดนใต้ไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยหมูมัน
0: ใต้สุดคือประจวบ
1: มันไม่ประจวบอยู่กลางกันเขาไม่นับเป็นใต
0: ้ไม่นับใต้หรอ
1: ไม่จังหวัดแรกของภาคใต้ตามภูมิภาคเนี่ย
0: ชุมพร
1: ชุมพรแต่ว่าพื้นที่ตรงนั้นประจวบอ่ะมันติดชุมพรบางพื้นที่เขาก็พูดภาษาใต้นะ
0: ใช่
1: แต่ว่าถ้าเขตตามที่เรารู้เราเรียนเนี่ยมันเป็นภาคกลางอยู
0: ่เนาะ
1: ใช่
0: ภาคกลางตอนใต้
1: ใช่ภาคกลางตอนล่าง
0: เออเหรอไม่นับเป็นภาคใต
1: ้ไม่ชุมพรคือจังหวัดแรก
0: แต่จริงมันเอียงลงไปแล้วนะประจวบ
1: จริงผมคิดว่าตามภูมิภาคนะ
0: ใช่มันต้องเป็นใต้
1: ประจวบเป็นใต้เลยอ่ะผมว่า
0: เพราะว่าประจวบจริงอ่ะประจวบมันยาวถูกไหมแต่ด้วยอำเภอเมืองอ
1: ่
0: ะอำเภอเมืองติดชุมพรเลยนะใกล้ชุมพรถูกป่ะ
1: โอ้โหลงไปอีก
0: แต่ชุมพรลงไป
1: หัวหินผ่าน
0: ใช่เพราะมันต้องลอยหัวหินเป็นร้อยโลอ่ะ
1: ใช่
0: ไกลจัดเลยอ่ะ
1: มันสักแกบางสะพานโอ้โหกว่าจะไปถึงปทิวกว่าจะไปถึงชุมพรอ่ะ
0: เข้าใจแต่ผมว่าถ้าจะนับชุมพรลงไปก็ไม่เสียหายเพราะมันก็ลงไปใต้จริง
1: ๆใช่
0: ถูกไหมครับ
1: ไม่ถ้าตัดที่ประจวบอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าอย่างมีทีมไทยลีก
0: มีทางใต้เว้ยแต่อันนี้มีแน่นอนแล้วนะครับแล้วใต้มันมีสองฝั่ง
1: ดูดิปัตตานีมีอุลต้าแล้วนะครับไม่ธรรมดานะ
0: นี่ไม่ธรรมดาแล้วมันแต่งตัวเหมือนมาเลเซียเลย
1: ชายชุดดำ
0: แต่งตัวเหมือนอุลต้ามาเลเซียเลยนะฮะคือไม่ต้องห่วงหรอกครับต่อให้แลนโบสเตเดียมเสร็จผมเชื่อแบบนี้นะผมเชื่อว่าคนลงไปเยือนที่ปัตตานีเนี่ยปลอดภัยทุกคนผมเชื่อเลยผมเชื่อว่าจะไม่มีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นในเมืองแล้วผมเชื่อว่าคนปัตตานีเนี่ยต้อนรับแฟนบอลทั่วประเทศไทยแบบมีมิตรไมตรีเชื่อผม
1: ก็ไปเชียร์ฟุตบอลนะ
0: ใช่แล้วผมเชื่อว่าเขาจะดุดันแค่ในสนามเท่านั้นไม่มีการมานั่งอะไรข้างนอกผมเชื่อไม่มี
1: กองเชียร์คุณก็ไปแบบดีๆอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เขาต้องผมว่าดีแต่ปัญหาอย่างนี
1: ้ไม่กลัวกองเชียร์ไปแล้วไปป่วนไปกวนเขาไง
0: ใครจะกล้าผมถามไปลงแมงเลยใครจะกล้า
1: พี่เมื่อก่อน
0: ไม่ใครกล้าเว้ย
1: ทีมใต้กับทีมโคราชนี่แหละล่อกันอ่ะ
0: ไม่ใต้มันฝั่งไหนใต้ไม่ใช่สามจังหวัดดิถ้าใต้สามจังหวัดจะมีกล้าเหรอ
1: น่าจะมีโชว์นี้เลยพี่มันแข่งเสร็จมันล่อมันซัดกันอยู
0: ่มันต้องขึ้นมาข้างบนดิแต่ถ้าลงไปข้างล่างคุณกล้าป่ะล่ะ
1: มีนี่แน่ผมว่าน่าจะ
0: จริงเหรอ
1: มี
0: ผมจำไม่ได้ไม่รู้
1: แฟนบงแฟนบอลอะไรพวกนี้
0: นี่แหละไม่รู้นะแต่ไอ้เรื่องเอาเรื่องความปลอดภัยแล้วกันผมว่าปลอดภัยปลอดภัยแน่นอนแล้วก็แต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งนะสมมติปัตตานีเนี่ย
1: ก็แฟนบอลอย่าห้ามอ่ะพอ
0: คือข้อเสียอย่างหนึ่งของปัตตานีคืออะไรคือคนเขาอาจจะรู้สึกว่าการพักที่ปัตตานีพวกเราเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบนิดหน่อยๆเน
1: า
0: ะ
1: พี่บอลเคยลงไปยัง
0: ผมเคยไปเที่ยวครั้งเดียวผมไปไหว้ลิมกอเนียครั้งเดียวปัตตานีครั้งเดียวในเมืองไม่มีปัญหาปลอดภัยปลอดภัยแน่นอนแล้วคนไทยเชื้อสายจีนอยู่กันเยอะในเมืองอะนะแล้วคนในเมืองผมก็มีเพื่อนเป็นมุสลิมที่อยู่ปัตตานีปลอดภัยเขาก็ยืนยันนะพี่ไม่มีอะไรในเมืองเนี่ยเซฟแน่นอน
1: ใช่เพื่อนไม่เคยบอกเหมือนกัน
0: ในเมืองไม่มีปัญหาเที่ยวได้นอนได้คุณสบายใจได้แต่แน่นอนแหละเวลาความรู้สึกของคนที่ลงไปจาก
1: เราก็รู้สึกตามข่าวเนาะ
0: นิดนึงปัตตานีห่างจากหาดใหญ่อยู่มาสักร้อยกว่ากิโลร้อยนิด
1: ขับรถมาก็ชั่วโมงนิดนึง
0: ส่วนใหญ่เขาจะมานอนหาดใหญ่ก็มันก็ไม่ได้ผิดนะเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ผมเชื่อว่าฟุตบอลเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างจบสงบผมเชื่อแบบนั้นผมเชื่อว่าคนทั้ง3จังหวัดชายแดนทั้งปัตตานียะลานราธิวาสเนี่ยเขารักฟุตบอลมาก
1: ๆ
0: เหมือนกับคนไทยเราทั้งประเทศเขาก็เป็นคนไทยเหมือนกัน
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าเราลงไปเขาต้อนรับเราดีแน่นอนและปีนี้เดี๋ยวจะพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าทีมที่ลงไปเอาไปปัตตานีจริงๆนะนี่อยู่หาดใหญ่มันก็โอเคแหละเพราะว่าสนามเขายังไม่พร้อม
1: ใช่ใช่ใช
0: ่รอเป็นปัตตานีจริงๆเพราะบุรีรัมย์ลงทุกปี
1: คุณเอกมิตรกันอยู
0: ่เขาลงมาทุกปี
1: มีรำเขาก็มีคัดเด็กจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้
1: ก็เขาเอามาเล่นบีจีก็อยู่เอ้ยมาเล่นที่บุรีรัมย์ก็มีเยอะ
0: ถูกปะล่ะ
1: บุรีรัมย์ลงไปในช่วงปรีซีซั่นเนี่ยคนก็เต็มกูใครไม่อยากดูทีมชงทีมชาติใช่ป่ะ
0: แล้วไม่เคยมีปัญหาถูกป่ะบุรีรัมย์ไปก่อนกับทีหลังนอนค้างไม่มีปัญหาถูกป่ะเออไม่ต้องห่วงครับลงไปได้คือ
1: จริงสายคุณเนวินกับโซนภาคใต้เขาก็แน่นกันอยู
0: ่
1: ก็เอาจริงๆก่อนนะเนี่ยบุรีรัมย์กับสงขลาเนี่ยก็พันธมิตรกันอยู่แล้ว
0: ใช่ก็บัวชนไง
1: บัวชนนั่นใต
0: ้ก็จริงๆมันเป็นบุรีรัมย์ FC
1: ก็ได้สงขลาก็ได้สิทธิ์ไปอ่ะ
0: ใช่แล้วคราวนี้คนปัตตานีต้องเดินทางกันไกลเลยแหละครับไปเชียงรายอย่างเงี้ยโอ้โห 2,000 กว่าโลคุณเอก 2,000 กว่าโลโอ้โห
1: เชียงรายก็เชียงรายก็ต้องเป็นเหมือนกัน
0: ก็2,000กว่ามันไม่มีนะบินตรงข้ามภูมิภาคจากเชียงรายไปหาดใหญ่ไม่มีนะ
1: ถ้าสปอนเซอร์อยากเข้าก็สนับสนุนได
0: ้แต่มันต้องแวะถึงจะสนับสนุนมันไม่มีบินข้ามภูมิภาคหาดใหญ่มีบินไปเชียงใหม
1: ่
0: มีหาดใหญ่มีบินไปอุดรมี
1: มาเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเทพเงี้ย
0: แต่ต้องมาเปลี่ยนเครื่องกรุงเทพไปเปลี่ยนเชียงใหม่ไม่ได้คุณฟัง200กว่าโลนะไกลนะ 2-300 โลนะเชียงใหม่เชียงมาเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงรายเนี่ยต้องมาเปลี่ยนกรุงเทพแล้วก็ต่อเครื่องไป
1: เอาแบบเหมาลำได้ไหมอาจารย
0: ์ได้แต่ว่ามัน
1: ก็ปีละครั้งอ่ะ
0: มันก็จะต้นทุนมันสูงนะ
1: ก็เนี่ยก็ถึงหมายถึงก็ถึงบอกว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีไปสนับสนุนไหมล่ะสองแมตช์อ่ะ
0: คือ
1: ขึ้นปัตตานีขึ้นมาแมตช์หนึ่ง
0: มันไม่จะเป็นขนาดนั้นมันไม่จะเป็นขนาดนั้นคืออย่างนี้ปัจจุบันไทยลีกเนี่ยเขามีสปอนเซอร์เป็นสายการบินหลายที
1: ม
0: แต่มันไม่จำเป็นต้องไปเหมาเขาก็บอกก็ไม่เป็นไรมันเป็นการบาร์เตอร์ผมอธิบายให้ฟังแล้วกันหลายคนจะได้เข้าใจว่าเอ๊สายการบินนี้ที่ไปสนับสนุนเขาสนับสนุนยังไงเขาบาร์เตอร์กันปีนึงกี่ล้านเขาว่ากันไปสมมติว่าปีนึง5 ล้านห้าล้านนี่คือใช้ตั๋วเครื่องบินนะคุณจะไปไหนก็ได้5 ล้านกี่คนก็ได้5 ล้านบาทคิดจำนำคิดราคาตั๋วเนี่ยไม่ใช่ตั๋วโปรโมชั่นนะตั๋วราคาเต็มสมมติเขาขายเราซื้อในโปรโมชั่นตั๋วละใบละพันรวมหมดแล้วของฝั่งที่เขาบาร์เตอร์มาเขาจะคิดคุณใบละ3,000เขาจะอารมณ์ปะแต่ว่าคุณ5ล้านผมว่าก็ไม่จำเป็นต้องบินตรงเพราะว่าคุณก็มาต่อเครื่องก็ได
1: ้
0: บินกรุงเทพแล้วก็ต่อไปเลยก็โอเค
1: หรือไม่เชียงรายลงหาดใหญ่ก็
0: เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกัน
1: บัดไป
0: เหมือนกัน
1: เท่าไหร่ที่100กว่าโล
0: จากไหนนะ
1: จากหาดใหญ่ไปอ่ะ
0: หาดใหญ่ไปไหน100กว่าโล
1: มันสบายสบาย
0: มันต้องลงหาดใหญ่อยู่แล้วเพราะว่าปัตตานีไม่มีสนามบินยังไงก็ต้องลงอยู่แล้ว3จังหวัดชายแดนมีที่เดียวคือมีที่นราธิวาสแล้ว
1: ตู่สุรชาติเอาที่ทีเนี้ย
0: ไม่ได้แล้วเนี่ยไม่ได้แล้วทดเหลืออีก3นาทีครับยัง0-0 อยู
1: ่สุรชาติหรือกฤษดาเมื่อกี
0: ้แต่จะเป็นกาแมน
1: จะยิงเนี่ย
0: น่าจะเป็นกาแมนครับ
1: โอ้นี่ทดเจ็บเหลืออีก2นาทีครึ่ง
0: เดี๋ยวตามให้จบก่อนเดี๋ยวตามให้จบก่อน
1: ถ้าสวนได้น็อกนี่ฮาเลยนะ
0: นะปัตตานีก็จริงๆถ้าขึ้นมาแล้วเก็บคะแนนแรกได้จาก BG ก็ถือว่าโอเคนะเพราะตัวผู้เล่นเอ่ยเงินเอ่ยอะไรสู้ไม่ได้
1: นี่เป็นแต้มประวัติศาสตร์เลยนะ
0: ใช่
1: แต้มแรกของไทยลีกนะ
0: ใช่นะผมนึกว่าเทพสลิน คนรู้สีเขาก่อนผมนึกว่าเด็กเทพนะฮะเขียวเหลืองอ่ะเทพสลินเลยอ่ะดูฮะแหมแล้วจะสวนขึ้นไปมันนิดเดียวครับปีนี้ก็เปลี่ยนกฎด้วยกัน7คนเนี่ยนะฮะ
1: กฤษดาเนี่ยดูดิ
0: เนี่ยไม่ยิงนะแล้วไม่จ่ายด้วยเนี่ย
1: ตังคงคิดว่ามันจะยิงแล้ว
0: เออ
1: ตังก็ไม่คิดว่ากฤษดาจะจ่ายอ่ะยิงก็ไม่ดี
0: ครับนะฮะช้าครับยัง0-0นะนะฮะยัง0-0
1: ก็กลับมาก็เรียกเปิดสนามอย่างเป็นทางการแล้วนะครับไทยลีก
0: นะปีนี้มาอยู่ที่ AS เหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับอยู่ที่ AS เหมือนเดิมเท่าไหร่วะปีนี้
1: ไม่แน่ใจ
0: รู้ไหม
1: ไม่รู
0: ้ผมก็ไม่ทราบราคาเป็นใครทราบราคาบอก
1: ส่วนทีสองเนี่ยอุตรดิตถ์กับเมืองทอง0-0นะเมืองทองก็เปิดหัววันนี
0: ้เมืองทองใช้เด็กแล้วอ่ะ
1: ก็
0: จะขึ้นชั้น
1: ตามสภาพ
0: จะขึ้นชั้นไหมเอก
1: โอ้เหนื่อยนะอาจารย์โคราชหนองบัวทีมใหญ่ก็หลายทีมอยู
0: ่
1: ทีสองขึ้นทีหนึ่งแต่ว่าชื่อชั้นเมืองทองถ้าไม่นับเนื้อในว่าเขาจะเด็กจ๋าๆทั้งหมดหรือเปล่า
0: อ
1: ันนี้ก็ลำบากหน่อยเขาต้องลุ้นไปทีละแมตช์อ่ะ
0: อืม
1: ที่เกือบน็อกแล้วเนี่ย
0: ตอน
1: นี้ยิงจังหวะล
0: ู
1: กเซตพีชมายิงนี่ฉลับหรือเปล่า
0: สัปดาห์นี้นะครับก็มีไทยลีกเนี่ยพรุ่งนี้มีเชียงรายเจอชลบุรีบียูเจอศรีสะเกษนะครับนี่ก็ขึ้นมาน ะฮะสีราศีสไลด์ก็ขึ้นมาเจอกับท่าเรือ
1: โอมัน
0: ระยองประจวบนะฮะอยุธยาเจอกับราชบุรีนะครับลำพูนเจออุทัยสุโขทัยเจอบุรีรัมย์นะฮะก็ถือว่าปีนี้ก็ค่อนข้างเข้มข้นนะผมว่าก็น่าสนใจแล้วก็เราไปบอลทวีปเยอะด้วยลุ้นแล้ว
1: ลาวก่อนบีจีเกือบได
0: ้โอ้โหแตกไหมนั่นอ่ะนะฮะแตกไหมหมดเวลาแล้วด้วย
1: ปัตตานีน็อกเลย
0: โดนเต็มหัวเลยครับเดี๋ยวจังหวะเปิดเข้าไปของบีจีครับแล้วโถมเข้ามาหม่งโอ้โหเต็มหัวเลยครับบอลเนี่ยไม่โดนหัวเพื่อนครับโอ้โหแต่กรรมการให้ฟาวก่อนฮะนะฮะ3เดือนครับโค้ชบีจีคนนี้นับถอยหลังได้เลย
1: ฟันธงล่วงหน้าเลยอ่ะ
0: 3เดือนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเปลี่ยนอีกเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะฮะให้หมดเวลาไปก่อนแล้วกันนะปัตตานีกับบีจีเนี่ย
1: หมดแล้วเนี่ย
0: หมดไหมหมดไหมยังอีกเครือกเปล่าอันนี้น่าจะหมดแล้วล่ะนะครับเรียบร้อยครับ0-0ครับเป็นนัดแรกที่ไม่มีสกอร์ครับบีจีสตาร์ทไม่สวยอีกแล้ว
1: โอ้นี่คือแต้มแรกของ
0: ปัตตานี
1: ปัตตานีถือโอเคเลยนะครับ
0: ครับนะฮะอ่ะก็อยากให้ปัตตานีอยู่ยาวๆนะ
1: ทีมไหนก็ได้ที่อยู่จากที่มาจากโซนภาคใต้อ
0: ่
1: ะอ
0: ยากให้อยู่ยาว
1: อยากให้แบบให้มันมีครบทุกซีซั่นไง
0: อยากให้อยู่ยาว
1: ๆถ้าทีมสมมติว่ามีทีมไหนตกก็ต้องมีทีมขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะได้ครบหน่อย
0: นะฮะก็ถือว่าปีนี้ไทยลีกครบทุกภูมิภาคจริง
1: ๆ
0: นะครับครบเลยนะฮะแต่ส่วนใหญ่จะไปอยู่ภาคกลางเยอะหน่อย
1: โอ้ดูคนดิ
0: แน่นมาก
1: มุมถ่ายแล้วสดอ่ะถ้าอาจารย์ฝั่งตรงข้ามกล้องเน
0: ี่
1: ยเต็มอ่ะ
0: ตีนสุรานนท์นะฮะ 30,000 นะเว้ยคุณเอกแล้วเป็นสนามที่โคตรเท่เลยผมชอบข้างหลังติดทะเล
1: ใช่ๆ
0: เก่งมากครับที่ตีนสุรานนท์นะสงขลาแต่เสียดายนะไม่ทีมเจ้าของ
1: สนามนี้เคยจัดคิงครับเนาะ
0: ใช่ทีมเจ้าของสนามไม่มีโอกาสได้ขึ้นมานะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงครับสงขลาจังหวัดใหญ่ด้วยศักยภาพก็ดีนะฮะแต่ว่าเสียดายทีมครับ
1: ทีมสงขลาดูแบบภาพรวมนี่น่าจะเป็นทีมมีตังค์
0: ท
1: ุ
0: นไม่อั้นเลยเมืองใหญ่เงี้ย
1: เศรษฐีด้านใต้อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: นะครับเอาเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาครับพักสักครู่ครับฟังข่าวก่อนครับ
2: Spot Relaxดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกวังคดิลกกรมการปกครองแจงปมสอบในอำเภอปี68ยันไม่พบหลักฐานเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน3ล้านตามที่เป็นข่าวกรมการปกครองออกหนังสือชี้แจงกรณีสอบเข้ารับการอบรมหลักสูตรในอำเภอปี2568ระบุว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรในอำเภอปีพุทธศักราช2568โดยมีการกล่าวอ้างว่ามีการเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบรายละ3ล้านบาทนั้นกรมการปกครองขอชี้แจงว่าการจัดสอบคัดเลือกดังกล่าวได้เริ่มกระบวนการในห่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน2568และกรมการปกครองได้ดำเนินการตามขั้นตอนหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ทุกประการโดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นยังไม่ปรากฏหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสอบคัดเลือกดังกล่าวมีพฤติการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้เข้าสอบทั้งนี้ปัจจุบันประเด็นดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกรมการปกครองได้จัดส่งข้อมูลข้อเท็จจริงตลอดจนเอกสารและพยานหลักฐานให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณาแล้วอย่างไรก็ตามหากมีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือมีข้อมูลพยานบุคคลหรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดจากการสอบคัดเลือกดังกล่าวสามารถแจ้งต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายรวมทั้งขอให้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนได้ทันทีพร้อมรับเที่ยวบินตรงปฐมฤกษ์คุณหมิงอุดรธานีเปิดประตูเศรษฐกิจภูมิภาคเชื่อมโลกนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศและงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569ถึง2570ณท่าอากาศยานอุดรธานีนายพัทรพงษ์กล่าวว่างานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับจังหวัดอุดรธานีและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวและศูนย์กลางการเดินทางของภูมิภาคกระทรวงคมนาคมจึงเร่งเตรียมความพร้อมด้านคมนาคมขนส่งในทุกมิติโดยมุ่งพัฒนาท่าอากาศยานอุดรธานีให้เป็นประตูเศรษฐกิจและประตูสู่โอกาสยกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่การเป็นศูนย์กลางการเดินทางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนท่าอากาศยานอุดรธานีได้บูรณาการร่วมกับสายการบินลักกี้แอร์เปิดให้บริการเที่ยวบินตรงแบบเช่าเหมาลำเส้นทางคุณหมิงอุดรธานีคุณหมิงสัปดาห์ละ2เที่ยวบินเป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์โดยใช้เครื่องบิน Boeing 737-800 จำนวน189ที่นั่งซึ่งจะช่วยเพิ่มการเชื่อมโยงทางอากาศระหว่างไทยกับจีนและสนับสนุนการเดินทางของนักท่องเที่ยวมายังจังหวัดอุดรธานีร้านแทททูพัทยาคึกคักทหารอเมริกันแห่ใช้บริการหลังพักผ่อนเต็มที่นิราทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: บรรยากาศการท่องเที่ยวเมืองพัทยาคึกคักขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายหลังกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐเดินทางขึ้นฝั่งมาพักผ่อนและจับจ่ายใช้สอยโดยเฉพาะธุรกิจร้านสักแทททูที่กลับมาฟื้นตัวและมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังซบเซามาระยะใหญ่โดยช่างบีผู้บริหารร้านกลอรี่แทททูพัทยาซอย8ชายหาดพัทยากลางเผยว่าก่อนหน้านี้ร้านเงียบเหงาและแบกรับภาระค่าใช้จ่ายสูงแต่การมาของทหารสหรัฐรอบนี้ช่วยปลุ

0: พัทยาจังหวัดชลบุรีครับ
1: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศาสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Spot Relaxดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋ดมศักดิ์และทีมงาน
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
7: ลับมาครับในเบรกที่2ครับชั่วโมงที่2 3ทุ่มกับ7นาทีครับกับสปอร์ตรีแลกครับอ่ะ1 2 3
8: สวัสดีครับ
7: โมนามี่ครับพร้อมด้วยคุณเอกนพดลเนาะอยู่เพื่อนคุณฟังจนถึง4ทุ่มนะครับ
8: ลูกพี่ผมไปไหนเนี่ย
7: ก็ลัทธิบูชาเมียก็อย่างที่ผมพูดไงคุณก็ไม่น่าถามหรือเปล่าม
8: าคือว่าเอ๊ะติดภาคนู่นภาคนี่อะไรอย่างงี้หรือเปล่า
7: วันนี้มีภาคอะไรบุนเดสกับสตุตการ์ด
8: ภาคบอลธง
7: บอลฝรั่งเศสหรือเปล่าวันนี้มีปารีสนะ
8: พี่มนต์อยากคิดว่าเขาภาคเฉพาะโมโนนะ
7: เฮ้ย
8: เอเอสเขาก็มีนะ
7: เฮ้ยมีหน้าละอูเขื่อนนะ
8: พีก็ไม่มีอ่ะ
7: อูนี่เบ่งใสเลยนะเบ่งใสหยองนะ
8: ก็จบบอลโลกเห็นเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ช่วงนึงแต่ตอนนี้เอิดละตอนนี้แบบโอ้โหแอ๊กนะ
7: ตอนนี้แอ๊กเลย
8: อูเดินนี่แบบ
7: ตัวใหญ่แล้ว
8: ใครเดินเข้าประตูไม่ได้กันโอ้ต้องไหลทั้งอกแบบเบียดเลย
7: จักตัวใหญ่อยู่แล้วใหญ่หนักกว่าเดิ
8: ม
7: สุดยอดจริง
8: ๆเลย
7: นะฮะผู้ชายคนนี้
8: ตอนแรกนี่แบบโอ้ไม่มีพีพีก็ไม่มีบุนเดส
7: หนักแล้วหนัก
8: ล่าสุดโมโนก็มีภาคลิกเอิงซุปเปอร์คัพบุนเดสก็ได้ภาคพลิกเลยทีนี้จันหนู
7: ชีวิตพลิกเลย
8: พลิกเลย
7: แต่ครับตอนนี้ก็ยังบูชาเมียอยู่
8: อันนั้นเป็นเรื่องที่เขาต้องทำทุกๆวันอยู่แล้ว
7: เรื่องปกติโอเคนะฮะกับสัญญาณที่บอกว่าอยู่จันทบุรี
8: เห็นบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องมาว่ามีจัดคร่าวๆได้มั้ง
7: ไอ้คืนนี้มีลิเวอร์พูลใครบ้าง
8: เห็นบอกหน้าหังมาภา
7: คไม่รู้ครับต้องถามคุณ
8: หน้าหัง
7: หน้าหังมาใคร
8: น่าจะกับบังมั้ง
7: เฮ้ยไอ้บังเบงอะนะ
8: ใช่เห็นลงชื่อหน้าหังคนเดียวเอาถ้าบ้ากับบังเบงก็ทำไมไม่ลงหน้าหังภาคกับบังไปเลย
7: เดี๋ยวคนด่าหรือเปล่า
8: คงใส่กลัวคนโดนด่า
7: ครับกลัวคนด่า
8: ไม่กลัวจะกลัวทำไมแค่
7: ก็ใส่ไปไม่เป็นไร
8: ไม่ใช่หรอกพี่กลางคืนได้มาภาคบอลน่ะไม่มีใครด่าหรอกเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้ภาคหลังเที่ยงคืน
7: อ
8: ่ะมานานแล้วแล้วทีเนี้ยพอภาควันศุกร์เนี่ยผมก็แอบคิดนะ
7: ว่า
8: เฮ้ยแบบนี้มันส่งสัญญาณว่าการสัปดาห์แชมเปี้ยนลีกอ่ะ
7: น่าจะมี
8: น่าจะมีเพราะว่าฤดูกาลเนี้ยเอาแค่แชมเปี้ยนลีกก่อนก็พอ
7: สัปดาห์นี้นะ
8: อังคารกับพุธไม่หมายถึงว่าฟุตบอลมีทุกคืนแหละพี
7: ่
8: แต่เพียงแค่ว่าเอ้ยพอเราเริ่มต้นมายังไม่ต้องเต็มก็ได
7: ้
8: เอาแค่
7: สักคู่สอง
8: แชมเปี้ยนลีกวันอังคารมันพุธอะไรเงี้ย
7: คุณจะยูโรป้าไม่ต้อง
8: ยูโรป้าพักไว้ก่อนเพราะว่าถ้าคุณว่าเอ้ยเดี๋ยวค่าใช้จ่ายมันจะเยอะคุณก็
7: แชมเปี้ยนลีกไหม
8: แชมเปี้ยนลีกวันอังคารแชมเปี้ยนลีกวันพุธอะไรอย่างเงี้ย
7: ยูโรป้าไว้ก่อนไม่เป็นไร
8: ใช
7: ่คอนเฟอเรนซ์ก็ไว้ก่อนไม่เป็นไร
8: ใช่ก็อิงก็ปีนี้มันโหมีแมนยูมา
7: อันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วโอ้โหตัวหนุนเงินเลยตัวเนี้ย
8: ก็กล้าพลิกผันเพราะว่าแมนยูไง
7: นี่แหละคุณต้องรู้ซึ้งนะถึงทีมของผม
8: ปีที่แล้วอาร์เซนอลเข้าชิงเปเช่เข้า
7: ไม่มีประโยชน
8: ์ก็เฉยเฉย
7: เธอมาโถเอ้ย
8: ก็เฉยเฉย
7: ไม่ได้กระเพื่อม
8: วิลล่าเข้าชิงได้แชมป
7: ์มีอะไร
8: ก็กล้ามาได้พา
7: ทีมอย่างนี้มาโถ
8: พาเลทเข้าชิงได้แชมป์ก็ไม่พา
7: ไม่มีสะสันสะเทือนอะไร
8: ปีนี้แมนยูเล่นแชมเปี้ยนลีก
7: โอ้โหกระเพื่อมทั้งแผ
8: ่
7: น
8: ต่อให้ตกรอบลีกเฟสก็จะต้องพา
7: คุณเอาอย่างน
8: ี้อันดับ25
7: คุณเอาอย่างนี้ก่อนนะคุณพูดแบบนี้คุณกลัวที่แล้วคุณถาม
8: เขาเป็นทีมเขาเป็นทีมเลตติ้งดี
7: มันอยู่แล้วมันอยู่แล้วคุณไม่เห็นเหรอด็อกเตอร์ผมกลับมาแล้วนะผิวไหวเชียว
8: ใน52ก็มีชื่อ

0: ขาเลยนะ
1: โอ้โหแต่พิ้วโคตรโคตรคุณต้องดูด้วย
0: ไม่ดีได้ไงปีแล้วคุณไปได้แชมป์ลาลิก้
1: าแน่นอนแบกหลังแอนเลยอะแบกหลังแอนเลยแล้วปีนี
0: ้เอ็มโบโม
1: ปวดกระบาลเลยไปเอากาเบรียลเคซุสเนี่ย
0: เอ็มโบโมบูโน่คุณย่าน
1: ี
0: ่มัดรวมกันยังสู้ด็อกเตอร์ไม่ได้ผมบอกเลย
1: โอ้ย
0: ด็อกเตอร์จริงด็อกเตอร์บวกโจชัว
1: โอ้โห
0: กล้าวัดเลยกับ3ตัวแล้วนะ
1: ไม่ขายนะครับเราไม่ขายเซิร์ฟซีนะผมบอกเฮ้ยคุณลืมไปอีกคนนะแพทริกลีโอเนลคริสเตียโนลาวดูปกาก้า
0: ดอ
1: กูคุณลืมไปอีกคนนะขวัญใจคนใหม่ผมเลยนะวันนี
0: ้สัปดาห์นี้ขาหักเจมการน่าจะเตะ
1: ไอ้บ้า
0: เจมการ
1: คืนนี้ลิ้ว
0: โอ้โหหนักใ
1: จไปเยือนโอ้โหแล้วผมอัดมา 5-2 แล้วถ้าวันนี้คุณแพ้เนี่ย
0: หนักใจครับ
1: ถ้าคุณแพ้เฮ้ยมันจะยังไงวะมันจะยังไงวะ
0: น้ำ
1: จ
0: าง
1: อันนี้ยังไงวะ
0: ไม่ค่อยมั่นใจไหม
1: คุณไม่มั่นใจอยู่แล้วผมถามจริงอ่ะคุณบอกคุณไม่แพ้มา2เกมเอ้ยแต่คุณอันดับต่ำกว่าผมนะ
0: สัปดาห์ที่แล้วผมคิดว่าจะแพ้ท้ายเกมเสมอเฉยเลยได้1แต้มว่ะกะว่าไม่มีแต้มนะนัดที่แล้วอ่ะ
1: เขาเรียกว่าโครงการ9ทีละแต้ม
0: ก็พี่บอลจำได้ป่ะล่ะที่ให้เขายิง90บวกอ่ะ
1: เ
0: สมอเฉยเลย
1: ก็คุณก็เดี๋ยวก็เสมออีกอ่ะวันนี้ก็เสมออีก
0: ขอสัก1-1พอ
1: เอาเนี้ย1-1
0: เออ3นัด3แต้ม
1: เราจะตามไม่ทันแล้วนะงานนี้ผมสตาร์ทแล้วนอนสต็อปแล้วงานนี้
0: เราไม่ลุ้นแชมป์พรีเมียร์
1: คืองานนี้สตาร์ทนอนสต็อปเลยนะผมบอกก่อนนะ
0: ขอคาราบาวครับช่วยเดียวพ
1: อคุณจะได้เหรอผมก็จองเหมือนกันนะ
0: แต่เกมหน้าเจอสเปอร์หนักใจอีกอะ
1: วิแต่กองเชียร์พลังลบอยู
0: ่ไม่ค่อยมั่นใจแล้วเนี่ยเชียร์ลิเวอร์พูลไม่ค่อยมั่นใจ
1: แต่โค่นตังมาเนี่ยประมาณ1,300เองนะ
0: ก็หัก
1: ไปหักหนึ่ง
0: วันที่แล้ว
1: ไม่ได้แล้วโอเคหักจันอู๋ไม่จ่ายเลยนะจันอู๋นี่มัน
0: เอาก็ได้ส่วนเขาก็ได้ส่วนต่างพี่อู๋จะจ่ายแต่ว่าพี่เพชรบอกว่าห้ามจ่ายเงินวันหวยออก
1: แล้วมันไม่จ่ายก่อนพวกเราจ่ายก่อนมันก็น่าจะจ่าย
0: แกไม่เห็นแกไม่เห็น
1: แ
0: กมัวแต่อ่านไลน์กลุ
1: ่
0: ม
1: เมียอยู
0: ่กลุ่มโมโนแม็กซ์กลุ่ม AS อะไรอย่างเงี้ย
1: เมียใช้งานอีกเรื่องเมียใช้งานด้วย
0: ชอบราคา
1: เมียใช้งานอยู่นะครับวันนี้ยังไงเจออิฟสวิตเฮ้ยบาโคล่าไม่ได้ลงนะ
0: ยังไม่ต้องลงเอามูลยอดลงพออ
1: ันนี้สมผมถามจริงงานนี้มูลยอดกัคโปบาโคล่าคราวนี้มันจะเล่นตำแหน่งไหนในมุมคุณ
0: ผมว่าบาโคล่าน่าจะยืนตำแหน่งบางโมนี่แหละ
1: ขวาเหรอ
0: ขวาเขาเล่นได้เขาเล่นบ่อย
1: แต่เขาเล่นซ้ายนะ
0: พี
1: ่เขาดูจากดูเอ๊ะ
0: ไม่อยู่เป๊ะอยู่เป๊ะเชซ้ายมันคาวิชา
1: เออไอคิวชา
0: ขวาดันดู
1: เอ๊ะใช่ใช่
0: แต่ถามว่าเวลาคาวิชาดูเอ๊ะเดมเบเล่มันเล่นด้วยกันน่ะหน้างานบางทีอ่ะเดมเบเล่มันก็ออกมาคาวิชาดูเอ๊ะบางทีมันก็สลับ
1: กัน
0: แต่บาโคล่ามันเล่นได
1: ้แต่ในฝรั่งเศสมันถูกไปเล่นซ้ายถูกป่ะ
0: ใช่เพราะฝรั่งเศสริมเส้นมันตัวเด่น
1: ๆเพราะว่าขวามันโอลิเซ่อยู่แล
0: ้
1: ว
0: ไม่ขวาในบางทีมันเป็นเดมเบเล
1: ่ก็สลับกับโอลิเซ่
0: หน้าเป้ามันเป็นเอ็มบัปเป้ซ้ายก็เป็นบาโคล่า
1: แต่ว่าในฟุตบอลโลกมันเล่นอย่างนี้มันเอาไอ้ดัมเบลเล่เล่นกลางเล่นกลางลุกใช่ไหม
0: พวกนี้มันหมุนได้หมดอ่ะ
1: เพราะฉะนั้นในมุมของบาโคล่าที่มาลิเวอร์พูลควรจะไปเล่นขวาถูกป่ะ
0: ถูกสำหรับถ้าเป็นผมนะ
1: แล้วกักโปะ
0: กักโปมันยืนซ้ายตรงนั้นอยู่แล้วอย่าเอากักโปมันยืนขวา
1: แล้วมูลยอดอ่ะ
0: ก็สำรองไป
1: ให้มูลยอดสำรองกักโปเลย
0: ถ้าวัดกันมันก็ยังสู้กักโปกับบาโคล่าไม่ได้หรอกแต่ถ้าสำรองผมรู้สึกว่าอิราโอล่าถ้าเล่นไม่ได้เขาเปลี่ยนเหมือนชักเก้ทีมตามเปลี่ยนใช้อาราโคอาราโคมันจะเป็นแบ็คที่แบบลุยมัน
1: ในเซนเตอร์ก็ได้อาราโค
0: ใช่ก็เล่นเซนเตอร์นั่นแหละก็คิดดูบอลเปลี่ยนชักเก้ลง2เกมก็เปลี่ยน2เกมนะ
1: เพราะชักเก้มันยังเด็กนะในมุมผม
0: ใช่มันยังเด็กอยู
1: ่มัน20เอง21เองมันเด็ก
0: แต่ว่าคลาสบอลน่ะความนิ่งอ่ะว่านิ่งกว่าอาราโค
1: จริงเหรอ
0: นิ่งกว่าม
1: ันนิ่งเฉยๆไงมันยืนแล้วคนก็เลี้ยงผ่านมัน
0: ไม่พี่เล่นดีเลยเอาบอลขึ้นหน้าดีผมนึกถึงเชลมาติฟเลยนะ
1: เฮ้ย
0: จริงยืนนิ่งแต่ว่าถ้าม
1: าติฟเนี่ยหายไปเลยนะ
0: สายบู๊ดุดันแบบชงชาง
1: เฮ้ย
0: ต้องอาราโคอันนี้บู๊มัน
1: ไม่มีใครบู๊มันเท่ากับตันผมไม่มีใครบู๊มันเท่ากับตัน
0: อันนี้ไม่ควายอ่ะ
1: ถูกต้องไม่มีใครอีกแล้ว
0: คุณจะ
1: มาพ
0: ู
1: ดแบบคุณพูดอย่างนี้ผมยอมไม่ได้คุณจะพูดบู๊ม
0: ัน
1: ไม่มีใครเหนือกว่าแฮร์รี่แม็กไกวร์ของผม
0: เป็นแฟนโลกโซเชียลเขาเอาแม็กไกวร์มาเล่น2สัปดาห์แล้วนะ
1: เล่นอะไรอ
0: ่ะสัปดาห์แรกคุณก็กอด
1: แล้วไ
0: ง
1: แล้วไงอ่ะ
0: ก็ทีมแพ้ฮาวไง
1: แล้วก็แพ้กับเกมเดียวแล้วเกมที่แล้วชนะไม่พูดวะ
0: ก็นี่ไงก็มีประเด็นเรื่องแฮนด์บอลไง
1: แฮนด์บอลแล้วมันมีอะไรอ่ะ
0: ก็ไม่รู
1: ้5-2ทำไม
0: ไม่มีไม่รู้แต่ตัวของเขาอ่ะ
1: เ
0: ขาก็จะมีอะไรให้เล่นทุกสัปดาห
1: ์
0: สัปดาห์นี้เดี๋ยวมีอีก
1: เขาเรียกว่ามันเป็นคนของสังคม
0: ก็ใช่ไง
1: เขาต้องมีพื้นที่สื่อ
0: ถูก
1: ไม่งั้นเขาไม่ติดทีมชาติเขาต้องมีพื้นที่สื่อด้วย
0: ใจโคตรนิ่งเลย
1: มันนิ่งอยู่แล้วไง
0: โอ้โหโคตรนิ่ง
1: มันนิ่งอยู่ซ้อมชูถ้วยแล้วนะมีซ้อมชูถ้วยแล้วเล่นสองสามเกมไปซ้อมชูถ้วยแล้ว
0: สองนัดมีสามแต้ม
1: อ้าวแล้วไงอ่ะ
0: นัดหน้า
1: ผมเบอร์สิบนะคุณเบอร์สิบสามคุณสองนัดคุณเสมอสองเกมคุณไม่แพ้เลยคุณแต้มน้อยกว่าผมเนี่ย
0: ก็อยากจะเสมอสักสามที่แปดนัดนู้นจะได้ป่ะแต่ขอสองสองทุกนัดนะ
1: คุณทำได้แค่36เกมในการที่จะคุณจะเสมอเพราะมีอยู่2เกมที่คุณจะไม่มีแต้ม
0: ไอ้11นัด33แต้มคุณจะลืมนะ
1: ตอนนี้เหลือ30
0: คุณจะลืมนะ
1: ตอนนี้เหลือแต่ผมไม่สนผมลุ้นแค่นัด11 23พฤศจิกาปาดน้ำตาคาแอนฟิลนี่คือคำพูดผมขอแค่นี้ไม่ได้ขออะไรเยอะ
0: ผมไม่ขอชนะไม่ขอแพ้ขอ22ขอสกอร์แน่22
1: ยากผมพูดเลยด็อกเตอร์ผมเกลียดกลายลงไปแล้วผมบอกเลยอะไรก็หยุดไม่อยู่
0: เด
1: ี๋
0: ยว
1: พูดแค่นี้
0: เดี๋ยวเจอฟิล์มโป่งผมเดี๋ยวเจอฟิล์มโป่งผม
1: ไอ้แบ็คขวาฟิล์มโป่งคุณเหรอเจอใครดีวะเจอเอโมโม่คุณดิสบายเลย
0: สบายเลยแต่เอโมโม่จะคุณย่ามัดนะ
1: อย่าลืมนะเขายังเจ็บอยู่ถ้าเขาลงมาแล้วคุณจะหนาวที่
0: เดี๋ยวเจอลาโฮไล่ไ
1: ปอามัดดิโอโร่นะคุณอย่าลืมเขายังเจ็บอยู่นะ
0: ซานโตสซานโตส
1: สภาพก็ไม่น่าไหวไว้ซานโตสเชื่อดิซื้อมาเลยได้ตังค์
0: คืนนี้ตีสองนะถ้าที่ผมรู้มานะหังมาภาคในคืนนี
1: ้เฮ้ยรอรุ่นนะนะหังคนเดียวไหม
0: ผมว่าน่าจะบังนี่แหละคือโอ้โหพี่ภาคทีวีคนเดียวยังโอเคนะมาภาคพิยุคนเดียวผมว่าเหนื่อย
1: เออ
0: แล้วมาช่วยนะหังเองแกไม่
1: อายุแกเยอะด้วย
0: แกไม่ค่อยถนัดพิยุหรอก
1: อายุแกเยอะด้วย
0: แกคนทีวีเก่า
1: ใช่ใช่ใช่ใช่นะวันนี้ครับอิปสวิชทาวกับลิเวอร์พูลเอาตรงๆเลยวันนี้ยังไง
0: สัก1-0-2-1วะ
1: อิปสวิชชนะหรอ
0: ลิเวอร์พูลดิ
1: อ้าวคุณพูดว่าคุณพูด1-0-2-1ผมก็คิดว่าอิปสวิชชนะคุณต้องพูดด้วยอะไรชนะ
0: ก็ลิเวอร์พูลไง
1: ลิเวอร์พูลชนะ
0: 1-1-2เนี่ย
1: ล่ะเฉินเฉือนเหรอ
0: โหถ้าใครเป็นแฟนพันทางลิเวอร์พูลต้องระวังแล้วเนี่ย
1: ไม่แต่ผมว่าลิเวอร์พูลถล่มเลย
0: โอ้จานเอาอะไรมาถล่ม
1: ผมว่าวันนี้ลิเวอร์พูลเอาขาดเลยไม่รู้ในมุมผม
0: ในบ้านต้นฤดูกาลผมยังสู้นะ
1: คือผมว่าลิเวอร์พูลอ่ะเล่นเกมบุกไม่ดีแต่ลิเวอร์พูลปีนี้ถ้าเล่นเกมโต้ดีเพราะหลังลิเวอร์พูลผมว่ายังไม่ลงตัวเสียประตูทุกเกมเสียประตูไม่ดีย
0: ังต้องปรับเยอะ
1: ใช่ผมว่าวันนี้ถ้า
0: แบ็กยังโดนด่าอยู่เลยเนี่ย
1: ถ้าลิเวอร์พูลอ่ะรับแล้วโต้นะอิปสวิชพังเพราะผลที่อิปสวิชต้องมาบุกแน่เล่นในบ้านพังแน่เชื่อผมไม่รู้นะแต่ถ้าลิเวอร์พูลบุกกันลิเวอร์พูลน่าจะพังหลังไม่ค่อยดีครับนะฮะผมว่าลิเวอร์พูลรอสวนดีกว่าแล้วสวนสวยๆเนี่ยผมว่าอีสต์วิชโดนเยอะแหละวันนี้นะฮะก็ซีสองนะคืนนี้นะ
0: ซีสอง
1: FM 99พลาดนะครับฝากติดตามกันด้วยนะฮะและนะหังมาด้วยในวันนี้นะฮะก็ฝากติดตามกันนะครับส่วนพรีเมียร์ลีกพรุ่งนี้6:30นะครับมีนิวคาสเซิลบอนมัดนิวคาสเซิลซื้อเยอะเหมือนกันนะไปล้อเล่นไปคุณ
0: ก็ซื้อแต่ว่าตัวบิ๊กเนมน้อยไอ้ที่ขายไปเนี่ยโอ้โหแค่ตัวนาลี่
1: ตัวโหดทั้งน
0: ั้
1: น
0: กอร์ดอนกิมไลท์นี่ก็นะมันก็เสียดีไม่เสียลุยส์ฮอมอีกอ่ะ
1: คนคิดสั้นไงคือโลกกระทัดแคบมันต้องเข้าใจนะ
0: ไม่เขาคิดอยู่แล้วว่าไปก็เบียดลูกชอยาก
1: เอ้ย
0: ขออยู่เป็นตัวจริงนี่ก็สั้น
1: อายุเขายังน้อยมันเบียดไม่ได้อยู่แล้วลูกชอมันคือมหาบุรุษมันเบียดไม่ได้อยู่แล้วแต่คุณเนี่ยเป็นกำลังแห่งอนาคตคุณต้องดูพี่ชอผมด้วย
0: ปีหน้าย้ายไปแมนซิตี
1: ้ให้มันอยู่กับไอซิตี้อ่ะผมรับประกันนะปีนี้มันไม่ดี
0: อ่ะซิตี้ก็ได้เอนโซไว้แล้วนะ
1: เฮ้ยตอนนี้ไอ้โลก AI เว้ยเขาอำใครอยู่หรือเปล่า
0: ใครกัน
1: เขาอำฮูเลียนทาวเลส
0: อ๋อที่มีปัญหาแอมริดอ่ะ
1: เออไอฮูเลียนแม่งโดนอำแบบตลอดคือมันอยากมาบาซ่า
0: ใช่
1: แต่ว่าไอซิโมเน่มันกักมันไม่ให้คือมันก็อำกันแบบโอ้โหเหมือนหนีจากแคมป์ไอซิโมเน่ตามมาอะไรอยู่หาไปหาดูแล้วกันนะครับก็อันนั้นฝั่งสเปนนะแต่ฝั่งเนี้ยปิดหมดเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรละขยับอีกทีก็1มกรา
0: ใช่ตลาดในช่วงวินเทอร
1: ์ถูกต้องนะครับนิโคลเซนบอลมันพรุ่งนี้ว่าไง
0: ผมเห็นนิโคลเซนเล่น2เกมเล่นมันว่ะผมนิโคลคือบอลหมัดอ่ะเป็นฟุตบอลเขาเรียกว่าถอยหลังหกล้มอ่ะ
1: เดินหน้า
0: เปิดหน้าสู
1: ้
0: แต่ผมว่าเสร็จนิวเออผมว่าเสร็จนิวยูฮันวิซซ่าเอลังก้า
1: เฮ้ยฟอร์มกำลังดีผมกลับมองว่าเสมอนะคู่นี
0: ้
1: ผมไม่ค่อยชอบหรอกจัดจินไคเวิร์ดไอ้พวกไอเทวเนียแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเลยมันหรอกแต่ผมว่านิวคาสเซิลผมมันยังไม่ได้ขนาดนั้นหรอกมั้งในมุมผมนะ ส่วนทีมอื่นๆพรุ่งนี้มีเบนฟอร์ดซันเดอร์แลนด
0: ์โอ้นี่

0: ของดีเลยเบนฟอร์ดผมว่า
1: ด
0: ี
1: เลยเหรออ
0: ืมผมว่าในบ้านเนี่ย
1: ผมว่าซันเดอร์แลนด์เหนียวอ่ะ
0: น่าจะไว้ใจได้ชนะได้อ่ะ
1: เหรอผมว่าเสมอตรงนี้ผมก็กลับชอบซันเดอร์แลนด์นะไบรตันกับลีด
0: ชอบไบรตัน
1: อ่ะในบ้าน
0: ไอ้3 B อ่ะอาจารย์บอลน่ะเล่นโคตรมันเลย
1: อืม
0: เบนฟอร์ดไบรตันบอลมัดอ่ะ
1: อืมนะฮะผมก็คิดคล้ายๆกันผมก็ชอบไบรตันนะพวกเนี้ยนะครับฟูลแลมพาเลท
0: บอลย้วยทั้งคู่เลย
1: สภาพ
0: ฟูลแลมไม่มีแฮร์รี่วิลสัน
1: สภาพ
0: เราคิมเนสก็ไป
1: พ
0: าเลทนี่หนักกว่าอีก
1: เออ
0: ไอ้ไม่มีการ์เซอร์นี่หนักเลย
1: พรุ่งนี้มาเซต้าเจ็บด้วย
0: ใช่
1: อิสมาลาซาเจ็บอีก
0: ใช่
1: หนักเลยพาเลท
0: ก็จะมีถ้าเกมรุกก็จะมีนี่ไงเชลมี่ปีโน่
1: ย
0: อร์เกนสแตนลาเซนก็น่าจะเป็นพวกเนี้ย
1: ก็มีปีโน่กับลาเซนนั่นแหละ
0: สองคู่นี้จะเสมอนะ
1: เอ็นเคเทียไหมเอ็นเคเทียไหม
0: ก็ต้องลงอ่ะมันไม่มีใครแล้วอาจารย์เกมรุกไม่เหลือใครแล้วนะ
1: แต่ผมว่าฟูแลมสู้ได้นะ
0: แล้วถ้าเลือกชนะผมก็ชอบฟูแลม
1: ซิตี้โคเวนทรี
0: สังหารหมู่ที่ City of Manchester เพราะว่า Manchester is blue
1: เฮ้ยๆๆเลดเว้ยผมพูดเลยนะพรุ่งนี้เซอร์ไพรส์เอาฟังผมเลยพรุ่งนี้มีเซอร์ไพรส์
0: จะเอาอะไรมาเซอร์ไพรส
1: ์แฟงแลมพาร์ดนะ
0: เจอกับเอนโซ
1: มันไม่ได้ลงอยู่แล้ว
0: ไม่
1: ลงอยู่แล้ว
0: เอนโซมาเลสกาไง
1: เอางี้นะคุยกับผมวันนี้เลย
0: ซิตี้ชนะนี่ขึ้นฝูงนะ
1: คุยกับผมวันนี้นะจบฤดูกาลซิตี้ถ้าถึงที่5เก่งไม่หลุดไม่มีติด1ใน4ซิตี้ปีนี้อ่ะ
0: ติด
1: คือฟัง
0: 1ใน4ซิตี้ติดสบาย
1: ฟังผมก่อนนะถ้าเอนโซอยู่ครบเท
0: อม
1: ไม่มีติด1ใน4แต่ถ้ามันไม่อยู่ครบเทอมอีกเรื่องนึงไม่เกี่ยวผมเดาว่าปีนี้มันไม่อยู่ครบเทอ
0: ม
1: แล้วถ้ามันอยู่ครบเทอมไม่ติด1ใน4
0: ผมว่ามันจะอยู่ครบเทอมแล้ว
1: ลองดู
0: เอนโซมาเลสกาจะอยู่ได้ด้วยนักเตะ เหมือนนัลล็อตรับทายาทอสูรมาจากคอปอะ
1: แต่คอปมันเป็นแชมป์แต่ว่า
0: ไม่รู้
1: ซิตี้มันไม่ได้แชมป์
0: ไงแต่ซิตี้อ่ะมันจะอยู่ได้ด้วยตัวของนักเตะเองซึ่งผมคิดคล้ายๆกันนะว่านักเตะซิตี้มันยังมีความเป็นเป๊ปอยู่ในตัวสักครึ่งต่อครึ่งอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่คุณอย่าลืมเป๊ปมีโรดี
0: ้
1: นี่ไม่มีแล้ว
0: เอาก็ได้เอลเลียตกับเอนโซมาไง
1: เชื่อผม
0: พี่ไม่ให้เครดิตเอนโซกับเอลเลียต
1: มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนโรดี
0: ้
1: ผมห่วงแค่คนเดียวผมห่วงไอ้บ้าฮาแลนด์คนเดียวไอ้ตัวโหดจริงแค่นั้นเองคนอื่นๆผม
0: จะเชื่อเล่นดีจะตาย
1: แชกี้ก็เล่นดีผมว่ามันก็เล่นแต่ว่าสุดท้ายอ่ะโค้ชมันได้แค่นี
0: ้ขาดไม่ขาดแค่นั้นแหละพรุ่งนี้
1: เซอร์ไพรส์เอาเป็นว่าเซอร์ไพรส
0: ์
1: ถ้าชนะก็ไม่ขาด
0: ผมว่าทะลุ
1: แฟงแลมพาร์ดนะแฟงนะแฟงแลมพาร์ดนะคุณดูด้วยนะ
0: แฟงเกมแรกก็โดนนอนไปสาม
1: โคตรเซ็งเลย
0: แบบคนละคลาสเลย
1: เปิดมาโคตรเซ็งเลย
0: ถ้าน้าแฟงอยากจะมีแต้มนะอย่าคิดสู้คุณไปซูเปอร์บัตเลย
1: เอางั้นเลย
0: เออถ้าหนูถ้าสู้เรียบร้อย
1: ซูเปอร์บัตเหนื่
0: อ
1: ยนะฮะเฮ้ยฟอร์เรสต์สเปอร์
0: ผมกับชอบฟอร์เรสต์อะไร
1: พลังลบเยอะของคุณเฮ้ยซื้อเยอะขนาดนี้จะแพ้3เกมติดเลยเหรอ
0: จะไม่เห็นเล่น
1: คุณซื้อขนาดนั้นนะ
0: เห็นเล่นนัดที่แล้วกับลิเวอร์พูลเปล่า
1: ทำไม
0: โหเสมอไงอาจารย
1: ์ก็สับลิเวอร์พ
0: ูลแอนดอยกิฟไว
1: ้ลิเวอร์พูลหมูเองเปล่าคุณต้องดูทีมคุณ
0: ไม่คือฟอร์เรสต์เนี่ยบุกไปชนะลิเวอร์พูลมา2ฤดูกาลติดละ
1: นั่นฟอร์เรสต์
0: แล้วเล่นในบ้านที่ซิตี้กราวอ่ะ
1: เฮ้ยสเปอร์นะสเปอร์นะ
0: สเปอร์ยังไงก็สองนัดยิงใครไม่ได้อะ
1: โตนาลี่นะ
0: กิฟไว้นะ
1: โอมามามุดนะ
0: ไม่กลัวต่อให้มีมาติเตลไม่กลัว
1: ก็มีซาวิโย่เขาได้ซาวิโย่มาแล้ว
0: เขา
1: ได้ซาวิโย่มาแล้ว
0: เพราะเกมที่แล้วไม่ได้ลงนะเขาเจ็บ
1: เดี๋ยวเช็คก่อนแต่ผมว่าสเปอร์ว่ะพวกนี้ผมว่ามันได้เวลามันแล้วล่ะ
0: แต่ผมชอบฟอร์เรสต
1: ์พรุ่งนี้ที่ไม่มีนะไม่มีเจมส์แมดิสันไม่มีคูดูเชฟสกี้ไม่มีซาวีซิมมอนซึ่งมันยาวอยู่แล้วไอโอโดเบิร์ตเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอันนี้ก็ยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้มีเว้ยมีซาวินโย
0: มีถ้ามีก็มีซาวินโยมามามูสเลย
1: ใช่
0: ม
1: ีซาวินโยเว้ยนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่า
0: ปีนี้เดี๋ยวเจออีกอร์เชซุสยิง
1: ไม่รู้นะผมว่าฟอร์เรสต์ต้องใช้เวลาปรับอีกเยอะแหละต้องใช้เวลาหน่อยนะฮะส่วนฮาวกับวิลล่าซื้อเยอะนะกลายเป็นว่าวิลล่าโอ้โหซื้อเทียบเลยนะ
0: ได้ศูนย์หน้าตัวเทพมา
1: ใครสิ
0: แจ็คสันแต่ฮาวสองนัด6แต้มนะครับ
1: ดูมาไงวะ
0: ชนะแมนยูนัดล่าสุดก็ชนะโควนทรีนี่แหละมั้ง
1: มาไงวะ
0: ผมว่าฮาวไม่แพ้พวกเนี้ย
1: จริงเหรอ
0: แล้วโอ้โหเก

0: เอ็มห้าทุ่มครึ่งเลยนะนะฮาวินล่า
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: เออทำไมไม่เอาคู่ฟอร์เรสต์สเปอร์ก็ได้เพราะคู่ห้าทุ่มมันไม่มีมันไม่น่าดูเลย
1: ไม่รู้ครับนะฮะแต่ว่าผมว่าเอาว่าปีนี้ล่าสุดของวิลล่าเนี่ยซื้อเยอะจริงตัวนู้นตัวนี้ซื
0: ้อแต่ก็เสียเยอะนะ
1: แต่ก็เสียเยอะนะฮะจะได้เห็นไซออนซูซูกิ
0: ก็ลงแต่นาทีแล้วเลย
1: ผมยังไม่ได้ดูไงเราอยากเห็นหน่อยเล่นดีเปล่าไม่รู้ตอนมันเล่นกับญี่ปุ่นมันมีช่วงเหวอมันช่วงหนึ่งจำได้ปะ
0: ใช่
1: ใช่
0: ไหมแต่ว่าปีที่แล้วเขาไปอยู่ปาม่าเขาก็โอเค
1: ดีไหมไม่รู้ผมไม่ได้ดูไอซ่าซูกิปีแล้ว
0: น่าจะโอเคนะแต่ว่าวิลล่านัดที่แล้วก็เล่นเอาซ่าซานอนเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะ
1: ใช่ไม่ง่ายนะคือตอนแรกก็คิดว่าทีมมันจะแตกแล้วมันคงไม่เอาแล้วล่ะแต่ว่าเอ้ยมันซื้อแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะซื้อมาเยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าพรุ่งนี้วิลล่าน่าจะกลับมาได้นะผมว่าฮาวไม่ชนะหรอกพวกนี้ผมชอบวิลล่านะครับพวกนี้ห้าทุ่มครึ่ง
0: ใช่คู่สุดท้ายของคืนเสาร์
1: แล้วถ่ายกี่โมงเนี่ยพวกนี
0: ้ก็ถ้าเสาร์อาทิตย์ตลอดเลย
1: ยาวเลย
0: ยาวเลย
1: กลางคืนด้วย
0: ใช่กลางคืนด้วย
1: ครับวันนี้ครับคู่ลาลิก้ามีเบติสกับมาดริดซึ่งเดี๋ยวจะมีการสัปดาห์
0: แชมเปี้ยนลีกทั้งคู
1: ่เออยังไงดีจันเอก
0: โหคือช่วงหลังๆเนี่ยมาดริดอ่ะไปเขาเรียกว่าไปพอไปเยือนเบติสเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร
1: ่มันจะมีอะไรล่ะมันมีอันโทนี่ไง
0: ใช่
1: เบติสมีอันโทนี่ยืน
0: อันโทนี่มีเอสโกมีฟอร์นามีชูโชมีอัปเดตปีนี้อัปเดตหาย
1: เ
0: อ๊ะอัปเดตมีปัญหาการบาดเจ็บอยู
1: ่เออ
0: จะไปโฟกัสกับแชมเปี้ยนลีกมากแต่ปีนี้นะมูเสริมดีนะ
1: ก็โอเค
0: ก็ปิดรอยรั่วแนวรับทั้งนั้นเลยกูเดย่ามีดุมฟรีส
1: ม
0: ีคูนาเต้เ
1: ป็
0: นการได้โรดี้ได้แบนาโดเกมบุกนี่โหดเลย
1: อ
0: ยู่ว่าจะถึง2หรือเปล่า
1: 2นี่คือเบติสชนะเลยหรอ
0: ไม่มาดริดไง
1: อย่างนั้นเลยหรอ
0: ต้องถ้าจะโอเคนี่ต้อง2นะ
1: ใช่แต่ตัวเจ็บอยู่มันก็เยอะนะตัวดีๆนั่นเลยนะพวกไอ้เมนดี้พวกไอ้มิลิเตาไอ้อาร์เซนซิโอพวกเนี้ยนะฮะมันก็ไอ้ลอดิโก้ยังเจ็บอยู่นะ
0: แต่ถ้าบอลแรกกันผมชอบมาดริดนะ
1: ผมว่าวันนี้
0: เบติสอาจจะเล่นดีในบ้านอ่ะ
1: ผมว่าวันนี้ผมมาดริดไม่ถึงหรอกว
0: ันนี้มันลูกนึงมีอยู่ที่จะคุณจะไปวัดยังไง
1: เพราะหัวไอ้มาเป้คนเดียวนี่แหละ
0: ลูกสองหรือจะเชียร์เบติสอ่ะ
1: ไลจูดนี่นะกลับไปเล่นกับสโมสรเล่นดี
0: โอ้โหมันแบกมา 2-3 ปีแล้วพี
1: ่เล่นทีมชาตินี่
0: คือไปอยู่ที่นู่นเนาะความเป็นซูเปอร์สตาร์มันสู้เอ็มบัปเป้ไม่ได
1: ้
0: มันก็โดนความเป็นประธานเป้แย่งซีในหมดอ่ะ
1: อ
0: แต่จริงๆตรงกลางมาดริดอ่ะมันขาดจูดไม่ได้หรอก
1: ขาดยากนะฮะอ่ะผมว่าวันนี้ก็ว่ากันนะ
0: นู่นอ่ะผมว่าบอลมันบอลลีกเองอ่ะเนี้ย
1: ปารีสลียง
0: ปารีสมีลียง
1: ปารีสเจอโมนาโกลียงเจอโอแซ่ป่ะ
0: ใช่
1: ลียงชนะขาดอ่ะวันนี้ผมเชื่อว่าลียงวันน
0: ี้ผมชอบทั้งสองเจ้าบ้าน
1: เ
0: ลยนะ
1: เออเฮ้ยเหรอแต่ผมชอบโมนาโกอ่ะผมว่าปารีสปีนี้เสริมไม่ค่อยดีว่ะ
0: แต่มอนาโกตัวเจ็บเยอะนะ
1: ครับก็ผมว่าสู้นะเด็กมันสู้นะคือปารีสปีนี้ผมว่าเงียบๆผมว่าเอริเก้มันมองว่าทีมมันลงตัวเว
0: ้
1: ย
0: ไม่ทุกๆปีเป็นแบบนี้แหละ
1: เ
0: หรอนู่นน่ะมันจะไปเก่งช่วงหลังปีใหม่อ่ะมันจะสปีดตรงนู้นอ่ะลีกเอิงมันขนมกรุบพี
1: ่ไม่มันเอาแชมเปี้ยนลีกไง
0: เข้าใจไงหมายถึงว่าลีกเอิงอ่ะคุณพลาด 3-4 เกมไม่ต้องห่วงหรอก
1: มันแป๊บเดียว
0: เออเดี๋ยวมันช่วงโค้งในท้ายกดเกียร์5มันแซงยาวแล้ว
1: เออแต่ปีนี้จะดูว่าจะทำได้แบบซีดานทำหรือเปล่าซีดานทำได้3สมัยติดนะ
0: ใช่กับมาดริด
1: แชมเปี้ยนลีกเนี่ยคราวนี้เอลิเก้จะทำได้หรือเปล่ากับปารีสซึ่งดูจากการเสริมทีมแล้วผมเป็นห่วงนะเวลาเจอแมนยูผมอะเอาจริงถ้าจับพัดจับหูได้เจอกันเนี่ยผมเป็นห่วงแทนนะเอาจริงนะดูสภาพแล้วผมรับประกันว่าถ้าเจอในรอบน็อกเอา
0: ท์สมมติว่ารอบชิงเจอแมนยูเปอร์เปเช
1: ่โหผมว่า5มีนะ
0: เฮ้ย5เลยเหรอ
1: 50มี
0: โหโหดว่ะ
1: เอาจริง
0: ๆเปเช่ชนะเหรอ
1: ครับ
0: เดี๋ยว
1: แมนยูดิบ้า
0: ปีนี้ชิงที่ไหนเนี่ยเช็คดูดิ
1: แมนยูดิเปเช่
0: ชนะปีที่แล้วชิงที่ออสเตรีย
1: เออที่ไหนจริงที่ไหนก็ได้นะ
0: โหอ๋อเมโทรโพลิตาโนเอ้ยสนามนี้ลิเวอร์พูลเคยไปได้แชมป์ครั้งล่าสุดนี่
1: ใช่เหรอ
0: ที่ชนะสเปอร์ ตั้งแต่ยุคแฮร์รี่เคนยุคซอน
1: อ
0: ยู่แล้วสนามเก่าเขาว่านตาเนี่ยนะ
1: ก็ไม่เป็นไรที่ไหนก็ได้ผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้ว
0: ที่มาดริดที่มาดริด
1: ผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้ว
0: โอ้สมมติถ้าแอดมาดริดเข้าชิงฮูเลียนจะได้เล่นไหม
1: ว่าแต่ผมว่าไอ้ฮูเลียนมันต้องได้เล่นงานนี้ก็คือมันต้องปรับทำความเข้าใจกันเยอะแต่สุดท้ายถ้ามันกบฏมากๆเนี่ยผมว่าวันที่1มกรารู้เรื่อง
0: ก็ต้องปล่อย
1: ก็ต้องปล่อย
0: เพราะว่าอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ดีทั้งคู
1: ่
0: ใช่ไหมปีที่แล้วชิงที่บูดาเปสต
1: ์อ่า
0: ชิงที่บูดาเปสต
1: ์ที่โรมาเนีย
0: ฮังการีอาจารย
1: ์เออฮังการีโทษทีที่บูดาเปสต
0: ์ปีนี้ชิงที่มาดริด
1: เออนะที่สนามของแอมเบริดเน
0: า
1: ะก็ไม่รู้ครับเจอกันก็ว่ากันไปนะฮะสัปดาห์นี้เริ่มแล้วสำหรับแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะว่าก็ต้องเตะให้เร็วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมี FIFA Day ในช่วงกันยาตุลาที่เขารวบมาเลยทีเดียวนะครับก็ปิดยาวหน่อยช่วงปลายเดือนเนี่ยคราวนี้ FIFA Day บานเลย
0: ครับ
1: ยาวเลยนะฮะก็นอนดึกอีกแล้วปีนี้แชมเปี้ยนส์ลีกตี2ไว้เองนี่ขนาดยังไม่ปรับเวลานะถ้ามันปรับเวลามันเป็นตี3นั่นน่ะ
0: ใช่ไหม
1: ผมไม่ชอบเวลาตีสามเลยมันดึกมากเลยมันเสร็จเช้าม
0: ันก็ทุกปีอยู่แล้วนี่อาจารย
1: ์บางทีมันก็ยังแบบมันยังมีตีสองสี่ห้าสิบห้าทีมันยังดูโอเคนะถูกป่ะมันยังรู้สึกว่าเบอร์มันยังไม่ข้ามตีห้า
0: ครับ
1: นะฮะ
0: โอ้นี่ผมกดเข้าไปดูวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์ยุโรป
1: เออเป็นไง
0: มันอะ
1: เป็นไงบ้าง
0: รอบรองตุรกีเจอเซอร์เบียเว้ย
1: โอ้ย
0: โอ้ยวากาเจอไอ้เจ้าม
1: อสโควิดคุณเห็นมันเสิร์ฟมาวากาอะมันเสิร์ฟใส่เยอรมันเอสอะ4-5ลูกอะ107กิโลเมตร
0: โปแลนด์สตีเซียเจออีโกนูห่วงอิตาลี
1: อันนี้รอบรองเหรอ
0: รอบรองงาน
1: ใครจะชิงผมว่าอิตาลีมาก่อนนะ
0: ผมว่าอิตาลี
1: ตกไปแล้ว
0: ผมว่าอิตาลีกับตุรกีว่ะ
1: คุณได้มองเซอร์เบียเลย
0: โหเซอร์เบียบอสโควิดตัวเดียวอะเฮน่าก็
1: สวยอย่างเดียว
0: สวยอย่างเดียวสวยอย่างเดียวผมว่าไม่เท่าไหร
1: ่ตุรกีอะ
0: โหตุรกีพี่คุณเอาใครอะวากาส
1: ค
0: าราคูส
1: เทียบ
0: คาราคูสสำรองด้วยบาลาดินไอ้สองพี่น้องไอ้เจ้าซาฮินก็ใช
1: ่
0: มีทั้งเอเดมเต็มไปหมดอ่ะ
1: ใช
0: ่ตุรกีอ่ะผมว่าตุรกีเข้าชิงกับอิตาลีอ
1: ่ะอิตาลีก็ชนะ
0: อ
1: ีกชนะ
0: เพราะว่าชิงแชมป์ทวีปมันก็เหมือนเอเชียนี่แหละมันเดือดแน่ๆคือถ้าจะให้เป็นมันนะต้องตุรกีอิตาลีอันนี้เดือด
1: อันนี้น่าจะสนุกแล้วถ้าอิตาลีได้ไปคราวนี้มันจะยิ่งบีบอุ้ยแต่ถ้าอยากให้ได้นะแต่จริงอันดับโลกตุรกีกับอิตาลีพอๆกันอิตาลีเบอร์หนึ่งใช่ไหมตุรกีน่าจะเบอร์สี่นะจำไม่ผิดก็ถ้าใครได้มันก็เดือดทั้งคู่อ่ะเพราะว่ามันจะต้องไปบี้ในชิงแชมป์โลกถูกป่ะ
0: ใช่
1: ไปบี้ในชิงแชมป์โลก
0: แต่ถ้ามองอีกมุมนึงถ้าอิตาลีได้ชิงแชมป์โลกพวกตุรกีมันก็ยังมีความหวังนะ
1: แต่ถ้าตุรกีได้
0: อิตาลีก็มีความหวังก็ไอ้สามทีมที่เหลืออยู่มันก็ต้องเบบี้กันใน
1: ชิงแชมป์โลก
0: ในชิงแชมป์โลก
1: แล้วก็ VNL 2028
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้น VNL ปีหน้าเนี่ยที่เราจะเป็นเจ้าภาพไฟนอล
0: อันนี้เคาะแล้วใช่ป่ะ
1: น่าจะเคาะแล้วนะครับเห็นท่านนายกพูดมาแล้วนะ
0: อยากให้เป็นสนาม2มากกว่า
1: ไม่รู้แต่มันได้มีสนามนึงแน่ผมว่าน่าจะเป็นไฟนอลนะคือถ้าVNL
0: คือไฟนอลน่ะมันดีตรงที่ไม่ตกชั้นแน่
1: ใช่คือ VNL 2028อ่ะชุดใหญ่มากันเต็มไปหมดเลยแน่นอนเพราะมันมีอันดับที่มันจะต้องทำไปโอลิมปิก
0: ถูก
1: ป่ะ
0: มันมีโอลิมปิกค้ำคออยู่
1: เพราะปกติถ้ามันมีอะไรเนี่ยไอ้พวกซูเปอร์สตาร์ส่วนใหญ่มันก็เก
0: ีย
1: รติมา
0: พอจบ VNL เสร็จปุ๊บเขาจะนับคะแนน
1: ใช่
0: ทีมที่ยังไม่ได้ไปโอลิมปิก
1: แล้วปีหน้ามันแน่นอนมันแน่นอน
0: โอ้โห
1: นะครับ
0: คือชิงแชมป์โลกเนี่ย2ทีมจากเอเชียที่จะไล่บี้คือญี่ปุ่นจีนแล้วสมมติว่าไอ้4ทีมเนี้ยทีมใดทีมหนึ่งได้แชมป์คืออิตาลีโปแลนด์เซอร์เบียตุรกีโอ้โหกับอีก3โควต้าฟัดกันมัน
1: อ
0: ่ะ
1: โคตรมันอ่ะแต่ไทยเราตีพุงไปนะไทยเราตีพุงไปแล้วได้เล็กไปแล้ว
0: โซนอื่นไม่เท่าไหร่พี่โซนอื่นอย่างอเมริกาใต้บราซิลเสร็จแล้ว
1: มันหวานอยู่แล้ว
0: โซนไหนกะโซนแอฟริกา
1: ก็มันอันนั้นก็มันธรรมดาไม่มีอะไรก็ไปแยกกันเอง
0: นอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้ว
1: มียุโรปนี่แหละ
0: ใช่
1: อเมริกาเหนือไม่มีปัญหาแล้วไปเหนือจบไปแล้ว
0: มันจะมี
1: แต่อเมริกาเหนือมันยังมีโดมินิกันอเมริกามันเจ้าภาพอยู่แล้วก็จบไปแคนาดาได้ไป
0: ใช
1: ่มีโดมินิกันที่เป็นรองแชมป์ก็อาจจะต้องมาลุยหน่อยถูกปะล่ะ
0: โดมินิกันถ้าเทียบกับพวกยุโรป
1: ก็เหนื่อย
0: จีนเกาหลีก็จีนกับไอ้ญี่ปุ่นก็เซต
1: อย่าลืมครับยุโรปงวดนี้รัสเซียกลับมาด้วยนะ
0: ใช่
1: รัสเซียเนี่ยโคตรเก่งเลย
0: รัสเซียน่าจะรอเล่น VNL เลยป่ะ
1: น่าจะอย่างนั้น รัสเซียมานี่โคตรเก่งเลยนะผมบอกให้นะแต่การที่ล้างสนามไปนานอันนี้ผมไม่ทราบนะ
0: ใช่ๆๆ

0: ถูกไหมครับ
1: ใช่ไม่แต่ว่าตัวนักกีฬามันก็เขาก็เล่นเขาก็มีเล่นอยู
0: ่
1: แต่เพียงว่าในนามทีมชาติมันส่งเล่นอะไรไม่ได้วอลเลย์บอล
0: รัสเซียเนี่ยเล่นจริงๆอ่ะเพราะตุรกีเขาเผื่อชุดนี้ก็ไม่ชนะนะตอนที่บอกฮอต
1: ๆไอ้ทีมชาติจีนของโค้ชเฝืองคุณ
0: อ
1: ่ะก็ชนะ
0: รั
1: สเซียโดน2-2เซตด้วย
0: ใช
1: ่แล้วก็มาพลิก 3-2 อ่ะ
0: ใช่ 2-0 น่ะโดนรัสเซียได้แชมป์โอลิมปิกอ่ะก็ลุ้นนะเพราะว่าเราสบายละใครจะยังไงไม่เกี่ยวกับเราละเพราะเราได้โควต้าเรียบร้อยละ
1: ใช่
0: ถ้าเราไม่ได้วันนั้นนะผมพูดเลยนะโอ้โหมืด
1: ทีมแชมป์โลกก็เหนื่อย
0: มืดตึ๊บเลยอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: มืดแบบโอ้โห
1: อันนี้บอกว่าโอ้โหมีฟ้าประทานมากเลย
0: โอ้โหคือเอาตรงๆอ่ะเราได้วันนี้เราจะพยองฝีมือเราก็อย่าเพิ่งพยองคือเราไม่ใช่ญี่ปุ่นเราไม่ใช่จีนซึ่งคุณต้องเข้าใจก่อนมันมีเรื่องของอันดับโลกซึ่งอันดับโลกวันนี้เราขยับมาแค่12เองนะเรายังไม่เคยเข้าไปในท็อป10เลยนะแต่จีนกับญี่ปุ่น6กับ7แล้วจีนมันเคยเป็นเบอร์1ของโลกมาเพราะฉะนั้นในมุมมองผมเนี่ยจีนเค้าผมว่าจีนไปลุ้นโอลิมปิกง่ายกว่าญี่ปุ่นด้วยซ้ำ
1: ก็เดี๋ยวจากนี้ไปอีก2ปีแรงกิ้งเราอาจจะตกอีกพอสมควรนะ
0: ตกเหรอ
1: เพราะว่าโค้ชออสเขาน่าจะลองนักกีฬาเพราะผมเชื่อว่าบางคนที่ได้แชมป์เอเชียครั้งเนี้ยบางคนอาจจะไม่ได้ไปต่อ30กว่า
0: อันนี้แน่เลยปิยนุชเพราะถ้าไปโอลิมปิกปิยนุชจะ40แล้วนะ39มันเกินไป
1: ใช่
0: มันเกินไป
1: พรพันธ์นี่ก็30กว่า
0: พวกพรพันธ์ตอนนี้33 35ผมว่ายังพอไปไหว
1: ที่แบบอย่างออมสินก็น่าจะ30ละตอนนี
0: ้ตอนนี้ออมสิน27 29 29
1: ที่กำลังสวยอ่ะคือบุ๋มบิ๋มกับบีมนี่แหละตอน20ไปปลาย
0: 29 30
1: ประมาณนั้นเราก็อาจจะได้เห็นเฟิร์นขึ้นมาเป็นตัวหลัก
0: อ
1: าจจะได้เห็นออมออมเอ้ยออมออมเอ้ยออมซับขอไ
0: หมออมซับ
1: ออมออมนี่เด็กสุด
0: กัญญารัตน์
1: โบขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าโบยังไงก็ติดโบทัดดาวก็30มา
0: ทัดดาว35-36แล้วถ้าไป35-36แน่นอน
1: ใช่ก็เพียวไอชุด2016ก็อยู
0: ่มีนี่อีกโบเป็นไงธนชา
1: ลูกนิกก็ใช
0: ่ธนชาก็ประมาณที่28ประมาณนี
1: ้เตย
0: ถ้าไปนะสักปีกรณีสองปีนะ
1: 30กว่าแล้ว
0: เตย30กว่าเตยใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้กับ
1: นี่แหละคือเหมือนเคยเหมือนโค้ชออสพูดนะว่าจากนี้ไปเหมือนจะเราจะลองทีมเพราะว่า
0: เอาเด็ก
1: เราได้ตั๋ว
0: โอลิมปิกแล้วเออกลัวอะไรอ่ะ
1: ส่วนชิงแชมป์โลกเนี่ยไม่ต้องมีซีเรียสผมว่าเขาลองทีมแน่ๆ
0: เหรอ
1: คู่พี่ก่อนหน้านี้เราเอาเด็ก17-18ไปเล่นนะชิงแชมป์โลกที่อิตาลีไอยุกกับตันกิฟเจนนุชพี่หน่องไปได้เหรียญที่ปูซานอ่ะ
0: ใช่ๆๆแยกกัน
1: เพราะว่า7เซียนเขาอยากได้เหรียญ
0: เ
1: ขาอยากได้เหรียญเอเชียนเกมซึ่งตอนนั้นไทยยังไม่เคยได้นะวอลเลย์บอล
0: อ
1: ่ะผมไม่แน่ใจว่าเข้าชิงหรือได้เหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงนี่แหละนั่นแหละเราคือเหรียญในเอเชียนเกมครั้งแรกของวอลเลย์บอลหญิงส่วนชิงแชมป์โลกที่ไปที่อิตาลีเนี่ยรุ่นใหญ่ไปมีแค่เจ๊วันนาไปคนเดียวนอกนั้นก็พรพันธ
0: ์เด็กๆไปยุคนั้น
1: น้องเพียวก็เนี่ยเจนนี้เลย
0: เจนนี้เลย
1: ก
0: ็ลุ้นกันแต่ว่า
1: ออสสร้างมาแบบหูพี่ตั้งแต่พวกเด็กพวกนี้ยังอยู่สามบีบียังอยู
0: ่
1: โคราชยังอยู่เลย
0: คือตอนนี้เดินทางอยู่ญี่ปุ่นแล้วนะแล้วเขาต้อนรับนะไปอยู่อิซามิสึสปริงนะถ้าจำไม่ผิดนะไปซ้อมแล้วเขาต้อนรับเราเลยนะ
1: สอนของอัธยาป่ะ
0: เออแชมป์อ่ะ
1: เดี๋ยวจะมีอุ่นกันด้วย
0: แชมป์อ่ะก็คราวนี้เขาก็ต้อนรับเราอย่างดีนะครับเราไปเก็บตัวก่อนเป็นครั้งแรกนะที่เดินทางไปถึงเอเชียนเกมเป็นมหากรรมเอเชียนเกมไม่ว่าจะเป็นไหนก็ตามแล้วเราประกาศว่าเราลุ้นเหรียญทองอ่ะเป็นครั้งแรกนะ
1: ใช่
0: คือทุกครั้งที่เราไปอ่ะเราลุ้นเหรียญรางวัลไม่ทองก็
1: ไม่เงิน
0: ทองแดงแต่คราวนี้เราพูดเลยว่าเรามาเอาเหรียญทองอ่ะคือเราพูดได้เต็มปากเลยอ่ะ
1: ญี่ปุ่นมาไม่เต็มได้ข่าวว่าจะมีวาดะมา
0: ไม่เต็มก็เสร็จเด
1: ก็นั่นแหละพี่ไม่ต้อง
0: จีนก็ปรับตัวจีนก็เอาไอ้หมิงหยวนหยวนออกนะ
1: ทีมไหนโล่งรู้ป่ะบราซิลก็นี่ไงมึงที่ที่บราซิลแพ้ไทยอ่ะคนสำรองลง
0: ใช่ไงเละเลย3-0
1: ถ้าไทยชุดใหญ่เจอสำรองระดับพวกบราซิลอเมริกาหรือจะเป็นพวกตุรกีอ
0: ่
1: ะเรามีสิทธิ์ชนะนะ
0: หลับหมด
1: ใช่
0: นี่อย่าไปคิดอะไรเยอะจีนก็ชุดใหญ่ญี่ปุ่นก็ชุดใหญ่ก็โดนเรามาแล้ว
1: ใช
0: ่ขอรักษาฟอร์มไว้อ่ะแล้วเขาสำรองขอให้เขาเล่นในบ้านไม่กลัวอะไรจีนเล่นในบ้านป่ะจีนก็เล่นในบ้านเราก็ชนะได้
1: หนังก็ต้องหมื่นกว่า
0: เออโคตรใหญ่เลยเซียนจินเนี่ยมันใกล้กับปักกิ่ง
1: ก็เห็นสีหน้านักกีฬามันออกอ่ะนะ
0: โอ้ตื่นเนาะตื่นอ่ะ นะครับอ่ะว่ากันไปครับก็ลุ้นนะเพราะว่าเดี๋ยวเดือนนี้มีเอเชียนเกมส์
1: ไปเชียร์ป่ะเนี่ย
0: ฮะ
1: ไปเชียร์ที่ญี่ปุ่นป่ะ
0: ไม่ได้ไปมันไม่มีโรงแรมกูรู้เปล่านาโกย่าซะเนี่ยเต็มไปหมดแล้วโรงแรมอ่ะนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ฟังครับรับสายนะเบอร์อะไรคุณเอก
1: 02-248-5936-37
0: SMS ด้วยนะเดี๋ยวมาคุยกันนะครับพักสักครู่ครับ
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงานยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิด

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Spot Relaxดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
3: กลับมาครับในเบรกสุดท้ายครับของสปอร์ตรีแลกซ์นะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวช่วงนี้รับสายนะคุณเอกเบอร์อะไรเอ่ย
4: 022485936-37 นะครับ
3: ผมไปดูโปรแกรมหลังจากนี้ไปเราต้องให้กำลังใจนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยผู้ชายนะซ
4: ึ่
3: งกำลังจะแข่งขันฟุตบอลแชมป์เอเชียนี่โควต้าโอลิมปิกเหมือนกันนะครับซึ่งเราค่อนข้างหนักครับเพราะเราเจอกาตาร์เจอเกาหลีใต้แล้วก็เจอไต้หวันหนักคู่เลยครับหนักกาตาร์หนักเกาหลีใต้พูดตรง
4: ๆใช
3: ่คืออย่างน
4: ี้กลัวอะไรเรามีโค้ชปาร์คอ
3: ย่างนี้คุณผู้ฟัง
4: ถ้าเกาหลีใต้ได้เป็นสัก 10-20 ปีก่อนนี
3: ่น่ากลัวมาก
4: น่าจะโนหนึ่งเอเชียนะ
3: น่ากลัวมาก
4: พวกจีนเกาหลี
3: เกาหลีใต้ก็ตกจาก VNL เหมือนผู้หญิงเลยนะครับคือในตะวันออกกลางถ้าเป็นวอลเลย์บอลผู้ชายเก่งหลายทีมนะกาตาร์อิหร่านนี่สุดยอดอยู่ใน VNL นะครับกาตาร์บาเรนพวกนี้เก่งนะคุณผู้ฟังไปล้อเล่นไป แต่ฝ่ายหญิงอ่ะตอนเนี้ยภัยคุกคามใหม่คืออิหร่านเว้ยมาเก็บตัวอยู่กับไทยกับโค้ชออส3เดือนเนี
4: ่
3: ยเก่งเลยนะครับอ่ะพี่ทีมาทุกวันเลยเมื่อวานก็มาใช่ไหมหรือว่าหรือของเมื่อวานวันนี้ป่ะมาเชิญ
4: พี่ที
3: เจ้าครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับมาโทรมาฟ้องคุณเอกอะเมื่อวานผมโดนลุมอะ
4: วันนี้กี่ลูกดีพี
5: ่ครับ
4: วันนี้กี่ลูกดี
5: จะเอาสักเท่าไหร่เจ็ดศูนย์ดีไหม
4: เอ้ยไม่ต้องเจ็ดพี่ขอสักสองศูนย์พอขอแค่ชนะพอพี่ทีไม่ต้องเจ็ดเดี๋ยวถ้าเจ็ดผมจะไปแทงใจดำพี่มนอีก
5: เออชนะอยู่แล้วคุณเอกแหมคุณเอกไม่เห็นฟอร์มการเล่นนะสองนัดที่ผ่านมา
4: เห็นพี่ถึงไม่มั่นใจเนี่ย
3: ไม่ไอ้สองเกมที่ผ่านมาได้กี่แต้มเนี่ยกี่แต้มสองเกมที่ผ่านมาได้กี่แต้มพี่เอาคุยกับผมดีสองเกมที่ผ่านมาพี่ได้กี่แต้ม
5: สองแต้มไงสองแต้ม
3: อยู่แบบเท่าไหร
5: ่เอาสองแต้มแต่ทีมผมมันเป็นทีมใหญ่ไงมันมีความสม่ำเสมออ่ะ
3: ไม่เข้าใจแต่พี่อยู่แบบเท่าไหร่อ่ะ
4: อันดับต้องนับนัดสุดท้ายดิใช่ไหมพี่ที
3: เขาไม่แพ้ใครใช่ป่ะแต่ผมมี3ไงผมแพ้ก็จริงอะแต่ผมชนะแล้วผมอยู่เหนือกว่าพี่ไงแล้วไม่ใช่ผมคุยให้ผมพูดอะไรแล้วผมพูดนิดนึงนะวันนี้ถ้าพี่ชนะอย่าเพิ่งคุยต้องรอจบวันอาทิตย์ด้วยต้องจบแมตช์เดย
5: ์วันอาทิตย์ไม่ต้องนับหรอกมันยังไงมันก็แพ้อยู่แล้วล่ะ
4: พี่วันนี้ถ้าชนะ

0: เราแซงแมนยูเราต้องคุย
1: เฮ้ยๆมันต้องรอผม
0: ไม่เป็นไรเราเอาแบบ
2: จะมาเอาเปรียบไม่ได้เหรอวะ
0: วันต่อวันวันต่อวัน
2: ยังไม่นับไม่นับอาทิตย์นู่น
3: แล้วเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังคุณเอกกับคุณมนเสียงกันเรื่องอะไรอ่ะไอ้แมนซีจะไม่ติดอันดับ4เหรออ
2: ืมแต่ผมเป็นคนพูดนี่แหละ
0: ผมว่าติด
2: ผมเป็นคนพูดนี่แหละ
3: แต่ว่าคุณมนสังเกตมั้ยว่าตอนที่อาร์เนอร์มาเจอเกนทิ้งอะไรไว้ให้แล้วตอนนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเป๊ปไปเป๊ปอะไรไว้ให้
2: มันไม่เหมือนกันดิคืออันเนสล็อตเนี่ยไปทิ้งให้ลิเวอร์พูลเนี่ยพอไอ้แพ้เจคันคอปไปทิ้งอันเนสล็อตไว้เนี่ยอันเนสล็อตไม่ได้ทำอะไรกับทีมเลยไม่ได้ซื้อเพิ่มด้วยแต่ไม่ขายแต่ว่าซิตี้เนี่ยมันปรับระบบทีมเลยมันเปลี่ยนโลดี้มันขายเยอะอ่ะเข้าใจลงแล้วมันซื้อใหม่มาหลายคนอยู่ผมว่ามันไม่เหมือนกับลิเวอร์พูลต่างกันลิเวอร์พูลยังคงเชฟเดิมอยู่แล้วก็เติมเข้าไป
3: คุณมนก็เลยไปปามาสเขาว่าเขาจะไม่ได้ติดอันดับ4
2: ผมว่ามันไม่ติด1ใน4เพราะว่าเอางี้เอาตรงๆเลย1 2มันแย่งกันระหว่างแมนยูกับอาร์เซนอลอยู่แล้วมันแย่งกันอยู่แล้วไงคุณต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะมันเป็นเรื่องระหว่างผมกับอาร์เซนอลซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรลิเวอร์พูล
0: จบ38นัดใครเป็นแชมป
2: ์เอาจริงๆเลยเอาใจลึกๆกับผมก็แมนยูแหละแต่เอาผมก็ให้เกียรติแชมป์เก่าแล้วกันเอาไม่ว่าเบียดกันไม่รู้ไปวัดกันเอา
3: คุณเอก
0: ครับ
3: เราไม่ต้องเอาแชมป์หรอกเราทำอันดับให้ดีที่สุดแล้วจบอันดับ1ก็พอแล้ว
0: ขอจบอันดับดีก่อนแมนยูลิของพี่มนพ
2: ่อแต่ผมพูดเลยนะผมว่าลิเวอร์พูลอ่ะอยู่เหนือกว่าซิตี้ด้วยลิเวอร์พูลจะอยู่ที่4อันนี้ผมพูดจากใจเลยลิเวอร์พูลอยู่ที่4เอาจริง
3: ๆถ้าเหนือกว่าซิตี้ก็ต้องเหนือกว่าแมนยูอีก
2: มันจะเหนือยังไงผม1กับ2เบียดกันอยู่คุณจะมายุ่งอะไรกับพวกผมผมเบียดกับเขา
0: เขามั่นใจไงเขามีด็อกเตอร์ไง
2: ผมเบียดอาร์เซนอลคุณมันก็แค่แบบไอ้พวกมันลุ้นแชมเปี้ยนลีกอ่ะ
0: พี่ทีไม่ต้องไปเถียงกันหรอกเถียงไปสู้กันหรอกเดี๋ยวรอจบนัด38ว่ากัน
3: เมื่อวานนี้ผมโดนเด็กผีลุมอ่ะ
2: จะโทรมาผิดวันไงคุณเนี่ย
0: แล้วพี่ชี้ยังกล้าเถียงพี่ทีก่อน
2: ดีคุณเอก
0: พี่ทีไม่ต้องเดี๋ยวเรารอจบนัด38พอ
2: ไม่คุณเอกคุณพูดแบบนี้
0: ช่วงนี้ให้พี่มนแกแบบมีความสุขไปก่อน
2: คุณพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกไอ้พี่ชี้มันก็แมนยูแล้วคุณก็คิดเด็กแมนยูมี3คะแนนมันจะไม่กล้าเถียงไอ้ทีม2คะแนนหรอมันทีมันมีแต้มน้อยกว่ามันเถียงได้จะไปกลัวอะไรอ่ะมันโอ้ยแฮชแท็กตายต่
0: อ
2: พูดเลยปะโถ
0: ไม่เป็นไรให้เขาพูดไปเดี๋ยวเรารอนะ38พ
3: อก็ก่อนเปิดฤดูกาลเขาคุยว่าไงว่า10นัด30แต้มใช่ไหม
0: ใช่เขา33ด้วยซ้ำ31นัด33นะ
2: ตอนนี้ลดเหลือ30
0: พลาดตั้งแต่คู่แรกเลยแพ้เอาซิตี้อ่ะ
2: 23พฤศจิกเช็ดน้ำตาคาแอนฟิลด
3: ์เมื่อวานนี้มันติดอยู่เรื่องนึงวันนี้ผมเลยโทรมาไอ้คุณมนที่คุณมนบอกว่าไอ้วงอะไรนะสลิปน็อตอ่ะที่มีแววว่าเน่ๆจะเอาเพลงเขามาเล่นอ่ะ
2: ครับ
3: มันมีเพลงไหนที่ติดตลาดบ้างอ่ะผมไม่เคยได้ยิน
2: อ
3: ่ะ
2: โอ้พี่อันนี้พูดกับพี่ไม่รู้เรื่องหรอกเมื่อวานผมก็พูดกับไอ้พีทแบบนี้คือพวกพี่เนี่ยเป็นมนุษย์โลก
3: เป็นมนุษย์
2: ต้องฟังก่อนนะพวกพี่คือมนุษย์โลกคนที่ฟังเมทัลไม่ใช่ฟังเพลงร็อกนะเพลงร็อกอ่ะมันอยู่ประมาณมนุษย์โลกกับดวงจันทร์ใกล้ๆกัน
3: โอ้โห
2: แต่เมทัลเนี่ยมันเป็นคนดาวพูโตพี
0: ่
2: มันคุยกันไม่รู้เรื่องหรอพี่ผมเป็นคนดาวพูโตพี่มันใช่พี่เข้าใจในมุมของชาวเมทัลมันพี่ไม่เข้าใจแต่ในคืออย่างนี้ตลาดในประเทศไทยเนี่ยคนที่ฟังเมทัลจริงๆอ่ะมันมีไม่เยอะพี่แต่ตลาดโลกใหญ่นะครับแล้วก็ในเมทัลเนี่ยในตลาดอเมริกาใหญ่มากคือเพลงที่เป็นเพลงเมทัลดังๆไม่คุณพิสูจน์ได้ขนาดวงมันตายไปนานแล้วอย่างเมื่อวานนี้ไอ้ Smells Like Teen Spirit เนี่ยไอ้พิชชี่เองตกใจเลยไอ้เนวาน่ามันยุบวงไปตั้งนานเพราะไอ้เคิร์ทโคเบนมันตายไปเนี่ยก่อนปี2000น่ะปี97มั้งณวันนี้เพลงมันน่ะยอดวิวมัน 2,200 ล้านน่ะคุณคิดว่ามันยังไงอ่ะเข้าใจอารมณ์ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นผมพูดถึงเรื่อง Slipknot เนี่ยเมื่อวันนี้ที่ผมเปิดเนี่ยยายไซโคโซเชียลเนี่ยมันประมาณเกือบพันล้านเหมือนกันนะ700ล้านวิวเนี่ยมันไม่ได้น้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย
3: มีเพลงไหนที่มาฮิตในเมืองไทยบ้างมั้ย
2: ก็เพลงที่ผมเปิดก็ถือว่าฮิต
0: มันน่าจะเฉพาะกลุ่ม
2: มันเป็นเฉพาะกลุ่มในเมืองไทยถือว่าเฉพาะกลุ่มแต่ในอเมริกาไม่ใช่นะ
0: มันอย่างงี้พิธีมัน

0: ขาดังไหมดัง
1: ดัง
0: แต่ว่าไม่เหมือนกับไมเคิลแจ็กสันเง
1: ี้
0: ย
1: อันนี้มันทั่วโลก
0: ทั่วโลก
1: เขาเป็นป๊อปแดนซ์อะไรเงี้ยมันคิงออฟป๊อปเงี้ยมันเข้าถึงง่ายกว่าเพลงไมเคิลแจ็กสันอ่ะ
0: ครับ
1: แต่เพลงพวกนี้มันคือตลาดตลาดอเมริกากับตลาดไทยอย่าเทียบกันคนไทยฟังเมทัลไม่เยอะแต่ว่าอเมริกามันเยอะนะ
0: ผมก็เฉยๆนะพี่ทีสลิปน็อตเมทัลลิก้าในวันหน้าอะไรเงี้ยถามว่าเคยได้ยินเคยฟังไม่เคยแต่ว่าไม่ได้ถึงกับโอ้โหไม่ได้ถึงกับชอบเลยเงี้ย
1: จะบอกว่าคนมันคนละดวงดาวกันพี่
0: สู้เมคเคิลแจ็กสันสู้มาดอนน่าเงี้ยผมชอบมากกว่า
1: คุณจะอารมณ์ประมาณนั้นซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดเพราะว่ามันเป็นเพลงที่เข้าถึงง่ายครับเพลงที่มนุษย์โลกเขาฟังกันอ่ะ
0: ถ้าพี่ทีอยากรู้เรื่องเพลงผมแนะนำพี่ชายผมได้เลย
1: ใครฮะ
0: เป็นโปรดิวเซอร์ที่จีเอ็ม
1: ฮะหูต้องคำนะนี่คุณรู้ป่ะไอ้เก้าอี้นั่งไอ้ซุดเพราะไม่มีเขานะถ้าเขาอยู่นี่เขาไปแบกให้นะเขาแบบเป็นยักษ์เลยนะผมบอกให้นะ
2: ตามครับโอเค
1: ครับ
2: ก็ไม่ใจแล้วก็เปิด
0: ฟันธงหน่อยฟันธงหน่อยไหนๆก็มาแล้วพี่7แล้วไม่เอา7ไม่เอา7
2: 30 30
0: โอเคสวย
1: ๆยิปสวิชชนะโอเคขอบคุณครับพี่สวัสดีครับนะฮะ
2: โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ไปดูข้อความซะหน่อยที่คุณเอกสิเยอะเลยวันนี้
0: ของเราตั้งแต่สองทุ่มครึ่งใช่ไหม
1: โทรมาได้แล้วนะใครบ่นเมื่อกี้เนี่ยนะครับโทรมาฮะเบอร์549โทรมา
0: ก๊อปมาไม่ได้คุยก๊อปนานละ
1: เชิญครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่บอลพี่เอกครับ
0: สวัสดีครับก๊อปเฮ้ยทำไมเสียงใสยังไงก๊อป
1: ไม่ได้ปุ้นไง
3: ใสร่าเริงครับวันน
0: ี้ถูกหวยสิ
3: ก็ถูก04ก็เมื่อวานแจ้งพี่บ
1: อ
3: ลไปแล้วว
1: ันนี้ว่าไงก๊อปมา
3: วันนี้เนี่ยผมไม่ถามอ่ะแท็กซี่ย้ายไปไหนครับพี่
0: ไม่ได้ไปโจชัวเชลซีไม่ได้ไปนี
1: ่ไม่ย้ายดิเก็บไว้ของดีขนาดนี้จะไปให้ใครหรอ
3: ไม่รู้เห็นคอลัมน์ข่าวขึ้นทางโทรศัพท
1: ์ไม่มี
3: อ๋อไปย้ายไปว่าไปแข่งขันวันอาทิตย์มั้งพี่ผมขับ
1: มันปิดตลาดไปแล้วมันย้ายไม่ได้แล้ว
3: ย้ายไม่ได้ใช่ไหม
1: มันปิดไปแล้วถ้ามันย้ายคือมันย้ายปิดตั้งแต่วันอังคารน่ะรู้เรื่องไปหมดแล้วมันไม่มี
3: อ๋อครับ
1: เออ
3: ไปหน้าหนาววันไหนพี่
0: มกรา
1: สัปดาห์ที่2อ๋อเปิดตลาดใช่มั้ย1มกรา
3: 1มกรา
0: เนี่ยยังสวมเสื้อเหมือนเลข11อยู่เลย
1: ใช่ไม่มี
3: ผมงงผมต้องมาถามเน
1: ี่
3: ย
1: ไม่มี
3: แต่พี่เอกถูกหวยอ่ะ
0: ถูกเลขท้าย3ตัว
3: 212เหรอ
0: กับซื้อกับพี่มนกับพี่เพชรนี่แหละ
1: ใช่ๆจะดูด้วย
3: ได้ข้างล่างเลขอะไรพี่เพิ่งกลับก็บ้านมาชม
1: จำไม่ได
0: ้เลขสักเลขอ่ะสองใบ
1: สามตัวล่างอ่ะสามตัวล่างสองตัวเนี่ยสามตัวล่าง
3: ด้านหลังครับพี่
0: ใช่สามตัวท้าย
3: สามตัวหลังครับ
1: ครับ
3: เงินยืมซื้อ6เอ้ซื้อ983ไว
1: ้ซื้อ983
3: 983เลขหลักแสนถึงหลักหน่วย
1: ครับลองดูอย่าลืมใกล้ๆมาบอกด้วยนะก๊อฟนะเดี๋ยวลืมนะ
3: จะวันนี้แล้วสามเจ็ดกับสาม
1: ไม่ทันเนี่ยขอให้ใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวลืม
3: ใกล้ๆ
1: เอาใกล้ๆหน่อยสิบกว่าๆเนี่ยมาได้แล้วนะ
3: ครับ
1: เออ
3: ลืมเลขอันบอก
1: เอออ่ะสักนิดหนึ่งในคืนนี้ยังไงอิปวิชกับลิเวอร์พูล
3: อิปวิชนี่ล็อกถล่มโลกเสียลิเวอร์พูล1-0
1: เฮ้ย
3: ไอ้น้องร้อนเลย
0: ก
3: ็ตาตกหน่อย
0: ก็พูดดีๆก็ไม่ให้เกียรติพี่เลย
3: ให้เกียรติไงผมฟังมีใครชนะเสมอไง
1: นี่ไง1-0ก็ให้เกียรติแล้ว
3: ไ
1: ม่ได้โดนถล่มนะ
3: 1-0
1: เออ
3: พอแซวๆอย่างนั้นแหละแกล็อกถล่มโลก
1: นี่
3: ลิเวอร์พูลว่าง
1: นี่ชอบผมชอบต้องอย่างนี
3: ้หายไปใต้ไม่ได้ทำแม่ตาแมนเชสเตอร์ในเซนต์วิสติแล้วเดี๋ยวคาแอนฟิลด์เพราะผีแดงไปถล่มอีก
1: อยากให้ถึงวันนั้น
3: 4-0 4-1ก็พออ
1: ยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆนะ
3: แล้วเจอลิเวอร์พูลนัดแรกวันไหนครับ
1: 1023พฤศจิกายนถ้าจำไม่ผิด
0: นัดที่11
1: นัดที่11นัดที่11ประมาณนี้อดใจรอนิดเดียวเพราะเดี๋ยวเราจะโชว์ฟอร์มให้ข่มขวัญเข้าไปเรื่อย
0: ๆ
3: ครับก็ถึงหน้าแมนยูตอนนี้เชื่อใจใครได้ครับ
1: ได้ทุกคนไม่ต้องห่วงใครก็ได้ตรงนี้ใครก็ได้ขอให้ลงสนามมันได้หมด21พฤศจิก
3: ายนแล้วลิเวอร์พูลศูนย์หน้าไว้ใจใครได
1: ้เออต้องถามกูดิ
0: ได้ทุกตัวบาโคล่าไหมบาโคล่ายืนหน้าเป้านะ
3: โคล่าโคล่าอีกอ่ะ
0: ใช
3: ่สิงทองกอริลลาเนี่ย
0: เอ้ยเดี๋ยวรู้กันนัดที่11เดี๋ยวรู้กัน
1: ร้อยกว่าล้านนะ
3: แล้วปารีสกับลิเวอร์พูลคืนนี้พี่มองสองกล้องมองเก็บว่าไง
0: ชนะทั้งคู่
3: ร้างคู
1: ่ผมว่าไม่ขาด
3: ไม่แต
1: ะผมว่าไม่ขาดผมว่าไม่ขาด
3: ไม่ขาดใช่ไหมว่าลิเวอร์พูลก็ไม่ขาด
1: ไม่ขาด
3: ปารีสก็ไม่ขาดก ผมแพ้โมร็อกโกล่าสุดตามตีเสมอลีนนะ
1: ก็ลองดูลองดู
3: ดาบด้วย
1: เอ้ยนะ
3: คร
1: ับผม
3: โอเคพี่ไม่มีอะไรเปิดสายสาย
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ่ะขอดู SMS หน่อยอาจารย
0: ์เน่เน่อย่าเผลอเล่นวงวงอะไรเนี่ยอาจารย์ Star Home Don น่ะจากสตีฟไฮเวย์
1: สตีฟไฮเวย์เลยอ่ะ
0: AGT ในรอบตัดสินรายการมักจะให้ศิลปินระดับโลกหรือแขกรับเชิญพิเศษขึ้นมาแสดงโชว์คู
1: ่เห็นไหม
0: เพื่อช่วยเสริมบรรยากาศ
1: เห็นไหม
0: บรรยากาศความอลังการและช่วยสนับสนุน
1: ผู้แข่งขันอยู่แล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันได้ไม่ใช่มารอบโชว์เขาไม่มีให้โชว์เขาขึ้นมาแล้วแข่งประกวดไปเลย
0: ประจวบคีรีขันธ์อยู่ภาคตะวันตกครับ
1: อ๋อเหรอ
0: เออแต่ตะวันตก
1: มันมีด้วยว่าภาคตะวันตกไม่น่าม
0: ีก็พูดเมืองการไง
1: มันไม่ได้นับเป็นทางการนี่มันมีแค่4ภาคนะที่เป็นทางการน่ะกลาง
0: เหนือใต้ออกตกไงด้าน
1: ไม่ใช่มันมีแค่4ภาคภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ที่เป็นตามหลักไม่เราไม่มีภาคตะวันออกแต่เราเรียกกันเองภาคตะวันออกภาคตะวันออกมันก็มีกลุ่มแค่ไม่กี่จังหวัดจันทบุรีชลบุรีระยองภาคตะวันตกจะมีกาญจนบุรีราชบุรีใช่ไหมล่ะ
0: ชล
1: บุรี
0: ชลยังถือว่าเป็นภาคกลาง
1: ถ้าเขานับจริงๆตามหลักอ่ะคือภาคกลาง
0: กลุ่ม AAS ครับแจ๊ดคว้าสิทธิ์ถ่ายไทยลีก4ฤดูกาล 1,400 ล้านปีละ350
1: โอเคโอเคโอเคโอเคโอเค
0: สวัสดีพี่มนต์เบ้ครับสุขสันต์วันเกิดท่านที่เกิดวันนี
1: ้
0: พี่ป๋องกระพล
1: คร
0: ับแคทริยาอิงลิส
1: ครับ
0: ขันเงินไทเทเนียม
1: ครับ
0: บิยอนเซ่ลาอูอาบิโอนบี้สุกริตขอให้ทุกท่านมีความสุข
1: ครับ
0: จริงๆแล้วจังหวัดประจวบจัดอยู่ในภาคตะวันตกครับโดยตะวันตกมี5จังหวัด
1: อ๋อเหรอ
0: ตากาญลาดเพชรจวบตะตะกี้ FC แม่สอด
1: เดี๋ยวนี้เขามีภาค
0: ตะวันตก
1: มันไม่มีอย่างเป็นทางการ
0: แบ่งเป็นอย่างเป็นทางการหรือยัง
1: นะเออแต่จริงๆภาคที่เป็นทางการมันมีแค่4นะประเทศไทย4ภาค
0: แต่เราคุ้นอย่างเมืองการเงี้ย
1: กลางเหนืออีสาน
0: ผมจะคุ้นเพราะว่าป่าภาคตะวันตก
1: ก็จริงจริงมันควรแบ่งแหละมันควรจะแบ่งให้มันชัดเออควรจะแบ่ง
0: ลิเวอร์พูลของเราคืนนี้ใครภาคครับ
1: ลิเวอร์พูลถ้าที่นี่ก็น่าจะเป็นหน้าหังติดตามกันแล้วกันนะฮะ
0: แมนซีจ่ายเงินซื้ออะไรอ่ะ
1: กักโปเ
0: พื่อจะตัดทีมในกลุ่มลุ้นแชมป์หรือเปล่าครับ
1: ไม่ย้ายนะคร
0: ับ คอนผมจะนั้นอันแรกแล้วครับจากแคมเบอร์อาร
1: ์มไม่ย้ายไม่ขายนะครับ
0: โอ้โหคิดไอ้นัดที่คิดว่าจะไม่มานะก็เจอของแข็งยังบู๊บเลยนะเวสต์แฮมอ่ะ
1: ผมว่าก็จะขึ้นไหมล่ะจะกลับไหมล่ะ
0: ผมว่าสุดท้ายเวสต์แฮมไม่ขี้หมูขี้หมาไม่ติดไม่หลุด1ใน8หรอกพี่
1: เจอหลานบูเว่นนะยังอยู่นะซ
0: ื้อ
1: ส
0: ัตว์อยู่ๆๆไม่1ใน8ไม่น่าหลุดหรอกเพราะว่าปีนี้เดี๋ยวแชมเปี้ยนชิพอ่ะมันเพลย์ออฟถึงอันดับ8แล้วนะ
1: ใช่
0: ปกติมัน1ถึง6
1: เออ
0: 1 2เข้ารอบ
1: ไ
0: อ้เลื่อนชั้นเลย
1: ครับ
0: ทีนี้3ถึง8จะมาเพลย์ออฟ
1: ผมอยากให้เจอมิลวอลเร็วๆอยากดู
0: คุณมนครับรับกู้กอบกู้ของเราคนเล่นตำแหน่งไหนดีครับ
1: ได้ทุกตำแหน่ง
0: หน้าเป้าไหวไหมจากพี่จืดเอง
1: ให้ไปเล่นโกก็เลี้ยงหลบได
0: ้เอ้ย
1: นี่เรื่องจริง
0: ๆโกมีลำเม่นอยู่แล
1: ้
0: ว
1: ไม่เป็นไรถ้าที่ไหนก็ได้แบ็คขวาแบ็คซ้ายเซนเตอร์เล่นโกมันเก่งทุกตำแหน่ง
0: จริงๆแมนยูถ้ามีตำแหน่งประตูถ้าเป็นโอนาน่าป่านนี้คว้าแชมป์ไปละ
1: ผมก็ลุ้นอยู่นะ
0: อ
1: ันนี้ผมพูดจากใจเลยผมก็ลุ้นอยู่แต่มันก็ใจเร็วอ่ะ
0: ใช่ไม่น่าขาย
1: มันใจเร็วอ่ะ
0: ของดีไม่เอาย
1: ืมให้ยืมไม่ยืม
0: เพชรเขาสงสัยคาใจตั้งแต่เกมบอลโลกกลุ่มก็กล้าแล้วไม่ใช่เหรอ
1: คืออะไร
0: ไม่แน่ใจ
1: อะไรคือคาใจอะไรกลุ่มบอลโลกคืออะไร
0: หงจะพังเพราะฟันในนี่แหละครับชอบเดินแล้วลงไม่ทันจากคุณน้อยดีเซล
1: มันแก่หรือเปล่า
0: ฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลสุดท้ายแล้ว
1: ล่ะไม่ไหวนะ
0: มันก็ต้องมีเขาอยู่สำหรับผมอ่ะทุกคนมันผมว่าจุดของลิเวอร์พูลในซีซั่นเนี้ยสองนัดแรกคือตรงกลางพี่มน
1: เฮ้ยก็กลายเป็นแบดกับสมบัติสลายโอเค
0: คือคุณปล่อยให้นักเตะของนิวคาสเซิลน่ะคุณลากมาจากครึ่งสนามมาผ่านมาหาฟันได
1: ้ง่าย
0: ๆคุณเดินคุณวิ่งมาตามตูดก็สามสี่ตัวกองหน้าเจอกองหลังสถานการณ์ตัวต่อตัวยังไงกองหน้ามันก็ได้เปรียบกองหลังมันถอยหลัง
1: จริงๆก็ตอบโจทย์ได้วันที่1มกราอุรุกวัยคนนึงตอบโจทย์ได
0: ้โอ้อาราโฮก็อุรุกวัย
1: อุรุกวัยคุณตอบโจทย์ได้
0: เพจ99สุดยอดระดับหน้าหังมาภาคไม่มีรูปหน้าโปรไฟล์เลยตัดแปะง่ายๆก็ได้อันนี้ไม่ทราบ
1: ไม่ทราบนะครับ
0: ผมไม่ได้ดูเลยนะครับสวัสดีหงแดงถล่มอิสวิต70ปลอลิฟูยิ่งใหญ่เสียงน้องหงล่อน
1: เอ้ยดับ13เว้ย
0: เอาสัก020ก็พอขอชนะ แล้วเมื่อไหร่บอลไทยจะไปโอลิมปิกจากเดอะคอป
1: โอ้โหโอลิมปิกนี้ไปยากกว่าบอลโลกอีก
0: ยากยากยากยาก
1: ยาก
0: ฝากถึงคนที่โทรมาบ่อยๆครับให้สายใหม่โทรมาบ้างจากใจคนโทรไม่

0: ที่เคยติด
1: อ
0: ุ้ยสัปดาห์ที่แล้วนี่สายเพียบเลยเน
1: า
0: ะ
1: เยอะเยอะเยอะเยอะอันนี้เราเรียกว่างแล้วคุณก็ไม่โทรแต่ไม่ทันละนะฮะสวัสดีครับเสมอ22อีกไหมก็คงไม่นะครับที่3จังหวัดไม่มีแฟนบอลภาคอื่นกล้าไปบวกครับถ้าก่อเหตุทุบแฟนบอลกรุงเทพสมัยนั้นคือสตูลครับสตูลก็คือไม่ใช่สตูลนี
0: ่
1: ฝ
0: ั่
1: งอ่าวไทย
0: นะ
1: นี่ฝั่งอ่าวไทยนะฮะครั้งแรกเลยที่สตูลโดนยุบทีมครั้งที่2ก็คือก่อเหตุทำร้ายกรรมการครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นฝั่งอ่าวไทยเพราะสตูลติดกับหาดใหญ่ติดกับสงขลานี่แหละ
0: ก็ไม่ก็ถือว่าเป็นโซนภาคใต้ไง
1: แต่ถ้าเป็น3จังหวัดเนี่ยไม่มีใครกล้าบวกผมก็เชื่อว่าไม่น่ามี
0: เออใช่ใช่
1: นะฮะสวัสดีครับพี่เอกดลพี่มนสวัสดีครับอ่ะหมดเวลาแล้วครับไปดีกว่าครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับสปอร์ตรีแลกซ์นะครับวันนี้ผมกับคุณเอกไปแล้วครับขอกล่าวคำว่า
0: สวัสดีครับ
2: สปอร์ตรีแลกซ์ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋ดมศักดิ์และทีมงาน
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะกินเหล้ากัน
5: เออเอาดิ
4: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
5: ได
4: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
5: เออดี
4: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
6: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
8: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุก

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 65

0: โอย่านะครับพี่แอดบอกไว้นะครับในที่นายไลท์ก่อนเอเชียนเกมนะครับวันศุกร์ที่4กันยายน2569อยู่กับน้องนนท์รัศมีวิมลดารากรและผมเจ๋งทรงศักดิ์หวานน้ำจิตนะครับ
1: มาอีกแล้ว
0: มาอีกแล้วเมื่อวานนี้ก็สลับวอลเลย์บอลหน่
1: อ
0: ยให้นิกเข้ามาพบปะแฟนๆหน่อยนะฮะ
1: ดีมากเลย
0: ดีมากเลยนะเพราะว่าพี่อยู่กับนิกเนี่ยพี่สบายเลยนะ ไม่ค่อยได้พูดเลยอ่ะนิกพูดอยู่คนเดียว
1: หน้ามาบ่อยๆนะ
0: หน้ามาบ่อยๆพี่ชอบนะนะครับตัวเท่ากันนะฮะ
1: เ
0: ออนะครับอ้าววันนี้ก็มาอยู่ด้วยกันเข้ามาทักทายแล้วก็คุยกันได้เหมือนเดิมนะ
1: ครับ
0: ครับ489899แล้วก็ทุกช่องทางของออนไลน์ของ FM 99นะครับอ้าวตอนแรกว่าจะมีแขกรับเชิญพิเศษวันนี้เอ็มยังไงฮะ
1: โอ้เขาก็เบี้ยวเราเหมือนเดิมครับพี
0: ่อ้าวเมื่อกี้ก็พี่ผมเตรียมข้อมูลมาแล้วพี
1: ่อ้
0: าวเมื่อกี้เห็นจะมาไม่มา
1: ต่อหน้าเขาก็ออไปอย่างนั้น
0: ครับ
1: แล้วรับหลังเขาก็ค่อยๆเงียบหายไป
0: อ๋อก็เขาใช้เสียงหัวเราะนะครับกบเกลื่อน
1: ใช่
0: สิ่งที่เขาทำนะฮะ
1: ใช่
0: เวลาเขาทำผิดเขาจะหัวเราะนะเหมือนสมยศแดงยวนเลยอ่ะจะยิ้มเห็นเหงือกแล้วก็จมูกบานนิดนึงสมยศแดงยวนนะฮะเวลาทำผิดนะฮะครับ
1: เออ
0: นะอ้าวเมื่อกี้ก็เปิดเพลงของพี่แอคคาร์ดาไปนะครับช่วงนี้โอ้เอเชียนเกมมาแล้วนะ
1: ใช่ไ
0: หมนะเพราะตอนนี้เมื่อวานนี้เนี่ยไปส่งหรือเปล่านอนเมื่อคืนที่ผ่านมาไงทัพนักกีฬาไทยนะครับที่เดินทางไปเก็บตัวเป็นน่าจะเป็นชุดแรกนะก็ที่แยกไปอะเนาะนะครับก็คือทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเราไง
1: ครับ
0: นอนเมื่อวานนี้
1: ใช่แล้ว
0: นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนมาเที่ยงคืนกว่าๆเนาะก็เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยสำหรับทีมลูกยางสาวไทยของเราครับก็โหสรุปแล้วเนี่ยอัดฉีดเท่าไหร่อะนอน
1: โอ้โห
0: เพราะว่าไปโมโนคุณพิษพัทรมิตรนะซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทแจ๊สไงนะครับให้เพิ่มจาก5ล้านนะเป็นโบอีก5
1: ใช่แล้ว
0: เป็น10ล้านเลยล่ะหลังจากที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติก็ให้อีก3ล้านใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับผมใช่ไหมฮะก็แต่ว่าที่แน่นอนก็คือทีมลูกยางสาวไทยของเราได้รับเงินแน่นอนนะก็คือรับไปรวมแล้วเนี่ย24ล้านบาทด้วยกันนักกีฬารับไปคนละเท่าไหร่600,000
1: ใช่แล้ว
0: เห็นว่าเอสเบสเด้งเลยนะเมื่อวานนี้ที่ไปพบนายกใช่ไหมครับ
1: เข้าแอปเลย
0: เข้าแอปเลยว่าเข้าหรือยังครับ
1: สรุปแล้วตัวเลขอยู่ที่เกือบ25ล้านเลยนะครับพี่
0: ครับ
1: 24ล้าน700,00060,000บาทครับ
0: ครับ
1: เงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติก็คือเรียกง่ายๆเงินของรัฐบาล
0: อ
1: ่ะ14ล้าน760,000ตีกลมๆก็เกือบ15ล้าน
0: อ
1: ่ะจริงๆมัน 11.76 ล้านก็คือประมาณ12ล้านบาท
0: ครับ
1: ตามหลักเกณฑ์ขั้นต้นเนี่ยแต่ว่ารัฐบาลเขาเพิ่มมาอีก3ล้านเพราะว่ามันเป็นอีเวนต์ใหญ่ไงได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกนะครับก็เลยเพิ่มให้พิเศษก็คือเรียกได้ว่าเพิ่มตรงไหนได้ก็เพิ่มให้หมดเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกครั้งประวัติศาสตร์จริงๆที่เราได้ไปโอลิมปิกนะฮะก็เพิ่มมาอีก3ล้านรวมจากรัฐบาลเนี่ยนะฮะ
0: ครับเป็นยังไง
1: ก็เลยหยุดอยู่ที่14ล้าน760,000คุณพิษโพธารามิกของโมโนของแจ๊สเนี่ยบวกไปอีก10ล้าน

0: โอ้โห
1: ก็เลยกลายเป็น24,760,000เลย
0: อืม
1: ร
0: ับเต็มๆนะ
1: ใช่แล้ว
0: จะเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมลูกยางสาวไทยของเรานะครับเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาก็เดินทางไปเรียบร้อยนะนะครับมีคุณสมพรใช้บางยานะครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับเดินทางไปส่งด้วยเดินทางด้วยเที่ยวบิน TG648นะครับไปเห็นว่าไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองอะไรเมืองซากะ
1: ใช่แล้ว
0: ซากะอยู่ตรงไหนนนท์ช่วยดูซิ
1: จะดูแมปเลยเหรอฮะ
0: ก็
1: ว่าอยู่ใกล้ไหมล่ะ
0: เออเห็นนะผมเห็นฟังบทสัมภาษณ์นะของทางคุณสมบัติใช้บางอย่างนะนะครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลประเทศไทยบอกว่าเหมือนทางเทศบาลเมืองของซากะเนี่ยเขาติดต่อมาบอกว่าอยากจะให้ทีมวิทยาสาวไทยของเราเนี่ยไปเก็บตัวที่นั่นจะได้ดูแลดูแลให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งทีมวิทยาสาวไทยแล้วก็สมาคมบอกเอ๊ะก็เป็นเรื่องที่ดีนะเราจะไปเก็บตัวแล้วมีคนดูแลด้วยไงเขาติดต่อมาเลยนะ
1: ผมเช็คแล้วซากะ
0: โอ้อยู่ใต้นะ
1: ห่างจากนาโกย่าคนละภูมิภาคของประเทศเลยครับ
0: เขาอยู่ทางตอนใต้ใช่ไหม
1: ค่อนข้างไกล
0: ครับ
1: ถ้าเดินทางโดยรถเนี่ยโอ้โหเกือบ900โล
0: อืม
1: ขับรถประมาณเกือบ11ชั่วโมง
0: ครับโห
1: แต่เขาก็มีรถไฟที่เดินทางประมาณสัก3ชั่วโมงครึ่งถ้าเป็นชินคันเซ็นนะ
0: ครับ
1: ถ้าเครื่องบินก็3ชั่วโมง
0: อืม
1: ก็เท่ากับว่าทีม
0: ก็เหมือนไปเก็บตัวกับทีมเดียวกับวอลเลย์บอลชายไหมเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแข่งแชมเปี้ยนชิพแล้วไงทีมชายของเราอ่ะที่ฟุกุโอกะเหมือนกันไง
1: สุดสัปดาห์นี้
0: ใช่ใช่ใช่ใช่เออนะครับอ้าวก็เดินทางไปเรียบร้อยนะครับเห็นนะนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลไทยก็บอกว่าทางเหมือนทางการของซากะเขาทักมาบอกว่าไปเก็บตัวที่เมืองเขาไหมนะครับซากะอยากให้ไปเก็บตัวไงซึ่งคิดว่าการไปเก็บตัวฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นเรื่องที่ดีในกีฬาของเราจะได้ปรับตัวให้คุ้นชินนะครับกับบรรยากาศที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับได้ซ้อมกับทีมแชมป์ลีกของญี่ปุ่นนะโอ้เห็นว่าต้องเจอกับทีมแชมป์ลีกของญี่ปุ่นเลยนะ
1: ใช่แล้ว
0: แชมป์ลีกล่าสุดนะปีที่แล้วก็ถือเป็นเรื่องที่ดีทำให้ทีมเราได้เพิ่มศักยภาพครับและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในเรื่องของวอลเลย์บอลเพราะไทยกับญี่ปุ่นก็เป็นเหมือนเพื่อนกันนะอยู่ในเรื่องของวอลเลย์บอลนะส่วนเอเชียนเกมครั้งนี้คาดหวังก็แน่นอนฮะเชื่อมั่นว่านักกีฬาทุกคนจะยังคงรักษามาตรฐานเอาไว้ได้นะครับทุกคนยังคงมีความมั่นอยากจะสารฝันเหมือนกับที่ไปโอลิมปิกเกมเพราะในเอเชียนเกมยังไม่เคยได้เหรียญทองเลยปกติจะไม่เคยบอกนักกีฬาว่าต้องชนะแต่คราวนี้บอกกับนักกีฬาว่าเฮ้ยต้องได้แชมป์นะ
1: เออ
0: เอง
1: เลยใช่ไหม
0: พูดเองเลยว่าต้องคว้าแชมป์ไม่ได้นะไม่ได้กดดันนะแต่ว่าต้องได้แชมป์นะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็พูดถึงทีมวอลเลย์บอลหญิงแล้วเดี๋ยวมีต่อแน่นอนเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับหลายคนก็ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นนะแต่เมื่อกี้ที่พี่เจ๋งถามมาว่าไปซ้อมอยู่ที่เดียวกับทีมชายหรือเปล่าไม่ใช่นะ
0: คนละเมืองใช่ไหม
1: ทีมชายเนี่ยเขาไปซ้อมเตรียมแข่งอยู่ที่ฟุกุโอกะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะแข่งชิงแชมป์เอเชียนัดแรก
0: วันพรุ่งนี้เจอกาตา
1: ใช่
0: เห็นโมโนแม็กซ์ยิงสดด้วยไง
1: ใช
0: ่
1: ก็ญี่ปุ่นเหมือนกันแต่ว่าคนละเมือง
0: ครับ
1: ซึ่งเท่ากับว่าการเดินทางของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยที่เดินทางไปญี่ปุ่นตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็เท่ากับว่าเป็นทัพแรกของเราเลยนะ
0: ทัพแรกไหม
1: ทัพแรกสิ
0: ทีมวอลเลย์บอลนะทั้งชายและหญิงอันนี้คือเขาแยกไปใช่ไหม
1: ทีมวอลเลย์บอลชายเขาไปแข่งชิงแชมป์เอเชีย
0: ครับ
1: หมายถึงว่าการจะไปแข่งเอเชียนเกมเนี่ยเท่ากับว่าทีมวอลเลย์บอลของเราไปก่อนใครเลย
0: ครับ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราอ่านข่าวกันเนี่ยทีมฟุตบอลเนี่ยจะไปก่อนใช่ไหม
0: ครับ
1: ทีมฟุตบอลเขามีกำหนดจะเดินทาง13กันยาก็คือสัปดาห์หน้าม
0: าไปแล้ว
1: 13กันยาแต่ว่าทีมวอลเลย์ไปก่อนเลยเนี่ยก็เรียกว่าผมว่าน่าจะเป็นแผนที่เขาวางไว้แล้วอยู่แล้วไหมแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่เราติดตามจากการประชุมของคณะกรรมการโอลิมปิกเนี่ยเขาบอกว่าทีมฟุตบอลจะไปก่อน
0: ครับ
1: อันนั้นน่าจะไปแบบ
0: ชุดใหญ่
1: ไปแบบชุดใหญ่ของ
0: ชุดใหญ่ชุดแรกเนาะ
1: ทีมไทยที่ส่งไปอ
0: ันนี้แยกไป
1: อันนี้
0: แยกสมาคมไป
1: แยกไปเองคนเดียวสมาคมเดียวเลย
0: ใช่ใช่ก็โหกว่าจะแข่งไอ้ทีมลูกยางสาวไทยของเรากว่าจะแข่งก็นานอยู่นะนนท์นะ
1: ใช่ไหม
0: เพราะว่าแมตช์แรกเจอคีกิสถานที่จะเป็นวันที่10กว่านะ
1: ใช่
0: อืมโปรแกรมอ่ะใช่ไหมล่ะ
1: เช็คให
0: ้เพราะว่าเจอคีกิสถานเป็นทีมแรกไง
1: มันแข่งหลังฟุตบอลอีกนะ
0: ครับ
1: เราจะแข่ง16ฟุตบอลเนี่ย
0: โอ
1: ้มันแข่งก่อนนะ
0: ครับ
1: ฟุตบอลชายเนี่ยในเอเชียนเกมเนี่ยนะฮะแข่งอ๋อ16
0: อืม
1: เหมือนกัน
0: กันยายนเลย
1: คือไอวอลเล่เนี่ยเขายังไม่กำหนดโปรแกรมแข่งแบบชัดเจนเพราะว่าเขาวางเอาไว้ว่าแข่งเริ่มวันแรก16แล้วก็จะไปจบ22กันยา
0: ครับ
1: แต่ถามว่าเราจะแข่งวันไหนเขายังไม่ได้ระบุออกมาชัดเจนนะแล้วก็เดี๋ยวเชื่อว่าหลังจากซ้อมที่ซากะเสร็จก็คงจะเดินทางไปปักหลักซ้อมล่วงหน้าต่อที่ในหมู่บ้านนักกีฬาแหละนะในเช่นเกมนะ
0: ใช่โอ้สิบกันยานี่ไปเกือบ2สัปดาห์นะนนท
1: ์โอ้เรียกว่าแบบ
0: ไปปรับตัวที่ญี่ปุ่นใน2สัปดาห์เลยอ่ะ
1: อยากให้พร้อมเต็มที่อ่ะ
0: โค้ชออนเนี่ยก็บอกเหมือนกันว่าเก็บตัวครั้งนี้จะได้เจอทีมซากะฮิซามิสึสปริงแชมป์ลีกญี่ปุ่นด้วยนะซึ่งโค้ชออนเราไปเลือกที่ดีซึ่งการเตรียมตัวก็จะต้องเตรียมทุกด้านนะทั้งสุขภาพความฟิตความแข็งแรงและพละกำลังเป็นเรื่องสำคัญรวมทั้งรักษาสภาพจิตใจของทุกคนไม่ให้กดดันจนเกินไปส่วนนักกีฬาที่เหลือ12คนจาก14เนาะจากชิงแชมป์เอเชียก็ต้องบริหารจัดการให้ดีคู่แข่งก็มีทีมที่เปลี่ยนแปลงจากศึกชิงแชมป์เอเชียรอบแรกก็จะมีคีร์กีสถานเนาะมองโกเลียและชาดิสไทเปก็ต้องศึกษารายละเอียดของทุกทีมและต้องรักษาร่างกายนักกีฬาไม่ให้บาดเจ็บเพราะตั้งเป้าว่าต้องคว้าเหรียญให้ได้ในเอเชียในครั้งนี้ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเจ้าภาพเขาเล่นเต็มที่และจีนก็เต็มที่เช่นกันเขาก็หวังที่จะแก้มือเราไง
1: ใช่แล้ว
0: ในเกมในครั้งนี้นะ
1: ใช่แล้ว
0: ครับ
1: เป็นยังไงเมื่อวานคุณนิกวิเคราะห์ว่ายังไง
0: ก็หมายถึงทีที่ปลดไปใช่ไหม
1: เรามีโอกาสได้ทองไหม
0: ก็มีสิทธิ์นะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่มีมายูชิกาวะไม่มีริบาโร่โคจิมะ
1: อ
0: ีกคนนึงคือชิมูมาระตัวบล็อกเกอร์เร็วไอ้ตัวบอลเร็วเขาก็ไม่ม
1: า
0: สามคนเนอะโดยเฉพาะมายูชิคาวะเนี่ยตัวตบเขาสัมผัสเลยนะไอ้ตัวผู้หญิงที่ตัวตบกระโดดสูงอ่ะ
1: ตัวลากเลย
0: เขาไปเก็บตัวที่อิตาลีกับสโมสรเขาอ่ะก็พูดตัวเรามีลุ้นนะชุดนี้ชุดกำลังได้กำลังได้ที่เลย
1: ทีเนี้ยก็ต้องฝากความหวังไว้ที่ซาโตะ
0: ใช่
1: ฝากความหวังไว้ที่วาดะ
0: วาดะสองคนตัวตบเขาอ่ะ
1: ซึ่งในชิงแชมป์เอเชียเนี่ยสองคนนี้โชว์ฟอร์มไม่ออก
0: ครับ
1: ไม่รู้ว่าในเอเชียนเกมจะโชว์ฟอร์มออกหรือเปล่า
0: ใช่นะฮะก็ส่วนทางชมพู่นะครับพรพันธ์เกิดปราดกับดันทีมือเซตทีมชาติไทยบอกว่าเป็นเรื่องดีมากนะที่เราไปเก็บตัวก่อนเข้าร่วมเอเชียนเกมเพราะหลังจบศึกชิงแชมป์เอเชียได้พักไป3วันการไปญี่ปุ่นครั้งนี้ก็จะไปปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศและเรื่องหาด้วยส่วนในเชเกมต้องลดตัวผู้เล่น12คนเป็นเรื่องของสตาฟคนในการวางแผนในการใช้ผู้เล่นแต่ละเกมแต่ก็ไม่อยากตัดน้องที่ร่วมทีมมาด้วยทางโค้ชออสจึงให้ทั้ง14คนไปด้วยไง
1: โอ้ยดีดีดีแบบ
0: เพราะว่าน้องแบมแบมไงจิตรภานาหนอแล้วก็น้องไก่ใช่ไหมวิมรัตน์ธนพันธ์นะครับก็ไปด้วยเออไม่ว่าน้องไก่กับแบมจะไม่มีชื่อในเอเชเกมครั้งนี้แต่ว่าก็ให้ทั้ง2คนเดินทางไปด้วยนะครับเป็นไปเก็บตัวด้วยอ่ะส่วนการได้แชมป์เอเชียแล้วจะได้เหรียญทองเอเชียนเกมด้วยหรือไม่คงวัดกันไม่ได้ต้องดูว่าวันนั้นฝีมือใครเล่นดีกว่ากันแต่หวังที่จะติดเหรียญรางวัลให้ได้ก็ลุ้นกันนะนะครับเพราะว่าทีมวิทยาสาวแฝดของเรานะครับที่สุดคือการได้เหรียญเงินเอเชียนเกมเมื่อปี2018แพ้จีนที่จาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียครับและเหรียญทองแดง2ครั้งครับปี2014ที่เกาหลีใต้และปี2022ล่าสุดที่เราไปได้เหรียญทองแดงมาที่หางโจวนะครับ
1: ผมมีเสียงกัปตันชมพู่ด้วย
0: เฮ้ยไปสัมภาษณ์มาใช่ไหม
1: สัมภาษณ์มาเลย
0: เฮ้ยสุดยอด
1: เสียงน้องชมพู่กันเลยดีกว่าครับ
0: เป็นยังไง
2: การที่ระเบียบการแข่งขันในเช่นเกมแบบลดจาก14เหลือ12คนแต่มันมีผลต่อสมรรถของทีมไม่ใช่ไ
3: ปก็นิดนึงแต่ว่าไม่ได้ทั้งหมดจริงๆเราเป็นนักกีฬาแล้วก็สตาฟโค้ชทุกทีมนะของทีมเราอย่างยิ่งเนี่ยเราก็ต้องรู้ถึงการเรียนรู้ว่าถ้าเราลดตัวผู้เล่นเหลือ12คนเนี่ยเราจะต้องวางแผนจำกัดหรือใช้ผู้เล่นในแต่ละเกมยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสตาฟโค้ชแต่ว่าถ้าถามถึงหนูอะหนูมีความรู้สึกว่าก็มีทางสภาพจิตใจนิดนึงที่แบบว่า

0: ้ยก็ไม่อยากจะแบบตัดน้องที่แบบร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันแล้วเราก็ไปชิงแชมป์เอเชียมาก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าศักยภาพค่อนข้างดีดังนั้นแล้วมูดนะตรงนี้อ่ะมันเลยทำให้อาจารย์ออสอะค่ะเอาทุกคนไปทั้งหมดเอาทุกคนไปทั้งหมดแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ดีในเรื่องของสภาพจิตใจแต่ว่าในการแข่งขันเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าการตัดตัวมันไม่ได้เกิดขึ้นหลังจากวันที่เราคว้าแชมป์มันเกิดขึ้นมาเมื่อ2เดือนที่แล้วดังนั้นแล้วณตอนนั้นอ่ะโค้ชเขาก็ตัดสินใจได้ดีที่สุดแล้วค่ะ
1: คือว่าเป็นไปตามที่นิกบอกนิกคุณธีรวัฒน์เมื่อวานนี้ที่มาจัดรายการด้วยกันก็บอกว่าเขาส่งรายชื่อไปก่อน1เดือนเลยแล้วปรากฏว่าเอเชียนเกมไอ้ชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมาน้องแบมเขาผลงานดีด้วยไงเขาเลยไปตัดน้องทำไมต้องเรียนให้ทราบว่าทีมงานสตาฟโค้ชเนี่ยเขาส่งไปก่อนเพราะว่าต้องส่งรายชื่อให้กับคณะกรรมการของเอเชียนเกมนะใช่ไหมนะครับก็เลยไม่ต้องมีดราม่านะแต่ว่าทีมงานก็เอาน้องทั้งสองคนไปด้วยนะทั้งแบมแล้วก็น้องไก่นะ
2: ครับ
1: ครับผม
2: ก็เปรียบเสมือนว่าไปด้วยกันแหละ
1: ไปด้วยกันแหละไปซ้อมไปเก็บตัวเพื่อที่จะให้น้องได้อย่างน้อยก็ถ้ามีใครบาดเจ็บถ้าเปลี่ยนตัวได้ก็ว่ากันนะเนาะ
2: ใช่แล้ว
1: นะครับนะก็ลุ้นกันหน้าทีมหรืออย่างสาวไทยว่านี่ก็ไปมีคนไปส่งเยอะเหมือนกันนะมีแฟนของออมสินไงศศิปภาจันทวิสูใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: ครับผมไปศศิปภาสิศศิปภาจันทวิสูนะฮะก็มีคุณแม่มาส่งด้วย
2: ใช่
1: แล้วมีผู้ใหญ่บ้านที่เป็นสปอนเซอร์มาส่งด้วยน่ารักดีเมื่อวานที่แฟนคลับไปกันเยอะเหมือนกันนะนน
2: ใช่แล้วครับ
1: ใช่ได้นะ
2: ขนาดดึกนะ
1: ดึกนะนักข่าวก็ยังไปกันเพียบเลยนะนะครับเมื่อวานนี้นะครับอ้าวก็ติดตามกันนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับวอลเลย์บอลสาวไทยของเราเนี่ยครับไปล่าเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับนัดแรกนะครับทีมลูกยางสาวไทยของเราเจอกับคีกิสถานนะโดนนะ
2: ใช่แล้ว
1: นะครับเนาะ
2: แต่ว่าไม่ได้บอกวันเวลาแข่งชัดเจนนะ
1: ยังไม่มาใช่ไหม
2: เท่ากับว่าตอนนี้เดี๋ยวจะมีลงเทรนนิ่งแมตช์กับสโมสรจากญี่ปุ่น6กันยายน
1: ครับ
2: แล้วก็มีแมตช์ทางการวันที่12กันยายนเท่านี้ก่อน
1: ครับ
2: นะครับส่วนกำหนดการแข่งขันในเอเชียนเกมยังไม่ออกมานะครับอย่างที่บอกไปคือทางฝ่ายจัดเขาวางไว้แค่คร่าวๆวันที่16ถึง22นะฮะนี่คือโปรแกรมของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในเอเชียนเกมนะฮะ
1: ครับ
2: เมื่อวานนี้มีน้องเฟิร์นวริศราศรีทาเลิศด้วยนะครับที่ให้สัมภาษณ์นะมีเสียงมาฝากกันฟังเสียงน้องเฟิร์นบ้างดีกว่าสวัสดีครับน้องเฟิร์นครับ
1: อุ้ยสุดยอด
2: เป็นยังไงบ้างความรู้สึกก่อนจะไปแข่งเอเชียนเกมครับ
3: วันนี้ก็เดินสายทั้งวันเลย
0: ก็มีเหนื่อยบ้างนะคะแต่พอเห็นยอดเงินเข้าก็หายเหนื่อยเลย
3: ลาสีจังนะครับวันนี
0: ้นิดหน่อย
3: ฮะได้ไปโอลิมปิกแล้วได้แชมป์เอเชียแล้วนะครับต่อไปคือเดี๋ยวเอเชียนเกมก็ต้องบอกว่าเป็นกีฬาคาดหวังสูงเลยทีเดียวความรู้สึกของเราเป็นไงบ้าง
0: พวกเราก็จะดูในทุกแมตช์ตั้งแต่แมตช์แรกจนถึงไปแมตช์สุดท้ายที่เราแข่งค่ะก็จะพยายามทำให้เต็มที่ก็อยากเอาเหรียญทองกับประเทศไทยให้ได้
3: ในมุมมองของเฟิร์นนะครับทีมจะต้องลดลงเหลือ12คนมีผลต่อสมดุลของทีมมากแล้วเป็นไง
0: สำหรับตัวหนูก็รู้สึกว่าก็มีนะคะเพราะว่าตัวเปลี่ยนมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆค่ะเพราะว่าจาก14ก็เป็น12ก็หายไปตั้ง2คนก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะ2คน
3: ครับแล้วก็เสา3คนเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องเล่นทั้งโทรเมนต์เนี่ยถือว่าเอาอยู่ไหมฮะทุกโทรเมนต์
0: เอาอยู่ค่ะหนูมั่นใจในตัวพี่บุ๋มบิ๋มกับพี่ออมสิน
3: เราด้วยใช่ไหม
0: หนูด้วยค่ะมั่นใจด้วยเหมือนกัน
3: ส่วนตัวเป็นเอเชียนเกมส์ครั้งแรกเลยก็
0: ใช่ค่ะ
3: มองไงบ้างโทรเมนต์นี้มันแตกต่างกับ
0: ของหนูก็คิดว่ามันเป็นแมตช์แรกที่เป็นครั้งแรกที่หนูได้เล่นก็อาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะในแมตช์เอเชียนเกมก็อาจจะสู้ให้เต็มที
3: ่ครับดูจากโปรแกรมแล้วก็เพื่อร่วมกลุ่มของเราเป็นไงบ้างครับในรอบแรกครับ
0: ก็คิดว่าไม่อยากประมาทค่ะก็คิดว่าสู้ได้จะพยายามสู้ให้เต็มที
2: ่ขอบคุณน้องเฟิร์นด้วยครับผม
1: มีสัมภาษณ์เองนะ
2: สัมภาษณ์กับมือ
1: สุดยอด
2: เล่นงานเสียงชัดเจน
1: อุ้ยสุดยอดเลยอ่ะ
2: คือผมจะบอกว่าจริงๆเอเชียนเกมเนี่ยผมว่านักกีฬาเนี่ยอยากได้ทอง
1: ครับแน่นอนบรรยากาศที่เล่า
2: เงินอัดฉีดเนี่ย2ล้านเลยนะ
1: 2ล้านดิ
2: เหรียญทองอ่ะ
1: เหรียญทองใช่ไหม
2: เยอะกว่าชิงแชมป์เอเชียนะ
1: ครับ
2: ชิงแชมป์เอเชียนี่
1: เท่าไหร่
2: 600,000เองนะ
1: 600,000

0: ที่เมื่อวานยอดเงินเด้งเข้าในแอป
1: เข้านี่เท่าไหร่2ล้าน
0: 2ล้านนะเหรียญทองนี่2ล้านนะเหรียญเงินล้านหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็เหรียญทองแดง 500,000 อยากให้น้องๆคว้าไปเลย
1: ครับ
0: 2ล้านเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วมาถึงขนาดนี้แล้ว
1: ครับ
0: ก็อยากสร้างประวัติศาสตร์ต่อแต่อย่างที่กัปตันชมพู่บอกแหละคือจะไปหวังว่าตอนนี้เราเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียแล้วเราจะไปมองว่าต้องได้ทองเอเชียนเกมแน่ๆเนี่ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะมันอยู่กับคู่แข่งด้วยว่าวันนั้นใครจะทำได้ดีกว่ากัน
1: ครับ
0: เพราะเราก็ต้องยอมรับว่าอ่ะคู่แข่งหลักๆของเราทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนเนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดาเขาเจอเราไปแล้วเขาก็ต้องไปแก้ทางเราให้ได้แล้วบุคลากรในประเทศของเขานี่ก็เก่งๆทั้งนั้นทีเนี้ยแหละมันก็ต้องไปวัดกันในสนามวันนั้นแหละว่าใครดีกว่ากัน
1: ครับ
0: ก็ต้องแบบว่าคือเผื่อใจไปบ้างกีฬามันมีแพ้มีชนะน้องชมพู่บอกแล้ววันเล่ไม่มีเสมอนะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่วันนั้นแหละว่าใครจะทำได้ดีกว่ากัน
1: ครับผมติดตามนะ
0: ใช่แล้ว
1: นะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทีมลูกยางสาวไทยของเราเมื่อวานนี้คุณพ่อของน้องเพียวก็มาส่งด้วยนะอาชีพบอลโคยศไง
0: ครับ
1: คุณพ่อก็โหให้กำลังใจลูกสาวตลอดนะเดินทางมาส่งด้วยนะครับอ้าวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไหมนน
0: ได้เลยเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบ SMS กันนะฮะทาง4689899เห็นมีส่งมาทักทายหลายคนแล้วนะฮะทั้งคุณกฤตภาสจากคุณ FC ยุทธนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบกันแต่ว่าก่อนจะไปเบรกกันเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นิดนึงกับคุณผู้ฟังก่อนนะครับคุณผู้ฟังครับยุคนี้นี่เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนนะครับแต่ว่าความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้ครับขอแนะนำคาชิว่าครับรุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรครับที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวครับนี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยนะครับเพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติกข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานที่สำคัญคือความอัจฉริยะครับมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวครับตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกอและรับประกันนานถึง1ปีเต็มครับโปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: ย้ำนะครับ990บาทสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการครับทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทโทรเลยครับ02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียนะฮะ
1: ครับ
0: ส่วนอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็คือเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่านะครับเครื่องนี้ต้องบอกเลยว่าเอาใจสายสุขภาพครับที่ชอบทานอาหารเฮลตี้เครื่องนี้คือเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่าความจุ1ลิตรที่มาพร้อมกับการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายครับใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสทำให้การปั่นอาหารละเอียดยิ่งขึ้นครับไม่ใช่แค่ทำน้ำธัญพืชเท่านั้นที่ทำได้นะครับยังทำเมนูอื่นๆได้อีกหลากหลายเมนูครับไม่ว่าจะเป็นโจ๊กอาหารเสริมเด็กนมถั่วเหลืองน้ำผลไม้ปั่นสมูทตี้ฟังก์ชันครบครับจบในเครื่องเดียวเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคละแบบคละสี2ใบด้วย
1: ครับ
0: โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียครับผม
1: ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาว่ากันต่อนะครับกับไนตี้ไนน์ไลฟ์กับเอเชียนเกมครับ
2: ไนตี้ไนน์ไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Android

0: นดอย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: 空间杂货。
1: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
2: แล้วฮะกลับมาอยู่กันต่อกับ99 Live นะครับทาง FM 99นะฮะยังอยู่กับผมนนท์แล้วก็พี่เจ๋งนะฮะ
3: ครับผมก็รายงานข่าวของอำนาจลื่นเลิศหน่อยไหมนนท์เพราะว่าอำนาจลื่นเลิศก็เคยเป็นอดีตนักชกทีมชาติไทยที่ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะ
2: ใช่
3: และไอชิ้นเกมก็ได้จะไปด้วยอ่ะล่าสุดเป็นไงบ้างว่าเห็นว่าต้องกลับไปกลับไปบำบัดอีกครั้งหนึ่งที่อุบลราชธานีไงก็เคยไปแข่งขันเอชเกมได้เหรียญทองแดงที่กวางโจวด้วยนะนนท์ปี2010อ่ะ
2: ครับ
3: คุณเพชรไงนะครับก็ตัวนี้อายุ46ปีแล้วเนาะ
2: ครับ
3: ซึ่งล่าสุดก็คือคุณจอนนี่มือปราบก็ต้องมาเดินทางจากอุบลมั้งนะครับเดินทางมาที่ที่ชลบุรีนะครับมารับตัวอีกครั้งหนึ่ง
2: ใช่ครับ
3: เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะตัวไปบำบัดที่อุบลกับคุณจอนนี่มือปราบแหละก็ดีขึ้นแล้วก็กลับมาที่สระชาก็กลับมาแต่ว่าเป็นก็ตัวก็ยังมีอาการคล้ายๆคนมึนเมาอ่ะ
2: อาจจะกลับไปดื่มอีกอ
3: าจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งไงนะครับอดีตล่าสุดนะฮะก็ส่งตัวนะครับอำนาจนะครับอดีตนักชกเหรียญทองแดงเอเชียนเกมนะครับที่กวางโจวปี2010นั้นในรุ่นไลท์ฟลายเวทครับไปรับการรักษาที่ที่โรงพยาบาลจิตเวชประจำจังหวัดอุบลราชธานีอาจจะเป็นสีมาโพหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอาจจะที่ถูกล็อกตัวเมื่อคืนนะครับหมอได้ให้ยาสลบนอนยาวจนถึง6โมงเช้านะครับ6โมงเช้าวันนี้นะนะฮะแล้วก็มาฟื้นตอนหมดฤทธิ์ยานะครับยังมีอาการแบบอันนั้นอยู่แบบต่อต้านนิดหน่อยอ่ะผลการตรวจปัสสาวะนะครับก็มีอัจฉริสารในร่างกายเนาะ
2: ครับ
3: นะครับเท่ากับว่าพอกลับไปถึงบ้านที่สิริชาก็ไปเสร็จอีกครั้งหนึ่งและดื่มอาจจะดื่มบ้างจนสติหลุดและคลุ้มคลั่งอีกครั้งหนึ่งนะฮะเห็นว่าช่วงสายที่ผ่านมาส่งไปรักษาต่อที่บุรีรั
2: ม
3: ย์นะครับก็ส่งกำลังใจให้กับทางด่านจะเพชรนะ
2: แล้วเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายเนี่ย
3: ครับ
2: ทางพี่สมรักทำสิง
3: พี่บาส
2: ก็ได้ไปพบกับญาติพี่น้องของอำนาจรื่นเริงด้วย
3: ครับ
2: นะฮะก็เมื่อวานนี้เนี่ยมีผู้สื่อข่าวเขาเดินทางไปที่ร้านอาหารในตำบลสุรศักดิ์ที่ศรีราชานะครับก็เดินทางไปพบญาติพี่น้องของอำนาจรื่นเริงนะครับหลังอำนาจกลับมาเยี่ยมบ้านแล้วก็เมาสติหลุดไปซึ่งพี่สมรักพี่บาสเนี่ยก็มาที่ร้านด้วยเมื่อวานนี
3: ้
2: นะฮะพี่บาสก็เลยมีการให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าหลังจากทราบข่าวเนี่ยก็ตั้งใจจะเดินทางมาหาอำนาจเพื่อพูดคุยแล้วก็ปรับความเข้าใจซึ่งอำนาจก็ถือว่าเป็นรุ่นน้องของพี่บาสคนหนึ่งนะครับมวยสากลก็เป็นห่วงไม่อยากให้เขากลับไปเหมือนเดิมเพราะว่ากำลังไปได้ดีนะเสียดายที่พอมาแล้วไม่เจอนะก็อยากมาเตือนสติเพราะว่าเขาเป็นฮีโร่ของใครหลายๆคนแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาวัยรุ่นแล้วก็เยาวชน
3: ครับ
2: ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้หันมาชกมวยได้หันมาออกกำลังกายกัน
3: เพราะว่าตอนแต่ว่าตอนโอลิมปิกเกมปี2008นะเจ้าตัวเนี่ยลงเหมือนลงในนิสสันคาร์ไหมนะแต่ในกีฬาที่น่าจับตามอง1ใน100อ่ะเพราะว่าเส้นทางของเขาก็จะได้เคยหลงผิดไปอยู่ในข้างในอ่ะข้างในเรือนจำแล้วก็สามารถที่จะต่อยมวยแล้วก็ติดทีมชาติได
2: ้
3: ตอนแรกเขาลงเป็นเหมือนสตอรี่ของอัมดาลนั้นดังมากตอนนั้นนะฮะ
2: ก็ที่บาสบอกว่าจริงๆอ่ะไม่ทราบว่าอำนาจเนี่ยมีปัญหาเรื่องอะไรหรือเปล่าซึ่งจอนนี่ก็น่าจะดูแลเป็นอย่างดีนะทำไมถึงกลับมาดื่มสุราและขับรถแบบนี้ก็สุดท้ายอยากจะฝากข้อความถึงเจ้าเพชรนะครับอำนาจรื่นเริงบอกว่าหากสั่งเมาแล้วเนี่ยอยากให้ตั้งสติแล้วก็กลับมาเป็นคุณครูของเยาวชนต่อไปและสุดท้ายก็ฝากพี่จอนนี่ช่วยดูแลและให้โอกาสเจ้าเพชรอีกสักครั้งนึงแล้วไม่ต้องให้กลับมาที่ศรีราชาเลยเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
3: ครับ
2: ส่วนคุณแม่ของเจ้าเพชร ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าอยากให้อำนาจอยู่ที่นั่นไปเลยนะอยากให้อยู่กับคุณจอนนี่ไปเลยเพราะว่าเขามีระเบียบวินัยแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนก็ต้องขอบคุณพี่จอนนี่มือปราบด้วยที่ปรับปรุงเจ้าเพชรให้มีนิสัยดีแล้วก็อยากขอโอกาสอีกสักครั้งให้อำนาจกลับมาทำหน้าที่และปรับปรุงตัวหากคิดถึงญาติพี่น้องไม่ต้องมาแล้วที่ศรีราชา
3: ครับ
2: เดี๋ยวญาติไปหาเอง
3: อืม
2: กลัวเหตุการณ์มันจะซ้ำรอยอีก
3: ใช่ฮะนะครับอ้าวก็ส่งใจเลยเนาะนะครับอำนาจเนาะโหเจ้าตัวก็เหมือนจะดีนะแต่ว่าก็กลับมาเหมือนเดิมอ่ะอาจจะมีเห็นคุณแม่ก็หวั่นใจเหมือนกันว่าแบบเอ๊กลับมาแล้วเป็นเหมือนเดิมก็เป็นเหมือนเดิมจริงอ่ะเนาะ
2: ผมว่าต้องให้เวลา
3: ครับ
2: ต้องแบบรักษาให้หายขาดไปเลยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบกลับมา
3: ครับ
2: เปลี่ยนตัวเองให้ได้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติละกันเนาะ
3: ใช่ฮะ
2: ผมมีเรื่องของเรือใบในเอเชียนเกมแล้วก็ม
3: ี
2: เ
3: ท
2: ควันโดเทควันโดเทควันโดมายังไง
3: เทควันโดใช่ฮาตลอดเลย
2: เทควันโดนะฮะเอาเทควันโดก่อนละกันเมื่อวานนี้เนี่ยที่สมาคมกีฬาเทควันโดนะฮะทางบิ๊กเอครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกไทยนะฮะในฐานะนายกสมาคมกีฬาเทควันโดก็ได้เปิดให้สื่อมวลชนเข้าไปทำข่าวนะฮะสำหรับนักกีฬาชุดลุยเอเชียนเกมส์19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นะครับบิ๊กเอก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเทควันโดเนี่ยมีการเก็บตัวแล้วก็ส่งชิงชัยในเอเชียนเกมส์8คนด้วยกันชาย4หญิง4เดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยจะไปที่เขาใหญ่นะไปเก็บตัวที่เขาใหญ่ก็เป็นที่เก็บตัวประจำอยู่แล้ว
3: ครับ
2: ก็เปลี่ยนบรรยากาศให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมกันบ้างนะครับแล้วก็ต้องการให้ทุกคนมีสมาธินะครับแล้วก็จะได้เดินทางไปญี่ปุ่นครั้งนี้ Big A บอกว่าถือเป็นครั้งที่หนักที่สุดมากกว่าทุกครั้งนะครับส่วนตัวมีความกังวลครับเพราะว่าการแบ่งน้ำหนักเนี่ยมันไม่เหมือนเดิ
3: ม
2: ที่ผ่านมาทั้ง4เกมและเอเชียนเกมเนี่ยเขาจะแบ่งน้ำหนักตามสหพันธ์เทควันโดโลก
3: ครับ
2: แต่เอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยเขาแบ่งน้ำหนักตามโอลิมปิกทำให้เหลือแข่งแค่หญิง4ชาย4หญิง4รุ่นชาย4รุ่นซึ่งตรงนี้เนี่ยไทยเสียเปรียบนะครับเนื่องจากระยะห่างระหว่างน้ำหนักมันมากกว่าปกติครับเช่นเจ้าหยูบัลลังก์ทัพทิมแดงเนี่ยที่เคยได้เหรียญทองในเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้วเนี่ยลงเล่นในน้ำหนัก63กิโลกรั
3: ม
2: แต่ครั้งนี้63กิโลกรัมไม่มีแล้ว
3: ครับ
2: มีแต่59แล้วก็ไป68เลยซึ่งถ้าลดน้ำหนักลงมาแข่ง59เนี่ยมันก็ลดน้ำหนักลำบาก
3: ครับ
2: เพราะว่าน้ำหนักจริงๆของเจ้าหยูคือ65ทำให้เจ้าหยูต้องไปเล่น68แบบนี้เนี่ยเสียเปรียบเพราะว่าคนอื่นเขาเล่น68อยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวิกเอบอกว่าก็ได้กำชับโค้ชว่าต้องวางแผนนะครับเพราะว่าเราเบากว่าเขาแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสู้ไม่ได
3: ้ครับ
2: ก็ต้องพยายามเต็มที่ครับ
3: อ
2: ย่างไรก็ตามทัพเทควันโดไม่ได้มีอยู่คนเดียวนะครับยังมีรุ่น67กิโลกรัมหญิงใบเตยสัสิการทองจันนะครับรุ่น49กิโลกรัมอิมพัชรกันภูลเกิดแล้วก็อีกหลายคนที่จะสร้างผลงานได้เช่นเดียวกันก็นี่คือตัวความหวังของเรานะเจ้าหยูคนแรก
3: ครับ
2: แล้วก็มีน้องใบเตยสัสิการทองจันในฝ่ายหญิงน้องอิมพัชรกันภูลเกิดนี่ก็หวังได้เหมือนก
3: ัน น้องเอมเนี่ยคือเมื่อวานนี้พี่ก็ไปนะครับไปพอดีทางสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยนะครับนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดและโค้ชชัชชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนและโค้ชคิมอ่ะค
2: ิ
3: มนายอนอ่ะโค้ชทารามอ่ะ
2: ครับ
3: ก็ต้อนรับสื่อมวลชนเอมเนี่ยพัชรกันภูลเกิดเนี่ยที่จริงเขาแข่งขันในรุ่นเล็กกว่านี้นะ46กิโลกรัม
2: อ
3: ันนี้ขึ้นมาสูงเป็น49กิโลกรัมก็เป็นรุ่นของน้องเทนนิสแล้วก็ที่จริงเนี่ยรุ่น49ก่อนหน้านี้ที่เป็นตัวแทนนะของทางเจ้า น้องเทนเดน่ะภายในภาควงพัฒนกิจก็คือน้องกีตาร์อะไรนะกมลชลศรีเคนอ่ะ
2: ครับ
3: ครับเดี๋ยวผลงานซีเกมไปได้เหรียญเงินไงเออสมาคมก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วดูยังเอ๊ะหรือเปลี่ยนนี่ไหมนะครับก็มีการขยับนะก็เลยเป็นน้องอิ่มก็ตัวอาจจะรุ่น46อ่ะแบกน้ำหนักอ่ะ
2: เหมือนเจ้าอยู่อ่ะ
3: เออก็อาจจะพุ่นตัวก็เหนื่อยหน่อยแต่ก็มีลุ้นนะครับ
2: คือเราก็ต้องเอาเทคนิคไปสู้อ่ะ
3: ใช่
2: ถ้ามาบวกกันเรื่องพละกำลังเนี่ยยังไงคนน้ำหนักเยอะกว่ามวลกล้ามเนื้อมันเยอะกว่ามันได้เปรียบอยู่แล้ว
3: ครับ
2: แรงมันเยอะกว่า
3: อืมใช่ก็คือเขาปรับน้ำหนักมาเป็นเหมือนโอลิมปิกเกมไง
2: ใช
3: ่มันก็เลยเป็น4กับ4ไงผู้ชาย4แล้วก็หญิง4นะฮะ
2: ก็บิ๊กเอยังเปิดเผยด้วยนะครับว่าการที่ไม่มีเทนนิสพาณิพักแล้วเนี่ยรู้สึกเหงานิดหน่อยนะ
3: ครับ
2: เพราะว่าเทนนิสนี่เป็นคนที่สร้างสีสัน
3: ถูก
2: แล้วก็ผลงานนี่ก็แน่นอนการันตีอยู่แล้ว
3: ครับ
2: ไปแต่ละครั้งนะครับแต่ไม่เป็นไรครับครั้งนี้ก็มีหน้าใหม่เข้ามาก็หวังว่าจะคว้าเหรียญกลับมาได้ส่วนภูมิเซ่ท่ารำนะครับทางบิ๊กเอก็บอกว่าก่อนไปเช่นเกมส์ท้าภูมิเซ่จะไปแข่งชิงแชมป์โลกที่เกาหลีนะก็ไม่ได้เป็นห่วงเรื่องของอาการบาดเจ็บอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ต้องปะทะกันมันไม่ใช่ประเภทต่อสู้
3: ครับ
2: ก็หวังว่าจะได้เหรียญทองกลับมาแล้วก็ต่อยอดไปยังเอเชียนเกมส์โค้ชเชล่ะโค้ชเชว่ายังไง
3: โค้ชเชนะฮะก็บอกว่าเหนื่อยเหมือนกันนะนะครับหนักใจอ่ะเพราะที่ผ่านมา
2: โค้ชเชต้องพูดยังไงฮะสำเนียงยังไง
3: อืมแมวเซนะฮะ ทั้งเอเชียนเกมและโอลิมปิกเกมเวลาประท้วงก็จะได้คะแนนคืนประสบความสำเร็จมาหลายครั้งแต่ก็ต้องยอมรับตามสหพันธ์คิดว่าอาจจะมีปัญหาเนาะแต่ก็ไม่คิดว่าพยายามเก็บพยายามเต็มที่เน
2: า
3: ะพูดถึงกติกาใหม่ของสหพันธ์เทควันโดที่ห้ามเชลนห้ามเชลนหมายถึงว่าเวลาที่โดนศีรษะอย่างเงี้ยปกติถ้าว่าสมมติพี่เนี่ยสมมติหันหลังเตะเพราะมันได้6แต้มใช่ไหมเปลี่ยนจากห้าเป็น6อะที่หันหลังแล้วก็เตะที่ศีรษะเดี๋ยวจะได้6แต้มถ้าเตะบริเวณขมับมันจะเข้าเซนเซอร์พอดีในเกาะไอ้ตรงเฮดการ์ดเน
2: า
3: ะมันจะมีเซนเซอร์พอดีถ้าโดนโอแต้มมันก็ขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะถ้าแรงพอแต่คราวนี้มันมาเฉลนบ่อยเพราะว่าอะไรมันเป็นโดนบริเวณจมูกบ้างโดนคางบ้างโดนหางคิ้วบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันระบบหน้ากากมันไม่ได้ครอบค
2: ลุมมันไม่ขึ้น
3: เซนเซอร์มันไม่ขึ้นไม่มีเซนเซอร์อยู่ตรงนั้นไงมันเป็นโล่งๆเลยไหมล่ะก็เป็นเลยเป็นเฉลนที่บริเวณนี่ไงฮะว่าไอ้เท้ามันโดนปลายเท้ามันโดนขนจมูกไหมอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นรีภาพช้ามาไอ้ภาพช้าดูซิโดนไหมเนี่ยก็เป็นเฉลนเนี่ยเป็นที่มาว่าทำไมเขาถึงยกเลิกเฉลนไปคำตัดสินของผู้ตัดสินหลักจะเป็นคำเป็นผลการแข่งขันสุดท้ายเลยคำตัดสินสุดท้าย
2: ห้ามโต้แย้งใด
3: ห้ามโต้แย้ง
2: โอ้โคตรเชเซ็งเลยครับ
3: ขอเชแต่ก่อนก็จะมีหลายครั้งโอลิมปิกเกมที่ผ่านมาไหมที
2: ่
3: เทนนิสเนี่ยเวลาหันหลังเตะมันจะได้คาดแต้มย้อนแต่ก่อนเตะไอโต้เตะที่ศีรษะแล้วโคตรเชก็จะเฉลน
2: ใช่เพราะว่าโค้ชเชนี่เขาแมนอยู่แล้วครับ
3: โอ้นี่โค้ชเชไม่ใช่คนต่างประเทศนะโค้ชเชเป็นคนเกาหลีใต้มาอยู่เมืองไทยโดนแล้ว
2: ผมสายตาดีอยู่แล้ว
3: ครับ
2: น
3: ักกีฬาเขาจะรู
2: ้ครับ
3: อย่างเช่นเทนนิสเนี่ยเวลาแข่งรอบชิงหรือว่าเอเชียนเกมหรือโอลิมปิกเกมที่ผ่านมาเนี่ยเทนนิสเนี่ยเวลาเขารู้ตัวนะว่าม
2: ันโดน
3: เขาจะยกเลยเขายกมือให้กับโค้ชเลยโค้ชเชก็บอกเอ้ยใช่ไหมได้ไหมฉันเล่นเลยก็มั่นใจกับนักกีฬาไง
2: แล้วบวกกับโค้ชเชเนี่ยเขาก็เห็นชัดอยู่แล้วตรงนั้น
3: ว่าโดน
2: เขารู้อยู่แล้วว่าโดนหรือไม่โดน
3: ว่านิ้วเท้า
2: อ
3: นิ้วอะไรนิ้วหัวแม่โป้งนิ้วเท้าอ่ะโดนบริเวณอาจจะปลายจมูกโดนคางโดนหน้าอะไรอย่างเงี้ย
2: เขาแม่นอยู่แล้ว
3: เขามั่นใจว่าโดนเนี่ยก็แต่ว่าครั้งนี้สหพันธ์เทควันโดเขายกเลิกไปแล้ว
2: อย่างนี้ถ้ากรรมการตัดสินผิดก็ผิดเลยว่าง่ายๆ
3: ผิดเลย
2: แล้วแบบเนี้ยพูดถึงถ้าเกิดจะมีตุกติกอ่ะ
3: ก
2: ็ทำไงอ่ะแต่มันได้นะ
3: มันแข่งญี่ปุ่นนักกีฬาเขาไม่แน่ใจว่ามีมากน้อยแค่ไหนเน
2: า
3: ะเออ
2: พูดถึงมันก็ไม่เข้าใครออกใครนะ
3: ครับ
2: ถ้าเรามองแบบแฟร์ๆว่าถ้าเขาตัดสินผิดพลาดจริงมันก็เป็นดวงไม่ดีไป
3: ก็ให้ผู้ตัดสินหลักผู้ตัดสินที่หนึ่งตัดสินเลย
2: แต่ถ้าถามว่าเฮ้ยบางทีผู้ตัดสินเขาก็เป็นมนุษย์นะhuman error อย่างเงี้ย
3: ครับ
2: มันเกิดขึ้นได้เกิดเขาไม่ได้แบบจะเอียงข้างไหนหรอกแต่มันตัดสินพลาดจริงๆอ่ะโอ้เสียหายนะ
3: ครับ
2: นักกีฬาแต่ละคนก็แบบว่าทุ่มเททั้งหมดอ่ะก็ต้องลุ้นตรงนี้ด้วยแล้วกัน
3: ครับ
2: ก็ต้องมีเรื่องของโชคมีเรื่องของดวงเข้ามาเกี่ยวหน่อยผมว่ามันต้องมีผิดอ่ะ
3: ใช่
2: ผมว่ามันต้องมีผิดไม่งั้นตอนแรกจะ ตั้งกฎให้ชาเลนจ์ทำไมอ่ะแล้วเราก็เห็นหลายครั้งแล้วว่าเฮ้ยพอชาเลนจ์เนี่ย
3: ครับ
2: มันผิดจริงนะ
3: ใช่
2: โอ้แบบนี้ก็แม
3: ่ลุ้นกัน
2: ต้องลุ้นเรื่องของปรากฏการณ์ธรรมชาติด้วยนะ
3: โอ้ก็เหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยนะฮะแต่ว่าก็เจ้าหยูก็แบกน้ำหนักขึ้นมาเหมือนกันไงเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเจ้าหยูเนี่ยจะแข่งขันไม่ใช่รุ่นนี้รุ่นใหญ่รุ่นเล็กกว่านี
2: ้ครับ
3: จะอยู่มาลังจะแข่งขันในรุ่นจะเป็น64มั้ยเอเชียเกมคลาสสุดอ่ะ
2: อ
3: ันนี้จะอยู่ขึ้นมาเท่าไหร่68เลย
2: ใช่
3: โอ้โห
2: ครั้งที่แล้ว63
3: 63เลยใช่ไหม
2: แต่ครั้งนี้63ไม่มี
3: 68เลย
2: มันต้องขึ้นไป68
3: ขึ้น5โลคิดดูดิกัน
2: เพราะว่าปล่อยลงมา59ก็ไม่ไหว
3: แล้วพวกที่ขึ้นมาด้วยเราขึ้นมาพร้อมกันหรือคนที่ลดลงมาน้ำหนักสูงแล้วลดลงมาอีกอ่ะมันก็อยู่ในรุ่นนี้ไงมันก็ยากอยู่นะ
2: กลายเป็นว่ามาอัดกัน
3: ครับ
2: รุ่นมันเหลือน้อยลง
3: ถูก
2: แต่โค้ชเชก็บอกว่าอยู่บัลลังก
3: ์
2: บัลลังก์นี่คือความหวังสูงสุดนะครับ
3: ครับ
2: เพราะว่าครั้งก่อนนี้เขาได้เหรียญทองเอเชียนเกมครับไปโอลิมปิกเกมมาแล้วครับ
3: ครับ
2: ได้แชมป์โลกมาอีกครับแต่ก็ไม่อยากให้เขารู้สึกกดดันครับ
3: ครับ
2: เพราะว่ากีฬาครับกีฬามีแพ้มีชนะครับ
3: ครับ
2: อยากให้เล่นสบายสบายครับโฟกัสกับการแข่งขันครับ
3: ครับ
2: ก็ยืนยันว่าอยู่ครับ
3: หาไม่เป็น
2: โคเชโคเชครับ
3: โคเชโคเชมาเองนะ
2: ครับ
3: ถ้าโคเชมาเดี๋ยวพี่ไม่เกี่ยวนะ
2: เหมือนไหมครับ
3: โอ้เหมือนกับเหมือนครับแต่ผมไม่เกี่ยวนะครับผมไปก่อนนะครับ
2: โคเชก็ใจดีครับโคเชใจดีครับ
3: ใจดีครับ
2: ส่วนผู้หญิงครับยอมรับว่ารุ่นใหญ่ครับของเราตอนนี้อาจจะยังยากนิดหน่อยครับถ้าจะหวังอาจจะหวังที่รุ่นเล็กครับ
3: ครับ
2: แต่ก็ไม่อยากเจาะจงว่าเป็นรุ่น

0: ตรายครับไม่อยากกดดันนักกีฬาครับ
1: ครับ
0: เป้าหมายขอสัก1เหรียญทองจบครับ
1: ครับผมก็รู้กันนะ
0: ของเราไปชาย4หญิง4นะแจ้งรายชื่อกันหน่อย
1: ได้เลย
0: เดี๋ยวทุกคนจะคิดว่ามีแต่เจ้าหยูบัลลังก์ทัพทีมแดงคนเดียวผู้เป็นเจ้าของท่าดีใจยกกาดแบบแสบสนิทสิทธิ์ใจนะ
1: เมื่อวานนี้พี่ขอให้เขาให้น้องทำด้วย
0: ทำไหม
1: บอกว่าอยู่ทำตอน
0: ขอให้
1: เ
0: ต็มที
1: ่ทำได้เนี่ยได้ครับพี่แล้วไอ้อยู่ก็คิดในใจพี่นักข่าวคนนี้ให้ทำทำไมวะเนี่ยพี่ผมทำให้น้อย
0: น้องก็บอกว่าก็ได้ก็ได้ก็ได
1: ้เพราะว่าพี่ไปลงคลิปเนี่ยคนดูเยอะนะเป็นล้านเลยนะล้านวิวนะ
0: ทำไหม
1: ล้านวิว
0: พอได้ยินล้านวิวทำเลย
1: น้องทำเลย
0: เ
1: ออน่ารักดีนะครับ
0: จริงๆเทควันโดใช้ได้ขานะ
1: อืม
0: ไม่ได้ใช้มือนะ
1: สาธิตสีสายหน้า
0: แสดงความชอบ
1: ชอบชอบชอบ
0: ถูกใจท่านี
1: ้ครับ
0: ก็นอกเหนือจากอยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงแล้วนะฮะยังมีฟาอีสศิรวิทย์มหมัดรุ่น68
1: ครับ
0: มีรุ่น58สำหรับฟาอีสนะแล้วก็68เนี่ยเป็นเจ้าอยู
1: ่ครับ
0: 80เป็นไอออนกริตยศนะครับแล้วก็รุ่นมากกว่า87กิโลกรัมเป็นแจ็ควูดดี้เมอร์เซอร
1: ์ลูกครึ่ง
0: ส่วนผู้หญิงครับ4คนรุ่น49กิโลกรัมอิมพัชรกันภูลเกิดรุ่น57กิโลกรัมขนมจีบนัดกมลวาสนารุ่น67กิโลกรัมใบเตยสสิการทองจันทร์แล้วก็รุ่นมากกว่า67กิโลกรัมลูกแก้วกาญจนรักษ
1: ์
0: ชื่นชูกลิ่น
1: ครับ
0: นี่ก็คือเรื่องของเทควันโดก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาความหวังของเรา
1: ใช่ฮะแล้วก็ส่วนโค้ชของเราโค้ชอีนายอนนะ
0: ว่ายังไง
1: ไม่ใช่คิมนายอนก็มีน้องอมสินด้วยไงออฟเซนก็เป็นชุดที่ได้แชมป์เอเชียนเกมปี2018ที่ได้ทองแรกของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมที่ประเทศอินโดนีเซีย
0: ออ
1: ฟเซนตัวนี้โอ้โห
0: เป็นโค้ชแล้วใช่ไหม
1: ออฟเซนเป็นโค้ชแล้วเหรอ
0: เป็นทีมงานโค้ชนะ
1: 8ปีเป็นโค้ชไปแล้วน้องออฟเซนยังเด็กอยู่เลยอ
0: ่
1: ะ
0: น้องออฟเซนนี่ทุกสายตาจับจ้องน้องแน่นอน
1: น่ารัก
0: ไงสปอตไลท์จับจ้องทุกคนจับจ้องที่น้องออฟเซนคนเดียวเลย
1: ถูกต้องน้องออฟเซนก็ผมไม่มาคิดเลยเอ้าออมสินมาเป็นทีมงานสตาฟโค้ชเลยเหรอฮะออมสินอะไรออนวีเสสากิจอะนะครับก็บอกว่าเหมือนปีนี้ไอชิเกมอะเขาจะรวมรุ่นนะมีประเภทฟรีสไตล์แล้วก็อีกประเภทหนึ่งมารวมกันเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเทควันโดพุ่มเซ่เนี่ยเดี๋ยวทัพไทยเนี่ยจะไปแข่งชิงโลกก่อน
0: ใช
1: ่ก่อนจะไปไอชิเกมซึ่งอันนั้นเขาแข่งแยกประเภทเลยจะประเภทฟรีสไตล์แล้วประเภทท่ารำได้ไห
0: ม
1: แต่ว่าไอชิเกมก็จะรวมรุ่นรวม2 อย่างเลยซึ่งเราบอกว่าดีนักกีฬาของไทยเรายังมีที่แบบได้ทั้ง2ประเภทคือเก่งทั้ง2ประเภทอ่ะไม่ใช่ส่ง2คนนะ
0: ครับ
1: ภูมิเซ่ใช่ไหมผู้หญิงชายครับ
0: ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะทั้งภูมิเซ่แล้วก็ทั้งต่อสู้เลย
1: ใช่
0: ไปดูเรื่องของเรือใบบ้างครับ
1: วาง
0: แผนส่งทัพนักแล่นใบไทยบุกซ้อมล่วงหน้า
1: ครับ
0: ที่เอเชียนเกมส์นะครับเชื่อว่าน่าจะได้3ถึง4เหรียญและมีโอกาสคว้า1ทองครับโดยทางพลเรือเอกชยุทธนาเวศภูติกรครับอุปนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้เปิดเผยถึงความพร้อมนะครับบอกว่าทีมเรือใบเนี่ยเก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่มีนาแล้วแล้วก็ตระเวนแข่งอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งกีฬาและผู้ฝึกสอนทั้งหมดเนี่ยเตรียมจะเดินทางไปฝึกซ้อมล่วงหน้าที่คายโยยอชฮาร์เบอร์9กันยายนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศกระแสน้ำแล้วก็กระแสลมของสนามแข่งจริงให้ได้มากที่สุดก็นักกีฬาเพิ่งจะผ่านการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ญี่ปุ่นเมื่อเดือนสิงหาคมมาเองนะครับโดยมี26ชาติซึ่งตอนนี้ในระดับเอเชียเนี่ยถือว่าเราติดท็อป3อยู่แล้วในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เนี่ยจากที่เปรียบเทียบสถิติและแรงกิ้งของนักกีฬาในทวีปเอเชียด้วยกันเราน่าจะได้ 3-4 เหรียญ นะแต่ว่าจะได้เท่าครั้งที่แล้วคือ2ทองหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมหนักที่สนามแข่งขันจริงทักษะและความแข็งแกร่งของนักกีฬาด้วยรวมถึงสภาพอากาศในวันแข่งด้วยโดยรวมแล้วก็คงจะไม่อยากกดดันนักกีฬาเหมือนกัน วางเอาไว้ที่อย่างน้อย1ทอง
1: ครับ
0: แต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ย2ทองบอกว่าลึกๆ ก็อยากได้2ทองแหละ
1: ครับ
0: แต่ยังไม่อยากกดดันนักกีฬาครั้งที่แล้ว2023ที่หางโจวที่จีนเนี่ยเราได้2ทองจากอิลกาโฟหม่อมหลวงไวคาพานุพันธ์แล้วก็นพพัศรขุนบุญจันทร์ในประเภทหญิงซึ่งขณะนั้นนักกีฬาเนี่ยเป็นระดับเยาวชนแต่ว่าปัจจุบันอายุเกินที่จะไปแข่งประเภทเดิมแล้วประมาณนี
1: ้ครับ
0: นะครับก็ของเรานี่แข่ง8ประเภทเรือเดี่ยว4ลำนักกีฬา4คนแล้วก็เรือคู่อีก4ลำนักกีฬา8คน
1: อ๋อ
0: มีเรือเดี่ยวกับเรือคู่
1: ครับ
0: น่าจะได้โดยรวม 3-4 เหรียญ
1: เนาะโอ้เหรอแล้วเรือใบก็ไปเงียบๆก็ได้นะ
0: เขาว่าน่าจะได้ 3-4 เหรียญแต่ทอง
1: ได้อยู่นะ
0: มองไว้ที่1ก่อนครั้งที่แล้วถือว่า
1: เพื่อไม่กดดันนะ
0: ครั้งที่แล้วดีได้มา2เหรียญเลยนะ
1: เออใช่เนี่ยคือกีฬาอยากจะอันเทคโนโลยีภูมิเซตที่พี่เล่าให้ฟังอ่ะของโค้ชอินายอนที่ไปเอเชียนเกมบางคนก็ยังแปลกใจเฮ้ยอะไรได้เหรียญทองเอเชียนเกมจำน้องจายได้ไหมทีเจอ่ะ
0: จาย
1: อังทาสวิทย์อ่ะที่ประเภทคิรินอ่ะนะครับตอนนั้นก็ได้เหรียญทองมาแบบโอ้โหบุญบิดเหมือนกันเนาะ
0: ใช่
1: ทุกคนเลยสงสัยจายคือใครนักกีฬาลูกครึ่งออสเตรเลียไม่แบบเซอร์ไพรส์อ่ะนี่คือแบบเซอร์ไพรส์อ่ะนะครับครับก็เอชเกมคราวนี้ก็หวังว่าเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ไหมกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ต้องมีแบบพวกม้ามืดอ่ะมาแล้วก็เรียกว่าสร้างชื่อเสียงในเอชเกมเลยล่ะ
1: แม้กระทั่งฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลแล้วก็มีลุ้นไหมกันนะว่าไหมใช่ไหม
0: ฟุตบอลชายเหรอ
1: ครับ
0: คนลุ้นเหนื่อยหน่อยนะ
1: เอาเหนื่อยเหรอ
0: เหนื่อยนะ
1: เหนื่อยเหรอเดี๋ยวว่าบอลยู20เมื่อวานนี้เราชนะไอ้เติร์กม
0: า
1: ริสถานนะ
0: คนละชุดกัน
1: คนละชุดกันเหรออ
0: ่านั่นจริง
1: ชนะ2นัดติดเลยนะ
0: กลุ่มเราแข็งไงบอลชายกลุ่มเราแข็ง
1: เจอกับปันตันปีในศึกฟุตบอลในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก2027นะซึ่งเราอยู่ในกลุ่ม F เกม3ได้เจออิรักนะในวันอาทิตย์นี้นะครับเวลา 19:30 นาทีไปซื้อบัตรหน้าสนามได้ที่ชมบุรีสเตเดียมนะหลังจากที่เมื่อวานนี้เราก็โอ้โหเก็บได้3แต้มเต็มนัดชนะไป1ประตูต่อ0ครับเป็นไงโคตรโบจากปันตันปีในสุดยอด
0: ได้ประตูชัยทดเจ็บ
1: สิว่าพี่คุณหอมชนะเติร์กไป1ต่อ0นะ
0: ใช่แล้ว
1: ครับพร้อมอ่ะเวลาหมดแล้วนอน
0: ครับ
1: วันนี้ก็ครบถ้วนในเรื่องของเอเชียนเกมนะครับโดยเฉพาะวอลเลย์บอลสาวไทยของเราที่เดินทางไปเก็บตัวที่เมืองซากะประเทศญี่ปุ่นนะครับก่อนจะลุยศึกเอเชียนเกมนะครับ
0: ลืมตอบข้อความเลย
1: โอ้ขออภัยส่งเข้ามาตอนนี้เติ้ลมาได้บุญจำนงเป็นอย่างไรบ้างครับเติ้ลเหมือนจะทำธุรกิจอยู่นะลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: Beauty Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
1: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
0: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30
4: นสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเที่ยวที่ไทม์ศุกร์ที่4กันยายนนะคะ2569ค่ะต่อน้อยนะคะอัชราเชิดชูมาประจำการนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งหัวต่ออาจจะขึ้นนะอาจารย์หมอปัญญาขึ้นแล้วต่อขึ้นต่อเมื่อวานนี้มีโอกาสได้อ่านข่าวที่เกี่ยวกับคนไข้นะคะแล้วก็เกี่ยวกับคุณหมอท่านหนึ่งเกี่ยวกับทางด้านของ30บาทรักษาทุกโรคนะคะก็คุณหมอท่านนี้อันนี้นำเสนอนะคะคุณวังต่อขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นหมอท่านใดอาจจะเป็นหมอส่วนน้อยที่ทำให้วงการหมอรู้สึกว่ามันกระทบกระเทือนต่อเองก็มีเพื่อนที่เป็นหมอมีญาติก็เป็นหมอเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเห็นใจเหมือนกันมีโอกาสพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบัตรทองแล้วก็คุณหมอท่านหนึ่งเนี่ยไปด้อยค่าคนไข้เรื่องของบัตร30บาทรักษาทุกโรควันนี้ก็จะหยิบประเด็นนี้มาคุยกันในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งนะคะเลือกมาเล่าสู่กันฟังคุณผู้ฟังอ่ะไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งกันค่ะ
5: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
4: คุณผู้ฟัง ท่านใดที่เคยใช้บริการ30บาทรักษาทุกโรคบ้างไหมคะสปสช.เอาเต่าคนหนึ่งนะพูดได้ร้อยเต็มปากเลยว่าก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้บริการเหมือนกันนะคะยาบางตัวนี่

0: เป็นแพทย์เฉพาะทางในโรคระบบทางเดินหายใจแล้วก็เวชบำบัดวิกฤตในเด็กของโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทนะแล้วก็เจ้าของเพจหมอมดหมอเด็กขอเล่านะคะท่านก็แสดงความคิดเห็นถึงกรณีการใช้สิทธิ์30บาทโดยระบุค่ะว่าไม่ควรนำสิทธิ์การรักษาไปผูกกับฐานะของคนไข้เพราะการใช้สิทธิ์ไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นไม่ได้มีเงินเสมอไปถูกใจมากเลยนะคะคุณหมอนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเป็นการใช้สิทธิ์รักษาที่ตนเองควรได้ควรมีประชาชนทุกคนสามารถใช้ได้ในทางกลับกันหากสมมติว่าคนไข้คนนั้นจนจริงๆเนี่ยก็ไม่ควรจะนำฐานะทางการเงินไปใช้ลดทอนคุณค่าความเป็นคนเพราะการมีเงินน้อยกว่าไม่ได้ทำให้คุณค่าของคนคนนั้นน้อยลงไปแล้วก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะทำให้ใครพูดจาดูถูกดูหยามหรือทำให้คนไข้รู้สึกอับอายได้สำหรับกรณีที่กำลังเป็นประเด็นอยู่นะตอนนี้คุณฟังใครตามอยู่คงจะทราบดีเนาะที่หมอท่านหนึ่งนะที่ออกมาด้อยค่าคนไข้คุณหมอมัดมองว่าประเด็นที่กำลังเป็นปัญหาอยู่นะตอนนี้ต้องแยกให้ชัดเจนว่าคำพูดที่ไม่เหมาะสมกับปัญหาของระบบ30บาทหากมีคำพูดที่ไม่เหมาะสมผู้พูดต้องรับผิดชอบและเรื่องดังกล่าวไม่ควรเกิดขึ้นอย่างยิ่งในขณะเดียวกันหมอมดก็มองว่าแพทย์ท่านดังกล่าวอาจจะมีความคับข้องใจกับระบบ30บาทอยู่พอสมควรเพราะระบบเองก็มีปัญหาหลายด้านอยู่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเรื่องที่ควรกลับไปดูคือคลินิกแห่งนี้กำลังเจอปัญหาอะไรแล้วก็ปัญหานั้นควรได้รับการแก้ไขอย่างไรหมอมดก็บอกว่าหากระบบ30บาทมีปัญหาก็ควรแก้ไขที่ระบบควรเรียกร้องแก้ไขที่ระบบเช่นเดียวกับที่แพทย์หลายคนคุณหมอหลายคนก็พยายามสะท้อนแล้วก็ผลักดันแต่ไม่ควรนำความโกรธหรือความคับข้องใจที่มีต่อระบบไปลงกับคนไข้เพราะคนไข้ไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหาคุณผู้ฟังแล้วมีอีกทางด้านแพทยสภานะคะอีกข่าวนึงก็บอกว่าแพทยสภาเนี่ยก็เตรียมสอบสวนคุณหมอปากแซบคนนั้นคุณฟังเขาเห็นเนาะแล้วก็ด่าคนไข้รุนแรงนะคะก็บอกว่าการสื่อสารเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการรักษานะคะยืนยันว่าไม่ว่าผู้ป่วยจะใช้สิทธิ์การรักษาแบบใดมีสิทธิ์มีเสียงความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันนั่นหมายความว่าการสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของการรักษานะผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิ์นะคะคุณฟังอ่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอทุกท่านนะคะที่ทำงานอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่ไปพาดพิงคุณหมอท่านหรือว่าขออนุญาตที่ใช้คำตัวเองนิดนึงก็แล้วกันเนาะปลาเน่าตัวนึงเนี่ยก็อาจจะทำให้เหม็นไปทั้งห้องเลยคุณผู้ฟังนะเป็นกำลังใจให้คุณหมอทุกท่านแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านด้วยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพูดไปยาวนะคะนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
1: ช่วงคุยชัดกับหมอกาชาด
0: คุณผู้ฟังคะศุกร์แรกกับศุกร์สุดท้ายของเดือนเนี่ยเราจะพูดคุยชัดกับหมอกาชาดได้รับเกียรติจากสภากาชาดไทยโดยความร่วมมือกันของ FM 99สมทกับสภากาชาดไทยนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของวันปฐมพยาบาลโลกตั้งสติให้ทันช่วยชีวิตให้เป็นนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เราจะคุยกับคุณปิยชัดเทพรัตน์นะคะท่านเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยของสภากาชาดไทยอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณปิยชัดค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณเต่าน้อยแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: ค่ะโหดีจังเลยอ่ะเพิ่งรู้เนี่ยวันปฐมพยาบาลโลกมีด้วยอ่ะคะคุณปิยชัดค่ะ
2: ใช่ค่ะคือโดยสหพันธ์กาชาดและสภาเชื้อวงเดือนแดงของประเทศนะคะมีการกำหนดในเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนกันยายนของทุกปีค่ะให้เป็นวันปฐมพยาบาลโลกเนื่องจากว่าต้องการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วโลกนะคะมีความรู้และมีความตระหนักเวลาที่เกิดอุบัติเหตุแล้วช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
0: เสาร์ที่2ของเดือนกันยายนใช่ไหมคะปีนี้วันนี้แนวคิดในเรื่องของวันปฐมพยาบาลโลกเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคุณปิยชัด
2: คือวันปฐมพยาบาลโลกนะคะอย่างที่นำเรียนแล้วว่าสมาชิกของสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงทั่วโลก ทั้งหมด192ประเทศนะคะจะร่วมรณรงค์จัดกิจกรรมเพื่อที่จะให้ประเทศของตนเองมีการปลูกฝังความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องการปฐมพยาบาลให้กับประชาชนของตนเองและในแต่ละปีค่ะคุณตาน้อยค่ะเขาจะมีเขาเรียกว่าแนวคิดในการจัดงานไม่

0: เหมือนกันขึ้นอยู่กับบริบทในการเคลื่อนไหวหรือในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วอะค่ะมีปัญหาเรื่องของ climate change หรือโลกร้
1: อ
0: นเขาก็จะรณรงค์ว่าปฐมพยาบาลกับโลกร้อนต้องทำอย่างไรแต่สำหรับปีนี้ค่ะเนื่องจากสืบเนื่องจากปีที่แล้วพอโลกร้อนปุ๊บมันมีปรากฏการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนในการย้ายถิ่นเยอะมากปีนี้ก็เลยว่าแล้วเราจะดูแลทั้งคนในประเทศและคนที่ย้ายถิ่นเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหรือเกิดอุบัติเหตุได้อย่างไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีการไปเปลี่ยนบริบทของการดำเนินงานไปเรื่อยๆค่ะ
1: นะคะปีนี้อย่างบ้านเราเนาะบอกว่าวันปฐมพยาบาลโลกตั้งสติให้ทันช่วยชีวิตให้เป็นจริงๆแล้วพวกเราท่านทั้งหลายคุณผู้ฟังอ่ะคุณปิยชาติเราถูกสอนมาตั้งแต่ปฐมเลยช้ำไปว่าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นน่ะเป็นอย่างไรแต่หลายคนนะคุณปิยชาติก็ปฐมพยาบาลไม่ถูก
0: ใช่
1: มั้ยคะ
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องต้องถือว่าเป็นปกติที่เราไม่อยากให้เกิดเป็นปกติอย่างนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าสมัยก่อนนึกอย่างรุ่นราวกับคนแรกคิดว่าน่าจะรุ่นเดียวกัน
1: นี่จะรุ่นเดียวกันค่ะโอเคค่ะรุ่นเดียวกันค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเราประมาณเจนซีรุ่นเดียวกัน
1: ใช่ใช
0: ่ส่วนใหญ่ในอดีตเราอาจจะเคยเรียนลูกเสือเนตรนารีแล้วเราก็ปลูกฝังอย่างง่ายๆห้ามเลือดสมัยก่อนคุณครูบอกเธอต้องขันชะนอไว้ก่อนนะไม่นั้นเดี๋ยวเลือดหมดตัวอย่างเงี้ยซึ่งขันชะนอไม่ผิดแต่ก็ต้องดูด้วยว่าบาดแผลของเราเนี่ยรุนแรงถึงต้องขันชะเนาะไหมนะคะบางบาดแผลซึ่งปัจจุบันเนี่ยเวลาที่เกิดแล้วบาดแผลมันไม่ได้รุนแรงมากถึงขนาดต้องขันชะเนาะอย่างเงี้ยค่ะแต่คนเนี่ยยังติดใจว่าเราต้องขันชะเนาะไว้ก่อนการขันชะเนาะคือมันจะทำให้แน่นเกินไปแล้วเลือดเนี่ยไม่ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนอื่นๆก็อาจจะทำให้เนื้อเยื่อที่ดีเนี่ยถูกการไม่ได้หล่อเลี้ยงก็อาจจะเป็นต้องตัดอวัยวะซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นยกตัวอย่างง่ายๆค่ะมันก็เลยทำให้คนเข้าใจผิดค่ะ
1: นะคะเอาละคุณผู้ฟังทีนี้เราในหน่วยของสภากาชาดไทยเองนะคะท่านคุณปิยชาติในฐานะที่คุณปิยชาติดูแลเรื่องนี้โดยตรงที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลแล้วก็สุขภาพอนามัยของสภากาชาดไทยต้องการสร้างตระหนักเรื่องใดให้กับประชาชนรับรู้ค่ะ
0: จริงๆเราต้องการตระหนักเรื่องของการปฐมพยาบาลทุกเรื่องต้องบอกว่าการปฐมพยาบาลเนี่ยมันมีหลายหัวข้อที่สำคัญนะคะแต่ในปัจจุบันที่ค่อนข้างเกิดเขาเรียกว่าภัยเงียบนะคะแล้วคนเราเนี่ยทำไม่เป็นนั่นก็คือเรื่องของการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือที่เราเรียกทับศัพท์ว่า CPR นะคะเพราะว่าล่าสุดที่เราเห็นเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นคุณเรย์แมคโดนัลด
1: ์
0: หรือว่าดาราผู้มีชื่อเสียงหลายๆท่านที่เสียชีวิตไปหรือแม้กระทั่งตอนนี้เทรนด์ออกกำลังกายมาแรงแล้วบางทีก็บอกฉันก็สุขภาพดีนี่ออกกำลังกายประจำทำไมฉันไปวิ่งแล้วเกิดหัวใจวายแล้วคนข้างในช่วยกันไม่เป็นอันนี้ค่ะเราอยากให้มันมีความรู้ด้านนี้แต่จริงๆเรื่องอื่นก็มีความสำคัญไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่ากันนะคะในเรื่องการปฐมพยาบาล อย่างเช่นสำลักนะคะคุณขาวน้
1: อ
0: ยถ้านั่งทานกันกับเพื่อนเมามอยหัวเราะกันทานกันไปกลืนก็ไม่ลงบ้างบางทีหัวเราะบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสียชีวิตจากการสำลักนี่ก็เยอะมากนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีองค์ความรู้ตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยลดน้อยลงหรือเราสามารถช่วยชีวิตได้ง่ายง่ายเลยค่ะเรื่องเหล่านี
1: ้โอเคงั้นเรามาสร้างเหตุการณ์สมมติกันสักนิดนึงนะคุณปิยชาติสมมติว่าเต่าเนี่ยต่อไปเดินที่สวนสาธารณะเฮ้ยคนเป็นลมฟุบสติลงเต่าอยากช่วยอ่ะสิ่งแรกที่เต่าควรทำคืออะไร
0: โอเคเดี๋ยวก่อนตอบคำถามขออนุญาตทำความเข้าใจเพราะเมื่อกี้ที่ต่อหายพูดว่าเราไปเดินสวนสาธารณะเราเจอคนเป็นลมหมดสติต้องแยกให้ออกนะคุณต่อน้อยคนเป็นลมกับหมดสติเนี่ยซีเรียสหรือรุนแรงไม่เหมือนกันถ้าเป็นลมเหมือนเราอะค่ะเดินแล้วอาจจะแบบเสียงหรืออะไรบ้างเป็นลมไม่ได้ทานข้าวมาด้วยอันนี้ถือว่าไม่รุนแรงแต่ถ้าสมมติว่าคุณต่อน้อยเจอคนแล้วล้มตึงลงไปเลยเรียกไม่หือไม่อืออันนี้รุนแรงหมดสติแล้วค่ะดังนั้นคำถามเมื่อกี้ที่คุณต่อน้อยถามดังนั้นเราต้องแยกให้ได้ก่อนว่าคนคนนี้มีความรุนแรงเหมือนที่เมื่อกี้ค่ะที่ดิฉันพูดให้ฟังว่าถ้าเป็นลมธรรมดาเรายังพูดยังหือยังอือได้แต่อาจจะอ่อนเปรี้ยเพียแรงนะคะอันนี้ใจเย็นๆแล้วค่อยถามอาการเขาแล้วอาจจะให้จิบน้ำว่ากันไปแต่ถ้าสมมติว่าเรียกคุณคะคุณไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบใดๆเลยค่ะเราก็ต้องมาดูต่อว่าหายใจหรือไม่หายใจแล้วค่อยมาดูวิธีการปฐมพยาบาลกันต่อว่าถ้าไม่หายใจก็ทำ CPR เลยแต่ถ้ายังหายใจเขาอาจจะแค่เหมือนเป
1: ็นหน้ามืด
0: ของโรคใช่ค่ะหน้ามืดแล้ววืดอาจจะเกิดการชักอะไรบางส่วนที่มีการเกร็งของร่างกายอันนี้ก็ค่อยว่ากันไปอันนี้จะไม่รุนแรงเท่ากับหมดสติและหยุดหายใจค่ะ

0: สิ่งสำคัญนะตัวเราต้องตั้งสติแล้วก็แยกอย่างที่คุณปิยชันบอกว่าเฮ้ยระดับความรุนแรง 1-5 หรือ 1-10 กันแน่ทั้ง2 อย่างเพราะเป็นลมแต่ละคนอะปันเป็นลมแต่ละคนปัจจัยเริ่มต้นมันไม่เหมือนกันบางคนอาจจะหัวใจวายนี่พูดรวมๆเนา
1: ะ
0: บางคนอาจจะแค่ขาดน้ำแล้วหน้ามืดไปเท่านั้นเอง
1: ค่ะใช่เลย
0: เราต้องตั้งสติก่อนแต่บางครั้งสถานการณ์มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคุณปิยชัดต้องวิดวายกันอ้าตายแล้วเป็นอะไรเนี่ยสักพักหนึ่งถึงตั้งสติเฮ้ยเราต้องช่วยเขาต้องทำไงบ้าง1 2 3 4เอาล่ะก่อนที่เราจะไปช่วยเขาอะเราต้องประเมินอะไรบ้างอย่างที่คุณปิยชัดบอกเมื่อกี้ถูกแล้วแล้วเราจะได้ไม่เป็นผู้ประสบภัยเพิ่มเติมอ่ะ
1: คุ
0: ณคุณปีชัด
1: แล้วเราจะเจ็บไปตามคนที่สอง
0: จริงจริงจริงจริง
1: ดังนั้นอันดับแรกนะคะในการประเมินเหมือนที่คุณต่อน้อยถามเนี่ยง่ายมากเลยเบื้องต้นนะคะก่อนเข้าไปช่วยใครต้องประเมินถึงความปลอดภัยสถานที่ณเวลานั้นก่อนเนาะเพราะว่าบางครั้งอย่างสถานะนี้อาจจะไม่ได้รุนแรงมากแต่ไม่แน่หรอกค่ะบางทีเขาอาจจะถูกสิงสาราสัตว์กัดหรืออะไรประมาณนั้นเนาะแต่ว่าโอเคถ้าทุกอย่างปลอดภัยเสร็จแล้วเรามาดูในเรื่องของร่างกายเขาอันดับแรกเขาบอกว่าให้ประเมินความรู้สึกตัวการประเมินความรู้สึกตัวคือการเรียกค่ะแล้วดูปฏิกิริยาโต้ตอบนั่นคือดูว่าสมองเนี่ยสั่งการหรือเปล่าเพราะนี่คืออวัยวะสำคัญหลังจากนั้นค่ะให้ดูในลักษณะของการหายใจค่ะนะคะการหายใจไม่ยากเลยไม่ต้องเอามืออังจมูกแย่จมูกอะไรเลยให้ดูแค่ว่าหน้าอกหรือหน้าท้องเขากระเพื่อมหรือไม่นะคะถ้าหน้าอกหน้าท้องกระเพื่อมแสดงว่ายังหายใจถ้าขออนุญาตสรุปเป็นคำสั้นๆง่ายๆเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจว่าประเมินนี้รุนแรงไม่รุนแรงเราเรียกว่า3นอนะคะ
0: 3
1: นอนอหนูใช่ค่ะนั่นก็คือ1ดูหน้านั่นก็คือลักษณะว่ามีปฏิกิริยาโต้ตอบเรียกแล้วมีกระพริบตาเกินไอจามั้ยนะคะแล้ว2ดูหน้าอกและหน้าท้องว่ากระเพื่อมหรือไม่แค่นี้เองค่ะไม่ใช้เวลาเยอะเลยนับเป็นจำนวนวินาทีด้วยซ้ำในการที่เราประเมินเรื่องของดูความรู้สึกตัวกับการหายใจค่ะ
0: คืออ่ะพอคิดได้เหมือนกันคุณปิยชาติเราเห็นเขาหมดสติสิ่งแรกเราทำคือไอ้ปลดตะขอชุดชั้นในปลดตะขอกระโปรงกางเกงอะไรเงี้ยอันนี้ช่วยได้ไหม
1: อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยเสริมปัจจัยหลักไอ้พวกปลดตะขอเนี่ยเก็บไว้ก่อนหลังจากเราประเมินได้แล้วว่าเขาเป็นอะไรที่บอกเมื่อกี้สมมติประเมินเขาบอกอ๋อสรุปเป็นลมนะคะประเมินแล้วเขาเรียกแล้วกระพริบตาเหนื่อยเพี้ยอะไรพูดกับเราได้นิดหน่อยหรืออาจจะแบบแค่แบบโบกไม้โบกมือโอเคค่ะปลดตะขอได้มาเป็นลำดับถัดมาแต่ถ้าประเมินแล้วไม่พูดไม่จาเนี่ยแหละค่ะอันเนี้ยเริ่มรุนแรงอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนที่นี่เลยวันปฐมพยาบาลเราคือตั้งสติให้ทันตั้งสติให้ทันหมายความว่าคุณจะไปช่วยเขาคุณต้องมีสติให้ทัน
1: ถูกต้องค่ะ
0: มันมีอีกอันนึงนะสมัยเราเป็นนักเรียนคุณปิยชาติเรา เข้าแถวหน้าโรงเรียนเอาละเช้าๆมาแดดร้อนมากก็จะมีเด็กคนนึงเกรงชักแบบชักลมบ้าหมูหรือเปล่าเราไม่ทราบคุณครูก็จะบอกเราเอาช้อนมาเอาช้อนมางัดปากเอาช้อนให้เขากัดอันนี้ถูกหรือผิดอ่ะ
1: ก่อนนี้คัดก่อนมาคุยกันว่าถูกหรือผิดอันดับแรกคือตดน้อยคิดดูเรายืนเข้าแถวหน้า
0: หน้าโรงเรียนหน้าโรงใช
1: ่หรือปัจจุบันตอนนี้เขาอาจจะเปลี่ยนเป็นหน้าชั้นเรียนอะไรก็ได้ถามว่าช้อนเนี่ยไปหามาจากตรงไหนได้ง่าย
0: ตรงอาหารนี่อยู่ยังข้าง
1: ถูกเราสมมติเราอยู่ชั้น3ของห้องเนาะกว่าจะวิ่งมาถึงโรงอาหารอันนี้ให้นึกถึงหลักความเป็นจริงก่อนนะคราวนี้มาตอบคำถามเมื่อกี้ว่าการใช้ช้อนเนี่ยถูกหรือผิดนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นความเชื่อและการปฐมพยาบาลที่ผิดค่ะเนื่องจากว่ากลไกของการชักไม่ว่าจะชักจากสาเหตุอะไรนะคะส่วนใหญ่มันจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยหดและเกร็งนะคะดังนั้นตอนที่เขาเกิดภาวะที่กล้ามเนื้อหดแล้วเกร็งแล้วเรานำสิ่งอะไรก็แล้วแต่เข้าปากยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นช้อนหรือบางคนนุ่มนวลหน่อยเนาะเอาผ้าเช็ดหน้าใส่เพื่อนอะไรก็แล้วแต่ละค่ะที่พยายามการที่เขาเกร็งอยู่แล้วเราไปงัดฟันงัดปากให้ค่ะมันจะทำให้เกิดการต้านกันเมื่อเกิดการต้านจะเกิดอันตรายกับผู้บาดเจ็บบางท่านนะคะเกิดการงัดอย่างเงี้ยค่ะอาจจะใช้เป็นของแข็งเหมือนที่บอกเป็นช้อนหรือโลหะนะคะมันจะทำให้ฟันหลุดแล้วอันตรายกว่านั้นคือฟันหลุดแล้วเกิดการสำลักตกลงไปในหลอดอาหารหรือหลอดลมหลอดอาหารยังไม่น่ากลัวเท่าหลอดลมนะคะ
0: โอ้โหหลอดลมนี่ติดไม่ได้นะหายใจไม่ออกนะ
1: ใช่หายใจไม่ออกมีผลปัญหาตามมาอีกหยุดหายใจอีกจะเกิดลิ้นหรือแม้กระทั่งตัวของฟันที่หลุดอะค่ะหรือลิ่มเลือดที่เราแบบเหมือนกับงัดแล้วมันจะต้องเกิดเลือดออกนะคะอันนี้ค่ะรุนแรงกว่าดังนั้นค่ะง่ายๆเลยนะคะถ้าเราเจอคนชักไม่ว่าจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่าพยายามหาสิ่งของ

0: ใส่เข้าไปในช่องปากของผู้บาดเจ็บเด็ดขาดค่ะ
1: อืมนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้อย่างเช่นการช่วยเหลือของผู้ที่ประสบภัยนะคะประสบเหตุเหตุฉุกเฉินเดี๋ยวนี้มันมีหลายแบบมากคุณปิยชาติ
0: ใช่ค่ะ
1: หนึ่งพื้นฐานคือหมดสติเนาะสองมีแผลมีเลือดงูกงงูกัดสามพวกไฟไหม้น้ำร้อนรวกหรือว่าไอ้พวกสำลงสำลักอะไรมีเห็นได้บ่อยในทุกวันเรามาตรงสำลักกันก่อนได้ไหมคะในกรณีแบบนี้เราจะปฐมพยาบาลเบื้องต้นยังไงคะถ้าเกิดมีการสำลักโดยเฉพาะอากงอาม่าอยู่ในบ้านตอนน
0: ี้ได้เลยอันดับแรกค่ะคุณตอนน้อยลองนึกถึงปฏิกิริยาร่างกายเรายังไม่ต้องสำลักแบบเป็นอาหารชิ้นคำโตนะคะเราสำลักน้ำก่อนปฏิกิริยาแรกคุณตอนน้อยเวลาเกิดดื่มน้ำแล้วสำลักร่างกายของตัวเองมันจะเป็นยังไงคะส่วนใหญ
1: ่โอ้โหไม่ไหวมันจะแบบออกมาเหมือนกันนะ
0: ใช่นั่นแหละค่ะร่างกายมันจะพยายามผลักสิ่งแปลกปลอมหรือการไอดังนั้นอันดับแรกค่ะถ้าเกิดการสำลักให้คนที่เกิดภาวะสำลักเราไปช่วยใช่ไหมคะบอกเขาว่าไอแรงๆก่อนเวลาไอแรงๆนี่คือมันเหมือนมันต้องไอจากเหมือนบางคนเวลาไอมากๆแล้วมันจะเจ็บซี่โครงนึกออกใช่ไหมที่บอกหูจะไอจนซี่โครงรวนอันนี้ไอถูกวิธีไอจนแบบเหมือนต้องหายใจแล้วก็ไอปึ๊กออกมาลักษณะนี้อันดับแรกนะคะกระตุ้นให้ไอก่อนเพราะร่างกายมันจะพยายามช่วยเหลือสิ่งที่มันจะสำลักจะหลุดออกมาแต่ถ้าไอแรงๆไม่ไหวอย่างเมื่อกี้ที่อากงอาม่าเพราะว่าบางทีผู้สูงอายุเนาะแล้วก็กินสิ่งที่มันชิ้นใหญ
1: ่ขนมเค็งขนมเทียนสมมติ
0: ถูกต้องโอ้นั่นแหละนะคะเราใช้วิธีการเราเรียกว่ารัดกระตุกใต้กระบังลมใต้กระบังลมอยู่ตรงไหนไม่ยากค่ะหลักการง่ายๆนะคะให้เราหากึ่งกลางระหว่างสะดือกับลิ้นปี่เลยค่ะคุณตาน้อยพอหาได้เสร็จนะคะกุมกำปั้นแล้วเราก็รัดรอบตัวผู้ที่เกิดการสำลักแล้วดึงเข้าหาตัวเราเองกึ่งดึงขึ้นข้างบนน่ะนะคะมันเป็นคล้ายๆรัดจากกระแทกแต่ว่ามันต่างกันนิดนึงนะถ้ากระแทกมากหรืออันตรายมันจะเหมือนโกยท้องขึ้นข้างบนเบาๆเบาๆในที่นี้คือแรงต้องเยอะนะคะแต่ลักษณะการโกยเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องใช้มือเหมือนดันเข้าหาตัวเราอะค่ะเป็นชุดๆ5ครั้งนับไปเลย1 2 3 4 5ยังไม่ออกชุดที่2 1 2 3 4 5ทำไปเรื่อยๆรับรองถ้าแรงถูกต้องนะคะคือแรงน้ำหนักเราต้องแรงพอสมควรนะคะแต่ไม่แรงมากจนเกินไปและตำแหน่งถูกต้องออกแน่นอนแล้วถ้ายังไม่ออกบางทีมันสลับกับการตบหลังด้วยนะคะตบหลัง5ครั้งรับกระตุก5ครั้งนะคะสลับกันเพราะว่าการตบหลังเนี่ยมันจะมีการกระตุ้นอย่างน้อยเนี่ยมันเกิดการสั่นสะเทือนอาจจะทำให้เกิดแรงดันในช่องปอดได้ด้วยนะคะตบหลัง5แล้วก็รับกระตุก5
1: ตบหลังนะคุณฟังไม่ใช่ว่าทุบหลังไงยังแรง
0: ใช่เยี่ยมมากต้องใช้คำนี้บางคนทุบปึ๊กปึ๊กปึ๊กทุบนี่คือกึ่งต้องใช้คำว่ากึ่งกลางระหว่างสะบักเลยนะเพราะบางคนเขาบ้าหลังเนี่ยไปเข้าใจว่ากระดูกสันหลังแกนกลางตรงนั้นเอาอันตรายหนักเข้าไปใหญ่นะคะต้องเป็นกระดูกปีกนึกออกใช่ไหมคะหัวไหล่เราจะมีเหมือนปีกสองข้างนะคะต้องวางกึ่งกลางระหว่างตัวสะบักสองข้างนั้นแล้วก็เหมือนคล้ายๆเคาะนะคะตก1 2 3 4 5สลับกับรัดกระตุกใต้กระบังลมเมื่อกี้ค่ะ5ครั้งเช่นกันสลับกัน
1: แล้วในกรณีสมมุตินะว่าคนที่ช่วยอ่ะตัวใหญ่แล้วกงอาม่าก็ตัวใหญ่อย่างเงี้ยบางทีมันโอบกอดไม่รอบอ่ะทำยังไงคุณเปียใช่ไ
0: หมในเรามีวิธีเช่นกันก็คือคนที่สำลักตัวใหญ่เนา
1: ะ
0: แต่คนที่ช่วยตัวเล็กเราให้คนที่สำลักค่ะชิดติดกำแพงเลยค่ะดันเขาเนอะก็เป็นการค้ำยันนะคะ
1: หันหน้าเข้าหากำแพงหรือว่า
0: หันหลังค่ะ
1: หันหลัง
0: ต้องใช้หลังใช่ต้องใช้หลังในการเขาเรียกว่าค้ำยันเขาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวคนล้มลงค่ะนะคะใช้ในลักษณะนั้นค้ำยันปุ๊บแล้วเราก็ใช้วิธีการก็คือตำแหน่งที่เราว่าเมื่อกี้นะคะรับแล้วกล่วยขึ้นแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเพราะว่าบางทีตัวที่ใหญ่กล้ามเนื้อ มันจะสะเทือนแค่พุงพูดง่ายๆมันไม่ลงไปถึงกระบังลมอาจจะเป็นต้องเปลี่ยนตำแหน่งมาอยู่ตรงหน้าอกที่เป็นตำแหน่งเดียวกับทำ CPR เราเรียกว่าการเมื่อกี้เรารัดกระตุกใต้กระบังลมแต่อันนี้เราต้องเปลี่ยนมาเป็นตำแหน่งกระแทกหรือดันตรงบริเวณหน้าอกค่ะเพื่อเพิ่มแรงดันของปอดดังนั้นมันจะมี2ตำแหน่งถ้าคนปกติรับกระตุกใต้กระบังลมได้เลยอันนี้ออกแน่นอนแต่ถ้าคนที่ตัวใหญ่หรือคนท้องเหตุการณ์เดียวกันเลยนะคะ
1: คน
0: ที่มีน้ำหนักตัวมากอวบนิดนึงนะคะหรือเป็นลักษณะของคนท้องถ้าคนท้องเนี่ยลูกลงข้างล่างแน่นะคะอ
1: ัน
0: นี้จะออกข้างล่างด้วยเราไม่ต้องการให้ออกดังนั้นก็รับตำแหน่งเดียวกันก็คือในลักษณะของตรงหน้าอกนะคะกระแทกตรงหน้าอกตรงตำแหน่งเดียวกับทำ CPR
1: มี
0: กลางระหว่างราวนม
1: มี

0: แฟนรายการถามพี่เสริมถามมาว่า
1: ค่ะ
0: ลิ้นปี่อยู่ตรงไหนครับคุณเปียชั
1: ยโอ้เยี่ยมเลยถ้าเรายืนนะคะหรือเรานั่งก็ได้แล้วเราไล่ชายโครงของเรามาเรื่อยๆพอชายโครงมาเรื่อยๆปุ๊บมาเจอตรงกึ่งกลางที่มันบรรจบกันนะคะมันจะมีเป็นติ่งๆหน้าอกเราจากคอลงมาใช่ไหมคะม
0: ัน
1: จะเป็นแผ่นมันจะเป็นแผ่นประมาณสัก2-3 นิ้วนะคะมันจะเป็นแผ่นตรงกลางตรงนี้เนอะแล้วพอไล่ลงมาเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยค่ะมันจะเป็นติ่งปลายๆค่ะนึกออกไหมคะติ
0: ่
1: งปลายๆก่อนที่จะไปถึงพุงเราที่นิ่มๆค่ะสิ้นสุดจุดที่แข็งที่สุดของร่างกายตรงบริเวณกลางหน้าอกอะค่ะมันจะมีติ่งๆนิดนึงนั่นแหละค่ะตรงนั้นแหละค่ะคือลิ้นปี
0: ่สำหรับคนเนื้อเยอะอาจจะคลำไม่เจอเลย
1: นะโดยประมาณจะโดยประมาณได
0: ้นี่เต่ากำลังทำตามเหมือนที่คุณปิยชัดบอกเหมือนกันนะคุณผู้ฟังโอเคเรากลับมาเรื่องสำลักกันต่ออันนั้นสำลักในผู้สูงวัยทีนี้เรามาดูเด็กกันบ้างเด็กสำลักลูกอมก็เยอะนะคุณปิยชัดเหมือนกันไหมปฐมพยาบาลเหมือนกันไหมฮะ
1: ถ้าเป็นเด็กอายุ1-8 ขวบทำเช่นเดียวกับผู้ใหญ่เลยค่ะแต่ถ้าเป็นเด็กทารกนะคะจะใช้วิธีการก็คือเปลี่ยนตำแหน่งเป็นตรงหน้าอกเหมือนที่เราคุยเมื่อกี้เพราะว่าของเด็กถ้าเรารัดกระตุกใต้กระบังลมอย่างที่บอกมันด้วยความน้องเขายังกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกต่างๆมันยังไม่ครอบคลุมอวัยวะอาจจะทำให้อวัยวะภายในเกิดการฉีกขาดได้ดังนั้นของเด็กทารกนะคะให้ใช้วิธีการก็คือกดตรงหน้าอกค่ะ
0: ค่ะเราจะพูดคุยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เราเจอกันบ่อยๆเนาะอย่างเช่นเมื่อสักครู่คือสำลักที่นี่มีอีกอย่างนึงอะเลือดออกบาดแผลอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยเบื้องต้นอะทุกคนบอกอุ้ยอย่ามาคุยทำไมรู้หรอกแต่อาจจะไม่ถูกต้องนะเรามาฟังคุณปิยชัดเล่าให้ฟังหน่อยว่าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับคนที่มีเลือดออกมากเช่นได้รับบาดแผลหรืออะไรห้ามเลือดอะไรพวกเนี้ยเราต้องทำยังไงคะ
1: ค่ะเบื้องต้นนะคะส่วนใหญ่เรื่องของการมีบาดแผลเนี่ยเอายกตัวอย่างง่ายๆทำกับข้าวอยู่เนาะกำลังทำอะไรสักอย่างอ้าวตายแล้วมีดโดยสัญชาตญาณเราต้องการห้ามเลือดกันอยู่แล้วล่ะทุกคนแต่วิธีการห้ามเลือดของแต่ละคนก็ต่างกันบางคนเอานิ้วที่เลือดออกดูดเข้าปาก
0: แล้วคุณปิยชัดเรามาแชร์กันหน่อยคุณปิยชัดต้องเคยทำกับข้าวเต่าก็เคยทำกับข้าวถ้าโดนมีดบาดคุณปิยชัดทำไง
1: อันดับแรกนะคะตัวเองอะค่ะจะเอามือสมมตินิ้วชี้โดนมีดบาดจะใช้นิ้วโป้งอะค่ะบีบตรงปากแผลเลยกดแน่นเลยค่ะ
0: น้องเต่าได้ยังไงรู้ป่ะล้างนวดล้างนิดนึงแล้วก็ดูด เห็นไหมยังไม่เหมือนกันเลย
1: เนี่ยเห็นไหมคะเวลาเลือดออกเยอะๆอย่าเพิ่งล้างนะคะเพราะว่าถ้าเราล้างเลยอะค่ะโดยปกติถ้าคุณเต่าลองนึกถึงเหมือนบีบสิวเนอะอันน
0: ี้
1: จะเข้าใจง่ายพอบีบสิวปุ๊บหัวสิวหลุดปึ้งออกมาเลือดออกพอเลือดออกสักพักหนึ่งเลือดมันจะหยุดของมันเองนะคะแล้วมันก็จะมีก้อนๆเหมือนก้อนเลือดติดอยู่ตรงรูสิวเนาะ
0: อ
1: ันนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าเกล็ดเลือดเกล็ดเลือดมันจะทำให้เลือดแข็งตัวถ้าสมมติว่าเรามีเลือดออกปั๊บแล้วคุณเต่าไปล้างแผลทันที
0: แต่เลือดมันไม่หยุดนั่นไหลตลอดอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วนั่นแหละค่ะก็เพราะว่าเราไปเอาน้ำเนี่ยชะล้างสิ่งที่เป็นเกล็ดเลือดออกมันก็เลยไม่หยุดสักทีแต่ถ้าคุณเต่าเปลี่ยนเป็นวิธีแบบเช่นเดียวกับที่ทางเปลี่ยนสัตว์ทำนะคะก็คือพยายามปิดปากแผลไว้ก่อนแล้วเอามือกดเพื่อจะทำให้เส้นเลือดตีบให้มากที่สุดจะใช้มือถ้าเป็นตัวเราเองก็ใช้มือเราเนาะแต่ถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะอาจจะต้องหาผ้าอื่นอะไรมาขยุ้มแล้วปิดเขาเนาะแล้วใส่ถุงไม้ถุงมืออะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเป็นญาติเป็นครอบครัวที่ไว้ใจก็ว่ากันแต่ถ้าเป็นคนนอกอันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องการติดเชื้ออย่างอื่นด้วยอันดับแรกสำคัญที่สุดคือปิดปากแผลไว้ก่อนทำให้เส้นเลือดตีบแล้วเลือดมันจะหยุดเองค่
0: ะ
1: ค
0: ืออันนี้สำหรับแม่บ้านอยู่ในครัวอย่างพ่อบ้านหรือคนส่วนบางทีถางหญ้าถางอะไรเนาะอ
1: ัน
0: นั้นแรงกว่าเราอีกนะคุณปิยชั
1: ย
0: ก็ปฐมพยาบาลคล้ายๆลักษณะเดียวกันไหม
1: แผล
0: เปิดไม่ได
1: ้จะต้องใช้ตัวช่วยเพราะว่าบางทีสมมติตัดกิ่งไม้แล้วโดนมีดโดนอะไรที่เขาตัดตัดหญ้ามันจะมีความคมกว่านี้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ดังนั้นอ่ะอาจจะต้องใช้ผ้าค่ะขยุ้มหรือผ้าพันต้องมีตัวช่วยอันนี้ต้องมีตัวช่วยมืออย่างเดียวไม่น่าจะพอเพราะว่าแผลเขาจะใหญ่เลือดเขาจะออกเยอะ
0: นะคะ
1: สมมติผ้ารอบแรกพันไปแล้วยังไม่ออกประกบต่อไปเลยนะคะพับไปเรื่อยๆอย่าดึงออกไม่งั้นเกล็ดเลือดจะหลุดออกไปด้วยค่ะ
0: นะผมฟังอีกอันหนึ่งน้ำร้อนลวกน้ำร้อนลวกอะเต่าแช่ของเต่าก่อนนะน้ำร้อนลวกหรือว่าโดนของร้อนนะทำกับข้าวเนี่ยอันดับแรกนะยาสีฟันเลยแม่บอกไม่ใช่ลูกมันต้องว่านหางจระเข้อันไหนแน่คุณวิชาติ
1: ท็อปฮิตมาก

0: สำหรับยาสีฟันเนี่ยค่ะ
1: ใช
0: ่จริงๆคุณเต่ามาเขาเรียกว่าวิธีคิดในการปฐมพยาบาลเนี่ยถูกแต่วิธีการน่ะผิดนะคะคำวิธีคิดคืออะไรคุณเต่าเวลาทายาสีฟันแล้วคุณเต่ารู้สึกยังไง
1: เย็นๆแสบๆกันนะ
0: ถูกต้องค่ะจริงๆเวลาโดนของร้อนๆนะคะแล้วทำให้เกิดเป็นแผลไหม้หรือแผลผุพองเกิดขึ้นเนี่ยหลักการมาถูกต้องเลยเราต้องใช้ความเย็นระบายความร้อนแต่ความเย็นของคุณเต่าเนี่ยใช้ผิดวิธีไปหน่อยนึงจริงๆความเย็นที่หาง่ายมากที่สุดคือน้ำเลยค่ะดังนั้นยิ่งทำกับข้าวหรือโดนอะไรพวกนี้นะคะอันดับแรกเลยคุณเต่าต้องเปิดน้ำก๊อกเนี่ยหรือถ้าสมมติว่าน้ำก๊อกอาจจะหาไม่เจอแต่ว่าเจอน้ำในตู้เย็นแล้วก็เทใส่แล้วก็เอามือแช่อย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่วิธีการนะคะว่าการแช่เนี่ยจะนานขนาดไหนโดยปกติถ้าตามหลักการเขาบอกว่าแช่ประมาณ20นาทีหรือเรารู้สึกปวดแสบปวดร้อนน้อยลงเอาน้ำล้างก่อนเลยค่ะระบายไปเลยเปิดน้ำก๊อกไหลผ่านไปเรื่อยๆหรือแช่น้ำอย่างที่บอกอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นคุณเต่าค่อยใช้ว่านหางจระเข้หรือบัวหิมะเนี่ยคือพวกนี้มาทีหลังแต่ถ้าคุณเต่าใช้พวกครีมโปะไว้ก่อนความร้อนมันก็ออกตามรูขุมขนไม่ได้มันก็ยิ่งลงลึกอันนี้แผลไหม้ของเราก็จะมีความรุนแรงดังนั้นเบื้องต้นทำให้รูขุมขนเรากว้างๆไว้ก่อนนะคะแล้วก็ใช้น้ำเย็นน้ำปกติก็ได้นะคะถ้าหาน้ำเย็นไม่ได้ยังดีกว่านะคะแล้วก็พวกยาค่อยมาทาหลังจากเราแสบร้อนน้อยลง
1: โหคุณปิยชัดพอเราพูดคุยกันถึงเรื่องของการปฐมพยาบาลในวันนี้นะมีคุณผู้ฟังเขาส่งมาถามกันเยอะเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงก่อนได้ไหมคะช่วงหน้าเรามาคุยต่อในเรื่องของการปฐมพยาบาลในมิติอื่นเช่นกระดูกหักสัตว์กัดหมากัดแมวกัดหรือขับมอเตอร์ไซค์ไปรถล้มแขนหักหรืออะไรอย่างนี้เนาะคุณปิยชัดเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีไหมคะ
0: ได้เลย
1: นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: ค่ะ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ติธรรมดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได้
1: ฟังค่ะกลับมาในช่วงที่2ค่ะกับคุณ FPT สร้างสรรค์เสียงดีให้กีฬานะคะทุกวันศุกร์ที่1แล้วก็ศุกร์ที่สุดท้ายของเดือนนะคะคุณผู้ฟังเราจะพูดคุยกับคุยชัดกับหมอกาชาตินะคะวันนี้ก็คุยชัดกับหมอกาชาติค่ะได้รับเกียรติจากคุณปิยชัดเทพรัตน์นะคะท่านเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลแล้วก็สุขภาพอนามัยของสภากาชาดไทยเราคุยกันเรื่องของวันปฐมพยาบาลโลกนะคะตั้งสติให้ทันช่วยชีวิตให้เป็นวันปฐมพยาบาลโลกจะตรงกับเสาร์ที่2ของเดือนกันยายนนะคะเราพูดคุยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปแล้วในเบรกแรกแล้วกลับมาเบรกที่2ยังอยู่กับคุณปิยชัดค่ะคุณปิยชัดค่ะกลับมาค่ะ
2: ค่ะ
1: นี่มีคุณผู้ฟังถามกันเยอะเลยเนี่ยเรียนถามนะครับถ้าเลือดกำเดาไหลก็บีบจมูกไปเลยใช่ไหมครับอันนี้น่าคิด
2: เลือดกำเดาไหลใช่ค่ะใช่ใช่
1: ทำยังไง
2: เลือดกำเดาไหลก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ส่วนใหญ่คนมักจะทำผิดก็คือส่วนใหญ่เอาทำผู้ตัวน้อยก่อนเราต้องแชร์กันเนอะ
1: แชร์กัน
2: เราจะได้รู้ว่าเอ๊ะคนส่วนใหญ่เขาคิดยังไงปกติถ้าในสมัยเด็กๆหรือเราลูกหลานเราเลือดกำเดาออกเนี่ยทุกคนจะบอกเอาเงยหน้าลูกเงยหน้า
1: ใช่เงยหน้าลูกเงยหน้า
2: ใช่ค่ะแต่เมื่อกี้ที่คุณผู้ฟังถามมาเนี่ยแล้วบอกว่าเอามือบีบจมูกอันนี้ถูกต้องเลยค่ะ เราปรับวิธีเอามือบีบจมูกตรงประมาณตรงดั้งอะตรงใกล้ๆหัวตาประมาณนี้นะคะตรงดั้งมันจะคุณตอนนั้นลองทำแบบประกอบไปด้วยได้นะคะเราจะรู้สึกว่าเวลาบีบปุ๊บมันจะชา
1: โอ้
2: นะคะพอบีบแล้วให้ก้นหน้าลงนะคะ
1: เอาไม่ได้เงยเหรอไม่ได้เงยหน้า
2: ถ้าเงยหน้าบางทีที่บอกเวลาเลือดมันออกเนี่ยมันจะมีลิ่มเลือดจากเศษเลือดตัวที่เราเคยคุยกันก่อนในเบรกแรกนะคะบางคนถ้ามันออกเยอะมันจะกลายเป็นก้อนใหญ่แล้วถ้าเราเงยหน้าปุ๊บเอาโหรุนแรงตรงที่ว่าสำลัก ลิ่มเลือดใช่ค่ะดังนั้นถ้าเราก้มหน้าปุ๊บลิ่มเลือดมันจะไม่เข้าหลอดลมค่ะ
1: อ๋อ
2: ค่ะ
1: บีบแล้วก้มหน้า
2: ถูกต้องค่ะใช่เลยแต่ถ้าสมมติว่าบีบนานเกินไปแล้วนะคะแล้วก็มันไม่หยุดสักทีอันนี้ต้องหาคุณหมอนะคะเพราะว่ามันเคยมีกรณีศึกษาที่หลายท่านมีการเกิดการแตกของเส้นเลือดในโพรงจมูกซึ่งเป็นเส้นเลือดที่ใหญ่แล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตนะคะอันนี้ต้องถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องปกติเพราะปกติแล้วเนี่ยเวลาเรากดห้ามเลือดเราก้มหน้าหรืออาจจะใช้น้ำแข็งประคบตรงบริเวณหน้าผากหรือโหนกตรงหัวช่วงตรงหัวคิ้วนะคะใช่ค่ะมันก็จะทำให้ช่วยทำให้เส้นเลือดถดตัวได้แต่ถ้าทำทั้งสองวิธีแล้วก็คือบีบก้มหน้าแล้วประคบน้ำแข็งก็แล้วเลือดยังไม่ออกยังไม่หยุดนะคะไปโรงพยาบาลทันทีค่ะ
1: อืมนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังนะคะบอกว่าอย่างนี้ค่ะอยากให้มีคลิปสอนแบบละเอียดแล้วก็เปิดอบรมให้ได้ทำจริงในวันหยุดบ้างนะครับอาจารย
2: ์อันนี้ขอน้อมรับนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นทางศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทยเนี่ยมีช่องทางที่เป็นคลิปในการปฐมพยาบาลในแต่ละหัวข้อในช่องของ YouTube นะคะของศูนย์ฝึกอบรมพิมพ์คำว่าศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลได้เลยหรือแม้กระทั่งในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ Facebook นะคะหรือใน TikTok เราก็จะมีคลิปสั้นๆเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ในหัวข้อบางหัวข้อที่สามารถศึกษาด้วยตัวเองได้หรือแม้กระทั่งตัวเขาเรียกว่าเป็นการเรียนออนไลน์ทุกวันนี้ก็ต้องมีการเรียนออนไลน์เบื้องต้นเป็นการเรียนด้วยตัวเองได้นะคะพิมพ์คำว่าเรียนรู้กับกาชาดได้เลยนะคะในนั้นจะมีหัวข้อต่างๆให้เรียนรู้แล้วก็บางหัวข้อได้รับใบประกาศนียบัตรด้วยนะคะ
1: นะคะ
2: ค่ะ
1: มีคุณผู้ฟังถามบอกว่าตอนนี้ เห็นการทำ CPR ช่วยคนหมดสติอยากให้คุณปิยชัดพูดถึงการทำ CPR อย่างถูกวิธีได้ไหมแทนที่จะช่วยกับกลายเป็นซ้ำเติมเลยบางคนแบบทำบางคนทำโอ้ขึ้นไปขย่มบนตัวนี้ผมไม่ไหวเลยรถเสียวแทน
2: ค่ะคือหลักการในการทำ CPR นี้วันนี้ต้องขออนุญาตเขาเรียกว่ากล่าวคร่าวๆเพราะการทำ CPR ตรงนี้มันเป็นทักษะจะต้องเห็นของจริงแล้วก็ต้องลองลงน้ำหนักจริงแต่วันนี้เรามารู้หลักการง่ายๆนะคะหลักการเบื้องต้นวันนี้อันดับแรกเขาเรียกว่าใช้หกปอปาเนาะ
1: หกปอ
2: ในการปอปาจำแบบง่ายๆสั้นๆเลยค่ะอันดับแรกเจอคนหมดสติปอที่หนึ่งนะคะประเมินความรู้สึกตัวเหมือนที่เราบอกประเมินสถานการณ์และประเมินความรู้สึกตัวนะคะประเมินยังไงเมื่อกี้สามนอจำได้ใช่ไหมคะ
1: หน้า
2: หน้า
1: หน้าอกหน้าท้อง
2: หน้าอกหน้าท้องถูกต้องถ้าพบว่าหน้าไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบหน้าอกหน้าท้องไม่มีการขยับเขยื้อนใดๆแสดงว่าคนนี้หมดสติหยุดหายใจแน่นอนปอที่สองมาทันทีค่ะคุณตาน้อยขาอ
1: ัน
2: นี้ก็คือประกาศร้องขอความช่วยเหลือเราต้อง
1: ช่วยดิค่ะตอนนี้มีคนหมดสติช่วยดิค่ะ
2: เราอย่าวันแมนโชว์แล้วประกาศร้องอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องบอกให้คนนั้นมาไปโทรเบอร์
1: 1669
2: ถูกต้องค่ะแล้วตอนนี้มันมีเครื่องอุปกรณ์อันนึงที่จะช่วยทำให้การทำ CPR ประกอบกับเครื่องนี้จะทำให้ผู้รอดมีโอกาสรอดได้มากขึ้นเราเรียกว่าเครื่อง AED อันที่หนึ่งนะคะประเมินเนา
1: ะ
2: แล้วประเมินเมื่อกี้ทุกสุขทั้งอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ประกาศ
2: ประกาศร้องขอความช่วยเหลือค่ะต่อไปอันที่สามปั๊มค่ะปั๊มคือการกดหน้าอกค่ะอันนี้สำคัญเหมือนเมื่อกี้ที่คุณตาน้อยพูดเลยการกดหน้าอกต้องหาตำแหน่งที่ถูกต้องในอดีตคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าหัวใจอยู่ด้านซ้ายก็เลยจะไปวางมือตรงด้านซ้ายปรากฏว่ากระดูกหักค่ะอันนี้หวังดี
1: กดซะซี่โครงร้าวอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ถูกต้องถูกต้องหัวใจจริงๆพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ตรงกลางนะคะดังนั้นตรงเมื่อกี้ที่มีท่านผู้ชมถามถึงเรื่องของท่านผู้ฟังถามถึงเรื่องว่าลิ้นปี่อยู่ตรงไหนแนวกระดูกหน้าอกตรงนี้ละค่ะแต่ว่าไม่ได้วางตรงลิ้นปี่นะคะต้องวางตรงกระดูกหน้าอกเลยค่ะที่มันแข็งๆนะคะแล้วใช้ส้นมือย้ำว่าส้นมือส้นอื่นไม่ได้บอกเฮ้ยเพื่อนฉันตัวใหญ่ฉันขอส้นอื่นห้ามค่ะห้ามแรงไปเอาส้นมือสองมือซ้อนกันแล้ววางตรงกึ่งกลางของกระดูกหน้าอกนะคะแล้วกดลงไปให้ลึกค่ะประมาณ 5-6 เซนอันนี้เราคือทฤษฎีเนาะแต่บางคนบอกโอ้โหมันจะไปรู้ได้ไงวะเนี่ยลึกไม่ลึกเลยต้องฝึกค่ะเมื่อกี้กี่ปอแล้วคะ
1: 3ปอแล้วประเมินประกาศปั๊ม
2: ใช่พอปั๊มเสร็จค่ะต่อไปปอที่4เปิดทางเดินหายใจนะคะในกรณีที่เป็นครอบครัวเดียวกันหรือคนที่เรารู้จักนะคะเราสามารถเป่าปากเพื่อช่วยชีวิตจะทำให้ประสิทธิภาพการทำ CPR ดีมากแต่ถ้าเป็นคนที่เราไม่รู้จักนะคะเราใช้วิธีการปั๊มอย่างเดียวจบแค่ปอ3ได้ค่ะ
1: ไม่ต้องขึ้นป.4และป.3
2: ก่อนไม่ต้องแล้วค่ะป.3พอนะคะป.4ก็คือเปิดทางเดินหายใจเพื่อดูว่ามีอะไรอุดกันอะไรหรือเปล่าแล้วเตรียมปอต่อไปนะคะบีบจมูกแล้วเป่าปากค่ะ
1: เป่าปาก
2: ใช่วิธีการเป่าปากก็คือบีบจมูกเป่าปากแค่2ครั้งพอนะคะไม่ใช่เป่าหน้าตาดีเป่า10อะไรอย่างนี้ไม่ได้บีบจมูกเป่าครั้งที่1แล้วปล่อยลมนิดนึงเหมือนมีคาร์บอนไดออกไซด์ออกบีบจมูกเป่าครั้งที่2พอแล้วกลับมาปั๊มอีกเป็นไซเคิลรอบสุดท้ายแค่นี้เองค่ะไม่ยาก
1: 5ละ5ปอละปอ6
2: ใช่ค่ะปอ6ก็คือปั๊มอีกรอบมันจะทำเป็นไซเคิลเนี่ย
1: อ๋อไอ้นี่เราคิดถึงนอกจากคนที่เป็นลมหมดสติแล้วเนี่ยคิดถึงอีกอย่างหนึ่งนะคุณปิยะชัดคนจมน้ำอ่ะพอขึ้นมาลักษณะคล้ายๆกันไหม
2: เหมือนกันเลยแต่อูดดีมากที่คุณต่อน้อยถามคำนี้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ค่ะเวลาเจอคนจมน้ำจะเข้าใจว่าฉันต้องเอาน้ำออกจากปอดก่อนวิ่งโอ้วิ่งพลาดกันก็วิ่งกระแทกกระทันหลุดสารพัดเสียเวลามากค่ะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งการที่คนหมดสติหยุดหายใจออกซิเจนในร่างกายจะหายนะคะสมองทนต่อการขาดออกซิเจนได้แค่ 4-6 นาทีนั้นนี่คือนาทีทองถ้าคุณต่อน้อยมัวแต่อุ้มท่าป่าเสียเวลาไม่รู้กี่รอบแล้วผ่านไปกี่นาทีแล้วก็ไม่รู้และที่สำคัญคือจมไปกี่นาทีแล้วก็ไม่รู้ดังนั้นเวลาช่วยคนจมน้ำปุ๊บมาถึง5ปอเลย6ปอตามด้วยไอ้ที่ว่ารอบสุดท้ายของเราที่ต้องทำไปไซเคิลนะคะ
1: ท
2: ำตามแบบหลักการนั้นไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะเอาน้ำออกจากปอดเพราะว่าเวลาที่เรากดหน้าอกค่ะมันก็เหมือนกับสิ่งสำลักที่เมื่อกี้เราคุยกันว่ามันจะมีการกดหน้าอกแล้วมีแรงดันในช่องปอดดังนั้นน้ำอะค่ะเวลาเรากดหน้าอกนะคะน้ำจะพุ่งออกเองโดยอัตโนมัติค่ะ
1: นะคะเราเห็นในละครนะองค์พระเอกไปช่วยนางเอกเมาส์ทูเมาส์อะถูกไหม
2: เมาส์ทูเมาส์เกือบถูกค่ะแต่ว่าพระเอกลืมเปิดทางเดินหายใจ
1: นะฮะนะ
2: ต้องเปิดทางเดินหายใจเพราะว่าถ้าไม่เปิดทางเดินหายใจลิ้นมันอุดหลอดลมค่ะ
1: นะคะสิ่งที่คุณปิยะชัดพูดถึง6ปอนะคุณผู้ฟังต้องทำอย่างรวดเร็วนะต้องทำอย่างเร็วภายในกี่นาทีอะไรก็ว่าไปการปฐมพยาบาล6ปออย่างที่คุณปิยะชัดพูดเนี่ยเราต้องทำภายในกี่นาทีคะ
2: ก็คือ 4-6 นาทีที่บอกการทำเนี่ยการทำ CPR เราอาจจะทำระยะเวลานานได้แต่การค้นพบผู้บาดเจ็บแล้วช่วยให้เร็วที่สุดภายใน 4-6 นาทีหรือนาทีทองที่ดิฉันบอกจะช่วยให้เขารอดชีวิตได้มากขึ้นเพราะอย่างที่เราคุยกันแล้วว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะพบผู้บาดเจ็บเราไม่ทราบว่าเขาหมดสติมานานกี่นาทีแล้วถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยสมองขาดทนต่อการขาดออกซิเจนได้แค่ 4-6 นาทีซึ่งถ้าสมมติ จอปุ้งปั้งล้มตรงนี้เลยแล้วช่วยชาร์จทันที
1: อ
2: ันนี้โอ้เป็นบุญของทั้งคู่เลยทั้งผู้ช่วยและผู้บาดเจ็บแต่ถ้าสมมติว่าอย่างเมื่อกี้คุณต่อน้อยยกตัวอย่างเดินเล่นหรือไปออกกำลังกายในสวนสาธารณะกว่าคุณต่อน้อยจะผ่านมาเจอเขาเราก็ไม่รู้ว่าเขาหมดไปเท่าไหร่
1: อาจจะหมดไปแล้ว4นาทีก็ได
2: ้ถูกต้องแต่การช่วยไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปคำนวณว่ามันจะผ่านไปกี่นาทีก็แล้วแต่เอาเป็นว่าเจอปุ๊บช่วยให้เร็วที่สุดเลย
1: ค่ะมันมีอีกอย่างนึงคุณปิยะชัดเช่นปัจจุบันอยากรู้ว่าไม่มีความเชื่อผิดไหมยกอย่างที่เราคุยกันเรื่องช้อนเรื่องงัดส่งงัดปากอะไรเงี้ยที่ช่วยพยาบาลปฐมพยาบาลเบื้องต้นแบบผิดยังมีให้เห็นบ้างไหมคะตอนเนี้ย
2: โอ้เยอะเลยเมื่อกี้ที่เราคุยกันก็มีหลายเรื่องนะคะแต่ก็มีผิดอีกเรื่องนึงก็เมื่อกี้อย่างห้ามเลือดที่เราคุยเนาะ
1: ฉัน
2: จะเนาะเราไม่เอาแล้วนะ
1: คะ
2: แล้วแม้กระทั่งแผลไหม้ยาสีฟันยาสีฟันลดนะคะหรืออะไรเงี้ยเมื่อกี้ที่เราคุยกันอีกเรื่องของการสำลักบางคนก็ทำวิธีผิดตอนนี้จมน้ำแล้วล้วงค
1: ออ
2: ันนี้ห้ามเด็ดขาดนะคะแล้วก็จริงๆมีอีกหลายเรื่องหมากัดค่ะ
1: อ้าวนี่กำลังจะถามหมากัดแมวกัดยังไงเบื้องต้น
2: ทำยังไงคุณต่อน้อยพี่เท่าที่
1: เราแชร์กันนะ

0: แชร์กันนะหมากัดหนับแรกเลยจำได้ตอนเป็นเด็กเคยโดนกัดทีหนึ่งแม่จะล้างน้ำสบู่หลังจากนั้นจะพาไปสถานีอนามัยที่หมู่บ้านมีสถานีอนามัย
1: ถูกต้องแต่มันมีบางคนพอหมากัดปุ๊บเขาแบบว่าเขาต้องการให้แผลปิดเนาะเขาก็จะหาอะไรบางอย่างเนี่ยทุบปากแผล
0: โอ้ยนี่เดี๋ยวแชร์ถ้าอย่างนั้นน่ะที่หมู่บ้านก็มีคนสองกลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มไปหาหมออย่างนี้คุณแม่ต่อเป็นกลุ่มที่สองมาเลยสมุนไพรเคี้ยวพ่นปิดปาก
1: ใช
0: ่ไหมปิดปากแผล
1: ใช่ผิดอันนี้ผิดอย่างรุนแรงยิ่งหมากัดนะคะต้องรีบไปสถานรักษาพยาบาลที่เขามีวัคซีนฉีดนะคะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วอะค่ะล้างทำความสะอาดบาดแผลก่อนล้างเยอะเหมือนที่คุณต่อหน้าทำถูกต้องเลยนะคะพวกแผลสัตว์กัดหรือตัวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหมาแมวทั้งนี้นะคะหรือว่ากระรอกหนูต้องอย่าไว้วางใจนะบางคนบางทีบางเราว่าไอ้หนูไม่น่าเป็นอะไรไอ้นี่แหละค่ะกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมดเนี่ยด้วยตัวของเขาเองเนี่ยเป็นแหล่งที่จะสามารถรับโรคพิษสุนัขบ้าได้อยู่แล้วดังนั้นถ้าเราล้างแผลไม่สะอาดแล้วก็ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีโอกาสถ้าจำได้เมื่อปีที่แล้วที่กรุงเทพรณรงค์เรื่องของหมาแมวจรแล้วก็มันจะมีเคสที่ว่าเกิดสุนัขจรหลุดออกมาแล้วกัดคนในทีนะคะอันนี้ค่ะต้องเป็นหลักการเดียวกันก็คือล้างทำความสะอาดแผลให้มากที่สุดล้างซอกสบู่หลายๆรอบไม่ต้องกลัวเปลืองเลยค่ะล้างไปเลย10รอบได้ยิ่งดีนะคะแล้วไปโรงพยาบาลหรือไปคลินิกหรือไปอะไรก็ได้ที่ก็มีวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าบางท่านอาจจะต้องฉีดปัทยักร่วมด้วย
0: ค่ะ
1: นะคะอันนี้ที่ทำผิดค่ะ
0: ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเคยโดนขู่ว่าเดี๋ยวฉีดรอบสะดือ15เข็มนะอะไรเงี้ยโอ้กลัวมากเมื่อก่อนจำได้เลยนะคะมันมีอีกสัตว์ประเภทหนึ่งกลุ่มหนึ่งนะคุณปิยชาติอันนี้เดี๋ยวเต่าแชร์ก่อนพวกตะขาบพวกแมลงป่อง
1: อ่
0: ะสมัยเป็นเด็กเราจำได้เลยยายโดนตะขาบกัดแล้วน้าโดนตะขาบกัดแล้วยายก็ไปเอาหัวหอมแดงอะมาทุบแล้วก็โรยด้วยผงชูรสแล้วก็เอาพวกเนี้ยคุกก็ปิดบาดแผลอันนี้ผิดใช่ไหมคะ
1: หลักการเหมือนจะถูก
0: ยังไง
1: แต่วิธีการผิดนิดนึงจริงๆพวกตะขาบแมงป่องอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าพิษของเขาเวลามากัดเราตัวพิษเขาจะมีความเป็นกรดนะคะคำว่าเป็นกรดคืออะไรมันจะทำให้เกิดการบวมแดงดังนั้นวิธีการเราต้องใช้ด่างในชีวิตเราง่ายมากค่ะคืออะไรคะน้ำกับสบู่เดียวละค่ะล้างเช่นการล้างเพื่อจะลดพิษที่เป็นกรดให้มากที่สุดแล้วก็ถ้ามันปวดหรือบวมมากใช้น้ำแข็งประคบค่ะแล้วก็ยังไม่ดีทายาได้นะคะตรงนี้บางทีอาจจะต้องใช้ยาถ้าสมมติบางคนแพ้มากอย่างเงี้ยค่ะ
0: ประเภทพวกพึ่งต่อแตนก็เช่นเดียวกันใช่ไหมกลุ่มเดียวกันไหม
1: กลุ่มเดียวกันทำพิธีเหมือนกันแต่มีความต่างนิดนึงในกรณีของพวกพึ่งต่อหรือแตนต้องดูก่อนว่ามีเหล็กในไห
0: ม
1: เหล็กในรู้จักใช่ไหมคะเรามันปล่อยเราปุ๊บมันจะเห็นสีดำ
0: ๆฝัง
1: นิดๆชายที่มันฝังอยู่ต้องเอาเหล็กในออกก่อนเพราะว่าถ้าคุณต่อน้อยไม่เอาเหล็กในออกนั่นคือตัวพิษเขาอยู่ตรงนั้นแล้วค่ะต่อให้ล้างให้ตายมันก็ไม่ออกดังนั้นต้องเอาเหล็กในก่อนออกมาก่อนวิธีการเอาเหล็กในออกไม่ยากแล้วแต่กรรมวิธีแต่ละคนบางคนก็จะใช้เหมือนรูกุญแจค่ะกดเนื้อหรือบางคนกดปากกาเนี่ยแต่ปลาปากกาที่แบบมันเหมือนมันคล่อมแล้วทำให้เนื้อมันบุ๋มลงไปนะคะเอาอย่างไรก็ได้แล้วแต่วิธีการของแต่ละคนแล้วก็ค่อยเอาแหนบดึงเอาเหล็กในออกค
0: ่ะ
1: แล้วค่อยไปล้างน้ำค่ะ
0: ไอ้ทุบหอมแดงกับผงชูรสไม่ใช่นะไม่ใช่
1: หอมแดงอย่าดูถูกภูมิปัญญาชาวบ้าน
0: ใช้ได้เหรอใช้ได้เหรอ
1: หอมแดงมีฤทธิ์เป็นด่างค่ะแต่ว่าเหมือนที่บอกว่ากรรมวิธีกว่าจะไปหาหอมแดงเจอก็อาจจะยากนะคะน้ำกับสบู่ง่ายกว่าน
0: ะคะครูฟังได้รับความรู้มากๆเลยสุดไม่มีเหตุการณ์หนึ่งขออนุญาตนะคะคุณสมมติเหตุการณ์ก็แล้วกันขี่มอเตอร์ไซค์ไปรถล้มโอ้ยข้อมือส้นขาหักสิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไรถ้าเราไปเจอเขาจะช่วยเขาอะ
1: อันดับแรกเนอะเวลารถล้มการบาดเจ็บมันจะมีทั้งความรุนแรงแบบเล็กน้อยก
0: ับ
1: ความรุนแรงเยอะคำว่าเล็กน้อยก็แค่พลิกหรือเคล็ดที่ชาวบ้านเขาเรียกเนื้อ
0: แค
1: ลนเคล็ดหรือยอกนั่นแหละค่ะถ้ากลุ่มนี้นะคะไม่ยากเลยเอาไปที่ขออนุญาตเป็นตัวย่อยเช่นกันจะได้ง่ายๆใช้4ยอค่ะ
0: เอามาเดี๋ยวนะ3นอ6ต่อ4ยอมาแล้วค่ะ
1: 4ยอ4ยอคือหยุดคือหยุดการเคลื่อนไหวค่ะยอที่2เย็น ช้ความเย็นประคบสังเกตให้ดีนะคะทั้งหมดที่พี่ปิยชัดพูดมาทั้งหมดเนี่ยเราจะใช้ความเย็นก่อนความร้อนเสมอนะคะยาที่สองเย็นแล้วเนาะประคบบริเวณที่ได้รับการบาดเจ็บยาที่สามหยุดแล้วนะคะเมื่อกี้หยุดเย็นยาที่สามนะคะถ้าในกรณีที่มันบวมเราอาจจะต้องใช้ผ้ายืดคุณตอนนั้นนึกออกไหมผ้ายืดที่มันเป็นอนาพันเอาไว้ค่ะเพื่อจะทำให้เส้นเลือดฝอยเล็กๆที่มันอาจจะเกิดการบาดเจ็บแล้วฉีกขาดอะค่ะมันจะทำให้เส้นเลือดตีบแล้วก็กดนะคะทำให้เลือดลดน้อยลงไม่ออกมากมันก็จะลดปวดลดบวมได้เมื่อกี้หยุดแล้วเย็นแล้วยึดด้วยการทันท่ามวลยืดเมื่อกี้ที่ว่านะคะแล้วอันสุดท้ายค่ะเราเวลาไปหาโรงพยาบาลหรือนั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็จะยกอวัยวะส่วนนั้นให้สูง มันก็จะช่วยลดปวดลดบวมได้ค่ะคุณยออันนี้ถ้าเป็นแบบบาดเจ็บเบาๆเน
0: า
1: ะแต่ถ้าถึงขั้นหักเลย
0: ค่ะ
1: นี่หักเลยอันนี้รุนแรงนิดนึงยังใช้สียอได้นะคะแต่ห้ามบิดห้ามดัดห้ามดันบางคนแค่สมมติเอ๊ะดูเหมือนมันแค่ข้อศอกมันเบี้ยวนิดหน่อยดันกลับไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวค่ะไม่ได้ค่ะเพราะบางคนมันเกิดเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อแล้วก็เอ็นมันมีการฉีกขาดเนาะข้อต่อก็ไม่เหมือนกันดังนั้นห้ามเลยค่ะห้ามบิดห้ามดึงห้ามดันกลับค่ะ
0: นะคะคุณผู้ฟังตั้งแต่3นอแล้วอันนั้นเราไปเจอคนที่เป็นลมล้มหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ใช
1: ่
0: 3นอให้สังเกต3นอสังเกตหน้าสังเกตหน้าอกแล้วหน้าท้องอะไรก็ว่าไปนะคะว่ามีปฏิกิริยาตอบโต้หรือไม่อย่างไรแล้ว6ปอเนี่ยในกรณีที่ทำ CPR ถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อืมนะ6ปอประเมินประกาศขอความช่วยเหลือปั๊ม
1: มา
0: เปิดทางเปิดเป้าปั๊มอีกครั้งนึงส่วน4ยอมเมื่อสักครู่เรายกสถานการณ์เช่นขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วรถล้มแล้วก็คุณปิยชัดก็บอกว่าให้แยกเป็น2กรณีเช่นอุบัติเหตุเบาๆก่อนอย่างเจ็บเคล็ดขัดยอกอะไรก็แล้วแต่หยุดการเคลื่อนไหวประคบเย็นยืดผ้ายืดแล้วก็สำคัญพอถึงบ้านหาหมอเสร็จแล้วก็ยกขาสูงๆหน่อยเอาไว้ว่าสูงๆหน่อยต้องดู4ยอที่สำคัญอุบัติเหตุร้ายแรงกับเบาๆเนาะคุณปิยชัดเนี่ยแล้วก็เอาล่ะเราพูดกันทั้งหมดเนี่ยคนอยากช่วยแต่สั่นทำอะไรไม่เป็นเลยแต่ไปเจอน้องคนนึงไปเจอโอ้ยอยากจะช่วยฉันก็ตกใจทำอะไรไม่เป็นเลยเนี่ยต้องทำไงฮะ
1: ไม่ยากค่ะเราสามารถคือช่วยไม่ต้องลงมือทำก็ได
0: ้เรียกให้คนมาช่วย
1: วิธีการขอความช่วยเหลือแทน169ช่วยคุณได้เยอะค่ะแล้วบางทีอย่างที่คุณตนาพูดว่าบางครั้งเรามีความรู้เนาะแต่ตื่นเต้นตกใจ
0: ตั้ง
1: สติไม่ทันบางทีช่วยผิดช่วยถูกดังนั้นตั้งสติได้ปุ๊บโทร1669เลยแล้ว1669เนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่เนาะบางครั้งเขาให้ความคำแนะนำเราหรือบางทีก็ถามเลยผ่านการอบรมมาหรือยังรู้เรื่องไหมเขาก็จะบอกเป็นสเต็ป1234แต่ถ้าไม่นั้นปุ๊บเขาก็จะเดี๋ยวจะส่งรถมายังไงก็ต้องจัดส่งรถถ้าสมมติว่ามันมีความรุนแรงขั้นรุนแรงมากขึ้นที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ
0: ์ค่ะนะคะคุณปิยชัดมีคุณผู้ฟังแชร์เรื่องนี้มาลงท้ายได้5090ผมเคยเจอนะคะผู้หญิงหมดสติผมก็ทำตามขั้นตอนเหมือนที่ฟังมากำลังจะสังเกตลมหายใจคือเอานิ้วไปทาบดูแล้วก็สังเกตไม่ชัดก็จะเปิดเสื้อดูพอดีมีคนเดินเข้ามาเขามาด่าผมซะงั้นว่าฉวยโอกาสด้วยเวรกรรมจริงๆเลยนะครับนี
1: ่
0: ผมจะช่วยคน
1: แสดงว่าขาดขั้นตอนการประกาศนะคะจริงๆคำว่าประกาศในที่นี้เบื้องต้นอันดับแรกเนี่ยส่วนใหญ่เวลาที่เปลี่ยนสัตว์ทำและกระทั่งเราเป็นบุคลากรทางการแพทย์บางทีเราไม่ได้ใส่ยูนิฟอร์มเน
0: า
1: ะล่าสุดขออนุญาตเล่าเลยค่ะปักซอยบ้านเลยค่ะคุณมอเตอร์ไซค์ชนกันกับรถใหญ่นะก็เปลี่ยนสัตว์ตอนนั้นก็ไปเดินซื้อกับข้าวที่ตลาดนี่แหละค่ะเปลี่ยนสัตว์เลยบอกว่าโทษนะคะดิฉันผ่านการอบรมปฐมพยาบาลแล้วก็เป็นพยาบาลมีความรู้เรื่องนี้เราต้องประกาศตัวเราเองก่อนเรายินดีช่วยให้ความรู้ค่ะการประกาศเมื่อกี้มันมีการประกาศเพื่อปกป้องเขาเรียกว่าดูแลตัวเราเองด้วย
0: นะคะทำให้พอพูดถึงเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นคุณปิยชัดทำให้คิดถึงตู้ยาเมื่อก่อนเป็นตู้ยาที่ทุกบ้านต้องมีติดไว้นะมียาดงมียาแดงคุณปิยชัดแนะนำนิดนึงได้ไหมกล่องยาหรือตู้ยายาอะไรที่จำเป็นบ้างที่ต้องอยู่ในตู้หรือกล่องยานั้น
1: ค่ะยาสามัญประจำบ้านในปัจจุบันที่เขาจัดเป็นเซตเนี่ยถูกต้องเลยแน่นอนอันนี้จะขออนุญาตไม่ใช้ยาตัวอื่นเยอะๆเพราะในปัจจุบันคนเรามีการแพ้ยามากขึ้นดังนั้นสิ่งที่เป็นยาจำเป็นนะคะอันดับแรกเลยพวกอย่างแอมโมเนียที่เป็นกลุ่มยาดมอันนี้ช่วยได้เพราะบางทีคนเป็นลมเขาก็สามารถดมได้หรือแม้กระทั่งโดนสัตว์พิษเมื่อกี้ก็ยังสามารถเพราะแอมโมเนียคือด่างถ้าสมมติหาน้ำไปล้างไม่ได้ก็ใช้แอมโมเนียเช็ดถูๆได้ อย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นแอมโมเนียมีเด็ดประโยชน์พาราเซตามอลก็ได้ค่ะแต่ต้องระวังเพราะบางท่านเนี่ยเวลาปวดเวลาบวมมากๆนะคะยาพาราบาง

0: นแพ้นะคะทั้งที่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพารามีแพ้ด้วยเหรอมีคนแพ้แล้วค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มยาแก้แพ้ที่เป็นเม็ดเหลืองๆที่เราเรียกว่า CPM อันนี้ก็ช่วยได้แต่จริงๆแล้วถ้าหลักของการปฐมพยาบาลเปียจะขอแนะนำเลยนะคะโดยปกติเวลาที่เราสอนให้ความรู้ประชาชนเรามักจะไม่ให้เรื่องของยาในการปฐมพยาบาลเพราะหลักการของการปฐมพยาบาลคือประยุกต์สิ่งที่อยู่และสิ่งรอบข้างมาช่วยอย่างฉุกเฉินก่อนยาเป็นหน้าที่ของบุคลากรหรือเป็นคนที่มีองค์ความรู้นะคะที่เขาจะบอกว่ากินอะไรได้ไม่ได้ดังนั้นในกระเป๋าปฐมพยาบาลถ้าจะแนะนำจริงๆแล้วเนี่ยยาถ้ามีก็ไม่เป็นประเด็นแต่ว่าเราต้องรู้ว่าวิธีว่าคนนั้นแพ้หรือไม่แพ้อะไรแต่สิ่งที่อยากให้มีมากที่สุดคือผ้าสามเหลี่ยมผ้าสามเหลี่ยมสังเกตไหมลูกเสือทำไมถึงต้องมีผ้าสามเหลี่ยมแม้กระทั่งอาสาสมัครในยูนิฟอร์มของอาสาสมัครต่างๆเขามีผ้าสามเหลี่ยมเพราะว่าเวลาเกิดการบาดเจ็บเมื่อกี้พี่อาชัดพูดแล้วว่าถ้ามันเกิดการบาดเจ็บรุนแรงเลือดออกเยอะเราต้องใช้ผ้าหรือตัวช่วยในการขยุ่มกดห้ามเลือดเราจะใช้เสื้อผ้าเราก็กระไรอยู่เนาะผ้าสามเหลี่ยมหรือผ้าชุดหน้าผ้าอะไรที่เรามีอยู่เนี่ยแหละค่ะเอามาช่วยมันก็เป็นประโยชน์ดังนั้นอุปกรณ์ในชุดปฐมพยาบาลเน้นพวกนี้ค่ะผ้าก๊อซผ้าสามเหลี่ยมแล้วเมื่อกี้ผ้าม้วนๆจำได้ไหมคะ
1: ผ้ายืดผ้ายืด
0: เป็นขัดยอกใช่ค่ะผ้ายืดตัวนั้นแหละค่ะใช้ได้ตรงนี้ดีเลยนะคะดังนั้นยาเนี่ยอย่าใส่เยอะนะคะใส่อุปกรณ์พวกอย่างที่บอกหรือบางครั้งเนี่ยค่ะตัวพี่ชายเองเนี่ยจะมีกระเป๋าปฐมพยาบาลที่จะมีเป็นลักษณะของเหมือนหนังสือเล่มแต่ปัจจุบันหนังสือคนก็ไม่ค่อยมีแล้วเนาะแต่ของตัวเองในรถอะค่ะจะมีเป็นหนังสือที่หนาพอสมควรเผื่อเราประยุกต์ทำไม้เฟือกให้เขาได
1: ้อ๋อนะคะโอ้โหเสียดายมากเลยคุณพี่ชายคะเวลาหมดมีคุณผู้ฟังบอกว่าต้องเชิญคุณหนูปิยะฉัตรมาออกอากาศอีกรอบนะคะเพราะยังมีหลายเรื่องที่เป็นประโยชน์ยังไม่ได้ถาม
0: ดีค่ะ
1: นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณปิยะฉัตรเทพรัตน์นะคะรองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทยนะคะเรามาคุยกันเนื่องในวันปฐมพยาบาลโลกตั้งสติให้เป็นช่วยชีวิตให้เป็นนะคะตั้งสติให้ทันช่วยชีวิตให้เป็นวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนลาไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: วาไรตี้ทาวเวลดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
1: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราฟแบบทาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
2: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์ครับแล้วก็สำหรับวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะฮะประจำแต่ว่ามาบ้างไม่มาบ้างคุณนิติศรีแฟร์นะครับท่านรองผู้ว่าการน่าสนใจการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับแต่วันนี้จะมาอัปเดตเรื่องท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ฟังกันนะครับแล้วก็เช่นเคยครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้าร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือ LINE YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับแหมข้างนอกยกมือบอกท่านรองมาแล้วผมแหมรีบเลยฮะหรือเลยลิ้นพันกันนิดนึงสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีครับหนึ่งและท่านผู้ฟังครับ
0: ท่านรองนานๆมาทีมาแล้วผมก็ตื่นเต้นฮะ
1: ครับผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับ
0: โอ้ตลาดปิดแล้วฮะท่านรอง
1: ครับก็ได้ตัวดีมานี่ครับ
0: ครับได้บาโคล่ามา
1: บาโคล่ามานะครับก็สมใจอืมของ
0: แฟนๆหงส์แดง
1: นะครับแฟนๆหงส์ก็น่าจะดีใจนะครับ
0: อืม
1: มีอาวุธเพิ่ม
0: ทางฝั่งซ้ายก็มีโคดิกักโปประจำการคร
1: ับยังไงเราก็ยังไม่ยอมปล่อยคนนี้ไปนะครับเพราะว่า
0: หาคนใหม่ไม่ทันครับก็แต่ว่าทางซ้ายก็มีเวียดนะครับ

0: มันก็มีบาโคล่าอีกเด้ออย่างตกลงในขวาแล้วมีใครนะ
1: ยังต้องติดตามดูครับว่าจะจับตัวให้ลงกันแบบลงตัวยังไงนะครับ
0: ครับถือว่าฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่ต้องบอกว่าหลังจากที่ฤดูกาลที่แล้วใช้จ่ายเงินไป400ล้านเนี่ยแล้วก็ผลงานไม่ประทับใจฤดูกาลนี้ทีมน่าจะลงตัวมากขึ้น
1: ก็หวังว่านะครับเพราะเราก็ยังให้เวลากับทางโค้ชใหม่ของเรานะครับ AI เนาะจะได้จัดทัพยังไงแล้วก็ปรับแท็กติกยังไงให้ผู้เล่นนะครับเข้าขากันมากขึ้นตอนนี้เราก็ลุ้นเนาะว่าเมื่อไหร่มันจะลงตัวอะไรทักทีนะครับเดินมาอีกฟักก็ยิงได้แล้วนะครับ
0: ครับสเปอร์ก็ไม่ธรรมดาครับท่านรองนี่เขาใช้เงินไปเนี่ยฤดูกาลต้นฤดูกาลเนี่ยก่อนเตรียมทีมความพร้อมก่อนเริ่มฤดูกาลนี่ตั้ง400กว่าล้านแล้วมั้ง
1: ครับก็มีขายไปบ้างจนออกไปแล้วก็
0: ครับ
1: ถือว่าไม่ได้มีขาเข้าอย่างเดียวมีขาออกด้วยนะครับก็ทำให้มีเงินมาหักล้างกันไปนะครับ
0: ฤดูกาลหน้าก็เตรียมตัวฮะไปลุ้นแชมป์แชมเปี้ยนชิพกันได้สำหรับทีมสเปอร์
1: ใจเย็นนะใจเย็นนะ
0: ฮะ
1: เรายังลุ้นตำแหน่งพ่อโฟอยู่เหมือนเดิมนะครับ
0: ครับอ่ะก็มีความคาดหวังยังไงบ้างฮะกับลิเวอร์พูลฤดูกาลนี้ฮะ
1: ก็หวังว่าน่าจะดีกว่าปีที่แล้วนะครับถึงแม้ว่าเท่าที่ดูฟอร์มของบิ๊กซิกแต่ละทีมนี่แน่นอนแชมป์เก่าว่าร้อนแรงนะครับจะมาต่อเนื่อง2นัด
0: ครับ
1: รองแชมป์ปีที่แล้วถึงแม้ว่าแมตช์แรกอาจจะก็ไม่ก็เรียกว่าเบียงยิงกระตุยมาทั้งสองนัดเหมือนกันนะครับส่วนเชลซีก็ไม่เบานะครับ
0: ครับ
1: เริ่มมีชนะแล้วนะครับส่วนเพื่อนรักเราก็นัดสองใกล้ครบเสมอกัน
0: ชนะ 5-2 เลย
1: ครับ
0: คร
1: ับ ครับครับเราก็ยังลุ้นอยู่ครับ
0: ฮะ
1: หวังว่าสัปดาห์ต่อไปจะเก็บชนะชัยชนะได
0: ้เสมอไม่แพ้ผมว่าก็ดีแล้วฮะ
1: คร
0: ับ ให้เวลาสามนัด
1: ครับเล่นแล้วนะ
0: ครับพอคุยถึงเรื่องฟุตบอลพอหอมปากหอมคอท่านลอง
1: มีอะไรหอมคอครับ
0: ท่านลองมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมฮะก่อนที่จะไปอัปเดตเรื่องสถานการณ์ท่องเที่ยวกันกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับ
1: ขอบคุณว่าติดตามมาลุ้นกันต่อไปดีกว่าครับ
0: โอเคครับ
1: ร่มๆแต่ร่มๆครับ
0: คือผมคุยกับอาจารย์ทองทุกวันก็จะแซวแกทุกวันเลยสเปอร์เสริมทัพขนาดนี้ฮะปีหน้าก็ลงไปลุ้นแชมป์เป็นชิพกันละกันนะฮะก็แซวกันไปแซวกันมาอ่ะไปเรื่องท่องเที่ยวของเรากันดีกว่าครับท่านรองครับพูดถึงในเรื่องของสถานการณ์ท่องเที่ยวของประเทศไทยครับอเมริกามาแล้ว US Navy ยกพลขึ้นบกที่พัทยาโอ้โหฮะสถานการณ์ท่องเที่ยวคึกคักขึ้นมาทันทีเลยครับ
1: ครับก็เพื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นปกติของทางฐานทัพกองทัพอเมริกันนะครับที่ถ้าเกิดว่ามาปฏิบัติการในภาคพื้นแถบนี้ก็จะเปิดโอกาสให้กำลังพลได้มาพักผ่อนคลายที่ประเทศไทยนะครับโดยเพราะแบบที่มาแบบเรือบรรทุกเครื่องบินที
0: ่
1: มีกำลังพล 5-6,000 ลายอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ถ้ามองระยะสั้นก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีพอสมควรนะครับถ้ามองระยะยาวก็ยังมองว่าประเทศไทยยังเป็นเดสติเนชันที่ทางอเมริกานะครับในเชิงของการทหารหรือการเมืองเนี่ยก็ยังเชื่อว่าเชื่อมั่นอยู่นะครับ
0: ครับ
1: ถึงแม้ว่าในเชิงเศรษฐกิจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ไม่ได้แย่นะครับก็เรียกว่ายังอยู่ในการทรงตัวที่ดีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ทำให้มองว่าเชื่อว่านักท่องเที่ยวอเมริกันเองก็คงจะมองภาพนี้อยู่แล้วก็คงจะยังไว้วางใจประเทศไทยเป็นเดสติเนชันหลักในการเดินทางมาท่องเที่ยวเหมือนเดิมครับ
0: ครับมาอัปเดตในส่วนของสถานการณ์นักสถานท่องเที่ยวของประเทศไทยในส่วนของจำนวนนักท่องเที่ยวแล้วก็รายได้กันครับ
1: ครับล่าสุดนะครับก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็นักท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ21ล้านคนนะครับก็มีการชะลอตัวเล็กน้อยติดลบอยู่ประมาณ 3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับรายได้นี้ก็ยังพอประมาณพอกันคือประมาณ 1.2 ล้านล้านบาทนะครับก็เท่ายังอยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับ ก็ยังมองว่าโอกาสที่จะเข้าเป้าในปลายปีนะครับที่เรามีการลดเป้าอะไรไปต่างๆเนี่ยประมาณ 32-33 ล้านคนเนี่ยก็ยังเป็นไปได้อยู่นะครับเพราะว่าก็ตอนนี้สถานการณ์ต่างๆก็เริ่มคลี่คลายนะครับตอนออกกลางก็หลายคนก็เริ่มออกเดินทางกันตามปกติหลายสายการบินก็เริ่มมีการทำโปรโมชั่นนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกกลางเนี่ย ใครที่เดินทางไปยุโรปไปอเมริกาอะไรช่วงนี้นะครับสายการบินเหล่านี้ก็เรียกว่าน้ำราคากันสุดๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ดึงความสนใจจากลูกค้านะครับก็คาดว่าก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ดึงให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางมาประเทศไทยได้มากขึ้นนะครับรวมถึงตลาดเอเชียของเราเนี่ยก็หลายๆประเทศก็ยังเดินทางกันต่อเนื่องนะครับจีนเองก็ยังเป็นประเทศหลักที่ทำให้จำนวนนักเที่ยวเนี่ยไม่ได้หายไปไหนนะครับเพราะนั้นตลาดต้องเที่ยวในต่างของต่างประเทศเนี่ยของนักเที่ยวต่างประเทศที่มาไทยเนี่ยก็ยังอยู่ในภาพที่ว่ามีความหวังอยู่เช่นเดิมครับ
0: อ๋อครับก็ยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะครับตามปัจจัยภายนอกแล้วภายในที่มีผลกระทบอยู่ด้วยนะฮะ
1: ใช่ครับส่วนในประเทศนะครับก็นักเที่ยวคนไทยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอาจเริ่มมีความหวังหลังจากที่มีคนละครึ่งพลัสอะไรต่างๆว่าเรื่องอาหารการกินเรื่องซื้อของรายวันอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันก็ทำให้คนอยู่ในมูดที่เรียกว่ามีความสบายใจมั่นใจแล้วก็ยังออกเดินทางกันท่องเที่ยวอย่างหนาแน่นเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะยิ่งก็แต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์แล้วก็ช่วงลองวีคเอนด์นะครับแล้วก็ยังเป็นเดสติเนชันเรียกว่าใกล้ๆนะครับคนกรุงเทพก็ต้องยอมรับว่าเที่ยวใกล้ๆอย่างเช่นบางแสนชลบุรีระยองนะครับนครนายกขึ้นไปสระบุรีนะครับอาจจะเลี้ยวไปอยุธยาสุพรรณแล้วก็เมืองการนะครับแล้วก็เพชรบุรีอะไรต่างๆนะครับส่วนในแต่ละภูมิภาคก็ยังท่องเที่ยวกันในภูมิภาคเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ทำให้มีคนไทยเดินทางท่องเที่ยวสะสมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ140ล้านครั้งนะครับสร้างรายได้ที่ประมาณ7-8 แสนล้านบาทนะครับก็มีเป็นตอนนี้ก็เป็นจำนวนที่มากกว่าปีที่ผ่านมาถึง 2-3% อยู่นะครับ
0: ครับก็นักท่องเที่ยว
1: นะครับว่าขึ้นปีก็คงจะมีได้ตามเป้าประมาณ210ล้านคนครั้งตามที่ป้าคาดหมายไว้นะครับ
0: อืมครับตลาดนักเดินทางในประเทศไทยในประเทศนะฮะสำหรับคนไทยนี่ก็ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการท่องเที่ยวของไทยนะฮะ
1: ใช่ครับเราก็อยากให้ทุกคนเดินทางท่องเที่ยวกันนะครับก็ปีหน้าเราก็เป็นเรื่องของเติมหิวใจนะครับเติมไทยเติมเมืองไทยให้ใจได้หิวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จิตใจห่อเหี่ยวเครียดจากการทำงานก็ไปเติมเมืองไทยจะเติมเหนือเติมอีสานเติมกลางเติมใต้เติมตะวันออกก็ได้ทั้งนั้นนะครับรับรองว่าคุณได้หิวใจแล้วก็กลับมามีพลังในการทำงานเหมือนเดิมครับ
0: ครับแม่ฮะกำลังห่อเหี่ยวอะไรที่ผมต้องเติมบ้างแล้วเติมเมืองไทย ครับอ่ะมากลับมาเรื่องของปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบกันสักนิดหนึ่งฮะราคาน้ำมันแพงนี่ผันผวนเหลือเกินข่าวสงครามคนที่เคารพกันอยู่ไกลๆจากไทยเรานะฮะแล้วก็ดีกันเดี๋ยวก็ลบกันเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ก็ยิงกันอีกแล้วตุ่มตามความผันผวนของราคาน้ำมันนะฮะก็มีทั้งผลดีแล้วมีทั้งผลร้ายที่กระทบในเรื่องของค่าดำรงชีวิตค่าครองชีพที่มันแพงขึ้นค่าเดินทางรวมทั้งนักเดินทางระยะไกลที่หายไปเพราะว่าค่าน้ำมันที่เอามาเติมเครื่องบินเนี่ยแพง
1: แต่ใช่ครับก็มีส่วนมากๆครับ
0: ครับในทางกลับกันเนี่ยนักท่องเที่ยวที่อยู่ในระยะใกล้ๆถือว่าไทยก็ได้รับอานิสงส์ทางนั้นบวกแล้วครับเพราะจีนอินเดียก็ถือว่าเป็นประชากรที
1: ่ก็ทำให้ตลาดระยะใกล้เส้นเอเชียหรือรอบบ้านเราเนี่ยที่เคยวางแผนจะไปไกลๆเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนแผนนะครับแล้วก็มาเดินทางในระยะใกล้มากขึ้นนะครับประเทศไทยเองก็เป็นเดสติเนชันสำคัญของกลุ่มนักเที่ยวคุณภาพกลุ่มที่มีรายได้สูงนะครับที่มองว่าประเทศไทยยังเป็นประเทศเป้าหมายหลักที่ตอบโจทย์นะครับในเรื่องของเชิงไลฟ์สไตล์เรื่องของอาหารการกินเรื่องของกิจกรรมท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งจีนอินเดียนะครับไต้หวันนะครับแล้วก็พวกอาเซียนของบ้านเรานะครับที่ยังเดินทางมากันอย่างต่อเนื่องนะครับ
0: ทั้งมาเลเซียแล้วก็ทางฝั่งตลาดยุโรปที่ถือว่าประเทศเขาอยู่ชิดประชิดเอเชียอย่างรัสเซียเนี่ยเราก็โหเขาก็ไม่รู้ไปไหนนะครับมาเมืองไทยกันเยอะเลย
1: ก็ยังมีนักเที่ยวจากยุโรปยังมากันต่อเนื่องครับ
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นรัสเซียอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกานะครับ
0: ครับอ่ะโอเคฮะก็เห็นภาพรวมในส่วนของสถานการณ์ท่องเที่ยวของไทยนะครับที่จะมีขึ้นในช่วงสิ้นปี2069นี้นะครับมาพูดถึงในเรื่องของทิศทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยกันบ้างที่จะเกิดขึ้น นะครับในปีงบประมาณ2570ครับมีอะไรบ้างครับ
1: ครับผมก็ถ้าปี2570ก็คงต้องนับตั้งแต่ปลายปีนี้เป็นต้นไปครับต่อเนื่องนะครับว่าแน่นอนในช่วงปลายปีเนี่ยเราก็คงจะมีเรื่องของงานเทศกาลหรืออีเวนต์ต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ในเชิงไลฟ์สไตล์นะครับเราถ้านับเป็นแผนที่เราได้ไปเพิ่งจะแถลงไปเนี่ยแน่นอนเป็น Year of Transformation นะครับเป็นปีที่เราจะมาสู่การเปลี่ยนผ่านนะครับมอบในเรื่องของกิจกรรมที่เป็น High Value แล้วก็ Meaningful Destination ของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะสร้างสมดุลในเรื่องของโครงสร้างการตลาดต่างๆนะครับที่เราก็จะมีการวิเคราะห์ลงรายละเอียดลงพื้นที่ต่างๆว่าตลาดพื้นที่ไหนมีศักยภาพตลาดพื้นไหนที่ไหนที่ต้องมีการฟื้นฟูความเชื่อมั่นขึ้นมานะครับหรือแม้กระทั่งตลาดไหนที่จะต้องคงไว้นะครับโดยที่ไม่ให้ยอดตกลงไปนะครับขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของภาพจำนะครับแบรนด์ Amazing Thailand เนี่ยก็จะต้องปรับภาพลักษณ์กันนิดนึงให้มีความในเรื่องของการส่งมอบ experience หรือเป็นแบรนด์แห่งประสบการณ์ที่น่าจดจำเป็นจุดหมายที่สามารถเยียวยาทุกความรู้สึกแล้วก็การค้นพบคุณค่าในทุกช่วงชีวิตนะครับก
0: ็
1: คือด้วยแนวคิดเรื่องของ healing is the new luxury ใช่ไหมครับ
0: เร
1: ื่องของความ luxury ที่ไม่สามารถซื้อหาได้ด้วยเงินทองนะครับแต่ว่าเป็นโอกาสและประสบการณ์และการส่งมอบแบบมีคุณค่าด้วยอัธยาศัยไมตรีแล้วก็ destination ที่น่าสนใจของประเทศไทยนะครับรวมถึงเรื่องของการยกระดับเรื่องของ well-being เรื่องของสุขภาวะ
0: ร
1: เรื่องของ event festival ต่างๆเนี่ยก็จะตอบโจทย์แล้วก็มีความactivity ต่างๆที่สามารถเข้าถึงและส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่นักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยจะได้รับประสบการณ์ที่เรียกว่าลงลึกแล้วก็ให้ความสุขกับนักท่องเที่ยวอย่างถึงก้นเบื้องของจิตใจมากขึ้นนะครับ
0: โอ้ครับแหมก็เรียกว่าครบถ้วนนะฮะในฝั่งของที่ท่านรัฐมนตรีทางฝั่งของท่านรองนายกทางฝั่งของผู้ว่าทททางฝั่งของททก็ดีที่จะปรับเปลี่ยนในเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวไม่สำคัญอีกต่อไป
1: คือก็ต้องบอกว่าคือเราก็คงจะพยายามทำให้ดึงนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการเดินทางศักยภาพในการใช้จ่ายนะครับมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการโฟกัสเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไปแอคทิวิตี้ในการส่งเสริมการขายส่งเสริมการตลาดเนี่ยก็คงจะไม่ไปเน้นในเรื่องของการทำยังไงให้มีนักเที่ยวจำนวนเยอะๆเข้ามาโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่ากลุ่มนักเที่ยวนั้นเป็นกลุ่มที่สร้างอิมแพคในเชิงของการต้องการสร้างทางเศรษฐกิจมากหรือด้วยหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เพียงอย่างเดียวยังไงเรื่องของจำนวนเนี่ยก็คงปล่อยเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่ายังมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่อยากเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองไทยแต่แน่นอนว่าการส่งเสริมการขายกับการปรับภาพลักษณ์เนี่ยมันต้องไปด้วยกันนะครับเราต้องทำความเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยถึงราคาสูงขึ้นประเทศไทยทำไมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็ต้องทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวต่างๆด้วยว่าถ้าเขาจำเป็นจะต้องถ้าเขาอยากมาเมืองไทยบางครั้งมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่มันเพิ่มขึ้นแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องของความคุ้มค่าแล้วก็มีคุณค่าสูงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ
0: อันนี้
1: เพราะฉะนั้นนั่นว่ากลุ่มนักเที่ยวบางกลุ่มที่หรือกลุ่มที่มากับบริษัทนำเที่ยวที่ยังคงมองว่าเป็นเรื่องของราคาเป็นตัวตั้งเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนที่ destination ไปที่อื่นซึ่งอันนี้อย่างเป็นเรื่องที่ยอมรับได้นะครับ
0: ฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะครับก็คือในเรื่องของการปรับองค์กรท่องเที่ยวรวมกับวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมการท่องเที่ยวฮะก็น่าจะสำเร็จเรียบร้อยช่วงต้นปีปลายป
1: ีก็แน่นอนครับก็มีการกำลังมีการขับเคลื่อนกันอยู่นะครับเพราะว่าก็มีความชัดเจนในเชิงของมติครม.ออกมาแล้วนะครับว่าจะมีการปรับโครงสร้างการบริหารราชการในส่วนของวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ท่องเที่ยวและกีฬารวมกันอยู่นะครับก็อาจจะมีหลายส่วนที่มองว่าในการขับเคลื่อนเรื่องกีฬาเนี่ยยังทำได้ไม่เต็มที่นะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการเพิ่มองค์กรเพิ่มบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะไปขับเคลื่อนเรื่องกีฬาอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นในพาร์ทที่ทางการกีฬาหรือว่าทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเนี่ยคงจะต้อง มาระดมสมองกันแต่ในส่วนที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปคือในส่วนของการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาห

0: กรรมการท่องเที่ยวมันจะเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรมท่องเที่ยวอพท.ใช่ไหมครับองค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อความยั่งยืนก็จะต้องโยกย้ายขับเปลี่ยนแปลงไปอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งก็แนะนำว่าณตอนนี้ก็ค่อนข้างมีความชัดเจนว่าจะต้องเป็นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนะครับก็เข้าใจว่าด้วยวัตถุประสงค์ที่จะต้องอยากจะให้วัฒนธรรมเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับเป็นต้นทุนนะครับแล้วเรื่องของการท่องเที่ยวก็จะมาช่วยยกระดับช่วยสนับสนุนช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับทุนทางวัฒนธรรมของไทยนะครับก็ก้าวไปสู่เรื่องของวัฒนธรรมที่มันร่วมสมัยมากขึ้นวัฒนธรรมที่ตอบโจทย์ทั้งคนไทยและก็นักท่องเที่ยวนะครับแน่นอนว่าต้นทุนทางวัฒนธรรมหลายๆอย่างเนี่ยจริงๆทางทรท.หรือว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวเนี่ยเราก็นำมาใช้เป็นสารตั้งต้นในการที่จะสร้างมูลค่าหรือว่าไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดใจให้กับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็แน่นอนว่าการที่ทางภาคที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้ามาอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมมากขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้มูลค่าหรือแนวคิดในการที่จะขับเคลื่อนยกระดับหรือการส่งมอบคุณค่าทางวัฒนธรรมไปสู่สาธารณชนเนี่ยมันเปิดกว้างมากขึ้นนะครับอันนี้ผมก็มองว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพียงแต่ว่าลักษณะงานนะฮะของการท่องเที่ยวประเทศไทยเนาะก็เราก็คงยังปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงานที่เป็นทางการตลาดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมเช่นเดิมนะครับ
1: ขออนุญาต
0: นั้นเนี่ย
1: ครับ
0: ครับก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับข้องวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็ยังคงทำงานเขาไปว่าจะเป็นกรมศิลปากรสำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะมีการทำงานของเขาในเติมต่อไปหรือว่าอาจจะมีการทำงานร่วมกันมากขึ้นเพื่อที่จะปรับหรือยกระดับหรือหาแนวทางในการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับวัฒนธรรมเหล่านั้น
1: ก็คือเรียกว่ามีความเข้มข้นในฝั่งของท่องเที่ยวก็จะมีความเข้มข้นของวัฒนธรรมมากขึ้น
0: ใช่ครับเพียงแต่ว่าถ้าขอเรียนเพิ่มอีกนิดว่าจริงๆแต่ว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยเราก็ไม่ได้มองว่าเรื่องของต้นทุนทางการท่องเที่ยวเนี่ยจะมีแค่เรื่องวัฒนธรรม
1: เท่านั้น
0: อย่างเดียวมีเรื่องธรรมชาติเรื่องวัฒนเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของแอคทิวิตี้เรื่องกีฬาอื่นๆก็ยังอยู่ในความในความสนใจของนักท่องเที่ยวอยู่เช่นเดิมครับกลุ่มสนใจพิเศษต่างๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องทำงานของเรากันต่อไปนะครับ
1: ดนตรีก็สนใจ
0: ดนตรีกีฬานะครับอาหารหรือแม้กระทั่งศิลปะอะไรต่างๆนี่ก็เป็นต้นทุนทางเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับวัฒนธรรมก็เป็นส่วนหนึ่ง
1: พูดถึงดนตรีพูดถึงเยาวชนอย่างน้องเน่ๆนี่แหละฮะ
0: ครับ
1: ครับเห็นทางรัฐบาลเข้าไปสนับสนุนทท.มีแผนจะดึงน้องเน่ๆเข้ามาช่วยในเรื่องของการโปรโมทท่องเที่ยวอย่างไรบ้างไหมฮะ
0: คือจริงๆตอนนี้น้องเน่ๆเนี่ยก็ทำให้ต่างประเทศเนี่ยได้รู้จักเมืองไทยดีขึ้นมากเลยนะครับแล้วแน่นอนว่าในความเป็นน้องเน่ๆความในความเป็นคนไทยเนี่ยตัวน้องเองว่าจะเป็นการยกมือไหว้การยิ้มนะครับคือแล้วก็เรื่องของการแต่งกายนะครับการมีความสงบนิ่งมีสมาธิในการแสดงอะไรต่างๆเหล่านี้ทุกอย่างมันสะท้อนเขาเรียกว่าจุดแข็งของคนไทยได้ดีมากอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าหลังจากที่จริงๆก็ได้มีการคุยกันอยู่แล้วล่ะครับว่าเราจะใช้โอกาสที่น้องเน่ๆนะครับประสบความสำเร็จในการเข้าประกวดอเมริกันก็ทาเลนต์ได้อย่างไรก็มีการพูดคุยกันไว้ในหลากหลายมิตินะครับเพราะว่าเมื่อน้องจบสิ้นการแข่งขันแล้วเนี่ยคือช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าน้องยังคงต้อง
1: ตั้งสมาธิ
0: คอนเซนเทรตอยู่กับการแข่งขันการประกวดเพราะนั้นเนี่ยเราก็พยายามจะไม่เข้าไปรบกวนนะครับแต่ว่าอาจจะมีการยื่นข้อเสนอทิ้งไว้นะครับว่าทพร้อมที่จะช่วยสนับสนุนนะครับมันจะเป็นเรื่องของการเข้าร่วมประกวดซึ่งจริงๆถ้าที่ทราบก็คือมีผู้สนใจให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่กันหมดแล้วนะครับทั้งทท.เองแล้วคงชื่นชมแล้วก็คงมองว่าหลังจากนี้ก็คงจะทำงานร่วมกันอย่างไรต่อไปก็เรียกว่ามีหลากหลายมุมมองนะครับเพราะว่าตัวน้องเนี่ยเองเนี่ยถ้าเกิดไปเล่นดนตรีที่ไหนก็คงจะมีคนสนใจเข้ามาดูในสนามที่จริงเยอะหรือเข้าไปชมในสื่อออนไลน์ก็น่าจะเยอะด้วยเหมือนกันเพราะนั้นในโอกาสต่อไปเนี่ยอาจจะมีเชิญชวนน้องเนี่ยทัวร์ประเทศไทยแล้วก็ไปเล่นดนตรีเล่นเพลงในที่ต่างๆแล้วก็เผยแพร่ภาพออกไปอะไรต่างๆที่เป็นต้นนะครับ
1: ครับอ่ะตอนนี้10:30 นครับท่านรองเดี๋ยวเราคงต้องพักฟังสิ่งที่น่าใจกันสักครู่หนึ่งก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel พักกันสักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบงพิพัฒน์และทีมงาน
3: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืน

0: วาไรตี้ทาวเวลดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
1: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของวาไรตี้ทาวเวลครับท่านฟังอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษคุณนิติศรีแพรนะฮะท่านรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็ผมเม่งพิพัฒน์นะครับเดี๋ยวคุณนิติสายหลุดนะฮะทีมงานต่อสายให้ด้วยนะครับไปกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันดีกว่าครับยังคงอยู่ที่โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับขอเชิญไปชมโขนกันนะฮะวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับก็ติดต่อสอบถามนะครับซื้อบัตรที่ได้ที่นะฮะไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับแล้วก็ตอนนี้ท่านรองกลับมาแล้วท่านรองครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ขออนุญาตไปที่ข้อความนะครับที่ท่านผู้ฟังส่งเข้ามานะฮะแหม สวัสดีพี่เหม่งท่านรองโครงการ9ทีละแต้มนัดหน้าเจออิปสวิชเอาหน่อยครับคุณ ส่งเข้ามาขอบคุณครับคุณซอย
2: เราไม่ค่อยมีโรคภูมิแพ้น้องใหม่นะฮะก็คงก็จะพอได้อยู่นะฮะ
1: ครับต้องให้แมนยูครับฮะแพ้เฮาส์นัดเปิดฤดูกาลครับอยากเห็นทดลองกับพี่เพ่งอุ้ยข้ามข้าไปขออนุญาตไม่อ่านครับอันนี้ดูคลิปน้ำป่าไหลท่วมรีสอร์ทที่ชะอมสระบุรีแล้วนึกถึงน้ำท่วมเนปาลผมเพิ่งไปนอนตรงนั้นปีที่แล้วเลยอินครับแต่สวยจริงชะอมสวยจริงๆฮะที่ชะอมก็พูดถึงเหตุการณ์ท่องเที่ยวในเรื่องของภัยพิบัติที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวในช่วงนี้ฮะในเรื่องของน้ำป่านะครับที่เนปาลนี่ก็ถือว่าเป็นภัยพิบัติที่โอ้โหสร้างความเสียหายนะครับสะเทือนใจไปทั้งโลกเลยทางฝั่งของประเทศไทยเองเมื่อวานนี้ก็มีน้ำท่วมที่ชะอมนะครับสระบุรีนะครับสถานการณ์ก็น่าจะกลับมาเริ่มคลี่คลายเริ่มดีขึ้นนะครับอ่ะไปเรื่องของเป้าหมายนะฮะรายได้แล้วก็ทั้งในฝั่งของจำนวนนักท่องเที่ยวด้วยที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดการไว้ในปี2570ครับจะเป็นอย่างไรครับท่านรองฮะ
2: ก็ในปี70-70นะครับเราก็คาดหมายว่านักท่องเที่ยวนั้นจะเพิ่มจากปี69เนี่ยไม่ต่ำกว่า 5% นะครับมันจะเป็นเรื่องของจำนวนรายได้ต่างๆนะครับก็คิดว่าน่าจะอยู่ที่35ล้านคนนะครับในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
1: ในฝั่งของเป้าหมายอีกด้านหนึ่งก็ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นที่หนึ่งของเอเชียด้วยใช่ไหมฮะในเรื่องของท่องเที่ยว
2: ได้ครับ
1: ครับในแง่ของการเป็นที่หนึ่งเบอร์หนึ่งของเอเชียในเรื่องของ high value แล้วก็ meaningful destination
2: คร
1: ับ คร
2: ับ ก็ในปี70เราก็ตั้งความหวังไว้เยอะครับว่าหลังจากที่เราได้ผ่านเรื่องราวจากความเรียกว่ายากลำบากในปี69นะครับก็หวังว่าปี70เนี่ยเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงปีอัพแห่ง transformation เนี่ยเราก็คิดว่าเราก็คงจะตัดภาพลักษณ์นะครับเปลี่ยนผ่านนะครับและรักษาตำแหน่งทางด้านการตลาดของเราไว้ได้นะครับยังเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียอยู่นะครับ
1: อันนี้ผมถามเองในการส่วนตัวฮะคุยกันเรื่องท่องเที่ยวมาก็นานหลายปีพูดถึงในแง่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของไทยเราอะนะครับเทียบกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศอื่นแล้วศักยภาพอันนี้มองในมุมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วเป็นยังไงฮะในการมูลความสามารถในการแข่งขันของเรานี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับ
2: ก็จริงๆเราก็ต้องยังเรียกว่าเรายังอยู่ในแถวหน้านะ

0: ะครับ
1: ครับ
0: ในแง่ของการปรับตัวนะครับเพราะว่าเรื่องท่องเที่ยวไทยเนี่ยเราก็ต้องเจอเรื่องวิกฤตต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเราก็ยังกลับมาได้ทุกครั้งนะครับแต่แน่นอนว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก็มีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นนะครับหลายประเทศก็พยายามจะเข้ามาเรื่องแน่นอนช่วงชิงนะครับความสนใจจากท่องเที่ยวนะครับแต่หลายประเทศเองก็มองว่าลูกประเทศพลเมืองของประเทศตัวเองเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยเยอะเขาเองก็มองว่าประเทศไทยก็เป็นคู่แข่งเช่นเดียวกันประเทศไทยก็มองว่าหลายประเทศเนี่ยก็เป็นคู่แข่งของไทยแล้วก็ทั้งในแง่ของการดึงนักท่องเที่ยวต่างประเทศรวมถึงการดึงนักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมให้เข้ากับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา
1: คร
0: ับ ดังนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าศักยภาพของไทยเนี่ยก็ยังมีค่อนข้างสูงนะครับที่จะพร้อมที่จะแข่งขันกับนักท่องเที่ยวต่างประเทศกับผู้แข่งกันอื่นเพียงแต่ว่ามันต้องได้รับความร่วมมืออย่างดีมากนะครับจากผู้เกี่ยวข้
1: อง
0: ในและนอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับก็จะเป็นภาคเอกชนและภาครัฐนะครับ ที่เกี่ยวข้องนะครับว่าจะเรื่องของคมนาค
1: ม
0: เรื่องของความปลอดภัยเรื่องของคุณภาพของสินค้าความสะดวกสบายในการเดินทางอะไรต่างๆนะครับ
1: ครับก็วันนั้นที่ฟังแถลงข่าวที่สนามมวยราชดำเนินนะครับที่จัดงาน TATSD ปี2570เนี่ยท่านผู้ว่าก็แย้มๆออกมาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราคือมหาอำนาจด้านท่องเที่ยวของโลกหรือเปล่า
0: ครับก็ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเทียบในระดับโลกเนี่ยเราก็อยู่ระดับท็อป10นะครับที่ทั้งในแง่ของจำนวนแล้วก็ในแง่ของรายได้ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งก็บางครั้งเนี่ยเราขึ้นถึงท็อป5นะครับแต่แน่นอนว่าในช่วงหลังเนี่ยเราอาจจะเจอวิกฤตค่อนข้างเยอะมันก็อาจจะทำให้อันดับเนี่ยมันก็มีการปรับเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลานะครับ
1: ครับ
0: เพราะสิ่งที่เราวัดกันมันก็มีหลายส่วนเช่นอินดิเคเตอร์บางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจจัยที่นอกเหนือการควบคุมของทท.จริงๆนะครับตอนนั้นเนี่ยมันก็ต้องมองว่าถ้าเกิดเราอยากจะตัดตำแหน่งหรือโพซิชันของประเทศไทยที่ให้ไปอยู่ในท็อปต้นๆของท่องเที่ยวเนี่ยทท.คงทำตามลำพังไม่ได้นะครับดังนั้นทท.มีหน้าที่ในการที่จะนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการหรือแม้กระทั่งเรื่องของโจทย์ของนักท่องเที่ยวที่ในเชิงของประสบการณ์ที่ดีนะครับให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบนะครับเพราะนั้นเนี่ยในทุกเจอร์นี่ทุกจุดสัมผัสของการเดินทางของนักท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ล้วนแต่มีความสำคัญทั้งสิ้นว่าถ้าอยากให้นักท่องเที่ยวประทับใจเดินทางกลับมาอีกครั้งนึงก็ต้องสร้างความประทับใจให้กับท่องเที่ยวได้อย่างครบถ้วนทุกจุดนะครับ
1: ก็สำหรับในปี2569นี้ครับก็ยังมีเวลาเหลืออีกหลายเดือนเลยนะฮะการท่องเที่ยวของประเทศไทยจะมีอะไรแล้วก็จะเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยครับอยากให้ลองพูดสักนิดนึง
0: ครับแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่เราจะทำให้เกิดขึ้นนะครับแน่นอนว่าเหมือนอย่างที่เราพูดกันว่าเอ๊ะเราต้องการจำนวนหรือต้องการคุณภาพนะครับจริงๆจำนวนเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหานะครับแต่ว่าคนที่มาในจำนวนไม่ว่าจะมากจะน้อยเนี่ยเราก็อยากให้เป็นกลุ่มคุณภาพทั้งสิ้นนะครับเร
1: ื่อง
0: ของควอลิตี้มามากก็ได้นะครับแต่ว่าจำนวนนักเที่ยวเองก็ไม่ใช่ปัญหาถึงแต่ว่าการบริหารจัดการก็สำคัญด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะทำอย่างไรนักเที่ยวที่เคยมาเที่ยวแล้วพวกรีพีเตอร์นะครับเขาก็จะได้มีที่ใหม่ๆที่เขาพอใจนะครับที่จะไปเยี่ยมเยือนนะครับเพราะว่าบางคนก็บอกว่าประเทศไทยมีแต่หนังเที่ยวเก่าทำยังไงถึงจะมีที่ใหม่ๆให้ไปสัมผัสได้นะครับในขณะที่คนที่ไม่เคยมาเลยก็อยากจะไปที่ที่แบบมีชื่อเสียงแล้วมาแล้วประทับใจนะครับว่าม าวัดอรุณก็นอนถ่ายรูปชุดไทยไปเยาวราชก็ได้กินสตรีทฟู้ดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับหรือแม้กระทั่งมาล่องเรือแม่น้ำตาพยาได้เห็นแสงสีที่งดงามอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งไปไทยทะเลที่ภูเก็ตหรือที่แม้กระทั่งพังงาก็ได้เห็นความสวยงามของทัศนียภาพต่างๆและแน่นอนว่าผู้คนหรือแม้กระทั่งประสบการณ์ที่อย่างบอกว่าคนในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่เรื่องของ เดสติเนชันอย่างเดียวเขามองเรื่องประสบการณ์แล้วก็เรื่องคุณค่าเร
1: ื่อง
0: ของความรู้สึกที่ได้รับนะครับจากการเดินทางท่องเที่ยวด้วยนะครับเพราะนั้นต้องการให้เขาต้องการให้เป็นทริปที่น่าจดจำสำหรับตัวเขานะครับงั้นเมืองไทยของเราเนี่ยก็มีศักยภาพพร้อมที่จะส่งมอบประสบการณ์ดีๆให้กับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับ
1: พูดถึงในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเนี่ยอยากให้มีเทิร์นโอเวอร์มาแล้วมาอีกมีการรีพีทแต่บางคนก็เหมือนกับมาอยู่แล้วมาอยู่ยาวเหมือนกันนะครับเป็นเวิร์คเคชั่นไปเลยสเตย์เคชั่น
0: ก็เราก็มีการพูดถึงกันเรื่องของ visitor economy นะครับซ
1: ึ่
0: งจริงๆสตท.เราก็ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็น digital nomad อะไรต่างๆนะครับเรื่องของ medical and tourism ที
1: ่
0: มาได้มาท่องเที่ยวอย่างเดียวมารักษาตัวมือมาใช้บริการทางการแพทย์ต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่มาทำงานแบบเป็น expat อะไรต่างๆเหล่านี้ก็คือท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งเหมือนกันแล้วเมื่อชาวต่างชาติเหล่านี้โอเคอาจจะมีการทำงานหาเงินอยู่ในเมืองไทยเพราะนั้นเนี่ยแต่เราก็อยากให้เขาใช้จ่ายอยู่ในเมืองไทยนะคร
1: ับ
0: เพื่อให้ตัววิสิเตอร์ตัวคนต่างชาติเราเนี่ยได้ใช้จ่ายอยู่ในเมืองไทยกระจายเงินให้เงินมันสะพัดไปนะครับส่วนปัญหาหรือว่ามาทำงานแล้วถูกกฎหมายหรือไม่อย่างไรเนี่ยก
1: ็
0: คงต้องเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมนะครับเพราะว
1: ่
0: าตอนนี้ก็ได้มีการปรับระเบียบในเรื่องของฟรีวีซ่าต่างๆนะครับว่าอาจจะดูให้มีความเข้มข้นมากขึ้นไม
1: ่
0: ได้แบบว่าเปิดกว้างเหมือนเมื่อก่อนที่ว่า60วันเพราะว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเองเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเมืองไทยยาวนานขนาดนั้น
1: อ
0: ะไรต่างๆนี่เราก็เห็นด้วยนะครับแล้วก็ได้สนับสนุนนะครับว่าสำหรับนักท่องเที่ยวตลาดระยะไกลเนี่ยม
1: ัน
0: ก็อาจจะสัก30วันน่ะจะมีการต่อได้อะไรก็ว่าไปนะครับตามระเบียบของเขาแล้วก็กลุ่มบางกลุ่มก็15วันถ้าเกิน20วันเขากลับกันแล้วอะไรต่างๆเหล่านี้มันเพราะนั้นเนี่ยการฟรีวีซ่าเองก็มีการปรับอะไรต่างๆนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนที่ว่ามาแล้วจะเป็นนอมินีหรือไม่อะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องคงต้องช่วยกันดูนะครับ
1: ฮะในขณะกับการก็มีนักท่องเที่ยวคนไทยโอ้ยทำงานเครียดเหลือเกินครับต้องออกไปเติมเมืองไทยกันหน่อยนะฮะที่มาของสโลแกนเติมเมืองไทยให้ใจได้ฮิวเนี่ยมาเพราะเหตุนี้ด้วยหรือเปล่า
0: ก็ใช่ครับเพราะว่าจริงๆเราก็มองว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยคนไทยก็มีความเครียดมีความกดดันมีความเหนื่อยล้าไม่เหมือนก็ไม่ต่างกับคนในประเทศอื่นๆนะครับ เพราะน
1: ั้
0: นเนี่ยแชมเปญต่างประเทศเราพูดเรื่องฮีลลิ่งนะครับแล้วทำไมคนไทยจะไม่ได้รับการฮีลล่ะเพราะน
1: ั้
0: นเนี่ยเราก็มีการพูดถึงการฮีลแลนด์ตั้งแต่กันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าอย่างเช่นเทรนด์หรือกระแสของน้องมัสคอตหรือน้องฮาร์ททอยอะไรต่างๆเหล่านี
1: ้
0: ก็เป็นอันหนึ่งที่ทุกคนบอกว่าเห็นแล้วมันหิวใจนะครับ แล้วเรื่องของแบบว่าเวลาที่คนเรารู้สึกเหนื่อยล้าหรือว่าอ่อนเพลียหรือเบื่อเนี่ยก็จะไปเขาว่าเติมเต็มนะครับจิตใจให้มันสดชื่นกระปี้กระเป๋าขึ้นด้วยการไปทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับเหมือนแบบเติมน้องเกลบ้างเติมน้องเนเน่บ้างขออนุญาตพูดถึงนะครับเติมน้องแมวน้องหมาเติมคำหวานอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นคำที่กลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งเมื่อก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่บอกว่าอาจจะบอกเติมใจให้กันเติมความหวานเติมความรักใช่ไหมครับตอนน
1: ี
0: ้วัยรุ่นเขามาแบบเติมเกลเติมเติมหมีเนยเติ มอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็อยากให
1: ้
0: เร
1: ื่อง
0: ท่องเที่ยวก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้คนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเที่ยวที่ไหนจะดีที่สุดก็คือเที่ยวเมืองไทยเพราะนั้นก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวออกไปเติมเมืองไทยให้ใจได้หิวนั่นเองครับ
1: ฮะสุขทันทีที่เที่ยวไทยก็ยังใช้อยู่ด้วย
0: คร
1: ับ
0: ผมก็ยังอยู่แล้วก็ภายใต้แนวคิดนี้แหละครับว่าสุขทันทีที่เที่ยวไทยเนี่ยแต่ว่าคุณเราอาจจะแบบปรับแนวคิดว่าให้มันตรงกับวัยรุ่นมากขึ้นว่าเอาไปเติมกันเถอะอะไรเงี้ยม
1: ัน
0: จะได้แบบรู้สึกว่าอยากไปทันทีอะไรเงี้ยนะครับ
1: ในขณะกับการทางฝั่งมัสคอตน้องสุขใจก็มีเพื่อนนะฮะม
0: ี
1: น้องมาช่วยใหม่ด้วย
0: ครับครับก็จากกระแสเรื่องของฮิวใจเนี่ยแหละครับเราก
1: ็
0: มองว่าจริงๆแล้วเราก็มีสมบัติหรือแอสเซทอยู่อันนึงก็คือน้องสุขใจนะครับที่จริงๆเราก็ถือกำเนิดมาตั้งนานแล้วแล้วก
1: ็
0: ส่งมอบความน่ารักให้กับน้องเที่ยวมาโดยตลอดเพียงแต่ว่าหลังๆก็อาจจะแผ่วๆกว่านิดนึงเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าน้องเนี่ยน่าจะได้รับการรีเฟรชรีแบนให้มันดูน่ารักมากยิ่งขึ้นแล้วก็หาเพื่อนมาเพราะว่าตัวเดียวอาจจะดูก่อยๆไปนิดนึงน
1: ั้
0: นก็ยิ่งในยุคนี้คนก็รักน้องแมวอะไรต่างๆมากขึ้นด้วยเราก็เลยดึงเอาน้องแมววิเชียรมาศนะครับโดยให้ชื่อว่ารักยิ้มนะครับมาเป็นเพื่
1: อ
0: นกันนะครับแล้วก็ทุกคนสองตัวนี้ก็จะสุขใจก็จะเป็นคนเรื่องอบอุ่นน่ารักนะครับส่วนนักพิมพ์ก็จะเป็นแนวแบบกวน ขี้แกล้งอะไรต่างๆขี้แย่เพราะนั้นเนี่ยมันจะได้แบบมีส่วนผสมที่ลงตัวแล้วก็พร้อมที่จะเอาไปเชิญชวนให้

0: ท่องเที่ยวได้ไปเติมเมืองไทยนะครับแล้วบางทีอาจจะมาเติมน้องสุขใจเติมน้องรักยิ้มกันได้นะครับ
1: ครับเห็นมีทำสติ๊กเกอร์อยู่ในไลน์นะครับผมไปดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วฮะ
0: ครับครับก็ต้องบอกว่าน้องสุขใจตอนนี้นะครับกับน้องรักยิ้มเนี่ยอยู่แผนก HR ของทท.นะครับ
1: ครับ
0: HR นี่ไม่ใช่ Human Resource นะครับแต่เป็น Healing and Relax นะครับ
1: โอ
0: ้คือไปเจอน้องสุขใจเนี่ยได้ทั้งฮีลลิ่งได้ทั้งรีแลกซ์นะครับ
1: ฮะโอ้เป็นที่ไม่ใช่ฮีลลิ่งนี่แหละคร
0: ับ แล้วบางทีน้องสุขใจก็จะมีฮีลใจคนทททให้กับไปพลังงานมีพลังที่จะไปท่องเที่ยวอีกครั้งไปส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกครั้งหรือบางทีก็จะออกไปเชิญชวนให้คนออกไปท่องเที่ยวด้วยนะครับ
1: ในขณะกับการแคมเปญเชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สื่อสารกันไปทั่วทั้งโลกก็เป็นเรื่องของฮีลลิ่งด้วย
0: ครับ
1: อีทมิวลักชัวรี่ยังเหมือนเดิมใช่ไหมฮะ
0: เหมือนเดิมครับในต่างประเทศเราก็เป็นเรื่องของ Healing is the new luxury นะครับที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ทั้งประเทศแต่ว่าเราจะปรับแนวคิดให้มันเหมาะสมกับของตลาดระยะไกลกับระยะใกล้ให้มากขึ้นนะครับอย่างตลาดระยะไกลเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความลึกซึ้งกับในเรื่องของการค้นพบตัวเองการเข้าถึงประสบการณ์การลงลึกถึงความเชื่อมโยงกับคนในท้องถิ่นต่างๆนะครับ ก็มองในเรื่องของ discover มองในเรื่องของการนั้นเนี่ยก็จะเป็นเน้นก็จะทำให้ส่งมอบประสบการณ์ที่เหล่านั้นให้กับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เป็นระยะไกลให้มากขึ้นส่วนตลาดระยะใกล้เนี่ยพวกเอเชียพวกอาเซียนต่างๆนั่นก็เป็นเรื่องของการรีแลกซ์การช็อตเบรกต่างๆเพราะนั้นเนี่ยเมื่อมาแบบหยุดนิดนึงก็มากลับมาเติมพลังที่เมืองไทยมาเจอแสงสีเสียงนิดนึงก็กลับไปมีพลังไปท่องเที่ยวต่อได้เพราะนั้นเนี่ยทั้งในเชิงพฤติกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็ความสนใจเนี่ยก็แตกต่างกันอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเราก็พยายามจะส่งมอบสิ่งที่มันเป็นฮีลลิ่งฮีลใจของท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนกันนะครับของสองฝากฝั่งคือตลาดระยะไกลซึ่งเป็นตลาดยุโรปอเมริกานะครับในตลาดระยะใกล้คือเอเชียอาเซียนเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับ
1: คร
0: ับ แต่ก็ยังมี5เรื่องเหมือนเดิมนะครับก็คือเรื่องของ
1: ริ
0: ชวลก็คือเรื่องของความเชื่อนะครับบางคนก็บอกเอ๊ะแล้วของตลาดระยะไกลมีความเชื่อด้วยเหรอความจริงก็เป็นเรื่องแนวคิดนะครับแบบตะวันออกมากกว่าว่าเรื่องของเมดิเทชันเรื่องของความสงบทางใจอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้นะครับของตะวันทางตลาดระยะใกล้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของ relation นะครับก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงกับคนในท้องถิ่นต่างๆเพราะว่าเราก็มองว่าคนไทยก็เป็นสิ่งที่นำส่งความสุขให้กับท่องเที่ยวได้นะครับการยิ้มแย้มการมีอัธยาศัยไมตรีการเป็นกันเองต่างๆนะครับ เรื่องของริทึมก็คือเรื่องของจังหวะดนตรีเทศกาลสีสันประเพณีต่างๆนะครับให้นักเที่ยวได้ปลดปล่อยพลังนะครับพอปลดปล่อยพลังปุ๊บเราก็จะเหมือนได้มีการฟื้นจิตใจฟื้นฟูจิตใจแล้วก็กลับมามีตำกับปีกระเป๋ามีชีวิตชีวาอีกครั้งนะครับแล้วก็ในเรื่องของ อะไรอีกล่ะก็มีหลายกิจกรรมนะครับที่จะสามารถทำให้นักเที่ยวเนี่ยกลับมาฮีลลิ่งและรีแลกซ์ได้นะครับ
1: ครับก็เหมือนนักท่องเที่ยวทั้งโลกคนทั้งโลกได้คำว่าคนทั้งโลกแล้วกันแบตหมดต้องมาชาร์จนะฮะต้องเติมพลังต้องมาเติม
0: นิดนึง
1: แล้วก็ประเทศไทยก็เป็นแหล่งชาร์จแบตชั้นดีด้วยใช่ครับ
0: ครับ
1: ไปกันที่ข่าวประจำวันกิจกรรมกันหน่อยครับเรื่องของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนับสนุนการจัดกิจกรรม Youth Blogger ฮะ
0: แล้วไหนนะ
1: นะครับก็ในส่วนของการจัดกิจกรรมนะฮะ Youth Blogger เนี่ยก็สอนในเรื่องของน้องๆเยาวชนนะฮะอบรมการเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับให้กับน้องๆระดับมัธยมปลายนะครับก็โดยมีวิทยากรผู้ทรงเกียรตินะครับจากหลากหลายหน่วยงานนะครับหลากหลายมหาลัยนะครับมีการจัดครั้งที่1เนี่ยวันที่5ถึง6กันยาแล้วก็ครั้งที่2วันที่6 26ถึง27กันยานี้ที่โรงเรียนวัดลาดประพินนะครับแล้วก็ลงพื้นที่ที่ท่าเตียนแล้วก็แพ่งกุฏอนฮะพูดถึง
0: ว่าคือว่าเป็นการทำงานร่วมกันนะครับ
1: เชิญท่าน
0: ของทางพระคลังข้างที่นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งก็ดูแลในเรื่องของอาคารสำคัญนะครับสมบัติของชาติหลายๆอย่างนะครับอยู่แล้วนะครับแล้วก็ อยากให้เยาวชนนะครับได้เข้าถึงได้เห็นคุณค่านะครับแล้วก็แสดงความสามารถนะครับแน่นอนว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยคนในปัจจุบันก็สนใจเรื่องของคอนเทนต
1: ์
0: ว่าเรื่องของสตอรี่เทลลิ่งต่างๆนะครับเราก็อยากให้น้องๆเยาวชนเนี่ยได้เป็นสื่อในการที่จะส่งมอบประสบการณ
1: ์
0: มีค่าแล้วก็เรื่องราวดีๆสู่สังคมด้วยนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนด้วยกันเองคร
1: ับก็น้องๆเยาวชนเนี่ยเขาจะมีวิธีการเล่าเรื่องที่มีรูปแบบที่เป็นของตัวเองอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าโดยธรรมชาตินะฮะเป็นยุคเป็นเจเนอเรชันรุ่นที่ตัดต่อคลิปเป็นเรื่องง่ายๆของสำหรับเขามือติดมือถือถ่ายคลิปถ่ายคลิปมาตัดแต่งนิดหน่อยออกมาก็เป็นคลิปเรียบร้อยแล้วด้วย
0: โทรหาตอนนี้ว่าต้องไปไหน
1: อ่ะครับก็ในส่วนของกลับมาในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะครับธรรมชาตินะฮะของไทยที่น่าสนใจกันในปี2569นี้ดีกว่าครับท่านรองครับแล้วก็ในส่วนของตัวกิจกรรมด้วยงานวิจิตรเจ้าพระยาต่างๆก็ยังคงจัดอยู่เหมือนเดิม
0: ใช่ครับ
1: ฮะ
0: ก็ในเรื่องของอีเวนต์เนี่ยเราก็อยากให้ประเทศไทยของเราเนี่ยก็ได้ยกระดับกับงานเทศกาลประเพณีต่างๆให้ที่เป็นระดับท้องถิ่นเป็นระดับประเทศแล้วก็ก้าวสู่เป็นประเพณีสากลนะครับที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาท่องเที่ยวนะครับเหมือนที่เราประสบความสำเร็จกับงานสงกรานต์งานลอยกระทงต่างๆนะครับเพราะนั้นก็อาจจะมีกลุ่มสนใจพิเศษบางกลุ่มที่อยากจะลงลึกถึงประเพณีและวิถีของชุมชนต่างๆนะครับอย่างเช่นงานผีตาโขนก็ประสบความสำเร็จไปแล้วนะครับดังนั้นในปีนี้เราก็พยายามต่อเนื่องไปอีก3งานไม่ใช่งานแห่เทียนพรรษาที่อยู่บนราชธานีนะครับงานไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็งานแห่ดาวที่สกลนครนะครับอย่างเช่นงานแห่เทียนพรรษาเนี่ยที่ซึ่งจัดไปแล้วตั้งประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศเยอะมากอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับและในปีนี้ถ้าเราดูในโซเชียลมีเดียเนี่ยภาคประชาชนนะครับแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนี่ยลงพื้นที่กันเยอะมากนะครับแล้วมันก็กลายเป็นเทรนด์มาแล้วว่าในช่วงนั้นเนี่ยคุณจะต้องไปร่วมประเพณีของแห่เทียนพรรษาจะเริ่มตั้งแต่ไปช่วยกันปั้นเทียนติดต้นเทียนอะไรตกแต่งประดับต่างๆไปมีส่วนร่วมกับชุมชนต่างๆบางคนก็กลับไปเป็นบ้านเกิดบางคนก็ไปไล่ลำไปร่วมอยู่ในขบวนแห่ต่างๆนะครับดังนั้นทุกคนก็จะมีความภาคภูมิใจแล้วก็เปิดโอกาสให้คนนอกพื้นที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งงานไหลเรือไฟเนี่ยเราก็มองเช่นเดียวกันกับทางงานแห่เทียนที่ขบวนเหมือนกันว่าเรือแต่ละลำเนี่ยก็ต้องใช้ความตั้งอกตั้งใจนะครับใช้ความรู้ใช้เรื่องของ
1: การ
0: ภูมิปัญญาที่จะทำให้กรอบมันมีความสวยงามได้นะครับนั้นก็ในขณะเดียวกันนี้ก็อยากให้คนนักท่องเที่ยวหรือคนนอกพื้นที่เนี่ยได้เข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับ
1: ต
0: รงนี้ก็จะเป็นงานที่เรียกว่าทำให้สร้างสีสันแล้วก็แสงที่ศักดิ์สิทธิ์ในแม่น้ำโขงให้กับคืนมาสว่างสวยอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: โอ้ก็ถือว่าเป็นงานอีเวนต์ใหญ่นะฮะของประเทศไทยเรานะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงของปลายปี2569นี้นะครับ
0: ครับ
1: จะมีงานอย่างอื่นไหมฮะเช่นว่างานลอยโคมยี่เป็งงานแคทเนี่ยถึงเขา
0: ก็จริงๆมันก็งานเหล่านี้จริงๆก็มีอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆงานเนี่ยก็ยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและบางงานก็เป็นงานที่ภาคเอกชนจัดขึ้นมา
1: ครับ
0: อันนี้ก็อยู่ในแผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ในแง่ของในช่วงก็มันจะอยู่ในช่วงของงานลอยกระทงอยู่แล้วนะครับ เพราะนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วกันว่าในช่วงนั้นถ้าเกิดคนที่อยู่กรุงเทพก็ต้องมาที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับใครที่อยู่ทางเหนือก็คงต้องไปลอยโคมหรือไปดูเรื่องของยี่เป็งที่เชียงใหม
1: ่
0: หรือลำพูนหรือหลายๆจังหวัดในภาคเหนือที่มีความเป็นล้านนานะครับแบบนี้เป็นต้นในภาคกลางเองก็ไปได้หลายที่เลยแม้กระทั่งภาคเหนือตอนล่างก็จะมีสุโขทัยมีตากแบบนี้เป็นต้นนะครับก็เราก็จะคงจะนำเสนอในภาพใหญ่อยู่แล้วนะครับ
1: ครับก็พวกงานกิจกรรมใหญ่ๆนะฮะงานออกพรรษางานลอยกระทงก็จัดอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไปจนถึงช่วงปลายปี
0: ออกพรรษาเนี่ยมันก็จะมีประเพณีที่เกี่ยวเนื่องนะครับแต่ตามความเชื่อนะครับตามพุทธประวัติก็คือการเสด็จลงจากดาวดึงของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อมาโปรดพุทธมารดาโปรดสัตว์โลกเนี่ยหลายๆพื้นที่ก็อาจจะแตกต่างกันไปอย่างเช่น ทางอุทัยธานีก็เป็นตักบาตรเทโวโลหณะใช่ไหมครับ ส่วนทางใต้ก็เป็นประเพณีชักพระเป็นต้นนะครับหรือทางฝั่งบางอันก็เป็นเรื่องของชักพระทางบกทางน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพื่อให้เห็นถึงว่าทุกคนจะได้มีโอกาสมาบำเพ็ญกุศลแล้วก็ทำความตามความเชื่อของชาวพุทธศาสนาของเรานะครับ
1: ยาวเป็นถึงปลายปีก็มีเค้าดาวนะฮะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่ผมยาวไปหรือเปล
0: ่
1: า
0: ก็อาจจะยาวไปนิดนึงครับก็อาจจะแบบเอาใกล้ๆนี้ก่อนเช่นไม่เกินตุลาคมเนี่ยรับรองว่าแค่นี้ก็มีงานเยอะแล้วนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงว่าปลายปีแล้วต้นปีหน้าเนี่ยก็มีงานเยอะเช่นเดียวกันนะครับ
1: ครับ
0: อย่างที่คุณเม่งบอกไปนะครับพอพฤศจิกาพฤศจิกาเนี่ยก็จะมีเรื่องของประเพณีหลายๆอย่างนะครับตุลานี่เราก็พูดถึงไปหมดแล้วเนาะแล้วก็พฤศจิกาก็เรื่องของลอยกระทงอะไรต่างๆก็มีเช่นเดียวกันนะครับจนธันวาก็มีทั้งเรื่องของ Tomorrowland นะครับเข้าเรื่องเป็นเรื่องของงานในเชิงของความสนุกสนานบันเทิงละ Tomorrowland Wonderfruit อะไรต่างๆนะครับแล้วก็เค้าดาวนะครับ
1: อ่ะดูเวลาแล้วครับอยากให้ท่านลองพูดทิ้งท้ายสักนิดเชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับให้ออกไปเที่ยวเมืองไทยไปเติมเมืองไทยชาร์จชีวิตกันฮะ
0: จริงๆก็ได้พูดไปบ้างแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งว่าในเมืองไทยของเราก็ยังมีความพร้อมนะครับสำหรับที่จะรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ท่านผู้ฟังที่อยากสนใจอยากจะไปเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆเพื่อหลีกหนีความจำเจไปเติมพลังให้กับตัวเองไปสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในครอบครัวนะครับเพราะนั้นเมืองไทยของเรานะครับก็เรียกว่าไปเติมกันที่หนึ่งนะครับเติมความสุขให้ตัวเองเติมความใกล้ชิดกับในครอบครัวนะครับกับเมืองไทยที่มีความพร้อมแล้วก็รอต้อนรับท่องเที่ยวอยู่อย่างใจจดใจจ่อนะครับก็ออกไปเติมเมืองไทยให้ใจได้อยู่กันนะครับ
1: ครับก็ต้องขอขอบคุณคุณทิธีศรีแพนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการวันนี้มากๆเลยครับขอบคุณมากครับท่านรองครับ
0: ผมสวัสดีครับคุณเหม่งสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
1: ครับและนั่นคือคุณทิธีศรีแพนะครับท่านรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับให้เกียรติมาร่วมพูดคุยอัปเดตสถานการณ์ท่องเที่ยวของประเทศไทยกันในวันนี้ด้วยนะฮะไปกันที่ข้อความครับหลายข้อความเหลือเกินที่ส่งเข้ามาน้องแน่ๆเล่นเพลงอุ๊ยอุ๊ยเข้ารอบชิงนะฮะของ Linkin Park หรือไม่ก็วง Queen ครับแชมป์แน่นอนอ๋อเหรอฮะผมเดี๋ยวผมไปดูบ้างนะครับคุณฮาวีส่งเข้ามาครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรับพนักงานราชการเยอะไหมครับแต่ละปีเยอะครับเยอะครับลองไปเช็คดูนะฮะคุณเชียร์ลิเวอร์พูลบอกเรื่องจากจะเช็คข่าวที่งานจัดอะไรนะย้ายการจัดงานพืชสวนอ๋อเหรอครับผมยังไม่รู้เลยฮะเดี๋ยวลองไปเช็คดูก่อนนะครับดูเวลาแล้วครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: FM 99 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: เทคโนโลยี for life

0: รายการโดย
1: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
2: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราฟแบบคราฟสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
4: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกิตติดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15:00 น.ถึง 16:00 น.ได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมส์ครั้งที่20 IG นาโกย่า

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา20:30 น.ถึง 22 นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cut Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลคุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะครับอยู่กับนายบอสพิศาล 5 มอนประจำการวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3 โมงเย็นถึง 4 โมงเย็นนะครับออกอากาศทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทั้งทางเว็บไซต์ fm99.radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube fm99 active radio นะครับใครยังไม่ไปกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งก็ฝากไปกด YouTube ของ fm99 radio ด้วยนะครับดูสดดูย้อนหลังดูบน YouTube ได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมช่วงแรกนะครับขอขอบคุณ TrueFotic ด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง TrueFotic นะครับฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามก็ SMS 4689899ส่วนทาง YouTube จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ก็ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้นะครับวันนี้วันพุธ ปกติอัปเดตข่าวสารแวดวงสมาร์ทโฟนแกดเจ็ตแต่เอาตรงมันไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นมันมีแหละแต่มันไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเพราะนั้นวันนี้อาจจะเน้นตอบคำถามเยอะหน่อยนะเพราะนั้นก็มีคำถามอะไรก็ส่งมาได้รัวๆเลยทั้ง SMS 4689899แล้วก็ทาง YouTube FM 99 Activeเรดิโอนะครับผมทักทายทุกคนด้วยนะฮะแจ้งก่อนเมื่อวานแจ้งไปแล้วว่าคืนนี้สองทุ่มจริงๆมันจะยาวเลยนะมันจะมีงาน State of Play ก่อน State of Play จะมี2ช่วงจะเป็น State of Play ปกติแล้วก็ State of Play Japan State of Play Japan คือเน้นเรื่องของการประกาศอัปเดตเกี่ยวกับตัวเกมที่เป็นสตูดิโอฝั่งญี่ปุ่นและเอเชียแต่ถ้าเป็น State of Play แรกมันจะแบบ Global นะครับแล้วพอจบอันนั้นก็จะมีในส่วนของตัวอะไรอ่ะอะไรวะบันไดเหรออันสักอันนึงอ่ะตอน 4 ทุ่มครึ่งต่อกันอีกนะครับเพราะนั้นคืนนี้ก็จะมีแบบสายเกมก็จะเยอะหน่อยแล้วก็จริงๆสัปดาห์นี้มันจะเริ่มวันศุกร์นะก็คือจะมีหนึ่งงานใหญ่งานเทคโนโลยีใหญ่นะครับจัดขึ้นในฝั่งยุโรปก็คืองาน

IFA เบอร์ลิน2026นะครับปกติก็งานเขาจะมีเขาจัดที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันนะครับแล้วก็งานเขาจะมีตั้งแต่วันศุกร์เนี้ยแต่จริงมันน่าจะเริ่มอัปเดตกันตั้งแต่วันที่3แล้วนะครับก็4ถึง8กันยายนที่เยอรมันปกติมันก็จะมีเปิดแหละที่ดังๆหน่อยที่มักจะเห็นกันเยอะๆก็จะเป็นกลุ่มพวกเครื่องเสียงหูฟังโฮมเธียเตอร์แต่ว่าจริงๆมันมีฝั่งคอมพิวเตอร์ไปด้วยมีฝั่งอุปกรณ์ที่เป็นสมาร์ทโฮมด้วยมีพวกอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ไปโชว์ด้วยบางแบรนด์ก็ไปเปิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวไว้อาทิตย์หน้าเข้ามาติดตามแล้วกันตอนนี้เท่าที่หาข้อมูลได้มีหลายๆแบรนด์ยักษ์ใหญ่ประกาศเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นแบบ Samsung LG Xiaomi Panasonic Hisense Dell นะครับ AMD Bose อันนี้ยังไม่นับพวกกลุ่มที่เป็นหูฟังออดิโอฝั่งจีนที่เราเรียกกันว่าไชไฟอ่ะนะถ้าที่เห็นก็มี Moondrop โปรโมทแล้วมีทั้ง Moondrop มีทั้งอะไรเงี้ยเยอะแยะHi-Fi Man ก็มีด้วยนะครับที่เขาโปรโมทโชว์ของใหม่ในงาน IFA Berlin 2026ก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรที่น่าสนใจชิดหน้าค่อยมาเก็บตกแล้วกันเพราะว่างานมันก็จะเริ่มสุดสัปดาห์นี้อ่ะเนาะนะครับอีกหนึ่งเรื่อง อันนี้แจ้งทราบไว้ก่อนนะครับอันนี้ถือว่าประเทศไทยได้รับเกียรติมากๆนะครับ จริงเหรอ ถือว่าได้รับเกียรติก็ได้นะครับเพราะว่าตั้งแต่จริงๆคืออันนี้มันมีผลมาตั้งแต่วันที่อ๋อไม่ใช่มันจะมีผลสิ้นเดือนนี้30กันยานะครับก็คือ Google เลือกนะครับ Google เลือกประเทศไทยอินโดสิงคโปร์และก็บราซิลนะครับเป็น4ประเทศแรกของโลกที่จะเริ่มใช้นโยบายบล็อกการติดตั้งแอปจากนักพัฒนาที่ไม่ได้มีการยืนยันตัวตนใช่ฮะไทยได้รับเกียรตินี้นะครับเป็น1ใน4ประเทศแรกของโลกนะครับเอาง่ายๆแบบเอาสรุปไม่ต้องลงเทคนิคแล้วกันเนาะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังจากสิ้นเดือนกันยานี้เป็นต้นไปก็คือผู้ใช้ Android ในไทยอินโดสิงคโปร์บราซิลนะครับถ้าคุณจะติดตั้งแอปแบบติดตั้งเองอ่ะไม่ผ่าน Google Play Store เนี่ย ก็คือเอาไฟล์ APK มาติดตั้งอ่ะเนาะถ้าแบบไม่ได้ทำอะไรมาก่อนเลยมันจะติดตั้งไม่ได้นะครับมันจะต้องไปเปิดตัวที่เรียกว่าฟีเจอร์ที่เรียกว่า Advanced Flow ก่อนแต่การเปิด Advanced Flow อ่ะมันต้องไปเปิดในส่วนใน Developer Option นะครับแต่ถ้าเกิดจะไม่เปิด Advanced Flow แต่อยากติดตั้ง APKก็ทำได้แต่ต้องทำการติดตั้งผ่านเครื่องมือ ADD ก็จะวุ่นวายสำหรับคนที่ไม่เคยทำอะไรเงี้ยนะครับทั้งหมดมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับที่ Google พยายามจะยกระดับขึ้นมานะครับก็คือก่อนจริงๆก่อนหน้านี้ถ้าใครจำได้กฎเนี้ยมันเข้มกว่านี้อีกนะครับเข้มกว่านี้ตรงที่ว่ามันจะไม่มีในส่วนตัวที่เป็น Advanced Flow ก็คือบังคับว่าถ้าเกิดคุณจะติดตั้ง ADK นะครับก็คือไซต์โหลดง่ายๆบน Android นะครับคุณจำเป็นต้องทำ ADD เท่านั้นเมื่อกฎนี้บังคับใช้นะครับแต่ว่าโดนบอมโดนถล่มความเห็นโดนฟีดแบ็กกลับไปแบบเยอะแยะมากมาย Google ก็เลยมีการจริงๆเขาแต่แรกเขาทั้งผมจำได้ที่เขาจะเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ช่วงกลางปีนะประมาณกรกฎาคมประมาณเนี้ยกรกฎาคมที่ผ่านมามิถุนายนกรกฎาคมแล้วก็เลื่อนมาแล้วก็พอเลื่อนปุ๊บก็มีการผ่อนผันลงนิดนึงก็คือ เพิ่มในส่วนของตัวที่เป็นเปิดใช้งาน Advanced Flow ขึ้นมาได้นะครับAdvanced Flow มันคือเปิดใน Developer Option เนาะในเข้าไปใน Developer Option นะครับแล้วก็หาในส่วนตัวที่เป็นแอป Form Unverified Developer เสร็จแล้วก็ไปกด Allow แต่ว่าการกด Allow เนี้ยนะครับไม่ได้มีผลตลอดไปนะครับมันจะมีผลแค่24ชั่วโมงหลังจาก24ชั่วโมงออปชันนี้จะถูกปิดอัตโนมัติหรือถ้าเครื่องมีการรีบูตก่อนภายใน24ชั่วโมงฟีเจอร์นี้ก็จะถูกdisable โดยอัตโนมัติหมายความว่าหลายคนห่วงว่าอ่างนี้มันก็ไม่ปลอดภัยสิถ้าเราไปเปิด Advanced Flow ค้างไว้ก็ Google คิดเรื่องนี้มาแล้วนะครับ Google ก็เลยบอกว่างั้น
ถ้าคุณไปเปิดแอดวานซ์โฟร์แล้วคุณติดตั้ง APK ไปแล้วแล้วภายใน24ชั่วโมงคุณไม่ได้รีสตาร์ทเครื่องครบ24ชั่วโมงที่เปิดแอดวานซ์โฟร์ระบบจะปิดฟังก์ชันแอดวานซ์โฟร์โดยอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดว่าก่อนหน้านั้นก่อนครบ24ชั่วโมงคุณมีการรีบูทเครื่องปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่รีสตาร์ทเครื่องใดๆก็ตามแอดวานซ์โฟร์จะถูกปิดโดยอัตโนมัติถ้าอยากจะเปิดอีกคืออยากจะลง APK แบบปกติอีกก็ต้องเข้าไปเปิดใหม่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้อันนี้เบื้องต้นแต่ว่าอาจจะมีออปชันอื่นเพิ่มเติมมาก็เดี๋ยวไปรอดูอันนี้ก็แจ้งทราบไว้ก่อนแต่ว่าจะมีผลสิ้นเดือนนี้ในอย่างที่บอกไทยได้รับเกียรติมากๆเป็น1ใน4ประเทศแรกของโลกที่ได้ทดลองใช้ฟีเจอร์นี้นะครับสัปดาห์ที่แล้วมือถือปรับตัวใหม่เพียบเลยในไทยนะครับหลักๆก็จะเป็นทางฝั่งของ Poco ก่อน Poco ก็จะมี Poco F9 Pro F9 Ultra นะครับแล้วก็จะมีPoco X8 5G นะครับตัว F9 Pro F9 Ultra มันก็คือตัว Redmi K100 Pro Series เนาะ F9 Pro มันก็คือ K100 Pro ที่เปิดก่อนหน้านี้ที่จีนนะครับส่วน F9 Ultra ก็คือ Redmi K100 Pro Max ที่เปิดที่จีนสเปคเหมือนกันกับจีนเลยต่างกันแค่เรื่องหลักๆคือเรื่องของแบตจะลดลงมาจากเวอร์ชันจีนนะครับอย่างเวอร์ชันจีนเนี่ยถ้าเป็นตัว K100 Pro Max นะครับแบตเตอรี่มันอยู่ที่ 9,070 มิลลิแอมแต่ว่าพอจาก100 Pro Max กลายมาเป็น F9 Ultra ในตลาดโกลบอลรวมถึงในไทยอะนะแบตเตอรี่ก็ลดลงจาก 9,070 ลงมาเหลือ 8,050 มิลลิแอมลดไปประมาณ 1,000 มิลลิแอมก็ยังถือว่าอึดอยู่นะครับตอนนั้นสเปคโดยรวมแทบจะเหมือนเดิมเหมือนกับ K100 Pro Series มันอาจจะไม่ได้ลงลึกรายละเอียดมากนะถ้าเทียบกับตัว F8 Pro หรือ F8 Ultra ที่เปิดมาก่อนหน้านี้นะครับสเปคโดยรวมถ้าจะเหมือนกันอย่างตัว F9 Ultra ถ้าเทียบกับ F8 Ultra เนี่ยชิปมันใช้ชิปตัวเดียวกันนะครับ Snapdragon 8 Elite Gen 5เหมือนกันความต่างหลักๆจะอยู่ที่3เรื่องนะครับอย่างแรกก็คือหน้าจอยังคงเป็นหน้าจอขนาด 6.9 นิ้ว AMOLED เหมือนเดิมแต่สิ่งที่ต่างคือมีการอัปเกรดเรื่องของความสว่างให้มันเพิ่มขึ้นนะครับอย่างใน F8 Pro เนี่ยความสว่างสูงสุดในโหมด HDR เนี่ยมันจะอยู่ที่ 3,500 นิตแต่ว่าถ้าเป็น F9 Pro เนี่ย มันจะอยู่ที่ประมาณ 4,500 นิตแล้วก็มันจะมี Boost Mode สำหรับวิดีโอ HDR บางประเภทจะสามารถบูสต์ขึ้นไปได้ถึง 10,000 นิตก็จะอัปเกรดในส่วนของตัวความสว่างหน้าจอแต่ว่าสเปคจออื่นเหมือนกันนะจอ AMOLED 6.9 นิ้ว Full HD Plus อะไรเงี้ยเหมือนกันนะครับอีกอันนึงที่อัปเกรดก็คือเรื่องของเซ็นเซอร์กล้องหลักนะครับPoco F9 Ultra มาพร้อมกล้องหลัง3ตัวนะครับ ตัวหลัก200ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เลนส์อัลตร้าไวด์50ล้านเลนส์เทเลโฟโต้แบบ Periscope Optical Zoom 5เท่าความละเอียด50ล้านที่อัปเกรดขึ้นมาจาก F8 Ultra ก็คือกล้องหลักของ F8 Ultra มันจะเป็น50ล้านนะครับแต่ว่าพอเป็นของ F9 Ultra จะเป็น200ล้านแต่ว่าบอกไงดีว่ามันอัปเกรดเป็นเซ็นเซอร์รุ่นใหม่กว่าแหละแต่สเปคเซ็นเซอร์มันลดลงคือไอ้50ล้านที่อยู่ใน F8 Ultra มันเป็นเซ็นเซอร์1ส่วน 1.3 นิ้วนะครับแล้วก็ตัวระบบออโต้โฟกัสอ่ะมันเป็นระบบตัวที่เป็นDual Pixel PDF ด้วยนะครับแต่ว่าพอเป็น F9 Ultra มันใช้เซ็นเซอร์รุ่นใหม่กว่าก็จริงก็คือตัวของSamsung ISO Cell HP5 นะครับแต่ว่าเซ็นเซอร์ขนาดมันจะเล็กลงจากเดิมที่เป็น1ส่วน 1.3 นิ้วไปเป็น1ส่วน 1.56 นิ้วแล้วก็ระบบออโต้โฟกัสจากที่เป็น Dual Pixel ก็กลายเป็น PDF ปกติเนี่ยอัปเกรดไหมวะอัปเกรดก็ได้ประมาณนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของแบตเตอรี่อย่างที่บอกไปแบตเตอรี่เยอะขึ้นเพราะว่า F8 Ultra เนี่ยแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่ 6,500 มิลลิแอมแอร์แต่ว่าพอเป็น F9 Ultra ก็อย่างที่บอก 8,050 มิลลิแอมแอร์เพิ่มขึ้นมา 2,000 มิลลิแอมแอร์เลยนะถือว่าเยอะนะครับราคาแบบตัวอาจจะดูดุดันสักนิดนึงนะครับแต่เขาก็พยายามทำการตลาดด้วยการให้โค้ดลดช่วง Early Bird ใดๆก็ตามนะครับก็จริงๆอย่างตัว F9 เอาตัวไหนกันดี F9 Ultra F9 Ultra เนี่ยในไทยเข้ามาทั้งหมด3รุ่นย่อยนะครับก็คื
เริ่มต้นที่แรม12สตอเรจ200

156เขาเคาะราคาจริงเนี่ย 31,990 บาทแต่ว่าช่วง Early Bird 7วันอันตราย 1-7 กันยามันจะได้ส่วนลด 2,000 ก็จะเหลือ 29,990 อันนี้คือส่วนลดที่เสี่ยงหมี่ให้คือที่โปโคให้ยังไม่นับส่วนลดในแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็จะมีรุ่นกลางจะเป็น RAM 12 Storage 512 34,990 ก็ลด 2,000 เหมือนกันก็เหลือ 32,990 เนาะแล้วก็ตัวท็อปจะเป็น RAM 16 Storage 1 TB นะครับอยู่ที่ 39,990 ใช้มีส่วนลดให้ 2,000 ก็เหลือ 37,990 ก็ถือว่าดุอยู่แต่ว่าเท่าที่กดดูเมื่อเช้านะครับเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวมันมีคนลดอีกอะแต่ว่าที่เห็นเมื่อเช้าเนี่ยอย่างตัวเริ่มต้น12256ที่บอกว่าเสียงโปรโคลดให้เหลือ 29,900 แต่ว่าพอไปกดบนแพลตฟอร์มจริงๆโค้ดลดอะไรเงี้ยมันจะเหลือประมาณ 20,000 กลางๆประมาณ2425เอาสักทีว่า25บวกลบแล้วกันก็ประมาณนี้แล้วก็ได้ประกันตัวเครื่อง2ปีนะครับ24เดือนส่วนโปรโค F9 Pro เอาเข้ามาทั้งหมด2รุ่นย่อยนะครับจะมีตัว RAM 12 Storage 256อันนี้ก็2799ก็ได้ส่วนลด 2,000 ก็เหลือ 2599 เติมศูนย์เอาเองนะแล้วก็ตัวเยอะสุดจะเป็นตัว12512นะครับ2992999นะครับ 29,990 ก็จะลดไป 2,000 ก็เหลือ 27,990 แต่ว่าที่เห็นกดโค้ดเมื่อเช้าลองกดดูที่บอกว่าของ F9 Ultra ตัว Storage ของ6ผมเห็นอยู่ประมาณ24ปลายๆ25จริงว่า25แล้วกัน 25,000 แต่ว่าของถ้าเป็น F9 Pro ก็เหลือประมาณ 21,000ประมาณนี้เท่าที่กดดูเล่นๆนะ F9 Pro เนี่ยจอจะเล็กลงมานะครับเหลืออยู่ 6.59 นิ้วแล้วก็เซนเซอร์จะเป็นตัว Snapdragon 8 Elite Gen 5เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นรุ่น V Series ก็คือจะเป็นรุ่นที่ลดคล็อกดาวง่ายรุ่นดาวคล็อกลงอันเดอร์คล็อกลงเพราะนั้น performance ก็จะเป็นรอง Snapdragon 8 Elite Gen 5ที่อยู่ใน F9 Ultra อยู่ซะหน่อยแต่ว่าก็จะเย็นกว่านั่นคือข้อดีนะครับกล้องหลักใช้เซ็นเซอร์ตัวเดียวกัน200ล้านนะครับ Samsung Exynos HP 5แต่ว่าเลนเทเลโฟโต้ก็ตัวเดียวกัน50ล้านนะครับแต่ว่าระยะซูมจะไม่เท่ากันมันใช้เซ็นเซอร์ตัวเดียวกันแหละก็คือตัว Samsung Exynos Gen 5นะครับแต่ว่าถ้าเป็นของรุ่น Ultra อย่างที่บอกไปมันออปติคอลซูม5เท่านะครับแต่ว่าพอเป็นรุ่น Pro มันจะออปติคอลซูมเหลือ 2.5 เท่าพอออปติคอลซูมลดลงดิจิตอลซูมก็ลดลงด้วยเพราะว่าถ้าเป็น F9 Ultra จะดิจิตอลซูมได้ไกลสุด100เท่าแต่ว่าพอเป็นรุ่น Pro ก็จะเหลือ60เท่าประมาณนี้แล้วก็ส่วนที่ต่างยิงจะเป็นเลน Ultra Wide นะครับเพราะเลน Ultra Wide จาก50ล้านลดลงมาเหลือ8ล้านเลยเป็น8ล้านแบบธรรมดาที่เราเห็นกันได้ในพวกมือถือราคาประมาณแบบ10,000บวกลบแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็อยู่ที่ 6,330มีดีแอมอาร์แต่ว่าเรื่องการชาร์จวงชาร์จไวร์ไร้สายอะไรได้เหมือนกันหมดกันน้ำกันฝุ่นได้เหมือนกันหมดนะครับส่วน Poco X8 5G นะครับราคาในไทยที่เปิดเนี่ยมันจะมีตัว RAM 8 256เปิดอยู่ที่ 12,999 ช่วง Early Bird ลด 1,000 ก็เหลือ 11,999 แล้วก็มีตัว Storage RAM 12 Storage 51213,999 ลด 1,000 ก็เหลือ 12,999 แน่นอนผมว่าใครซื้อ X8 ก็น่าจะซื้อตัว512แหละเพราะว่าได้สตอร์เรจเพิ่มขึ้นได้แรมเยอะขึ้นจ่ายเพิ่มแค่พันเดียวนะครับส่วน Poco X8 เอาจริงสเปคมันก็กับยุคนี้ยุคแรมแพงพอเข้าใจได้แม้ว่าจะไม่ได้เชียร์ให้ซื้อก็ตามนะครับกับตัว Poco X8 5G หน้าจอ 6.83 นิ้ว Full HD PlusR120Hz 3,500 นี้ตัวชิปเขาใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 6S Gen 4ปกติเราจะเห็นได้ในช่วงงบราคาประมาณสัก 7-8,000 นะเนาะอันนี้ก็หมื่นต้นๆเลยนะประมาณนี้กล้องหลังให้มาแค่2ตัวนะครับตัวหลัก50ล้านแล้วก็เลนตัวที่2ถ่ายรูปไม่ได้เพราะว่าเป็น Depth Sensor 2ล้านพิกเซลเอาไว้เก็บระยะชัดลึกชัดตื้นนะครับเพื่อทำแบบหน้าชัดหลังเบลอด้วยซอฟต์แวร์นะครับกล้องหน้า16ล้านนะครับแบตเตอรี่ให้มา 8,340มีดีแอมอาร์ชาร์จไว67วัตต์นะครับกันน้ำกันฝุ่นจัดเต็มแม็กเลย68 69 69 P มาครบนะครับก็ตามนั้นเปิดขายแล้วแต่ว่าช่วง Early Bird จะยาวกว่าทางฝั่งของ F9 Series F9 Pro F9 Ultra Early Bird มาถึงแค่วันที่7กันยาคืออาทิตย์เดียวแต่ว่าพอเป็น X8 เขาทำ Early Bird 2สัปดาห์ก็คือถึงวันที่15กันยาเลย

0: นะครับอีกตัวหนึ่งอันนี้หลายคนน่าจะสนใจนะครับก็คือตัว Lenovo Tab Plus Gen 2นะครับตอนนี้ในไทยเปิดราคาแล้วก็เปิดอะไรล่ะเปิดให้พรีออเดอร์แล้วนะครับสำหรับ Lenovo Tab Plus Gen 2เอาราคาไปก่อน14,990 บาทนะครับจะเป็นรุ่น RAM 8 Storage 128ถามว่าทำไมน่าสนใจตัวนี้มันมาพร้อมกับตัวลำโพงที่แบบเต็มลำโพงเอาบอกก่อนลำโพงเนี่ยจูนโดย JBL แล้วก็ให้ลำโพงมา9ตัวด้านหลังมันจะเป็นแบบเหมือนตัวดอกลำโพงใหญ่ๆเหมือนซับวูเฟอร์เลยนะครับแล้วก็มีขาตั้งมาให้เบ็ดเสร็จในตัวไม่ต้องซื้อเกตเพิ่มได้รองรับระบบเสียง Dolby Atmos ด้วยนะครับสเปคโดยภาพรวมของ Lenovo Tab Plus Gen 2นะครับเป็นหน้าจอ IPS LCD 12.1 นิ้วความละเอียด 2K นะครับ 2560x1600 120 Hz ชิปเป็น MediaTek Dimensity 7400นะครับแบตเตอรี่ให้มา 1200 มิลลิแอมป์แอร์สิ่งที่น่าเสียดายนิดเดียวก็คือพอร์ตเชื่อมต่อนะครับเป็นมาตรฐาน USB 2.0 มันก็ต่อออกจอไม่ได้เนาะแต่ที่แน่คือเสียงกระหึ่มแน่ๆนะครับใครที่หาแท็บเล็ตเอาไว้แบบเพื่อความบันเทิงเปิดลำโพงดังๆไม่เน้นใส่หูฟังก็น่าจะชอบ Lenovo Tab Plus Gen 2ได้ไม่ยากไอ้ลำโพงด้านหลังที่เป็นใหญ่ๆข้างในเนี่ยจะมีซับวูเฟอร์จะมีวูเฟอร์อยู่3ตัวจะมีทวิตเตอร์4ตัวแล้วก็มีตัวที่เป็น passive radiator อีก2ตัวคือแบบ oh my god ใช้คำว่า oh my god จะเต็มนะครับก็เปิดให้จองแล้ววางขายจริงสัปดาห์สุดวันที่6วันที่อะไรวันอาทิตย์นี้ก็วางขายจริงวันจันทร์หน้านะครับวันที่7โดยประมาณสำหรับตัว Lenovo Tab Plus Gen 2นะครับไปดูต่างประเทศนิดหน่อยแล้วกันมีเทคโนโลยีสปาร์กนะครับปล่อยตัวเล็กออกมาไม่แน่ใจเหมือนกันจะเข้าไทยไหมนะครับเทคโนโลยีสปาร์กโก3 Pro ใช้ชิปเป็นตัว Unisoc T7250 นะครับให้ RAM 4แต่มีสตอเรจให้เลือก2ความจุคือ64/128อันนี้เปิดตัวที่อินเดียไปแล้วนะครับตัว RAM 4 64เนี่ยคอสราคาอยู่ที่ 15,999 รูปีหรือประมาณสัก 5,500ส่วนถ้าเป็นสตอเรจ128ก็บวกขึ้นไปอีก 1,000 รูปีคือบวกไปประมาณ 4-500 ก็คือประมาณ 5,900-6,000 โดยประมาณก็เดี๋ยวรอลุ้นดูจะเข้าไทยไหมส่วนอีกรุ่นหนึ่งที่หลายคนถามหาเยอะเหมือนกันนะครับเป็นรุ่นความหวังสำหรับมือถือราคาประหยัดแต่ก็ยังถือว่าแพงนะหมายว่าไม่ได้ประหยัดเท่าปีที่แล้วแต่ประหยัดสำหรับปีนี้แล้วกันแต่ว่าแบตเยอะก็คือตัว Oppo A7Pro Series ซึ่งมันจะมีทั้งหมด2รุ่นเนาะ A7 Pro 5G กับ A7 Pro Max 5G นะครับก็ล่าสุดมีชื่อผ่านกสทช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รอลุ้นได้ว่าจะเข้าไทยเมื่อไหร่อย่างไรนะครับคาดว่าจะเปิดตัวภายในเดือนนี้แหละแต่ว่าจะเป็นกลางเดือนหรือปลายเดือนก็ค่อยไปว่ากันอีกทีนึงสำหรับตัว Poco ไม่ใช่ Poco โทษ Oppo A7 Pro5G แล้วก็ A7 Pro Max 5G นะครับมีข่าวลือไม่เรียกว่าลือแล้วกันเรียกว่าหลุดของ Vivo X500 Pro Max สัปดาห์ที่แล้วพูดถึง Oppo Find X10 Pro Max ไปแล้วสัปดาห์นี้มาดิ่งตัวท็อปของฝั่ง Vivo ประจำปีนี้แล้วกัน Vivo X500 Pro Max นะครับที่หลุดออกมาตอนนี้ยืนยัน2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือกล้องเลนส์เทเลโฟโต้ที่จะใช้ใน Vivo X500 Pro Max จะเป็นตัวเดียวกันเลยกับใน Vivo X300 Ultra นะครับก็คือตัวที่เป็น Samsung ISOCELL HP 0 Sensor ขนาดใหญ่1ส่วน 1.4 นิ้วนะครับความละเอียด200ล้านพิกเซลแล้วก็ใช้เลนส์ไซส์ Apo Super Telephoto ตัวเดียวกันเด๊ะกับใน X300 Ultra นะครับอีกเรื่องนึงที่คอนเฟิร์มแล้วคือเรื่องหน้าจอนะครับหน้าจอของตัว Vivo X500 Pro Max จะได้หน้าจอขนาด 6.85 นิ้วนะครับแล้วก็เป็นหน้าจอ BOE Q11 รุ่นใหม่นี่เป็นตัวแรกเลยที่ใช้ Q11 นะครับมีการอัปเกรดความละเอียดหน้าจอขึ้นมาจาก 1.5K เดิมเป็น 2K นะครับแต่เขาเคลมว่าถึงแม้จะเป็น 2K เนี่ยแต่ว่ามันประหยัดพลังงานกว่าเดิมที่เป็น 1.5K ประมาณ 21% 22% ราวๆนี้นะครับแล้วตัวพาเนลตัวนี้เขาเรียกว่า BOE Q11 Size Master Color ด้วย ก็คือทางด้านไซด์ที่เป็นพาร์ทเนอร์หลักของ Vivo ในการพัฒนากล้องเนี่ยไปร่วมพัฒนาในเรื่องของการจูนสีหน้าจอเข้าไปด้วยก็เดี๋ยวต้องมารอดูว่าจะเก่งเทพแค่ไหนนะครับก็ Vivo X 500 Series คาดว่าจะเปิดตัวที่จีนภายในเดือนนี้แล้วก็จะเปิด Global รวมถึงในไทยเนี่ยประมาณช่วงปลายเดือนหน้าหรือไม่ก็ไม่เกินเดือน11นะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้คือคร่าวๆนะครับแล้วก็มีอันสุดท้ายก่อนไปแล้วกัน Honor นะครับ Honor Magic 9 Pro นะครับก็ใช้คำว่ายืนยันดีไซน์ภาพหลุดแล้วกันก่อนอันนี้มีภาพหลุดดีไซน์กล้องหลังของตัว Honor X 9 Pro ออกมาHonor Magic 9 Pro ออกมานะครับล่าสุด Honor ก็ยืนยันแล้วว่าน่ะมันคือภาพนั้นแหละนะครับมันยืนยันนั่นแหละมันคือตัว Honor Magic 9 Pro Max นะครับซึ่งตอนนี้มีรายละเอียดสเปคกล้องหลังคร่าวๆมาแล้วนะครับกล้องหลังจะมากล้องหลัง3ตัวตัวหลัก200ล้านนะครับใช้เซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน 1.28 นิ้วนะครับแล้วก็เลนส์อัลตร้าไวด์50ล้านแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้ก็น่าจะใช้เป็น Samsung Exynos HPC Zero แหละเพราะเป็นเซ็นเซอร์ขนาด 1.4 นิ้วความละเอียด200ล้านนะครับที่สำคัญก็คือความร่วมมือกับทางด้านของ Arri นะครับที่ทำกล้องถ่ายวิดีโอระดับโลกอย่างกล้อง Alexa นะครับก็อันนี้ยืนยันว่าเขาทำกันแน่ๆสำหรับคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับกล้องงานวิดีโอรับภาพยนตร์เนาะ Arri X Alexa เนี่ยจริงๆเป็นกล้องที่ระดับฮอลลีวูดหรือแม้กระทั่งในไทยก็ตามนะครับกองถ่ายหนังในไทยกองถ่ายวิดีโอในไทยก็ใช้กันเยอะยาวเอาในไทยก่อนละกันก็อย่างเรื่องล่าสุดที่เข้าของใช่ของพี่แจ็คปะคำสารภาพของหมอผีอ่ะอันนั้นก็ใช้กล้อง Arri Alexa 35ถ่ายหรือแม้กระทั่งที่หยด2ที่หยด2อันนั้นก็ใช่นะครับหรือว่าถ้าเป็นหนังระดับฮอลลีวูดนะครับก็จะมีแบบพวกแบบ Skyfall The Avenger อันนี้ก็ถ่ายทำด้วยระบบที่เป็น Arri RAW นะครับของกล้อง Alexa รุ่นแรกเลยอ่ะหลังถ้าเกิดเป็นกล้อง Alexa 35รุ่นใหม่ๆก็จะมีอย่างพวก Dune นะครับAquired Press Day 1นะครับ Bad Boy อะไรพวกเนี้ยก็ถ่ายด้วย Bad Boy ยุคใหม่นะผมจำชื่อภาคไม่ได้อ่ะอะไร Light and Die หรืออะไรประมาณเนี้ยนะอันนั้นก็ถ่ายด้วย Alexa 35นะครับก็มันเหมือนเป็นการบอกว่ากล้องมือถือยุคใหม่เอาเฉพาะฝั่งจีนก่อนน่าจะเน้นเรื่องงานวิดีโอมากขึ้นเพราะอย่างก่อนหน้านี้ตอนที่ Oppo เปิดเผยข้อมูลบางส่วนของ Oppo Find X 10 Pro Max ก็เน้นไปเรื่องงานวิดีโอเช่นแบบสามารถถ่ายวิดีโอแบบ 4K 120ได้ครบทุกช่วงแล้วนะแล้วก็จะสามารถถ่ายแบบที่เป็น Dolby Vision ได้อะไรเงี้ยก็มีแบบเหมือนกับว่ากล้องยุคหน้าก็คงเน้นเรื่องการเน้นวิดีโอมากขึ้นประมาณนี้นะครับ15:35 ขออนุญาตพักเบรกเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามพูดคุยต่อ SMS 4689899แล้วก็ทาง YouTube FM 99ที่อยู่บริโภคพักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: 61
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะอ่ะโค้งสุดท้ายแล้วนะครับกับกิจกรรม Acer Day 2020

6นะครับผมคือที่บอกโค้งสุดท้ายเนี่ยจริงตัวกิจกรรมเนี้ยหมายความว่าส่วนลดของตัวผลิตภัณฑ์ของ Acer เขาจะมีไปถึง15กันยาแต่ว่าในส่วนกิจกรรมอ่ะสุดสัปดาห์นี้คือโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทุกเสาร์อาทิตย์เขาจะไปมีรถโชว์ออนกราวตามแบบห้างสรรพสินค้าเนาะก่อนหน้านี้ก็จะมีทั้งฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเซนทรัลเวิลด์นะครับเซชั่นไอแลนด์เซนทรัลพระราม2สัปดาห์ที่แล้วก็จะเป็นซีคอนศรีนครินทร์แล้วก็ฟอร์จูนไอทีมอลล์ฟอร์จูนทาวน์สุดสัปดาห์นี้5 6กันยาก็จะไปที่เซนทรัลเวสเกตกับเมกะบางนานะครับก็ไปเจอพลพรรคของ Acer แล้วก็กิจกรรมของ Acer Day 2026ได้แต่ว่าในส่วนสินค้าเขายังหรือแคมเปญโปรโมชั่นอื่นเขายังยาวถึงวันที่15กันยานะก็เข้าร่วมได้ทั้งใน Acer Online Store นะครับ store.acer.com/th แล้วก็ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วไปซื้อสินค้าตั้งแต่10,000บาทขึ้นไปแต่ว่าไม่เกิน 30,000 บาทก็รับฟรีไปเลยนะครับ Duo Butterbearcollection ก็คือทั้งเมาส์ Acer ลวดลาย Butterbear มูลค่า499บาทแล้วก็ตัว Deathmatch Acer Cross Butterbear นะครับมูลค่า499บาทแถมฟรีไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปก็จะได้เพิ่มก็คือในส่วนของตัวเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเสื้อเหรอเป็นชุดออกกำลังกายอ่ะของ Adidas Runningjourney jersey limited edition นะครับดีไซน์เฉพาะของ Acer Day 2026มูลค่า999บาทแล้วก็ได้เมาส์ของ Nitro มูลค่า399บาทฟรีด้วยแล้วก็จริงๆสินค้า Acer ที่ร่วมรายการทั้งหมดก็จะมีการลดราคาลงมาเป็นต้นอย่างตัว Acer Nitro V16S ที่ตัวเริ่มต้น 32,990 ตอนนี้ก็ถ้าเป็นช่วง Acer Day ก็จะลดไป 3,000 เหลือ 29,990 อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งตัวแคมเปญลดราคามันจะถึงแล้วก็ที่เป็นของแถมอ่ะมันจะถึง15กันยาแต่ว่ากิจกรรมที่เป็นกิจกรรม On Ground Acer Day Shift the Game เนี่ยมันจะสุดสัปดาห์นี้เท่านั้นก็วันเสาร์เซ็นทรัลเวสเกตวันอาทิตย์นะครับบางนานะครับก็ฝากติดตามด้วยรายละเอียดเพิ่มเติมไปที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand นะครับขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะฮะมาดูคำถามกัน SMS 468-9899แล้วก็ทาง YouTube FM 99 Active Radio ไปที่ SMS ก่อนนะกันนะครับลงท้ายด้วย0579นะครับ iPhone 11กับ iPhone 13ยังใช้งานได้กี่ปีนิยามคำว่าใช้งานได้กี่ปีก่อนอ้างอิงกับอะไรถ้าอ้างอิงกับสภาพเครื่องอันนี้ผมตอบไม่ได้มันขึ้นอยู่กับการดูแลแล้วก็การใช้งานของผู้ใช้นะครับเพราะว่าโทรศัพท์มือถือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มันไม่ใช่อาหารที่มันมีแบบ expire date date before ไม่มีแต่ถ้าเกิดอ้างอิงกับการอัปเดต OS ถ้าอ้างอิงกับการอัปเดต OS นะครับ iPhone 11โชคดีนิดนึงคือปีนี้คุณยังได้ไปต่อปกติตอนแรกเต็งกันไว้เลยว่า iOS 27เนี่ย iPhone 11น่าจะหยุดแล้วน่าจะไม่ได้แต่ว่าปีนี้เขาให้คุณไปต่อถือว่าเซอร์ไพรส์แต่คิดว่าน่าจะสุดท้ายสุดทางละส่วน iPhone 13คือน่าจะได้อีกประมาณ2ปีถ้าอิงกับ iOS ที่จะอัปเดตนะครับก็น่าจะได้ถึงประมาณ iOS 29แล้วมั้งคือ iOS 29ต้องลุ้นละว่าจะได้อัปเดตไหมสำหรับ iPhone 13แต่คือการไม่ได้อัปเดต iOS เหมือนที่พูดทุกครั้งไม่ได้หมายความว่ามันจะใช้ต่อไม่ได้มันไม่ใช่ว่ามันไม่ปลอดภัยอีกแล้วเพราะว่าเวลารุ่นเก่าๆที่มันอัปเดต iOS ไม่ได้แต่เวลามันแต่ Apple น่ะเขายังออกแพทอัปเดตให้อยู่เรื่อยๆกับ iOS เวอร์ชันเก่าแต่ว่าโอเคมันจะไม่มีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มและการอัปเดตนั้นก็จะเน้นอัปเดตในเรื่องของแพทความปลอดภัยอย่างเดียวไม่มีการเพิ่มฟีเจอร์หรือแก้บั๊กใดๆแล้วโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะครับลงท้ายด้วย7185นะครับอยากได้ PS5 บุบรีนป่านนี้เนี่ยนะแถมเกมด้วยราคาเท่าไหร่สั่งพรีที่ไหนเขาเปิดพรีกันไปหมดแล้วครับหลังจากนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออันนี้เอาบริบทมันก่อนไอตัว PlayStation 5ที่เป็นลวดลายบุบรีนะครับคือ PS5 Digital Edition Marvel Wolverine Limited Edition เนี่ย2,990 บาทย้ำอีกทีว่าเป็น PS5 รุ่นปกตินะไม่ใช่ PS5 Pro นะครับแล้วก็เป็นตัวดิจิตอลนะครับแต่ว่ามันเป็นลวดลายตัวเหลืองๆอะเนาะไอ้ที่เป็นลาย Marvel ที่เห็นน่ะทั้งตัวเครื่องแล้วก็ทั้งตัวเมาส์ไม่ใช่ตัวเมาส์โทษตัวคอนโทรลเลอร์2,990 บาท
เขาเปิดพรีออเดอร์ไปตั้งแต่วันที่18 19สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วคือตัวเครื่องอ่ะมันขาย15กันยาเนี้ยใช่แต่เขาเปิดพรีออเดอร์ไปก่อนหน้านี้แล้วเพราะอย่างที่บอกมันเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจว่าตอนนี้ร้านตัวแทนจำหน่ายทั้งหมดน่าจะปิดการรับจองไปหมดแล้วเพราะที่เปิดรับจองอ่ะก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่ไปลงทะเบียนแล้วจะได้นะคือลงทะเบียนอย่างผมยกตัวอย่างร้านที่เป็นPlayStation Online Dealer หลายๆร้านอ่ะ Game Shop Concept Store Game Start ก็จะใช้หลักการคล้ายๆกันก็คือเปิดให้ลงทะเบียนเสร็จแล้วเขาก็จะมีการสุ่มหาคนที่รับสิทธิ์ซึ่งแต่ผมไม่แน่ใจว่าแต่ละร้านได้โควต้าเท่าไหร่แต่คนที่ได้โควต้าแล้วก็คงได้รับการแจ้งอีเมลไปแล้วหรือเร็วๆนี้น่าจะได้แล้วนะครับซึ่งเขาจะมีการครับเพราะโควต้าแต่ละร้านหรือว่าแต่ละดีลเลอร์มันไม่เท่ากันแต่มันไม่ใช่ทุกคนอ่ะไม่ใช่ว่าลงไปร้อยคนแล้วก็จะได้ทั้งร้อยคนคงไม่อาจจะได้หลักสิบอ่ะสิบยี่สิบก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นผมเลยไม่มั่นใจว่าตอนนี้มันยังมีร้านไหนที่เปิดให้ลงทะเบียนอีกไหมอย่างของเกมผมยกตัวอย่างของเกมช็อปคอนเซ็ปต์โตที่เป็นหนึ่งใน PlayStation Online Dealer เนาะอันเนี้ยเขาเปิดลงทะเบียนไปตั้งแต่วันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาช่วง10โมงถึงเที่ยงแค่นั้นนะช่วงเวลาลงทะเบียนมีแค่นั้นนะครับต้องลงทะเบียนช่วงนั้นแล้วเขาก็จะแจ้งผู้รับสิทธิ์อีกทีนึงอะไรเงี้ยก็น่าจะหมดไปแล้วซึ่งผมไม่มั่นใจว่าพอถึงวันที่15กันยาจริงๆเนี่ยมันจะมีโควต้าแบบให้ walk in ถ้าไปซื้อได้ไหมอันเนี้ยไม่รู้ถ้ามีก็คงต้องตบไปยั่งชิงไม่ใช่น้อยอ่ะหรือไม่งั้นก็ต้องรอแบบราคารีเซลพี่ๆเขานะครับแต่ว่าเขาเปิดจองไปแล้วผมก็ตอบไม่ได้ว่าตอนนี้มีที่ไหนบ้างแต่ถ้าเกิดอยากจะรู้ก็เข้าเว็บ Sony ก็ได้นะครับแล้วก็ลองเสิร์ชคำว่าตัว PlayStation Authorized Dealerคุณจะมีรายชื่อโผล่มาเยอะแยะเลยจะมีแบบพวกเกมช็อปคอนเซ็ปต์สโตร์เกมสตาร์ทปลาวานแล้วก็พวกในห้างพวกบันดาน่าเพราะว่าบายเอเอสอะไรเงี้ยแล้วก็ไปไล่เช็คดูแล้วกันว่าที่ไหนเขายังเปิดให้แบบไปลุ้นรับสิทธิ์ซื้ออยู่หรือเปล่าแต่บอกก่อนว่ามันจำนวนไม่เยอะเพราะมันเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับ ส่วนอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นบูเบอรีนอีดิชั่นเนาะไอตัวคอนโทรลเลอร์ DualSense ถ้าใครอยากซื้อแยกก็ราคาอยู่ที่ 2,890 บาทซึ่งมันจะมี2สีด้วยนะจะมีสีเหลืองอีกสีนั้นก็เป็นสีเงินมั้งเพราะมันเขียนว่าเป็น Adamantium Limited Edition ซึ่งผมยังไม่เห็นตัว Adamantium Limited ออกมาเลยนะครับเหมือนไม่มีรูปเลยอ่ะน่าจะเป็นตัวสีเงินดำมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีเครื่อง PS5 อยู่แล้วแต่อยากเปลี่ยนลวดลายไอ้ตัว cover เขาอะที่เป็นลวดลายแบบเหมือนตัว limited edition เนี่ยเขาขายแยกด้วยนะครับสำหรับรุ่น PS5 Slim จะอยู่ที่ 2,590 บาทรุ่น PS5 Pro ก็อยู่ที่ 2,590 บาทแล้วก็จะมี cover ตัวที่เป็นสี adamantium ด้วยสีดำเงินอันนั้นก็ 2,590 บาทเหมือนกันประมาณนี้ส่วนตัวเครื่องจริงกับตัวเกมอะไรทั้งหลายก็15กันยาวางจำหน่ายนะครับผมตามนี้ลงท้ายด้วย4422สอบถามครับจะซื้อกล้องถ่ายบล็อกกิมบอลมาลองใช้งบโอ้งบมาเกิน 5,000 ไม่มีแนะนำเลยครับมันนี้ไม่ได้กวนบาทาไม่ได้หัวสูงใดๆทั้งสิ้นด้วยนะแต่ไม่มีแนะนำจริงไม่รู้จะแนะนำตัวไหนเลยครับคือผมเข้าใจว่าคุณกำลังหมายถึงกล้องประเภทแบบเดียวกับพวกพ็อกเก็ต DJI Pocket อะไรประมาณนี้ถูกไหมผมเข้าใจว่าแบบนั้นซึ่งถามว่ามันมีไหมที่ราคาถูกกับแบบราคาหลักไม่กี่พันคำตอบคือมันมีแหละพวกแบรนด์จีนทั้งหลายอะไรเงี้ยแต่ไม่มีตัวไหนกล้าแนะนำเลยครับก็เลยขออนุญาตไม่แนะนำแล้วกันเนาะขออนุญาตไม่แนะนำแล้วกันนะขออภัยด้วยนะครับมาลุยทาง YouTube SMS ไม่ต้องส่งมาแล้วก็ได้นะครับ YouTube อย่างเยอะไม่น่าทันนะฮะคุณบิวสวัสดีด้วยนะครับคุณฟิตแมนฮาร์ดดิสก์พกพา2เท4เทน่าจะเอามาดองไฟล์มั้ยผมว่านี้ไม่ต้องถามผมมั้งคุณพี่แมนตอบตัวเองได้เพราะคุณอยู่ที่คุณจะใช้มันไหมถ้าคุณจะใช้ก็มาตัวก็ซื้อก็แค่นั้นนะครับคุณพี่แมนลำโพงโน้ตบุ๊กใส่ดอกไฮไฟอะไรวะใส่ดอกแบบไฮไฟได้ไหมพอดีลำโพงพังลองไปถามที่ร้านซ่อมโน้ตบุ๊กดีกว่าว่าเขามีดอกไฮไฟอย่างที่คุณอยากได้ให้ใส่หรือเปล่าเอางี้ดีกว่า
นะครับคุณโนสเตอร์นะครับแบบแบ็คขวา

0: ปีกขวาหงไม่ไหวเลยปีกขวาไม่มีครับตอนนี้ถ้าปีกขวาโดยธรรมชาติเรามีตัวเดียวคือเคียซ่าไม่นับก็ได้นะครับยังไม่ยอมเสริมจนตลาดปิดเซ็งมากซีซั่นนี้จะไหวไหมมันไม่ไหวตั้งแต่ตอนเริ่มนะครับคือไอ้คำว่าไม่ไหวไม่เนี่ยเขาว่ามันจะแย่แด้นู่นนี่นั่นนะแต่มาว่าโอกาสลุ้นแชมป์ผมไม่หวังตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ว่ารู้ว่าเสียซาร่าแล้วดูแล้วบอร์ดหรือมันไม่มีการมองถึงปีกขวาจริงๆเราต้องเปลี่ยนหลายตำแหน่งอะแบ็คนู่นนี่นั่นเพราะนั้นผมว่าเราต้องสร้างทีมอีกหลายปีอะอย่างน้อยก็2-3ตลาดซัมเมอร์ถ้าจะกลับมาได้นะครับหมายว่าถ้าเกิดจะแบบจะหวังให้กลับมาแบบอยู่ในกลุ่มลุ้นแชมป์จริงๆจังๆนะครับคุณทีมแคทนะครับงบ 17,000-20,000 โน้ตบุ๊กมือ2 i5 Gen 12 Gen 13 RAM 16 RTX 3050แคทต่อครับคัด 4K โอ้โหไม่มีแนะนำเลยเพราะประเด็นคือคุณต้องการสีจอตรงด้วยไม่มีแนะนำจริงนึกไม่ออกสักรุ่นครับขออภัยด้วยครับนึกไม่ออกจริงครับเพราะปกติถ้าเป็นโน้ตบุ๊กตัวเริ่มต้นจอมันสีไม่ตรงอยู่แล้วหมายความว่าโอเคมัน sRGB หลายรุ่นอาจจะเคลมไปที่ 99% 100% แต่ว่าไอการที่มัน sRGB กี่เปอร์เซ็นต์มันไม่ได้หมายความว่ามันสีตรงมันต้องไปวัดค่าเดลต้า E คือค่าความคลาดเคลื่อนสียิ่งน้อยยิ่งดีซึ่งในอุตสาหกรรมการเกรดดิ้งสีหรือการทำภาพอาร์ตเวิร์กเขารับกันได้อยู่ที่ Delta E ต่ำกว่า2ซึ่งส่วนใหญ่โน้ตบุ๊กในระดับ Entry Level ซึ่งเมื่อก่อนคือประมาณสัก 25,000-35,000 ไม่เกินนี้มันน้อยมากที่มันจะมี Delta E ต่ำกว่า2ส่วนใหญ่จะเป็น Delta E ประมาณ3หรือ4ประมาณนี้ต่อให้คาลิเบทก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับต่อให้คาลิเบทก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็เลยไม่มีแนะนำจริงขออภัยด้วยนะครับคุณเคอริแกนนะครับที่นี่ทีนี้ประเด็นคือว่าตอนนี้ผมไปเช็คข่าวประมาณว่าผู้พิพากษาของรัฐอะไรสักอย่างหนึ่งมาอีกแล้วอะไรสักอย่างหนึ่งก็ออกมาเห็นและรู้ทันว่าประมาณว่า Google บ่ายเบี่ยงไม่ทำตามศาลอันนี้ไม่มีหัวท้ายอะไรให้ผมเลยนะฮะโอ้ยขออนุญาตข้ามนะคุณเคอริแกนขออภัยด้วยคุณครับเค้กตลาดวายเดอะตลาดบวยอะไรล่ะตลาดถ้าตามที่เขาพิมพ์มาคือตลาดบวยไปแล้วที่คุณครับเค้กพิมพ์มาเนาะตลาดบวยไปแล้วสรุปรอบนี้หงได้และขายใครออกไปบ้างพี่บอสเสียดายและที่ได้มาพี่บอสถูกใจก็ต้องถูกใจแหละซึ่งคือผมอาจจะเป็นอย่างที่บอกผมเป็นแฟนบอลคนหนึ่งที่เติบโตในทุ่งลาเวนเดอร์เนาะสำหรับผมใครเข้ามาไม่ว่าบอร์ดจะซื้อใครมาผมเชียร์ทุกคนมันถูกใจไม่ถูกใจผมว่ามันวัดที่ผลงานเราอาจจะไม่ชอบขี้หน้าแบบไม่ชอบหน้ามันเลยว่ะไม่ชอบนู่นนั่นแต่ถ้าเกิดสุดท้ายถ้าเขาทำงานดีถ้าเขาทำผลงานได้ดีเราก็ต้องเชียร์ถูกไหมหรือว่าถ้าเขาทำงานไม่ดีก็ให้กำลังใจกันไปนะครับเหมือนทุกวันนี้ฟอลองเวสก็ให้กำลังใจกันไปประมาณนั้นถ้าถามว่าที่ขัดใจจริงๆก็คือผมแค่รู้สึกว่าเราเสียโมซาร่ามันก็คือเสียตำแหน่งปีขวาแต่ดูซื้อมามันไม่ค่อยให้ priority ทางฝั่งขวาสักเท่าไหร่มันเทซ้ายอ่ะรู้ว่าที่ซื้อมาอย่างพวกแบบบุญยอดหรือว่าบาโคล่ามันเล่นขวาได้แต่มันไม่ใช่ขวาธรรมชาติไงมันหนักซ้ายไงก็แค่นั้นแหละ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: Soccer Live Report
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: สู่ในช่วงของ Soccer Live Report นะครับวันนี้ภาคพิเศษนะครับในคืน Friday Night นะครับวันนี้มาชมเกมคู่ระหว่างอิสวิชเจอกับ ลิเวอร์พูลนะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งฮะวันนี้นะครับณห่างอัชพงษ์ศรีมาและผมเจกสงศักดิ์วันนี้นะครับรับหน้าที่บรรยายนะครับสวัสดี
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
8: โอ้โหนึกถึง
2: สวัสดีครับแฟนครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีแฟนรายการวันนี้ได้คัมแบ็กกลับไปอีกครั้งหนึ่ง
2: ครับ
8: เราจะฝากผลงานไปต่อฟุตบอลโลกได้ชิง
2: ยังคงตื่นเต้นเหมือนเดิม
8: วันนี้เราจะได้ดูคู่อิสวิตกับลิเวอร์พูลโอ้ไม่ได้บรรยายพรีเมียร์ลีกก็นานนึกถึงบรรยากาศพรีเมียร์ลีกนานเหมือนกันนะ
2: ครับ
8: นานเนาะก็มีปั่นโพลในวันนี้ครับรายการนะเราเข้ามาได้ใน489899นะครับตอนนี้เรารายการสดนะนะครับแล้วก็ทาง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ของเรานะครับเข้ามาทักทายแล้วก็ให้กำลังใจพวกเรา2คนได้เฉพาะนะห่างนะครับวันนี้เป็นคู่แรกเลยของแมตช์เดย์ที่3ที่หาง
2: ครับ
8: ยังไงฮะอิสเวตกับลิเวอร์พูลฮะอิสเวตเกมแรกชนะล่าสุดในแพ้แมนยูนะ
2: ก่อนอื่นต้องบอกว่าน้อยครั้งมากที่ FA จะให้ค่ากับทีมที่เล่นยุคบนยุโรปนะจะน้อยลิเวอร์พูลมาเล่นในวันศุกร์เพื่อที่จะมีเวลาในการเล่นทางที่เล่นในบ้านด้วยในการอยู่ฟาจิเมลีกก็ทำให้ว่า FA ก็เอาใจทีมในลีกบ้าง
8: ครับ
2: แล้วทีนี้ภาพบังคับว่ามันจะเสมอ3เกมรวดจักอะไรอยู
8: ่โอ้โหเสมอมา2เกมติดเสมอ2-2ทั้ง2เกมภาพแต่ไปที่แบลลี
2: ่
8: มาโคล่าครับนักเตะใหม่ของทีมลิเวอร์พูลครับที่ดึงมาจากปารีสแซงแชคแมงในฤดูกาลนี้ครับค่าตัวของแบลลี่บาบาโคล่านะนะนะ106ล้านปอนด์นะ
2: ครับไอ้มีแอดออนอีกต่างหาก
8: ประมาณนะ
2: ครับประมาณแต่ว่าก็ถือว่ามันอาจจะทางซ้ายหนักไปหน่อยทางขวามันก็หานักเตะที่มาแทนซาร่ามันก็ยากนะตัวอย่างซาร่าหาแต่ละคนที่มาแล้วมาเป็นอย่างนั้นเลยคงจะยากหน่
8: อ
2: ยต้องมาสร้างเองทีนี้พอเอียงซ้ายปุ๊บทางขวาดูว่าจะเอาใครเล่นบ้างนะครับซึ่งหลายเกมทั้งครับปูกมูลยอดพอได้ความนะเล่นทางขวาพอได้ความอยู่พี่ว่าจะเป็นไงบ้างพอช่วงมกราจะหาตัวที่ผิวขวาธรรมชาติได้ยังพอซ้ายเอียงหมดเลยนะทุกคนที่พูดถึงบาโคล่ากับซ้ายธรรมชาติแต่ว่าเล่นเป็นเอเชียพวกเขาก็สามารถที่จะขยับซ้ายขวาได้ขยับได
8: ้ครับก็วันนี้ดูแล้วน่าจะให้โคดี้กัมโปเล่นเนี่ยเล่นฝั่งขวานะหมุนย้อนได้เล่นฝั่งซ้ายแต่ว่าดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่านัดแล้วก็ให้กัมโปเล่นฝั่งขวาแล้วเปิดไปให้กับอีซักยิงประตูได้ในเกมล่าสุดที่เสมอ2-2นะครับ
2: กับฟอร์เรสต
8: ์กับแล้วเนี่ยฟอร์เรสต
2: ์
8: ส่วนอิสเวตเนี่ยล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปโดนยอดทีมอย่างแมนยูอับมาอย่างเบาๆเลยนะฮะ5ลูกเลยนะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะนะครับโดนไป5-2หลังจากที่เกมแรกเปิดบ้านชนะเซเดแลนด์นะครับ2-1นะครับกลับมาเล่นในลีกสูงสุดอีกครั้งนึงครับสำหรับอิสวิตทาวตกชั้นไปแค่ฤดูกาลเดียวนานานะ
2: ครับ
8: ครับที่ปอร์ตแมนโรสนะครับตอนนี้บรรยากาศถือว่ายอดเยี่ยมครับ
2: เหมือนอาร์โคจะได้ขยับมาอยู่ทางขวานะวันนี
8: ้วันนี้ฟรินปงโดนตรอกเป็นสำรองนะครับให้โรนัลด์อาร์โคนะครับ
2: ก็มั่นใจในเกมรับได
8: ้
2: คือว่าพวกลูกเซตพีขึ้นไปโขกอาร์โคจะมีจุดเด่นตรงนี้อยู่ตอนอยู่บาร์ซ่าก็บางเกมก็ถูกขยับมายืนทางด้านแบ็คขวาอยู่เหมือนกัน
8: ใช่
2: ก่อนหน้านู้นก็อาร์โคช่วงที่เวลาที่เมื่อก่อนทีมยังไม่ฟูกันเองกับบาร์ซ่านะครับ
8: คร
2: ับ ก็ดูว่าจะแก้ขัดไปได้ดีแค่ไหน
8: ก็มาดูกันนะครับนักเตะทั้ง2ทีมกำลังเดินลงสู่สนามนะครับผู้ตัดสินดาเรนอิงแลนด์นะครับผู้ตัดสินหนุ่มในวัย40ปีครับว่ายอดเยี่ยมคัมบอนยูบลูนี่ฮะปอร์ตแมนโลนนะครับสนามก็จุได้อยู่ที่ประมาณ 30,000 คนที่นั่งครับวันนี้เปลี่ยนแปลงผู้เล่นหนึ่งตำแหน่งนะครับฝั่งของอิปสวิชนะครับโดยที่เอสเกลปาลาซิออสครับกองกลางชาวเจนไทครับชุดรองแชมป์โลกนะครับวันนี้ลงมาเล่นแทนมาเซเลโน่นูนเยสครับกองกลางชาวชิลีส่วนลิปูนะครับอาราโฮนะครับวันนี้ได้ออกสตาร์ตัวจริงครับแทนฟริงปองครับภาพแต่มาที่เอสเกปาเล็กซิออสครับ มิดฟิลด์ตัวเชื่อมเกม ชุดที่ได้แชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันนะครับกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนครับมีนักเตะใหม่ได้เซ็นไม่ดักนักเตะใหม่ของอิสเวตก็เยอะเหมือนกันนะ
2: ใช่ครับไม่ดักมาอยู่นี่แล้วอยู่สกอตแลนด์มานานก็มาอยู่ที่อังกฤษแล้ว
8: ช่ฮะโอ้ย้ายมาเนี่ยคือเพียบเลยนะนักเตะของอิสวิทาวนะครับไปเช็ครายชื่อกันนะครับของอิสวิทาวนะครับของกาลิโอนิลครับอดีตโค้ชเยาวชนของทีมลิเวอร์พูลนะครับคุมทีมอิสวิทในเวลานี้ครับประตูใช้คาเยลแชเปนนะครับกองหลังนะครับมีดาราโอเชครับเป็นกัปตันทีมแบ็กซ้ายเป็นลิฟเดวิสคู่เซ็นเตอร์นะครับอิสตาดิยอบคู่กับจาคอบกริปนะครับกองกลางครับซาซาลูคิชไอซิเกียปาเลซิออสครับแนวรุกอับดูเนลฟาตาวูครับโฮลิโอเอ็นซีโซเดเซนเมดะและหน้าเป้าใช้เอเมซอนครับหรือว่าเอเมซันดาวเตชาบาซิลที่ฟิตกลับมาครับ4-2-3-1
2: ดูสควอสก็น่ากลัวเหมือนกันนะคนไทยอิสุบิท
8: ลิปูนะครับวันนี้เปลี่ยน1ตำแหน่งนะครับอลิโซเบเกอร์ฝ้าสาวมาเดิมนะครับกองหลังนะครับอาราโฮนะครับเล่นแทนฟิลิปโปนะครับแบ็กซ้ายเป็นมิลอสเคิร์เคชตรงกลางคู่เชตเตอร์เฟอร์ชิลฟานได้คู่กับเชลิมิชาเก้คู่มิดฟิลด์นะครับเดอร์มานิกสปอร์ตสไลด์คู่กับอเล็กซิสแม็กคาริสเตอร์แนวรุกครับโคดี้กัปโปเฟรนเวียดวิกตอร์มุนยอสและหน้าเป้ายังคงใช้อเล็กสเตอร์อีซักครับ4-2-3-1เหมือนกัน
2: ขนุนในยุคของทางอิลาวล่าน่าจะเห็นบางอย่างที่ดีขึ้นนะครับมันต้องใช้เวลาในการปรับแต่งอยู่ของทางลิเวอร์พูล
8: ภาพแต่ไปที่เอสเกลปาเลซอครับที่ได้ลงเล่นตัวจริงในวันนี้ครับโอ้ซื้อมาได้เกิน10คนนะ บริษัทก็ซื้อมาจากเลเวอร์เนี่ยค่าตัว 19.2 ล้านปอนด์ครับ
2: สู้เพื่ออยู่รอดนะครับของทางฝั่งอิสวิท
8: เผื่อชิลฟานได้ครับมาดูครับว่าลิเวอร์พูลจะเป็นอย่างไรบ้างครับเศรษฐกิจของลิเวอร์พูลนะครับไม่เคยแพ้ทีมจากทีมน้องใหม่เลยนะ20เกมที่ผ่านมานะครับในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับชนะ15เสมอ5ครับทีมล่าสุดนะครับทีมน้องใหม่ที่มาที่ชนะลิเวอร์พูลได้ก็คือบอร์นมัธนะครับซึ่งคุมทีมโดยแกรี่โอนิลครับเมื่อมีนาคมปี2023ครับ
2: ต้องมาเจออดีตทีมโค้ชจากบอร์นมัธเหมือนกัน
8: ใช่
2: ก็ดูแล้วว่าน่าจะแก้เคล็ดกันได้อยู
8: ่อันดูนี่ลอร่านะครับรับงานคุมบอลหมัดต่อจากคนนี้ครับแกรี่โอนิลครับเมื่อวันที่9สิงหาคมปี2023ครับวันนี้ได้เจอทีมเก่านะครับแกรี่โอนิลครับอดีตโค้ชทีมเยาวชนของลิเวอร์พูลนะครับในช่วงปี2020ถึง2021ครับอิสเวตครับในชุดเสื้อสีน้ำเงินนะครับกางเกงสีขาวนะครับบุกจากซ้ายไปขวาส่วนลิเวอร์พูลนะครับในชุดเก่งสีแดงทั้งชุดครับวันนี้ฟอร์จิลฟานไดรองเท้าสีชมพูเลยครับโค้ชเหมือนจะยืนฝั่งซ้ายนะ
2: ครับเกมเริ่มแล้วนะครับเริ่มมาลิเวอร์พูลก็เป็นฝ่ายเกียร์แล้วลุยก่อนบอลที่มุนยอสสั้นไปตลอดโค้ชนะครับแย่ไว้ได้โดนแย่งคืนโดยเอ็นซีโซย้อนหลังทางฟาตาวูแล้วครับลิเวอร์พูลได้บอลที่กักโปบอลในกลางลิเวอร์พูลที่แมนเชสเตอร์แล้วครับอีซักเคอร์แคสยาวไปที่แม็กลิสเตอร์ชาเก้ขึ้นขวาอิตาลีมุนยอสมุนยอสได้ลุยแล้วครับกระชากมีความเร็วตรงนี้ต้นแย่ทิ้งได้เตะบูลิบูครับโดนทางเดวิสแย่ทิ้ง
8: เดวิสก็ทำประตูได้นะครับในเกมล่าสุดนะครับแม็กซานนะครับของอิสวิทาวนะครับในเกมล่าสุดนะครับที่ไปเยือนแมนยูและแพ้กลับมาครับในเกมพรีเมียร์ลีก
2: สุบสลาจะไม่เปิดให้ลูกเตะมุมของลิเวอร์พูลแค่นาทีแรกครับของแต่อีซักล่ะครับแต่ยังอาราโฮยังฟันได้ขึ้นมาแล้วเลือกมากลางโนเซิร์ฟมาพอแถวสองมุนยอสเก็บยอดตั้งใหม่ครับลงตั้งที่ลิซอนเปิดยาวบอลยาวมาซ้ายอีซักโดนขึ้นได้ย้อนมาให้ฟันได้ขณะมีแค่เป้าเดียวครับซักเลยต้องวนหาจังหวะกันใหม่ไปที่เคอร์เคสชาเคย้อนเคอร์เคสมุนยอสมีเคยทำทางข้างในชิ้นหนึ่งสองอาครับจังหวะของมุนยอสให้เคอร์เคสเปิด2-2 บอกเลยมาถึงชักทางอลาโคครับอลาโคแต่ยัดฉลับไม่ออก

0: หกมาโดยโอเช่ฝั่งของอิตาลีเคลียร์แล้วครับยังไม่พ้นลิเวอร์พูลเก็บได้มาที่เฟลิงเวียสเวียสพาเลยเลยแล้วเปิดแฉลบบล็อกโดนดักโดยโอเช่ในขณะดักทิ้งครับฝั่งของอิสเวตลิเวอร์พูลมาใหม่โดยฟันได้แล้วครับอาราโฮดูจังหวะลุยสมุทรสลายเป็นไปครองบอลหาช่องวางยาของฟันได้ก็โดนดักจังหวะสองตรงนี้แย่งดาวิสเวียดแย่งเล่นสร้างกับทางอิซักแล้วกระชอกไปมาเวียดยังแก้ยอมมาถึงอาราโฮได้ครับเป็นบอลลิเวอร์พูลเล่นที่ชาเคล่ะครับหมาขวาจังหวะของเวียดเวียสไลท์ไอ้กับทางมุนยอสจับหลุดเท้าตัวนี้ไปแย่งแย่งแล้วจะพลิกของทางมุนยอสเชอร์เพนพุ่งมาขวาได้แล้วครับ
1: เปิดฉากมาลุยเข้าใส่เลยครับทีมของแดนลิปูนะครับนักคว้านะครับจะว่ากระชากมานะครับของโคเรนเวียสพยายามที่จะไหลเข้าไปให้กับวิกตอร์มุนยอสเจอกับปาเลสออสครับแล้วจะดิ้นไปจังหวะนี้ไขว้มาและเข้ามือของคาเจลชาเพนครับผู้สมัครตัวชาวดัชของอิสวิชเพิ่งจะยิงประตูไอ้เสมอสำคัญ2ต่อ2นะครับในเกมที่แอนฟิลด์นะครับวิกตอร์มุนยอสดาวเตะชาวสเปนิช
0: หมอจุดพลุมาของทางฝั่งอิสเวตเกิดจะถึงแต่ว่าก็เป็นฟันได้แก้ไขได้ครับเดินหน้าของลิเวอร์พูลบอลยาวของฟันได้โดนโอเชดักประตู2ประตูเก็บประตู2ของทางอิสเวตได้นะครับตรงนี้ลูกคิดย้อนให้กับแชมเปี้ยนวางยาวมามาติดเลสเตอร์แต่ว่าเก็บไม่ได้เอ็นซีโซ่ครับเป็นบอลของทางอิสวิทจะขึ้นเกมกริฟส์ทางซ้ายทำทางของเดวิสอาครับเดวิสเจอกับลาโคลาโคชิงเอาบอลมาครองได้แล้วต้องออกจากมุมสุดท้ายหลุดเท้าว่าดูว่าน่าจะแค่ทุ่มยังทันอยู่ครับเสียแค่ทุ่ม
1: โดนกดดันนะครับเลฟเดวิสกับไมด้านะครับที่บีบคู่เข้ามาครับพยายามที่จะคืนไว้แต่ออกข้ามไปก่อนเอาไปหยุดเล่นครับผู้ตัดสินเด็กดิ่งแลนให้ฟรีคิกกับเอซิโซเอซิโซเนี่ยโดนฟอร์เดนเวียดดึงครับหยุดเล่นเลยครับเอซิโซ
0: กำลังจะสลับหลุดนะครับเวียดไม่ปล่อยตกไปก็เลยถูกจับฟาวลูกฟรีคิกของอิสวิทแล้วครับ
1: ออกสตาร์ทได้ค่อนข้างได้กดดันนะครับทางอิตาลีนะครับ2เกมเสมอ2ต่อ2ทั้ง2นัดเลยครับจะต้องไล่ตีเสมอทั้ง2เกมด้วยครับ
0: ลูกฟรีคิกทางลูคิสกับฟาตาวูอยู่ที่ลูกของนังอิสวิทนะครับดูสุขของทางโอนิโอมายืนขวาอยู่4คนหาดูว่าฟาตาวูเปิดมาอลิสันโชคมาได้แถว2ปาลาซิโอเติมใหม่เติมมาก็ตรงนี้ชิงโขกดักทิ้งได้ของทางกิฟส์ครับเป็นบออิสวิทอยู่เดินหน้าใหม่คือถึงซ้ายอิสวิทลูคิสมาตั้งสั้นๆดูบอขึ้นเกียร์มาฟาตาบัวก็โดดดักได้ทีนี้ผู้จักสวนอากาโปกาโปล็อกข้างในได้ทางขวาให้ถึงเสื้ออีซักล่ะครับโอ้โหทำไมรับหน้าก็หนึ่งศูนย์แล้วครับลิเวอร์พูลขึ้นนำ
1: โอ้โหยิงลูกนี้โหดมากครับอลิสเตอร์อีซักครับบอลหลุดไปทางฝั่งขวาในกรอบเขตโทษนะครับกระเจลชาเพนพยายามที่จะปัดแต่ว่าปัดไม่พ้นในความเร็วของลูกยิงอีซักยิงลูกนี้ภาพแต่ไปที่ชาเพนเลยครับหลุดไปทางฝั่งขวาในกรอบเขตโทษยิงแล้วขาเลยครับอิซักดูจังหวะที่พยายามที่จะออกบอลครับของอิซาดิยอบแล้วออกมาทางฝั่งขวาโดนดักได้โดยมิลอสเคอร์เคชแล้วโคนิกาโปครับอยู่ทางฝั่งซ้ายดิ้นเข้ามาข้างในแล้วจ่ายให้กับอิซักโอ้ไม่ล้ำหน้าครับไม่ล้ำหน้ายังอยู่ในลายครับอิซักโอ้โหอิซักกดตัวนี้ที่เสาแรกชาเพนพยายามที่จะปัดที่เสาแรกครับแล้วบอลนั้นโอ้โหโดนบริเวณแขนนะครับแล้วกระฉอกเข้าไปครับลิเวอร์พูลนำก่อนนะครับ1ประตูต่อ0
0: ถือว่าที่ยิงคมกริบคืออย่างนี้นะครับยิงสุดท้ายตัวเห็นแต่เอาไม่อยู่เพราะบอลคมมากได้เฮก่อนของไทยลาวล่าแล้วครับ
1: นำเลยครับ1ต่อ0ผมพาตัดไปที่แชร์เพ่นเลยครับตัดบอลลูกนี้น่าจะทุกที่ดี

0: เกมเวียดไทยจังหวะนี้แล้วบุญยอดนะครับไปเข้าจากข้างหลังนะครับใส่จากขอบกริปเซ็นเตอร์แบ็กของอิสวิช
1: นะครับครับโปหน้าบานของอิสวิชกระชอกมาถึงแมนเชสเตอร์ลิเวอร์พูลครองบอลในแดนของทางอิสวิชแล้วครับคือเคสย้อนหลังมาหน่อยชาเก้ไปที่อราโฮ่แล้วครับหืนชาเก้มาฟันได้ไม่วางสั้นๆกับเวียสก็แปะคืนถ่ายบอลเพื่อมีช่องว่างนะครับของทางลิเวอร์พูลชาเก้วันได้ซ้ายมี2อื้อตรงนี้เวียสปล่อยให้เขาโปเล่นยังได้อยู่ครับบอลที่เขาโปใหม่ใส่ก้อยให้ชักโชว์ทางด้วยลูกเที่ยวนี้จะคมแค่ไหนครับ 2-0 ลิมแฮตทริกเลยครับโอ้โหแต่ว่าสายก้อยต่างๆกับโปเนียสุดๆเลยครับ
0: โอ้โห2ประตูติดต่อกันนะครับและเป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับ05ชาสวีเดนนะครับ3ประตูไปแล้วครับในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้และ2ประตูครับในเกมที่ปอร์ตแมนโรดของอลิสเตอร์อีซักเหมือนจะยิงด้วยขวาแต่ว่าแต่งเข้าซ้ายครับแล้วก็ยิงลอดตัวของคาเจลแชเพนเข้าไปวันนี้คมกระดิบจริงๆครับดูจังหวะที่ขึ้นเกมมาของฟานไดครับแล้วให้กับกาโปจ่ายไซก้อยโอ้โหจ่ายตัดหลังตรงนี้แม่ไม่น่าเลยฮะทางแมนซิตี้ต้องการได้ตัวแล้วโอ้โหยิงตรงนี้เหมือนจะแต่งเข้าขวาแต่ว่าดีดเข้าซ้ายครับโอ้โหแล้วดูจังหวะนี้ฟาตาวูครับโอ้ช่องเบลเลอร์ครับไปปล่อยครับแม่พยายามที่จะไปปิดวิลล็อกเคอร์เคสครับก็เลยมีช่องใช้กับฟานได
1: แล้วเขาห้อยต่ำกว่าเพื่อนด้วยทำให้
0: ห้อยต่ำกว่าเพื่อนฟาตาบูครับที่ยืนต่ำกว่าเพื่อนแล้วไม่ล้ำหน้าครับจังหวะนี้อิซักเหมือนจะเข้าขวาแล้วเข้าซ้ายยิงไงผ่านตัวของแชเพนกาไปครับที่เสาแรกลิปูสองต่อศูนย์ครับผ่านมา10นาที
1: ตัดมาเอ็นชิโซโดนแมนเชสเตอร์ทำฟาวล์อาจจะตายเลยซะแล้ว
2: I don't think he can argue with it either. Siso used his body really effectively.
1: โดนเหลืองแล้วครับทางแมคลิสเตอร
0: ์โดนเหลืองไปนะครับกองกลางชาวเชียงตาย
1: ลิยอบโดนบีบต้องรีบคืนให้เชฟเฟนแล้วครับสาดยาออกมาตัวจะชิงของทางฝั่งอิสุดบ้างเอ็นโชโซพาตาวูจี้ใส่เคยแค่ได้ซ้ายพวกนี้ก็ข้ามคานยังตีไข่ไม่แตกครับฝั่งของอิสุวิส
0: พาแต่ไปที่อิซักครับแหมวันนี้คมเหลือเกินครับ2ลูกไปแล้วก็โดนวิจารณ์เยอะนะครับตั้งแต่ที่ย้ายมาเมื่อฤดูกาลที่แล้วมีการบาดเจ็บด้วยครับ
1: บอยามาอาราโฮขึ้นครับตัว2ปาราซิออสเก็บได้ผิดบอของอิสเมตนิยอบเล่นกับเอซิโซมุมนี้ให้ลูคิสเจอสมุสไลไล่แล้วครับลูคิสอิสเมตดูว่าจะเร่งสู้มากยิ่งขึ้นนิยอบเอ็นซิโซทางขวาวัตาโวเจอเคอร์แคสเลี้ยงล่อขึ้นมาเดี๋ยวยกข้อไหนยกแล้วเปิดไม่ได้เปิดครับยิงเหมือนส่งคืนอลิซองเลยครับแล้วผู้ออกเร็วบอขวาอิสักโดนแย่งได้ครับหรือว่าแย่งมาของกิฟส์กิฟส์ไหลมาทางเอ็นจิโซก็ติดบล็อกโจทย์ล็อกได้ทางกิฟส์ใหม่ถ้าลูกนี้ก็เท่าสองโอ้ได้เอเมซอนที่โคลูกนี้คือว่ายังสองศูนย์เหมือนเดิมครับล้ำหน้าด้วย
0: มองเข้าไปก็ไม่ได้ครับจังหวะขึ้นมาสวยนะครับทางฝั่งซ้ายนะครับของอิสเปตตบเข้าในมาให้กับเอ็นจิโซแต่งเข้าซ้ายนะครับบริเวณกรอบกระทบมีสโมสลานะครับที่เข้ามาบล็อกแล้วพยายามที่จะเปิดเข้ามาครับของกริฟเปิดลูกนี้ก็เข้าที่สะของอิมเมอร์ซอนนะครับที่เสา2หม่งเข้าไปก็ไม่ได้ครับเพราะว่าล้ำหน้าไปแต่ว่าอิมเมอร์ซอนก็หม่งข้ามคานไปไกลเหมือนกันนะครับ
1: บอยาลิซอนครับครับโปไม่ทันปอทุ่มของอิสวิตโอเชทุ่มมาให้กิฟส์ไปขึ้นซ้ายครับเดวิสส่งทางกับปาราซิออสเดวิส

0: ไอ้คลิปสัตยามาติดอาราโฮนี่ครับบอลโด่งนี่ติดอาราโฮยากหน่อยแล้วหลุดออกหลังเป็นบอลประจำตัวของอิสวิทแล้วครับแอสเซสลูกที่2นี่ผมว่าสวยมากของทางกักโปนะครับผมยิงเปิดสายก้อยเนี่ย
1: ไม่แปลกใจซิตี้อยากได้ตัวนะฮะลิเวอร์พูลหาตัวแทนไม่ได้ครับก็เลยต้องเจรจากับกักโปนะครับให้อยู่ต่อนะครับ
0: คือรักษาไว้ถือว่าถูกต้องแล้วครับแล้วพอจังหวะระบบเข้าที่เข้าทางอาจจะมีความสุขมากกว่าที่ผ่านมาก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปบอลทุ่มที่เคอร์เคสเลือกอิสักไม่ถึงครับอยู่บอลจังหวะสองฟัตบูดิดนะไอโมซอนฟันได้ชิงบอลทุ่มของอิสวิตโอเชจะชิงทุ่มเร็วเพื่อนไม่พร้อมครับฟัตบูเดินกับอิซิโซเจอรุ่มสองครับเริ่มเห็นจังหวะที่เชื่อกรุ่มแย่งของลิเวอร์พูลแล้วตรงนี้เวสไปดึงฝาครับไปดึงลูคิส
1: ซาซ่าลูคิสครับหนึ่งนักเตะที่ย้ายมาจากฟูลแลมครับอีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นนักเตะใหม่นะครับของอิสวิททาวน์นะครับของกลางชาวเซอร์เบีย
0: เกิดขึ้นเกมใหม่ครับแต่ต้องไปตั้งที่เชเพนอิซาดิยอบเปิดเรียดมาติดฟันได้แล้วคาโปเก็บได้ให้เย็ดไม่รู้ว่าคาโปจะให้ช่องนี้ก็เลยไม่พร้อมเท่าไหร่ครับ
1: ไปให้ย่าเลยครับให้ในจังหวะที่เวสยังไม่พร้อมเล่นนะครับ
0: บอลซ้ายซิโซหนีสมุสไลหนีได้มาดูว่ามาเซียออสเตอร์ขึ้นมาให้ตัวไมดะได้เปิดแฉลบเข้ามือของอลิซอง
1: ชาวเตชาวญี่ปุ่นนะครับที่ย้ายมาจากอิสวิทาวนะครับแดนเซนไมดะเปิดมาลูนี้ลึกเกินไปครับเข้ามือของอลิซองเบเกอร
0: ์บอลยาของลิเวอร์พูลโดยอลิซองหลุดออกข้างอิสวิททุ่ม
1: พาแต่ไปที่แบลลี่บาโคล่าครับวันนี้มีรายชื่อสำรองครับ
0: เจ้าตัวบอกว่าถ้าเรียกใช้ก็พร้อมเล่นเลยนะครับหรือว่าฝั่งของอิราล่าจะใช้งานหรือไม่ในเกมนี
1: ้อาจจะยังไม่ได้ซ้อมกับทีมนะครับจะบอกว่าพร้อมลงเล่นนะครับแมรี่บาโคล่าเสื้อมาเลย29นะครับให้กับลิเวอร์พูล
0: พอคลิปส์ครับขึ้นสายที่บาลาซิออสหรือว่าพื้นที่มีบาลาซิออสทะลุช่องไม่ทะลุไอ้ติดมุนยอสแล้วมูยอฟมาเองชิงเล่นเองครับเล่นหมาได้ด้วยทางซ้ายมือมาโคลมันตรงนี้ยาวไปหน่อยครับเลยเสร็จดียอฟว่าเจ้าตัวกระโจนไปจนยิงเลยครับทีนี้ฝั่งของอิสวิทบ้าง
1: โอ้โหอ่ะจังหวะนี้ของบิ๊กตอมบุญยอได้กระชากมาแต่แน่ขอตัวเองครับนึกว่ามาโรน่าก็จะกระชากว่ามีซาดียอฟนะครับที่ยืนทอดเป็นคนสุดท้ายดักเอาไว้ได้ครับ
0: บอกของอิสวิทอิสวิทโซ่ไปขึ้นที่บาซิออสใหม่ครับซ้ายเดวิสขึ้นมามีล้ำหน้าครับเป็นฝั่งของอิสวิทล้ำหน้าไปแล้ว
1: ภาพก็แต่ไปที่กาดิโอนิลครับนัดที่แล้วเนี่ยแพ้กับแมนยูกลับมาจากโอเดฟอร์ดเนี่ย5ลูกเลยนะครับแพ้2ต่อ5ยิงนำก่อนด้วยนะครับแล้วก็โดนรัวครับ5มาเล็ดเลยก่อนที่จะมาได้ประตูไล่มาเลยครับ2ต่อ5ครับในชุดโทรบาดเจ็บครับจากทางอักปอม
0: วันนี้ไม่ลง
1: ใช่ครับนาทีแล้วลงมาเป็นสำรองแล้วยิงประตูได้นะครับในชุดโทรบาดเจ็บ
0: หมอของลิเวอร์พูลชักเข้แล้วครับขึ้นทางซ้ายเวสเวียนลงมาเชื่อมเกมสมุสไลตัวนำเร็ว 2-0 ทีนี้ก็ดูว่าบอลยาวมาฟันได้วางให้กักโปโดนโอเชเบียดแล้วดีจ็อบไม่เข้าใจกันมาเข้าทางของอิสักกระชากแล้วไหลมาฟลิเวียสเวียสหาช่องหลุดเท้าสีบอไปตัดเกมแย่งคืนไม่ให้ประจอดสวนได้ครับโลกฟรีคิกของอิสวิท
1: เวียต้องพยายามตัดฟาวใส่ปาเลซอสนะครับกำลังจะ ขึ้นเกมมาครับตัดฟาวก่อนครับฟาเดนเบียสนะกรอกเขตโทษคออิสวิช
0: บอลูคิสเอ็นซิโซ่เป็นลูคิสได้อาครับตัวจะมาของทางอิสวิชฟาตาวูอย่างคนไหนมาที่เอ็นซิโซ่ข่าวแดรี่พูลแล้วครับพาเลื้อยมาทางซ้ายมีแค่เป้าเดียวย้อนมาขวาลูคิสลูคิสฟาตาวูฟาตาวูมีเวลาได้เล่นกับบอลปอดแฉบบล็อกแล้วแถว2พาซิออสเอาลงพื้นให้เอ็นซิโซ่เอ็นซิโซ่เหมือนส่งขึ้นไอ้ส่งเหรอครับ
1: พยานิยาหล่อยิงที่เสาสอนะครับตัวนี้บอลเบาเกินไปครับบอลติดเท้าเลยครับโอเลวันชิโซ่นะครับดาวเตะชาวปารากวัยครับที่ผลงานดีในศึกฟุตบอลโลกที่ผ่านมา
0: ดูสำรองนี่ขยับวอร์มเร็วแล้วนะครับฝั่งของทางเคลลี่โอนิล
1: ชานเฟรมมิงครับดาวเตะชาวดัชนะครับวอร์มอยู่ข้างสนามหมายเลข9ครับ
0: ลิเวอร์พูลขึ้นเกมครับกักโปเล่นสร้างกับอีซักแล้วเวสเคอร์เคสถึงอีซักแหวกได้หนึ่งผ่านประตูให้มาให้หืมคนละช่องกับกักโปเลยเข้าทางปาราซิออสอิสเวตจะขึ้นเกมบ้างโอเชฟาตาวูฟาตาวูบนเรื่องหูหูเรียกมาอย่างนี้อ่ะครับโอกาสของทางโซโบสไลเซเว่นเซฟยังแค่2-0อยู่ครับ
1: โอ้โหจังหวะนี้บอลทะลักมาหาโซโบครับฟาตาวูครับจ่ายเข้ามาตรงโอ้โหเหมือนจ่ายให้กับแมคคาลิเตอร์ครับแล้วแมคคาลิเตอร์ให้เร็วกับโซโบสไลครับบริเวณหน้ากรอบเขตโทษแล้วกดตรงนี้พยายามจะเล่นโอ้โหพยายามเล่นที่เสาแรกครับแต่ว่ายังไม่ผ่านชาเพลนในกระปัดที่ออกไปลิเวอร์พูลเกือบ3-0ครับ
0: มาลุ้นต่อจากลูกเตะมุมโดยสมุทรสลายครับเป็นคนเปิดเลือกมาทั้งเสา2บวก6มาแถว2คุณยอสต้องตามเกมใหม่ครับตัวแรกหลุดเท้าโยนกับเอมอซอนเอมอซอนได้ใหญ่ตรงนี้บังเอาทุ่มได้ก็เป็นทางลิเวอร์พูลทุ่มด้วยเอเมอร์สันอุตส่าห์บังนึกว่าจะได้ทุ่มอู้บังเอาออกแต่ว่ากลายว่าบังให้ลิเวอร์พูลได้ทุ่มครับเอเมอร์สันว่า
1: ดูอีกครั้งว่าโดนเท้าของใครครับผู้ชมประสิทธ
0: ิ์โอ้โ
1: ดนขาซ้ายนี่ครับของเอเมอร์สันเอเมอร์สันก็บังนึกว่าบอลติดมิตรมันยอมผู้ช่วยบอกโดนขาซ้ายของเอเมอร์สันนะครับบอลทุ่มครับของลิเวอร์พูลทางฝั่งขวาบริเวณใกล้ๆกับมุมธง
0: เฉียวบางๆแล้วครับเอาล่ะโค้ชทุ่มไกลได้ด้วยนะครับว่าจะเล่นอย่างนั้นหรือไม่ลิเวอร์พูลแล้วก็เนี่ยครับทุ่มไกลมาที่เสาแรกโดนดักอยู่ไหนฟาตาวูพลิกเหลี่ยมมาทางกักโปหาครับกักโปพลิกจี้ใส่โอเชแล้วแทงมาให้อิซักไม่ง้างเวสกระชากโดนชิงจังหวะแล้วหลุดไม่หลุดเกือบจะทันครับว่าเวสเปิดจับตัวทางอิสวิทแล้วครับ
1: จังหวะนี้ดาราโอเชนะครับกัปตันทีมของอิสวิททาวน์นะครับพยายามจะบังเกือบไม่มิดครับฟอร์เดนเวียสได้บอลบริเวณนะสุดเซตหลานนะครับแต่ว่าจับบอลจากวันนี้ลั่นออกหลังไปก่อนครับคาดก่อนแต่ที่อีซักกับกักโปนะครับวันนี้โดนแดงนะครับในช่วงออสตาร์ทเกมครับ2ตัวรุกสำคัญของทีมลิเวอร์พูลยิงคมมากนะครับ2 ที่ยิงได้แล้วก็คนนี้ก็แอสซิสต์นะครับคนนี้กักโป
0: จะเราเชียร์จะทุ่มครับบอลอิสวิททุ่มสั้นๆกับปาราซิออสโดนแย่งได้เริ่มเห็นลิเวอร์พูลที่เที่ยวกันแย่งบอลไม่ให้คู่ต่อสู้ได้ตั้งหลักง่ายนะครับบอลข้างฟากไปหามูยอสตรงนี้เดวิสตัวแรกนึกว่าจะไม่ต้องวิ่งแต่ว่าต้องวิ่งขวางบอลทุ่มของอิสวิทแล้วครับ
1: จะทิ้งมาทางฝั่งขวาเลยครับให้รายเกินไปครับลิฟเดวิสแบ็กซ้ายของอิสวิททาวน์เลยครับวิ่งบังแล้วให้บอลออกข้างไปเลยครับบอลทุ่มครับของอิสวิทแต่ว่าลิเวอร์พูลก็ดีขึ้นมาสูงวันนี้เกมของลิเวอร์พูลไฮเพรสขึ้นมาถือว่าทำได้เยี่ยมเลยครับ
0: เอมอซอนเจอชาร์เคตัดเกมไว้ครับโลกฟริเคก็อิสวิท
1: ขึ้นมาทำฟาวสูงนะครับเชนามีชาร์เคครับกองหลังดาวรุ่งของลิเวอร์พูลนะครับตัดฟาวตั้งแต่แดนของอิสวิทเลย
0: ลูคิสจะขึ้นเกมของอิสวิทจากหน้าบ้านนะครับเอชิโซ่นี่ก็ลูคิสโดนบีดแย่งแล้วตรงนี้ตามไหนเปรียบเวสเวทเป็นซ้ายต้องโยหาตัวเติมย้อนมากักโป แทงมาให้กับโซบอสไลน์แฉลบเซเว่นยังกำลังยืนดีครับว่า

0: 920มุญยอดเอาเล่นเลยครับไม่ปล่อยออกที่อาราโคชาเก้เลี้ยวขึงต่อเวสคือไปที่ชาเก้พอถึงมุญยอดทางขวาแล้วครับมุญยอดยังไม่มีช่องอาราโคข้อใหม่ฟาดได้เวสข้อขึ้นมาชิงใหม่ครับมาคือเคสกับคักโปทุกช่องได้ก็คือเคสได้เปิดโค้ง2-2เกือบถึงมอแถว2กัปโปมาติดทางดิยอฟเคลียร์มาเคลียร์มาชาเคไม่ปล่อยตกพื้นแล้วครับดักมาให้กับอาราโคโคต่อแล้วมาทางเวสโดนชิงโอเชชิงแล้วก็เวสฝาครับอันตรายโนฟลิกที่อิสวิดได
1: ้ยกเท้าสู่นะครับฟอร์เรนเบียนะครับดาราโอเชนะครับคือเล่นเนี่ยจังหวะเป็นซาซาลูคิดนะครับที่ไปใช้ที่สาเล่นแล้วฟอร์เดนเบียนะครับไปยกเท้าสูงดูภาพฉายครับนะครับที่ลิเวอร์พูลเกือบได้ลูก3ครับที่โคดิกาโปไหลบริเวณหัวกระโดดทำให้สโมสลาอีกครั้งนะครับที่โซโบครับยังไม่ผ่านคาเชลชาเพนนะครับ2ครั้งนะครับที่ยิงไกลแบบนี้ครับของโซโบ
0: เลฟคิกที่สวิตได้กลางสนามครับดักได้วอลเลนซันครับโอดักดูนี่เลยโอเชก็แก้คืนได้บอลที่เชนโซเจอเมนสเตอร์อย่างนี้ถูกวางให้เข้าคู่เลยนะครับฝั่งของอิลาล่าเนี่ยวางให้เวสเตอร์เนี่ยเข้าคู่เอ็นจิโซ่ไม่ให้เอ็นจิโซ่ทำเกมได้นึกว่าจะได้ทุ่มเอลิโอนิล
1: มันจะเป็นบอลทุ่มของลิเวอร์พูลใช่ไหมโอนิลโคชของอิสวิตก็เลยสอบถามผู้ช่วยบอลสินนะครับบอลโดนเอ็นจิโซ่ออกข้างครับโอกาสของลิเวอร์พูลนะครับ4-3นะครับโอ้โหโอกาสลิเวอร์พูลใน4ตรงกรอบ4ครับอิสวิตประกอบแค่ครั้งเดียว
0: ฟันได้สั้นๆกับเวสเคาะกันมาแมนเชสเตอร์วางให้อลาโคนี้ห่างไปครับดูอลาโคยินแบ็คขวาทำให้เกมรับนี่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ดูนั่นแล้วก็เติมเกมได้ดีนะครับมีความเร็วนะครับดูนั่นอลาโคพากันเดินไปที่เมซอนะครับวันนี้ต้องเรียกความฟิตกลับมานะครับเกมที่แล้วมีการบาดเจ็บครับก่อนหน้าชาบาเซียของอิสบิสทาว
0: บอลเคลียร์มาของอิสวิทโดนดักได้เมสเตอร์ตรงนี้อาเก็บได้เอเมอร์ซอนเอเมอร์ซอนให้ชิโซ่ทางขวาฟาตาวูฟาตาวูเจอกับเคสครับเปิดลึกไปทาง2-2นี่ครับเอเมอร์ซอนโดนบล็อกมีชาเคมาบล็อกแล้วเตะมุมครับ
1: จังหวะที่หม่งตั้งกระตานะครับฟาตาวูครับทางฝั่งขวาครับมาเชิญหน้ากลับไปแล้วเคยเคลียร์หยอดเข้าไปที่เสาสอนะครับให้กับลิฟเดวิสมองต้ากลับมาเอเมอร์ซอนได้พักอกก่อนนะครับพยายามที่จะยิงด้วยซ้ายโอ้ยิงแล้วว่าเท้าไปติดชินามิชาเก้นะครับบอลออกจากเท้าไปเลยครับแล้วเท้าเนี่ยไปฟาดใส่ขาของชาเก้นะครับบอลน่าฉลาดนะครับออกหลังไปนะครับแต่มุมของอิสวิทาว
0: มุมแรกของเจ้าถิ่นนะครับเป็นลูคิสจะเป็นคนเปิดแล้วครับลูคิสเลือกมาเสาแรกอลิสันลุดโอ้โหว่ามีโชคครับบอกระดองไปไหนไม่รู้มาเข้าขาหนีพอดีเลยครับ
1: โอ้จังหวะที่พยายามโชคและโชคไม่เจอบอลนะครับไปติดคนดิกาโปที่อยู่ข้างหลังแล้วบอลลอยมาเข้าบริเวณขาหนีพอดีสองขาหนีไปเลยครับหนีบอลของลิโซเบเกอร์โอ้โชคพลาดแล้วครับดีครับที่ไม่มีผู้เล่นของอิสวิทอยู่ตรงนั้น
0: หรือผู้เล่นเกมที่ฟานไดล่ะครับสมุสไลท์ต่างๆกับเวสแปลขึ้นแล้ววางจะย้อนให้กับเวสโดนดักได้โอเชโอเชอันนี้ดีครับกระจายไม่ดีมาติดแมนเชสเตอร์ลิพูได้บอลอยู่มุนยอสชาเก้ยังเร่งเร็วไม่ได้ครับจากกระโดดกันใหม่ฟันได้คืนไปทางขวาที่ชักเข้แล้วครับสมุสไลด้านข้างให้สมุสถอยมาหน่อยเพราะเคยเคสไปแล้วนะครับแต่ยังไม่สูงแล้วชักเข้อาราโฮขอคืนหัวฟันได้มาที่สมุสไลแล้วครับ

0: องหาตัวขยับมีเวลามองแล้วฟันได้เนี่ยเลือกให้ตามช่องที่ตัวให้กับโซสไลทางขวาชาเก้พื้นที่มีนะครับหรือว่าอาราโฮปล่อยมุนยอสเล่นเวียสมาเวียสคืนมุนยอสหรือว่าชาเก้มีกักโปขยับมีกักโปขยับทงขึ้นเลยครับทงขึ้นแล้ว
1: เห็นไหมคนที่กักโปนะครับที่วิ่งเล่นกับลายแนวรับของอิสวิทาวนะครับปยาริยาหยอดเข้าไปชี้เลยครับโอ้โหล้ำหน้าล้ำหน้าประมาณครึ่งช่วงตัวนะครับจังหวะหยอดไปของชิริมิชาเคล้ำหน้าครับโคดิกาโป
0: อิสุดออกบอลที่หน้าบ้านแชมเปี้ยนดียอบดียอบเปิดย้อยมาประตูชงชงให้อิซโซได้หาอิซโซหนีแมนสเตอร์เข้ากับโชนได้ด้วยขวาก้มหน้าล็อกล็อกไปต่อมุมแคบแล้วแฉลบมันตรงนี้ก็เคลียร์ได้ครับของทางอาราโคเกิดเลยนะครับมาถึงตรงนี้ก็เราโคในแบ็คขวานี
1: ่ผูกมาตรงกลางพอดีครับเราโคเอาดุยคัทนะครับขออิสุดทาวครับที่ฟาตาบู
0: แทงมาให้กับบราซิออสมีเวลาย้อนคืนประตูเปิดเป็นเสาสองตรงนี้ก็โอ้โหโฉบมาโขกเดวิสครับแล้วก็กดไม่ลง
1: วันนี้เติมเกมบ่อยในการแบ็คซ้ายของอิสุดทาวนะครับบราซิออสนะครับไหลให้กับฟาตาบูครับบริเวณฮาร์สเบสทางฝั่งขวาโอ้โหได้หยอดเข้าไปที่เสาสอครับให้เดวิสหนีตัวประกอบยามิกอมอยอสมาได้นะครับแล้วโป่งลูกนี้ข้ามคานดูภาพช้าก่อนในนาทีแอนติโซครับพยายามที่จะสลัดหนีทางแม็กคาเลเตอร์จะเข้าด้านในและออกด้านนอกยิงลูกนี้แล้วตกเข้าไปตรงกลางเกิดยิงขึ้นผ่านเข้ามาตรงกลางครับมีอาราโฮครับที่หกมาข้างในพอดีแล้วเตะทิ้งไปก่อนนะครับก่อนที่ไมดาจะเข้าถึงครับ
0: บอลของลิเวอร์พูลเวียสครับเวียสสั้นๆมุนยอสยอสยังไม่เร่งครับลิเวอร์พูลค่อยเคาะโซสไลบริเวณที่ชักเข้มาซ้ายบ้างฟันไดเลือกกักโปพลิกหาพลิกได้มีเคอร์เคสแต่ว่าตัวอื่นข้างในมาแมนเชสเตอร์ไปขวาที่โซสไลครับอาราโฮมุนยอสมีเวียสมาประคองช่องไม่ได้เปรียบแล้วครับมุนยอสขึ้นหลังมาที่สมอสไลชาเก้ฟานไดขึ้นมาสูงครับกาโปกาโปมีขยับแล้วให้ไม่ได้ต้องขวางใหม่ครับสมอสไลขวาอาราโฮไม่มีใครทำทางให้แล้วครับบอลมาถึงฟานไดขึงใหม่เวียสมีช่องให้มาที่แม็กอลิสเตอร์ฉลับแล้วครับไม่ใช่ฉลับตัวบล็อกแต่ยิ้มเหมือนว่าตัวเดินหนีไปแล้วไม่ฉลับแล้วครับถ้าอย่างนี
1: ้จังหวะที่ให้บอลมาสวยครับแล้วหักเข้ามาข้างในครับแม็กคาลิเตอร์ครับพยายามจะเร่งยิงมีซาซ่าลูกขีดการที่วิ่งมาบีบครับก็เลยรีบยิงครับลูกนี้ข้ามคานโอกาสยิงมากกว่าในการลิปูครับเพิ่งจะโพสอำลาเลียวเมสซี่นะครับหลังจากที่เมสซี่ประกาศอำลาทีมชาติไปครับหาแมคคริสเตอร
0: ์ดิยอปปยามาเป่าที่เอ็นยูซอนหนุนผู้สินไม่ว่าอะไรครับฟานไดลงพื้นเนี่ยมันจะเจ็บ
1: ฟานไดครับจังหวะที่ขึ้นเล่นบอลก็โดนเอเมซอนนะครับกองหน้าของอิสวิชไปหนุนนิดนึงจังหวะแลนดิ้งลงแล้วนะครับฟานไดอายุเยอะแล้วนะครับอย่างเพื่อนๆก็ตอบไว้กันก่อนนะครับฟันไดลุกขึ้นมาได้แล้วครับ
0: ได้บอกฟันไดเล่นกับทางกักโปกักโปเจอรุมยืนแย่งได้แต่ว่าฟันไดก็มาช่วยซ้อนให้กักโปใหม่กักโปเจอรุมคืนได้ฝ่าครับเป็นฟรีคิกที่ลิเวอร์พูลได้ต้องเรียกมีสองฟันไดมาคุยหน่อยครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าเป็นคู่กรณีกันนะครับก่อนหน้านี้ครับที่ฟานได้จะขึ้นโดนในเมซอนนะครับหนุนและจังหวะลงในเจ็บเลยครับแล้วฟานได้ก็โดนแฟนบอลโห่ด้วยนะครับผ้าเหมือนเจ็บง่ายไปนิดครับดูอีกครั้งหนึ่งครับภาพช้านะครับให้ดูโอ้โหกระแทกก่อนเลยบอลไม่มาเอเมซอนเนี่ยหนุนใส่ฟานได้ก่อนเลยฟานได้โอ้โหเจ็บศีรษะเลยครับจังหวะลง
0: ตัดมาลิเวอร์พูลขึ้นเกมมาฟิเอสดิ้งจังหวะแล้วไหลไปให้กับอีซักแฮตทริกเลยครับแฮตทริกแล้วครับเท้าโอ้น่าจะล้ำหน้าน่าจะล้ำหน้า
1: โอ้โหจังหวะนี้จ่ายทะลุช่องไปสวยครับทางฝั่งซ้ายครับของ ลิเวอร์พูลครับให้ฟอร์เรนเวียสฟอร์เรนเวียสแต่ตาไวมากครับแล้วตกเข้าในให้กับอีซากครับวิ่งมาแปลตรงนี้ด้วยขาหนึ่งจะมาออกบอลของเวอร์จิลฟานไดครับเล่นใกล้ๆกับแม็กคาลิสเตอร์ดูว่าฟอร์เรนเวียส
0: ไม่ล้ำ
1: ไม่ล้ำนะครับโอ้
0: ก็ดูบอลดูบอลกับอีซักต้องวัดล่ะครับ
1: ต้องวัดนะครับว่าดียอบหรืออีซักใครยืนต่ำกว่ากันนะครับจังหวะของฟอร์เรนเวียสได้บอลจากแม็กคาลิสเตอร์เนี่ยไม่ล้ำนะครับแต่ว่าจะมาจ่ายเข้าไปข้างในครับต้องดูไม่ได้ครับตัดสินไปแล้วโอ้โหล้ำหน้าทีเดียวครับประมาณหัวเข่า
0: ช่วงบน
1: ยังไม่ได้แฮตทริกนะ
0: ยังสองศูนย์อยู่ครับบอลจังหวะสองดียอบกระชอกมาซาตาบูเจอบีบคือเคสเกือบจะฉกได้บอทุ่มของลิเวอร์พูลแล้วครับคือเคสจะทุ่มทุ่มย้อนไปให้กับสมุทรสุรายแล้วครับสมุทรสุรายขวางชักเค่ย้อนคืนอลิซองสั้นๆฟันได้แต่ขึ้นเกมแล้วครับฟันได้มีพื้นที่ยาวๆหลายมาครับโปกับเวสทางขวามุนยอกขยับเห็นแล้วครับน้ำหนักไม่ถึงโดนดักได้ซะก่อนโดยทางเดวิสแล้วฝั่งของอิสเวสส่วนบ้างบอลที่บราซิออสมาลูคิสคือบราซิออสใช้บอลยาวทางซ้ายเดวิสต่อขึ้นมาเดวิสไหลต่อต้องมีชาเค่เจอกับทางมาเอดะก็มุมไม่มีแล้วก็มาเอดะทำอะไรไม่ได
1: ้คือเกียร์ทางฝั่งซ้ายน่ากลัวครับของอิสเวสทาวนะครับจังหวะที่ตัวมาตรงกลางปาเลสออสนะครับเปิดจากหลังไปหน้านะครับให้กับเดวิสแบ็กซ้ายที่เติมเกมขึ้นไปสูงให้กับเมดาเมดาพยายามที่จะตัดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับโดนบีบมาครับยิงด้วยซ้ายตรงนี้เข้ามือของชอมเบเกอร์ง่าย
0: ๆเป็นชักเขตที่บีบนะครับทำให้เมดาเองไม่มีมุมฟรีคิกของอิสเวลลาครับ
1: เกมเหลือ10นาทีสุดท้ายครับในครึ่งแรก
0: ข้างสนาม
1: แต่เลนอิงแลนด์นะครับมีอะไรผู้ตัดสินเป่าหยุดเกมก่อนนะครับ
0: มีคนบ่นแบบนี้มีคนโดนเหลืองแล้วครับหรือว่าง
1: านใคร
0: ฝั่งซ้ายหรือขวาเป็นฝั่งของลิเวอร์พูลผู้ช่วยของทางอิลาวาล่านะครับหมออิสเวตดิยอบไหลมาโอเชเปิดยาวมันติดฟันได้ตัวนี้จับบอลได้เป็นเท่าไหร่ยังแก้ได้ครับบอลลิพูตั้งหลักได้ที่เวสถึงโซสไลทางขวาไปที่มุนยอสที่ใส่เดวิสคืนมาโซสไลปัดไปติดดิยอบบอลแถว2เป็นบาซิออสเก็บได้ไปดึงครับโซสไลดึงแขนฟาวลูกฟรีคิกของทางอิสวิต
1: ไปตัดฟาวเบาๆนะครับใส่เอสเกียปาเลซิออสครับ
0: สิ่งที่เห็นคือว่าพอลิเวอร์พูลเสียบอลแล้วคู่ต่อสู้จะตั้งล้ำเนี่ยจะตัดเกมไว้ก่อนเลยครับในแดงคู่ต่อสู้ไม่ให้มีโอกาสที่ขึ้นเกมได้เร็วถือเป็นสิ่งที่ขึ้นมาใหม่ของลิเวอร์พูลในยุคของเลวล่านะครับต่างจากยุคของทางสล็อต บอลตรงนี้เวียสจับยาวห่างตัวเสียบอลแล้วไม่ดะไปบอลของอิสเวนแล้วครับขึ้นเกมลูคิสพามาได้เรื่อยดูว่าจะเข้าพื้นที่สุดท้ายของลิเวอร์พูลได้หรือไม่อีกซ้ายเดวิสยังเข้าไม่ได้ย้อนมาคลิฟเล่นกับพาราซิออสล่ะครับพาราซิออสถึงลูคิสทุกช่องช่องนี้เดวิสมาแต่ว่าลาโคก็มาโคเวอร์ทางมุนยอดได้ทันครับ
1: วันนี้ลาโคเด่นเลยครับเล่นฝั่งขวาของลิเวอร์พูลนะครับมาบีบแล้วก็ได้บอลกลับไปนะครับลิเวอร์พูลนะครับให้โซเบเกอร์แล้ววางยับก็ได้ให้กับคนที่กักโปบังได้มิดนะครับจากขอบกริบนะครับเซ็นเตอร์แบ็กของอิสวิชทาวน์นะครับบ่งตั้งกลับไปให้กับแชเปนได้และออกบอลมาทางฝั่งขวาครับอิสวิช
0: พยายามจะเล่นครับอิสวิชโอเชเล่นกลับครับเอซิโซย้อนมาพาซิออสไอ้ซ้ายบอลของลูคิสถึงเดวิสครับลูคิสพาราซิออสขอขึ้นมา

0: ช่องนี้ซื้อโซ่โอ้มีพื้นที่ซักไกลก็ยังไม่เข้ากรอบครับยังตีไข่ไม่แตก
1: จังหวะที่หาช่องได้ดีครับรับบอลจากซาซาลูคิชแล้วทะลุช่องเข้ามาพยายามที่จะยิงยิงห่างไกลไปเยอะเลยครับโอ้เด็กเก็บบอลต้องหลีกทางเลยครับลูกยิงของเอ็นซีโซ่ก็ไปเล่นกับสตาร์บูกมานะครับในลีกฝรั่งเศสและกลับมาเล่นในลีกอังกฤษอีกครั้งหนึ่งครับแต่ก่อนหน้านี้อยู่กับไบรตัน
0: หมอของลิเวอร์พูลที่สมัสไลน์ล่ะครับหรือว่าทางขวาเนี่ยเราโค้งลงมาได้มาทีนี้ก็ชิงสั้นอิซักมาให้กับบูนยอสไม่มีช่องออกให้อลาโคมีเวลาแล้วครับอลาโคตักมาให้กับอิซักโดนตักได้ดียอบแถว2พาตาวูเคลียร์มาเคลียร์มาฟานไดมาดักได้เล่นกับเคยเคสได้ลิเวอร์พูลขึ้นเกมใหม่รอกับตัวเข้าลายไม่กล้าให้ก็จะล้ำหน้าแหละครับต้องมาตั้งที่เวสอิซักแมนเชสเตอร์สมุทรสายขึ้นมามาที่ฟันได้แล้วครับเวสสั่งกับอีซักหน้าบ้านของเอสเวตนะครับลิเวอร์พูลขึงสูงเวสไม่ได้ช่องทางขวาก็ยอมไปถึงสมุทรสายได้หาสมุทรสายก้มหน้าซัดไกลตรงตัวของเชเพนหาแถว2ลงพื้นมาตรงนี้เมสเตอร์มาสอนช่วยชักเข้ได้แล้วบอทุสไลลงถึงอลิซองนะครับอิซูยังสวนไม่ได้
1: ลูกยิงของสโมสรในครั้งที่3ครับแต่ว่ายังกินเนื้อชาเพนไม่ได้
0: เข้ากรอบหมดนะ
1: 3ครั้งชาเพนน่ะชกทิ้งมาได้ทั้ง3ครั้งเลยครับ
0: มาใหม่คู่กลางนี่นึกว่าเมสเตอร์อาร์เจนตากับบาล็อกไวเจอกับเอ็นซิโซ่นะครับของบาล็อกไวอยู่ตรงนี้เคอร์เคสเจอกับแต่ตาวูเปิดเสาแรกติดดิยอบบอลแถว2ช่วยกันแย่งแหละครับกาโปมาช่วยมาริสเตอร์ไปกาโปแย่งได้ครองบอลเราพาหนีทั้งขวาน้องไม่ได้ให้ก็โดนกวาดด้วยลูคิสนะครับฟรีคิกของลิเวอร์พูล
1: วันนี้เด่นมากครับโคดี้กังโปครับจะแหวกตัดแต่เข้าไปข้างในครับโดนซาซาลูคิชกองกลางของอิปซิวิชครับตัดฟาไปก่อนครับจะออกมาเร็วไม่ได้ก็เลียพูอ้าวดีโซ่โดนเหลืองเหมือนไปขวางการเล่นของทางลิพูครับ
0: จะเล่นลูกฟรีคิกเร็วนะครับอินจิโซ่แกไปเตะบอลหนี
1: ย ังสอบถามผู้สินดาเลนอิงแลนด์นะครับเอ็นซีโซ่มาโดนเหลือได้ไง
0: ลูกฟรีคิกสุดสลายเหมือนมองข้างสนามว่าจะเล่นยังไงกันนะครับเล่นตั้งกับเคอร์เคสเคอร์เคสมองหามันไม่ขึ้นครับติดแล้วข้างทางของฟอร์เรียนเวสเข้ากรอบแต่ก็ยังเบาอยู่ครับยังไม่ดีมือของชาเพน
1: เคอร์เคสนะครับได้บอลจากฟรีคิกมาแล้วกัคโปเนี่ยเป็นทางอิซากในการที่ตั้งให้นะครับให้กับเวียดยิงตรงนี้เบาเกินไปครับข้อมือของชาเพนประตูของอิสวิตทาว
0: บอของอิสวิตชาเพนกับบิวขึ้นมาดิยอบสั้นกับเอ็นชิโซ่ให้ลูคิสได้ราซีออาสาครับออกจากหน้าบ้านได้ของทางอิสวิตเขาแดนลิพูแล้วครับปราซิออสเนี่ยเอ็นซิโซ่สายทางซ้ายขยับของไมดะบอแล้วเดวิสมาก็มาติดอลโคผิดเหลี่ยมอลโคผิดเหลี่ยมเสียเตะมุมเลยครับมุนย้อนไล่มาสุดทางแล้วนะครับ
1: ไล่ให้เดวิสเล่นยากนะครับแบ็กซ้ายของอิสวิตพานะครับตกเข้ามาครับแล้วอลโคเหมือนจะเตะสกัดทิ้งนะครับแต่ว่าเตะแช้งแบบนี้พลาดไปเยอะเลยครับออกหลังไปเลยเดวิสพยายามตบในเข้ามาครับบริเวณสุดสลังโอกาสจังหวะโอ้ได้พลาดเราโหล็อกจากเลยครับ
0: การที่ฟองว่าต้องโดนเหยียบรองเท้าขาดของลิฟเดวิสนะครับการที่บุญยอดมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ขึ้นลงสุดทางเนี่ยช่วยงานของเราโคได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับในเกมรับเนี่ย
1: เล่นเนี่ยเกมรับได้ดีเลยนะครับฝั่งขวานะครับของลิฟพูนะครับมีกอมบุญยอดมาช่วยเกมรับกับอาราโฮ ตัดไปที่ลิฟเดวิดนะครับแบ็คซ้ายขออิสเวตนะครับว่าโดนเหยียบนะครับน่าจะโดนมิกตอมบุญยศเหยียบนะครับจังหวะที่วิ่งเข้าคู่กันเมื่อสักครู
0: ่ไม่ขาดนะรองเท้าไม่ขาดหลุดจากเท้าเช็คคู่เดิมนี่แหละ
1: รองเท้าหลุดไปครับในมุมครับขออิสเวตนะครับทางฝั่งซ้ายเกมเหลือประมาณ2นาทีสุดท้ายครับในครึ่งแรก
0: ลูคิสเลือกมาเสาแรกบอลกระชอบมาเสา2ยังเคลียร์ได้ครับแล้วดูว่าเติมมาที่วันนี้ไม่มีใครชักเค้อริสงอาจจะให้เสียไม่ทันนะครับเลยเสียทุ่ม
1: ตรงนั้นไม่มีใครครับชื่อในชาเคหัวตูมเดียวออกข้างไปก่อนนะครับแม่เพื่อนก็บอกน่าจะเก็บบอลไปก่อนบอลทุ่มขออิสเบนเทลฝั่งขวาครับ
0: โอเชจะทุ่มแล้วครับผู้สินรับแล้วนะครับทุ่มให้มาเอมอซอนบังเจอกักโปแฉลบกักโปเตะมุมของอิสเบนแล้วครับ
1: ได้ไหม
0: ต้องได้ครับ
1: ลิเวอร์พูลเตะบอลจะส่งคืนอลิโซเมเกอร์แต่ว่าผู้สินนะครับให้เตะมุมกับอิสเวตานะครับจังหวะที่เอเมซอนนะครับจะแตะหนีเตะมุมทางขวาครับ
0: ในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับถ้าไล่มาได้ก่อนจบครึ่งแรกก็ทุ่มครึ่งหลังพวกเขาก็สามารถที่จะคิดไปไกลมากกว่าเดิมได้ตรงนี้ตั้งมาก็โดนเคลียร์ทิ้งได้ครับโดยกาโปไม่มีใครเดวิสยอมมาถึงชาเพนแล้วครับบอลของอิสวิทจะเดินหน้าใหม่ใช้บอลยาวขึ้นทางซ้ายรีติดอาร์โคแล้วโซสไลงัดมาไม่แม่นครับเขาทาบาซิออสเป็นบอลของอิสวิทบอลซ้ายลูคิสให้กับไมดาเจออาร์โคแล้วมีโซสไลมาสอนเป็นบอลลิฟูเดินหน้าต่อครับไม่ฟาวโซสไลแทงมาถึงอิซักครับอิซักหลายต่อครับโปด่านเดียวเจอดาราเชที่โยกแล้วเปิดมาไม่ติดประตูซะก่อนแต่ออกมาไปแล้วโดนเจ็บนะครับทางครับโปยังเจ็บอยู่แต่ว่าตอนนี้ไปก็จะสวนอิสวิตทางขวามา2ทางขวามา2บอลจ่ายไปถึงแมนเชสเตอร์ครับว่าไม่ถึงเป้าฝั่งลิเวอร์พูลครับโปยังไม่ลุกนะครับมาดูว่าเอลราชีขอบอรอให้กักโปพร้อมเหรอครับฝั่งลิเวอร์พูลแค่2นาทีในครึ่งแรก
1: ใช่ครับทด2นาทีครับลิเวอร์พูลนำอยู่ที่2ต่อ0ในการประตูของอีซักครับในช่วงต้นเกมนาทีที่6และนาทีที่9ครับให้ลิเวอร์พูลนำอิปสวิชอยู่ที่2ต่อ0ครับที่ปอร์ตแมนโรด
0: เวียสเกมเริ่มต่อแล้วครับลิเวอร์พูลฟานไดชาเค่เลือกวางมาไม่แมนเท่าไหร่แต่เก็บได้ของมานิสเตอร์เขาคาโปคาโปเวสมองซ้ายไหลถึงอิซักหาครับอิซักข้างในไม่มีเป้าให้ต้องหาแถว2แล้วครับเวสคืนให้กับอิซักฉบตุ้งนิดดียอบถึงก่อนครับแล้วประตู2ประตูต้องออกจากมุมเจอยอมมาให้ครับโอเชจิ้มออกมามาติดแมนเชสเตอร์ลิเวอร์พูลดักเก็บได้ใหม่ครับฟันท้ายย้อนถึงอลิสงขึ้นขวาชาเค่ถึงมุนยอสนะครับบอขวาลิเวอร์พูลมุนยอสแหวกแล้วให้ไม่แมนคนละช่องต้องเคลียร์ออกมาได้แค่เคลียร์ทิ้งฝั่งอิสวิทถึงหาจังหวะสวนไม่ได้คือตัดบอลจะได้พูดได้แต่ตัดได้แค่ตัดทิ้งไม่สามารถที่ตัดเราสวนได้นะครับสมุทรสาเห็นขยับเห็นทางซ้ายขยับของทางจักโปนล้นอยู่ครับ
1: เปิดยาวกันไปครับสมุทรสานะครับจะเปิดข้ามผ่านสวิตช์จากขวาไปซ้ายครับและจบเกมในครึ่งแรกครับที่ปอร์ตแมนโรดนะครับลิเวอร์พูลบุกประดำอิปสวิชทีมน้องใหม่อยู่ที่2ต่อ0นะครับประตูจากไอสเตอร์อิซักครับนาทีที่6และนาทีที่9นะครับให้ลิเวอร์พูลมานำก่อน2ต่อ0ครับ
0: ครับผมมาถามว่าตอนมึงสกุลทำไมไม่ได้ฟาวที่โดนเตะในกรอบไปโทษนะครับ
1: ก็เช็คแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับคนนี้กักโปนะครับที่โดนเตะในกรอบเขตโทษนะครับแหมวันนี้ต้องยอมรับนะนะว่ามีอิสราเอลคมเหลือเกินยิงของเขานะฮะก็จบเกมในครึ่งแรกครับอยู่ที่2ต่อ0นะครับ
0: ผมมีเวลาแก้เกมแล้วครับอีก15นาทีดูว่า

0: ฝั่งของกาลิโอนิวจะยกระดับเกมมาได้หรือไม่ลิเวอร์พูลเองก็วันนี้เริ่มเกมได้อย่างที่คาดหวังเลยนะครับตัวยิงของอิซักเองก็คมมาก2ครั้ง2เข้ากรอบ2ครั้งเป็น2ประตู
1: ใช่นะครับก็ครองบอลได้มากกว่านะครับลิเวอร์พูลนะครับ 59% นะครับส่วนอิสวิชอยู่ที่ 47% ยิง7นะครับยิงตกกรอบถึง6นะครับลิเวอร์พูลตอนนี้ภาคก็เป็นไฮไลท์นะฮะจังหวะของอีซักที่ยิงโหยิงคมเลยเกิดในครั้งแรกประตูนี่พลาดนะนะวันนี
0: ้ก็
1: จะเป็นประตูของอิสวิทานะครับโดนยิงที่เสาแรก
0: เซฟยากแต่ตรงนี้สวยลูกพี่ไซก้อยให้เนี่ยของทางคาโปอ๋อตรงนี้ลูกแรก2แอสซิสต
1: ์ใช่อ่ะคาโป2แอสซิสต์เลยนะครับที่เป็นจังหวะที่บิ้วเกมขึ้นมานะครับของลิเวอร์พูลนะครับประตูที่2นะครับคนที่คาโปเล่นจ่ายไซก้อยตัวนี้คือจ่ายตั้งแต่กลางสนามนะครับกับอิซักเข้าไปในกรอบเขตโทษจะว่าแต่งตัวก่อนนะครับพยายามที่จะยิงด้วยขวาแต่ว่าแต่งเข้าซ้ายครับหลอกแชมเปญหลังหักเลยครับแล้วยิงไปที่เสาแรกครับเบียดเสาเข้าไปอย่างสวยงาม
0: คือเผาทางกิฟส์ด้วยครับดูจังหวะที่โยกหลอกกิฟส์นะครับ
1: โยกหลอกทางจากขอบกริฟนะครับรวมทางแชมเปญด้วยนะครับเซ็นเตอร์และประตูของอิสวิททาวเราก็ตัดให้ดูไฮไลท์กันก่อนนะครับก่อนที่จะพักกันพรุ่งนี้ฟาตาวูก็พลาดบ่อยเลยครับจังหวะนี้จ่ายตัดกันมาครับแล้วลิเวอร์พูลดักได้ครับโดยแมคคาลิสเตอร์ก่อนที่จะไหลให้กับสโมสไลน์นะครับวันนี้สโมสไลน์นะครับในครึ่งแรกโอกาสยิง3ครั้งตรงกรอบทั้ง3ครั้งแต่ว่ายังกินแชมเปญไม่ได้อีกครั้งหนึ่งที่พลาดนะครับของเอจิโซ่นะครับกับซาซาลูคิชแล้วฟอร์เดนเวียนะครับได้บอลในกรอบเขตโทษไหลกระดับปางให้คุณดิกาโปก่อนที่จะแต่งให้กับสมุทรไลครับยิงตรงนี้ไม่ผ่านแชมเปญ
0: มันไปแฉลบบล็อกก่อนนะครับทำไมบอลหมดน้ำหนัก
1: แฉลบทางบาเลซิออสนะครับแฉลบขาครับของบาเลซิออสบอลก็เลยเบาเกินไปครับจังหวะของอิสุดทาวก็มีครับฝาตัวครับที่เปิดจากฝั่งขวาไปให้ลิฟเดวิดแบ็กซ้ายมงตั้งกระดับมาหมงลูกนี้ออกไปไกลเลยครับก็ให้ดูไฮไลท์นะครับอีกครั้งที่ลิเวอร์พูลขึ้นมาครับแล้วได้กดนะครับของแม็กคาลิสเตอร์ครับยิงลูกนี้ข้ามคาน
0: เอาแมกกาในตามประกบเอ็นชิโซ่นะครับ
1: ใช่ครับก็พักครึ่งแรกนะครับอยู่ที่สอต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในครึ่งหลังนะครับคู่ระหว่างอิสเวชกับลิเวอร์พูลครับ Soccer
2: Live Report ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ Line @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการ การพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวFM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: Active Radio SMS 468899
1: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น. ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลคุณลัทธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15:00 น.ถึง16:00 น.ได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:00 น.ถึง12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา20:30 น.ถึง22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญ

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะจิรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นการครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสุดสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:00 นถึง 16:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงตักพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะสอบแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บแซ่บทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 นถึง 10:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: Soccer Live Report
6: กลับเข้ามาครับซอกกอลารีพอร์ตนะครับในคืนวันศุกร์นะครับ Friday Night นะครับทาง FM 99นะครับอยู่กับนะฮะอัจพงศ์ศรีมาและผมจิงทรงศักดิ์วันนั้นคิดนะครับมารายงานสดการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในแมตช์เดย์ที่3นะครับคู่แรกครับในสัปดาห์นี้ครับระหว่างอิปสวิชเจอกับลิเวอร์พูลนะครับครึ่งแรกลิเวอร์พูลบุกไปนำอยู่ที่2ต่อ0นะครับประตูจากอิซักสองประตูเลยครับนาทีที่6และนาทีที่9ครับ
7: ดูการแก้เกมของฝั่งแกรี่โอนิลนะครับเพื่อทีมเป็นฝ่ายเป็นรองอยู่2ประตูครึ่งหลังจะขยับยังไงบ้างในการเล่นของนักเตะนะครับแล้วถ้าแกรี่โอนิลมีขยับอย่างนี้แล้วฝั่งของอิโรล่าจะขยับตามยังไงบ้างน่าสนใจการแก้เกมของโค้ชทั้งคู่นะครับก็เป็น เป็นปีที่กิเลล่าต้องมาทำทีมที่มีความคาดหวังสูงที่เคยทำมาความกดดันตรงนี้เขาจะสู้ได้แค่ไหนนะครับบอลยาวของทางอิสเวตแล้วโดยชาเพนจุดชักแค่แล้วครับประตูสองเติมใหม่ของกิฟส์ก็ติดอาราโฮแล้วบุญยอบดีขึ้นหน้ามาไม่มีใครครับดิยอบเปิดสวนมาติดสวิสไลน์ลงพื้นเมเซอร์ก็งัดก่อยังไม่เอาลงพื้นแล้วครับดูต้นครึ่งหลังมาแล้วไปต่างก็พยายามที่จะเอาฝ่ายครองบอลให้ได้ลิเวอร์พูลได้ครองครับแมนเชสเตอร์ย้อนนี้ตรงนี้โอ้โหจ่ายพลาดแล้วอาริสันฐานครับมาช่วยทันโอ้โหแมนเชสเตอร์เป็นบอลทุ่มของอิสเวตแล้วครับ
6: แมคเคเลเตอร์กับเอดิสันเนี่ยเคยอยู่แบตันด้วยกันนะครับ
7: บอลทุ่มโตเชียทุ่มมาเล่นกับคาริซิออสแล้วไม่แม่นทีลิเวอร์พูลจะขึ้นบ้างมาถึงอิซักขึ้นกักโปหากักโปข้างในยังไม่มาต้องรอมาแล้วครับสมุทรสายแต่งให้กับฟาวเลียงเรียสมีคนมาขับลาบครับมีคนมาขวางเหลือแค่2 0อยู่
6: จังหวะนี้ขึ้นเกมมาสวัสดีครับทางฝั่งซ้ายนะครับของลิเวอร์พูลนะครับที่อิซักไหลไปทางซ้ายครับให้คนที่กักโปกักโปดึงจังหวะก่อนครับแล้วตัดไปเข้ามาบริเวณหัวกระโหลกครับแค่สโมสรเนี่ยข้ามหลอกดัมมี่มาให้กับโคเดนเวียครับยิงตรงนี้ไปติดทางในเซนไมดาครับโอ้บอลเนี่ยตรงกรอบด้วยครับแต่ว่าไมดามาขวางเอาไว้ครับเตะมุมครับของลิเวอร์พูล
7: ลุ้นเอาประตูที่3จากลูกเตะมุมโดยสโมสรครับเลือกมากลางเปลี่ยนทางที่คนทำแมนเชสเตอร์แต่ตรงตัวแชเปนครับว่าขึ้นลงโล่งเธอยังแค่2 0อยู่ละคว้าเลยของอิสเวตมาปิดเคอร์เคสขัดท้ายดักทิ้งได้ครับอิสเวตยังสวนไม่ได
6: ้เกือบ2 0นะครับจะมาเปิดเตะมุมเข้ามาของสโมสรนะครับบริเวณเสาแรกครับโอ้โหได้ขึ้นโคตรนะครับระยะประมาณ 6-7 ตานะครับบริเสาแรกโอ้ยไปโดนไหลครับแพ้จังหวะขึ้นของแมคคาเลเตอร์ไปโดนหัวไหล่ซ้ายครับบอลก็เลยบ่าวเกินไปครับเข้ามือของแชเปนประตูของอิสวิตทาว
7: ตัดมาลิเวอร์พูลก็ครอบบอลต่อครับมุนยอสย้อนมาอาราโคไปที่ชักเค่แล้วครับสำหรับถ้ามีอาราโคมาก็ปรับยืน3ในท่าแล้วหลังของลิเวอร์พูลเนี่ยตัวเราผู้หลังมันก็จะปรับยืนอย่างนั้นอยู่บอลซ้ายแค่สย้อนมาฟันได้ข้ามมาหามูนยอสเอาลงพื้นได้แต่กับอาราโคแล้วครับยังขึ้นเกมไม่ได้ชักเค้ก็ชอบมาอาราโคบังเอาทุ่มแล้วครับ
6: จังหวะนี้ข้ามหลอกให้บอลลอดขาแล้วออกข้างไปครับเราโค้ดนะครับเหนือชั้นเล่นเขินเป็นคุณนะครับของลิเวอร์พูล
7: คนละเชิงกับฟิล์มปงเลยนะ
6: อย่าพูดถึง
7: ตรงนี้นะมาบอลตรงนี้มันยอดเตอร์กับกริฟส์กริฟส์ยังแข็งแกร่งครับให้เดวิสต้องยอดหลังที่แชเปนเป็นบอลของอิสเวตแชเปนไปทางขวาบ้างขวาเมย์โอเชลลงพื้นได้เล่นสร้างกับลูคิสลูคิสหนีเวสมาเรื่อยๆมาเจอแมนเชสเตอร์แล้วสุดท้ายก็หลุดเท้าสมัยเคยเคสลิเวอร์พูลช่วงรุมไล่นะครับตรงนี้เวสพักได้แต่ขึ้นเกมเร็วไม่ได้เจอประตูมาแย่งแล้วเคยเคสมาช่วยบังเอาทุ่ม
6: พูดถึงฟิลิปโปเนี่ยแฟนบอลของลิเวอร์พูลถึงกับแซวไปถึงลินดาปิสุตินะครับซึ่งเป็นภรรยาของจอห์นเฮนรี่นะครับเจ้าของสโมสรนะครับว่าให้มาเล่นแบ็คขวาได้ไหมฮะจะให้ภรรยาของเจ้าของสโมสรลิเวอร์พูลมาเล่นแบ็คขวาเพราะว่าโอ้โหทนไม่ได้กับฟอร์มของทีมโป่งนะครับ
7: หมอของท่านชื่อก็เดินดักได้โดนสโมสรไลน์หัวตั้งลิซองสาดโด่งมาอิสักพักหลุดเท้าเสียบอลให้กับท่านชื่อตรงนี้อิมูซอนกระจอกมาทงล้ำหน้าครับอิมูซอนล้ำหน้าไปแล้วกว่าที่ลงมาเล่น
6: จังหวะที่ลงมาไม่ทันนะครับกองหน้าชาบาซิลของอิสวิตนะครับโดนจับลำหน้าไปโอกาสยังน้อยอยู่นะครับฝั่งของเอเมอร์ซอนนะครับ
7: ลูกฟลิกชิตของลิเวอร์พูลแล้วครับฟันได้จะเล่นฟันได้มองไกลเลือกทางซ้ายไม่ถึงก้าวโบหมอแถว2คือแค่เติมใหม่แต่มาก็โอเช มาตรงนี้ก็เป็นลิเวอร์พูลที่ยังบอลมาครองคืนได้ครับทำไมอีสุดก็ยังขึ้นเกมไม่ได้ลิเวอร์พูลได้หน้ากันใหม่ขึ้นสายที่ฟันได้แล้วครับขอคืนไอ้ทรง

0: สมุทรลายทางขวาชักเข้เนี่ยครับมาได้ให้ชักเข้ได้โล่งแล้วครับอาราโค่ว่าปล่อยไปถึงมุนยอสเลยครับมุนยอสหนีไม่ได้หนีได้อาครับไปต่อเหลืออาราโค่มีเวลาแล้วอาราโค่มองหาเป้าไม่มีย้อนมาที่สมุทรลายสุลายเปิดกระทั่งส่งส่งมุนยอสโดนดักได้โดยทางดิยอบแล้วทางกริปเคลียร์มาเคลียร์มาติดชักเข้ชักเข้ช่วยจับบอลแรกตรงนี้ว่าจะเจ็บนะครับแล้วฟาวใส่มาซ่อนด้วย
1: จังหวะนี้ของเชนามิชักเข้ครับคือบอลลอยโด่งมาพยายามที่จะดูดบอลลงพื้นครับพอดูดบอลลงพื้นเนี่ยโดนเอเมซอนเนี่ยตัดบอลได้แล้วเตะใส่เข้านะครับเอเมซอนเนี่ยถึงบอลก่อนแล้วโดนเหลือเลยครับชักเข้เหลือที่สองของลิเวอร์พูลนะครับในเกมนี้ต่อจากแม็กคาลิสเตอร์จังหวะที่อิสเวเดียเตะสาดโดขึ้นหน้ามาครับของจาคอบกริฟโอ้โหบริเวณกลางสนามชักเข้ไปจับบอลครับจับบอลแล้วจับบอลโดไม่นิดครับเอเมซอนเนี่ยตัดบอลได้ก่อนแล้วไปเตะเขาเลยครับจังหวะจะเล่นจังหวะสอง
0: ตัวขำนะครับขำตัวเองเลยนะครับคือรู้อย่างนี้โดนคู่แข่งประชิดเนี่ยต้องโขกต้านไว้ก่อนดูจะเล่นอะไรดูห่างตัวแล้วครับบอของลูคิสครับจะเล่นลูกฟรีคิกเกือบกลางสนามแล้วครับบอของอิสุวิทเลือกวางมาเป้าที่ไมดาแล้วโดนทางคิดโดนดักได้แล้วแมนสเตอร์สั้นๆกับทามุนยอสมุนยอสติดเครื่องแล้วครับ มุนยอสเจอสี่ไม่รอดแล้วครับเสียรอยกับทางอิสุวิทแล้วปาลาซิโอสมาที่เดวิสเปิดใช้ความเร็วของทางอิมูซอนแต่ว่าตรงนี้ชาเคอีกแล้วโอ้โหว่าเพิ่งจะเหลืองไปชาเคในวันนี้โดนอิมูซอนบังเหลี่ยมให้บอลทุ่มด้วย
1: โอ้จังหวะ
0: ไม่ใช่ฟาวด้วย
1: เดวิสนะครับที่เปิดจากหลังไปหน้าครับเปิดทางฝั่งซ้ายครับให้อิมูซอนถึงบอลก่อนเดี๋ยวเขาเล่นบังอยู่ครับบังอยู่ดีๆครับแล้วเชนิมี่ชักเข้โอ้โหตัดบอลชักเข้จังหวะนี้อุ้ยเตะนะครับไปเตะโดนขานะครับขาขวาของอิมิซอนนะครับโอ้ยเพิ่งโดนใบเหลืองไปแคลรี่โอเนลดิ้นเลยครับโค้ชของอิสวิททาว
0: คือ
1: เหลืองสอง
0: เสียหายจากการที่พักบอลแรกของเขาหลวมเลยครับถ้าบอลห่างตัวสองครั้งนี่โอ้ยถือว่าเอลโคช้าไปบอลทุ่มของอิสวิทแล้วครับ
1: ห้าวินะครับต้องทุ่มเร็วนะครับกดใหม่ครับ
0: เดวิสก็ช้าเหมือนกันรู้สึกว่าอะไรพอมาชักเข้เจอเอมิสันเหมือนเดิมตรงนี้แย่งได้แล้วบอลโดนเอมิสันออกครับตรงนี้ปั๊มบนบอลทางชักเข
1: ้ประเด็นของอิสเวตทาวเริ่มมองไปที่ชักเข้นะครับพยายามให้บอลกับเอมิสันในการที่เข้าคู่กับชินิมิชักเข้ครับชักเข้ก็ไม่กล้าเข้าหนักหรือว่าเข้าพลาดนะครับเพราะว่าเหลืองไปแล้วนะครับ
0: บอลลิเวอร์พูลขึ้นซ้ายที่ฟันได้แล้วครับมาขึ้นหน้ามาเคอร์เกสผ่าล้อโดนแย่งได้โดยฟาตอมูแล้วก็แต่ออกข้างลิเวอร์พูลทุ่มจะทุ่มสองคนเลยครับฝั่งของเกลียวเดียวเริ่มมีความเคลื่อนไหวข้างสนามนะครับต้องตัวสำรองในสนามบอลลิเวอร์พูลขึ้นหน้าใหม่ชักเก้ถึงอาราโฮวางให้มุนยอสกดดันใส่เดวิสก็กิฟส์คืนแชเพนยังได้ช่องกับลูคิสคืนใหม่ตัวนี้เบิ้ลโด่งแล้วครับบอลโด่งมาชาเก้เจอกับเอเมซอนแล้วตรงนี้โอ้บอลลูคทางของอินซิโซ่เห็นยูโซ่มีฟาตาวูให้ฟาตาวูจี้ใส่เคอร์เคสโยกแล้วซัดไม่มีอะไรครับ
1: ตัดเข้ามาแล้วยิงตัวนี้ก็ข้ามทางไปอิสเวจาเปลี่ยนตัวนะครับเป็นชาเนฟเลมิงนะครับส่วนหน้าของเบอร์ลี่ครับในวัย28ปีที่ดึงมาใหม่ครับเดินมาจากเบอร์ลี่ครับค่าตัว17ล้านปอนด์ครับที่ซื้อมารวมทีมเนี่ย14คนด้วยกันครับอิสเวจทาวในฤดูกาลนี้กับเฟลมิงเหมือนจะลงแต่ว่าวอร์มก่อนนะครับ
0: ในสนามมาสวัสแย่งจากโควินได้ให้อินโซ

0: สดติดชักเคและผู้พิจารณาแล้วครับจังหวะของสุสลายขวามุนยอสลงให้ถึงมุนยอสเจอกับเดวิสรอเพื่อนช่วยรอสุสลายมาผู้นำใหม่ก็มาตั้งที่อาราโคอาราโคไปขึ้นที่ฟานได้ครับไปซ้ายเคเคสเวสโดนดักได้ทีนี้ปราเซออสบอของอิสิบ้างฟาตามูเจอเคอร์เคสทุ่งนี้เคอร์เคสบอกว่าไม่แต่เหลืองมาแล้วครับเหลืองของทางอิงแลนด์มาแล้ว
1: ดันเล่นอิงแลนด์นะครับผู้ตัดสินของเกมนี้ครับให้ใบเหลืองที่3นะครับการลิฟูหูเข้าหนักจริงครับมิลอสเคอร์เคสเข้าชัยทางอับดุลฟาตามูฟาตูบูเลยยุบบอลไปแล้วนะครับเข้าตัดล่างนะครับปิลอสเคอร์เคชแบ็กชาวฮังการีครับเหลืองไปครับแบ็กซ้ายของลิเวอร์พูล
0: ฟรีคิกของทายสวีเดนเล่นสร้างกับหน้าบ้านโดนบีบตรงนี้ไม่ดะเจออาราโคตามติดบอกขึ้นขวาเอจิโซ่ตัวขวางทายสวีเดนแล้วครับตัวทำเกมโยนไล่เบียดโดนแมนเชสเตอร์แล้วแมนเชสเตอร์แก่แล้วตรงนี้กระชอกมาทางของสโตสไลด์ลิเวอร์พูลเจ็บอยู่นะครับอิซักติดลิฟต์ได้ใหม่ที่มินยอสเติมใหม่ตรงนู้นไมเนสเตอร์ยังนอนอยู่นะครับของลิเวอร์พูลแมก้ายังไม่ลุกแล้วบอลมาถึงเวสย้อนคืนอิซักได้อิซักลงไปหาเคอร์เคสแล้วคาโปอย่างนี้น่าจะลุกแล้วล่ะครับฝั่งแฟนอิสุดโหนี่แหละว่าไมเนสเตอร์ลุกแล้วบอลสโตสให้กับทางอิซักกระจอกมาเวสซ้ายกัปโปคราวนี้กัปโปไหลให้เวสคล้องไปติดลูกเข็ดซะก่อนครับแล้วจะหนีมาทางอิสุดโดยบราซิออสให้กัปโปติดเคอร์เคสลิเวอร์พูลได้หมายที่ทรัสไลช่วยกันรุมช่วยกันซ้อนได้ดีขึ้นนะครับลิเวอร์พูลทำให้ฝั่งของอิสุดพยายามจะไปก็ไม่ผ่านตัวรับของลิเวอร์พูลที่มาช่วยกันเบียดแย่งแหละครับเฮสเตอร์ขึ้นเกมใหม่คาโปเล่นกับเวสครับชาเก้เอาข้อไหลต่อมุนยอสคืนไม่ได้แล้วช่องปิดแล้วจะแหวกเองลงนี้ไม่ดาฟาว
1: เป็นหนึ่งคนที่เล่นได้เฉิดฉายเลยเกินนะครับวิกตอร์มุนยอสครับทางฝั่งขวาของลิเวอร์พูลกระชากลูกนี้โดนตัดฟาวไปก่อนครับ
0: เป็นพวกใจถึงด้วยนะครับ
1: มีอยู่ช็อตหนึ่งที่ลากไปแล้วเจอของอิสริเอลรวม4คนไม่ไหวมีตอมินยอสครับโดนตัดบอลได
0: ้สโตสไลเล่นกับแมนเชสเตอร์ล่ะครับลิเวอร์พูลครองบอลที่กลางสนามบอลถึงอาราโคขึ้นชักเค่อิสริพยายามจะไล่ครับแต่ว่ายังไล่ไม่จนบอลขึ้นซ้ายฟานไดหลายต่อเคอร์เคสลงคืนที่อลิซองล่ะครับเปิดยาวลึกหลุดออกข้างบอลทุ่งของอิสวิทแล้วครับ
1: จะเปิดมาทางฝั่งซ้ายได้ครับให้คนดีกับโปรดีกับบอลหลุดออกซ้ายไปนะครับภาพตัดไปที่ทีมงานนะครับน่าจะเป็นโอกาสของแมนลี่บาโคล่าครับที่จะได้ลงสตาร์ครับนักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับ
0: บอลกิฟส์บอลอิสวิทนะครับกิฟส์หาดูวิสโดนแย่งได้อะครับมุนยอสอิซักคืนไม่ได้ยังจะคืนโดนบังแล้วเสียบอลกลางทางอาราซอสจะส่งท้ายเอ็นซิโซไม่ได้มาแต่อิซโซหาช่องแล้วปั่นโค้งนี่ก็ไม่แรงพอว่าฝั่งของอิซโซก็อ่านออกครับ
1: ตัวอันตรายนะครับของทีมมาร์คาอิสวิทนะครับจังหวะที่ตัดบอลได้และลากกระชากเข้ามาครับพยายามอย่าปั่นโค้งลูกนี้นะโอ้ลิซอมเมเกอร์เนี่ยรับกระชอกด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีตัวซ้ำครับฝั่งของอิสวิททาวพยายามที่จะเล่นที่เสาไกลครับลิซอมเมเกอร์รับอาจจะกระชอกแต่ว่ายังตามตะปบในจังหวะ2ได้เกมผ่านมา1ชั่วโมงครับอิสวิท0ลิเวอร์พูล2
0: บอกของลิเวอร์พูลที่ฟันได้แล้วครับเคสเจอฟัตตาบูไล่พยายามจะแหวกตรงนี้มีคู่ด้วยมันต้องมีคู่ใส่เคยเคสโหสินอยากเล่นเรียกมาคุยก่อนพอเจอกันตลอดนะครับคู่นี้

0: ฉันได้รู้ว่าจับตามองอยู่ตลอดซึ่งเคยแค่จะมีเหลืองแล้วมันจะหลงเหลี่ยมใส่ประตูไม่ได้แล้วครับเปลี่ยนเสื้อแล้วครับ
1: แมรี่บาโคล่าครับนักเตะใหม่ป้ายแดงนะครับของลิเวอร์พูลครับที่เพิ่งย้ายมาครับ
0: ตรง
1: ที่สันเป็นสิงหาคมที่ผ่านมา
0: ตรงนี้ฝั่งของเอเจโซมาก็ลิเวอร์พูลช่วยกันไล่เป็นนิมิตที่ดีของลิเวอร์พูลเนี่ยในการไล่แย่งบอลไม่โดดเดี่ยวแล้วมีอย่างน้อย 3-4 คนมาช่วยกันไล่บอลยามาเดวิสโคกโต้มาติดเวสแล้วมุนยอสพักแล้วพลิกมาเขาทางเวสมุนยอสได้อยู่สายขออยู่ย้อนมาให้แมนเชสเตอร์มีกักโบรอออกตัวแล้วครับบอถึงออกด้านนอกหน่อยยังได้อยู่กักโบจี้ใส่โอเชเลาะไหลมุนยอสมาให้เวสคนละช่องคนดักได้แล้วทีนี้จะไปของฝั่งอิสราเอลโดยฟาตาวูมองหาตัวเคลื่อนมีเอมอนซอนคนเดียวก็ชาเคมาดันไว้ก่อนครับฟันได้ย้อนคืนให้ลิซองได้ไม่ยาก
1: โดดเดี่ยวเกินไปนะครับกองหน้าของอิชิตานะครับเอมอนซอนยาวยิงชาบาซิลนะครับโดนดักอยู่ซอครับเพื่อนให้มาก็โดนฟันได้นะครับหม่องตั้งกลับไปให้กับอลิซอนเบเกอร์ตั้งเกมขึ้นมาใหม่ครับลิเวอร์พูล
0: ดึงโยบะเราให้จัดระเบียบกันแล้วครับฟันได้สโมสรไม่มีใครมาทำช่องให้ครับช่องนี้ชาเค่พักขึ้นมาชาเค่เลือกขนายไปที่เวสเดดล็อกไปติดยอบซะก่อนแล้วบาซิออสบอกของอิสุดเดวิสต่อจากหน้าบ้านไม่ดะขอให้บาซิออสโดนแย่งเดวิสบุษินไม่เป่าเห็นได้เปรียบอยู่วิคิสอิสุดยังอยู่ในตัวเองนะครับมาเอ็นชิโซหลายต่อถึงฟาตาวูจีใส่เคยเคสอีกครั้งหนึ่งแล้วโยกหัวได้ซ้ายมีนี่ครับคนละคนเล่ามาช่วยกันชะลอทำให้ฟาตาวูเองก็ไม่มีช่องแล้วเปิดของทั้งโอเชก็ติดชาเค่ลิเวอร์พูลมีทางหน้าด้วยครับฝั่งของอิสเวตล้ำหน้าไปก่อนแล้ว
1: จังหวะนี้ขึ้นมาแล้วไม่ได้ครับอิสเวตมาแล้วครับโอเปลี่ยนสองครับลิเวอร์พูลครับแพ็คคู่เลยแมรี่บาโคล่าครับพี่เซ็นมาก่อนจะตลาดนักเตะจะปิดตัวโลนะครับอิซักออนะครับอีกคนนึงก็คือทางกาเฟนเบิร์ชครับที่จะลงมา2ประตูครับวันนี้ศูนย์หน้าชาวสวีเดนนะครับโดนถอดออกไปอีกคนคือวิกตอร์มุนยอสครับลิเวอร์พูลถอดซอนะครับมุนยอสและอิซักออครับส่งนักเตะมานะครับแบลลี่บาโคล่าครับและกาเฟนเบิร์ชลงมา
0: อาจจะขยับเอาสมุทรายขึ้นมาทางขวาสูงกว่าเดิมนะครับประแทนมุนยอสคงจะเป็นอย่างนั้นไหมหรือว่าบาโคล่าจะยืนขวาแล้วให้เวสขึ้นไปสูงบอลลิบูแล้วครับฟันได้เอาด้านข้างมาให้สมุทรายมายืนขวาโอ้ย้อนหลังย้อนหลังตรงนี้แล้วกาเฟนแบกมาฟาวใส่ปราซิออสเลยก็จังหวะที่เพื่อนให้ย้อนมาเองกลัวจะโดนสวนเลยตัดเกมของทางกาเฟนแบก
1: โอ้เพื่อนเนี่ยโอ้โหจ่ายย้อนหลังมาก็แล้วกาเฟนแบกนะครับไปมือป้ายหน้าเขาครับสมุทรสลายก็จ่ายย้อนเกินไปครับ
0: ยอบโอเชย์ย้อนคืนที่ชาเพนนะครับบอลทางอิสเวตทางเกมใหม่คริสเข้าในมาที่ลูคิสบอกของสุดต้องเดินทางไกลแล้วครับมาตรงนี้ไม่ดะเจอชาเคปปั๊มทิ้งจะขยับ2นะครับทางฝั่งของอิสวิตเจ้าถิ่น
1: เฟรมมิ่งจะลงมาครับเป็นศูนย์หน้านะครับลงมา
0: ไม่ดะออก
1: เดี๋ยวเซนไม่ดะออกครับอีกคนคือเอเมอร์ซอนนะครับ
0: เป็นคลาร์กนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ยืมมาเล่น
1: คือจักคลาร์กนะครับลงมาส่วนหน้า2คนนะครับแจ็คคลาร์กนะครับและเฟรมมิ่งครับโหส่งกองหน้าลงมา2คนเลยครับ
0: บอลนายคอลิบูกักโปย้อนมาให้กับ แมนเชสเตอร์หลุดเท้าหลอกทางของอิชิโซ่ยันมาที่คลาร์กเล่นอิชิโซ่ติดชาเก้ลิเวอร์พูลจะสวนแล้วครับชาเก้ไม่เร่งโคดันข้างให้กับเคอร์เคสยกมาตัวบาโคล่าไปยืนซ้ายนี่ครับโปรเขามันยืนหน้าแทนอิซักนะครับแบบนี้แล้วจ่อลุยของคาร์ลแบกยังลุยไม่ได้ย้อนขึ้นหลังฟันได้เคอร์เคสอิ่มเส้นบาโคล่าลุยครับหลอกได้หนึ่งย่อข้างในย่อมาหาไหลมาให้เนสแปะคืนไม่แม่นทีนี้จะสวงของทางอิซิวิลครับยังสวงไม่ได้ได้ไหมปราซิออสแทงมาให้กับเฟมิงให้เผื่อเกินไปแล้วครับ
1: เฟมิงลงมาแทนเอเมอร์ซอนนะครับเป็นหน้าเป้านะครับเฟมิงจะให้ขวาให้ฟันตะบูครับให้แรงเกินไปแต่ว่าจะว่าดิ้นมาส่วนนี้ก็ขอไม่ดีบาโคล่าเลยหลอก2เลยนะครับแล้วตัดในเข้ามาพยายามที่จะเชื่อกับเวียดแต่ว่าเวียดยังไม่พร้อมเล่น
0: บอลของลิเวอร์พูลที่ฟันได้แล้วครับย้อนเกียร์ลิซองข้างในกับทางคืนแบกออกมาอาราโควางให้สมุทรสายให้ความเร็วทันนะครับโนเดวิสตรงนี้ทุสินไม่ว่าอะไรแต่ว่าโดนบอลแล้วครับตัวเดวิสก็ดูว่าห้องวีอาจจะมีทักมาหรือไม่แต่เกมเดินมาตรงนี้กาโปฟาวใส่เดวิสเนี่ยครับต้องคุยกับวีอาว่า
1: จังหวะของเดวิสเบียดไปโอ้โหเตะจริงนะครับลิฟเดวิสนะครับแบ็กซ้ายของอิปสวิชทาวเนี่ยจังหวะเบียดโอ้เตะจริงครับเตะใส่จังหวะที่สโบสไลจะครองบอลนะครับเตะเข้าบริเวณเท้าซ้ายครับของสโบสไล
0: ไม่โดน
1: ซ้ายของสโบสไลกำลังแต่งบอลพอดี
0: ใช่ครับอย่างนี้ก็วัดใจผู้ตัดสินละครับ
1: มีโอกาสเลยครับผู้ตัดสินดาเลตอิงแลนด์นะครับตอนนี้รอสัญญาจากห้อง VAR มีโอกาสได้จุดโทษนะครับลิเวอร์พูลสโบตันนี่ก็ตั้งอยู่ในกรอบเขตโทษของอิปสวิชครับ
0: ล่ะครับอย่างนี้ไว้นี่มีโอกาสลุ้นจุดโทษล่ะครับคือที่บอลมันเปลี่ยนทางไปอย่างนั้นเพราะว่าฝั่งของสโบโดนเตะเท้าไปโดนบอลเท้าของสโบไปโดนบอลนะครับไม่ได้เท้าของทางเดวิสที่มันถึงให้เล่นต่อดูว่ามันโดนเท้าของเดวิส
1: ใช่ครับคือเดวิสไปเตะสโบเลยสโบสไลด์นะครับบอลเนี่ยก็เลยโดนจากหลุดออกจากเท้าของสโบครับภาพช้าโอ้ดูล้ำหน้าก่อน
0: มีอากาศรอดทางล้ำหน้าได
1: ้จังหวะที่ออกบอลจากหลังไปหน้านะครับของสโบสไลด์ที่วิ่งตีคู่ขนานกับลิฟส์เดวิดนะครับแบ็กซ้ายของอิสวิทาวดูจังหวะนี้ก่อนครับว่าล้ำหน้าหรือเปล่าดูเหตุการณ์แรกก่อนล้ำไหมฮะทำไปแล้วก็ไปดูจังหวะเกิดเหตุในกรอบเขตโทษครับจังหวะที่ขึ้นเกมมาฝั่งขวาครับลิเวอร์พูลสโบสไลด์นะครับที่วิ่งเง
0: ิน
1: ผู้ขนานกับลิฟเดวิสน่าจะล้ำนะครับแบบนี
0: ้ดูแค่จุดนี้ก็ดูแค่นี้ก็ล้ำแล้วครับถ้าอย่างนั้นล้ำหน้าครับ
1: สโบสไลด์ล้ำหน้าครับเป็นฟรีคิกของอิสวิททาวครับไม่ได้ครับจังหวะนี้เพราะว่าสโบสไลด์โอ้ล้ำหน้าโ
0: อ
1: ้ชัดเหมือนกันเลยครับโอ้ไปเช็ค
0: ครึ่งตัว
1: ใช่ครับครึ่งตัวครึ่งช่วงตัวครับล้ำหน้าครับล้ำหน้าสโบสไลด์ภาพจากเซนีออโตเมเตนะครับ
0: ก็รีจีฟิกิโดเชเป็นประยามาเป่าอยู่ที่เฟมิ่งเสยหลุดออกหลังเป็นบอของลิเวอร์พูลแล้วครับโอ้คนโขดจะเป็นไม่ใช่เฟมิ่งเขาพอเป็นยังกริฟครับที่ขึ้นโขก
1: จากขอบกริฟนะครับเซนเตอร์แบ็กนะครับของอิสเวนนะครับเดินขึ้นไปสูง
0: บอลของลิเวอร์พูลคือ

0: ครับหนีเอเจโซหนีได้แล้วไหลให้กับกัปโบฉกได้ถึงมาโคล่ามาโคล่าโชว์ตรงนี้ถึงเชเปนมาก่อนครับเชเปนตายาวขึ้นหน้ามามาติดฟันได้แล้วเคอร์เคสเก็บเลยกับเอสเตอร์มาเวสย้อนหลังตั้งใหม่หนีการไล่บีบของทางอิสวิทได้ครับมันก็ตรงขวาอาราโฮสมัสลายกับพินแบกขอขึ้นมาชักเคต่อถึงเคอร์เคสบาโคล่าบาโคล่าผาสั้นๆกับเมนสเตอร์แล้วไม่มีครับทางซ้ายต้องออกมาขวาที่อาราโฮกับพินแบกชาเค่ลิเวอร์พูลเน้นครองบอลแล้วจ่ายกันแบบแน่นอนนะครับไม่ให้อิสวิทมีโอกาสที่จะพาบอลขึ้นมาสวนได้บอกข้างในคืนแบกแมนสเตอร์ออกมาสมุทรสลายไม่ไหลต่อครับย้อนไปที่ชาเค่ฟันได้เคอร์เคสมีบาโคล่าเลือกมาให้เวียดได้แหมว่าออกไปแล้วออกไปแล้วครับบอลทุ่มของอิสวิท
1: จะว่าจะจ่ายของเคอร์เคสเนี่ยไม่ได้ดูบอลนะครับบอลออกข้างมาเลยครับมิลเลอร์เคอร์เคสจะจ่ายยัดให้กับฟอร์เรนเบียนะครับ
0: บอลทุ่มโดยโอเชเดลาโอเชทุกหน้ามาติดฟันได้แล้วก็เป็นแบกไม่ถึงกลายเป็นว่าทางคลาร์กเองก็ทำล่าหลุดออกข้างลิเวอร์พูลได้ทุ่มแล้วครับเคสจะทุ่ม17-18นาทีสุดท้ายครับในครึ่งหลังสกอร์ยังคง 2-0 เท่าเดิมพอทุ่มของเคสเลยบาโคล่าโอเชย้อนมาที่ชาเพนได้ชาเพนไม่มีใครเข้ามองหาเพื่อนมองหาเป้าเปิดย้อนมาแล้วครับเป้าที่ประตูเอาพื้นได้ด้วยเราไหลให้กับทางเฟมิงครับเฟมิงเปิดมากระแทกมาไม่มีใครแล้วก็น่าจะล้ำหน้าด้วยของเฟมิง
1: จังหวะตัดบอลเข้ามาได้สวยนะครับของอับดุลฟัตตาบูครับที่พยายามที่จะจ่ายออกด้านนอกครับเปิดด้วยซ้ายออกด้านนอกให้เฟมิงครับแต่ว่าโดนจับล้ำหน้าไปครับส่วนหน้าตัวสำรองของทีมอิสตาร์แล้วครับเฟมิงจังหวะนี้โดนกับดักลำหน้าขอลีฟู
0: ฟานไดตั้งกินแดนไปครับเพื่อจะให้ถอย
1: เล็กให้ถอยกลับไปครับ
0: อลิสันเล่นเลยครับเปิดยาวออกมาพอโด่งติดคลิฟแล้วจะวอสองคลาร์กตั้งมาติดชักเคสแล้วตรงนี้เวสกระชอกไปมามาขัดทางอลาโคอลาโคก็ลั่นเหมือนกันลั่นแก้ลูกนี้ลุดออกข้างเป็นบอลทุ่มของอิสวิทแล้วครับ
1: พยายามอย่าเลี้ยงหลบไปครับแล้วจับบอลยาวเกินไปทางราโฮ่ครับก็เลยสไลด์เตะทิ้งออกข้างไปนะครับบอลทุ่มของอิสวิททางฝั่งซ้าย
0: โดยดูเอสทุ่มมาทุ่มมาติดกับแบกแล้วบอลจ่อสองดียอบดักได้ดียอบไฮเอจิโซมาถึงคลาร์กออกประตูประตูที่ใส่เคอร์เคสครับมีฟันได้มาติดฟันได้แล้วลิเวอร์พูลจะสวนเวสโดนดึงคลาร์กไปดึงลูกฟรีคิกของลิเวอร์พูลแล้วครับ
1: จังหวะของลิเวอร์พูลจะโต้กลับเร็วนะครับโอเดนเวสกำลังจะจ่ายบอลนะครับโดนจากคลาร์กดึงตัดพาไปก่อนนะครับบริเวณหน้ากรอบเขตโทษของลิเวอร์พูล
0: จังหวะในทางบอลถือว่าฟันได้ทำได้เยี่ยมเลยนะครับตักบอลจากเท้าของฟาตาวูเนี่ยลูกฟรีคิกฟันได้เล่นชาเคยอมที่อลิซงแล้วครับฟันได้ใหม่เคอร์เคสแมนเชสเตอร์ทางซ้ายไม่ได้โดนบังย้อนหลังคือให้กับฟันได้แล้วครับกับพินแบกช่องของโคลินเวสไม่แม่นเท่าไหร่ตัวประตูแย่งมาได้แย่งแล้วประตูออกมาที่เดวิสย้อนหลังให้ทับทางกิฟต์โดนบีบแล้วครับยอมยอบมองหาเป้าข้างหน้าเปิดยาวใช้บอลโด่งมาตรงนี้ถึงเฟมิง เฟรมิงพักได้รอเดวิสมาแต่ให้แรงหน่อยครับเดวิสยังทันอยู่ทันย้อนมาให้กับเฟรมิงมีเวลาได้หาช่องซัดก็ตรงตัวของอาริซองเลยครับ
1: จังหวะนี้เดซันแต่ว่าเข้าซองนะครับของอาริโซเมเกอร์ครับตัวใหญ่ใช้ได้เลยครับเฟรมิงส่วนตัวใหม่ของอิสุดทาว
0: ชาเคข้ามไปที่พันได้ทางขวาแล้วครับจากทางซ้ายครับพันได้เล่นกับเคยเคสมามาโคล่ากระชอกแล้วเคยเคสเล่นต่อให้เวียดแล้วเตยมามาโคล่าครับมาโคล่าข้างในมาแล้วมองหาเพื่อนแล้วโยกแล้วไหลมาให้กับทางกักโปกักโปไม่ปล่อยสมุสลายครับได้แค่เตะมุมจะตัวเสียดายแล้วครับไม่เห็น
1: คนที่กักโปนะครับไปตัดหน้าสมุสลายที่อยู่ด้านหลังครับจะมาขอเบลลี่บาโคล่าครับที่ดิ้นไปทางฝั่งซ้ายนะครับมากัน4คนนะครับฝั่งของเลี้ยวภูเข้ามาในกรอบเขตโทษครับของบาโคล่าและจ่ายมาจังหวะนี้โอ้กักโปไปแย่งสมุสลายเล่นครับกักโปอยู่ข้างหน้าครับพอตัดบอลได้พยายามที่จะเอี้ยวตัวยิงตรงนี้ยิงไปแล้วโดนขาตัวเองออกหลังไปเลย
0: ไม่ได้เตะมุมด้วย
1: ไม่ได้เตะมุมด้วยครับเลี้ยวภ
0: ู
1: โอ้น่าจะปล่อยให้กับกักโปครับจังหวะนี
0: ้ครับเคสายาข้างหน้ามาเวียสพักได้พักไว้ให้บอกล่าตรงนี้ได้บอกล่าไหลติดบล็อกแล้วเวียสรับก็มาซ้อนช่วยทันบอชิงเอี่ยมกันเล่นระหว่างปาริซอสกับเวียสแล้วปาริซอสแย่งมาได้แย่งได้แล้วมองหาตัวขยับอิจูโซเซมิ่งขลามแล้วให้ไม่ได้ต้องให้ตัวสองอย่างคลาร์กเปิดไม่ยอมไปต่อเพื่อจะยิงเปิดได้ไม่เล่นก็เลยหลุดออกหลังครับโอ้โหคลาร์ก
1: จากคลาร์กเลยครับคือได้บอลจากโมเรโอสุเอติโซไปแล้วนะครับทางฝั่งซ้ายนะครับน่าจะกระชากเข้าไปข้างหน้าเพราะไม่มีใครขวาครับเจ้าตัวเร่งเปิดเกินไปเพื่อนก็ไม่พร้อมเล่นนะครับจังหวะนี้จ่ายหลุดออกไปเลยครับ
0: จะมาอีก2ฝั่งของเจ้าชินโอ้โหน่าจะเป็นคนที่ทำผลงานได้ดีในวาซิออสแต่ว่าโดนถอดไปซะแล้วครับกับปาตาวู
1: ปาตาวูออกนะครับแล้วปาราซิออสออกครับของอิสเวตทรงแม็กคาทีกันนะครับกับออตาร่าลงมาครับอับดุลออตาร่านะครับเป็นกองหลังนะครับชาวไอวอรี่โคสต์ครับส่วนเคซี่แมคคาเทียเป็นกองหน้าชาวไอริชครับ
0: บอลโดนของลิเวอร์พูลนะครับโดยลิซองติดกริปส์แล้วตรงนี้ชาเค่โดนหนุนนะครับโดนเฟมิงเป็นหนุนเลือกไปแค่ของลิเวอร์พูลCertainly say that this has been Liverpool's most impressive display of the season. Are you suggesting that Ipswich fans will still take some heart from aspects of tonight?
1: Yeah. แฟนบอลของทีมอิสวิชก็ลุ้นนะครับในช่วงประมาณ10กว่านาทีสุดท้ายครับอย่างตามหลักที่สุดต่อ2
0: ตัดมาบอลทุ่มของลิเวอร์พูลแล้วครับอลาโคจะทุ่มเลือกให้กัปโปขยับได้ช่องนี้ครับเราโปรแต่ตัวยาวไปบอไปถึงแชเพนบอของอิสวิตดีจบขึ้นที่ลูคิสนะครับดีจบอัลตาร่าให้คลาร์กย้อนหลังไปพยายามที่จะเล่นบอลบนพื้นขึ้นเกมของอิสเวตนะครับลูคิสยอมมาให้กับดิยอบหาตัวเข้ามาประคองเอจิโซเป็นสกัดตามติดแล้วครับโอเช่ทะลุช่องมาเข้าทางของฟานไดท์ลิเวอร์พูลมาฟานไดท์จ่ายให้โอเช่เปิดใหม
1: ่ฟานไดท์แล้วนี้จะจ่ายให้บาโคล่าครับไปติดโอเช่และอิสเวตจะขึ้นเกมมาทางฝั่งซ้ายครับ
0: โดยจิ๊บให้เดวิสตะแทบมันก็อลโคมาซ้อนทางสมุทรสลายได้ครับเตะมุมของอิสวิท
1: จังหวะที่จ่ายตัดหลังมาสวยนะครับขออิสุทาเลยครับลิฟเดวิดครับแบ็กซ้ายของทีมม้าขาวเข้าไปในกรอบเขตโทษจะเปิดลูกนี้แต่ว่าติดเราโฮครับที่มาซ้อนสมุทรสลายได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเตะมุมครับของอิสุทา
0: เหมือนเคยเคสส่งสัญญาณข้างสนามนะที่ทีมงานทั้งอย่างนึงเนี่ย ลูกเตะมุมของอิสุแล้วครับลุ้นเอาประตูตีไข่แตกโดยลูคิสเลือกมาเสาแรกก็ติดกักโปแถว2อัลตราเก็บตั้งใหม่มาตั้งให้กับเดวิสวางตรงนี้ก็ขึ้นโขงไม่มีอะไรครับเป็นโซสลายมาค้ำทำให้โอเชก็ทำอะไรไม่ได้
1: จังหวะได้โมงเลยครับบริเวณเส้น18หลาตรงเส้นกรอบเขตทั่วพอดีครับดาราโอเชนะครับกับตันของอิปสวิชพาเลยครับหม่องลูกนี้หลุดไปไกลเลยครับเหลือประมาณ8นาทีสุดท้ายครับต้องดูว่าเคอร์เคชมีการบาดเจ็บหรือเปล่านะครับสำรองก็มีคอตัสซิมิคานะครับแบ็กซ้ายสำรองของลิเวอร์พูล
0: บอลจังหวะ2มาด้านออสตราจะพาสวนไม่มีเพื่อนแล้วต้องย้อนหลังใหม่ตั้งที่คลาร์กเดวิสบอดีย็อบคือการที่ฝั่งของอิสเวตถอดฟาตบูเนี่ยทำให้เคยเคสเองเป่าปากเลยครับเบาใจเลยบอชาเพนแหละครับบอของอิสเวตมองไกลแต่เล่นสั้นกับดีย็อบไหลมาเอชิโซโอเคเสียบอลงนี้ยังคือได้ครับโดยทางลูคิสแล้วคลิฟจะส่งขึ้นมาคลิฟคลาร์กมาถึงเดวิสครับเดวิสมีเพื่อนทำทางแล้วบอลฉลับอลาโคเข้าซองของอลิสงแล้วครับ
1: เติมเกมไปทางฝั่งซ้ายครับเดวิสและลิพูจะขึ้นเกมมาครับปั้นเหรอแบลลี่บาโคล่าเยอะเลยครับลิเวอร์พูลครับในช่วงท้ายเกม
0: กังแบกยอมมาที่แมนเชสเตอร์แหละครับบอกลิเวอร์พูลเน้นชัวร์แล้วครับสปอตสไลด์เพื่อนจมในแนวรับของทางอิสเวตกันหมดชักเค้ย้อนให้ฟานไดล่ะครับฟานไดก็ลงถึงอลิสงเปิดยาวมาเป่าที่เวสบอลลงพื้นมาแล้วก็โปโชบฐานครับในขวาของกริโบเปิดมาจะให้เวลาถึงเวสแต่ไม่มุมแล้วต้องแก้มีธงล้ำหน้า
1: จังหวะของลิพูดนะครับคนที่กัดโปนะครับที่หลุดเข้าไปแล้วจะจ่ายตัดกลับไปให้โพเลเวียโดสกิตนิดนึงนะครับก็เลยต้องแต่งตัวก่อนแต่ว่าก็ล้ำหน้าไปแล้วครับจังหวะของคนที่กัดโปลิฟูเปลี่ยนตัวนะครับเฟรย์แอนยูนี่ครับลงมาแทนอลิสิตแบ็คคาริสเตอร์เป็นดารุ่งนะครับของลิฟูนะครับ
0: บอลของอิปสวิชที่ออตาร่ายังทันอยู่ครับไฮเดวิสจ่อไปถึงชาเพนดูเวอร์ชันกลางที่แนวนี้ยืนคู่กับกาฟินแบกนะครับ
1: 19ปีนะครับขึ้นมาจากทีมเยาวชนของลิเวอร์พูลนะครับเทรย์เอ็นยูนี
0: ่บอทุ่มของแมคเทียย้อนมาเอ็นจิโซเล่นกับลูคิสครับลูคิสย้อนไปที่ดิยอบลูคิสมาถึงออตตาร่าหลายต่อให้กับเดวิสได้กระแทกมากระติดชักแค่บอทุ่มของอิสวิ
1: ทเน้นเกมทางฝั่งซ้ายกับไปแล้วครับอิสวิทครับทางฝั่งซ้าย
0: ลงตั้งใหม่ลูคิสคือดิยอบแล้วเอ็นชิโซเปิดไม่ได้ครับจอนคือดียอบใหม่ช่วงเวลาที่ฝั่งของอิสวิทเป็นฝ่ายได้ขึงใส่ลิเวอร์พูลบ้างเอ็นชิโซ่ต่อไปที่โอเชลึกลังเสาสองตรงนี้เราค่อยเคลื่อนมาเคลื่อนมาติดลูคิสอัลตาร่าเก็บเดินหน้าใหม่ของอิสวิทครับอัลตาร่าออกมาคลาร์กแทงต่อไอเดวิดหาข้อมาติดบล็อกแล้วคลาร์กพาลุยหาช่องเจอเราโค่บล็อกไว้แล้วทุบสไลด์แก้ออกมาคาโปเวส โดนดักโดยดิยอบแล้วทีนี้ค้าขาครับได้ขวาปั่นฉลับบล็อกแล้วไม่เข้ากรอบครับไปฉลับทางดิยอบเติมขึ้นมาโอ้โหยังตีไข่ไม่แตกครับฝั่งของอิสุบิ
1: ดจังหวะที่โพลิเวสไปเสียบอลนะครับเพื่อนเดบเตอร์เกงขึ้นไปครับแล้วโดนดักได้ครับโดยดิยอบแล้วโอ้โหจังหวะนี้พยายามที่จะยิงแต่ว่าไปจิตผู้หนึ่งกันเองก็คืออิซ่าดิยอบครับโอ้โหพื้นที่อยู่ตั้งเยอะนะครับดิยอบไปขวางการยิงของแจ็คคลาครับจะไปมาที่เสาสองโอ้ดิยอบมาขวางเหมือนกับอีกตัวในของลิปูนะครับบอลหลุดออกหลังไปเลย
0: เฟรมิงเจอชักเค้แล้วครับย้อนมามาทางของโซสไลลิปูและคองบอลแล้วก็เคลื่อนมางัดโดมาคลิปดักให้กับดิวิสได้ดิวิสชิงกับคลาร์ริมเส้นตรงนี้กระชันชิดไปครับบอลทุกบอลลิปู
1: แต่ทุ่มทางฝั่งขวานะครับเกมเหลือประมาณ3นาทีสุดท้ายครับดูจากอิซักในครึ่งแรกครับลิปูยังนำอยู่ที่2ต่อ0
0: แคลิโอนิวทางขวาพอตะวูก็กดดันเคอร์เคสที่ติดเหลืองได้อย่างดีไปถอดออกทำให้เคอร์เคสงานเบาเลยครับตอนนี้ดิยอมย้อนมาโอเชเจอบอคลาบีบบล็อกลูกนี้กระชากรถออกข้างบอลทุ่มของอิสวินแล้วครับ
1: จังหวะที่บีขึ้นไปสู่นะครับไปรีบาร์โคลาเกือบตัดบอลได้ครับ
0: ดิยอบมาที่ออตาล่าออตาล่าเดวิสครับเดวิสมองหาตัวขยับไม่ได้ต้องเวทขึ้นใหม่ออซาล่าไปขึ้นที่ลูคิสโอเชดิยอฟขอบอลแดนตัวเองจะขึ้นเกมมาวันนี้เอจิโซยังได้ออซาล่าต้องแก้ใหม่ครับลงมาถึงแชเพน2นาทีสุดท้ายก่อนจะทดเวลาดิยอฟออซาล่าย้อนมาให้กับแชเพนออตาล่าขึ้นที่กิฟส์เปิดขึ้นหน้าไม่ได้แล้วครับบอลงมาใหม่เชเพนยังแม่งกับลูคิสอยู่แล้วกิฟส์จะได้ขึ้นเกมแล้วครับอิสเวตเอ็นจิโซมาซ้ายบ้างมาซ้ายมองข้างในเห็นกิฟส์ทำทางตรงนี้ชักเข้มาแล้วครับบังมิดบอลไปจับตัวลิเวอร์พูล
1: เกมขึ้นไปสูงนะครับจากขอบกริปเซ็นเตอร์แบ็กของอิสวิทานะครับพยานยารับบอลจากเอจิโซยกเข้าไปในขอบเขตโทษก็โดนชักแค่นะครับบางงามมิดเลยครับบางให้ออกหลังไปเลยฟานไดมิลอสเคอร์เคสนะครับสมบูรณ์สลายนะครับมาแปะมือใส่ของหลานดาวรุ่งของลิปูคนนี้ครับนาทีสุดท้ายครับลิปูยังนำอยู่ที่2ต่อ0
0: มายาของอลิซองแล้วครับกำลังแดกชงมากักโปยพักไม่อยู่ต้องนี้คลิปแต่มาใหม่มาติดแนวนี้แล้วกักโปลงพื้นคลองบอลได้ลิปูแล้วครับกักโปชิงเวียสย้อนมาสมุทรสลายทางสั้นเวียสขอใหม่กับสมุทรสลายแนวนี้ชักเข่ลั่นหนาครับโดยจังหวะตรงนี้เฟรมิงโซสลามาซ้อนได้ทันโอ้นี่อีกครั้งหนึ่งที่ชาเก้บอลแรกก่อเหตุในตัวเองตลอดนะครับ3ครั้งแล้ว
1: เปิดผับนะครับของเจลิมิชาเก้เนี่ยก็ได้จับบอลลัดได้2 3ครั้งแล้วนะคร
0: ับ3ครั้งเวียด
1: จะลงมานะครับเป็นผู้เล่นเวียดนะครับที่โดนถอดออกไปครับก็เป็นนักเตะที่ได้รับโอกาสจากทางอิโนล่าในฤดูกาลนี้นะครับก็กลับมาจากการยืมตัวนะครับ
0: ช่วงทดเวลานะครับ5นาทีในครึ่งหลังบอลของทางลูคิสเจอคูมัสไล่ออกมาคลาร์กเลยขึ้นหน้าเปิดไม่ได้คลาร์กมาตึงไว้ครับบอลถึงลูคิสย้อนไอ้คริสใหม่

0: ีฟส์ออกมาเดวิสเปิดฉลับบล็อกแล้วไอ้ส่งมาขวาได
1: ้ทดเวลา5นาทีครับที่ปอร์ตแมนโลนะครับอิปสวิช0ลิเวอร์พูล2ครับ
0: บอลยาวหรือส่งกับเป้าที่กับโปดิยอปดักไว้ให้อัลตร้าได้ไปบอลอิปสวิชคลิปส์ถึงคลาร์กคลาร์กมีขยับมีเฟรมมิ่งขยับมุมนี้เจอกับฟันดายฟุ้งต่อสู้มาให้กับเดวิสเดวิสเอ็นชิโซ่เนลลี่อ่านอยู่แก้ได้ลิปูขึ้นเกมเนลลี่ครองบอลรอย้อนลงมาโซสไลอันนี้ส่งลงทางซ้ายเคเคไม่ขยับให้แล้วครับต้องย้อนมาขวาชาเก้แมนแมนกับกัมเบลกัมเบลก็หลุดเท้าเซบอให้กับคลักแย่งได้ของกัปโปลิปูช่วยกันแย่งบอลครองได้แล้วโชว์สไลด์ข้ามฟากไม่ถึงบาโคล่าครับโอเชดักได้เป็นบอลของทางสวิตบ้างแมนก็เทียลงมาไม่ได้กดดันใส่เคเคสเลยนะครับที่เคเคสนี่เกือบจะหมดอยู่แล้วบอลคลิปเล่นกับออตาล่าล่ะครับออตาล่าไปที่ดิยอปลูคิสถึงคลาร์กคลาร์กชิงติดกับเป็นแบกแล้วอาร์โคเคลียร์เคลียร์มาคาโปได้ลุ้นด้วยนะครับว่าจะบอลจะเป็นใจแค่ไหนคาโปคนเดียวคนเดียวไม่รอดไม่ได้อะไรลูคิสบอลของอิสวิทจะขึ้นขวาอัลตาร่ามีแม็กกาเทียขยับแต่ยังเร่งให้ไม่ได้เร่งกับโอเชอยู่ครับออตาล่าย้อนมาดิออฟลูคิสหลายต่อกิฟส์สายมีเดวิสให้ลิฟเดวิสย้อนเข้ามาในที่ลูคิสเอ็นจิโซ่หาจังหวะที่จะทำเกมให้กับทีว่าต้องออกด้านข้างคลาร์กวนในแล้วครับลูคิสไปออตาล่าเล่นกับแม็กกาเทียแม็กกาเทียย้อนมาเอ็นซิโซ่ทำท่าจะง้างไม่ง้างตรงนี้อาจจะซัดของทางเมกาเทียก็ไม่หนักหน่วงพอข้อสองของอลิซงไม่ยากล่ะครับ
1: จะเป็นโอกาสจ่าๆนะครับของเกซี่เมกาเทียนะครับที่ลงมาเป็นสำรองนะครับพาก็จะไปที่อีซักครับเนี่ยตอนนี้คุยกับซิมิคาร์กับฟลิมโปงครับ
0: ฟลิมโปงยิ้มได
1: ้แต่ว่าวันนี้จะไม่ได้ลงสตาร์นะครับฟลิมโปงนะครับยิ้มฟันขาวเลย
0: อลิซงฟานไดแทบมาให้กับเคเคสได้เคเคสติดเครื่องเปิดมาโดนดักแล้วบอลตัวสองลูคิสเป็นบอลของไอซูบิทนะครับลูคิสออกมาคลาร์กเดวิสทำทางแล้วเลือกตัวสองอย่างกริฟส์ไหลต่อไปติดสวอตสไลบอลทุ่มของไอซูบิทแล้วครับ
1: ก็ลงมาเล่นทางฝั่งขวามาช่วยอาราโฮก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับสมบูรณ์ไลครับ
0: เอ็นจิโซย้อนมาถึงลูคิสอีกครึ่งนาทีออตาล่าแมคเทียยังพลิกเข้าในไม่ได้ครับย้อนหลังมาลูคิสไหลมาให้คลาร์กเอ็นจิโซเข้าขอโทษได้หาช่องหาเจอแต่ว่าไม่เจอกรอบครับลูกปั่นของตาเอ็นจิโซ
1: พยานิยาลากไปเส้นโปรนะครับขนานไปกับเส้นกรอบเขตโทษ18ลาครับพยานิยาหามุมโดนดักอยู่3ครับผู้เล่นของลิเวอร์พูลนะครับอราโฮครับเอ็นโยนี่ครับที่ขวางเอาไว้ครับพยานิยาฝ่ายไปที่เสา2ลูกนี้หลุดเสาไปไกลเลยทดเวลาใกล้ครบแล้วนะครับ5นาทีกำลังจะเก็บชนะเกมแรกครับในฐานะกุนซือของลิเวอร์พูลครับในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษ
0: แล้วก็จบเกมว่าลิเวอร์พูลทำได้ครับ
1: บุกมาชนะอิสวิทานะครับคว้า3แต้มแรกครับในฤดูกาลนี้ครับในศึกพรีเมียร์ลีกครับลูกทีมของอันโดนิอิลาโอล่าครับ2ประตูจากคนเดียวนะครับอลิสเตอร์อีซักครับยิงให้ลิเวอร์พูลชนะ2ต่อ0นะครับในนาทีที่6และในนาทีที่9ของการแข่งขันนะครับอิสวิทก็แพ้ไปเกมที่2ติดต่อกันนะครับหลังจากที่แพ้แมนยูสัปดาห์ที่แล้วครับก็มีอยู่ที่3แต้มเหมือนเดิมครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับมีอยู่ที่5แต้มนะครับจาก3นัดที่ผ่านมา ก็เป็นไงฮะนะ
0: ก็พอขึ้นนำเร็วก็ทำให้ก็ไม่ต้องบี้หนักเก็บกำลังไว้เล่นกับทางแอตแลนติกได้ในบอลยุโรปก็คือเล่นตามจังหวะของบอลไปเท่านั้นเองพอนำเร็วทำให้ลิเวอร์พูลเองก็เบาตัวแล้วครับไม่ต้องบักโกกมาก
1: เพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะเปิดบ้านเจอแอตแลนติกนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสเกมแรกนะครับวันที่9กันยายนนะครับที่แอนฟิลด
0: ์ก็มีหลายจุดที่ยกดับมาจากยุคของสล็อตนะครับยุคของทางอิโรล่าเขาน่าจะปฏิบัติต่อเป็นรูปร่างมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดูเกมรับเองก็ดูแล้วมีการช่วยเหลือมากยิ่งขึ้นมีการสอดซ้อนกันอย่างช่วงรุมแย่งด้วย มีบางจุดนั้นอย่างของเคอร์เคสยังปล่อยให้ทางควาตาบูลเนี่ยครองบอลกันแล้วค่อยเข้าแต่จุดอื่นเนี่ยพยายามจะเข้าไม่ให้ฝั่งคู่ต่อสู้ครองบอลได้ตรงนี้เริ่มได้เห็นละของทางลิเวอร์พูลนะครับ
1: วันนี้ถือว่าลงตัวไหมครับเพราะว่าฝั่งของพูดถึงลิเวอร์พูลด้วยกันเพราะว่าให้อราโฮ่นะครับภาพแต่ที่เขาพอดีเล่นแบ็คขวาแทนสตีฟโปงวันนี้ดูจะแน่นขึ้น
0: คือตามตำแหน่งเหมือนก็แบ็คขวาแต่ไปมาเขายืนกัน3นะหลัง3แล้วก็ใช้เป็นวิงก็บอมีความมั่นใจได้มากกว่ามีฟิมโปงอยู่ในเกมรับนะครับโอเคความเร็วไม่ต้องใช้แต่เขาลูกโด่งต่างเขาเก็บได้หมดแล้วมีความแข็งแกร่งทางบอลได้ผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยจะแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับลิเวอร์พูลทางขวาได้ละแล้วฝั่งซ้ายว่าเคอร์เคสกับซิมิคาสเนี่ยตรงใครจะโยกดักขึ้นมาได้แบบนี้ได้บ้างนะครับก็จะว่ามาแก้ฝั่งขวาได้ถูกจุดละมีอราโฮ่มาถือว่าได้โชคนะได้ตัวจากบาร์ซ่าเนี่ย
1: ครับพาก็แต่มาที่อีซักนะครับแล้วแบลลี่บาโคล่าเนี่ยเป็นยังไงฮะวันนี้ลงมาในช่วงครึ่งหลัง
0: ก็ยังเป็นเหมือนเท่าเคยเป็นอยู่เพียงแต่ว่าเวลาให้น้อยหน่อยเพราะลิเวอร์พูลเองไม่ต้องการที่จะเร่งเกมมากมายแล้วก็ไปตามจังหวะบอลทำให้ทางบาโคล่าเองก็ต้องใช้เวลาจับจังหวะกับเพื่อนมากยิ่งขึ้นแต่เขาก็เล่นสไตล์ที่เขาเล่นกับทางเปเช่อยู่แล้วตรงนี้ก็มีความหวังได้เมื่อมีซามีคนหนึ่งทำให้ทางขวาเองก็ทั้งบุญยอดทั้งกระโปก็มาช่วยกันได้อยู
1: ่
0: นะครับผมจะว่าบาโคล่าเองฟอร์มของเขาก็ไม่น่าจะมีปัญหาที่จะต่อเนื่องฟอร์มจากเปเช
1: ่
0: ก็น่าจะลดระดับได้ระดับเดียวกันกับที่อยู่เปเช่ได
1: ้ครับ
0: ผมเชื่อว่าอิลาล่าถ้าเก่งจริงเนี่ยจะยกดับให้บาโคล่าขึ้นมาได้หูหวาบางนี้ได้ซ้ำไปนะครับ
1: แต่ดูดีนะวันนี้นะผมเห็นชอบเลยนะแมรี่บาโคล่า
0: คือเขายังต้องเพิ่มในเกมรับเวลาเพื่อนโดนขึ้นเกมมาต้องมาซ้อมอย่างฝั่งขวาเหมือนมุนยอดนะมุนยอดได้วิ่งสุดทางตลอดแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยทางบาโคล่ายังไม่ทำขนาดนั้นได
1: ้
0: ต้องให้อิลาล่าปรับแต่งหน่
1: อ
0: ยนะครับ
1: วันนี้ก็เหมือนนะพี่หางก็พูดถึงนะแมรี่บาโคล่าบ่อยเหมือนกันนะที่วิ่งเนี่ยโหวิ่งขึ้นลงตลอด
0: ครับมุนยอด
1: เอามุนยอด
0: นี
1: ่ก็มุนยอดที่วิ่งขึ้นลงทางฝั่งขวา
0: สุดทางช่วยเกมรับได้มันซึ่งเป็นซึ่งวิธีการของทางอิโรล่าในการทำทีมแบบนี้อยู่แล้วด้วยทุกคนต้องช่วยเกมรับกันให้หมดเพื่อจะทำได้ทันการแค่ไหนต้องใช้เวลาในการปรับแต่งอยู่ในบางจุดก็ทันการอยู่บางจุดก็ยังไม่ทันอย่างทางขวาว่าเคอร์เคสเองเนี่ยไม่ติดฟาตาบูเท่าไหร่ถ้าฟาตูมีบอลแล้วมากดดันใส่ได้หลายเที่ยวคนที่ยังต้องรีบเรียกฟอร์มคือเวียดยังล้มหลวมอยู่แต่เห็นตรงนี้ชักเค้เป็นห่วงบอลแรกนะ
1: ที่จริง
0: น่าจะหวาดเดียวเลยถ้าเล่นบอลแรกแล้วเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้ายิงบอลเจอบอลอย่างแอมเบริดเนี่ยโดนฉกไปเนี่ยโดนลงโทษทันทีเพราะว่าทางฝั่งของอิราล่าน่าเห็นแล้วก็น่าจะให้ถ้าเป็นไปได้ให้เล่นบอลจังหวะเดียวไปก่อนเมื่อเราโค้เล่นเราโค้จะไม่เล่นบอลสองจังหวะเห็นไหมมาขาดไปก่อน
1: ไปเลย
0: ไม่ต้องพักให้ฟาดได้คนพัก
1: เพราะว่าเชนเวชาเคเราเห็น3ครั้งที่จับบอลยาแล้วมีจังหวะหนึ่งที่เสียบอลแล้วโดนเหลืองไปเลยนะครับ
0: ที่จริงถ้าจังหวะมันไม่ประชิดขนาดนั้นนะสองเดือนหน้าเลยนะพอดีมันจังหวะต่อเนื่องกันก็เลยทำให้ผู้สิเองก็ยังช่างใจอยู่แล้วภาพช้ามาฟาวยิงด้วยไม่ใช่ไม่ฟาวยิงให้ได้นะตามเหตุการณ์ของเรื่องราวเนี่ยเป็นจังหวะก็โชคดีเป็นชักเค้ที่ไม่โดนเหลืองที่สองอ่ะ
1: เพราะว่าคือเหตุการณ์มันติดกันเกินไป
0: ต่อเนื่อง
1: ครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยโดนแน่แต่อีซักวันนี้คงเป็นการนานแล้วเนี่ย
0: ครับก็คือความมั่นใจมาร่างกายมาความใจเริ่มมาก็เริ่มที่จะได้เห็นประตูจากเขามากขึ้นเรื่อยๆปีแล้วก็คือปีแล้วว่าใครไม่ได้ว่าระบบเป็นอย่างนั้นเพราะมีล็อตเคยเคสเองทำต้องคอยสั่งสล็อตเอง
1: สล็อต
0: ทำให้ทีมมันเป็นอย่างนั้นนะซึ่งอิโรล่าต้องมาปรับแต่งใหม่ที่จริงถ้าอิโรล่ารับช่วงต่อจาก ครับเนี่ยลิเวอร์พูลจะไปได้ไกลกว่านี้เยอะ
1: ก็สไตล์เหมือนกันเลย
0: คือยกระดับต่อเนื่องกันได้เลยนะครับ
1: วันนี้ก็ยิง2ประตูลูกแรกยิงคมมากแล้วลูก2เนี่ยต้องว่าเวิร์คคลาสเลยนะเหมือนจะเข้าขวาแล้วเกี่ยวเข้าซ้ายแล้วยิงด้วยซ้ายตัวนี้ที่เสาแรกเลย
0: คือทั้งคนจ่ายคนยิงอ่ะดูคนจ่ายเนี่ยถ้าเกิดไม่อยู่แล้วใครจะจ่ายอย่างเงี้ย
1: จะปล่อยได้ไงอ่ะ
0: คือปีแล้วแฟนก็ไม่ค่อยชอบเพราะว่าผมมองมาจากการที่คนเป็นโค้ชมากกว่าที่ทำให้นักเตะรวนไปเองคือว่าอย่างเนี้ยแมตช์นี้เป็นยังไงแมตช์ต่อไปเขาจะทำได้ดีแค่ไหนของทางกาโปซึ่งผมเชื่อว่าไม่รวนเหมือนปีที่แล้วแน่ๆนะครับ
1: คร
0: ับ
1: อ่ะตอนนี้เราดูไฮไลท์การแข่งขันในการที่เราเมื่อกี้ดูสถิติเนี่ยอิสุบิทาในโอกาสมีกว่ายิงมากกว่านะ
0: เชื่อ
1: เออเมื่อกี้ครับที่ผมดู
0: นี่ตอนไหนบ้าง
1: โอกาสยิง14ครั้งอ่ะลิเวอร์พูล10ครั้งแต่ว่าตรงกรอบลิเวอร์พูลเจ็บอิสุบิทแค่5
0: อ๋อคืออาจจะเป็นคือบอลพาเข้าตรงกรอบแต่ว่าไม่ใช่ลูกยิงที่แบบมันน่ากลัวลูกเบาเลยต่างลูกแค่เข้ากรอบไม่ได้ยิงแบบที่ทางลิเวอร์พูลยิงที่ซัดเต็มข้ออย่างนี้ก็อาจจะใช่ครับ
1: คร
0: ับพอดูยิงละครั้งเหมือนก็เรียกว่าเหมือนส่งขึ้นเนื้อพันทางอลิซองที่เราบอก
1: เบาๆนะ
0: ครับ
1: อ่ะก่อนจะลากันนะหากเป็นแฟนบอลทีมไหนครับผมบอกได้ไหม
0: บอกได้ครับถ้าที่ไหนทางอังกฤษล่ะ
1: อ
0: ังกฤษก็เป็นแฟนฟอร์เรสต์กับลิเวอร์พูล
1: เจอกันน่าสุดด้วย
0: ใช่ครับคือตอนเด็กก็เป็นคือคนต่างจังหวัดอะเนาะมันนอกบอกว่าคือตอนช่วงเราที่เป็นเด็กตอนปี7-6, 7-8เนี่ยลิเวอร์พูลกับฟอร์เรสต์เก่งทั้งคู
1: ่
0: เก่งแบบโอ้โหเราชอบทั้งคู่นะเราเป็นเด็กก็ชอบทีมเป็นฮีโร่เนาะเพื่อนบอกว่าเฮ้ยคนต่างจังหวัดคนบ้านนอกเชียร์ฟอร์เรสต์กันเจ้าป่าอะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่กรุงเทพมาอยู่ที่จุฬาเลี้ยงสื่อปุ๊บเนี่ยก็มีการเชียร์ระหว่างแมนยูกับลิเวอร์พูลก็อยู่ฝั่งลิเวอร์พูล
1: เ
0: ป็นแฟนลิเวอร์พูลมาด้วย
1: วันนี้ขอบคุณนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับทุกช่องทางนะทั้ง Facebook YouTube และ TikTok ของเราด้วยนะครับรวมทั้ง SMS ที่ส่งเข้ามาทักทายกันนะครับเอาเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปอยู่ต่อกับรายการรถกีฬาแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับนะฮะกัญชพงศ์ศรีมาและผมเกียรติศักดิ์ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99 คลื่อนของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
5: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนไขข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลคุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
9: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
10: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
11: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงศ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: มาแล้ว
1: ครับอ้าว
0: อ้าวไม่เข้ารายการเลยฮะ
1: เราก็เห็นคุณมาแล้วก็ต้องให้คุณเข้าดิ
0: เออนะครับต้อนรับเข้าสู่รอบลูกกีฬานะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นบนไทยแข็งแรงนะครับวันนี้เช้าของวันเสาร์ที่5กันยายน2569นะครับขอกราบครับว่า
1: ลาก่อน
0: ลาตีสวัสดีครับยังสิ
1: ครับผม
0: คุณฮาตลอดเลยคนเนี่ย
1: เออเอ้คือคักนะรู้สึกคือคักกันเนี่ย
0: คือคักไงเมื่อกี้บรรยายฟุตบอลกับนหางอัจฉพงศ์ศรีมา
1: โอ้โห
0: ครับผม
1: สุดยอด
0: นักหันในสุดยอด
1: ชนะด้วย
0: โอ้ลิฟูใช
1: ่ไหมลิฟูชนะ 2-0
0: ชนะ 2-0 ไงเออนะฮะ
1: โอ้โห
0: เป็นไงเมื่อกี้เป็นไงนักหันเป็นไงบ้าง
1: โอ้โหเยี่ยมเลยสุดยอด
0: นักหันเมื่อกี้ได้สกิดขาบ่อยมากเลยอะ
1: ทำไมฮะ
0: อืมอย่าขับสิ
1: เหรอ
0: โอ้ขัดจังหวะนักหันเยอะมากเลย
1: เออ
0: ไม่เคยบรรยายกับนักหันไง
1: เออเหรอคุณไม่เคยอะ
0: จังหวะจากโคนไม่เคย
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เออจังหวะจากโคนยังไม่ได้เลยเท่าไหร่ฮะ
1: เหรอ
0: เออ
1: นักหันสกิดใหญ่เลยเหรอ
0: สกิดเลย
1: อืม
0: ขัดนะขัดนะ
1: มีไหมมีไหม
0: มีติมีตะกุตะกัดนิดนึงนะ
1: เออ
0: เอออ้าวเมื่อกี้ก็พอดีมีซอกอะไรรีพอร์ตภาพพิเศษไงไปลิเวอร์พูลก็เลยให้นักหันพอดีว่างไม่ครับมาบรรยายแล้วก็มาทักทายแฟนคลับหน่อยแฟนคลับของทหารเยอะไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ดีดีดีดี
0: ดีไหม
1: มีอะไรแบบนี้ก็ดี
0: ครับผม
1: เป็นสีสันไม่สีสันโหเยี่ยมเลย
0: เมื่อกี้เนี่ยคนดูเยอะเหมือนกันนะ
1: อืม
0: อืมครับผม
1: ครับ
0: คู่ของลิเวอร์พูลที่ชนะอิสวิชไป2ประตูต่อ0นะครับก็เห็นนะแบลลี่บาโคล่าด้วยนะคุณนะ
1: ลงประเดิมสนามนัดแรกนะ
0: สนามเรียบร้อย
1: ใช่
0: ครับผม
1: ก็แล้วก็เป็นอเล็กซานเดอร์อีซักทำสองประตูนะ
0: โอ้โหสุดยอดนะเมื่อกี้นะอีซักนะ
1: ทำคนเดียว2ประตูตั้งแต่ต้นเกมเลยนาทีที่6แล้วก็นาทีที่9เป็นแอสซิสต์ของกักโป2ลูกเลย
0: ครับผม
1: ก็ชนะไป 2-0 หลังจากนั้นเกมเป็นไงบ้างเกมมีโอกาสอีกไหม
0: ก็คือลิเวอร์พูลได้ประตูเร็ว2ประตู
1: อือ
0: แล้วก็ครึ่งหลังเกมของลิเวอร์พูลก็เล่นเหมือนประคองอ่ะนะครับอิสิพยายามสู้แต่ว่าวันนี้ก็ต้องยอมรับว่ายิงแล้วมันยิงเบาเกินไปไม่ตรงกรอบด้วยหลายๆอย่างด้วยอ่ะและลิเวอร์พูลวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเกมรับดีขึ้นเลยเอาว่าเราโฮมเล่นแบ็คขวาไง
1: ดูดีขึ้น
0: ก็ฟิลิปโปงไปยืนเนี่ยก่อนหน้านี้ไงไม่ไหวก็เลยเอาแต่

0: ผมไปเล่นแบ็คขวาแทนฮะ
1: ดูดีขึ้นเลยอ่ะ
0: โอ้ดูดีเลยเออแล้วก็แบรี่บาโคล่าใช้ได้นะ
1: ใช
0: ่เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
1: ลงมาแป๊บเดียวไม
0: ่เหรอเออลงมาแป๊บเดียวใช้ได้ใช้ได้ใช้ได
1: ้ตอนบาโคล่ามานี่ต้องเอาไอ้โซโบสไลไปเล่นทางขวาไม่เหรอ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ใช่ไหมแล้วก็กาโปมายืนหน้าเป้า
0: ครับถูกต้องถูกต้อง
1: ก็เปลี่ยนถ้าเป็นจากชุดที่แล้วก็เปลี่ยนคนเดียวนะ
0: เปลี่ยนไอ้ฟิปปงมาเป็นอาราโฮะ
1: ใช่ใช่มูนยอสก็ลงทางขวาเหมือนเดิม
0: ใช่อิสเบก็เปลี่ยน1คน
1: ครับ
0: ในการที่บาลาซิออสลงมาเล่นแทนเนี่ยอิสเบกับบาลาซิออสอ่ะ
1: อ๋อแต่เกมนี้ก็ใช้มูนยอสเล่นทางขวาหรือทางซ้าย
0: มูนยอสเล่นฝั่งขวาที่หน้าหางอาชิโมซีมานะครับพี่หาบอกว่าโอ้โหวิ่งสุดลงสุดเหมือนกันนะมีกับมูนยอสใช้ได้นะ
1: ม
0: ีหยุดช็อตหนึ่งที่แกเลี้ยงไปโดนดักอยู่4คนแกบอกอ้าวเพื่อนหายไปไหนวะวิ่งไม่ทันนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: อ๋อเพื่อนมาไม่ทัน
0: เพื่อนมาไม่ทันไง
1: อ๋อสรุปว่าน่าพอใจนะ
0: โอ้ยใช่ได้ใช่ได้ใช่ได
1: ้แต่นัดที่แล้วอิสวิกเขาแพ้แมนยูตั้ง 5-1 นะ
0: 2-5 2-5
1: เออ 5-2 นะ
0: แพ้2-5เลย
1: แต่แพ้ลิเวอร์พูลแค่0-2
0: เอง
1: เอ้า
0: ในบ้าน
1: บอกเฉย
0: ๆนี่ปอนแมนโรด
1: ผมบอกเฉยๆผมไม่ได้มีอะไรผมก็เอาความจริงมาพูด
0: ให้คุณฟังเอาเอาสเปอร์คุณดีกว่าเจอใครสัปดาห์นี้แพ้สองนัดแล้วคนเนี่ย
1: เจอฟอร์เรสเจอฟอร์เรส
0: ซื้อเยอะเหมือนอิสวิททาวอิสวิทผมเช็คเมื่อกี้นะเช็ค14คนอะซื้อมา
1: โอ้ยเฮา18คน
0: เหรอ
1: เฮาซื้อ18คนวันสุดท้ายล่อไป6 7คนน่ะ
0: อิสวิทเนี่ยซื้อมา14สเปอร์ซื้อเท่าไหร
1: ่สเปอร์ซื้อ10ถ้าหลักๆนะ10
0: อืม
1: ก็เยอะเยอะ
0: ครับ
1: แต่เยอะสุดเนี่ยน่าจะเป็นเฮานะ18คนแต่เนี่ยก็ทั้งอิสวิททั้งเฮาเนี่ยทุ่มเยอะมีโคเวนทรีอ่ะได้เป็นน้องใหม่นะที่อาจจะไม่ได้ซื้อแบบเป็นร้อยอ่ะไอ้สองทีมนี้เป็นร้อยนะ
0: ครับ
1: ก็เรียกว่าก็มีโอกาสตังก็มีแล้วก็ไหนๆได้ขึ้นมาพรีเมียร์ลีกแล้วก็ต้องสู้หน่อยนะฮะแต่ว่าคือนัดแรกทรงดีอยู่เหมือนกันนะทีมของแกรี่โอนีลเนี่ยนะชนะด้วยนัดแรกชนะ
0: เซนต์แลนด
1: ์แต่ว่านัดสองนัดสามนี่เจอของจริง
0: อ้าวก็แมนยูก็ของแท้สิคุณเอ
1: ๊ของแท้
0: เอ๊ทีมเขาแมนยูคุณ
1: อะไร
0: แชมป์พรีเมียร์ลีก13สมัย
1: ประชดประชันทำไมเหมือนไม่พอใจอะไรเงี้ย
0: อ้าว
1: ไม่พอใจแม็กควายอ่ะแฮนด์บอลแล้วได้อะไรเงี้ย
0: เออนั่นน่ะสิ
1: อ้าว
0: เอ๊คุณอย่าเรียกแขกสิ
1: เ
0: รียกแขกตลอดเลยอ่ะ
1: ก็เขาทำตามกฎก็ถูกแล้ว
0: อ๋อเหร
1: อต่อไปถ้าทำแฮนด์บอลคุณก็ยิงไม่ตรงกรอบแล้วก็ให้เพื่อนไปชาร์จเนี่ยนะคุณได้ประตู
0: ครับอ่ะนะครับก็มาอยู่ด้วยกันนะครับผมเข้ามาทักทายกับเราหน่อย4698999แล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ YouTube และส่วนของเราหรือทาง TikTok เหมือนเดิมนะ
1: YouTube มีป่ะ
0: มีถ้าผมมาผมต้องมีใช่
1: เราเมื่อกี้ผมเปิดดูไม่เจอ
0: มีสิ
1: อ๋อ
0: มีสิไม่มีได้ไง
1: เออ
0: นะฮะอ่ะก็เข้ามาคุยกับเรานะแล้วเป็นไงเมื่อกี้เห็นน้าถามผลมาดริดคุณตอบว่าเอาเตะพวกนี้ไม่ใช่เหรอโอ้
1: ก็คือผมไปดู
0: ตามกีฬาเลยคนเนี้ย
1: วันเสาร์ไงก็วันเป็นวันเสาร์ไง
0: คืนสี่ไปคืนสี่ไปวันที่ห้า
1: อ๋
0: อหลงวันเหมือนทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยที่เดินทางไปวันที่สามแล้วก็ไปวันที่สี่ใช่ไห
1: ม
0: ล่ะข้ามวันที่สี่กันยายนไง
1: ชนะ
0: เท่าไหร่
1: เบติสชนะ1-0
0: ฮะ
1: เบติสชนะ1-0
0: มูรินโญ่ไปซะแล้ว
1: มูรินโญ่แพ้นัดแรกนะ
0: ครับ
1: เรอัลมาดริดยุคของโจเซ่มูรินโญ่แพ้นัดแรกของฤดูกาลเรียบร้อยซึ่งเป็นเกมที่โอ้โหแบบสุดมากคนยิงประตูชัยของเรอัลเบติสเกมนี้คือทอยแพรลอตนะคุณชื่อไหมทอยแพรลอตเนี่ย
0: ทอยแพรลอตเป็นกองหน้าไม่เหรอ
1: ใช่เป็นกองหน้าทีมชาติไอร์แลนด
0: ์ตัวใหญ่ๆอ่ะ
1: เป็นเด็กบ้านสเปอร์เลย
0: อ๋อเหรอ
1: คนนี้เป็นเด็กบ้านสเปอร์แต่ว่าขึ้นไม่ได
0: ้
1: ขึ้นไม่ได้ก็โดนปล่อยยืมตรงยืมตัวไปเรื่อย
0: ครับ
1: จริงเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองเหมือนกันฝากความหวังอะไรไว้เยอะเหมือนกันนะตอนขึ้นมาใหม่ๆก็ฟอร์มดีกับทีมเยาวชนท
0: ี
1: มอะคาเดมี่แต่ว่าขึ้นมาไม่สุดนะฮะก็เลยถูกปล่อยตัวให้ทีมโน้นทีมนี้ยืมไปแล้วก็มีเมื่อฤดูกาลที่แล้วปล่อยให้เอซัตอักมาอันนี้เป็นการขายขาดเลยก็ปล่อยไปเลยก็ทำผลงานดีแล้วปีที่แล้วเนี่ยลงไป50กว่านัดอะ59นัดยิงไป30ลูก
0: ครับ
1: ปีนี้ก็เลยได้ย้ายไปเรอัลเบติสเนี่ยแล้วก็ยิงประตูแรกในลาลิก้าของตัวเองได้สำเร็จเอาชนะเรอัลมาดริดได้สำเร็จนะมาดริดนี่ก็มีไอ้คิลิอันเอ็มบัปเป้อยู่โทษด้วยไอ้ทอยแพลลอตนี่ยิงกันที่81นะ
0: เอาไอ้เมื่อไหร่ยิงไม่เข้าอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ยิงจุดโทษไม่เข้า
0: เอา
1: แล้วก็มีอีกลูกที่ตีลังกายิงเข้าไปด้วยแต่ว่าไม่ได้ประตูเพราะว่าVR บอกว่าเป็นล้ำหน้าไปก่อนนะยิง

0: ตีลังกายิงอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้คาร์ลอสเกสบี้นะเอสบียิงไปยิงสวยนาทีที่88แต่ว่าไม่ได้ก็แพ้ไป 0-1 นะฮะ
1: ครับ
0: แพ้เป็นเกมแรกส่วน PSG แชมป์ยุโรปก็แพ้เหมือนกันนะแพ้คาบ้านเลยนะฮะอันนี้แพ้คาบ้านต่อโมนาโกไป1-2นะครับ
1: ครับ
0: ขึ้นนำก่อนด้วยขึ้นนำก่อนแต่ว่าโดนโมนาโกทำ2ประตูยิงแซงชนะไป 2-1 นะฮะลีกเอิงมี2คู่นะนอกจากคู่นี้ก็ยังมีลียงชนะโอแซ 3-1 แล้วก็มีบุนเดสคู่หนึ่งสตุตการ์ดชนะโคโลน 4-1 นะครับ
1: ครับผม
0: มีเกาโชคู่หนึ่งโอ้โหโคโมของเชสฟาเบกัสแรงไม่เลิกนะ
1: ยังไง
0: บุกไปชนะเจนัว 4-1 นะ
1: โอ้โห
0: โอ้ฟอร์มดีมากโคโมนะฮะโคโมเนี่ยเกมนี้เป็นเกมที่เท่าไหร่เกมที่3แล้วไห
1: ม
0: ของฤดูกาลโคโมชนะ2แล้วก็เสมอ1มี7คะแนนนะครับขึ้นมาเป็นจ่าฝูงก่อนเพราะว่าโรม่าอินเตอร์เอซีมิลานยูเว่อัตแลนต้าอะไรพวกนี้ที่มีที่ชนะ2เกมรวดเนี่ยยังไม่ได้เตะนะครับ
1: ครับผม
0: ครับผมแล้ว7คะแนนก็นำหน้าอยู่1คะแนนก่อนนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: มีอะไรกันไหมมีบอลไทยคุณเป็นไงเมื่อวานนี้
0: โอ้โหเปิดฤดูกาลใช่ไหม
1: เปิดฤดูกาลไปเรียบร้อยนะครับเมื่อวานนี้ก็ไอ้ปัตตานีไง
0: เล่นในบ้านโอ้โหคนเต็มเลย
1: ก็แต่ว่าไม่ได้เตะที่เรนโบว์นะ
0: ไปเตะที่ติมสุรานน
1: ท์ไปเตะที่สงขลาเออนะฮะก็เสมอกับบีจีปทุมยูไนเต็ดไป0-0เมื่อวานนี้คนเยอะนะ
0: คนหมื่นกว่าคนอ่ะ
1: เห็นว่าหมื่นคนบัตรขายเกลี้ยงเลยอ่ะ
0: เกือบ 20,000 น่ะ
1: โอ้
0: โหกระแสดีมากนะฮะ
1: ใช่ฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ตัดก็เสมอกัน0-0แล้วก็มีไทยลีก2คู่นึงด้วยไทยลีก2นี่น้องใหม่ไทยลีก2นะเมืองทองยูไนเต็ดนะก็เสมอบุกไปเสมอกับอุตรดิตถ์ FC เนี่ย0-0เหมือนกันนะครับ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ก
0: ็0-0 2คู่เลยบอลไทยเปิดฤดูกาลนะฮะ
1: ใช่ฮะ
0: ครับ
1: อ่ะก็ฝากติดตามกันได้นะในฤดูกาลนี้ก็เอสเป็นแล้วก็ยิงสดให้ได้ชมกันเหมือนเดิมนะครับ
0: ครับ
1: ติดตามกันนะฮะ
0: อ
1: เอออ่ะมีอะไรไหมอ่ะนะครับก็ประมาณนี้เนาะ
0: ลีกอื่นเนาะ
1: ลีกอื่นมีไหมอ่ะ
0: ลีกอื่นก็มีเนเธอร์แลนด์เอเดเวซี่สปาร์ตสปาร์ตารัตดัมเสมอกับโซโว2-2
1: ครับ
0: แล้วก็ลีกาโปรตุกาลนี่ปอร์โตชนะโมเรเลนเซ่2-1พอแล้วฮะที่เหลือก็ถามมาแล้วกัน468ก็8ก็9เหมือนเดิมนะครับ
1: ครับมีลีกเอิงฝรั่งเศสไหมลียงไง
0: บอกไปแล้วไ
1: งอ๋อ
0: ลียงชนะนะฮะ
1: ครับ
0: ลียงชนะไป
1: โอเปเชแพ้เนี่ย
0: เบเชแพ้ฮะ
1: โอ้แพ้โมนาโกด้วยคุณด้วย
0: ครับ
1: ครับ
0: เอฟเอคัพอังกฤษรอบแรกก็เริ่มเตะกันแล้วนะ
1: มาแล้วเหรอ
0: ใช่ใช่ไม่รู้จักสักทีมเลย
1: เอ้ารอบไหนอ่ะ
0: โอ้รอบแรกมั้ง
1: อ๋อเหรอ
0: เชฟนัทอะไรเนี่ยเอเวอรี่เอฟซีเชฟนัทเนี่ยเชฟเพิร์ดอะไรโอ้โหคงยังไม่ได้สนใจกันเท่าไหร่นะฮะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: อ่ะถ้าหากว่าต้องการก็ส่งมาได้นะที่4689899นะครับ
0: ครับผม
1: ส่วนเอาผลกีฬาไหนไม่คุณเอาอะไรดีเอาแบดมินตันไหนไม่เห็นนะวิลกรุตวิทิสารก็ตกรอบใช่ไหมฮะในการในการที่ชนะมาสเตอร์นะครับที่ประเทศจีนนะก่อนที่จะลุยศึกเอเชียนเกมนะครับ
0: ครับ
1: ก็ขอเราเนี่ยไปหมดแล้วนะคุณนะไม่มีเลยนะ
0: เหรอ
1: เออไปหมดเลยฮะ
0: เออไปนี่คือไปแข่งใช่ไหม
1: ไปเอาครับผมเรียบร้อยนะ
0: ครับ
1: ต
0: กรอบใช่ไหม
1: ตกรอบวันนี้นะฮะกุลวิทิสารเนี่ยนะครับที่ลงสนามเจอแอนดอนเซนวันนี้นะครับก็เจอเพื่อนรักกันแล้วเนาะนะครับก็สภาพร่างกายดูเหมือนเจ้าวิวก็ดูเหมือนแบบไม่สภาพร่างกายไม่รู้ว่าพร้อมหรือเปล่าเนาะ
0: เก็บแรงไว้เอเชียนเกมเปล่า
1: เออแพ้ไป1-2เกมนะเกมแรกชนะก่อนด้วย28-18แล้วก็2เกมหลังแพ้นะ17-21และ18-21ครับ
0: ครับ
1: คือตามเกม3-11นะและขึ้นนำ16-15นะแต่โดนพลิกแซงในช่วงท้ายนะครับแพ้กับแอนโทนเซนเพื่อนรักไป1-2เกมนะครับในรอบ8คนสุดท้ายนะครับก็เสียดายเนาะครับผม
0: แล้วคนอื่นเป็นไงมีไหม
1: ฮะ
0: คนอื่นมีไหม
1: คนเดินละมีนี่เปล่าเอ้ยแต่มุกกับซาเบ

0: น่าเข้าไหมคุณอันนั้นเป็นแบดมินตันอินโดนีเซียเนาะอันนั้นซูเปอร์ฮะอันนั้นซูเปอร์หนึ่งร้อยนะ
1: ซูเปอร์หนึ่งร้อย
0: เออในซูเปอร์หนึ่งร้อย
1: ที่จีน
0: อันนั้นที่จีน
1: วิวนี่750
0: ใช่ฮะ
1: เพราะว่าไอรายการที่จีนเนี่ยน้องเมย์สุภนิดาเกตทองก็แพ้อากาเนะยามากุชิไป0-2เกมนะฮะ10-21แล้วก็16-21ส่วนหญิงคู่ของเราก็มีมูนาอันนาเบญญาภากับนันทการเอี่ยมสะอาดนะฮะก็แพ้เหมือนกันแพ้คู่ของญี่ปุ่นนะครับก็คือไซยากะฮิโรตะแล้วก็อายาโกะซากุระโมโตะนะฮะ
0: โมโตะได้ไหม
1: อ๋อโมโตะ
0: โอ้โมโตะเลยเหรอ
1: ครับ
0: โอ้โหครับ
1: ซากุระโมโตะ
0: 1-2ครับ
1: เกมแรกนี่ชนะนะฮะชนะ21-19แต่ว่า2เกมหลังแพ้13-21แล้วก็18-21ก็แพ้ไปหมดเลย3คู่นะฮะสำหรับนี้รายการ750ที่จีนนะครับ
0: ครับผม
1: อ๋อแต่ที่อินโดชนะเหรออ
0: ินโดชนะเป็นแต่ว่าเป็นในซุปเปอร์100นะ
1: ครับ
0: ที่อินโดนีเซียครับก็ประมาณนี้นะ
1: เชียร์กันต่อไป
0: เชียร์กันต่อนะ
1: ครับ
0: นะครับไหนๆก็ไปเรื่องของแร็คเก็ตแล้วนะครับเอาเทนนิสไหนไม่ควรแม้ว่าทั้งน้องใหม่และก็น้องรวงข้าวนะรวงข้าวลาลนาทันละฤดีนะครับและน้องใหม่มนัญชยาสว่างแก้วจะตกรอบ2ในศึก US Open แต่ว่าก็รับเงินกลับบ้านไปรอบ2เนาะ6ล้านเลยนะคุณนะ
1: รอบ2ก็หลายล้านแล้วถ้าเป็นเงินไทยอ่ะ
0: 6ล้านแล้วคุณเอ้ย
1: ใช่ๆ
0: ครับผม
1: ก็ยอดเยี่ยมแล้ว
0: ใช่เนาะ
1: ได้ไปเล่นในรายการระดับแกรนด์สแลมแบบนี้เป็นประจำสม่ำเสม
0: อ
1: ก็ถือว่าสุดยอดแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็เล่นไปมันก็จะมีประสบการณ์มากขึ้นก็จะทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อย
0: ๆแต่ว่าเห็นว่าศึกยูเอสโอเพ่นเนี่ยโดนวิจารณ์เยอะนะเรื่องที่ปล่อยให้ลาบดา TikTok
1: เ
0: กอร์เซเลบริตี้หรือแม้กระทั่ง
1: อินฟู
0: เนี่ยมาถ่ายรูปแล้วก็ฉายแสงมีอะไรนะม
1: ี
0: มีไฟหน้ากล้องมีทำนักกีฬาเขาบ่นเลยนะ
1: ทำคอนเทนต์
0: อ่ะกำลังตีอยู่แล้วเอ้ามิดพันทำคอนเทนต์เฉยเลยอ่ะเห็นเขาบ่นเรื่องนี้อยู่ใช่ไหม
1: เขาบ่นคุณไปทำเปล่าน
0: ามิโอซากะใครนะมีเจสสิก้าเปกูล่าทั้งหมดเหมือนกันนะ
1: คุณเคยทำเปล่าคุณก็อินฟูท่านหนึ่งเหมือนกันเนี่ย
0: ฮะ
1: คุณก็อินฟูท่านหนึ่งเหมือนกันหรือเปล่า
0: ไม่ถึงขนาดน
1: ั้
0: นเดี๋ยวพูดถึงเลยผมไม่ใช่อินฟู
1: ชอบไปทำคอนเทนต์ไหมเหรอ
0: ฮะ
1: ชอบไปทำคอนเทนต์เหมือนไปงานเงินเนี่ย
0: ก็ถ้าไลฟ์สดก็มีบ้างนะฮะ
1: มัน
0: ยังไงทำไมกฎนี้มันเขาให้เล่นได้หรือว่าไงอ่ะเขาทำได
1: ้จริงๆมันก็ไม่ได้มีกฎอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันก็เป็นมารยาทอะคุณเหง
0: ครับ
1: ใช่ไหมเวลาเราไปดูกีฬาอะไรพวกเนี้ยคือสมัยเนี้ยที่เขานิยมกันอ่ะหรือคนเขาแบบอินกันเยอะๆก็อย่างไฮล็อกนะ
0: ครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบกับไฮล็อกกับกีฬาอื่นเนี้ยที่ไฮล็อกมันฮิตเนี้ยก็เพราะมันแตกต่างจากกีฬาอื่นตรงนี้ส่วนหนึ่งนะก็คือการเชียร์นี่แหละคุณไปดูไฮล็อกเนี่ยเหมือนคุณมีส่วนร่วมกับคนแข่งด้วยคุณสามารถตะโกนสามารถแบบถ่ายสามารถอะไรก็ได้ยิ่งคนแข่งยิ่งชอบคณะจัดการแข่งขันยิ่งชอบให้มันคึกคักขึ้นแต่กีฬาอย่างอื่นอ่ะไอรายการแบบนั้นอ่ะอินฟูก็เลยชอบใช่ไห
0: ม
1: คนมันก็เลยแบบเข้าไปสนุกสนานเหมือนเป็นอีเวนต์กันแต่รายการอื่นๆเนี่ยอย่างแม้แต่เทนนิสฟุตบอลอะไรเนี่ยแม้กระทั่งฟุตบอลเนี่ยเวลามันเตะกันอ่ะถ้าไม่มีอะไรเราก็ไม่ได้ส่งเสียงตะโกนเลยฮะเราก็นั่งดูเฉยๆก็กลัวนักบอลมันเสียสมาธิอะไรเงี้ยเทนนิสก็เหมือนกันก็คือส่วนใหญ่เวลาเขาตีกันเขาก็คนดูมันก็จะเงียบเพื่อให้นักกีฬามีสมาธิ
0: ครับ
1: แต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่เฉพาะ US Open ครั้งนี้ด้วยซ้ำจริงมันก็เป็นมานานสักพักหนึ่งแล้วด้วยนะในเรื่องที่มีการทำคอนเทนต์หรือว่าไปทำอะไรที่ผิดมารยาทในสนามแข่งขันอะไรพวกนี้แล้ว US Open ปีนี้มันมีเชิญอินฟลูเอนเซอร์มาโดยเฉพาะเลยเชิญอินฟลูเอนเซอร์มาเป็นร้อยคนน่ะนะฮะ
0: เหรอ
1: ใช่ผู้จัดก็เชิญมา
0: ครับ
1: แล้วก็เหมือนกับว่าอินฟลูพวกนี้มันก็จะเป็นแบบคนกลุ่มเดียวกันกับผู้ชมทั้งหลายอย่างเงี้ยคือคนดูเทนนิสอ่ะมันจะเป็นแบบอายุเยอะหน่อย
0: อ
1: ายุที่ค่อนข้างรุ่นเราหรือว่าชอบจริงๆนะแต่เด็กๆอ่ะมันจะเด็กทั่วไปอ่ะจะไม่ค่อยแบบสนใจดูในปัจจุบันนะ
0: เ
1: ขาก็เลยอยากจะให้เด็กๆ เข้ามาดูกันแต่ว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่านักกีฬาก็มีปัญหาเพราะไอ้พวกนี้ แข่งๆอยู่พวกนี้ก็พูดอยู่นั่นแหละถ่ายทำอยู่นั่นแหละใช้แสงอะไรทั้งหลายอยู่นั่นแหละนะเออก็เป็นเรื่องธรรมดา
0: ครับ
1: อืมอื
0: ม
1: เพราะว่าไอ้พวกนี้มันเหมือนกับว่าเขาก็ต้องสร้างตัวตนของเขาให้โด่งดังมีชื่อขึ้นมาลงช่อง
0: ก็มีแสงนิดนึงใช่ไหม
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: ใช
0: ่เออ
1: ผมว่าเราก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าสมัยนี้ถ้าพูดถึงอินฟลูเอนเซอร์มันต้องเป็นยังไงอ่ะ
0: อืมอืม
1: เขาก็จะประมาณนั้นแหละ
0: ครับ
1: ก็มีการทำโน่นทำนี่โพสโน่นโพสนี่อย่างเงี้ยนะฮะ
0: อืม
1: ซึ่งบางทีมันก็เสียงดังเกินไปใช้แสงอะไรที่มันรบกวนสมาธิเกินไป
0: อืมครับ
1: อุสกานี่บอกว่าแมตช์แรกเนี่ยไม่ได้สนใจเท่าไหร่
0: อืม
1: ก็บอกทุกคนที่มาดูแล้วก็มาบ่นเรื่องนี้ก็บอกเสมอว่ามีประสนใจดูเรื่องเกมในสนามดีกว่าแต่มันมีหลายช่วงเลยที่คนตะโกนอะไรต่างๆนานาแล้วก็เห็นได้อย่างชัดเจน
0: อืม
1: อ่าแล้วก็คิดว่ารบกวนคู่ต่อสู้ด้วยได้ยินคนพูดถึงแสงไฟอะไรทำนองนั้นด้วยนะ
0: ครับ
1: ถ้ามาชมกีฬาเนี่ยคุณก็ควรจะเคารพกีฬา
0: อืม
1: แล้วก็คิดว่ามันก็เป็นมารยาททั่วไปที่จะศึกษาเกี่ยวกับกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมารยาทต่างๆนะฮะมันจะเป็นเรื่องที่ดีที่คนสนใจเทนนิสมากขึ้นแต่ว่าคือเอาเข้ามาเธอก็ไม่ได้ติดอะไรนะจะทำให้คนสนใจนิดมากขึ้นแต่ว่าก็ต้องมีวิธีการจัดการที่ดีกว่านี้นะครับเฟกูล่านี่ก็บอกชื่นชมนะชื่นชมที่เข้ามาแล้วก็นำเสนอประสบการณ์ใน US Open แต่ว่าเห็น เวลาถ่ายรูปแล้วก็ใช้กล้องเซลฟี่ในสนามในขณะที่นักกีฬากำลังเล่นเนี่ยมันดูไม่ให้เกียรติกันเท่าไหร่คิดว่ามากเกินไปหน่อยนะฮะ
0: ครับ
1: ครับก็อย่าไปทำล่ะ
0: นะ
1: จะไปทำนะ
0: ผมไม่ได้ทำเอ๊ะไม่ใช่ผมไม่ใช่อินฟูอะ
1: ครับผม
0: เอาแล้วผล
1: ทำได้ทำก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าให้มันรู้ขอบเขตหน่อย
0: ก็วันก่อนที่ไปรับไอ้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่กลับมาจากไอ้ประเทศจีน
1: อ
0: ะโอ้อินฟูเหล่าบรรดาครีเอเตอร์ทิกต็อกเกอร์ยูทูบเบอร์เยอะมากครับซึ่งบางครั้งเขาก็พูดตรงๆอาจจะไปบางกล้องหลักอ่ะกล้องพวกถ่ายทอดสดกล้องช่องต่างๆอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: แล้วเขาต้องมีการบอกกันนะว่าน้องโอ้อย่าบังอะไรเงี้ยบางมุมเขามุมกล้องเขาที่เขาตั้งกล้องไว้ไง
1: อ
0: ันนี้ต้องบอกกันนะเน
1: า
0: ะผมนี่ก็ไลฟ์สดก็ต้องถอยอังหาเพราะว่ากลัวเขาโดนว่า
1: ถ่ายไปเลยถ่ายได
0: ้ถ่ายได้นะ
1: อยู่ที่ความสามารถแบบนั้น
0: อ่ะแต่ผมเห็นคนหนึ่งที่โอ้โหตั้งใจทำงานมากเลยก็คือเต้ยเดนิวฮะโอ้ทำตั้งใจทำงานมากเลยอ่ะ
1: เป็นไง
0: สุดยอดสี่ทุ่มมาทุ่มยังไปงาน BG ปุ๊บไปที่สนามบินสุวรรณภูมิต่อเลยอ่ะ
1: สุดยอด
0: คุณต้องขึ้นเงินเดือนให้เขาแล้ว
1: คุณก็ไปอย่างงาน BG คุณก็ไปอ่ะ
0: ไปแล้วผมออกมาก่อนนะงาน
1: แล้วคุณก็ไปรับต่อ
0: ฮะ
1: แล้วคุณก็ไปรับนักวอลเลย์ต่อ
0: ใช่ใช่ใช่ขับรถไปฝนตกด้วยวันนั้นรถติดด้วยพอดีตอนแรกว่าจะบิดชาวแล้วชาว BG ไงมันจะบิดละครับผมชาวบอกว่าพี่มาเลยครับพี
1: ่
0: เอาเรียบร้อยครับ
1: ไองานเขาเชิญนะเขาไม่ได้เชิญทุกคนนะเขาเชิญแบบ
0: ใช่
1: เป็นเฉพาะนะ
0: ถูกต้องก็เชิญ
1: เขามีโควต้านะ
0: ถูกต้องก็เชิญไปก็ขอบคุณด้วยนะครับผ
1: ม
0: ก็ได้ของรางวัลมาก็ให้น้องไปหมดละ
1: รู้ได้ของรางวัลด้วย
0: ได้ของที่ระลึกได้ซูงได้เสื้อน้องเขาโอ้ก็มีโอดของดีอ่ะแล้วก็พี่ตุ๋ยเนี่ยได้ไอโฟนด้วยนะ
1: ฮะ
0: คุณประชาลอมเลื่อนฮะ
1: เหรอ
0: ไอโฟน17มั้ง
1: โอ้โห
0: ตอนนี้17แล้วมั้งใช่ไหม
1: ตอนนี้17
0: ใช่
1: 18จะออกแล้วนะ
0: ได้ไอโฟน17คุณ
1: เดือนนี้18จะออกแล้วไหม
0: เอาเหรอ
1: ก็เขาออกทุกกันยาหรือเปล่า
0: แต่ว่าพี่ตุ๋ยไม่อยู่
1: อ้าวแล้วทำไง
0: คนที่อยู่ในงานไม่ถ้าไม่อยู่ก็ไม่ได้เลย
1: อ้าว
0: พี่ตุ๋ยมารับนักกีฬาวอลเลย์บอลไง
1: อ
0: ๋อมารับพอผมเนี่ย
1: แล้วทำไงอ่ะ
0: ก็สละสิทธิ์สิฮะ
1: แล้วก็แล้วใครได้
0: ไม่รู้เหมือนกันฮะก็ไม่รู้ใครได้ไปเพราะว่าคนที่ได้รับรางวัลจะต้องอยู่ในห้องทรงจะได้อยู่ในงาน
1: ในงานเท่านั้น
0: ถูกต้องพี่ตุ๋ยออกมาก่อนนะฮะก็เลยพลาดโอกาสจะได้ไอโฟน17เลยโอ้โหเสียดายไหม
1: เสียดายมาก
0: เนาะ
1: หลายหมื่นนะ
0: ผมเนี่ยไม่เคยได้เหมือนกันนะคุณเคยได้ไหม
1: ไม่เคยเลย
0: ผมไม่ค่อยได้
1: ไปเลยมีดวงอะไรแบบนี้เลย
0: ผมไม่ค่อยได้ไปด้วยพูดตรง
1: แอคไงแอคไม่ไป
0: ฮะ
1: เขาเชิญแล้วก็ไม่ไปแอคคนดังตรงนี้เหรอ
0: โอ้อาจารย์ใช่ก็ได้ใช่ก็ได
1: ้เหรอ
0: ผมยอมไม่ผมไม่ค่อยได้ไปไม่ใช่อะไรก็มีคนชวนไปบ่อยเหมือนกัน
1: แล้วไม่ไป
0: คุณแมวคุณเนี่ยช่องก้าเขาชวนไปบ่อยมากไม่ผมไม่ค่อย
1: ทำไมอ่ะคุณไม่เกลียดเขาเหรอ
0: เอา ไม่เราไปเหมือนแบบเอาตัวเหมือนไปแบบเป็นรับของเราหรือเปล่างานข่าวแล้วเราไม่ค่อยได้ไปด้วยไงใช่ไหมล่ะเขาเชิญไปทำข่าวแล้วไม่ได้ไปแล้วก็เกรงใจเขา
1: เราไปงานเลี้ยงทำข่าวไม่ได้ไปแต่ไปงานเลี้ยง
0: อะไรเงี้ย
1: มันจะดูไม่ค่อยดี
0: มันไม่น่าใช่นะ
1: ไปทำคอนเทนต์ไงมันก็ไปทำคอนเทนต์งานแบบนี้ได้เยอะสีสัน
0: ผมไม่ค่อยได้ไปอะไรประมาณนี้แหละฮะ
1: คร
0: ับผมก็งานนี้ก็มันจะบิดเจ้าชาวแล้วเจ้าชาวบอกพี่เพ่มาไหนเพ่นั่นแหละฮะก็เลยไปแล้วขณะเดียวผมกลับกับใครรู้ป่ะกับนักบรรยายดีสุดในประเทศไทยหนึ่งคนนะฮะ
1: ใครฮะ
0: รุดดี้นวัชชัยองการ
1: อ๋อรุดดี้ไปทำไมฮะ
0: ไม่รู้เหมือนกันรุดดี้ก็กลับเร็วเหมือนกัน
1: ทำบอลไหมอ๋อขากลับจากบีจีอ่ะ
0: เออก็ถามแล้วไม่รุดดี้กลับเร็วรุดดี้บอกว่าอ๋อผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยอยู่ในงานนานอยู่แล้วพี
1: ่
0: ก็คุยกับรุดดี้เป็นยังไงบ้างนะครับเป็นไงเงี้ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าที่รุดดี้เวลาไปร้านปลาเผาแล้วไปขโมยฝอยที่ร้านปลาเผาจริงหรือเปล่า
1: ขโมยไปเสพยาขโมยมีคนบ้าขโมยฝอยขโมยปลาหรือเปล่าอย่างขโมยฝอย
0: บอกก็ปลายังอยู่ไง
1: อ๋อเหรอ
0: ปลาอยู่เต็มตู้เลยแต่ฝอยหาย
1: ครับ
0: ครับ
1: อะไรของมันเอาแล้วคุณกลับมานี่แล้วคุณก็ถึงไปสนามบินเนี่ย
0: จะเอาผมก็ตีรถกลับมาสิจากบีจีแล้วก็ตีรถกลับมา
1: คุณไม่ไปนู่นเลย
0: นะ
1: ไม่ออกนู่นออกมอเตอร์เวย์ออกไปนู่นไปสนามบินได้เลย
0: ผมไม่อยากขึ้นทางด่วนเนี่ยผมประหยัด
1: โอ้โหน้ำมันมานี่แพงกว่าค่าทางด่วนเลยคุณแจ้ง
0: ไม
1: ่
0: เจ้าอะไรนะเจ้า
1: ไปนู่นนิดเดียวก็ถึงแล้ว
0: เจ้าอะไรนะเอจารุดี
1: ้
0: รุดี้บอกว่าพี่ถ้าพี่มาทางวิภวดีผมขอลงกลางทางได้ไหมพี่ไอ้เราก็เลยว่ามันจะลงตรงแถวตลาดไอ้แถวฟิวเจอร์เน
1: า
0: ะมันลงแถวเจ๊เล้งอ่ะโอ้โหไกลเหมือนกันเลยลงแถวดอนเมืองอ่ะ
1: ก็ได้ก็ทางผ่านเมืองแล้วนี
0: ่เออก็เลยแบบว่ามาส่งก็ได้ก็คุยกับรุดดี้เป็นไงบ้างนะชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้นะฮะก็คุยกับรุดดี้ก็ยังไม่รู้เรื่องจนถึงทุกวันนี้อ่ะ
1: ต่างคนต่างไม่รู้เรื่องรุดดี้ก็บอกผมก็ไม่รู้เรื่องพี่บอกไม่รู้เรื่อง
0: เออไม่ก็คุยรุดดี้เป็นไงเห็นว่ารุดดี้มีช่วงนึงไปภาคทะเล3ก็ว่าต้องบางครั้งพี่ผมไม่มีรถผมต้องเช่ารถไปพี
1: ่
0: เช่ารถไปภาคที่ต่างจังหวัดอะ
1: นะ
0: อะไรวันเนี้ย
1: ก็ได้ตังค์นี่เขาก็ไม่ได้ไปฟรี
0: เขาก็มีเอ๊ะกับเขาก็มีค่าเลยให้อยู่ไม่ใช่แล้วไม่มาค้างก็บอกไม่มีรถต้องเช่ารถไปอาจจะเช่นไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเช่ารถนะ
1: หมายถึงว่าเช่าเอง
0: เช่าเองเช่าเองอ่ะ
1: อ๋อก็ถ้ามันไม่คุ้มก็ไม่ต้องไปดิไม่ใช่เอาจริงคือถ้าคิดแล้วมันไม่คุ้มอ่ะ
0: คุ้มอยู่คุ้มอยู่ให้หมดเช่าไม่ร้อย
1: คุ้มแ
0: หมไม่แต่คือเราเพิ่งรู้เอ้ยพวกไอ้นักพูนักพาก็ลำบากเหมือนกันเนาะ
1: อ๋อก็ถ้าคุณก็เขาก็เลยให้แบบว่าส่วนใหญ่ก็ประจำภูมิภาคไงเขาก็ให้คนท้องถิ่นแถวนั้นแหละภาคส่วนใครถ้าอยู่กรุงเทพแล้วได้ภาคโซนปริมณฑลใกล้ๆก็ต้องนั่งรถนิดนึงรุดดี้ไม่ขับรถอ่ะ
0: รุดดี้ไม่ค่อยมีรถนะ
1: เหรอแล้วเขาเดินเหินไปไหนมาไหนยังไงฮะ
0: รุดดี้ปกติเวลามาจัดรายการไม่ได้ยุ่งเนี่ยเขาจะนั่งรถไฟมาถ้าจำผิดนะรถไฟฟ้ามา BTS ไอ้รถไฟฟ้าไอ้ MRT รถไฟใต้ดิน
1: อ
0: ่ะแล้วมาลงตัวเส้นทางพระราม9เลยก็เขาเดินมาด้วยนะเดินจากเส้นพระราม9มาเอาสมทเนี่ยเขาไม่นั่งวินมอเตอร์ไซค์มานะ
1: วินมอเตอร์ไซค์ไม่รับ
0: ไม่ได้กินเขาหรอกฮะ
1: วินมอเตอร์ไซค์ไม่รับ
0: อ๋อเดี๋ยวยกล้อเหรอครับ
1: เ
0: ดินมาอีกนะแล้วก็เดินกันจากพระราม9เส้นพระราม9มาเอาสมทเนี่ยเท่าไหร่มันก็ประมาณสักผมว่าต้องมีสักสี่สัก500 เมตรอ่ะ
1: โอ้ยเส้นท่านนิดเดียวก็ทะลุออกมาข้างหลังนี่ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่เข
1: า
0: เดินมานะ
1: ครับสบายดีแล้วออกกำลังกาย
0: ใครเดินมาเอารุดดี้นี่หว่า
1: เหงื่อซกเลยกลิ่นมาก่อนเลยรู้เลยรุดดี้มารู้เลย
0: โอ้อย่าว่ารุดดี
1: ้
0: น่ารัก
1: ไออ๋อก็แล้วไอ้แล้วผมจะถาม
0: อะไรอะไร
1: ไอสถานีตรงเนี้ยสมทตรงใกล้ๆสถาน
0: ีพระรามเก้า
1: เปิดยัง
0: ฮะ
1: เปิดยังใช้ยังเนี่ยอ
0: ะไรนะ
1: ไอนี่สถานีรถอะไรรถใต้ดินอะ
0: เอ็มอาร์ที
1: อะเปิดยัง
0: ว่าเปิดนานแล้วพวกคุณเนี่ยอ๋อ
1: เหรออ
0: ันนี้เป็นสถานีพระราม9
1: สถานีพระราม9แล้วทำไมรุดดี้ไม่มาลงเนี่ย
0: ฮะ
1: แล้วทำไมรุดดี้ไม่มาลงเนี่ย
0: ลงอะไร
1: ก็ลงสถานีพระราม9เนี่ย
0: ก็เดินลงพระลงสถานีพระราม9ไง
1: มันคือสถานีเดียวกันเหรอ
0: สถานีเดียวกัน
1: อ๋อเหรออ
0: ืม
1: ก็มันโผล่ตรงนี้ข้างๆนี่ได้เลยเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ใช่จะโผล่มา
1: อ๋อเหรอ
0: ค่ะใครเป็นสาขาพระราม9เป็นสถานีพระราม9
1: อ๋อโอ้สถานีใหญ่นะ
0: ถ้ามาจากไอ้พหลโยธินถ้ามาจากโน่นอ่ะไอ้จตุจักรก็จะต่อจากศูนย์วัฒนธรร
1: ม
0: แล้วก็มาพระราม9แล้วก็ไปเพชรบุรีไปอโศกอะไรเงี้ยเวลาผมเข้าไปในตัวเมืองก็จะนั่งสายนี่แหละเข้าไป
1: โอ้โคตรสะดวกเลยอ่ะ มีติดสถานีติดช่อง9เลย
0: แล้วก็ไปต่อถ้าต่อบริเวณอโศกก็จะขึ้นยังไงคุณขึ้นไอ้ BTS อ่ะขึ้นไปสนามกีฬากลางไอ้สนามสมพระจันทร์ใสอ่ะแล้วไปกินอาหารกับพี่น้อยอ่ะ
1: อ๋อที่ MBK ให้พี่น้อยเลี้ยงหน่อย
0: พี่น้อยเลี้ยงไง
1: ครับ
0: เวลาหิวข้าวแล้วไม่มีตังค์พี่
1: น้อยบอกมาทำไม
0: ผมอยู่เทมโอ้ยมีเคนะพี่โอ้อยู่ตรงนี้นะ MBK พี่น้อยก็จะมาเลี้ยงข้าวผมผมก็ประหยัดไป1มื้อ
1: พี่น้อยบอกเดือดร้อนกูอีกแล้ว
0: อีกแล้วไอ้นี่บ่อยมาก
1: ครับ
0: ครับแล้วไปเรื่องนั้นเรื่องนั้น
1: ไปบ่อยเลยไปให้แกเลี้ยงบ่อยเลย
0: เอาเหรอก็บ่อยเหมือนกันนะก็ไม่ค่อยรู้สึกเกรงใจเขาเลยนะฮะ
1: หลังโทรไปพี่น้อย
0: ครับ
1: โอ้พอดีวันนี้ไม่ได้เข้าออฟฟิศไม่อยู
0: ่โอ้ยไม่บอกก่อนพี่น้อยบอก ไม่บอกก่อนล่ะโอ้ยไม่งั้นไปเลี้ยงแล้ว
1: เอ้
0: า
1: ครับ
0: กลับมาเรื่องถึงของเทนนิสแล้วกันนะฮะ
1: ครับ
0: เปกุล่าที่เราพูดถึงเนี่ยเข้ารอบ4เรียบร้อยนะ
1: ชนะด้วยนะ
0: ชนะเลล่าฟาเดเดสโอ้เลล่าฟาเดเดสอดีตรองแชมป์มั้ยหร
1: อใช่ใช่
0: ที่แพ้เราดูคานูเนี่ย
1: ใช่
0: อดีตรองแชมป์ยูโซเปนนะ
1: ปีนึงอ่ะปีเราดูคนูใช่
0: ปี2021มั้ย
1: โอ้โหจำปีไม่ได้ว่ะ
0: น่าจะเป็นปีที่แพ้เราดูคนูเอ้ยเออ21อุ้ยผมจำดีมาก
1: ปีนั้นนี่เป็นแบบเหมือนดาวรุ่งขึ้นมาทั้งคู่เลย
0: ใช่ที่ดาวดูคนูบอกว่าเออรู้สึกเราดูคนูจะมาล็อกจากล็อกเขาเลือกมั
1: ้ยใช่ใช่ใช
0: ่ที่เธอบอกว่าขอแค่อะไรนะค่าไอแอร์พอร์ตก็พอแล้ว
1: ก็ดังอยู่รายการเดียวได้แชมป์รายการเดียวเองมั้ง
0: ในชีวิตการเล่นเทนนิสอาชีพก็รายการนี้แหละ
1: รายการนั้นรายการเดียว
0: แล้วก็ดังเลยนะ
1: แต่เลล่านี่ตอนนี้ก็23เองนะ
0: อืม
1: แพ้ไปกูล่าไปนะ
0: เอ้ยเลล่าฟาเดเดสเธอได้แชมป์อย่างไหนคุณโหได้แชมป์ค่ารายการมากกว่าเลยทุกคนอีกอ่ะ
1: หมายถึงรายการทั่วไปใช่ไหม
0: รายการระดับทั่วไปอ่ะ
1: ใช่
0: ค่ารายการเลยนะคุณ
1: ใช่ไอเมเจอร์นี่ยังไม่เคยได้ดีสุดคือเขาชิง US Open นี่แหละปี2001นะไอ้2021นะแต่ว่า WTA นี่ได้ไป5รายการก็แพ้ไปแล้วรายการนี้ก็แพ้ไปแล้วนะฮะโอ้แต่เซตแรกชนะ6-1แล้วก็กลับมาแพ้4-6-3-6นะฮะแต่กูล่าก็ผ่านเข้ารอบ4ต่อไปนะครับ
0: ครับ
1: เช่นเดียวกับมือวางอันดับ1นะฮะเอดีน่าซาบาเลนกามือวางอันดับ1ก็เอาชนะคามิล่าราคิโมวาชนะไป2เซตรวดนะครับสบายสบาย6-3แล้วก็6-4นะครับ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ก็
1: เข้ารอบไปเช่นกันนะครับ
0: ครับ
1: หญิงเดี่ยวก็ยังมีมาตาคอสยุกนะฮะเอาชนะเอกาเทรีน่าอเล็กซานโดรวานะครับอันนี้จากรัสเซียนะฮะชนะไป2เซตรวดเหมือนกัน6-3 6-2ชายเดี่ยวนี่มีดานิเมดเวเดฟมือ7นะครับของรัสเซียชนะอาตูลินเดเนกของฝรั่งเศสนะครับ3เซตรวด6-4 6-4 6-4นะครับ
0: ครับผม
1: ครับอันนี้ที่จบของวันนี้นะฮะนอกนั้นยังไม่จบนะครับ
0: ครับ
1: ครับมีอัลคาราสด้วย
0: อ
1: ัลคาราสตีอยู่มั้งตอนนี้นะฮะอัลคาราสเจอกับจีนอูยี่บิงอูยี่ปิงของจีนนะครับตีอยู่ตอนนี้นะฮะไม่รู้เป็นไงบ้างแล้วนะเดี๋ยวดูดิ
0: ดูสิดูสกอร์หน่อยสิเป็นยังไง
1: ครับ
0: ครับ
1: ว่าที่แชมป์ว่าที่แชมป
0: ์เหรอ
1: โอ้แชมป์อยู่แล้วฮะ
0: อัลคาราสเหรอ
1: โอ้โห
0: โอ้อัลคาราสเพิ่งกลับมานะคุณ
1: ใครจะมาต้านแก
0: เอ้ยผมว่าอัลคาราสเพิ่งกลับมานะหายจากการมาเจ็บนะ
1: เอาชนะไปแล้วด้วย
0: ชนะแล้วเหรอ
1: ชนะแล้ว6-3 6-4แล้วก็6-1นะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: ก็มีอยู่คนเดียวไอ้นั่นก็ไม่มาซินเนอร์ก็ไม่มา
0: ซินเนอร์ก็พักรักษาตัวยอร์โควิชก็ตกรอบแรกไปแล้ว
1: ครับ
0: ครับ
1: คู่อื่นนี่ก็มีอันนั้นมันเมื่อวานแล้วนะฮะวันนี้ก็เนี่ยส่งที่รายงานไปนะครับ
0: วันนี้มีประเภทหญิงคู่ด้วยนะเซเรน่าวิลเลียมกับเวนัสวิลเลียมสองพี่น้องแต่กูวิลเลียมนะได้สิทธิ์รายการในการวันนี้จะลงแข่งขันรอบแรกของหญิงคู่ด้วยเจอกับคู่ของฉานเฮาชิงจากไต้หวันและมาย่าจอยนะครับนักเทนนิสจากออสเตรเลียนะครับในวันนี
1: ้แล้วผู้หญิงเรานี่มีเล่นคู่อะไรปะ
0: ของใครเอ่ย
1: ของไทยอ่ะ
0: เออเห็นว่ามีเล่นเลยนะคุณเราจับดูซิมีไหมน่าจะมีนะ
1: น้องใหม่กับน้องรุ่งข้าวเนี่ย
0: เหมือนจะมีนะคุณนะคุณหนุ่ยนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเช็คให้ฮะน้องใหม่กับรุ่งข้าวเนาะมีนี่ไงเข้ารอบแล้วนะคุณนะ
1: หญิงคู่เหรอ
0: ใช่น้องรวงข้าวไงลานาทาร์เลอรีนะครับที่จับคู่กับทางเอน่าชิบาฮาระจากญี่ปุ่น ที่แมตช์แรกชนะนะครับทางเพตันสเตอร์นและคิมเบอร์รี่บิลเรลจากออสเตรเลียและสหรัฐนะฮะชนะมา 2-1 เซตลงสนามในประเภทหญิงคู่รอบ2นะ
1: ครับ
0: จะกับคู่ของยูเลียนาออลมอสนะครับจากเม็กซิโกนะคุณนะและอินกริดนิวจากเอสโตเนียครับ
1: ครับ
0: ในรอบ2นะลูกจะมีน้องโรงข้าวลานาเพียงแค่คนเดียวแล้วที่เล่นประเภทหญิงคู่ส่วนน้องใหม่ไม่เห็นนะคุณ
1: ครับ
0: ครับผม
1: AI ผมนี่ยังบอกว่าน้องใหม่ไม่ได้ไอ้น้องโรงข้าวไม่ได้เล่นเลย
0: เอา เล่นสินี่ไงผมผิดคนนี่โรงข้าวไม่เหรอ
1: มั่วจริงไม่ผมไม่รู้คุณนั้นไม่ได้ผมเปิดดูนี่มันยังมั่วอยู่เลยเนี่ย
0: เอาเหรอ
1: เออ
0: โรงข้าวลงสิคุณ
1: ครับ
0: ไม่ลงได้ไงนี่ไงโรงข้าวรณาธารดีนะฮะ
1: ครับ
0: ครับอ่ะก็ติดตามกันได้ในศึก US Open นะครับ
1: ครับผม
0: สปอร์ตทีวีนะเออยอดเยี่ยมเลย
1: ก๊อปอาทิตย์นี้ไม่มีเนี่ยใช่ไหมก๊อปผู้หญิงเนี่ย
0: มีไหม
1: ไม่มีนะ
0: ไม่มีนะ
1: เออเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะเป็นนี่เนี่ยโซฮามครับโซฮามครับก็คือไรเดอร์ครับเวอร์ชันผู้หญิงนะ
0: ครับ
1: อาทิตย์หน้านะฮะอาทิตย์นี้ก็เลยไม่มีนะครับ
0: เอ้ยลูกจะมีพรีเซนต์ครับปะมีไหม
1: ไอ้กอล์ฟเหรอ
0: เออกอล์ฟอ่ะ
1: โอ้โหพรีเซนต์ครับแข่งเหรอไม่ได้รู้ไม่ได้ตาม
0: แข่งวันที่22กันยายนเนี่ย
1: ก็วันนี้วันที่5ไง
0: โอ้ยอ๋อก็ยังไม่แข่งยังไม่แข่งขออภัย
1: ครับ
0: อะไรไม่มีพรีเซนต์ครับหรือเปล่า
1: โอ้
0: ก็เดือนนี้ไง
1: จะว่าไปก็ใกล้เข้ามาแล้ว
0: จะว่าไปก็ใกล้มาแล้ว
1: ครับ
0: จีโน่ล่าสุดเนี่ยได้รับรางวัลการทูตสาธารณรัฐไทย2069นะคุณนะในฐานะที่เชิดชูผลงานสร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยในเวทีโลกครับกระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยประกาศมอบรางวัลการทูตสาธารณรัฐไทยประจำปี2069นะให้กับจีโน่ฮะอาริยาธิติกุลนักกอล์ฟหญิงไทยเพื่อยกย่องผลงานและความสำเร็จอันโดดเด่นมีส่วนสำคัญในการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในเวทีนานาชาติมาอย่างต่อเนื่องเกือบทศวรรษครับผม
1: ครับ
0: เป็นไงเอลิยาและมริยาจุธานุการเคยได้รับรางวัลนี้มาก่อนนะ
1: เหมาะสม
0: เมื่อปี2566ครับ
1: เหมาะสมเหมาะสม
0: เหมาะสมนะยอดเยี่ยมเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: มีข่าวก๊อฟก็ไทเกอร์ไหมฉะนั้นน่าจะพูดไปแล้วมั้ง
0: พูดไปแล้วที่โดนนั่นใช่ไหม
1: ข่าวก๊อฟดังสุดตอนนี้ก็ไทเกอร์โดนห้ามขับรถนะฮะชนบ่อยเหลือเกินห้ามขับรถ5ปีนะฮะ
0: อ๋อเหรอ
1: ครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวชนเดี๋ยวชนเอ๊ะอ่ะชนเป็นว่าเล่นแต่แกจริงๆแกไม่ได้แบบเมาเหล้าอะไรนะแกมาเมาเหมือนเมายาแกใช้ยา
0: อาจจะมีใช้ยาในการรักษาการบาดเจ็บไหมหรือว่าไง
1: ใช่ๆๆแล้วมันส่งผลข้างเคียงเงี้ย
0: ครับ
1: ไอ้ทำให้ดูหน้าแกมึนหน้าแกเหมือน
0: ไม่เป็นเหมือนกันนะ
1: เหมือนคนเมาเหมือนคนอะไรแต่ไม่ได้เมานะ
0: เอามาครั้งเรากินยงกินยาไปแล้วมันมึนยาอย่างเงี้ย
1: ผมไม่เคยแบบมึนอะไรขนาดนั้นนะก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ว่ามึนแบบไม่รู้เรื่องเหมือนเมาเหล้าอะไรเงี้ยไม่เคย
0: ผมเคยมึนยาหรือมึนอะไรสักอย่างก็แหละเคยครั้งหนึ่งในตอนเรียนม.ปลายอ่ะแล้วผมขับรถเข้าไปในป่าคุณ
1: ฮะ
0: อันนี้เรื่องจริงนะ
1: ป่าเดียวกันมั้ง
0: ป่าคนละป่ามั้ง
1: อ๋อคนละป่า
0: จะเล่าอันนั้นเล่าเรื่องนกบุษบาสุขภัณฑ์ดีกว่า
1: คุณเข้าไปทำอะไรอ่ะ
0: ไม่รู้ว่าขับรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปผมย้อนกลับไปดูเอ้ยเราเข้าไปทำไมวะ
1: จริงอ่ะ
0: จริงจริง
1: เหรอ
0: ผมขับรถ
1: เพราะว่าเมายาแล้วนั้นอันนั้นอ
0: าจจะเป็นมึนมึนสักอย่างนี่แหละแต่ว่าไม่ได้เมาไอ้คือไม่ได้แบบเป็นดีดยาหรือว่าอะไรนะไม่ได้เล่นอะไรพวกนี้นะแต่ว่าแบบเหมือนกินยาเข้าไปหรือไปกินอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วมันมีการมึนไว้เฮ้ย
1: แล้วคุณเป็นอะไรคุณหนึ่งกินยาตอนนั้น
0: อะไม่สบายมากหรือว่าไงไม่แน่ใจ
1: อ๋อยาแรงขนาดนั้นเลยเหร
0: อหรือว่าเป็นลิตรอะไรลิตรกาแฟลิตรชาหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะมันมึนๆอะ
1: ไปโดนตัวไหนมาเปล่า
0: เออเมายาคูเปล่าไม่รู้เนาะ
1: เออเหมือนเมายาคู
0: ครับ
1: เ
0: ข้าไปในป่านะ
1: แล้วเจอไหม
0: เข้าไปในป่าแล้วก็ออกมาเนี่ยโหผมยิ้มหวานเลยอะควันฟุ้งเลยอะแล้วผมก็จะบอกว่าโอ้ยป่ากลับมาแล้ว
1: แล้วตอนนั้นรู้ตัวไหม
0: ผมไม่รู้ตัวอีกทีตอนแบบตอนนอนตื่นมาเอ้ยเราขับรถเข้าไปทำไมวะอย่างเงี้ย
1: เออ
0: ก็เหมือนอาการเนี่ยเหมือนไทเกอร์เนาะ
1: เ
0: ออถูกมั้ย
1: ใช่
0: แต่ไทเกอร์ไม่ได้ไปพวกยาอะไรสเต็มไม่ใช่นะคือเข้าไปเหมือนกินยาบรรเทาอาการบาดเจ็บแหละ
1: ใช่ก็กินยาเยอะ
0: ยาเยอะแล้วก็นอนหลับอะไรพวกเนี้ย
1: เออใช่กินยาเป็นถั่วแปบเลยเป็นกำมือเต็มเลย
0: จริงเหรออ
1: ืม
0: อืม
1: เหี้ยบ
0: เนาะ
1: ก็บางตัวมันก็แร

0: แรงไง
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาต้องกินยาแรงอ่ะ
1: ม
0: ันมีสเตียรอยมีอะไรด้วยหลายอย่างนะฮะแล้วก็มันก็สะสมส่งผลต่อร่างกายก็ไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: ก็ยังต้องใช้มากขึ้นเรื่อยๆยานี่มันก็เป็นยาเสพติดอย่างนึงเหมือนกันนะถ้าใช้เยอะๆอย่างเงี้ยนะเลิกใช้ก็ไม่ได้นะคงก็ติดยา
1: ครับ
0: ติดยาธรรมดานี่แหละนะและมันต้องใช้แรงขึ้นแรงขึ้นด้วยก็ทางที่ดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็อย่าไปกินแล้วกันคนสมัยนี้แบบนิดๆหน่อยๆก็เดี๋ยวไปกินยาเดี๋ยวไปหาหมอ
1: เอออ
0: ะไรเงี้ยมันก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นอะไรมากปล่อยให้ร่างกายมันรักษาตัวเองหรือไม
1: ่
0: เราก็ลองออกกำลังกายเอาอะไรให้ร่างกายมันแข็งแรงมันก็อาจจะช่วยได้เหมือนกันนะฮะ
1: ใช่ฮะเอาบางครั้งกินยามากไปเนี่ยมีปัญหาที่ไตที่ตับนะ
0: ระวังแน่นอน
1: นี่เรื่องจริงนะ
0: ใช่
1: เรื่องคาร์โบไฮเดรตโดยเฉพาะเรื่องตับคุณตับกับไตเนี่ยสำคัญนะที่คนกินยาเยอะ
0: มันสะสมไง
1: มันสะสมไง
0: ครับ
1: แล้วพอเขาวอไตเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ออกการไม่ออกการตอนอายุเยอะนะผมก็กลัวเหมือนกันเนี่ยแต่ยาเนี่ยพูดตรงๆเวลาผมปวดผมอะไรผมกินยาแป๊บเดียวไม่กี่วันแล้วผมจะให้มันนะรักษาเองอ่ะ
0: อ
1: ย่างที่ล่าสุดผมป่วยไม่สบายไปแล้ว
0: แต่กินไม่ครบโดสก็ไม่ได้นะ
1: เอา
0: หรอถ้ากินนะก็ต้องกินให้
1: แต่ผมถ้าอาการมันดีขึ้นผมก็ไม่กินนะ
0: ถูกต้องของเขา
1: เอาหรอ
0: คือยาบางตัวก็กินตามอาการหายก็ไม่เป็นไรนะแต่ยาบางตัวมันจะมีว่าคุณกินแล้วอ่ะคุณต้องกินให้ครบโดสนะคุณจะดื้อยา
1: ครับ
0: ก็จะเริ่มกินหรือว่าอะไรก็ต้องดูให้มาดีๆอ่ะนะฮะ
1: ครับยินดีกับน้องนุ๊กนะบุษบาสุขพันธ์โหอดีตนักกอล์ฟทีมชาตินะที
0: ่
1: เจอกับน้องที่กลับมาแข่งขันในศึกไชน่า LPGA ทัวร์เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2018นะรอบสุดท้ายทำ3อันดับพา69คว้าแชมป์รวม3วัน10อันดับพาคุณเลยรับเงินไปประมาณ 700,000 บาทอะ
0: โอ้โห
1: ในรายการ State Cup Lady Classic เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาเมื่อสุดที่ผ่านมานะโอ้น้องนุ๊กเนี่ยบุษบาสุขพันธ์จำได้ว่าน้องเป็นติดทีมชาติ
0: ทีมชาติเอเชียนเกมซีเกมมาติดมาเยอะ
1: ใช่
0: ตลอดเลย
1: อู้น้องหายไม่นานนะเนี่ยดีใจกับน้องด้วยนะ
0: ใช่
1: ครับผม
0: น่ารักน้องน่ารักครับ
1: เนาะ
0: เอาส่วนเอเชียนเกม
1: เป็นไง
0: ใกล้แข่งแล้วนะ
1: ครับ
0: ใกล้แข่งแล้ววอลเล่นี่ไปด้วยซ้ำนะฮะ
1: ไปก่อนเลยอะ
0: วอลเล่นี่ไปแล้วด้วยแล้วก็จะแข่งก่อนพิธีเปิดด้วยวอลเล่ก็มีแข่งก่อนพิธีเปิดวอลเล่ฟุตบอลบอลชายบอลหญิงไงก็มีแข่งก่อนนะครับ
1: ครับ
0: ก็จบไปในที่เรียบร้อยด้วยสำหรับ Meet the Place 4 Game นะฮะเฮ้ยเราขึ้นจออย่างนี้เหรอฮะคุณไม่เขินบ้างอ่ะโอ้ยูดีเปิดไลฟ์ตัวเองขึ้นจอทีวี
1: จะได้ดูไง
0: นะ
1: เออ
0: โอ้สุดยอดเลย
1: สุดยอดไหม
0: ครับ
1: อืม
0: ก็สรุปก็คือ6ครั้งเขาจัดมา6ครั้งนะฮะจัดมา2อาทิตย์จันทร์พุธศุกร์2อาทิตย์6
1: จบแล้วเหรอหมดแล้วเหรอ
0: หมดแล้วฮะ
1: อ้าวไม่ได้ไป
0: ยังไม่ได้ไปสักครั้งเลยฮะ
1: อ้าว
0: ก็6ครั้งเนี่ยทั้ง46สมาคมกีฬาที่ไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้600 700กว่าคนเนี่ยนะตั้งเป้ารวมทั้งหมด14เหรียญทองนะฮะ
1: ครับ
0: 14เหรียญทองเนี่ยก็ประกอบด้วยคูราช1เหรียญยูยิสู1เหรียญเทควันโด1เหรียญกอล์ฟ1เหรียญกรีธา1เหรียญตะก้อ4เหรียญเลยหวัง4เหรียญทองครบทุกอีเวนท์ที่ส่งนะฮะเรือใบ1เหรียญเทคบอลมั่นใจว่า3เหรียญนะฮะ
1: ครับ
0: e-sport มั่นใจว่ามี1เหรียญทองนะแล้วก็2เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงเชื่อว่าจะทำได
1: ้
0: นี่รวมกันเป็น14เหรียญทองนะครับ
1: ครับ
0: ครั้งที่แล้วเท่าไหร่ครั้งที่12นะ
1: คร
0: ั้งนี้เขาหวังไว้14นะครับ
1: ครับผม
0: อันนี้เป็นตัวแทนจากแต่ละสมาคมมาให้ความพร้อมให้ความหวังให้คือมาวิเคราะห์เองเลย
1: ว่าได้เท่
0: าไหร่โค้ชเลยมาวิเคราะห์เองเลยว่าผลงานครั้งนี้ผมเตรียมตัวมาอย่างนี
1: ้ครับ
0: คิดว่าจะเจอคู่แข่งอย่างนี้คิดว่าจะทำได้อย่างนี
1: ้
0: ก็เนี่ยสรุปแล้วก็คือ14เหรียญทองก็รอดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับ
1: ครับ
0: ครับแต่อันนี้คือเฉพาะเหรียญทองนะแต่เหรียญอื่นๆก็มีเยอะนะฮะอย่างบางอันที่เขามีคนเก่งหรือว่ามีเจ้าอยู่แล้วอย่างจีนอย่างญี่ปุ่นอะไรพวกเนี้ยก็เก่งอาจจะเก่งอยู่แล้วเราก็กีฬาบางประเภทเราได้เหรียญแล้วแค่ได้เหรียญเราก็พอใจแล้วอย่างจักรยานอย่าง MMA อะไรพวกนี้นะครับหรือว่ายิงธนูเทเบิลเทนนิสอย่างเงี้ยอย่างนึงที่ลืมพูดไปก็คือวอลเล
1: ่ครับ
0: วอลเล่เราก็หวังเหรียญได้นะ
1: มีเสีย นะ
0: วอลเล่บอลหญิงเนี่ยแล้วก็นายกสมาคมก็บอกก่อนเดินทางเมื่อวานก็บอกว่าขอเลยไม่เคยขออะไรเลย
1: ขอแชมป์ได้ไหม
0: ขอแชมป์เอเชียนเกม
1: คือปกติคุณสมบัติใช้บางอย่างเวลาไปให้โอวาทก็อ่ะก ขอให้ทุกคนทำเต็มที่ใช่ไหมแต่ว่าแชมป์เอเชียที่ผ่านมาเนี่ยคุณสมพรก็บอกว่าขอได้ไหมขอแชมป์ได้ไหมอย่าไปโอลิมปิกเกมและครั้งนี้เอเชียนเกมเนี่ยขอได้ไหม
0: ขอ
1: ได้ในประวัติศาสตร์เลย
0: เ
1: พราะว่าเราไม่เคยได้เหรียญทองนะเราไปไกลสุดคือรอบชิงปี2018แล้วก็ได้เหรียญเงินกลับมาแพ้จีนไงรอบชิงผมอยู่ในสนามด้วย
0: ครับ
1: ไม่ได้อยู่ในชิงได้อยู่รอบรอง
0: ผมว่าติดเหรียญผมว่าติดเหรียญ
1: ก็อย่างน้อยมีติดผลเนี่ยมาอะไม่ทองแดงเงินทองแต่ว่าผมมาถ้าฟอร์มในขนาดนี้นะไปทองเลย
0: คือชุดอื่นอะทุ่งตรงถ้าเราต้องลุ้นก็ลุ้นกับจีนกับญี่ปุ่นใช่ไหมผมว่าเขาก็ไม่เต็มขนาดชิงแชมป์โลกอะชิงแชมป์เอเชียมั้ง
1: ครับก็ญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีมาอยู่ชิกว่าไง
0: ใช่โอ้โคตรเก่งเลยเจอเรานี่เล่นดีมาก
1: ตัวตบแล้วก็มีใครนะเอชิมูมาระอะฮารุโยชิมูมาระไอตัวบ็อกเกอร์อะ
0: ไอเบอร์หนึ่งไปไหมเบอร์หนึ่งที่ร้องไห้อะชื่ออะไร
1: วาดากับเอ
0: น้องชิโนะ
1: ยูจิโนะซาโตะมาน
0: ะ
1: จะไม่มีโคจิมะลิเบโร่ตัวเก่งแล้วก็ชิมามูระตัวมิดเดิลบล็อกเกอร์ตัวเก่าอะ
0: แล้วจีนอะ
1: จีนไม่แน่ใจอะจีนเนี่ยว่าหวังหญิงเอนะลีเอเลยนะลีหญิงไม่มา
0: ตีหญิง
1: เอที่ตัวตบอะที่เจ็บผ่าตัดหัวใจไง
0: ก็นั่นแหละมันก็เขาก็คงไม่ได้เต็มเท่าชิงแชมป์เอเชียฮะแต่ของเราก็ถือว่าเต็มอยู
1: ่ครับ
0: เต็มใช้ได้อยู่นะฮะก็ได้วัดอะอย่างน้อยผมว่ามีเหรียญนะฮะ
1: มีเหรียญเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าไม่จะพัดจะผูอะไรไปนะ
1: ครับก็เดิน
0: ท
1: างแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เราไปเก็บตัวตั้งนานเห็นป่ะ
1: อืม
0: เตรียมพร้อมเลยนะฮะ
1: ครับ
0: บอลนี่จะแข่งวันที่14ยังไม่รู้ไปเมื่อไหร่
1: ให้ไป12คน
0: ไปพร้อมกันเลยเหรอ
1: เห็นว่าชุดผู้หญิงผู้ชายจะไปวันที่12กันยายน
0: อ
1: ่ะผู้หญิงเนี่ยกับผู้ชายที่เขาไปเมืองอะไรนะเมืองซากะใช่ไหมซากะเพราะว่าเออผู้ว่าหรือว่าคนในเมืองเขาว่าเจ้าหน้าที่จะเป็นนายกเทศบาลอะไรสักอย่างเขาติดต่อมาเขาอยากให้ทีมวอลเลย์บอลไทยไปเก็บตัวที่นั่นที่ซากะที่ฟุกุโอกะใกล้ๆฟุกุโอกะ
0: แล้วมันไกลจาก
1: ไกลสิมันอยู่เกาะอะไรเลยเกาะใต้สุดอ่ะ
0: อ้าว
1: แล
0: ้วไปทำไมอ่ะ
1: ก็เขาเชิญไปไงเขาบอกเขาดูแลเขาจะดูแลซากะจะอยู่เกาะอะไรนะ
0: รู้จักไหมซากะ
1: เอ้าซากะไงคุณเขาจะอยู่เกาะใต้สุดอ่ะ
0: อ๋อที่ไปนี่คือไปนี
1: ่นะ
0: ที่ไปนี่คือไปนี่
1: ใช่ใช่เขาดูแลไง
0: แล้วเดี๋ยวตอนจะแข่งค่อยกลับมา
1: ค่อยตีเข้ามาที่โอซาก้าไงฮะ
0: อันนี้คือไปเก็บตัวที่นี่เฉย
1: ถูกต้อง
0: แต่ก็คล้ายๆกัน
1: ครับ
0: คล้ายๆกันบ้างญี่ปุ่นนะ
1: เกาะคิวชูอยู่ทางตอนใต้ของญี่ปุ่น
0: อ
1: ่ะเพราะว่าทีมวอลเลย์บอลชายของเราก็ตอนนี้ตีนะคุณนะ
0: ตอนนี้แข่ง
1: จริงแค่ไม่เชียร์ไงตีวันนี้ไม่หรอกวอลเลย์บอลชายอ่ะ
0: ตีอยู่เลยมั้งเมื่อกี้เห็นมีโปรแกรมทางโมโนเนี
1: ่ยอ๋อเหรอโมโนเขาถ่ายแล้วสดนะ
0: ใช่ใช
1: ่
0: เออ
1: ครับ
0: เปิดดิเปิดได้ไหม
1: เออช่องไหน
0: หรือจะดูนี่คุณก็เข้าไปดูหน้าแรก
1: ไม่ตีเร็วจังเลยตีเร็วเหรอ
0: เมื่อกี้ผมเห็นขึ้นโปรแกรมอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าเขาตียัง
1: ยังเหรอมั้งคุณไอ้ญี่ปุ่นเท่าไหร่ตีหกโมงเย็นเช้าเลยเหรอไม่น่ามั้ง
0: อ๋อเขา
1: ขึ้นโมงเลยเหรอ
0: ยังแน่ยังแน่ยัง
1: ยังสิน่าจะยังไม่ตีนะคุณนะตีเร็วจังเลยไม่ตียังไม่ต
0: ีอ๋อตีห้าโมงเอ้ยตีสามโมง
1: สามโมงบ้านเราเหรอ
0: สามโมงบ้านเราไทยกับกาตาร
1: ์ครับ
0: บ่ายสามโมงบ้านเรา
1: บ่ายสามโมงบ้านเราใช่ไหม
0: ขึ้นโปรแกรมมาซะเร็วเลยครับ
1: เนี่ยบ่ายสามวันนี
0: ้บ่ายสาม
1: ยิงสดทางช่อง29ไงโมโนอ่ะเขาจะยิงสดด้วยติดตามด้วยนะครับทีมวอลเลย์บอลหนุ่มไทยนะในศึกชิงแชมป์เอเชียนะ
0: ฟุตบอลนี่เขาหวังแค่รอบ8ทีมนะฟุตบอลชายนะ
1: ครับ
0: ฟุตบอลชายนี่หวังแค่รอบ8ที
1: ม
0: ครับผมแล้วก็ฟุตบอลหญิงนี่หวังเข้ารอบลึกที่สุดเขาว่าอย่างนั้นนะฮะก็ไม่รู้ถึงตรงไหนเหมือนกันว่าเขารอบลึกที่สุดนะก็เป็นเอเชียนเกมจะว่าไปก็ใกล้มาแล้วนะฮะ
1: จะว่าไปก็ใกล้มาแล้วนะฮะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: สนใจกันหน่อย
1: ฮะ
0: สนใจกันหน่อย
1: วันที่10เริ่มแล้วคุณเอ้ยบาสเกตบอลเขาแข่งแล้ววอลเลย์บอลอ่ะแต่ไม่ใช่เอบาสเกตบอลเอเชียนเกมเนี่ยแข่งแล้ววันที่10กันยายนเนี่ยฮะ
0: แต่ไม่ใช่ไทยใช่ไหม
1: ไม่แน่ใจมีไทยหรือเปล่าแต่ว่าวันที่10กันยายนเนี่ยเขาจะเริ่มแข่งบาสเกตบอลแล้ว
0: ผมเห็น
1: 3คูณ3นะ
0: วันนั้นที่ผมถามว่าบอกไทยแข่งอย่างแรกคือฟุตบอลหญิงวันที่14
1: ครับ
0: แต่ไม่แน่ใจว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะ
1: น่าจะเป็น 3x3 มั้ยคุณ
0: บาสเหรอ
1: บาสใช่เอสเพยิกสดอ่ะนะครับก็ฝากติดตามนะ
0: ครับ
1: จะว่าไปก็ใกล้มาแล้วนะฮะครับใช่ไหมอยากถามพี่โอ๊คครับว่าทำไมหยองถึงชอบนินทาพี่เจ๋งครับเวลาที่ไม่จัดรายการด้วยกันครับ
0: แล้วผมไปรู้ไงฮะ
1: มันยังไงฮะ
0: ผมไม่รู้ไปถามหยองไง
1: ฮะอ๋อถามหยองนะ
0: ขอถามถ้าถามพี่เจ๋งว่าทำไมชอบนินทาหยองไงได้
1: ได้
0: แต่ถ้าถามผมเนี่ยผมไม่ทราบ
1: หมั่นไส้เขาอะ
0: ก็ได้เขาคงหมั่นไส้คุณเหมือนกัน
1: เอาเหรอกล้าเหรอ
0: เหร
1: อ
0: ทำไมจะไม่กล้า
1: เอาเหรอ
0: ทำไมต้องไม่กล้าด้วย
1: ขอข่าวพี่แอดดี้ครับเดี๋ยวนี้พี่เจ๋งไม่ได้เป็นแอดมินให้กับเพจพี่แอดดี้แล้วเหรอครับผมไม่ได้เป็นฮะครับ
0: เพจแอดดี้วีรศักดิ์เนี่ย
1: ใช่พอดีพี่ถ่ายบอกว่าเอาแล้วทำไมเอาขึ้นจอทำไมกัน YouTube นี่ไง
0: พี่ถ่ายบอกกูจะดูไปดูแล้วกูยังมาขึ้นจอเฉยเลย
1: ต้องสอนด้วยเฉย
0: ต้องสอนนานนะด้วย
1: เดี๋ยวเรายังดีพักสักครู่ไหมคุณ
0: ครับผม
1: นะพักสักครู่นะเดี๋ยวมาว่ากันต่อหน้าในเบรกต่อไปนะครับช่วงนี้พักกันก่อนนะครับ
0: ครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงศ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงศ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงศ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: มาแล้ว
1: เข้าสู่ในช่วงที่2นะของรอบโลกกีฬานะครับของเช้าวันเสาร์ที่5กันยายน2569นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นไงก็พูดถึงเมืองต่างๆเมืองซากะที่เราไปเก็บตัวนะวอลเลย์บอลหญิงกับวอลเลย์บอลชายของเราแล้วก็เอชิเกมก็ที่นะที่นาโกย่าเนาะ
2: ครับ
1: อันนี้ที่โยโกฮาม่าเพลงของพี่ปูมุสิกัมพีเกี่ยวไหม
2: ก็เกี่ยวได้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเหมือนกัน
1: เพลงของพี่ปูมุสิกัมพีนี่ครับเพลงโยโกฮาม่า
2: ครับ
1: เพลงนี้แต่งให้กับคนไทยที่ไปทำงานที่นั่นก็ไปลำบากเนาะ
2: เหรอ
1: เออก็ไปทำงานสปอร์ตสตรีอ่ะกลับก็ไปทำงานที่นั่นเนาะนะครับด้วยความอย่างรับยากลำบากกันเนาะก็นาผืนน้อยผืนนี้ยังไงช่วยชุบชีวีร้านสิบที่บ้านโอ้โหแต่งเขียนได้ไงไม่รู้นะ
2: นะ
1: เออคลาสสิกนะ
2: อันนี้เพลงแกเองใช่ไหม
1: เพลงแกใช่เพลงแกแต่งเองเหมือนพี่ปูเท่าที่เคยเล่านะบอกว่าไปเล่นคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นก็จะมีคนไทยมาดูมาฟังแล้วก็บอกว่าเขาก็แลฟังว่าสาวไทยเนี่ยแบบยังไงล่ะก็ไปก็ตกแต่ก็ลำบากอ่ะก็โดน

0: ทั้ง2ประตูเลยนะครับในนาทีที่6และนาทีที่9ของการแข่งขันนะครับลิเวอร์พูลก็ชนะเกมแรกเรียบร้อยนะคุณนะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: มี5คะแนนแล้วนี
0: ่
1: เตะ3นัดมี5คะแนนแล้ว
0: ใช่ฮะหลังจากที่เสมอมา2เกมไงครับผม
1: เสมอ 2-2 มา2นัดเลย
0: เสมอมา2เกมไงนะครับเสมอ 2-2 นะส่วนอิสวิทธานะครับก็แพ้ไปเกมที่2ติดต่อกันหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับพวกเขาก็แพ้กับแมนยูมา 2-5 เนาะนะครับไอ้สุดสัปดาห์นี้มันจะมี
1: อาร์เซนอลกับเชลซี
0: ใช่มั้ยบิ๊กแมตช
1: ์อ่ะใช่วันอาทิตย
0: ์วันอาทิตย์เน
1: า
0: ะ
1: แต่วันเสาร์เนี่ยวันเสาร์นี้มีแมนซิตี้แมนซิตี้ก็ไม่ค่อยหนักอะไรเท่าไหร
0: ่
1: สบายสบายแมนซิตี้เจอเดี๋ยวนะวันนี้วันที่เท่าไหร่วะโ
0: อ้แมนซิตี้มันเจอใคร
1: แมนซิตี้เจอโคเวนทรี
0: น้องใหม่นะ
1: เจอลัมพาร์ด
0: นะเจอเอ้านักเตะเก่าเนี่ยใช่ไหม
1: ลัมพาร์ดเคยอยู่แมนซิตี้นะ
0: ตัวช่วงท้ายอ่ะครับผม
1: ครับ
0: เ
1: ล่นในบ้านด้วยแมนซิตี้ก็ชนะมา2เกมนะก็เห็นรุ่มรุ่มดอนเปลี่ยนเยอะอย่างนี้ก็ชนะเรื่อยนะฮะแล้วก็เกมนี้นี่เอนโซ
0: ครับ
1: จับตาดูนะครับ
0: เหร
1: อถ้าวันนี้คู่สำคัญก็มีนิวคาสเซิลกับบอนมัดนิวคาสเซิลก็เตะเร็วนะนิวคาสเซิลบอนมัดนี่เตะเร็วคู่หกโมงครึ่ง
0: ครับผม
1: แล้วก็ถ้าสามทุ่มก็มีแมนเชสเตอร์โคเวนทรีนี่แหละแล้วก็ฟอร์เรสกับสเปอร์ก็ยังไม่ชนะใครเลยแพ้สองเกมด้วยยังไม่มีแต้มยิงไม่ได้ด้วย
0: ครับ
1: นะฮะ
0: เอ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นคุณทีมคุณอ่ะ
1: ใจเย็น
0: มันเจ็บไม่ได้ไหวแล้วนะมันยังไม่ไหวแล้วนะ
1: ใจเย็นสิเกตเตะไป2นัดเองไม่เอาอะไร
0: เหรอ
1: เตะตั้ง38นัด
0: เหรออ
1: ย่าใจร้อนนี
0: ่อ๋อจะ
1: แฟนบอลสมัยนี้ใจร้อน
0: จะแพ้มากกว่านี้ใช่ไหม
1: เออเดี๋ยวก็แพ้อีกก็ได
0: ้ครับ
1: เออแล้วก็มีคู่ดึกก็มีวิลล่าไปเยือนเฮาซิตี
0: ้ครับ
1: ซึ่งเฮาซิตี้ก็ชนะมา2เกมรวดนะส่วนวิลล่านี่ก็แพ้มา2เกมรวดนะฮะ
0: เหรอ
1: ใช่วิลล่าเนี่ยเป็นอีก1ทีมที่แพ้2เกมรวดทีมที่แพ้2เกมรวดมีอยู่ทั้งหมด5ทีมนะฟูลแลมโคเวนทรีพาเลตวิลล่าแล้วก็สเปอร์นะฮะ
0: ครับ
1: แต่ที่ยิงไม่ได้เลยแล้วก็เสีย5ลูกเนี่ยทำให้ผลต่างประตูได้เสียแย่ที่สุดเนี่ยคือวิลล่ากับสเปอร
0: ์ครับ
1: 2ทีมนี้เสีย5ลูกทั้งคู่แล้วก็ยิงไม่ได้เลยทั้งคู่นะฮะแล้วก็มีคริสตัลพาเลทที่เสีย6แต่ว่ายิงไป1ลูกนะครับ
0: ครับ
1: ก็เลยผลต่างประตูเสียดีกว่านิดนึงนะ
0: ครับผม
1: นอกนั้นนี่เขามีแต้มหมดแล้วมี5ไอ้5ไอ้5ทีมนี่แหละยังมีแต้มนะฮะ
0: ครับ
1: เฮานี่6แต้มเต็มเลย
0: ว่าหมู่เฮาชนะแมนยูไง
1: น้องใหม่
0: นะ
1: เฮานี่เสริมเยอะอย่างนี้บอกอ่ะเสริมเยอะวันสุดท้ายก็เติมอีกเป็นโอ้โห7-8คนน่ะ
0: เหรอ18คนเลยเหรอ
1: เออเยอะมากเยอะมาก
0: ก
1: ็ดูทรงแล้วก็น่าจะมาดีอยู่เหมือนกันแต่ก็ต้องดูยาวๆเห็นว่าเยอะแล้วไอ้พวกสตาร์ทดีแล้วก็มาแผ่วทีหลังก็เรื่องปกตินะฮะ
0: ครับ
1: เอ้ยมีคุณรายงานคู่อื่นได้ยัง
0: ยัง
1: มีลาลิก้าสเปนนะครับเรอัลมาดริดแพ้นะบุกไปแพ้เรอัลเบติสไป 0-1 นะครับเกาโชอิตาลีเจนัวแพ้คาบ้านต่อโคโม 1-4 บูเดสติก้าของเยอรมนีนะครับสตุตการ์ดชนะโคโลน 4-1 นะครับ
0: ครับ
1: ลีกเอิงของฝรั่งเศสมีลียงชนะโอแซ 3-1 แล้วก็ปารีสแซงต์แชร์กแมงแพ้โมนาโกนะครับแพ้คาบ้านเลยนะปารีสแพ้ไป 1-2 นะครับแล้วก็สปาร์ตารอตเตอร์ดัมเสมอกับสโว 2-2 อันนี้เนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็โปรตุเกสนี่มีปอร์โตชนะโมไรเดนเซ่ไป 2-1 นะครับนี่เป็นลีกหลักๆลีกสูงสุดนะไม่ได้มีคนขออะไรเข้ามาน่าจะโอเคกันอยู่นะครับ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าอยากขอก็468ก็899เหมือนเดิมนะครับ
0: ใช่ฮะ
1: ครับผม
0: แล้วบอลทะเลล่ะเป็นยังไงเมื่อวานนี้ก็มีเปิดรุ่นการใหม่มาแล้วนะนะครับปัตตานีครับผมเมื่อวานนี้โลก3เป็นการลงเตะในไทยลีกครั้งแรกเลยนะก็เสมอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับไปสู่ต่อสู่เตะที่สนามเทนนิสสุรานนท์ในจังหวัดสงขลานะฮะ
1: ครับ
0: พอที่เรนโบว์สนามย่อคอตัวเองเนี่ย

0: อย่างไม่ผ่านแล้วเนาะก็เลยต้องเอ้ยเขาเหมือนจะเขาจะปรับปรุงใหม่เนี่ยใช่ไห
1: ม
0: ก็จะปรับปรุงอยู่หน้าสนามของเขาอ่ะ
1: แต่เขาไปแข่งได้ใช่ไหม
0: ฮะ
1: แต่เขาไปแข่งได้ใช่ไหมถ้าปรับปรุงแล้วเนี่ย
0: เห็นว่าปรับปรุงเห็นงบใช้กำลังใช้งบปรับปรุงอยู่อ่ะตอนนี้
1: ไม่แล้วเหตุการณ์อะไรนี่ไม่มี
0: ไม่น่ามีนะคุณนะ
1: อ
0: ืมอ่ะปัตตานีก็เสมอกับบีจีไปนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์นะนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีเมืองทองเห็นว่ามีนักเตะไป15คนจริงหรือเปล่าคน
1: โอ้จริงเหรอ
0: เออเมื่อวานนี้ผมฟังคุณอ๋อวังโอ่งอ่ะคงกินภาอะไรอ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ที่บอกว่ามีนักเตะของเมืองทองไปแค่15คนนะในเกมที่ไปเยือน
1: อ
0: ิตาลีอ่ะ
1: ก็เลยเสมอ0-0
0: เสมอ0-0นะ
1: ไอ้นี่ไงเฉินก็ไม่ได้ไป
0: ใคร
1: เฉินน่ะ
0: เออก็เห็นว่า15คนไงก็พี่อ๋ออ่ะนักข่าวสายบอลไทยเขาเล่าให้ฟังว่าเขาพูดในรายการสปอร์ตไกด์เมื่อวานนี
1: ้
0: ที่จัดกับพี่หมอโชคเย็นอ่ะ
1: มันเป็นเพราะติดภารกิจอื่นหรือว่ามีปัญหา
0: ทางการเขาย้ายไปแล้วไงย้ายไปแบงคอกใช่ไหมล่ะ
1: ไม่เหลือตัวแล้วว่าอย่างนั้นคือจะพูดจะสื่ออย่างนี้
0: อาจจะใช่มั้งคุณไม่แน่ใจอ่ะ
1: โอ้โหหนักเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ก็สู้ต่อนะถ้าขึ้นมาได้ก็ยังโอเคแต่ถ้าขึ้นไม่ได้ก็หนักอยู่เหมือนกันนะ
0: ครับผม
1: เอาข่าวที่น่าสนใจในบอลไทยเมื่อวานนี้ก็เรื่องไทยลีก2
0: เป็นไง
1: ที่จะมีการยกเลิก VR นะฮะมาช่วยในการตัดสินในฟุตบอลไทยลีก2นะครับก็
0: เห็นว่ามีปัญหาเรื่องงบประมาณเหรอ
1: ใช่สาเหตุก็คือเรื่องเงินเรื่องงบประมาณตอนนี้สมาคมมีหนี้สินมีภาระหนี้สินอยู่กับทาง True Vision อยู่อีกประมาณ200ล้านบาทนะฮะก็ลดลงกว่าเดิมละก่อนเดิมนี่360ล้านนี่เหลือประมาณ200ล้านละนะฮะก็เลยมีภาระเยอะว่าอย่างนั้น
0: ครับ
1: ก็เลยยกเลิก VR ในฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาลนี้แต่ไม่ได้ยกเลิกทั้งหมดนะมีอยู่นิดหน่อยนะฮะจะมีอยู่5เกมสุดท้ายของฤดูกาล
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่
0: ครับ
1: 5เกมท้ายของฤดูกาลแล้วก็รอบเพลย์ออฟลุ้นเลื่อนชั้นนะครับ
0: ครับผม
1: ก็ยังมี VAR อยู่นะครับเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายใน VAR ในไทยลีก2ตลอดฤดูกาลเนี่ยมันสูงประมาณ20ล้านบาทนะก็เลยสมาคมก็เลยต้องพยายามลดค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับ
0: ครับ
1: เพื่อนำเงินไปใช้หนี้ถ้าหากว่าแม่งไม่ลดนั่นลดนี่ก็จะมีปัญหาต่ออย่างอื่นที่ต้องไปจ่ายเป็นรายจ่ายอีกนะครับแต่เขายืนยันว่าไทยลีก1ยังใช้ VR ตัดสินทุกคู่ทุกสัปดาห์เหมือนเดิมนะครับ
0: ครับผม
1: เหมือนเดิมนะยิ่งไปกว่านั้นยังจะมีระบบอะไรเนี่ย VAR Crosshair ด้วยฮะ
0: คืออะไรฮะ
1: VR Crosshair 3D เต็มระบบมาช่วยตัดสินด้วยนะฮะเหมือนฤดูกาลที่แล้วด้วยนะก็ช่วยให้คงจะช่วยให้มันอะไรชัดเจนขึ้นหรอมั้งนะครับ
0: ครับ
1: ก็เริ่มแล้วนะฟุตบอลไทยลีกนะฮะ
0: ใช่ฮะ
1: ก็ติดตามกันได้มันเตะไปแล้วคู่หนึ่งด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: ส่วนวันเสาร์เนี่ยฟุตบอลไทยลีกก็ยังมีอีกหลายคู่นะ18นาฬิกามีสิงห์เชียงรายเจอกับชลบุรีนะครับทรูแบงคอกยูไนเต็ดเจอกับศรีสะเกษอันนี้18นาฬิกา30นาทีนะครับ
0: ครับ
1: ราศีสลายยูไนเต็ดเนี่ยเปิดบ้านเจอกับการท่าเรือนะครับอันนี้1ทุ่มนะแล้วก็อีกคู่หนึ่งคือระยอง FC ทุ่มครึ่งเหมือนกันนะครับเจอกับ PT ประจวบ FC นะครับ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ก็ติดตามได้นะทาง AIS Play นะครับหยองยิ้มเลยตอนนี้ฮะหยองอ่ะ
1: โอ้โหเยี่ยมเลยนะ
0: งานเยอะเลยหยองตอนนี้ฮะ
1: เอ้ยมีโมโนแม็กด้วยไหมโมโนแม็กถ่ายไหม
0: เออไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ว่าที่โมโนที่เขาถ่ายนี่แน่เลยเอถ่ายแน่นอนก็คือเอวอลเลย์บอลอ่ะ
1: เออแล้วตกลงว่าไทยลีกนี่ต้องซื้อไหมซื้อดูไหม
0: เออไทยลีกมันจะซื้อนะคุณนะเหมือนแต่ว่าคนซื้ออะไรแพ็กเกจของโมโนอ่ะจะดูไทยลีกได้อ่ะเหมือนจะได้นะ
1: หมายถึงไง
0: หมายถึงว่าซื้อแพ็กเกจ
1: แพ็กเกจบอลโลกอ่ะ
0: เออแพ็กเกจบอลโลกอ่ะมันจะรวมอยู่ในทะเลจะรวมอยู่ในแพ็กเกจบอลโลกด้วยนะ
1: แต่ว่าถ้าไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อตอนนั้นก็ต้องซื้อ
0: เนี่ย
1: เป็นรายเดือน
0: ถ้าเป็นลูกค้าของ AS เลย199ไอ้ Playoff
1: ต่อเดือน
0: ต่อเดือน199ก็ดูทั้งบุนเดสลีก้าได้ดูไทยลีกได้ดูกีฬาอื่นได้อเมริกันเกมอะไรเงี้ย
1: ก็นั้นดูได้หมดเลย
0: หมดเลย
1: 199
0: ถ้าเป็นสมั
1: ยแล้วถ้าคนจะดูบอลไทยอย่างเดียวอ่ะ
0: ไม่แน่ใจมีแพ็กเกจนี้หรือเปล่าอ่ะ
1: อ๋อ
0: ก็ดูอย่างอื่นด้วยเนี่ยดูเทนนิสทงเทนนิสไปด้วยสิเขาสาดแถม
1: ไม่ก่อนหน้านี้มันฟรีไงดูบอลไทยมันฟรีดูกันที่แล้ว
0: ใช่ใช่ดูกันแล้วฟรีแต่รถการนี้เหมือนจะบรรจุอยู่ในแพ็กเกจ199อ่ะ
1: อ๋อ
0: คือลูกค้า AS แต่ว่าถ้าไม่ใช่ลูกค้า299มั้ง
1: อ๋อทั้ง AS โทรศัพท์แล้วก็เน็ตก็ได้
0: ใช่ๆๆเน็ตก็ได้ราคา
1: 199เหมือนกัน199
0: แหละ
1: อ๋อถ้าเป็นลูกค้าก็คือต้องซื้ออ่ะว่าอย่างงั้น
0: ใช่ๆๆอ๋อ
1: แต่ว่าก็ซื้อหมดเลย
0: ครับ
1: เดือนละ199นะฮะ
0: อืมไม่แพง
1: ดูได้ทุกอย่าง
0: อืม
1: ครับ
0: นะครับ
1: อืม
0: อ่ะก็ติดตามกันนะ
1: อืม
0: นะครับส่วนไอ้ฟุตบอลไทยยังไงบ้างอยู่20แบบของโค้ชโบ้อ่ะจักรพันธ์ตีอ่ะ
1: ก็ชนะไป2เกมอ่ะ
0: ก็จะเตี๋ยวเตะชิงแชมป์กลุ่มไม่เหร
1: อ
0: กับอิรักกันเนาะ
1: ครับกับอิรัก
0: ครับผม
1: เอ้แล้วอิรักกับ UAE เป็นไงอ่ะ
0: เออเป็นไงบ้างอ่ะ
1: เอ้
0: า
1: ทำมาทำกลับด้วยครับ
0: ก็บางคนไม่ได้ดูนะเอ๊ะคนนี้ฮะ
1: อ๋อ
0: ครับผม
1: ครับ
0: เห็นไหมเมื่อวานนี้ก็มีคนเข้าชวนไปงานเลี้ยงของของนี่ไงของทางดร.ก้องศักดิ์ยมณีอ่ะ
1: อ๋อคุณไปมา
0: เองอำลาก็ช่องคลองก้าพี่เต่าแล้วก็ชวนไปไง
1: คุณแมวไปเนี่ย
0: คุณแมวสุนยศแดงยวนคุณเต่าชลาเชิดชูไปและทีมข่าวช่องก้าสำนักข่าวไทยก็ไปกันเยอะผมเลยบอกว่าผมจะไปอยู่แล้วแต่ว่าผมมีภาคบอลที่สองแล้วจัดรายการต่อด้วยก็เลยอาจจะไม่ไหวก็เลยขออนุญาตเลยกันนะฮะ
1: ไ
0: ม่ได้ไปส่ง
1: ไม่ได้ไปก็คือไม่ได้ไป
0: ก็เลยไม่ได้ไปคุณได้ไปไหม
1: ผมก็ไม่ได้ไป
0: อ
1: ้
0: าว
1: ผมไม่ได้ไปไม่ได้นั้นอยู่แล้วก็มันงานมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมันก็เป็นอันเลี้ยงอำลาเฉย
0: ใช่ใช่ใช่
1: ครับ
0: ครับก็ไทยในกลุ่ม F ใช่ไหม
1: ใช่
0: ครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตใช่ไหมกับเติร์กเมนิสถานใช่ไหมคุณก็แต่วันนี้กันกับเราเนี่ย
1: ไม่ใช่ไอ้นัดที่แล้วอ่ะนัดที่แล้ว
0: นัดที่แล้วอิรักชนะ 2-1
1: อ๋ออิรักก็ชนะ
0: ชนะ 2-1
1: แต่ตอนนี้อย่างงี้ก็เรา
0: ขอแค่เสมอ
1: มี6ทีมมี6แต้มคนเดียวเลยดิ
0: ใช่ขอแค่เสมอก็เข้ารอบหรือแพ้ก็น่าจะแพ้ไม่เกินลูกก็น่าจะเข้ารอบมั้ยทีมไทยอ่ะ
1: ก็เขาเอาแชมป์ทีมเดียว
0: อืม
1: เขาแชมป์ทีมเดียว
0: ครับ
1: แต่ว่าที่2เนี่ยเขาทั้ง7ทีมจาก8กลุ่มอ่ะเอ้ยกี่กลุ่มวะมีกี่กลุ่มไม่รู้แต่ว่าเอาทั้ง7กลุ่มอ่ะซึ่งการมี6แต้มต่อให้ได้เป็นที่2เนี่ยผมว่ามันก็โอเคอยู่นะมันก็มีสิทธิ์ที่จะได้ติดเป็นอันดับ2ที่ดีที่สุดอยู่พอสมควรเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ก็แต่ว่าอย่างน้อยก็ต้องชนะได้แล้วก็นัดสุดท้ายเนี่ยเจออิรักมันก็งานยากสุดละงานยากสุดแล้วแต่ว่าไอ้อย่างนึงที่คนก็ด่ากันเยอะหรือคนวิจารณ์กันเยอะคือการทำหน้าที่ของผู้ตัดสิน
0: ในทัวร์นาเมนต์นี้ UAE เปล่า
1: ในทัวร์นาเมนต์นี
0: ้
1: เกมกับนี่เหมือนกันกับเติร์กก็เหมือนกัน
0: อ๋อเหรอ
1: โอ้โหแย่แย่ถ้าใครดูนี่คือ
0: ยังไง
1: เรา
0: ผมดูแต่ไฮไลท์ไง
1: เราก็เชียร์ไทยอ่ะแหละก็เชียร์ไทยก็ยอมรับว่ามันอาจจะมีอคติอะไรบ้างนะเชียร์โอ้แต่มันดูการตัดสินแล้วมันไม่ไหวจริงคุณเจ๋งคือมันหลายๆจังหวะการเข้าปะทะกันอะไรแบบนี้มันต้องมีเตือนมีฟาวอ่ะซึ่งถ้ากรรมการปล่อยกรรมการไม่เตือนไม่ฟาวไม่แจกเหลืองไม่แจกอะไรแบบนี้นักบอลมันก็รู้ล่ะว่าเกมนี้เล่นได
0: ้
1: เกมนี้อย่างนี้ได้อย่าง
0: น
1: ี้ได้
0: น้องมันต้องปรามเนาะผู้ตัดสินอ่ะ
1: แล้วโอ้โหสองนัดที่ไทยลงเนี่ยใครดูก็ต้องพูดเหมือนกันแหละว่าตัดสินแย่
0: ก็เห็นว่าเกมเจอ UAE เนี่ยสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยก็ประท้วงเหมือนกันนะว่าเฮ้ยตัดสินแบบนี้ไม่ได้นะ
1: ใช่
0: แต่ UAE เนี่ยเตะแบบเตะหนักอ่ะ
1: ก็2จังหวะที่ครึ่งแรกที่เตะไอ้สุรเชษฐ์กี่ขุนทดออกไปเลยอ่ะไอ้เบอร์8อ่ะแต่นั้นก็ครั้งนึงแล้วก็ครึ่งหลังก็ที่โกมันกระโดดเข่าลอยใส่ไอ้น้องซิกนี่ไงศิวกรพลสันเนี่ยเข่าลอยเข้าเต็มหน้าเลยอ่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: เออโอ้โหแต่เจ้าซิกนี่ออกมานั่งแถลงข่าวหลังเกมเฉยเลย
0: ฮะไม่เป็นไรหรอ
1: ไม่เป็นไร
0: ครับ
1: บอกผมไม่เป็นไรเออเพราะเป็นคนยิงประตูชัยไงนัดแรกนะฮะ
0: ครับ
1: โอ้แต่แย่มากทั้ง UAE ก็เล่นแรงแรงกว่านั้น
0: อ
1: ่ะโอ้แล้วแต่กรรมการมันไม่เตือนไงมีหลายจังหวะที่น่าแจกใบเหลืองน่าแจกใบแดงด้วยซ้ำอ่ะแต่พอกรรมการไม่เตือนไม่แจกก็ได้จ่ายก็เตะใหญ่เลย
0: เห็นว่าใบเหลืองปิดว่อนเลยไม่หรอใช่ไห
1: ม
0: เกมนั้นอ่ะ
1: ไม่ไหวไม่ไหว
0: ครับ
1: ไม่ปกป้องนักบอลโดยเฉพาะนักบอลเด็กนักบอลที่เป็นดาวรุ่งจะกำลังขึ้นมาแบบนี้ก็ตายกันพอดีนะฮะ
0: บางครั้งเข้าหนักจริงนะบางครั้งโอ้โหหงายปวดมาเลยอ่ะ

0: ผู้เล่นของ UAE เนาะ
1: ใช่
0: ในเกมนั้นอ่ะ
1: ก็นัดสุดท้ายเจออิรักนี่พรุ่งนี้อ่ะวันอาทิตย์นะฮะว
0: ัน
1: อาทิตย์ทุ่มครึ่งเหมือนเดิมที่ชลบุรีนะครับไปรับชมกันได้ให้กำลังใจน้องๆกันได้มีหลายคนที่เล่นดีเลยนะฮะไอตัวที่ยิงประตูชัยให้เราชนะชนะเติร์กนี่ก็เล่นดีเลย
0: นัดล่าสุด
1: ใช่ๆๆสิวาพี่กุลหอมนะฮะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เล่นดีเลยนะครับถือว่าเป็นอนาคตทีมชาติทั้งนั้นนะพวกนี้นะนี่แหละอนาคตที่ถ้าเราจะมีหวังลืมตาอ้าปากไปชิงแชมป์เอเชียไปเอเชียนคัพไปบอลโลกรอบสุดท้ายอะไรพวกนี้มันก็ต้องหวังจากเด็กๆรุ่นประมาณนี้แหละนะเพราะว่าพวกที่เล่นอยู่มันก็อายุเยอะแล้วถ้าถึงตอนนั้นอีก 4-5 ปีนะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้แต่ว่าผมดูภาพไฮไลท์ยูเอเนสเล่นหนักเหมือนกันเนาะ
1: โอ้นะ
0: ออกบอลไปแล้วแล้วยังมาเตะอีกอ่ะโอ้โหครับโหดไปไหนอ่ะพวกนี้นะ
1: ส่วนฟีฟ่าอาเซียน
0: ครับเป็นไงสุดท้ายจะซื้อหรือเปล่าฮะหรือว่าไง
1: คือแจ๊ดบอกแล้วว่าไม่ซื้อ
0: เอาเหรออ ่
1: าผมนี่ไปถามคุณพี่น้อยเองเลยไม่ซื้อ
0: ครับ
1: เขาก็ไม่บอกไม่ซื้อหรอกแต่เขาพูดว่าค่อนชัดอ่ะว่าไม่ว่าซื้อไม่ไหวแต่คุณจำได้ไหมตอนที่มีเหตุการณ์ตอนนั้นชุลมุนที่เจที่มาดามที่คุณสุรศักดิ์ที่พี่น้อยธนุเกียรติอะไรที่คุยกันตอนไออาเซียนคัพอ่ะ
0: ม
1: ันฮุนไดคัพอ่ะ
0: ครับ
1: ที่เรื่องถ่ายทอดสดอ่ะไอรัฐ
0: ม
1: นตรีเขาบอกนะว่าบอลทีมชาติไทยต้องดูฟรีหมดดูฟรีหมดถ่ายทอดสดทุกรายการใช่ป่ะตอนนั้นเขาเพิ่งบอกเองนะ
0: ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าแจ๊สจะบอกว่าไม่ซื้อเนี่ยแต่ผมว่ามีผมว่าต้องมีให้ดูแล้วล่ะ
0: เหร
1: อก็เขาบอกเองอ่ะ
0: คุณมั่นใจว่าจะมีเหรอ
1: ก็เขาพูดอ่ะ
0: เหรอ
1: ก็คนระดับมนตรีพูดจะไม่มีได้ไงอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมเขาก็ต้องเฮ้ยเท่าไหร่เอง20-30ล้านเอง
0: โอ้แต่ว่ามันแพงไหมคุณเอ้ย20กว่าล้านดูไม่กี่แบบเองอ่ะ
1: แต่มันทีมชาติอ่ะคุณจะไปเอาอะไรคือความคุ้มค่ามันวัดตรงไหนอ่ะ
0: อ้าว
1: ใช่ไหม
0: ผมว่ามันแพงไหมนะ
1: เอาคุณอาจจะสมมุติแบบข้ออ้างก็ได้อาจจะเห็นมีเด็กน้อยสักคนหนึ่งที่เห็นจากรายการเนี้ยเห็นพี่เจโซโล่ลากเดี่ยวมายิงเงี้ยพ
0: ี่
1: เจเป็นแรงบันดาลใจให้เล่นฟุตบอลแล้วโตขึ้นมากลายเป็นเก่งเหมือนเมสซี่อย่างเง
0: ี
1: ้ยคุ้มไหมถ้างั้นคุ้มไห
0: ม
1: มันวัดยากคุ้มไม่คุ้มอ่ะ
0: ครับ
1: แต่นี่อีกเรื่องนึงแต่ที่ผมมั่นใจเนี่ยเพราะว่าวันนั้นเขาเป็นคนบอกคุณรัฐมนตรีเขาบอกไง
0: ว่าม
1: ีข่าวเยอะแยะเลยว่าบอลไทยทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยต้องมีดูฟรีทุกนัดทุกรายการอันนี้เป็นแค่แจ๊สที่เดียวเองที่เขาบอกว่าซื้อไม่ไหวอะที่อื่นอาจจะซื้อไหวก็ได้
0: เนาะ
1: ใช่99จะซื้อไหวก็ได้
0: ฮะ
1: จ
0: ะดีเหรอ เอาแล้วถ้าไม่ได้ดูคุณแต่ว่ามันต้องเดือนไหนคุณได
1: ้เดือนนี้อีกไม่กี่วันนี่เอง
0: อ๋อเหรอ
1: ก็ฟีฟ่าเดย์รอบนี้
0: เ
1: นี่ยเดี๋ยวบอลแข่งอีก2นัดก็จะหยุดฟีฟ่าเดย์แล้วนะ
0: ครับ
1: อีกแล้วฟีฟ่าเดย์รอบนี้นานๆนะฮะ
0: ย
1: ัง
0: ไงฮะ
1: ฟีฟ่าเดย์รอบนี้3อาทิตย์อ่ะเขาเอาฟีฟ่าเดย์มารวมกัน2ครั้งนะจะได้ไม่ต้องหยุดบ่อย
0: ครับ
1: ก็เลยนานหน่อยแต่ว่าก็หยุดทีเดียวไปก็ไอเนี่ยแข่งวันที่24นี่ละ24กันยานะฮะ
0: เท่าไหร่มันเป็นรอบแบ่งกลุ่มใช่ไหมรอบแบ่งกลุ่มก่อนแล้วเจออยู่สายเวียดนามอ่ะ
1: มีเวียดนามปากีฟิลิปปินส
0: ์
1: ก็เอาแชมป์ไปชิงเอาแชมป์ไปชิงเลยเอาแชมป์ไปชิงเลย
0: ครับ
1: แข่งที่อินโดแข่งเป็นทัวร์นาเมนต์ที่อินโดที่เดียวนะฮะเอาแชมป์ไปชิงที่เดียวเลยนะครับ
0: ครับ
1: ครับไม่มีปัญหาหรอกก็ลุ้นกับเวียดนามนั่นแหละคงเจอเวียดนามนัดสุดท้ายแหละแล้วก็ไปดูว่าใครชนะแล้วก็ใครจะได้เข้าไปชิงกันนั่นน่ะ
0: ใช
1: ่ครับ
0: นะครับก็ลุ้นกันนะส่วนทีมชาติไทยชุดยู20หลักครับเมื่อวานนี้ก็เร่งฟื้นฟูร่างกายเตรียมจะอิรักนะในเกม3ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับหลังจากที่เราเก็บได้6แต้มเต็มเนาะนะครับอิรักมี3คะแนนนะครับเมื่อวานนี้ก็เลยให้นักเตะลงสระว่ายน้ำเพื่อนักกีฬาฟื้นฟูร่างกายนะครับก็ยังไปใครว่าซื้อบัตรหน้างานได้นะคุณนะคุณไปก็ซื้อบัตรหน้างานได้ที่

0: หน้าสนามของชลบุรีเวลา 13:00 น.เป็นต้นไปนะครับที่สนามชลบุรีสเตเดียมรับอิรักเจอไทยนะวันที่6กันยายนในเวลา 20:30 น.นะครับหรือหากใครไม่ได้ไปก็ยิงสดทางไทยรัฐทีวีนะครับ
1: น่าไปนะ
0: เนาะ
1: ไปขับรถไปชิลๆดูบอลหน่อยที่ชลบุรีนะฮะ
0: สบายๆนะ
1: เล่นดีชุดนี้เล่นดี
0: ด
1: ูมา2นัดทั้งฟอร์มการเล่นทั้งความสามารถเฉพาะตัวหลายๆคนดูดีเลยทีเดียวแล้วก็เหมือนกับว่าพอได้แข่งรายการแชมป์อาเซียนมาด้วยกันอยู่ด้วยกันมาแล้วระบบทีมมันดีขึ้นทีมเวิร์กดีขึ้นชัดเลยนะ
0: อ
1: ีกอย่างคืออารมณ์ก็ควบคุมได้ดีนะ
0: ครับ
1: โดนเตะโดนอะไรขนาดนี้นี่เป็นผมก็ขึ้นเหมือนกันนะ
0: เหรอ
1: แต่น้องๆนี่ก็ใช้ได้ใช้ได้
0: ใช้ได้นะก็ดูผมดูภาพจากที่คุณเล่าให้ฟังของนักเตะของอิรักของยูเอเนี่ยยกเท้าสูงก็เยอะเหมือนกันนะบอลออกไปแล้วเนี่ยแล้วยันอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับแต่คนเราก็เล่นหนักเมื่อไหร่ใช่ไหม
1: ก็ต้องหนักมาต้องหนักไปดิ
0: อ๋อไม่โกงนะ
1: ถ้างั้นเราจะโอ้โหถ้างั้นไม่ไหวหรอกหนักมาหนักไปทุกวัน
0: ก็เลยมุดมุดก็อ้าวครับเอ๊ะคอนเสิร์ตของพี่ป้อมกับพี่โตยังไงบ้างเนี่ย
1: วันนี้ไม่มีมั้งไอ้เมื่อวานไม่ม
0: ีเห็นว่าเลื่อนไปเป็นวันที่8กันยายนวันอังคาร
1: วันที่8แล้วรอบสุดท้ายอยู่แล้ว
0: เอาเหรอ
1: แต่ไอ้รอบที่มีปัญหารอบแรกเขาเลื่อนไปวันที่9ก็เลยรอบที่9เลยกลายเป็นรอบสุดท้าย
0: ครับ
1: จริงๆรอบที่8วันสุดท้ายว่าจะซื้อดูทาง ASP อยู่เนี่ย
0: อ๋อใช่มีใช่ไหม
1: ใช่ก็มี
0: มีไลฟ์สตรีมมิ่ง
1: ซื้อให้ดูทีวีได้ดูทางแอปได
0: ้ครับ
1: เพราะผมซื้อบัตรไม่ทัน
0: เอาเหรอ
1: ผมก็จะไปดูไม่ได้จะซื้อบัตรไม่ทันโอ้โห
0: ใครกดใครกดบัตรทันเลยถือว่าเก่งมากนะคอนเสิร์ตที่วสันเนี่ย
1: แต่เห็นเพื่อนได้บัตรกันเต็มเลยงงมาจากไหนวะเห็นมีแต่คนได
0: ้เนี่ย
1: ผมกดเร็วจังวะ
0: ผมช่วงหนึ่งก็ซื้อบัตรคือปกติเขาจะ10โมงใช่ไหมล่ะ10โมงเนี่ยผมตั้งไว้ก่อนเลยผมก็เคยได้นะบัตรอัศนีวสันอ่ะแต่ว่าจะเป็นบัตรไม่บัตรราคาแบบไม่ได้แพงมากนะบัตรอยู่ชั้น2ชั้น3วันเนี้ย
1: โอ้ผมอยากได้บัตรยืนบัตรยืนมันสุดแล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: ถ้าเกิดผมไปดูคอนเสิร์ตมันเนี่ยก็ต้องเดินต้องยืนถ้ายืนไหวนะ
0: ครับ
1: ก็ผมเนี่ยจองไม่ค่อยทันแต่ว่ามันจะมีพี่สาวผมที่เขาเป็นเขาดูคอนเสิร์ตบ่อย
0: เออ
1: แล้วเขารู้วิธีเขามีหลายเครื่องเขาช่วยกันอย่างเงี้ย
0: เหรอ
1: ผมจะดูอะไรผมก็ฝากเขาจองก็จองได้ตลอดแต่เจออัศนีวสันนี่โอ้โหไม่ไหวจองไม่ทันจริง
0: ๆอยากได้ยินว่ารักเกิน
1: หวังว่าจะไม่มีอะไรพังอีกไม่สุดอะไรเลย
0: ก็ยังงงว่าเฮ้ยคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์มีอะไรเกิดขึ้นเนาะบริเวณและโต๊ะเอที่นั่งที่นั่งแพงด้วยนะ
1: แพงสุด
0: บัตรแพงสุดแล้ว
1: 7,000
0: เพราะว่าข้างหน้าเวทีสุดเนี่ยเขาจะเป็นบัตรยืนใช่ไหมแล้วก็หลังของบัตรยืนก็จะเป็นบัตรราคาแพงสุดแล้วเท่าไหร่ 7,000 เลยเหรอโอ้โหแล้วตอนนั้นแหละที่มีปัญหาใช่ไหม
1: ใช่เพื่อนผมเมื่อวานนี้ก็เจอกันมันไปนั่งดูตรงนั้นเลยสุดต่อหน้าเลยมันเหมือนเป็นโครงเหล็กเฉยๆเจ๋งเหมือนเป็น
0: โครงเหล็กที่ยกขึ้นมา
1: เหมือนเป็นนั่งร้านที่ยกขึ้นมาแล้วก็มันก็ไม่ได้แบบแข็งแรง
0: อ
1: ่ะมันแค่เหล็กอันนึงมาตั้งแล้วก็ไม้มาทับ
0: ไม่แล้วไม่ทำไมไม่ตั้งโต๊ะตั้งเก้าอี้อยู่ตรงนั้นเลยอ่ะอยู่ตรงนั้นเลยอยู่ตรง
1: พื้น
0: ของ Impact เลยอ่ะ
1: ก็
0: ไม่ซีเมนต์เลยอ่ะ
1: ไม่มันก็คงมันมีคนยืนข้างหน้ามันคงยืนข้างหน้าไงอาจจะมีคนยืนข้างหน้าก็ต้องขึ้นมาสูงหน่อย
0: ยกระดับยกสูงขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนที่ยืนไม่คนที่ยืนข้างหน้าเนี่ยไม่บางใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: เอาเหรอ
1: ใช่น่าจะนะผมไม่รู้ก็นี่ขนาดนั่งเฉยยังพังอ่ะแต่คอนเสิร์ตมันต้องมีกระโดดมันต้องเต้นอะไรอยู่แล้ว
0: โอ้โหเขาบอกเพื่อนคุณไปดูคือไอ้พังข้างหน้าเลยใช่ไหมพังต่อหน้าต่อตาเลยเหรอ
1: ตรงนั้นเลยเป็นซุดเลยมีไม้พังเลยตรงนั้น
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ก็แต่ว่าก็แก้ไขแล้วเนี่ยเมื่อวานรอบต่อมาวันพฤหัสก็เล่นได
0: ้
1: วันศุกร์เนี่ยไม่มีว่าพักวันหนึ่งแล้วก็มีเนี่ยเสาร์อาทิตย์ใช่ไหม
0: ครับ
1: เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธ
0: เนาะก็ตรงสีหน้าของพี่ป้อมพี่โตอ่ะตอนที่บอกขอโทษว่าเล่นไม่ได้เนี่ยแบบโอ้โหเครียดเลยนะ
1: กร่อยเลยนะ
0: พี่ป้อมแบบกำลังจะร้องเพลงแล้วพี่ป้อมแบบเข้าใจเดี๋ยวไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้แต่แกฟิตมากนะพี่ป้อมพี่โตนี่70แล้วนะ
0: ครับ
1: แล้วแบบยืนคอนเสิร์ตอ่ะอย่างต่ำๆคือ 3-4 ชั่วโมงอ่ะเฉพาะคอนเสิร์ตอ่ะ
0: แข็งแรงมากนะ
1: แข็งแรงแล้วกี่รอบคุณเจ๋งดูดินี่เล่นไปเล่นมาฮะ6รอบนะถ้ารวมรอบ รอบทดเวลาบาดเจ็บด้วยเนี่ย
0: ก็เป็นที่มาว่าทำไมพี่ป้อมพี่โตถึง

0: ไม่รับงานคอนเสิร์ตพวกตามผับตามบาร์ยังเล่นคอนเสิร์ตเล่นคอนเสิร์ตอย่างเดียวเล่นคอนเสิร์ตใหญ่อย่างเดียว
1: แล้วคุณกีตาร์ที่คุณเขาใส่กันเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยมี 3-4 กิโลนะฮะแล้วคนอายุ70ยืนถือกีตาร
0: ์ครับ
1: อยู่วันละ 4-5 ชั่วโมงเงี้ยร้องเพลงด้วยเล่นด้วยเทนด้วยโอ้โหผมว่าต้องฟิตจัดเลยอ่ะ
0: เออ
1: ถ้าไม่ฟิตไม่มีทางได้เลย
0: ก็ตอนอยู่ข้างหน้าเนี่ยพี่ป้อมพี่โตก็แบบโหแอคชั่นแบบเฮ้ยแข็งแรงเนาะแต่พอไปหลังฉากอู้เจ็บไหลอู้
1: โอ้โหถ้าเรา70แล้วเรา
0: เออ
1: ยืนเอาว่าเรา70เรายืนได้ขนาดเขาอ่ะ
0: ครับ
1: ผมก็สุดยอดแล้วผมก็พอใจแล้ว
0: อืม
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: อืม
1: ไม่ต้องเล่นไม่ต้องอะไรยืนเฉยๆ4-5ชั่วโมงอะยืนได้ป่ะ
0: นี่คอนเสิร์ตเขาสุดท้ายแล้วจะไม่เล่นแล้วใช่ไหม
1: เขาว่าอย่างนั้นนะ
0: อืม
1: เขาว่าอย่างนั้น
0: แต่
1: จำได้แรปเตอร์ก็ลาหลายรอบอยู่เหมือนกันนะ
0: อ้าว
1: ทำลาหลายรอบอยู
0: ่อย่าพูดถึงได้ไหมเออ
1: ครับ
0: ซาโยนาระครับ
1: ครับ
0: ตอนนั้นซื้อเอาแล้วโอ้ยเอาร้องไห้เลยล่ะ
1: เศร้าไปแล้ว
0: เศร้าเลยอ่ะพี่จอนี่พี่ลุย
1: เศร้าไปแล้ว
0: อย่าเพิ่งไป
1: พี่เขาเลยไม่ไปไง
0: พอกลับมาไปไงอ้าวเฮ้ย
1: เอออ
0: ีกอย่างวะ
1: ครับ
0: ค
1: ดีแล้วไงจะได้อยู่กันนาน
0: ๆเออ
1: ครับ
0: แต่ว่าคนหนึ่งที่ผมเป็นห่วงคือป่าเบิร์ดอ่ะ
1: อ๋อพี่เบิร์ดเนอะใช่ใช่ใช่
0: ป่าเพลงมากก็แบบก็ร่างกายก็แบบโหป่าก็เล่นคอนเสิร์ตมานานเหมือนกันนะพี่เบิร์ดอ่ะ
1: โหทั้งชีวิตอ่ะ
0: อืม
1: เรียกว่าตลอดชีวิตเลยดีกว่า
0: ใช่
1: อยู่บนเวทีตลอดชีวิตเลย
0: แต่เห็นของต้องมีคนแบบคอยพยุงกันเลยนะ
1: คือพี่เบิร์ดก็เหมือนใช้ร่างกายมาเยอะ
0: อืม
1: ใช้ร่างกายมาหนักกันจริงเหมือนนักบอลที่ใช้ร่างกายเยอะๆแล้วก็ตอนเลิกเล่นอะไรเงี้ยมันว่าตอนท้ายๆมันก็ร่างกายมันก็ทรุดโทรมแล้วมันก็เรียกร้องของมันอ
0: ่ะครับ
1: แต่พี่เบิร์ดนะครับเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากทุกอย่าง
0: ก็ดูแล้วก็พี่เบิร์ดเนี่ยไม่น่าจะแบบยังไงนะเป็นคนที่รักษาร่างกายดีมีวินัยอ่ะ
1: พี่เบิร์ดก็จะ70แล้วนะ
0: เออ
1: พี่เบิร์ดนี่2501ผมจำได้เพราะมีอัลบั้มพี่เบิร์ดออกอยู่ชุดนึงอัลบั้ม2501ผมจำปีเกิดแกได
0: ้เอาเหร
1: อ
0: เออ
1: 01ปีนี้แกก็เท่าไหร่อ่ะ68แล้วอ่ะ
0: 68แล้วเนาะ
1: อย่าว่าแต่พี่เบิร์ดเลยอีกไม่กี่ปีเราก็ได้เงินเบี้ยคนชราแล้วเจ๋ง
0: ไม่น่าเชื่อว่าชีวิตคนเราจะมีอายุเออเราจะมีอายุขนาดนี้เนาะครึ่งชีวิตแล้วเนี่ยครึ่งคนแล้วเนี่ย
1: โอ้ยเกินแล้ว
0: เกินแล้วเหรอ
1: เกินแล
0: ้วไม่น่าเชื่อเนาะ
1: แต่จงดีใจนะที่เรามีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้
0: เนาะพอละชีวิตเนาะ
1: คือมีจนถึงโอ้เลข4เลข5ได้เลข6ได้นี่ผมว่าต้องพอใจนะแบบนี้นะ
0: บางคนเนี่ยมาไม่ถึงนะเพื่อนหลายคนเนี่ยก็มาไม่ถึงนะไปก่อนนะ
1: ผมนี่เกิดปีเดียวคุณเลเป๊ะเลย
0: เหรออ
1: ืม
0: คุณเลไปแล้ว
1: คุณเลไปแล้ว
0: คุณเลไปก่อนเราละ
1: อืม
0: ไม่เป็นไรคุณเลไปนั่งพักข้างบนรออะไรก็เลยเดี๋ยวพวกเราตามไป
1: แต่แกก็เคยบอกแกก็ไม่ดีพร้อมที่จะไปเสมอก็บอกไง
0: เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วแกโอ้โหแล้วดูแกใช้ชีวิตคุ้มอ่ะคุ้มมากๆแล้ว
0: เที่ยวเน
1: า
0: ะ
1: แกคงไม่มีอะไรให้เสียใจแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: ได้ทำทุกอย่างที่ตัวเองอยากจะทำได้มีทุกอย่างคนจะหวงห่วงครอบครัวนะ
0: เ
1: นี่ย
0: เนาะข้างหลังไง
1: ใช่
0: ครับ
1: ทำซะ
0: เนาะ
1: อย่าทำเยอะงานเงินอ่ะ
0: ทำอะไรก็ทำซะ
1: ครับ
0: เอาจริงได้เนี่ยก็เนี่ยพูดที่ผมเปิดให้คนดูเนี่ยฮะใน YouTube ชุดเนี่ยผมชอบคนที่ขับรถไปเที่ยวอย่างเง
1: ี้ยชอบน้องคนเนี้ย
0: ไม่ใช่นะ
1: เขาไปกับแฟนเขาเน
0: ี่ยแฟนเขาอะไม่หมายถึงว่า
1: อ๋อเหมือนเขาเรา
0: ได้ไปเมื่อกี้ผมให้ดูเลยรถไปจอดเชียงใหม่ไหมผมชอบแบบคนที่ติดกล้องหน้ารถแล้วก็ขับรถไปเรื่อยอ่ะขับรถตามทางหลวงต่างๆแล้วก็ขับรถไปตามตัวเมืองจังหวัดต่างๆผมชอบแบบนั้นไงชอบดูบรรยากาศสองข้างทาง
1: เหมือนเราไปกับเขาไง
0: เออเหมือนผมชอบล่าสุดเนี่ยผมชอบคนที่เขาขับรถทัวร์รถบัสอ่ะรถตู้รถไถรถบันไดรถอะไรเงี้ยอ่ะไม่ใช่ไม่หา
1: ครับกำลังดีแล้วจ้ะ
0: คนที่ขับรถขนส่งรถทัวร์รถบัสอะไรพวกนี้รถโดยสารแล้วในพวกนี้แล้วเขาขับไปตอนกลางคืนไปขับไปต่างจังหวัดอ่ะขนส่งผู้โดยสารอ่ะนั่นแหละฮะเขาจะบอกนะเนี่ยตอนนี้เราผ่านเส้นทางนี้นะครับผ่านสระบุรีครับนี่รถข้างๆเป็นรถแอร์บัส2-3-4อะไรก็ว่านไปอ่ะ
1: แอร์บัสนี่เครื่องบินเนี่ยออกเครื่องบินมาวิ่งข้างอ่ะ
0: เอ้ยคุณอย่าทักสิเขาอยากเป็นรถเบนซ์อะไรสักอย่างนี่แหละเป็นรถยี่ห้อเขาอ่ะนี่
1: รถเบนซ์รถไถนะ
0: รถไถรถรถตู้รถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์แล้วไม่ได้กินผมหรอกประมาณนี้ฮะอันนั้นนครฮะอันนี้จริงผมชอบแบบนั้นชอบดู
1: ก็ใช่ไงก็เลยมันก็เคยคอนเทนต์แบบนี้มันก็เลยมีคนดูไงที่คนแบบสงสัยว่าม
0: ีคนดูเยอะนะ
1: มันดูทำไมคนนั่งกินข้าวดูทำไมคนนอนหลับอะไรเงี้ยคนอยู่เฉยๆมันเปิดดูทำไมคนดูเยอะ
0: แต่ก่อน
1: เป็นเพื่อนเนี
0: ่
1: ย
0: แต่ก่อนเลยนะไอ้คุณเนี่ยนะไอ้ลุงพลอะ
1: ลุงพล
0: อะ
1: ลุงพลน้องชมพู่เหรอ
0: เออใช่ลุงพลที่
1: มีสารคดีอยู่ในตอนนี
0: ้ตอนนั้นที่เขาเออใช่สารคดีนะคุณดูไหมดูยัง
1: ยัง
0: เออที่แกทำอะไรสักอย่างแล้วมีคนดูเป็นหมื่นเป็นแสนได้เงินโอ้โหเยอะมากอ่ะใช่ไหมแล้วคนไปทำยูทูบเบอร์ตามติดชีวิตลุงพลตอนนั้นอ่ะโอ้ก็ได้เงินเยอะเหมือนกันนะว่าไหม
1: ครับ
0: เนาะ
1: ครับผมก็เป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่งของเราไม่ได้ไปก็ดูเขาไปก็ยังดี
0: ใช่
1: ก็เหมือนเราไปด้วยเราก็อาจจะไปหาอะไรกินนั่นมันใกล้ๆไปได้ก็ไป
0: ครับผม
1: ดึงมาเรื่องนี้ได้ไงเนี่ย
0: นั่นสินะไปเรื่อยเน
1: า
0: ะ
1: ไอ้แล้วคุณไม่วิเคราะห์ลิเวอร์พูลหน่อยดูแล้วเป็นไงบ้างเมื่อกี
0: ้เฮ้ยชนะนะเกมไฮเรียกว่าไฮเพสซิ่งใช่ไห
1: ม
0: เมื่อวานเมื่อวานนี้อ่ะเล่นดีเลย
1: เริ่ม
0: ผมว่าดีแล้วที่เอา
1: ราโฮ
0: เอาราโฮแล้วมาเล่นแบ็คขวาแล้วก็ให้มิตาบุญยศเล่นปีกขวาเนี่ยใช้ได้เลยแล้วมีแบนลี่บาโคล่าด้วยโอ้ใช้ได้นะลิเวอร์พูลนะและอีซักตอนนี้กำลังเข้าฟอร์มด้วย
1: อะไรโมกอาทิตย์แล้วยังเห็นด่าเขาอยู่เลย
0: อ้าว
1: อันนี้ยิง2ลูกเข้าฟอร์มแล้ว
0: เฮ้ยเข้าฟอร์มเลย
1: เ
0: นี่ยขมกริบเลยขมกริบคาลายเลยเมื่อวาน
1: เปลี่ยนใจเร็วแล้วกัน
0: ยิงคมมากฮะ
1: ครับ
0: หรือว่าประตูเขา
1: โอ้แต่ลูกแรกว่ายิงเสียบอย่างสวยเลย
0: โอ้ยิงแรงมากแล้วก็ประตูของอิสุเนปัดไม่พ้นอ่ะครับผม
1: ก็ถือว่าเริ่มเห็นเขาโครงเห็นทีมที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเห็นแนวที่ชัดเจนขึ้นเรื่อย
0: ๆครับ
1: สิบเอ็ดตัวแรกอันนี้ดีที่สุดแล้วใช่ไหม
0: น่าจะดีสุดแล้วนะ
1: ถ้าคุณว่าเนี่ย
0: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยแบ็กซ้ายเนี่ยมิลเลอร์เคอร์เคสยังโดดอยู่แบ็กซ้ายของลิเวอร์พูลเนี่ยต้องยกระดับขึ้นมาหน่อยเคอร์เคสอ่ะนะครับชักแค่จับบอลก็อาจจะยาวเกินไปนิดนึงเมื่อวานนี้เห็นจับบอลยาว3ครั้งอ่ะ
1: โอ้นี่นั่งจับผิดเลยเนี่ย
0: เอ้าน้าหายเป็นคนบอกเลย
1: ล่ะ
0: เมื่อกี้บรรยายกับบอลกันนะโอ้ก็เครียดเหมือนกันนะต
1: ้
0: องทำกันบ้านอ่ะ
1: ทำไมต้องประคองน้าหังเหรอ
0: ไม่ใช่
1: ไม่เครียดเลย
0: ไม่เราไม่เคยบรรยายกับน้าหังเลยโอ้โหระดับประเทศเนาะเออน้าภาคชื่อดังไงภาคผิดภาคถูกอยู่เมื่อกี้นะฮะ
1: สะกิดเลยใช่ไหม
0: เออหน้าก็จะเขียนมาเนี่ยเนี่ยปั๊บๆเนี่ยพูดว่าเออนี่เออนะ
1: เออ
0: เวลาเราพูดผิดไปเนี่ยก็เขาแก้ให้โอ้สุดยอดนะโซก็เป็นนักพากย์ระดับอาชีพเลยอ่ะไม่เหมือนหยองอ่ะเวลาเราพากย์ผิดหยองจะหันหน้ามาแบบนี้แหละแล้วมองหน้าสามสี่ครั้งนะ
1: เหมือนแบบเรื่อง
0: ไม่รู้เรื่องเลยใช้ได้เลยพอนะครับก่อนที่จะเจอแอตเลติกมาดริดนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับจะเตะอาคารพุทธพฤหัสนะ
1: เอ้ามีอีกแล้วเหรออ
0: ๋
1: อถือว่าทีมใหญ่เตะเร็วเลย
0: ก็ลุ้นการที่แล้วเนี่ยนัดแรกของรอบลีกเฟรลิปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอ่ะเขาจะเตะอาคารพุทธพฤหัส
1: ใช่นัดแรก
0: เพราะว่าเพื่อรองยังไม่มาไงทุเรามันเตะมาเดือน
1: อ
0: ่ะ
1: เก่ง
0: ครับ
1: การตลาดเก่งจริงเลย
0: ใช่ก็เลยเตะอาคาร
1: คือกลางสัปดาห์นี้แล้ว
0: พระสวัสดีใช่ฮะ
1: อาคารที่8นี่แล้ว
0: มาแล้ว
1: แมตช์เดย์ที่1ของรอบลีกเฟสนะ
0: ครับ
1: คู่เอกเนี่ยมีคู่ไหนไหมที่เป็นยักษ์ใหญ่เจอกันมีอินเตอร์เจอกับเรอัลมาดริด
0: นี่ก็น่าสนใจนะ
1: แมนซิตี้เจอปอร์โต้
0: ครับ
1: อันนี้วันอังคารนะวิลล่าเจอคลับบูชนี้ไปเยือนนะฮะอาร์เซนอลไปเยือนนาโปลีวันพุธนะ
0: ครับ
1: อู้ลิเวอร์พูลเจอตราหมีลิเวอร์พูลเจอตราหมี
0: ครับ
1: แล้วผีอ่ะผีเจอซาบาโอ้โห
0: สบาย
1: นิ่มๆ
0: นิ่มๆเลยนะ
1: ไม่ต่ำกว่า 4-5 เมตรอ่ะรับรองได
0: ้ครับผม
1: ครับ
0: นะ
1: โอ้มีแชมเปี้ยนส์ลีกนะการสัปดาห์นะ
0: มาจะว่าไปก็มาแล้วนะแชมเปี้ยนส์ลีกนะ
1: แชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้อยู่ที่ทรูอยู่นะ
0: ครับผม
1: ล
0: ุ้นกันหน้าก็ไปเอสเพลย์ไง
1: ครับ
0: กระดับเนี่ยผมดูบรรยากาศเนี่ยมีคนดูเนี่ยที่เข้ามาลงใน YouTube เนี่ยคุณคอนเสิร์ตสันติวสันต์พี่ปอมพี่โตนะ
1: ครับ
0: เคยไปไหมคุณพี่โจอี้เนี่ยชอบมากนะพี่โจอี้เนี่ย
1: โอ้ผมไปหลายรอบแล้ว
0: ชอบดูคอนเสิร์ต
1: คอนเสิร์ตพี่ปอมพี่โตนี่สนุก
0: แ
1: ล้วมันดูเล็กๆกว่าอันเนี้ยมันใช่อันนี้ปะ
0: มือถือเขาถ่ายทางมือถือมากอันเนี้ย
1: ก็คืออันเนี้ยใช่ไหม
0: น่าจะนี้แหละ
1: ใช่เหรอ
0: เออน่าจะเป็นบัตรยืนมั้ง
1: พี่โต๊ะเขาแต่งตัวอย่างนะแต่เมื่อวานเขาแต่งตัวอย่าง
0: เพลงอะไรเพลงแรกวัว
1: ไม่รู
0: ้วัววัวลืมเท้าไหม
1: วัวลืมตัว
0: ใช่ไหมวัวลืมตัว
1: ไม่รู้เนี่ยไม่ได้ไปดู
0: กี่ไปเธอเลยเนี่ยอ่ะวันนี้มาโปรแกรมของฟุตบอลทีมเหลืองอังกฤษได้ไหมเมื่อกี้เล่าถึงโปรแกรมฟุตบอลไทยไปแล้วเนาะครับก็ทีมเหลืองวันนี้ลงเตะเร็วนะคุณเนาะเนกัสเซนเจอบอลมาดครับส่วนคู่แมนซิตี้กับคอนทรีคุณว่าไงบ้างอ่ะ
1: โอ้ยสบาย
0: สบายเหรอ
1: ฮาลันอีก2เม็ดแชกีอีก2เม
0: ็
1: ด
0: ฮาลันยิงแล้วใช่ไหม
1: เอ็นโซอีกเม็ด
0: ครับ
1: โควินทรีนี่โอ้โหดูแล้วคือจะไม่ดีก็เพราะมันดีนี่แหละไอ้ทีมที่ชอบหืออ
0: ่
1: ะทีมแบบน้องใหม่หรือทีมที่เล็กๆแล้วชอบหือชอบอือชอบแบบพยายามเปิดเกมรุกอย่างเงี้ยแหละไอ้พวกนี้แหละที่จะโดนอ่ะ
0: โดนไหม
1: ดังนั้นก็เล่นให้มันรู้ตัว
0: และเอ็นโซ่ฟอนเดเรนน่าจะได้ประเดิมสนามไหม
1: โอ้ต้องลงแล้ว
0: ต้องลงนะ
1: ซื้อมาตั้ง125 ล้าน
0: เอนโซ่นี่ก็มีคนว่าเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่เขาย้ายไปจากเบฟิก้าผมจำได้เลยว่าแกก็ดื้อแกไม่ซ้อมกับเบฟิก้ามั้งมันอยากให้เบฟิก้าปล่อยไม่ให้เชลซีไงได้ดูแกครับไปว่าเมสันเมาส์แล้วว่าเป็นคนทรยศใช่ไหมล่ะที่ย้ายจากเชลซีไปอยู่แมนยูไงแล้วดูเจ้าตัวฮะครับย้ายวันสุดท้ายไปว่าเขาเอียงเป็นเองนะ
1: เขา
0: เอ็นโซ่ฮะ
1: ก็เขาจะไปหาลูกพี่เก่าเขา
0: อ๋อเหรอเอ
1: ็
0: นโซ่บาเลสก้านะ
1: ได้เงินเยอะด้วย
0: เอาแล้วฟอร์เรสต์กับสเปอร์ล่ะคุณว่าไง
1: ผมว่าสเปอร์ไม่ชนะสเปอร์นี่โดนประจำฟอร์เรสต์เนี่ยแล้วฟอร์เรสต์เนี่ยคือดีด้วยไอโอลิเวอร์กาสเนอร์เข้ามาทำทีมถึงแม้ว่าผลงานอาจจะยังไม่ถึงกับเปรี้ยงปร้างหรือว่าประสบความสำเร็จอะไรเหมือนกับตอนอยู่พาเลทแต่ว่ามันเพิ่ง2-3 นัดเอง
0: ครับ
1: มันก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ทรงอะดีแล้วตัวผู้เล่นก็ดี
0: ครับ
1: ตัวผู้เล่นก็เนี่ยชุดเดิมๆกิฟไวท์เอนดอยไออีกอร์เชซุสอะไรพวกเนี้ยไอกองกลางนี่ผมชอบเลยไอแม็กอาร์ตี้เนี่ยที่ได้มาจากแมนซิตี้ตัวหนึ่งแล้วก็ไอ้ชาลาเกอร์ชาลาเกอร์2กลาง2ตัวนี้เล่นดีนะฮะกองหลังก็มูริโลมิเลนโควิดพวกนี้ก็แข็งแกร่งอยู่แล้วผมว่าสเปอร์ยังไม่ลงตัวแต่เกมนี้น่าจะได้ไอ้ซาวิโอลงมาเป็นตัวจริง
0: แต่ซาวิโอเล่นดีไหมเหรอในเกมที่แล้วอ่ะเกมก่อนหน้านี้ใช่ไหม
1: เกมพรีเมียร์ลีกที่แล้วไม่ได้ลงเจ็บแต่ว่าไปเล่นเกมลีกคัพที่ชนะชาลตันยิงไปลูกแอสซิสต์ไปลูก
0: ครับ
1: ก็แต่ว่าดันเจ็บเกมลีกนัดที่แล้วเลยแพ้เลยแต่เกมนี้น่าจะลงได้ละน่าจะลงได้เกมเนี้ยไอเดซาบิโอก็โอ้โหตัวครบที่สุดเท่าที่เคยทำทีมมาเลย
0: ชนะแล้วบ้างเกมนี้ต้องมาแล้ว
1: ผมว่าไม่ชนะ
0: อ้าว
1: ผมว่าแพ้มันชอบโดนฟอร์เรสต
0: ์
1: ผมว่าเต็มที่เสมอเผื่อแพ้อีก
0: ครับ
1: เพราะกองหลังก็ยังไม่ดีกองกลางก็ดูไม่ค่อยลงตัวผมว่าไม่ชนะไม่ได้ออกตัวนะแต่ผมว่าไม่ชนะประมาณนี้2ทีมใหญ่ของวันเสาร์นะ
0: ครับ
1: คู่อื่นก็มีตอน 3:00 น.ไบรตันกับลีดส์นะฮะไบรตันกับลีดส์แล้วก็ 3:00 น.เบรนท์ฟอร์ดเจอกับซันเดอร์แลนด์เบรนท์ฟอร์ดซันเดอร์แลนด์นี่ก็น่าสนใจนะเบรนท์ฟอร์ดนี่เป็นทีมนึงที่ผมชอบเลยในฤดูกาลนี้นะฮะ
0: ครับ
1: เล่นดีเล่นประทับใจมากไอ้นักเตะค่าตัว100 ล้านคนต่อไปนี่คุณจับตาดูให้ดีเลยกองกลางของเบรนท์ฟอร์ด
0: ใคร
1: มาดูซองกาเร่
0: เหรอ
1: ใช่โอ้โหมันไปเอามาจากลิวมั้งในลีกเอิงอ่ะเป็นตัวทีมชาติมาลีโอ้โหโคตรดีจัดเลยอ่ะทั้งลุกทั้งรับเป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่ถ้ายังเล่นได้อย่างเงี้ยเนื้อหอมแน่นอนในช่วงปิดฤดูกาลเนี้ยก็เดี๋ยวเปิดบ้านเจอซันเดอร์แลนด
0: ์
1: ซันเดอร์แลนด์ก็ชนะไป1แพ้ไป1นะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อ
1: ันนี้ก็เตะ3:00 นเหมือนกันนะครับ
0: ใช่ฮะ
1: ตอนนั้นก็มีฟูลแลมเจอพาเลทแล้วก็ช่วง5:30 นก็จะมีเฮาซิตี้เจอกับวิลล่านี่บอกคือเฮาชนะรวดส่วนวิลล่ายังไม่ชนะใครนะครับ
0: ครับผม
1: แพ้รวดเลยนะจ๊ะของบุนเดสนี่ก็มีไบเยิร์นชาลเก้คู่ดึกนะ
0: โอ้นี่น่าสนใจเลยคู่นี้มีแบทเลย
1: 5:30
0: นะ
1: ใช่
0: ชาลเก้สุด4ราชาเซนเหมือนกันนะครับได้คัมแบ็กกลับมาเล่นในลีกสูงสุดของเยอรมันอีกครั้งหนึ่งเจอกับบาเยิร์นที่นัดล่าสุดบุกชนะสตุตการ์ด 5-1 เลยนะฟอร์มดีมากไม่ใช่บุกชนะเปิดบ้านชนะสตุตการ์ดนะครับ5-1เลยแล้ววันนี้สตุตการ์ดก็ชนะโคโล4-1ฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เออเป็นไง
0: ดอร์ทมุนด์เจอฮอฟเฟน

0: ามนะไปเยือนด้วยนะครับมีเบรเมนเจอไลซิกกลับบักเจอเอเวอร์สแบกนะเลเวอร์เจออุดรเบอร์ลินนะพาเดบอลเจอไฟร์บวกครับผมวันนี้ก็ติดตามได้นะทาง AIS Play นะครับ
1: ครับดูข้อความหน่อยไหม
0: ได้เลยข้อความนะครับ489899นะครับสวัสดีครับพี่บางพี่การสเปอร์ตัดยอดกองหน้าบาซิลออกไปได้ไงพี่การจะคุณบอยไข่เค็มครับเล่นเชลซอนเหรอ
1: ใช่ไม่มีชื่อ
0: เอาเหรอ
1: ก็มันเปรี้ยวอ่ะมันเปรี้ยวมันมีปัญหาอะไรข้างใน
0: เหรอ
1: ไอตอนแรกบอกจะย้ายแล้วมันบอกจะไม่ย้ายแล้วมีข้อเสนอมาก็ไม่รับตกลงไม่ได้เลยคงไม่มีอนาคตแล้วล่ะโอ้โหอยู่ดีไปทำตัวเองจริงจริงเล่นก็เล่นได้นะยิงบ้างไม่ยิงบ้างก็ไม่เป็นไรมีอยู่ไว้ก็ยังดีกว่านะโอ้ไปทำตัวแบบนี้เรียบร้อยเลย
0: เรียบร้อยนะ
1: ครับ
0: ท็อฟฟี่ศูนย์ผี3ผีแชมป์รายการแน่นอนครับจากคุณแทนใจพิศาครับผม
1: แมนยูเตะวันอาทิตย
0: ์ครับ
1: ใช่ไปเยือนท็อฟฟี
0: ่
1: แล้วก็นะแล้วก็คู่เอกวันอาทิตย์ก็แน่นอนอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอกับเชลซี
0: โอ้โหสองทีมที่ชนะมา2เกมติดเนี่ย
1: ใช่
0: ทั้งสองทีมเลย
1: ใช่
0: ครับ
1: น่าดูมากนะฮะครับ
0: คนที่ทำร้ายอาจารย์สมชัยมีนิสัยคล้ายคุณเจ๋งหรือก็ยังคืออะไรฮะ
1: ยังเดชยองเดชเปล่า
0: อ๋อพยองเดชเหรอ
1: เขาพลาก
0: เขาบอกเขาผ่านนิดเขาปอบเบาๆ
1: มาโดนเองเขาบอกมาโดนเอง
0: เขาบอกปั่นจักรยานแล้วก็จักรยานมาโดนภูมิผม
1: เฮ้ยคือเรื่องนี้ถ้าจะพูดตลกก็ได้นะแต่ผมโอ้ผมว่าน่าเกลียดมากผมว่าแบบ
0: ก็ผลักเขาจริงเนาะ
1: คือรับไม่ได้อ่ะคือผมแบบพฤติกรรมแบบนี้มันแย่สุดๆเลยนะแบบแบบไม่สมควรนี่จะแบบ
0: ผลักนักข่าวอีกอ่ะ
1: เออ
0: นักข่าวผู้หญิงด้วยนะ
1: แล้วมีหน้ามาไม่ยอมรับอีกนะ
0: ม
1: ีหน้ามีแล้วมาบอกว่าโอ๊ยเดินเผลอเฉยผักอะไรเฉย
0: ก็คนพูดอยากจะบอกพอแล้วพอทีมงานพอแล้วไม่ต้องดูละครับผมแค่นี้ให้ภาพมันเล่าเรื่องนี่ก่อนแกบอก
1: คืออย่างน้อยๆถ้าคุณทำแล้วถ้าคุณเป็นลูกผู้ชายอย่างนี้มาดีแล้วนั่นน่ะถ้าคุณทำแล้วคุณยอมรับก็ยังดีแต่นี่ทำแล้วยังมาแบบโอ๊ยเขามาโดนผมเองอะไรอีก
0: ครับ
1: โอ้โห
0: บอกว่าแฮนมาโดนภูมิเขาผมก็เลยผลักนิดเดียว
1: เขานึกว่าแบบเขานึกว่าเรากินหญ้าไงวะ
0: อ้าวใจเย็นเซ่เดี๋ยวเขาว่าผ่าคนนะ
1: โอ้แต่เห็นแล้วแบบน่าเกลียดมากอ่ะแบบไม่ไหวถ้ามันแบบนี้ก็ตายกันไปดี
0: ครับ
1: ยกเว้นถ้าเขาเป็นนักเลงอะนะ
0: ถ้
1: าเป็นนักเลงเป็นอะไรไปเลยก็แล้วแต่นะเออแต่เขาเป็นใครอ่ะ
0: เขาเป็นทนายความไม่เหรอ
1: ทนายของใคร
0: ของคุณอะไรที่อยู่ชลบุรีอ่ะสสอะไรอ่ะ
1: ใช่เหรอ
0: ใช่ไหมแต่จำได้เขามีประเด็นกับคุณสสไอ้อ่ะคุณไอ้อ่ะ
1: เขา
0: ฟ้องคุณไออะไรสักอย่าง
1: เขาไม่รู้เป็นทนายของคุณนั่นอยู่เปล่าคุณรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์อ่ะแต่ว่าเขาเคยเป็นทีม
0: อ๋อ
1: เขาเคยเป็นทีมของรัฐมนตรีท่านนั้นแต่ว่าตอนนี้เป็นอยู่เปล่าไม่รู้
0: เขาบอกไม่รู้จักแล้วเขาบอกไม่ใช่แล้วไม่รู้จักแล้วนะ
1: อ้าวแน่นอนเนี่ยตอนนี้ไม่รู้จักเลย
0: อ้าว
1: ไม่รู้จักได้ไงจักก็ยุ่งเนี่ย
0: ครับ
1: อืม
0: เออเหรอ
1: ครับ
0: เออแต่ว่าเขาจริงแล้วก็ผลักจริงนะคุณนะแล้วคุณไม่ยอมรับอีกอ่ะไม่ผลักเขาอ่ะ
1: คือถ้าคุณจะใช้อารมณ์คุณเป็นนักเลงขนาดนี้คุณก็แมนๆยอมรับหน่อย
0: อ
1: ไม่ใช่ทำแล้วก็มาแต่ผมไม่เกี่ยวนะผมก็ผมพยองเดชนะ
0: ผมมองประคุณปัญหาแล้ว อ้าวครับ
1: เดี๋ยวเกิดเขามาร้องหน้ายุ่ง
0: เออ
1: ครับ
0: วัวไม่ขยับลุงเมงลุงโอ๊กวันนี้วันเกิดผมนะย่าง27แล้วนะจากคุณอามซ่าโอ้แฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องอามซ่านะ
1: โอ้แฮปปี้เบิร์ธเดย์
0: สุขสันต์วันเกิดนะครับสุขภาพแข็งแรงนะอามซ่า
1: 27ยังอ่ะอาม
0: โอ้โหห่างก
1: ัน อายุน้อยยังอ่ะ
0: เราห่างกันวัน10ปีนะ
1: กี่ปีนะ
0: อ่ะ10ปี
1: พูดมาได้10ปี
0: เป็นไงผมเมื่อทนายขึ้นได้พี่คนนั้นมั้ย
1: ต้องบอกว่า30ปีไม่ใช่10ปี
0: อ้าว30ปีเวอร์แล้วเป็นไงผมพูดเหมือนทนายคนนั้นมั้ย
1: โอ้โหพูดให้หมาเป็นแมวได้นะอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อ๋อดูดีได้นะ
1: เออ
0: ลุงเบงครับอ่านดีๆนะนักเตะออสเตรเลียลีกไหนนักเตะออสเตรเลียลีกทีมไหนที่ชอบพูดขอโทษตอบเพิร์ทซอรี
1: ่
0: เพิร์ทกอรี่คุณอามซ่าโอ้ยฮ่าคุณอามซ่าวันนี้วันเกิดผมให้ฮาเลย
1: เพิร์ทกอรี่
0: เพิร์ทกอรี่แหละฮะ
1: ครับ
0: ทำไมไม่ปิดเว็บพนันไปปิดเว็บ18บวกผมทำไมจะคุณเอกบวม
1: ใช่
0: อ๋อเดือดร้อนเหรอคุณเอกบวม
1: โกรธมาก
0: เขาปิดยังอ่ะ
1: เว็บพนันเยอะแยะไม่ปิด
0: เอออ
1: ืม
0: ครับ
1: แต่เมื่อวานผมไปงานพรีเมียร์ลีกมา
0: อืม
1: เขาจะพยายามบล็อกแล้วนะ
0: อืม
1: พยายามต่อต้านแล้วเขาจะเอาบังคับใช้กฎหมายแล้วนะฮะ
0: ดีฮะ
1: พวกเว็บเถื่อนพวกนี้นะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ดูถูกลิขสิทธิ์ดีกว่า ดูบอลดูเว็บเถื่อนมันดูสนุกเหรอคุณภาคก็ไม่ชัดหมุนติ้วติ้วติ้วแล้วก็สัก1นาที2นาทีมาแล้วฮะ
1: ถูกลิขสิทธิ์บางทีก็หมุนนะ
0: ฮะ
1: ถูกลิขสิทธิ์บางทีก็หมุนนะ
0: เอ๊ะกําลังจะพูดดีเลยคุณเด
1: ้เอาก็หมุนจริงอ่ะเราเป็นผู้บริโภคอ
0: ่
1: ะ
0: อ้าว
1: เราก็มีสิทธิ์คอมเมนต์นึงเราก็ดูอยู่
0: เดี๋ยวต้องเจอทนายเดี๋ยว
1: เหรอ
0: เดี๋ยวเจอทนายเดี๋ยว
1: ขอท่านอื่นนะ
0: เดี๋ยวเจอทนายเดี๋ยวผักเลย
1: ขอทนายกั้นตั้มจอมพลังตั้มจอมพลัง
0: ครับถ้าสนามบอลมีน้ำขังระหว่างเตะบอลกับเตะน้ำพี่เจ๋งว่าพี่การจะเตะอะไรครับจะคุณเปล่ากันเนอร์อ้าวชมว่าแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิ
1: เตะบอลเนี่ยฮะ
0: เตะบอลใช
1: ่
0: คนอะไรมาเตะน้ำใส่คนอื่นไม่มี
1: คนบ้าเลยเตะน้ำ
0: คน
1: เตะน้ำผิดกติกานะฮะ
0: ใช่คนอะไรไปเตะน้ำเตะบนทางเท้าให้เขาคนเดินผ่านไปผ่านมานะฮะครับไม่มี
1: มันอยู่ที่คนมาสื่อสารต่อด้วย
0: เหรอ
1: คนเอามาพูดต่อคือไอ้โทนอ่ะคิดดูแล้วกัน
0: เนี่ยแต่ผมเชื่อโทนนะ
1: จาก1ก็เป็น10เป็น100ได้
0: แต่ผมเชื่อเขาอ่ะ
1: พูดลิงเป็นหมูเป็นหมาก็ได้แบบคนมันต้องดูความจริงนิดนึงความจริงเป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่เห็น
0: เหรอ
1: ใช่ป่ะ
0: คุณกระปุกแดงสุขสันต์วันเกิดน้องอัมซ่ามานะ
1: ครับ
0: เอาขอผลบอลที่จบแต่จบไปแล้วนะครับเอารายงานไปแล้วเนาะมาติดแพ้นะเอ้าลิเวอร์พูลชนะ 2-0
1: ชาวผลลิเวอร์พูลใช่มั้ยลิเวอร์พูลชนะ
0: 2-0 ใช่แบบนี้ต้องให้มาเจอเมทีอร่อยอร่อยอร่อย
1: ต้องเจอกัน
0: ต้องเจอกันนะ
1: ต้องเจอกันต้องเจอกัน
0: แต่จิ้มพุงก่อนใช่ไหมจิ้มสักพักอร่อยอร่อยสงสารลุงจังเลยอ่ะ
1: โอ้นี่เขาถามมา
0: อะไรครับ
1: รู้เรื่อง Data Center ไหมครับเล่าให้ฟังหน่อยฮะอธิบายฟังหน่อย
0: คืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกัน
1: ก็ข้อมูลก็คือไอ้ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันเจ๋งไอ้ทั้งหลายเนี่ยทุกอย่างที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็ต้องมีที่เก็บใช่ไหมล่ะมีที่เก็บแบบใหญ่มหาศาลนั่นคือดูข้อมูลทั้งโลกมันเยอะขนาดไหนทุกคนทั้งโลกอ่ะ
0: ครับ
1: เขาก็ต้องมีที่เก็บเพราะเขาเรียก data center ให้ data center เนี่ยไอ้พวกบริษัทเทคพวกนี้มันก็พยายามออกมาอยู่ในประเทศต่างๆอ่ะเพราะว่าประเทศมันถ้าทำมันก็มีต้นทุนค่าใช้จ่ายเยอะต้องทำทั้งระบบแล้วก็อีกอย่างนี่เขาบอกคือมันต้องเสียน้ำเยอะ
0: ม
1: ันต้องใช้น้ำหล่อเลี้ยงตลอดเนี่ยก็คือต้องไปใช้ทรัพยากรประเทศอื่นเอาแล้วก็จ่ายเงินในประเทศอื่นเอา
0: ครับ
1: ประเทศอื่นจะเอาไม่เอาก็อยู่ที่ว่าคุ้มหรือเปล่า
0: อ๋อเหรอ
1: ว่าได้เงินเท่าไหร่กับสิ่งที่ต้องเสียว่าคุ้มไหมอย่างน
0: ี
1: ้ก็ต้องเวทน้ำหนักกัน
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: แต่ตอนนี้ก็จะเขาก็จะมาเปิดที่ประเทศไทยอ๋อ
0: เหรอ
1: หลายที่เลย
0: อืม
1: ครับ
0: เมื่อวานก้าสก้าวยูทูบมีรายการใหม่นะจัดพร้อมรายการหมอเมาอ๋อไม่เป็นรายการของน้องใช่ไหมไม่ใช่รายการใหม่เป็นรายการฟุตบอลนักเจนน้องเขาทำมานานแล้วนะฮะแต่ว่าหลังๆไม่ค่อยไลฟ์สดก็กลับมาอีกครั้งหนึ่ง อย่างฮาครับทนายตั้มจอมพลังเป๊ะมากครับโดยเฉพาะหนวดครับพี่คืออะไรฮะ
1: เอาคุณไม่เห็นเหร
0: อ
1: เอาทนายตั้มกับเขาไปเมื่อวานเขาไปไหนไม่รู้มันเดินไปโอ้โหติดหนวดไหมไ
0: อ้เอาเหรอ
1: ที่เขามีประเด็นอยู่กับคุณกันจอมพลังอ่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: คุณกันจอมพลังนี่เขามีหนวดอ่ะ
0: อ
1: แต่คุณตั้มนี่เขาไม่มีหนวดนะเขาใส่หนวดนะไม่กระทำท่าเหมือนคุณกันจอมพลัง
0: เอาเหร
1: อ
0: ยิ่งเหรอ
1: โอ้สุดยอดมี
0: โอ้ครับคงว่าเหรอแล้วว
1: ันคอนเทนต์เก่งมาก
0: เ
1: อ้าพวกนี้นี่ต้องคิดนะต้อง
0: เหรอ
1: คิดได้ไงอ่ะแบบเราทำแบบนี้เป็นข่าวแน่นอน
0: อ
1: ่ะ
0: วอลเลย์บอล PVL ที่สาวยู20ไปเล่นที่ฟิลิปปินส์สนุกมากครับเล่นดีครับผม
1: ครับ
0: ผมมีคนว่าทนายมาด้วยนะอ่ะนักเตะต่างชาติไปจีนทำไมมีแต่ตัวไม่เร็วเลยครับพี่วันนี
1: ้โอ้นี่เขาบอกน้าหังนี่คนเดียวฮาวดีเจในคลื่นทุกคนเลยนะ
0: อ้าวฮาวเหรอ
1: เออ
0: โอ้น้าหังเนี่ยอยู่สมาธิอยู่กับเกมดีมากนะผมจะวอกแวกจะแทรกอะไรไม่ได้เลยจะเล่นมุกไม่ได้เลยอย่างกินเนี่ยอัลซอมเบเกอร์ไม่ได้แกก็จ้องๆกับเกมโอ้โหมีสมาธิดีมากเลยอ่ะนอกเรื่องนอกราวไม่ได้เลย
1: เหรอ
0: ครับ
1: อันนี้คุณชมแกใช่ไหมหรือว่าหรือว่าไม่พอใจอะไรอย่างง
0: ี้เล่นบ้างสิ
1: เหรอเอ้า
0: โอ้น้าไม่เล่นเลยอ่ะ
1: เหรอ
0: เราเลย
1: เครียดไปด้วย
0: เลยเครียดแล้วเน
1: ี่
0: ยเราเล่นจริงจังเลยอ่ะ
1: เอออ
0: ืม
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: เขาบอกนี่ data center เป็นที่ซุกน้ำมัน
0: อ้าว
1: ไม่รู้นะผมไม่รู้
0: อ๋อเหรอ
1: แต่เรื่องในประเทศไทยนี่ผมไม่รู้ว่าเขาจะไปทำอะไรยังไงไหนแต่มันจะประมาณนี้นะ
0: เขาบอกปิดเว็บ18+หมดแล้วโชคดีที่ อะไรเนี่ยยังไม่โดนครับพี่อะไรสักอย่างเนาะคนเตะน้ำใส่คนอื่นกับคนพายกระยานใครดูดันกว่ากันครับจากเด็กผีเมืองจันทร์ครับบอกมา
1: เตะผักน้ำดิเตะน้ำเตะน้ำ
0: เตะน้ำนะแล้วคุณไปเตะใส่เขาทำไม
1: ฮะ
0: เตะใส่เขาทำไม
1: ผมไปเตะที่ไหนผมยังจำไม่ได้เลยคุณเจ๋ง
0: เหรออ๋อไม่มีไม่ใช่ใช่ไหมคนทวนใส่ร้ายคุณ
1: ไม่รู้อาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ผมจำไม่ได้
0: เหรอ
1: เออแต่คนเล่าเบโธนอ่ะยินดูแล้วกันน่ะ
0: ครับ
1: เอออ
0: ืมบอกว่าคนที่มีเรื่องกับคุณเมธีแกจากไปแล้วนะครับคุณเจ๋งก็เป็นภาพที่ตอนนั้นก็สงสารแกนั่นเนาะที่แกโดน
1: อ
0: ่ะ
1: ยึดตัวทนายเลยครับ
0: ครับ
1: ทนายไร้จรรยาบรรณบอกว่าดูเจ๋งอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะครับวันนี
0: ้ครับ
1: ลิเวอร์พูลชนะแล้วสเปอร์ชนะไหมครับ
0: ชนะไหมสเปอร์ค
1: นไม่ชนะนะฮะครับ
0: ครับ
1: เห็นจักรยานอาจารย์สมชัยอยากได้มั่งฮะเปิดดูราคาโอ้โห 200,000 ครับ
0: ฮะ 200,000 เลยเหรอ
1: ไม่รู้นี่เขาบอกมา
0: อ๋อเหรอ
1: ฮะ 200,000 เลยเหรอฮะ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ครับ
1: คุณการบอกน่าจะเป็นสถานีของรถไฟฟ้าอีกสีหนึ่งครับสถานีเสร็จแล้วแต่รถไม่วิ่งสักที
0: อ้าว
1: ติดเคลียร์ปัญหาเลยล่าช้า
0: ครับ
1: ครับ
0: อ่ะประมาณนี้เนาะ
1: อันนี้ทาง YouTube นะ
0: ครับ
1: ครับทาง Facebook ก็โอ้โหส่งกันมาเยอะเหมือนกันนะก็มีบอกว่าอรุณสวัสดิ์นะครับคุณสิงโตบอกมาทำไมตั้งแต่ยอมมาทำงานอิสระดูเจริญเติบโตน้ำหนักถึง100กิโลหรือยังครับโชคดีรักษาสุขภาพด้วย
0: ใกล้ถึงละ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เมื่อวานดูเอิญวัดใหญ่ให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนเด็กอยากเป็นลิวเตอร์หัวแต่ตอนโตกลับโดนแก๊สตีหัว
0: อ้าวอ่ะไปดีกว่าคุณ
1: ครับ
0: นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับติดตามกันมาตั้งแต่ในช่วงที่สองนะในช่วงของ Soccer Report นะครับวันนี้ Soccer Report จะมาตอน 18:00 น.นะรายงานสดแล้วก็มีไลฟ์สดทางออนไลน์ฝากติดตามกันได้นะครับวันนี้ผมและคุณโอ๊คต้องลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: ครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงศ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: ปุ๊บพิมพ์ณภัทร
1: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำค้าแบบค้าสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเทวที่ทำตอนน้อยอาชนาเชิญโชว์มาแล้วค่ะมาติดตามเรื่องของโอ้สุขภาพกันตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าโควิดพุ่งสะสมเหลือเกิน90,000กว่ารายนี่ก็เสียชีวิตไปแล้ว14รายนะคะอย่างไรก็แล้วแต่กระทรวงสาธารณสุขนะคะก็แนะวิธีรับมือแบบด่วนก่อนที่จะป่วยยกออฟฟิศนะคะคุณฟังก็ลองดูตัวเองเนาะนะคะอย่าคิดว่ามันเป็นไข้หวัดธรรมดาเพราะถ้าหากว่าป่วยขึ้นมาแล้วเสียชีวิตแบบนี้อันตรายน่าดูแล้วก็เหตุการณ์อีกเหตุ

0: การหนึ่งภัยธรรมชาติที่บ้านเรานะคะที่แถวๆสระบุรีเมื่อวานที่ผ่านมาก็สระบุรีมกเล็กใช่ไหมมีน้ำหลากน้ำท่วมมานะคะก็ระวังกันหน่อยกันแล้วกันเนาะสำหรับผู้ที่เดินทางถ้าหากว่าดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยกันละกันนะคะหากว่ามีฝนฟ้าหรือว่าน้ำป่าไหลหลากนี่ก็ต้องระวังกันหน่อยน้ำป่าไหลหลากท่วมรีสอร์ทที่อำเภอเชียงคอยสระบุรีนี่อพยพรับท่องเที่ยวแต่ว่าล่าสุดนั้นนะคะก็ปลอดภัยดีแต่เรื่องสุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้นะคะอย่างที่เกริ่นไว้ค่ะจะต่อจะพูดคุยกันถึงเรื่องของโควิดคุณผู้ฟังไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
1: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
0: กรมควบคุมโรคนะคะเขาเผยสถานการณ์โควิดนะคะในประเทศไทยตั้งแต่ต้นปีถึง28สิงหาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 95,357 คนเสียชีวิต14คนนะคะพบว่ามีแนวโน้มผู้ป่วยสูงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนที่ผ่านมาในขณะเดียวกันโรคทางเดินหายใจอื่นๆทั้งไข้หวัดใหญ่และ RSV ก็มีอัตราการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันจากการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสายพันธุ์โควิดในประเทศไทยนะคะพบว่าสายพันธุ์ BNB 1.8.1เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดโดยมีข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี2568นะคะต้นปีนะจนถึงเดือนกรกฎาคม2569จำนวน490รายคิดเป็น 50% รองลงมาคือสายพันธุ์ JN1 ตามลำดับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะคุณฟังแล้วก็ช่วงฤดูการระบาดของโรคทางเดินหายใจก็ทำให้มีความเสี่ยงที่จะพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นรวมถึงอาจจะเกิดการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนเป็นคลัสเตอร์ได้ง่ายมากขึ้นในสถานที่ที่มีคนหนาแน่นเช่นโรงเรียนสถานศึกษาต่างๆสถานที่ทำงานและชุมชนต่างๆกรมควบคุมโรคขอให้ประชาชนนะปฏิบัติตนเพื่อป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดหากมีอาการเช่นป่วยไอไข้เจ็บคอน้ำมูกปวดหัวคุณผู้ฟังอย่ามาทำงานนะอันนี้แนะนำเลยวันนี้เราก็มีอาการเหล่านี้แหละคุณผู้ฟังนะหรืออ่อนเพลียควรพักผ่อนอยู่ที่บ้านแล้วลดการใกล้ชิดกับผู้อื่นหากจำเป็นต้องออกนอกบ้านจริงๆควรสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัดนะคะโดยเฉพาะเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่ม508โรคที่มี608คุณฟังหรือกลุ่มที่มีโรคประจำตัวล้างมือล้างไม้ให้สะอาดนะหน้ากากอนามัยสำคัญหากมีอาการรุนแรงเช่นหายใจลำบากหอบเหนื่อยหรือเจ็บหน้าอกซึมลงกินน้ำได้น้อยกินอาหารได้น้อยรีบไปหาหมอนะฟังแล้วก็รีบไปหาหมออย่านิ่งนอนใจอันนี้ก็ควบคุมโรคค่ะขอความร่วมมือประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่ว่าขอให้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารแล้วก็ตรวจสอบตัวเองนั่นแหละคุณผู้ฟังป่วยนะไอไข้เจ็บคอน้ำมูกปวดศีรษะอ่อนเพลียควรอยู่บ้านนะอย่าไปทำงานเด็ดขาดคุณผู้ฟังนี่คือสุขภาพแน่นหนึ่งค่ะนำมาฝากกันโดยกลุ่มควบคุมโรคค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับสาวครับมาแล้วครับโอ้ดีเสียงออกจากชุดที่นอนแต่ครับ
0: ก็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจารย์
2: อืมครับครับก็ภาษากันไปเนาะอืม
0: ค่ะ
2: แต่คงไม่หนักมากใช่ไหมครับ
0: ไม่หนักมากแล้วอาการคุณเป็นไข้อ่ะแล้วอาจารย์หนูว่าอยากจะบอกหลังใบแล้วบอกตรงนี้บอกตรงนี้กันอาจารย์หนูเกากำเริบอักเสบรุนแรงมากเที่ยงคืนอ่ะแล้วหนูนอนไม่ได้เลยอาจารย
2: ์ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หายครับแล้วมันจะหายไปไม่กี่วันนะจะรับยาไหมครับ
0: อะไรคะอาจารย์
2: จะรับยาแล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: มันจะหายไม่เกิน7วันเก่าเนี่ยนะครับจะดีขึ้นเรื่อยๆเป็นธรรมชาติของโรคนะครับแต่เราควบคุมต่อไปสำหรับโรคเก่านะครับท่านผู้ฟังครับผมขอพูดคำว่าเก่งมากอันนี้มาถึงน้องเต่าด้วยน่าจะหมายถึงทีมวอลเลย์บอลได้พูดไม่ได้ครับเพราะว่าตอนเดิมทีเนี่ยเตรียมตัวไว้พูดเรื่องวิชาการอื่นนะเพราะว่าวันจันทร์อังคารกะจะพูดว่าให้ท่านฟังและรับทราบเรื่องก็หมอดมยาเขาคือใคร

0: เอาเวชศาสตร์การกีฬาความรู้ด้านสุขภาพการออกกำลังกายในสายของการแพทย์เข้าไปผสมกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาแบบนิดเดียวนะครับเพื่อให้มีความรู้ของนักศึกษาที่จบมาจากสาขาวิชานี้ได้รู้เกี่ยวกับการดูแลและการบาดเจ็บการดูแลเรื่องสุขภาพของคนที่ออกกำลังกายและการออกกำลังกายในคนที่มีโรคภัยแค่เจ็บประจำตัวติดตัวอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเหตุผลพวกนี้ครับคนไทยและคนทั้งโลกเนี่ยครับมี 8% ของแต่ละประเทศที่ประชากรเขาเนี่ยมุ่งจะเล่นกีฬาเพื่อการแข่งขันฝึกให้เก่งฝึกจะไปเป็นแชมป์จะไปแข่งโอลิมปิกให้ได้ 8% มุ่งที่จะฝึกตัวเองและส่วนใหญ่อยู่ในวัยของวัยรุ่นวัยกำลังเรียนชั้นมัธยมท่านหมายเวลาเนี่ยครับเพราะตอนนั้นร่างกายยังแจ๋วอยู่ดีเยี่ยมมากก็ฝึกเอาเป็นเด่นนะครับอันนั้นก็เรียกว่าเป็นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศกีฬาเพื่อความเป็นเลิศคือมุ่งเชื่อเป็นแข่งขันเอาชนะเอาแพ้กันเลยหวังเหรียญทองหวังถ้วยรางวัลกันเลยครับและทีมวอลเลย์บอลหญิงเราก็มีความมุ่งหมายกีฬาเพื่อความเป็นเลิศวอลเลย์บอลหญิงนี้เขามุ่งหมายที่จะไปแข่งขันที่โอลิมปิกให้ได้เป็นเมมเบอร์ของแอปโอลิมปิกในการที่จะเข้าแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในปี2568อีก2ปีข้างหน้าที่ลอสแอนเจลิสนะครับ LA สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพให้ได้และเขาก็ได้สมปรารถนาจริงๆด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่แข่งขันเราก็รู้กันจากประเทศแล้วครับว่าเอาชนะทีมวอลเลย์บอลหญิงของจีนได้นะแล้วก็นั่งดูอยู่ด้วยความภาคภูมิใจและชื่นใจมากเลยผมรู้ว่าเขามีสิ่งที่โดนใจอยู่ในทีมเขาเองนะครับทีมนี้ครับเป็นทีมที่เราจะเห็นว่าเป็นนักวอลเลย์บอลรุ่นหลังๆแล้วนะรุ่นพี่สมัยรุ่นพี่เขาเนี่ยครับมีหลายคนที่ตอนนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองจากนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงที่เด่นๆนะครับกลายเป็นโค้ชเป็นผู้ช่วยโค้ชหมดละเช่นคุณออดูมาเป็นตัวอย่างอันนี้เป็นดาราเป็นสกอร์ดูนะรุ่นที่เราติดตามตั้งรุ่นขอดนู้นเลยนะถ้าทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะพี่ๆเขาอายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นขนาดรุ่นน้องทีมนี้ครับ7-8คนที่เป็นดาวเด่นของทีมวอลเลย์บอลหญิงครั้งนี้ก็ติดตามมาตลอดครับความจริงสมัยเมื่อรุ่นพี่เขารุ่นคุณออดูมาก็เป็นนักวอลเลย์บอลหญิงประจำทีมชาติไทยแข่งขันไปทั่วเหมือนกันนะครับตอนนั้นนะครับเด็กๆพวกนี้พวกมาจากโรงเรียนตามต่างจังหวัดจังหวัดนั้นก็มีเด่นมาคนหนึ่งสองคนมารวมกันแล้วก็เราคัดเลือกเข้ามาเป็นตัวทีมชาตินะครับแล้วก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเป็นรุ่นน้องที่เติบโตขึ้นมาจนกระทั่งมีความแกร่งกล้ามีความสามารถแล้วก็เคยเป็นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมนี้เลยนะครับที่แข่งขันเมื่อวานนี้เอาชนะทีมจีนซึ่งเขามีความเหนือชั้นกว่าในแง่ของชื่อเสียงลำดับของเอเชียที่จัดกันอยู่นะครับลำดับของโลกต่างที่จัดกันอยู่เนี่ยเราเนี่ยด้อยกว่าทั้งนั้นแหละเมื่อเต่าจำได้นะลำดับของเรานี่เราต่ำกว่าจีนนะ
1: ใช่
0: เป็นอย่างนี้ตอนที่จัดเขาจัดมาปีที่แล้วนะครับแต่ปีนี้เราชนะจีนได้นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเป็นเรื่องของใจฝีมืออาจจะพอๆกับทีมจีนนะครับเป็นที่อาจจะด้อยกว่าในบางคนด้วยก็ได้ดาราบางคนของเขานะครับในทีมจีนนะแต่เรารวมพลังเป็นทีมกีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬาทีมครับไม่ใช่กีฬาเพื่อแข่งขันเฉพาะรายบุคคลฉะนั้น 8% ที่ฝึกฝนกันมาและปัจจุบันก็ยังมีเด็กๆที่เรียนอยู่มัธยมตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทย70กว่าจังหวัดเนี่ยก็จะมีดาวเด่นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มาสมัครแทนรุ่นพี่ๆรุ่นนี้ต่อไปรุ่นพี่รุ่นนี้ที่ได้รับการแข่งขันโอลิมปิกอีก2ปีข้างหน้าแล้วก็คงจะมีอายุเพิ่มขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นตัวเองไปเป็นโค้ชไปเป็นผู้ฝึกสอนต่างๆนะครับหรือเป็นมีครอบครัวตัวเองไปนะเพราะเมื่อวานนี้ตอนที่สัมภาษณ์แต่พบนักบอลหญิงคนหนึ่งวอลเลย์บอลหญิงของหน้าทีมเขานะครับเขาบอกว่าคราวนี้แหละแต่เป็นไทยผู้สาวฝรั่งหนูจะมีโอกาสจะเจอ my boyfriend นะครับนอกจากจับชนะจีนได้แล้วไปโอลิมปิกแล้วเนี่ยก็จะหวังว่าจะได้เจอ my

0: บอยเฟรนด์ด้วยท่านเนี่ยนะในที่สีโทษผมก็ฟังดูน่ารักทีเดียวนะครับ
1: น่าร
0: ักที่ประเทศน่ารักน่ามากแล้วก็เลยต้องอดใจไม่ได้ที่จะนำมาพูดผมเองนะครับสมัยที่ยังเป็นผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ผสมกลมกลืนกับเวชศาสตร์การกีฬาด้วยเป็นนักศึกษาของมหิดลที่จบมาสาขาเนี้ยจะมีความรู้กว้างความรู้เด่นทางด้านการที่เป็นความเป็นเลิศนะครับกีฬาประกอบเป็นเลิศเด่นอยู่แล้วเพราะใช้สายความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามีทั้งโภชนศาสตร์การกีฬาจิตเวชศาสตร์การกีฬาด่างหลายสาขารวมกันบวกกับสาขาทางด้านการแพทย์ทางที่ผมเป็นแพทย์ก็สอนเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทางด้านการให้ออกกำลังกายในคนที่มีโรคประจำตัวออกกำลังกายในคนที่เป็น NCD เป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นโรคต่างๆที่มีตัวอยู่รวมทั้งออกกำลังกายในคนสูงวัยเพื่อป้องกันการเกิดโรคที่มีความจำเป็นและเป็นหลักสูตรที่ปัจจุบันนี้ก็ใช้กันทั่วประเทศไทยนะครับทำต่างไปเรื่อยๆนะครับพัฒนากันไปเพื่อคนที่จบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาไม่ใช่เก่งเฉพาะฝึกให้คนเป็นนักกีฬาประการแข่งขันอย่างเดียวแต่ต้องฝึกให้คนเนี่ยสามารถจะไปเป็นโค้ชดูแลคนทั้งชีวิตทั้งชีวิตนะครับตั้งแต่วัยหนุ่มสาวโค้ชเพื่อการเป็นการแข่งขันกีฬาเพื่อการแข่งขันเอาชนะเอาแพ้มี 8% อีก 92% ของคนไทยนะครับแค่ 2% นั้นจะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้นแหละครับ
1: ค่ะ
0: แต่ถึงทุกจุดท้ายมาลงที่ตัวเองปัจจุบันนี้อายุมากขึ้นนะครับก็เปลี่ยนแปลงจากที่เคยเป็นนักวิ่งมินิมาราธอนแต่ก่อนได้ลงตลอดครับเช้าๆมาก็ไปแล้วครับไปวิ่งมินิมาราธอนแต่ก่อนนี้ก็มีแข่งขันเฉพาะมินิปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะครับผมก็กลายเป็นนักเดินๆวิ่งๆของผมไปตามสะดวกอันนี้ก็เพื่อสุขภาพตอนวัยที่อายุมากขึ้นหลังเกษียณนะครับที่คือตัวสำคัญมากเลยที่บอกว่าทั้งหมดทั้งแหล่นี้เป็นการผสมผสานหลักสูตรที่ผมพูดถึงและได้นำมาใช้จริงๆในประเทศไทยของเราเองนะครับคนไทยจึงมีความรู้เรื่องสุขภาพกับการออกกำลังกายมากขึ้นมากขึ้นและนำไปใช้มากขึ้นมากขึ้นด้วยไม่เพียงแต่เอาเพื่อการแข่งขันอย่างเดียวแต่คนวัยรุ่นคนวัยหนุ่มสาวเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็สิ่งที่ผมได้ฟังเฉยๆว่าและมันก็ถูกนำมาใช้โดยโค้ชของทีมวอลเลย์บอลทีมนี้เขาผมนั่งดูด้วยความจ้องจับเลยนะทุกครั้งที่เขาขอเวลานอกของเกมเขาจะมีหน้าตาที่ค่อนข้างจะทำให้นักกีฬากลุ่มเขาเองนะครับได้เห็นสีหน้าโค้ชแล้วเนี่ยไม่ใจตกนะเขามีการพูดว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลนำอยู่ในทีมเพราะบางทีเขามีมันก็โฟนไปจอเวลาเขาเรียกเวลาครึ่งเวลานอกเลยครับนักกีฬาที่เคยทำท่าจะเดี่ยวเพราะว่าคะแนนมันตกมากในช่วงที่ก่อนจะถึงเวลาขอเวลานอกก็กลายเป็นมีกำลังขึ้นใจมากขึ้นสู้มากขึ้นโดยยิ่งผู้หญิงไทยครับผู้หญิงไทยมีคำเฉพาะต่อจงที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นผู้ชายก็บอกว่าเฮ้ยมีเมียไทยดีกว่าเมียไทยบางคนพ่อบอกว่ามีแม่ไทยดีที่สุดคำว่าเมียไทยของผู้หนุ่มๆคำว่าแม่ไทยของเด็กที่เติบโตขึ้นมาเป็นลูกชายลูกสาวของเขาเองมันบอกเลยครับว่าเมียไทยคือคนที่ดูแลครอบครัวสามีเป็นคนเรียกว่าเมียไทยไปมีเมียไทยสิดีกว่าชาติอื่นนะจะดูแลครอบครัวดีมากเลยนะครับมีกินมีอยู่ก็แล้วกันมีเสื้อผ้าใส่เท่ๆทุกเช้าก็แล้วกันเหมือนผมนี่แหละครับเช้าตื่นมาก็มีเสื้อแขวนไว้มีเน็กไทที่จะต้องไปทำงานที่โรงพยาบาลแขวนไว้คู่กันมันเข้ากันได้ดีมากกับสีเสื้อกับกางเกงนะครับทุกเช้าจะมีการไว้ให้เลยว่าจะแต่งตัวชุดอะไรดีถึงขนาดว่า พยาบาลที่ช่วยผมตรวจคนไข้ทุกวันเขาบอกอาจารย์ขาหนูรู้นะเนี่ยช่วงเนี้ยภรรยาอาจารย์ไม่อยู่กรุงเทพผมงงทำไมเขาพอรู้ขนาดนั้นเขาก็ช่วยตัวนักข่าวประมาณสักหลายสิบปีแล้วก็จำได้ว่าผมแต่งตัวยังไงมีรถยนต์ในการแต่งตัวยังไงถามว่าทำไมหนูรู้ล่ะว่าภรรยาผมไม่อยู่กรุงเทพก็ดูอาจารย์แต่งสิครับเสื้อกับเน็กไทมันชัดเจนมันแตกต่างกับสมัยที่แบบช่วยภรรยาอาจารย์อยู่ก็ตอบฟังเข้าใจเขาพูดไหม
1: เข้าใจเลยสีเสื้อกับสีเน็กไทมันไม่แมทกันไม่แมทกัน
0: ผมก็ไม่คิดอะไรมากผมก็เลือกเวลาสัญญาไม่อยู่บ้านผมก็เปิดตู้จัดการดึงมาเลยเส้นนั้น

0: เส้นนี้ก็ไม่ได้ดูมันเหมาะสมหรือเปล่าเพราะถือว่าไปถึงโรงพยาบาลก็มีใส่เสื้อกาวเสื้อกาวเสื้อขาวที่คุมเนี่ยมันทับอีกชั้นอยู่แล้วแต่ผู้หญิงที่ทำงานอยู่ด้วยกันเขามีความละเอียดละออมากเขาเห็นเลยครับว่ามันไม่เหมือนเก่ามันดูเทเลอร์ทาร่ากันก็ชอบคนไม่รู้ผมก็ไม่ได้ว่าตัวเองเก่งครับแต่ว่าก็ดึงไปดึงเสื้อไปใส่นะครับแล้วก็ดึงเน็กไทไปแขวนคอซะผูกคอแต่ไม่เหมือนกับตอนที่ภรรยาอยู่เขาจะเลือกกระตุ้นแบตชิ่งให้มันเหมาะสมดูดีกับสถานการณ์ต่างด้วยอะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างนะครับนี่นะครับคือเมียไทย แม่ไทยก็คือพวกลูกๆก็จะพูดว่ามีแม่ไทยเนี่ยโอ้โหทุกอย่างหวานชื่นมีความรักความเอ็นดูมีอาหารกินทุกวันแต่อย่างอร่อยสดชื่นถ้าสิ่งที่เราเนี่ยครับสิ่งที่ผมว่าและรวมทั้งการมีนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยพวกนี้ก็ใจสู้มากผมได้เห็นถึงความมีสติของนักกีฬาทุกคนนะครับมันมีช่วงบางช่วงที่แพ้แต่เกมมาช่วยชนะในเกมอย่างเช่นเมื่อแข่งเมื่อวานนี้ครับเกมที่3เนี่ยนะครับเป็นการที่ชัดเจนเลยครับเกมที่2ที่3เนี่ยครับเราแพ้จากท่าทีการเล่นจริงๆเลยนะทําเสียเองซะเยอะหลายลูกทีเดียวนะครับผลตามมาคือคะแนนตกลงไปแล้วจีนก็ชนะเกมนั้นไปถึงได้แต่สุดท้ายก็คืนกลับจนได้นะครับมีการสู้กันแบบชนะด้วยใจเขาเลยจริงตั้งสติโค้ชให้สตินักกีฬาทุกคนเอาไปรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ตั้งสติใหม่สติการรู้เท่าทันความพลาดพลั้งจากทุกลูกสติการอยู่กับตัวเองเพื่อทำต่างๆได้เต็มปกติและรวมทั้ง เขามีศรัทธาครับศรัทธาใจเขาเอ่ยเขาจะถ้าไปโอลิมปิกให้ได้หรือชนะให้ได้แล้วกันน่ะศรัทธาเหล่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆมันก็เหมือนกับที่เราใช้ในการทำอะไรต่างๆที่ให้สำเร็จได้รวมทั้งเขามีความรักต่อกีฬานี
1: ้
0: กีฬาทุกคนเขารักกีฬาวอลเลย์บอลของเขานะครับเขารักในการที่จะเล่นเป็นทีมสังเกตไหมครับว่านักกีฬาของเราเองเป็นทีมเดียวที่ถึงแม้เล่นเกมนั้นเกิดเสียลูกที่เล่นไปเมื่อกี้นี้เขากลับมาเข้าหากันเป็นวงซึ่งเป็นนัดประเพณีของวอลเลย์บอลหญิงเขาครับเข้ามากอดกันเป็นคมเป็นวงกลมยังยิ้มให้กันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทีมไทยเท่านั้นนะครับอันนี้คือนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยนะหญิงไทยใหม่นะครับคำว่าหญิงไทยไม่เพียงแต่เมียไทยแม่ไทยมันมาคำว่าพุทธักวอลเลย์บอลหญิงไทยก็กลับมาคือยิ้มตลอดซึ่งเป็นสิ่งที่ข่าวทั่วโลกก็พูดถึงเรื่องนี้เป็นประจำของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยส่วนการให้เขาไม่คิดจะเด่นใครเฉพาะคนใดคนหนึ่งในทีมเขานะเขาเซตให้กันและกันอย่างที่ไม่น่าเชื่อว่ารู้ว่าตัวทนทำคะแนนอยู่ด้านหลังหรือด้านหน้าเซตด้านหลังมาก็ลงพอดีที่ทำให้ตัวทำคะแนนได้ตกอัดลงไประยะ3เมตรท้าย3เมตรจนถึงได้ชนะถึงได้ทั้งสติทั้งศรัทธาทั้งความรักต่อกีฬาและรักต่อเพื่อนๆในทีมรวมทั้งการให้กันและกันนะครับเป็นคุณธรรมสำคัญของนักกีฬาทีมวอลเลย์บอลหญิงนี้ครับคนจะมาพูดตรงนี้เพื่อให้ท่านเห็นว่าถ้าสำเร็จไม่ใช่เพราะเขาชนะแล้วจะไปโอลิมปิกแต่เพราะนั่งดูด้วยความศรัทธาว่าเขามีความแน่มากนักกีฬาที่ลงไปเล่น6คนในทีมแต่ละทีมนั้นให้กันและกันรักซึ่งกันและกันและรักความเป็นตัวตัวเองความเป็นหญิงไทยของเขาเองนะครับนี่คือสิ่งที่ผมพูดตรงๆเลยว่าน่าดูน่าชมมากผมติดตามกีฬาที่ดูจริงปัจจุบันเนี้ยตอนอายุมากก็ดูโดยเฉพาะวอลเลย์บอลหญิงขอเน้นหญิงนะครับวอลเลย์บอลชายผมไม่ดูนะครับเหตุผลว่ามันเหมาะสำหรับการที่จะไปป้องกันตะเข็บชายแดนไทยพม่าไทยเขมร
1: นะคะอาจารย์คะสิ่งที่อาจารย์สะท้อนมุมของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยที่ชนะจีนแล้วก็ได้ไปโอลิมปิกเนี่ยอาจารย์ที่พูดมาทั้งหมดต่อคิดถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยิ้มกันอะไรนั่นคือเรื่องของจิตวิทยากันนะอาจารย์จิตวิทยาการกีฬาแม้กระทั่งเรื่องของแบบเซตนี้เราแพ้เซตหน้าเราเอามาใหม่นั่นหมายความว่ากำลังใจยังสำคัญแล้วเขาเลื่อนตั้งหลายเซตอ่ะนั่นคือความแข็งแรงกล้ามเนื้อความคล่องตัวความทนทานและต่างๆมากมายล้วนแล้วแต่เป็น วิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งนั้นเลยอาจารย
0: ์ถูกต้องครับถูกต้องส่วนสการที่เขาเมื่อมีบาดเจ็บเขาก็จะถูกรักษาถูกดูแลอย่างเร่งอย่างเต็มที่อย่าง
1: ฟื้นฟู
0: แล้วก็หายกลับไปเล่นได้ตลอดนะครับซึ่งนักกีฬาของเราเองนะครับมีการบาดเจ็บอยู่เรื่อยๆนะจะบอกสักก่อนครั้งนี้ก็มีนักกีฬาบาดเจ็บที่ไม่ได้ไปจีนคนหนึ่งนะเขาก็นั่งร้องไห้อยู่ที่บ้านดูถ่ายทอดเพราะว่านักข่าวก็เหลือเกินไปถ่ายจนได้เขาก็บาดเจ็บครับยังไม่หายพอดีน้องคนนี้ก็เลยอดไปที่จีนนะยังไงก็ตามแต่นะครับผมเชื่อว่าวอลเลย์บอลหญิงเป็นกีฬาที่วางเกมที่คนดูกับชาวบ้านพวกเราเนี่ยดูแล้วมันเหมือนกับเป็นการต่อสู้กันจริงๆเล่นกีฬาจริงๆเอาเชิงกีฬามาเล่นนะครับแต่ว่าวอลเลย์บอลชายที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับคือว่าเขาเล่นด้วยความสามารถพิเศษของแฟนผู้ชายความแข็งแรงกล้ามเนื้อการกระโดดที่สูงร่างกายที่สูงกว่าเน็ตนะครับมีผลทำให้เขากระโดดขึ้นสูงแล้วก็ตีลูกที่อัดกันแบบที่ไม่ต้องรับกันเลยเด็ดขาดนักกีฬาที่มีความสามารถเพราะวอลเลย์บอลชายใช้ความสามารถสูงสุดจริงๆแต่นั่งดูแล้วเหนื่อยใจเพราะว่ามันเป็นการที่อัดกันแบบรุนแรงเกินไปสำหรับการเป็นกีฬานะผมต้องบอกว่ามันเหมาะสำหรับการที่นำความเป็นชายเหล่านี้ครับไปใช้ในการต้องกันตะเข็บชายแดนไทยเขมรมากกว่าน
1: ะ
0: มันก็ใครความสามารถระดับนั้นเลยครับผมบอกว่าการพูดเรื่องพวกนี้ครับผมเชียร์กีฬาทุกอย่างนะครับด้วยความจริงใจแต่กีฬาวอลเลย์บอลชายนั้นเขามีความสามารถสูงมากมากจนกระทั่งแทบไม่อยากดูว่าเล่นกับใครกันเพราะว่าพอเซตปั๊บก็พั่วฆ่าเลยนะครับทุกอย่างเด็ดขาดมากๆแล้ววอลเลย์บอลชายได้ดูไปแล้วเหมือนก็เห็นภาพเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเขาไม่เล่นกันไปเล่นกันมาหยอกล้อกันไปหยอกมากันนะครับเขาจะมีการขึ้นปุ๊บเซตปั๊บคั่วจบ
1: อ
0: ันนี้ก็สิ่งที่เป็นขึ้นจริงๆแต่วอลเลย์บอลหญิงไม่ใช่ครับขึ้นปุ๊บเซตปั๊บจะมีการรับลูกนะครับต่างๆหลายอย่างแล้วก็ช่วยเสริมเข้าไปเสริมมาทั้งทีมบางทีน่าดูตั้งนานยังไม่ได้สักลูกก็เพราะว่ายังสู้กันไปสู้มาทั้งสองฝ่ายฝีมือพอๆกันทั้งตัวเซตตัวรับต่างๆเนี่ยเหนียวแน่นมากๆก็สนุกสนานไปอีกแบบนึงนะครับที่กระสีเดียวคิดว่านำมาพูดให้ฟังพ่อกับแม่ปัจจุบันนี้ก็ให้ลูกไปเรียนวอลเลย์บอลมากขึ้นและสุดท้ายจริงๆขอเน้นวอลเลย์บอลมีความกระตุ้นให้เด็กที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นโกสเปิร์ต11ขวบ12ขวบถึง17ขวบเนี่ยสูงขึ้นได
1: ้
0: ดีพอๆกับบาสเกตบอลครับท่านผู้ฟังมีการวิจัยทางการวิทยาศาสตร์การแพทย์ของเรานี่ครับศึกษาของเมืองไทยนะพบว่านอกจากบาสเกตบอลซึ่งยอมรับว่ามันกระตุ้นให้เด็กมีความสูงจริงๆถ้าเด็กมีการกินอาหารที่เหมาะสมตอนหลับที่ดีพอนะครับการเล่นกีฬาที่เหมาะสมก็คือบาสเกตบอลชัดเจนอยู่แล้วมีมานานและยอมรับทั่วโลกนะครับปัจจุบันนี้วอลเลย์บอลก็เหมือนกันครับเหตุผลที่พูดงี้เพราะว่าเด็กมีการกระโดดขึ้นจากพื้นสูงประมาณสัก20-30เซนทุกๆครั้งที่เขาเล่นวอลเลย์บอลนะครับแล้วเมื่อกระโดดขึ้นไปก็ต้องตกลงมากระแทกกับพื้นตามหลักของแรงดึงดูดของโลกแรงจีนะครับตกมาขนาดระยะ 20-30 เซนติเมตรจากพื้นที่กระโดดขึ้นไปนี่เองนะครับเป็นแรงกระตุ้นที่กระดูกชอบมากยิ้มเพราะว่าฉันจะได้เติบโตแบ่งตัวให้ยาวขึ้นกระดูกจะยืดยาวขึ้นจนทั้งเป็นเด็กที่ดูสูงสง่าดูเท่ทั้งเด็กหญิงเด็กชายนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะยอมรับเพิ่มขึ้นปัจจุบันนี้จะมีกีฬาที่กระตุ้นคงที่ให้มีการกระตุ้นกระดูกที่สูงขึ้นจริงๆก็คือบาสเกตบอลเพราะว่าแป้นของบาสเกตบอลนั้นสูงคงที่ตลอดทั้งโลกนี้ต้องต่อเห็นด้วยไหม
1: เห็นด้วยค่ะอาจารย
0: ์งั้นเด็กก็ต้องกระโดดขนาด1ฟุตเนี่ยครับ20%เนี่ยและวอลเลย์บอลก็เหมือนกันครับเน็ตไปถึงสูงระดับคงที่ทั้งโลกนี้เหมือนกันงั้นคนเล่นวอลเลย์บอลก็จะกระโดดขึ้นสูงจะพื้น20-30เซนแล้วก็ตกลงมากระแทกพื้นกระตุ้นกระดูกให้เติบโตขึ้นได้จริงๆด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่เอาความรู้ทางด้านเวชศาสตร์กับกีฬาการแพทย์มาประกอบประยุกต์กับกีฬาด้านพวกนี้นะครับ
1: แต่ว่าคุณผู้ฟังกว่าวอลเลย์บอลจะไปถึงหรือว่าจะมาถึงในสิ่งที่เราเห็นวันนี้คือโอลิมปิกเนี่ยเราเห็นแค่ปลายทางนะอาจารย
0: ์
1: ต้นทางระหว่างทางของพวกน้องๆเราไม่เห็นเลยว่าเขาต้องผ่านอะไรมาบ้าง
0: นะจะพูดถึงเรื่องโค้ชเนี่ยเราเนี่ยคนที่อยู่ด้วยตลอดแล้วก็สร้างศรัทธาสร้างกำลังใจสร้างสติให้กับนักกีฬาและเขาสามารถรวมใจนักกีฬาหลายๆคนในทีมให้เป็นหนึ่งเดียวครับและหนึ่งเดียวนี่เองครับ ไปแสดงที่ประเทศจีนเมื่อวานนี้ตอนค่ำ

0: ตอนที่รับถ้วยตอนเดียวนะแล้วก็มีการเปิดเพลงชาติไทยขณะที่ชักธงชาติไทยขึ้นนะครับนักกีฬาไทยทุกคนที่ไปแข่งขันวันนั้นรวมทั้งโค้ชด้วยไปยืนเข้าแถวเรียงอยู่แล้วก็หันหน้าก็หาธงชาติที่กำลังถูกชักขึ้นและร้องเพลงชาติไทยสนั่นหวั่นไหวเวทีเลยพร้อมกันอย่างดีมากผมนั่งดูแล้วขนลุกตรงนี้ผมยอมรับว่านั่งดูแล้วขนลุกเพราะเขาร้องเพลงชาติไทยพร้อมกันที่บนเวทีเลยโดยหันหน้าเอียงซ้ายสะดับซ้ายไปก็ไปหาธงแล้วก็ต้องพร้อมกันเพลงชาติไทยได้ไปกระหึ่มที่ประเทศจีนเพื่อนบ้านเราที่เป็นที่รักใคร่ใกล้ชิดของเรานะครับประเทศจีนก็เป็นประเทศที่มันความใกล้ชิดกับไทยมากโดยทั้งเชื้อชาติทั้งการผสมผสานเผ่าพันธุ์ไทยจีนลูกครึ่งไทยจีนต่างๆนะครับรวมทั้งประเทศก็อยู่
1: ค่ะคุณผู้ฟังเรามาร่วมให้กำลังใจนักกีฬาของเรานะอาจารย์ช่วงหน้าเราอยากจะชวนอาจารย์คุยกันถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายนักตบไทยแน่นอนละมันต้องมีการล้าการเหนื่อยนะคะเราจะใช้เวลาฟื้นฟูนานไหมและอีกปีสองปีที่เหลือกว่าจะไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราอยากจะเสริมอะไรในมุมที่นักกีฬาวอลเลย์บอลเนาะอาจารย์โภชนาการฟื้นฟูร่างกายหรือว่าเสริมความแข็งแกร่งโดยเฉพาะขาแล้วก็สะโพกอะไรเงี้ย
0: นี่ก็เด็กที่จับเน้นให้จับประเด็นได้ดีนะผมขอเน้นคำว่าหญิงไทยเมียไทยแม่ไทยแต่ว่าเรามีแพ้พัดข้อแพ้เปรียบก็คือว่ารูปร่างคนเอเชียทั้งสามก็ตัดเตี้ยกว่าฝรั่งนะจากแมตช์โอลิมปิกครั้งนี้จะไปเจอคนสูงขนาดต้องเงยคอพูดด้วยนะอันนี้แพ้เปรียบมากครับวอลเลย์บอลเพราะเน็ตมันคงที่ครับมันได้เพิ่มขึ้นนะนี่ก็ตัวสำคัญที่ต้องพูดถึงกันและพรุ่งนี้นะครับท่านฟังหมอดมยาเขาคือใครรอฟังกันนะครับเป็นภาควิชาการนะครับวันอังคารพุธนะครับหมอดมยาเป็นคนที่ผมสนิทสนมมากเพราะว่าชีวิตผมอยู่ในห้องผ่าตัดดังหลายวันก็อยู่กับคนใกล้ชิดก็คือคุณหมอดมยานี่แหละครับเป็นทีที่อยู่ด้วยกันตลอดเพราะเขาจะดมยาให้คนใกล้ผมให้เขาหลับให้เขาไม่เจ็บไม่ปวดและผมก็ได้ผ่าตัดคนไข้ได้อย่างแนบเนียนและเมตตาใหม่ได้ผลดีคนที่ทำความดังนี้คือคุณหมอดมยาครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักก่อนช่วงหน้ากลับมาค่ะ

0: ุพีมนภัทร
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: เฮ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
4: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย

0: พีมนภัทร
1: กลับมาในช่วงที่2ค่ะในรายการ Healthy Time ค่ะ
2: ถึงภาควิชาการจริงๆแล้วนะครับผมจั่วหัวไว้ว่าจะพูดเรื่องเกี่ยวกับคุณหมอดมยาไอ้พูดสั้นๆนะคุณหมอดมยาชื่อจริงๆก็คือแต่ก่อนนี้หลายสิบปีที่แล้วเรียกว่าคุณหมอดมยาสลบนะครับ
1: ตัดคำว่าสลบไปเพราะไม่อยากมันน่ากลัวเกินไปใช่ไหมคะ
2: มันดูหวัดเสียวปัจจุบันที่เขาตั้งชื่อใหม่ครับวิสัญญีแพทย์แต่เป็นไทยว่าคุณหมอดมยาสลบนี่แหละครับวิสัญญีแพทย์เป็นหมายถึงว่าคนที่จะดูแลเกี่ยวกับการที่จะปรับให้คนไข้เนี่ยครับลดความเจ็บปวดลงขณะที่คุณหมอใช้มีดผ่าตัดหรือส่องกล้องหรือตามแต่ที่ร่างกายเรา

0: แต่การส่องกล้องผ่าตัดเนี่ยครับก็จะเจ็บปวดได้เช่นกันมันต่างการส่องกล้องดูลำไส้ใหญ่ส่องกล้องดูกระเพาะนะครับท่านผู้ฟังอันนั้นอาการเจ็บปวดที่ใช้วิธีการใช้ยาชาเฉพาะที่ได้คนฟู่ฟู่เข้าปากได้แต่ว่าถ้าส่องกล้องผ่าตัดเนี่ยถือเป็นการผ่าตัดที่มีความเจ็บปวดเช่นเดียวกันนะเช่นคุณหมอทำยาสลบก็จึงแปลงชื่อเป็นวิสัญญีแพทย์เป็นที่เข้าใจกันในกลุ่มพวกแพทย์ด้วยกันนะครับคุณหมอวิสัญญีแพทย์คือใครเนี่ยถามตรงก็คือคุณหมอทั่วไปเนี่ยเขาที่เราเรียนจบจากวิชาแพทย์เรียนมาด้วยกันผมมีเพื่อนรุ่นที่เรียนด้วยกันมาก็เป็นวิสัญญีแพทย์3คนนะปัจจุบันนี้ก็ยังทำงานอยู่นะครับเขาก็จบแพทย์เรียนมาด้วยกันกับผมเนี่ยครับเรียนจบจนจบแพทย์รับปริญญาจากในหลวงรัชกาลที่9พร้อมกันนี่แหละครับจากนั้นแทนที่เขาจะมาเป็นเฉพาะทางเช่นเรื่องหมอเฉพาะทางด้านอายุรกรรมหมอเฉพาะทางด้านหมอกระดูกหรืออะไรพวกนี้เป็นตัวอย่างนะครับเขาก็เลือกไปเป็นหมอเฉพาะทางเรื่องเกี่ยวกับการดมยาสลบซึ่งมีภารกิจที่สำคัญมากๆเลยครับช่วยให้หมอผ่าตัดได้ทำงานแบบที่มีสมาธิชัดเจนผมเห็นคุณค่าของหมอดมยาสลบมากนะให้ทำงานเกี่ยวกับการผ่าตัดเนี่ยสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งผมต้องเข้าห้องผ่าตัด3 วัน 3 วันที่กำหนดตามโรงพยาบาล นะครับที่กำหนดให้กลุ่มเนี้ยอาจารย์กลุ่มเนี้ยครับเข้าผ่าตัดจันทร์พุธศุกร์เนี่ยผลิตจันทร์พุธศุกร์เนี่ยก็มีหมอกระดูกอังคารพฤหัสแล้วก็เสาร์นะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นหมอรุ่นน้องๆปรับงานต่อไปการกำหนดวันผ่าตัด3วันต่อสัปดาห์ให้อาจารย์กลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งแต่ละกลุ่มนะครับขึ้นอยู่กับห้องผ่าตัดที่มีขนาดที่พอจะทำผ่าตัดให้ได้ในแบบนั้นๆเหมาะสมขนาดนั้นๆนะครับแต่ว่าก็ใช้บุคลากรของโรงพยาบาลเช่นเดียวกันนะครับก็คือวิสัญญีแพทย์หมอตบยาที่เรียกสั้นๆกันเนี่ยต้องคอยช่วยเพราะไม่งั้นคนไข้จะเจ็บปวดการลงมีดผ่าตัดการเจาะการแค่ต่างๆที่ร่างกายเนี่ยครับเรียกว่าการผ่าตัดเนี่ยคนไข้มีการเจ็บปวดทั้งสิ้นคนที่ดูแลเรื่องพวกการเจ็บปวดเหล่านี้ให้สมบูรณ์แบบแล้วก็หลังผ่าตัดเสร็จเพี้ยก็จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาเป็นปกติได้อย่างดีอย่างปลอดภัยทุกอย่างก็คือฝีมือของคุณหมอตมยาสลบนะครับในปัจจุบันนี้เราคิดว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งและคุณภาพของหมอตมยาสลบปัจจุบันก็ทำได้ครอบคลุมในทุกการผ่าตัดทั่วร่างกายเลยความจริงเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ก่อนนี้เราใช้วิธีการใช้อีเทอร์ให้ดมนะท่านผู้ฟังผ่าตัดสมัยก่อนนู้นเช่นมีเคสบางเคสที่ต้องอุบัติเหตุขาขาดหมอจะต้องมีการผ่าตัดตัดขาเพื่อจะเย็บปลายขาให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมไปใส่ขาเทียมให้เมื่อหายแล้วแต่ก่อนนี้เขาใช้วิธีการเอาอีเทอร์โปะเลยครับต่อเห็นในหนังไหมเวลาเขาจะจับตัวหญิงสาวคนไหนไปก็จะเอาผ้าทำชาชนาชุบอีเทอร์อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อีเทอร์คือยาสลบเหรออาจารย์
0: ใช่ครับยาสลบดมแล้วสลบครับแต่ปัจจุบันนี้ใช้คลอโรฟอร์มนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้หมดแล้วทั้งดมพวกนี้นะครับเพราะว่ามันอันตรายต่อตับอย่างยิ่งสารพวกนี้ที่ดมแล้วสลบเนี่ยครับตับจะถึงขั้นมีปัญหาเลยครับหลังจากที่สมทุนไปแล้วเราจึงเลิกใช้เด็ดขาดในระบบการแพทย์นะครับมีแต่ระบบของผู้ร้ายจะใช้กันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจหรอกครับเพราะไม่ทราบเป็นไงแต่ว่าดูในหนังยังมีหนังบางเรื่องที่ยังออกแบบแต่งบทประพันธ์ไว้ให้เป็นการโปะด้วยผ้าชุบสารที่ให้ดมแล้วก็สลบไปเลยแล้วจับขึ้นรถพาไปกักขังไว้ที่อื่นที่บ้านเซฟเฮ้าส์ต่างนั่นก็สิ่งที่นะครับหมายถึงอีเทอร์หรือโคโลฟอร์มนะครับเลิกใช้ไปแล้วนะท่านฟังนะจากนั้นต่อมาก็มีการใช้อื่นแทนเช่นใช้อนุพันธ์ของฝิ่นอันนั้นสมัยเมื่อสัก 30-40 ปีที่แล้วตอนนั้นฝิ่นมันระบาดทั่วไปแล้วก็การใช้ฝิ่นนี่ก็ลดการเจ็บปวดได้สูงมากเป็นยาที่ถ้าเรียกว่าเป็นยานะครับฝิ่นก็ถือว่าเป็นยาที่ลดการเจ็บปวดที่ลดความเจ็บปวดแบบรุนแรงได้ในขนาดปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่ดังบางกรณีนะเช่นการผ่าตัดบางอันที่มันเจ็บปวดมากๆก็จะใช้หลังจากฟื้นตัวนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราใช้กันในกลุ่มพวกแต่ก่อนไม่มีหมดมีน้ำยาไม่มีนะครับวิทยาศาสตร์แพทย์ยังไม่มีก็หมอทุกคนต้องทำพวกนี้ได้เองนะครับฉีดยาชาให้เฉพาะ

0: ที่ได้การทำผ่าตัดอะไรพวกนี้เป็นตัวอย่างหรือแม้กระทั่งการแทงหลังเพื่อให้ความสึกชาครึ่งตัวเพื่อทำผ่าตัดไปหลายอย่างเช่นผ่าตัดคลอดลูกเป็นตัวอย่างที่ทำง่ายคุณหมอผู้ผ่าตัดก็จะทำเองเลยเป็นทั้งหมอดมยาเป็นทั้งหมอผ่าตัดในตัวจัดการก่อนแต่งหลังให้นะครับเพื่อให้เขาไม่เจ็บปวดตั้งแต่สะดือลงไปหรือแล้วก็จัดการผ่าตัดให้นะครับเอาลูกออกมาได้จากนั้นก็กลับมาเป็นหมอผ่าตัดผ่าตัดเอาลูกออกนะครับก็กลับมาเป็นหมอลมยาเอาฟื้นกลับคืนสู่ห้องพักทั่วไปได้จนกระทั่งหมดฤทธิ์ของยาผมเองกับตาก่อนนู้นก็เขาทำหน้าที่เนี่ยผสมกันอยู่เพราะบางโรงพยาบาลเล็กๆในต่างจังหวัดนะครับก็จะไม่ค่อยมีคุณหมอประจำเฉพาะทางหมอตุ้มยาสลบสมัยก่อนก็จะอยู่ในกรุงเทพเป็นส่วนใหญ่โรงพยาบาลใหญ่ๆโรงเรียนแพทย์ศรีราชรามาจุฬาภูเก็ตเหล่านี้เป็นตัวอย่างนะครับโรงพยาบาลในต่างจังหวัดเช่นแถวผมมาอยู่ที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์ตอนนั้นนะครับก็จะไม่มีหมอพวกนี้แล้วครับก็จะช่วยก็ใช้วิธีการอื่นๆช่วยประกอบกันไปยังก็ตั้งแต่ปัจจุบันนี้ทุกโรงพยาบาลนะครับก็จะมีคุณหมอตุ้มยาสลบประจำอยู่เสมอนะครับเพื่อจะช่วยดูแลเกี่ยวกับการเพื่ออำนวยให้เกิดการผ่าตัดที่สมบูรณ์แบบคนไข้ไม่มีการเจ็บปวดคุณหมอตุ้มยาสลบก็จึงดูแลหลายๆอย่างนะครับเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะไม่เจ็บปวดรวมทั้งการให้ยาชาเฉพาะที่เช่นการให้บล็อกที่หลังนะครับบางคนผ่าตัดเฉพาะแขนเฉพาะที่มือนะครับก็จะบล็อกที่ตำแหน่งรักแร้ได้นะครับบล็อกโดยยาชาเนี่ยครับทำให้ไม่เจ็บปวดที่แขนข้างนั้นแต่ใครรู้สึกตัวฟื้นตัวง่ายสะดวกไม่มีโรคแทรกซ้อนนะครับการแทงหลังก็เหมือนกันก็ใช้ประจวบนี้ใช้อยู่นะแต่เทคนิคมันเปลี่ยนไปดีขึ้นมากๆก็ใช้วิธีการเหล่านี้คนไข้จะฟื้นตัวได้ดีแต่ทุกอย่างทั้งหมดเลยครับเป็นการกระทำเป็นภารกิจของที่สัญญีแพทย์คุณหมอตุ้มยาสลบทั้งสิ้นคุณหมอตุ้มยาสลบก็จะเป็นคนที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับเจ็บปวดเป็นหลักไว้คุณหมอตุ้มยาสลบจะต้องรู้กว้างมากนะครับเพราะว่าคนที่มาผ่าตัดเนี่ยครับทางร่างกายเลยครับตั้งแต่หัวจนเท้าเลยเนี่ยทุกแผนกหมอทุกแผนกที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางของนั้นก็จะมีการพื้นที่ในการผ่าตัดตัวเองเช่นคุณหมอผ่าตัดสมองนะครับศัลยกรรมสมองเขาผ่าแค่กระโหลกกับต้นคอพื้นที่แค่นี้คุณหมอผ่าตัดสมองนะครับกระโหลกทั้งหมดกับในกระโหลกก็คือสมองและไขสันหลังส่วนต้นคอนะครับเป็นพื้นที่ผ่าตัดของหมอผ่าตัดสมองเวลาผ่าตัดสมองก็จะมีการดมยาสลบที่มีพัฒนาวิธีการเฉพาะคุณหมอดมยาแทนที่อยู่ที่ตำแหน่งศีรษะของคนไข้ก็จะลงมาอยู่ที่ตำแหน่งเอวคนไข้นะครับก็จะให้เปิดพื้นที่ศีรษะให้คุณหมอก็ผ่าตัดกระโหลกได้ทำคือจะตัดได้สบายๆไม่เกะกะกันไปเปลี่ยนที่กลับที่กันถ้าหมอสาขาอื่นเช่นหมอออร์โธปิดิกหมอกระดูกนะครับอันนี้จะผ่าตัดแขนขาและกระดูกสันหลังทั้งตัวเลยกระดูกสันหลังตั้งแต่คอลงไปถึงก้นกบเลยครับผ่าตัดทั้งหมดดูแลพวกนี้ก็จะวิธีการแต่ก็จะแตกต่างกันไปนะครับคุณหมอที่ลองมาก็คือสลับร่างออกมาแล้วก็คืออะไรต่างๆเช่นหัวใจกับปอดหมอที่ผ่าตัดหัวใจกับปอดเขาเรียกหมอ CVT ครับเฉพาะทางเขาเลยก็จะเป็นลักษณะการช่วยให้ช่วงผ่าตัดนั้นการหายใจที่หมอต้องลงมีดที่เนื้อปอดก็ทำให้มีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ดีโดยใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นตัวประกอบแทนคนไข้จึงอยู่ได้ถ้าคุณหมอผ่าตัดหัวใจพื้นที่ในอกอยู่แล้วนะครับบางทีบางผ่าตัดบางอันเนี่ยก็ต้องมีการย้ายคนไข้จากการบีบปั๊มเลือดที่หัวใจเป็นคนทำงานเนี่ยให้เข้ามาอยู่ผ่านทางเครื่องเขาเรียกฮาร์ทลังมาชีนนะครับเครื่องบายพาสเช่นการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจจะต้องทำให้หัวใจหยุดเต้นช่วงหนึ่งอ่ะก่อนที่ผ่าตัดเข้าไปถึงลิ้นหัวใจเลยครับเราก็จะบายพาสเลือดทั้งหมดของร่างกายของใครเนี่ยผ่านออกมาที่เครื่องคัดหลังมาชีนเครื่องเฉพาะเจาะจงนะครับเพื่อทำหน้าที่แทนหัวใจไปสักพักหนึ่งพอผ่าตัดเสร็จทุกอย่างก็จะปล่อยเลือดกลับคืนเข้าสู่ร่างกายของใครแบบเดิมฟังดูหน้าหวาดเสียวไปครับทั้งเต่า
1: หวัดเสียวใช
0: ่อันนี้ก็คือสิ่งที่คุณหมอต้มยาสรุป

0: ด้วยงั้นหมอผ่าตัดจะผ่าตัดหัวใจเนี่ยยากมากนะเพราะหัวใจต้องเต้นตุบตับตุบตับตลอดเวลาไงถ้าท่านหยุดเพื่อจะเอาองค์มีผ่าตัดได้แม่นๆเนี่ยทำไม่ได้อะคุณเว้นผ่านเครื่องเนี่ยครับฮาร์ดหลังแมชชีนเนี่ยครับก็ทำให้มันสามารถจะปาทัสเลือดมาได้ลองมาต่ำมันก็คือช่องท้องทั้งท้องเลยโรคตับโรคไตโรคตังลำไส้ต่างๆนะครับผ่าตัดทั้งหมดในท้องช่องท้องก็เป็นหมอสาขาการผ่าตัดเจนเนอเรลเซอร์เจอรี่ซึ่งอันนี้ขับทำเคสเยอะมากเพราะว่าในท้องมีอวัยวะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับลำไส้ตับไตต่างๆครับรอระบายอีกการหนึ่งต่ำเนาะก็คือในท้องน้อยอันนี้เป็นพื้นที่จำลองของคุณหมอสูติดาลีเวกเพราะมดลูกรังไข่กับมันอยู่ในนั้นในพื้นที่ช่องท้องน้อยของคนไข้รวมทั้งการที่จะผ่าตัดคลอดด้วยนะครับซึ่งอันนี้หมอทุกคนจะจบแพทย์ไปแล้วจะต้องทำผ่าตัดคลอดได้นะเพราะว่าโอกาสที่จะเจอเคสคลอดไปออกคลอดไม่ปกติเด็กไปลงเอาหัวลงเด็กอยู่ในท่าขวางอะไรนี่เยอะแยะเลยครับถ้ามีการผ่าตัดทั้งสิ้นซึ่งก็แปลว่าคุณหมอตัวสุดท้ายก็ต้องช่วยดูแลกับหมอแทบจะทุกสาขาในร่างกายมนุษย์เลยนะแม้กระทั่งต่อมลูกหมากต่อมเล็กๆก็มีหมอเฉพาะทางผ่าตัดเขาเองนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เราใช้กล้องในการทำผ่าตัดแทนการผ่าตัดผ่านทางหน้าท้องน้อยแล้วครับก็จะใช้วิธีการหมอต้มยาสลบได้ช่วยเหมือนกันอยู่ดีนั่นเองนะครับเห็นไหมครับท่านฟังครับทั้งร่างกายท่านเลยตั้งแต่ศีรษะสมองไหล่ปื๊ดลงไปผ่านหัวใจปอดผ่านช่องท้องผ่านระบบมดลูกจากลงไปถึงแขนขาทั้งหมดร่างกายนะครับมีหมอเฉพาะทางที่คอยดูแลเพื่อจะผ่าตัดให้คุณทุกที่ทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่หัวจดเท้าทีเดียวเรียกว่างั้นนะครับทั้งหมดทั้งหลายนี้ต้องพึ่งคุณหมอดมยาสลบหรือคุณหมอวิสัญญีแพทย์ทั้งสิ้นนะที่ก็จะช่วยทำให้คนไข้ ไม่เจ็บปวดพื้นที่ทั้งให้เราทำผ่าตัดได้แบบสะดวกไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความเจ็บปวดของคนไข้มากนักโดยยิ่งอย่างยิ่งคนที่เป็นเด็กอายุน้อยเด็กอายุน้อยยิ่งดมยาสลบยากใหญ่เลยแต่ก็มีเคสต้องผ่าตัดบ่อยที่สุดเลยนะครับโรคของเด็กก็จะมีการใช้หมอดมยาที่เป็นทีมวิสัญญีแพทย์ช่วยกันดูแลเพราะว่าเด็กนะครับร่างกายมันยังอ่อนไหวมากอยู่ปรับเข้าสู่สมดุลลำบากต้องควบคุมความปกติขนาดผ่าตัดได้ตลอดเวลาจะได้ฟื้นคืนชีพได้เป็นปกติทุกอย่างทั้งหมดทุกรายการนี่คือสิ่งที่คุณหมอตุ้มยาสลบหรือคุณหมอวิสัญญีแพทย์ต้องคอยช่วยดูแลแถมยังมีพื้นที่ในตึกที่เท่าจะต้องดูแลอีกอันหนึ่งก็คือ ICU นะครับโดยยิ่ง ICU หลังคลอดนะครับคุณหมอที่รับผิดชอบประจำอยู่ในห้องผ่าตัดในห้อง ICU ก็คือคุณหมอตุ้มยาสลบครับเพราะมันอยู่ใกล้ห้องผ่าตัดทุกอย่างเลยนะครับคนไข้หนักก็อยู่ ICU ก็จะดูแลเกี่ยวกับปอดหัวใจต่างคุณหมอวิสัญญีแพทย์ก็เข้าไปครอบดูครอบคุมครบเลยในการดูแลคนไข้ให้ปลอดภัยฟื้นคืนกลับได้เป็นปกติเพราะคุณหมอสาขานี้เขาจะเชี่ยวชาญเรื่องสรีระร่างกายเป็นมากอย่างมากๆนะการใช้ยาดมยาสลบต่างนี่ก็แม่นยำมากๆและใช้ปรับโดสเก่งมากๆบางทีการสื่อสารกับคุณหมอผ่าตัดในทุกสาขาที่ผมเล่าให้ฟังตั้งแต่ศีรษะจนเท้านี่ครับสมองจดเท้าเลยนี่ครับจึงเป็นสิ่งที่วิสัญญีแพทย์มีความจำเป็นจะต้องสื่อสารกันได้พูดคุยกันได้รู้จักกันคุ้นเคยกันนะครับผมเองต้องพึ่งพาอาศัยหมอตุ้มยาสลบมากมายนะเพราะการผ่าตัดทุกการของวิชาหมอออร์โธปิดิกเนี่ยครับมันผ่านการเจ็บปวดทั้งสิ้นนะครับไม่มีอันไหนที่มันจะทำได้อย่างง่ายๆเลยนะอันนี้ก็ตัวสำคัญมากที่ปัจจุบันนี้อันที่จะใช้หมอตัวยาสลบน้อยหน่อยก็คือคุณหมอตาเพราะตานี่เขาสะดวกมากเขาใช้วิธีการใช้ยาชาเฉพาะที่ช่วยได้นะเพราะเขาถัดผ่าตัดด้วยเทคนิคใหม่ๆหลายอย่างเช่นใช้แสงเลเซอร์ช่วยมันก็จึงทำให้การเจ็บปวดมันลดน้อยลงไปมากแผลเล็กลงผ่าตัดได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแต่เขาต้องใช้หมอตัวยาสลบในบางเคสบางกรณีอยู่ดีนั่นแหละครับยังจากไปได้ไม่ได้เลยทั้งหมดนะครับแต่ก็สามารถปลายท้าจะใช้ของตัวเองใช้โลคอลเฉพาะที่ได้ง่ายขึ้นเห็นไหมครับว่าการผ่าตัดทุกอย่างเราขึ้นตรงกับผู้ช่วยสำคัญมากถือเป็นคู่หูเลยทีเดียวสำหรับความคือผมนะ หมอตุ้มยาสวดนี่คือเป็นเพื่อนคู่หูเพื่อนคู่ใจทีเดียวแม้ทั้งขณะที่ไปผ่าตัดที่ต่างโรงพยาบาลออกไปเช่นตามโรงพยาบาลเอกชนบางที่ที่มีคนไข้เฉพาะทางเฉพาะจุดเราก็ยังชวนเพื่อนคู่หูเนี่ยครับจากที่โรงพยาบาลที่ทำงานอยู่ประจำทุกวันเนี่ยครับผ่าตัดนอกเวลานะครับเช่นนัดผ่าตัดทุ่มหนึ่งก็ยังชวนเพื่อนหมอตุ้มยาสลบหมอวิสัญญีแพทย์ที่ในโรงพยาบาลที่เคยคุ้นเคยพูดจากันรู้เรื่องคอยช่วยทำประดับเป็นถ้วยดมยาสลบที่โรงพยาบาลต่างโรงพยาบาลด้วยมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าการรู้ใจกันระหว่างหมอดมยาสลบกับคุณหมอผ่าตัดในทุกสาขาเนี่ยสำคัญมากคุณหมอดมยาสลบก็จะเป็นคนที่ช่างสังเกตเพื่อสังเกตว่าหมอผ่าตัดแต่ละคนนั้นผ่าตัดตรงนี้ชอบทำแบบนั้นใช้เครื่องมือแบบนี้การผ่าตัดจะลงเอยแบบนี้นะครับก่อนทำจะเป็นอย่างนั้นก็จะสังเกตเราแล้วจำได้ว่าหมอปัญญาเนี่ยชอบทำอย่างนี้นะหมออื่นๆที่ผ่าตัดเรื่องเดียวกันอาจจะมีเทคนิคในการเข้า approach ต่างกันไปนิดนึงแต่เขาก็จะจำได้ว่าอ๋อคนนี้ก็เตรียมตัวแบบนั้นก็จะให้เข้ากันได้ดีจะได้ถูกอกถูกใจระหว่างหมอผ่าตัดและหมอตุ้มยาสลบเต็มที่รวมทั้งต้องมีการสื่อสารกับคนไข้อย่างดีด้วยครับเพื่อสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นคนไข้ทุกคนนะครับท่านผู้ฟังครับพอบอกจะถูกผ่าตัดเนี่ยใจสั่นใจวิวเลยตั้งแต่ว่าจริงนะ
1: โอ้อาจารย์สวดมนต์ตั้งแต่จนถึงห้องผ่าตัดกลัวเอาจริงคือคนมันคิดได้แหละอาจารย์มันสามารถคิดได้ต่างๆนานากลัวไอ้ฉันจะเป็นหนึ่งในร้านที่ไม่ฟื้นหรือเปล่าฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์
0: คิดไปได้เยอะแยะจะหมดเลยครับคุณหมอลมยาสลบหรือวิทยาแพทย์จึงจะต้องสร้างความศรัทธาให้คนไข้เชื่อถือว่าเมื่อลมยาสลบแล้วเนี่ยครับเสร็จการผ่าตัดแล้วเราจะฟื้นเป็นปกติและทุกอย่างก็จะมีเทคนิคในการพูดจาสื่อสารกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหมอตุ้มยาสลบกับคนไข้เองนะครับเพราะว่าคุณหมอผ่าตัดเนี่ยเขาสร้างมาแล้วในห้องตรวจโรคตั้งแต่ตอนที่เจอกันที่ห้องตรวจโรคข้างล่างก่อนจะมีการนัดผ่าตัดเขาก็สร้างศรัทธาต่อกันและกันมาแล้วครับสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนไข้ตรงนั้นคนไข้เชื่อถือแม้ทั้งญาติคนไข้เองที่มาดูมาฟังด้วยก็เชื่อถือถึงอนุญาตให้เราเนี่ยผ่าตัดคนไข้ได้นะครับพอถึงดมยาสลบปุ๊บเนี่ยครับเขาต้องไปสัมผัสกับคนไข้ซึ่งมีเวลาสัมผัสไม่มากนะเช่นค่ำนี้ก่อนผ่าตัดวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีการผ่าตัดแน่ลงมีดแน่ค่ำนี้คุณหมอดมยาสลบก็จะไปพบคนไข้ทุกคนที่มีการผ่าตัดในเขาต้องดมให้นะครับไปพูดคุยไปตรวจไปจับต่างๆเพื่อให้แน่ใจรวมทั้งดูผลเลือดผลแลบต่างๆถึงขั้นรู้แล้วว่าหัวใจเป็นยังไงปอดเป็นยังไงสภาพเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทุกอย่างเตรียมตัวแล้วก็แวะเข้าไปเยี่ยมคนไข้ส่วนใหญ่จะไปตอนเย็นๆหลังเลิกงานตอนกลางวันที่ห้องผ่าตัดลมยาสลบทั่วไปแล้วก่อนจะกลับบ้านก็จะแวะดูคนไข้ทุกคนที่เขาต้องผ่าตัดต้องลมยาพรุ่งนี้นะครับเพื่อพูดคุยเพื่อตรวจเพื่อแสดงความศรัทธาต่อกันคนไข้จะเชื่อถือนะครับแล้วก็ญาติคนไข้จะเจอด้วยเสมอส่วนใหญ่จะตอนเย็นๆนะครับญาติคนไข้มาเยี่ยมคนไข้ก่อนผ่าตัดวันรุ่งขึ้นเขามีการพูดคุยกันครับอธิบายฟังถึงต้องเตรียมตัวอย่างนั้นอย่างนี้หลายละอย่างจนกันเข้าใจกันและตอนไปถึงห้องผ่าตัดเมื่อคนไข้ถูกเปเข็นจากตึกที่นอนพักฟื้นนะครับไปถึงห้องผ่าตัดปลายฝั่งแล้วเชื่อมโยงกับคันที่เราแล้วนะครับเปิดประตูห้องผ่าตัดซึ่งเป็นประตูใหญ่มากตรงนี้นะครับที่คนไข้สายสันใจวิวมากเลยผมจำได้เลยครับว่าไปรับคนไข้ที่นั่นก็จะเห็นได้เลยครับซึ่งตอนนี้ครับจะไม่เจอหมอผ่าตัดนะครับพอคุณหมอผ่าตัดกำลังเปลี่ยนเครื่องชอบเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวกำลังฟอกมือกันอยู่ก่อนเข้าผ่าตัดต้องฟอกมือหนานะครับท่านฟังใช้แปรงแบบที่เป็นขนถูเจ็บๆที่แขนนะครับฟอกตั้งแต่แขนตั้งแต่ศอกลงไปถึงมือเลยครับฟอกนานเป็น10นาทีเลยท่านฟังเพื่อให้หมดเชื้อโรคจริงๆมือหมอทุกคนจะต้องสะอาดจริงๆผ่าตัด4คนก็ยืนฟอกกันอยู่ตรงหน้าห้องผ่าตัดนั่นแหละครับมันมีกระจกเข้าไปมองเห็นข้างในมันก็จะผ่านหมอที่กำลังฟอกมืออยู่เข้าห้องผ่าตัดเฉพาะห้องเบอร์7เบอร์8ต่างๆนะครับก็เข้าไปเฉพาะห้องตัวเองเลยคนที่เจอคนแรกก็คือคุณหมอตุ้มยาสลบครับเขาจะมารับคุณที่หน้าห้องเขาเลยห้องเบอร์8ห้องเบอร์9นี่ครับเขาว่ากันไป พราะเป็นคนไข้ของเขาก็ต้องดูแลในการดมยาสลบให้พูดคุยกับคุณสร้างความสบายใจว่าคุณจะถูกแทนน้ำเกลือนะที่แขนซ้ายพอทำผ่าตัดต่อกันดมยาสลบเขาก็จะให้ยาให้คุณพ่อคุณพี่หลับนะครับจะได้ไม่เจ็บไม่ปวดสบายสบายแล้วพอผ่าตัดเสร็จก็จะให้คุณพี่ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ไปที่ห้องรอพักฟื้นต่อนะครับก็จะได้ฟังเป็นฉากจนคนไข้เริ่มรู้สึกว่าเบาแรงไปนิดนึงละที่เมื่อกี้กลัวๆมากมายตรงก่อนถึงหน้าห้องผ่าตัดกลัวนักหนานะครับก็จะค่อยๆคลายลงเพราะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างหมอตมยาสลบวิสัญญีแพทย์กับคนไข้ที่ดีต่อกันเราจะเข้าไปทักทายคนไข้ก็เฉพาะตอนที่ฟอกมือฟอกอะไรเสร็จแล้วนะครับหรือก่อนฟอกมือก็จะไปทักทายก่อนละแล้วหมอผ่าตัดทั้งหมดทั้ง4คนทั้งทีมก็จะไปฟอกมือทั้งหมดครับกลับมาก็มีการเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนชุดการใส่เสื้อกาวผ่าตัดซึ่งเป็นตัวใหญ่ๆต้องหมุนรอบตัวหนึ่งรอบรัฐพยาบาลก็จะช่วยผูกเชือกที่ตรงเอวให้นะครับว่าให้มันไม่ปลิวไปปลิวมาอัดตัวรัดกลุ่มร่างกายเราพอดีแล้วก็ป้องกันกันสิ่งกดดันด้วยนะครับหมอผ่าตัดกับหมอดมยาจึงทำหน้าที่แยกกันเป็นสองช่วงช่วงแรกหมอดมยาสรุปวิสัญญีแพทย์เจอคนไข้ก่อนเมื่อเข้าห้องผ่าตัดห้องเบอร์8เบอร์9แล้วนะครับแล้วก็หมอดมยาก็จะจัดการฉีดยาให้คนไข้เริ่มหลับแต่ก่อนหลับก็จะรอให้หมอผ่าตัดฟอกมือเสร็จนะครับเข้าไปทักทายแล้วก็ถึงจะหลับได้นะครับอันนี้คือตัวที่เป็นกระบวนการที่ชัดเจนคนไข้จึงรู้สึกว่าได้เจอครบทั้งหมอดมยาสรุปที่เคยไปทักทายกันเมื่อวานตอนค่ำๆกับคุณหมอผ่าตัดเขาที่เขาไว้วางใจก็จะไปทักคุณพี่ครับสบายดีนะครับเดี๋ยวหมอจัดการให้นะสบายใจได้เลยอะไรเงี้ยแต่แล้วก็ฉีดยาให้เราหลับอุ้ยกระบวนการดมยาสลบก็จะดำเนินการต่อไปหลังที่ฉีดให้เราหลับแล้วนะครับการฉีดยาให้หลับเขาเรียกว่า induction นะครับเหนี่ยวนำให้เราไม่ต้องกังวลเข้ากระบวนการหลับนะครับจากหลับแล้วก็คือลงลึกกว่านั้นก็คือดมยาสลบนะครับงั้นพี่ที่ได้ขอมาเรื่องเกี่ยวกับการผ่าตัดโดยยิ่งผ่าตัดสะโพกเทียมผ่าตัดเปลี่ยนเข่าเทียมผมได้พูดให้ฟังแล้วตามสัญญานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครบทั้งสะโพกทั้งเข่าเลยนะครับก็พี่ก็คงจะต้องเจอกับหมอดมยาสลบอีกคนนึงที่จะช่วยพี่ได้นะครับเขาก็จะสื่อสารกับพี่แบบนี้ครับทั้งหลายแหล่นี้จึงคลายกังวลลงและทุกอย่างก็จะสมบูรณ์แบบหมอจะผ่าตัดให้อย่างสมบูรณ์แบบได้ผลดีทุกอย่างนะครับเราพอผ่าตัดเสร็จก็ได้ฟื้นตัวขึ้นโดยหมอตมยาสลบก็จะลดโดสยาลงจนกระทั่งที่ฟื้นคืนกลับได้สักไม่กี่ชั่วโมงก็จะปกตินะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆไม่ต้องกังวลนะครับหมอตมยาสลบก็จะเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสส่วนใหญ่นะและพูดจาดีแล้วก็จะดูแลเราตลอดทุกเวลาที่ผ่าตัดเช่นผ่าตัดเข่าเทียมชั่วโมง20นาทีเขาจะอยู่กับพี่ตลอดนะครับคอยคุมคอยเช็คต่างไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดคุมหัวใจคุมปอดให้ทำงานเป็นปกติคุมความดันให้เป็นปกติหัวใจเต้นเป็นปกติทุกอย่างมันก็จะมีการตรวจจับคลื่นไฟฟ้าหัวใจทุกๆนาทีเลยทีเดียวโดยติดคาไว้เลยมอนิเตอร์ดูจากหน้าจอเขาเองเขามีเครื่องมืออยู่ในมือเขาทุกอย่างครับครบทุกอย่างบอกถึงสุขภาพของคนไข้ได้เป็นปกติทุกอย่างแม้กระทั่งการที่ถ้าเกิดเคสบางเคสในการผ่าตัดแบบที่เสียเลือดเยอะนะครับก็เขาจะเป็นคนดูแลให้แล้วความดันเริ่มเปลี่ยนแปลงเขาจะเป็นคนไปเอาเลือดมาเพื่อให้เลือดง่ายเองด้วยนะครับอันนี้ก็สิ่งที่สำคัญมากแต่การสื่อสารนั้นจะสื่อสารให้คุณหมอผ่าตัดได้รับรู้ว่าต้องให้เลือดแล้วนะครับอย่างเงี้ย
1: อ
0: ันนี้เป็นตัวอย่างที่ใช้กันนะครับท่านฟังครับ
1: ค่ะนั้นแสดงว่าหมอก็จะอยู่กับเราตลอดทั้งหมอวิสัญญีหมอดมยาแล้วก็หมอผ่าตัดหลายคนก็ไม่ได้คิดถึงหมอดมยานะอาจารย์เขาคิดถึงแค่โฟกัสไปที่หมอลงมีดเท่านั้นที่อยู่กับเขาแต่ความเป็นจริงไม่ใช่เนาะหมอดมยาจะอยู่ในห้องผ่าตัดกับเราตลอด
0: ก็อยู่มากกว่าหมอผ่าตัดด้วยครับเขาต้องไปรับคนไข้จากห้องประตูใหญ่ของห้องผ่าตัดเลยครับแล้วก็คนไข้เข้ามาผ่ามาแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปตามห้องเบอร์ที่เขาถูกกำหนดให้เป็นถูกผ่าตัดในห้องนั้นที่เป็นห้องเฉพาะของแต่ละสาขาการผ่าหมอกระดูกจะห้องใหญ่หน่อยเพราะเครื่องมือมันเยอะมีทั้งเครื่องหุ่นยนต์เครื่องอะไรต่างๆและอันที่ช่วยต้องการเครื่องมือได้ใช้ก็ใช้ห้องใหญ่หน่อย ป็นตัวอย่างนะครับ
1: ค่ะ
0: บางที